เมื่อมีความรู้ที่จะถ่ายทอดให้เด็กได้น้อยนั้นเด็กนักเรียนที่เป็นศิษย์ของตัวเองก็จะเป็นคนที่ได้รับความรู้ไปจากครูน้อยนะฮะเมื่อน้อยมากๆเนี่ยเด็กนักเรียนก็จะเป็นเด็กนักเรียนที่เก่งหรือฉลาดหรืออะไรเนี่ยมันคงจะไม่ได้หรือเป็นไปได้ยากนะมันก็ถือว่าเป็นการแสดงออกซึ่งความล้มเหลวในบทบาทหน้าที่ของการเป็นครูของศิษย์นะได้อย่างชัดเจนทีเดียวโดยตัวชี้วัดก็คือลูกศิษย์ของครูนั่นเองการที่ครูจะเป็นผู้ฉลาดเรียนรู้นั้นครูจะต้องประพฤติตนอย่างไรผมอยากจะเรียนท่านผู้ฟังซึ่งเป็นผู้ประพฤติธรรมทั้งหลายว่าไม่ว่าคนที่มีบทบาทหรือภาระหน้าที่จะต้องเป็นครูของผู้อื่นหรือจะเป็นมนุษย์สักคนหนึ่งบนโลกใบนี้จะทำอาชีพอะไรก็ตามนะครับก็ต้องเป็นคนที่มีความสามารถที่จะเรียนรู้ในสิ่งที่ตัวเองทำหรืองานที่ตัวเองทำนั้นได้อย่างลึกซึ้งและแยบยลพอตัวแล้วก็สามารถเข้าถึงสิ่งที่ตัวเองกำลังประพฤติกำลังปฏิบัติหรือกำลังทำนั้นได้อย่างดียิ่งด้วยนะครับไม่งั้นแล้วคุณภาพของสิ่งที่ตัวเองทำมันก็จะไม่สามารถเข้าถึงได้เพราะคนที่จะสามารถเข้าถึงความมีคุณภาพของงานใดๆที่ตัวเองทำนั้นนั่นหมายความว่าคนที่ทำงานนั้นต้องมีความเข้าใจในงานที่ตัวเองทำและเข้าถึงสิ่งที่ลึกซึ้งและแยบยลเป็นที่สุดของสิ่งที่ตัวเองทำนั้นนั่นเองไม่ว่าจะเป็นด้านของศาสตร์หรือด้านของศิลปะที่เกี่ยวข้องกับงานที่ตนเองรับผิดชอบนั้นอาชีพครูหรือครูมืออาชีพก็เช่นเดียวกันนะครับครูก็จะต้องฉลาดเรียนรู้เพื่อนำตัวเองไปสู่การเป็นผู้รอบรู้ให้ได้นะคำว่าฉลาดเรียนรู้ในที่นี้หมายถึงครูจะต้องฝึกฝนตนเองให้เป็นนักฟังที่ดีมนุษย์เรามีสองหูนะเราก็จะต้องรู้จักใช้หูของเราให้มากเป็นพิเศษนะครูปกติถ้าบอกว่าครูคือผู้สอนนะครูก็จะใช้ปากเนี่ยนะฮะพูดแล้วก็สอนเด็กๆของตัวเองก็คือใช้ปากมากใช้ปากเสียจนเพลินจนลืมไปว่าเรายังมีหูอีกสองข้างที่ต้องใช้ด้วยธรรมชาติให้หูมาสองรูให้ปากมาหนึ่งช่องหรือหนึ่งรูนั่นแสดงว่าธรรมชาติต้องการเน้นให้เราทุกคนไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามและรู้จักฟังให้มากกว่าพูดเพราะฉะนั้นถ้าครูยิ่งพูดมากยิ่งสอนเด็กนักเรียนมากพวกครูพูดน้อยสอนน้อยเด็กก็รู้น้อยใช่ไหมฮะนั้นถ้าครูเนี่ยมีความจำเป็นต้องพูดกับเด็กมากๆคือสอนเด็กมากๆบางทีอาจจะเรียกว่าปากเปียกปากแฉะอย่างที่บ่นกันก็ตามครูก็ต้องรู้จักใช้สองหูกับใบหูที่กลางๆเนี่ยนะครับรู้จักเป็นนักฟังที่ดีด้วยเช่นฟังว่าเด็กนักเรียนมีความต้องการให้ครูสอนอะไรเด็กนักเรียนมีความไม่รู้มีความไม่เข้าใจที่ตรงไหนครูก็จะได้ใช้เด็กเป็นศูนย์กลางนั้นแล้วตอบสนองความต้องการหรือความปรารถนาของเด็กไปนั่นก็คือชายเซ็นเตอร์ส่วนครูทั่วไปที่ส่วนมากหาความสุขไม่ได้เพราะว่าเด็กๆเนี่ยนะไม่สามารถที่จะบรรลุความก้าวหน้าบรรลุความสำเร็จอย่างที่ครูวาดหวังเพราะบางทีครูไม่รู้ว่าครูเอาแต่พูดอยู่ข้างเดียวนะฮะนึกจะสอนอะไรมีความรู้แค่ไหนจะสอนอะไรก็สอนไปพูดอยู่ข้างเดียวเด็กก็มีหน้าที่รับฟังรับรู้แล้วก็รับเอาซึ่งตรงนี้ครับความสามารถในการเรียนรู้อันหมายถึงการรับรู้และการรับเอาของเด็กแต่ละคนในห้องเรียนเดียวกันมันก็ไม่เท่ากันซะแล้วล่ะครับเพราะว่ามันเป็นคุณสมบัติทางธรรมชาติเป็นคุณสมบัติเฉพาะตัวของเด็กแต่ละคนที่มันจะต้องไม่เท่ากันอยู่แล้วมันเด็กบางคนหัวไวครับสอนแป๊บเดียวเข้าใจละแต่ขณะที่ในห้องเรียนห้องเดียวกันนั้นเด็กส่วนใหญ่ค่อนข้างหัวช้าและยิ่งเขามีสมาธิสั้นด้วยหรือไม่ค่อยจะมีสมาธิคือไม่ค่อยได้ตั้งอกตั้งใจฟังครูเวลาครูหันหลังเขียนบนกระดานเด็กก็หันข้างให้ครูแล้วก็หันหน้าเข้าหาเพื่อนข้างๆแล้วก็จ๊อกจ๊อกจ๊อกเขาคุยกันก็อยู่อย่างนี้นะครับเพราะฉะนั้นการที่ครูไม่เป็นนักฟังที่ดีนะเอาแต่สอนเตรียมการสอนมาแล้วสอนก็สอนไปเรื่อยเลยคือฉันรู้ว่าฉันจะต้องสอนอะไรฉันเตรียมอะไรมาฉันก็สอนไปคือพูดแบบ one way นะฮะ one way communication ก็คือพูดอยู่ข้างเดียวเนี่ยนะไม่ฟังเด็กบ้างเลยบางทีก็มีปัญหาทำให้การสอนนั้นไม่ประสบความสำเร็จอย่างที่ควรได้เหมือนกันนะฮะอย่างนี้ก็เด็กก็เป็นทุกข์ครูก็ทุกข์ในบ้านปลายแล้วว่างั้นเถอะนะเพราะฉะนั้นการเป็นคนฉลาดเรียนรู้ก็คือการที่ครูต้องฝึกตัวเองให้เป็นนักฟังที่ดีฟังแม้กระทั่งเสียงถอนหายใจของเด็กๆนะฮะว่าเขากำลังเบื่อหรือเขากำลังบ่นว่าเขาไม่เข้าใจหรือกำลังไม่ค่อยจะสนใจในวิชาที่ครูกำลังสอน
ครูก็จะได้ใช้จิตวิทยาของความเป็นครูเพื่อดึงเด็กกลับมาสู่สิ่งที่ครูกำลังสอนแทนที่จะไปบังคับบอกทั้งหมดฟังนะนี่เงียบๆนะอย่าคุยกันต้องฟังครูนะอย่างนี้ผมว่าครูก็หงุดหงิดนะครับแล้วเด็กก็คงจะเครียดตามไปด้วยเหมือนกันนะฮะนั้นเราจะทำยังไงนะฮะที่จะทำให้เด็กสนใจในสิ่งที่ครูสอนหรือในบทเรียนก็นั่นแสดงว่าครูก็ต้องฟังความต้องการของเด็กด้วยว่าตอนนี้เด็กต้องการให้ครูช่วยรีแลกซ์คือช่วยผ่อนคลายช่วยคุยนิทานคุยเรื่องตลกอะไรให้ฟังเพื่อผ่อนคลายหรือให้เด็กๆยืดเส้นยืดสายเล่นกิจกรรมเล่นเกมอะไรสั้นๆสัก5นาที10นาทีก่อนที่ครูจะนำเข้าสู่บทเรียนต่อไปอะไรแบบนี้ครูจะต้องคอยฟังคอยสังเกตไม่ใช่ว่าเครียดกับการที่ตัวเองเตรียมมาเพื่อจะสอนแล้วไม่ได้สนใจอารมณ์รู้สึกนึกคิดต้องการของเด็กๆนะครับและนอกจากนั้นนอกห้องเรียนเนี่ยครูก็ต้องเป็นนักฟังที่ดีด้วยคำว่าฉลาดเรียนรู้หมายถึงเป็นนักฟังที่ดีเพราะการฟังนั้นก็คือการเรียนรู้อย่างหนึ่งความรู้บางอย่างอาจจะอยู่ในจอโทรทัศน์ในรายการโทรทัศน์หรือจากวิทยุหรือจากที่เพื่อนครูด้วยกันนำมาบอกเล่า90กันแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันในโรงเรียนหรือในห้องพักครูอะไรแบบนี้เนาะมันครูต้องรู้จักเงี่ยหูฟังแล้วทำให้เกิดการเรียนรู้ความรู้ตรงนั้นมันจะช่วยทำให้ครูเป็นผู้รอบรู้ได้ใช่ไหมยิ่งรอบรู้มากเท่าไหร่ก็ยิ่งเป็นประโยชน์กับสิทธิ์ของตัวเองมากเท่านั้นนั่นคือสิ่งที่ผมอยากจะเรียนไว้ถ้าครูมีความรอบรู้มากๆครูย่อมมีความสุขนะครับไม่มีใครหรอกครับเวลารู้อะไรมากๆแล้วจะเป็นทุกข์ถ้าเป็นความรู้ที่ดีและมีประโยชน์ที่สามารถจะถ่ายทอดบอกต่อให้กับคนอื่นๆเขาได้เรียนรู้ให้ได้รับรู้รับเอาเหมือนอย่างที่เรารู้บ้างใช่ไหมครับอย่างต่อมาการเป็นครูที่จะต้องฉลาดเรียนรู้นอกจากจะต้องเป็นนักฟังที่ดีแล้วครูจะต้องเป็นนักอ่านที่ดีด้วยคำว่าอ่านในที่นี้หมายถึงครูจะต้องรู้จักอ่านหนังสือครับนะฮะไม่ขี้เกียจอ่านหนังสือนะอ่านตำรับตำราเนี่ยนะฮะนะบางทีอ่านหลายๆเที่ยวแล้วครูบอกว่าฉันรู้หมดแล้วก็บ่นเบื่อที่จะอ่านบางทีคนเราถ้ายิ่งอ่านมากมันก็จะยิ่งทำให้เราได้รู้มากขึ้นก็อาจจะเป็นได้นะครับอ่านหนังสือเล่มเดียวกันนะอ่านเที่ยวเดียวกับอ่าน2เที่ยวเนี่ยถ้าครูสังเกตให้ดีๆเราจะมีความรู้ความเข้าใจในหนังสือหรือความรู้ที่ได้จากตำรานั้นมากกว่าการอ่านเที่ยวเดียวเสมอครับยิ่งอ่านหลายๆเที่ยวยิ่งรอบรู้ยิ่งรู้ลึกนะยิ่งเข้าใจมากขึ้นนะฮะไม่เชื่อลองทดสอบดูก็ได้มันครูที่ดีต้องเป็นนักอ่านไม่ขี้เกียจอ่านหนังสือแล้วถ้าครูทำตัวอย่างให้เด็กๆ เห็นคือเป็นนักอ่านแล้วก็ส่งเสริมให้นักเรียนของตัวเองเป็นนักอ่านด้วยมันจะยิ่งทำให้เด็กของครูเนี่ยเป็นเด็กที่มีความรู้มากขึ้นได้ด้วยแล้วก็วันหน้าเขาก็จะสามารถสอนตัวเขาเองได้นะให้รู้จักเรียนรู้จากการอ่านหนังสืออ่านตำรับตำราที่น่าอ่านไม่ใช่อ่านแต่นิยายหรือการ์ตูนแฟนตาซีอย่างเดียวถูกไหมครับนี่มันครูก็เหมือนกันนะยิ่งครูอ่านมากครูก็ยิ่งรู้มากมันก็จะทำให้เรากลายเป็นคนที่ฉลาดเรียนรู้ได้นะแล้วก็ประการต่อมาก็คือครูจะต้องเป็นนักคิดนี่เป็นนักคิดแปลว่าต้องไม่ขี้เกียจคิดต้องเป็นคนช่างคิดต้องเป็นคนช่างสังเกตเนาะแล้วก็จะทำให้ครูนั้นกลายเป็นคนที่ฉลาดขึ้นได้ถ้าครูไม่ฉลาดย่อมจะสอนลูกศิษย์ของตัวเองที่เป็นเด็กๆเป็นนักเรียนนะให้ฉลาดนะตามครูนี่คงไม่ได้เพราะครูไม่ฉลาดแล้วจะสอนให้เด็กฉลาดได้อย่างไรนะฮะมันครูก็ต้องพัฒนาสติปัญญาหรือความเฉลียวฉลาดของตัวเองด้วยการเป็นนักคิดเป็นคนช่างคิดไม่ใช่ดีแต่คิดมากมันไม่คิดมากๆหรือเป็นคนคิดน้อยแล้วจำมากนะครูบางคนก็ขยันเรียนจริงเลยครับอ่านหนังสือมากไปเพิ่มเติมความรู้ในสถาบันการศึกษามากแล้วก็เดี๋ยวก็ไปอบรมที่นู่นอบรมที่นี่ให้มีความรู้มากๆจนบางทีสมองจะบวมเอานะครับแต่ว่าไม่ได้ค่อยได้ให้อาหารสมองคือไม่ค่อยได้ให้อาหารทางสติปัญญาแก่สมองของตนเองมากเท่าไหร่คือเป็นคนช่างจำแต่ไม่ช่างคิดอย่างนี้ก็ถือว่ายังเป็นครูที่สมบูรณ์ไม่ได้นะฮะมันจิตสำนึกแห่งการเป็นครูก็ต้องทำตัวเองให้เป็นครูที่สมบูรณ์คือเป็นนักฟังที่ดีเป็นนักอ่านที่ดีนะแล้วก็เป็นนักคิดที่ดีคือเป็นคนช่างคิดนะครับไม่พอใจในสิ่งที่เป็นอยู่มีอยู่เห็นอยู่ลองคิดดูซิว่าถ้ามันจะดีกว่านี้มันจะเป็นยังไงอะไรเงี้ยนะก็ฝึกคิดเอานะครับแล้วก็ต้องเป็นนักค้นคว้าด้วยนี่ความรู้บางอย่างไม่ใช่หาอ่านเอาง่ายๆบางทีต้องค้นต้องคว้านะบางทีต้องพิสูจน์บางทีต้องทดลองถ้าครูจำเป็นจะต้องทำครูก็ต้องมีคุณสมบัติในข้อนี้ด้วยถ้าครูสามารถยกระดับตัวเองให้เป็นนักฟังนักอ่านนักคิดนักค้นที่ดีนะครูก็จะได้ชื่อว่าเป็นผู้ที่มีความสามารถในการพัฒนาตนเอง
ก็คือการพัฒนาศักยภาพขั้นพื้นฐานของตนเองนะให้มันยกระดับสูงขึ้นเรื่อยๆในอันที่จะมีผลเกี่ยวเนื่องกับความสำเร็จในการสอนลูกศิษย์ของตัวเองให้เป็นคนเก่งเป็นคนฉลาดและเป็นคนดีได้ยิ่งขึ้นเรื่อยๆได้เหมือนกันนะครับนะประการที่สองครับนอกจากฉลาดเรียนรู้แล้วครูจะต้องเป็นผู้ฉลาดถ่ายทอดอะไรครับมี3อย่างนะคือความรู้นะพฤติกรรมแล้วก็ความฉลาดทางปัญญา

เรียนหรือลูกศิษย์ก็ตัวเองฟังแล้วเข้าใจง่ายเรียนรู้ได้เร็วนะความสามารถตรงนี้เป็นสิ่งสำคัญครูก็ต้องฝึกฝนตนเองเหมือนกันนะครับคนพูดเก่งพูดได้พูดเป็นหรือช่างพูดเนี่ยมันไม่เหมือนกันนะครับแม้คนที่ฉลาดถ่ายทอดก็คือสามารถจะเรียบเรียงสิ่งที่ตัวเองรู้แล้วก็เรียบเรียงสิ่งที่เข้าใจยากเนี่ยนะให้มันออกมาเป็นเรื่องเป็นราวที่สามารถเข้าฟังและเข้าใจง่ายอธิบายได้ง่ายมากเลยไม่อยากไม่ซับซ้อนเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยเด็กๆฟังแล้วเข้าใจหมดเลยบางทีนักเรียนบางคนนะครับเรียนกับครูคนเดียวกันเนี่ยนักเรียนบางคนเนี่ยเรียนวิชาเดียวกันโดยครูสอนคนเดียวกันแต่ความเก่งหรือความสามารถของนักเรียนแต่ละคนเนี่ยแตกต่างกันออกไปถ้าคนไหนมีความสามารถในการที่จะเรียนรู้ที่เข้าใจได้น้อยเนี่ยนะก็แย่ไปถ้าครูถ่ายทอดไม่เก่งหรือสอนไม่เป็นนะมันคะแนนเด็กนักเรียนออกมาที่ไม่ค่อยดีเพราะวัดที่ความจำเนี่ยตรงเนี้ยนะก็จะมีปัญหาหรือวัดความเข้าใจตรงนี้ก็มีปัญหาเหมือนกันเพราะครูสอนแล้วเด็กไม่เข้าใจแล้วครูมีหน้าที่ก็พูดไปเด็กก็มีหน้าที่เรียนรู้ตามไปนะใครเรียนรู้ได้ทันก็โชคดีเรียนรู้ไม่ทันก็โชคไม่ดีอย่างนี้ก็เป็นทุกข์ของนักเรียนนะแล้วก็สุดท้ายก็เป็นทุกข์ของครูด้วยคือสอนแล้วไม่ประสบความสำเร็จเนี่ยมันอย่างนั้นนะมันการที่จะทำให้ตัวเองเป็นคนฉลาดถ่ายทอดความรู้ฉลาดในการถ่ายทอดพฤติกรรมและฉลาดในการสร้างเสริมสติปัญญาให้กับลูกศิษย์ของตนนั้นครูจำเป็นต้องมีทักษะมีความชำนาญหรือมีความสามารถที่จะทำตรงนี้ครูก็จะต้องฝึกฝนตนเองด้วยนะฝึกพูดใช่ไหมฮะฝึกพูดฝึกแสดงออกในการที่จะเป็นแบบอย่างที่ดีนะแล้วก็เปิดโอกาสให้เด็กได้ใช้ความคิดของตัวเด็กเองบ้างไม่ใช่มีอะไรก็สอนให้ทำสอนให้จำหรือสั่งให้เด็กทำไปเสียหมดเด็กก็เลยสมองเป็นง่อยเลยโดยเฉพาะสมองส่วนที่จะใช้ในการคิดรู้ด้วยตัวเด็กเองเนี่ยมันจะไม่ทำงานเลยนะครับอย่างนี้เป็นต้นแล้วก็ยังเป็นการสอนนิสัยไม่ดีให้กับเด็กอีกครับว่าพอโตเป็นผู้ใหญ่ขึ้นมาเด็กจะคิดไม่เป็นจะเที่ยววานให้คนอื่นคิดแทนไปเสียหมดนะครับหรือเวลาไปทำงานก็ต้องให้ผู้บัญชาหรือนายจ้างหรือหัวหน้างานเป็นคนสั่งให้ทำว่าให้ทำอะไรและยังต้องสอนอีกว่าให้ทำอย่างไรแล้วก็บอกว่าผลลัพธ์ที่ต้องการคืออะไรอย่างนี้ก็เป็นคนที่มีคุณภาพที่เราเรียกว่า the good people เนี่ยก็คงไม่ได้เพราะว่ามันติดนิสัยมาจากในโรงเรียนหรือในห้องเรียนเนี่ยแหละครับเป็นการรับเอาพฤติกรรมที่บกพร่องไปความฉลาดในประการที่3เนี่ยที่ครูจะต้องมีจิตสำนึกแห่งการเป็นครูก็คือฉลาดที่จะประเมินตนเองให้ครูเนี่ยมีการฝึกทักษะตนเองให้มีสำนึกที่จะประเมินตนเองคำว่าประเมินตนเองคือประเมินความรู้ประเมินความสามารถประเมินความเฉลียวฉลาดของตัวเองว่าอยู่ในระดับ ไหนอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานหรือเปล่าคำว่าเกณฑ์มาตรฐานบางทีหาตัวชี้วัดยากเหมือนกันแต่ว่าเราก็จะต้องดูผลของงานที่เราทำก็คืองานด้านการสอนนักเรียนเนี่ยนะครับมาเป็นตัวชี้วัดเช่นถ้าเราเป็นคนที่มีความรอบรู้ในระดับเกณฑ์มาตรฐานได้นั่นแสดงว่านักเรียนของเราเนี่ยจะมีความรู้ที่แตกฉานในวิชาความรู้วิชาการที่ตัวเองเป็นผู้สอนอย่างนี้คือตัวชี้วัดที่ดีนะครับหรือเวลาสอนแล้วนักเรียนเข้าใจช้าหรือเข้าใจเร็วประเมินจากการทดสอบความเข้าใจหรือทดสอบความจำได้หมายรู้ของเด็กๆในตอนท้ายๆชั่วโมงครูก็จะสามารถรู้ได้ทันทีว่าความสามารถในการถ่ายทอดของครูนั้นแยบยลยอดเยี่ยมแค่ไหนถ้าเด็กทั้งห้องไม่รู้เรื่องเลยหรือรู้กันแค่คน2คนแต่คนส่วนใหญ่ 99% นะไม่ค่อยรู้เรื่องไม่ค่อยเข้าใจในสิ่งที่ชั้นสอนมาตั้งแต่ต้นชั่วโมงเลยแสดงว่าตรงเนี้ยครูจะต้องพัฒนาตนเองละปรับปรุงแก้ไขตนเองละแสดงว่าต้องมีอะไรบกพร่องละไม่ใช่โทษว่าเด็กโง่นะหรือเด็กเหลวไหลเสียฝ่ายเดียวใช่มั้ยฮะนั่นก็เหมือนกันนะครับนะหรือแม้กระทั่งความเฉลียวฉลาดทางปัญญาถ้าเด็กเป็นคนคิดช้าคิดไม่ไวปฏิภาณไหวพริบยังไม่เจ๋งพอก็เป็นอันว่าครูต้องเรียนรู้แล้วว่าครูจะต้องฝึกฝนให้เด็กนั้นมีโอกาสได้คิดเป็นคนช่างคิดอย่างมีเหตุมีผลคิดอย่างแยบยลอะไรต่างๆเนี่ยครูก็ต้องสอนเด็กไปด้วยนะพฤติกรรมในการคิดนะครับส่วนพฤติกรรมในการดำเนินชีวิตครูก็ต้องสอนเด็กเหมือนกันสอนให้เด็กเนี่ยนะฉลาดแสดงออกฉลาดกระทำโดยเฉพาะการทำงานเป็นทีมหรือการอยู่ร่วมกันเป็นสังคมครูจะต้องเปิดโอกาสสอนเด็กไปด้วยไม่ใช่เน้นแต่วิชาการวิชาความรู้อย่างเดียวนะเขาบอกความรู้ท่วมหัวเอาตัวไม่รอดก็ตรงนี้ครับบางทีมีความรู้มีความสามารถแต่เด็กไม่ฉลาดที่จะใช้ความรู้ความสามารถที่ตนมีอยู่เอามาบูรณาการเอามาหลอมรวมกันเอามาแชร์เอามาแบ่งปันกันเพื่อสร้างความสำเร็จในนามของกลุ่มในนามของหมู่คณะเนี่ยนะเก่งอยู่คนเดียวอะไรแบบนี้นะฮะซึ่งตรงนี้ครูก็ต้องช่วยเสริมสร้างเ
พื่อทำให้เด็กวันนี้คือผู้ใหญ่ในวันหน้าที่มีสติ

ปัญญาและความสามารถสูงมากและก็สามารถจะเอาสิ่งดีๆที่เป็นคุณสมบัติอันยอดเยี่ยมที่แต่ละคนมีอยู่นั้นเอามาใช้ร่วมกันเพื่อให้เกิดประโยชน์อันยิ่งใหญ่ต่อไปได้มันครูต้องฉลาดประเมินตนเองประเมินอยู่ตลอดเวลาประเมินทุกชั่วโมงของการสอนได้ยิ่งเรียนนะครับและมันก็เป็นสิ่งที่ท้าทายความสำเร็จท้าทายความสามารถของครูเองด้วยมันจะทำให้ครูไม่เซ็งทำให้ครูไม่เบื่อหน่ายเพราะอะไรฮะเพราะครูจะกระตุ้นตัวเองให้ใช้วิธีการใหม่ๆในการสอนเนี่ยใช้เทคนิคใหม่ๆใช้ศิลปะใหม่ๆที่จะมาช่วยเกื้อกูลในการเรียนการสอนระหว่างครูกับนักเรียนเนี่ยให้มันมีอะไรก้าวหน้าต่อไปเรื่อยๆการมีชีวิตของการเป็นครูมันก็เลยดูไม่น่าเบื่อหน่ายเพราะมันมีการเปลี่ยนแปลงอะไรใหม่ๆอยู่ตลอดเวลาใช่ไหมแต่ถ้าเราใช้วิธีเดิมๆเคยสอนยังไงแล้วก็สอนอย่างนั้นเคยพูดยังไงก็พูดอย่างนั้นนะเคยให้นักเรียนทำยังไงก็ให้ทำอยู่แต่อย่างนั้นเนี่ยถ้าสอนไปเรื่อยๆซ้ำๆซากๆจำเจเข้ามันน่าเบื่อใช่ไหมครับความรู้สึกท้าทายที่จะสอนให้เด็กเป็นเด็กดีสอนให้เด็กเป็นเด็กฉลาดสอนให้เด็กเป็นเด็กเก่งนะมันก็จะค่อยๆลดน้อยถอยลงไปมันจะทำให้ประสิทธิผลของการสอนในบทบาทของการเป็นครูลดน้อยถอยลงตามไปด้วยอย่างนี้นะครูเองถ้าถามตัวเองว่ามีความสุขไหมถ้ามันเป็นอย่างนั้นคงไม่มีความสุขนะฮะและพ่อแม่ผู้ปกครองของเด็กๆเองรวมทั้งตัวนักเรียนที่เป็นเด็กด้วยก็คงจะไม่มีความสุขไปด้วยกันเช่นเดียวกันนะมันครูต้องฉลาดประเมินนะเพื่อเพิ่มสมรรถนะขีดสูงสุดในด้านศักยภาพของการเป็นครูที่ดีของศิษย์เนี่ยให้จงได้และต้องประพฤติปฏิบัติอย่างต่อเนื่องถูกไหมครับประการที่4ประการสุดท้ายนั่นก็คือครูจะต้องมีความเฉลียวฉลาดในการแสดงออกซึ่งพฤติกรรมทางอารมณ์ต่อนักเรียนหรือต่อลูกศิษย์แม้กระทั่งต่อเพื่อนครูที่อยู่ในโรงเรียนเดียวกันก็ตามนั่นหมายความว่าครูต้องมี EQ ค่อนข้างสูงพอสมควรการสอนเด็กทั้งวันบางทีมันทำให้เครียดทำให้เบื่อหน่ายอ่อนล้าได้เหมือนกันนะฮะแล้วก็เด็กบางทีเลวไหลไปบ้างซุกซนไปบ้างก็จะกลายเป็นเงื่อนไขด้านลบที่จะทำให้ครูเสียสมดุลทางอารมณ์รู้สึกนึกคิดได้เหมือนกันมันครูจะต้องมีความสามารถที่จะควบคุมอารมณ์ของตนเองได้และสามารถจะจัดการกับอารมณ์ที่ไม่เหมาะสมของตัวเองได้เพื่อที่จะแสดงพฤติกรรมนะต่างๆต่อลูกศิษย์ของตนในลักษณะที่เหมาะสมเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับเด็กๆนั่นเองครับไม่ใช่พอครูอารมณ์เสียหงุดหงิดหน่อยเดียวครูก็แสดงอาการก้าวร้าวแล้วใช้มือใช้กำปั้นชกกระดานดำเป็นรูทะลุเลยเพราะโมโหเด็กมากนั่นก็คือตัวอย่างที่ไม่ดีหรือแสดงท่าทางกระฟัดกระเฟียดลูกศิษย์หรือแสดงอาการไม่ใส่ใจใยดีหรือบางทีก็แสดงออกผ่านการกระทำที่รุนแรงทางกายสังขารหรือทางจิตใจของเด็กซึ่งครูไม่มีสิทธิ์ที่จะทำแบบนั้นนะครับคือลงโทษเด็กด้วยวิธีที่รุนแรงอะไรแบบนี้มันครูจะต้องเรียนรู้ในการที่จะระงับอารมณ์ที่ไม่พึงประสงค์คืออารมณ์ขยะของตัวเองไม่แสดงพฤติกรรมที่ก้าวร้าวหรือไม่แสดงพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมต่อเด็กๆที่เป็นศิษย์ของตัวเองโดยเด็ดขาดถ้าเป็นครูที่ดีและเป็นครูที่รักศิษย์อย่างแท้จริงก็ต้องรักศิษย์ให้ได้เหมือนรักลูกของตัวเองนะแต่ครูบางคนบอกเนี่ยลูกฉันก็ตีแบบเนี้ยบางคนฉันก็เล่นด้วยฝ่ามือ5นิ้วเลยลูกฉันยังเป็นอย่างเงี้ยเพราะลูกศิษย์คนอื่นที่เป็นชาวบ้านฉันก็ทำอย่างเงี้ยถ้าเป็นอย่างนั้นก็แย่เหมือนกันนะฮะอย่างนี้เขาเรียกว่าไม่น่ารักแล้วครับครูนะเขาเรียกว่าน่ายักเสียมากกว่าเด็กแทนที่จะรักกลับกลายเป็นเกลียดชังครูเข้าไปเสนีแล้วเด็กก็จะหนีโรงเรียนแล้วก็ไม่อยากไปโรงเรียนตรงนี้ก็คือปัญหานะครับมันเพื่อความสุขของครูและเพื่อความสุขของเด็กนักเรียนควรที่จะหันหน้าเข้าหากันแล้วครูก็ต้องฉลาดที่จะเรียนรู้อารมณ์ของตัวเองรู้เท่าทันมันและควบคุมพฤติกรรมทางอารมณ์ที่ไม่เหมาะสมของตัวเองให้ได้ครูก็จะมีความสุขเด็กๆของครูก็จะพลอยมีความสุขตามไปด้วยนะครับ

ท่านผู้ฟังครับวันนี้หมดเวลาของรายการเทพทิพย์มงคลธรรมแล้วกลุ่มแสงสิริวัฒนาขอขอบคุณท่านผู้ใจบุญทั้งหลายที่ได้ให้เกียรติสนับสนุนรายการนี้เพื่อสร้างวิถีแห่งสันติสุขสู่มวลชนบนคลื่นวิทยุโปรดกรุณาแจ้งผลการรับฟังได้ที่โทรศัพท์025123176 025123176ท่านจะติดตามรับฟังรายการนี้ได้ใหม่ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ทางสถานีวิทยุแห่งนี้ในเวลาเดียวกันนี้สวัสดีครับ

่วงเวลาต่อไปนี้สถาบันพัฒนาพฤติกรรมมนุษย์ผู้สร้างทฤษฎีและกลยุทธ์ไซโคโชเพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่บกพร่องของมนุษย์ด้วยการกระตุ้นจิตสำนึกที่ลึกซึ้งและแยบยลสำนักพิมพ์จิตจักรวาลผู้ผลิตหนังสือธรรมะภาคปฏิบัติแนวอภิปรัชญาที่ทรงคุณค่าสำหรับศาสนิกชนไทยและชมรมผู้ประพฤติธรรมเพื่อสร้างสันติสุขให้ตนเองและผู้อื่นร่วมกับกลุ่มแสงสิริวัฒนาภูมิใจเสนอรายการเทพทิพย์มงคลธรรมเพื่อนำพาสันติสุขสู่มวลชนด้วยธรรมบรรยายภาคปฏิบัติโดยอาจารย์ปริญญาตันสกุลขอเชิญท่านติดตามรับฟังได้ณบัดนี้

ท่านผู้ประพฤติธรรมที่รักครับนี่คือรายการเทพทิพย์มงคลธรรมที่จะน้อมนำสันติสุขมาสู่มวลชนบนคลื่นความถี่วิทยุนะครับและรายการนี้เราก็เน้นทางคลื่นความถี่ภาค AM เพื่อจะได้กระจายกันไปในทั่วประเทศเพื่อเปิดโอกาสให้ท่านผู้ฟังซึ่งรับฟังอยู่ในส่วนภูมิภาคนะครับได้มีโอกาสดีพอๆกับผู้ที่อยู่ในส่วนกลางที่สามารถรับฟังการบรรยายธรรมะภาคปฏิบัติที่ทางชมรมผู้ประพฤติธรรมแห่งประเทศไทยแล้วก็ชมรมจิตจักรวาลศึกษาแห่งโลกได้ทำหน้าที่อย่างสืบเนื่องมาติดต่อกันหลายปีแล้วโดยพี่น้องผู้ประพฤติธรรมในส่วนภูมิภาคในระยะหลังๆก็ได้มีโอกาสติดตามรับฟังนี้ด้วยดีกันมาตลอดในฐานะที่ตัวเองเป็นองค์ความรู้ผ่านทางรายการเทพทิพย์มงคลธรรมด้วยดีมาตลอดนะครับอย่างสืบเนื่องก็ใคร่จะเรียนย้ำกับท่านผู้ประพฤติธรรมและให้เกียรติติดตามรับฟังรายการนี้ว่าวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของการผลิตรายการวิทยุโดยมีท่านผู้ใจบุญได้เมตตาเอื้อเฟื้อสนับสนุนรายการเป็นค่าตอบแทนในการเช่าใช้เวลาในการออกอากาศรายการวิทยุของเราทุกคลื่นความถี่นั้นแต่ละท่านก็มีจิตเมตตาที่จะเป็นผู้ให้อย่างแท้จริงเพราะว่าให้โดยไม่ประสงค์จะออกนามนะครับซึ่งบางท่านก็เป็นถึงประธานบริษัทใหญ่นะเป็นกรรมการบริหารเป็นผู้จัดการบริษัทใหญ่ที่มีใจเป็นธรรมะเนี่ยแล้วก็อยากจะให้ทางผมเองทำหน้าที่เป็นสื่อกลางกระจายสิ่งดีๆก็เหมือนกับบอกบุญทางจิตนะผ่านทางรายการวิทยุเนี่ยให้กับท่านทั้งหลายโดยเราจะไม่ขอบริจาคผ่านทางรายการวิทยุแต่อย่างใดถือว่าเป็นการให้เปล่าเป็นการสร้างบุญกุศลหรือสร้างทานแห่งปัญญาระหว่างเพื่อนร่วมโลกซึ่งเป็นเพื่อนมนุษย์และเป็นเพื่อนร่วมชาติด้วยกันนะฮะถ้าเราสามารถสร้างสันติสุขขึ้นมาได้ในสังคมของเราชีวิตของเราชีวิตของพวกเราแม้กระทั่งครอบครัวของเราเองรวมกระทั่งถึงครอบครัวของคนใกล้บ้านใกล้

ัวเราก็ล้วนจะมีสันติสุขเกิดขึ้นความมีสันติสุขก็คือความสุขที่เกิดจากความสงบนั่นเองสงบในใจและสงบทางกายนะครับท่านผู้ประพฤติธรรมที่รักครับเราก็จะต้องเรียนย้ำกันแม้กระทั่งในครั้งนี้ที่เราออกอากาศรายการในตอนนี้นะครับก็อยากจะย้ำว่าเราต้องการเป็นผู้ประพฤติธรรมโดยมีเป้าหมายสูงสุดนอกเหนือจากการที่เราได้แสดงปณิธานว่าจะนิพพานตามหลักคำสอนของพระพุทธองค์แล้วเราก็จะต้องเรียนรู้ในการที่เราจะต้องช่วยนำพาตนเองและจิตวิญญาณของเราก้าวไปสู่เส้นทางแห่งนิพพานเพื่อที่จะบรรลุมรรคผลแห่งนิพพานให้ได้โดยที่ไม่ว่าท่านผู้ฟังจะเป็นผู้รับเอาหรือรับถือเอาคำสอนของพระศาสดาพระองค์ใดก็ตามรายการเทพทิพย์มงคลธรรมของเรานั้นเรียนเน้นย้ำเป็นประจำว่าเราต้องการสอนให้ท่านผู้ฟังหรือช่วยชี้แนะให้ท่านผู้ฟังมีความฉลาดทางปัญญาคือมีความสามารถในการใช้สติปัญญาของสมองของตนเองให้มากขึ้นเพื่อที่จะเรียนรู้ในการพึ่งพาตนเองพึ่งพาตนเองในการดำเนินชีวิตให้ประสบความสำเร็จและประสบความสุขร่วมกับคนใกล้ตัวของท่านไม่ว่าจะเป็นสามีภรรยาบุตรหลานญาติพี่น้องวงวานว่านเครือหรือแม้กระทั่งเพื่อนร่วมงานที่อยู่ในบริษัทในทีมงานหรือในองค์กรเดียวกันกับท่านก็ตามเราสอนให้ท่านรู้จักพึ่งสติปัญญาของตนเองนะครับไม่ได้ให้หมายถึงพึ่งวัตถุพึ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือพึ่งสิ่งอื่นใดที่นอกเหนือไปจากการที่ไม่คิดพึ่งตัวเองเลยนะการพึ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์เหล่านั้นเพื่อจะเป็นกำลังใจให้กับตนเองถ้าสามารถนำความสุขมาให้ท่านนะได้ในระดับหนึ่งไม่ว่าจะเป็นปัจจุบันจนถึงอนาคตหรือไม่อย่างไรก็ตามรายการนี้ก็ไม่ปฏิเสธเพราะนั่นเป็นอิสระส่วนตนนะฮะที่ท่านทั้งหลายสามารถจะพึงปฏิบัติได้แต่ก็อยากจะเรียนย้ำว่ารายการนี้เราสนับสนุนให้ท่านผู้ฟังเป็นตัวของตัวเองพึ่งปัญญาของตนเองพึ่งความสามารถของตนเองและพึ่งพาความรอบรู้ของตนเองให้ได้ซึ่งท่านผู้ฟังสามารถพึ่งสามสิ่งนี้ที่ตัวเองมีอยู่ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพสิ่งที่ดีงามในชีวิตของท่านผู้ฟังในฐานะที่เป็นคนประพฤติธรรมกับเขาด้วยคนหนึ่งนะครับก็ย่อมจะบังเกิดผลสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรมอย่างแน่นอนแต่ถ้าหากว่าจะให้ดีกว่าเก่าหรือดีมากๆเราจะสามารถปฏิบัติได้อีกลักษณะหนึ่งก็คือเราต้องเพิ่มศักยภาพคำว่าศักยภาพแปลว่าเพิ่มพลังความสามารถของเราเช่นถ้าเพิ่งพลังถ้าต้องการที่จะเป็นผู้ใช้สติปัญญาคือพึ่งพาปัญญาของตัวเองอำนาจแห่งปัญญาของเราจะสามารถช่วยตัวเราเองให้ประสบความสุขและความสำเร็จได้ในการคิดในการกระอ่านในการกระทำสิ่งใดก็ตามนะครับมันจะต้องเป็นสติปัญญาที่จะต้องยกระดับให้มันเข้าถึงสติปัญญาสูงสุดเท่าที่สมองของเราให้พลังอำนาจแก่เราได้นั่นหมายถึงเราก็จะต้องเรียนรู้ที่จะคิดฉลาดคิดฝึกคิดเองมั่งไม่ใช่เชื่อตามคนอื่นอย่างงมงายและไม่คิดตามนะฮะเห็นใครน่าเชื่อถือก็เชื่อตามนะไม่ใช่อย่างนั้นเราจะต้องเรียนรู้ที่จะฝึกคิดด้วยตัวเราเองได้นะคิดตัวเองให้ได้คิดตัวเองคิดด้วยตัวเองให้ได้แล้วก็คิดด้วยตัวเองให้เป็นทำนองนั้นนะครับยิ่งคิดก็เหมือนกับยิ่งรับมีดนะครับมีก็ยังยิ่งคมสติปัญญาของเราก็จะเฉียบคมถูกไหมฮะพึ่งปัญญาของตัวเองแล้วก็ต้องพึ่งแรงกายคือพลังกายของตนเองเราจะทำสิ่งใดให้ประสบผลสำเร็จในชีวิตถ้าเป็นสิ่งยากๆมันต้องอาศัยแรงกายด้วยถูกต้องไหมครับอาศัยพลังกายทีนี้พลังกายของเราเนี่ยมันจะได้มาก็จากการดูแลรักษาสุขภาวะทางกายของเรานะครับกินอยู่หลับนอนให้มันถูกสุขลักษณะไม่ใช่เวลานอนไม่ได้กินเวลากินไม่ได้นอนอย่างที่คุยกันถ้าเป็นอย่างนี้นี่แย่มากครับนะเอาเวลาพักผ่อนหลับนอนมานั่งถ่างตาดูทีวีหรือเที่ยวกลางคืนเริงราตรีอยู่เป็นประจำไม่วายเว้นอย่างนี้ก็เป็นการทำร้ายหรือทำลายสุขภาพที่แข็งแกร่งสมบูรณ์ของตัวเองให้อ่อนแอให้ด้อยประสิทธิภาพลงเนี่ยใช่ไหมครับหรือเวลาที่จะทานอาหารอะไรก็ตามก็มักจะตามใจปากของตัวเองไม่รู้จักเรียนรู้และศึกษาว่าอาหารใดควรบริโภคสิ่งใดควรละเว้นที่ไม่ควรจะบริโภคให้มากเกินไปเนี่ยและก็แม้กระทั่งบางคนก็หันไปแสวงหาสิ่งที่เป็นสิ่งเสพติดและยาเสพติดทั้งหลายที่นอกจากจะไม่เป็นประโยชน์ต่อสังขารร่างกายแล้วก็ยังจะเป็นภัยต่อสังขารร่างกายเป็นภัยต่อสุขภาพของตัวเองเสียอีก
อย่างนี้เป็นต้นอย่างนี้ก็เรียกว่าไม่รักตัวเองนะครับไม่ได้ถ้าทำตัวอย่างนี้ร่างกายก็จะอ่อนแอสุขภาพก็จะไม่แข็งแรงสมบูรณ์ก็จะเป็นแหล่งในการเพาะหาเชื้อโรคระหว่างนั้นเถอะถ้าเป็นอย่างนี้ท่านก็จะเป็นคนผอมแห้งแรงน้อยในที่สุดหรือไม่งั้นก็เป็นคนขี้โรคเนี่ยมันถ้าว่าเราเกิดมาเป็นมนุษย์เนี่ยต่อให้เราเป็นคนเก่งเป็นคนฉลาดนะครับเจ้าปัญญามีความสามารถแต่ว่าถ้าร่างกายอ่อนแอขี้โรคนะครับสุขภาพไม่ดีอย่างเนี้ยโอกาสที่เราจะทำอะไรยากๆที่จะต้องใช้พลังอำนาจในตัวเราเองใช้สติปัญญาที่เรามีอยู่มันก็คงจะต้องลดทอนหย่อนไปเป็นแน่นอนเนี่ยเพราะโอกาสที่เราจะประสบความสำเร็จสูงสุดในพลังอำนาจ2ตัวคืออำนาจทางปัญญาแล้วก็อำนาจทางกายสังขารมันก็ร่อยรอไปถูกไหมครับแล้วคนเราเนี่ยถ้าหากว่าขี้โรคนะครับเดี๋ยว3วันดี4วันไข้อย่างเนี้ยสภาวะทางจิตของเราสุขภาวะนะครับมันก็คงจะย่อมจะน้อยลงนะคนเราเนี่ย3วันดี4วันไข้จิตใจมันก็ต้องเป็นทุกข์ใช่มั้ยครับนะหาความสุขไม่ได้ความเจ็บปวดป่วยไข้มันก็เป็นความทุกข์อย่างหนึ่งมันถ้าหากว่าท่านต้องการที่จะพึ่งพาตัวท่านเองท่านก็ต้องดูแลตรงนี้ครับหมั่นเรียนรู้ที่จะใช้สติปัญญาเพื่อการคิดพัฒนาสมองพัฒนาปัญญาของตัวเองด้วยละไม่ใช่หวานให้คนอื่นคิดแทนอย่างเดียวหรือเป็นคนขี้เกียจคิดฟังอะไรแล้วไม่คิดนะครับรับรู้แล้วก็รับเอาไปเลยอย่างนี้เป็นต้นโอกาสที่เราจะสร้างความมีสันติสุขให้กับชีวิตของเราแล้วก็พอจะแบ่งปันให้เพื่อนบ้านหรือคนใกล้ตัวเขานะจากอานิสงส์ของเราเนี่ยที่สามารถสร้างสันติสุขขึ้นมาในจิตใจของตัวเราเองได้มันก็โอกาสก็จะน้อยใช่ไหมล่ะครับเนี่ยนอกจากนั้นเราก็ยังมีสุขภาวะทางจิตใจหรือจิตวิญญาณซึ่งลึกเร้นอยู่ข้างในกายของเราซะอีกซึ่งเรามองไม่เห็นอันนี้ก็เป็นเรื่องยากถ้าพูดแล้วมันก็เป็นอภิปรัชญาต้องอธิบายความกันให้เป็นวิทยาศาสตร์ซึ่งต้องใช้เวลานมนานกาเลพอสมควรใช่ไหมครับท่านผู้ประพฤติธรรมจีระครับเพราะฉะนั้นการสร้างสุขภาวะให้ตนเองโดยที่รายการเทพทิพย์มงคลธรรมเราเน้นนะครับถึงแม้ชื่อรายการว่าเทพทิพย์มงคลธรรมก็ตามความหมายของรายการของเราเป็นเพียงแค่ว่าต้องการเน้นย้ำว่าสิ่งที่เรากล่าวผ่านทางรายการนี้ออกอากาศไปสู่ท่านผู้ฟังที่ฟังอยู่ทางบ้านนั้นล้วนเป็นธรรมะที่เทพพรหมทั้งหลายล้วนใช้ถือปฏิบัติกันทั้งสิ้นและเทพพรหมทั้งหลายก็ล้วนยอมรับว่ามันคือสัจธรรมมันเป็นความจริงแต่เป็นความจริงในแง่มุมที่ผมเองเอามาถ่ายทอดผ่านทางรายการวิทยุเพื่อให้พี่ๆน้องๆซึ่งเป็นญาติธรรมทั้งหลายผู้ใฝ่ประพฤติธรรมทั้งหลายสามารถฟังและเข้าใจง่ายและก็เอาไปปฏิบัติในชีวิตประจำวันของตัวเองกันได้อย่างง่ายดายด้วยไม่ต้องยากลำบากในการที่จะเอาไปปฏิบัติมันเราจึงเรียนเน้นย้ำกับท่านทั้งหลายว่าเรามิได้สอนให้ท่านพึ่งพาเทพพรหมใดๆเหมือนอย่างหลายคนเคยเข้าใจนะว่าโอ้รายการนี้สงสัยจะส่งเสริมให้ไปยึดติดกับเทพพรหมทั้งหลายแล้วก็ไม่รู้จักสอนให้พึ่งตนเองจริงๆแล้วนั่นเป็นความคิดเข้าใจผิดของคนฟังนะครับรายการนี้ถ้าท่านตั้งใจฟังมาอย่างต่อเนื่องท่านจะทราบดีว่าเราแนะให้ท่านคิดเราชี้ชวนให้ท่านคิดและอธิบายทุกอย่างอย่างเป็นเหตุเป็นผลตลอดเวลามันคนเรานั้นถ้าหากว่ายังจะจดจำกันได้พระศาสดาก็ยังเคยสอนเอาไว้นะว่ามนุษย์เรานั้นถ้าจะนิพพานก็จะสามารถนิพพานได้ด้วยสติปัญญาเท่านั้นไม่ใช่นิพพานได้ด้วยอิทธิฤทธิปาฏิหาริย์หรือไม่ใช่นิพพานโดยให้เทพพรหมหรือสวรรค์บันดาลเพื่อจะสร้างนิพพานขึ้นมาในจิตใจหรือในจิตวิญญาณให้กับเรามันไม่ใช่นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้คือสิ่งที่เราเรียนเน้นย้ำไว้อีกนะครับทีนี้ถ้าเราตั้งคำถามกันว่าในชีวิตประจำวันของเราท่านๆที่เป็นคนทำมาหากินนะครับแล้วก็หาอาหารกายให้กับตัวเองแล้วใฝ่ประพฤติธรรมก็เพื่อจะหาอาหารให้กับจิตวิญญาณของตนเองเพื่อสั่งสมเอาไว้เป็นต้นทุนในยามละกายสังขารไปจิตวิญญาณของเราก็จะมีพลังอำนาจพลังบารมีที่สูงส่งก็มันจะเกิดขึ้นได้ก็เมื่อชีวิตประจำวันของเรานั้นเราไม่ลืมที่จะทำหน้าที่ทางจิตวิญญาณของเราด้วยนั่นเองนะครับท่านผู้ประพฤติธรรมที่รักครับมีคำถามอยู่ว่าทุกวันนี้ที่เราดำเนินชีวิตประจำวันกันอยู่ตลอดทั้งวันเดี๋ยวทุกเดี๋ยวสุขอะไรต่างๆเหล่านี้นะครับและเราก็เรียนรู้ว่าเราแสวงหาความสุขแล้วก็พยายามหลีกเลี่ยงที่จะไม่สร้างทุกข์ให้กับตนเองหรือเมื่อมีเงื่อนไขบางสิ่งที่เราต้องเผชิญที่มันนำพาความทุกข์มาให้กับเราด้วยเนี่ยเราจะปล่อยปละละวางนะความทุกข์ที่เราต้องเผชิญนั้นกันได้อย่างไรบ้าง
จึงจะสามารถสร้างความมีสันติสุขหรือสร้างความสงบสุขให้เกิดขึ้นในจิตใจให้เกิดขึ้นในชีวิตประจำวันของเราได้นะถ้าหากว่าเรามีคำถามว่าถ้าเราแสวงหาสิ่งที่เรียกว่าสุขและเรากำลังพยายามจะหาหนทางเขี้ยงทิ้งความทุกข์หรือหลีกเลี่ยงการเผชิญหน้าความทุกข์หรือพยายามคิดหาวิธีจะดับทุกข์นั้นนะท่านผู้ฟังต้องถามตัวเองก่อนในฐานะที่เป็นคนประพฤติธรรมนะครับถามด้วยปัญญาแล้วก็หาคำตอบให้ได้ด้วยสติปัญญาของตัวเองกันสักหน่อยไหมครับว่าไอ้ความทุกข์ที่ว่านั้นมันคืออะไรความทุกข์ที่เราแสวงหาและกำลังคิดว่าเราต้องหลบเลี่ยงมันเนี่ยนะหรือจะต้องข้ามพ้นมันไปให้ได้เนี่ยมันคืออะไรแล้วก็ความสุขที่เราต้องการแสวงหานั้นมันคืออะไรท่านผู้ฟังครับถ้าเราไม่รู้ว่าความทุกข์นั้นมันคืออะไรบางทีเรากำลังเล่นอยู่กับความทุกข์เรากำลังมีความสุขหรือสนุกอยู่กับความทุกข์โดยที่เราไม่อาจจะไม่รู้ตัวก็ว่าได้นะครับเพราะว่าบางครั้งนั้นความทุกข์เนี่ยมันมีบางสิ่งที่เคลือบเอาไว้น่าดูน่าสัมผัสน่าชมน่าบริโภคเหมือนกับยาขมๆนะแล้วก็มีลูกกวาดสีสวยๆแล้วก็รสหวานห่อไว้ข้างนอกนะฮะความทุกข์ก็อาจจะเป็นอย่างนั้นในทางกลับกันบางทีความสุขนะครับอาจจะเป็นเหมือนเม็ดยาขมๆที่อยู่ข้างในนั่นแหละแล้วไอ้ตัวทุกข์เนี่ยเปรียบเสมือนเคลือบน้ำตาลที่ผสมสีลูกกวาดสวยๆสดๆเอาไว้ภายนอกได้ด้วยนะเป็นได้ทั้งสองลักษณะนะครับท่านผู้ฟังครับเพราะฉะนั้นถ้าเราจะมองความทุกข์หรือความสุขเป็นเหมือนยาที่มีลูกกวาดสีสดๆห่อหุ้มเอาไว้ข้างนอกมันก็อาจจะมองยากแล้วก็เมื่อมองยากแล้วก็อาจจะแบ่งแยกกันได้ยากเหมือนกันก็อย่างที่บอกนะครับนะถ้าข้างในของเม็ดยานั้นมันเป็นความทุกข์คือความขมเนี่ยก็มีความหวานเสมือนสุขนะห่อหุ้มเอาไว้ข้างนอกด้วยแต่พอผ่านเปลือกนอกเข้าไปไอ้ยานะมันขมเนาะอยู่ข้างในซ่อนเร้นอยู่ข้างในก็เรียกว่าสุขแล้วก็ทุกข์ทีหลังนะว่างั้นนะหรือในบางขณะอย่างที่บอกอะที่มันแยกออกยากเพราะว่าบางทีข้างนอกเนี่ยนะครับนะมันเป็นลูกกวาดสีแดงสดใสนะฮะนะดูเหมือนว่าแหมทำให้เราลังเลใจว่าข้างในมันจะเป็นยังไงนะบางทีก็ทำให้หลายคนคิดแล้วสับสนวุ่นวายกันพอดูนะฮะผมอยากจะชี้ให้ท่านผู้ฟังได้เข้าใจกันอย่างหนึ่งว่าความสุขหรือความทุกข์นั้นแท้จริงแล้วมันไม่มีตัวตนนะครับนะตัวตนที่มันเกิดขึ้นนั้นมันเป็นนามรูปที่เกิดขึ้นอยู่ในจิตใจของเราเท่านั้นเองแต่ถึงแม้มันไม่มีรูปแต่มันเป็นนามรูปก็คือไม่มีตัวตนให้เราสัมผัสจับต้องได้แต่เราก็สามารถจะนิยามได้และเราก็สามารถจะบอกตัวเราเองได้เหมือนกันว่าในขณะนี้สภาวะจิตของเราเนี่ยมันมีตัวตนของทุกข์หรือตัวตนของสุขเนี่ยผุดโผล่อยู่ในกลางใจของเรากันแน่นะเพราะฉะนั้นนามรูปก็คือสิ่งที่มีตัวตนเหมือนกันแต่เป็นตัวตนที่ไม่สามารถจะสัมผัสรู้ดูเห็นด้วยตาหูจมูกลิ้นหรือผิวกายได้เนี่ยเป็นความทุกข์ซึ่งมันเกิดขึ้นอยู่ในจิตใจของเราถ้าเป็นความสุขก็เป็นความสุขที่เกิดขึ้นอยู่ในจิตใจของเรานั่นเองทีนี้ในแง่มุมของรายการเทพทิพย์มงคลธรรมในวันนี้เราอยากจะกล่าวในแง่มุมของตัวทุกข์มากกว่าเนี่ยเราอยากจะเรียนท่านผู้ฟังว่าถ้าเราต้องการจะสร้างสุขให้กับตัวเราเองให้กับชีวิตตัวเราเองหรือให้ใครกับใครก็ตามเนี่ยเราจะต้องรู้จักมันก่อนว่าความทุกข์คืออะไรก่อนที่เราจะไปหาสุขนะเราต้องรู้ว่าทุกข์คืออะไรถ้าเรารู้ว่าทุกข์คืออะไรแล้วเราก็จะสามารถให้นิยามได้ว่าความสุขก็คือสิ่งที่ไม่ใช่ความทุกข์นั่นเองนะง่ายมากเลยแต่ตอนนี้ทุกวันนี้ตั้งแต่เกิดมาจนปัจจุบันมนุษย์เราส่วนใหญ่ก็เผชิญกันฟันฝ่ากันกับความทุกข์มาตลอดโดยที่เราก็ไม่เข้าใจความหมายมันว่าคืออะไรแต่เราตอบได้อย่างเดียวว่าสิ่งใดที่เป็นทุกข์คือสิ่งนั้นเราไม่พึงประสงค์สิ่งใดที่เป็นทุกข์คือสิ่งนั้นที่เราก็คือสิ่งนั้นที่เราไม่พึงพอใจว่างั้นนะใช่ไหมถ้าเราเผชิญกับสถานการณ์ใดก็ตามและทำให้เรารู้สึกเราไม่พึงพอใจเราก็บอกใครๆเขาได้ว่าขณะนั้นภาวะจิตของเรานั้นเป็นทุกข์ละนี่มันเราจะมานิยามกันให้เห็นชัดเจนกันสักนิดอย่างดีไหมครับว่าความทุกข์คือสิ่งที่ทนได้ยากความทุกข์ก็คือสิ่งที่ทนไม่ได้นี่นั่นก็คือสิ่งที่เรียกว่าทุกข์ท่านผู้ฟังครับทุกข์คือสิ่งที่ทนได้ยากหรือทุกข์คือสิ่งที่ทนไม่ได้อะไรล่ะที่ทนไม่ได้ก็คือจิตใจแล้วถามว่าจิตใจของใครล่ะก็จิตใจของตัวเรานั่นเองด้วยเหตุนี้เองครับท่านผู้ฟังครับถ้าเราบอกว่าเรากำลังมีความทุกข์ในเรื่องใดสิ่งใดอยู่ในขณะนั้นนั่นก็แปลว่าเรากำลังบอกใครๆแม้กระทั่งบอกตัวเราเองว่าเรากำลังทน
เรื่องนั้นสิ่งนั้นได้ยากหรือเรากำลังทนเรื่องนั้นสิ่งนั้นไม่ได้นะเมื่อเราทนไม่ได้แต่เราก็ต้องทนมันก็เรียกว่าเป็นความทนทุกข์หรือทุกทนอันนี้ทุกข์หนักหนาเลยนะครับแต่ถ้าหากว่าทุกข์คือสิ่งที่ทนได้ยากแต่ยังทนได้อยู่มันก็เป็นความทุกข์เหมือนกันแต่เป็นความทุกข์ระดับหนึ่งซึ่งยังไม่ถึงคำว่าต้องทนนะท่านผู้ฟังครับความทุกข์ที่เกิดจากสิ่งที่เราเรียกว่าทนได้ยากหรือทนไม่ได้นั้นส่วนใหญ่ก็มาจากการใช้อายตนะทั้ง5ของเรานะครับคือตาหูจมูกลิ้นผิวกายสัมผัสแล้วก็จิตของเราที่นึกเอาคิดเองนั่นแหละมันเป็นเหตุก่อทุกข์ให้กับเรานะครับเช่นฉันทนดูไม่ได้ฉันทนดูเธอแสดงกิริยาอาการยั่วยุฉันไม่ได้ทนไม่ได้จริงๆทนดูไม่ได้ก็เลยไม่อยากมองหน้าเธอฉันก็ไม่อยากมองเนี่ยเพราะดูแล้วฉันทนไม่ได้ดูหน้าเธอแล้วฉันเป็นทุกข์อย่างนี้เป็นต้นนะครับเนี่ยแล้วก็สิ่งที่ทำให้ฉันเกิดความทุกข์จากการดูหน้าเธอก็คืออารมณ์รู้สึกที่เป็นลบที่มันสั่นสะเทือนขึ้นมาในจิตใจของเราแล้วก็ไปแสดงอาการออกต่อเขาทางอารมณ์นั่นบางทีถ้ากลั้นอารมณ์ไม่ไหวนะครับหลายคนก็ไปแสดงอาการทางกายภาพคือเป็นประพฤติเป็นพฤติกรรมอะไรเนี่ยนะไปกระทำเขาเช่นพอหมั่นไส้มันเห็นมันทำท่ายียวนกวนบาทาหมั่นไส้มันนักหนาก็เอามือเขกกระบาลมันไปโป๊กนึงแน่จิตหมั่นไส้นั่นคือจิตที่เป็นทุกข์แล้วล่ะครับและเมื่อเป็นทุกข์แล้วจิตที่เป็นทุกข์ของเราก็ขยับขับกายสังขารของเราด้วยการเขกหัวเขกกระบาลเขาดังโป๊กนะฮะเมื่อเขาเจ็บนั่นเท่ากับว่าเราก็นำเอาความทุกข์ที่เกิดขึ้นในจิตใจของเราไปหยิบยื่นให้เขาเนี่ยโดยผ่านการกระทำด้วยมังเอกของเราก็เคาะหัวกะโหลกเขาไปดังโป๊กอะไรเงี้ยนะแล้วทำให้เขาเจ็บเขาก็จะโกรธเพราะเขาเจ็บแล้วเขาก็เป็นทุกข์อีกครับคือโกรธคือโมโหเขาก็เป็นทุกข์และแน่นอนถ้าเขาทนทุกข์ของเขาไม่ได้เขาก็ต้องระบายความทุกข์ของเขาออกมาด้วยการแสดงออกหรือกระทำพฤติกรรมที่ไม่ถูกต้องต่อตัวเราเหมือนดังที่เราทนไม่ได้กับพฤติกรรมยียวนกวนบาทาของเขาแล้วเราเขกกะโหลกเขกกระบาลเข้าไปนั่นแหละเนี่ยอย่างนี้ครับก็เรียกว่าเป็นความทุกข์นะเมื่อเป็นความทุกข์ที่เราทนได้ยากหรือทนไม่ได้ปัญหาก็จะเกิดขึ้นถ้าทนได้ยากแต่ยังทนได้ปัญหาก็เกิดขึ้นอยู่กับตัวเราแต่ถ้าเราทนไม่ได้มนุษย์เราส่วนมากเมื่อทนไม่ได้มันเหมือนกับเขื่อนกักกั้นน้ำนะครับถ้าทำนบหรือเขื่อนกักกั้นน้ำนั้นทนแรงดันของน้ำปริมาณมากๆไว้ไม่ไหวประตูน้ำหรือเขื่อนกักกันน้ำตรงนั้นก็พังทลายนะฮะนั่นอารมณ์ของมนุษย์เราก็เหมือนกันครับถ้าหากว่าเราเกิดอาการทุกทางจิตใจและทนไม่ได้นะเมื่อทนไม่ได้มันก็ระเบิดออกมากลายมาเป็นพฤติกรรมขยะคือพฤติกรรมทางกายที่จะต้องแสดงออกเพื่ออะไรครับหลายคนอ้างก็เพื่อระบายอารมณ์ของฉันไงอารมณ์บ่จอยอารมณ์ไม่ดีเพราะใหญ่คนนี้สร้างเงื่อนไขสร้างปัญหาฉันก็จะระบายอารมณ์ของฉันออกมาโดยการกระทำที่ไม่ถูกต้องต่อเขาโดยทำไปตามอารมณ์ที่ไม่ถูกต้องไม่สมดุลของตัวเองนั่นเองนี่ก็คือปัญหาใช่ไหมครับความมีสันติสุขในชีวิตในสังคมของมนุษย์เราเกิดขึ้นไม่ได้ก็เพราะอย่างนี้เกิดขึ้นไม่ได้ก็เพราะเหตุนี้ใช่ไหมทนดูไม่ได้นะแล้วก็นอกจากเราทนดูไม่ได้แล้วยังมีทนฟังไม่ได้อีกครับฟังเขายั่วยุด้วยวาจาฟังวาจาสามหาวของเขาเนี่ยฟังคำพูดยุแยงแต่แคงรั่วของเขาเราก็ทุกข์มากเลยฟังคำนินทาว่าร้ายเขาฟังคำด่าเขาอะไรต่างๆเหล่านี้นั่นก็คือสิ่งที่เรียกว่าความทุกข์ที่เกิดขึ้นในจิตใจของเราแล้วถ้าเรามีทุกข์ก็แสดงว่าเราไร้สุขนะครับถ้าเราต้องการจะสร้างความสุขเราต้องไม่สั่นสะเทือนจิตใจของเราให้เกิดเป็นความทุกข์ได้เรื่องนี้ในตอนต่อไปเราจะมากล่าวต่อกันอีกเพราะยังไม่จบครับ

ท่านผู้ฟังครับวันนี้หมดเวลาของรายการเทพทิพย์มงคลธรรมแล้วกลุ่มแสงสิริวัฒนาขอขอบคุณท่านผู้ใจบุญทั้งหลายที่ได้ให้เกียรติสนับสนุนรายการนี้เพื่อสร้างวิถีแห่งสันติสุขสู่มวลชนบนคลื่นวิทยุโปรดกรุณาแจ้งผลการรับฟังได้ที่โทรศัพท์025123176 025123176ท่านจะติดตามรับฟังรายการนี้ได้ใหม่ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ทางสถานีวิทยุแห่งนี้ในเวลาเดียวกันนี้สวัสดีครับ

ช่วงเวลาต่อไปนี้สถาบันพัฒนาพฤติกรรมมนุษย์ผู้สร้างทฤษฎีและกลยุทธ์ไซโคโชเพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่บกพร่องของมนุษย์ด้วยการกระตุ้นจิตสำนึกที่ลึกซึ้งและแยบยลสำนักพิมพ์จิตจักรวาลผู้ผลิตหนังสือธรรมะภาคปฏิบัติแนวอภิปรัชญาที่ทรงคุณค่าสำหรับศาสนิกชนไทยและชมรมผู้ประพฤติธรรมเพื่อสร้างสันติสุขให้ตนเองและผู้อื่นร่วมกับกลุ่มแสงสิริวัฒนาภูมิใจเสนอรายการเทพทิพย์มงคลธรรมเพื่อนำพาสันติสุขสู่มวลชนด้วยธรรมบรรยายภาคปฏิบัติโดยอาจารย์ปริญญาตันสกุลขอเชิญท่านติดตามรับฟังได้ณบัดนี้

ท่านผู้ประพฤติธรรมที่รักทุกท่านครับเมื่อเราได้รู้แล้วว่าความทุกข์ก็คือสิ่งที่ทนได้ยากหรือบางทีบางครั้งบางกรณีก็ทนไม่ได้ตรงนี้เป็นสิ่งสำคัญครับถ้าเรารู้ว่าทุกข์คือสิ่งที่ทนได้ยากหรือทนไม่ได้เราก็ต้องรู้ด้วยว่ามันเกิดขึ้นได้อย่างไรในชีวิตประจำวันของเราถ้าเราไม่รู้ว่าบ่อเกิดแห่งทุกข์หรือที่มาแห่งทุกข์มันเกิดจากอะไรเกิดจากที่ไหนเราก็จะไม่สามารถที่จะดับทุกข์ที่เกิดขึ้นในจิตใจของเราได้หรือถ้าเรามีความสามารถและก็เฉลียวฉลาดไปกว่านั้นในชีวิตของเราจะว่างเว้นไปจากความทุกข์ได้เลยถึงแม้ว่าเราจะต้องเผชิญหรือเจอกับสถานการณ์ที่ไม่พึงประสงค์เพราะเรารู้เหตุแห่งการเกิดทุกข์ว่ามันเหตุมันมาจากไหนเราก็ป้องกันที่เหตุหยุดมันที่เหตุหรือดับมันที่เหตุตัวทุกข์ก็จะไม่เกิดและเราสามารถถ้าเรานะฮะถ้าท่านผู้ฟังสามารถที่จะป้องกันไม่ให้ทุกข์มันเกิดโดยเฉพาะเกิดขึ้นในจิตใจของเรานี่แหละเนี่ยซึ่งมันเกิดขึ้นภายในเนี่ยถ้าเราสามารถปิดมิติไม่ให้มันเกิดขึ้นได้จนตลอดชีวิตนี้เลยนั่นหมายความว่าเรามีสมรรถภาพหรือมีสมรรถนะในการดูแลจิตใจของตัวเราไม่ให้คล้องแวะกับสิ่งที่มันเป็นทุกข์หรือสิ่งที่ก่อให้เกิดความทุกข์ที่แปลว่าเป็นสิ่งที่ทนไม่ได้หรือเป็นสิ่งที่ทนได้ยากอะไรเนี่ยนะเราก็จะได้ชื่อว่าเราเป็นคนว่างไปจากความทุกข์หรือจิตใจของเราก็จะปลอดไปจากความทุกข์ชั่วนิรันดร์ผมใช้คำว่าชั่วนิรันดร์แปลว่าถ้าจิตของเราเนี่ยนะครับเราสามารถทำให้มันเนี่ยว่างเว้นไปจาก

ความทุกข์หรือปลอดทุกข์ได้ชั่วชีวิตนี้จนตราบสิ้นลมหายใจทำให้จิตวิญญาณเราเนี่ยสามารถทิ้งกายสังขารไปได้โดยจิตว่างไปจากความทุกข์ใดๆทั้งมวลเนี่ยเราก็จะมีสุขภาวะทางจิตวิญญาณเมื่อตอนที่เราตายแล้วนะครับดวงวิญญาณของเราหรือดวงจิตธรรมยานของเราเนี่ยก็จะเป็นดวงจิตธรรมยานที่เปี่ยมล้นไปด้วยความสุขเพราะความทุกข์มันไม่มีเมื่อจิตมันปลอดไปจากทุกข์ว่างจากทุกข์ที่เหลือมันก็คือสุขเพราะหลายคนคงนึกภาพออกนะครับความสุขก็คือสิ่งที่อยู่คู่กับทุกข์เหมือนดังที่รายการเทพทิพย์มงคลธรรมของเราเคยกล่าวกับท่านผู้ฟังผ่านทางรายการนี้กันมานานพอสมควรแล้วว่าความทุกข์น่ะมันเป็นเงาของความสุขท่านคงจำได้นะครับถ้าท่านยังจำไม่ได้หรือเพิ่งจะมาฟังรายการของเราในวันนี้เราก็อยากจะเรียนว่าความทุกข์น่ะมันเป็นเงาของความสุขถ้าเมื่อใดเรายังไม่หยุดแสวงหาความสุขเมื่อนั้นเราก็จะมีความทุกข์เป็นเงาติดตัวหรือเป็นเงาที่ติดตามความสุขที่จะคอยทำให้เราเกิดทุกข์สลับอยู่กับสุขอยู่ร่ำไปล่ะครับเราจะไม่มีวันเข้าถึงความสุขอันหมายถึงความสงบในจิตใจที่แท้จริงได้เลยเพราะเราเคยให้นิยามไว้แล้วว่าความสุขก็คือความสงบของจิตถ้าจิตสงบนั่นแหละจิตเป็นสุขนะไม่มีความสุขใดจะเท่ากับจิตใจของเราสงบนะฮะมันเราจะหาความสุขหรือสร้างสันติสุขให้เกิดขึ้นในจิตใจของเราหรือในชีวิตของเราเราทำได้ที่จิตใจเรานั่นเองครับท่านผู้ฟังครับเราหลีกเลี่ยงสถานการณ์ที่ไม่พึงประสงค์รายรอบตัวเราเราคงหลีกเลี่ยงไม่ได้เพราะสถานการณ์รายรอบหรือแวดล้อมรอบตัวเราเกิดจากน้ำมือของเพื่อนมนุษย์คนอื่นๆเกิดจากคนใกล้ตัวไกลตัวของเราซึ่งบางทีเขาอาจจะแสดงพฤติกรรมขยะเป็นพฤติกรรมที่เราไม่พึงประสงค์ออกมาอย่างนี้นะครับเราไปห้ามไม่ให้เขาแสดงไม่ได้เราไปห้ามไม่ให้เขาประพฤติเช่นนั้นเนี่ยนะให้ประพฤติที่ถูกใจถูกอกถูกใจเรานะไม่ได้เมื่อเราไปห้ามคนในสังคมนี้ไม่ได้แน่นอนครับคนในโลกใบนี้เราก็ห้ามไม่ให้เขาทำในสิ่งที่ขัดต่อความรู้สึกของเราไม่ได้เช่นเดียวกันถูกไหมครับนั่นน่ะเราจึงเรียนท่านผู้ประพฤติธรรมทั้งหลายว่ามนุษย์เราส่วนใหญ่เนี่ยชอบทำเรื่องง่ายให้เป็นเรื่องยากคือส่วนใหญ่ที่เราเป็นทุกข์เนี่ยมาจากหลายสาเหตุแต่สาเหตุหนึ่งก็คือเราไม่รู้วิธีที่จะจัดการกับความทุกข์ที่เกิดขึ้นในจิตใจของเราได้อย่างไรจึงจะสามารถทำให้เราเป็นสุขได้หรือเราไม่เรียนรู้นะวิธีที่จะป้องกันไม่ให้เงื่อนไขสิ่งร้าวใดๆที่เพื่อนมนุษย์ทั้งหลายในสังคมด้วยกันเนี่ยเขาหยิบยื่นมาให้เราเนี่ยเราไม่รู้จะป้องกันจิตใจของเราอย่างไรไม่ให้อ่อนไหวไปตามสิ่งร้าวเหล่านั้นแล้วมันก็ทำให้เราเป็นทุกข์คือทำให้จิตใจของเราสั่นสะเทือนเป็นอารมณ์รู้สึกนึกคิดทางด้านลบคือเสียสมดุลไปจากความสงบอันเป็นความสุขที่ยิ่งใหญ่ในจิตใจเรานั่นเองตรงนี้สำคัญครับท่านผู้ฟังครับเพราะฉะนั้นในตอนที่ผ่านมาเราจึงย้ำกับท่านผู้ฟังว่าเนี่ยความทุกข์คือสิ่งที่ทนได้ยากและความทุกข์ก็คือสิ่งที่ทนแทบไม่ได้หรือบางทีก็ทนไม่ได้เลยพอทนไม่ได้ปั๊บมนุษย์เราก็จะแสดงพฤติกรรมขยะคือแสดงพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์นะต่อเขาเป็นการตอบสนองเขากลับไปนะแล้วก็สร้างปัญหาด้วยการเกี่ยวเวรเกี่ยวกรรมกันขึ้นมานะมีการตีตาตาตีกันรบราฆ่าฟันกันทะเลาะเบาแว้งกันอะไรต่างๆเหล่านี้ซึ่งมายาในทางโลกนะในการตีตาตาตีกันทะเลาะเบาแว้งกันฆ่ารันฟันแทงกันคิดร้ายหมายปองร้ายกันอะไรต่างๆเหล่านี้มันเป็นการทำลายความมีสันติสุขในสังคมของมนุษย์ด้วยกันเองทั้งสิ้นไม่ว่าจะเป็นสังคมเล็กหรือสังคมใหญ่นะฮะมนุษย์ส่วนใหญ่เนี่ยเวลาไม่พอใจใครด้วยเหตุที่เขายั่วยุโมโหเราทำให้เราไม่พอใจมนุษย์เราแทนที่จะจัดการที่จิตใจของตัวเองนะเขาเรียกว่าเป็นการ manage นะจิตใจของตัวเองคือเป็นการจัดการตัวเองก็พยายามที่จะใช้อำนาจเหนือนำเท่าที่ตัวเองมีอยู่ซึ่งทั้งที่จริงๆบางทีมีมากพอหรือเปล่าก็ไม่ทราบแต่ก็จะเอาอำนาจในความเป็นมนุษย์ของตัวเองตรงนั้นนะครับไปจัดการกับคนที่กระทำไม่ถูกต้องต่อตนเองแทนที่อย่างที่ผมกราบเรียนไปเมื่อสักครู่ว่าชอบทำเรื่องง่ายให้เป็นเรื่องยากถามว่าเรื่องง่ายๆก็คือเวลาเขาพูดจาไม่ถูกหูเราหรืออย่างที่เรามีความรู้สึกว่าแหมฟังมันพูดแล้วเป็นเสนียดรูหูเราจังเลยเพราะมันก้าวร้าวล่วงเกินเรานะเสียไม่มีนะฟังแล้วทนไม่ได้นะฮะตรงนี้ครับ
มันคำว่าทนไม่ได้เมื่อฟังแล้วก็แสดงว่าทนฟังไม่ได้นั่นเองเมื่อทนฟังไม่ได้จิตใจของเราก็เสียศูนย์นะฮะคือเสียสมดุลไปจากความเป็นปกติคือความมีความสงบสุขนะครับในจิตใจเมื่อจิตไม่สงบมันก็เลยกลายเป็นความทุกข์เกิดขึ้นพอทุกข์แล้วทนไม่ได้แทนที่จะจัดการกับความทุกข์ที่ตัวเองกำลังจะทนไม่ได้อยู่ในจิตใจของตัวเรานะเสียก่อนกลับไม่แก้ไขไม่เยียวยาไม่จัดการจิตใจของตัวเองแต่เราดันทุรังพยายามที่จะหันไปจัดการกับคนข้างเคียงหรือไอ้คนที่อยู่ตรงหน้าเราซึ่งมันเป็นเหตุทำให้เราเสียสมดุลทางจิตใจคือที่เราบอกว่าเราทนฟังมันไม่ได้ถามว่าท่านผู้ฟังครับเราจัดการจิตใจเราเพื่อทำให้เรามีความสุขสงบก่อนไม่ดีกว่าเลยครับเพราะจิตใจเราเสียสมดุลเนี่ยจิตเราเป็นทุกข์นะคนที่มันพูดจายั่วยุเรายั่วโมโหเรามันไม่ได้ทุกข์ไปกับเราด้วยนะคนเราเนี่ยถามว่าเวลาเจ็บปวดกายนะครับเราจะต้องทำอย่างไรครับนะเราเจ็บปวดกายอย่างมากเลยเราจะรีบรักษาเยียวยาตัวเราเองเราเจ็บปวดใจเราจะต้องรีบรักษาเยียวยาจิตใจของเราเองให้มันสงบให้มันสมดุลให้มันมีความสุขให้มันสบายเหมือนเช่นปกติก่อนหรือว่าเราจะไม่สนนะจิตมันไม่สบายจิตมันป่วยเพราะมันเจ็บปวดมากเพราะทนฟังไอ้หมอนี่มันล่วงเกินก้าวร้าวตนเองไม่ได้เนี่ยก็ยังจะเก็บนะเก็บความเจ็บปวดเก็บโรคร้ายเก็บอาการป่วยไข้ของจิตใจของตัวเองไว้แล้วหันไปใช้เวลาที่มีอยู่ตรงนั้นทนกับความทุกข์ความเจ็บปวดระทมกายใจของตัวเองเพื่อจะไปจัดการคนอื่นผมถามว่าถ้าเราใช้ปัญญาและเราเป็นคนฉลาดเนี่ยเราทำอย่างนั้นเนี่ยถูกต้องหรือไม่ท่านผู้ฟังครับเปรียบเสมือนหนึ่งเราป่วยไข้เนี่ยนะฮะอาการหนักมากเลยป่วยไข้นะฮะอาการหนักมากเลยนอนสมระทมระทวยอยู่กับเตียงนอนอยู่ที่บ้านจนกระทั่งลูกหลานนะเดือดร้อนกันไปยกใหญ่เป็นห่วงเป็นกังวลกันไปยกใหญ่แต่แทนที่เราจะรีบพาตัวเราเองหรือยินยอมให้คนใกล้ตัวเราใครก็ได้ที่เขามีพลังอำนาจมากพอพาเรารีบไปหาหมอไปจัดการรักษาเยียวยาอาการเจ็บปวดป่วยไข้เสียเพื่อจะให้เกิดความสงบนะทางกายเกิดความสุขทางกายและจิตใจก็จะสงบสุขตามไปด้วยนี่ใหม่นะเราดันไปทำอย่างอื่นที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับการรักษาเยียวยาร่างกายและจิตใจของเราเลยอย่างนี้ถามว่าจะเรียกว่าเราฉลาดได้อย่างไรถูกต้องไหมครับท่านผู้ฟังครับเพราะฉะนั้นในชีวิตประจำวันของมนุษย์เราเนี่ยเวลาเข้าสังคมอยู่ในกลุ่มของมนุษย์ด้วยกันเวลาเราทำงานอยู่ร่วมกันย่อมต้องเจอเพื่อนร่วมงานเราบางคนนะฮะเป็นเหตุเป็นผลให้เราเกิดอาการขุ่นเคืองจิตใจเป็นผลให้เราเกิดความทุกข์ระทมใจหรือบางทีมันก็ทำให้เราเกิดอุบัติเหตุเจ็บเนื้อเจ็บตัวทางร่างกายซึ่งก็เป็นเรื่องปกติธรรมดานะครับที่คนเราเวลาอยู่ร่วมกันมากๆโอกาสจะกระทบกระทั่งกันย่อมมีบ้างเป็นของปกตินะครับแต่ถ้าหากว่าเราเจ็บตัวเพื่อนทำให้เราเจ็บตัวเพื่อนทำให้เราเกิดอุบัติเหตุเพราะความประมาทของเพื่อนของเพื่อนนะแล้วก็เป็นเพราะว่าเราเนี่ยไม่ระมัดระวังตัวเราเองด้วยอีกอย่างหนึ่งด้วยนะแล้วเราก็จะไปเอาเรื่องเพื่อนขณะที่เราเนี่ยเลือดไหลโชกเลยนะเพราะทำงานอยู่ในโรงงานแล้วเครื่องจักรเครื่องกลมันเพื่อนประมาทมันพลาดพลั้งมาโดนเนื้อตัวเราโดนนิ้วเราโดนแขนโดนขาโดนหัวเราอะไรโดนตรงไหนก็ได้แล้วก็เลือดไหลโชกเรากลับจะไปชกกับเพื่อนไปตีกับเพื่อนไปเอาเรื่องกับเพื่อนขณะที่เลือดอาบหน้าเลือดอาบหัวนะนิ้วห้อยร่องแรงอยู่แล้วเนี่ยถามว่าเราทำอย่างนั้นเนี่ยเรารักตัวเราเองหรือเปล่าเราโง่หรือเปล่าใช่ไหมมันคนที่มันพูดจาชิงชังเราหรือทำให้เราชิงชังพูดจายั่วยุเราทำให้เราโกรธเคืองขุ่นใจอะไรต่างๆเหล่านี้การโกรธเคืองขุ่นใจก็เป็นอาการเจ็บปวดทางจิตใจซึ่งเราเรียกว่าทุกข์นะครับมันถ้าหากว่าเราทุกข์ใจเราก็ต้องรีบหาทางดับทุกข์ที่มันเกิดขึ้นในจิตใจเราถ้าทุกข์กายเพราะเจ็บปวดกายเราก็ย่อมจะต้องรักษาอาการเจ็บปวดกายของเราก่อนที่เราจะทำอย่างอื่นถูกต้องไหมครับท่านผู้ฟังและคนเราเมื่อหายเจ็บหายปวดแล้วนี่ผมว่าอาการยังเจ็บปวดคือเจ็บหัวใจแล้วไปแค้นเขานะยกใหญ่เนี่ยมันน่าจะไม่เกิดไอเหตุผลที่ใครทำอะไรไม่ดีกับเราแล้วเราโกรธแล้วยังไม่พอยังเคืองแค้นเขาอีกแปลว่าอะไรแปลว่าโกรธไม่ลืมนะครับเพราะอะไรฮะเป็นเพราะว่าเราเนี่ยเวลาเขาทำให้เราโกรธแทนที่เราจะรีบดับโกรธที่เกิดขึ้นในจิตใจของเราเพราะจิตใจเรากำลังป่วยจิตใจเรากำลังปวดด้วยความโกรธเนี่ย
เราดันปล่อยให้มันปวดนะปวดเรื้อรังเลยนะครับคือป่วยทางจิตเรื้อรังคือโกรธเรื้อรังโกรธนานเลยแล้วก็พยายามจะไปเอาเรื่องเขานะไปทำร้ายเขากลับคืนเขาเรียกว่าบุญคุณต้องทดแทนความแค้นต้องชำระอะไรแบบนั้นนะครับก็พอไปชำระแค้นกับเขาเนี่ยเขาก็เจ็บเขาก็ปวดเหมือนกันเจ็บปวดกายก็ไม่ว่าเขาก็เจ็บปวดใจตามเราเหมือนกันเขาจะไม่สนหรอกว่าเขาเป็นเหตุให้เราเจ็บปวดก่อนนะหรือใครเป็นเหตุหรือไม่เป็นเหตุแต่เขารู้ตัวว่าเราก็เป็นเหตุให้เขาเจ็บปวดทั้งกายทั้งหัวใจคือเจ็บใจนะครับเขาก็ย่อมทำร้ายเราตอบสนองกลับคืนมาท่านผู้ฟังเห็นไหมครับการสาดน้ำร้อนหรือสาดน้ำกรดใส่กันน้ำกรดในที่นี้หมายถึงอารมณ์ขยะอารมณ์ด้านลบนะครับอารมณ์ที่ไม่สมดุลอารมณ์ที่ไม่สงบที่เรียกว่าทำให้จิตใจไม่มีความสุขด้วยกันทั้งสองฝ่ายมันก็เกิดขึ้นใช่ไหมครับแล้วถามว่าเราต้องมีชีวิตอยู่ร่วมกันในสังคมเดียวกันอยู่ตลอดไปเนี่ยเกิดเราทะเลาะเบาะแว้งกันเนี่ยแบ่งพรรคแบ่งพวกกันทำตนเป็นศัตรูกันละหน้าบ้านเรือนเคียงกันอยู่ในหมู่บ้านเดียวกันเนี่ยทะเลาะกันแล้วเนี่ยถามว่าจะอยู่อย่างมีความสุขไหมมันไม่มีความสุขนะครับและที่มันไม่มีความสุขตลอดไปนั่นไม่ใช่เรื่องใหญ่แต่เรื่องใหญ่ที่สุดก็คือความไม่สงบสุขในจิตใจที่มันเกิดขึ้นที่ต่างคนต่างฝ่ายไม่เรียนรู้ที่จะรักษาเยียวยาหัวใจด้วยกันเองนี่แหละลำบากส่วนมากแล้วเราจะพยายามไปจัดการเพื่อนมนุษย์คนอื่นที่ทำไม่ถูกต้องต่อเราโดยการพูดไม่เพราะหูเราแสดงทีท่ายียวนกวนบาทาเราให้เราเห็นผ่านสายตาเนี่ยส่วนมากเรามักจะพยายามจะไปจัดการเขาเพื่อแก้แค้นเพื่อระบายความโกรธระบายความแค้นโดยเข้าใจผิดคิดว่าโกรธเราจะหายโกรธได้ต้องระบายโกรธแค้นได้จะหายแค้นต้องระบายแค้นนั่นเป็นความคิดแบบจิตมนุษย์ซึ่งไม่ฉลาดนะครับแปลว่าโง่ครับท่านผู้ฟังครับมันคนที่ใฝ่ประพฤติธรรมเนี่ยจะต้องรู้จักใช้สติปัญญาตรงนี้วันนี้ท่านฟังรายการเทพทิพย์มงคลธรรมของเราอยู่ท่านยังไม่ได้โกรธใครใช่ไหมครับท่านฟังแล้วท่านคิดตามท่านจะเห็นภาพเลยว่าเออบางครั้งมนุษย์เรานี่ก็เป็นตัวตลกดีแปลกดีเนาะเวลาเจ็บปวดป่วยไข้ก็รีบไปหาหมอแต่เวลาเจ็บปวดป่วยใจทำไมไม่รีบหาหมอเยียวยารักษาซึ่งหมอที่จะเยียวยารักษาหัวใจเราไม่ใช่คนอื่นนะครับหมอทางโลกคือทางกายสังขารต้องเป็นคนอื่นเพราะมันเป็นวิชาชีพที่เขาต้องร่ำเรียนมามีความสามารถมีความเชี่ยวชาญแต่หมอรักษาจิตใจของคนอื่นน่ะหายากครับต่อให้เป็นจิตแพทย์ก็ได้แต่จ่ายยาเท่านั้นแหละครับแล้วก็มีคำแนะนำให้แล้วคนที่จะเป็นแพทย์ตัวจริงก็คือคนที่จิตแพทย์แนะนำนั่นเองว่าจะต้องปฏิบัติจิตอย่างไรจะต้องคิดอย่างไรต้องนึกอย่างไรต้องดูแลอารมณ์ของตัวเองให้มี EQ สูงๆคือมีความฉลาดทางอารมณ์อย่างไรตรงนี้ครับท่านผู้ฟังสังเกตให้ดีครับใครที่ป่วยทางจิตนะแล้วไปหาจิตแพทย์ถามจริงๆครับผู้ที่เป็นแพทย์ตัวจริงเนี่ยนะไม่ใช่แพทย์นะฮะแพทย์จิตแพทย์นั้นเป็นเพียงแค่ผู้ให้คำแนะนำปรึกษาและจ่ายยาระงับประสาทสำหรับคนที่ห้ามความคิดตัวเองไม่ได้ห้ามความเจ็บปวดทางประสาทไม่ได้นะแต่ถ้าหากว่ายาเสื่อมแล้วเนี่ยนะแต่ยังไม่รู้จักเยียวยาจิตใจของตัวเองไม่รู้จักเยียวยาความคิดของตัวเองความทุกข์ก็มาเยือนอยู่อย่างเดิมใช่ไหมครับตรงนี้คือสิ่งน่าคิดครับท่านผู้ฟังครับถ้าหากว่าท่านเป็นผู้ใฝ่ประพฤติธรรมแล้วต้องการน้อมนำสันติสุขมาให้กับตนเองและยังจะสามารถแบ่งปันให้กับเพื่อนมนุษย์คนอื่นๆไม่เป็นพิเศษเฉพาะเพื่อนมนุษย์ที่ดีๆนะเพื่อนมนุษย์ที่เหลวไหลหรือคนเลวที่เราเรียกขานเนี่ยนะที่เขาทำให้เราเจ็บช้ำน้ำใจทำให้เราขุ่นเคืองแค้นใจอะไรต่างๆเหล่านี้เรายังจะสามารถช่วยให้เขามีจิตที่สุขสงบตามเราไปด้วยได้นะถ้าเราสามารถที่จะรักษาเยียวยาจิตใจของเราได้เพราะฉะนั้นตรงนี้หลังจากที่เราได้เรียนรู้แล้วว่าทุกข์ก็คือสิ่งที่ทนได้ยากหรือทุกข์ก็คือสิ่งที่เราทนไม่ได้เช่นทนดูไม่ได้หรือทนฟังไม่ได้อันเกิดจากการกระทำที่ไม่ถูกต้องของคนอื่นถ้าหากว่าเราไม่อาจห้ามคนอื่นไม่ให้พูดจายั่วยุผ่านช่องหูของเราและทำให้เราเป็นทุกข์ในใจได้และหรือถ้าเราไม่อาจห้ามคนอื่นว่าอย่าแสดงพฤติกรรมยั่วยวนกวนบาทาเรานะเราห้ามเขาไม่ได้ก็มีวิธีเดียวครับเราจะต้องป้องกันตัวเราหรือถ้าป้องกันไม่ทันเพราะจิตใจของเรามันเคยตัวกับการถูกยั่วยุแล้วเราตกเป็นทาสของสิ่งที่ยั่วยุนั้นอยู่เป็นประจำอยู่เป็นกิจวัตรจนเคยตัวจนเป็นสันดานทางอารมณ์ของเราไปเสียแล้วอย่างนี้ก็ไม่เป็นไรครับนะเมื่อเกิดความทุกข์ก็คือโกรธเขาขึ้นมาเมื่อไหร่เคืองขุ่นใจขึ้นมาเมื่อไหร่อย่าปล่อยให้มันถึงขั้นแค้น
พอแค้นแล้วเดี๋ยวมันจะอาฆาตแล้วมันก็จะละวางหรือเยียวยาลำบากนะครับแค่รู้ตัวว่าพอได้ยินปั๊บแหมฟังแล้วเลือดขึ้นหูเลือดขึ้นหน้าลมออกหูอย่างเงี้ยนะครับก็รีบเบรกเลยครับรีบเบรกตัวเองเสียนะรีบเบรกตัวเองเสียแล้วก็รีบแก้ไขจัดการที่ตัวเองแทนที่จะพยายามนะตอบโต้ต่อสู้หรือต่อต้านเขาอันเป็นการตอบสนองเขาอย่างนี้เขาเรียกว่าเป็นการระบายโกรธระบายแค้นก็คือแก้แค้นนั่นเองการทะเลาะกันระหว่างคนสองคนก็คือการที่ต่างคนต่างแก้แค้นซึ่งกันและกันโดยเข้าใจผิดคิดว่าการแก้แค้นคือการช่วยให้ตนเองหายแค้นซึ่งไม่รู้ใครเป็นคนนิยามนะครับท่านผู้ฟังครับมันเป็นความคิดแบบจิตมนุษย์ที่ผิดมากๆเลยดังพระพุทธองค์ทรงตรัสสอนไว้นะครับว่าเวรย่อมระงับได้ด้วยการไม่จองเวรก็คือกรรมที่จะต้องเป็นภาระที่ทั้งสองฝ่ายที่ได้กระทำไม่ถูกต้องต่อกันในภพชาติปัจจุบันเนี่ยจะต้องไปชดใช้กันในชาติหน้าในภพชาติหน้าเนี่ยเพราะว่ามันเป็นเวรก็แปลว่าเป็นวาระที่จะต้องรับผิดชอบอ่ะของใครคนนั้นก็ต้องรับผิดชอบเหมือนนักเรียนนะวันนี้วันจันทร์เป็นวันที่เธอต้องทำเวรมันพอถึงวันจันทร์ถึงคิวที่ตัวเองจะต้องทำเนี่ยก็ตัวเองก็ต้องทำปฏิเสธไม่ได้หลีกเลี่ยงไม่ได้อย่างนี้เป็นต้นนะครับท่านผู้ประพฤติธรรมที่รักทุกท่านครับตรงนี้ผมคิดว่าท่านผู้ฟังก็น่าจะมองออกแล้วนะครับว่าวิธีง่ายๆในชีวิตประจำวันถ้าเราต้องการสร้างสันติสุขให้เกิดขึ้นในสังคมของเราในครอบครัวของท่านในบ้านของท่านในที่ทำงานของท่านแม้กระทั่งความมีสันติสุขที่เรียกว่าความสงบสุขที่เกิดขึ้นในจิตใจของท่านเนี่ย1นะเราจะต้องระวังตาของเราหูของเรานะครับนะเอา2ประตู2ช่องทางนี่แหละนะคือระวังตาของเรานะว่าเมื่อแลเห็นสิ่งใดแล้วถ้าสิ่งนั้นเป็นสิ่งที่ยั่วยุเราก็อย่าไปตกเป็นทาสของสิ่งที่ยั่วยุนั้นคือห้ามไม่ให้มองไม่ได้คือตอนแรกก็อยากจะบอกนะครับว่าเมื่อเห็นใครยั่วยุเราก็จะไปมองเขาสิยั่วยุด้วยตาถ้าได้ยินเสียงใครมันมาพูดจาล่วงเกินเราก้าวล่วงเราอย่างรุนแรงเราก็อย่าไปฟังเขาสิเขาเรียกว่าฟังแต่ไม่ได้ยินนะดูแต่ไม่เห็นนะดูนะมองเห็นนี่แหละดูเห็นนี่แหละแต่ไม่เห็นก็เรียกว่าเห็นแต่เหมือนไม่เห็นนะได้ยินแต่ไม่ได้ฟังว่ามันพูดอะไรมันด่าใครช่างหัวมันอะไรเงี้ยนั่นก็คือการแก้ที่ต้นเหตุถูกไหมครับแก้ที่ต้นเหตุมันก็จะสามารถทำให้จิตใจของท่านผู้ฟังเนี่ยมีสันติสุขหรือมีความสงบสุขขึ้นมาได้ใช่ไหมแล้วก็แก้ที่สองถ้าหากว่าเราแก้ไม่ได้แล้วมันได้ยินอยู่ตามได้ยินอยู่ตามหูได้ดูอยู่ตามตาเนี่ยแม่จิตใจของเราเนี่ยเสียสมดุลไปเรียบร้อยแล้วเสียสมดุลก็คือเกิดอารมณ์ไม่ดีอารมณ์เสียไปแล้วเนี่ยนะครับถามว่านั่นคือทุกข์ใช่ไหมใช่แล้วถามว่าเราจะไปห้ามที่เหตุไม่ได้แล้วเพราะมันหลุดเข้าไปในหัวใจของเราเสียแล้ววิธีแก้ในจิตใจของเราก็อย่างที่ผมกราบเรียนท่านผู้ฟังเราต้องใช้ปัญญาเข้ามาเป็นตัวช่วยแต่ปัญญาตรงนี้ครับเขาเรียกว่าสัมปชัญญะปัญญาครับท่านผู้ฟังครับสัมปชัญญะปัญญาตัวนี้ก็คือปัญญาที่เราจะหยิบฉวยเอามโนธรรมนำออกมาใช้เพื่อเป็นเครื่องรางของขลังป้องกันจิตของตัวเราเองนั่นเองครับเหมือนกับพอฝนตกปั๊บนะมันเปียกแล้วล่ะก็รีบเอาร่มนะดึงร่มออกมากางร่มแล้วก็ปกป้องจิตเราเหมือนกันครับพอเราได้รับรู้ว่าเรากำลังเริ่มเสียศูนย์ละเสียสมดุลแล้วเราก็ต้องรีบงัดเอามโนธรรมที่อยู่ในจิตใจของเราออกมามโนธรรมก็หมายถึงธรรมชาติหรือธรรมะทั้งหลายที่ท่านผู้ฟังได้ฟังผ่านทางรายการเทพทิพย์มงคลธรรมนี้หรือได้ฟังจากครูผู้รู้หรือผู้สมดุลทางจิตวิญญาณท่านอื่นได้กล่าวสอนไว้หรือศึกษาจากธรรมะของพระศาสดาที่ท่านยอมรับนับถือกันนะหรือนักปราชญ์ราชบัณฑิตไหนสอนและท่านจำได้ก็เก็บไว้ในจิตใจของท่านสั่งสมเป็นเครื่องรางของขลังไว้ในจิตใจเปรียบเสมือนร่มที่ผมบอกเมื่อสักครู่พอถึงเวลาแล้วเนี่ยเข้าตาจนขึ้นมาจิตมันเสียสมดุลไปปั๊บเรารีบคว้ามับขึ้นมาเลยนะเหมือนจิตของเรากำลังจะเปียกฝนน่ะเดี๋ยวจะเป็นหวัดใช่ไหมเราก็คว้าร่มออกมากลางและปกป้องจิตของเราได้ทันทีมโนธรรมจึงเปรียบเสมือนร่มที่อยู่ในจิตของเรานะครับนะที่จะคอยกางกั้นไม่ให้เราแดดร้อนแดดหรือเปียกฝนคำว่าเราในที่นี้หมายถึงจิตของเรานะครับร้อนแดดคือทุกทนนะฮะเปียกฝนก็ทุกข์เหมือนกันเพราะเดี๋ยวมันก็นำพาเชื้อโรคมาทำให้จิตเราป่วยหนักเข้าไปอีกใช่ไหมเราก็สามารถที่จะกางร่มได้ทันอย่างนี้เรียกว่ามโนธรรมท่านผู้ฟังคงนึกภาพออกนะฮะเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี้ย
คงจะต้องไม่มีใครจะถามนะครับว่าทำไมเราจึงต้องศึกษามโนธรรมเอาไว้เยอะๆก็ต้องเอาไว้เพื่อประโยชน์ตรงนี้ครับเวลาเราจิตคับขันคือโกรธเข้าขึ้นมาเนี่ยเราจะต้องเอามาเตือนสติเราการเตือนสติเราก็ต้องใช้สัมปชัญญะปัญญาสัมปชัญญะปัญญาก็คือสติปัญญาที่จะทำให้เราเนี่ยสามารถงัดเอามโนธรรมที่อยู่ในจิตใจของเราออกมาใช้ได้นั่นเองครับท่านผู้ฟังครับ

0251 3176 02-512-3176ท่านจะติดตามรับฟังรายการนี้ได้ใหม่ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ทางสถานีวิทยุแห่งนี้ในเวลาเดียวกันนี้สวัสดีครับ

ช่วงเวลาต่อไปนี้สถาบันพัฒนาพฤติกรรมมนุษย์ผู้สร้างทฤษฎีและกลยุทธ์ไซโคโชเพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่บกพร่องของมนุษย์ด้วยการกระตุ้นจิตสำนึกที่ลึกซึ้งและแยบยลสำนักพิมพ์จิตจักรวาลผู้ผลิตหนังสือธรรมะภาคปฏิบัติแนวอภิปรัชญาที่ทรงคุณค่าสำหรับศาสนิกชนไทยและชมรมผู้ประพฤติธรรมเพื่อสร้างสันติสุขให้ตนเองและผู้อื่นร่วมกับกลุ่มแสงสิริวัฒนาภูมิใจเสนอรายการเทพทิพย์มงคลธรรมเพื่อนำพาสันติสุขสู่มวลชนด้วยธรรมบรรยายภาคปฏิบัติโดยอาจารย์ปริญญาตันสกุลขอเชิญท่านติดตามรับฟังได้ณบัด

ท่านผู้ประพฤติธรรมที่รักครับอันที่จริงแล้วในชีวิตประจำวันของมนุษย์เรานั้นถ้าเราถามถึงเรื่องของเหตุแห่งการเกิดทุกข์ก่อนที่เราจะมาคุยกันเพื่อจะแนะเน้นว่าเราจะขจัดทุกข์เราจะบำรุงสุขให้กับตัวเราเองกันยังไงบ้างนะครับเรามาเรียนรู้ต่อกันอีกหน่อยว่าความทุกข์ซึ่งหมายถึงสิ่งที่ทนได้ยากหรือความทุกข์หมายถึงสิ่งที่ทนไม่ได้ในบางครั้งบางกรณีในชีวิตประจำวันของคนเราเนี่ยนะครับช่องทางแห่งการเกิดทุกข์นั้นจริงๆแล้วมันก็ไม่ได้มีแค่ทนดูไม่ได้กับทนฟังไม่ได้แล้วทำให้จิตใจไม่สงบสุขแต่เพียงสองช่องทางเท่านั้นนะครับเนื่องจากว่ามนุษย์เราแต่ละคนที่เกิดมาเนี่ยนะครับท่านผู้ฟังครับธรรมะคือธรรมชาติให้ช่องทางของกลไกอวัยวะประสาทสัมผัสรู้ของมนุษย์เราเอาไว้ถึงภายนอกเนี่ย5ช่องทางด้วยกันและก็ยังมีกลไกอวัยวะประสาทสัมผัสที่อยู่ข้างในที่เราเรียกว่าอายตนะภายในก็คือจิตของตัวเราเองนี่อยู่อีก1ซึ่งถ้าพูดให้เป็นวิทยาศาสตร์ก็คือเรารู้ใช่ไหมครับว่าตาอยู่ที่ไหนตาของเรา2ดวงเนี่ย2ลูกตาเนี่ยนะอยู่ตรงไหนนะจมูกอยู่ตรงไหนปากอยู่ตรงไหนหู2ข้างอยู่ตรงไหนผิวกายของเราอยู่ตรงไหนใช่ไหมครับถ้าอยากจะรู้ว่าจิตหรือที่ตั้งของอวัยวะที่เราเรียกว่าจิตในกายสังขารของเราอยู่ที่ใดในศาสตร์ด้านอภิปรัชญาซึ่งผมได้ศึกษาค้นคว้าแล้วก็ได้บันทึกไว้เป็นคัมภีร์จิตจักรวาลนะซีรีส์ให้ท่านได้อ่านกัน 20-30 ซีรีส์ไปแล้วเนี่ยนะครับก็อยากจะเรียนว่าที่ตั้งสมมุติของจิตในกายสังขารของความเป็นมนุษย์ของเรานั้นก็คือต่อม pineal

หรือ pineal gland ซึ่งมีขนาดเล็กเท่ากับเมล็ดถั่วเขียวนะฮะดีๆนี่เองครับแล้วก็ตอนที่เด็กแต่ละคนตัวน้อยๆเกิดมาใหม่ๆนั้นต่อมไร้ท่อที่ชื่อว่า pineal gland ต่อมเนี้ยนะมันก็จะเป็นต่อมหนึ่งที่โตกว่าเมล็ดถั่วเขียวซะอีกนะครับแต่พอโตขึ้นมาเป็นมนุษย์สูงใหญ่ขึ้นนะเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นไอ้ต่อมไร้ท่อต่อมนี้ก็ค่อยฝ่อตัวแล้วก็เล็กลงเล็กลงเล็กลงเพราะว่ามันไม่จำเป็นจะต้องทำหน้าที่อะไรเพื่อช่วยในการก่อร่างสร้างกายสังขารไม่ต้องทำหน้าที่อะไรในการเชื่อมโยงความเป็นสองมิติมากมายนักแล้วเนี่ยเพราะต่อมไร้ท่อต่อมอื่นก็สมบูรณ์หมดแล้วเนี่ยอย่างนี้เพราะฉะนั้นเราก็อยากจะเรียนท่านผู้ฟังว่านอกจากมนุษย์เราเกิดทุกข์เพราะทนดูไม่ได้และทนฟังไม่ได้แล้วยังมีอีกหลายอย่างอย่างเช่นทนเจ็บป่วยทนเจ็บปวดไม่ได้ทนหิวกระหายไม่ได้ทนง่วงไม่ได้ทนเหม็นไม่ได้นะทนหนาวทนร้อนทนแดดทนฝนไม่ได้อะไรอย่างนี้เป็นต้นหรือถ้าจะพูดให้ทันสมัยแบบวัยรุ่นก็คือบางครั้งก็ทนห้ามใจคือทนหักห้ามใจไว้ไม่ได้ก็เรียกว่าสุดห้ามใจนะครับคือสุดห้ามใจให้คิดถึงมากไม่ได้ห้ามใจไว้ไม่ให้เศร้าโศกาอาดูลมากไม่ได้ห้ามใจไม่ให้โกรธแค้นมากไม่ได้ห้ามใจไม่ให้แสดงอาการอาลัยอาวรณ์มากไม่ได้ห้ามใจตัวเองไม่ให้วิตกจริตมากจนเกินเหตุเกินการก็ไม่ได้อะไรอย่างเหล่านี้เป็นต้นท่านผู้ฟังครับการหักห้ามใจไม่ได้หรือการทนดูทนฟังทนได้กลิ่นทนได้ยินนะทนรับรู้รสทนสัมผัสหนาวร้อนไว้ไม่ได้อะไรอย่างเหล่านี้เป็นต้นท่านผู้ฟังครับการหักห้ามใจไม่ได้หรือการทนดูทนฟังทนได้กลิ่นทนได้ยินนะทนรับรู้รสทนสัมผัสหนาวร้อนไว้ไม่ได้ล้วนเป็นทุกข์ทางกายและเป็นทุกข์ทางใจด้วยกันทั้งสิ้นด้วยเหตุที่ว่ามนุษย์เราเป็นคนสองมิตินะครับคือมีมิติของกายสังขารคือเครื่องยนต์แห่งกรรมก็คือร่างกายอวัยวะของเราเนี่ยนะครับแล้วก็มีมิติของจิตใจหรือจิตวิญญาณซึ่งเป็นมิติทางพลังงานที่สองตาเปล่าของเรามองไม่เห็นพลังจิตหรือพลังงานของจิตนั้นเป็นคลื่นไฟฟ้านะครับถ้ามันยังอยู่ในร่างกายของเรานะถ้ามันเกิดคลื่นมาแล้วนะเกิดคลื่นพลังงานขึ้นมาแล้วเนี่ยถ้ามันยังอยู่ในร่างกายของเรามันก็จะเป็นคลื่นไฟฟ้าเคมีนะครับเป็นคลื่นไฟฟ้าเคมีแต่ถ้าหากว่ามันถูกปล่อยหรือเหวี่ยงออกมาหรือแผ่ออกมานะผมใช้คำไหนดีล่ะเวียงออกมาหรือแผ่ออกมาจากกายสังขารหรือจากอวัยวะร่างกายของเราแล้วอย่างนี้มันก็จะกลายเป็นคลื่นความถี่ทางไฟฟ้าแม่เหล็กที่มันมีไฟฟ้าแม่เหล็กเป็นเพราะว่ามันมีคุณสมบัติทางไฟฟ้าของคลื่นจิตของมนุษย์ออกมาด้วยนะไม่ว่าจะเป็นจิตของเราที่สั่นสะเทือนเป็นอารมณ์รู้สึกนึกคิดแบบใดก็ตามถ้าจะพูดให้ฟังชัดเจนนะครับท่านผู้ฟังครับเพื่อไม่ให้งมงายให้เห็นเป็นวิทยาศาสตร์สักนิดหนึ่งไหนๆก็พูดถึงเรื่องพลังจิตกันแล้วเนี่ยพลังจิตของมนุษย์เราที่เหวี่ยงออกมาข้างนอกกายสังขารของเราหรือแผ่ออกมาภายนอกนะฮะเช่นผมยกตัวอย่างเราคิดถึงใครสักคนหนึ่งและเราก็บอกความรู้สึกของเราบอกความนึกคิดของเราไปกับพลังของความคิดของเราถึงคนที่เรารักสมมติว่าเราอยู่กรุงเทพและเราคิดถึงใครสักคนหนึ่งที่อยู่ที่เชียงใหม่เนี่ยอยู่ที่เชียงใหม่ขณะที่เราสั่นสะเทือนจิตสำนึกหรือจิตใจของเราเป็นความคิดถึงคิดถึงเขาแล้วเราก็บอกด้วยจิตของเราว่าแหมเราคิดถึงเขามากเลยเราอยากจะให้เขาคิดถึงเรามั่งเนาะหรือฉันคิดถึงเธอมากเลยนะเธอรับรู้เอาไว้ด้วยนะถ้าฉันว่างฉันมีเวลาเมื่อไหร่ฉันจะขึ้นจากกรุงเทพไปเชียงใหม่ไปหาเธอว่างั้นนะครับขณะที่เราคิดไปอย่างนี้เรามีความรู้สึกคิดถึงไปอย่างเนี้ยคลื่นจิตของเราก็จะเวียงออกจากกายสังขารของเรานะด้วยกระบวนการทางไฟฟ้าแม่เหล็กนะครับซึ่งเป็นกระบวนการสื่อสารทางจิตที่เรียกว่าเทเลปาธีแต่เป็นลักษณะแบบวันเวย์แปลว่าสื่อทางเดียวสื่ออยู่ข้างเดียวนะครับอีกฝ่ายหนึ่งรับรู้ไม่ได้หรอกด้วยจิตหยาบนะแต่เขาจะรับรู้ได้ด้วยจิตวิญญาณของเขาเพียงแต่ว่าจิตวิญญาณก็ไม่สามารถจะบอกจิตหยาบของเขาที่อยู่ที่เชียงใหม่ได้ว่าเอ้ยเราคิดถึงยกเว้นตอนที่จิตเขาว่างๆจิตเขาสงบเขาอาจจะพอรับรู้ได้ว่าเอ้ยมีใครคิดถึงเรามีใครคิดถึงเขาอะไรเงี้ยนะซึ่งเป็นเรื่องธรรมดานะครับคลื่นจิตที่เหวี่ยงไปจากคนคนหนึ่งไปหาอีกคนหนึ่งนั้นเนี่ยมันจะเหวี่ยงไปในรูปของคลื่นความ

คือคลื่นพลังงานนะครับเป็นคลื่นความถี่แล้วก็ความรักเนี่ยมันเป็นบวกถูกไหมความรักเนี่ยเป็นบวกสิ่งที่ตรงกันข้ามกับความรักถ้าเป็นอารมณ์รู้สึกของมนุษย์นะฮะมันก็จะเป็นลบเพราะฉะนั้นถ้าใครเนี่ยในร่างกายของเราจะมีกลไกทางไฟฟ้าอยู่ครับถ้าคลื่นจิตของเรามันสั่นสะเทือนเป็นคลื่นความถี่ด้านบวกคือเป็นอารมณ์รู้สึกด้านบวกเนี่ยจิตของเราก็จะมีกลไกทางไฟฟ้าอยู่ใกล้ๆกับสมองเราเนี่ยฮะมันก็จะผลิตประจุไฟฟ้าออกมาให้เป็นคุณสมบัติของคลื่นความถี่นั้นด้วยเขาก็เรียกว่าเป็นคลื่นความถี่ทางไฟฟ้าแม่เหล็กด้านบวกอันนี้ก็คือเป็นคลื่นที่จะนำพารหัสของการสื่อสารทางจิตรหัสของการสื่อสารทางจิตตะกี้ก็คือสิ่งที่มนุษย์อย่างท่านเนี่ยบอกว่าฉันคิดถึงเธอมากเลยคิดถึงเธอเหลือเกินถ้าเป็นได้เป็นไปได้อีกไม่นานอีกเมื่อไหร่ก็แล้วแต่ฉันจะรีบไปหาเธอที่เชียงใหม่ว่างั้นนะไอ้รหัสของความคิดตัวเนี้ยครับมันจะเป็นโค้ดหรือจะเป็นรหัสที่กลายไปเป็นคุณสมบัติอย่างหนึ่งของคลื่นโดยคลื่นความถี่ของจิตที่เป็นคลื่นพลังงานนี่แหละครับคล้ายๆคลื่นวิทยุอะครับที่เวลาออกอากาศไปจากเครื่องส่งทางสถานีที่ท่านฟังอยู่เนี่ยครับแล้วท่านก็ไปมีเครื่องรับอยู่ที่บ้านฟังอยู่ที่บ้านใช่ไหมครับคลื่นที่กระจายไปในอากาศแล้วก็เครื่องรับของท่านรับได้นะเป็นข้อมูลเป็นเสียงของอาจารย์ปริญญากล่าวธรรมะให้ท่านฟังอยู่ในขณะนี้ก็เป็นเพราะว่าคลื่นวิทยุเนี่ยเป็นคลื่นความถี่ทางไฟฟ้าแม่เหล็กระบบหนึ่งแล้วก็มีข้อความที่เป็นคำพูดที่เป็นความถี่ของเสียงที่อาจารย์ปริญญาเสียงแบบเนี้ยเพราะไม่เพราะก็แล้วแต่ท่านฟังเอานะครับและก็คุณสมบัติทั้งหมดที่อาจารย์พูดไว้เนี่ยมันก็ไปพร้อมกับคลื่นวิทยุผ่านอากาศไปเนี่ยซึ่งสองตาเปล่าของเรามองไม่เห็นพอไปถึงบ้านของท่านผู้ฟังท่านผู้ปริญญาเสียงแบบเนี้ยเพราะไม่เพราะก็แล้วแต่ท่านฟังเอานะครับและก็คุณสมบัติทั้งหมดที่อาจารย์พูดไว้เนี่ยมันก็ไปพร้อมกับคลื่นวิทยุผ่านอากาศไปเนี่ยซึ่งสองตาเปล่าของเรามองไม่เห็นพอไปถึงบ้านของท่านผู้ฟังท่านผู้ฟังก็มีเสาอากาศรับคลื่นสัญญาณเป็นไฟฟ้าแม่เหล็กแล้วคลื่นสัญญาณไฟฟ้าแม่เหล็กเนี่ยจะถูกไปถอดรหัสในเครื่องซึ่งเป็นอิเล็กทรอนิกส์นะครับถอดรหัสออกมาแล้วก็ส่งสัญญาณมาที่ลำโพงเกิดการสั่นสะเทือนเกิดขึ้นก็เหมือนกับคล้ายที่กับที่อาจารย์ปริญญากำลังพูดอยู่ในขณะนี้คลื่นวิทยุเร็วเท่าไหร่คลื่นจิตเร็วมากกว่านี้มากกว่าคลื่นวิทยุที่ระหว่างที่อยู่ในห้องส่งออกอากาศกับที่ท่านรับที่บ้านหลายเท่าทีเดียวครับคลื่นความเร็วของจิตนะฮะคลื่นความถี่ของจิตเดินทางด้วยความเร็วเท่ากับความเร็วของแสงที่เปลี่ยนค่าเป็น2เท่าในทุกๆวินาทีเนี่ยหมายความว่าในวินาทีแรกเนี่ยคลื่นเสียงนะหรือคลื่นจิตของเราเนี่ยนะขอโทษไม่ใช่คลื่นเสียงนะคลื่นจิตของเราเนี่ยที่คิดถึงคนที่เชียงใหม่เนี่ยนะครับนะมันจะเคลื่อนที่ด้วยความเร็วเท่ากับความเร็วของแสงคือ 186,000 ไมล์ต่อวินาทีนะครับท่านผู้ฟังครับพอมาถึงวินาทีที่2มันก็จะเคลื่อนที่เร็วขึ้นไปอีกเท่าอีก2เท่านั่นหมายความว่าในวินาทีที่2เนี่ยคลื่นเสียงก็จะเคลื่อนที่ด้วยความเร็วเป็น2เท่าของความเร็วของแสงก็คือ2เท่าของความเร็วที่คลื่นจิตของเราเคลื่อนที่ในวินาทีที่1ก็จะเคลื่อนที่ด้วยความเร็วเป็น2เท่าของความเร็วของแสงก็คือ2เท่าของความเร็วที่คลื่นจิตของเราเคลื่อนที่ในวินาทีที่1คือวินาทีแรกถูกต้องไหมครับพอไปวินาทีที่3ความเร็วของคลื่นจิตของมนุษย์เราก็จะเคลื่อนที่เป็น2เท่าของความเร็วในวินาทีที่2ก็คือ2คูณด้วย2และคูณด้วยความเร็วของแสงคือ 186,000 ไมล์ต่อวินาทีวินาทีที่4 5 6 7 8 9มันก็จะไปอย่างนี้ไปเรื่อยนะครับเนี่ยแล้วเวลามันเคลื่อนที่ไปนะไปถึงแล้วเนี่ยมันไม่ใช่ไปเปล่านะครับพอคลื่นจิตของผมสื่อไปยังคนที่ผมพูดถึงที่เชียงใหม่อย่างเนี้ยครับพอคลื่นจิตมันเหวี่ยงไปถึงพอถึงเสร็จแล้วปั๊บคลื่นจิตนั้นจะต้องเหวี่ยงกลับคืนมาหาผมซึ่งเป็นผู้ส่งสัญญาณการสั่นสะเทือนหรือเป็นผู้สื่อสารทางจิตมันจะต้องครบวงจรแบบนี้ไม่ใช่คลื่นจิตเหวี่ยงไปแล้วไม่กลับนะไม่ใช่เหวี่ยงไปแล้วหายไปเลยเหวี่ยงไปถึงใครก็จะเหวี่ยงกลับมาหาตัวเองเพราะฉะนั้นที่เขาบอกว่าทุกขโตทุกขฐานังหมายความว่าอะไรให้ทุกแก่ท่านทุกนั้นถึงตัวนะครับท่านผู้ฟังเวลาผมโกรธแค้นใครสักคนหนึ่งหรือท่านโกรธเกลียดเคียดแค้นใครสักคนหนึ่งคลื่นพลังงานของจิตของท่านที่มันเหวี่ยงออกไปแล้วสองตาเปล่าท่านมองไม่เห็นเหวี่ยงไปหาคู่กรณีของท่านคู่กรณีของท่านก็คือคลื่นความถี่ทางไฟฟ้าแม่เหล็กที่เป็นด้านลบที่เป็นคุณสมบัติด้านลบพร้อมกับรหัสอะไรต่อไม่อะไรที่ด่าพ่อล่อแม่กันชิงชังกันอะไรต่างๆเนี่ยนะครับก็เหวี่ยงไปหาคู่กรณีของท่านคู่กรณีของท่านก็คือคลื่นความถี่ทางไฟฟ้าแม่เหล็กที่เป็นด้านลบที่เป็นคุณสมบัติด้านลบพร้อมกับรหัสอะไรต่อไม่อะไรที่ด่าพ่อล่อแม่กันชิงชังกัน

อะไรต่างๆเนี่ยนะครับก็ไปหาจิตของมนุษย์อีกคนหนึ่งเนี่ยถ้าสมมุติเขาไม่รู้นะฮะนะแล้วก็พอไปหาเขาเสร็จแล้วปั๊บคลื่นจิตที่เป็นลบของเรานั้นเนี่ยก็จะเหวี่ยงกลับมาหาตัวเราแปลว่าเราผลิตประจุไฟฟ้าลบเหวี่ยงไปหาเขาเราก็จะได้รับประจุไฟฟ้าลบย้อนกลับคืนมาหาเราด้วยเช่นเดียวกันนั่นแปลว่าเราโกรธเขามากเท่าไหร่เราผลิตอนุภาคประจุไฟฟ้าลบให้เขามากเท่าไหร่เหวี่ยงไปนะครับเราก็เท่ากับว่าเราสร้างประจุไฟฟ้าลบนั้นให้กับตัวเราเองมากเท่าๆกันกับที่เราเหวี่ยงให้เขาไปในเวลาเดียวกันอย่างนี้เขาเรียกว่าทุกขโตทุกขาฐานังถูกไหมครับให้ทุกแก่ท่านทุกนั้นถึงตัวเพราะอะไรครับเพราะว่าประจุไฟฟ้าลบนั้นเป็นประจุไฟฟ้าที่ร่างกายของมนุษย์เราไม่ต้องการครับเซลล์สมองทุกเซลล์ก็ไม่ต้องการเซลล์อวัยวะร่างกายของเราทั้งกายสังขารเลยไม่ต้องการคนที่มีประจุลบในร่างกายเยอะๆจะมีภูมิต้านทานโรคต่ำนะแล้วก็จะขี้โรคนะครับเชื้อโรคเนี่ยจะมีหน้าที่กินประจุไฟฟ้าลบที่อยู่ในกายสังขารของเรานี่แหละครับนี่ผมพูดให้ฟังง่ายๆและเห็นภาพชัดเจนมันคนที่โกรธง่ายโมโหร้ายส่วนมากขี้โรคทุกคนนะครับอย่างน้อยๆก็ความดันโลหิตสูงนะครับเพราะประจุไฟฟ้าลบมันจะไปเพิ่มความดันในหลอดเลือดนะครับมันคนที่มีความดันโลหิตสูงเนี่ยจึงจะต้องดูแลจิตใจตัวเองให้สงบสุขไว้ครับนะมีสมาธิมีจิตที่สงบมีสติในการดำเนินชีวิตตลอดเวลาไม่ใช่เป็นคนเซนซิทีฟคืออ่อนไหวง่ายใครยั่วโมโหก็โมโหใครยั่วให้หัวเราะก็ขำกลิ้งเลยนะแบบเนี้ยความดันทะลุปรอดแตกแน่นอนนะฮะนี่ตรงนี้คือทุกขโตทุกขฐานังอย่างที่ผมเรียนท่านผู้ฟังนะเพราะถ้าหากว่าเราสั่นสะเทือนจิตสำนึกหรือจิตใจของเราเป็นอารมณ์รู้สึกด้านบวกเช่นมีความสุขมีความรักมีความสงบมีความพึงพอใจอย่างเนี้ยครับคลื่นความถี่ทางไฟฟ้าแม่เหล็กที่เป็นพลังงานของจิตมันก็จะเกิดมีอนุภาคประจุไฟฟ้าบวกเป็นคุณสมบัติทางไฟฟ้าของคลื่นจิตของเราในขณะนั้นคำว่าคลื่นจิตก็คือคลื่นพลังงานจิตนะครับท่านผู้ฟังครับเพราะฉะนั้นเวลาเรามอบความรักความปรารถนาดีให้กับใครหรือถ้าเป็นทางพระเรียกว่าแผ่เมตตาให้กับใครนะผู้ให้ย่อมได้รับเสมอครับท่านผู้ฟังครับท่านนึกถึงภาพนะพวกชนเมารีนะของชาวเผ่าพื้นเมืองนะแถวออสเตรเลียแถวนิวซีแลนด์อะไรพวกนั้นนะครับเขาจะมีอาวุธชนิดหนึ่งที่เรียกว่าบูมแมรงนะหลายคนรู้จักเพลงของพี่เบิร์ดนะครับบูมแมรงก็เป็นลักษณะวัสดุที่ทำด้วยไม้เบนๆนะเหลาเป็นรูปตัวยูนะผมก็อธิบายไม่ค่อยถูกนะแล้วเวลาเขาเขี้ยงเหวี่ยงไปเนี่ยเหวี่ยงไปหาสัตว์เพื่อล่าสัตว์หรือเหวี่ยงไปในอากาศไปเขี้ยงนกอย่างเงี้ยนะครับนะไปโดนนกเสร็จแล้วปั๊บเนี่ยไอ้บูมแมรงเนี่ยก็จะม้วนตัวนะพอมันไปจนสุดแรงเหวี่ยงแล้วมันจะม้วนตัวแล้วหมุนกลับคืนมาหาเจ้าของได้แล้วเจ้าของก็ใช้มือคว้ารับมับกลับมานะฮะคลื่นจิตของมนุษย์เราก็จะมีลักษณะอาการเคลื่อนไหลไปสู่เป้าหมายหรือบุคคลเป้าหมายนะแล้วก็เคลื่อนกลับมาหาเจ้าของมันเนี่ยในลักษณะไม่ต่างกับการเคลื่อนที่ในทิศทางของบูมแมรงไม่มีผิดนะครับเพราะฉะนั้นถ้าท่านผู้ฟังฉลาดนะครับรู้ว่าถ้าเรามีประจุลบในร่างกายมากๆเราจะขี้โรคเราจะกลายเป็นคนที่ป่วยทันสมัยโรคไหนใหม่มาภูมิต้านทานโรคเราต่ำนะเราจะรับโรคเอาหมดเลยแล้วก็เราจะเป็นคนขี้โมโหขี้ใจน้อยเบื่ออาหารธาตุพิการเนี่ยอาหารไม่ย่อยร่างกายตรงนั้นชำรุดตรงนี้ชำรุดโอ้เกิดขึ้นมาเยอะแยะมากมายคนที่มีประจุลบในร่างกายเยอะๆเช่นคนที่โบราณบอกชอบอยู่ดีๆไม่ชอบหาเรื่องให้คนอื่นเขาแช่งนะฮะให้คนสาบแช่งนี่ก็เหวี่ยงประจุไฟฟ้าลบซึ่งเป็นพลังจิตมาให้กับตัวเองก็จะสั่งสมพลังไฟฟ้าลบนะเอาไว้ในตัวเองแล้วก็ภาษามนุษย์เรียกว่าโชคไม่ดีนะไม่ใช่โชคดีตรงข้ามกับโชคไม่ดีนะไม่เฮงนะครับเขาเรียกว่าอะไรล่ะครับนั่นเป็นอย่างนั้นนะครับเพราะฉะนั้นเขาบอกอยู่เฉยๆทำให้เขารักไม่ได้ก็อย่าไปทำให้เขาชังนะเราก็จะได้ไม่รับประจุลบจากใครเข้ามาว่างั้นนะอยู่ดีๆหาเรื่องใส่ตัวหาเหามาใส่หัวทำให้คนอื่นเขาสาบแช่งเอาเนี่ยมันไม่ดีแน่ๆเลยนะมันถ้าท่านผู้ฟังได้ยินคนโบราณเสี่ยมสอนกันมาผู้เฒ่าผู้แก่ผู้หลักผู้ใหญ่เสี่ยมสอนมาเขาอธิบายไม่ได้ว่าในทางวิทยาศาสตร์นั้นมันคืออย่างไรวันนี้ผมได้เล่าให้ท่านฟังแล้วนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราต้องการสร้างสันติสุขให้กับตัวเราเนี่ยแล้วก็เราก็จะต้องไม่สร้างทุกข์ให้กับคนอื่นเขาด้วยนะครับนะใครทำอะไรเราก็ต้องหาวิธีที่จะทำให้จิตใจของเราสงบสุขให้ได้นะตรงนั้นน่ะคือสิ่งที่เป็นประโยชน์มากที่สุดนะท่านผู้ฟังครับในฐานะที่เราเป็นผู้ใฝ่ประพฤติธรรมเนี่ยนะฮะในตอนที่แล้วเราก็ได้กล่าวกับท่านผู้ฟังไว้ว่ามนุษย์เราเนี่ยมันจะมีปัญหาอยู่2อย่างอย่างแรกก็คือจะป้องกันไม่ให้เราทุกข์ได้อย่างไรใช่มั้ยอย่างที่2เมื่อเกิดทุกข์ใจขึ้นมาไม่ว่าจะมีอารมณ์รู้สึกที่เสียสมดุลไปเป็นโกรธเกลียดเคียดแค้นอาฆาตพยาบาทความเศร้าความวิตกกังวลความหม่นหมองความโศกาอาดูลความเหนื่อยล้า

ความท้อแท้ความเบื่อหน่ายความเครียดหรือที่ท่านรวมๆเรียกกันว่าเซ็งอะไรอย่างเงี้ยนะครับล้วนเป็นความทุกข์ที่เกิดขึ้นในจิตของตัวเราทั้งสิ้นน่ะมันเกิดแล้วเนี่ยเราจะจัดการกับมันอย่างไรผมก็ย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับท่านผู้ฟังครับว่าสิ่งแรกที่สามารถจะป้องกันความทุกข์ไม่ให้เกิดขึ้นในจิตใจถ้าความทุกข์ที่เกิดขึ้นในจิตใจหมายถึงการเสียสมดุลทางอารมณ์รู้สึกนึกคิดแล้วทำให้จิตของเราสั่นสะเทือนเป็นคลื่นความถี่ต่ำคลื่นความถี่ต่ำก็คือโลภโกรธหลงนั่นนะครับเนี่ยโลภโกรธหลงก็คือคลื่นความถี่ของจิตที่สั่นสะเทือนในย่านความถี่ต่ำและมันก็จะมีค่าของอนุภาคประจุไฟฟ้าของคลื่นพลังงานจิตเป็นลบด้วยสิ เพราะฉะนั้นถ้าใครมีจิตใจที่สั่นสะเทือนเป็นกิเลสตัณหาเป็นอารมณ์หยาบๆรายวันคนเหล่านั้นก็จะเป็นคนที่ขี้โรคครับแล้วก็อายุสั้นนะครับเนี่ยที่อายุสั้นเพราะกายสังขารจะเสื่อมโทรมเร็วมากแก่เร็วเหี่ยวเร็วว่างั้นนะและเจ็บไข้ได้ป่วยบ่อยคนเรานะเจ็บไข้ได้ป่วยบ่อยกายสังขารเหี่ยวเฉาเร็วโอกาสจะตายเร็วก็จะมีมากขึ้นก็คืออายุสั้นนั่นเองถูกไหมครับท่านผู้ฟังครับผิดกับคนที่มีจิตใจที่ดีงามนะครับอย่างเช่นพระภิกษุสงฆ์ผู้ปฏิบัติหรือผู้ที่ใฝ่ธรรมประพฤติธรรมนะฮะอย่างจริงจังมีจิตใจที่อิ่มเอิบเบิกบานเต็มเปี่ยมไปด้วยความสุขสงบอยู่ตลอดเนี่ยส่วนมากหน้าตาจะสดใสเปล่งปลั่งนะครับอายุกลายเป็นเพียงแค่ตัวเลขของคนคนนั้นคนเหล่านั้นไปเลยนะส่วนมากจะหน้าตาอิ่มเอิบเบิกบานทั้งที่อายุเยอะนะฮะอายุของกายสังขารเนี่ยเยอะครับแต่ว่าความเหี่ยวความเฉาความเสื่อมความชรายังปรากฏให้เห็นริ้วรอยน้อยกว่าวัยมากก็เรียกว่าอ่อนกว่าวัยไม่ว่าหญิงหรือชายเป็นได้ทั้งนั้นไอ้นี่ก็คือที่สังเกตนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราจะเน้นท่านผู้ประพฤติธรรมว่าแล้วเราจะปฏิบัติตนอย่างไรเราจึงจะสามารถไม่ทุกข์ได้ก็ตะกี้เราบอกแล้วนะครับอายตนะภายนอกทั้ง5เป็นที่มาแห่งทุกข์กับจิตของเราซึ่งเร้นอยู่ข้างในมันนึกเองคิดเอาเองมันก็สร้างทุกข์ให้กับตัวมันเองได้เหมือนกันใช่ไหมเช่นเป็นคนมองโลกในแง่ร้ายอย่างเงี้ยครับมองอะไรในแง่ร้ายมองอะไรในทางที่แจ่มใสสดชื่นมองด้านบวกคิดด้านบวกไม่เป็นนะครับอย่างนี้ก็หาทุกข์ใส่ตัวแน่นอนคือเมื่อทุกข์ใจแล้วนานๆเข้าประจุลบนั้นก็จะบ่อนทำลายเซลล์อวัยวะร่างกายรวมทั้งเซลล์สมองของตัวเองด้วยก็กลายเป็นทุกข์กายตามไปด้วยอย่างนี้เขาเรียกว่าอยู่ดีๆไม่ชอบใช่ไหมล่ะครับว่าวิธีการที่จะป้องกันไม่ให้เราทุกข์ขณะที่เรามองเห็นสิ่งใดก็ตามเราจะไม่เกิดภาวะที่เรียกว่าเราทนดูไม่ได้ทนมองไม่ได้นั่นหมายไม่ได้หมายความว่าเราจะแนะท่านผู้ฟังว่าอะไรที่ไม่สมควรมองก็อย่าไปมองมันสินะเราจะไม่สอนท่านอย่างนั้นเพราะบางสิ่งบางเรื่องหรือหลายๆเรื่องแหมผมอยากจะกล่าวว่าทุกเรื่องเลยนะทุกเรื่องราวหรือเหตุการณ์ที่จะต้องผ่านสายตาของมนุษย์เรานั้นมันเป็นสิ่งที่เหมาะสมแล้วที่เราจะต้องดูต้องเห็นมันครับเราจะไม่สัมผัสรู้ดูเห็นไม่ได้เพราะเรามีตาเอาไว้ให้ดูนะครับใช่ไหมไม่ใช่ให้หลับตาเวลาเดินไปแล้วฉันไม่อยากดูฉันจะหลับตาเดี๋ยวเราจะเดินถูกทางไหมมันคงเดินถูกทางไม่ได้ชั้นใดก็ฉันนั้นนะครับเพราะฉะนั้นพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมของคนอื่นๆเราก็ควรจะต้องสัมผัสดูรู้เห็นเหมือนกันถามว่าทำไมอะครับก็เพื่อจะให้เกิดการเรียนรู้ไงครับว่าพฤติกรรมที่เขาทำเช่นนั้นน่ะมันเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องไม่เหมาะสมไม่ดีงามแบบไหนอย่างไรโดยใช้จิตใจของเราเป็นตัวชี้วัดความไม่ถูกต้องไม่เหมาะสมไม่ดีงามนั้นว่าอ๋อนะมันนำมาซึ่งความทุกข์ให้กับเราหนอจากการแสดงออกหรือการกระทำพฤติกรรมที่ไม่ดีงามไม่เหมาะสมหรือไม่ถูกต้องของเขาคนนั้นน่ะเนาะเราก็จะได้เรียนรู้ครับเรียนรู้ว่าพฤติกรรมแบบไหนหรือพฤติกรรมแบบนี้มันเป็นพฤติกรรมที่ไม่ถูกต้องไม่ดีงามเราก็จะได้จดจำเอาไว้ไม่ไปประพฤติปฏิบัติแบบที่เขาปฏิบัติต่อเราหรือต่อหน้าต่อตาเรากับเพื่อนมนุษย์คนไหนๆอีกอย่างนี้เขาเรียกว่าเกิดการเรียนรู้ความทุกข์ในจิตใจของเราก็จะไม่เกิดขึ้นถามว่าความทุกข์มันไม่เกิดเพราะอะไรครับเพราะท่านผู้ฟังฉลาดที่จะมองฉลาดที่จะเห็นและก็ฉลาดที่จะดูขณะเดียวกันก็ฉลาดที่จะรับรู้คือเรียนรู้ครับเพราะฉะนั้นถ้าจะพูดง่ายๆก็คือว่าถ้าเราเห็นสิ่งใดก็ตามไม่ว่าสิ่งนั้นเนี่ยจะนำไปสู่สิ่งที่ดีงามไม่ดีงามถูกต้องหรือไม่ถูกต้องเหมาะสมหรือว่าไม่เหมาะสมก็ตามนะครับท่านผู้ฟังครับให้ท่านผู้ฟังนำเอาข้อมูลจากภาพที่ผ่านสายตาของเราที่เราแลเห็นนั้นนำไปสู่กระบวนการในการเรียนรู้ด้วยสติปัญญาของสมองของเราแทนเสีย
อย่าไปสัมผัสรู้ดูเห็นสิ่งใดแล้วไม่เอาไปเรียนรู้ด้วยสติปัญญาแต่รับรู้แล้วไปรับเอากับสิ่งนั้นเข้าหาตัวทำให้จิตใจของเราขุ่นมัวไม่พอใจกลายเป็นโกรธเกลียดเครียดแค้นอะไรเหล่านั้นถ้าเป็นเช่นนั้นแสดงว่าเราไม่ฉลาดนะครับถ้าเราเป็นมนุษย์ที่ฉลาดเราต้องรู้ว่าหน้าที่ของเราที่เกิดมาเป็นมนุษย์ของจิตวิญญาณที่เป็นแก่นแท้ของเรานั้นคือการเกิดมาเพื่อเรียนรู้โลกของเราเรียนรู้โลกให้จบแจ้งคนเรานะครับจะเข้าสู่นิพพานได้นั่นหมายความว่าเราต้องรู้หมดละรู้ทั้งสวรรค์รู้ทั้งนรกรู้ทั้งโลกมนุษย์เรานะครับต้องเป็นผู้รอบรู้ใน3โลกเนี่ยครับนะเพราะว่าทุกคนก็เวียนว่ายตายเกิดกันมากว่าจะเป็นมนุษย์ในชาตินี้หรือกว่าที่จะนิพพานได้เราก็ต้องเวียนตายเวียนเกิดในภพภูมินั่นภพภูมินี่ก็คือไตรภูมิคือ3ภพภูมินี่แหละครับเพราะฉะนั้นนะเรามีหน้าที่ต้องเรียนรู้ไม่ใช่เห็นอะไรแล้วรับเอาเห็นดอกไม้เขาวางไว้หรือเขาประดับแจกันไว้พอเราเดินผ่านมาไม่มีใครถามเราว่าดอกไม้ในแจกันที่เขาจัดไว้สวยหรือไม่สวยเราดันทะลึ่งพอเห็นปั๊บเราดันบอกตัวเองว่าสวยทั้งที่ตัวเราเองก็ไม่เคยถามตัวเราเองเลยด้วยซ้ำไปอย่างนี้ไม่ทราบว่าเราฉลาดหรือเราโง่กันแน่หรือว่าเราใช้สายตาของเราใช้จิตของเราไม่เป็นใช้ไม่ถูกต้องกันแน่นะครั้งต่อไปคงต้องกลับมาคุยกันเรื่องนี้ต่ออีกเช่นเดิมละครับ

ท่านผู้ฟังครับวันนี้หมดเวลาของรายการเทพทิพย์มงคลธรรมแล้วกลุ่มแสงสิริวัฒนาขอขอบคุณท่านผู้ใจบุญทั้งหลายที่ได้ให้เกียรติสนับสนุนรายการนี้เพื่อสร้างวิถีแห่งสันติสุขสู่มวลชนบนคลื่นวิทยุโปรดกรุณาแจ้งผลการรับฟังได้ที่โทรศัพท์025123176 025123176ท่านจะติดตามรับฟังรายการนี้ได้ใหม่ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ทางสถานีวิทยุแห่งนี้ในเวลาเดียวกันนี้สวัสดีครับ

ช่วงเวลาต่อไปนี้สถาบันพัฒนาพฤติกรรมมนุษย์ผู้สร้างทฤษฎีและกลยุทธ์ไซโคโชเพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่บกพร่องของมนุษย์ด้วยการกระตุ้นจิตสำนึกที่ลึกซึ้งและแยบยลสำนักพิมพ์จิตจักรวาลผู้ผลิตหนังสือธรรมะภาคปฏิบัติแนวอภิปรัชญาที่ทรงคุณค่าสำหรับศาสนิกชนไทยและชมรมผู้ประพฤติธรรมเพื่อสร้างสันติสุขให้ตนเองและผู้อื่นร่วมกับกลุ่มแสงสิริวัฒนาภูมิใจเสนอรายการเทพทิพย์มงคลธรรมเพื่อนำพาสันติสุขสู่มวลชนด้วยธรรมะบรรยายภาคปฏิบัติโดยอาจารย์ปริญญาตันสกุลขอเชิญท่านติดตามรับฟังได้ณบัดนี้

ท่านผู้ประพฤติธรรมที่รักครับในตอนที่แล้วรายการเทพทิพย์มงคลธรรมของเรานะครับผมได้เล่าให้ท่านผู้ฟังได้ฟังว่าไอ้ทุกขโตทุกขฐานังที่เรากล่าวกันเป็นประจำนั้นส่วนใหญ่แล้วเราจะเข้าใจผิดไปครึ่งหนึ่งคือเราเข้าใจว่าการให้ทุกข์แก่ท่านทุกข์นั้นจะถึงตัวเอาในภายหลังก็คือว่าถ้าไปตีหัวหมาหมาก็จะกัดเอาเนี่ยถ้าไปด่าแม่เจ๊กก็จะต้องเอาเรื่องเรากลับมานั่นคือกรรมที่เราจะต้องได้รับจากการกระทำของตัวเรานะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเราเป็นคนสองมิตินะครับเราก็ได้เรียนรู้ไปในตอนที่แล้วว่ามันหมายถึงมิติของจิตวิญญาณซึ่งเกิดการกระทำต่อกันมีการปฏิสัมพันธ์เขาเรียกอย่างนั้นนะครับก็คือมีการกระทำต่อกันด้วยคลื่นพลังงานจิตซึ่งเป็นคลื่นอารมณ์รู้สึกและการนึกคิดของเราด้วยกันนี่แหละครับแล้วก็ใช้ประจุไฟฟ้าลบหรือบวกเนี่ยสาดซัดใส่กันเช่นถ้าผมมีเมตตากับผู้ใดผมก็จะเหวี่ยงเอาประจุไฟฟ้าบวกจากจิตของผมที่มันผลิตขึ้นมาเป็นคลื่นความถี่ทางไฟฟ้าแม่เหล็กด้านบวกให้กับเข้าไปแล้วก็ไอประจุไฟฟ้าบวกซึ่งเป็นคลื่นจิตด้านบวกนั้นก็จะเหวี่ยงกลับเข้ามาหาตัวผมด้วยมันถ้าผมคิดดีต่อคนอื่นผมก็จะได้ดีเองด้วยคือได้พลังบวกนั้นด้วยใช่ไหมครับถ้าคิดชั่วต่อคนอื่นผมก็จะได้พลังลบคือความชั่วนั้นย้อนคืนกลับมาสู่ตัวเราเองด้วยซึ่งมันจะเป็นเช่นนี้เสมอมันไม่ต่างกันกับการที่เรามองตัวเราในกระจกนะครับนะซึ่งรายละเอียดแบบนี้วันหน้าเราเห็นทีจะต้องนำมาเล่าสู่กันฟังเพื่อทำให้ท่านผู้ฟังเนี่ยมีความเข้าใจในสิ่งที่เป็นธรรมะหรือธรรมชาติกันอย่างแท้จริงอย่างเป็นเหตุเป็นผลในมุมมองที่ถูกต้องมากกว่าที่จะฟังผู้รู้พูดแล้วเชื่อตามโดยไม่เข้าใจว่ามันคืออย่างไรนะครับเพราะฉะนั้นในเรื่องทุกขโตทุกขฐานังในตอนที่แล้วท่านผู้ฟังเข้าใจชัดเจนมากขึ้นแล้วก็อีกเรื่องนึงในตอนที่แล้วที่เราพูดค้างไว้นั่นก็หมายความว่าเรากำลังบอกท่านผู้ฟังว่าสาเหตุแห่งความทุกข์นะฮะที่เกิดขึ้นในจิตใจของเรานั้นน่ะมันเป็นเพราะว่าเราไปรับรู้เอาสิ่งแวดล้อมรอบๆตัวเราเราไปรับรู้เอาพฤติกรรมที่ไม่ถูกต้องไม่เหมาะสมหรือไม่ดีงามของคนใกล้ตัวของเราหรือแม้กระทั่งอาจบางคนซึ่งเป็นคนไกลตัวนะฮะก็ยังสามารถจะเป็นเงื่อนไขทำให้จิตใจของเราสั่นไหวไปในทางลบก็คือโกรธเกลียดเครียดแค้นอาฆาตพยาบาทวิตกกังวลขลาดกลัวหรืออะไรต่างๆเหล่านี้จิตที่มีอาการแบบนี้ครับคือจิตที่เสียสมดุลไปจากความสงบหรือความมีสันตินะที่เกิดขึ้นนะเพราะฉะนั้นถ้าจิตใจเราเสียสมดุลไปเราก็จะสูญเสียความสุขในจิตใจไปก็คือเสียความสงบไปนั่นเองเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าเราดูสิ่งใดด้วยตาฟังสิ่งใดด้วยหูนะรู้สิ่งใดนึกสิ่งใดด้วยจิตของเรานะรับรู้สิ่งใดด้วยจมูกเราด้วยกายสัมผัสเราอะไรต่างๆแล้วทำให้เราเกิดความทุกข์เกิดขึ้นผมอยากจะเรียนท่านผู้ฟังต่อยอดจากเมื่อตอนที่แล้วว่านั่นเป็นเพราะว่าเราใช้จิตใจของเราไม่เป็นและเราไม่ได้เน้นถึงความถูกต้องของจิตเราด้วยนะครับพวกเราเกิดมาเป็นมนุษย์เนี่ยเรามีนิสัยบกพร่องกันคนละอย่างสองอย่างแต่สิ่งที่บกพร่องกันอยู่อย่างสองอย่างที่เราแลเห็นได้ชัดนั่นก็คือว่าเราเกิดมาเป็นมนุษย์นั้นส่วนมากแล้วเรามักจะปล่อยตัวปล่อยใจของเราไปตามธรรมดาของตัวเราเองอะไรที่มันเป็นธรรมดาของเราเราก็ปล่อยไปตามนั้นอะไรที่เป็นธรรมชาติของเราเราก็ปล่อยไปตามธรรมชาติอย่างนั้นเช่นถ้าเรามีความฉลาดอยู่แค่ไหนเราก็จะใช้ความฉลาดของสติปัญญาจากสมองของเราอยู่เท่านั้นเนี่ยเราไม่เคยคิดที่จะพัฒนาสติปัญญาของเราซึ่งผมเรียกว่าเราไม่เคยคิดที่จะยกระดับสติปัญญาของเราเลยเรามีสองตาเอาไว้ให้มองเอาไว้แค่มองนะครับมองดูมองหามองแลอะไรต่างๆเหล่านี้แต่เราก็ไม่ได้เรียนรู้ที่จะใช้สองตาของเราให้สามารถมองเห็นแก่นแท้ของแต่ละสิ่งที่เป็นมายาที่เราเห็นได้พูดง่ายๆก็คือว่าเรามองเห็นแต่เงาแต่เราเข้าไม่ถึงแก่นแท้เป็นเพราะว่าเราไม่เคยเรียนรู้ที่จะใช้สองตาของเราให้เป็นนะมากไปกว่าการใช้สองตาของเรามองเห็นตามที่ธรรมชาติมอบหมายให้เราเท่านั้นนี้แม้กระทั่งสองหูของเราก็เหมือนกันเราเป็นคนฟังไม่เป็น
และบางทีนอกจากฟังไม่เป็นแล้วยังฟังผิดถูกๆก็คือฟังไม่ถูกต้องอีกต่างหากด้วยนะครับปากก็เหมือนกันแทนที่เราจะเรียนรู้ที่จะใช้มันให้เป็นและใช้มันอย่างถูกต้องเรากลับใช้มันไปตามธรรมชาติหรือตามธรรมดาของตัวเราเช่นถ้าเราเกิดมาและเป็นคนปากเปราะเราะรานเราก็จะกลายเป็นคนบกพร่องคือปากเปราะเราะรานอยู่อย่างนั้นไม่เคยเรียนรู้ที่จะปรับปรุงแก้ไขการใช้ปากของเราให้เป็นและใช้ปากของเราให้ถูกต้องเลยมือของเราก็เหมือนกันถ้าเป็นคนมือบอลนะเห็นอะไรแล้วชอบลูบชอบจับชอบคลำของคนอื่นเขานะแตะต้องของเขาซึ่งบางทีอาจจะมีรอยอาจจะยับอาจจะช้ำหรืออาจจะเสื่อมอาจจะเสียเราก็ไม่เคยปรับปรุงแก้ไขมือของเราที่เราจะใช้มันให้ถูกต้องคือใช้มันให้เป็นเลยใช่ไหมบางคนเผลอหยิบของคนอื่นเขาเรียกว่าลักหรือขโมยไอ้นั่นก็ยิ่งใช้มือไม่เป็นเข้าไปใหญ่มือเอาไว้นอบนบเอาไว้กราบเอาไว้ไหว้เอาไว้แสดงความเคารพเนี่ยเอาไว้สร้างสรรค์แต่เราเอามือไว้ไปทำร้ายกันไปชกกันไปตีกันไปจับอาวุธเข็นฆ่ากันนั่นก็เป็นการใช้มือไม่เป็นและใช้มือไม่ถูกต้องอะไรต่างๆเหล่านี้ท่านผู้ฟังเห็นไหมครับเนี่ยจิตของมนุษย์ก็เหมือนกันแทนที่จะให้มันนึกให้มันคิดไปในทางด้านบวกเวลามองผู้อื่นหรือมองสรรพสิ่งแวดล้อมรอบๆตัวแต่เรากลับไม่ทำอย่างนั้นบางทีเรามองสิ่งใดเราก็พล่ายไปคิดถึงสิ่งที่มันทำให้ตัวเราเกิดทุกข์นั่นแสดงว่าเรามองไม่เป็นหรือไม่ใช่เกิดทุกข์กับเราคนเดียวบางทีมองแล้วเป็นเหตุทำให้คนอื่นเขาเกิดทุกข์เพราะมุมมองของเราไม่ถูกต้องด้วยก็มีเหมือนกันนะครับนั้นตรงนี้ถ้าเราต้องการจะสร้างความสุขสงบให้เกิดขึ้นในชีวิตจิตใจของเราเนี่ยผมจึงอยากจะกราบเรียนท่านผู้ฟังว่าเราจะต้องใช้อายตนะคือกลไกอวัยวะประสาทสัมผัสรู้ดูเห็นภายนอกทั้ง5ตาหูจมูกลิ้นผิวกายและ1ข้างในก็คือจิตของเราเราต้องใช้มันให้เป็นเราต้องฝึกใช้มันให้ถูกต้องนะถ้าเรายังเหลวไหลเนี่ยปล่อยให้มันมองเห็นอะไรไปตามธรรมชาติแล้วก็จิตของเราปล่อยให้มันฝักใฝ่สิ่งใดไปตามธรรมดาของตัวเราเนี่ยแล้วเนี่ยโอกาสที่เราจะพ้นทุกข์เนี่ยเห็นทีจะเกิดขึ้นได้ยากคำว่าพ้นทุกข์แปลว่าว่างไปจากความทุกข์นะครับเห็นสิ่งใดที่ไม่พึงประสงค์จิตใจของเราก็จะไม่สามารถสงบสุขอยู่ได้คือจิตมันยังไม่สงบอยู่ได้เห็นอะไรยั่วยวนกวนประสาทจิตของเราก็จะสั่นสะเทือนคล้อยไปตามเงื่อนไขที่มายั่วเย้าจิตใจเราตรงนั้นทุกแง่ๆครับนะอย่างนี้เขาเรียกว่าเป็นคนจิตใจไม่หนักแน่นไม่มั่นคงเป็นคนที่มีจิตใจไม่เป็นอุเบกขานะฮะนะมันถ้าเรามีจิตใจที่เป็นอุเบกขาก็คือว่าเราจะไม่ตกเป็นทาสของสิ่งยั่วยุหรือไม่เป็นทาสของสิ่งเร้านั้นนะครับมันความทุกข์ที่เกิดขึ้นในจิตใจของเราเนี่ยตรงเนี้ยจึงมีคำถามที่จะต้องตั้งให้มนุษย์เราแต่ละคนได้เรียนรู้กันหน่อยนะครับว่านะเราทนต่อสิ่งยั่วยุจิตใจเราไม่ได้หรือเราทนห้ามใจตัวเองเอาไว้ไม่ไหวในการได้สัมผัสรู้ดูเห็นสิ่งยั่วยุสิ่งร้าวใจในด้านลบเหล่านั้นกันแน่อันนี้ท่านผู้ฟังต้องเก็บเป็นการบ้านแล้วก็ไปนั่งคิดกันเอาเองนะครับว่ามันเกิดจากเหตุอะไรถ้าเรารู้ว่าเหตุเป็นอย่างไรเราก็จะสามารถป้องกันและแก้ไขได้เสมอครับทีนี้กลับมาถึงในเรื่องของเราที่เรากล่าวกันไว้เมื่อสักครู่นี้ว่าในตอนที่แล้วเราพูดค้างไว้ว่าเหตุที่เราเกิดทุกข์ในประการแรกเลยมาจากการที่เราเห็นสิ่งยั่วเย้าเห็นสิ่งที่ยั่วยุแล้วแทนที่เราจะรับเอาสิ่งที่เป็นความรู้ที่เราได้เห็นที่เราได้ดูหรือแม้กระทั่งที่เราได้ยินได้ฟังนะฮะถ้าผมพูดรวมๆก็เรียกว่าที่เราสัมผัสรู้ดูเห็นนั่นแหละแทนที่เราจะรับรู้สิ่งเหล่านั้นแล้วนำไปสู่การเรียนรู้ด้วยสติปัญญาของสมองของเราเรากลับปิดมิติการเรียนรู้เส้นนี้พอรับรู้ปั๊บเราก็ไปรับเอาทันทีคำว่ารับเอาแปลว่าเราเป็นคนตัดสินทันทีว่าสวยหรือไม่สวยชอบหรือไม่ชอบเอาหรือไม่เอาถ้าเห็นดอกไม้สวยๆแล้วเราบอกว่าสวยเนี่ยนั่นแสดงว่าเราบอกตัวเราว่ารับเอาพอบอกว่ารับเอาเสร็จแล้วการอยากดูอยากเห็นอยากลูบอยากคลำอยากเป็นเจ้าของอยากเด็ดอยากดมมันมากันเป็นชุดเลยครับท่านผู้ฟังครับตรงนี้พฤติกรรมที่เราแสดงออกหรือกระทำในชีวิตประจำวันของเราเนี่ยถ้ากลไกของการแสดงพฤติกรรมมันเป็นอย่างนี้เนี่ยโอกาสที่เราจะสร้างสุขให้กับตัวเองจะเหลือน้อยมากนอกจากจะสร้างทุกข์ให้กับตัวเองจะเป็นเรื่อง
ที่จะมากเรื่องขึ้นมาแทนนะเพราะการแสดงออกหรือการกระทำพฤติกรรมใดๆก็ตามถ้าปล่อยให้มันเป็นไปตามอำนาจของจิตของเราที่มันสั่นสะเทือนไปลักษณะอย่างนั้นแล้วมันยากแก่การควบคุมว่าจะต้องเป็นพฤติกรรมที่ถูกต้องเหมาะสมและดีงามเสมอไปสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเรียกคนที่แสดงพฤติกรรมทางอารมณ์โดยควบคุมพฤติกรรมของตัวเองไม่ได้เพราะปล่อยตัวปล่อยใจไปตามอารมณ์ว่าเป็นคนที่ขาดสตินั่นเองครับคำว่าขาดสติแปลว่าขาดการระลึกรู้ว่าเหมาะไม่เหมาะควรไม่ควรและเมื่อขาดสติแล้วยังขาดสัมปชัญญะอีกด้วยก็คือว่าไม่มีปัญญาที่จะเตือนตนเองว่าเฮ้ยกำลังแสดงพฤติกรรมที่ไม่ถูกต้องไม่เหมาะสมไม่ดีงามออกไปนะอย่างนี้เขาเรียกว่าไม่ตื่นรู้ครับคือรู้แต่คิดแต่ไม่ตื่นรู้นะอย่างนี้เขาเรียกว่าขาดสติสัมปชัญญะนั่นแหละความทุกข์ก็เลยเกิดขึ้นในหัวจิตหัวใจเพราะฉะนั้นหลายคนไม่รู้ว่าความทุกข์เกิดจากตรงไหนก็คือเกิดจากตรงนี้ครับท่านผู้ฟังครับและไอ้ตัวทุกข์มันก็อยู่ในใจเรานี่แหละถามว่าถ้าเป็นเช่นนั้นเราจะต้องสอนจิตของเราเองกันใหม่แล้วใช่ไหมล่ะครับที่ผ่านมาเนี่ยเราเรียนรู้ธรรมะศึกษาธรรมะเราเอาแต่ความรู้ว่าธรรมะคืออะไรธรรมะคืออย่างไรแล้วทำให้จิตใจเป็นสุขทำให้จิตใจเบิกบานทำให้จิตใจผ่องแผ้วมันก็จริงอยู่ครับตอนที่เรารู้ธรรมะและสัมผัสกับธรรมะแต่ทีนี้เวลาเราไปเจอธรรมะของเพื่อนมนุษย์เข้าซึ่งไม่ใช่ธรรมะที่เป็นธรรมชาติที่พระศาสดาสอนหรือจากสิ่งแวดล้อมในทางธรรมชาติที่เขาสอนเราให้เรารู้คิดให้เราได้เรียนรู้อะไรต่างๆเหล่านี้นะท่านผู้ฟังครับแล้วถามว่าธรรมดาของเพื่อนมนุษย์น่ะที่เราไปเจอเข้าเนี่ยคือการกระทำที่ไม่ถูกต้องไม่เหมาะสมไม่ดีงามของเพื่อนมนุษย์คนอื่นเขาที่เขามีสันดานไม่ดีติดตัวกันมาคนละเล็กคนละน้อยนั่นน่ะไอ้ตรงนั้นแหละครับพอเรามาสัมผัสรู้ดูเห็นเข้าเนี่ยถามว่าเราจะสุขหรือเราจะทุกข์ครับเราจะมีความสุขเสมอครับถ้าหากว่าเราได้สัมผัสกับธรรมะที่เป็นธรรมชาติแต่เราจะเป็นทุกข์เสมอเช่นเดียวกันครับถ้าเราได้สัมผัสเรียนรู้ธรรมะที่ไม่ใช่ธรรมชาติก็เป็นเพียงแค่ธรรมดาโดยเฉพาะธรรมดาในความเป็นมนุษย์ของแต่ละคนนะอย่างนี้เป็นต้นนะการอิจฉาตาร้อนคนอื่นแล้วก็แสดงพฤติกรรมที่ไม่ดีต่อคนอื่นคนอื่นเขาก็จะเกิดทุกข์เพราะเราเป็นคนที่มีธรรมดาที่ไม่ถูกต้องธรรมดาที่ไม่ถูกต้องก็คือสิ่งที่ไม่ใช่ธรรมชาติของตัวเราที่แท้จริงนั่นเองใช่ไหมครับท่านผู้ฟังครับตรงนี้ครับเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าเราจะเรียนรู้ที่จะเป็นผู้ประพฤติธรรมการประพฤติธรรมนั้นก็คือการที่เราจะต้องหมั่นดูแลจิตใจของเราอบรมจิตของเราเป็นเรื่องหลักเลยนะครับความรู้เรื่องธรรมะเป็นสิ่งที่ท่านว่าน่ารู้น่าศึกษาและเป็นสิ่งที่ท่านต้องไขว่คว้ามาให้กับตนเองพอเรียนรู้ธรรมะที่เป็นธรรมชาติตามที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าสอนหรือพระศาสดาแต่ละพระองค์ที่ท่านรับมั่นถือมั่นและยึดถือพระวจนะของพระศาสดาของท่านในการปฏิบัติตนในการดำเนินชีวิตเพื่อยังประโยชน์สุขแห่งตนและเพื่อนมนุษย์คนอื่นแล้วมันยังไม่พอนะฮะเพราะว่าบางครั้งเราไม่ใช่บางครั้งละบ่อยครั้งในฐานะที่เราเป็นสัตว์มนุษย์เราไม่ได้อยู่ตามลำพังคนเดียวนะครับเราต้องอยู่ร่วมโลกร่วมสังคมกับเพื่อนมนุษย์คนอื่นๆเนี่ยเราอาจจะไปสัมผัสธรรมะที่เป็นเพียงแค่ธรรมดาของมนุษย์คนอื่นเข้าเนี่ยธรรมชาติหรือธรรมะที่พระศาสดาสอนไว้บางทีเราควักขึ้นมาเรานำหยิบขึ้นมาชโลมจิตใจเรามาหล่อเลี้ยงจิตใจเราไม่ทันนะครับต่อให้เป็นน้ำทิพย์ก็ตามมันสิ่งที่จะช่วยเราได้มากขึ้นนอกเหนือจากธรรมะตรงที่เราสั่งสมศึกษากันแล้วเนี่ยนั่นก็คือการอบรมจิตของเรานะครับให้มันรู้หน้าที่ของมันว่าจิตของเราเนี่ยเมื่อตามองเห็นสิ่งใดหูได้ยินได้ฟังเสียงใดเรื่องราวใดก็ตามจิตของตัวเราเองจะต้องทำหน้าที่ได้เพียงแค่ไหนเราต้องตีกรอบไว้ให้มันครับเพราะจิตของเราเนี่ยสอนให้มันทำอะไรมันทำได้หมดทุกเรื่องครับสอนให้มันไปล่วงเกินชาวบ้านมันก็ล่วงเกินได้สอนให้จิตไปทำร้ายคนอื่นมันก็ไปทำร้ายได้สอนให้จิตมีเมตตาเผื่อแผ่เมตตาให้กับเพื่อนมนุษย์และสรรพสัตว์ทั้งหลายมันก็ทำได้แสดงความรักความปรารถนาดีต่อเพื่อนมนุษย์และสรรพสัตว์ทั้งหลายได้ไหมได้ครับทำได้หมดเลยนะฮะเพราะฉะนั้นเราจะต้องรู้จักตีกรอบของจิตของเราว่าจิตของมนุษย์นั้นเวลาเรามาเกิดเป็นมนุษย์โดยจิตวิญญาณเป็นผู้มาเกิดนั่นนะครับจิตของเราโดยภายใต้อำนาจการควบคุมดูแลของจิตวิญญาณของเรานั้นมันจะต้องมีหน้าที่เพียงแค่รับรู้ทุกสรรพสิ่งที่กลไกอวัยวะประสาทสัมผัสภายนอกทั้ง5และที่จิตของมันสั่นสะเทือนขึ้นมาเองเป็นการนึกการคิดด้วยตัวของมันเองทั้งหมดทั้งหลายเหล่านั้นให้เกิดการรับรู้เกิดขึ้นเท่านั้นครับ
ให้รับรู้เกิดขึ้นเท่านั้นจิตมีหน้าที่รับรู้เท่านั้นว่าตากำลังมองเห็นสิ่งใดอยู่หูกำลังฟังสิ่งใดอยู่บ้างฟังเรื่องใดบ้างเนี่ยให้ใช้หูรับรู้รายละเอียดทั้งหมดตารับรู้รายละเอียดทั้งหมดจมูกนะลิ้นผิวกายทุกสรรพสิ่งทุกช่องทางล้วนมีไว้เพื่อรับรู้สิ่งแวดล้อมที่เป็นสิ่งร้าวรอบๆตัวเราทั้งนั้นเลยรับรู้เพื่อนำไปสู่การเรียนรู้ถามว่าแล้วการเรียนรู้มันคืออย่างไรล่ะการเรียนรู้ก็คือการใช้จิตปัญญาของตัวเองสั่นสะเทือนเคลื่อนไหลรหัสข้อมูลที่ตัวเองสัมผัสรู้ดูเห็นนั้นไปสู่การใช้สติปัญญาของสมองว่าสิ่งที่เราเห็นนั้นมันคืออะไรนะมันมีประโยชน์อย่างไรเราได้ความรู้ได้สาระได้อรรถรสอะไรจากสิ่งเหล่านั้นบ้างและเราจะจัดการกับสิ่งนั้นอย่างไรในอันที่จะดำรงสิ่งนั้นไว้ในอันที่จะแก้ไขสิ่งนั้นให้ดำรงอยู่หรือในอันที่จะพัฒนาสิ่งนั้นให้เจริญก้าวหน้าให้วิวัฒนาการต่อไปอะไรแบบนั้นนั่นก็คือเรียนรู้เพื่อสร้างเรียนรู้เพื่อค้ำจุนนั่นคือหน้าที่ของจิตมนุษย์เรานะครับเนี่ยถ้าเช่นถ้าเราเรียนรู้ว่าอ้อการพูดอย่างเนี้ยพูดออกมาอย่างเนี้ยมันเป็นการพูดที่ไม่เข้าหูคนนะพูดแล้วทำให้คนอื่นก็เสียสมดุลทำให้เขาโกรธเกลียดเคียดแค้นเราก็เรียนรู้ที่จะทำไงครับก็แก้ไขเสียแก้ไขการพูดและวิธีพูดของเราตรงนั้นเสียใหม่เพื่อพูดแล้วให้ถูกหูถูกใจชาวบ้านนี่ไหมก็ทำให้คนที่ฟังเราพูดเกิดความรู้คนที่ฟังเราพูดเกิดความสุขเกิดความสงบนั่นก็คือประโยชน์ใช่ไหมมันเราเองพอได้ยินใครพูดกับเราก็เหมือนกันเราพยายามถามหาทันทีว่าสิ่งที่เขาพูดอะความรู้ที่เป็นสาระในการพูดมันคืออะไรวิธีการพูดลักษณะการพูดของเขาน้ำคำของเขาน้ำใจของเขามันเป็นอย่างไรเราจะต้องเรียนรู้แค่ตรงนั้นไม่ใช่ว่าเวลาพูดแล้วเขาพูดหยาบคายแต่สาระก็มีคำหยาบคำคายก็ปนอยู่ตรงนั้นด้วยเราดันไปรับรู้และไปรับเอาคำหยาบคายของเขาๆก็เลยปิดมิติการที่เราจะเรียนรู้ด้วยปัญญาเอาสาระในสิ่งที่เขาพูดมาเป็นประโยชน์แก่ตนเรากลับไม่ได้อะไรเลยเพราะเราสอบตกทางอารมณ์ไปซะก่อนอย่างนี้เป็นต้นนี่คือสิ่งที่คนที่ต้องการความสุขสงบในจิตใจนะครับจะได้ประโยชน์เพราะฉะนั้นถ้าหากว่าเราต้องการความสุขสงบให้เกิดขึ้นในจิตใจขณะที่ตาดูหูฟังนะคนอื่นมนุษย์คนอื่นเนี่ยที่เขาแสดงพฤติกรรมต่างๆออกมาในชีวิตประจำวันซึ่งมันมีทั้งด้านบวกและด้านลบเนี่ยถ้าด้านบวกแล้วก็โชคดีไปครับคือมีความสุขจิตสงบตามปกติแต่ถ้าเป็นด้านลบในความรู้สึกนึกคิดของเราเข้าเราก็เป็นทุกข์นะถือว่าเป็นสภาวะจิตที่ไม่ปกติอย่างนี้นะครับเราจะป้องกันมันไม่ให้เกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อเรารับรู้แล้วต้องไม่รับเอาครับไม่รับเอาอารมณ์รู้สึกใดๆที่มันจะเกิดขึ้นจากเงื่อนไขที่เขาสั่นสะเทือนให้เราได้ยินหรือเงื่อนไขจากการแสดงออกหรือกระทำให้เราได้ดูได้เห็นนั่นน่ะเราไม่เอามาเป็นอารมณ์เราไม่ถือสาเราไม่เอามาเป็นอารมณ์ครับนั่นคือสิ่งที่เราจะต้องตอบตัวเราเองเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าท่านต้องการจะเป็นผู้ได้ชื่อว่าเป็นผู้ประพฤติธรรมที่เป็นเลิศนำท่านไปสู่ความมีสุขสงบในชีวิตประจำวันได้เขาเรียกว่ามีมหาสติคือมีธรรมชาติสมาธิด้วยวิธีที่จิตจักรวาลสอนเอาไว้เนี่ยนะครับเราไม่อาจจะไม่มีเวลาว่างมากพอเวลาโกรธเคืองขุ่นเคืองใจใครขึ้นมาแล้วก็ต้องมานั่งหลับตาทำสมาธิเนี่ยซึ่งก็คงจะไม่ทันการแน่เลยเราจะนั่งได้เฉพาะยามว่างใช่ไหมครับแต่ถามว่าในยามตื่นเนี่ยเราจะทำจิตใจของเราให้มีสมาธิทำจิตใจของเราให้สุขสงบอยู่อย่างยั่งยืนได้อย่างไรในยามตื่นเนี่ยเพราะเราตื่นเนี่ยเราสำคัญกว่าตอนที่เรานั่งหลับตานะครับหลับตาเนี่ยเราไม่ได้ทำงานไม่พูดกับใครไม่ได้คุยกับใครแต่สมัยปัจจุบันเนี่ยเราต้องทำมาหากินนะครับชีวิตประจำวันของเราอยู่กับการตื่นมากกว่าเพราะเราจะตื่นอย่างมีสมาธิเนี่ยเราจะตื่นยังไงล่ะวิธีเดียวครับคืออบรมจิตของเราสิครับให้รับรู้สิ่งใดแล้วไม่รับเอาสิ่งนั้นมาเป็นอารมณ์ไม่เอาอารมณ์รู้สึกครับเขาจะด่าเขาจะชังช่างเขาแต่ฟังสาระคำพูดของเขาที่เขาพูดออกมาแล้วเราเข้าใจว่าเขาด่าเพราะใส่อารมณ์มาด้วยเนี่ยนะครับเราไม่เอาอารมณ์ของเขาเราไม่เอาความรู้สึกของเขาเราเอาแต่สาระว่าเขาพูดอะไรมานะท่านผู้ฟังครับในคำพูดของมนุษย์เรานั้นเนี่ยถ้าจะพูดให้มันเป็นเชิงวิชาการสักหน่อยนะถ้าเราเป็นมนุษย์ที่ฉลาดนะครับจิตของเรามีหน้าที่รับรู้เพื่อเรียนรู้ท่านผู้ฟังลองดูนะสิ่งที่น่าเรียนรู้ในคำพูดในประโยคพูดของมนุษย์เราเนี่ยนะไม่ว่าจะเป็นคนดีที่พูดดีหรือคนไม่ดีที่พูดไม่ดีก็ตามนะมันจะมีสาระประโยชน์ให้เราได้เรียนรู้ตั้งมากมายนะครับดีกว่าไปรับรู้เอาอารมณ์
หรือเรียนรู้อารมณ์ทั้งของตัวเองและทั้งของคนพูดซะอีกเพราะมันไม่เกิดประโยชน์อะไรขึ้นมาเลยนะฮะในประโยคพูดหนึ่งคำพูดหรือหนึ่งประโยคของมนุษย์เราทุกคนไม่ว่าท่านเองหรือผมก็ตามนะครับมันจะมีอย่างแรกที่อยู่ในประโยคพูดนั้นคือ1ข้อเท็จจริงครับข้อเท็จจริงหรือความรู้หรือข้อมูลนะจะมีอยู่ในนั้นเราฟังใครพูดแล้วเราจะต้องศึกษาและมองหาหรือค้นหาในสิ่งที่เขาพูดให้พบในประการที่1เนี่ยครับว่าเขาพูดกับเรานั้นสาระที่เขาพูดมันคืออะไรสาระในที่นี้ก็หมายถึงข้อมูลความรู้ข้อเท็จจริงนะอะไรต่างๆเนี่ยนะครับคืออะไรข้อที่2ครับเรื่องที่2ถ้าข้อเท็จจริงเราฟังแล้วหาแล้วไม่พบที่เป็นสาระนะฮะไอ้สิ่งที่ไร้สาระก็คือข้อมูลที่ไม่ใช่ข้อจริงก็เรียกว่าเป็นข้อเท็จมีไหมข้อเท็จที่มันพูดกับเรานะมันคืออะไรเพราะเราหาข้อจริงไม่พบนะฮะก็ต้องหาข้อเท็จถูกต้องไหมครับไอ้ข้อเท็จที่เราค้นหาได้จากสิ่งที่เขาพูดนั่นแหละครับคือสาระที่เขาพูดมานั่นคือประโยชน์ที่เราจะได้เรียนรู้ว่าอ๋อมันพูดเท็จว่าอย่างไรให้หาตรงนั้นครับถ้าท่านมีหลักการในการฟังอย่างนี้นะท่านจะสังเกตเห็นได้ว่าตัวเองเริ่มจะมีความสุขมากขึ้นนะจิตจะเริ่มสงบมากขึ้นแล้วเพราะว่าเรามีเป้าหมายในการฟังนะครับ1ฟังหาสาระทั้งที่จริงหรือที่เท็จ2ครับในประโยคที่มันพูดนั้นมีความคิดเห็นอะไรปนมาอยู่ด้วยมั้ยมีความคิดเห็นอะไรปนมาอยู่ด้วยหรือเปล่าเราต้องฟังครับฟังความคิดเห็นของเขาและแยกให้ออกว่านี่คือความคิดเห็นนั่นก็เป็นความรู้ที่มีประโยชน์ว่าเขามีความคิดเห็นอะไรที่พูดให้กับเราที่พูดให้เราฟังนะฮะความคิดเห็นของคนอื่นมีประโยชน์ไหมครับมีครับข้อมูลสาระที่เป็นข้อเท็จจริงในประการที่1ที่ผมพูดเมื่อกี้นี่มีประโยชน์ไหมมีครับนะฮะในประโยคพูดของเขาอย่างที่3ครับอารมณ์ครับเขาพูดมาเนี่ยเขามีอารมณ์ดีหรืออารมณ์ไม่ดีให้เราเรียนรู้แค่ว่าถ้าเขาอารมณ์ไม่ดีคำพูดที่เขาพูดออกมามันอาจจะเป็นความจริงในใจของเขาที่เขาไม่ปิดกั้นและเขาพูดออกมาเลยในใจเขาคิดอะไรเขาก็จะพูดอย่างนั้นมันคนเราเวลาเสียสมดุลทางอารมณ์โดยเฉพาะอารมณ์โมโหเนี่ยนะครับท่านผู้ฟังครับมันก็ย่อมจะพูดความจริงกับเรามากกว่าพูดโกหกหรือพูดเท็จใช่ไหมมันเราก็ขอบคุณมันนะพูดความจริงให้เราฟังตอนที่มันกำลังอารมณ์ไม่ดีหรือเสียศูนย์เพราะมันควบคุมปากควบคุมคำมันไม่ได้อย่างนี้ก็เป็นประโยชน์สำหรับเราเราจะได้รู้ว่าอ๋อแท้แล้วในจิตใจของเขานั้นเป็นอย่างไรดีกว่ามันอารมณ์ดีแล้วก็มีเล่ห์นัยพูดล่อหลอกให้เราหลงไหลอย่างนี้เราก็อาจจะหลงผิดคิดผิดตามเขาก็ไปก็ได้เห็นไหมครับท่านผู้ฟังครับมีสาระที่เป็นข้อเท็จมีสาระที่เป็นข้อจริงมีความคิดเห็นแล้วก็มีอารมณ์รู้สึกแต่ส่วนใหญ่มนุษย์จะเอาแต่อารมณ์รู้สึกของคนอื่นเท่านั้นเองมันอิจฉาตาร้อนเรานี่วาก็เลยโกรธมันหมั่นไส้มันเห็นไหมครับนี่มันด่าเรานี่วาเพราะมันกำลังโกรธเรามันด่าเราไปรับเอาตรงนั้นเราจะได้ประโยชน์อะไรครับไม่มีประโยชน์เลยครับเอาสาระเอาความรู้ดีกว่าเรื่องแบบนี้นะวันหน้าเห็นทีก็ต้องมาคุยกันต่ออีกแล้วครับนะในอีกสักระยะหนึ่งเพื่อจะให้ได้รู้ว่าเราจะฉลาดฟังเนี่ยเราจะฟังยังไงเราจึงจะมีความสุขถูกไหมครับ

ท่านผู้ฟังครับวันนี้หมดเวลาของรายการเทพทิพย์มงคลธรรมแล้วกลุ่มแสงสิริวัฒนาขอขอบคุณท่านผู้ใจบุญทั้งหลายที่ได้ให้เกียรติสนับสนุนรายการนี้เพื่อสร้างวิถีแห่งสันติสุขสู่มวลชนบนคลื่นวิทยุโปรดกรุณาแจ้งผลการรับฟังได้ที่โทรศัพท์025123176 025123176ท่านจะติดตามรับฟังรายการนี้ได้ใหม่ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ทางสถานีวิทยุแห่งนี้ในเวลาเดียวกันนี้สวัสดีครับ

ช่วงเวลาต่อไปนี้สถาบันพัฒนาพฤติกรรมมนุษย์ผู้สร้างทฤษฎีและกลยุทธ์ไซโคโชเพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่บกพร่องของมนุษย์ด้วยการกระตุ้นจิตสำนึกที่ลึกซึ้งและแยบยลสำนักพิมพ์จิตจักรวาลผู้ผลิตหนังสือธรรมะภาคปฏิบัติแนวอภิปรัชญาที่ทรงคุณค่าสำหรับศาสนิกชนไทยและชมรมผู้ประพฤติธรรมเพื่อสร้างสันติสุขให้ตนเองและผู้อื่นร่วมกับกลุ่มแสงสิริวัฒนาภูมิใจเสนอรายการเทพทิพย์มงคลธรรมเพื่อนำพาสันติสุขสู่มวลชนด้วยธรรมบรรยายภาคปฏิบัติโดยอาจารย์ปริญญาตันสกุลขอเชิญท่านติดตามรับฟังได้ณบัด

ท่านผู้ประพฤติธรรมที่รักทุกท่านครับถ้าหากว่าในชีวิตประจำวันของคนเรานั้นนะครับเวลาตื่นนอนตอนเช้าขึ้นมาเนี่ยเราจะทำหน้าที่พิเศษกว่าชีวิตประจำวันของเราเองที่ผ่านมาในแต่ละวันกันเพิ่มเติมสักหน่อยนึงได้ไหมครับถ้าหากว่าท่านต้องการที่จะแสวงหาความสุขให้กับชีวิตในวันนั้นผมเชื่อมั่นว่าถ้าตื่นนอนตอนเช้าขึ้นมาเนี่ยนะครับหัดตั้งสติสักนิดนึงแล้วก็ทำอะไรบางสิ่งเพื่อตนเองสักหน่อยผมเชื่อมั่นว่าวันนั้นของท่านน่าจะเป็นช่วงวันเวลาแห่งการหาสันติสุขซึ่งเริ่มต้นที่สันติสุขหรือความสงบสุขที่จะเกิดขึ้นในจิตใจของท่านกันได้อย่างแน่นอนครับที่ผมเรียนท่านผู้ประพฤติธรรมไว้อย่างนี้เนี่ยก็เป็นเพราะเหตุว่าจากการสังเกตคนเราโดยทั่วไปเนี่ยนะครับเวลาตื่นนอนตอนเช้าขึ้นมาเนี่ยส่วนมากแล้วก็มักจะคิดถึงภารกิจในชีวิตประจำวันในวันนั้นๆที่เราจะต้องทำให้สำเร็จให้ลุล่วงไปตามหน้าที่หรือตามภาระที่ตัวเองต้องรับผิดชอบโดยต่างก็จะต้องแสดงบทบาทของตนเองกันไปนะคิดว่าวันนี้จะต้องทำอะไรมีงานอะไรข้างๆอยู่บ้างเราจะต้องสะสางปัญหาอะไรใช่ไหมครับเราคิดกันตรงนั้นแล้วก็หลายคนก็อาจจะคิดว่าวันนี้จะทำมาหากินแล้วจะประสบความสำเร็จในการค้าการขายจะประสบความสำเร็จในทางธุรกิจหรือไม่ถ้าคนยากคนจนไม่ได้มีฐานะเป็นผู้บริหารหรือเป็นเจ้าของธุรกิจการค้าหรือไม่ได้มีกิจการอะไรคือมีอาชีพเป็นลูกจ้างของคนอื่นเขาหรืออาชีพดิ้นรนในการทำมาหากินอย่างใดอย่างหนึ่งซึ่งเอาความแน่นอนอะไรไม่ค่อยจะได้ก็มักจะต้องคิดว่าวันนี้จะมีอะไรกินหรือเปล่าถ้ามีกินนะจะมีอะไรกินพอกินไหมนะถ้าท้องเดียวกระเพาะเดียวก็คงไม่เป็นไรแต่ถ้าหากว่ามีคนใกล้ตัวอีกหลายคนที่เกี่ยวกรรมกับเราไว้นะซึ่งเราก็คงไปเกี่ยวกับเขาเองนะครับนี่บุตรหลานภรรยาสามีเรื่องไงเนี่ยนะฮะไม่ใช่ปากเดียวท้องเดียวการคิดคำนึงตรงนั้นก็จะเป็นสิ่งที่นำมาซึ่งความไม่สงบสุขในจิตใจเป็นแม่นมันเพราะมันเหมือนกับว่าชีวิตคือการต่อสู้อย่างแท้จริงนะครับต่อสู้เพื่อให้ได้มาซึ่งอาหารบริโภคต่อสู้เพื่อให้ได้มาซึ่งความสุขความสะดวกความปลอดภัยหรือว่าความสำเร็จใดๆที่มุ่งหวังเนี่ยโดยที่มันเป็นความมุ่งหวังหรือความคาดหวังเท่านั้นน่ะแล้วก็จะหาความมั่นใจอะไรล่วงหน้าก็ไม่ได้ชีวิตแบบนี้นะครับถ้าเราดำเนินไปไม่ว่าจะมีฐานันดรแบบไหนนะครับหากว่ามีชีวิตประจำวันกันเป็นเช่นนี้แล้วการจะแสวงหาความสงบสุขในจิตใจที่จะมีโอกาสแบ่งปันความสงบสุขที่มีอยู่ข้างในของจิตใจเราไปสู่การสร้างสุขให้กับคนอื่นร่วมกันกับเราด้วยทำให้องค์กรทำให้ทีมงานทำให้สังคมหรือทำให้บ้านเราครอบครัวเราเป็นสังคมหรือครอบครัวหรือทีมงานหรือองค์กรที่มีสันติสุขก็เห็นที่จะยากยิ่งอยู่เหมือนกันสิ่งที่ผมเชื้อเชิญหรือชักชวนท่านผู้ฟังซึ่งเป็นผู้ใฝ่ประพฤติธรรมเนี่ยให้ได้ปฏิบัติกันตั้งแต่ตื่นนอนตอนเช้าขึ้นมาเนี่ยนะครับก่อนจะลุกขึ้นจากที่นอนหรือว่าลุกขึ้นแล้วก็ตามหรือทำภารกิจส่วนตัวทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยแล้วก่อนจะเดินทางออกจากบ้านไปแสวงงานแสวงโชคแสวงหาความสุขแสวงหาความสำเร็จอะไรให้กับชีวิตตนเองนั้น

สิ่งที่ผมอยากจะชี้แนะให้ท่านผู้ฟังซึ่งเป็นผู้ประพฤติธรรมนั้นได้ขบคิดก็คือว่าให้หาคำตอบให้ตัวเองให้ได้ซะก่อนว่าเช้าวันนี้ก่อนที่เราจะเดินออกจากบ้านไปทำงานหรือไปทำมาหากินหรือปฏิบัติภารกิจใดๆก็ตามนั้นเราจะต้องไปเจอสิ่งแวดล้อมต่างๆที่หลากหลายไม่ว่าสิ่งแวดล้อมนั้นจะเป็นธรรมชาติทั่วไปเป็นสิ่งแวดล้อมที่หมายถึงเพื่อนมนุษย์เพื่อนร่วมโลกเพื่อนร่วมสังคมหรือแม้กระทั่งเพื่อนร่วมงานของเราก็ตามเราจะต้องไปเจอสิ่งแวดล้อมรอบๆตัวเราเราจะต้องไปเจอเพื่อนมนุษย์ที่จะต้องมาใกล้ชิดกับเรามามีปฏิสันถานมาปฏิสัมพันธ์กันกับเราในแง่ของการดำเนินงานและในแง่ของการดำเนินชีวิตร่วมกันกับเราเนี่ยถ้าเช้าเนี้ยเราตื่นขึ้นมาแล้วเราตอบตัวเองได้ว่าเรากำลังจะออกจากบ้านไปแสวงหาความสุขและไปแสวงหาความสำเร็จนะบอกตัวเองให้ได้อย่างนั้นนะครับเรียกว่าเป็นการสร้างสติให้ตนเองว่าเช้านี้เราจะออกจากบ้านไปเผชิญโลกกว้างเนี่ยไปแสวงหาความสุขกับไปแสวงหาความสำเร็จให้กับตนเองโดยที่เราพร้อมจะแบ่งปันความสุขและความสำเร็จใดๆที่จะสำเร็จนะหรือว่าที่จะได้มาอันเกิดจากการกระทำของตัวเราเองเมื่อไรอย่างไรก็ตามเราก็พร้อมที่จะแบ่งปันความสุขกับความสำเร็จนั้นให้กับเพื่อนมนุษย์คนอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับเราด้วยอย่างแน่นอนเช่นเวลาเรามีความสุขจิตใจเบิกบานผ่องแผ้วเนี่ยหน้าตาเราก็ยิ้มแย้มแจ่มใสใช่ไหมครับเวลาเราเจอผู้ใดนะฮะคนใกล้ตัวคนคุ้นเคยหรือคนแปลกหน้าก็ตามเราก็มีความสามารถที่จะส่งยิ้มทั้งในตาส่งยิ้มทั้งใบหน้าและส่งยิ้มด้วยริมฝีปากของเราเนี่ยเพื่อให้เขาเห็นแล้วเกิดความสุขเกิดความประทับใจแล้วก็ส่งยิ้มตอบรับกลับมาหาเราเนี่ยเราก็สามารถจะแบ่งปันความสุขในจิตใจเราผ่านรอยยิ้มอย่างที่กล่าวมาเนี่ยนะครับให้กับใครก็ได้นั่นคือสิ่งที่น่าจะเป็นปณิธานอย่างหนึ่งในเช้าของวันใหม่ในแต่ละวันก่อนที่ท่านผู้ฟังจะเดินทางออกจากบ้านไปยังที่ทำงานหรือสถานที่ปฏิบัติการในสังคมที่ทำงานของท่านหรือในสังคมอันกว้างใหญ่ไพศาลก็แล้วแต่ว่าภารกิจของท่านนั้นเป็นลักษณะใดทีนี้พอเราบอกกับตัวเราเองว่าเรากำลังจะไปแสวงหาความสุขและความสำเร็จเราก็จะต้องถามตัวเราเองว่าแล้วมันมีวิธีใดบ้างล่ะที่เราจะแสวงหาความสุขและความสำเร็จเพื่อให้ได้มาในชีวิตของเราในวันนี้นะเราต้องถามตัวเองก่อนนี่มันถ้าเราถามตัวเองแล้วคำตอบที่ให้จะให้กับตัวเองเราก็ต้องมีเหมือนกันเพื่อที่จะทำให้ตัวเรานั้นยึดถือเป็นหลักปฏิบัติเช่นผมยกตัวอย่างถ้าเราต้องเจอเพื่อนมนุษย์คนอื่นแล้วเราต้องการจะมีความสุขในการทำงานมีความสุขในการดำเนินชีวิตร่วมกันกับพวกเขาเหล่านั้นในที่ทำงานหรือในสังคมเนี่ยเราจะต้องปฏิบัติตนอย่างไรต้องเตือนตนเองไว้ตลอดเวลานะครับว่าเราจะรู้สึกอย่างไรเราจะนึกอย่างไรเราจะคิดอย่างไรกับพฤติกรรมต่างๆที่เขาแสดงออกหรือกระทำต่อเราโดยผ่านช่องทางการมองเห็นของเราผ่านช่องทางการได้ยินเสียงพูดของเขาผ่านช่องทางของการส่งกลิ่นนะหรืออะไรก็แล้วแต่นะแม้กระทั่งการสัมผัสทางกายที่เขาจะมาแสดงออกหรือกระทำต่อเราก็ตามเราจะต้องแสวงหาความสุขใช่ไหมเพราะฉะนั้นสิ่งแรกที่เราจะทำก็คือว่าถ้าเราเห็นใครหรือได้ยินผู้ใดก็ตามที่เป็นเพื่อนร่วมงานกับเราหรือคนที่เรามีปฏิสันถานปฏิสัมพันธ์กันกับเขาด้วยเนี่ยนะฮะแสดงออกหรือกระทำพฤติกรรมใดๆก็ตามที่บกพร่องเหลวไหลกับเราโดยปกติแล้วถ้าเราถูกยั่วยุด้วยพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ของเราคือไม่ถูกใจเราเนี่ยนะครับไม่ว่าเขาจะพูดหรือเขาจะกระทำอะไรให้เราเห็นเป็นลีลาท่าทางก็ตามปกติถ้าเขาแสดงพฤติกรรมที่เป็นเงื่อนไขด้านลบแล้วจิตของเรามันก็จะไม่สงบทันทีคำว่าไม่สงบแปลว่ามันจะเสียสมดุลไปจากความสงบในยามปกติหรือภาวะปกติทันทีซึ่งตรงนี้คือสิ่งที่เราเรียกว่าทุกข์ใช่ไหมครับท่านผู้ฟังครับมันถ้าหากว่าเราตั้งปณิธานไว้ตั้งแต่เช้าแล้วก็คอยท่องหรือคอยภาวนาจิตสอนจิตของเราอบรมจิตของเราเอาไว้ตลอดเวลาว่าเรามาทำงานเราออกจากบ้านมาอยู่ในสังคมนั้นเราต้องการ

แสวงหาความสุขกับความสำเร็จนั้นถ้าสิ่งใดที่มันไม่ใช่ความสุขอันหมายถึงความสงบนะครับและสิ่งใดที่มันไม่ได้นำพาเราไปสู่ความสำเร็จไม่ว่าจะในหน้าที่ของตัวเราเองหรือความสำเร็จร่วมกันกับคนอื่นเป็นหมู่คณะก็ตามเราก็จะไม่รับเอาสิ่งนั้นเราก็จะไม่ใส่ใจในสิ่งนั้นหรือไปคล้องแวะในสิ่งนั้นในเรื่องนั้นโดยเด็ดขาดถ้าเราเตือนสติเราได้ไว้อย่างนี้ตลอดทั้งวันแล้วผมเชื่อมั่นว่าชีวิตของเราในวันนั้นเหมือนถูกลอตเตอรี่รางวัลใหญ่นะครับเพราะว่าเราจะมีแต่ความสุขผมยกตัวอย่างเช่นถ้าหากว่าเราบอกตัวเราเองว่าเราออกมาดำเนินชีวิตประจำวันนอกบ้านเป้าหมายสำคัญของเราคือความสุขนั้นถ้าหากว่าเราได้ยินใครเขานินทาว่าร้ายเราแล้วมันจะเป็นเรื่องไม่จริงส่วนจะเป็นส่วนใหญ่เนี่ยนะครับถ้าเขานินทาว่าร้ายเราปกติแล้วพอได้ยินปั๊บเราก็จะเอามาเป็นเรื่องเป็นราวเอามาเป็นอารมณ์ทันทีเลยเขาเรียกว่ารับรู้แล้วรับเอาทันทีนะทางแทนที่ว่าจะเรียนรู้ว่าเขานินทาเรานั้นเป็นเรื่องจริงเท็จประการใดทำไมเขาถึงนินทาเราทั้งที่เป็นเรื่องไม่จริงนะเรามีสิ่งใดเป็นเงื่อนไขทางจิตใจให้เขาคิดร้ายกับเราโดยใส่ไฟใส่ความเราเช่นนั้นหรือนะนั่นก็คือการเรียนรู้ที่จะหาข้อผิดพลาดบกพร่องของตัวเองอันเป็นเหตุให้เขานินทาว่าร้ายว่าร้ายเราทั้งที่สิ่งที่เขานินทาว่าร้ายเรานั้นมันเป็นความเท็จไม่ใช่ความจริงอย่างนี้เป็นต้นถ้าเราเตือนตัวเราเองว่าเราไปทำงานในที่ทำงานอันนี้สมมุตินะครับหรือในสังคมของท่านก็ตามเราไปเพื่อปฏิสัมพันธ์กับเขาปฏิสันถานกับเขาแล้วเราไปเพื่อที่จะสร้างประโยชน์สุขให้กับตัวเราเองและแบ่งปันให้กับผู้อื่นนั้นการไปยินยนสนใจในคำพูดที่เขานินทาว่าร้ายเราจนกระทั่งทำให้เราเสียสมดุลทางอารมณ์คือทำให้จิตเราเนี่ยตกคือตกไปจากความสุขสงบที่มีอยู่ในสภาวะปกติแต่เดิมนั้นไปอย่างเงี้ยแสดงว่าความทุกข์ก็เกิดขึ้นในจิตใจของเราแล้วถ้าเราเตือนตัวเราว่าเราไปสั่นสะเทือนเคลื่อนไหลตามเงื่อนไขด้านลบที่เขาหยิบยื่นให้กับเราแล้วมันทำให้เราเกิดความทุกข์เนี่ยถามว่าท่านผู้ฟังครับถ้าเรามีสติพอคือเราภาวนามาตั้งแต่เช้าก่อนออกจากบ้านเนี่ยนะครับเราจะรู้ทันทีว่าอ๋อคำตอบของเราก็คือว่ามันคือความทุกข์นี่นาถ้าไปรับรู้รับเอาและใส่ใจใยดีในสิ่งที่เขานินทาว่าร้ายเราทั้งที่เป็นความเท็จไม่ใช่ความจริงอย่างนั้นมันก็เป็นความเขลาของเราแล้วครับถ้าหากว่าเราไปรับรู้รับเอาและไปโกรธแค้นหรือเคืองขุ่นในหัวใจจนกระทั่งเป็นทุกข์ใจไม่สบายใจไม่สบายอารมณ์ไปเพราะมีเขาเป็นเงื่อนไขด้วยการแสดงพฤติกรรมที่ไม่ถูกต้องต่อตัวเราคือเป็นความเท็จหรือว่างั้นเถอะเนี่ยใช่ไหมครับท่านผู้ฟังครับในชีวิตประจำวันของคนเรานั้นส่วนใหญ่แล้วเวลาดำเนินชีวิตอยู่ท่ามกลางเพื่อนมนุษย์คนอื่นนั้นส่วนใหญ่แล้วมนุษย์เราเนี่ยขาดสติและสัมปชัญญะที่จะระลึกได้ที่จะรู้ตัวได้ในเรื่องเหล่านี้ครับเพราะว่าก่อนออกจากบ้านมามัวแต่คิดว่าจะไปทำมาหากินอะไรมัวจะไปคิดว่าเราจะต้องมีงานอะไรทำบ้างนั่นคือเป็นเรื่องทางโลกนะครับแต่การกระทำทางจิตใจนั้นมนุษย์เราไม่เคยเตรียมตัวไม่เคยสร้างความพร้อมให้กับตัวเองเลยนะเหมือนอย่างเช่นที่ผมเคยกราบเรียนท่านผู้ฟังผ่านทางรายการเทพทิพย์มงคลธรรมนี้ไว้นานแล้วเหมือนกันว่าพวกเราเนี่ยเก่งแต่ตอนก่อนออกจากบ้านได้แต่สำรวจกายสังขารของเราหน้าตาเราการแต่งเนื้อแต่งตัวเสื้อผ้าอาภรณ์ที่สวมใส่ของเราว่ามันดูดีไหมดูภูมิฐานไหมดูสวยไหมดูหล่อดูสมาร์ทไหมเนี่ยนะรูดซิปหรือยังเนี่ยคิ้วตกไปหรือเปล่านะครับทาปากเรียบร้อยไหมหน้าตาแก้มเกิ่มอะไรเนี่ยนะฮะรองพื้นผัดแป้งแต่งหน้าทาปากอะไรเนี่ยนะเขียนคิ้วด้วยลงตัวสวยเป็นที่ถูกอกถูกใจของตัวเองและเกิดความมั่นใจที่จะไปเสนอหน้าต่อเพื่อนมนุษย์คนอื่นในสังคมหรือเปล่านะพร้อมหรือเปล่าถ้ายังไม่พร้อมก็ต้องแต่งตัวอยู่หน้ากระจกนั่นแหละหมุนซ้ายหมุนขวากลับหลังหันมองข้างหน้าแล้วก็ย้ายมากลับหลังหันมองข้างหลังเพื่อจะสำรวจกายสังขารของเราว่ามันพร้อมสับงามสับแล้วหรือไม่นะตรงเนี้ยธรรมะคือธรรมชาตินะครับท่านผู้ฟังครับผมกราบเรียนเสมอว่ามนุษย์เราเนี่ยเป็นคนสองมิติ
มันถ้าเราจะแต่งแต่กายหยาบคือกายสังขารที่เป็นเครื่องยนต์แห่งกรรมหรือสารรูปภายนอกของเราแต่เพียงอย่างเดียวโดยไม่ใส่ใจมิติที่สองก็คือมิติของจิตวิญญาณหรือมิติของจิตใจของเราเลยนั้นก็เท่ากับว่าเราก็เป็นมนุษย์ที่ไม่สมบูรณ์นะครับเพราะว่าอะไรครับคือสมบูรณ์แต่ข้างนอกนะแต่ข้างในไม่ได้ใส่ใจว่าสมบูรณ์หรือไม่อย่างเนี้ยนะเราก็บอกว่าก็ต้องแต่งจิตแต่งใจของเราก่อนออกจากบ้านด้วยคือแต่งจิตแต่งใจหมายถึงการสร้างสติสัมปชัญญะให้กับตนเองนี่ก็เป็นอย่างหนึ่งตามที่ผมได้กล่าวถึงมาเมื่อสักครู่นี่ไงครับว่าก่อนออกจากบ้านก็ถามตัวเองก่อนว่าเราไปหาสุขหรือไปหาทุกข์ถ้าไปหาความสุขสิ่งใดที่มันจะนำเราไปสู่การทุกข์อกทุกข์ใจนะการสั่นสะเทือนทางจิตสำนึกหรือจิตใจของเราที่มันจะเคลื่อนไหลไปในทางต่ำคือในทางลบนะฮะโกรธเกลียดเคียดแค้นขุ่นเคืองใจวิตกกังวลใจเศร้าส้อยละห้อยละเหี่ยอ่อนเพลียหัวใจนะอะไรต่างๆเหล่านี้ครับเราก็จะปิดมิติรับรู้แล้วเราก็จะไม่รับเอาทันทีเราจะเอาแต่สาระเรื่องราวที่เราได้เผชิญมันว่าสาระแก่นสารของเรื่องนั้นสิ่งนั้นสถานการณ์นั้นเป็นอย่างไรแต่เราจะไม่ถือเอามาเป็นเหตุเป็นปัจจัยเป็นเงื่อนไขที่จะนำตัวเราไปสู่การเสียสมดุลทางจิตใจนะเป็นการเสียสมดุลทางอารมณ์ครั้งยิ่งใหญ่ในชีวิตของเราในแต่ละครั้งนะครับแล้วก็ทำให้เราเนี่ยกลายเป็นคนเจ้าทุกข์ไปกลายเป็นคนที่หาความสุขสงบในจิตใจไม่ได้ก็เรียกว่าทุกข์นั่นแหละนะครับใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นท่านผู้ฟังครับถ้าเราฉลาดนะครับก่อนออกจากบ้านนะวันนี้หรือพรุ่งนี้ก็ตามเราบอกตัวเราเองสักหน่อยดีไหมครับว่าเราจะไปหาความสุขมิใช่หาความทุกข์มันเมื่อเราบอกตัวเราเองว่าเราจะไปหาความสุขผมแนะเน้นย้ำอีกครั้งก็ได้ว่าถ้าเราได้พบเห็นสิ่งใดที่มันจะนำเราไปสู่ความทุกข์ใจโกรธเกลียดเคียดแค้นอาฆาตพยาบาทวิตกกังวลขลาดกลัวเศร้าส้อยหงอยเหงาอะไรเงี้ยนะเราก็จะไม่รับเอาเรารับรู้แต่เราจะไม่ใส่ใจรับเอามาเป็นอารมณ์เนี่ยเพราะความสุขหรือความสงบในจิตใจของเราก็จะยังคงอยู่ต่อไปนะอย่างเช่นบางคนพอรู้ว่าอีก 2-3 วันข้างหน้านะจะมีปัญหาใหญ่บางอย่างที่ตัวเองจะต้องเผชิญในชีวิตและถ้าหากว่าเผชิญแล้วความผิดพลาดมันเสี่ยงกับความผิดพลาดสูงอย่างเงี้ยครับก็จะกลายเป็นคนวิตกจริตหรือวิตกกังวลว่าตายละพอถึงสถานการณ์นั้นฉันคงแย่แน่ๆฉันคงข้ามผ่านมันไม่ได้แน่ๆเลยอะไรอย่างนี้เป็นต้นทั้งที่สถานการณ์นั้นยังมาไม่ถึงเราก็วิตกจริตก็เป็นกังวลนั่นก็คือเป็นทุกข์ไปซะแล้วใช่ไหมอย่างนี้เขาเรียกว่าตีตนไปก่อนไข้ใช่ไหมครับท่านผู้ฟังครับมันตรงนี้เองครับคือตัวอย่างที่จะชี้แนะให้เห็นว่าเราก็จะต้องรู้จักบอกตัวเองว่าเฮ้ยการที่เราไปคิดล่วงหน้าในทางต่ำแบบนั้นเนี่ยมันไม่ต่างกับการดูถูกดูแคลนตัวเราเองอะนะใช่ไหมชะตาชีวิตเราคงไม่ต่ำต้อยตกเตี้ยถึงขนาดนั้นหรอกมันถ้าหากว่าเราหวั่นว่าเราจะฟันฝ่าอุปสรรคที่จะเจอในอีก 2-3 วันข้างหน้านั้นไม่ได้หรือผ่านได้ก็ย่ำแย่เต็มทีเวลาที่เหลืออยู่ 2-3 วันก่อนที่เวลานั้นจะมาถึงเนี่ยสู้เราตั้งสติให้มั่นคงและพยายามเตรียมตัวเตรียมหัวใจเอาไว้ล่วงหน้าเตรียมความพร้อมที่จะเผชิญกับปัญหาตรงนั้นด้วยการคิดคาดคะเนล่วงหน้าว่าถ้าปัญหามันจะเกิดขึ้นกับเรามันจะเกิดขึ้นกี่แบบไหนลักษณะไหนเกิดขึ้นอย่างไรบ้างและพอรู้ว่ามันจะเกิดขึ้นอย่างไรเราก็ถามตัวเราเองว่าเราจะป้องกันมิให้ปัญหานั้นมันเกิดขึ้นได้ไหมถ้าเราสามารถจะป้องกันได้มีกี่วิธีที่จะป้องกันได้และป้องกันได้อย่างไรบ้างนี่หรือถ้ามันป้องกันไม่ได้มันจะต้องเกิดขึ้นมาแน่ๆก็ให้เราทำใจให้ยอมรับเสียก่อนเอาไว้ล่วงหน้าว่าอะไรจะเกิดขึ้นก็จะเกิดละอะไรจะเป็นก็ให้มันเป็นไปเราก็พร้อมที่จะเผชิญหน้าเพราะเราคิดรอบคอบล่วงหน้าแล้วว่ามันไม่มีวันที่จะหลีกเลี่ยงได้นะแต่ผมเชื่อมั่นว่าท่านผู้ฟังครับชีวิตคนเรานั้นมันไม่ได้มีอะไรเลวร้ายไปซะหมดนะเราคิดไว้ล่วงหน้าว่ามันเลวร้ายมันแย่แน่ๆเราซวยละสิกูอะไรแบบเนี้ยนะนั่นเป็นเพราะว่าเราคิดคาดหมายไปในทางต่ำทั้งนั้นนะครับปัญหาทุกปัญหาแก้ไขได้เสมอครับไม่มีปัญหาใดในโลกนี้ที่จะแก้ไขไม่ได้ปัญหาทุกปัญหาแก้ได้เสมอเพราะทุกปัญหาที่มันเกิดขึ้นในชีวิตประจำวันของมนุษย์เราแต่ละคนหรือในปัญหาที่ท่านเจอนะมันไม่ได้เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นโดยบังเอิญหรอกครับถ้าท่านเชื่อเรื่องกฎแห่งกรรมเชื่อเรื่องกฎแห่งธรรมชาติปัญหาทุกปัญหาที่ถูกหยิบยื่นมาให้เราได้เผชิญนั้นมันเป็นเงื่อนไขเพื่อจะทดสอบบท
ทดสอบนะฮะจิตสำนึกของเรานั่นเองทดสอบอารมณ์รู้สึกทดสอบการนึกคิดของเราว่าเราจะสามารถสั่นสะเทือนจิตใจของเราให้เป็นคลื่นความถี่ทางไฟฟ้าแม่เหล็กด้านบวกคือเป็นคนอารมณ์ดีได้ไหมเป็นคนจิตใจมั่นคงไหมเป็นคนที่มีจิตสงบสำรวมไหมเป็นคนมีสติไหมอะไรต่างๆเหล่านี้มันธรรมชาติจะสอนเราโดยให้เพื่อนมนุษย์แต่ละคนนั้นหยิบยื่นพฤติกรรมขยะทั้งหลายที่จะมาเป็นเงื่อนไขทางอารมณ์รู้สึกเป็นเงื่อนไขทางการนึกคิดนะถ้าปัญหานั้นต้องใช้สติปัญญาขบคิดนั่นก็คือเงื่อนไขในการที่จะช่วยให้ท่านผู้ฟังคนนั้นน่ะที่เจอปัญหายากๆในชีวิตนั่นแหละนะได้มีโอกาสพัฒนาสติปัญญาของตัวเองยกระดับการใช้สติปัญญาของสมองของตัวเองไปนะมันในชีวิตประจำวันของคนเราไม่มีใครเลยที่จะเกิดมาแล้วไม่เจอปัญหาเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าเจอปัญหาแล้วเราเป็นทุกข์เราก็ต้องหาทางดับทุกข์ด้วยการแก้ไขปัญหาเสียให้สิ้นถ้าเราแก้ไขปัญหาได้อย่างสิ้นเชิงความทุกข์ใจของเรามันก็ดับได้อย่างสิ้นเชิงเหมือนกันนะไม่ใช่ว่าพอทุกข์แล้วจะพยายามหาทางกดทุกข์หรือดับทุกข์ที่ตัวทุกข์ความทุกข์เนี่ยมันเป็นนามรูปนะครับเนี่ยแล้วมันก็คงจะแก้ไขไม่ให้ทุกข์คงจะลำบากเนาะนอกจากไปแก้ไขที่เหตุว่าเหตุแห่งความทุกข์มันคืออะไรนะหรือถ้าเรารู้ว่ามันไม่ใช่ปัญหาใหญ่แต่เราทุกข์เพราะเราไปวิตกจริตเกินเหตุเกินการเกินควรอย่างเงี้ยนะครับคือคิดไว้ล่วงหน้าในทางร้ายในทางลบที่จะมีผลต่อตนเองเข้าก็เลยเกิดความเครียดเกิดความทุกข์กันไปใหญ่โตซึ่งตรงนี้เราก็ดับได้ด้วยการไม่คิดนะไม่ไปคิดล่วงหน้าแล้วไม่ไปฟันธงว่าที่เราคิดว่าเราต้องแย่แน่ๆถ้าปัญหานั้นหรือสถานการณ์นั้นมาถึงเราก็มองมันในแง่บวกเสียว่าอ่ะล่ะมาถึงแล้วเราต้องแก้ไขได้แน่ไม่มีปัญหาน่ะเราต้องแก้ไขได้แน่แล้วก็ใช้สติปัญญาของเราค่อยๆพิจารณากันไปอย่างนี้เราก็สามารถจะเอาตัวรอดกับความทุกข์ที่จะมาเผชิญกับเราในอีก2 สัปดาห์ล่วงหน้าได้อย่างสบายๆนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะแนะนำท่านผู้ฟังอยู่เรื่องเดียวว่าก่อนออกจากบ้านไปทำงานเนี่ยถามตัวเองก่อนว่าจะไปแสวงหาความสุขหรือแสวงหาทุกข์ถ้าต้องการแสวงหาความสุขเราก็จะต้องรู้เรียนรู้วิธีที่จะนำความสุขมาให้กับตัวเรานะผมยกตัวอย่างแล้วเห็นใครแสดงกิริยาอาการไม่ดีต่อเรามันทำให้เราเกิดความทุกข์แน่ๆเลยนะถ้าหากว่าเราไปรับรู้ดูเห็นแล้วเราไปรับเอามาเป็นอารมณ์มันเห็นสักแต่ว่าเห็นเราไม่เอานะไม่เอามาเป็นอารมณ์มันอยากจะทำท่าบ้าๆบอๆมันก็เป็นเรื่องของมันมันก็กลายเป็นตัวตลกไปเราก็มีแต่สงบและมีสำรวมเอาไว้ในใจเราก็สามารถจะข้ามพ้นตรงนั้นได้ใช่ไหมเขาหยั่วโมโหเราก็ไม่โมโหไม่ว่ามันจะพูดจาก้าวร้าวก้าวล่วงเราอย่างไรเราบอกตัวเองว่าไม่หรอกวันนี้เราออกจากบ้านมาเราจะมาหาความสุขเพราะฉะนั้นที่มันมาด่าเราแล้วมันทำให้เรามีความทุกข์เราจะไม่ได้ยินมันดีกว่าเราจะไม่ไปฟังมันซะดีกว่าอย่างนี้ปัญหาในชีวิตของเราก็จะเหลือน้อยลงนะครับท่านผู้ฟังครับนะการจะมีคู่เวรคู่กรรมก็แทบจะไม่มีจิตของท่านจะเป็นสุขสงบได้ตลอดใครจะว่าอะไรอย่างไรก็มันก็เมื่อยปากก็มันไปเองครับแต่เรานี่แหละครับมีความสุขครับ

ท่านผู้ฟังครับวันนี้หมดเวลาของรายการเทพทิพย์มงคลธรรมแล้วกลุ่มแสงสิริวัฒนาขอขอบคุณท่านผู้ใจบุญทั้งหลายที่ได้ให้เกียรติสนับสนุนรายการนี้เพื่อสร้างวิถีแห่งสันติสุขสู่มวลชนบนคลื่นวิทยุโปรดกรุณาแจ้งผลการรับฟังได้ที่โทรศัพท์025123176 025123176ท่านจะติดตามรับฟังรายการนี้ได้ใหม่ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ทางสถานีวิทยุแห่งนี้ในเวลาเดียวกันนี้สวัสดีครับ

ช่วงเวลาต่อไปนี้สถาบันพัฒนาพฤติกรรมมนุษย์ผู้สร้างทฤษฎีและกลยุทธ์ไซโคโชเพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่บกพร่องของมนุษย์ด้วยการกระตุ้นจิตสำนึกที่ลึกซึ้งและแยบยลสำนักพิมพ์จิตจักรวาลผู้ผลิตหนังสือธรรมะภาคปฏิบัติแนวอภิปรัชญาที่ทรงคุณค่าสำหรับศาสนิกชนไทยและชมรมผู้ประพฤติธรรมเพื่อสร้างสันติสุขให้ตนเองและผู้อื่นร่วมกับกลุ่มแสงสิริวัฒนาภูมิใจเสนอรายการเทพทิพย์มงคลธรรมเพื่อนำพาสันติสุขสู่มวลชนด้วยธรรมบรรยายภาคปฏิบัติโดยอาจารย์ปริญญาตันสกุลขอเชิญท่านติดตามรับฟังได้ณบัดนี้

ท่านผู้ประพฤติธรรมที่รักครับในครั้งที่แล้วเราได้เรียนแนะนำท่านทั้งหลายว่าถ้าต้องการที่จะแสวงหาสันติสุขให้เกิดขึ้นในจิตใจของตนหรือในสังคมที่ตนใช้ชีวิตอยู่ทำงานอยู่ร่วมกันกับเพื่อนมนุษย์คนอื่นกันแล้วเนี่ยเราลองมาเปลี่ยนวิถีชีวิตในการดำเนินไปในแต่ละวันกันหน่อยไหมโดยที่เราแนะเน้นท่านผู้ฟังให้ลองเริ่มต้นวันใหม่โดยไม่ต้องถามตัวเองละต่อไปนี้ว่าเราจะเริ่มต้นเช้าวันใหม่กันอย่างไรดีในทุกๆเช้านะครับผมแนะเน้นท่านผู้ฟังว่าเนื่องจากเราเป็นคนสองมิตินะฮะเราตื่นนอนตอนเช้ามาแล้วเราคิดหมกมุ่นแต่เรื่องงานนะเพื่อจะสร้างสรรค์ความสำเร็จในการทำงานเพื่อจะทำมาหากินเพื่อมาเลี้ยงกายสังขารเรามองโลกในแง่เดียวในด้านเดียวเรามองชีวิตของเราในมุมเดียวมิติเดียวกันมาตลอดนะครับแล้วผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นก็คือว่าชีวิตของเราในแต่ละวันก็จะลุ่มๆดอนๆเดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์เดี๋ยวทุกข์เดี๋ยวสุขสลับคละเคล้ากันไปที่ผมอธิบายอย่างนี้คำว่าสุขกับทุกข์ท่านผู้ฟังคงเข้าใจนะครับว่าในความหมายของเราที่กล่าวผ่านทางรายการเทพทิพย์มงคลธรรมนี้นั้นมันหมายถึงอะไรนะฮะคำว่าสุขแปลว่าไม่ทุกข์นะฮะแล้วก็คำว่าทุกข์หมายถึงสิ่งที่ทนได้ยากหรือสิ่งที่ทนแทบไม่ได้เมื่อมนุษย์เราต้องเผชิญกับสิ่งนั้นเรื่องนั้นหรือสถานการณ์นั้นๆนั่นเองครับเพราะฉะนั้นในชีวิตประจำวันเนี่ยเราจะดำเนินชีวิตของเราอย่างไรที่เราไม่ต้องทุกข์ไม่ต้องทนเนี่ยไม่ต้องทนยากทนง่ายนะเราจะอยู่อย่างไรในท่ามกลางสิ่งแวดล้อมทั้งหลายที่เราไม่อาจจะคาดหวังได้ว่ามันจะมาแบบไหนเราจะต้องเผชิญกับสถานการณ์ใดบ้างและเมื่อเผชิญแล้วมันก็ยากด้วยครับที่เราจะไปควบคุมสิ่งที่เป็นเหตุเป็นปัจจัยหรือสิ่งที่เป็นเงื่อนไขที่ทำให้เราเกิดทุกข์ทั้งกายและจิตใจเกิดขึ้นในแต่ละวันด้วยเหตุนี้เองครับผมได้มองเห็นว่าสาเหตุแห่งทุกข์ที่เกิดขึ้นในจิตใจของตัวเราเองนั้นก็เป็นเพราะว่าเราขาดสติสัมปชัญญะนะฮะเราขาดการรู้ตัวรู้ตนไม่รู้เท่าทันจิตใจของเราไม่รู้เท่าทันสิ่งแวดล้อมต่างๆที่มีเงื่อนไขหรือเป็นเงื่อนไขมากระตุ้นหรือปลุกเร้าการสั่นสะเทือนในจิตใจของเราให้เกิดเป็นอารมณ์รู้สึกนึกคิดด้านลบซึ่งเป็นด้านที่เราไม่พึงประสงค์มันเป็นไปตามธรรมดาของจิตหรือเป็นไปโดยอัตโนมัติหรือถ้าเราผ่านการเกิด

มาแล้วหลายภพชาติมันก็เป็นจริตหรือเป็นนิสัยทางอารมณ์ของเราที่เพาะบ่มติดตัวมาโดยจิตวิญญาณของเราเป็นผู้ถือติดตัวมาเกิดเป็นมนุษย์ในภพชาติปัจจุบันนี้นั่นเองนะเขาเรียกว่าเป็นนิสัยที่ไม่ดีทางจิตวิญญาณของเรานั่นแหละครับมันติดตัวมาเพื่ออะไรก็มาเพื่อให้ชาตินี้เนี่ยเราได้เรียนรู้ที่จะแก้ไขมันนะครับนี่ทีนี้ถ้าหากว่าวันๆนึงเนี่ยท่านอ่านแต่หนังสือธรรมะอ่านแล้วมีความสุขวันๆหนึ่งท่านตัดท่องจำแต่ศีลนะศีล5ถ้าถือศีล5นะครับว่ามีว่าอะไรแล้วก็พยายามหักห้ามจิตใจพยายามระวังกายสำรวมตนที่จะไม่ไปปฏิบัติอะไรที่ฝ่าฝืนกฎแห่งธรรมะใน5ประการที่เราเรียกว่าศีล5นั้นเนี่ยมันก็ยังจะไม่สามารถช่วยทำให้ท่านผู้ฟังมีความสงบสุขที่เราเรียกว่ามีสันติสุขภายในจิตใจและสร้างสันติสุขในสังคมในที่ทำงานหรือในครอบครัวของท่านผู้ฟังขึ้นมาได้เลยถ้าหากว่าเรายังไม่เข้าใจว่าอะไรเป็นอะไรคำว่าเรายังไม่เข้าใจว่าอะไรเป็นอะไรก็คือเรายังไม่เข้าใจกระบวนการที่เป็นที่มาที่ไปของเหตุแห่งทุกข์หรือของสิ่งที่เกิดทุกข์ในจิตใจของเรานั่นเองผมจึงเรียนแนะเน้นท่านผู้ฟังว่าตื่นเช้าขึ้นมาแทนที่จะหาความอร่อยจากกาแฟปาท่องโก้หรือขนมปังหรือขนมนมเนยอะไรต่างๆเป็นอาหารเช้าก่อนออกไปทำนาทำไร่ก่อนออกไปใช้ชีวิตในสังคมเนี่ยเราแค่อาบน้ำไปนั่งส้วมไปแต่งตัวไปนะเตรียมอะไรต่อมีอะไรไปนะหรือระหว่างเดินทางไปที่ทำงานก็ยังไม่สายเกินนะฮะให้เตือนสติตนเองว่าวันนี้เป็นวันที่เราต้องการจะแสวงหาความสุขและความสำเร็จให้กับชีวิตนะเนี่ยถ้าเราต้องการหาความสุขและความสำเร็จให้กับชีวิตนั้นเราจะไม่ไปคล้องแวะหรือจะไม่ไปประพฤติปฏิบัติพฤติกรรมใดก็ตามที่มันจะให้ผลในทางตรงกันข้ามกับสองสิ่งนี้โดยเด็ดขาดนั่นคือสิ่งที่ท่านผู้ฟังจะต้องตั้งปณิธานเอาไว้ในจิตใจให้กับตัวเองแล้วคอยอบรมจิตของเราเนี่ยคำว่าอบรมแปลว่าคอยเตือนจิตของเราเอาไว้ตลอดเวลาเนี่ยเหมือนกับการภาวนาบทสวดมนต์หรือภาวนาธรรมะอะไรไว้ในจิตใจของท่านอย่างใดอย่างหนึ่งครับแต่การภาวนาในจิตใจเราโดยบอกตัวเราเองเอาไว้ตลอดเวลาว่าเราออกมาใช้ชีวิตอยู่ในสังคมนอกบ้านเนี่ยเรามาทำงานมาทำการค้ามาทำธุรกิจสิ่งที่เราหวังสูงสุดคือความสุขกับความสำเร็จเมื่อสิ่งใดก็ตามมันจะนำเราไปสู่ความไม่สำเร็จคือความผิดพลาดความบกพร่องความล้มเหลวหรือความยุ่งยากใดๆในการทำงานนะและในการดำเนินชีวิตเราก็จะไม่ประพฤติเราก็จะไม่ปฏิบัติมันและถ้าสิ่งใดก็ตามที่เราแสดงออกหรือกระทำออกไปแล้วมันนำเราไปสู่ความทุกข์แทนที่จะไปได้รับความสุขในบ้านปลายอันเป็นผลลัพธ์มาจากการแสดงออกหรือกระทำพฤติกรรมนั้นๆของเราเราก็จะละเว้นละวางแล้วก็ไม่ทำเนี่ยแต่ว่าเราจะสามารถปฏิบัติตนอย่างนี้ได้เนี่ยมันมีเรื่องสำคัญอยู่สองเรื่องที่ท่านผู้ฟังจะต้องตระหนักก็คือว่าหนึ่งเราจะต้องหมั่นภาวนาหรือหมั่นคอยเตือนสติของเราเองเอาไว้ตลอดทั้งวันนะครับนะว่างเมื่อไหร่ก็ภาวนาและเตือนสติตัวเองไว้จะเขียนเป็นเศษกระดาษนะใส่กระเป๋าไว้แล้วพอว่างๆก็ชักขึ้นออกมาดูเอามาท่องเอามาอ่านเพื่อเตือนสติตัวเองไว้หรือจะจดไว้ในฝ่ามือก็ได้แรกๆนะครับเนี่ยซึ่งตอนแรกๆก็อาจจะทำลำบากสักนิดนึงแต่ถ้าท่านผู้ฟังฝึกฝนตนเองไปทุกวันทุกวันทุกวันนะ1ปีมี365วันท่านผู้ฟังจะไม่ชำนิชำนาญในการที่จะเตือนสติตนเองได้โดยอัตโนมัติเสมือนหนึ่งเป็นธรรมชาติของตัวเองก็ให้มันรู้ไปที่ผ่านมาเราคิดว่ายากเป็นเพราะเราไม่เคยทำใช่ไหมล่ะครับเรายังไม่เคยเตือนตนด้วยตนเองใช่ไหมครับก็สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยพระองค์ก็เคยตรัสสอนเอาไว้นมนานมาแล้วไม่ใช่เหรอครับว่าอัตตาหิอัตโนนาโถอะไรอะไรพระองค์ก็ทรงตรัสว่าอัตตาหิอัตโนนาโถนั่นก็คือตนเป็นที่พึ่งแห่งตนเพราะฉะนั้นถ้าเราต้องการที่จะเป็นผู้ดูแลจิตของเราได้แล้วก็ไม่ปล่อยตัวปล่อยจิตใจของเราให้มันไปคล้องแวะกับสิ่งที่จะสร้างทุกข์ให้กับตัวเราเองขึ้นมาได้แล้วเนี่ยนะเราก็จะต้องช่วยตัวเราเองนั่นก็คือต้องช่วยเตือนตนของเราถูกไหมครับก็ต้องช่วยเตือนตนเองช่วยเตือนตัวเราเองให้เกิดสติเอาไว้ตลอดเวลา
นั่นเองครับผมเชื่อมั่นว่าถ้าท่านผู้ฟังปฏิบัติกันอย่างต่อเนื่องปฏิบัติกันเป็นประจำฝึกฝนเป็นประจำมันก็จะกลายเป็นธรรมชาติที่เคยชินไปนะครับนะมันสิ่งสำคัญสิ่งแรกคือคอยเตือนตนเอาไว้เสมอนะก็หวังว่าท่านผู้ฟังคงจะได้ประโยชน์จากแนวคิดตรงนี้กันบ้างไม่มากก็น้อยละนะครับนะลองสิครับอย่าไปคิดว่ามันยากแล้วก็เลยไม่อยากจะทำนะเรายังไม่เคยทำเลยไม่ใช่หรือเมื่อยังไม่เคยทำไม่เคยฝึกฝนตนเองมันยังไม่เคยให้เวลากับตัวเองตรงนี้ไปทำมาหากินแล้วอย่าหาแต่สตังหาแต่เงินอย่างเดียวนะก็หาสุขให้กับตัวเราเองด้วยต้องถามตัวเองและบอกตัวเองให้ได้ว่าเราจะแสวงหาความสุขให้กับเราตัวเราเองได้อย่างไรเพราะบางครั้งเนี่ยตลอดทั้งวันที่เราแสวงหาความสำเร็จให้เกิดขึ้นในการทำงานหรือในชีวิตเรานั้นนะครับเราจะอาศัยความสุขอันเกิดจากความสำเร็จล้วนๆเลยความสุขในชีวิตของเราส่วนมากมักจะได้มาจากความสำเร็จในการทำงานความสำเร็จในการสั่นสะเทือนกายสังขารของเราหรือจิตใจเราเพื่อหวังสิ่งนั้นหวังสิ่งนี้ถ้าเราสมหวังหรือสมดังปรารถนาเราก็จะเรียกตัวเองในภาวะจิตขนาดนั้นว่าเรามีความสุขแต่ถ้าเราพลาดเราผิดเราล้มเหลวนะเราก็จะเกิดความทุกข์ขึ้นมาในจิตใจของเราทันทีด้วยเช่นเดียวกันนะชีวิตเราประจำวันเนี่ยส่วนใหญ่มันก็จะเป็นอย่างนี้ในชีวิตประจำวันของเรานะฮะส่วนใหญ่มันก็มีอยู่เท่านี้แต่ว่าเรายังไม่เคยนะที่จะตั้งปณิธานเอาไว้ในจิตใจว่าออกจากบ้านไปแล้วเราจะแสวงหาแต่ความสุขเท่านั้นสิ่งใดที่จะเป็นเงื่อนไขในจิตใจเราและทำให้เราเกิดความทุกข์เราจะไม่รับเอาสิ่งนั้นโดยเด็ดขาดถ้าเราจะเอาเราก็จะเอาแต่แก่นสารสาระของมันว่าเหตุที่มันจะทำให้เราเป็นทุกข์เนี่ยมันคืออะไรซึ่งเป็นเหตุที่เราไม่พึงประสงค์นั่นแหละครับแต่เราจะไม่ไปสั่นไหวไปตามการยั่วยุของมันตามเงื่อนไขของสิ่งร้าวที่เป็นลบนั้นนะเราก็จะได้เรียนรู้ว่าอะไรเป็นอะไรตรงนี้คือประโยชน์นะครับท่านผู้ฟังครับเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าเราสามารถที่จะตั้งหลักได้นะหรือว่าตั้งสติของเราได้ว่าเราจะต้องดำเนินชีวิตอยู่อย่างนี้นะเราจะต้องปฏิบัติตนเช่นนี้ต่อให้ใครมายั่วยุเราผ่านเสียงของเขาที่จะผ่านช่องหูของเราเข้ามาเป็นการนินทากาเลเป็นการประชดประชันกระทบกระแทกแดกดันเราเหน็บแนมเรากล่าวร้ายเราให้เราได้ยินกับหูหรือผ่านปากคนอื่นมาโดยที่เขานินทาเรารับหลังอะไรแบบนี้นะครับเราก็จะไม่สั่นไหวไปตามนั้นเพราะตัวเราบอกตัวเราเองแล้วว่าอะไรที่จะทำให้เราเป็นทุกข์เราจะไม่รับเอาเราจะรับรู้อย่างเดียวว่าอ๋อมันนินทาเรานินทาว่าอะไรจริงหรือไม่จริงนะถ้าจริงเขานินทาเราเป็นเรื่องจริงเราก็จะรีบแก้ไขปรับปรุงที่ตัวเราเสียแล้วก็บอกว่าเนี่ยมันนินทาเราได้เพราะตัวเราผิดเองเนาะไปทำในสิ่งที่ไม่ถูกต้องเข้าเลยรับหลังเรามันก็เลยเอาไปนินทาเพราะฉะนั้นเราก็แก้ไขที่ตัวเราเสียแต่เราก็จะไม่โกรธเขาเพราะว่าถ้าเราโกรธนั่นแสดงว่าเราทำผิดคำมั่นสัญญาหรือปณิธานที่เราให้ไว้กับตัวเองตั้งแต่ตอนตื่นนอนตอนเช้าก่อนออกจากบ้านแล้วคนเรานะครับนะผิดสัญญากับคนอื่นยังพอว่านะฮะโอกาสจะผิดพลาดผิดสัญญาโอกาสจะเปลี่ยนใจเปลี่ยนใหม่ก็คงจะได้แต่การผิดสัญญาใจกับตัวเราเองนั้นผมว่าถ้าใครยอมที่จะผิดสัญญากับตัวเองแสดงว่าคนนั้นคงแย่มากแล้วนะครับหลอกตัวเองก็ได้ผิดคำมั่นสัญญากับตัวเองก็ได้อย่างนี้ไม่รู้จะเรียกว่าคนได้อย่างไรนะผมเชื่อมั่นว่าทุกคนเนี่ยก็คงไม่มีใครกล้าที่จะหลอกตัวเองแล้วก็ไม่มีใครกล้าที่จะผิดคำมั่นสัญญาที่ให้ไว้กับตัวเองแน่มันตรงนี้จึงไม่ต้องให้ไว้กับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไหนๆแล้วครับบอกตัวเองเลยว่าอะไรที่จะนำทุกข์มาให้กับเรานะเราจะไม่รับเอาตลอดทั้งวันนี้เลยนะเราจะเอาแต่สาระเรื่องราวเพราะฉะนั้นต่อให้เพื่อนรอบข้างของเราเนี่ยจะมีเพื่อนที่ไม่ดีมากน้อยแค่ไหนขี้นินทาชอบกลั่นแกล้งเราจะเป็นคนหนักแน่นและไม่หวั่นไหวไปกับมันเลยเพราะเราบอกตัวเองว่าเราจะไปแสวงหาความสุขไม่ใช่ความทุกข์นะเพราะอะไรที่เป็นสิ่งที่นำพาจิตใจของเราให้เกิดความสงบสุขเราก็จะใฝ่หาสิ่งนั้นเราก็จะไขว่คว้าสิ่งนั้นเข้ามาในชีวิตของเราในวันนั้นๆนี่คือการดำเนินชีวิตอยู่อย่างฉลาดนะครับท่านผู้ฟังครับทีนี้มันมีมุมมองหรือมีแนวคิดอยู่มุมหนึ่งครับว่าแล้วเราเนี่ยจะดำเนินชีวิตอย่างชาญฉลาดเพื่อจะแสวงหาความสุขให้กับตัวเราเนี่ยเราจะดำเนินชีวิตอย่างไรผมคิดว่าเราคงไม่ต้องสร้างเรื่องปั้นแต่งเรื่องราวที่จะหลอกลวงตัวเราเองนะครับว่า
สิ่งแวดล้อมของเราเนี่ยมันดีนะทั้งที่จริงๆแล้วเวรกรรมจริงๆไอ้เพื่อนร่วมงานของเราแต่ละคนเพื่อนร่วมสังคมของเราแต่ละท่านหรือคนกันเองที่เกี่ยวกรรมกับเราที่เป็นคนใกล้ตัวแท้ๆก็ตามนะเขาประพฤติที่ไม่ถูกต้องไม่เหมาะสมไม่ดีงามกับตัวเราแล้วเราจะมาสอนตัวเราให้หลอกตัวเองว่าไอ้สิ่งที่ไม่ดีงามที่เขากระทำต่อเราไม่ถูกต้องไม่เหมาะสมที่กระทำต่อเรามันคือสวรรค์มันคือสิ่งที่ชอบแล้วถูกต้องแล้วดีแล้วสำหรับเราสมควรแล้วสำหรับเราอะไรแบบนี้ถ้าคิดแบบนี้ก็เป็นการหลอกหลอนตัวเองผมก็ไม่สนับสนุนอีกนะครับเพราะฉะนั้นถามว่าแล้วถ้าไม่ให้ทำอย่างนี้เราจะหนีความทุกข์หรือเราจะปลอดจะว่างไปจากความทุกข์ในจิตใจของเราได้อย่างไรก็อยากจะกราบเรียนท่านผู้ฟังว่ามนุษย์เราเนี่ยมีอายตนะทั้ง5ครับตาหูจมูกลิ้นกายสังขารที่เป็นผิวกายเนี่ยสำหรับสัมผัสร้อนเย็นหนาวอบอุ่นอะไรต่างๆเราเนี่ยนะครับก็ขอให้เราสัมผัสรู้ดูเห็นมันไปตามความเป็นจริงสิครับนะอะไรที่มันเกิดขึ้นกับชีวิตเราให้เราได้สัมผัสรู้ดูเห็นเราก็ทำความเข้าใจมันไปตามที่สัมผัสรู้ดูเห็นนั้นนะเอาเป็นว่าทางตาแล้วกันเราเห็นว่าเขาประพฤติไม่ดีต่อตัวเราเราก็มองไปตามความเป็นจริงที่เห็นนั้นนะครับโดยหลักการในการที่จะดำเนินชีวิตอยู่อย่างมีสันติสุขหรือมีจิตใจที่สงบสุขนั้นผมมีคำแนะนำให้ท่านผู้ฟังอยู่3ประการด้วยกันถ้าเรายึดหลัก3ประการนี้ได้และปฏิบัติมันจนเป็นธรรมชาติของตัวเองกันให้ได้เสียความสงบสุขในจิตใจจะเป็นรางวัลชิ้นใหญ่ที่ท่านผู้ฟังสามารถจะมอบให้กับตัวเองได้อย่างน่าชื่นชมครับและน่ายกย่องสรรเสริญอีกต่างหากด้วยนะเพราะอะไรครับเพราะว่าตามความเป็นจริงแล้วมนุษย์เราส่วนใหญ่ในสังคมปัจจุบันเนี่ยนะครับเวลาสัมผัสรู้ดูเห็นสิ่งใดในชีวิตประจำวันแล้วมักจะสั่นไหวไปตามสิ่งเร้าสิ่งแวดล้อมเหล่านั้นเป็นเพราะว่าไม่เคยชินหรือไม่เชี่ยวชาญในการปฏิบัติตนให้ดำเนินชีวิตอยู่ท่ามกลางสิ่งแวดล้อมที่เป็นเพื่อนมนุษย์ที่มีอะไรต่อมีอะไรแตกต่างกันกับตนเองอย่างหลากหลายเนี่ยนะครับไอ้ความต่างกันอย่างหลากหลายเนี่ยนะครับท่านผู้ฟังครับที่ทำให้มนุษย์เราแต่ละคนดำเนินชีวิตร่วมกันทำงานร่วมกันอย่างไม่ค่อยจะลงตัวและก็จะมีปัญหาเพราะว่ามนุษย์เราไม่ฉลาดที่จะดำเนินชีวิตคือมุ่งหวังหรือมุ่งมั่นแต่จะทำงานร่วมกันและก็ฝันว่าจะต้องทำงานร่วมกันให้ลงตัวแต่ว่าไม่พยายามที่จะเรียนรู้ซึ่งกันและกันว่าฉันกับเธอหรือเรากับนายเนี่ยนะต่างมีนิสัยที่แตกต่างกันในประเด็นนั้นประเด็นนี้น่ะเราจะทำงานร่วมกันอย่างลงตัวกันได้อย่างไรนั่นหมายความว่าเราจะเรียนรู้ที่จะปรับตัวเข้าหากันอย่างไรจึงจะสามารถร่วมแรงร่วมใจและร่วมมือกันทำงานยากๆให้ประสบผลสำเร็จได้ส่วนใหญ่แต่ละคนไม่คิดนะครับเวลาทำงานร่วมกันในสังคมในองค์กรหรือในทีมงานใช่ไหมเราจะไม่คิดประเด็นนั้นเราจะใช้ธรรมชาติของกันและกันมาแสดงออกหรือมาประพฤติปฏิบัติต่อกันโดยมีงานเป็นแกนกลางและปรากฏว่าการกระทบกระทั่งการกระทบกระแทกหรือการกระแทกกระทันกันก็จะเกิดขึ้นเป็นเพราะความแตกต่างกันในเรื่องของลักษณะนิสัยใจคอของแต่ละคนที่แตกต่างกันนั่นเองครับนั้นถามว่าถ้าจะให้พวกเราอยู่ร่วมกันอย่างมีความสงบสุขเนี่ยนะฮะไม่ว่าสงบสุขทางกายหรือสงบสุขทางจิตใจก็ตามก็เป็นเป้าหมายใหญ่ของการอยู่ร่วมกันของมนุษย์ในบทบาทของการเป็นสัตว์สังคมนั่นนะครับเรามีหลักยึดอยู่3ประการครับท่านผู้ฟังครับไม่ว่าเราจะสัมผัสรู้ดูเห็นสิ่งใดเรื่องใดเกี่ยวกับเพื่อนมนุษย์ที่อยู่ใกล้ตัวเราเนี่ยนะเพราะเพื่อนมนุษย์ที่อยู่ใกล้ตัวเราจะเป็นคนนำความทุกข์ความสุขก็คือนำเงื่อนไขแห่งทุกข์และเงื่อนไขแห่งสุขมาให้แก่ตัวเราเนี่ยได้มากกว่าสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติอย่างอื่นท่านผู้ฟังเห็นด้วยไหมเนาะเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าเราต้องการที่จะสร้างความสุขให้กับตัวเราเองเราจึงจะต้องฉลาดที่จะมองครับเราใช้คำว่ามองแทนตามองแทนหูมองแทนจมูกมองแทนลิ้นแทนปากมองแทนกายสัมผัสร้อนเย็นเนี่ยนะฮะเราเรียกว่ามองหมดในที่นี้นะครับถามว่า3ประการที่จะช่วยทำให้เรานั้นมีความสงบสุขอย่างยั่งยืนได้ประกอบด้วยอะไรบ้างคำตอบก็คือประการที่1ให้เรามองทุกสิ่งตามความเป็นจริงโดยไม่ต้องหลอกตัวเองครับการให้มองตามความเป็นจริงนั่นหมายความว่า
ใครกำลังทำอะไรกับเราทำอย่างไรนะผลลัพธ์ออกมาแล้วมันเป็นอย่างไรให้เราพยายามเรียนรู้และทำความเข้าใจในสิ่งที่เรามองเห็นหรือสิ่งที่ได้ยินนั้นนะครับให้กระจ่างและให้ถ่องแท้เสียให้ได้นั่นก็คือการมองให้ละเอียดมองให้ลึกซึ้งนะครับว่าอะไรเป็นอะไรว่างั้นนะแล้วก็ประการที่สองครับเมื่อได้รู้ว่าอะไรเป็นอะไรแล้วก็นำไปสู่การมองเพื่อเรียนรู้คำว่ามองเพื่อเรียนรู้นี่แปลว่าสิ่งที่เรารับรู้มาในขั้นตอนที่หนึ่งคือมองตามความเป็นจริงนั้นเราได้เรียนรู้มันว่ามันมีความรู้อะไรที่เป็นประโยชน์โพชผลสำหรับตนเองที่จะสั่งสมเอาไว้หรือจะเก็บเอาไว้เป็นประสบการณ์ชีวิตในอันที่จะนำไปใช้ประโยชน์ในอนาคตแห่งตนเองได้บ้างใช่ไหมครับนั่นแสดงว่าเมื่อเรามองตามความเป็นจริงแล้วเราก็จะต้องรับรู้ในสิ่งที่เป็นจริงที่เราได้สัมผัสรู้ดูเห็นนั้นจากนั้นมาถึงขั้นตอนที่สองเราก็จะต้องมองหาความรู้จากสิ่งที่เราเผชิญนั่นเองครับการที่เราจะได้ความรู้เราก็ต้องเรียนรู้นะใช่ไหมว่าอะไรเป็นอะไรเป็นอย่างไรถูกหรือผิดเหมาะสมหรือไม่เหมาะสมอย่างไรนะนั่นก็คือการมองในหลักการประเด็นที่สองที่มนุษย์เราเนี่ยจะสามารถใช้อายตนะร่วมกันกับจิตร่วมกันกับจิตและร่วมกับสติปัญญาของสมองได้อย่างสบายๆมันเป็นกระบวนการอัตโนมัติด้วยครับเพียงแต่ว่าเราจะต้องสตาร์ทมันให้ถูกต้องคือเราต้องกดปุ่มเพื่อใช้งานมันให้เป็นว่างั้นนะครับและก็ในประเด็นที่3ครับในประเด็นที่3เมื่อเราสัมผัสรู้ดูเห็นสิ่งใดแล้วมองตามความเป็นจริงแล้วรับรู้แล้วก็เอามาเรียนรู้เพื่อให้ได้ความรู้แล้วขั้นสุดท้ายก็คือเราจะต้องมองเพื่อการคิดรู้ครับนะขาดการมองเพื่อการคิดรู้ก็คือนำเอาความรู้ที่เราได้รับรู้และเรียนรู้มาได้ใน2ขั้นตอนที่ผ่านมานั้นนำเอามาขบคิดนำเอามาพิจารณานำเอามาใช้สติปัญญากลั่นกรองนะเพื่อคัดแยกเอาขยะทิ้งไปเอาแต่เนื้อที่เป็นประโยชน์ที่เป็นแก่นสารสาระเอาไว้เพื่อจะเอาไว้ใช้ประโยชน์เป็นประสบการณ์ของตนในวันนี้ในอันที่จะเป็นสิ่งดีๆที่จะนำมาใช้ในการสร้างงานสร้างชีวิตในวันข้างหน้าเมื่อไหร่เราไม่รู้เนี่ยและก็การเรียนรู้แบบเนี้ยไม่ว่าจะเป็นการกระทำที่ไม่ถูกต้องไม่ดีงามไม่เหมาะสมของคนอื่นที่กระทำต่อเราก็ให้มองตามความเป็นจริงตรงนั้นมองว่าเขาทำอะไรกับเราทำไม่ดีกับเราตรงไหนอย่างไรเนี่ยเมื่อมองแล้วก็เกิดการเรียนรู้ว่าอ๋อมันทำอย่างนี้มันไม่ดีเนาะที่ไม่ดีเพราะอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ถ้าจะให้ดีกว่านี้มันจะต้องทำให้ถูกต้องก็คือต้องทำอย่างไรนั่นคือการเรียนรู้ถูกต้องไหมครับแล้วก็ขั้นที่สามการคิดรู้ก็คือเพื่อให้ได้สติปัญญาว่าถ้าเป็นเราเนี่ยเราจะประพฤติปฏิบัติอย่างเช่นที่เขาปฏิบัติหรือกระทำต่อเราไหมถ้าเป็นเราเราจะปฏิบัติอย่างไรเมื่อเจอเงื่อนไขแบบเดียวกับที่เขาเจออย่างนี้เป็นต้นมันถ้าเราจะสรุปกันสั้นๆก็คือว่าไม่ว่าเราจะสัมผัสรู้ดูเห็นสิ่งใดก็ตามท่านผู้ฟังครับอายตนะทั้ง5ภายนอกที่เราใช้หรือจิตใจซึ่งเป็นอายตนะภายในที่เราก็ล้วนมีอยู่เนี่ยเมื่อมันสั่นสะเทือนเกิดขึ้นเป็นการรับรู้หรืออย่างจิตภายในเป็นการคิดนึกเองเดาเองอะไรต่างๆขึ้นมาแล้วเนี่ยเราจะจัดการกับสิ่งที่เราสัมผัสรู้ดูเห็นกันนั้นได้อย่างไรก็ให้แค่รับรู้นะรับรู้ตามความเป็นจริงประการที่สองก็คือเรียนรู้เพื่อให้ได้ความรู้ว่ามันคืออะไรมันคืออย่างไรและขั้นตอนที่สามก็คือคิดรู้ให้ได้ว่าถูกต้องกว่าเป็นยังไงไม่เหมาะสมเพราะเหตุอะไรการทำอย่างนี้คือการฝึกให้ได้สติปัญญาเป็นการยกระดับสติปัญญาเพื่อพัฒนาความเฉลียวฉลาดให้กับตัวเรานั่นเองเห็นไหมครับมันจะไม่ข้องเกี่ยวกับอารมณ์รู้สึกนึกคิดที่เป็นลบต่อคนอื่นที่เป็นผู้กระทำแก่เราเลยนะถ้าพูดอย่างนี้แสดงว่าจิตเนี่ยเราจะว่างไปจากการมีอารมณ์รู้สึกที่จะเป็นปฏิกิริยาตอบสนองต่อสิ่งแวดล้อมที่เป็นสิ่งเราที่เป็นบทเรียนอันล้ำค่าในชีวิตของเราได้อย่างสบายๆจิตของเราก็จะสงบเป็นอุเบกขาขณะที่เราก็ทำมาหากินได้โดยที่เป็นปกตินะโดยที่ไม่ต้องมานั่งหลับตาทำสมาธิแล้วก็ไม่เป็นอันทำมาหากินไม่เป็นอันทำงานกันเห็นไหมครับท่านผู้ฟังครับนี่ก็คือหลักธรรมสำหรับการดำเนินชีวิตประจำวันเพื่อที่จะทำวันนี้ของเราให้ดีที่สุดไงล่ะครับ

ท่านผู้ฟังครับวันนี้หมดเวลาของรายการเทพทิพย์มงคลธรรมแล้วกลุ่มแสงสิริวัฒนาขอขอบคุณท่านผู้ใจบุญทั้งหลายที่ได้ให้เกียรติสนับสนุนรายการนี้เพื่อสร้างวิถีแห่งสันติสุขสู่มวลชนบนคลื่นวิทยุโปรดกรุณาแจ้งผลการรับฟังได้ที่โทรศัพท์025123176 025123176ท่านจะติดตามรับฟังรายการนี้ได้ใหม่ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ทางสถานีวิทยุแห่งนี้ในเวลาเดียวกันนี้สวัสดีครับ

ช่วงเวลาต่อไปนี้สถาบันพัฒนาพฤติกรรมมนุษย์ผู้สร้างทฤษฎีและกลยุทธ์ไซโคโชเพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่บกพร่องของมนุษย์ด้วยการกระตุ้นจิตสำนึกที่ลึกซึ้งและแยบยลสำนักพิมพ์จิตจักรวาลผู้ผลิตหนังสือธรรมะภาคปฏิบัติแนวอภิปรัชญาที่ทรงคุณค่าสำหรับศาสนิกชนไทยและชมรมผู้ประพฤติธรรมเพื่อสร้างสันติสุขให้ตนเองและผู้อื่นร่วมกับกลุ่มแสงสิริวัฒนาภูมิใจเสนอรายการเทพทิพย์มงคลธรรมเพื่อนำพาสันติสุขสู่มวลชนด้วยธรรมบรรยายภาคปฏิบัติโดยอาจารย์ปริญญาตันสกุลขอเชิญท่านติดตามรับฟังได้ณบัดนี้

ท่านผู้ประพฤติธรรมที่รักครับเราได้เรียนรู้กันไปอย่างหนึ่งแล้วนะครับว่าถ้าหากว่าในชีวิตประจำวันของเรานั้นเราต้องการทำให้ทุกๆวันของเราเป็นวันแห่งความสุขแล้วมีอยู่สิ่งเดียวเท่านั้นที่ท่านผู้ฟังจะต้องหันมาใส่ใจและก็จะต้องประพฤติปฏิบัติให้เป็นนิสัยที่เคยชินให้ได้มันจะสามารถช่วยให้ท่านผู้ฟังนั้นมีความสุขในชีวิตได้อย่างดีทีเดียวครับนั่นก็คือให้ทำในสิ่งที่ตนเองไม่เคยทำอยู่เรื่องนึงซึ่งผมได้กล่าวไว้แล้วและขอเรียนย้ำตรงนี้เพื่อเป็นบทสรุปคร่าวๆให้ฟังว่าถ้าเราจะทำทุกวันให้เป็นวันแห่งความสุขของเราได้อย่างแท้จริงนั้นทุกเช้าก่อนที่เราจะออกจากบ้านอย่ามีปณิธานหรือมีความมุ่งมั่นที่จะออกจากบ้านไปทำมาหากินหรือไปทำงานแต่เพียงอย่างเดียว

นั่นเป็นเพราะว่าการต้องการแสวงหาความสำเร็จในการทำงานโดยอาศัยความสุขที่จะได้รับอันเนื่องมาจากความสำเร็จในการทำงานหรือในการทำการค้าทำมาหากินของเราแต่เพียงด้านเดียวนั้นชีวิตของเราในแต่ละวันมันอาจจะเป็นวันสุขดิบก็ได้ก็คือจะมีทั้งสุขทั้งทุกข์คละคล้าวกันไปหรือจะมีทุกข์มากกว่าสุขหรือหลายคนก็อาจจะต้องเผชิญกับความทุกข์มากกว่าความสุขจนแทบจะมองหาความสุขไม่เห็นไปก็มีทำไมเราไม่ลองเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตวิถีชีวิตนะฮะซึ่งมันจะเปลี่ยนแปลงได้จากวิธีคิดและจะเปลี่ยนแปลงได้จากวัตรปฏิบัติของตัวเรานั่นเองเพราะเหตุว่าเราไม่เคยตั้งอกตั้งใจที่จะบอกกับตนเองว่าทุกเช้าของทุกๆวันเพื่อที่จะทำให้วันนั้นๆเป็นวันแห่งความสุขเนี่ยเราจะต้องบอกตัวเราเองว่าเราต้องการหาความสุขและหาความสำเร็จไปพร้อมๆกันด้วยถ้าเราจะไปหาความสุขในชีวิตประจำวันเราก็จะต้องมองหาแต่สิ่งที่ดีๆฟังแต่สิ่งที่ดีๆนึกด้วยจิตแต่สิ่งที่ดีๆไม่มองโลกหรือไม่มองเพื่อนมนุษย์คนอื่นในแง่ร้ายและเราก็จะต้องคิดดีทำแต่สิ่งที่ดีซึ่งมันจะเป็นเพียงแค่การท่องจำเอาหรือเป็นการกล่าวธรรมะเพียงแค่ภาคทฤษฎีแต่ว่าเราไม่สามารถที่จะนำมาปฏิบัติให้เป็นรูปธรรมจริงในชีวิตประจำวันของเรานั้นก็คงจะไม่ได้ความสุขใดๆก็ตามที่จะเกิดขึ้นในชีวิตเรานั้นมันต้องมาจากการดำเนินชีวิตอย่างมีเป้าหมายโดยไม่ไร้วัตถุประสงค์วัตถุประสงค์ของเราที่เราจะต้องบอกกับตัวเองทุกๆเช้าของทุกๆวันซึ่งเป็นการใส่รหัสให้กับตัวเองไว้นั่นก็คือยึดมั่นในการแสวงหาความสุขและความสำเร็จดังที่ผมได้กล่าวต่อเนื่องกันมา 2-3 ตอนแล้วนั้นครับส่วนเป้าหมายของเรานั้นมีอยู่2สิ่งที่เราจะต้องใส่เข้าไปในวัตถุประสงค์คือความสุขและความสำเร็จเป้าหมายหนึ่งก็คือว่าเราจะสามารถมีความสุขอยู่ท่ามกลางความทุกข์ซึ่งอาจจะเกิดขึ้นโดยมีคนอื่นที่เราจะต้องไปใกล้ชิดสนิทสนมด้วยไปมีความสัมพันธ์ด้วยไม่ว่าจะในรูปใดลักษณะใดก็ตามเนี่ยนะครับที่เขามีอะไรแตกต่างจากเราอย่างหลากหลายมายมากเนี่ยเราจะอยู่อย่างมีความสุขในท่ามกลางพวกเขาเหล่านั้นได้อย่างไรและเป้าหมายที่สองก็คือว่าเมื่อเราพยายามที่จะเรียนรู้ในการแสวงหาความสุขให้กับตัวเราเองได้แล้วเนี่ยเราจะสามารถช่วยเหลือผู้อื่นทำให้ผู้อื่นเขาประสบความสุขได้อย่างไรในขณะที่เขากับเราก็มีอะไรที่แตกต่างกันอย่างหลากหลายด้วยเช่นเดียวกันนี่ก็คือในเรื่องที่เกี่ยวกับความสุขนะครับแน่นอนถ้าถามถึงในเรื่องของความสำเร็จวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักก็ไม่ต่างกันกับการแสวงหาความสุขและแบ่งปันความสุขครับเราก็จะต้องถามตัวเราเองว่าเราจะประสบความสำเร็จในการทำงานร่วมกันกับเพื่อนมนุษย์คนอื่นได้อย่างไรที่จะทำให้เราประสบความสำเร็จเพราะการทำงานเป็นทีมหรือการทำงานเป็นหมู่คณะที่เราจะต้องอาศัย1สมองกับ2มือของกันและกันคือทั้งเขาทั้งเราด้วยเนี่ยนะครับมันจะประสบความสำเร็จได้อย่างดียิ่งมันจะได้มาจากการที่เรากับเพื่อนมนุษย์คนอื่นๆซึ่งเป็นเพื่อนร่วมงานเพื่อนร่วมทีมเพื่อนร่วมหมู่คณะหรือเพื่อนร่วมสังคมเดียวกันต่างล้วนมีความสามารถที่จะทำงานร่วมกันด้วย1สมองกับ2มืออย่างลงตัวกันเป็นที่สุดนั่นแหละพลังอำนาจของการทำงานเป็นทีมจึงจะสามารถประสบความสำเร็จได้นั่นคือวัตถุประสงค์นะแล้วก็เป้าหมายก็คือเราจะทำงานที่เรารับผิดชอบตามหน้าที่ตามภารกิจที่แบ่งแยกกันเอาไว้นะได้อย่างไรนะเราจะสามารถทำหน้าที่ของเราให้ประสบความสำเร็จได้อย่างไรก็คงจะต้องใช้ฝีมือค
ความรู้ความสามารถเฉพาะตัวใช่ไหมครับในการจัดการกับงานนั้นและต้องใช้ความสามารถเฉพาะตัวหรือความรู้ความเข้าใจในลักษณะนิสัยของตนเองพอตัวในการที่จะทำงานเข้ากันได้ดีกับเพื่อนมนุษย์คนอื่นๆและทำให้คนอื่นนั้นเนี่ยเขาพร้อมจะให้ความร่วมมือเราในการทำหน้าที่ของเราให้ประสบความสำเร็จโดยไม่มีใครสักคนหนึ่งนิ่งดูดายเราไม่มีน้ำใจต่อเราเนี่ยเขาพร้อมจะร่วมด้วยช่วยเหลือเราให้ประสบความสำเร็จในการทำงานในหน้าที่ของเรานั้นในทางตรงกันข้ามเราก็ต้องรู้ว่าเราจะช่วยเหลือให้เพื่อนมนุษย์คนอื่นนั้นเขาบรรลุวัตถุประสงค์ในการทำงานให้ประสบความสำเร็จได้อย่างไรเราก็จะต้องเรียนรู้เหมือนกันว่าเรามีหน้าที่จะต้องช่วยเหลือผู้อื่นช่วยเหลือทีมงานช่วยเหลือองค์กรที่เป็นส่วนรวมอย่างไรบ้างโดยตั้งเป้าหมายเอาไว้ในใจว่าเราพร้อมจะอุทิศตนเพื่อยังประโยชน์ให้กับเพื่อนร่วมงานคนอื่นอย่างเต็มที่เท่าที่เรามีโอกาสมากพอที่เราจะช่วยเหลือได้ตรงนี้ก็เป็นหัวใจของมันอีกส่วนหนึ่งที่มนุษย์เราแต่ละคนนั้นเวลาออกจากบ้านไปแล้วและขณะกำลังใช้ชีวิตของตนเองอยู่ในระหว่างวันส่วนใหญ่แล้วแทบจะไม่เคยมีใครนึกถึงในสิ่งเหล่านี้ส่วนมากก็จะทำตัวทำใจไปตามวิถีของธรรมะแห่งตนเองซึ่งอาจจะหมายถึงธรรมดาหรืออาจจะลึกซึ้งสูงกว่าธรรมดาที่เรียกว่ามีจิตใจที่เป็นธรรมะที่เป็นธรรมชาติหรือที่เป็นกุศลพร้อมที่จะช่วยเหลือทุกๆคนให้ประสบความสำเร็จและให้มีความสุขตรงนี้คือสิ่งที่อยากจะเรียนท่านผู้ประพฤติธรรมทั้งหลายว่าเป็นธรรมะเล็กๆง่ายๆเพียงแค่เรามีปณิธานเอาไว้ก่อนออกจากบ้านและก็พยายามที่จะรักษาพันธสัญญาทางจิตใจที่เราให้ไว้กับตัวเราเองตรงนี้เอาไว้ตลอดทั้งวันนะครับเพื่อที่จะแปลผันออกมาเป็นพฤติกรรมที่เราจะต้องแสดงออกหรือกระทำต่องานต่อคนอื่นซึ่งเป็นเพื่อนร่วมงานแล้วก็ต่อตัวเราเองเพราะว่ามนุษย์เราแต่ละคนนั้นเมื่อออกจากบ้านนะครับไม่ว่าจะเป็นลูกจ้างเขาหรือเป็นเฒ่าแก่เองเป็นเจ้าของกิจการเองก็ตามเราคงไม่สามารถจะทำงานใดๆให้เกิดประโยชน์คือเกิดผลสำเร็จและทำให้เรามีความสุขขณะที่เรากำลังทำงานและก็มีความสุขเมื่องานนั้นประสบผลสำเร็จเป็นอย่างดีนะคงไม่มีใครสามารถทำได้แต่เพียงลำพังผู้เดียวอย่างแน่นอนเนื่องจากมนุษย์เป็นสัตว์สังคมยิ่งต้องการความสำเร็จอันยิ่งใหญ่มากเท่าใดหน่วยงานทีมงานหรือองค์การที่จะต้องปฏิบัติภารกิจนั้นจะต้องใหญ่โตมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นงานเอกชนหรืองานราชการก็ตามเมื่อองค์กรใหญ่ขึ้นแน่นอนครับทรัพยากรมนุษย์ทรัพยากรบุคคลพูดภาษาเราเข้าใจเอาง่ายๆก็คือเพื่อนร่วมงานเราคงต้องใช้กันค่อนข้างเยอะนะฮะแล้วหลายคนก็บอกว่ามากคนมันมากความซึ่งประโยคนี้เป็นคำพูดที่ถูกต้องนะครับแต่ว่าไม่ใช่คำกล่าวที่น่ากลัวไม่ใช่คำกล่าวที่พาให้ใครต่อใครเขาเอาไปขบคิดแล้ววิตกจริตกันยกใหญ่มากคนและมากความผมอยากจะเติมให้เต็มความก็คือมากคนมากความรู้มากความสามารถมากความเก่งมากความฉลาดนะไม่ใช่มากคนและมากความคำว่ามากความในที่นี้หลายคนไปแปลว่ามากปัญหานะซึ่งตรงเนี้ยเป็นสิ่งที่คนที่มองลักษณะนั้นแปลความหมายในลักษณะนั้นเนี่ยค่อนข้างจะมองโลกในแง่ร้ายเกินไปสักหน่อยท่านผู้ประพฤติธรรมที่รักครับถ้าหากว่าเรามีคนมากๆมาอยู่ร่วมกันกับเราเพื่อช่วยกันทำงานสิ่งหนึ่งที่มนุษย์เราแต่ละคนที่มีส่วนร่วมในการสร้างงานสร้างความสำเร็จและสร้างความสุขร่วมๆกันนั้นจะต้องเรียนรู้ว่าความสำเร็จที่เรียกว่าประโยชน์กับความสุขที่เป็นเป้าหมายสูงสุดในการทำงานร่วมกันเป็นหมู่คณะนั้นมันจะต้องได้มาจากการกระทำของมนุษย์แต่ละคนที่เกี่ยวข้องกันนั้น
ใน3ภาคส่วนด้วยกันในภาคส่วนแรกนั่นก็คือการที่มนุษย์เราแต่ละคนจะต้องเรียนรู้ที่จะทำตนอย่างไรในอันที่จะช่วยให้ทีมของตนเองหรือในอันที่จะช่วยให้ตัวเราเองนั้นประสบความสำเร็จในหน้าที่ที่เราได้รับผิดชอบหรือที่เราจำเป็นจะต้องทำแล้วก็เรามี

ว่าเราจะทำงานนั้นนั้นอย่างไรเราจึงจะประสบความสำเร็จได้ดังที่เราต้องการแล้วก็เราจะสามารถเข้าถึงความสำเร็จสูงสุดในการทำงานตรงนั้นได้อย่างไรคือจะต้องเรียนรู้ที่จะแก้ไขปัญหาเรียนรู้ที่จะพัฒนาถูกต้องไหมครับแล้วก็เรียนรู้ที่จะปฏิบัติมันให้สำเร็จให้ได้ก็ต้องอาศัยทักษะความสามารถความชำนาญเราก็ต้องขยันเรียนรู้เพื่อเพิ่มภูมิรู้เพื่อเพิ่มความชำนาญให้กับตัวเราเองนั่นเองในการสร้างความสุขให้กับตัวเองเหมือนกันเราก็จะต้องสร้างความชำนาญให้กับตัวเราเองว่าเราจะอยู่อย่างไรกับคนที่มีนิสัยแตกต่างจากเรามีสันดานก็คือความเคยตัวในด้านลบเนี่ยนะครับที่เป็นพฤติกรรมขยะประจำวันเนี่ยเราจะทำงานอยู่ร่วมกันกับเขาอย่างไรโดยที่เราจะไม่ทุกข์ไปกับการเป็นเงื่อนไขด้านลบของพวกเขาอะไรเหล่านี้เป็นต้นนั่นคือการทำตนในภาคส่วนที่สองเนี่ยก็คือการทำงานที่อธิบายไปแล้วว่าเราจะต้องมีไฟและมีใจในการทำงานมากน้อยแค่ไหนจึงจะสามารถช่วยให้เราประสบความสำเร็จในการทำงานได้ในภาคส่วนที่สามก็คือเราจะทำคนก็คือทำคนอื่นถ้าพูดให้เป็นภาษาวิชาการสักน้อยหนึ่งนะครับก็หมายถึงการปฏิบัติตนต่อคนอื่นๆนั้นเราเองล่ะจะปฏิบัติตนต่อผู้อื่นอย่างไรจึงจะทำให้งานที่เราทำร่วมกันกับคนอื่นมากมายเหล่านั้นบรรลุผลสำเร็จและช่วยเหลือคนอื่นไม่ให้เขามีความทุกข์โดยมีเราเป็นเหตุแปลง่ายๆว่าไม่ไปสร้างทุกข์ให้กับพวกเขาเพราะพวกเขาที่เป็นเพื่อนร่วมงานของพวกเราหรือของตัวเราล้วนต้องการความสุขในอีกมิติหนึ่งในเป้าหมายสูงสุดของการออกจากบ้านมาทำงานร่วมกันกับเราด้วยใช่ไหมไม่ว่าจะเป็นเพื่อนร่วมงานระดับล่างหรือหัวหน้างานซึ่งเป็นนายเราหรือถ้าเราเป็นเจ้าของธุรกิจกิจการต่างๆลูกน้องลูกจ้างของเราเขาก็ต้องการความสุขและความสำเร็จเช่นเดียวกับเราเหมือนกันนี่คือสิ่งสำคัญครับท่านผู้ประพฤติธรรมที่รักทุกท่านครับถ้าเราเรียนรู้ได้ว่าเราออกจากบ้านมาทำงานมาทำตนและก็มาทำคนในลักษณะ3ภาคส่วนอย่างนี้เนี่ยมันก็จะทำให้เราเนี่ยมีแนวทางในการประพฤติตนประปฏิบัติตัวนะฮะประพฤติตนหรือปฏิบัติตัวเนี่ยได้อย่างชัดเจนมากขึ้นนะเมื่อทุกอย่างมันชัดเจนและไม่คลุมเครือในการดำเนินชีวิตสถานการณ์ต่างๆในชีวิตประจำวันของท่านกับเพื่อนมนุษย์ที่ใกล้ตัวคนอื่นๆนั้นก็จะมีความแจ่มใสเกิดขึ้นมาได้โดยอัตโนมัติเพราะว่าเหมือนกับเราแล่นเรือไปในมหาสมุทรนั่นแหละครับถ้าหากว่าเรามีหางเสือกำกับทิศทางของเราได้อย่างถูกต้องว่าเรือของเราจะแล่นออกจากฝั่งไปหาปลาไปทำประมงนะครับหรือเรือของเรากำลังอยู่กลางทะเลอันกว้างใหญ่ไพศาลและกำลังแล่นเรือกลับเข้าหาฝั่งได้อย่างถูกทิศถูกทางเนี่ยโดยที่เรารู้ว่าฝั่งเนี่ยไปทางไหนหรือว่าทะเลที่เป็นแหล่งปลาแหล่งสัตว์น้ำทะเลนะไปในทางทิศทางใดเรือลำนั้นก็คือตัวเราเนี่ยก็จะสามารถไปสู่เป้าหมายที่ต้องการได้อย่างไม่เสียเวลาอย่างไม่มังงุมมังาราอย่างไม่สเปะสปะถูกต้องไหมครับก็เหมือนมนุษย์เราที่เกิดมาโดยมีจิตวิญญาณเป็นผู้มาเกิดเป็นมนุษย์นั้นก็เช่นเดียวกันถ้าเราเรียนรู้ว่าเป้าหมายสูงสุดของการมาเกิดเป็นมนุษย์ซึ่งเป็นโอกาสดีสุดๆและในจักรวาลนี้นะครับถามว่าถ้าเรารู้ว่าเป้าหมายสูงสุดของเราก็คือการกลับบ้านเกิดเมืองนอนของจิตวิญญาณของเราที่เรียกว่านิพพานถ้าเรารู้ว่าเป้าหมายสูงสุดของจิตวิญญาณที่มาเกิดเป็นมนุษย์ก็คือมาทำหน้าที่ทุกอย่างจนจบแล้วสำเร็จแล้วก็จะต้องกลับบ้านและเราได้เรียนรู้ว่ากลับบ้านคือกลับทางไหนกลับอย่างไรแปลว่านิพพานเนี่ยไปทางไหนและไปอย่างไรก็คือต้องปฏิบัติตนอย่างไรการได้เกิดมาเป็นมนุษย์ในภพชาติปัจจุบันนี้ของเราท่านทั้งหลายก็จะดำเนินชีวิตกันไปได้อย่างไม่สเปะสปะอย่างไม่มังงุมมังาหรา
ถูกต้องไหมครับ

ไม่เดินถอยหน้าไม่เดินถอยหลังไม่เลี้ยวไปทางซ้ายไม่ย้ายไปทางขวาแต่มุ่งตรงไปข้างหน้านั่นคือคนที่มีปณิธานว่าจะนิพพานชั้นใดก็ชั้นนั้นครับการที่เราจะออกจากบ้านไปทำงานไปทำตนและไปทำคนในสามภาคส่วนที่ว่านี้ก็เหมือนกันถ้าเราต้องการจะนิพพานความหมายของเราก็คือว่าเราจะดับความทุกข์และก็เราจะป้องกันสภาวะจิตและจิตวิญญาณของเราให้ว่างเว้นไปจากสิ่งทั้งหลายที่เรียกว่าเป็นทุกข์หรือความทุกข์เนี่ยให้จงได้เนี่ยทำความทุกข์ให้สิ้นสูญไปในแต่ละวันแต่ละวันแต่ละวันถ้าเราสามารถทำได้อย่างต่อเนื่องตราบชั่วชีวิตนี้ของเราคือสิ้นอายุไขของกายสังขารของเราในภพชาติปัจจุบันนี้ได้นั่นก็หมายความว่าความทุกข์ทั้งหลายในจิตของเรามันได้นิพพานอย่างสิ้นเชิงแล้วคำว่านิพพานอย่างสิ้นเชิงแปลว่ามันดับการเกิดดับแห่งทุกข์ได้ทั้งมวลนะครับซึ่งในแต่ละวันมันก็คือเป็นวันแห่งการฝึกฝนจิตของเรานั่นเองเป็นการฝึกจิตของเราให้มันสั่นสะเทือนอยู่ภายใต้อำนาจการควบคุมของตัวเราเองเขาเรียกว่าใช้จิตควบคุมจิตนั่นแหละไม่ใช่ต้องให้ใครมาคอยบังคับเราข่มเหงจิตใจเราเพื่อจะให้เราอยู่ในกรอบของความถูกต้องอะไรต่างๆไม่ใช่เราจะต้องปฏิบัติได้อย่างมีอิสระเสรีเพราะฉะนั้นด้วยเหตุนี้เองถ้าเราจะทำวันทุกวันให้เป็นวันแห่งความสุขเนี่ยเราจะต้องบอกตัวเราเองได้เลยว่าวันแห่งความสุขในชีวิตของเรานั้นมีได้ทุกวันครับเพราะสุขหรือทุกข์เนี่ยมันอยู่ที่จิตใจของเราความทุกข์ที่เกิดขึ้นในจิตใจก็คือการที่จิตของเราเสียสมดุลไปจากความเป็นปกติสุขความเป็นปกติสุขของจิตใจเราก็คือการที่จิตเรานิ่งๆ นะครับไม่ทุกข์ไม่สุขนิ่งๆนั่นก็คือสภาวะแห่งความสงบซึ่งสภาวะแห่งความสงบนั่นแหละคือสิ่งที่เราเรียกว่าจิตเป็นสุขนะครับถ้าเราโกรธเกลียดเครียดแค้นหงุดหงิดวิตกจริตกังวลหวาดหวั่นอะไรต่างๆเกิดขึ้นมาในจิตใจเมื่อใดนั่นแสดงว่าหัวจิตหัวใจของเรานั้นมันไปคล้องแวะกับความทุกข์เข้าให้แล้วนะครับเพราะฉะนั้นในการดำเนินชีวิตประจำวันเราจึงเริ่มต้นวันใหม่พร้อมกับการดื่มกาแฟหรือทานอาหารเช้าไปก็ได้นะบอกตัวเองว่าวันนี้เราจะไปหาทุกข์หรือไปหาสุขล่ะถ้าไปหาความสุขเราก็จะมองแต่สิ่งที่ทำให้จิตใจเราเป็นสุขเราจะฟังแต่สิ่งที่ทำให้เรามีความสุขเราจะพูดแต่สิ่งที่นำพาความสุขมาให้กับเราแล้วก็แน่นอนครับเราจะนึกแต่สิ่งดีๆเพื่อจะทำให้จิตใจของเรานั้นมีความสุขเพียงเท่านี้นะความทุกข์ที่จะเกิดขึ้นในจิตใจของเรามันก็จะลดน้อยถอยปรูดลงไปทันทีเลยนะฮะลองปฏิบัติดูนะครับสำหรับการปฏิบัติตนอย่างนี้เขาเรียกว่าเป็นการป้องจิตของเราเป็นการระวังใจของเราไม่ให้ไปคล้องแวะกับสิ่งที่เป็นทุกข์นั่นเองแต่ทีนี้ถ้าหากว่าท่านผู้ฟังสามารถประพฤติปฏิบัติลักษณะอย่างนี้ได้แล้วแต่ก็ยังเจออุปสรรคขวากหนามบางสิ่งเกิดขึ้นในชีวิตอีกถามว่าอุปสรรคนั้นคืออะไรเช่นถ้าเรามองหาแต่สิ่งดีๆนะรอบๆตัวเราจากเพื่อนร่วมงานของเราหรือจากเพื่อนมนุษย์ที่ร่วมชีวิตร่วมสังคมกับเราเนี่ยปรากฏว่าเรามองแล้วเนี่ยเราหาสิ่งดีๆจากพฤติกรรมของเขาเหล่านั้นไม่พบเลยมองแล้วจะทำให้จิตใจของเราแช่มชื่นรื่นรมหรือมองแล้วทำให้จิตใจของเรามีความสุขสมในอารมณ์อะไรต่างๆเนี่ยนะครับเรามองแล้วไม่เห็นเลยเพราะว่าไม่รู้เป็นอะไรนะคนรอบกายคนข้างตัวเราวันนั้นทั้งวันมันทำแต่สิ่งที่เป็นพฤติกรรมขยะให้เราเห็นซึ่งพร้อมจะเป็นเงื่อนไขทางลบให้กับจิตใจของเราทำให้สภาวะจิตที่สุขสงบของเรามันตกต่ำนำไปสู่การเสียสมดุลทางอารมณ์อยู่ได้มากโขทีเดียวถามว่าเราจะทำอย่างไรแรกๆใหม่ๆคนที่เพิ่งจะฝึกใหม่ๆนะอาจจะยังไม่คุ้นชินนะครับหรือว่ายังไม่คุ้นเคย กับการที่จะตั้งอกตั้งใจหรือตั้งสติให้มั่นคงอย่างต่อเนื่องก็อาจจะมีหลุดบ้างคือน็อตหลุดนะครับเพราะถูกยั่วยุมากๆจากการมองเห็นหรือจากการได้ยินได้ฟังพฤติกรรมขยะของคนรอบข้างถ้าเป็นเช่นนั้นก็อย่าหวั่นไหวครับเราก็มีแผน2เอาไว้รองรับเหมือนกันที่บอกว่าไม่หวั่นไหวนี่ไม่ได้หมายความว่าให้ละเลิกความพยายามนะครับการสอนจิตตัวเองนั้นเป็นเรื่องยากมากนะแต่ว่าผมไม่แนะนำให้ท่านมานั่งสอนจิตด้วยการภาวนานะในการทำกรรมฐานหรือสมาธิอยู่แต่คนเดียวตามลำพังเ
ราะว่าท่านต้องทำหน้าที่ในการดำเนินชีวิตร่วมกับเพื่อนมนุษย์คนอื่นดำเนินงานร่วมกันกับเพื่อนมนุษย์คนอื่นถ้าท่านนั่งหลับตาทำสมาธิอยู่คนเดียวเนี่ยท่านก็จะเก่งคนเดียวใช่ไหมล่ะครับก็เลยยอมรับที่จะบอกกับท่านว่าท่านต้องฝึกฝนนะครับพยายามมองฟังนึกคิดเนี่ยแต่ด้านบวกมันจะทำให้จิตใจเราเป็นสุขโดยที่เนี่ยพยายามมองหาแต่ด้านบวกให้เจอมองให้พบแต่ถ้ามองไม่พบพบแต่สิ่งที่เป็นด้านลบของเขาแล้วหลายท่านถามว่าจะทำยังไงผมมีแผน2ที่จะชี้แนะท่านครับแผน2ว่าอย่างไรเราคงต้องติดตามต่อกันในวันต่อไปแล้วล่ะครับ

ท่านผู้ฟังครับวันนี้หมดเวลาของรายการเทพทิพย์มงคลธรรมแล้วกลุ่มแสงสิริวัฒนาขอขอบคุณท่านผู้ใจบุญทั้งหลายที่ได้ให้เกียรติสนับสนุนรายการนี้เพื่อสร้างวิถีแห่งสันติสุขสู่มวลชนบนคลื่นวิทยุโปรดกรุณาแจ้งผลการรับฟังได้ที่โทรศัพท์025123176 025123176ท่านจะติดตามรับฟังรายการนี้ได้ใหม่ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ทางสถานีวิทยุแห่งนี้ในเวลาเดียวกันนี้สวัสดีครับ

่วงเวลาต่อไปนี้สถาบันพัฒนาพฤติกรรมมนุษย์ผู้สร้างทฤษฎีและกลยุทธ์ไซโคโชเพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่บกพร่องของมนุษย์ด้วยการกระตุ้นจิตสำนึกที่ลึกซึ้งและแยบยลสำนักพิมพ์จิตจักรวาลผู้ผลิตหนังสือธรรมะภาคปฏิบัติแนวอภิปรัชญาที่ทรงคุณค่าสำหรับศาสนิกชนไทยและชมรมผู้ประพฤติธรรมเพื่อสร้างสันติสุขให้ตนเองและผู้อื่นร่วมกับกลุ่มแสงสิริวัฒนาภูมิใจเสนอรายการเทพทิพมงคลธรรมเพื่อนำพาสันติสุขสู่มวลชนด้วยธรรมบรรยายภาคปฏิบัติโดยอาจารย์ปริญญาตันสกุลขอเชิญท่านติดตามรับฟังได้ณบัดนี้

ท่านผู้ประพฤติธรรมที่รักทุกท่านครับถ้าท่านติดตามรับฟังรายการเทพทิพย์มงคลธรรมนี้มาอย่างต่อเนื่องใน 2-3 ตอนที่ผ่านมาเนี่ยนะครับท่านก็จะค้นพบความจริงอย่างหนึ่งว่าวิธีการที่จะสร้างความสุขให้กับตนเองนั้นไม่ต้องไปค้นหาที่ไหนไม่ต้องไปแสวงหาที่ไหนนะครับเพราะว่าถ้าไปแสวงหาที่ภายนอกเนี่ยความทุกข์มันก็จะเป็นเงาของความสุขที่เราไปแสวงหามันก็จะติดมาด้วยนะเอาความสุขมาก็จะเอาความทุกข์มา

ตนเองด้วยแล้วก็วิธีที่ง่ายกว่าก็คือแสวงหาความสุขในตนเองโดยผมได้เน้นท่านไปแล้วว่าเริ่มต้นวันใหม่ด้วยการให้ปณิธานหรือใส่ปณิธานไว้ในจิตของตัวเองว่าเราออกจากบ้านเราจะไปทำงานเราจะไปทำตนและก็เราจะไปทำคนโดยกระบวนการในการกระทำหรือปฏิบัติในภาคส่วนทั้งสามนั้นเป้าหมายสูงสุดนอกจากความสำเร็จที่เรากำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายไว้แล้วนั้นก็ให้เรามีเป้าหมายสูงสุดและวัตถุประสงค์สูงสุดเอาไว้ในมิติของจิตใจคือความสุขด้วยนั่นหมายความว่าเราก็จะคล้องแวะแต่สิ่งต่างๆที่สร้างสุขให้กับตัวเราเองเท่านั้นน่ะอะไรที่มันจะทำให้เราเป็นทุกข์ก็คือทำให้จิตตกทำให้จิตของเรานั้นไม่สงบเราก็จะพยายามที่จะไม่ไปคล้องแวะมันเข้าเนี่ยโดยเราสามารถที่จะใช้กลไกของอายตนะภายนอกภายในทั้ง6อย่างที่จะสัมผัสรู้ดูเห็นนึกคิดในสิ่งที่เป็นด้านบวกแล้วก็มองด้านบวกฟังด้านบวกอะไรต่างๆที่เราเรียนย้ำไปเพียงเท่านี้ชีวิตของเราในวันนั้นที่เราจะแสวงหาความสุขกันสร้างสรรค์ความสุขให้เกิดขึ้นในจิตใจของเรานั้นมันก็จะเป็นเรื่องที่ชัดเจนขึ้นและแน่นอนว่าก็จะง่ายขึ้นมาทันทีแต่ทีนี้ในตอนที่แล้วผมได้เรียนย้ำกับท่านผู้ประพฤติธรรมเอาไว้แล้วนะครับว่าการที่เรามุ่งหวังที่จะสร้างความสุขให้กับตัวเองด้วยการเลือกมองแต่สิ่งที่ดีๆเลือกฟังแต่สิ่งที่ดีๆเลือกนึกคิดแต่สิ่งที่ดีๆเลือกพูดแต่สิ่งที่ดีๆนะเลือกที่จะสัมผัสแต่สิ่งที่ดีๆคำว่าดีๆก็คือสิ่งที่เราต้องประสงค์คือถูกอกถูกใจด้วยเนี่ยนะครับมันก็คงจะไม่ได้โอกาสที่เราจะน็อตหลุดหรือจะพานสติแตกซะก่อนนั้นในขณะที่เราเพิ่งจะหัดฝึกจิตอบรมจิตของเราตามแนวทางที่ผมแนะเน้นไปใหม่ๆเนี่ยคงจะเป็นความจริงอย่างเป็นรูปธรรมที่ยั่งยืนเนี่ยได้ยากจิตต้องใช้เวลาในการอบรมสอนมันพอสมควรนะครับเหมือนกับที่ท่านผู้ฟังฝึกหัดอ่านกอขอกอกาฝึกหัดเขียนหนังสือคัดลายมือให้สวยอะไรแบบนี้หรือฝึกหัดในการหัดถีบจักรยานปั่นจักรยานขับมอเตอร์ไซค์หรือฝึกหัดขับรถยนต์อะไรอย่างนี้ครับกว่าจะขับเป็นขับได้อย่างชำนาญขี่เป็นขี่ได้อย่างชำนาญต้องอาศัยการเวลาพอสมควรในการที่เราจะต้องเรียนรู้เพื่อจะฝึกฝนมันใช้เวลาไปสักนิดใช้เวลาไปสักหน่อยเดี๋ยวเราก็จะค่อยๆชำนาญขึ้นมาเองเพราะฉะนั้นในการสอนจิตหรือฝึกจิตตนเองในอันที่จะมุ่งหาความสุขสงบให้กับตัวเองในท่ามกลางหมู่มวลมนุษย์ที่มากมายหลายหน้ามากมายหลายลักษณะนิสัยที่แตกต่างกันกับเราออกไปมากมายเนี่ยนะครับก็ต้องอาศัยชั่วโมงของการฝึกฝนเหมือนชั่วโมงบินของนักบินเหมือนกันนะครับถ้าฉะนั้นในตอนแรกๆที่เราฝึกฝนเราก็ต้องมีกลไกในการควบคุมดูแลจิตใจของเราเป็นแผน2หรือเป็นชั้นที่2เอาไว้ด้วยนะครับว่าถ้าเราจะสามารถดำเนินชีวิตอยู่อย่างฉลาดคือไม่ให้สิ่งใดมาคล้องแวะจิตใจของเราที่มันสงบสุขอยู่เนี่ยให้มันสั่นไหวไปในทางต่ำคือให้มันเกิดอารมณ์รู้สึกนึกคิดที่เป็นด้านลบที่มันตรงกันข้ามกับความสงบนั้นเราจะระวังป้องกันจิตของเราอย่างไรผมก็อยากจะกราบเรียนท่านผู้ฟังว่าก็มีคำแนะนำอยู่3ประการใหญ่ๆที่มันจะสามารถช่วยให้ท่านที่เป็นผู้ใฝ่ประพฤติธรรมทั้งหลายสามารถจะดำเนินชีวิตอยู่อย่างมีสติมีจิตใจที่มั่นคงมีความหนักแน่นในจิตใจ
และก็แน่นอนครับพร้อมที่จะรับรางวัลชิ้นใหญ่คือความสุขหรือความสงบอย่างแท้จริงอันนั้นไปในแต่ละวันของท่านก็จะเป็นวันแห่งความสุขได้อย่างแท้เที่ยงนะครับหลักการที่สำคัญ3ประการที่จะช่วยทำให้ท่านผู้ฟังซึ่งเป็นผู้ใฝ่ประพฤติธรรมเนี่ยนะครับน้อมนำความสุขให้กับตนเองได้และสามารถรักษาความสงบในจิตใจอันหมายถึงความสุขที่ยิ่งใหญ่เอาไว้ได้โดยไม่ให้สิ่งแวดล้อมรอบๆตัวหรือเงื่อนไขสิ่งร้าวรอบๆตัวเนี่ยมาเป็นเงื่อนไขที่จะทำลายความสงบในจิตใจของตัวท่านตัวเราได้มีอยู่3ประการที่ว่านะครับประการที่1ก็คือว่าท่านจะต้องรู้ตนเองว่าหรือเตือนตนเองเอาไว้เสมอว่าตัวท่านจะต้องฉลาดที่จะรับรู้เนื่องจากว่าตาหูจมูกลิ้นและผิวกายนั้นบ่อยครั้งบางทีตัวท่านเองไม่สามารถจะกำหนดหรือกะเกณฑ์ว่าชีวิตของท่านตั้งแต่เช้ายันเย็นของวันนี้จะมองเห็นแต่สิ่งที่ดีๆอย่างเดียวฉันจะต้องไม่เห็นในสิ่งที่ไม่ดีนี่คือมิติตัวอย่างนะครับคือการใช้สองตามองทุกสิ่งที่ท่านจะต้องดำเนินชีวิตไปในระหว่างวันเราไม่ต้องยกตัวอย่างช่องทางอื่นนะฮะหูปากหรือผิวกายเอาแค่อย่างเดียวคือตาเห็นเนี่ยเพราะเราเป็นคนตาดีการที่เราจะได้ชื่อว่าเป็นผู้ประพฤติธรรมนั้นไม่ได้หมายความว่าจะต้องไปใช้อำนาจของตัวเราในการบังคับให้สิ่งแวดล้อมรอบๆตัวเราเช่นเพื่อนมนุษย์คนอื่นเนี่ยจงแสดงแต่พฤติกรรมที่พึงประสงค์คือพฤติกรรมดีๆที่เราชอบใจนะครับให้เขาแสดงออกหรือกระทำต่อเราอยู่ที่เป็นด้านบวกด้านเดียวเราคงใช้อำนาจเหนือนำไปที่บังคับขับเข็นคนอื่นเขาไม่ได้เพราะขนาดตัวเราเองนะยังสอนหรือสั่งตัวเราเองว่าอย่าประพฤติไม่ดีอย่าประพฤติชั่วกับมนุษย์คนอื่นๆซึ่งเป็นคนใกล้ตัวเราเป็นคนที่เรารักและคนที่เขารักเราเนี่ยนะเรายังห้ามตัวเรายังไม่ได้โอกาสที่เราจะกระทำผิดพลาดผิดพ้องหมองใจกับใครต่อใครที่อยู่ใกล้ตัวเรายังมีอยู่สูงเลยเพราะฉะนั้นมนุษย์คนอื่นก็เช่นเดียวกันนะครับโอกาสที่เขาจะกระทำไม่ถูกต้องหรือกระทำผิดพลาดต่อตัวเราซึ่งปกติแล้วมันจะนำเราไปสู่การหมองหมางหม่นใจได้ก็เกิดขึ้นกันอยู่ในชีวิตประจำวันกันอยู่เป็นเรื่องปกตินะครับมันด้วยเหตุนี้เองครับถ้าหากว่าเราไม่สามารถที่จะกำหนดว่าให้ใครๆแสดงแต่พฤติกรรมดีที่เราพึงประสงค์ต่อตัวเราอยู่อย่างเดียวนะอย่าแสดงพฤติกรรมขยะอย่าทำชั่วเป็นเงื่อนไขยั่วยุจิตใจหรืออารมณ์เรานะถ้าเราห้ามไม่ได้ก็มีอยู่ช่องทางเดียวนั่นก็คือว่าเราต้องฉลาดที่จะรับรู้ไม่ต่างกับการที่ท่านผู้ฟังเอาข้าวสารนะใส่จานมาหรือใส่ภาชนะอะไรมาสักอย่างหนึ่งมาวางไว้ตรงหน้าถ้าท่านพยายามที่จะมองหาแต่สิ่งดีๆคือมีแต่เมล็ดข้าวสารที่ท่านเตรียมการเอาไว้หุงเพื่อรับประทานเนี่ยนะครับโดยที่ท่านจะห้ามตัวท่านเองว่าเราจะต้องไม่เห็นข้าวเปลือกเราจะต้องมองไม่เห็นข้าวเหนียวหรือเราจะต้องมองไม่เห็นเมล็ดทรายแม้แต่เม็ดเดียวเจือปนอยู่ในข้าวสารจานนั้นหรือในภาชนะนั้นที่เราวางไว้อยู่ตรงหน้าเราก็คงจะกำหนดมันไม่ได้ว่าไม่ให้เราเห็นใช่ไหมล่ะครับท่านผู้ฟังครับหรือเอาให้ละเอียดไปกว่านั้นก็คือเราอยากจะเห็นแต่เมล็ดข้าวสารที่เป็นเมล็ดสวยๆงามๆเต็มเมล็ดอวบอิ่มทีเดียวนะเราตั้งเป้าหมายว่าเราจะเห็นแต่สิ่งนั้นโดยจะมาขอไม่เห็นเมล็ด
แตกๆหักๆเจือปนอยู่บ้างเลยก็เป็นไปไม่ได้อีกครับเพราะว่าข้าวสารนั้นเรามิได้เป็นผู้ผลิตหรือเป็นผู้จัดเตรียมไว้เพราะฉะนั้นในหนึ่งกระสอบที่เราตักออกมาใส่ภาชนะเพื่อเราจะเอามาหุงหาเพื่อที่จะรับประทานกันอย่างอร่อยอร่อยอย่างอิ่มหมีพีมันนั่นนะถ้าเราไม่ได้เป็นผู้กระทำไม่ได้เป็นผู้คัดเลือกมาก่อนเนี่ยโอกาสที่ข้าวสารนั้นจะมีข้าวเหนียวปนมามั่งจะมีเมล็ดแตกๆหักๆปนมาบ้างจะมีเมล็ดข้าวเปลือกซึ่งก็คือข้าวสารที่สีแล้วยังเอาเปลือกออกไม่ได้ในบางเมล็ดที่มันปนมาเนี่ยนะฮะหรือแม้กระทั่งเมล็ดทราย1เมล็ดหรืออาจจะหลายเมล็ดก็ตามนะเป็นเม็ดทรายนะครับนะหลายเม็ดปนกับข้าวสารนั้นมาด้วยเราก็ไม่รู้ครับเพราะเราไม่ได้เป็นผู้กำหนดให้ข้าวสารนั้นมันมีในสิ่งเหล่านั้นเราเป็นเพียงแค่ผู้รับรู้ผู้ใช้ผู้ซื้อหรือผู้บริโภคเท่านั้นเองมันเวลาเรามองไปในข้าวสารเราจึงสามารถที่จะเจอสิ่งที่เราไม่พึงประสงค์หรือสิ่งที่เราไม่ต้องการเจือปนอยู่ด้วยเสมอไม่ต่างกันกับการที่ท่านมองเพื่อนมนุษย์ในชีวิตประจำวันนะครับท่านจะไปคาดหวังว่าจะต้องมองเห็นแต่พฤติกรรมที่ดีๆของเขาคือมุ่งหวังว่าจะให้เขาทำแต่ความดีงามทำแต่สิ่งดีๆหรือประพฤติดีต่อตัวท่านตลอดทั้งวันก็เห็นทีจะเป็นไปไม่ได้หรือคาดหวังยากถ้าเราเป็นคนฉลาดและรับรู้ว่าความจริงมันเป็นเช่นนี้เราก็คงจะไม่ไปคาดหวังกับมนุษย์คนไหนนะครับว่าวันทุกวันของเรากับมันหรือกับเขาคนนั้นตลอดทั้งชีวิตนี้ตราบใดที่ยังต้องทำงานร่วมกันหรือใช้ชีวิตร่วมกันเขาคนนั้นคงจะไม่แสดงพฤติกรรมขยะหรือแสดงพฤติกรรมที่ไม่ดีที่เราไม่พึงประสงค์ต่อตัวเราอย่างสิ้นเชิงถ้าเราคาดหวังแสดงว่าเราไม่ฉลาดและโอกาสที่เราจะผิดหวังพลาดหวังก็จะมีสูงนะครับใครคนอื่นก็เหมือนกันครับถ้าเขาจะมาพยายามคาดหวังกับเราว่าเราคงจะต้องประพฤติดีเป็นที่ถูกอกถูกใจเขาต้องตาต้องใจเขาในทุกเรื่องในทุกๆวันตลอดไปเขาก็คงจะคาดหวังจากเราได้ยากและก็จะผิดหวังในตัวเราได้เหมือนกันเพราะโอกาสที่ต่างคนต่างจะแสดงนิสัยสันดานที่เป็นพฤติกรรมขยะติดตัวมากันคนละเล็กคนละน้อยในแต่ละคนมันก็มีอยู่และโอกาสที่แต่ละคนจะทำอะไรตามอารมณ์หรือทำตามอำเภอใจเพราะน็อตหลุดต่อกันมันก็ยังมีอยู่หรือนะไม่ได้เจตนาจะคิดร้ายทำผิดทำร้ายกันแต่โอกาสผิดพลาดก็มีสูงเพราะความประมาทหรือขาดสติในการดำเนินชีวิตและในการทำงานร่วมกันก็ยังมีอีกมากท่านผู้ประพฤติธรรมที่รักครับถ้าเราเข้าใจของเราอย่างนี้การที่เราจะฉลาดสัมผัสรู้ดูเห็นเพื่อนมนุษย์คนอื่นๆกันซะหน่อยมันก็จะสามารถช่วยทำให้เราค่อยๆมีจิตใจที่สุขสงบอยู่อย่างเดิมได้นะครับการฉลาดสัมผัสรู้ดูเห็นถ้าพูดเป็นภาษาวิชาการก็บอกว่าเราต้องฉลาดรับรู้ในสิ่งที่คนอื่นเขาแสดงออกหรือกระทำพฤติกรรมใดๆต่อเราเอาไว้เสมอครับการฉลาดสัมผัสรู้ดูเห็นนั้นหรือฉลาดรับรู้นั้นหมายความว่าถ้าเราใช้สองตามองเราก็ต้องมองอย่างมีเป้าหมายมองพฤติกรรมที่เขากระทำต่อตัวเรานั้นอย่างมีเป้าหมายเรายึดถือที่พฤติกรรมของเพื่อนมนุษย์เป็นหลักนะครับเรามิได้ยึดถือที่ตัวตนของมนุษย์คนที่กระทำพฤติกรรมต่อตัวเราเป็นหลักนะครับผมย้ำนะครับเพราะว่าถ้ายึดถือที่ตัวตนของบุคคลแล้วเนี่ยมันจะทำให้ตัวเราเองเนี่ยตกหลุมพรางของความวุ่นวายในการที่เกิดมาเป็นสัตว์มนุษย์หรือเป็นสัตว์สังคมหนักเข้าไปอีกซึ่งเรื่องนี้ในวันต่อไปในโอกาสหน้านะครับรายการเทพทิพย์มงคลธรรมก็คงจะนำเสนอต่อท่านต่อไปอีกว่าไอ้หลุมพรางดังว่าถ้าเราไปยึดติดที่ตัวตนของคนแสดงพฤติกรรมกับเราแล้วเนี่ยมันจะมีปัญหาอะไรเพิ่มขึ้นมาอีกนอกเหนือจากการที่เราไปยึดติดกับพฤติกรรมขยะที่เขาแสดงออกหรือกระทำต่อตัวเราเนี่ยเอาแค่มองนะครับ
เราต้องมองอย่างมีเป้าหมายถ้าฟังเขาพูดเราก็ต้องฟังเขาอย่างมีเป้าหมายท่านนึกถึงเกี่ยวกับตัวเขาเหล่านั้นเราก็ต้องนึกอย่างมีเป้าหมายเหมือนกันไม่ใช่ปล่อยตัวปล่อยใจให้มันสเปะสปะไปนะครับโอกาสที่เราจะสเปะสปะไปแล้วไปคล้องแวะกับความทุกข์เข้าเนี่ยก็จะมีสูงอีกเหมือนกันการฉลาดรับรู้ก็คือการสัมผัสรู้ดูเห็นอย่างมีเป้าหมายนั้นหมายถึงว่าท่านจะต้องประพฤติปฏิบัติตนอย่างไรจึงจะทำให้ท่านไม่เกิดทุกข์เมื่อมีคนอื่นแสดงออกซึ่งพฤติกรรมที่ไม่ถูกต้องไม่เหมาะสมไม่ดีงามซึ่งปกติแล้วท่านรับไม่ได้นะครับเมื่อรับไม่ได้ก็เกิดทุกข์เราจะทำอย่างไรที่เราจะไม่ปฏิเสธพฤติกรรมเหล่านั้นแล้วนำความทุกข์มาสู่ตัวเราการกำหนดเป้าหมายก็หมายถึงการใส่หางเสือให้กับเรือของเราที่เป็นเรือชีวิตเนี่ยนะครับแล้วก็แล่นตรงไปยังเป้าหมายนั้นถ้าเราทำอย่างมีเป้าหมายทุกอย่างมันก็จะไม่สเปะสปะนี่คือคำกล่าวที่ผมกล่าวไว้ทางรายการนี้อยู่บ่อยครั้งครับการฉลาดรับรู้อย่างมีเป้าหมายมี2ประการหลักๆที่เราจะต้องคิดคำหนึ่งนะครับคือว่าอย่างที่1เราจะต้องสัมผัสรู้ดูเห็นเพื่อหาความรู้จากสิ่งนั้นจากสถานการณ์นั้นๆหรือจากสิ่งที่เราเรียกว่าเงื่อนไขนั้นที่คนอื่นเขาหยิบยื่นให้กับเราให้ได้ครับหาให้ได้บอกให้ได้ว่าที่เขาแสดงออกหรือกระทำพฤติกรรมต่อเรานั้นเราได้บทเรียนอะไรบ้างเราได้เรียนรู้อะไรจากเขาบ้างอย่างน้อยๆ นะครับเราก็ได้เรียนรู้ว่าการที่เขาแสดงท่าทียั่วยุเราทางสายตาและยั่วยุเราทางหูไม่ว่าจะลักษณะของการนินทาว่าร้ายการดูถูกเหยียดหยามการกระทำไม่ดีงามในหลายสิ่งที่ปกติแล้วเรารับไม่ได้นะครับให้เราเรียนรู้เสียให้ได้ว่าพฤติกรรมที่เขาทำไม่ดีกับเรานั้นมันคืออย่างไรและถ้าทำแล้วมันจะนำไปสู่ความทุกข์ใจของคนที่ถูกกระทำอย่างไรบ้างและถ้าหากว่าเราเกิดความทุกข์ขึ้นมาในขณะนั้นเนี่ยทำไมเราจึงทุกข์เมื่อถูกเขากระทำเช่นนั้นนี่คือสิ่งต่างๆที่ท่านผู้ฟังจะต้องสร้างกระบวนการให้เกิดขึ้นในจิตใจของเราจากการมองหรือจากการฟังของเราขั้นตอนนี้เราเรียกว่าเป็นขั้นตอนของการเรียนรู้นั่นเองครับเมื่อเรียนรู้แล้วขั้นตอนที่2ครับนั่นคือขั้นตอนของการหาสติปัญญาของตัวเราให้พบฮะเมื่อเราหาความรู้ได้พบจากการเรียนรู้ในสิ่งที่เขาประพฤติปฏิบัติต่อตัวเราได้แล้วนะครับก็นำเอาความรู้ที่เราเรียนรู้ได้จากการกระทำของเขาจากความประพฤติของเขานั่นแหละมาใช้สติปัญญาของเราขบคิดอย่างนี้เขาเรียกว่าเป็นการคิดรู้ครับคิดรู้ด้วยตัวเราเองนะครับหลังจากเรียนรู้แล้วคือคิดรู้ให้ได้ว่าแล้วถ้าเป็นตัวเราล่ะถ้าเรารู้ว่าพฤติกรรมที่เขาทำกับเราอย่างนี้มันไม่ดีเนี่ยเราจะนำเอาพฤติกรรมที่ไม่ดีที่เขาทำกับเราหรือสอนเราให้เรารู้ว่าไม่ดีเป็นอย่างนี้เราจะนำเอาไปใช้ในชีวิตของเราหรือเปล่าเราจะนำเอาไปปฏิบัติในชีวิตของเราเหมือนอย่างที่เขาปฏิบัติต่อตัวเราและสร้างความเจ็บปวดสร้างความไม่พึงพอใจให้กับตัวเราอยู่เช่นนี้หรือเปล่าอย่างน้อยการคิดรู้ตรงนี้มันจะมีประโยชน์ตรงที่ว่าถ้าเรารู้ว่าการพูดจาจาบจ้วงล่วงเกินเราเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องไม่ดีซึ่งเขากำลังทำกับเราอยู่ในขณะนี้นั้นมันเป็นสิ่งที่ไม่ดีที่เราไม่ควรเอาเยี่ยงอย่างเราคิดแล้วนะครับเมื่อเรารู้ว่าเราไม่ควรเอาเยี่ยงอย่างเขาเรารู้ธรรมะเดี๋ยวนั้นตัวรู้มันเกิดขึ้นเดี๋ยวนั้นเราก็ต้องรีบปฏิบัติเดี๋ยวนั้นเพราะบอกแล้วครับว่าธรรมะนะมีไว้ทำไม่ได้มีไว้ท่องคำว่าปฏิบัติเดียวนั้นก็แปลว่าถ้าเรารู้ว่าการกล่าวคำใดที่ก้าวล่วงจ้วงจับต่อตัวเราเป็นสิ่งที่ไม่ดีเราเกิดการเรียนรู้ว่าถ้าเช่นนั้นเมื่อเรารู้ว่าเป็นสิ่งที่ไม่ดีเป็นพฤติกรรมที่ไม่งามเราก็จะไม่ทำเรียนแบบเขาแปลว่าอะไรแปลว่าเราก็จะไม่ก่นด่าเขาก้าวล่วงจ้วงจับเขากลับไปเพียงเท่านั้น
มันก็จะช่วยทำให้ท่านมีความสงบในจิตใจได้แล้วก็ไม่สร้างปัญหาให้บานปลายต่อไปเหมือนการสาดน้ำร้อนหรือน้ำกรดใส่กันซึ่งมันจะต้องเปียกต้องปวดต้องเสียหายไปด้วยกันทั้งสองฝ่ายท่านผู้ฟังก็สามารถที่จะประสบความสำเร็จในมิติที่หนึ่งได้แล้วนั่นก็คือการฉลาดรับรู้เพื่อนำไปสู่การเรียนรู้และการคิดรู้แล้วก็ให้เขาเป็นครูเราซะเลยคือเราไม่ไปทำชั่วตามที่เขาทำต่อตัวเราเพราะเราได้เรียนรู้แล้วว่าชั่วมันเป็นยังไงและเราก็ได้เรียนรู้แล้วว่าเมื่อใครทำชั่วต่อเราแล้วเราปวดร้าวอย่างไรเราเสียสมดุลในจิตใจในอารมณ์อย่างไรพอเราเรียนรู้ได้อย่างนี้แล้วเราก็จะไม่ประพฤติชั่วอย่างนั้นเพราะมันชั่วใช่ไหมพฤติกรรมอย่างนั้นมันชั่วเราก็ไม่ประพฤติและเมื่อไม่ประพฤติเราก็ไม่สร้างความทุกข์ให้กับคนอื่นต่อไปซึ่งไม่ได้หมายถึงคนที่ทำชั่วกับเราอยู่ต่อหน้าต่อตาในขณะนี้มันเขาคนนั้นก็จะกลายเป็นคนที่โชคดีคือจะไม่ได้รับการตอบสนองด้วยพฤติกรรมชั่วๆกลับไปเหมือนอย่างที่เขาทำกับเราเนี่ยใช่ไหมและมนุษย์คนอื่นก็จะโชคดีไปอีกด้วยตรงที่เราได้เรียนรู้แล้วว่าพฤติกรรมอย่างนี้ไม่สวยไม่ดีเราจะไม่ไปทำกับใครอีกในชีวิตนี้นั่นก็คือการแสดงให้เห็นว่าเราเป็นคนดีที่แท้จริงถูกต้องไหมครับท่านผู้ฟังครับและนี่ก็คือบันไดขั้นที่หนึ่งในสามขั้นที่เป็นความฉลาดของเราในการดำเนินชีวิตเพื่อสร้างสันติสุขให้เกิดขึ้นในสังคมของเราเองอย่างน้อยๆคือความสุขสงบคือความสุขอันเกิดจากความสงบในจิตใจของเราประการที่หนึ่งที่ว่าไว้ในวันนี้ครั้งนี้ก็คือการที่ท่านจะต้องฝึกฝนตนเองให้เป็นผู้ฉลาดรับรู้คือสัมผัสรู้ดูเห็นพฤติกรรมใดๆของเพื่อนมนุษย์คนอื่นๆรอบๆตัวของท่านอย่างมีเป้าหมายสรุปก็คือเรียนรู้แล้วก็คิดรู้คิดรู้ที่จะไม่เอาเยี่ยงอย่างในทางลบแต่ถ้าเขาแสดงพฤติกรรมบวกต่อเราเมื่อเรียนรู้ว่าเป็นบวกแล้วพฤติกรรมนั้นนะครับเราก็คิดรู้ต่อไปว่าเออเราน่าเรียนแบบน่าเอาเยี่ยงอย่างก็ทำดีตามเขาไปมันก็ทำให้เราก็สุขและเพื่อนมนุษย์คนอื่นก็สุขตามเราไปด้วยอย่างไรอย่างนั้นเรายังเหลืออีก2นะอีก2ประการว่าเราจะทำตัวให้ฉลาดและมีความสุขเราจะต้องทำอย่างไรเราควรต้องคุยกันในวันต่อไปแล้ว

ท่านผู้ฟังครับวันนี้หมดเวลาของรายการเทพทิพย์มงคลธรรมแล้วกลุ่มแสงสิริวัฒนาขอขอบคุณท่านผู้ใจบุญทั้งหลายที่ได้ให้เกียรติสนับสนุนรายการนี้เพื่อสร้างวิถีแห่งสันติสุขสู่มวลชนบนคลื่นวิทยุโปรดกรุณาแจ้งผลการรับฟังได้ที่โทรศัพท์025123176 025123176ท่านจะติดตามรับฟังรายการนี้ได้ใหม่ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ทางสถานีวิทยุแห่งนี้ในเวลาเดียวกันนี้สวัสดีครับ

ช่วงเวลาต่อไปนี้สถาบันพัฒนาพฤติกรรมมนุษย์ผู้สร้างทฤษฎีและกลยุทธ์ไซโคโชเพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่บกพร่องของมนุษย์ด้วยการกระตุ้นจิตสำนึกที่ลึกซึ้งและแยบยลสำนักพิมพ์จิตจักรวาลผู้ผลิตหนังสือธรรมะภาคปฏิบัติแนวอภิปรัชญาที่ทรงคุณค่าสำหรับศาสนิกชนไทยและชมรมผู้ประพฤติธรรม

เพื่อสร้างสันติสุขให้ตนเองและผู้อื่นร่วมกับกลุ่มแสงสิริวัฒนาภูมิใจเสนอรายการเทพทิพมงคลธรรมเพื่อนำพาสันติสุขสู่มวลชนด้วยธรรมบรรยายภาคปฏิบัติโดยอาจารย์ปริญญาตันสกุลขอเชิญท่านติดตามรับฟังได้ณบัดนี้

ท่านผู้ประพฤติธรรมที่รักทุกท่านครับมนุษย์เราทุกคนนะครับที่เกิดมาทุกคนก็เคยได้ยินผู้เฒ่าผู้แก่หรือว่าผู้หลักผู้ใหญ่เสี่ยมสอนเรากันมาตลอดว่ามนุษย์คือสัตว์สังคมแต่ว่าเห็นทีจะมีน้อยรายนะครับที่จะคิดไขขานกันต่อไปว่าความหมายของคำว่าสัตว์สังคมนั้นคืออย่างไรหรือสัตว์สังคมนั้นคืออะไรถ้าเราต้องการที่จะสร้างสันติสุขให้เกิดขึ้นในชีวิตของเราแล้วก็สร้างสันติสุขให้เกิดขึ้นในสังคมของเรานะที่อาจจะเป็นครอบครัวอาจจะเป็นสถานที่ทำงานอาจจะเป็นหมู่บ้านประเทศชาติหรืออาจจะเป็นโลกใบนี้ของพวกเราเนี่ยนะครับถ้าเราจะสร้างสันติสุขกันขึ้นมาได้นั้นเราก็คงจะต้องทำความเข้าใจความหมายของคำว่าสัตว์สังคมกันให้กระจ่างกันสักหน่อยซึ่งผมเชื่อว่าก็มีน้อยรายที่จะคิดไขขานกันต่อไปว่าสัตว์สังคมคืออย่างไรวันนี้รายการเทพทิพย์มงคลธรรมจะน้อมนำความคิดหรือเชิญชวนท่านทั้งหลายให้ขบคิดในเรื่องของคำว่าสัตว์สังคมกันสักหน่อยจะดีไหมครับเพราะว่าถ้าเราสามารถคิดได้อธิบายได้ว่าสัตว์สังคมคืออย่างไรหรือสัตว์สังคมคืออะไรเนี่ยนะครับมันก็จะสามารถทำให้เราแสดงบทบาทของการเป็นมนุษย์ที่เรียกว่าเป็นบทบาทของสัตว์สังคมได้อย่างถูกต้องเหมาะสมและได้อย่างดีงามกันได้อย่างมากขึ้นทีเดียวนี่ผมเชื่อของผมเช่นนั้นท่านผู้ประพฤติธรรมที่รักครับมนุษย์เนี่ยเราถือว่าเป็นสัตว์ชนิดหนึ่งเหมือนกันในความหมายของคนโบราณและแม้กระทั่งถึงปัจจุบันหลายคนก็ยอมรับอย่างนั้นซึ่งตรงนี้ผมเองก็ไม่ได้ปฏิเสธนะครับก็เห็นด้วยว่ามนุษย์ก็ไม่ต่างจากสัตว์เหมือนกันนะครับเพราะเป็นสิ่งที่มีชีวิตที่ต่างจากสัตว์ก็คือมีสรีระรูปร่างนะร่างกายภายนอกแล้วก็จิตใจและก็จิตปัญญาที่อยู่ภายในที่แตกต่างจากสัตว์ทั้งหลายแต่สัตว์มนุษย์นั้นนะอย่างอื่นก็ไม่ได้ผิดแผกแตกต่างไปจากสัตว์ชนิดอื่นเลยนะถ้าจะพูดให้รวบรัดตัดความให้เข้าใจอย่างชัดเจนได้ก็น่าจะบอกว่ามนุษย์เป็นสัตว์ชั้นสูงเหนือกว่าสัตว์ประจำโลกธรรมดาทั่วไปไม่ว่าจะเป็นสัตว์บกสัตว์น้ำสัตว์เล็กสัตว์ใหญ่มนุษย์เรามีสิ่งที่แตกต่างอย่างเห็นได้ชัดที่สุดก็คือเราใช้ลำตัวตั้งฉากกับพื้นในยามตื่นหรือในยามที่เราเดินเหินไปมาใช้ชีวิตประจำวันกันอยู่บนโลกใบนี้เราจะใช้ลำตัวตั้งฉากกับพื้นนะครับแล้วก็นำเอาศีรษะของเราซึ่งมีสติปัญญาหรือสมองเทิดทูนยกย่องเอาไว้ด้านบนแล้วก็ใช้สองเท้าเหยียดยันกับพื้นจะยืนหรือจะย่างหรือจะเดินจะเหินอะไรก็ใช้เท้าเราไม่เอาศีรษะเดินหรือเราต่างจากสัตว์ประจำโลกก็ตรงที่ว่าสัตว์ประจำโลกเหล่านั้นเขาจะมีลำตัวขนานกับพื้นเวลาเคลื่อนไหลไปข้างหน้าจะมีขากี่ขามีเท้ากี่เท้าหรือไม่มีขาไม่มีเท้าเขาก็จะเอาลำตัวของเขาขนานอยู่กับพื้นโดยเอาศีรษะยื่นออกไปข้างหน้านั่นก็คือสิ่งที่แตกต่างในระหว่างคำว่าสัตว์ประจำโลกกับสัตว์ชั้นสูงมันตรงนี้คำว่าชั้นสูงนะก็คือหมายถึงเป็นสัตว์ที่เป็นสัตว์ที่มีความเป็นพิเศษอยู่ในตนเองที่มีสติปัญญาอันได้มาจากก้อนสมอง2ซีกที่เร้นอยู่ในกะโหลกศีรษะของเราเนี่ยนะที่แตกต่างจากสัตว์ประจำโลกทั่วไปถามว่าแล้วสัตว์ประจำโลกทั่วไปเนี่ยเขาไม่มีสมองเขาไม่มีปัญญาหรืออย่างไรแท้จริงแล้วสมองของสัตว์ประจำโลกเขาก็มีเหมือนกันนะครับโดยเฉพาะสัตว์ใหญ่นี่เห็นชัดเจนมากเพียงแต่ว่าสัตว์ประจำโลกทั่วไปไม่ว่าสัตว์เล็กหรือสัตว์ใหญ่เขาไม่มีความสามารถในการคิดรู้ด้วยสติปัญญาของเขาหรือเขาไม่มีจิตปัญญาที่จะไปทำหน้าที่ร่วมกันกับเซลล์สมองในการจะคิดโน่นนึกนี่อะไรต่างๆเหล่านั้นถามว่าแล้วสัตว์ประจำโลกทั้งหลายที่มนุษย์เรียกพวกเขาว่าสัตว์เดรัจฉานนั่นเนี่ยเขาใช้อะไรล่ะ
เป็นตัวการในการขับเคลื่อนพฤติกรรมในการดำเนินชีวิตของเขาหรือในการยังชีพของพวกเขาคำตอบก็คือเขาใช้จิตสัญชาตญาณนะครับเป็นตัวการในการขับเคลื่อนพฤติกรรมใดๆของเขานั่นเองพูดง่ายๆก็คือว่ามนุษย์ใช้จิตปัญญาซึ่งนำมาสู่คำว่าจิตสำนึกเป็นตัวขับเคลื่อนพฤติกรรมการดำเนินชีวิตหรือพฤติกรรมการทำงานในชีวิตประจำวันส่วนสัตว์ประจำโลกซึ่งเป็นสัตว์ชั้นต่ำกว่าทั้งหลายเนี่ยเขาไม่ได้ใช้จิตสำนึกหรือจิตปัญญาของเขาขับเคลื่อนพฤติกรรมแต่เขาสามารถขับเคลื่อนพฤติกรรมของเขาเพื่อการยังชีพไปวันวันหนึ่งหรือเพื่อการทำหน้าที่ในการมาเกิดเป็นสัตว์อย่างเขาบนโลกใบนี้นะในแต่ละเรื่องแต่ละราวโดยใช้จิตอีกตัวหนึ่งที่เรียกว่าจิตสัญชาตญาณซึ่งจิตสัญชาตญาณตัวนี้ในความเป็นมนุษย์ของพวกเราแต่ละคนที่สามารถใช้จิตปัญญาทำหน้าที่กับสมองเพื่อให้เกิดปัญญาญาณหรือสติปัญญาในระดับใดระดับหนึ่งได้มนุษย์ก็มีจิตสัญชาตญาณเป็นของตัวเองด้วยเหมือนกันเหตุผลที่มนุษย์เราเป็นสัตว์ชั้นสูงและต้องมีจิตสัญชาตญาณเอาไว้ใช้เพราะอะไรครับเพราะว่าเรามีกลไกระบบประสาทอัตโนมัตินะครับที่จะต้องคอยเตือนเราในการให้อาหารกายเช่นเตือนว่าหิวนะเวลาง่วงก็เตือนให้พักผ่อนก็มีอาการหาวนอนหรือง่วงนอนนะอะไรต่างๆเหล่านี้เป็นต้นหรือเวลากระหายน้ำก็รู้สึกคอแห้งแล้วก็บอกตัวเองว่าฉันกำลังกระหายน้ำฉันต้องดื่มน้ำเข้าไปแล้วแหละอย่างนี้เป็นต้นนั่นก็คือสิ่งที่เราพออธิบายได้ว่ามนุษย์เนี่ยเป็นสัตว์ชั้นสูงและเป็นสัตว์สังคมทีนี้คำว่าสัตว์สังคมเนี่ยไม่ต่างกันนะครับสัตว์เล็กสัตว์น้อยที่เป็นสัตว์ประจำโลกหรือว่ามนุษย์ที่เป็นสัตว์ชั้นสูงเนี่ยล้วนเป็นสัตว์สังคมทั้งสิ้นถามว่าสิ่งเหล่านี้มันเป็นไปได้อย่างไรมันเกิดขึ้นได้อย่างไรก็อยากจะเรียนท่านผู้ประพฤติธรรมทั้งหลายว่าเราคงมิพักจำเป็นจะต้องถามหาต้นตอนะแต่เราก็บอกว่าธรรมะคือธรรมชาติถ้าเราเข้าใจคำว่าธรรมะคือธรรมชาติแล้วเราก็คงจะสามารถหาคำตอบได้นะว่าทำไมสัตว์ทั้งหลายหรือสัตว์มนุษย์ที่เป็นสัตว์ชั้นสูงจึงจะต้องอยู่รวมกันเป็นสังคมตรงนี้ถ้าท่านผู้ฟังโดยเฉพาะท่านที่เป็นผู้ประพฤติธรรมและเป็นนักคิดนักค้นเป็นคนช่างสังเกตนะครับเราจะยกตัวอย่างผ่านทางรายการเทพทิพย์มงคลธรรมให้ท่านมองเห็นอย่างเป็นรูปธรรมเสมอในทุกเรื่องที่เรานำเสนอผ่านทางรายการเทพทิพย์มงคลธรรมนี้ครับอย่างเช่นถ้าเราบอกว่าทุกสรรพสิ่งในจักรวาลนี้ไม่ว่าจะเป็นสิ่งที่มีชีวิตหรือสิ่งที่ไร้ชีวิตก็ตามถ้าหากว่ามีรูปธรรมตัวตนดำรงตนเองอยู่จริงในจักรวาลนี้แล้วทุกสรรพสิ่งล้วนจะไม่มีสิ่งใดอยู่อย่างโดดเดี่ยวเดียวดายเลยแม้แต่สิ่งเดียวจะต้องมีพวกจะต้องมีพ้องจะต้องมีเพื่อนจะต้องมีพรรคคำว่าพรรคเนี่ยถ้าเป็นการเมืองท่านก็คงนึกออกแต่ถ้าเป็นในสนามพลังงานจักรวาลหรือในอวกาศเนี่ยคำว่าพรรคน่าจะหมายถึงพวกหรือหมายถึงกลุ่มหรือหมายถึงระบบหนึ่งใช่ไหมอย่างเช่นระบบสุริยะจักรวาลของเราก็เหมือนกับพรรคหนึ่งที่ประกอบด้วยสมาชิกก็คือนะมีดวงอาทิตย์เป็นพี่ใหญ่นะอยู่ตรงกลางของพรรคหรือของระบบเป็นประธานของเพื่อนๆนะครับเสร็จแล้วก็มีดาวเคราะห์อีก9ดวงรวมทั้งดาวเคราะห์โลกเสรีของเราด้วยและดาวเคราะห์แต่ละดวงก็จะมีดวงจันทร์ซึ่งเป็นดาวเพื่อนเป็นบริวารอีกทีนึงต่างก็ล้วนอยู่ในระบบเดียวกันหรือพรรคเดียวกันท่านผู้ฟังก็จะเห็นว่าบนท้องฟ้าถ้ามีดวงอาทิตย์นะก็จะต้องมีดาวเคราะห์ดวงอื่นเรียงรายเป็นวงโคจรโดยรอบอยู่ด้วยไม่งั้นก็จะไม่เรียกว่าเป็นระบบเดียวกันหรือเป็นระบบสุริยะจักรวาลเดียวกันตรงนี้ธรรมชาติที่อยู่ใกล้และอยู่ไกลก็บ่งบอกให้เราเห็นได้ว่าไม่มีสิ่งใดสามารถที่จะอยู่อย่างโดดเดี่ยวเดียวดายได้นะและไม่มีจริงๆด้วยเนื่องจากว่าทุกสรรพสิ่งถูกกำหนดมาไว้อย่างนั้นซึ่งมนุษย์เราไม่รู้ว่ามันกำหนดมาอะไรยังไงแต่พอเกิดมาโตเป็นผู้ใหญ่จำความได้สังเกตได้เรียนรู้ได้ก็เห็นว่าทุกอย่างมันก็เป็นมันอย่างที่เราเห็นมันเป็นอยู่อย่างนั้นก็เลยไม่รู้ว่ามันเป็นมาเป็นไปอย่างไรก็ตอบว่าธรรมชาติมันเป็นอย่างนั้นเอาละวันนี้รายการเทพทิพย์มงคลธรรมก็ไม่ได้มีหน้าที่ที่จะมาบ่งชี้ให้ท่านฟังว่าทุกสิ่งที่เป็นสัตว์สังคมหรือทุกสิ่งที่อยู่รวมกันเป็นระบบอยู่อย่างโดดเดี่ยวเดียวดายไม่ได้แท้จริงแล้วมันมีที่มาเหมือนกัน
มีที่มาที่ไปเหมือนกันสามารถอธิบายได้เหมือนกันนะแต่วันนี้เราขอยกยอดไว้เราจะไม่อธิบายให้ท่านฟังละเอาเป็นว่าเมื่อเข้าใจว่าธรรมชาติมันเป็นของมันอย่างนั้นก็ให้มันเป็นของมันอย่างนั้นต่อไปก่อนละกันเนี่ยท่านผู้ประพฤติธรรมที่รักครับเรากำลังกล่าวถึงเรื่องของสัตว์สังคมเนี่ยถามว่าเรากล่าวทำไมผมอยากจะเรียนท่านผู้ฟังว่าถ้าเราเกิดมาเราเป็นสัตว์สังคมมนุษย์เป็นสัตว์ชั้นสูงหรือเป็นสัตว์สังคมเนี่ยถ้าเราต้องการจะอยู่อย่างมีความสุขคำว่าอยู่อย่างมีความสุขก็คืออยู่อย่างสงบเพราะความสงบนั่นแหละคือความสุขที่แท้จริงของมนุษย์เราถูกต้องไหมครับเนี่ยมันความสงบของดวงดาวแต่ละดวงที่อยู่ร่วมกันอย่างลงตัวไม่มีการโคจรไปเสียดสีกันไปกระทบกระแทกกันไปปะทะกันหรืออะไรต่างๆเหล่านี้นั่นแสดงว่าต่างก็ดำรงตนอยู่อย่างเป็นระบบเดียวกันแล้วก็อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขความสุขที่ว่าก็คืออยู่อย่างสงบนะไม่มีเหตุร้ายเกิดขึ้นจากการโคจรและปะทะกันชนกันอะไรอย่างนี้เป็นต้นท่านผู้ฟังครับถ้าเราจะดูในระบบสุริยะจักรวาลของเราเนื่องจากว่ามีคนยกตัวอย่างสิ่งที่ใกล้ตัวให้ท่านฟังมาเยอะแล้วผมยกตัวอย่างในสิ่งที่ไกลตัวไปสักหน่อยเชื่อมั่นว่าพวกเราเองนะฮะที่เป็นระดับชาวบ้านธรรมดาหาเช้ากินค่ำเนี่ยและโชคดีฟังรายการเทพทิพย์มงคลธรรมนี้ผมเชื่อมั่นว่าท่านก็คงจะนึกภาพออกว่าระบบสุริยะจักรวาลของเราเนี่ยประกอบด้วยดวงอาทิตย์หนึ่งดวงอยู่ตรงกลางนะครับแล้วก็ยังมีดาวเคราะห์นะเขาเรียกว่าดาวเคราะห์ก็คือดาวที่เป็นเพื่อนกับดาวเคราะห์โลกของเราเนี่ยอีก8ดวงรวมทั้งโลกด้วยมีวงโคจรเป็นชั้นๆเป็นของตนเองแล้วก็โคจรไปรอบๆดวงอาทิตย์ขณะที่แต่ละดวงก็เหวี่ยงหมุนรอบตัวเองอย่างต่อเนื่องไปด้วยเป็นเช่นนี้มาตลอดเนี่ยถ้ามีดวงจันทร์ดวงจันทร์ก็จะหมุนรอบตัวเองแล้วก็โคจรมารอบโลกหรือรอบดาวดวงนั้นขณะที่ทั้งดวงจันทร์และโลกหรือดวงจันทร์ของดาวดวงนั้นๆต่างก็จะต้องพากันโคจรไปรอบๆดวงอาทิตย์ด้วยอย่างนี้เราเรียกว่าระบบสุริยะจักรวาลท่านผู้ฟังครับความเป็นสัตว์สังคมของมนุษย์เราเนี่ยมันมีสรรพสิ่งมันมีความเป็นจริงนะครับที่ไม่ได้แตกต่างไปจากความเป็นระบบเดียวกันของดวงดาวและดวงอาทิตย์ในระบบสุริยะเลยครับถ้าเราเป็นสัตว์สังคมและมีสติปัญญาผมก็อยากจะเรียนท่านผู้ฟังซึ่งเป็นผู้ประพฤติธรรมว่าสติปัญญาของมนุษย์นั้นยอดเยี่ยมเฉียบแหลมเฉียบคมนะครับสามารถใช้คิดสร้างสรรค์คิดอ่านคิดงานคิดการอะไรต่างๆที่แยบยลเพื่อนำไปสู่ผลสำเร็จใดๆก็ได้ถ้าเราใช้มันเป็นนะครับแต่ท่านผู้ฟังสังเกตนะครับดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ดาวเคราะห์โลกดาวพุธดาวศุกร์ดาวพฤหัสดาวเสาร์ยูเรนัสเนปจูนพลูโตหรืออะไรก็ตามเนี่ยที่อยู่ในระบบสุริยะจักรวาลของเราเท่าที่ผมเอ่ยนามของแต่ละสรรพสิ่งมาเนี่ยพวกเขาสามารถโคจรอย่างลงตัวร่วมกันมานานนับล้านปีและก็โคจรอย่างนี้ต่อไปได้อย่างต่อเนื่องถามว่าพวกเขาดำรงความเป็นพวกเดียวกันหรือดำรงความเป็นสังคมเดียวกันได้อย่างยั่งยืนและมั่นคงใช่หรือไม่เนี่ยมนุษย์เราเนี่ยมีสติปัญญาขณะที่ดวงดาวเหล่านั้นไม่มีสติปัญญาไม่มีความฉลาดทางปัญญาไม่มีก้อนสมองอย่างพวกเราที่มีสองซีกเอาไว้ให้ใช้นะเขาก็ยังสามารถรักษาความเป็นระบบเดียวกันด้วยความเป็นหนึ่งเดียวกันได้เห็นไหมครับนั่นคือธรรมะที่เป็นธรรมชาติมนุษย์เราเมื่อเป็นสัตว์สังคมมีสติปัญญามีสมองให้รู้จักใช้กันเนี่ยถ้าเราใช้กันเป็นนะครับการอยู่ในสังคมเดียวกันคือการเป็นสมาชิกของสังคมเดียวกันหรือสมาคมโลกประชาคมโลกหรืออะไรก็แล้วแต่ว่าท่านผู้ฟังจะมองให้มันกว้างให้มันไกลให้มันใหญ่ไปสักขนาดไหนนะครับถ้าหากว่าเรามีสติปัญญาแล้วเรารู้จักนำเอามาใช้เพื่ออะไรครับเพื่อเรียนรู้กันให้ได้ว่าเราแต่ละคนกับเพื่อนมนุษย์คนอื่นๆนั้นจะสามารถอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขอยู่ร่วมกันอย่างสงบเนี่ยเราจะอยู่ร่วมกันได้อย่างไรเพราะธรรมะคือธรรมชาติเป็นผู้กำหนดให้มนุษย์เราและทุกสรรพสิ่งในจักรวาลนี้หรือในระบบโลกนี้ต้องอาศัยซึ่งกันและกันต้องใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันเป็นพวกเป็นหมู่เป็นเหล่าเป็นกลุ่มเป็นคณะอะไรต่างๆเหล่านี้จะไม่มีใครสามารถประสบความสำเร็จในการทำงานด้วยในชีวิตได้อย่างยิ่งใหญ่เลยนอกจากเล็กๆน้อยๆเท่านั้นนะครับโดยที่ไม่ต้องอาศัยเพื่อนมนุษย์คนอื่นๆมาอยู่ในกลุ่มเดียวหรือสังคมเดียวกันเพื่อจะมาร่วมคิดร่วมเห็นร่วมเป็นและร่วมทำด้วยกันใช่ไหมครับมันมนุษย์มีสติปัญญาน่าจะมีความสามารถในการใช้มันเพื่อเรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขได้ซึ่งจริงๆแล้วถ้าว่าไปแล้ว
นะระบบสุริยะจักรวาลซึ่งเป็นดวงดาวทั้งหลายก็ไม่มีสติปัญญาไม่มีกลไกของความเฉลียวฉลาดหรือความสามารถใดๆที่จะต้องใช้ในการขบคิดว่าพวกเขาจะโคจรอยู่ร่วมกันอย่างต่อเนื่องอย่างลงตัวไม่เฉียวชนกันไม่กระทบกระแทกกันนะไม่ทำร้ายซึ่งกันและกันเนี่ยพวกเขาจะต้องปฏิบัติตนต่อกันอย่างไรอันนี้ธรรมชาติของเขาเลยครับเขาสามารถอยู่ร่วมกันอย่างลงตัวได้อย่างไม่น่าเชื่อขณะที่เขาไม่มีสติปัญญาเหมือนมนุษย์มนุษย์ต่างหากมีสติปัญญาแต่ปรากฏว่าคนที่มีสติปัญญาอย่างมนุษย์เนี่ยนะครับที่ทำให้วงแตกทีมแตกสังคมแตกแล้วเผลอๆนานๆเข้าถ้าปล่อยทิ้งไว้กันแบบนี้อย่างที่แต่ละคนไร้สำนึกเนี่ยโลกก็จะแตกที่โลกแตกเป็นเพราะอะไรเพราะว่าต่างฝ่ายต่างทะเลาะเบาะแว้งกันทำศึกทำสงครามกันสั่งสมอาวุธยุทโธปกรณ์สั่งสมเครื่องไม้ลายมือสั่งสมเทคโนโลยีซึ่งส่วนใหญ่แล้วเป็นเทคโนโลยีที่สร้างสิ่งหนึ่งแต่ก็ไปทำลายอีกสิ่งหนึ่งอยู่โดยตลอดเนี่ยอย่างเนี้ยคือสิ่งที่น่าอันตรายเป็นอย่างยิ่งมีสติปัญญาแต่น่าอายเพราะใช้ไม่ถูกต้องหรือใช้ไม่เป็นเราลองมาถามตัวเองดูครับท่านผู้ฟังครับถ้าเราเป็นผู้ใฝ่รู้หรือใฝ่ประพฤติธรรมเราก็จะสามารถมองสิ่งแวดล้อมเหล่านี้ในธรรมชาติแล้วหยิบความรู้จากที่เราได้แลเห็นหรือสัมผัสรู้เอานั้นมาเป็นครูสอนตัวเราเองได้และสอนได้อย่างยอดเยี่ยมด้วยเราลองมาคิดกันเล่นๆนะครับว่าระบบสุริยะจักรวาลที่มีดวงอาทิตย์อยู่ตรงกลางและมีดาวเคราะห์9ดวงรวมทั้งโลกที่กำลังเหวี่ยงหมุนรอบตัวเองแล้วก็พากันโคจรไปรอบดวงอาทิตย์ดวงเดียวกันเนี่ยต่างฝ่ายต่างดวงมีก็มีวงโคจรเป็นอิสระนะของตนเองด้วยกันทั้งสิ้นนะอย่างเช่นดาวพุธก็มีวงโคจรอยู่ชั้นในใช่ไหมครับโคจรอยู่ใกล้ดวงอาทิตย์มากกับเพื่อนดาวดวงถัดมาในวงโคจรถัดมาก็คือดาวศุกร์ใช่ไหมครับก็มีวงโคจรนอกเหนือออกมาจากหรือห่างมาจากดวงอาทิตย์เลยวงโคจรของดาวพุธออกมาอีกใช่ไหมดาวพุธดาวศุกร์และถัดมาจึงจะเป็นดาวเคราะห์โลกเสรีดวงนี้ที่เราเหยียบยืนกันอยู่ในขณะนี้ก็เป็นวงโคจรวงที่3ถ้านับจากดวงอาทิตย์ออกมาใช่ไหมพุธศุกร์โลกต่อไปครับก็เป็นดาวอังคารก็เป็นวงโคจรที่ห่างจากดวงอาทิตย์ไกลออกไปจากโลกเราอีกนะถัดออกไปจากโลกเรานะจากดวงอังคารก็ดาวพฤหัสดาวเสาร์ดาวยูเรนัสดาวเนปจูนและก็ดาวพลูโตนะซึ่งเป็นดาวที่มีวงโคจรอยู่นอกสุดเมื่อพูดถึงเรื่องดาวพลูโตแล้วสักวันหนึ่งคงจะต้องมาคุยให้ท่านผู้ฟังได้ฟังตามความรู้สึกส่วนตัวของผมนะครับที่ฝรั่งมังค่าเขาบอกว่าดาวพลูโตนะถูกจัดออกอยู่ไปนอกระบบสุริยะจักรวาลของเราเสียละว่า1ระบบเนี่ยมีดาวเคราะห์แค่8ดวงนะโดยตัดดาวพลูโตทิ้งไปซึ่งผมอยากจะกราบเรียนท่านผู้ฟังว่าความเชื่อตรงนั้นความคิดตรงนั้นผมไม่เห็นด้วยเลยนะสักวันหนึ่งถ้าท่านฟังรายการเทพทิพย์มงคลทำไปเรื่อยๆผมจะหยิบฉวยนำมาเล่าให้ท่านฟังว่าทำไมผมจึงไม่เห็นด้วยเพราะว่าดาวพลูโตเป็นดาวเคราะห์ดวงที่อยู่วงโคจรภายนอกสุดของระบบก็จริงไกลดวงที่สุดนะครับแต่เป็นดาวเพราะดวงหนึ่งที่ดูเหมือนว่าจะสำคัญที่สุดของระบบสุริยะจักรวาลของเราเสียด้วยโดยที่ฝรั่งมังค่าเขายังไม่รู้เลยนะแต่ด้วยการศึกษาค้นคว้าของผมพบว่ามันสำคัญยิ่งกว่ามนุษย์เราจะเข้าใจเสียด้วยซ้ำวันหน้าจะเล่าให้ฟังแต่วันนี้ต้องการจะชี้ให้ท่านผู้ฟังเห็นว่าถ้าเราต้องการเรียนแบบและเรียนแบบธรรมชาติแล้วเอาความรู้ที่เราได้จากสรรพสิ่งในธรรมชาติที่เป็นสากลจักรวาลเนี่ยนะครับเรามองได้ไกลแค่ไหนเราก็เอาสิ่งที่เป็นความรู้จากที่ไกลๆนั้นมาถ้าเป็นสิ่งที่อยู่ในจักรวาลนี้แต่อยู่ใกล้ตัวเราท่านมองเห็นได้และเอามาเป็นบทเรียนเอามาเป็นครูเอามาเป็นบริบทในการถือปฏิบัติในชีวิตของตัวเองให้เกิดประโยชน์โพชผลทั้งตนเองและผู้อื่นได้เราก็เอามาไม่ว่ากันนะครับมันตอนนี้เราจะมองดูครับระบบสุริยะจักรวาลเนี่ยที่มันหมุนรอบตัวเองกันแต่ละดวงและโคจรไปรอบดวงอาทิตย์นั้นเอาเป็นว่าดาวเคราะห์ทั้ง9ดวงต่างมีวงโคจรเป็นของตนเองนี่ถามว่าถ้าพวก

โลกของเราเนี่ยนะดาวเคราะห์โลกของเราอยู่ห่างจากดาวอังคารนะครับประมาณ1ล้านไมล์อันนี้เป็นตัวเลขสมมุตินะครับถ้าจะโคจรร่วมกันในระบบสุริยจักรวาลเดียวกันแล้วไม่ให้เฉี่ยวชนกันทั้งโลกและดาวอังคารก็จะต้องรักษาวงโคจรของตัวเองให้ห่างกันเป็นระยะทาง1ล้านกิโลเมตรอย่างสม่ำเสมอและคงที่โดยตลอดไม่ว่าจะกี่ร้อยปีพันปีหมื่นปีแสนปีล้านปีดาวโลกกับดาวอังคารก็จะไม่มีวันเฉี่ยวชนกันเลยไม่มีวันปะทะกันให้เกิดเสียหายใหญ่โตเลยถูกต้องไหมครับมันดาวทุกดวงแต่ละดวงจึงมีหน้าที่ดูแลตัวเองทำอย่างไรที่จะไม่ล้ำเส้นผู้อื่นทำอย่างไรจะไม่ก้าวล่วงผู้อื่นนั่นเองมันการก้าวล่วงผู้อื่นซึ่งถ้าเป็นมนุษย์ก็ถือว่าเอาเปรียบกันเบียดเบียนกันรังแกกันคิดร้ายกันไม่ว่าจะทำด้วยกายกรรมนั่นคือตีหัวกันเนี่ยเบียดเบียนกันอย่างไรอย่างหนึ่งหรือทำด้วยมโนกรรมคือทำด้วยจิตใจก็ล่วงเกินด้วยจิตใจเพราะภาษาจิตของมนุษย์นั้นก็คือพฤติกรรมทางจิตที่เกิดเป็นอาการในมิติทางพลังงานที่สองตาเรามองไม่เห็นเหมือนกันน่ะใช่ไหมเพราะมนุษย์เราเป็นคนสองมิติมันเพียงแค่คิดชั่วกับเขาเราก็บาปแล้วนะครับเนี่ยรู้สึกในทางที่เป็นลบกับเขาเราก็ผิดแล้วอย่างนี้เป็นต้นนะครับไม่ต้องทำด้วยปากไม่ต้องทำด้วยมือไม่ต้องทำด้วยเท้าหรอกนะฮะทำด้วยจิตก็ผิดบาปได้เหมือนกันตรงนี้ครับคือสิ่งสำคัญที่ผมอยากจะกราบเรียนท่านผู้ฟังว่าถ้ามนุษย์เราเรียนรู้จะเป็นสัตว์สังคมสิ่งสำคัญที่สุดที่จะไม่ทำลายสันติสุขที่เกิดขึ้นหรือที่มีอยู่ในหมู่ของพวกเราที่เป็นมนุษย์ด้วยกันก็คือความเป็นสัตว์สังคมสามารถนำความสันติสุขมาสู่พวกเราได้ถ้าเรารู้จักใช้สติปัญญาของเราว่าเราจะปฏิบัติตนอย่างไรที่เรากับเพื่อนมนุษย์ทั้งหลายนั้นจะไม่ล้ำเส้นซึ่งกันและกันคำว่าไม่ล้ำเส้นนี่ถ้าแปลเป็นภาษาเราก็อย่างที่ผมบอกคือไม่ก้าวล่วงกันถ้าใครมาล่วงเกินเราด้วยกายใครมาล่วงเกินเราด้วยวาจาเราจะทุกข์หรือเราจะสุขครับเราทุกข์แน่นอนเลยครับเพราะเรากำลังถูกกระทบกระแทกเรากำลังถูกทำร้ายใช่ไหมแต่ถ้าหากว่าเขามาล่วงเกินเราเขาเรียกว่าก้าวล่วงเราด้วยกายหรือด้วยวาจาหรือด้วยจิตใจก็ตามถ้าเรารู้เราก็เป็นทุกข์ความไม่สงบสุขก็จะเกิดขึ้นในระบบของเราในสังคมของเราเพราะฉะนั้นสัตว์สังคมจึงควรเรียนรู้ที่จะใช้สติปัญญานะครับในการสร้างสันติสุขร่วมกันเอาไว้โดยวันนี้กล่าวสั้นๆง่ายๆว่าเราจะต้องไม่ล้ำเส้นกันครับไม่เอาเปรียบไม่เบียดเบียนกันก็คือไม่ล้ำเส้นกันหรือไม่ก้าวล่วงซึ่งกันและกันไม่ว่าจะด้วยกายด้วยวาจาหรือด้วยการกระทำทางจิตใจที่เป็นอารมณ์รู้สึกนึกคิดถึงแม้มันผลิตเป็นความรู้สึกนึกคิดด้านลบต่อคนอื่นเขาล่วงเกินเขาด้วยจิตใจซึ่งมันเร้นอยู่ข้างในเขาไม่รู้ก็ตามแต่จำไว้อย่างหนึ่งครับว่ากฎแห่งกรรมมีจริงนั่นแปลว่าเราก็ได้ล่วงเกินเขาด้วยจิตใจซึ่งเป็นบาปไปแล้วองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็คงตรัสก็เคยตรัสไว้ให้เราฟังใช่ไหมครับว่าอย่าล่วงเกินผู้อื่นด้วยกายกรรมวจีกรรมซึ่งตัวสุดท้ายก็คือมโนกรรมก็คือล่วงเกินด้วยการกระทำทางจิตใจก็มิบังควรครับผิดบาปทั้งสิ้นครับ

ท่านผู้ฟังครับวันนี้หมดเวลาของรายการเทพทิพย์มงคลธรรมแล้วกลุ่มแสงสิริวัฒนาขอขอบคุณท่านผู้ใจบุญทั้งหลายที่ได้ให้เกียรติสนับสนุนรายการนี้เพื่อสร้างวิถีแห่งสันติสุขสู่มวลชนบนคลื่นวิทยุโปรดกรุณาแจ้งผลการรับฟังได้ที่โทรศัพท์025123176 025123176ท่านจะติดตามรับฟังรายการนี้ได้ใหม่ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ทางสถานีวิทยุแห่งนี้ในเวลาเดียวกันนี้สวัสดีครับ

ช่วงเวลาต่อไปนี้สถาบันพัฒนาพฤติกรรมมนุษย์ผู้สร้างทฤษฎีและกลยุทธ์ไซโคโชเพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่บกพร่องของมนุษย์ด้วยการกระตุ้นจิตสำนึกที่ลึกซึ้งและแยบยลสำนักพิมพ์จิตจักรวาลผู้ผลิตหนังสือธรรมะภาคปฏิบัติแนวอภิปรัชญาที่ทรงคุณค่าสำหรับศาสนิกชนไทยและชมรมผู้ประพฤติธรรมเพื่อสร้างสันติสุขให้ตนเองและผู้อื่นร่วมกับกลุ่มแสงสิริวัฒนาภูมิใจเสนอรายการเทพทิพย์มงคลธรรมเพื่อนำพาสันติสุขสู่มวลชนด้วยธรรมบรรยายภาคปฏิบัติโดยอาจารย์ปริญญาตันสกุลขอเชิญท่านติดตามรับฟังได้ณบัดนี้

ท่านผู้ประพฤติธรรมที่รักทุกท่านครับในตอนที่แล้วนะครับเราได้กล่าวถึงเรื่องของความเป็นมนุษย์ซึ่งมนุษย์หมายถึงสัตว์สังคมชนิดหนึ่งแล้วเราก็ได้อธิบายว่าถ้ามนุษย์เรียนรู้ว่าตัวเองเป็นใครซึ่งคำตอบเราได้แล้วนะครับว่าเป็นสัตว์สังคมมนุษย์เราเองถ้าต้องการเป็นผู้ฝักใฝ่ในการประพฤติธรรมก็ต้องเข้าใจคำว่าประพฤติธรรมหมายถึงประพฤติธรรมชาติคือปฏิบัติตนให้สอดคล้องต้องกันกับกฎเกณฑ์ของธรรมชาติเนี่ยนะครับมนุษย์ก็จะต้องเรียนรู้ว่าเราจะเป็นสัตว์สังคมนั้นเราต้องแสดงบทบาทหรือแสดงพฤติกรรมต่อความเป็นสังคมเดียวกันระหว่างตนเองกับทุกสรรพสิ่งกันอย่างไรบ้างแล้วก็เราก็จะต้องเรียนรู้ให้ได้ด้วยว่ากฎของธรรมชาติที่เรียกว่าธรรมะหรือกฎแห่งธรรมหรือที่หลายๆคนเรียกว่าธรรมจักรเนี่ยนะครับมันคืออะไรคำว่าจักรก็แปลว่าหมุนถูกไหมครับธรรมจักรก็คือการเวียงหมุนของทุกสรรพสิ่งที่ดำรงตนอยู่ในแวดล้อมที่เป็นธรรมชาติหรือที่เป็นสภาวะธรรมนะจักรก็แปลว่าหมุนเนี่ยนะก็คือผมก็เลยยกตัวอย่างระบบสุริยะจักรวาลซึ่งก็เหมือนกับสิ่งที่จะสะท้อนให้เห็นว่าธรรมจักรก็คือการเวียงหมุนรอบตนเองและขณะที่โคจรไปรอบๆดวงอาทิตย์ซึ่งเป็นศูนย์กลางของระบบมันต้องมีจุดศูนย์กลางของระบบเสมอครับในทุกๆสรรพสิ่งเช่นในสังคมมนุษย์เนี่ยก็จะต้องมีผู้นำถูกต้องไหมครับในทีมงานก็ต้องมีหัวหน้าทีมในบริษัทก็จะต้องมีผู้จัดการในห้างร้านก็ต้องมีเท่าแก่ไม่ว่าเท่าแก่เนี้ยหรือเท่าแก่นั่งก็ตามก็ต้องมีนะเพราะตรงนั้นก็คือศูนย์กลางของระบบที่ลูกน้องเอ่ยผู้ใต้บังคับบัญชาเอ่ยจะต้องเกี่ยวเนื่องเกี่ยวดองกันนะโดยอาศัยผู้นำของตนเองหัวหน้าตนเองหรือผู้จัดการของตนเองเป็นศูนย์กลางด้วยกันทั้งนั้นนั่นก็คือศูนย์กลางของระบบก็ไม่ต่างกันกับที่ผมได้เคยยกตัวอย่างไปแล้วว่าระบบสุริยะจักรวาลของเราเนี่ยสามารถดำรงอยู่อย่างยาวนานมาได้เป็นล้านปีนี้แล้วก็โคจรอยู่ร่วมกันอย่างเป็นระบบได้เนี่ยก็เพราะว่าดวงดาวเหล่านั้นเขาปฏิบัติตนตามกฎของธรรมชาติปฏิบัติตามกฎของธรรมชาติคือปฏิบัติอย่างไรล่ะคำตอบก็มีอยู่ว่าดาวเคราะห์แต่ละดวงในระบบสุริยะจักรวาลที่เป็นระบบเดียวกันนั้นจะต้องเรียนรู้ที่จะโคจรอยู่ในวงโคจรของตัวเองแล้วก็โคจรไปรอบๆดวงอาทิตย์ในวงโคจรของตนเองที่รักษาระยะถี่ระยะห่างระหว่างวงโคจรของตนเองกับดาวเคราะห์ข้างเคียงเอาไว้ให้คงที่อยู่อย่างต่อเนื่องอย่างสม่ำเสมอและก็อย่างยั่งยืนด้วยก็นั่นหมายความว่าดาวแต่ละดวงก็จะต้องรับผิดชอบวงโคจรของตนเองนั่นเองไม่ไปล้ำเส้นไม่ไปออฟไซด์ดาวดวงอื่นและในขณะเดียวกันผมก็ยกมาเปรียบเทียบกับการเป็นสัตว์สังคมของมนุษย์ที่เหมือนกับการอยู่ในระบบเดียวกันบนโลกมนุษย์ของเราที่เรียกว่าดาวเคราะห์โลกเสรีดวงเนี่ยครับถ้าท่านทั้งหลายเป็นผู้ใฝ่ประพฤติธรรมเข้าใจกฎธรรมชาติตรงนี้และก็พยายามใช้สติปัญญาที่ตนเองมีอยู่ได้เรียนรู้ว่าเราจะอยู่ร่วมกันเป็นสังคมเดียวกันเราจะรักษาความถี่ห่างระหว่างกันเนี่ยที่เกาะกลุ่มหรือเกาะเกี่ยวกันเป็นสังคมเดียวประชาคมโลกเดียวกันอยู่เนี่ยเราจะทำอย่างไรที่เราจะไม่ออฟไซด์ไม่ล้ำเส้นซึ่งกันและกันโดยผมได้ถอดความหมายของคำว่าออฟไซด์หรือล้ำเส้นเป็นภาษาที่เข้าใจง่ายๆว่าเราจะปฏิบัติตนในการดำเนินชีวิตอยู่หรือปฏิบัติตนในการทำงานอยู่ร่วมกันกับเพื่อนมนุษย์คนอื่นๆที่อยู่ในระบบเดียวกันคำว่าระบบเดียวคือทีมเดียวกันองค์กรเดียวกันสังคมเดียวกันหน่วยงานเดียวกันแม้กระทั่งถ้าพูดถึงเรื่องภายในบ้านซึ่งเป็นสังคมย่อยสังคมเล็กๆก็คือในครอบครัวเดียวกันเนี่ยสามีภรรยานะพ่อแม่บุตรหลานบริวารว่านเครือทั้งหลายซึ่งอยู่ภายใต้หลังคาเดียวกันก็หมายถึงในระบบเดียวกันนั้นก็จะต้องเรียนรู้ที่จะทำตนเป็นคนประพฤติธรรมคือประพฤติตามกฎของธรรมชาติที่เราได้แลเห็นจากดวงดาวในระบบสุริยจักรวาลทั้งหลายเนี่ยครับเราก็จะต้องเอาเยี่ยงอย่างเอาเยี่ยงอย่างยังไงก็คือเราจะอยู่ร่วมกันยังไงล่ะ
พ่อแม่ผัวเมียลูกหลานบริวารว่านเครือเราจะอยู่ร่วมกันในครอบครัวเดียวกันอย่างไรจึงจะอยู่อย่างมีความสุขเราจะอยู่อย่างไรจึงจะเกิดความมีสันติสุขเกิดขึ้นความสงบสุขหรือความมีสันติสุขที่จะเกิดขึ้นภายในครัวเรือนของท่านระหว่างพ่อแม่สามีภรรยาบุตรหลานว่านเครือบริวารอะไรต่างๆเหล่านี้มันจะเกิดได้ก็ต่อเมื่อหนึ่งในหลายๆพฤติกรรมหนึ่งในหลายๆความมีสำนึกที่มนุษย์ที่อยู่ในครอบครัวเดียวกันที่บอกว่าเป็นสมาชิกในครอบครัวเดียวกันจะต้องระลึกจะต้องสังวรและจะต้องปฏิบัติหรือแสดงออกต่อกันให้ได้นั่นก็คือการที่ทุกๆคนทุกๆฝ่ายจะต้องเรียนรู้ว่าต่างคนต่างฝ่ายจะต้องไม่ก้าวล่วงซึ่งกันและกันก้าวล่วงในที่นี้หมายถึงก้าวล่วงทางกายนะร่างกายนะครับทางการกระทําด้วยกายนะไม่ว่าจะเป็นวาจานี่ก็ถือว่าเป็นการกระทําทางกายเหมือนกันที่จะทําให้คนอื่นๆเขาเสียเส้นเสียศูนย์หรือเสียสมดุลไปในจิตใจคำว่าเสียสมดุลทางจิตใจก็คือไปทำลายความสุขสงบที่จิตใจเขาอยู่ในสภาวะปกติให้สูญเสียไปเช่นถ้าหากว่าเราไปล่วงเกินอะไรคนที่อยู่ในครอบครัวเดียวกันเนี่ยนะครับไม่ให้เกียรติกันไม่แสดงความรักความเมตตาต่อกันนะแล้วกระทำที่ไม่ถูกต้องต่อกันเนี่ย ก็ถือว่าเป็นการล่วงเกินหรือก้าวล่วงอีกฝ่ายหนึ่งละฝ่ายที่ถูกก้าวล่วงจิตที่ยังสงบอยู่ดีนะมันก็จะถูกเงื่อนไขใหม่จากพฤติกรรมที่ถูกก้าวล่วงเนี่ยนะครับนะเป็นเหตุทำให้จิตใจของคนที่ถูกกระทำก้าวล่วงนั้นสั่นสะเทือนเคลื่อนไหลไปในทางด้านลบคือสั่นสะเทือนไปในทางต่ำจิตของเราเนี่ยนะครับเวลามันอยู่ในสภาวะของความสุขสงบนั้นจิตมันจะสั่นสะเทือนเป็นคลื่นความถี่สูงนะครับอันนี้พูดในเชิงวิทยาศาสตร์ให้ท่านฟังกันชัดๆเลยในภาวะที่จิตสุขสงบนั้นเหมือนกับจิตนิ่งน่ะความจริงแล้วมันสั่นสะเทือนเป็นคลื่นความถี่สูงมากครับสั่นสะเทือนจนดูเหมือนหนึ่งไม่สั่นสะเทือนเราก็รู้สึกว่าแหมมันเยียบเย็นแสนสุขอันวิเศษทีเดียวว่าคือยากที่จะอธิบายแต่พอมีสิ่งใดมากระทบกระทั่งจิตใจให้สั่นสะเทือนให้สั่นสะท้านไปในด้วยคลื่นความถี่ต่ำอย่างนี้เขาเรียกว่าจิตตกนะตกจากความสุขสงบที่มีอยู่ในสภาวะปกติพอมีอะไรมายั่วยุด้านลบทางจิตใจเข้าจิตก็ตกมันก็สั่นสะเทือนเคลื่อนไหลไปในทางด้านลบขึ้นมาแทนอย่างนี้ก็คือความสุขสงบในจิตใจแต่เดิมก็จะหายไปแล้วก็จะมีอารมณ์ร้ายๆมีจิตใจที่สั่นไหวไปในทางลบเกิดขึ้นมาแทนอย่างนี้ครับแล้วนั่นก็คือการสั่นสะเทือนในจิตใจของมนุษย์เราที่มันเป็นด้านลบและทำลายความสุขสงบที่มีแต่เดิมเสียสิ้นนะโอกาสที่จะเกิดขึ้นจากการล่วงเกินซึ่งกันและกันในสังคมมนุษย์และไปทำลายความสงบอันเกิดจากจิตที่บริสุทธิ์ของมนุษย์คนอื่นเขาเข้าเนี่ยมันเกิดขึ้นได้ตลอดทั้งวันเลยและมนุษย์ส่วนใหญ่ก็ขาดสติเนี่ยต่างคนต่างฝ่ายก็ผลัดกันสร้างเงื่อนไขด้านลบเพื่อทำลายความสุขสงบในจิตใจของกันและกันได้อยู่ตลอดเวลาถ้าเป็นคำดำรัสหรือคำตรัสของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ก็ตรัสว่ามนุษย์ที่ดำเนินชีวิตอยู่ในลักษณะอย่างนี้เขาเรียกว่าเป็นคนขาดสติเป็นคนไร้สติหรือดำเนินชีวิตอยู่โดยตั้งอยู่ในความประมาทประมาทก็คือทำผิดพลาดต่อผู้อื่นโดยไม่ได้ตั้งใจและไปยั่วยวนเขาทำลายความสุขสงบในจิตใจของเขาด้วยการกระทำที่ไม่ถูกต้องไม่เหมาะสมไม่ดีงามเข้าไม่ว่าจะเป็นการกระทำด้วยกายด้วยวาจานะส่วนด้วยจิตใจนั้นเจ้าตัวคนที่ถูกกระทำก็คงจะมองไม่เห็นก็ไม่รู้แต่ตัวเองที่เป็นคนทำก็คือมีความรู้สึกนึกคิดที่ไม่ดีต่อคนอื่นนะคนทำนั่นรู้และเมื่อรู้แล้วก็นั่นแหละครับคือบาปกรรมเวรกรรมล่ะที่จะต้องรับผิดชอบเหมือนกันถึงแม้คนที่เรามีจิตใจที่ไม่ดีต่อเขาทัศนคติเป็นลบหรืออคติต่อเขาซึ่งเราก็ผิดบาปไปแล้วเนี่ยเรารู้ตัวเราครับเขาไม่รู้แต่เรารู้นะอันนั้นคือสิ่งสำคัญลักษณะนี้ก็คือประมาทหรือความประมาทอีกลักษณะหนึ่งก็คือดำเนินชีวิตอยู่เรื่อยเปื่อยใครยั่วให้ยิ้มฉันก็ยิ้มใครยั่วให้หลงฉันก็หลงใครยั่วให้โมโหฉันก็โมโหนี่ถ้าเป็นอย่างนี้ก็เรียกว่าดำเนินชีวิตด้วยการตั้งตนอยู่ในความประมาทเหมือนกันในความหมายของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าประมาทเพราะว่าไม่รั้งสติไม่ครองสติของตนไว้นะไม่มีสติไว้ไม่ตื่นรู้เลยว่าเขากำลังจะยั่วโมโหเราหรือกำลังยั่วโมโหแล้ว
นะเราก็จะได้ครองสติของเราเอาไว้เพื่อจะดูแลรักษาจิตใจหรือค้ำจุนสภาวะจิตของเราที่มันเป็นปกติสุขอยู่ดีๆหรือสงบสุขอยู่ดีๆไม่ให้มีสิ่งแวดล้อมใดๆมาเป็นเงื่อนไขทำให้เสียสมดุลไปในทิศทางที่เราไม่ต้องการใช่ไหมนั่นก็คือการประมาทหรือการขาดสติดีๆนี่เองท่านผู้ประพฤติธรรมที่รักครับถ้าหากว่าเราจะกล่าวถึงความเป็นสัตว์สังคมของมนุษย์ที่จะต้องใช้สติปัญญาของสมองเนี่ยนะครับเรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขมีความสงบที่เรียกว่ามีสันติสุขให้ได้เนี่ยเราก็คงจะต้องอธิบายกันต่อไปอีกนะครับว่าความไม่ก้าวล่วงซึ่งกันและกันนั้นเป็นเรื่องใหญ่ที่สุดที่มนุษย์เราผู้ประเสริฐทั้งหลายที่เรียกว่าสัตว์ชั้นสูงหรือสัตว์ประเสริฐจะต้องเกิดปัญญาตรงนี้ให้ได้จะต้องเกิดสติทางวิญญาณตรงนี้ให้ได้เวลาท่านเป็นสัตว์สังคมต้องคบหาสมาคมกันกับผู้หนึ่งผู้ใดก็ตามไม่ว่าจะกับคนมากคนน้อยหรือกับคนคนเดียวที่เราจะต้องเกี่ยวข้องเกี่ยวดองด้วยกับเขาก็ตามเราจะต้องมีหน้าที่เรียนรู้ให้ได้ตลอดเวลาว่าถ้าเราจะไม่ทำลายความสุขสงบของคนอื่นและเราจะประพฤติตนเป็นสัตว์สังคมที่ถูกต้องที่น่ายกย่องสรรเสริญและน่าเอาเยี่ยงอย่างแล้วมีสิ่งหนึ่งที่เราย้ำอยู่ในวันนี้ก็คือเราจะต้องไม่ก้าวล่วงผู้อื่นเนี่ยเราจึงจะต้องเตือนสติตัวเองตลอดเวลาว่าสิ่งใดก็ตามที่เรากำลังนึกอยู่สิ่งใดก็ตามเรื่องใดก็ตามที่เรากำลังคิดอยู่หรือสิ่งใดเรื่องใดก็ตามที่เรากำลังจะประพฤติปฏิบัติหรือกระทำต่อคนอื่นเขาอยู่ถามว่าถามตัวเองทุกครั้งหรือถามตัวเองอยู่ตลอดเวลาว่าเรากำลังก้าวล่วงผู้อื่นเขาอยู่หรือไม่ถ้าเรามีสติและถามตัวเองอย่างนี้อยู่ตลอดเวลานะครับความเป็นสัตว์สังคมที่น่ารักของตัวเราเองเนี่ยก็จะชัดเจนขึ้นในสายตาของคนอื่นครับเพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะว่าถ้าเรารู้สติตลอดเวลาแล้วถามตัวเองตลอดเวลาว่าสิ่งที่เรากำลังคิดอยู่เนี่ยมันกำลังล่วงเกินผู้อื่นอยู่หรือไม่เช่นกำลังคิดร้ายต่อผู้อื่นมองคนอื่นในแง่ร้ายนินทาเขานะแอบซุบซิบนินทาเขาหรือแอบวิพากษ์วิจารณ์เขาในทางที่เป็นลบหรืออะไรต่างๆเหล่านี้ถามตัวเองซิว่านี่กำลังล่วงเกินเขาด้วยมโนกรรมก็คือด้วยการกระทำทางจิตใจใช่หรือไม่ถ้าใช่ท่านเป็นผู้ใฝ่ประพฤติธรรมท่านต้องรู้เลยว่านี่คือผิดบาปเรียบร้อยแล้วเพราะการกระทำทางจิตของมนุษย์นั้นมันจะเกิดเป็นคลื่นความถี่นะของการสั่นสะเทือนเป็นคลื่นของจิตและมันก็จะมีผลผลิตอันเกิดจากการสั่นสะเทือนของจิตเป็นผลลกรรมเกิดขึ้นด้วยซึ่งเราจะเรียกมันว่าบุพกรรมแม่เหล็กนะเพราะคลื่นจิตหรือพลังงานจิตเนี่ยมันจะเป็นคลื่นความถี่ทางไฟฟ้าแม่เหล็กมันมีคุณสมบัติทางไฟฟ้าด้วยถ้าคลื่นจิตที่สั่นสะเทือนเป็นลบคือเป็นโลภเป็นโกรธเป็นหลงเป็นวิตกกังวลเป็นลังเลสงสัยอะไรพันเนี่ยนะครับคลื่นจิตของเราก็จะสั่นสะเทือนเป็นคลื่นความถี่ด้านลบและยังแถมมีอนุภาคทางไฟฟ้าเป็นลบเป็นคุณสมบัติของคลื่นความถี่ของจิตที่เกิดขึ้นในมิติทางพลังงานที่สองตาของเรามองไม่เห็นแต่มันเกิดขึ้นจริงๆด้วยซ้ำไปนะครับไอ้รูปธรรมของคลื่นพลังจิตที่เราสั่นสะเทือนออกมาเป็นผลผลิตของจิตทำไม่ว่าจะเป็นด้านบวกหรือด้านลบเนี่ยครับเราถือว่ามันเป็นบุพกรรมแม่เหล็กทั้งนั้นคำว่าบุพกรรมเนี่ยในภาษาที่ท่านทั้งหลายคุ้นเคยท่านเรียกมันว่าวิบากกรรมนะฮะนั่นคือการมองในทางกายภาพแต่ผมเองผมจะชวนท่านมองในทางพลังงานซึ่งเป็นมิติของจิตที่ตาเปล่าของเรามองไม่เห็นหรอกครับแต่มันเป็นความสัตย์จริงและเป็นความจริงเป็นสิ่งที่เรียกว่าความลับเบื้องหลังมิติโลกนะเราเลยเรียกมันว่าบุพกรรมแม่เหล็กนะเราไม่เรียกว่าวิบากกรรมเพื่อจะให้ฟังแล้วแตกต่างกันว่ามันคนละนัยยะคนละความหมายแต่แท้จริงแล้วเป็นเรื่องเดียวกันเนี่ยเรากราบเรียนท่านอย่างนั้นเพราะฉะนั้นตรงนี้นะเราจึงต้องเรียนรู้ว่าถ้าเราเป็นมนุษย์หรือเป็นสัตว์สังคมแล้วเราจะเรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกันอย่างมีความผาสุกอย่างมีสันติสุขได้อย่างไรเหมือนอย่างโลกของเราทุกวันนี้ครับแม้กระทั่งประเทศไทยของเราเองเป็นคนไทยด้วยกันแท้ๆเห็นไหมครับก็ยังลุกขึ้นมาทำร้ายกันเข็นฆ่ากันเป็นรายวันนะอย่างเรียกว่าน่าใจหายเพราะความใจร้ายที่ทำร้ายซึ่งกันและกันได้คนเราเนี่ยนะครับจะแบ่งความเป็นชาติแบ่งความเป็นศาสนาด้วยสีผิวด้วยระเบียบปฏิบัติด้วยพิธีกรรมด้วยวัฒนธรรมแบ่งได้ครับเพราะความเป็นมนุษย์นั้นเนี่ยมันมีอะไรที่เป็นมายาที่บ่งบอกว่าแตกต่างก็ได้เช่นหญิงก็ต่างจากชายแล้วทั้งที่จริงๆแล้วจิตวิญญาณที่อยู่ข้างในนั้นไม่มีเพศนะครับเพียงแต่ว่ามาเกิดเป็นมนุษย์มาเกิดเป็นสัตว์มาเกิดเป็นผู้หญิงมาเกิดเป็นผู้ชายก็เพราะแต่ละจิตวิญญาณนั้น
หรือแต่ละดวงจิตธรรมยานนั้นที่อาสามาเกิดเป็นมนุษย์ล้วนมีหน้าที่ที่จะต้องทำในการที่จะมาเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยก่อนกับคนละสิ่งอย่างถ้าเรามีหน้าที่แตกต่างกันเราจะมีตัวตนรูปลักษณ์ที่เหมือนกันไปหมดนี่คงจะเป็นไปไม่ได้ถูกไหมครับเพราะฉะนั้นก็จะมีอะไรที่แตกต่างแปลกแยกกันออกไปมันมนุษย์จึงต้องรู้ว่าตัวเองมีหน้าที่อะไรก็ทำหน้าที่ของตัวเองไปนะเขามีหน้าที่อะไรก็ทำหน้าที่ของเขาไปถ้าต่างฝ่ายต่างคนไม่ก้าวล่วงซึ่งกันและกันและไม่ล่วงเกินกันและกันแล้วปัญหาที่จะเกิดกับการขัดแย้งกันการกระทบกระทั่งกันการทะเลาะเบาะแว้งกันมันย่อมไม่มีก็เหมือนดาวแต่ละดวงในระบบสุริยะจักรวาลของเราเนี่ยถ้าแต่ละดวงรักษาวงโคจรของตัวเองที่มีพิกัดตำแหน่งคงที่เอาไว้ได้ยังไงมันก็ไม่เฉี่ยวชนกันยังไงมันก็ไม่ปะทะกันถูกต้องไหมล่ะครับท่านผู้ฟังครับมันมนุษย์ที่อยู่ในสังคมเดียวกันในองค์กรเดียวกันในครอบครัวเดียวกันหรือในโลกเดียวกันหรือในประเทศไทยเราด้วยกันเนี่ยครับถ้าต่างคนต่างสำนึกในหน้าที่ของกันและกันแล้วต่างคนต่างก็ทำหน้าที่ของตนเองนั้นให้ดีที่สุดถ้ามีหน้าที่ต้องทำร่วมกันก็ต่างคนต่างต้องทำร่วมกันให้ดีที่สุดอะไรอย่างนี้เป็นต้นปัญหาที่จะเกิดการทะเลาะเบาะแว้งกันขัดแย้งกันรบราฆ่าฟันกันถึงขั้นเอาชีวิตหรือเอาเป็นเอาตายให้ถึงขั้นเลือดตกยางออกหรือเสียหายเนี่ยมันก็จะไม่เกิดขึ้นเห็นไหมครับเมื่อมันไม่เกิดขึ้นความมีสันติสุขหรือที่ท่านเรียกว่าความผาสุกเนี่ยมันก็จะเป็นสิ่งที่ยั่งยืนและมันจึงจะเป็นสิ่งที่เป็นไปได้ท่านผู้ฟังเห็นไหมครับถ้าเราต้องการจะอธิบายคำว่าสัตว์สังคมของมนุษย์ให้เห็นชัดเจนไปกว่านี้อีกนะครับเราก็อยากจะชี้ให้ท่านผู้ฟังได้เห็นว่าการที่แต่ละคนเนี่ยไม่ควรล่วงเกินซึ่งกันและกันเพราะต้องเอาอย่างธรรมชาติถูกไหมสรรพสิ่งในธรรมชาตินั้นไม่มีการล่วงเกินซึ่งกันและกันเลยเขาสามารถจะอยู่ร่วมกันอย่างผาสุกหรือสร้างสันติสุขร่วมกันได้ไม่ว่าจะมีรูปลักษณ์แบบใดตัวตนแบบใดเขาจะมีหน้าที่แตกต่างกันอย่างไรเขาก็จะสามารถอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขได้ผมยกตัวอย่างที่ง่ายที่สุดครับเช้าวันไหนหรือเย็นย่ำวันใดก็ตามถ้าท่านผู้ฟังอยู่ในชนบทหรือในบ้านนอกนะครับถ้าท่านมีโอกาสในยามว่างลองมองขึ้นไปบนท้องฟ้าดูครับวันดีนะคืนดีนะหรือเช้าดีเย็นดีก็ตามถ้าท่านโชคดีท่านอาจจะเห็นฝูงนกสักฝูงนึงกำลังบินเป็นหมู่คณะอยู่บนท้องฟ้านะครับท่านลองสังเกตดูครับนั่นคือสังคมย่อยสังคมนึงที่เป็นสัตว์ประจำโลกซะด้วยนะฮะที่ไม่มีสติปัญญาอันเกิดจากการใช้จิตปัญญาเหมือนกับมนุษย์ได้เขามีแต่จิตสัญชาตญาณท่านดูสิครับสัตว์เหล่านั้นถ้าพูดง่ายๆก็คือเขาไม่มีความเฉลียวฉลาดทางปัญญาเท่ากับมนุษย์เลยเพราะเขาไม่มีจิตปัญญาให้ใช้สมองแต่เขามีแต่จิตสัญชาตญาณโดยอัตโนมัติที่ถูกกำหนดมาให้ตั้งแต่เขาเกิดมาเป็นนกนั่นแล้วเนี่ยนะครับท่านจะสังเกตเห็นได้ว่านกพวกนี้ครับเขาจะบินไปบนท้องฟ้าเป็นฝูงๆและท่านลองมองจนรับสายตาสิครับมีนกตัวไหนซุกซนบินแล้วเอาปีกไปตีกันกับนกตัวข้างเคียงที่กำลังบินอยู่แล้วตกลงมานอนตายแอ้งแม้งให้เราเห็นบ้างไม่มีนะครับไม่มีเลยใช่ไหมครับที่ไม่มีเป็นเพราะอะไรครับก็เป็นสิ่งที่น่าคิดเพื่อจะเอากฎของธรรมชาติหรือสิ่งที่เป็นสัญชาตญาณที่สัตว์ทั้งหลายแสดงให้เราเห็นมาเป็นครูของเราเนี่ยถามว่านกเหล่านั้นเนี่ยเขาบินอยู่ร่วมกันเป็นฝูงได้ไม่ว่าฝูงเล็กหรือฝูงใหญ่ก็ตามทำไมเขาไปกันเป็นฝูงได้เวลาเลี้ยวก็เลี้ยวด้วยกันเวลาตรงไปก็ตรงด้วยกันเวลาโฉบลงต่ำเขาก็ลงต่ำด้วยกันนะแล้วก็มีตัวหัวโจกนำหน้าอยู่ตัวเดียวถามว่ามันเป็นไปได้ยังไงครับนะที่เขาบินแล้วไม่มีโอกาสพลาดที่จะชนกันนะแล้วตกลงมาตายนะให้เสียประวัตินกให้เสียสัญชาตินกนะครับแต่มนุษย์เรานี่แปลกมากมีสติปัญญาพอทำงานร่วมกันเป็นทีมทีไรแล้วไม่ได้แล้วก็วงแตกทุกทีนะฮะแล้วที่วงแตกเป็นเพราะว่ามันต้องมีใครเป็นเหตุให้ใครสติแตกกันนั่นแหละครับการสติแตกในการอยู่ร่วมกันก็เป็นเพราะว่ามีการกระทบกระทั่งกันแล้วก็มาสอนกันว่านี่ไงลิ้นกับฟันยังกระทบกระทั่งกันได้เลยฉันและเธออยู่ในทีมเดียวกันอยู่ในองค์กรเดียวกันอยู่ในหมู่คณะเดียวกันเนี่ยจะไม่ให้ฉันนะกระทบกระทั่งกันกับเธอได้อย่างไรหรือว่าเธอกับฉันเป็นสามีภรรยากันอยู่ในครอบครัวเดียวกันเป็นพี่เป็นน้องอยู่ในครอบครัวเดียวกันโอกาสที่จะทะเลาะเบาะแว้งกันได้มันเป็นเรื่องธรรมดานะจริงครับเป็นเรื่องธรรมดาแต่ไม่ใช่เรื่องธรรมชาตินะครับคำว่าธรรมดาก็คือธรรมดาของสัตว์มนุษย์ละครับอยู่รวมกันทีไรแล้วมีปัญหาทุกทีมากคนและมากความทุกทีนั่นคือธรรมดาของมนุษย์เพราะคนส่วนใหญ่ล้วนเป็นอย่างนั้นนะครับมันถ้าหากว่าเราจะยกระดับตัวของพวกเราเองที่จะให้เหนือธรรมดาเข้าสู่คำว่าธรรมชาติซึ่งเป็นธรรมะ
ที่แท้จริงล่ะครับไม่เห็นจะยากเลยใช่ไหมถ้าเราใส่ใจนกทุกตัวที่มันบินอยู่ในฝูงเดียวกันอยู่อย่างสงบสุขได้ถึงปลายทางกันอย่างพร้อมหน้าพร้อมตาไม่มีใครตายกลางทางเพราะเอาปีกไปตีกันหรือไปทะเลาะเบาะแว้งกันเขามีการมุ่งหน้าบินไปก็บินไปนะฮะแล้วก็ต่างคนต่างบินถามว่าเขาไม่ชนกันเพราะอะไรไม่ชนกันเป็นเพราะว่านกแต่ละตัวนั้นโดยเฉพาะนกตัวหน้าก็จะบินด้วยความเร็วสม่ำเสมอนะถ้าจะเลี้ยวซ้ายเขาก็เลี้ยวเขาจะเลี้ยวขวาเขาก็เลี้ยวจะโฉบขึ้นโฉบลงเขาก็ทำแบบนั้นไอ้นกตัวที่อยู่ใกล้นกตัวหน้าก็มีหน้าที่บินตามตัวหน้าเลี้ยวซ้ายเขาก็ซ้ายตัวหน้าเลี้ยวขวาเขาก็ขวาตัวหน้าโฉบลงเขาก็โฉบลงถูกไหมและเขาก็มีหน้าที่รักษาระยะห่างระหว่างตูดของตัวหน้ากับตัวเองให้คงที่อยู่เสมอไอ้นกตัวต่อมาที่เป็นนกอยู่ในแนวเดียวกับนกตัวที่2ก็มีทั้งซ้ายทั้งขวาของนกตัวที่2ถูกต้องไหมครับไอ้นกตัวที่2ที่กำลังตามจ่าฝูงคือนกตัวหน้าก็มีหน้าที่รักษาระยะห่างระหว่างตัวเองกับนกที่บินอยู่ทางซ้ายกับนกอีกตัวหนึ่งที่บินอยู่ทางขวาของตัวเองเห็นไหมครับลักษณะเหมือนหัวแหลมๆเนี่ยนะฮะเวลาลากเส้นเนี่ยท่านนึกภาพออกเห็นไหมทั้ง3ตัวที่อยู่ข้างหลังก็จะมีหน้าที่รักษาระยะที่ห่างระหว่างกันเอาไว้ให้มั่นคงนกตัวต่อไปในแถวต่อไปที่อยู่ข้างหลังก็มีหน้าที่ไม่ต้องสนใจว่าตัวหน้ามันจะบินไปไหนตัวหน้าสุดนะครับมีหน้าที่อย่างเดียวคือรักษาระยะห่างระหว่างนกตัวของฉันที่เป็นนกตัวเนี้ยกับตัวที่อยู่รอบๆตัวข้างหน้าตัวข้างซ้ายตัวข้างขวาฉันมีหน้าที่รักษาระยะที่ห่างให้มั่นคงไว้ส่วนระยะห่างระหว่างตูดของฉันกับไอ้นกตัวหลังเป็นหน้าที่ของนกตัวหลังเขาจะต้องทำหน้าที่ไปอย่างนี้ครับถ้าต่างคนต่างรู้หน้าที่ต่างคนต่างมีสำนึกรับผิดชอบแล้วก็เรียนรู้ที่จะรักษาความคงเส้นคงวากันไว้ไม่ออฟไซด์ไม่ล้ำเส้นกันเอาไว้ได้เช่นนี้มนุษย์เองถ้าทำเรียนแบบนกได้นั่นก็คือการเข้าถึงกฎแห่งความเป็นธรรมชาติการทะเลาะเบาะแว้งกันการขัดแย้งกันการกระทบกระทั่งกันก็จะไม่เกิดขึ้นเพราะอะไรครับเพราะไม่มีใครก้าวล่วงใครนั่นเองครับมนุษย์เองยิ่งมีจิตใจมีอารมณ์มีความรู้สึกถ้าใครมาก้าวล่วงเราเสียหน่อยเดียวถือเป็นเงื่อนไขด้านลบเราจะชวนเคารพกันเสียแล้วหรือไม่งั้นก็เราก็มองว่าเขากำลังท้าเรารบเสียแล้วความมีสันติสุขหรือความสงบสุขในจิตใจและความมีสันติสุขในสังคมระหว่างเรากับคนอื่นๆมันจะสูญสลายหายไปโดยเฉียบพลันทันทีเลยครับเพราะฉะนั้นสัตว์สังคมคือสัตว์ที่ต้องเรียนรู้กฎธรรมชาติว่าเราจะอยู่ร่วมกันอย่างไรโดยไม่ก้าวล่วงซึ่งกันและกันตรงนี้คือปัญหาที่สำคัญที่สุดล่ะครับท่านผู้ฟังครับ

านผู้ฟังครับวันนี้หมดเวลาของรายการเทพทิพย์มงคลธรรมแล้วกลุ่มแสงสิริวัฒนาขอขอบคุณท่านผู้ใจบุญทั้งหลายที่ได้ให้เกียรติสนับสนุนรายการนี้เพื่อสร้างวิถีแห่งสันติสุขสู่มวลชนบนคลื่นวิทยุโปรดกรุณาแจ้งผลการรับฟังได้ที่โทรศัพท์025123176 025123176ท่านจะติดตามรับฟังรายการนี้ได้ใหม่ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ทางสถานีวิทยุแห่งนี้ในเวลาเดียวกันนี้สวัสดีครับ

ช่วงเวลาต่อไปนี้สถาบันพัฒนาพฤติกรรมมนุษย์ผู้สร้างทฤษฎีและกลยุทธ์ไซโคโชเพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่บกพร่องของมนุษย์ด้วยการกระตุ้นจิตสำนึกที่ลึกซึ้งและแยบยลสำนักพิมพ์จิตจักรวาลผู้ผลิตหนังสือธรรมะภาคปฏิบัติแนวอภิปรัชญาที่ทรงคุณค่าสำหรับศาสนิกชนไทยและชมรมผู้ประพฤติธรรมเพื่อสร้างสันติสุขให้ตนเองและผู้อื่นร่วมกับกลุ่มแสงสิริวัฒนาภูมิใจเสนอรายการเทพชิปมงคลธรรมเพื่อนำพาสันติสุขสู่มวลชนด้วยธรรมะบรรยายภาคปฏิบัติโดยอาจารย์ปริญญาตันสกุลขอเชิญท่านติดตามรับฟังได้ณบัดนี้

ท่านผู้ประพฤติธรรมที่รักครับในตอนที่แล้วเราได้กล่าวถึงเรื่องของการเป็นสัตว์สังคมของมนุษย์แล้วก็เปรียบเทียบกับกฎของธรรมชาติซึ่งเราได้รับจากความรู้ที่เราได้สังเกตสรรพสิ่งที่โคจรกันอยู่ในระบบสุริยะจักรวาลของเราเนี่ยนะครับว่าการที่ระบบสุริยะจักรวาลของเรามีความสมดุลกันอยู่ในระบบนั้นดาวแต่ละดวงเนี่ยเขามีบุคลิกลักษณะอย่างไรเขามีหน้าที่ในการปฏิบัติตนต่อกันอย่างไรระบบสุริยะจักรวาลของเราจึงดำรงอยู่ได้อย่างสืบเนื่องยาวนานมานานนับล้านปีนะแต่สำหรับมนุษย์เราเนี่ยนะฮะซึ่งเป็นสัตว์สังคมเหมือนกันก็ต้องเรียนรู้ที่จะปฏิบัติตามกฎของธรรมชาติเช่นเดียวกันและถ้าเราสามารถปฏิบัติได้ความสงบหรือความมีสันติสุขที่เรียกว่าความสมดุลกันก็จะเกิดขึ้นในหมู่คณะของมนุษย์นะครับเราก็จึงได้กล่าวไว้ในตอนที่แล้วว่าถ้ามนุษย์เราเรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกันเพื่อสร้างสันติสุขให้เกิดขึ้นร่วมกันแล้วการเรียนแบบธรรมชาติอันเกิดจากการเรียนรู้กฎธรรมชาติอย่างหนึ่งก็คือมนุษย์จะต้องไม่ก้าวล่วงซึ่งกันและกันเช่นไม่ก้าวล่วงกันด้วยกายด้วยการกระทำทางกายไม่ก้าวล่วงกันด้วยการกระทำทางวาจาเช่นการเหน็บแนมด่าว่าให้เสียหายการนินทาว่าร้ายอะไรพวกนี้นะฮะแล้วก็ต้องไม่ก้าวล่วงกันทางด้านจิตใจด้วยเพราะว่ามนุษย์เราเป็นคนสองมิติทีนี้เราก็สงสัยว่ามนุษย์

เป็นสัตว์สังคมและเป็นสัตว์ประเสริฐคือมีสติปัญญาสูงมากแต่เราสู้ระบบสุริยะจักรวาลที่ไม่มีปัญญาไม่มีอะไรไม่ได้คำว่าจิตสัญชาตญาณของดาวเคราะห์ทั้ง9ดวงที่โคจรรอบดวงอาทิตย์แล้วเคลื่อนไหลไปเป็นระบบเดียวกันเขาก็ไม่มีจิตสัญชาตญาณเหมือนสัตว์เดรัจฉานหรือสัตว์ประจำโลกเลยด้วยซ้ำเขาก็ยังรักษาความเป็นระบบเดียวกันได้อย่างยั่งยืนยาวนานเป็นล้านปีแต่ไงมนุษย์เราเนี่ยนะครับพอมากกว่า2คนขึ้นไปแล้วเราก็ชักเริ่มมีปัญหาแล้วครับมีปัญหาในการอยู่ร่วมกันแล้วครับเดี๋ยวก็ต้องมีทะเลาะเบาะแว้งกันเดี๋ยวก็ต้องมีขัดแย้งกันเดี๋ยวก็ต้องมีปัญหากันไม่อย่างใดก็อย่างหนึ่งทั้งที่แต่ละคนก็มีสติปัญญาอันสูงส่งทั้งที่แต่ละคนก็ไม่ได้อาศัยสัญชาตญาณเหมือนสัตว์ประจำโลกเป็นเครื่องมือขับเคลื่อนพฤติกรรมใดๆในการอยู่ร่วมกันเลยแม้แต่น้อยอันนี้คือสิ่งที่เป็นเรื่องที่แปลกมากเป็นเรื่องที่มหัศจรรย์มากๆเลยแต่เป็นมหัศจรรย์ในทางลบนะครับว่าเอ๊มนุษย์เราเนี่ยมีสติปัญญาแล้วไงไม่รู้จักใช้เพื่ออะไรก็ใช้เพื่อเรียนรู้ว่าทำอย่างไรที่ตนเองจะไม่ก้าวล่วงผู้อื่นเมื่อไม่ก้าวล่วงผู้อื่นแล้วมันก็จะไม่ไปทำลายความสมดุลกันของตนเองกับผู้อื่นและเมื่อไม่สมดุลขึ้นมาเมื่อไหร่สิ่งแรกที่สำคัญก็คือสภาวะจิตที่เป็นสุขภาวะก็จะกลายเป็นทุกขภาวะคือหาความสุขในจิตใจไม่ได้เลยเนื่องจากว่ามีคนอื่นเป็นเหตุเป็นเงื่อนไขหรือคนอื่นหาสุขภาวะในจิตใจเขาไม่ได้เลยเพราะเขามีเรานั่นแหละตัวเราเองนี่แหละซึ่งเป็นคนใกล้ตัวเขาเป็นเงื่อนไขด้านลบและหยิบยื่นเงื่อนไขด้านลบนั้นให้กับเขามันก็เลยเป็นการก้าวล่วงเขาไปทำลายความสุขสงบความสมดุลกันท่านผู้ประพฤติธรรมที่รักครับถ้าผมพูดอย่างนี้เนี่ยท่านผู้ฟังอาจจะฟังออกจะเป็นวิทยาศาสตร์ไปสักหน่อยนะครับแต่ว่าก็ยังยืนยันกับท่านผู้ฟังว่าถ้าเราเป็นมนุษย์แล้วรักที่จะอยู่ร่วมกันเป็นสังคมให้ลงตัวเนี่ยเราจะต้องเรียนรู้ที่จะรักษาระยะห่างระหว่างกันไม่ก้าวล่วงไม่ล้ำเส้นกันเอาไว้ให้เหมือนนกฝูงหนึ่งซึ่งบินอยู่บนท้องฟ้าที่เรากล่าวอ้างมาเป็นตัวอย่างให้ท่านได้รับรู้รับฟังนั้นนะเป็นสำคัญหรือจะเอาระบบสุริยะจักรวาลมาเป็นตัวตั้งมาเป็นแบบอย่างก็ย่อมได้ที่เขาดำรงระบบเดียวกันมาเป็นล้านปีและตัวเราเองก็ได้อาศัยมาเกิดบนดาวเคราะห์โลกเสรีดวงนี้ซึ่งก็เป็นหนึ่งในจำนวน9ดวงที่โคจรอยู่เป็นพวงอยู่เป็นระบบเดียวกันนั่นเองใช่ไหมล่ะครับท่านผู้ฟังครับแต่สิ่งที่ผมกำลังตั้งใจจะชี้ชวนให้ท่านผู้ฟังได้ขบคิดก็คือการที่ท่านผู้ฟังทั้งหลายปวารณาตนว่าจะเป็นผู้ครองศีล นะครับครองศีลก็คือการละเว้นไม่ปฏิบัติในสิ่งไม่ควรประพฤติปฏิบัตินั่นเองซึ่งสมเด็จพระพุทธสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงบัญญัติเอาไว้ในศีล5ประการใช่ไหมครับท่านผู้ฟังลองสังเกตดูครับตั้งแต่ข้อ1ถึงข้อ5ที่เป็นบทบัญญัติของศีลเนี่ยมันก็คือการที่มนุษย์เราเนี่ยจะต้องละเว้นการประพฤติผิดในทั้ง5ประการนั้นนะครับถ้าใครประพฤติผิดใน5ประการนั้นเนี่ยท่านผู้ฟังเข้าใจได้ทันทีใช่ไหมครับว่ามันจะเป็นการก้าวล่วงกันและกันในหมู่สังคมมนุษย์ด้วยกันทันทีและถ้าเป็นการก้าวล่วงกันเมื่อไหร่ความวิบัติเสียหายก็จะเกิดขึ้นในสังคมมนุษย์อย่างน้อยๆจิตก็จะวิบัติหรือวิปริตนะครับแล้วก็จะเสียไปจากความสมดุลที่มีอยู่แต่เดิมความมีสุขที่อยู่ร่วมกันมันก็จะเลือนหายไปกลายเป็นความทุกข์อันยิ่งใหญ่เข้ามาแทนที่นั่นคือรางวัลที่มนุษย์จะได้รับถ้าก้าวล่วงกันรางวัลที่มนุษย์จะได้รับที่ถูกกำกับหรือกำหนดเอาไว้ก็คือความทุกข์ความทุกข์ก็คือมาถึงความโกรธความโลภความหลงนะความงมงายสับสนความสงสัยอะไรต่างๆเหล่านี้นั่นก็คือผลกรรมที่เป็นรางวัลที่มนุษย์แต่ละคนจะได้รับถูกไหมครับเนี่ยตรงนี้คือสิ่งสำคัญเราลองมาดูศีลข้อ1สิครับศีลข้อที่1ที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงบัญญัติเอาไว้ให้พระสงฆ์สาวกของพระพุทธองค์และมนุษย์ทั้งหลายที่เป็นศาสนิกชนที่เป็นพุทธศาสนิกชนนะฮะได้หยิบฉวยเอามาประพฤติปฏิบัติให้เป็นกิจวัตรเพื่ออะไรครับก็เพื่อที่จะให้มนุษย์เราเนี่ยนะฮะเรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกันอย่างมีความสงบสุข
พื่อจะสร้างสันติสุขให้เกิดขึ้นในความเป็นสัตว์สังคมพระพุทธองค์จึงทรงบัญญัติข้อหนึ่งก็คือห้ามปานาติบาตคือห้ามก้าวล่วงด้วยกายทางกายนะทางวาจาทางจิตใจแก่กันและกันในลักษณะของการเบียดเบียนการเบียดเบียนก็หมายถึงการเอาเปรียบการกักขังหน่วงเหนี่ยวการทำร้ายร่างกายและจิตใจของกันและกันหรือการคิดร้ายหมายชีวิตซึ่งกันและกันนั่นก็คือเงื่อนไขที่จะไปก้าวล่วงคนอื่นนะฮะก้าวล่วงความมีชีวิตอยู่ของคนอื่นก้าวล่วงการเป็นสรรพสิ่งหนึ่งของคนอื่นนะหรือว่าก้าวล่วงหน้าที่ของคนอื่นๆเป็นการละเมิดด้วยกันทั้งสิ้นถ้าหากว่าผู้ใดถูกละเมิดแน่นอนครับผลกรรมที่เกิดขึ้นจากการกระทำการละเมิดของผู้อื่นคือความทุกข์ความทุกข์ที่เกิดขึ้นในจิตใจก็คือความโกรธความหงุดหงิดความไม่พอใจความโกรธแค้นความขุ่นเคืองใจความโศกเศร้าในหัวใจความระทดใจความปวดร้าวในจิตใจอะไรต่างๆเหล่านี้ครับซึ่งมันไม่ใช่ความสงบที่มีอยู่แต่เดิมเพราะฉะนั้นอาการต่างๆที่เกิดขึ้นจากการถูกล่วงเกินคือการปานาติบาตก็คือการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตคำว่าสัตว์ในที่นี้ก็คือสัตว์ชั้นสูงหมายถึงมนุษย์ด้วยนะครับสัตว์เล็กสัตว์น้อยก็คือสรรพสัตว์ทั้งหลายเนี่ยนะนั้นถ้าไปทำอย่างนั้นก็ถือว่าเป็นการล่วงเกินร่างกายจิตใจและจิตวิญญาณของเขาครับไม่ว่ามนุษย์หรือสัตว์ล้วนมีจิตวิญญาณเป็นของตัวเองทั้งนั้นนะเป็นจิตวิญญาณก็คือตัวตนแก่นแท้ที่เร้นอยู่ข้างในมันถ้าหากว่าเราไปทำร้ายร่างกายเขาฆ่าเขากักขังหน่วงเหนียวเขาทำผิดคิดร้ายต่อเขานั่นก็หมายความว่าเราได้กระทำต่อกายสังขารของเขาได้กระทำต่อจิตใจของเขาที่เราทดโหดหูหรือโกรธเกลียดเคียดแค้นเราและกระทำต่อจิตวิญญาณของเขาด้วยเพราะอะไรครับเพราะจิตวิญญาณของเขาคือเจ้าของกายสังขาร นั้นรูปธรรมนั้นตัวจริงครับมันถ้าหากว่าท่านผู้ฟังมีบ้านหลังหนึ่งแล้วเราให้คนรับใช้เป็นคนเฝ้าบ้านใครมาทำร้ายบ้านเราใครมาทำลายบ้านเรานั่นหมายความว่าคนที่จะเดือดร้อนก็คือตัวเจ้าของบ้านและผู้ดูแลบ้านถูกต้องไหมครับผู้ดูแลบ้านก็คือคนรับใช้ที่เฝ้าบ้านก็เดือดร้อนเพราะเราหรือใครก็แล้วแต่มาทำร้ายบ้านที่เขาดูแลอยู่และแน่นอนคนที่จะเจ็บปวดเสียใจและเสียหายมากที่สุดคือเจ้าของบ้านตัวจริงเนี่ยใช่ไหมก็คือการไปทำลายบ้านเขาให้เขาให้บ้านเขาพังทำให้บ้านเขาชำรุดเสียหายนั่นก็คือการทำลายบ้านของเจ้าของบ้านมันเมื่อจิตวิญญาณเป็นเจ้าของบ้านก็คือเจ้าของกายสังขารนี้ที่เป็นตัวจริงเราทำร้ายกายสังขารของจิตวิญญาณของเขาจิตวิญญาณของเขาก็ย่อมเศร้าใจเสียใจและปวดร้าวถูกไหมครับก็คือการเสียสมดุลไปทางจิตวิญญาณและก่อนที่จะถึงจิตวิญญาณของเขาคนที่ดูแลบ้านดูแลร่างกายนี้ก็คือจิตปัจจุบันหรือจิตหยาบก็จะพลอยกระทบกระทั่งกระทบกระเทือนจนเสียสมดุลไปทางอารมณ์รู้สึกเกิดเป็นอารมณ์รู้สึกด้านลบเกิดขึ้นความมีสันติสุขอันเกิดจากความสงบของจิตแต่เดิมก็สูญสลายหายไปซะอีกแล้วอย่างนี้ครับเพราะฉะนั้นข้อหนึ่งก็คือการสอนไม่ให้มนุษย์เราก้าวล่วงทางกายในการที่จะทำร้ายร่างกายเอาชีวิตเอาผลประโยชน์หรือเอาอะไรต่อมีอะไรจากกันในอันที่จะทำลายความสงบสมดุลในจิตใจของกันและกันนั่นเองคนก็เสียสมดุลได้สัตว์ทั้งหลายที่ถูกเราเบียดเบียนรังแกเขาก็เสียสมดุลได้เช่นเดียวกันถูกต้องไหมครับหรือในศีลข้ออื่นๆอย่างเช่นการลักทรัพย์ของคนอื่นที่พระพุทธองค์ทรงบัญญัติไว้เป็นข้อห้ามหรือข้อพึงสังวรให้ละวางละเว้นน่ะนะการที่เราไปลักขโมยของรักของหวงของคนอื่นคือไปหยิบเอาเขามาโดยที่เขาไม่ได้ยื่นให้หยิบเอาเขามาโดยพละการหยิบด้วยความอยากได้อยากเอาแล้วก็ถืออำนาจบาดใหญ่หยิบเอาเขามาก็คือข่มขืนจิตใจเขาหรือไม่ได้ข่มขืนจิตใจครับแต่ลักไม่ให้เขารู้นะครับโดยที่เขามิได้อนุญาตไอ้ตรงนี้มันก็เป็นผิดบาปเหมือนกันถามว่าผิดบาปตรงไหนมันเพราะว่าไปออฟไซด์เขาใช่ไหมครับไปล้ำเส้นของเขาก็คือไปอยากได้ใครมีในสรรพสิ่งที่เป็นของเขาที่ไม่ใช่ของเราและถ้าเป็นของเขาแล้วเขาอนุญาตยอมยกให้เราด้วยสัจจะวาจาว่าเขายกให้เรานะอย่างนั้นก็ไม่มีปัญหาถือว่าเราไม่ได้ก้าวล่วงเขามันการก้าวล่วงในทรัพย์สินของเขาเนี่ยการล่วงเกินในทรัพย์สินของเขาแล้วหมายปองจ้องเอามาเป็นของเราแค่เห็นของเขาแล้วอยากได้จนตัวสั่นอันนี้ก็เราก็ก้าวล่วงเขาด้วยจิตใจไปเรียบร้อยแล้วนะครับถึงแม้มือไม่ไปคว้า
หยิบฉวยเอามาแบบฉกชิงวิ่งราวหรือจี้ปล้นเขาเอาก็ตามแต่ถ้าใจเราอยากได้ของเขาแล้วนะอยากได้ของของเขาโดยที่เป็นความรู้สึกในจิตใจที่เกิดความอยากขึ้นมาได้โดยพละการความผิดบาปในจิตใจของเรามันก็บังเกิดขึ้นแล้วเพราะจิตของเรามันสั่นสะเทือนไปในทางตกต่ำเรียบร้อยแล้วเนี่ยมันตรงนี้คือสิ่งที่ควรระวังแม้กระทั่งนะศีลข้อต่อมาที่บอกว่าห้ามประพฤติผิดในกามคำว่าประพฤติผิดในกามก็คือการล่วงละเมิดลูกเมียของคนอื่นสามีของคนอื่นของคนอื่นที่เขามีเจ้าของแล้วนะครับหรือลูกสาวเขาที่ยังอยู่ในการดูแลของพ่อแม่ผู้ปกครองนะเราไปจ้องย่องแล้วไปหยิบฉวยคว้าลูกสาวเข้ามาอย่างเงี้ยนะครับโดยที่ไม่ได้ไปขออนุญาตจากพ่อจากแม่ของเขาหรือก่อนวัยของเขาที่จะถึงวัยอันควรที่เรียกว่าชิงสุกก่อนหามอะไรต่างๆเหล่านั้นทำไมจึงต้องผิดบาปทำไมถึงต้องไปตกนรกก็เพราะอะไรเพราะทำผิดกฎธรรมชาติไปล่วงเกินคนอื่นเขาเหมือนกันการลักทรัพย์กับการลักลูกเมียเขาจริงๆแล้วเป็นเรื่องเดียวกันนะครับลูกเมียเขาก็เป็นทรัพย์สินของเขาเหมือนกันแต่เป็นทรัพยากรบุคคลถูกไหมครับเนี่ยถ้าจะพูดให้มันเป็นวิทยาศาสตร์ให้มันทันสมัยเนี่ยนั่นก็คือการห้ามใน3ประการแล้วไม่ให้ไปกระทำการก้าวล่วงของคนอื่นนะถ้าเป็นทรัพย์สินเงินทองก็เป็นของคนอื่นสมบัติของคนอื่นถ้าเป็นลูกเมียของคนอื่นสามีของคนอื่นก็เป็นทรัพยากรบุคคลเป็นทรัพย์เหมือนกันแต่เดินได้ดิ้นได้นะฮะของคนอื่นเขาก็ยอมรักยอมหวงเวลาเราไปหยิบฉวยไขว่คว้าเข้ามาไปเบียดบังเข้ามาไปข่มขืนเข้ามาข่มเหงเข้ามาล่อลวงเข้ามาหลอกล่อเข้ามาซึ่งอย่างเช่นถ้าเป็นเรื่องของเพศนะเรื่องของชายหญิงเนี่ยเรื่องของชู้สาวเนี่ยนะก็ถือว่าเป็นการประพฤติผิดเป็นการล่วงเกินในกามนะก็ผิดบาปแล้วผิดบาปตรงที่ว่าล่วงเกินไงใช่ไหมเขาเรียกว่าล้ำเส้นหรือก้าวล่วงผมพูดถึงเรื่องกฎของระบบสุริยะจักรวาลหรือในสากลจักรวาลเนี่ยนะฮะไม่มีรูปธรรมใดที่เป็นดาวแล้วอยู่โดดๆเดียวๆต้องอยู่กันเป็นระบบทั้งนั้นนะครับเนี่ยแล้วอยู่แล้วเขาไม่ก้าวล่วงซึ่งกันและกันนั่นคือกฎธรรมชาติมันก็เลยยกตัวอย่างในความเป็นมนุษย์ว่าพระพุทธศาสนาของเราองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ได้ทรงบัญญัติศีลเอาไว้นะ5ข้อเนี่ยเห็นชัดแล้ว3ใช่ไหมครับอย่างต่อมาก็คือการพูดปดการพูดเท็จถามว่าการพูดปดคนอื่นถ้าเขาอื่นคนอื่นเขาจับได้เนี่ยเขาเป็นทุกข์ไหมเขาต้องโกรธครับการโกรธก็คือการที่มีจิตที่ไม่สงบจิตมันโกรธก็แปลว่าจิตไม่พึงพอใจจิตมันสั่นสะเทือนด้วยคลื่นความถี่ต่ำคือความโกรธใจเต้นตุบตับตุบตับตุบตับที่เราเรียกว่าใจเต้นแรงนะครับเพราะโกรธมากโกรธตรงไหนโกรธตรงที่มันเสือกหลอกเราเนี่ยมันเสือกมุสาแปลว่าหลอกเราโกหกเรานั่นเน็บแนมเรานะใช้วาจาล่วงเกินนะมันการก้าวล่วงด้วยวาจาก็คือข้อมุสาเนี่ยเป็นการก้าวล่วงผู้อื่นย่อมทำให้ผู้อื่นไม่มีความสงบสุขในจิตใจก็นี่ก็คือการทำผิดกฎธรรมชาติอีกข้อหนึ่งแล้วพระพุทธองค์ก็ทรงพระปรีชามากก็เลยบัญญัติกฎข้อนี้ไว้ที่เราเรียกว่าศีลนะเห็นไหมมันการที่เราท่องศีลและพยายามถือแต่ถือโดยไม่เข้าใจถือโดยไร้จิตสำนึกเนี่ยบางครั้งถือมันก็เหมือนไม่ถือแล้วเราก็จะคอยท่องคอยจำแล้วก็พลั้งเผลอกันอยู่ตลอดแต่ถ้าเรารู้ว่าห้ามก้าวล่วงผู้ใดนั่นคือการเป็นผู้ประพฤติธรรมแล้วเผลอๆเราปฏิบัติได้มากกว่า5ข้อที่เราถือเป็นศีลซะอีกนะครับเพราะอะไรฮะเพราะว่าเราปฏิบัติด้วยจิตสำนึกที่แท้จริงของเราไม่ใช่ปฏิบัติเพราะความโง่เขลาตรงที่ใครบอกให้เราเชื่อแล้วเห็นว่าดีเราก็เลยเชื่อตามแต่อธิบายไม่ได้หรือปฏิบัติตามด้วยความงมงายเพราะเชื่อว่าถ้าผิดศีลทั้ง5ข้อนี้เดี๋ยวต้องตกนรกแล้วก็กลัวที่จะตกนรกกลัวความผิดบาปก็เลยทำก็คือถือศีล5ครองศีล5แต่บางทีก็มีผ่าศีลคือศีลแตกเหมือนกันเพราะบางทีไม่รู้เท่าทันจิตใจของตนเองแต่ถ้าเราเข้าใจด้วยจิตสำนึกว่าไม่ว่าจะทำพฤติกรรมใดก็ตามถ้าหากว่าเราล่วงเกินผู้อื่นหรือก้าวล่วงผู้ใดไม่ว่าสัตว์หรือมนุษย์ก็ตามเนี่ยถือเป็นการผิดบาปทั้งสิ้นแล้วก็นั่นแหละครับท่านได้เข้าถึงซึ่งการเป็นผู้ประพฤติธรรมที่แท้จริงแล้วเห็นไหมฮะมันการพูดปดหลอกลวงเอาเปรียบเน็บแนมคนอื่นนั่นก็คือการทำร้ายผู้อื่นด้วยวาจาเป็นการล่วงเกินผู้อื่นด้วยปากด้วยคำพูดเนี่ยมันความผิดบาปก็ผิดอยู่ที่ปากและผิดบาปอยู่ที่จิตใจของเราถูกต้องไหมฮะเพราะจิตมันคิดล่วงเกินเขามันก็เลยพูดออกมาด้วยปากโกหกพกลมเขาอะไรต่างๆเหล่านี้มันถ้าเราจะเป็นคนที่มีศีลธรรมเราต้องไม่พูดโกหกก็คือต้องมีสัจจะมีสัจจะแปลว่าพูดจริงทำจริง
พูดคำไหนเป็นคำนั้นสิ่งใดที่ไม่รู้ก็บอกว่าไม่รู้ไม่ใช่ว่าไม่รู้แล้วก็อวดรู้อย่างนี้ก็มุสาเหมือนกันหรือรู้ไม่จริงรู้ไม่แจ้งแล้วก็ไปพยายามเที่ยวอธิบายให้คนอื่นเขาฟังแล้วก็บางทีก็ผสมผสานความคิดเห็นของตัวเองตะแบงปนเข้าไปบ้างอย่างนี้ก็เป็นความผิดบาปเหมือนกันเพราะเป็นการทำผิดบาปคือการมุสาทั้งที่รู้ตัวหรือไม่รู้ตัวก็ตามเห็นไหมครับเพราะคนที่พูดมากๆเดี๋ยวบางทีต้องระวังเหมือนกันอย่างผมเนี่ยกล่าวธรรมะให้ท่านฟังอยู่มาเป็นประจำต้องพูดมากครับถ้าพูดน้อยคนฟังก็จะได้ประโยชน์น้อยใช่ไหมเพราะคนที่พูดมากเนี่ยถ้ารู้ไม่จริงรู้ไม่แจ้งไม่เข้าใจจริงไม่เข้าใจแจ้งโอกาสจะพูดผิดโดยที่จิตไม่ได้ตั้งใจคือเผลอไปเพราะพูดมากเนี่ยโอกาสพลาดจะมีสูงหรือบางทีเหมือนรู้มากแต่แท้จริงแล้วไม่รู้นะรู้ผิดรู้ถูกแล้วมาสอนคนอื่นต่อมาเป็นครูคนอื่นต่ออันนี้ก็ผิดบาปเหมือนกันถ้าในทางของธรรมะที่เป็นเมตาฟิสิกส์คือเป็นอภิปรัชญาบอกว่าถ้าผู้ใดสอนธรรมะผิดให้คนอื่นเข้าใจผิดและหลงผิดสอนได้รู้ไม่จริงรู้ไม่แจ้งแล้วก็ไปพยายามสอนเขาแบบผิดๆถูกๆแล้วตั้งตนเป็นเหมือนกับพระศาสดาเสียเองนะโดยที่คนอื่นเขาฟังแล้วรู้ว่ามันผิดแต่ก็ยังดันทะลึ่งตะแบงที่สอนผิดๆอย่างนี้เขาบอกว่าตายไปแล้วก็ต้องตกนรกขุมที่13ข้อหาก็คือเป็นการใช้คำพูดเพื่อสอนคนอื่นเป็นครูของคนอื่นในสิ่งที่ไม่ถูกต้องและทำให้คนอื่นก็หลงผิดเข้าใจผิดทำให้คนอื่นก็เสียหายนี่ก็คือความผิดบาปนะต้องไปแก้ไขจริตต้องไปดัดสันดานของจิตวิญญาณของตัวเองในนรกนั่นก็คือโรงซ่อมจิตวิญญาณซึ่งผมเคยบอกผ่านทางรายการนี้ไปแล้วใช่ไหมก็ต้องไปเสียเวลาซ่อมแซมจิตวิญญาณตัวเองที่หลงมิติอยู่ในนรกนะที่หลงมิติเพราะจิตปัจจุบันหรือจิตหยาบของเราเนี่ยแหละครับมันดันนำพาให้ปากเสียหรือปากพาจนนี่แหละนะก็เลยเกิดความผิดบาปเกิดขึ้นข้อสุดท้ายของศีลถ้าจำไม่ผิดนะครับนั่นก็คือการให้ละเว้นของมึนเมาของมึนเมานี่ไม่ได้หมายถึงของดองหรือผักดองก็กินไม่ได้นะผักดองผักกาดดองอย่างเงี้ยเรากินได้นะรสชาติอร่อยแต่อย่ากินมากเดี๋ยวท้องอืดท้องเสียก็เท่านั้นนะครับนะเพียงแต่ว่าไอ้ของหมักดองเนี่ยหมายถึงพวกเหล้าพวกที่มีแอลกอฮอล์พวกที่ดื่มแล้วทำลายความมีสติของตนเองพวกที่ดื่มแล้วทำลายระบบประสาทระบบสมองที่เกี่ยวข้องกับสติปัญญาของตัวเราเองและเมื่อทำลายตัวเองแล้วนั่นก็คือการล่วงเกินตัวเองใช่ไหมครับถามว่าจิตปัจจุบันของเราเนี่ยไอตัวอยากเสพยาเสพติดน่ะเสพเหล้าเสพกัญชาเสพฟินเสพเฮโรอีนเสพอะไรก็แล้วแต่นะแม้กระทั่งคาเฟอีนของกาแฟนี่ก็ถือว่าเสพเพราะว่ากาแฟก็ไม่ใช่สิ่งที่ดีเพราะตัวคาเฟอีนนั่นแหละกลัวตัวทำลายระบบประสาทของมนุษย์เราทำลายสมองให้เสื่อมแล้วก็จะเป็นคนขี้หลงขี้ลืมและทำให้ขาดสติง่ายคือความมีความอดทนทางอารมณ์ค่อนข้างต่ำใครยั่วโมโหแล้วจะสติแตกเลยควบคุมอารมณ์ควบคุมพฤติกรรมของตัวเองไม่ได้อันนี้เป็นผลมาจากการดื่มกาแฟอย่างต่อเนื่องและดื่มมากๆดื่มแรงๆด้วยแล้วก็เป็นโรคหัวใจบ้างละเป็นโรคกระเพาะอาหารลำไส้เป็นแผลบ้างละก็เป็นผลมาจากคาเฟอีนหรือฤทธิ์ของกาแฟทั้งนั้นลองวิจัยกันดูสิครับนะท่านผู้ฟังครับไอ้เครื่องดองของเมาทั้งหลายคือเสพแล้วทำให้สมองเสื่อมเสพแล้วทำให้จิตตัวเองเสื่อมทรามเนี่ยขับรถก็ไม่ได้เห็นไหมครับเขาบอกเมาห้ามขับเนี่ยใช่ไหมเพราะอะไรก็นั่นคือการทำลายความสมดุลของตนเองเห็นไหมล่ะครับกฎของจักรวาลก็คือว่าถ้าเราไม่ทำลายความสมดุลของคนอื่นแล้วเนี่ยยังไม่พอนะต้องไม่ทำลายความสมดุลของตัวเองด้วยถ้าตัวเองไม่สมดุลมันจะทำให้ทั้งระบบไม่สมดุลด้วยเช่นถ้าโลกเราเนี่ยเกิดเวียงหมุนวันหนึ่งช้ากว่า24ชั่วโมงต่อรอบดันหมุนเป็น26ชั่วโมงต่อรอบการหมุนช้าลงอย่างนั้นเนี่ยมันจะทำให้แกนหมุนของโลกเราแกว่งไปแกว่งมาถูกต้องไหมฮะถ้ากวนแกว่งไปแกว่งมาใครจะไปคิดบ้างแล้วว่าวงโคจรของโลกเรารอบดวงอาทิตย์เนี่ยที่มีวงโคจรของดาวเคราะห์ดวงอื่นที่อยู่ข้างเคียงคอยรักษาทีห่างระหว่างเราไปด้วยถ้าเราแกว่งผิดปกตินะการวงโคจรก็จะผิดปกติไปด้วยมันก็จะพลอยทำให้ดาวเคราะห์ข้างเคียงพลอยต้องเดือดร้อนไปด้วยใช่ไหมและถ้ามันปรับตัวไม่ได้ลงตัวกับเราไม่ดีการเฉียวชนกันการปะทะกันก็จะเกิดขึ้นอันเนี้ยคือความเสียหายอันยิ่งใหญ่แต่ถ้าเป็นมนุษย์ด้วยกันแล้วถ้าตัวเราเป็นคนไม่สมดุลคำว่าไม่สมดุลแปลว่าอารมณ์เสียนะครับใครที่อยู่ใกล้ตัวเราก็เหมือนกับดาวเพื่อนที่อยู่ใกล้ๆตัวเราในวงโคจรใกล้กันเดือดร้อนไหมครับเดือดร้อนครับเพราะว่าถ้าเราอารมณ์ไม่ดีเนี่ยคนอยู่ใกล้ตัวเราเดือดร้อนก่อนเพื่อนนะจริงไหมครับจะกลายเป็นที่ระบายอารมณ์ของเราไปทันทีเขาจะได้รับผลกระทบทางอารมณ์ไปจากเราด้วยเสม
และในขณะเดียวกันถ้าเราอยู่ใกล้กับคนอารมณ์ไม่ดีเมื่อไหร่เรารู้ตัวทันทีว่าเราต้องรีบลี้ให้ไกลๆเราไม่อยากอยู่ใกล้แล้วมันการลี้ไกลๆก็เหมือนกับการที่วงโคจรของดาวเคราะห์ข้างเคียงในระบบเดียวกันนั่นจะต้องถูกผลักถูกใสให้มันกระเด็นกระดอนห่างกันออกไปมันก็จะเป็นการทำลายความสมดุลของระบบไปถูกไหมมันความสมดุลของระบบในจิตใจของมนุษย์เราและในสังคมของมนุษย์เราซึ่งเป็นสองมิติควบคู่กันนั้นเป็นสิ่งสำคัญอันยิ่งใหญ่จริงๆครับท่านผู้ฟังครับเพราะฉะนั้นถ้าเราต้องการจะสร้างสันติสุขให้เกิดขึ้นในสังคมของเราเราต้องสร้างสันติสุขให้เกิดขึ้นในจิตใจของเราให้ได้ซิก่อนไม่งั้นคนใกล้ตัวเราที่อยู่ในระบบเดียวกันกับเราเช่นสมาชิกในครอบครัวเดียวกันในทีมงานเดียวกันในประเทศชาติเดียวกันหรือในโลกใบเดียวกันเนี่ยมันจะพลอยวุ่นวายสับสนไปหมดเหมือนอย่างที่ท่านเห็นมันเกิดขึ้นรุนแรงเรื่อยๆจนในปัจจุบันนี้ไงล่ะครับท่านผู้ฟังครับ

านผู้ฟังครับวันนี้หมดเวลาของรายการเทพทิพย์มงคลธรรมแล้วกลุ่มแสงสิริวัฒนาขอขอบคุณท่านผู้ใจบุญทั้งหลายที่ได้ให้เกียรติสนับสนุนรายการนี้เพื่อสร้างวิถีแห่งสันติสุขสู่มวลชนบนคลื่นวิทยุโปรดกรุณาแจ้งผลการรับฟังได้ที่โทรศัพท์025123176 025123176ท่านจะติดตามรับฟังรายการนี้ได้ใหม่ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ทางสถานีวิทยุแห่งนี้ในเวลาเดียวกันนี้สวัสดีครับ

ช่วงเวลาต่อไปนี้สถาบันพัฒนาพฤติกรรมมนุษย์ผู้สร้างทฤษฎีและกลยุทธ์ไซโคโชเพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่บกพร่องของมนุษย์ด้วยการกระตุ้นจิตสำนึกที่ลึกซึ้งและแยบยลสำนักพิมพ์จิตจักรวาลผู้ผลิตหนังสือธรรมะภาคปฏิบัติแนวอภิปรัชญาที่ทรงคุณค่าสำหรับศาสนิกชนไทยและชมรมผู้ประพฤติธรรมเพื่อสร้างสันติสุขให้ตนเองและผู้อื่นร่วมกับกลุ่มแสงสิริวัฒนาภูมิใจเสนอรายการเทพชิปมงคลธรรมเพื่อนำพาสันติสุขสู่มวลชนด้วยธรรมะบรรยายภาคปฏิบัติโดยอาจารย์ปริญญาตันสกุลขอเชิญท่านติดตามรับฟังได้ณบัดนี้

ท่านผู้ประพฤติธรรมที่รักทุกท่านครับเราคุยกันถึงเรื่องของธรรมะที่เป็นธรรมชาติของมนุษย์ที่เราจะสามารถเรียนรู้ธรรมะชั้นสูงสุดได้โดยการพิจารณาธรรมชาติที่อยู่แวดล้อมของเรานะฮะซึ่งเราพูดติดต่อกันมาต่อเนื่องหลายตอนละตอนนี้ครั้งนี้เห็นทีจะต้องพูดถึงเรื่องของกฎของธรรมชาติที่สัตว์มนุษย์หรือสัตว์สังคมอย่างมนุษย์เราเนี่ยจะต้องเรียนแบบเพื่อที่จะเรียนแบบเอามาใช้ปฏิ

ในการดำเนินชีวิตอยู่ร่วมกันเป็นสังคมเดียวกันต่อไปอีกตอนหนึ่งแล้วล่ะครับเพราะว่าที่เราคุยกันมาที่สนทนากันมายังมิถึงจุดสูงสุดที่ผมได้ตั้งเป้าหมายเอาไว้ว่ารายการเทพทิพย์มงคลธรรมของเราจะเชิญชวนท่านผู้ประพฤติธรรมทั้งหลายให้ได้มาเรียนรู้ในการเป็นคนช่างสังเกต

จากการสอนตนเองโดยอาศัยสติปัญญาของตัวเราเองหรือของตัวท่านเองนั่นเองครับรายการเทพทิพย์มงคลธรรมเพียงแค่ทำหน้าที่เป็นผู้ชี้แนวทางสร้างแนวคิดเพื่อที่จะสร้างแรงสั่นสะเทือนทางจิตสำนึกของท่านให้สามารถรู้สึกรู้นึกรู้คิดรู้เรียนรู้รู้ที่จะประพฤติปฏิบัติในสิ่งดีๆใดๆตามกฎของธรรมชาตินั้นๆได้ด้วยตัวของท่านเองนั่นเองนั่นคือความภาคภูมิใจที่ท่านทั้งหลายจะได้รับนะครับท่านผู้ประพฤติธรรมที่รักครับการเรียนรู้กฎธรรมชาติเอามาจากธรรมชาติมันก็ไม่ต่างกันกับการเรียนรู้ธรรมะที่พระศาสดาแต่ละพระองค์ได้ทรงเมตตาสื่อสอนและก็สั่งสอนสืบทอดกันมาเป็นมรดกทางธรรมะเป็นมรดกทางจิตใจให้แก่ชาวโลกทั้งหลายมาจนกระทั่งถึงปัจจุบันนี้นั่นเองครับแต่ว่าถ้าเราสามารถเรียนรู้ด้วยธรรมชาติด้วยตัวเองได้นั่นเท่ากับว่าเราจะสามารถเข้าถึงธรรมะที่เป็นธรรมชาติได้ลึกซึ้งยิ่งกว่าการที่เราจะท่องจำหรือนำที่คนอื่นเขาสอนเอามาปฏิบัติอยู่ด้านเดียวซึ่งจริงๆก็ดีอยู่แล้วแต่จะให้ดีมากแจ๋วมากขึ้นไปกว่าเดิมนั้นการค้นคว้าเสาะแสวงหาข้อธรรมะเอามาจากธรรมชาติแล้วมาเสริมเพิ่มเติมเต็มกับวัตรปฏิบัติของตนเองในชีวิตประจำวันให้มันแน่นขึ้นให้มันถูกต้องมากขึ้นให้มันละเอียดละออหรือแยบยลมากขึ้นก็จะเป็นสิ่งที่ดีมิใช่น้อยเลยถูกต้องไหมครับท่านผู้ฟังครับนั้นเรื่องที่เราจะกล่าวถึงกันในวันนี้ก็เลยจะกล่าวถึงเรื่องของกฎธรรมชาติในเรื่องเดิมๆอีกแต่ว่ามันยังมีบางแง่มุมที่เราจะต้องกล่าวถึงถ้าเราเข้าใจตรงนี้แล้วมันจะสามารถสร้างสันติสุขให้เกิดขึ้นในจิตใจของท่านและในสังคมของท่านได้อย่างมากมายเหลือขนานับเลยทีเดียวนะครับท่านผู้ฟังครับถามว่าสิ่งที่เราค้างคาไว้และยังไม่ได้กล่าวถึงนั่นคือสิ่งใดครับสิ่งที่เราค้างคาไว้และยังไม่ได้กล่าวถึงก็เป็นเรื่องของกฎธรรมชาติที่เราได้มาจากบนท้องฟ้าในระบบสุริยะจักรวาลของเรานี่แหละครับท่านผู้ฟังครับท่านคงจำได้ที่ผมกล่าวกับท่านว่าระบบสุริยะจักรวาลของเรานั้นประกอบด้วยดาวเคราะห์9ดวงถ้าไม่นับดวงจันทร์ที่เป็นดาวเพื่อนของดาวเคราะห์แต่ละดวงนะอย่างเช่นดวงจันทร์ของดาวเคราะห์โลกเสรีของเรานี้เป็นต้นนะครับเราไม่นับละเพราะว่ามันจะเป็นเรื่องที่จะทำให้ท่านต้องยุ่งยากในการทำความเข้าใจดาวเคราะห์ทั้ง9ดวงล้วนมีการเหวี่ยงหมุนรอบตัวเองด้วยกันทุกดวงช้าเร็วก็แตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับว่าเขามีขนาดของมวลคือขนาดของดวงดาวเนี่ยมันโตมากหรือโตน้อยถ้าขนาดมวลมากก็คือโตมากเนี่ยดาวเคราะห์ดวงนั้นถ้าจะให้สมดุลก็จะต้องหมุนรอบตัวเองเวียงหมุนรอบตัวเองค่อนข้างที่จะมีความถี่ของการหมุนนะเป็นสัดส่วนที่จะต้องลงตัวกันนะมากพอสมควรซึ่งเราไม่ต้องไปพูดว่าจะต้องหมุนด้วยอัตราความเร็วเท่าไหร่ต่อรอบอะไรอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยเอาเป็นว่าดาวเคราะห์ทุกดวงล้วนจะต้องเหวี่ยงหมุนรอบตัวเองด้วยกันทั้งสิ้นและนอกจากเหวี่ยงหมุนรอบตัวเองแล้วดาวเคราะห์แต่ละดวงต่างก็จะต้องล้วนโคจรไปรอบๆดวงอาทิตย์ในลักษณะของการเกี่ยวข้องสัมพันธ์กันทั้งระบบหมายความว่าถ้าโคจรไปก็ไปด้วยกันทั้งระบบนั่นเองนี่คือสิ่งที่เป็นความจริงที่จริงแท้ที่นักวิทยาศาสตร์โลกหรือนักดาราศาสตร์ได้ค้นพบและบันทึกข้อเท็จจริงตรงนี้ไว้ซึ่งผมก็เห็นด้วยและยินดีสนับสนุนความรู้เหล่านั้นเพราะมันเป็นความจริงที่จริงแท้ครับท่านผู้ฟังครับมันสิ่งที่เราจะต้องหยิบมาพูดกันตรงนี้ก็เพื่อจะเน้นอยู่สองเรื่องครับเรื่องที่หนึ่งคือการที่ดาวเคราะห์ทุกดวงต้องมีการเวียงหมุนรอบตัวเองและเรื่องที่สองการที่ดวงดาวแต่ละดวงนั้นจะต่างจะต้องโคจรร่วมกันก็คือจะต้องสร้างสังคมร่วมกันและเป็นสังคมที่เป็นหนึ่งเดียวกันตลอดไปอย่างต่อเนื่องไม่ว่าจะเนิ่นช้าหรือนานแค่ไหนก็จะต้องครองความเป็นระบบเดียวกันไว้ให้ยั่งยืนโดยตลอดเสมอต้นเสมอปลายหรือมีความคงที่กันอยู่อย่างนั้นกี่ร้อยกี่พันกี่หมื่นกี่แสนหรือกี่ล้านปีก็ตามก็จะต้องคงความเป็นระบบเดียวกันเอาไว้อย่างนั้นนี่คือสิ่งที่เราคุยกัน
ท่านผู้ฟังครับ

มนุษย์เราก็ไม่ต่างกันครับมนุษย์เราก็จะต้องแสดงพฤติกรรมที่ไม่แตกต่างกันกับดวงดาวแต่ละดวงที่อยู่ในระบบสุริยะเดียวกันนั่นเองครับถ้าจะพูดให้ตรงก็คือมนุษย์แต่ละคนก็เหมือนดาวแต่ละดวงที่อยู่ในระบบโลกก็คือระบบเดียวกันหรืออยู่ในสังคมเดียวกันมนุษย์แต่ละคนก็เหมือนดาวแต่ละดวงที่ต่างคนต่างก็ต้องรู้จักเหวี่ยงหมุนรอบตัวเองด้วยกันและเมื่อเหวี่ยงหมุนรอบตัวเองด้วยกันแล้วมนุษย์เราแต่ละคนต่างก็จะต้องโคจรซึ่งถ้าเป็นภาษามนุษย์ก็เรียกว่าสัญจรถูกไหมครับนะสัญจรแปลว่าเคลื่อนที่ไปเคลื่อนที่มานะแล้วเคลื่อนที่แล้วก็จะต้องเคลื่อนที่ไปรอบๆจุดศูนย์กลางจุดศูนย์กลางในที่นี้เราน่าจะหมายถึงดาวเคราะห์โลกเสรีของเราที่มนุษย์เราเดินเหินเหยียบยืนอยู่เนี่ยครับเราจะเคลื่อนที่ไปรอบๆโลกหรือไปบนพื้นแผ่นโลกใบนี้ครับแต่เราจะเคลื่อนที่หรือโคจรไปร่วมกันกับคนอื่นๆที่เขาโคจรหรือคือสัญจรร่อนเร่ไปบนโลกใบนี้เหมือนเราเหมือนกันนะสิ่งที่ทุกคนต้องทำก็คือ 1. เหวี่ยงหมุนรอบตัวเองก็คือเคลื่อนไหวรอบเคลื่อนไหวตัวเองอย่างที่ 2. ก็เคลื่อนย้ายตนเองก็คือโคจรถ้าเป็นภาษามนุษย์ก็เรียกว่าสัญจรนั่นแหละโดยมีดาวเคราะห์โลกเสรีเป็นจุดกึ่งกลางของการโคจรก็เหมือนอย่างที่เราเหยียบยืนบนโลกและเดินไปเดินมาบนโลกนี้นั่นเองครับที่ถามว่าเราคุยกันใน2ประเด็นนี้หรือ2คุณลักษณะนี้ของสรรพสิ่งในจักรวาลอันหมายถึงการเทียบเคียงกับการเป็นธรรมชาติของมนุษย์ของเราด้วยเราพูดเพื่อวัตถุประสงค์อะไรครับท่านผู้ฟังครับมุมมองหรือแนวคิดตรงนี้คือสิ่งที่ผมอยากจะกราบเรียนท่านทั้งหลายว่ามนุษย์ก็เป็นสรรพสิ่งหนึ่งในจักรวาลนี้เหมือนกันและต้องปฏิบัติตามกฎของธรรมชาติไม่ต่างกันกับดาวเคราะห์ที่ไม่มีชีวิตไม่มีจิตใจนะไม่มีจิตสัญชาตญาณและก็ไม่มีจิตปัญญาใดๆแต่มันถูกกำหนดให้เป็นต้นแบบของการดำรงอยู่ของทุกสรรพสิ่งอื่นโดยเฉพาะสิ่งมีชีวิตลักษณะมนุษย์หรือที่เรียกว่ามนุษย์นะในจักรวาลนี้นั่นเองเพื่อจะให้เรียนแบบและก็เรียนแบบเพราะฉะนั้นเราเองเป็นมนุษย์จึงควรที่จะต้องทำความเข้าใจในเรื่องนี้ครับถ้าเราสามารถทำความเข้าใจในเรื่องนี้ได้นั่นหมายถึงการที่ท่านเข้าถึงกฎแห่งธรรมชาติซึ่งเป็นโลกุตตรธรรมชั้นสูงสุดเลยทีเดียวนะครับและนั่นก็คือการที่ท่านเกิดมาเป็นมนุษย์แล้วท่านเป็นมนุษย์เป็นครับเป็นมนุษย์เป็นก็คือหมายถึงเป็นสรรพสิ่งหนึ่งในจักรวาลนี้แล้วสามารถสร้างความสมดุลให้เกิดขึ้นในระบบได้ท่านผู้ฟังครับคำว่าความสมดุลเนี่ยเราใช้กับดวงดาวที่เป็นระบบสุริยะจักรวาลหรือสรรพสิ่งอื่นๆครับแต่ถ้าจะใช้กับมนุษย์แล้วความสมดุลนั้นน่าจะหมายถึงความมีสันติสุขที่เกิดขึ้นในหมู่ชนหรือในหมู่คนที่เหยียบยืนกันอยู่บนโลกใบนี้นั่นเองครับไม่ว่าโลกใบเล็กหรือโลกใบใหญ่แต่ก็เป็นดาวเคราะห์โลกเสรีดวงนี้นั่นเองมันท่าหน้าที่ของดาวแต่ละดวงต้องเหวี่ยงหมุนรอบตัวเองและต้องโคจรไปรอบๆจุดศูนย์กลางที่เป็นระบบเดียวกันคือดวงอาทิตย์มนุษย์ก็ไม่ต่างกันครับมนุษย์ต่างคนต่างต้องหมุนรอบตัวเองเหมือนกันแต่เดี๋ยวผมจะอธิบายให้ท่านผู้ฟังได้ฟังว่าการเหวี่ยงหมุนรอบตัวเองของมนุษย์เรานั้นมันหมายความว่าอย่างไรและในขณะเดียวกันมนุษย์ก็จะต้องโคจรไปรอบๆดวงอาทิตย์ก็คือรอบๆโลกถูกต้องไหมครับโลกที่เราเหยียบยืนเนี่ยเราจะมีโลกเป็นจุดศูนย์กลางและเราก็เดินทางไปรอบโลกเราสัญจรไปสัญจรมานี่ก็คือการโคจรใช่หรือไม่ใช่ครับมันไม่ต่างกันนะครับมันทีนี้ดาวเคราะห์แต่ละดวงเนี่ยเขาโคจรไปรอบๆดวงอาทิตย์และทุกดวงต่างก็โคจรไปรอบๆดวงอาทิตย์เพราะหน้าที่ของดาวแต่ละดวงก็คือจะโคจรร่วมกันอย่างเป็นระบบเดียวกันหรือเป็นสังคมเดียวกันอย่างไรโดยจะไม่เฉี่ยวชนกันไม่กระทบกระแทกกันไม่ปะทะกันและทำให้ระบบเสียหายหรือทำให้เกิดภัยพิบัติทั้งหลายเกิดขึ้นนั่นก็คือสิ่งที่ดาวเคราะห์ทั้งหลายไม่มีจิตปัญญาไม่มีจิตสัญชาตญาณเพราะเป็นสิ่งที่ไม่มีชีวิตเป็นสรรพสิ่งหนึ่งที่อยู่ในจักรวาลนี้ที่ถูกสร้างขึ้นมานะเขาเองสามารถดำรงอยู่ได้ในจักรวาลนี้ร่วมกันมาเป็นหมื่นเป็นแสนเป็นล้านปีแล้วเนี่ยมนุษย์เราเนี่ยทำไมอยู่ด้วยกันเพียงแค่นาทีเดียวขึ้นไปนิดหน่อยเดียวก็ทะเลาะกันละกัดกันเสร็จแล้วนะกระทบกระทั่งกันแล้วอะไรต่างๆเหล่านี้นั่นแสดงว่ามนุษย์เราบกพร่องบกพร่องก็คือขาดการระมัดระวังขาดการที่จะยั้งคิดยั้งสตินะหรือขาดความสำรวมในการที่เราจะสัญจรร่อนไปบนโลกใบนี้เพื่อการดำเนินชีวิตอยู่
หรือเพื่อการดำเนินงานร่วมกันก็ตามบนโลกใบนี้เป้าหมายสูงสุดก็คือมนุษย์เราต้องการยังประโยชน์สุขให้แก่ตนเองด้วยกันทั้งนั้นนะครับแต่ถ้ามนุษย์เรานะรู้จักยังประโยชน์สุขร่วมกันแล้วทุกสิ่งทุกอย่างย่อมจะดีขึ้นแน่ๆเลยนะครับการกระทบกระทั่งกันบนโลกใบนี้ก็คือการก้าวล่วงซึ่งกันและกันของมนุษย์ในขณะที่สัญจรร่อนไปนะครับก้าวล่วงซึ่งกันและกันไม่รู้ลิมิตไม่รู้ขอบเขตของกันและกันว่าอะไรคือเส้นแบ่งระหว่างกันและกันที่ต่างคนต่างต้องยึดมั่นระยะที่ห่างระหว่างกันโดยมีเส้นแบ่งระหว่างกันและกันนั้นเป็นสัญลักษณ์ที่สำคัญว่าเราจะไม่ล้ำเส้นกันเราจะได้ไม่ต้องกระทบกระทั่งกันนั่นเองเหมือนกับเส้นของการโคจรที่เป็นเส้นสมมุติของดาวเคราะห์แต่ละดวงในระบบสุริยะจักรวาล นั่นนะครับพิกัดตำแหน่งต่างๆมันต้องคงที่ตลอดนะสำหรับมนุษย์ก็เช่นเดียวกันจิตของเราต้องไม่คิดจะล่วงเกินผู้ใดนั่นและก็กายสังขารของเราก็จะต้องไม่ล่วงเกินผู้ใดหรือสรรพสิ่งใดนั่นก็คือการที่จะดำรงอยู่ร่วมกันได้อย่างมีสันติสุขถ้าเป็นความหมายของดาราศาสตร์หรือในจักรวาลในเมตาฟิสิกของเราหรืออภิปรัชญาเราก็ต้องบอกว่านั่นคือการสร้างความสมดุลให้เกิดขึ้นของระบบแต่ท่านผู้ฟังครับสิ่งสำคัญที่เราจะสร้างความสำคัญของความลงตัวกันหรือความสมดุลกันของระบบได้ก็หมายถึงการสร้างสันติสุขให้เกิดขึ้นในจิตใจของผู้คนทั้งหลายที่อยู่รวมกันเป็นสมาชิกในสังคมเดียวกันได้มนุษย์เราก็ต้องเรียนรู้ที่จะปฏิบัติตนให้เหมือนกับดาวแต่ละดวงในระบบสุริยะถามว่าเรียนรู้ที่จะทำไมเรียนรู้ที่จะหมุนรอบตัวเองให้ได้เหมือนดวงดาวทั้งหลายนั่นเองท่านผู้ฟังจะต้องทำความเข้าใจและเรียนรู้เพื่อจะทราบความจริงไว้อย่างหนึ่งนะครับว่าการที่สรรพสิ่งใดก็ตามในจักรวาลนี้มันจะมีความสมดุลอยู่ในตัวมันเองได้มันจะต้องมีการเวียงหมุนรอบตัวเองเสมอครับท่านผู้ฟังครับทุกสรรพสิ่งในจักรวาลอันเป็นสากลเนี่ยครับถ้าต้องการที่จะให้ระบบของตัวเองมีความสมดุลทุกสิ่งจะสมดุลอยู่ในระบบนั้นๆได้ทั้งระบบนั้นจะต้องมีการเวียงหมุนรอบตัวเองครับนี่คือระบบย่อยนะครับระบบสุริยะจักรวาลก็เหมือนกันครับถ้าไม่มีดาวเคราะห์แต่ละดวงนะฮะเวียงหมุนรอบตัวเองแล้วไปเวียงหมุนรอบดวงอาทิตย์ที่เป็นดวงเดียวกันแล้วระบบสุริยะจักรวาล นี้ก็จะดำรงอยู่เป็นระบบเดียวกันไม่ได้มันก็ต้องแตกสลายหรือแยกย้ายกันไปคนละทิศคนละทางนะครับมนุษย์ก็เช่นกันครับบนโลกใบนี้ครับถ้าโลกเราไม่เวียงหมุนรอบตัวเองคือโลกหยุดหมุนท่านผู้ฟังทราบไหมครับว่าจะเกิดอะไรขึ้นทุกสรรพสิ่งนะเวลาโลกหยุดหมุนปั๊บทุกสรรพสิ่งที่อยู่บนโลกใบนี้ไม่ว่าจะเป็นสิ่งมีชีวิตหรือไร้ชีวิตแม้กระทั่งเศษหินเศษฝุ่นเศษก้อนทุลีเดียวนะมันก็จะปลิวว่อนกระจัดกระจายนะกระจุยกระจายออกไปจากโลกแล้วเหวี่ยงกระเด็นไปไกลสุดโพ้นเลยไปถึงไหนตอนไหนก็ไม่รู้โลกใบนี้ก็จะไม่มีความสมดุลของสรรพสิ่งต่างๆอยู่ได้เลยแม้กระทั่งมนุษย์แต่ละคนสัตว์แต่ละตัวก็จะดำรงอยู่บนโลกใบนี้ไม่ได้ถ้าโลกหยุดหมุนนะครับนะเพราะฉะนั้นการที่จะทำให้ระบบคือทุกสรรพสิ่งที่อยู่บนพื้นผิวโลกเนี่ยนะฮะต้นไม้ต้นไร่สัตว์ป่าทั้งหลายแล้วก็มนุษย์นะแล้วก็บ้านเรือนสิ่งปลูกสร้างทั้งหลายมันจะดำรงอยู่บนโลกใบนี้ได้อย่างยั่งยืนก็ต่อเมื่อดาวเคราะห์โลกเสรีของเราดวงนี้มันจะต้องเวียงหมุนรอบตัวเองด้วยอัตราเร็วที่คงที่และต้องหมุนอย่างต่อเนื่องด้วยไม่ใช่หมุนหยุดแล้วก็หมุนแล้วก็หยุดหรือมีอายุไขในการหมุนหยุดเมื่อไหร่ทุกอย่างก็จะกระเด็นกระดอนนะออกไปจากระบบโลกนั้นทันทีท่านผู้ฟังครับนั่นก็คือการเวียงหมุนของโลกเพื่ออะไรเพื่อรักษาความสมดุลของระบบไว้มนุษย์เราแต่ละคนจึงต้องขอบคุณดาวเคราะห์โลกเสรีของเรานะครับที่เราสามารถสัญจรไปมาบนโลกใบนี้ได้อย่างผาสุกเนี่ยอย่างสมดุลหรืออย่างสงบสุขเนี่ยก็เป็นเพราะว่าบุญคุณของโลกเราครับที่ดาวเคราะห์โลกของเราเขาช่วยเวียงหมุนรอบตัวเองให้เราซึ่งมันทำให้เราง่ายขึ้นถูกไหมนะแต่แน่นอนครับถ้ามามองในสังคมของมนุษย์ด้วยกันระหว่างท่านกับผมหรือท่านกับเพื่อนมนุษย์คนอื่นๆที่อยู่ในสังคมเดียวกันนั่นเล่ามนุษย์แต่ละคนก็ต้องมีการเวียงหมุนรอบตัวเองเหมือนกันแต่ไอการเวียงหมุนรอบตัวเองของมนุษย์เรานั้นไม่ใช่เดินไปแล้วหมุนไปเรื่อยอย่างนี้เวียนหัวแน่ๆครับแต่สิ่งที่มนุษย์จะต้องหมุนเพื่อสร้างความสมดุลให้กับตนเองนั่นคือสิ่งแรกครับถ้ามนุษย์เรานะมีจิตใจที่สมดุล
มีพฤติกรรมในการดำเนินชีวิตอย่างสมดุลมันก็จะทำให้ทั้งระบบคือสังคมนั้นๆพลอยมีความสมดุลตามตนเองไปด้วยผมยกตัวอย่างเช่นถ้าท่านเป็นคนรักสงบมีจิตที่สงบและเป็นสุขมันก็จะทำให้ท่านเนี่ยสร้างเงื่อนไขที่เป็นบวกให้กับเพื่อนมนุษย์คนอื่นที่อยู่ในสังคมเดียวกันกับท่านทำไงครับก็ทำให้เขามีความสงบสุขตามท่านไปด้วยเพราะท่านไม่ได้สร้างเงื่อนไขด้านลบใดๆที่จะเป็นสร้างแรงสั่นสะเทือนทางจิตใจของเขาให้เกิดอารมณ์รู้สึกด้านลบเกิดการโมโหโทโสเกิดความขุ่นเคืองแค้นใจอะไรต่างๆอันเกิดจากการกระทำที่ไม่ถูกต้องของท่านถ้าท่านมีจิตที่สงบก็คือมีจิตที่สมดุลคนอื่นจึงพลอยสมดุลตามท่านไปด้วยด้วยเหตุนี้เองถูกต้องไหมครับเพราะฉะนั้นนะมนุษย์เราแต่ละคนจึงล้วนสำคัญจริงๆครับมีความหมายจริงๆแต่ละคนสำคัญต่อกันและมีความหมายต่อกันเป็นอย่างยิ่งมันในประเด็นนี้เราจึงอยากจะเรียนท่านผู้ฟังว่ามนุษย์เราแต่ละคนโดยเฉพาะตัวท่านผู้ฟังเองที่เป็นผู้ใฝ่ประพฤติธรรมนะครับบางทีเราอาจจะต้องใช้มุมมองมุมนี้นะแล้วก็เอาความรู้จากมุมมองมุมนี้มาเป็นธรรมะหรือเป็นหลักปฏิบัติในชีวิตประจำวันของเรากันมั่งนะการเวียงหมุนรอบตัวเองของเราเพื่อสร้างความสมดุลในจิตใจของเราเราต้องเวียงหมุนอะไรครับไม่ใช่หมุนตัวนะครับท่านผู้ฟังคงจำได้มั้งครับว่ามนุษย์เราแต่ละคนนั้นธรรมชาติให้มาคือมีอายตนะภายนอกทั้ง5กับอีก1ซึ่งเป็นอายตนะภายในอายตนะภายนอกทั้ง5และอายตนะภายในที่เป็นอีก1นั้นคือสรรพสิ่งใดครับมันก็คือกลไกอวัยวะของร่างกายของเรา6อย่างที่ถูกกำหนดติดตั้งขึ้นมาในเครื่องยนต์แห่งกรรมที่เราเรียกว่ากายสังขารหรือร่างกายของความเป็นมนุษย์เรานั้นถูกกำหนดสร้างขึ้นมาเพื่อให้มันทำหน้าที่เป็นกลไกของประสาทสัมผัสหรืออวัยวะที่จะรับสัมผัสรู้สรรพสิ่งต่างๆถ้าเป็นตาหูจมูกลิ้นนะแล้วก็ผิวกายซึ่งเป็นอายตนะภายนอกนั่นก็หมายความว่ามันถูกกำหนดสร้างให้ติดตั้งไว้กับอวัยวะกับร่างกายของเรากับโครงสร้างทางชีววิทยาของเราที่เรียกว่ารูปธรรมมนุษย์เนี่ยนะครับถูกติดตั้งเอาไว้เพื่ออะไรครับเพื่อสัมผัสรู้ดูเห็นสิ่งแวดล้อมที่อยู่รายรอบตัวของเราสัมผัสรู้สิ่งแวดล้อมรายรอบตัวเพื่ออะไรก็เพื่อที่จะส่งผ่านข้อมูลภายนอกที่ตัวเองรับรู้เรียนรู้ด้วยตาหูจมูกลิ้นผิวกายเนี่ยนะครับเข้าสู่ภายในก็คือเข้าสู่จุดศูนย์กลางของความเป็นรูปธรรมมนุษย์ก็คือจิตใจเพื่ออะไรถ้าหากว่าตาหูจมูกลิ้นผิวกายซึ่งเป็นอายตนะภายนอกเป็นกลไกรับรู้ภายนอกนะเมื่อรับรู้แล้วนะครับมันนำไปสู่การเสียสมดุลของจิตใจเราเสียสมดุลหมายถึงเสียไปจากความสุขสงบที่มีอยู่แต่เดิมนั่นทำให้เกิดความโกรธเกลียดเคียดแค้นทำให้เกิดความอยากเกิดความไม่อยากทำให้เกิดความวิตกจริตอะไรต่างๆเหล่านี้หรือทำให้จิตตกคือเศร้าหมองล้วนแต่เป็นการทำให้เกิดการเสียสมดุลในความเป็นตัวเราโดยมีจิตเราเป็นตัวสั่นสะเทือนที่เป็นศูนย์กลางด้วยกันนั่นเองครับเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าท่านผู้ฟังต้องการเหวี่ยงหมุนตัวเองให้เกิดความสมดุลท่านผู้ฟังไม่ต้องเหวี่ยงหมุนตัวเองครับคำว่าเหวี่ยงหมุนในที่นี้แปลว่าท่านต้องรู้จักใช้ตาของท่านหูของท่านจมูกของท่านลิ้นของท่านและผิวกายของท่านสัมผัสรู้ดูเห็นสิ่งต่างๆที่อยู่แวดล้อมรอบๆตัวท่านท่านเดี๋ยวต้องใช้ตามองถูกไหมครับในสิ่งที่เป็นรูปธรรมแต่ถ้าท่านมองเห็นในสิ่งที่เป็นรูปธรรมแล้วมันยังมีสิ่งที่ไร้รูปธรรมให้ท่านมองอีกท่านมองด้วยตาไม่ได้ใช่ไหมถ้าสิ่งนั้นไม่มีรูปธรรมให้เห็นแต่มีแรงสั่นสะเทือนเป็นคลื่นเสียงมากระทบประสาทหูให้เราได้ยินท่านก็ต้องใช้หูมองดูสิ่งนั้นถูกไหมการใช้หูมองดูสิ่งนั้นรับสัมผัสเพื่อรับรู้สิ่งนั้นก็คือการรับฟังนั่นเองและถ้าบางทีเสียงไม่มีครับภาพก็ไม่เห็นครับท่านก็จะต้องสามารถมองสิ่งนั้นได้ด้วยจมูกครับจมูกมีเอาไว้ดมกลิ่นนะสรรพสิ่งนั้นมีตัวตนครับแต่ไม่มีรูปธรรมที่เป็นมายาให้เห็นไม่มีคลื่นเสียงสั่นสะเทือนจากสิ่งนั้นให้เราได้ยินแต่มันดันส่งกลิ่นให้เรารู้ว่าสิ่งนั้นมีจริงเราก็ต้องใช้จมูกของเราเนี่ยครับรับรู้ความมีตัวตนของสิ่งนั้นด้วยการรู้กลิ่น
และในขณะเดียวกันกลิ่นก็ไม่มีเสียงก็ไม่มีตัวตนก็ไม่มีเราก็ต้องใช้ผิวกายของเราสัมผัสแล้วครับเช่นลมพัดมาเรารู้ว่าลมมีรูปธรรมอย่างแท้จริงแน่นอนละเรารู้ได้เพราะลมพัดมาต้องผิวกายเราเรารู้ว่านี่เย็นนะนี่ร้อนนะนี่คือลมนี่คือความร้อนนี่คือความเย็นถูกต้องไหมครับนี่ก็คือกลไกที่สำคัญที่เราจะต้องเรียนรู้ในการใช้มันครับด้วยการหมุนเวียนสับเปลี่ยนในการใช้มันใช้มันแล้วเวียงหมุนเข้าหาจิตใจของเราซึ่งเป็นตัวตนที่แท้จริงของเราเป็นความเป็นเราที่แท้จริงที่เร้นอยู่ข้างในถ้าหมุนเป็นเราก็จะหมุนธรรมจักรครับถ้าหมุนผิดมันจะกลายเป็นหมุนกรรมจักรเรื่องนี้เห็นทีต้องคุยต่อในวันต่อไปแล้วล่ะครับท่านผู้ฟังครับ

ท่านผู้ฟังครับวันนี้หมดเวลาของรายการเทพทิพย์มงคลธรรมแล้วกลุ่มแสงสิริวัฒนาขอขอบคุณท่านผู้ใจบุญทั้งหลายที่ได้ให้เกียรติสนับสนุนรายการนี้เพื่อสร้างวิถีแห่งสันติสุขสู่มวลชนบนคลื่นวิทยุโปรดกรุณาแจ้งผลการรับฟังได้ที่โทรศัพท์025123176 025123176ท่านจะติดตามรับฟังรายการนี้ได้ใหม่ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ทางสถานีวิทยุแห่งนี้ในเวลาเดียวกันนี้สวัสดีครับ

ช่วงเวลาต่อไปนี้สถาบันพัฒนาพฤติกรรมมนุษย์ผู้สร้างทฤษฎีและกลยุทธ์ไซโคโชเพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่บกพร่องของมนุษย์ด้วยการกระตุ้นจิตสำนึกที่ลึกซึ้งและแยบยลสำนักพิมพ์จิตจักรวาลผู้ผลิตหนังสือธรรมะภาคปฏิบัติแนวอภิปรัชญาที่ทรงคุณค่าสำหรับศาสนิกชนไทยและชมรมผู้ประพฤติธรรมเพื่อสร้างสันติสุขให้ตนเองและผู้อื่นร่วมกับกลุ่มแสงสิริวัฒนาภูมิใจเสนอรายการเทพทิพย์มงคลธรรมเพื่อนำพาสันติสุขสู่มวลชนด้วยธรรมะบรรยายภาคปฏิบัติโดยอาจารย์ปริญญาตันสกุลขอเชิญท่านติดตามรับฟังได้ณบัดนี้

ท่านผู้ประพฤติธรรมที่รักทุกท่านครับในตอนที่แล้วรายการเทพทิพย์มงคลธรรมของเรานะครับกำลังเชิญชวนท่านผู้ฟังเรียนรู้ธรรมะจากธรรมชาติกำลังสนุกทีเดียวครับแต่เสียดายที่เวลาน้อยไปนิดหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ครั้งนี้ก็จะต้องมาพูดกันต่อครับถ้าจำไม่ได้ผมทบทวนให้ก็ได้ว่าเมื่อคราวที่แล้วนะครับเรากำลังชี้ชวนให้ท่านผู้ฟังซึ่งเป็นผู้ใฝ่ประพฤติธรรมเรียนแบบธรรมชาติเอาจากระบบดาวซึ่งคราวที่แล้วเราพูดถึงดาวเคราะห์โลกเสรีที่เราเหยียบยืนอยู่นี่เอง

ะครับเราบอกว่ากฎที่เป็นสากลของจักรวาล นั้นกำหนดเอาไว้ว่าสิ่งใดก็ตามถ้ามีหลายๆสรรพสิ่งรวมอยู่ด้วยกันเป็นระบบเดียวกันนั้นถ้าเป็นระบบเล็กสรรพสิ่งนั้นจะต้องมีการเหวี่ยงหมุนรอบตัวเองอย่างต่อเนื่องด้วยอัตราคงที่เสมอมิฉะนั้นแล้วทุกสรรพสิ่งที่เป็นสิ่งเล็กสิ่งน้อยที่อยู่ในระบบเล็กด้วยกันเนี่ยมันก็จะหลุดลอยกระเด็นออกไปในจักรวาลเลยจะไม่สามารถดำรงตนอยู่เป็นระบบย่อยอยู่ด้วยกันได้เช่นดาวเคราะห์โลกเสรีเนี่ยผมเรียนท่านผู้ฟังว่าถ้าดาวเคราะห์โลกของเราหยุดหมุนเมื่อใดแม้กระทั่งตัวท่านเองผมด้วยและทุกสรรพสิ่งที่เกาะติดอยู่บนพื้นผิวดาวเคราะห์โลกเสรีดวงนี้นะมันจะถูกเหวี่ยงให้กระเด็นกระดอนออกไปจากระบบโลกของเราคนละทิศคนละทางเลยทีเดียวครับด้วยเหตุนี้เองดาวเคราะห์โลกจึงต้องมีการเหวี่ยงหมุนรอบตัวเองโดยเหวี่ยงหมุนรอบแกนหมุนซึ่งเป็นแกนสมมุติของตนเองนั่นเองครับท่านผู้ฟังนึกภาพออกว่าเหมือนกับลูกข่างที่ลูกหลานของท่านเขาเหวี่ยงเล่นเควี้ยงเล่นอยู่บนพื้นนะครับลูกข่างจะหมุนติ้วอยู่ได้ตั้งเดนิ่งอยู่ได้ก็ตั้งอยู่บนแกนของลูกข่างซึ่งทำด้วยตะปูหรือบางทีก็ไม่ได้ทำด้วยตะปูแต่ว่าเป็นการเหลาแหลมๆแล้วก็ใช้แท่งไม้น่ะเหลาแหลมๆแล้วใช้ส่วนแหลมๆนั่นแหละครับให้มันหมุนติ้วติ้วๆอยู่บนพื้นนะฮะมันลูกข่างเหวี่ยงหมุนรอบแกนหมุนของตัวเองอย่างไรดาวเคราะห์โลกเสรีของเราก็เหวี่ยงหมุนรอบแกนหมุนซึ่งเป็นแกนสมมุตินะครับเพราะจริงๆแล้วมันก็ไม่มีเส้นที่เป็นแกนเหมือนกับลูกข่างที่ตอกตะปูทำเป็นแกนหรือเหลาให้มันแหลมๆนะแล้วทำให้มันหมุนหรอกครับเพราะว่าโลกเหวี่ยงหมุนอยู่ในอวกาศนะครับก็คล้ายๆกับว่าลอยอยู่แล้วก็หมุนอยู่นั่นแหละท่านคงนึกภาพออกนะครับทีนี้เมื่อคราวที่แล้วผมก็บอกว่าถ้าดาวเคราะห์โลกเสรีมีการเหวี่ยงหมุนรอบตัวเองแล้วทำให้โลกสมดุลอยู่ได้ทั้งระบบมนุษย์ก็เหมือนกันครับการมีชีวิตอยู่ของมนุษย์เรามนุษย์ก็ต้องรู้จักเหวี่ยงหมุนรอบตัวเองเหมือนกันแต่โชคดีที่มนุษย์เราจะเหวี่ยงหมุนรอบตัวเองโดยใช้ตัวเองหมุนเป็นเกลียวไปเรื่อยเนี่ยมันคงจะวุ่นวายและเวียนหัวหน้าดูครับโชคดีที่มนุษย์เรามีดาวเคราะห์โลกเสรีเป็นผู้ช่วยเหลือผู้ช่วยเหลือคือทำอะไรก็ช่วยเหลือให้มนุษย์เราเนี่ยมีกายสังขารที่เกาะติดอยู่บนพื้นผิวโลกเนี่ยนะครับขณะที่โลกเหวี่ยงหมุนไปรอบๆแกนหมุนของตัวเองอย่างต่อเนื่องและคงที่โลกก็พาใครเหวี่ยงหมุนรอบตัวเองไปด้วยครับก็คือพามนุษย์และสรรพสัตว์ทั้งหลายที่แต่เป็นแต่ละรูปธรรมที่เกาะติดอยู่กับโลกเนี่ยแหละครับก็ให้หมุนรอบตัวเองไปด้วยในขณะที่เหมือนกับว่าเราอยู่นิ่งๆนั่งนิ่งๆแต่จริงๆแล้วโลกก็พาเราเหวี่ยงหมุนเป็นวงกลมไปเลยทีเดียวเชียวโดยใช้แกนหมุนของโลกนั่นแหละเป็นจุดศูนย์กลางของการเหวี่ยงหมุนท่านนึกภาพออกหรือยังครับที่ต้องทำอย่างนี้ก็เป็นเพราะว่ากายสังขารหรืออวัยวะร่างกายของมนุษย์ที่เป็นโครงสร้างทางชีวภาพโดยเป็นโครงสร้างทางชีววิทยาที่เป็นระบบใหญ่ซึ่งเราเรียกว่ารูปธรรมลักษณะมนุษย์เนี่ยนะครับนั้นมันจะดำรงความมีชีวิตอยู่ได้ก็ต่อเมื่อทุกอย่างนะฮะจะดำรงความสมดุลอยู่ได้มีชีวิตอยู่ได้ก็ต่อเมื่อมนุษย์เรานั้นจะต้องมีการเหวี่ยงหมุนและการเหวี่ยงหมุนเนี่ยหมุนเพื่ออะไรครับหมุนเพื่อให้อวัยวะร่างกายทั้งภายนอกภายในในระดับเซลล์นะครับมันมีการเวียงหมุนเพื่อตัดผ่านกับสนามแม่เหล็กของโลกเรานี่เองครับมนุษย์เรานะครับถ้าไม่มีการเวียงหมุนกายสังขารของเราเนี่ยไม่ได้เคลื่อนที่เคลื่อนไหวในลักษณะของการเวียงหมุนเพื่อตัดผ่านสนามแม่เหล็กแล้วในกายสังขารของมนุษย์เราในระบบไฟฟ้าของเซลล์ภายนอกและอวัยวะภายในทั้งหลายมันก็จะไม่สามารถเกิดการเหนี่ยวนำให้มีกระแสไฟฟ้าเคลื่อนไหลในร่างกายของมนุษย์ได้แหมพูดเรื่องนี้แล้วหลายท่านบอกว่าแหมเรียนวิทยาศาสตร์มาน้อยฟังอาจารย์ปริญญากล่าวแล้วอาจจะเข้าใจไม่ชัดแจ้งก็พยายามนึกภาพเอาก็แล้วกันเพราะผมก็ไม่ทราบว่าจะอธิบายอย่างไรที่จะให้เข้าใจได้ดีกว่านี้ลองทำความเข้าใจดูนะครับว่ากายสังขารของมนุษย์เราในระดับเซลล์นั้นมันจะมีกลไกทางไฟฟ้าอยู่ครับและกลไกทางไฟฟ้าเนี่ยนะครับมันจะเกิดเป็นกระแสไฟฟ้าเคลื่อนไหลในระบบภายในร่างกายของเราได้ก็ต่อเมื่อระบบของไฟฟ้าที่เป็นกลไกชิ้นเล็กๆที่อยู่ในระดับเซลล์ของอวัยวะร่างกายของเรานั้นมันจะต้องถูกเหนี่ยวนำ
มันจะถูกเหนี่ยวนำได้ก็ต่อเมื่อตัวเราเองต้องถูกทำให้มันเหวี่ยงหมุนตัดกับสนามแม่เหล็กโลกนะฮะการเกิดแรงเคลื่อนไฟฟ้าหรือกระแสไฟฟ้าภายในเซลล์ร่างกายทุกๆเซลล์ที่มันเกี่ยวเนื่องและต่อเนื่องกันอยู่นั้นมันจึงจะเกิดขึ้นได้ครับท่านผู้ฟังครับถ้าจะให้เข้าใจชัดเจนก็เหมือนกับว่าเราเอาแท่งเหล็กมาแท่งหนึ่งนะครับแล้วขยับแท่งเหล็กนั้นนะให้มันเคลื่อนที่ตัดผ่านสนามแม่เหล็กซึ่งเราเอาแม่เหล็กมาจ่อมารอมาวางไว้ในสนามพลังงานตรงนั้นก็ตามเสร็จแล้วเราก็เอาเหล็กเนี่ยเคลื่อนที่ตัดผ่านสนามแม่เหล็กตัดไปตัดมาตัดไปตัดมานะเหล็กแท่งนั้นของเราก็จะถูกเหนี่ยวนำให้กลายเป็นนะให้มันกลายเป็นหรือให้มันเกิดเป็นกระแสไฟฟ้านะเคลื่อนที่เคลื่อนไหลขึ้นมาในระบบได้เหมือนกันนะครับนั่นหมายความว่าเป็นการสร้างกระแสไฟฟ้าที่เกิดจากการเหนี่ยวนำโดยใช้ระบบแม่เหล็กในร่างกายของเราซึ่งเป็นระบบไฟฟ้าระบบหนึ่งเคลื่อนที่ตัดผ่านสนามแม่เหล็กโลกซึ่งเป็นระบบใหญ่อีกทีหนึ่งนะนี่คือสิ่งที่เล่าคร่าวๆนะครับเพราะฉะนั้นถ้ามนุษย์เราไม่มีกระแสไฟฟ้าเคลื่อนไหลในร่างกายของเราจากเซลล์หนึ่งไปสู่เซลล์หนึ่งอย่างต่อเนื่องกันเนี่ยความมีชีวิตอยู่ของกายสังขารเราที่เป็นระบบชีววิทยาก็จะไม่สามารถดำรงอยู่ได้พูดง่ายๆคือต้องตายครับเมื่อมนุษย์ต้องตายเพราะขาดสนามแม่เหล็กโลกและมนุษย์เราต้องตายเพราะโลกหยุดหมุนแน่นอนครับนะทุกอย่างก็จบสิ้นหมดเลยนะความไร้สมดุลคือความไม่สมดุลก็จะเกิดขึ้นมนุษย์ต้องตายสิ่งมีชีวิตทั้งหลายต้องตายหมดครับเมื่อโลกหยุดหมุนเนื่องจากว่าเซลล์ร่างกายของสัตว์และมนุษย์ไม่ต่างกันครับมีกลไกทางไฟฟ้าที่พร้อมที่จะเกิดการเหนี่ยวนำให้เกิดการเคลื่อนไหลของกระแสไฟฟ้าในเซลล์อวัยวะร่างกายในรูปธรรมมนุษย์และสัตว์ทั้งหลายได้เมื่อร่างกายเราเคลื่อนที่ตัดผ่านสนามแม่เหล็กซึ่งโลกเราช่วยทำให้เกิดการเหวี่ยงหมุนแล้วนั่นเองครับนั่นก็คือสิ่งที่ผมบอกว่าคนโบราณใช้จิตสัญชาตญาณนะครับขอบคุณพระแม่ธรณีกราบพระแม่ธรณีเพราะมองเห็นคุณค่าของดาวเคราะห์โลกเสรีดวงนี้นั่นเองนี่เราพูดเชื่อมโยงเพื่อท่านให้ท่านได้มองเห็นว่าคนโบราณใช้จิตสัญชาตญาณสร้างความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับดาวเคราะห์โลกเสรีเอาไว้โดยสมมุติว่าโลกคือพระแม่ธรณีนะไม่จาบจ้วงล่วงเกินมีการกราบไหว้มีการเส้นไหว้ในลักษณะของการเคารพบูชาเป็นเหมือนเทพเป็นเหมือนพรหมชั้นหนึ่งที่ดูแลโลกดูแลพื้นพสุธาคือพื้นแผ่นดินนั่นเองท่านผู้ฟังครับนั่นก็คือการมีกตัญญูกตเวทีคือมีสำนึกในบุญคุณของดาวเคราะห์โลกเสรีที่ตนเองเหยียบยืนนั่นเองไม่เหมือนคนสมัยปัจจุบันนะครับยิ่งนานวันเข้ายิ่งฉลาดแต่ก็เหมือนยิ่งโง่เพราะไม่เข้าใจว่าโลกของเรากับตัวเรานั้นสัมพันธ์กันอย่างไรเกี่ยวข้องกันอย่างไรรายละเอียดที่ลึกซึ้งกว่าที่ผมกล่าวผ่านทางวิทยุเพื่อออกอากาศได้มันค่อนข้างจะลึกซึ้งเป็นอภิปรัชญาค่อนข้างสูงต้องใช้เวลาค่อยๆอ่านค่อยๆทำความเข้าใจนานผมจึงบันทึกไว้ในคัมภีร์จิตจักรวาลท่านลองไปหาอ่านดูได้เราเขียนไว้ตั้ง20กว่าซีรีส์และมีหนังสือนอกซีรีส์อีกนับ10เล่มนะครับก็อ่านกันไม่หวัดไม่ไหวแล้วว่างั้นนะครับทีนี้กลับมาถึงตรงนี้ครับกลับมาถึงตรงที่ว่าเมื่อดาวเคราะห์โลกเสรีเวียงหมุนรอบตัวเองก็ช่วยทำให้มนุษย์เราใช้กายสังขารเวียงหมุนรอบตัวเองด้วยโดยอาศัยแกนหมุนของโลกนั่นแหละนะเป็นจุดศูนย์กลางของการหมุนก็เรียกว่าเป็นจุดศูนย์กลางของระบบแต่ในขณะเดียวกันระบบย่อยคือตัวตนของความเป็นมนุษย์เองเหมือนกันครับในตอนที่แล้วเราก็บอกว่ามนุษย์ก็ต้องเรียนรู้ที่จะหมุนตนเองโดยใช้แกนหรือแกนของความเป็นมนุษย์ก็คือจิตของเราเป็นจุดศูนย์กลางของการเวียงหมุนด้วยถ้าไม่เช่นนั้นแล้วการเสียสมดุลในความเป็นเราก็จะเกิดขึ้นแต่เวียงหมุนแล้วนั่นหมายความว่าเราจะต้องเวียงหมุนให้กายสังขารโดยมีจิตปัจจุบันหรือที่ท่านเรียกว่าจิตหยาบเป็นจุดศูนย์กลางของการหมุนนะเมื่อมันเหวี่ยงหมุนแล้วมันต้องใช้จิตวิญญาณซึ่งเป็นตัวตนแก่นแท้ซึ่งเป็นผู้ขันอาสามาเกิดเป็นมนุษย์ที่เร้นอยู่ในรูปธรรมมนุษย์ที่เป็นโครงสร้างทางชีววิทยาของเราเนี่ยแหละครับเป็นจุดศูนย์กลางของการหมุนอีกทีหนึ่งนั่นหมายความว่าถ้าเราเรียนรู้ที่จะหมุนนะตัวเราเองโดยใช้จิตปัจจุบันหรือจิตหยาบเป็นจุดศูนย์กลางของการหมุนแล้วเราต้องสร้างความเป็นหนึ่งเดียวกันให้ได้โดยใช้จิตวิญญาณเป็นศูนย์กลางของการหมุนจิตวิญญาณที่เร้นอยู่ในตัวเราคือตัวตนแก่นแท้ของเราในขณะที่เราครองสภาพของการเป็นมนุษย์นั่นเองท่านผู้ฟังครับถ้าพูดให้เป็นภาษา
วิชาการแล้วก็คือหมายความว่าเราจะต้องยกระดับจิตใจของเราให้เป็นหนึ่งเดียวกันกับจิตวิญญาณของเราให้ได้ซึ่งมันจะเข้าถึงการเป็นหนึ่งเดียวกันได้ก็เรียกว่าเป็นการเข้าถึงความสมดุลในความเป็นมนุษย์นั้นเราต้องรู้จักหมุนครับแต่คำถามที่ท่านผู้ฟังต้องถามผมแน่ๆเลยว่าอาจารย์ครับหรืออาจารย์คะแล้วเราต้องหมุนอะไรล่ะครับตะกี้นี้อาจารย์บอกว่าตัวเราต้องเหวี่ยงหมุนรอบตัวเองไม่งั้นเราต้องตายเพราะกระแสไฟฟ้าเหนี่ยวนำในเซลล์ร่างกายของเราเกิดขึ้นไม่ได้ซึ่งท่านก็รู้ว่าร่างกายเรามีไฟฟ้าใช่ไหมมีไฟฟ้าอยู่ในร่างกายเราสัตว์ก็มีต้นไม้ต้นไร่ก็มีแต่ที่มันเกิดไฟฟ้ามาได้หมายความว่ากายสังขารของเรานั้นจะต้องเคลื่อนที่ตัดกับสนามแม่เหล็กโลกกระแสไฟฟ้าเหนี่ยวนำจึงจะเกิดขึ้นได้และเราไม่ต้องหมุนและตรงนี้เพราะดาวเคราะห์โลกเสรีเป็นผู้ช่วยเราหมุนเรียบร้อยแล้วนะครับแต่ตัวเราก็ยังต้องหมุนอยู่ดีก็มาถึงคำถามที่ท่านผู้ฟังถามว่าอาจารย์แล้วจะหมุนอะไรล่ะที่จะทำให้จิตปัจจุบันหรือจิตหยาบของเรานั้นเข้าถึงซึ่งการเป็นหนึ่งเดียวกันกับจิตวิญญาณของเราได้ซึ่งมันจะทำให้เรากลายเป็นมนุษย์ที่สมดุล นั่นคือการเป็นมนุษย์เป็นท่านผู้ฟังค่อยๆนึกภาพออกแล้วใช่ไหมครับสิ่งที่ผมกล่าวมาทั้งหมดเนี่ยมันเป็นวิทยาศาสตร์แต่เป็นวิทยาศาสตร์ทางจิตนะครับซึ่งมีเหตุและมีผลมันเป็นธรรมะซึ่งเป็นธรรมชาติไม่ต่างกันนะครับกับการที่ศาสดาบางพระองค์นะฮะได้สอนตรงๆเอาไว้ว่าถ้ามนุษย์เราต้องการจะนิพพานได้มนุษย์จะต้องยกระดับจิตปัจจุบันของเราให้เป็นหนึ่งเดียวกันกับจิตวิญญาณของเราให้ได้การยกระดับหมายถึงยกระดับแรงสั่นสะเทือนของจิตใจของเรานั่นครับให้มันเป็นคลื่นความถี่ชนิดเดียวกันกับแรงสั่นสะเทือนที่จิตวิญญาณของเรามันสั่นสะเทือนอยู่อย่างต่อเนื่องนี่คือคำอธิบายที่พอจะกล่อมแกล้มกล่าวให้ท่านฟังแล้วพอเข้าใจได้ในช่วงเวลาสั้นๆบนหน้าปัดของคลื่นวิทยุที่ท่านฟังรายการเทพทิพย์มงคลธรรมนี้อยู่ผมเรียนท่านทั้งหลายว่าสิ่งเหล่านี้เป็นความรู้ใหม่แต่เป็นการขยายความสิ่งเก่าๆที่พระศาสดาทุกพระองค์ได้ทรงเมตตาพยายามที่จะสื่อสอนมนุษย์ที่เป็นภาษามนุษย์ในแต่ละยุคแต่ละสมัยให้เข้าใจในสิ่งที่เกี่ยวข้องกับธรรมชาติเหล่านี้แต่ที่ท่านพระองค์ท่านไม่ได้อธิบายในสิ่งที่อย่างที่อาจารย์ปริญญากำลังกล่าวกับท่านเป็นเพราะยุคเก่าสมัยเดิมนั้นมนุษย์เรายังไม่เข้าใจเทคโนโลยีและวิทยาศาสตร์ทั้งหลายยังไม่ได้เปิดเผยมากมายเหมือนปัจจุบันเราจะมาอธิบายกันเรื่องนี้ในประมาณพันปีหมื่นปีที่ผ่านมาคงไม่มีใครเข้าใจและคงไม่เข้าท่าแน่ๆผมเชื่อว่าโลกเราทุกวันนี้เทคโนโลยีก้าวไกลมนุษย์เราแต่ละคนโดยเฉพาะท่านผู้ฟังทั้งหลายก็มีความเฉลียวฉลาดทางปัญญาเป็นคุณสมบัติของตนเองกันค่อนข้างมากอยู่แล้วเรื่องนี้ที่เคยเป็นความลับมานมนานก็น่าจะมีการเปิดเผยให้ได้รู้ความจริงให้ได้เข้าใจแจ้งเห็นแจ้งกันได้บ้างแล้วผมจึงพยายามนำสิ่งนี้มากล่าวกับท่านทั้งหลายท่านผู้ฟังครับกลับมาที่คำถามว่าแล้วนอกจากนั้นตัวเราต้องหมุนสิ่งใดจึงทำให้จิตหยาบกับจิตวิญญาณของเราเป็นหนึ่งเดียวกันได้ผมอยากจะกราบเรียนท่านผู้ฟังว่าถ้าท่านจำได้ในตอนที่แล้วผมหลุดคำพูดไปคำหนึ่งว่าท่านต้องหมุนธรรมจักรของตนเองให้ได้คำว่าธรรมจักรก็ขออธิบายต่ออีกว่าธรรมะก็คือธรรมชาติจักรก็คือการหมุนให้เป็นวงกลมนะหมุนให้เป็นวงหรือหมุนให้เป็นวงรอบเขาเรียกว่าจักรถูกไหมครับเป็นกิริยานะครับเพราะฉะนั้นการหมุนธรรมจักรของตัวเองก็คือการหมุนไอ้สิ่งที่มันควรหมุนให้ถูกต้องที่เป็นธรรมชาติของตัวเราเนี่ยหมุนให้สำเร็จให้ได้ถ้าเราหมุนสำเร็จได้เนี่ยมันก็จะทำให้จิตปัจจุบันหรือจิตหยาบของเราเข้าถึงซึ่งการเป็นหนึ่งเดียวกับจิตวิญญาณของเราได้เราก็จะกลายเป็นมนุษย์ที่สมดุลเป็นมนุษย์ที่มีพลังอำนาจสูงสุดในการเป็นมนุษย์ได้อย่างแท้จริงคำว่ามนุษย์ก็คือคนสองมิติมนุษย์คนนั้นก็จะเป็นผู้ที่สามารถทำหน้าที่ของตนเองของจิตวิญญาณนะครับของตนเองในการอาสามาเกิดเป็นมนุษย์ได้อย่างสมภาคภูมิแต่ทุกวันนี้ที่ผ่านมาเราทำไม่ได้เราไม่บรรลุผลสำเร็จเพราะเราไม่เข้าใจกฎของจักรวาลเราไม่เข้าใจกฎของธรรมชาติอย่างแท้จริงเราเรียนรู้แต่จะนั่งสมาธินั่งกรรมฐานเราเรียนรู้แต่จะนั่งสมาธิกรรมฐานเพื่อทำให้จิตมีพลังอำนาจเพื่อทำให้จิตสงบเราเรียนรู้ที่จะทำให้จิตเราเป็นสมาธิเพื่อจะได้ใช้ปัญญากันมั่งเราเรียนรู้ที่จะถือศีลปฏิบัติธรรมกันเพื่อทำให้จิตสงบและเพื่อช่วยทำให้เกิดสันติสุขขึ้นมาได้แต่เราก็เรียนรู้กันอยู่แค่นั้นมันสิ่งที่ผมจะกราบเรียนท่านวันนี้
เป็นความลับที่ไม่ลับอีกต่อไปแล้วครับอยากจะกราบเรียนท่านว่าสิ่งที่ท่านจะต้องหมุนตัวท่านเองและทำให้จิตปัจจุบันเป็นหนึ่งเดียวกับจิตวิญญาณให้ได้เป็นเพราะอะไรเพราะจิตวิญญาณทำหน้าที่เป็นตัวแทนไม่ใช่จิตวิญญาณครับขออภัยจิตปัจจุบันทำหน้าที่เป็นตัวแทนของจิตวิญญาณของท่านซึ่งเป็นตัวตนแก่นแท้ที่เร้นอยู่ข้างในโดยจิตปัจจุบันจะทำหน้าที่ในการเป็นศูนย์กลางของการเหวี่ยงหมุนอายตนะภายนอกเหวี่ยงหมุนอายตนะภายนอกอายตนะภายนอกเปรียบเสมือนตัวแทนของความเป็นมนุษย์ของเราในมิติทางกายภาพคือในมิติของโครงสร้างทางชีววิทยาที่เราเรียกว่ารูปธรรมมนุษย์นะครับเราจะใช้จิตปัจจุบันหรือจิตหยาบของเราเป็นจุดศูนย์กลางของการเหวี่ยงหมุนเพราะว่าจิตวิญญาณของเรานั้นอยู่ในมิติของแก่นแท้ที่เป็นรูปธรรมทางพลังงานจะไม่ยุ่งเกี่ยวกับรูปธรรมทางกายสังขารโดยตรงจึงมอบหมายให้จิตปัจจุบันที่เรียกว่าจิตหยาบนั้นทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางของการสั่นสะเทือนทางกายสังขารโดยเฉพาะสั่นสะเทือนเป็นการแสดงออกด้วยการกระทำและโดยเฉพาะสั่นสะเทือนนะเป็นการสัมผัสรู้ดูเห็นสิ่งแวดล้อมต่างๆที่อยู่ภายนอกการหมุนหมายถึงการสลับกันใช้ตาสลับกันใช้หูเดี๋ยวใช้ลิ้นรับรู้รสเดี๋ยวใช้จมูกรับรู้กลิ่นเดี๋ยวใช้ผิวกายรับรู้ตัวตนร้อนเย็นของสรรพสิ่งต่างๆท่านผู้ฟังครับกลไกอวัยวะประสาทสัมผัสของกายสังขารของเราที่อยู่ภายนอกที่เราเรียกกันว่าอายตนะภายนอกนั้นถูกกำหนดสร้างขึ้นมาเพื่อที่จะให้มนุษย์ใช้มันในการรับรู้สิ่งแวดล้อมต่างๆที่เป็นสิ่งเราว่าเห็นอะไรได้กลิ่นอะไรได้ยินสิ่งใดนะได้รับรู้รสชาติอะไรและสัมผัสความร้อนหนาวเย็นเป็นเช่นไรนะเมื่อมนุษย์สัมผัสรู้ดูเห็นสิ่งใดแล้วมนุษย์ก็จะต้องเข้าใจอย่างหนึ่งว่าถ้าเรารู้จักใช้ตาของเราให้เป็นใช้ตาของเราให้ถูกต้องใช้หูของเราให้เป็นใช้หูของเราให้ถูกต้องใช้ปากของเราให้เป็นใช้ปากของเราให้ถูกต้องและใช้จมูกให้เป็นใช้จมูกของเราให้ถูกต้องแล้วนั่นเท่ากับว่าท่านกำลังหมุนอายตนะภายนอกคือสลับกันใช้แปลว่าหมุนถูกต้องไหมครับท่านหมุนมันเข้าหาจุดศูนย์กลางของการหมุนก็คือจิตปัจจุบันหรือจิตหยาบของเรานั่นเองนี่ไม่นับจิตปัจจุบันหรือจิตหยาบของเราซึ่งเป็นจิตที่เร้นอยู่ข้างในที่มันทำหน้าที่ในการสั่นสะเทือนเป็นการนึกเอาเองคิดเอาเองโดยที่ไม่ต้องอาศัยตาหูจมูกลิ้นผิวกายสัมผัสเพื่อให้เกิดการรับรู้จิตมันสามารถนึกรู้เองได้นะคิดรู้เองได้ด้วยจิตของตัวจิตเองนั่นซึ่งเร้นอยู่ข้างในเรียกว่าอายตนะภายในนะเพื่ออะไรครับเพื่อที่จะให้มนุษย์เนี่ยหมุนทุกสิ่งคือตาหูจมูกลิ้นกายนะผิวกายเนี่ยในการรับรู้สิ่งแวดล้อมต่างๆที่เป็นสิ่งเร้าภายนอกแล้วรวมศูนย์เข้าไปอยู่ที่จิตซึ่งเป็นศูนย์กลางของการหมุนที่อยู่ภายในถ้าท่านผู้ฟังทำได้อย่างนี้ซึ่งปกติและธรรมชาติของมนุษย์ก็ทำอย่างนี้อยู่แล้วครับทำอย่างนี้อยู่แล้วถ้าท่านใช้ตาหูจมูกลิ้นผิวกายได้อย่างถูกต้องและใช้จิตอีกหนึ่งซึ่งเป็นอายตนะภายในได้อย่างถูกต้องซึ่งเป็นแกนหมุนของตาหูจมูกลิ้นและผิวกายที่อยู่ภายนอกนั่นเท่ากับว่าท่านผู้ฟังกำลังหมุนธรรมจักรครับหมุนธรรมจักรก็คือหมุนธรรมชาติที่อยู่ในตนเองและเป็นของตัวท่านเองได้อย่างถูกต้องถ้าหมุนได้อย่างถูกต้องแสดงว่าเป็นธรรมชาติครับแต่ถ้าหมุนผิดนะมันผิดธรรมชาติมันจะเกิดผลลัพธ์ที่เป็นด้านลบขึ้นมาแทนเช่นถ้าท่านใช้ตาที่ไว้มองเพื่อรับรู้ว่าท่านเห็นอะไรแต่พอเห็นแล้วเห็นคนอื่นเขามีอะไรดีกว่าท่านท่านไปอิจฉาตาร้อนเขาอย่างนี้แสดงว่าท่านใช้ตาของท่านไม่ถูกต้องใช้เป็นเอาไว้มองครับมองทุกสิ่งเพื่อเรียนรู้แต่นี่มองแล้วไม่ใช่เพื่อรับรู้นำไปสู่การเรียนรู้แต่มองแล้วดันไปสั่นสะเทือนนะในการมองเห็นของตาของตัวเองไปในการอิจฉาตาร้อนเขาอย่างนี้ถือว่าเป็นการหมุนสวนทางกันกับธรรมชาติการหมุนสวนทางอย่างนี้ไม่ว่าใช้ตาใช้หูใช้จมูกใช้ลิ้นหรือใช้ผิวกายนะไปสัมผัสรู้ดูเห็นสิ่งต่างๆที่อยู่แวดล้อมรอบๆตัวเราเนี่ยนะครับนะไปในทางที่ผิดไม่ถูกต้องไม่เหมาะสมไม่ดีงาม
การก่อกรรมที่เป็นผลกรรมที่เป็นด้านลบไม่ว่าในมิติของพลังงานคือมิติของจิตก็จะเป็นบุพกรรมแม่เหล็กซึ่งเป็นด้านลบที่เราสร้างขยะทางพลังงานขึ้นมาให้กับตัวเองแล้วให้กับจิตวิญญาณต้องเป็นภาระในการที่ต้องหาทางชำระหาทางชำระบาปก็คือความผิดบาปที่เกิดขึ้นก็เป็นบุพกรรมแม่เหล็กนะเป็นรหัสของแม่เหล็กนะครับซึ่งจะต้องเวียนตายเวียนเกิดเพื่อจะมาแก้ไขเพื่อมาชำระให้มันเป็นโมฆะซะให้มันเป็นกลางทางไฟฟ้าก็เรียกว่าเป็นโมฆะว่างั้นนะเราต้องรับผิดชอบเพราะเป็นสิ่งที่เรากระทำถูกต้องไหมฮะนั่นคือการหมุนผิดทิศผิดทางแทนที่จะหมุนธรรมจักรก็กลายเป็นหมุนกรรมจักรไปถ้าผู้ฟังนึกภาพออกใช่ไหมครับและนี่แหละครับถ้าท่านหมุนสวนทางกับธรรมชาติหรือกับความเป็นจริงแทนที่พอเห็นสิ่งใดแล้วจิตจะต้องเมตตาได้ยินสิ่งใดแล้วจิตจะต้องสงบนิ่งนะจะต้องไม่เคลื่อนไหวไปตามสิ่งยั่วยุหรือสิ่งร้าวนั้นก็คือการไม่เสียสมดุลของจิตจิตปัจจุบันของเราก็จะเป็นสุดจุดศูนย์กลางของการหมุนที่คงที่แต่ถ้าจิตของเราที่เป็นศูนย์กลางของการหมุนมันแกว่งไปแกว่งมาเพราะเกิดอารมณ์ที่ไม่สมดุลเพราะถูกยั่วยุทางสายตาบ้างละทางหูบ้างละทางลิ้นที่อร่อยและอยากจะกินบ้างละเกิดความโลภที่ได้เห็นบ้างละเนี่ยเกิดการสัมผัสกายแล้วมีความรู้สึกสดใสซาบซ่าอยากได้อยากใกล้อยากชิดอยากเชยอยากชมซึ่งสิ่งต่างๆเหล่านี้มันเป็นการหมุนกรรมจักรทั้งสิ้นครับท่านผู้ฟังครับมันถ้าเราเรียนรู้ที่จะข้ามพ้นกฎแห่งกรรมง่ายนิดเดียวครับท่านผู้ฟังครับระวังอายตนะภายนอกทั้ง5กับอีก1คือไอ้จิตของเรานี่แหละที่มันซ่อนแลนก็แปลว่ามันอยู่ไม่สุขอยู่ตลอดเวลานี่แหละพยายามอย่าให้มันไปก้าวล่วงผู้อื่นนะเห็นไหมก้าวล่วงผู้อื่นเมื่อไหร่มันผิดกฎจักรวาลก็ผิดบาปเมื่อนั้นครับทุกอย่างล้วนเป็นเรื่องเดียวกันทั้งสิ้นท่านผู้ฟังครับนี่คือสิ่งที่เป็นสัจจะที่ผมนำมากล่าวต่อท่านเห็นทีจะต้องพูดเรื่องการหมุนธรรมจักรในตนเองแล้วเป็นหนึ่งเดียวกับจิตวิญญาณได้อย่างไรกันต่อไปนะครับถ้าท่านทำสำเร็จนี่คือสันติสุขอันยิ่งใหญ่สันติสุขอันยิ่งใหญ่ที่เกิดขึ้นก็คือความสงบในจิตใจของท่านและใครทั้งหลายที่เป็นเพื่อนมนุษย์ที่รายล้อมรอบๆตัวท่านนั่นเองครับไม่ใช่ใครอื่นหรอกครับ

ท่านผู้ฟังครับวันนี้หมดเวลาของรายการเทพทิพย์มงคลธรรมแล้วกลุ่มแสงสิริวัฒนาขอขอบคุณท่านผู้ใจบุญทั้งหลายที่ได้ให้เกียรติสนับสนุนรายการนี้เพื่อสร้างวิถีแห่งสันติสุขสู่มวลชนบนคลื่นวิทยุโปรดกรุณาแจ้งผลการรับฟังได้ที่โทรศัพท์025123176 025123176ท่านจะติดตามรับฟังรายการนี้ได้ใหม่ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ทางสถานีวิทยุแห่งนี้ในเวลาเดียวกันนี้สวัสดีครับ

่วงเวลาต่อไปนี้สถาบันพัฒนาพฤติกรรมมนุษย์ผู้สร้างทฤษฎีและกลยุทธ์ไซโคโชเพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่บกพร่องของมนุษย์ด้วยการกระตุ้นจิตสำนึกที่ลึกซึ้งและแยบยลสำนักพิมพ์จิตจักรวาลผู้ผลิตหนังสือธรรมะภาคปฏิบัติแนวอภิปรัชญาที่ทรงคุณค่าสำหรับศาสนิกชนไทยและชมรมผู้ประพฤติธรรมเพื่อสร้างสันติสุขให้ตนเองและผู้อื่นร่วมกับกลุ่มแสงสิริวัฒนาภูมิใจเสนอรายการเทพทิพย์มงคลธรรม

พื่อนำพาสันติสุขสู่มวลชนด้วยธรรมบรรยายภาคปฏิบัติโดยอาจารย์ปริญญาตันสกุลขอเชิญท่านติดตามรับฟังได้ณบัดนี้

ท่านผู้ประพฤติธรรมที่รักทุกท่านครับรายการเทพทิพย์มงคลธรรมได้น้อมนำความรู้และแนวทางในการที่ท่านผู้ฟังจะสามารถเข้าถึงซึ่งการเป็นผู้ประพฤติธรรมก็คือประพฤติธรรมชาติเพื่อจะให้สอดคล้องกับกฎของธรรมชาติซึ่งหรือว่ากฎแห่งธรรมะเนี่ยนะครับกันมาตลอดหลายตอนมาแล้วนะครับท่านผู้ฟังคงจำได้ว่าในตอนที่แล้วเราเรียนย้ำกับท่านผู้ฟังว่าเราเอาเรื่องราวของสรรพสิ่งที่อยู่ในจักรวาลหรือบนท้องฟ้าเนี่ยนะครับมาเป็นครูสอนเราเพื่อเรียนรู้ว่าเราจะเข้าถึงกฎแห่งธรรมะหรือกฎแห่งธรรมชาติของจักรวาลที่เป็นสากลนั้นได้อย่างไรเราเรียนให้ท่านผู้ฟังได้ทราบว่าทุกสรรพสิ่งในสากลจักรวาลเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นสิ่งที่มีชีวิตหรือไร้ชีวิตก็ตามล้วนจะต้องรักษาความสมดุลของระบบย่อยของตัวเองเอาไว้และนอกจากรักษาความสมดุลของระบบย่อยของตัวเองแล้วทุกสรรพสิ่งก็ต้องเรียนรู้ที่จะเชื่อมโยงกันในการค้ำจุนสิ่งที่เป็นระบบใหญ่ให้เกิดความสมดุลตามไปด้วยและความสมดุลของระบบใหญ่จะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อต้องมีแกนกลางของระบบหรือจุดศูนย์กลางของระบบแล้วทุกสรรพสิ่งที่อยู่ในระบบใหญ่ด้วยกันต่างก็จะต้องเวียงหมุนไปรอบๆจุดศูนย์กลางหรือแกนกลางของสรรพสิ่งนั้นถ้าจะให้เห็นภาพชัดเจนผมเห็นทีจะต้องทบทวนกับท่านผู้ฟังว่าอย่างเช่นระบบสุริยะของเรามีดวงอาทิตย์เป็นแกนกลางของการเวียงหมุนของดาวเคราะห์ทั้ง9ดวงซึ่งทั้ง9ดวงนั้นจะต้องเวียงหมุนรอบๆแกนกลางของตัวเองคือรอบๆดวงอาทิตย์ใช่ไหมครับนั้นความเป็นระบบเดียวกันของระบบสุริยะจักรวาลของดาวเคราะห์โลกของเราหรือดาวเคราะห์ทั้ง9นั้นจึงสามารถดำรงอยู่อย่างเนิ่นนานมาจนถึงป่านนี้และดาวเคราะห์แต่ละดวงนั้นต่างก็จะมีระบบย่อยเป็นของตัวเองนั่นก็คือมีทุกสรรพสิ่งที่ดำรงตนอยู่บนพื้นแผ่นผิวของดาวทั้ง9ดวงนั้นรวมทั้งดาวเคราะห์โลกเสรีของเราด้วยถ้ามามองที่ดาวเคราะห์โลกเสรีของเราก็คือทุกสรรพสิ่งที่อยู่ในระบบย่อยของดาวเคราะห์โลกก็คือการที่เรามีมนุษย์นะเป็นสิ่งมีชีวิตเรามีสัตว์ประจําโลกเป็นสิ่งที่มีชีวิตไม่ว่าสัตว์บกสัตว์น้ําสัตว์อากาศหรือสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ําก็ตามรวมกระทั่งถึงสรรพสิ่งที่เป็นต้นไม้ใบหญ้าต้นหญ้าป่าไม้ลำธารภูเขาน้อยใหญ่ทั้งหลายก็ล้วนถูกจัดว่าเป็นสรรพสิ่งที่อยู่ในระบบโลกด้วยกันทั้งสิ้นท่านผู้ประพฤติธรรมครับกฎของธรรมชาติบอกว่าทุกสรรพสิ่งจะต้องเวียงหมุนรอบตัวเองเพื่อดำรงความเป็นรูประบบเดียวกันเอาไว้ดาวเคราะห์โลกและดาวเคราะห์อีก8ดวงจึงต้องเวียงหมุนไปรอบๆจุดศูนย์กลางร่วมกันนั่นก็คือดวงอาทิตย์และดาวแต่ละดวงโดยเฉพาะถ้าเราจะดูแค่ดาวเคราะห์โลกเสรีของเราก็ต้องเวียงหมุนไปรอบตัวเองด้วยในขณะที่โคจรไปรอบๆดวงอาทิตย์เพื่ออะไรครับก็เพื่อรักษาสมดุลของตัวเองนั่นเองโดยดาวเคราะห์โลกเสรีจะเวียงหมุนรอบแกนกลางซึ่งเป็นแกนหมุนสมมุติของตนเองและในขณะที่โลกหมุนไปมนุษย์เราแต่ละคนก็เวียงหมุนตามโลกไปด้วยโดยใช้แกนหมุนของโลกเป็นจุดศูนย์กลางของการหมุนอันนี้ก็คือการหมุนจากภายนอกคือหมุนทางกายภาพและตัวตนของมนุษย์เองก็เช่นกันภายในการมีชีวิตอยู่หรือการดำรงชีพอยู่ของมนุษย์เราแต่ละคนมนุษย์เราแต่ละคนต่างก็จะต้องเวียงหมุนสิ่งบางสิ่งที่อยู่ในตัวตนของตนเองเข้าหาจุดศูนย์กลางที่เป็นแก่นหรือแกนของความเป็นมนุษย์ซึ่งเมื่อตอนที่แล้วเราได้กล่าวทิ้งไว้ตรงนี้ครับกล่าวทิ้งไว้ว่ามนุษย์เราจะต้องหมุนอะไรครับก็คือหมุนอายตนะภายนอกทั้ง5คือตาหูจมูกลิ้นแล้วก็ผิวกายที่สัมผัสกับสิ่งเร้าที่เป็นสิ่งแวดล้อมนะครับเราจะสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันใช้อายตนะทั้ง5เหล่านี้ในการสัมผัสรู้ดูเห็นสิ่งต่างๆเพื่อให้เกิดการรับรู้เมื่อเกิดการรับรู้ด้วยการเวียงหมุนอายตนะทั้ง5ภายนอกเนี่ยตัวที่จะทำหน้าที่ในการรับรู้ก็คือจิตของเราซึ่งเป็นตัวแทนของจิตวิญญาณซึ่งเร้นอยู่ข้างในนั่นแปลว่าเราได้หมุนนะเครื่องกลไกที่เป็นอวัยวะประสาทสัมผัสรู้จากภายนอกนะครับการสลับจากการใช้ก็คือการเหวี่ยงหมุนนั่นแหละแล้วเหวี่ยงหมุนเข้าหาจิตใจครับ
การรับรู้นั้นก็จะส่งคลื่นสัญญาณไปสู่จิตของเราใช่ไหมครับจิตของเราหรือจิตปัจจุบันนี่แหละมันก็จะสั่นสะเทือนเกิดการรับรู้เกิดขึ้นเมื่อเกิดการรับรู้แล้วถ้าสิ่งใดเป็นสิ่งใหม่นะมนุษย์เราก็จะเรียนรู้มันว่ามันคืออะไรพอรู้ว่ามันคืออะไรแล้วจิตก็จะทำหน้าที่บันทึกไว้เป็นความทรงจำถูกไหมครับเผื่อวันหน้าได้เจอสิ่งนั้นอีกหรือได้เรียนรู้กับสถานการณ์เหตุการณ์นั้นอีกจิตของมนุษย์นั่นเองจะเป็นตัวให้คำตอบกับมนุษย์ว่าสิ่งที่ตนเองสัมผัสรู้ดูเห็นนั้นมันคือสิ่งใดโดยจิตจะเป็นผู้บอกนั่นแปลว่าตาหูจมูกลิ้นผิวกายของเรามันมิได้เป็นผู้บอกอะไรเราแม้แต่สิ่งเดียวมันเป็นเพียงแค่กลไกอวัยวะประสาทสัมผัสรับรู้เท่านั้นเองตัวที่จะบ่งบอกว่าอะไรเป็นอะไรก็คือจิตของเรานั่นเองใช่ไหมครับนั่นแสดงว่าจิตก็เรียนรู้สิ่งแวดล้อมผ่านตาหูจมูกลิ้นและผิวกายได้และเมื่อเรียนรู้แล้วก็เกิดการรับรู้เป็นความรู้ความเข้าใจเป็นการจำได้หมายรู้นะนี่ก็คือการเวียงหมุนธรรมชาติของตัวเองจากภายนอกเข้าหาข้างในแต่ทีนี้พอมนุษย์เรารับรู้แล้วคือเป็นจุดศูนย์กลางของกายสังขารเนี่ยเรารับรู้แล้วมนุษย์เราก็จะต้องเวียงหมุนตัวรู้หรือสิ่งที่เรารับรู้นั้นให้มันหมุนวนกลับเข้าไปสู่ข้างในคือลึกเข้าไปถึงข้างในจุดศูนย์กลางของความเป็นมนุษย์ที่เป็นตัวตนแก่นแท้ที่แท้จริงหาใช่จิตหยาบหรือจิตปัจจุบันของเราอย่างที่เราเข้าใจไม่แต่คือจิตวิญญาณที่เร้นอยู่ข้างในต่างหากท่านผู้ฟังครับเมื่อเราได้รับรู้ว่าอะไรเป็นอะไรแล้วจิตของเรานั้นก็จะถ่ายทอดคลื่นการคิดรู้การรับรู้ของเรานั้นไปสู่จิตวิญญาณที่เร้นอยู่ข้างในนั่นก็คือจุดศูนย์กลางหรือแกนกลางหรือแกนของความเป็นมนุษย์ที่แท้จริงนี่คือลักษณะของการเวียงหมุนธรรมชาติของมนุษย์เราจากจิตปัจจุบันแล้วก็หมุนมันไปสู่การเวียงหมุนรอบจุดศูนย์กลางคือจิตวิญญาณการทำลักษณะอย่างนี้ก็คือการเวียงหมุนธรรมชาติของตัวเองนั่นเองครับมันถ้าถามว่าธรรมชาติของมนุษย์เราคืออย่างไรเราก็จะต้องบอกว่าธรรมชาติของมนุษย์เรานั้นหมายถึงการที่เมื่อเราสัมผัสรู้ดูเห็นสิ่งใดก็ตามเราจะใช้จิตของเราเป็นตัวสัมผัสรับรู้นะใช่ไหมแต่ตัวที่จะให้เกิดผัสสะคือตัวที่อาจจะไปสัมผัสกับสิ่งร้าวภายนอกจริงๆก็คือกลไกอายตนะภายนอกทั้ง5นั่นเองหากไม่นับจิตที่มันนึกเองคิดเองได้ซึ่งเป็นอายตนะภายในใช่ไหมพอมันสัมผัสรู้ดูเห็นจากภายนอกแล้วมันก็จะเหวี่ยงหมุนเข้าไปหาจุดศูนย์กลางของอายตนะเหล่านี้ซึ่งเป็นตัวควบคุมกลไกอวัยวะเหล่านี้นั่นเองพอเกิดการรับรู้ตรงนี้แล้วมันก็จะเหวี่ยงหมุนลึกเข้าไปถึงข้างในอีกทีก็คือจิตวิญญาณเป็นการสร้างความเป็นหนึ่งเดียวกันระหว่างจิตปัจจุบันและจิตวิญญาณขั้นตอนของการเป็นมนุษย์ทุกคนต้องเหวี่ยงหมุนให้ได้อย่างนี้ทุกคนต้องทำให้ได้อย่างนี้ถ้าเราสามารถประพฤติปฏิบัติตนได้อย่างนี้เขาเรียกว่าเป็นมนุษย์เป็นครับมันการเป็นมนุษย์ให้เป็นหมายถึงการที่ท่านจะต้องใช้อายตนะทั้ง5ภายนอกนะและก็ภายในอีก1คือจิตเนี่ยสั่นสะเทือนเคลื่อนไหลเพื่อการสัมผัสรู้ดูเห็นสิ่งใดก็ตามให้มันเป็นไปตามขั้นตอนเหล่านี้แปลว่าอะไรครับรับรู้สิ่งใดแล้วจะต้องส่งข้อมูลของการรับรู้ด้วยอายตนะภายนอกร่วมกับจิตปัจจุบันของเราไปสู่จิตวิญญาณของเราแล้วก็ให้จิตวิญญาณของเรานั้นสั่นสะเทือนเพื่อให้เกิดปัญญาญาณนะปัญญาญาณก็คือสติปัญญาของวิญญาณนั่นแหละว่าเราจะแสดงออกหรือกระทำต่อเงื่อนไขใดๆที่เป็นสิ่งร้าวที่เราสัมผัสรู้ดูเห็นจากภายนอกหรือสิ่งร้าวใดๆก็ตามที่เกิดขึ้นจากจิตใจของเราที่นึกเอาคิดเองซึ่งมันเกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลาสลับคละเคล้ากันไปนั่นว่าเราจะจัดการกับสิ่งที่เรารับรู้นั้นอย่างไรจิตวิญญาณจะต้องทำหน้าที่นะในการใช้ปัญญาญาณเพื่อจะสร้างสรรค์เพื่อจะสร้างเสริมหรือเพื่อจะเติมเพิ่มหรือจะเพื่ออะไรสักสิ่งหนึ่งก็ตามนั่นก็คือกิจกรรมหลักๆของการเป็นมนุษย์ที่มนุษย์เราแต่ละคนนั้นจะต้องเข้าถึงมันให้ได้ท่านผู้ฟังครับถ้าผู้ใดสามารถปฏิบัติอย่างนี้ได้คือรับรู้สิ่งใดแล้วนำสิ่งที่รู้ถ่ายทอดไปสู่จิตวิญญาณของตัวเองได้แล้วก็ให้จิตวิญญาณของเราทำหน้าที่ร่วมกันกับสมองของเราโดยใช้สติ

ตามขั้นตอนอย่างนี้แสดงว่าท่านได้ใช้ธรรมจักรที่มีอยู่ในตัวของท่านเองได้อย่างถูกต้องแล้วมนุษย์เราเนี่ยนะครับถ้าหมุนธรรมจักรได้อย่างที่ผมกราบเรียนท่านผู้ฟังไปตั้งแต่คราวที่แล้วถ้าหากว่าเราสามารถหมุนธรรมจักรได้การเกี่ยวกรรมกันกับผู้อื่นหรือการก่อให้เกิดผลกรรมอันเกิดจากการกระทำใดๆในชีวิตของเราในแต่ละวันมันก็จะไม่เกิดขึ้นท่านก็จะเป็นคนปลอดไปจากผลกรรมที่เป็นเวรเป็นกรรมที่จะต้องรับผิดชอบเพื่อจะการแก้ไขหรือต้องรับผิดชอบเพื่อให้ใครสักคนที่เกี่ยวกรรมกับท่านให้เขามาแก้แค้นท่านไม่ต้องตกอยู่ในสถานการณ์แบบนั้นเลยมันถ้าเราสามารถหมุนธรรมจักรของเราได้ตลอดชีวิตของเราชาตินี้นิพพานแน่นอนครับที่วันนิพพานได้เพราะหนึ่งเราไม่สร้างบุพกรรมแม่เหล็กให้เกิดขึ้นในสภาวะจิตของเราคือมีขยะเกิดขึ้นในจิตของเราอันเกิดจากการสั่นสะเทือนทางจิตที่ไม่ถูกต้องนั่นเองและก็แน่นอนครับเราว่างไปจากผู้ที่จะเกี่ยวกรรมกับเราถูกไหมครับไม่มีใครจะมาเป็นเจ้าหนี้แห่งกรรมของเราเมื่อเราไม่มีหนี้เราก็ไม่จำเป็นต้องชดใช้หนี้สินหรือแก้ไขข้อผิดพลาดบกพร่องใดๆของเราตรงนั้นเมื่อเราจบสิ้นอายุขัยไปเราจึงสามารถใช้คำว่าเราหลุดพ้นได้ที่หลุดพ้นได้เพราะว่าไม่ต้องตายแล้วกลับมาเกิดใหม่เพื่อแก้ไขตนเองหรือเพื่อจะยอมให้ใครสักคนหนึ่งที่เป็นคู่เวรคู่กรรมของเราเนี่ยนะที่เคยเกี่ยวกันไว้ให้เข้ามาแก้แค้นเราชีวิตเราก็หลุดพ้นนั่นก็คือการถึงความสุขแห่งการเป็นมนุษย์ที่แท้จริงโดยที่จิตวิญญาณของเราก็จะพลอยมีความสุขตามไปด้วยท่านผู้ฟังครับแต่ถ้าเราใช้ตาหูจมูกลิ้นผิวกายและจิตของเราซึ่งเป็นอายตนะทั้ง6เนี่ยไปในทางที่ไม่ถูกต้องหมุนวนกันไปใช้ตาแทนที่จะมองในสิ่งที่เป็นบวกมองในสิ่งที่สร้างสรรค์แต่เป็นการมองและอิจฉาตาร้อนกันเป็นการมองแล้วนำไปสู่การเบียดเบียนซึ่งกันและกันมองแล้วก่อให้เกิดความโลภโมโทสันอะไรต่างๆเหล่านี้นั่นแสดงว่าท่านใช้จิตของท่านร่วมกับการใช้ตาของท่านที่เป็นอายตนะภายนอกได้อย่างไม่ถูกต้องการที่จะหมุนธรรมจักรของท่านก็จะประสบความล้มเหลวขึ้นมาในทันทีท่านผู้ฟังจะสังเกตเห็นได้ว่าในชีวิตประจำวันเนี่ยมนุษย์เราส่วนมากทำผิดบาปทางตาก็บ่อยทำผิดบาปทางหูก็มากทำผิดบาปทางปากก็เยอะใช่ไหมครับทำผิดบาปทางจมูกคือติดใจในกลิ่นหอมและจรุงใจอะไรต่างๆเหล่านี้นะเกิดความอยากดมอยากชมเนี่ยอยากดีอยากมีอยากได้เมื่อได้เห็นได้สัมผัสรู้อะไรต่างๆมันก็จะเป็นการหมุนธรรมจักรหรือกรรมจักรล่ะก็มันก็จะเป็นการหมุนกรรมจักรเกิดขึ้นเพราะมันหมุนทวนมันหมุนย้อนการหมุนธรรมจักรซึ่งส่วนใหญ่แล้วธรรมจักรก็จะหมุนตามเข็มนาฬิกาตาหูจมูกลิ้นผิวกายจิตอะไรต่างๆเนี่ยนะหมุนตามเข็มนาฬิกาจากข้างนอกวนเข้ามาจุดศูนย์กลางที่เป็นจุดที่อยู่เรนท์อยู่ข้างในนะมันถ้าเราหมุนสวนทางเขาเรียกว่าเดินย้อนสอนแล้วมันก็จะก่อให้เกิดกรรมจักรเกิดขึ้นมาแทนตรงนี้ครับถ้าเกิดกรรมจักรจิตวิญญาณก็เป็นทุกข์ถึงแม้ชาตินี้หรือคนที่สร้างทุกข์ให้กับจิตวิญญาณเองเนี่ยจิตหยาบหรือจิตปัจจุบันยังไม่รู้เลยว่ามันทุกข์นะยังไม่รู้ว่าทุกข์สาหัสสากรรจ์แค่ไหนแต่บั้นปลายแล้วจิตวิญญาณของตัวเองซึ่งเป็นตัวตนแก่นแท้นั่นแหละที่จะมีความทุกข์ตรงนี้คือสิ่งสำคัญมากเพราะฉะนั้นท่านผู้ฟังครับถ้าถามว่าในชีวิตประจำวันของเรานั้นถ้าเราต้องการดำเนินชีวิตสู่การหลุดพ้นคือนิพพานเราก็ต้องหลุดพ้นจากการเกาะกรรมเกี่ยวกรรมหรือข้องเกี่ยวกับกรรมหรือมีพันธกรรมกับผู้ใดเราจะต้องว่างไปจากสิ่งเหล่านี้ให้ได้ถูกไหมครับและจิตของเราต้องบริสุทธิ์ด้วยวิธีง่ายๆก็คือรับรู้และอย่ารับเอาครับผมพูดสั้นๆอย่างนี้ท่านผู้ฟังอาจจะงงอีกครับคำว่ารับรู้แล้วอย่ารับเอาแปลว่าอะไรครับแปลว่าถ้าท่านรับรู้และเกิดอาการรับเอาขึ้นมาท่านก็จะรับรู้และรับเอาอยู่ตรงที่จิตหยาบหรือจิตปัจจุบันของท่านเท่านั้นเองแต่ว่าจิตหยาบและจิตปัจจุบันของท่านมันไม่ส่งแรงสั่นสะเทือนไปถึงจิตวิญญาณของท่านได้เพราะมันจะหมุนเข้าไปหาจุดศูนย์กลางที่เร้นอยู่ข้างในไม่ได้มันถ้าเราไม่สามารถเข้าถึงซึ่งการสั่นสะเทือนทางจิตวิญญาณของตัวเราเองในยามตื่นนะที่เรายืนหยัดอยู่ในการเป็นมนุษย์นั้นได้การเป็นมนุษย์ของเราก็กลายเป็นโมฆะกลายเป็นโมฆะกรรมหรือเป็นโมฆะบุรุษที่เรียกว่าเป็นมนุษย์ที่โมฆะก็หมายความว่าเราจะทำสิ่งใดโดยการใช้จิตหยาบของเราเท่านั้นนะเราจะไม่สามารถทำสิ่งใดด้วยการใช้จิตวิญญาณซึ่งเป็นตัวตนแก่นแท้ของเราซึ่งเป็นผู้ขันอาสามาเกิดเป็นมนุษย์ในความเป็นเราได้เลย
เราก็จะใช้

แต่จิตหยาบของเราเท่านั้นเองทีนี้ถ้าเรายังใช้แต่จิตหยาบของเราทำหน้าที่ร่วมกับอายตนะภายนอกทั้ง5และจิตเองซึ่งเป็นอายตนะภายในตัวที่6อยู่ร่ำไปโอกาสที่เราจะหลุดพ้นและโอกาสที่เราจะไม่สร้างพันธกรรมใหม่ๆขึ้นมาให้เป็นภาระทางจิตวิญญาณของเราอีกในภพชาตินี้จึงเป็นความจริงไม่ได้นั่นหมายความว่ามนุษย์ก็จะเลี่ยงพ้นการก่อกรรมที่จะเกิดผลกรรมด้านลบให้กับตัวเองไม่ได้อย่างนั้นนั่นเองครับมันเพราะอะไรเพราะมนุษย์เราไม่สามารถหมุนธรรมจักรในตัวเองได้นั่นเองครับท่านผู้ฟังครับนี่คือความทุกข์ของจิตวิญญาณซึ่งเมื่อใดที่ท่านยังเป็นมนุษย์อยู่ยังไม่ทิ้งกายสังขารไปท่านยังต้องอาศัยจิตหยาบทำหน้าที่แทนจิตวิญญาณของท่านอยู่ท่านก็จะไม่รู้หรอกว่าจิตวิญญาณของท่านจะเจ็บปวดเพียงไหนจะปวดร้าวเพียงใดจะมีทุกขเวทนามากแค่ไหนถ้าหากว่าจิตปัจจุบันของเขาคือตัวเราในขณะที่เป็นมนุษย์เนี่ยนะครับจะได้กระทำในสิ่งที่ไม่ถูกต้องไม่เหมาะสมและไม่ดีงามแล้วก็จะถ่ายทอดรหัสที่ไม่ถูกต้องซึ่งเป็นแรงสั่นสะเทือนทางพลังงานเนี่ยให้เป็นคุณสมบัติของจิตวิญญาณของตนเองไปก่อนที่เราจะทิ้งกายสังขารไปและจิตหยาบก็จะดับสูญไปพร้อมกับกายที่เน่าสลายไปบนโลกใบนี้ท่านผู้ฟังครับนี่คือความจริงที่จริงแท้จึงอยากจะเรียนท่านผู้ฟังว่าถ้าท่านเกิดมาเป็นมนุษย์และใฝ่เป็นผู้ประพฤติธรรมจงพยายามครับเรียนรู้ที่จะบอกตัวเองให้ได้ว่าท่านจะทำทุกสิ่งด้วยจิตวิญญาณของท่านได้อย่างไรครับอย่าทำทุกสิ่งด้วยจิตหยาบหรือจิตปัจจุบันของท่านแต่เพียงสิ่งเดียวเราจะเข้าถึงจิตวิญญาณของเราได้อย่างไรเนี่ยนั่นคือสิ่งสำคัญครับการที่ท่านจะเข้าถึงจิตวิญญาณได้นั่นหมายความว่าเมื่อตารับรู้ดูเห็นสิ่งใดหูรับรู้ดูเห็นสิ่งใดลิ้นรับรสในสิ่งใดกายสัมผัสรับรู้สิ่งใดก็ตามอย่ารับเอาครับเช่นถ้าร้อนนะก็อย่าไปรับเอาความร้อนแล้วเกิดอาการไม่พอใจรำคาญใจแล้วหงุดหงิดพอท่านหงุดหงิดปั๊บจิตปัจจุบันของท่านมันจะชิงเป็นใหญ่มันจะไม่ส่งข้อมูลไปให้จิตวิญญาณที่ลึกเร้นอยู่ข้างในนั่นคือการเหวี่ยงหมุนไม่ไปถึงข้างในแล้วว่างั้นเถอะเวลาร้อนขึ้นมาปั๊บก็จะไม่ทำอะไรด้วยจิตวิญญาณแล้วครับเกิดความรำคาญอาจจะตะโกนเสียงดังขึ้นมาอย่างหน้าอย่างหน้าเขาเรียกอะไรอย่างหน้าตกใจนะครับด้วยการส่งเสียงอันดังว่าร้อนโว้ยอะไรอย่างเงี้ยนะซึ่งตรงนั้นเนี่ยมันเป็นการแสดงออกของจิตหยาบแต่ถ้าหากว่าเราใช้จิตวิญญาณของเราพอรับรู้ว่านะมันร้อนเราก็วางความร้อนไว้ตรงนั้นแต่เราก็จะนำไปสู่การใช้สติปัญญาว่าเอ๊ะถ้าเราร้อนแล้วเราจะทำอย่างไรเราจะปฏิบัติตนอย่างไรที่จะหลีกเลี่ยงความร้อนกายในขณะนั้นได้อย่างนี้เป็นต้นถ้าบอกตัวเองว่าหนาวก็จะบอกแค่ว่าหนาวแล้วจะทำยังไงดีล่ะเราชอบไหมเนี่ยหนาวเนี่ยเราทนได้ไหมถ้าร่างกายเราจะทนไม่ไหวจิตใจเราจะทนไม่ได้เราก็นำตัวเราเองไปอยู่ในท่ามกลางสิ่งแวดล้อมใหม่ที่มันไม่หนาวจัดจนเกินไปเสียอย่างนี้เขาเรียกว่าใช้ปัญญาญาณในการดำเนินชีวิตท่านผู้ฟังคงเข้าใจนะครับแต่ถ้าหากว่าเรารับรู้และไปรับเอาเข้าจิตหยาบเนี่ยมันทำด้วยอารมณ์รู้สึกที่หลากหลายมากเวลาเราไม่พอใจอะไรก็ตามถ้าเราปล่อยตัวปล่อยใจให้ไม่พอใจสิ่งใดก็ตามสิ่งที่เป็นเงื่อนไขนั้นก็จะนำเราไปสู่การแสดงออกหรือการกระทำพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมขึ้นมาทันทีเป็นการแสดงออกด้วยความทุกข์ก็มีถ้าไม่พอใจและการแสดงออกด้วยความสะใจก็มีถ้าเป็นที่พอใจมนุษย์เราก็จะมีอย่างนี้ซึ่งตรงนั้นหาความสุขสงบในจิตที่แท้จริงไม่มีใช่ไหมล่ะครับท่านผู้ฟังครับเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าท่านต้องการจะหมุนธรรมจักรในชีวิตของท่านเองท่านจะต้องเรียนรู้ที่จะรับรู้สิ่งใดก็ตามในชีวิตของท่านผ่านหูผ่านตาผ่านจมูกผ่านลิ้นผ่านผิวกายอะไรก็ตามรับรู้และอย่ารับเอาครับการไม่รับเอาหมายถึงเมื่อรับรู้สิ่งใดแล้วอย่าให้สิ่งนั้นเป็นเงื่อนไขไปกระตุกกระตุ้นต่อมอารมณ์รู้สึกของท่านให้มันเป๋ให้มันเซไปจากความสงบก็คือความสมดุลให้ได้นะฮะนั่นหมายความว่ารับรู้แล้วส่งข้อมูลไปสู่จิตวิญญาณจากจิตวิญญาณก็ส่งข้อมูลไปสู่สมองที่ตั้งของจิตวิญญาณของเราในกายมนุษย์นั้นนะคือต่อมพิทูอิตารีท่านผู้ฟังใจสังเกตเห็นได้ว่าถ้าใครมีความรู้ในเรื่องสรีระนะครับจะรู้ว่าต่อมพิทูอิตารีเนี่ยจะเป็นต่อมไร้ท่อที่อยู่ใกล้กับสมองมากที่สุดเลยเห็นไหมฮะมันถ้าหากว่าเรารับรู้สิ่งใดเป็นความรู้แล้วเนี่ยจิตวิญญาณของเราซึ่งตั้งอยู่ที่ต่อมพิทูอิตารีก็จะทำหน้าที่ในการสั่นสะเทือนเซลล์สมองโดยเฉพาะสมองซีกขวาที่จะนำสมองซีกซ้ายให้ก้าวตาม
อย่างนี้สติปัญญาที่ได้จากการใช้สมองซีขวานำซีซ้ายโดยมีต่อมพิทชูอิทรีเป็นตัวกระตุ้นหรือเป็นตัวสร้างแรงสั่นสะเทือนเราเรียกความฉลาดทางปัญญาที่ได้จากสมองซีขวานำซีซ้ายแบบนี้ว่าปัญญาญาณหรือสติปัญญาของวิญญาณนั่นเองมนุษย์ก็จะฉลาดขึ้นนะมนุษย์ก็จะฉลาดขึ้นมนุษย์ก็จะมีท่วงทีที่สง่างามมากขึ้นมีจริยวัตรในการปฏิบัติที่งดงามมากยิ่งขึ้นนี่คือสิ่งสำคัญครับท่านผู้ฟังครับมันถ้าท่านต้องการจะพบกับความสุขในชีวิตท่านต้องหมุนธรรมจักรในตัวเองให้ได้ท่านต้องการจะสร้างสันติสุขให้กับจิตวิญญาณและจิตปัจจุบันของท่านท่านก็ต้องเรียนรู้ที่จะหมุนธรรมจักรในตัวท่านเองให้ได้อย่างเช่นพยายามนะครับอย่ามองนะจ้องจับผิดคนอื่นพยายามมองหาแต่สิ่งที่ดีๆมันจะช่วยทำให้จิตใจของท่านสดชื่นใช่ไหมแต่ถ้าท่านเรียนรู้ธรรมะเบื้องสูงมากแล้วเนี่ยไม่ว่าจะเป็นสิ่งดีหรือสิ่งที่ไม่ดีที่เป็นความเลวไหลของมนุษย์คนไหนก็ตามต่อให้ท่านเห็นท่านก็จะไม่ยินดีต่อให้ท่านเห็นสิ่งที่ร้ายๆท่านก็จะไม่ยินร้ายเข้าใจใช่ไหมครับมันการที่พระพุทธองค์ทรงสอนให้มนุษย์เรามีจิตที่เป็นอุเบกขาหมายความว่าอย่างไรก็หมายความว่าสอนให้มนุษย์พร้อมที่จะตั้งต้นในการหมุนธรรมจักรของตนเองนั่นเองหมุนธรรมจักรก็คือรับรู้แล้วให้จิตรับรู้คือจิตปัจจุบันแล้วจิตปัจจุบันก็จะส่งเรื่องราวข้อมูลที่รับรู้ไปสู่จิตวิญญาณเพื่อนำไปสู่การใช้ปัญญาของสมองต่อไปนั่นคือหมุนจากข้างนอกนะคือสิ่งร้าวภายนอกแล้วแวบสู่ถ่ายทอดสู่ข้างในอันนี้ก็คือสิ่งที่มันเป็นกลไกในธรรมชาติที่ถูกกำหนดและถูกสร้างขึ้นมันถ้าท่านเรียนรู้จะเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์เรียนรู้จะเป็นมนุษย์ที่สมดุลเรียนรู้ที่จะเป็นมนุษย์ในการที่จะสร้างสันติสุขให้กับตนเองและผู้อื่นได้ท่านต้องเรียนรู้ที่จะเป็นมนุษย์ให้เป็นคือหมุนอายตนะภายนอกทั้ง5เข้าสู่กลไกของจิตที่เร้นอยู่ภายในจากจิตใจหรือจิตปัจจุบันหมุนมันไปสู่จิตวิญญาณของท่านเพื่อ นำไปสู่การใช้สติปัญญาให้ได้นั่นแปลว่าท่านต้องมีสติพอที่จะไม่รับเอาสิ่งใดก็ตามที่ยั่วยุจิตใจท่านท่านจะไม่เอาอารมณ์ใดๆทั้งนั้นเอาแต่แก่นสารสาระถ้าทำได้เพียงเท่านี้นะครับการประพฤติผิดต่อผู้อื่นการทำผิดคิดชั่วต่อผู้อื่นมันก็จะไม่มีวันเกิดขึ้นท่านจะไม่เกี่ยวกรรมกับผู้ใดท่านเกิดมาทั้งทีก็จะว่างเว้นไปจากการเกี่ยวกรรมกันกับคนอื่นไม่มีการสร้างพันธกรรมไม่มีการสร้างบุพกรรมอย่างนี้หลุดพ้นแน่ครับท่านผู้ฟังครับนี่คือความสุขที่เป็นนิรันดร์ที่ทั้งจิตปัจจุบันและจิตวิญญาณของท่านล้วนปรารถนาเป็นอย่างมากครับและผมเชื่อว่ามนุษย์ที่ใกล้ตัวท่านก็พลอยจะมีความสุขลอยจะมีความสุนทรีในการที่มีคนอย่างท่านเป็นเพื่อนร่วมโลกด้วยซ้ำไปครับผมเองผมเชื่อว่าท่านผู้ฟังเองก็ปรารถนาจะมีเพื่อนเช่นนั้นเช่นเดียวกันไม่ใช่หรือครับก่อนที่จะรอให้มีเพื่อนแบบนั้นเราเป็นเพื่อนของคนอื่นโดยมีบุคลิกแบบนั้นโดยมีวิธีการในการดำเนินชีวิตมีวิธีการใช้เครื่องยนต์แห่งกรรมของเราโดยการหมุนธรรมจักรของเราแทนที่จะหมุนกรรมจักรของเราท่านผู้ฟังครับในตอนหน้าๆในตอนต่อๆไปเราจะบอกท่านผู้ฟังว่าถ้ามนุษย์เราทั้งโลกนะครับหรือใครบางคนเนี่ยสามารถหมุนธรรมจักรในตัวเองได้สำเร็จมันจะทำให้โลกของเราจักรวาลของเราและสนามพลังงานจักรวาลที่เป็นสากลมีการเวียงหมุนกันไปทั้งระบบในจักรวาลอันไพศาลนี้เลยครับถ้าจะเรียกกันง่ายๆก็เรียกว่ามันจะเกิดสิ่งที่เรียกว่าธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรคล้ายๆกับที่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสสอนไว้นะครับเราจะหมุนธรรมจักรคือธรรมะที่เป็นธรรมชาติได้อย่างสมบูรณ์และได้อย่างต่อเนื่องเป็นการหมุนจักรวาลทั้งระบบเลยนะครับเพียงแค่ท่านหมุนธรรมจักรในตัวเองของท่านให้ประสบความสำเร็จกันเท่านั้นแหละครับนี่คือความยิ่งใหญ่ในการเป็นมนุษย์ตัวเล็กๆล่ะครับแต่สามารถสร้างสิ่งที่ยิ่งใหญ่ให้สั่นสะเทือนทั้งจักรวาลได้เลยทีเดียวครับ

ท่านผู้ฟังครับวันนี้หมดเวลาของรายการเทพทิพย์มงคลธรรมแล้วกลุ่มแสงสิริวัฒนาขอขอบคุณท่านผู้ใจบุญทั้งหลายที่ได้ให้เกียรติสนับสนุนรายการนี้เพื่อสร้างวิถีแห่งสันติสุขสู่มวลชนบนคลื่นวิทยุโปรดกรุณาแจ้งผลการรับฟังได้ที่โทรศัพท์025123176 025123176ท่านจะติดตามรับฟังรายการนี้ได้ใหม่ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ทางสถานีวิทยุแห่งนี้ในเวลาเดียวกันนี้สวัสดีครับ

่วงเวลาต่อไปนี้สถาบันพัฒนาพฤติกรรมมนุษย์ผู้สร้างทฤษฎีและกลยุทธ์ไซโคโชเพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่บกพร่องของมนุษย์ด้วยการกระตุ้นจิตสำนึกที่ลึกซึ้งและแยบยลสำนักพิมพ์จิตจักรวาลผู้ผลิตหนังสือธรรมะภาคปฏิบัติแนวอภิปรัชญาที่ทรงคุณค่าสำหรับศาสนิกชนไทยและชมรมผู้ประพฤติธรรมเพื่อสร้างสันติสุขให้ตนเองและผู้อื่นร่วมกับกลุ่มแสงสิริวัฒนาภูมิใจเสนอรายการเทพทิพย์มงคลธรรมเพื่อนำพาสันติสุขสู่มวลชนด้วยธรรมบรรยายภาคปฏิบัติโดยอาจารย์ปริญญาตันสกุลขอเชิญท่านติดตามรับฟังได้ณบัดนี้

ท่านผู้ประพฤติธรรมที่รักทุกท่านครับวันนี้รายการเทพทิพย์มงคลธรรมก็จะมีเกร็ดธรรมะซึ่งเป็นธรรมชาติที่ท่านผู้ฟังสามารถที่จะรับรู้รับฟังแล้วก็เรียนรู้เพื่อที่จะนำไปสู่การประพฤติปฏิบัติให้เห็นจริงเห็นแจ้งหรือเพื่อจะนำไปสู่การขบคิดในเบื้องต้นเพื่อจะให้เกิดการรู้จริงรู้แจ้งโดยมีเป้าหมายของการถ่ายทอดความรู้ที่เป็นธรรมะในรูปของธรรมชาตินะที่จะนำไปปฏิบัติกันได้จริงนั้นเราเน้นที่การปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรมนะฮะโดยไม่ต้องใช้คำว่าคิดฝันหรือเพ้อฝันเป็นธรรมะที่สามารถนำมาปฏิบัติในชีวิตจริงของท่านได้ในอันที่จะนำไปสู่การสร้างสันติสุขระหว่างตัวท่านเองกับคนใกล้ตัวที่เป็นสังคมเดียวกันกับท่านนั่นแหละครับท่านผู้ประพฤติธรรมที่รักครับถ้าเราตั้งคำถามว่าเราเกิดมาเป็นมนุษย์เนี่ยนะครับสิ่งที่มุ่งหวังสูงสุดในการเกิดมาเป็นมนุษย์ของพวกเราแต่ละคนที่แท้จริงนั้นมันคืออะไรท่านผู้ฟังเคยถามตนเองบ้างไหมครับถ้ายังไม่เคยถามก็สามารถที่จะเริ่มต้นตั้งคำถามด้วยการติดตามฟังรายการนี้ในวันนี้กันได้นะครับว่าท่านคิดเหมือนอย่างที่เราจะกล่าวเอาไว้ในรายการนี้ในวันนี้หรือเปล่าหรือถ้าหากว่าท่านเคยคิดกันบ้างแล้วเราลองแบ่งปันประสบการณ์ในการคิดของท่านที่เคยคิดมาแล้วกันดูสิครับว่ามันสอดคล้องต้องกันกับสิ่งที่เรานำมากล่าวกันไว้ในรายการเทพทิพย์มงคลธรรมในครั้งนี้หรือเปล่าถ้าจะว่ากันจริงๆแล้วนะครับท่านผู้ฟังครับเป้าหมายสูงสุดในการเป็นมนุษย์ของแต่ละคนที่ดำเนินชีวิตอยู่ในสังคมนี้หรือในโลกอันกว้างใหญ่ไพศาลนี้นั้นมีเพียงแค่3สอเท่านั้นเองครับ3สอสำหรับมนุษย์แต่ละคนคือเป้าหมายหลักของการเกิดมาเป็นมนุษย์ในแต่ละคนนะครับแล้วก็แต่ละคน

ก็ดำเนินชีวิตตั้งแต่เด็กจนโตตราบจนถึงวัยชราก่อนที่จะอำลาโลกนี้ไปทุกคนต่างก็ดิ้นรนขวนขวายด้วยการสั่นสะเทือนทั้งกายทั้งจิตและจิตวิญญาณของตนเพื่อให้บรรลุผลสำฤทธิ์ในเป้าหมายที่ผมเรียกว่า3สอนี้ด้วยกันทั้งนั้นนะครับสอที่1คือความสำเร็จสอที่2ก็คือความสุขและสอที่3ก็คือความสงบท่านผู้ฟังครับสอแรกอันหมายถึงความสำเร็จนั้นทุกคนที่ดำเนินชีวิตอยู่ในชีวิตประจำวันแห่งตนไม่ว่าจะเป็นคนเพศไหนวัยใดเนี่ยที่ดำเนินชีวิตและดำเนินงานหรือปฏิบัติหน้าที่ของตนตามยุคตามสมัยตามวัยตามวาระอะไรของตนไปนั้นแต่ละคนเนี่ยส่วนมากทำแล้วมีเป้าหมายสูงสุดคือหวังความสำเร็จในสิ่งที่ตนเองกระทำกันทั้งนั้นครับเช่นถ้าเป็นนักเรียนสิ่งที่มีเป้าหมายสูงสุดในชีวิตของการเป็นนักเรียนก็คือจะต้องเรียนให้สำเร็จคำว่าเรียนให้สำเร็จแปลว่าเรียนให้เก่งสอบให้ได้คะแนนดีๆบางคนมีแถมว่าขอให้สอบได้ที่หนึ่งอีกต่างหากแล้วก็ความสำเร็จของการเป็นเด็กหรือเป็นลูกเนี่ยก็คือการที่จะเป็นเด็กที่น่ารักที่ทำให้พ่อแม่รักและก็ภาคภูมิใจในการเป็นเด็กดีของตนเองหรือการเป็นลูกที่ดีของตนเองความสำเร็จของคนที่เป็นครูบาอาจารย์ก็อยู่ที่การเป็นครูในดวงใจของศิษย์เป็นครูที่ศิษย์รักเป็นครูที่ศิษย์เคารพนับถือและก็ศรัทธาเป็นครูที่นักเรียนหรือลูกศิษย์ของตนทุกคนเนี่ยพร้อมที่จะปฏิบัติตนโดยการเอาเยี่ยงอย่างครูเชื่อฟังครูเป็นคนว่านอนสอนง่ายอะไรต่างๆเหล่านี้นั่นก็คือการเป็นครูที่ประสบความสำเร็จในเบื้องต้นส่วนครูที่ประสบความสำเร็จในเบื้องปลายนั่นก็คือเมื่อสอนศิษย์แล้วทำให้ศิษย์ของตนเป็นคนเก่งเป็นคนดีเป็นคนที่มีความสามารถมีความเฉลียวฉลาดอะไรต่อมีอะไรต่างๆพอตัวของเด็กนั่นนะแล้วก็สามารถสอบได้คะแนนดีๆหรือสอบผ่านอันนี้ในทางโลกก็ถือว่าเป็นการประสบความสำเร็จในบทบาทหน้าที่ของการเป็นครูส่วนคนที่เป็นพ่อแม่ก็เช่นเดียวกันเป้าหมายสูงสุดในการที่จะแสวงหาความสำเร็จในการเป็นพ่อแม่ก็คือการมีลูกที่ดีมีลูกที่น่ารักมีลูกที่กตัญญูต่อพ่อแม่แล้วก็มีลูกที่สนใจใฝ่เรียนรู้เนี่ยสามารถที่จะโตขึ้นมาแล้วเป็นผู้ใหญ่ที่ดีในอนาคตเป็นที่หวังพึ่งพิงของพ่อแม่และผู้ปกครองของตัวเองได้อะไรต่างๆเหล่านี้เป็นต้นแล้วก็การมีลูกที่ดีจากการเลี้ยงดูอย่างดีอบรมสั่งสอนดีอันนี้ก็เป็นความสำเร็จของคนที่เป็นพ่อแม่แล้วเวลาไปไหนมาไหนสามารถจะคุยให้กับพ่อแม่ของเด็กคนอื่นๆหรือใครต่อใครได้อย่างภาคภูมิใจในตัวลูกของตัวเองว่าเป็นเด็กดีเรียนเก่งนะเป็นที่รักและเอ็นดูของพ่อแม่อะไรทำนองนั้นไม่ว่าใครก็ตามครับท่านผู้ฟังครับล้วนดำเนินชีวิตหรือดำเนินงานก็ล้วนที่จะมุ่งมั่นที่จะประสบความสำเร็จทั้งสิ้นลูกน้องก็ต้องการความสำเร็จในการที่จะให้นายเมตตาให้นายของตัวเองรักและก็เอ็นดูพร้อมจะส่งเสริมพร้อมจะสนับสนุนหรือช่วยเหลือเพื่อจะให้มีความก้าวหน้าในหน้าที่การงานมีความสำเร็จในการร่ำรวยจากการมีรายได้ที่งอกงามเพิ่มพูนขึ้นอะไรต่างๆเหล่านี้นั่นก็คือความสำเร็จของคนที่เป็นลูกน้องส่วนคนที่เป็นลูกจ้างการที่จะประสบความสำเร็จก็คือทำยังไงที่จะให้นายจ้างรักเมตตาและก็เลี้ยงดูอย่างดีเนี่ยมาอะไรต่างๆเหล่านี้เป็นต้นไม่ว่าจะเป็นใครนะครับล้วนมุ่งหวังที่จะทำทุกสิ่งเพื่อจะให้ตนประสบความสำเร็จด้วยกันทั้งนั้นส่วนความสุขนี่ก็เช่นเดียวกันความสุขแบ่งออกเป็นสองด้านนั่นคือความสุขในการดำเนินชีวิตประจำวันกับความสุขที่เกิดขึ้นในจิตใจนี่มนุษย์เราทุกคนต้องการความสุขในการดำเนินชีวิตประจำวันนั่นก็คือสุขทางโลกหรือสุขทางกายความสุขเหล่านี้ส่วนมากแล้วมนุษย์เรา
จะได้มาจากการได้รับความสะดวกจากผู้อื่นหรือได้รับความสะดวกในการดำเนินชีวิตของตนเองร่วมกันกับคนอื่นถ้าสะดวกนะฮะก็ถือว่ามีความสุขละนะและก็นอกจากนั้นความสุขที่ได้จากกายสังขารของตนเองที่ไม่มีความทุกข์อันเกิดจากโรคาพยาธิหรือเกิดจากภัยพิบัติหรืออุปัตภัยหรืออุปัตภเหตุอะไรต่างๆเหล่านั้นที่จะเกิดขึ้นข้องแวะให้กับชีวิตของตนเองในแต่ละวันนั่นก็ถือว่าเป็นความสุขทางกายก็คืออีกหนึ่งแบบอย่างที่เราเรียกว่าความสุขในทางโลกหรือความสุขทางโลกด้านกายภาพและขณะเดียวกันเนื่องจากมนุษย์เราก็เป็นคน2มิติใช่ไหมครับเราก็มีความสุขในทางจิตใจอีกอย่างหนึ่งเหมือนกันที่มนุษย์เราแต่ละคนนั้นล้วนมุ่งหวังมันมนุษย์เราแต่ละคนจึงมีการต่อสู้กับอุปสรรคขวากหนามฟันฝ่ากับความยากลำบากทุกสิ่งครับเพื่อที่จะให้ได้มานอกจากจะความสำเร็จแล้วก็คือให้ได้มาซึ่งความสุขความสุขบางทีก็ได้มาจากความสำเร็จที่ตัวเองมุ่งหวังแล้วก็ทำได้และก็เกิดความสุขดีอกดีใจจากความสำเร็จนั้นส่วนความสุขที่เกิดขึ้นในจิตใจก็อาจจะได้มาจากการที่ตัวเองทำอะไรแล้วเนี่ยสมหวังทำอะไรแล้วราบรื่นลื่นไหลไม่มีใครมาเป็นกอขอคอที่เรียกว่าก้างขวางคอนะหรือว่าไม่มีผู้หนึ่งผู้ใดหรือสิ่งใดจะมาเป็นอุปสรรคในการย่างก้าวพาตนเองไปหาความสำเร็จนั้นๆอย่างนี้ถือว่าเป็นความสุขแล้วก็ปลอดภัยจากโรคาพยาธิทั้งปวงอย่างที่ว่าเมื่อสักครู่นี้นั่นก็เป็นความสุขทุกคนต่างดิ้นรนต่างแสวงหาเพื่อให้ได้มาซึ่งสอทั้งสองสอที่ผ่านมานี้ด้วยกันทั้งสิ้นนอกจากนั้นก็ยังมีสอที่สามที่ผมกล่าวไว้นั่นคือความสงบมนุษย์ทุกคนต้องการความสงบอยากมีชีวิตอยู่อย่างประสบความสำเร็จอย่างมีความสุขและต้องการความสงบด้วยความสงบที่เกิดขึ้นในชีวิตของมนุษย์เรานั้นส่วนใหญ่แล้วมนุษย์หวังพึ่งเพื่อนมนุษย์คนอื่นๆหรือส่วนใหญ่แล้วมนุษย์มักจะหวังพึ่งสิ่งแวดล้อมกันซึ่งเป็นส่วนใหญ่ครับท่านผู้ฟังครับการเป็นมนุษย์ที่หวังพึ่งสิ่งแวดล้อมเพื่อจะช่วยทำให้ตนเกิดความสงบนั้นส่วนใหญ่เกิดขึ้นโดยที่มนุษย์ทั้งหลายเนี่ยที่ต้องการความสงบหรือรักสงบเนี่ยนะครับไม่รู้ตัวไม่รู้ว่าจริงๆแล้วนั้นตนเองก็สามารถที่จะสร้างความสงบในจิตใจและความสงบกายนะฮะในการดำเนินชีวิตอยู่ในโลกทางกายภาพได้เหมือนกันโดยที่ตัวเองก็สามารถสร้างความสงบให้กับตนเองได้แต่ส่วนใหญ่แล้วมนุษย์มักจะคอยอาศัยคนใกล้ตัวหรือมนุษย์คนอื่นๆที่อยู่ในสังคมของตนเองนี่แหละครับเป็นตัวช่วยเพื่อที่จะทำให้ตัวเองเกิดความสงบเห็นกันง่ายๆนะครับมนุษย์เราเนี่ยเวลาอยู่ร่วมกันกับคนอื่นๆเวลารู้สึกว่าไม่สงบรู้สึกว่าจิตไม่สงบกายไม่สงบเนี่ยก็มักจะได้มาจากการที่คนอื่นเป็นเหตุเป็นปัจจัยหรือเป็นเงื่อนไขให้ตนเองนั้นเกิดความไม่สงบทั้งกายไม่สงบทั้งใจเช่นถ้าหากว่าใครพูดไม่ถูกหูเราพูดไม่เข้าหูเราหรือนินทาว่าร้ายเราจริงมั่งเท็จมั่งอะไรอย่างนี้นะครับสิ่งที่เป็นเงื่อนไขที่เป็นด้านลบตรงเนี้ยมันก็ไปทำลายความไม่สงบในจิตใจของตัวเราเข้าเราก็รู้สึกว่าเราไม่ค่อยสงบซะแล้วเพราะมีเขาเป็นเหตุเป็นเงื่อนไขทำให้เรามีจิตใจที่ไม่สงบแต่ถ้าหากว่าเพื่อนรอบข้างของเราเพื่อนร่วมงานของเราหรือคนใกล้ตัวเราซึ่งเป็นสมาชิกในครัวเรือนเดียวกันเนี่ยไม่มีใครก่อเหตุเป็นเงื่อนไขด้านลบให้เราก็สามารถที่จะเรียกได้ว่าเรามีจิตใจที่สงบและเรามีกายที่สงบเพราะเราไม่มีการถูกใครที่อยู่รอบครอบข้างเราเนี่ยเขาเบียดเบียนเรานั่นเองตรงเนี้ยครับที่ผมกล่าวว่ามนุษย์เราเนี่ยมีความปรารถนาที่จะมีความสงบในชีวิตไม่ว่าจะเป็นการสงบกายหรือสงบจิตใจก็ตามแต่ส่วนมากมนุษย์เราไม่สร้างมันด้วยตนเองแต่มักจะอาศัยเพื่อนมนุษย์คนอื่นๆที่อยู่ใกล้ๆตัวหรือสิ่งแวดล้อมรอบๆตัวเนี่ยเป็นผู้ช่วยเหลือที่จะเกื้อกูลให้ตนเองนั้นเกิดความสงบใน3ประการเนี่ยครับท่านผู้ฟังครับมันมีสิ่งที่น่าคิดมากมายว่าในชีวิตของคนเรานั้นถ้าอยากจะมีสันติสุขเกิดขึ้นนะไม่ว่าจะเป็นสันติสุขที่เกิดขึ้นอยู่ในจิตใจของเราเองหรือในครอบครัวของเราซึ่งเป็นสังคมเล็กๆหรือแม้กระทั่งสังคมอันไพศาลกว้างใหญ่ที่เป็นที่ทำงานของท่านในตลาดในชุมชนหรือในประเทศชาติของตนเองนั่นก็ตามนะ
ความสำเร็จความสุขความสงบที่ทุกคนต้องการและปรารถนานั่นมันก็คือสิ่งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดที่มนุษย์เราแต่ละคนนั้นล้วนมีความหมายมั่นนะที่จะให้ได้มาด้วยกันทั้งนั้นครับท่านผู้ฟังจะสังเกตเห็นได้ว่าถ้าเมื่อใดที่เราทำสิ่งใดแล้วไม่ประสบผลสำเร็จเราจะมีความทุกข์เกิดขึ้นมาในจิตใจของเราทันทีมีความทุกข์เกิดขึ้นในจิตใจแล้วยังไม่พอเผลอๆบางทีมีอาการทุกข์กายด้วยความทุรนทุรายเกิดขึ้นตามมาอีกต่างหากนั่นก็คือสิ่งสำคัญอีกสิ่งหนึ่งที่เราก็อยากจะเรียนท่านทั้งหลายว่ามันเป็นความจริงที่จริงแท้นอกจากนั้นก็ยังมีความสุขที่มนุษย์เราทุกคนในชีวิตต้องการแสวงหาเนี่ยปรากฏว่าไม่ว่าจะเป็นสุขกายหรือสุขใจก็ตามถ้าหากว่าความสุขที่ตัวเองพึงหวังนั้นมันไม่สามารถอุบัติขึ้นในจิตใจของตนได้หรือความสุขที่เคยมีอยู่ในจิตใจของตนนั้นถูกทำลายไปด้วยเหตุจากผู้หนึ่งผู้ใดใครก็ตามเป็นเหตุทำให้ตนเองนั้นจะต้องเสียความสมดุลในจิตใจที่เรียกว่าความสุขสงบอะไรทั้งหลายไปเนี่ยความทุกข์ก็จะเกิดขึ้นอีกเหมือนกันดังที่ผมเคยกล่าวผ่านทางรายการเทพทิพย์มงคลธรรมนี้อยู่เป็นประจำและบ่อยครั้งว่าการเป็นคนมีความสุขก็คือผู้ที่ว่างไปจากความทุกข์นั่นเองใช่ไหมนั่นก็คือสิ่งที่เป็นปกติหรือเป็นธรรมดาสามัญของมนุษย์เราทั่วไปที่สามารถจะบอกตัวเองได้ว่าเวลาไหนตัวเองมีสุขหรือมีทุกข์คำว่ามีสุขแปลว่าตอนนั้นว่างไปจากทุกข์นะถ้าจิตใจตอนไหนมีความทุกข์ไม่ว่าทุกข์อันเกิดจากกายหรือทุกข์อันเกิดขึ้นในจิตใจของตัวเองก็ตามยามใดที่จิตมันไม่ว่างไปจากความทุกข์มนุษย์รู้ทันทีว่าตัวเองกำลังหมดความสุขหรือไม่หนุกหนานในการดำเนินชีวิตเสียละนะอย่างนี้เป็นต้นประการที่3คือความสงบก็เช่นเดียวกันตอนที่กายสงบมนุษย์ก็รู้สึกว่าตัวเองไม่ทุกข์คำว่าไม่ทุกข์ก็แปลว่าสุขแล้วถูกไหมฮะแต่เป็นความสุขแบบสงบมีความสุขแบบเรียบๆอะไรอย่างนี้ใช่ไหมแต่ถ้าหากว่ามีใครมาทำลายความสงบของตนเองเข้าในชีวิตเช่นมาทำตัวเป็นศัตรูมาคอยเบียดเบียนมาคอยเอาเปรียบนั่นแสดงว่าใครเหล่านั้นคือผู้ที่กำลังมาทำลายความสงบในการดำเนินชีวิตของท่านพอกายไม่สงบเพราะถูกรบกวนใช่ไหมจิตของท่านก็ปล่อยไม่สงบตามไปด้วยเพราะกายกับจิตเนี่ยมันสัมพันธ์กันท่านผู้ฟังครับการดำเนินชีวิตของมนุษย์เราส่วนใหญ่แล้วจึงเวียนวนอยู่กับสิ่งเหล่านี้ครับคือ3สอที่ผมบอกเนี่ยคือความสำเร็จความสุขและความสงบเพราะฉะนั้นถ้าเราจะได้ชื่อว่าเป็นผู้ประพฤติธรรมและต้องการจะสร้างสันติสุขให้เกิดขึ้นกับตนเองและผู้อื่นไม่ว่าจะเป็นความมีสันติสุขที่เกิดขึ้นในจิตใจที่เราเรียกว่าสงบสุขและถ้าต่างฝ่ายต่างมีสภาวะจิตใจที่สงบสุขด้วยกันและมาดำเนินชีวิตอยู่ด้วยกันมาใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันเป็นที่ทำงานเดียวกันเป็นสังคมเดียวกันอย่างนี้ครับเราก็จะไม่ไปทำลายความสงบสุขของกันและกันใช่ไหมเพราะต่างคนต่างมีความสงบสุขบรรยากาศของการมีสันติสุขในสังคมนั้นก็จะเกิดขึ้นตามมาได้อย่างง่ายดายทีนี้คนส่วนใหญ่หรือมนุษย์เราทั่วไปนะถึงแม้จะเป็นผู้ใฝ่ประพฤติธรรมอยู่ก็ตามถ้าหากว่าเราไม่เรียนรู้และไม่ทำความเข้าใจว่าเป้าหมายหลักสูงสุดในการเกิดมาเป็นมนุษย์ของพวกเราแต่ละคนนั้น3ประการในชีวิตประจำวันที่เราจะต้องสร้างสรรค์มันขึ้นมาให้ได้คือความสำเร็จความสุขและความสงบเราก็อาจจะไม่รู้ว่าเราจะสร้างสันติสุขให้เกิดขึ้นในจิตใจเราและในสังคมของหมู่เรากันได้อย่างไรนะครับเพราะเราไม่รู้ว่าเป้าหมายสูงสุดของเราและคนอื่นๆนั้นที่ต้องการคืออะไรมันตอนนี้จึงขออนุญาตเรียนย้ำกับท่านผู้ประพฤติธรรมทั้งหลายผ่านทางรายการนี้ว่าแท้จริงแล้วมนุษย์เราแต่ละคนนั้นล้วนปรารถนาใน3สอเนี่ยครับคือสำเร็จปรารถนาความสุขปรารถนาความสงบด้วยกันแต่ถ้าเมื่อใดที่ปรารถนาความสำเร็จแล้วไม่ประสบความสำเร็จมนุษย์ก็จะทุกข์โดยความไม่สำเร็จที่เกิดขึ้นนั้นไม่ว่าจะเกิดขึ้นจากการกระทำผิดพลาดบกพร่องล้มเหลวด้วยตัวของเราเองหรือความไม่สำเร็จนั้นเกิดจากการที่มีคนอื่นมาเป็นกอขอคอมาเป็นก้างขวางคอมาทำตนเป็นอุปสรรคของเราก็ตามมันก็จะนำพาความทุกข์มาให้กับตัวเราเนี่ยขณะเดียวกันความสุขในจิตใจของเราหรือในชีวิตของเราก็เช่นกันครับถ้าหากว่าเราปรารถนาความสุขแต่มีคนอื่นมาหยิบยื่นความทุกข์ให้กับเราเช่นความวิตกกังวลความหวั่นไหว
ความขลาดกลัวหรือความเศร้าหมองแม้กระทั่งความผิดหวังอะไรต่างๆเขามาเป็นเงื่อนไขให้กับเรานั่นเท่ากับว่าเขาก็มาทำลายความสุขในจิตใจของเราทำให้เราเกิดความทุกข์หรือความขุ่นมัวขุ่นมัวขึ้นมาในจิตใจของเราอีกใช่ไหมล่ะครับและในขณะเดียวกันครับในเรื่องของความสงบก็เช่นกันเราเองหวังว่าจะให้คนอื่นเป็นเพื่อนที่ดีของเราเป็นเพื่อนบ้านเป็นเพื่อนร่วมงานที่น่ารักของเราแต่ถ้าบางเวลาเขาไม่สามารถปฏิบัติตนเป็นเพื่อนบ้านที่น่ารักของเราเป็นเพื่อนร่วมงานที่ดีของเราได้เขากลับมาทำลายความสงบทางกายคือเบียดเบียนเราเนี้ยด้วยลักษณะใดลักษณะหนึ่งก็ตามหรือมาทำลายความสงบในจิตใจคือยั่วยุเรายั่วโมโหเรายั่วอารมณ์เราอะไรต่างๆเหล่านี้เราก็เกิดความทุกข์อีกนะครับในทางกลับกันครับท่านผู้ฟังครับคนอื่นเขาทำลายความสำเร็จทำลายความสุขทำลายความสงบให้กับเราได้ในขณะที่เขาต้องการที่จะแสวงหาความสำเร็จความสุขและความสงบให้กับตัวเขาเองตัวเราก็เช่นกันครับท่านผู้ฟังครับถ้าเราเป็นผู้ใฝ่ประพฤติธรรมจริงๆแล้วเราก็ต้องรู้ตัวเราด้วยเหมือนกันว่าความสำเร็จความสุขและความสงบใดๆที่เราพึงประสงค์และก็สั่นสะเทือนตนเองที่จะให้ได้มาซึ่งสามสอนี้นั้นเราก็จะต้องเรียนรู้ไว้ในขณะเดียวกันว่าเราอาจจะไปทำลายความสำเร็จทำลายความสุขและทำลายความสงบของผู้อื่นที่เขามาดมุ่งมาดปรารถนาอย่างสูงสุดอยู่ก็ได้ในเวลาเดียวกันเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นตรงนี้ครับถ้าหากว่าเรารู้ว่าขณะที่เราดิ้นรนแสวงหาความสำเร็จความสุขและความสงบอยู่ร่วมกันกับเพื่อนมนุษย์คนอื่นบนเส้นทางที่จะนำพาซึ่งกันและกันไปสู่ความสำเร็จความสุขและความสงบนั้นอาจจะเป็นเส้นทางที่ต้องไปพาดผ่านกันต้องไปเป็นอุปสรรคของกันและกันมันก็จะสร้างปัญหาขึ้นมาได้คือฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งก็อาจจะไปทำลายความสุขสงบในจิตใจของอีกฝ่ายหนึ่งเมื่อจิตใจฝ่ายหนึ่งไม่สุขสงบเพราะถูกอีกฝ่ายหนึ่งเป็นเหตุเป็นเงื่อนไขการทำลายความมีสันติสุขในอยู่ร่วมกันมันก็จะเกิดขึ้นใช่ไหมครับท่านผู้ฟังครับเพราะฉะนั้นในสังคมของมนุษย์เราทุกวันนี้ส่วนใหญ่เป็นเพราะว่าต่างคนต่างคิดถึงความต้องการของตนเองอยู่ฝ่ายเดียวมากกว่าการที่จะคิดถึงความต้องการของผู้อื่นด้วยเพราะถ้าท่านผู้ฟังเป็นผู้ประพฤติธรรมและทราบดีว่าตัวท่านเองกับมนุษย์คนอื่นล้วนมีความปรารถนาสูงสุดในการดำเนินชีวิตคือให้ได้มาซึ่งสามสอคือสำเร็จสุขและสงบแล้วเราจึงต้องระมัดระวังด้วยว่านะถ้าเราแสวงหาความสำเร็จสุขหรือสงบให้กับตัวเองเมื่อไหร่เราจะต้องนึกถึงกฎแห่งการสมดุลกันของธรรมชาติหรือของทุกสรรพสิ่งเอาไว้ด้วยเพราะคำว่าธรรมะแปลว่าธรรมชาติใช่ไหมครับเราจะต้องเตือนตัวเราเอาไว้ก่อนว่าถ้าเราต้องการจะสร้างความมีสันติสุขให้เกิดขึ้นในสังคมมนุษย์เรานะแล้วเนี่ยนะครับเวลาเราแสวงหาความสำเร็จหาความสุขหาความสงบด้วยการกระทำอย่างไรก็ตามเพื่อให้ได้มาในสามสอนั้นเพื่อตัวเราเองแล้วต้องระมัดระวังอย่างรอบคอบว่ามันจะต้องไม่ไปทำลายความสำเร็จไม่ไปทำลายความสุขและไม่ไปทำลายความสงบของคนอื่นๆเขาด้วยถ้าทำอย่างนี้ได้กฎแห่งการสมดุลกันของทุกสรรพสิ่งซึ่งเป็นกฎชั้นสูงของกฎธรรมชาติตามหลักของพระศาสดาแต่ละพระองค์ที่ทรงสื่อสอนไว้นั้นท่านผู้ฟังก็จะเป็นคนหนึ่งที่สามารถเข้าถึงกฎนี้ได้อย่างแยบยลมากและก็เข้าได้อย่างง่ายดายด้วยนั่นก็คือเราจะต้องทำให้ตัวเราเองกับคนอื่นมีความสมดุลกันเสมอความสมดุลกันในการดำเนินชีวิตที่จะนำไปสู่สันติสุขตรงนี้ก็คือการแสวงหาความสำเร็จความสุขและความสงบโดยที่เราจะต้องไม่ไปทำลายความสำเร็จความสุขและความสงบของผู้อื่นนั่นเองการดำเนินชีวิตอย่างนี้เขาเรียกว่าเป็นการดำเนินชีวิตอย่างมีสติในลักษณะของการเป็นสัตว์สังคมอย่างแท้จริงใช่ไหมไม่ใช่ว่าฉันต้องการความสุขแต่วิธีการหาความสุขของฉันมันจะไปสร้างความทุกข์ให้คนอื่นฉันไม่สนอย่างเงี้ยมันไม่ได้นะครับเช่นท่านเปิดวิทยุที่บ้านเสียงดังลั่นไปหมดเลยเพลงที่ท่านฟังเนี่ยชอบเป็นเพลงแร็ปเพลงสามชาติหรืออะไรพวกนี้โอ้โหดังลั่นบ้านไปหมดขณะที่คนข้างบ้านเขาหนวกหูหรือรำคาญเพราะเขากำลังต้องการความสงบลูกเขาก็ต้องการจะนอนต้องการจะพักผ่อนอะไรต่างๆเหล่านี้นั่นแสดงว่าท่านแสวงหาความสุขความสะใจให้กับตัวท่านแต่มันอยู่บนพื้นฐานของความลำเค็ญที่ท่านหยิบยื่นให้กับคนอื่นอย่างนี้ถือว่าเป็นกฎแห่งการไม่สมดุลกันถือเป็นการผิดบาปแล้วครับ
นะคือผิดทางโลกแล้วก็เป็นบาปทางจิตวิญญาณซึ่งเป็นการกระทำทางจิตใจที่ไม่ถูกต้องนั่นเองนี่ก็คือหลักการง่ายๆครับที่ท่านทั้งหลายจะเข้าสู่กฎแห่งการสมดุลกันของทุกสรรพสิ่งไม่ว่าจะเป็นสรรพสิ่งนั้นหมายถึงตัวท่านเองกับเพื่อนมนุษย์คนอื่นก็ตามถ้าทำได้คิดถึงคนอื่นเอาไว้ด้วยไม่ใช่คิดถึงความต้องการหรือความสำเร็จของตัวเองอยู่ฝ่ายเดียวแล้วความมีสันติสุขในทุกสังคมที่ท่านเป็นผู้หนึ่งที่เป็นสมาชิกของสังคมนั้นก็จะสามารถเกิดขึ้นและดำรงอยู่ได้อย่างยั่งยืนยั่งยืนนะครับตัวท่านก็มีความสุขคนอื่นก็มีความสุขด้วยอย่างแน่นอนเลยครับท่านผู้ฟังครับ

ท่านผู้ฟังครับวันนี้หมดเวลาของรายการเทพทิพย์มงคลธรรมแล้วกลุ่มแสงสิริวัฒนาขอขอบคุณท่านผู้ใจบุญทั้งหลายที่ได้ให้เกียรติสนับสนุนรายการนี้เพื่อสร้างวิถีแห่งสันติสุขสู่มวลชนบนคลื่นวิทยุโปรดกรุณาแจ้งผลการรับฟังได้ที่โทรศัพท์025123176 025123176ท่านจะติดตามรับฟังรายการนี้ได้ใหม่ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ทางสถานีวิทยุแห่งนี้ในเวลาเดียวกันนี้สวัสดีครับ

่วงเวลาต่อไปนี้สถาบันพัฒนาพฤติกรรมมนุษย์ผู้สร้างทฤษฎีและกลยุทธ์ไซโคโชเพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่บกพร่องของมนุษย์ด้วยการกระตุ้นจิตสำนึกที่ลึกซึ้งและแยบยลสำนักพิมพ์จิตจักรวาลผู้ผลิตหนังสือธรรมะภาคปฏิบัติแนวอภิปรัชญาที่ทรงคุณค่าสำหรับศาสนิกชนไทยและชมรมผู้ประพฤติธรรมเพื่อสร้างสันติสุขให้ตนเองและผู้อื่นร่วมกับกลุ่มแสงสิริวัฒนาภูมิใจเสนอรายการเทพทิพย์มงคลธรรมเพื่อนำพาสันติสุขสู่มวลชนด้วยธรรมบรรยายภาคปฏิบัติโดยอาจารย์ปริญญาตันสกุลขอเชิญท่านติดตามรับฟังได้ณบ

ท่านผู้ประพฤติธรรมที่รักครับในตอนที่แล้วเราได้กล่าวถึงความต้องการสูงสุดในการดำเนินชีวิตของมนุษย์เรานะครับโดยผมได้เริ่มต้นตั้งประเด็นด้วยการตั้งคำถามท่านผู้ฟังว่าเราลองมาคิดร่วมกันไหมว่าความต้องการสูงสุดหรือเป้าหมายสูงสุดในการที่เรามาเกิดเป็นมนุษย์กันอยู่บนโลกใบนี้นี่มันคืออะไรนะครับแล้วเราก็ได้คำตอบว่าความต้องการสูงสุดในการเกิดมาเป็นมนุษย์ของพวกเราแต่ละคนนั้นที่แต่ละคนในแต่ละวัน

มีการดิ้นรนมีการขนขวายมีการค้นคว้ามีการแสวงหาแล้วก็มีการต่อสู้กันกับทุกสรรพสิ่งเพียงแค่ต้องการ3สอเท่านั้นเองสอแรกก็คือความสำเร็จสอที่2ก็คือความสุขแล้วก็สอที่3คือความสงบซึ่งในความสำเร็จความสุขและความสงบนั้นส่วนใหญ่แล้วสำหรับมนุษย์ที่ห่างไกลในการฝักใฝ่ธรรมะเขาก็อาจจะมองแค่เป็นความต้องการในโลกด้านกายภาพกันซะเป็นส่วนใหญ่คือมองแบบหยาบๆนะครับคือมองว่าถ้าประสบความสำเร็จในการชนะเขาได้ได้ที่หนึ่งสอบผ่านในแข่งขันกับใครแล้วไม่แพ้อย่างเงี้ยนะครับก็เรียกว่าเป็นความสำเร็จใช่ไหมหวังสิ่งใดก็ได้ดังหวังนั่นคือความสำเร็จมนุษย์ก็ถือว่านั่นคือความสุขละแล้วก็การมีชีวิตที่ดีคือไม่มีศัตรูศัตรูที่ว่านี้ก็หมายถึงเพื่อนมนุษย์ด้วยกันที่จะมาคอยเบียดเบียนทำร้ายให้ต้องคอยหวั่นไหวหรือคอยหวาดกลัวอะไรแบบนี้นะหรือมีความสุขสงบอันเกิดจากการที่ปลอดภัยจากโรคร้ายต่างๆมีชีวิตที่สุขสงบเพราะรอดพ้นจากพยันตรายทั้งปวงอะไรแบบนี้นะครับนั่นคือสิ่งที่เราได้กล่าวถึงไว้ในตอนที่แล้วเพื่อจะบอกกล่าวกับท่านผู้ฟังว่าถ้าท่านต้องการจะมีชีวิตอยู่อย่างมีสันติสุขนั้นคำว่าสันติสุขจะเกิดขึ้นไม่ได้ถ้าหากว่าเราละทิ้งกฎแห่งการสมดุลกันของทุกสรรพสิ่งซึ่งในที่นี้หมายถึงความสมดุลกันระหว่างเรากับเพื่อนมนุษย์คนอื่นๆที่เขาดำเนินชีวิตอยู่บนโลกใบนี้และใช้ชีวิตอยู่ในสังคมเดียวกันกับเรานะครับเรามีความสุขเราจึงต้องรู้จักแบ่งปันความสุขให้กับคนอื่นเรามีความสงบเราก็ต้องรู้จักแบ่งปันความสงบให้กับคนอื่นเรามีความสำเร็จเราก็ต้องรู้จักแบ่งปันความสำเร็จให้กับคนอื่นหลายคนก็อาจจะถามผมมาว่าแล้วถ้าเราต้องการความสำเร็จแสวงหาค้นคว้าที่จะทำทุกสิ่งเพื่อให้ตัวเองประสบความสำเร็จนั้นเนี่ยเราจะแบ่งปันความสำเร็จของเราตรงนั้นให้กับคนอื่นเขาเพื่อทำให้คนอื่นเขาไม่มีความทุกข์และอยู่อย่างมีสันติสุขกับเราได้อย่างไรจริงๆแล้วการที่ท่านแสวงหาความสำเร็จให้กับชีวิตท่านตัวท่านครอบครัวท่านโดยแบ่งปันความสำเร็จให้กับคนอื่นนั้นง่ายนิดเดียวครับท่านผู้ฟังครับเช่นเรารู้จักเรียนรู้การทำงานเป็นทีมสมัยก่อนสมัยโบราณเราเรียนรู้ที่จะลงแขกเกี่ยวข้าวกันใช่ไหมครับความสำเร็จในการเกี่ยวข้าวนะถ้าได้มาจาก1สมองกับ2มือและก็อีก1พลังใจของใครหลายหลายคนที่มาร่วมระดมพลังอำนาจที่แต่ละคนมีอยู่ช่วยกันเกี่ยวช่วยกันเก็บข้าวใช้เวลาประเดี๋ยวเดียวครับข้าวทั้งแปลงหรือนาทั้งแปลงที่มีข้าวอยู่เหลืองอร่ามนั้นก็จะเรียบวุดพริบตาเดียวเท่านั้นเองใช่ไหมแล้วก็ทุกคนก็มีความสำเร็จร่วมกันก็คือแบ่งปันข้าวที่ต่างคนต่างช่วยกันเก็บช่วยกันเกี่ยวมาได้นะแล้วก็เป็นรางวัลแห่งความสุขเป็นรางวัลแห่งความสำเร็จโดยทั่วๆกันอย่างนี้ก็เรียกว่าแบ่งปันความสำเร็จให้คนอื่นคือเมื่อประสบความสำเร็จได้แล้วก็ไม่ได้ได้คนเดียวไม่ได้รวยคนเดียวรู้จักแบ่งปันให้กับคนอื่นใช่ไหมให้เขามามีความสำเร็จร่วมกันกับเราด้วยอย่างนี้เป็นต้นหรือในอีกลักษณะหนึ่งลักษณะของการแสดงให้เห็นว่าเราจะต้องแบ่งปันความสุขให้กับคนอื่นเขาด้วยนะโดยที่ก่อนไปถึงความสุขเอาความสำเร็จอีกมิติหนึ่งก็ได้ครับท่านผู้ฟังครับตะกี้ความสำเร็จได้มาจากการชักชวนคนอื่นมาร่วมกันทำกับเราใช่ไหมแล้วพอทำสำเร็จแล้วเราก็แบ่งปันรางวัลแห่งความสำเร็จนั้นให้กับเขาไปด้วยอันนี้เป็นเรื่องทั่วไปที่เข้าใจไม่ยากแต่อีกประการหนึ่งที่ดูเหมือนจะเข้าใจง่ายแต่หลายคนที่เป็นมนุษย์ในสังคมนี้ทำยากนั่นก็คือส่วนมากแล้วมักจะดิ้นรนค้นคว้าแสวงหาเพื่อให้ได้มาซึ่งความสำเร็จในสิ่งใดๆก็ตามในเรื่องใดๆก็ตามโดยที่มนุษย์มักจะไม่ค่อยแคร์ว่าตนเองนั้นใช้วิธีการบางอย่างที่ไปเป็นอุปสรรคขัดขวางในเส้นทางของความสำเร็จของเพื่อนมนุษย์คนอื่นเขาอยู่หรือเปล่าตรงนี้ครับเป็นสิ่งที่เป็นปัญหามากในสังคมที่ผ่านมาและดูเหมือนว่ามนุษย์เราก็จะขาดสติในเรื่องนี้คำว่าขาดสติแปลว่าขาดการรู้ตัวขาดการระลึกได้ว่าไอ้ที่ตัวเองทำลงไปเพื่อหมายจะให้ตนเองประสบความสำเร็จนั้นมันกลับไปสร้างความล้มเหลวให้กับคนอื่นมันกลับไปทำลายความสำเร็จของคนอื่น
มันกลับเป็นการปิดกั้นโอกาสของเพื่อนมนุษย์คนอื่นไปเสียนี่อย่างนี้เป็นต้นนะครับดังนั้นหากว่าเราต้องการที่จะสร้างสันติสุขให้เกิดขึ้นในหมู่ของพวกเราด้วยกันเมื่อมีสันติสุขอยู่ด้วยกันแล้วทั้งฝ่ายเขาฝ่ายเราก็ล้วนมีความสุขด้วยกันทั้งนั้นนะครับเราก็จะต้องเรียนรู้ที่จะแชร์คือแบ่งปันความสำเร็จร่วมกันเรียนรู้ที่จะไม่ทำตนเป็นอุปสรรคขัดขวางความสำเร็จของกันและกันตรงนี้ก็เห็นภาพใสๆครับนะคือเขาสำเร็จเราก็สำเร็จเขามีความสุขเราก็มีความสุขใช่ไหมหรือเรามีความสำเร็จถึงแม้เขาจะไม่ประสบความสำเร็จเพราะมันไม่ได้เกี่ยวข้องกันแต่เราก็จะไม่ทำตนเป็นอุปสรรคในการแสวงหาความสำเร็จในด้านอื่นๆของเขาอย่างนี้เป็นต้นใช่ไหมครับนี่ก็คือความสมดุลที่จะต้องเกิดขึ้นในสังคมของมนุษย์โลกและเป็นความสมดุลที่จะต้องเกิดขึ้นในจิตใจของทุกผู้ทุกคนทุกฝ่ายที่ใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันเป็นสังคมเดียวกันนั่นเองใช่ไหมครับความสุขก็เหมือนกันครับเราแสวงหาความสุขให้กับตัวเองเมื่อตอนที่แล้วที่ผมยกตัวอย่างให้ท่านฟังเราเปิดเพลงที่เราไพเราะเปิดเครื่องเสียงเปิดวิทยุเสียงดังลั่นบ้านไปหมด3บ้าน8บ้านนี่ดังลั่นไปหมดเลยแต่เราไม่เคยคิดเลยว่าคนข้างบ้านเขาเนี่ยเขามีลูกเล็กๆเด็กแดงที่ต้องการพักผ่อนหลับนอนอยู่หรือเปล่าเขามีคนป่วยคนเฒ่าคนแก่ชะแร่ชราเขาเนี่ยต้องการที่จะหลับนอนพักผ่อนหรือเปล่าเพราะว่าการพักผ่อนของคนป่วยหรือคนชราเป็นสิ่งที่ควรปรารถนาสูงสุดแล้วว่างั้นนะแต่เราเล่นหนุกหนานเมามันครับเปิดเพลงเสียงดังลั่นบ้านเพราะเรามันของเราอยู่คนเดียวมันก็กลายไปเป็นการที่เรียกว่าสร้างเงื่อนไขบางสิ่งที่ไปเป็นอุปสรรคขัดขวางความสุขในการพักผ่อนในการหลับนอนของลูกเด็กเล็กแดงหรือคนเฒ่าชราแก่ชราของคนข้างบ้านไปนู่นเลยใช่ไหมเพราะฉะนั้นตรงนี้ถ้ามนุษย์เรารู้จักคิดสักนิดนะไม่ได้คิดถึงความสุขส่วนตัวไม่ได้คิดถึงความสำเร็จส่วนตัวแต่เพียงลำพังแล้วการเป็นผู้ประพฤติธรรมของท่านจะชัดเจนมากขึ้นเพราะเราเป็นสัตว์สังคมครับท่านผู้ฟังครับจริงๆแล้วหลายคนบอกเป็นสัตว์สังคมมันสิเพราะฉันทำอะไรฉันก็คิดถึงคนอื่นในครอบครัวฉันอยู่แล้วแค่ครอบครัวเราอย่างเดียวมันไม่พอนะครับท่านผู้ฟังครับต้องคิดถึงครอบครัวคนข้างบ้านด้วยและก็กว้างใหญ่ออกไปนะคือครอบครัวที่เป็นสังคมใหญ่สังคมระดับชุมชนนะหมู่บ้านตำบลอำเภอจังหวัดเนี่ยแล้วก็ภาคจากภาคก็ไปสู่ประเทศประเทศก็สู่ความเป็นโลกใบเดียวกันอะไรต่างๆเหล่านี้เราต้องคิดนะครับนะคำว่าสังคมเดียวกันหรือสัตว์สังคมไม่ได้หมายความว่าอยู่ในครอบครัวรั้วเดียวกันแค่นั้นพอมันคงไม่ใช่นะครับแล้วก็สุดท้ายในประการที่3ในความปรารถนาสูงสุดของมนุษย์เราแต่ละคนที่เกิดมานะใช้ชีวิตอยู่ในชาตินี้ในสังคมนี้ที่ต้องการคือความสงบนะซึ่งผมก็ยกตัวอย่างให้ท่านฟังไปแล้วว่าถ้าเราต้องการจะมีชีวิตที่สงบเราอย่าคอยแต่ที่จะรอให้คนอื่นเขาหยิบยื่นความสงบให้กับเราโดยตลอดเช่นรอไม่ให้คนอื่นเบียดเบียนเราเวลาคบกับใครแล้วพยายามจะคบกับคนที่เขาไม่ร้ายกับเราคบคนที่ไม่เป็นศัตรูกับเราที่ทำให้เรารู้สึกว่าอยู่อย่างไม่สงบทั้งกายและจิตใจอะไรแบบนี้นะมันไม่พอนะฮะเราจะต้องทำตัวเราให้พร้อมเหมือนกันว่าเราจะทำยังไงที่จะไม่ให้คนอื่นเข้ามาทำลายความสงบในจิตใจของเราเราจะดำเนินชีวิตอยู่อย่างไรที่จะป้องกันหรือปิดกั้นตัวเราเองไว้ไม่ให้คนอื่นมาเบียดเบียนเราไม่ให้คนอื่นมาคิดไม่ดีไม่ร้ายกับเราและทำให้เราไม่สงบทั้งทางกายที่เป็นทางโลกแล้วก็ไม่สงบทางจิตใจซึ่งเป็นมิติของจิตวิญญาณอะไรแบบนี้เราต้องเรียนรู้ที่จะปกป้องตัวเราเองไม่ใช่รอให้คนอื่นหยิบยื่นให้อยู่ฝ่ายเดียวตรงนี้ครับเป็นกฎสำคัญมากเลยที่มนุษย์เราแต่ละคนนั้นจะต้องเรียนรู้ที่จะประพฤติปฏิบัติให้ได้ท่านผู้ฟังครับกฎแห่งการสมดุลกันของทุกสรรพสิ่งเป็นกฎธรรมชาติที่เป็นสากลจักรวาล นะครับระบบสุริยะจักรวาลของเราที่ผมเคยกล่าวอ้างให้ท่านผู้ฟังฟังอยู่เสมอเราคิดว่าเป็นเรื่องที่ไม่ยากนักที่เราจะทำความเข้าใจนะครับทุกสรรพสิ่งเนี่ยที่สามารถดำรงอยู่ในจักรวาลอันไพศาลนี้ได้ไม่ว่าจะเป็นโลกหรือดาวเคราะห์อีก8ดวงที่มีดวงพระสุริยเทพคือดวงอาทิตย์เนี่ยเป็นจุดศูนย์กลางของระบบเนี่ยนะครับที่ต่างสามารถโคจรรอบๆดวงอาทิตย์ขณะที่เวียงหมุนรอบๆตัวเองไปด้วยอย่างเป็นระบบเดียวกันและก็เป็นเช่นนี้สืบเนื่องกันมาอย่างยาวนานได้เนี่ยก็เป็นเพราะว่าทุกสรรพสิ่งนั้นนะปฏิบัติตนให้อยู่ในกรอบของความสมดุลกันนั่นเองคำว่าความสมดุลกันแปลว่าไม่ลำเอียงไปทางใดทางหนึ่งเนี่ยเช่นถ้ามนุษย์เราเนี่ยนะฮะท่านมีความสำเร็จ
ได้มากกว่าหรือลำเอียงไปกว่าความสำเร็จที่คนอื่นเขาจะได้รับในขณะที่กิจกรรมที่นำท่านกับคนอื่นไปสู่ความสำเร็จร่วมกันนั้นเป็นกิจกรรมที่ทำร่วมกันสั่นสะเทือนมาด้วยกันอย่างนี้ก็ถือว่าลำเอียงละนะถ้าเป็นตาช่างก็เรียกว่าระหว่างท่านกับผู้อื่นนั้นมันก็ลำเอียงมาข้างท่านความเสียสมดุลกันระหว่างท่านกับผู้อื่นมันก็จะเกิดขึ้นแล้วก็ไอการเสียสมดุลระหว่างท่านกับผู้อื่นนั้นไม่ว่ามันจะเสียสมดุลทางโลกในมิติทางกายภาพก็ตามนะครับมันก็จะนำไปสู่การเสียสมดุลทางจิตใจหมายถึงอารมณ์รู้สึกและการนึกคิดที่จะต้องเสียสมดุลกันไปและก็ฝ่ายที่เสียสมดุลไปก็จะเกิดทุกข์ความทุกข์ที่เกิดขึ้นนั้นมันก็จะย้อนกลับมาทำลายความสุขหรือความสำเร็จหรือความสะใจสบายใจของอีกฝ่ายหนึ่งที่ได้เปรียบอีกฝ่ายหนึ่งไปในที่สุดเหมือนกันท่านผู้ฟังคงนึกภาพออกนะครับเช่นสมมติว่าถ้าใครทำให้เราโกรธเนี่ยส่วนมากถ้าเราเผลอไผลขาดสติไปเนี่ยเราก็จะต้องด่าเขาใช่ไหมด่าเขาหรือมีการต่อสู้ตอบโต้ต่อต้านเขาการที่เราไปด่าเขาต่อสู้ตอบโต้ต่อต้านเขาอันเนื่องมาจากการที่เขาทำลายความสุขสงบในจิตใจเราหรือทำให้ตัวเราเสียสมดุลทางอารมณ์รู้สึกนึกคิดไปเนี่ยมันก็คือการสร้างเงื่อนไขด้านลบเพื่อที่จะตอบแทนเขาทางด้านลบในอันที่จะนำไปสู่การเสียความสมดุลในจิตใจของเขาไม่ต่างกับเราที่ถูกให้เขาที่ถูกเขาทำให้เราเสียสมดุลไปในตั้งแต่ต้นนั่นเองสังคมมนุษย์ก็มีอยู่เท่านี้ครับฉันมีปัญหาเพราะเธอสร้างปัญหาให้กับฉันฉันก็จะย้อนคืนเขาเรียกว่าดาบนั้นคืนสนองเนี่ยก็เอาปัญหาทางอารมณ์รื้นในจิตใจที่มันเกิดขึ้นในขณะนั้นของฉันอันเกิดจากการที่ถูกเธอกระทำนี่แหละเควี้ยงคืนเธอกลับไปเนี่ยเมื่อเธอได้รับเงื่อนไขด้านลบอันเกิดจากการเควี้ยงคืนกลับไปโดยตัวฉันเธอก็พลอยเสียสมดุลทางอารมณ์ด้านลบตามฉันไปด้วยถึงแม้เธอจะเป็นผู้ก่อเหตุให้ฉันก่อนก็ตามท่านผู้ฟังจะสังเกตเห็นได้ว่าการเสียสมดุลในจิตใจของทั้งสองฝ่ายก็จะเกิดขึ้นไม่ว่าใครจะเป็นผู้เริ่มต้นก่อนก็ตามและทีนี้เราลองสังเกตดูสิครับท่านผู้ฟังครับว่าจุดจบมันอยู่ที่ไหนตัวเราเองถึงแม้ตัวท่านผู้ฟังนะครับถูกเพื่อนบ้านหรือถูกคนใกล้ตัวก็ตามทำร้ายจิตใจให้เสียสมดุลไปเพราะเขาเป็นอุปสรรคในการมุ่งหวังความสำเร็จบางสิ่งของท่านเพราะเขาเป็นคนขัดขวางความสุขที่ท่านต้องการหรือเขาเป็นคนทำลายความสงบที่มีอยู่แต่เดิมของท่านทั้งร่างกายและจิตใจก็ตามเขาเป็นเหตุให้ท่านเสียสมดุลไปนะโดยเฉพาะเสียสมดุลทางจิตใจนี่แหละครับพอท่านเสียสมดุลทางจิตใจไปท่านลองหลับตานึกภาพดูครับระหว่างที่ท่านจะนำอารมณ์รู้สึกนึกคิดที่เป็นลบหรือทัศนคติที่เป็นลบอันเกิดจากการถูกกระทำก่อนแล้วเหวี่ยงคลื่นพลังจิตที่เป็นลบด้วยการแสดงออกและการกระทำทั้งกายกรรมวจีกรรมรวมกระทั่งถึงมโนกรรมคือจิตใจของท่านที่เป็นลบต่อเขาเนี่ยนะเหวี่ยงย้อนคืนกลับไปหาเขาเขาก็ต้องพลอยเกิดความทุกข์ก็คือเสียสมดุลทางอารมณ์ในจิตใจตามท่านไปด้วยใช่ไหมครับถึงแม้ท่านจะอ้างว่าเขาเป็นคนก่อเหตุก่อนก็ตามแต่ท่านผู้ฟังลองคิดต่อดูครับพอเราเหวี่ยงสิ่งที่เป็นลบคืนกลับไปหาเขาเพราะเขาเป็นเหตุให้กับเราเขาก็พลอยเป็นลบตามเราใช่ไหมครับทีนี้พอลบกับลบเจอกันเนี่ยครับเกิดอะไรขึ้นครับท่านผู้ฟังครับการตีตาตาตีกันการต่อสู้ตอบโต้ต่อต้านกันการรบราฆ่าฟันกันการทำร้ายซึ่งกันและกันไม่ว่าจะด้วยกายกรรมวจีกรรมหรือมโนกรรมก็ตามมันก็จะเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องจนหาจุดจบได้อย่างยากเย็นมากเหลือเกินและเป็นไงครับยิ่งต่อสู้กันยิ่งนำความทุกข์ยิ่งนำความเศร้ายิ่งนำความปวดร้าวมาให้กับเราและเขาด้วยกันทั้งคู่นะครับท่านผู้ฟังผมถามว่าถ้าเรามีสติและใช้ปัญญาคิดสักนิดหนึ่งเนี่ยครับท่านผู้ฟังจะเห็นว่าเมื่อสองฝ่ายเกิดการทะเลาะเบาะแว้งกันเกิดความขัดแย้งกันเกิดขึ้นในระหว่างท่านกับอีกคนหนึ่งซึ่งมันเป็นตัวก่อเหตุก็ตามเนี่ยคนที่เป็นทุกข์มากที่สุดก็คือท่านใช่ไหมครับที่ท่านเป็นทุกข์มากเพราะอะไรครับเพราะท่านคิดว่าท่านคือผู้ที่ถูกกระทำไม่ดีงามก่อนท่านเป็นผู้ถูกทำร้ายด้วยการสร้างเงื่อนไขด้านลบให้กับท่านทำให้ท่านเสียสมดุลทางอารมณ์ก่อนใช่ไหมครับพอท่านเสียสมดุลก่อนท่านก็เกิดโกรธมากโมโหมากแล้วก็เลยทำร้ายเขากลับไปด้วยการ
ด่าเขาบ้างละหรืออะไรต่อมีอะไรก็แล้วแต่นะครับซึ่งความปวดร้าวในจิตใจที่รุนแรงที่เกิดขึ้นนั้นเป็นเพราะว่าท่านผู้ฟังเองนั่นเองครับที่เป็นฝ่ายที่ถูกกระทำแล้วกลับไปย้อนสอนเนี่ยกระทำตอบเขากลับไปอย่างนี้ผมถามว่ากฎแห่งการสมดุลกันของทุกสรรพสิ่งในธรรมชาติมันก็ไม่สามารถจะเกิดขึ้นได้นะโดยตัว

ก็ตามทั้งสองฝ่ายก็ล้วนเป็นผู้กระทำผิดกฎแห่งการสมดุลกันของธรรมชาติหรือกฎแห่งการสมดุลกันของทุกสรรพสิ่งในธรรมชาติด้วยกันทั้งคู่ครับแล้วถามว่าถ้าเป็นแบบนี้ความมีสันติสุขจะเกิดขึ้นได้ไหมไม่ได้ใช่ไหมครับผมถามต่อไปอีกว่าถ้าท่านผู้ฟังไม่เป็นฝ่ายยอมเสียเองไม่เป็นฝ่ายยอมรับเสียเองไม่เป็นฝ่ายปลงอนิจจังเสียเองว่ามนุษย์เราเกิดมาก็เท่านี้โอกาสที่เราอยู่ร่วมกันกับเพื่อนมนุษย์ในสังคมเพื่อนมนุษย์ในสังคมที่ดีก็มีที่จะเป็นเงื่อนไขด้านบวกที่จะช่วยเกื้อกูลต่อการสร้างความสำเร็จความสุขและความสงบให้กับเราได้ในขณะเดียวกันเพื่อนมนุษย์อีกมากมายที่เขาต้องการความสำเร็จความสุขและความสงบแต่เขาไม่คำนึงถึงวิถีทางที่จะนำไปสู่สิ่งที่เขาต้องการในสามสอนั้นว่ามันจะไปขัดขวางความต้องการในสามสอนั้นของคนอื่นเขาหรือไม่โอกาสที่คนมากมายจะมาสร้างเงื่อนไขด้านลบที่จะทำลายความสุขสงบหรือความสำเร็จของเราหรือของชีวิตเรามันย่อมมีได้เป็นธรรมดาถ้าหากว่าท่านผู้ฟังสามารถที่จะยอมรับความจริงตรงนี้ได้ว่าเราจะไปบังคับคนอื่นไปฝืนจิตใจของคนอื่นหรือไปห้ามการกระทำของคนอื่นเพื่อไม่ให้มากระทำตนเป็นเงื่อนไขด้านลบที่จะทำให้ท่านผู้ฟังไม่สามารถที่จะยังความสุขยังความสำเร็จยังความสงบให้กับตัวท่านเองได้นะถ้าท่านผู้ฟังไม่อาจยอมรับความจริงตรงนี้ได้ความทุกข์ก็จะเกิดขึ้นกับท่านแต่ถ้าท่านยอมรับความจริงตรงนี้ได้เวลาใครกระทำไม่ถูกต้องต่อตัวท่านท่านอาจจะเสียหายในด้านที่ท่านต้องการความสำเร็จนั้นไปบ้างอาจจะเสียหายในการที่จะมีชีวิตอยู่อย่างสุขสงบไปบ้างแต่มันก็เกิดขึ้นเพียงแค่ชั่วขณะหนึ่งเท่านั้นเองนะครับท่านผู้ฟังครับและถ้าเรายอมรับได้เมื่อเขาทำเหลวไหลกับเราโดยเราไม่ไปต่อสู้ไม่ไปตอบโต้และก็ไม่ไปต่อต้านเขานะในการกระทำใดๆที่ไม่ถูกต้องของเขาที่มีต่อเราท่านอาจจะเสียความสมดุลในจิตใจไปบ้างเพียงแค่เล็กน้อยเท่านั้นนะครับแต่ท่านก็จะไม่ผิดบาปนะฮะเพราะว่าตัวท่านเองไม่ได้เป็นผู้ก่อเหตุในการทำลายกฎแห่งการสมดุลกันระหว่างตัวเขากับตัวท่านในฐานะที่เป็นสัตว์สังคมเดียวกันหรือเป็นมนุษย์ที่อยู่ในที่ทำงานเดียวกันเป็นมนุษย์ที่อยู่ในครอบครัวเดียวกันหรือเป็นเพื่อนมนุษย์ที่อยู่ในสังคมเดียวกันก็ตามใช่ไหมฮะท่านผู้ฟังก็ไม่ผิดบาปเป็นแต่เพียงท่านเป็นผู้ถูกกระทำในสิ่งที่ไม่ถูกต้องและถ้าหากว่าท่านผู้ฟังสามารถยอมรับความจริงตรงนี้ได้โดยไม่ต่อสู้ไม่ตบโต้ไม่ต่อต้านเขาไปท่านผู้ฟังก็จะสามารถกลับคืนสู่สภาวะจิตที่มีความสงบสมดุลอยู่ในตนเองได้อย่างสบายสบายนี่ก็เป็นวิธีการหนึ่งในการปฏิบัติตนเองของผู้ประพฤติธรรมของผู้ใฝ่ธรรมซึ่งผมให้ความหมายท่านอยู่เป็นประจำว่าธรรมะตรงนี้แปลว่าธรรมชาติใช่ไหมครับมันระบบสุริยจักรวาลที่ดำรงอยู่ได้ก็เป็นเพราะว่าทุกดาวทุกดวงล้วนมีความสมดุลกันในการดำรงอยู่ร่วมกันไม่มีใครก้าวล่วงผู้ใดใช่ไหมและถ้าเราจะพูดให้เป็นวิทยาศาสตร์ให้ลึกซึ้งไปกว่านี้นิดนึงนะครับท่านผู้ฟังอาจจะต้องคิดตามสักนิดหนึ่งว่ามันมีกฎของจักรวาลอยู่ข้อหนึ่งที่บอกว่าในสนามพลังงานของจักรวาลหรือในอวกาศอันกว้างใหญ่ไกลโพ้นจนสุดลูกหูลูกตาของเราเนี่ยนะครับท่านผู้ฟังครับถ้ามีพลังงานบนดาวดวงใดดวงหนึ่งเนี่ยลดลงถ้ามีพลังงานบนดาวดวงใดดวงหนึ่งลดลงนะครับมันก็จะมีพลังงานนะในที่ใดที่หนึ่งหรือบนดาวดวงใดดวงหนึ่งในจักรวาลนี้ถูกเพิ่มขึ้นตามมาด้วยเสมอจะต้องถูกปรับขึ้นเพื่ออะไรครับก็เพื่อให้มันขานกันก็เพื่อให้มันเกิดการสมดุลกันนั่นเองนี่คือกฎของธรรมชาตินะครับใช่ไหมครับนะมันจะต้องมีพลังงานที่เพิ่มขึ้นและพลังงานที่เพิ่มขึ้นนั้นส่วนมากก็จะเป็นพลังงานด้านบวกถามว่าทำไมผมอธิบายอย่างนี้ท่านผู้ฟังลองสังเกตครับเวลาใครยั่วโมโหเราโดยเฉพาะคนที่เรารักเอาง่ายๆนะคนใกล้ตัวเนี่ยเธอทำอะไรบางอย่างแล้วทำให้เราเนี่ยจิตใจขุ่นมัวบางครั้งก็โมโหรุนแรงมากแต่เวลาโมโหรุนแรงมากแล้วถ้าเรามีสตินะครับเราก็สามารถจะดับความโมโหหรือดับความขุ่นมัวในจิตใจของเราได้อย่างง่ายดายโดยเฉพาะถ้าเรารู้ว่าคนที่สร้างเงื่อนไขด้านลบด้วยการแสดงพฤติกรรมขยะต่อตัวเราที่ทำให้เราโกรธทำให้เราโมโหนั้นคือคนที่เรารักนะครับท่านผู้ฟังครับคนที่เรารักทำให้เราโกรธกับคนที่เป็นคนแปลกหน้าที่เราไม่รู้จักรักเขาและเรายังไม่เคยรักเขาเลยมาก่อนเนี่ยนะฮะถามว่าถ้
ถ้าคน2คนเนี่ย

ทำให้เราโกรธทำให้เราโมโหเนี่ยเราจะมีจิตใจที่สุขสงบหรือมีอารมณ์สงบหยิบยื่นให้กับเพื่อนมนุษย์คนไหนได้ง่ายได้สะดวกหรือได้รวดเร็วกว่ากันครับคำตอบก็คือว่าเราจะมีจิตใจที่สงบพร้อมจะให้อภัยคือหายโกรธหายขุ่นมัวในหัวใจได้ไวมากเลยถ้าคนที่ทำให้เราโกรธหรือขุ่นมัวในหัวใจนั้นคือคนที่เราเคยรักเขาและเป็นคนที่เรายังรักเขาอยู่ใช่ไหมครับแต่ถ้าเป็นคนแปลกหน้าแล้วก็โอ้โหนะโอกาสที่โกรธโมโหแล้วเนี่ยจะดับลงเนี่ยยากเย็นแสนเข็ญเต็มทีมันสิ่งที่ผมอธิบายตรงนี้หมายความว่าอะไรครับหมายความว่าถ้าคนที่เรารักทำให้เราโกรธและเราจะหายโกรธเขาได้นั่นหมายความว่าพลังอำนาจในจิตใจของเรามันจะต้องสั่นสะเทือนเป็นด้านบวกเป็นความรู้สึกนึกคิดทางด้านบวกหรือเป็นอารมณ์ด้านบวกที่สั่นสะเทือนขึ้นมาอย่างรุนแรงขึ้นมาทันทีเพราะเขาทำให้เราเสียสมดุลไปในทางลบอยู่แล้วในขณะนั้นใช่ไหมครับอย่างที่ผมบอกว่าเมื่อเสียสมดุลไปนะโดยพลังอำนาจลดลงนะพลังงานลดลงในที่ใดที่หนึ่งมันจะต้องถูกเพิ่มขึ้นมาในอีกที่ใดที่หนึ่งเสมอและไอ้ที่ใดที่หนึ่งที่เพิ่มขึ้นนะในจักรวาลนี้ใกล้ๆตัวเราก็คือในจิตใจของเราที่ถูกอีกฝ่ายหนึ่งยั่วโมโหนั่นแหละครับการที่เราไม่โกรธเขาได้เป็นเพราะว่าเรารักเขามากกว่าที่เราโกรธใช่ไหมล่ะครับท่านผู้ฟังอันนี้ก็คือเหตุและผลที่เป็นปัจจัยสำคัญที่อยากจะชี้เชิญท่านผู้ฟังให้ได้คิดได้มีแง่มุมที่จะเอาไปปฏิบัติกันนะครับว่าการที่ท่านไม่โกรธคนที่ท่านรักก็เป็นเพราะท่านรักเขามากนั่นเองถึงแม้เขาทำตัวไม่น่ารักกับท่านก็ตามนี่ก็คือการเข้าถึงกฎแห่งการสมดุลกันระหว่างท่านกับคนทั่วๆไปที่เป็นเพื่อนมนุษย์คนอื่นนะไม่ว่าคนใกล้ตัวหรือไกลตัวก็ตามเห็นไหมล่ะครับท่านผู้ฟังครับว่าการปฏิบัติตนอย่างนี้แท้จริงแล้วมันไม่ได้ยากอย่างที่คิดเลยนะครับ

ท่านผู้ฟังครับวันนี้หมดเวลาของรายการเทพทิพย์มงคลธรรมแล้วกลุ่มแสงสิริวัฒนาขอขอบคุณท่านผู้ใจบุญทั้งหลายที่ได้ให้เกียรติสนับสนุนรายการนี้เพื่อสร้างวิถีแห่งสันติสุขสู่มวลชนบนคลื่นวิทยุโปรดกรุณาแจ้งผลการรับฟังได้ที่โทรศัพท์025123176 025123176ท่านจะติดตามรับฟังรายการนี้ได้ใหม่ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ทางสถานีวิทยุแห่งนี้ในเวลาเดียวกันนี้สวัสดีครับ

ช่วงเวลาต่อไปนี้สถาบันพัฒนาพฤติกรรมมนุษย์ผู้สร้างทฤษฎีและกลยุทธ์ไซโคโชเพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่บกพร่องของมนุษย์ด้วยการกระตุ้นจิตสำนึกที่ลึกซึ้งและแยบยลสำนักพิมพ์จิตจักรวาลผู้ผลิตหนังสือธรรมะภาคปฏิบัติแนวอภิปรัชญาที่ทรงคุณค่าสำหรับศาสนิกชนไทยและชมรมผู้ประพฤติธรรมเพื่อสร้างสันติสุขให้ตนเองและผู้อื่นร่วมกับกลุ่มแสงสิริวัฒนาภูมิใจเสนอรายการเทพทิพย์มงคลธรรมเพื่อนำพาสันติสุขสู่มวลชนด้วยธรรมบรรยายภาคปฏิบัติโดยอาจารย์ปริญญาตันสกุลขอเชิญท่านติดตามรับฟังได้ณบัดนี้

ท่านผู้ประพฤติธรรมที่รักทุกท่านครับเราได้กล่าวกันไปในตอนที่แล้วว่ามนุษย์เราทุกคนนะครับที่เกิดมาบนโลกใบนี้ในภพชาตินี้เนี่ยเรามีสิ่งที่ปรารถนาสูงสุดในชีวิตของพวกเราด้วยกันอยู่3ประการก็คือปรารถนาความสำเร็จในทุกสิ่งที่เราคาดหวังคาดหมายหรือในทุกสิ่งที่เราลงมือทำประการที่สองเราปรารถนาสูงสุดที่จะประสบความสุขในการดำเนินชีวิตมีความสุขในการทำงานในแต่ละวันและประการที่สามประการสูงสุดประการสุดท้ายก็คือเราปรารถนาที่จะมีชีวิตอยู่อย่างสงบทำงานอย่างสงบนี้ในขณะที่เราต้องอยู่ร่วมสังคมเดียวกันกับเพื่อนมนุษย์คนอื่นๆ3ประการนี้คือสิ่งที่เราเน้นย้ำว่าเป็นยอดแห่งความปรารถนาของมนุษย์เราทุกคนนะครับไม่ใช่ว่าตัวเราเองคนเดียวแต่เพียงลำพังไม่ว่าจะเป็นมนุษย์คนไหนๆก็ตามล้วนมีเป้าหมายสูงสุดหรือความปรารถนาอย่างยิ่งยวดที่จะให้ชีวิตแห่งการเป็นมนุษย์ของตนนั้นประสบความสำเร็จประสบความสุขและประสบกับความสงบด้วยกันทั้งสิ้นแล้วก็เราก็ยังได้กล่าวกับท่านผู้ประพฤติธรรมผ่านทางรายการนี้ไปด้วยอีกประการหนึ่งว่าในขณะที่ตัวเรานั้นรู้สำนึกว่าเราปรารถนาในสามสอที่สูงส่งเหล่านี้ขณะที่มนุษย์คนอื่นๆในสังคมของเราเขาก็ล้วนปรารถนาที่จะได้มาซึ่งสามสอนี้ด้วยเช่นเดียวกันมีอยู่อย่างหนึ่งที่ทำให้สังคมของมนุษย์เรานั้นหาความมีสันติสุขได้ยากแล้วก็รู้สึกว่าโอกาสเสี่ยงที่จะมีความไม่สงบสุขหรือขาดสันติสุขค่อนข้างสูงด้วยมีจากสาเหตุหลายประการครับแต่มีประการหนึ่งที่สำคัญที่สุดที่ผู้ใฝ่ประพฤติธรรมสามารถเรียนรู้ทำความเข้าใจและสามารถที่จะป้องกันหรือระวังระวัยมิให้เป็นเหตุแห่งความไม่สงบสุขหรือความขาดสันติสุขในการอยู่ร่วมกันระหว่างตนกับคนอื่นได้อย่างไม่ยากเย็นนักนั่นก็คือเราจะต้องรู้ว่าบนเส้นทางที่จะนำพามนุษย์เราแต่ละคนไปสู่ผลสำเร็จไปสู่ผลแห่งความสุขและไปสู่ผลแห่งความสงบนั้นบนเส้นทางสายนั้นอาจจะนำไปสู่การสร้างความลำเค็ญสร้างปัญหาหรือสร้างอุปสรรคในการที่จะบรรลุผลทั้งสามสอของมนุษย์คนอื่นๆได้ถ้าต่างคนต่างฝ่ายไม่ว่าใครกับใครก็ตามกลายไปเป็นอุปสรรคในการเข้าถึงสิ่งที่ปรารถนาสูงสุดในสามสอของใครๆแล้วมันก็จะทำให้มนุษย์ที่ถูกกระทำไม่ว่าจะโดยจงใจเจตนาหรือว่าโดยประมาทในการดำเนินชีวิตแห่งการเป็นมนุษย์เข้าก็ตามย่อมนำพาความทุกข์คือความไม่สุขสงบให้เกิดขึ้นในจิตใจหรือให้เกิดขึ้นในการดำรงชีวิตไปวันๆหนึ่งของคนที่ถูกกระทำเหล่านั้นได้เสมอและดูเหมือนว่ามันก็จะเกิดขึ้นกันได้อย่างง่ายดายมากถ้าหากว่าสังคมของเราที่มีเรากับเพื่อนมนุษย์คนอื่นมาเกาะกลุ่มรวมตัวกันอยู่เพื่อสร้างเป็นชุมชนเป็นสังคมเป็นองค์กรเป็นบริษัทเป็นหมู่บ้านเป็นตำบลหรือเป็นอะไรก็ตามแต่ละคนต่างดำเนินชีวิตอยู่ด้วยความประมาทคือขาดความฉลาดในการดำเนินชีวิตที่ผมเรียกว่าขาดความฉลาดในการดำเนินชีวิตหรือประมาทก็เป็นเพราะว่ามนุษย์เราคิดเอาแต่ที่จะได้รับประโยชน์สุขคิดแต่จะได้รับความสำเร็จของตนเองและพวกตัวแต่เพียงลำพังนั่นเองโดยขาดการคิดคำนึงหรือขาดการใส่ใจว่าเราอาจจะสร้างปัญหาหรือทำตัวเป็นอุปสรรคให้กับเพื่อนมนุษย์คนอื่นๆที่เขาแสวงหาในสามสอที่เรากล่าวถึงนี้ด้วยอยู่ในขณะนั้นเช่นเดียวกันตรงนี้เองครับที่ทำให้เรามองเห็นว่าสังคมของมนุษย์เราไม่ว่าสังคมเล็กสังคมใหญ่ที่ไหนก็ตามที่ทำให้แต่ละคนมีการทะเลาะเบาะแว้งกัน
เกิดความขัดแย้งกันอะไรต่างๆเหล่านี้ก็เป็นเพราะว่า1มนุษย์ประมาทประมาทในการที่จะคอยคบคิดอยู่เสมอว่าสิ่งที่เรากำลังพูดอยู่หรือสิ่งที่เรากำลังกระทำอยู่ปฏิบัติอยู่นั้นมันนำไปสู่การทำตนเป็นอุปสรรคในการแสวงหาความสำเร็จหรือไปทำลายความสงบสุขของคนอื่นเขาอยู่หรือเปล่าถ้าเราคิดอย่างนี้ได้ตลอดเวลาแสดงว่าเราไม่ประมาทปัญหาที่จะนำความทุกข์ไปสู่คนอื่นและคนที่ถูกเราทำให้มีความทุกข์นั้นเขาก็จะไม่มีโอกาสจะหยิบยื่นความทุกข์ย้อนคืนกลับมาหาเราแน่นอนเพราะฉะนั้นสันติสุขก็ย่อมเกิดขึ้นใช่ไหมครับแต่ว่าก็ยังมีมนุษย์อีกพวกหนึ่งเหมือนกันที่ห่างไกลการเป็นผู้ใฝ่ธรรมะค่อนข้างสูงเลยนั่นก็คือว่านอกจากจะประมาทคือไม่ได้ใส่ใจนะว่าบนเส้นทางหรือพฤติกรรมใดๆก็ตามที่จะนำพาตัวเองไปสู่ความสำเร็จความสุขและความสงบนั้นมันจะไปกระทบกระเทือนจิตใจไปก้าวล่วงผู้อื่นผู้ใดกันหรือไม่กลับไม่ใส่ใจถึงแม้จะรู้ว่าการที่เรากำลังทำอย่างเนี้ยเพื่อที่จะให้ตัวเราเองประสบผลสำเร็จในสิ่งที่เราต้องการเนี่ยมันเป็นการไปทำลายความสำเร็จของคนอื่นตัวเองก็ยังดื้อรั้นดันทุรังที่จะทำอันนี้ก็เป็นพวกที่ติดลบในการดำเนินชีวิตถือว่าเป็นคนไม่ดีถือว่าเป็นผู้ที่ขาดธรรมะที่เป็นธรรมชาติเพราะอะไรครับเพราะว่าถ้าเราไปทำลายความสำเร็จของคนอื่นเพียงเพื่อจะให้ตัวเองประสบความสำเร็จแต่เพียงลำพังนั้นตามกฎแห่งธรรมชาติที่ผมกราบเรียนท่านผู้ฟังที่เป็นผู้ใฝ่ประพฤติธรรมว่ามันหมายถึงกฎแห่งการสมดุลกันของทุกสรรพสิ่งในสากลจักรวาลเนี้ยไม่ว่าจะเป็นมนุษย์กับมนุษย์มนุษย์กับสัตว์มนุษย์กับสิ่งแวดล้อมหรือมนุษย์กับสรรพสิ่งใดก็ตามที่ดำรงตนเองอยู่มีรูปธรรมมีนามธรรมที่เป็นตัวตนอยู่ในจักรวาลนี้ก็ตามล้วนเป็นการทำลายกฎแห่งการสมดุลกันของธรรมชาติหรือของทุกสรรพสิ่งอยู่ดีแหละเนี่ยมันความผิดบาปก็เลยเกิดขึ้นเราคุยรายการเทียบทิพย์มงคลธรรมลักษณะเยี่ยงเนี้ยเราไม่พยายามที่จะกล่าวถึงว่าถ้าทำผิดทำชั่วกับใครแล้วนะจิตวิญญาณของใครคนนั้นจะต้องไปตกในนรกนะขุมไหนต้องไปถูกทรมานต้องไปชดใช้กรรมใช้เวรกันตรงนั้นอย่างไรเราจะไม่กล่าวถึงละเพราะว่ามีผู้กล่าวถึงเอาไว้เยอะแยะมากมายแต่ความผิดบาปอันเกิดจากการกระทำตนไม่ถูกต้องด้วยการก้าวล่วงผู้อื่นนี่ก็คือคนที่ทำลายกฎความสมดุลของจักรวาลกฎแห่งการสมดุลกันของธรรมชาติมันเป็นความผิดบาปอย่างรุนแรงมันเป็นความผิดอย่างมหันต์เลยเพราะว่าถ้าเราไปทำลายความสมดุลของสรรพสิ่งใดสรรพสิ่งหนึ่งที่ดำรงตนอยู่ในจักรวาลนี้เนี่ยนะครับมันก็จะพลอยทำให้สรรพสิ่งอื่นที่อยู่ข้างเคียงนั้นต้องพลอยเสียสมดุลตามไปด้วยนั่นเองเหมือนดังที่เคยกล่าวไว้เมื่อตอนที่แล้วว่าถ้ามีพลังงานที่ใดที่หนึ่งในจักรวาลนี้ลดลงมันก็จะมีพลังงานในอีกที่ใดที่หนึ่งในจักรวาลนี้ต้องเพิ่มขึ้นในเวลาเดียวกันเสมอเพราะมิฉะนั้นแล้วความไม่สมดุลมันก็จะเกิดขึ้นเหมือนอย่างที่ผมยกตัวอย่างด้วยการขยายความต่อไปอีกว่าจากประโยคที่กล่าวเป็นสัจธรรมตรงนั้นนะครับก็ยกตัวอย่างว่าถ้าใครมาทำลายความสมดุลในจิตใจของท่านโดยทำให้ท่านเสียอารมณ์เสียความรู้สึกถึงขนาดอาจจะโกรธอาจจะเกลียดอาจจะโมโหโทโสอะไรขึ้นมาอย่างนี้ครับถ้าหากว่าท่านถูกยั่วยุและทำให้จิตของท่านตกคือเสียสมดุลไปจากอารมณ์สุขสงบที่เป็นปกตินั้นนั่นคือจิตของคนที่กระทำไม่ดีไม่ร้ายต่อเราเนี่ยเขารู้ว่าเขาทำไม่ดีไม่ร้ายต่อเราแล้วก็ทำให้จิตของเราตกก็คือพลังงานในจิตของเราลดลงเมื่อพลังงานจิตของเราลดลงตัวเราเองก็จะต้องยกระดับสภาวะจิตให้มันสั่นสะเทือนสูงขึ้นนะโดยผมยกตัวอย่างว่าถ้าคนที่เขาไม่ดีที่ทำไม่ดีต่อเราเนี่ยนะเป็นคนแปลกหน้าเราก็จะอาการหนักมากก็คือการที่เราจะสั่นสะเทือนจิตใจของเราเพื่อยกระดับทางด้านบวกให้มีอารมณ์รู้สึกนึกคิดด้านบวกเพื่อจะอดทนอดกลั้นและเพื่อจะให้อภัยกับการกระทำที่ไม่ถูกต้องของเขาเหล่านั้นเนี่ยมันก็จะเป็นเรื่องที่ทำได้ยากมากเพราะจิตของเราจะยกระดับเพื่อสั่นสะเทือนเป็นพลังงานด้านบวกมาทดแทนพลังงานด้านลบที่ถูกเขาทำให้เราเสียศูนย์เสียสมดุลไปในทางต่ำนั้นเป็นไปได้ยากมากซึ่งม
มนุษย์เราแต่ละคนก็ต้องเพียรพยายามที่จะทำให้ได้อยู่นะถึงแม้ว่ามันจะเป็นเรื่องที่ยากแสนยากสักปานใดก็ตามมันต่างกันกับการที่คนที่เรารักหรือคนใกล้ตัวของเราที่เห็นแต่ความดีงามระหว่างกันและกันเพราะปฏิบัติต่อกันด้วยดีมาตลอดเนี่ยเกิดคนใกล้ตัวเราที่เป็นคนที่เรารักกระทำไม่ถูกต้องต่อตัวเราด้วยพฤติกรรมขยะแบบเดิมแบบเดียวกันนั้นน่ะเนี่ยเราโกรธเรามีโทโสโมโหเกิดขึ้นการที่เราจะระงับอารมณ์ของเรายับยั้งอารมณ์ที่ไม่เหมาะสมของตัวเราเพื่อที่จะให้อภัยคืออดทนอดกลั้นต่อเขาให้อภัยต่อเขาด้วยการยกระดับจิตใจของเราให้มันสั่นสะเทือนเป็นอารมณ์รู้สึกนึกคิดทางด้านบวกให้สูงขึ้นคือให้สูงขึ้นมากกว่าอารมณ์ที่ไม่สมดุลเพราะความโกรธหรือโมโหโทโสที่เกิดขึ้นอยู่ในขณะนั้นเนี่ยมันจะง่ายกว่ามากเนี่ยนี่ก็คือกฎอย่างหนึ่งละที่ยกตัวอย่างคร่าวๆให้เห็นว่าถ้าเราไม่ยกระดับสภาวะทางจิตใจที่เป็นอารมณ์รู้สึกของเราที่มันสั่นสะเทือนเคลื่อนไหลอยู่ในขณะนั้นให้มันสูงขึ้นอย่างรวดเร็วให้ได้ให้มันสูงขึ้นจนเหนือกว่าอารมณ์โกรธอารมณ์ขุ่นมัวในหัวใจที่เขายั่วยุเราเขายั่วยวนเราทำให้เราเสียศูนย์เสียสมดุลไปในเวลานั้นอย่างฉับพลันได้เราก็ยังจะโกรธนานจะโมโหนานหรือจะโกรธร้ายหรือจะโมโหร้ายอย่างใดอย่างหนึ่งนะฮะแต่ถ้าเรายกระดับให้จิตของเราสั่นสะเทือนเป็นคลื่นความถี่ด้านบวกเป็นอารมณ์ที่เป็นด้านบวกจนสามารถอดทนอดกลั้นและให้อภัยต่อเขาได้ตรงนี้คือสิ่งที่ยิ่งใหญ่มากเลยครับท่านผู้ฟังมันจะทำให้ท่านมีความสงบสุขอย่างรวดเร็วอย่างฉับพลันได้หน้าที่มนุษย์เราต้องทำอย่างนั้นเพราะว่าเรามีหน้าที่ที่จะสร้างความสมดุลให้เกิดขึ้นในทุกหมู่เหล่าที่พวกเราดำเนินชีวิตอยู่เราอย่าไปคิดแบบจิตมนุษย์ว่าเขาเป็นคนทำร้ายเราเขาเป็นคนสร้างเงื่อนไขด้านลบให้กับเราเพราะฉะนั้นเวลาเราโกรธเราโมโหเรามีโทสะโทโสขึ้นมาเนี่ยเราจะต้องแก้แค้นเอาคืนนะมันการคิดอย่างนั้นเนี่ยเป็นการคิดผิดเพราะมันยิ่งทำให้กฎการสมดุลกันของทุกสรรพสิ่งในธรรมชาตินะต้องเสียหายอย่างร้ายแรงต้องเสียสมดุลอย่างรุนแรงหนักเข้าไปอีกถูกต้องไหมครับท่านผู้ฟังครับเพราะฉะนั้นถ้าเราเป็นผู้ใฝ่ประพฤติธรรมเราเป็นคนที่มีธรรมะในหัวใจอย่างแท้จริงเนี่ยเราดำเนินชีวิตอยู่ไปวันๆไม่ว่าจะใช้ชีวิตร่วมกันกับใครก็ตามเราจะต้องตระหนักรู้ถึงความจริงที่จริงแท้เหล่านี้เอาไว้เสมอครับเพราะว่าถึงแม้เราจะเป็นผู้ถือศีลประพฤติธรรมอยู่ก็จริงฮะแต่ถ้าหากว่าเราไม่มีข้อมูลเหล่านี้ที่เป็นมโนธรรมคือธรรมะที่เป็นธรรมชาติเอาไว้ในเรือนใจของเราแล้วโอกาสที่เราประพฤติผิดศีลธรรมมันก็จะเกิดขึ้นอยู่ทุกบ่อยทุกบ่อยอยู่นั่นเองครับท่านผู้ฟังความก้าวหน้าในการเป็นผู้ใฝ่ประพฤติธรรมมันก็จะไม่เกิดขึ้นตรงนี้คือสิ่งสำคัญและเป็นความจำเป็นอย่างยิ่งยวดไม่ว่าท่านจะนับถือศาสนาไหนมีศาสดาซึ่งเป็นผู้นำทางจิตวิญญาณพระองค์ใดอยู่ในหัวใจของท่านก็ตามพระองค์ทั้งหลายที่เป็นองค์พระศาสดาก็ล้วนทรงสื่อสอนในเรื่องของกฎแห่งการสมดุลกันของทุกสรรพสิ่งให้เกิดขึ้นในสังคมนี้ที่มนุษย์เราจะต้องเรียนแบบและเรียนแบบดวงดาวทั้งหลายในจักรวาลนี้เรียนแบบและเรียนแบบทุกสรรพสิ่งทั้งหลายในจักรวาลนี้น่าเสียดายที่มนุษย์เรานั้นมองเห็นธรรมชาติอยู่แวดล้อมรอบๆตัวเองนะครับแต่มนุษย์เราไม่ค่อยเข้าถึงธรรมชาติไม่ค่อยเข้าใจธรรมชาติจะอาศัยเข้าใจและเรียนรู้ธรรมชาติได้ก็เพราะจากคำสอนของพระบรมศาสดาแต่ละพระองค์ที่ตนยอมรับนับถือเพียงเท่านั้นเองทั้งที่จริงๆแล้วธรรมชาติอยู่รอบตัวเราเขาพร้อมที่จะเป็นครูเราได้เสมอมีสิ่งหนึ่งที่น่าจะสร้างสติในเรือนใจให้กับท่านผู้ใฝ่ประพฤติธรรมที่จะสามารถมองธรรมชาติแวดล้อมรอบตนเองแล้วดึงเอาแก่นสารของธรรมะจากธรรมชาติที่แสดงบทบาทให้เราเห็นอยู่ทุกเมื่อเชื่อวันเนี่ยนะมาใส่ไว้ในจิตใจของเรามาเป็นมโนธรรมของเราแล้วใช้มโนธรรมนั้นนำในการดำเนินชีวิตซึ่งจะสามารถกระทำได้อย่างง่ายดายปัญหาผมเชื่อว่าปัญหามีอยู่ประการหนึ่งก็ตรงที่ว่ามนุษย์เรานั้นมีความผิดตั้งแต่แรกผิดตรงไหนครับผิดตรงที่ไปมองว่าสิ่งต่างๆที่เป็นธรรมชาติแวดล้อมรอบๆตัวเรานั้นเป็นสิ่งที่มีชีวิตชั้นต่ำกว่าเรามนุษย์หลงตัวเองว่าเป็นสิ่งมีชีวิตที่เป็นสัตว์ชั้นสูงเมื่อเป็นสัตว์ชั้นสูงเสียแล้วมนุษย์ก็จะมีอีโก้ก็คือมีอัตตามีตัวตนมีความเป็นตัวชั้นของชั้นอยู่สูงมากย
กตัวอย่างง่ายๆเช่นถ้าเรามองเห็นสัตว์ตัวหนึ่งนะอย่างเช่นจิ้งจกตุ๊กแกหรือว่ากบเขียดหรือเขียดตะปาดที่ท่านทั้งหลายที่อยู่บ้านนอกคอกนาทั้งหลายรู้จักเนี่ยถ้าท่านมองว่าเขาเป็นสัตว์ชั้นต่ำเสียแล้วการที่จะเรียนรู้ธรรมะที่เป็นธรรมชาติของสัตว์เหล่านั้นในอันที่จะนำเอาแก่นสารของธรรมะมาประพฤติปฏิบัติให้เกิดประโยชน์สุขในชีวิตจริงของความเป็นมนุษย์ของเราโดยใช้เขาเป็นครูของเรามันก็จะไม่เกิดขึ้นเพราะเราไปดูแคลนว่าเขาเป็นสัตว์ชั้นต่ำใช่ไหมมันการเป็นสัตว์ชั้นต่ำก็เหมือนกับการที่ผู้ใหญ่มองเด็กว่าไร้เดียงสาเนี่ยดูเห็นแต่ความน่ารักของเด็กๆมองเห็นว่าไร้เดียงสาเนี่ยมันการจะทำอะไรเรียนแบบเด็กๆเนี่ยเดี๋ยวเขามองว่าเป็นผู้ใหญ่ที่ปัญญานิ่มปัญญาแข็งปัญญาอ่อนอะไรไปทำนองนั้นมนุษย์ชอบคิดอย่างนี้ครับจริงๆแล้วถ้ามนุษย์เนี่ยไม่คิดแบบจิตมนุษย์มองว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่ตนเองมองเห็นอยู่รอบๆตัวนั้นเป็นสัจธรรมล้วนๆเนี่ยเป็นธรรมะหรือเป็นสัจธรรมล้วนๆอย่างแท้จริงแล้วมนุษย์ก็คงจะพร้อมที่ให้สรรพสิ่งแวดล้อมรอบๆตัวเองเป็นครูของตนได้เสมอผมยกตัวอย่างไว้เมื่อตะกี้นี้ก็คือเรื่องของการเห็นจิ้งจกเห็นตุ๊กแกนะเห็นกบเห็นเขียดหรือเขียดตะปาดอะไรทั้งหลายเหล่านี้เราก็จะสามารถมองเห็นบางสิ่งที่เป็นธรรมชาติของเขาที่เป็นโดยธรรมชาติของเขานะไม่ใช่ด้วยการดัดจริตหรือด้วยการปรุงแต่งใดๆที่ทำใหสามารถที่จะช่วยเหลือเราเอาความรู้บางสิ่งจากธรรมชาติของเขามาเป็นบริบทในการดำเนินชีวิตของเราได้และถ้าเราสามารถเอามาปฏิบัติเนี่ยเราก็ไม่จำเป็นต้องไปบอกใครว่าเราเอาความรู้นี้มาจากครูที่ชื่อจิ้งจกตุ๊กแกหรือเอามาจากกิ้งก่าหรือว่าเอามาจากกบเอามาจากเขียดหรือเขียดตะปาดถูกไหมครับถึงแม้เราจะบอกใครเราก็บอกด้วยความชื่นชมและก็ยินดีเพราะว่าเราเอาสิ่งที่ดีๆจากบทบาทในการดำเนินชีวิตที่เป็นสัญชาตญาณอันเป็นธรรมชาติของสัตว์เหล่านั้นมาใช้ประโยชน์ในการดำเนินชีวิตท่านผู้ฟังอาจจะสงสัยว่าเราจะเอาสิ่งใดจากเขามาล่ะที่เรียกว่าเป็นสัจธรรมแล้วเอามานำชีวิตของเราเพื่อสร้างสันติสุขให้เกิดขึ้นเนี่ยในลักษณะที่ยอมให้สัตว์เหล่านั้นเป็นครูของเราท่านผู้ฟังสังเกตเห็นไหมครับที่ยกตัวอย่างเรื่องจิ้งจกตุ๊กแกนะแย้กิ้งก่าหรือกบหรือเขียดหรือเขียดตะปาดเนี่ยเพราะสัตว์เหล่านี้มีสิ่งที่โดดเด่นเป็นเฉพาะตนอยู่อย่างนึงที่ผมเชื่อว่าผู้ใฝ่ประพฤติธรรมทั้งหลายควรเอาเยี่ยงอย่างเราหมายถึงการที่สัตว์เหล่านั้นมีความสามารถที่จะอำพรางตนเองให้กลมกลืนกับธรรมชาตินั่นเองครับการอำพรางตนเองให้กลมกลืนกับธรรมชาตินั้นจะด้วยการเอื้อประโยชน์ให้กับตนเองเพื่อความปลอดภัยนะเพื่อความแคล้วคลาดหรือเพื่อความฉลาดที่จะอยู่รอดจากศัตรูที่จะมองเห็นตนเองลำบากก็ตามหรือจะเป็นไปโดยสัญชาตญาณของมันก็ตามสิ่งเหล่านั้นเป็นสิ่งที่น่าจะเป็นบทเรียนหรือเป็นครูให้กับเราได้นะครับท่านผู้ฟังบทเรียนตรงนี้ที่จะเป็นครูให้กับผู้ใฝ่ประพฤติธรรมไม่ได้หมายความว่าเราจะต้องแปลงร่างแปลงกายแปลงโฉมอะไรที่ผิวหนังหรือที่รูปร่างของเรานะ เหมือนอย่างที่หลายๆคนอาจจะคิดตื้นๆแบบคิดแบบจิตมนุษย์นะคนโบราณเคยบอกว่าเข้าเมืองตาหลิวต้องหลิวตาตามท่านผู้ฟังคงเคยได้ยินสัจธรรมข้อนี้นะครับหลายคนอาจจะไปมองแล้วคิดแบบสนุกนึกว่าอ้าวถ้าเมืองนั้นน่ะเขาเป็นเมืองที่คนเขาตาหลิวอยู่ข้างนึงเนี่ยทั้งที่จริงๆแล้วตาข้างที่หลิวนั้นไม่จำเป็นต้องหลิวคือทำตาปกติก็ได้เนี่ยเวลาเราจะไปอยู่ในเมืองนั้นในกลุ่มคนเหล่านั้นเราก็ต้องนะเดินหลิวตาไปข้างหนึ่งเหมือนพวกเขาละสิเนี่ยทั้งที่บางทีอาจจะเห็นว่ามันเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องไอ้ประเด็นนั้นผมว่าคิดมากเกินกว่าคำสอนของคนโบราณนะครับถ้ามองในมุมนั้นก็ถูกนะครับแต่มุมที่คนโบราณเขาสอนเนี่ยหมายถึงอะไรครับหมายความว่าเวลาเราอยู่ที่ไหนท่ามกลางสิ่งแวดล้อมใดๆก็ตามให้เราเรียนรู้ที่จะรู้จักปรับตัวของเราเองเข้าหาผู้อื่นนั่นเองครับท่านผู้ฟังครับความมีสันติสุขก็จะเกิดขึ้นในหมู่ของพวกเราโดยอาศัยความสงบสุขที่เกิดขึ้นในจิตใจเราและเป็นการกระทำของเราที่จะนำไปสู่ความสงบสุขในจิตใจของพวกเขาเหล่านั้นนั่นเองที่เป็นคนส่วนใหญ่เนี่ยนะมันทำมนุษย์เราเนี่ยเวลาอยู่ร่วมกันแล้วต่างฝ่ายต่างมีจิตใจที่สงบสุขในการอยู่ร่วมกัน
ความมีสันติสุขในสังคมนั้นระหว่างกันและกันมันก็จะเกิดขึ้นสันติสุขหมายถึงความสงบสุขที่เกิดขึ้นในทางโลกด้านกายภาพคือไม่รบราฆ่าฟันกันไม่ทะเลาะเบาแว้งกันไม่ตีตาตาตีกันเหมือนอย่างหลายสังคมหลายชุมชนทุกวันนี้นะในโลกเราบ้านเราที่มันเกิดขึ้นถูกไหมครับส่วนความสงบสุขนั้นคือความสงบสุขที่เกิดขึ้นในจิตใจเป็นความสุขอันเกิดจากความสงบไม่ต้องมีวิตกกังวลในการอยู่ร่วมกันไม่มีการโกรธเกลียดเครียดแค้นกันไม่มีการระแวดระวังระแวงกันอะไรแบบนี้ความสุขสงบในจิตใจก็เกิดขึ้นใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นมนุษย์เราจึงต้องเรียนรู้อยู่อย่างหนึ่งว่าถ้าเราจะต้องอยู่ภายใต้กฎแห่งการสมดุลกันของทุกสรรพสิ่งหมายความว่าเราจะต้องสร้างความมีสันติสุขให้เกิดขึ้นระหว่างเรากับพวกเขาคนอื่นๆที่เป็นคนส่วนใหญ่ให้จงได้เราจึงต้องบอกตัวเราเองว่ากฎข้อนี้ที่ผมกล่าวผ่านทางรายการเทพทิพย์มงคลธรรมในครั้งนี้ก็คือกำลังจะบอกท่านผู้ฟังว่าให้เรารู้จักเรียนรู้ที่จะปรับตัวของเราเข้าหาคนส่วนใหญ่ให้ได้นั่นเองครับต้องเรียนรู้ที่จะปรับตัวแต่การปรับตัวในที่นี้หมายถึงคำว่าตัวตนของเราไม่ได้หมายถึงตัวตนทางกายสังขารทางกายภาพที่จะต้องดัดจริตหรือเสแสร้งแกล้งฝืนเพื่อจะยอมรับปรับตัวอะไรต่อมีอะไรตรงนี้แต่เราจะต้องปรับทั้งตัวและหัวใจของเราครับจิตใจของเราก็ต้องปรับเข้าหาคนอื่นด้วยเนี่ยการปรับตัวเข้าหาคนอื่นนั้นต้องอาศัยการยอมรับในจิตใจเป็นหลักถ้าเราไม่ยอมรับความจริงตรงนั้นเราก็จะปรับตัวเข้าหากันลำบากครับเช่นเรามีเจอเพื่อนมนุษย์คนใดคนหนึ่งกระทำไม่ถูกต้องต่อตัวเราเช่นเขาโกหกหลอกลวงเราการที่เขาโกหกหลอกลวงเราแล้วเราโกรธเขามากมีการทะเลาะเบาะแว้งกันรังเกียจกันถึงขนาดตัดญาติขาดสัมพันธ์ตัดญาติขาดมิตรไม่คบหาสมาคมกันนั่นแสดงว่าเราไม่ยอมรับเราไม่ปรับตัวเข้าหาคนนั้นเพราะคนคนนั้นเขามีนิสัยหรือมีสันดานที่ไม่ดีคือเป็นคนชอบโกหกหลอกลวงเป็นทุนเดิมของเขาอยู่แล้วเนี่ยถ้าเราปรับตัวเข้าหาเขาไม่ได้หมายความว่าเราต้องโกหกหลอกลวงเหมือนเขาแต่ให้เรายอมรับความจริงตรงนั้นซะปรับที่ใจปรับที่ตัวเราเสียว่าไม่ว่ากับใครก็ตามเขาก็ย่อมต้องโกหกหลอกลวงเป็นธรรมดาไม่ใช่เราคนเดียวเพราะฉะนั้นหยวนนะเราจะไม่โกรธเขาเราจะไม่เอาความเขาเสียจะดีกว่าเห็นไหมครับกฎแห่งการสมดุลกันของทุกสรรพสิ่งซึ่งหมายถึงความสมดุลกันระหว่างท่านกับคนอื่นทั้งตัวและหัวใจเนี่ยมันจะเกิดขึ้นได้ก็เพราะเรามีจิตใจที่เข้าถึงธรรมะคือธรรมชาติตรงนี้ยอมรับความจริงของเขาซะทุกอย่างก็จะไม่มีปัญหาแต่การไปทำลายความสมดุลในจิตใจเขาด้วยการโกรธและด่าเขาว่ามาโกหกตอแหลฉันทำไมอย่างนี้ก็ถือว่าเป็นการไม่ใฝ่ประพฤติธรรมแล้วล่ะครับทั้งเขาทั้งเราก็คงจะเสียหายไปด้วยกันอย่างแน่นอนนะครับ

ท่านผู้ฟังครับวันนี้หมดเวลาของรายการเทพทิพย์มงคลธรรมแล้วกลุ่มแสงสิริวัฒนาขอขอบคุณท่านผู้ใจบุญทั้งหลายที่ได้ให้เกียรติสนับสนุนรายการนี้เพื่อสร้างวิถีแห่งสันติสุขสู่มวลชนบนคลื่นวิทยุโปรดกรุณาแจ้งผลการรับฟังได้ที่โทรศัพท์025123176 025123176ท่านจะติดตามรับฟังรายการนี้ได้ใหม่ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ทางสถานีวิทยุแห่งนี้ในเวลาเดียวกันนี้สวัสดีครับ

่วงเวลาต่อไปนี้สถาบันพัฒนาพฤติกรรมมนุษย์ผู้สร้างทฤษฎีและกลยุทธ์ไซโคโชเพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่บกพร่องของมนุษย์ด้วยการกระตุ้นจิตสำนึกที่ลึกซึ้งและแยบยลสำนักพิมพ์จิตจักรวาลผู้ผลิตหนังสือธรรมะภาคปฏิบัติแนวอภิปรัชญาที่ทรงคุณค่าสำหรับศาสนิกชนไทยและชมรมผู้ประพฤติธรรมเพื่อสร้างสันติสุขให้ตนเองและผู้อื่นร่วมกับกลุ่มแสงสิริวัฒนาภูมิใจเสนอรายการเทพชิปมงคลธรรมเพื่อนำพาสันติสุขสู่มวลชนด้วยธรรมบรรยายภาคปฏิบัติโดยอาจารย์ปริญญาตันสกุลขอเชิญท่านติดตามรับฟังได้ณบัด

ท่านผู้ประพฤติธรรมที่รักครับในครั้งที่แล้วเราได้กล่าวมาถึงตอนที่ว่ามนุษย์เราแต่ละคนนั้นเกิดมาจะต้องปฏิบัติไปตามกฎของธรรมชาติซึ่งกฎของธรรมชาติก็คือกฎแห่งการสมดุลกันของทุกสรรพสิ่งไม่ว่าจะเป็นดวงดาวบนท้องฟ้าในอวกาศหรือในสนามพลังงานจักรวาลอันกว้างใหญ่ไพศาลนั่นนะครับหรือสรรพสิ่งที่หมายถึงมนุษย์กับมนุษย์ด้วยกันระหว่างท่านกับคนใกล้ตัวท่านที่ท่านมีปฏิสันถารมีปฏิสัมพันธ์ด้วยก็ตามทุกคนจะต้องปฏิบัติตามกฎธรรมชาติด้วยกันทั้งสิ้นกฎธรรมชาติหมายถึงกฎแห่งการสมดุลกันของทุกสรรพสิ่งหมายถึงการที่มนุษย์เราเนี่ยจะต้องเรียนรู้ให้ได้ว่าระหว่างตนเองกับผู้อื่นนั้นต่างคนต่างยืนอยู่บนตาช่างแขนเดียวเนี่ยท่านคงนึกภาพออกเป็นตาช่างสมัยเก่าเนี่ยเป็นตาช่างแขนเดียวที่ถาดของตาช่างข้างหนึ่งเนี่ยคือตัวเราเองขณะที่ถาดอีกข้างหนึ่งเนี่ยของตาช่างก็คือผู้อื่นไม่ว่าจะเป็นเพื่อนมนุษย์คนไหนก็ตามแล้วก็ความสมดุลระหว่างตนเองกับผู้อื่นนั้นจะมีฟอลครัมก็คือมีจุดหมุนหรือจุดที่เป็นกึ่งกลางของแขนเดียวของตาช่างนั้นนะมีสามสอเรียงรายกันอยู่ตรงกลางคือสำเร็จสุขและก็สงบถ้ามนุษย์เราเนี่ยจะอยู่ในกฎเกณฑ์แห่งการสมดุลกันระหว่างตนเองกับเพื่อนมนุษย์แล้วเราจะต้องเรียนรู้ให้ได้ว่าเป้าหมายสูงสุดในการเกิดเป็นมนุษย์ด้วยกันนะครับไม่ว่าท่านกับใครก็ตามในโลกนี้ในสังคมนี้ล้วนปรารถนาความสำเร็จความสุขและความสงบด้วยกันทั้งสิ้นเราก็เลยเอาสามสอตัวนี้มาไว้ตรงกลางแล้วก็มีตัวท่านเองกับเพื่อนมนุษย์คนอื่นอยู่คนละข้างเนี่ยมันถ้าหากว่าท่านต้องการจะดำเนินชีวิตอย่างมีสันติสุขโดยจะสร้างความสุขสงบในจิตใจให้เกิดขึ้นในจิตใจของกันและกันได้นั้นเราจะต้องหาวิธีว่าเราจะแบ่งปันความสำเร็จแบ่งปันความสุขและก็แบ่งปันความสงบที่เรากำลังแสวงหาหรือเรามีความปรารถนาว่าจะได้เนี่ยนะฮะเราจะทำอย่างไรที่เมื่อเรามีความสำเร็จมีความสุขมีความสงบแล้วทำให้คนอื่นเขาก็มีความสำเร็จมีความสุขมีความสงบร่วมกันกับเราด้วยโดยไม่มีแขนของตาช่างเนี่ยไม่เอียงไปข้างใดข้างหนึ่ง

โดยผมก็ได้ยกตัวอย่างต่อเนื่องกันมาหลายตอนนะครับว่าวิธีการที่จะแสวงหาเพื่อให้ได้มาซึ่งความสำเร็จความสุขและความสงบของเรานั้นเราจะต้องคิดเสมอว่ามันเป็นวิธีการที่ไปทำลายความสำเร็จไปเบียดเบียนความสำเร็จไปทำลายความสุขไปเบียดเบียนความสุขหรือไปทำลายความสงบไปเบียดเบียนความสงบของเพื่อนมนุษย์คนอื่นเขาหรือไม่ถ้าไปเบียดเบียนเขาเขาได้ความสำเร็จน้อยกว่าเราเขาได้ความสุขน้อยกว่าเราเขาได้รับความสงบน้อยกว่าเราคือทำให้เขาไม่สงบว่างั้นนะตาช่างมันก็เอียงมาทางเราก็ทำให้เกิดการเสียสมดุลเกิดขึ้นความมีสันติสุขในสังคมของเราในการใช้ชีวิตอยู่ร่วมโลกอยู่ร่วมสังคมอยู่ร่วมชายคาเดียวกันมันก็จะไม่เกิดขึ้นนี่ก็คือกฎของธรรมชาติที่จะชี้ให้เห็นกันอย่างชัดเจนเป็นรูปธรรมว่าไม่มีใครสามารถจะทำลายกฎธรรมชาติอันหมายถึงกฎแห่งการสมดุลกันของทุกสรรพสิ่งหรือกฎแห่งการสมดุลกันระหว่างเรากับคนอื่นได้เลยเพราะฉะนั้นการคิดเอาเปรียบกันการเบียดเบียนซึ่งกันและกันถ้ากล่าวคำรวมๆที่ผมกล่าวย้ำผ่านทางรายการนี้บ่อยๆก็คือว่าถ้าเรายังมีการก้าวล่วงซึ่งกันและกันไม่ว่าเป็นการก้าวล่วงด้วยกายวาจาหรือเป็นการล่วงเกินกันทางจิตใจก็ตามมันก็คือการทำลายความสมดุลให้เกิดขึ้นในระบบของมนุษย์ด้วยกันและเมื่อมีการเสียสมดุลกันในระบบของมนุษย์ที่จะต้องสมดุลกันแล้วความมีสันติสุขในโลกนี้ในสังคมนี้หรือในชุมชนนี้แม้กระทั่งในองค์กรเล็กๆคือครอบครัวนี้ของท่านมันก็จะถูกทำลายลงไปในพริบตาเดียวผัวเมียก็ต้องทะเลาะเบาะแว้งกันก็เพราะอะไรครับเพราะว่าตาช่างที่ชั่งน้ำหนักระหว่างตนเองกับผู้อื่นโดยมี3สอที่ทุกคนต้องการสูงสุดอยู่ตรงกลางนั้นมันลำเอียงไปข้างใดข้างหนึ่งนั่นเองใช่ไหมล่ะครับท่านผู้ประพฤติธรรมที่รักครับนั่นคือเรื่องราวทั้งหมดที่เรากล่าวถึงกันมาแล้วเราก็ได้แนะเน้นท่านผู้ฟังว่าถ้าเราต้องการที่จะเป็นมนุษย์แล้วสร้างสันติสุขให้เกิดขึ้นในสังคมของความเป็นมนุษย์ของเราไม่ว่าจะกับใครก็ตามที่ได้มีโอกาสมาร่วมงานกับเรามาร่วมชีวิตกับเราหรือมาร่วมสังคมเดียวกันกับเราก็ตามเราจะมีวิธีเข้าถึงกฎธรรมชาติข้อใหญ่ข้อนี้ก็คือการที่จะเข้าถึงซึ่งความเป็นหนึ่งเดียวหรือความสมดุลกันของทุกสรรพสิ่งระหว่างตนเองกับคนอื่นตนเองกับธรรมชาติแวดล้อมอะไรเนี่ยนะฮะเราจะต้องทำอย่างไรกันบ้างผมอยากจะเรียนท่านผู้ประพฤติธรรมทั้งหลายว่าเราคงจะต้องย้อนกลับมาสู่กฎเกณฑ์ย่อยซึ่งเป็นกฎหลักๆอีก3ประการด้วยกันถ้าเราต้องการจะเป็นผู้ใฝ่ธรรมเป็นผู้ประพฤติธรรมที่ถูกต้องแล้วก็ยังสันติสุขให้เกิดขึ้นสร้างสันติสุขให้เกิดขึ้นในสังคมของพวกเราโดยอยู่กันอย่างผาสุกได้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงผู้ชายผู้เฒ่าผู้แก่เป็นเด็กหรือจะมีอาชีพอะไรมีนิสัยอย่างไรก็ตามถ้าเรารู้กฎข้อแรกคือกฎแห่งการสมดุลกันระหว่างเรากับคนอื่นที่จะต้องเรียนแบบและเรียนแบบเอามาจากดวงดาวบนท้องฟ้าเอามาจากสิ่งแวดล้อมที่เป็นธรรมชาติรอบๆตัวแล้วนะครับเราก็ยังจะต้องมีกฎน้อยๆอีก3ประการที่เรียกว่ามีสำนึกที่ถูกต้องนะใน3ประการต่อไปนี้ด้วยมันจะช่วยทำให้เราเนี่ยสามารถแสดงบทบาทของการเป็นมนุษย์ได้อย่างสมบูรณ์มากขึ้นและเราก็จะมีจิตวิญญาณที่ประสบความสำเร็จในการขันอาสากลับมาเกิดเป็นมนุษย์ของเราได้ในภพชาติปัจจุบันนี้เลยทีเดียวครับแล้วถามว่าแล้วไอ้ความมีสำนึกใน3ประการที่มนุษย์เราแต่ละคนควรจะมีนั้นมันคืออะไรบ้างก็อยากจะเรียนแนะนำท่านผู้ฟังว่าประการที่1หมายความว่าประการที่1เนี้ยมนุษย์เราทุกคนหรือท่านผู้ฟังก็ตามจะต้องมีสำนึกรู้ว่าตัวเราเองถึงแม้เป็นมนุษย์แต่ก็ได้ชื่อว่าเป็นสัตว์สังคมเช่นเดียวกันโดยเราต้องยอมรับให้ได้ว่ามนุษย์ก็คือสัตว์เหมือนกันคำว่าสัตว์เนี่ยในความหมายของมนุษย์ก็คงแปลว่านะแปลว่าเป็นสิ่งมีชีวิตชนิดหนึ่งเนี่ยที่แตกต่างจากสิ่งไร้ชีวิตอื่นๆเนี่ยเป็นสัตว์สังคมก็แปลว่าเป็นสิ่งมีชีวิตที่จะต้องอยู่รวมกันเป็นหมู่เป็นเหล่าเป็นพวกเป็นเผ่าเป็นเทือกเถาเหล่ากออะไรแบบนี้นะครับคือจะดำรงชีวิตอยู่ตามลำพังไม่ได้นะเพราะอะไรครับเพราะว่าถ้าเราอยู่ลำพังนะตัวคนเดียวคือมีแต่ตัวผู้นะไม่มีตัวเมียมันก็จะไม่สามารถทำหน้าที่ในการขยายเผ่าพันธุ์ได้นะอย่างนี้เป็นต้นหรือถ้าเราตัวคนเดียวเนี่ย
เราจะต้องทำอะไรที่มันยากๆให้ประสบความสำเร็จเนี่ยอาศัยแค่หนึ่งสมองกับสองมือของเรามันก็ไม่สามารถจะทำงานใหญ่ให้สำเร็จได้ต้องอาศัยหลายสมองและก็หลายๆมือมาร่วมด้วยช่วยกันใช่ไหมจึงจะสามารถทำอะไรยากๆให้ประสบผลสำเร็จได้มันงานของมนุษย์เราเนี่ยโดยที่จิตวิญญาณอาสามาเกิดเป็นมนุษย์กันในภพชาตินี้หรือภพชาติไหนก็ตามนะครับนะงานหลักในหลายประการหนึ่งในนั้นก็คือการมาเป็นเพื่อนร่วมงานกับโลกเพื่ออะไรครับก็เพื่อช่วยกันค้ำจุนความสมดุลของระบบโลกนะไม่ใช่มาทำลายโลกหรือไม่ใช่มาเกาะโลกทำมาหากินเหมือนอย่างที่หลายๆคนคิดแล้วก็ทำผู้ยี่ผู้ยำกับโลกนะจะเอาทรัพย์สมบัติเอาทรัพยากรธรรมชาติไปจากโลกได้แต่ขุดได้แต่เจาะได้แต่ดูดได้แต่ทำร้ายทำลายแต่ไม่เคยให้อะไรกับโลกเลยในขณะเดียวกันก็ไม่รู้หน้าที่ตัวเองเหมือนกันว่าแท้แล้วตัวเองเกิดมาเพื่อจะต้องสร้างความสมดุลให้กับโลกค้ำจุนความสมดุลของระบบโลกที่มันมีอยู่โดยธรรมชาติแล้วเนี่ยให้มันดำรงอยู่อย่างยั่งยืนตลอดไปแต่ถ้าท่านผู้ฟังสังเกตดูให้ดีจะเห็นว่ามนุษย์เราเนี่ยในยุคที่ผ่านมาแม้กระทั่งปัจจุบันเวลานี้ก็ตามเราอยู่บนโลกใบนี้อย่างไร้สำนึกนะเราไม่ได้สำนึกเลยว่าเราเกิดมาบนโลกใบนี้นั้นเราจะต้องมีหน้าที่ปฏิบัติอย่างไรต่อโลกของเราบ้างเรารู้อย่างเดียวว่าเรามีหน้าที่สร้างความอยู่รอดสร้างความสุขสร้างความสำเร็จสร้างความสงบให้กับตนเองโลกใบนี้ที่เป็นดาวเคราะห์โลกเสรีที่เราเหยียบยืนเนี่ยนะมันจะเละเทะมันจะลำเค็ญมันจะเป็นเช่นไรฉันไม่สนเพราะโลกเป็นสิ่งไม่มีชีวิตว่างั้นนะอย่าว่าแต่โลกเลยคนใกล้ตัวเราเองก็เหมือนกันบางทีเรามีความสุขบนความทุกข์ลำเค็ญของพวกเขาเรายังไม่แคร์เรายังไม่สนเลยอย่างนี้เขาเรียกว่าเป็นมนุษย์ที่ไร้จิตสำนึกมากๆเลยนะครับจิตสำนึกตัวนี้หมายถึงจิตสำนึกแห่งการเป็นสัตว์สังคมนั่นเองเราจะเป็นสัตว์สังคมนั่นหมายความว่าในประการที่หนึ่งที่ผมกล่าวเนี่ยนะหมายความว่าเราต้องเรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกันกับคนอื่นเราจะไม่หลงตัวเองว่าเราเก่งคนเดียวได้เราจะไม่ฆ่าคนอื่นให้ตายให้หมดเราจะไม่เบียดเบียนคนอื่นไม่ทำร้ายคนอื่นเพื่อเพียงแค่เราจะได้เหยียบยืนอยู่บนโลกใบนี้แต่เพียงลำพังคนเดียวนั่นคือจิตสำนึกของการเป็นสัตว์สังคมเราจะไม่ปฏิบัติเช่นนั้นเรามีชีวิตที่อยู่รอดบนโลกใบนี้ได้ในสังคมนี้ได้คนอื่นๆทุกๆคนก็ต้องมีชีวิตรอดบนโลกใบนี้ได้เรามีความสุขได้บนโลกใบนี้คนอื่นก็ต้องอยู่บนโลกใบนี้ได้อย่างมีความสุขเหมือนเราเช่นเดียวกันนะการมีจิตใจเอื้ออาทรการมีการเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่กันมีเมตตากรุณาต่อกันมีการช่วยเหลือเจือจานกันมีน้ำใจเอื้ออาทรต่อกันอะไรต่างๆเหล่านี้นั่นคือการแสดงให้เห็นว่าเราแคร์ต่อการเป็นสัตว์สังคมอยู่ด้วยกันนั่นเองนั่นเป็นภาพรวมที่เห็นชัดๆหรือเห็นง่ายๆนะแต่ทุกวันนี้มนุษย์เราก็มีข้อเสียมากมายเราเองนั้นนอกจากจะไม่แคร์ซึ่งกันและกันต่างคนต่างใหญ่ต่างคนต่างอยู่ต่างกูต่างมึงแล้วเนี่ยนะเราก็ยังขาดจิตสำนึกในความเป็นผู้ที่ต้องดำรงอยู่ในองค์กรเดียวกันองค์กรเดียวกันก็คือบริษัทห้างร้านที่ท่านเป็นลูกจ้างเป็นพนักงานเนี่ยเรารักแต่ผลประโยชน์ของเราในการทำงานอยู่กับบริษัทแต่เราไม่เคยรักบริษัทเลยถามว่าบริษัทจะตั้งอยู่ได้ไหมบริษัทในสุดก็ต้องเละเทะล้มเหลวหรือล้มละลายไปถ้าหากว่าบุคลากรทั้งหลายที่เป็นลูกจ้างหรือพนักงานไม่ได้ใส่ใจที่จะรักองค์กรของตนเองไม่ได้ทำอะไรเพื่อองค์กรของตนเองแต่ทำอะไรเพื่อประโยชน์ส่วนตนกันนะฮะพอองค์กรอยู่ไม่ได้บริษัทล้มละลายใครล่ะที่จะอยู่ไม่ได้ก็คือสมาชิกทุกคนขององค์กรนั้นคือลูกจ้างหรือลูกน้องทั้งหมดที่อยู่ในองค์กรน่ะต้องแตกกระจายกระฉานสั้นเซนไปมันเป็นกฎของธรรมชาติอย่างแท้จริงเพราะองค์กรไม่สมดุลเนื่องจากพนักงานที่เป็นบุคลากรขององค์กรแต่ละคนไม่ได้เข้าถึงซึ่งกฎแห่งการสมดุลกันของทุกสรรพสิ่งกฎแห่งการสมดุลกันก็คือการไม่มีจิตสำนึกที่จะยอมรับว่าตนนั้นเป็นสัตว์สังคมเก่งคนเดียวไม่ได้รวยคนเดียวไม่ได้อยู่คนเดียวไม่ได้ต้องอาศัยเพื่อนร่วมงานทุกๆคนต้องอาศัยเพื่อนมนุษย์ทุกๆคนนะถ้ามองถึงสังคมใหญ่คือโลกต้องอาศัยเพื่อนมนุษย์และทุกสรรพสิ่งบนโลกนี้ร่วมกันเราจะทำลายคนอื่นซึ่งเป็นเหมือนกับการทำลายระบบของตัวเราเองไม่ได้และในขณะเดียวกันเราก็จะทำลายโลกไม่ได้ด้วยโลกก็หมายถึงบริษัทตะกี้ที่ผมบอกนะครับถ้าบริษัทล้มละลายหมายถึงโลกเราเนี่ยเละเทะเหลวไหลเพราะถูกเราทำร้ายผู้ยี่ผู้ยำไปในที่สุดโลกก็อยู่ไม่ได้พอโลกอยู่ไม่ได้ตั้งอยู่ในความสมดุลไม่ได้มนุษย์เราก็จะเดือดร้อนเหมือนอย่างอาการของโลกเราที่เสียสมดุลอยู่ในขณะนี้มายาของการบ่งชี้ว่าโลกเราเสียสมดุลอย่างเช่นอากาศร้อนผิด
ฤดูกาลร้อนตลอดทั้งปีนะมีฤดูร้อนท่ามกลางฤดูฝนมีฤดูร้อนท่ามกลางฤดูหนาวเวลาหน้าหนาวก็หนาวจัดมากๆเวลาร้อนก็มีพายุนะมีฝนถล่มทลายอะไรต่างๆเหล่านี้นั่นมันเป็นอาการหรือเป็นมายาที่แสดงให้เห็นว่าดาวเคราะห์โลกเสรีของเราดวงนี้ซึ่งเป็นเหมือนองค์กรหรือเหมือนบริษัทของเราเนี่ยกำลังอยู่ในสภาวะที่ย่ำแย่มากนะฮะเดี๋ยวมีพายุหมุนเดี๋ยวมีแผ่นดินไหวเดี๋ยวมีภูเขาไฟระเบิดขึ้นมาและนับวันจะรุนแรงขึ้นและเกิดปรากฏการณ์ที่เป็นภัยธรรมชาติที่ถี่ขึ้นมากไม่ว่าจะเป็นเอลนิโญหรือเป็นลานินญาที่ท่านทั้งหลายรู้จักเกี่ยวกับเรื่องดินฟ้าอากาศสิ่งเหล่านี้องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่เป็นหนึ่งในพระบรมศาสดาของมนุษย์โลกเราเนี่ยก็ได้เคยทรงตรัสเอาไว้แล้วนะครับว่าทุกสิ่งทุกอย่างล้วนเกิดจากเหตุถ้าเหตุดับทุกสิ่งทุกอย่างก็ย่อมดับตามไปด้วยนะคำว่าเหตุในที่นี้หมายถึงเหตุที่มนุษย์เราใช่ไหมล่ะเป็นผู้ทำลายกลไกของความสมดุลของระบบโลกของตัวเองซึ่งเป็นระบบที่สำคัญของมนุษย์เราเนี่ยพอเราช่วยกันทำลายมันการเสียสมดุลเป็นอาการของภัยพิบัติทางธรรมชาติก็เลยเกิดขึ้นถ้าเราไม่ต้องการให้ภัยพิบัติธรรมชาติที่รุนแรงมันเกิดขึ้นอย่างเช่นที่เป็นอยู่ทุกวันนี้และนับวันจะทวีความรุนแรงยิ่งขึ้นมนุษย์ต้องหยุดทำลายโลกต้องหยุดทำลายระบบโลกและคำว่าโลกในที่นี้ไม่ได้หมายถึงหยุดขุดหยุดเจาะหยุดดูดหยุดซึมซับธรรมชาติหยุดโค่นต้นไม้ทำลายป่าหยุดขุดดินหยุดถมทะเลไม่ใช่หยุดแค่นั้นครับมนุษย์ต้องหยุดการทำร้ายซึ่งกันและกันด้วยเพราะมนุษย์เราและสรรพสัตว์ทั้งหลายที่อยู่บนโลกล้วนเป็นสรรพสิ่งหนึ่งในจักรวาลนี้ด้วยกันถูกทำลายไปหินแม้แต่เม็ดเดียวทรายแม้แต่เม็ดเดียวถูกทำลายไปถูกย้ายที่ไปจากที่ที่มันเคยอยู่การเสียสมดุลของระบบโลกมันก็เกิดขึ้นแล้วครับท่านผู้ฟังครับอันนี้คือสัจธรรมคือสิ่งสำคัญมากที่มนุษย์ส่วนใหญ่เข้าไม่ถึงเพราะไม่เคยนึกไม่เคยตระหนักรู้และไม่เคยคิดมันเรากำลังพูดถึงเนี่ยจิตสำนึกข้อแรกใน3ข้ออยู่นะว่าถ้ามนุษย์เราเนี่ยจะเข้าถึงกฎแห่งการสมดุลกันระหว่างตนเองกับผู้อื่นหรือระหว่างตนเองกับทุกสรรพสิ่งในระบบโลกที่เราเรียกว่าธรรมชาตินั้นเราต้องมีสำนึกใน3ประการสำนึกที่1คือสัตว์สังคมเรากล่าวไปแล้วสำนึกตัวที่2ที่มนุษย์ทุกคนจะต้องเข้าถึงกันให้ได้นะนั่นก็คือสำนึกแห่งการเป็น1เดียวกันแต่กี้นี้การมีสำนึกว่าเป็นสัตว์สังคมนะตนเองเป็นสัตว์สังคมที่จะต้องอยู่ร่วมกันถ้าเรามีสำนึกตรงนั้นผมก็แนะเน้นท่านด้วยคำพูดสั้นๆนะฮะว่าเราจะต้องรู้จักเหนี่ยวรั้งซึ่งกันและกันไว้ยึดเหนี่ยวซึ่งกันและกันไว้มีทุกข์ก็ทุกข์ด้วยกันมีสุขก็สุขด้วยกันถ้าจะต่อสู้เพื่อปกป้องหรือขจัดปัดเป่าความทุกข์ก็เราต้องต่อสู้ร่วมกันไม่ใช่ปัดความทุกข์จากเราไปใส่ให้เขาคนอื่นอะไรแบบนี้อย่างนั้นไม่ใช่ลักษณะของสัตว์สังคมเนาะกลับมาที่นะจิตสำนึกประการที่สองจิตสำนึกประการที่สองที่มนุษย์เราทุกคนจะต้องมีตะกี้ที่บอกไปแล้วก็คือจิตสำนึกแห่งการเป็นหนึ่งเดียวกันหรือจิตสำนึกแห่งการเป็นพวกเดียวกันท่านผู้ฟังครับคนเราถ้าจะก่อร่างสร้างครอบครัวขึ้นมาเราจะสร้างแต่ตนเองขึ้นมาอย่างเดียวไม่ได้ถ้าเราสร้างตนเองแต่เพียงลำพังนั่นแสดงว่าเรารักตัวเราเองถูกต้องไหมครับแต่ถ้าเราเป็นสัตว์สังคมเราจะต้องมีสำนึกต่อไปด้วยว่าเราจะต้องมีความเป็นหนึ่งเดียวกันเสมอถ้าเป็นหนึ่งเดียวกันได้แสดงว่านั่นก็คือเราเป็นสัตว์สังคมที่เป็นสังคมเดียวกันคำว่าสังคมเดียวกันเนี่ยมันไม่ได้แปลว่าต้องแบ่งแยกกันนะเป็นครอบครัวฉันเป็นครอบครัวเธอเป็นบ้านฉันบ้านเธอแล้วมีรั้วกั้นขวางอยู่ตรงกลางทำให้มันเป็นอุปสรรคในการที่จะสร้างความเป็นหนึ่งเดียวกันไม่ใช่ต่อให้มีภูเขามาขวางกั้นไว้เธอกับฉันจะอยู่ไกลแสนไกลคนละสุดขั้วโลกนะสุดขั้วของทวีปก็ตามก็จะไม่มีสิ่งใดมาขวางกั้นการที่เราจะเหนี่ยวรั้งซึ่งกันและกันเอาไว้ให้เป็นพวกเดียวกันได้สิ่งที่เราจะสามารถสร้างแรงยึดเหนี่ยวระหว่างกันและกันให้เป็นหนึ่งเดียวกันได้ไม่มีอะไรยิ่งใหญ่ไปกว่าสิ่งที่มนุษย์ทั้งหลายเรียกกันว่าความรักครับท่านผู้ฟังครับไม่ว่าจะอยู่ใกล้อยู่ไกลต่อหน้าหรือรับหลังอยู่ในอากาศอยู่บนดินอยู่ใต้ดินอยู่ใต้น้ำทุกสรรพสิ่งในจักรวาลนี้ล้วนมีหน้าที่ที่จะต้องรักกันเท่านั้นเองที่รักกันเป็นเพราะว่าทุกสรรพสิ่งจะต้องรวมกันอยู่ในระบบเดียวกันจะต้องเป็นหนึ่งเดียวกันให้ได้นะหน้าที่ทุกคนมีอย่างนั้นมันถ้ามนุษย์เราเนี่ยยอมรับในการเป็นสัตว์สังคมและยอมรับว่าหน้าที่ของเราจะต้องสร้างความเป็นหนึ่งเดียวกันให้ได้แล้วการเรียนรู้ที่จะสั่นสะเทือนจิตสำนึกของตนเองให้แสดงออกเป็นความรัก
ความรักที่จะเอาไปใช้เหนี่ยวรั้งระหว่างตนเองกับผู้อื่นที่เป็นบุคคลส่วนใหญ่ให้เป็นหนึ่งเดียวหรือเป็นพวกเดียวกันมันจึงจะเกิดขึ้นมาได้ถูกต้องไหมครับแล้วก็พระศาสดาแต่ละพระองค์ก็ทรงสอนอยู่แล้วว่ามนุษย์เราทุกคนต้องรักกันรักด้วยการแสดงออกซึ่งความอดทนอดกลั้นและให้อภัยต่อกันรักซึ่งแสดงออกผ่านการสั่นสะเทือนในจิตใจลึกๆคือเป็นความเมตตาความกรุณาความมีมุทิตาและความมีจิตที่เป็นอุเบกขาคือไม่ต้องเห็นเขาสมสารน่าสงสารเราก็ให้ความรักความเมตตาเขาได้อะไรเหล่านี้เป็นต้นนั่นก็คือการมีจิตที่เป็นด้านบวกต่อกันพร้อมจะยึดเหนี่ยวซึ่งกันและกันจนเป็นธรรมชาติของตนเองก็เรียกว่าจิตที่วางตนเป็นอุเบกขาได้พร้อมจะรักใครก็ได้ถึงแม้ไม่มีเงื่อนไขใดๆมายั่วยุให้ต้องสงสารหรือให้ต้องรักก็ตามนี่ก็คือจิตสำนึกประการที่สองส่วนจิตสำนึกประการที่สามนั่นก็คือจิตสำนึกแห่งการสร้างความสมดุลกันในสังคมของตนเองจิตสำนึกข้อแรกคือสำนึกว่าเราเป็นสัตว์สังคมจะเกิดได้ก็ต่อเมื่อเรารู้จักเหนี่ยวรั้งซึ่งกันและกันไว้ใช่ไหมครับประการที่สองคือจิตสำนึกแห่งการเป็นหนึ่งเดียวกันมันจะเกิดความเป็นหนึ่งเดียวกันได้อย่างเป็นรูปธรรมก็ต่อเมื่อเราและเพื่อนมนุษย์ทุกคนต่างจะต้องเรียนรู้ที่จะรักกันจิตสำนึกประการที่สามที่กำลังกล่าวถึงนี้ก็คือจิตสำนึกแห่งการเป็นผู้มีความสมดุลกันนะไม่ว่าจะสมดุลกันในการดำเนินชีวิตอยู่ในมิติโลกด้านกายภาพนะรู้จักพอดีพอมีพอควรหรือรู้จักพอเพียงนะนั่นก็คือความสมดุลกันถ้าต่างฝ่ายต่างอยู่ร่วมกันอย่างพอเพียงในทางโลกการทะเลาะเบาแว้งแก่งแย่งชิงดีชิงเด่นกันแก่งแย่งเบียดเบียนกันเพื่อหาประโยชน์ใส่ตนโดยไม่สนคนอื่นอะไรแบบนี้มันก็จะไม่เกิดขึ้นความสมดุลในทางโลกก็จะนำไปสู่ความมีสันติสุขอย่างที่บอกแต่ความสมดุลกันอีกประการหนึ่งก็คือความสมดุลกันในด้านจิตใจเนาะคือความพอดีกันนะความพอดีกันหรือความลงตัวกันทางด้านจิตใจที่รู้สึกว่าอื้อนะมีความสุขรู้สึกว่าอื้อมีความสงบไม่มีทุกข์ใดๆเกิดขึ้นจากการอยู่ร่วมกันมันถามว่าเราจะสามารถเข้าถึงซึ่งความสมดุลกันจากจิตสำนึกตัวที่3เนี้ยเราจะปฏิบัติอย่างไรเราจึงจะสร้างสมดุลกันได้นั่นก็คือมีสถานเดียวครับเราจะต้องไม่ก้าวล่วงซึ่งกันและกันเราจะต้องไม่เบียดเบียนซึ่งกันและกันเห็นไหมครับท่านผู้ฟังครับถ้าหากว่าเราเป็นผู้ใฝ่ประพฤติธรรมแล้วเนี่ยเราจะต้องมีสติปัญญามากพอที่จะสอนตัวเราเองลักษณะแบบอัตตาหิอัตโนนาโถนะครับว่าเราเป็นผู้จะต้องที่จะเข้าถึงกฎแห่งการเป็นหนึ่งเดียวกันหรือกฎแห่งการสมดุลกันของทุกสรรพสิ่งนั้นเราจะต้องทำอย่างไรเมื่อเรารู้ว่าเราจะต้องทำอย่างไรแล้วในจิตสำนึกของเราก็ต้องมีอีก3ประการที่ต้องตระหนักรู้อยู่ตลอดเวลาก็คือ1เราจะต้องมีจิตสำนึกแห่งการเป็นสัตว์สังคมอยู่คนเดียวไม่ได้นะเราจึงต้องเหนี่ยวรั้งซึ่งกันและกันไว้จิตสำนึกประการที่2คือเราจะต้องเป็นหนึ่งเดียวกันนะนะถ้าหากว่าแยกกันอยู่มีการแบ่งแยกแตกหมู่แตกกอแตกเผ่าแตกเหล่าเราจะเข้าถึงการเป็นสัตว์สังคมไม่ได้เราก็จะต้องมีจิตสำนึกที่ดีงามต่อกันคือต้องรักกันให้ได้ถึงแม้อีกคนหรืออีกฝ่ายหนึ่งจะทำตัวไม่น่ารักก็ตามจิตสำนึกประการที่3เราจะต้องเข้าถึงซึ่งความสมดุลกันทั้งกายและจิตใจเสมอนะความสมดุลทางกายก็คือความสมดุลทางสังคมนะที่เราจะต้องไม่ก้าวล่วงไม่เบียดเบียนซึ่งกันและกันและความสมดุลทางจิตใจก็คือเราจะต้องไม่ทำลายความสุขสงบในจิตใจที่เรียกว่าความสมดุลเหมือนกันนะครับของกันและกันมันถ้าเราจะกล่าวโดยรวมแล้วนะเราจะต้องถามตัวเราว่าผู้ที่มีหน้าที่ในการสร้างสมดุลกันคือตัวเราหรือเพื่อนมนุษย์คนอื่นกันแน่เราก็อยากจะบอกท่านว่าคือตัวเรานั่นเองครับทุกอย่างต้องเริ่มต้นที่ตัวเราคือ1ต้องทำตัวเราให้สมดุลและ2เราจะต้องไม่ทำลายความสมดุลของคนอื่นในประการแรกทำให้ตนเองสมดุลหมายถึงเวลาใครมายั่วโมโหเราก็อย่าไปโมโหเราก็อย่าไปโต้ตอบเขามีหน้าที่อย่างเดียวใช้เวลาขณะที่ถูกยั่วโมโหนั่นนะนะเสียศูนย์ไปพอสมควรนะครับจิตเราตกเนี่ยเราจะรักษาความสมดุลในจิตใจของเราเอาไว้ให้ได้อย่างไรนั่นคือเวลาเรารู้ว่าเรามีอาการป่วยทางจิตเราต้องรีบรักษาอาการป่วยของเราก่อนไม่ใช่พอเราเริ่มป่วยทางจิตเพราะถูกหาเรื่องถูกยั่วยุแล้วเราก็รีบไปจัดการกับคนอื่นขณะที่เรายังป่วยอยู่คงจะไม่ได้นะครับก็ต้องทำจิตของเราให้สมดุลซะก่อนและในขณะดำเนินชีวิต
เราก็จะต้องไม่ทำลายความสงบสมดุลของคนอื่นด้วยนั่นก็คือการมีชีวิตอยู่อย่างฉลาดผู้ใฝ่ประพฤติธรรมล้วนต้องปฏิบัติตนด้วยการใช้จิตสำนึก3ประการนี้เป็นแกนหรือเป็นแกนในการดำเนินชีวิตทั้งสิ้นครับแล้วสันติสุขในหมู่ของท่านทั้งหลายก็จะเกิดขึ้นตามมาอย่างง่ายดาย

02-512-3176ท่านจะติดตามรับฟังรายการนี้ได้ใหม่ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ทางสถานีวิทยุแห่งนี้ในเวลาเดียวกันนี้สวัสดีครับ

ช่วงเวลาต่อไปนี้สถาบันพัฒนาพฤติกรรมมนุษย์ผู้สร้างทฤษฎีและกลยุทธ์ไซโคโชเพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่บกพร่องของมนุษย์ด้วยการกระตุ้นจิตสำนึกที่ลึกซึ้งและแยบยลสำนักพิมพ์จิตจักรวาลผู้ผลิตหนังสือธรรมะภาคปฏิบัติแนวอภิปรัชญาที่ทรงคุณค่าสำหรับศาสนิกชนไทยและชมรมผู้ประพฤติธรรมเพื่อสร้างสันติสุขให้ตนเองและผู้อื่นร่วมกับกลุ่มแสงสิริวัฒนาภูมิใจเสนอรายการเทพชิปมงคลธรรมเพื่อนำพาสันติสุขสู่มวลชนด้วยธรรมะบรรยายภาคปฏิบัติโดยอาจารย์ปริญญาตันสกุลขอเชิญท่านติดตามรับฟังได้ณบัด

ท่านผู้ประพฤติธรรมที่รักทุกท่านครับในตอนที่แล้วเราได้กล่าวกับท่านผู้ใฝ่ประพฤติธรรมผ่านทางรายการเทพทิพย์มงคลธรรมตรงนี้เอาไว้ว่าถ้าเราเกิดมาเป็นมนุษย์นะครับแล้วก็ต้องการทำหน้าที่ของการเป็นมนุษย์ให้สมบูรณ์นั้นหน้าที่หลักของเราก็คือจะต้องสร้างสันติสุขให้เกิดขึ้นในสังคมโลกของเราไม่ว่าจะเป็นโลกใบเล็กคือครอบครัวของเราเองหรือโลกใบใหญ่ที่หมายถึงชุมชนที่กว้างใหญ่ไกลออกไปจนถึงระดับประเทศระดับชาติระดับโลกโน่นนะครับเราจะต้องเรียนรู้ที่จะสร้างความสำเร็จในการมาเกิดเป็นมนุษย์ของจิตวิญญาณของเราให้ได้ในบทบาทของผู้ใฝ่ประพฤติธรรมนั่นเองการเป็นผู้ใฝ่ประพฤติธรรมก็คือการที่เราจะต้องปฏิบัติตนให้อยู่ในกรอบของกฎเกณฑ์แห่งธรรมชาติหรือกฎธรรมชาติที่เราเรียกสั้นๆว่าธรรมะนั่นโดยเราได้กราบเรียนท่านผู้ใฝ่ประพฤติธรรมไปแล้วว่ากฎธรรมชาติก็คือกฎแห่งการสมดุลกันในทุกสรรพสิ่งที่อยู่ในจักรวาลหรือในอวกาศอันกว้างใหญ่ไพศาลนี้ไม่เว้นแม้แต่ตัวท่านผู้ฟังเองกับเพื่อนมนุษย์ที่อยู่ใกล้ตัวหรือคนไกลตัวรอบๆข้างของเราก็ตามเราจะต้องเรียนรู้ที่จะสร้างความสมดุลกันระหว่างตนเองกับพวกเขาเหล่านั้นให้ได้และในขณะเดียวกันเราจะต้องเรียนรู้ที่จะสร้างสมดุลให้กับตัวเราเองให้ได้ถ้าหากว่ามีใครคนใดคนหนึ่งซึ่งเป็นเพื่อนมนุษย์รอบๆข้างตัวเรากำลังสร้างเงื่อนไขที่จะบ่อนทำลายหรือบ่อนเซาะความสมดุลที่มีอยู่เดิมของตัวเราหน้าที่ของเราก็มี2ประการอย่างที่บอกนั่นคือสร้างสมดุลให้กับตนเองไว้

ไม่ว่าจะถูกใครสร้างเงื่อนสายสร้างเงื่อนไขที่จะทำลายความสมดุลของตัวเราเองให้ย่อยยับลงไปในขณะนั้นอยู่ก็ตามและในขณะเดียวกันเราก็ต้องมีหน้าที่ในการไม่ไปสร้างเงื่อนไขในอันที่จะทำลายความสมดุลของคนอื่นเขาด้วยนั่นก็คือผู้ใฝ่ธรรมะหรือผู้รักในการประพฤติธรรมอย่างแท้จริงเพราะผลสำเร็จหรือผลบ้านปลายของการกระทำอย่างนี้ปฏิบัติตนอย่างนี้เนี่ยมันก็คือการสร้างสันติสุขให้เกิดขึ้นในสังคมของท่านกับตัวท่านเองนั่นเองและก็ในตอนที่แล้วเราก็บอกว่าถ้าเราจะเข้าถึงกฎธรรมชาติข้อใหญ่คือการเป็นหนึ่งเดียวกันหรือการสมดุลกันระหว่างทุกสรรพสิ่งนั้นเราก็จะต้องมีจิตสำนึกแห่งการเป็นมนุษย์ที่สำคัญใน3ประการด้วยแต่ว่าผมก็ได้อธิบายแบบกว้างๆยังไม่ได้ลงลึกลงไปในรายละเอียดว่าจิตสำนึก3ประการแห่งการเป็นมนุษย์เพื่อที่จะนำพาตนเองไปสู่การแสดงออกหรือการกระทำใดๆก็ตามเป็นพฤติกรรมในการดำเนินชีวิตหรือเป็นพฤติกรรมในการทำงานร่วมกันกับเพื่อนมนุษย์คนอื่นๆและธรรมชาติแวดล้อมซึ่งเป็นสรรพสิ่งต่างๆในระบบโลกเสรีของเราเนี่ยนะอย่างลงตัวกันนะเราจะต้องสั่นสะเทือนจิตสำนึกทั้ง3ประการแห่งการเป็นมนุษย์เพื่อนำพาตัวเราเองไปสู่การเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์กันได้อย่างไรบ้างเพราะฉะนั้นในครั้งนี้เราก็จะมาลงลึกถึงรายละเอียดกันเพื่อที่จะช่วยเหลือท่านทั้งหลายให้มีแนวทางให้มีแนวคิดเพื่อจะนำไปสู่การประพฤติปฏิบัติตนในการสร้างตนเองในการสร้างชีวิตในการสร้างสังคมในการสร้างงานและในการสร้างโลกของเรานี้ให้น่าอยู่ให้เป็นเหมือนดังเมืองสวรรค์บนดินนะครับให้จงได้ซึ่งขณะนี้นับวันสวรรค์บนดินในสภาวะหนึ่งของโลกที่เคยเป็นมันลดถอยร่อยหรอลงไปทุกทีทุกทีจนแทบจะมองหาสวรรค์บนดินนี้แทบจะไม่ค่อยได้หาได้เฉพาะในอกในใจเราเท่านั้นเองคือความสุขสงบมันเราต้องมาช่วยกันจันโลงโลกของเราช่วยกันจันโลงโลกเสรีของเราให้มีความสุขให้มีความสงบมีความสมดุลที่เราเรียกว่ามีสันติสุขให้เกิดขึ้นให้จงได้นั่นคือบทบาทหน้าที่ของผู้ใฝ่ประพฤติธรรมทั้งหลายที่ต้องการจะเข้าถึงซึ่งความเป็นมนุษย์โลกเสรีอย่างแท้จริงให้จงได้พึงปฏิบัตินะครับท่านผู้ประพฤติธรรมที่รักครับการที่เราจะเข้าถึงกฎแห่งการสมดุลกันอันเป็นกฎของธรรมชาติได้ก็อย่างที่กล่าวแล้วครับว่าเราแต่ละคนไม่ใช่ใครบางคนนะฮะหมายถึงมนุษย์ทุกคนนะครับถ้าเป็นสัตว์นี่ไม่ต้องพูดถึงถ้าเป็นต้นไม้ต้นไร่ก็ไม่ต้องพูดถึงครับเป็นดวงดาวเป็นแผ่นดินเป็นก้อนหินไม่ต้องพูดถึงครับพวกเขาเหล่านั้นเนี่ยมีจิตสัญชาตญาณนะถ้าเป็นสัตว์นะครับหรือแม้กระทั่งพืชก็ตามเขามีจิตสัญชาตญาณในการทำหน้าที่สร้างความสมดุลให้กับระบบโลกสร้างความสมดุลในการดำเนินชีวิตอยู่ร่วมกันซึ่งเป็นตัวอย่างที่ดีในโลกใบนี้ให้เราได้เห็นกันอย่างใกล้ชิดอยู่แล้วนะครับอย่างเช่นผมยกตัวอย่างนะครับต้นไม้ที่ท่านไปเที่ยวสวนนะครับไปออกกำลังกายตามสวนสาธารณะต่างๆเนี่ยถ้าจะสังเกตเห็นต้นไม้ต้นไร่ที่เขาปลูกหรือขึ้นยืนต้นอยู่นั่นนะบางทีปลูกไว้ใกล้กันเนี่ยนะกิ่งก้านใบมันก็ระกันเห็นไหมฮะมันแผ่กระจายออกไปจากต้นของตัวเองแล้วก็ไประกันอยู่แต่คำว่าระนี่แปลว่าอะไรครับแปลว่าไปสอดประสานนะไปผูกไปพันไปพัวพันกันอยู่แต่เขาไม่รานกันคำว่ารานแปลว่าไม่ทำลายกันไม่ทำร้ายซึ่งกันและกันไม่ว่าจะเป็นต้นไม้ชนิดไหนพันใดก็สามารถจะยืนต้นอยู่ร่วมกันได้กิ่งก้านใบก็จะสอดประสานกันอย่างลงตัวแล้วก็กลายเป็นร่มเงาให้นกน้อยใหญ่เนี่ยรวมทั้งคนเนี่ยสามารถไปนั่งเล่นอยู่ที่โคนต้นไม้อาศัยร่มเงาใบบังนั้นได้อย่างสบายนั่นก็คือลักษณะที่เราจะแสดงให้ท่านเห็นเป็นตัวอย่างว่าธรรมชาติเนี่ยเรียนรู้ที่จะเข้าถึงกฎแห่งธรรมชาติคือกฎแห่งการเป็นหนึ่งเดียวกันกฎแห่งการสมดุลกฎแห่งการสมดุลกันอยู่ตลอดนะครับทำให้เราแลเห็นไม่ว่าสัตว์ทั้งหลายกับต้นไม้ก็เหมือนกันเขาก็เรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกันสัตว์กินยอดไม้ยอดไร่แต่ก็ไม่ทำลายต้นไม้ใช่ไหมยิ่งกินยอดของต้นไม้ต้นไม้ยิ่งชอบใจครับยิ่งกัดกินยอดไปเหมือนกับมนุษย์เรายิ่งเด็ดยอดไม้ยอดผักยอดหญ้ามันก็ยิ่งแตกออกมา
เหมือนกับต้นกระถินริมรั้วนะหรือยอดตำลึงริมรั้วยอดกระถินอะไรเหล่านี้ที่มนุษย์เราชอบทานกันมากๆเนี่ยยิ่งเด็ดนะฮะผักบุ้งก็เช่นกันหรือผักกระเฉดก็เช่นกันครับเด็ดได้ทุกวันเก็บได้ทุกวันแล้วก็กินได้ทุกวันครับยิ่งเด็ดยิ่งงอกงามนะผักบุ้งเอ่ยผักกระเฉดเอ่ยกระถินริมรั้วเอ่ยแม้กระทั่งผักตำลึงที่เราชอบมาต้มน้ำแกงสดกันอร่อยอร่อยเนี่ยถ้าเราไม่เด็ดมันนะฮะปล่อยให้มันแตกยอดแตกหน่อไปแล้วก็ทิ้งไว้นานๆเข้ามันก็แกร่นมันก็แก่นะแต่ถ้าต้นใดเถาใดเราเด็ดมันบ่อยๆมันก็จะอวบอูมเต่งตึงแล้วก็แตกตัวออกมาแล้วแตกตัวออกมาอีกนะฮะให้เราได้เก็บกินกันอย่างอิ่มมีพีมันเพราะเราไม่ได้ทำลายเขาเราไม่ได้ทำร้ายเขาเนี่ยเขาเกิดมาเพื่อเป็นอาหารของเรานะยิ่งเด็ดยิ่งโตใช่ไหมอย่างนี้เป็นต้นนั่นก็คือสิ่งที่เป็นธรรมชาติลักษณะของพืชที่จะสอนนั้นให้เราได้เรียนรู้หรือเป็นครูให้เราเห็นว่านะการสร้างความเป็นหนึ่งเดียวหรือสร้างความสมดุลกันนั้นเขาปฏิบัติตนกันอย่างไรเขาใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันอย่างไรนะครับแต่สำหรับมนุษย์เราแล้วนั้นก็เห็นทีต้องพึ่งพาจิตสำนึกแห่งการเป็นมนุษย์3ประการที่ผมจะกล่าวต่อไปนี้เป็นสำคัญนะจิตสำนึกแห่งการเป็นมนุษย์ในประการที่1ก็คือที่ผมกล่าวไว้ว่าเราจะต้องมีจิตสำนึกแห่งการเป็นสัตว์สังคมครับโดยได้กล่าวไปแล้วว่าจิตสำนึกแห่งการเป็นสัตว์สังคมแปลว่าเราจะต้องเข้าใจว่าเราจะอยู่ตามลำพังคนเดียวไม่ได้เราเป็นตัวผู้ตัวเดียวก็ไม่ได้เราเป็นตัวเมียแล้วจะอยู่ตัวคนเดียวก็ไม่ได้ใช่ไหมเนี่ยเราเป็นมนุษย์เราจะเป็นพ่อคนเดียวแต่ไม่มีแม่นะมีเป็นสามีคนเดียวแต่ไม่มีภรรยาไม่ได้เป็นเจ้านายโดยไม่อาศัยลูกน้องก็ไม่ได้เป็นเจ้าของบริษัทไม่อาศัยลูกจ้างก็ไม่ได้เป็นลูกจ้างซึ่งเป็นคนส่วนใหญ่ไม่อาศัยเท่าแก่ไม่อาศัยเจ้านายไม่อาศัยเจ้าของธุรกิจหรือนักลงทุนก็ไม่ได้เหมือนกันเนี่ยมันความเป็นสัตว์สังคมจึงตรงนี้จึงหมายถึงการที่เราจะต้องเรียนรู้ที่จะมองเห็นคุณค่าของกันและกันนอกจากจะเรียนรู้ที่จะมองเห็นคุณค่าของกันและกันแล้วเราก็จะต้องเรียนรู้ที่จะมองเห็นประโยชน์จากการอยู่ร่วมกันเห็นประโยชน์จากการทำงานร่วมกันอีกต่างหากด้วยนั่นคือการที่เราต้องเรียนรู้เนี่ยเราเป็นมนุษย์เรามีสติปัญญาเอาไว้ให้พร้อมที่จะเรียนรู้นะครับทีนี้ถ้าหากว่าคนเราเนี่ยเรียนรู้ว่าเราต่างฝ่ายต่างมีคุณค่าเราเรียนรู้ว่าเราต่างฝ่ายต่างมีประโยชน์ในการที่จะอยู่ร่วมกันในการมีประโยชน์ที่จะทำงานร่วมกันแล้วการแคร์ซึ่งกันและกันมันก็เกิดขึ้นใช่ไหมนะครับนี่คือกลไกข้อแรกเลยเนื้อเป็นจิตสำนึกเบื้องต้นที่จะทำให้ตัวเราเองนะหรือเพื่อนมนุษย์เราแต่ละคนนั้นหันหน้าเข้าหากันและพร้อมที่จะแคร์ซึ่งกันและกันพร้อมที่จะใส่ใจใยดีในกันและกันจริงไหมครับเพราะธรรมชาติสอนเราแล้วว่าเราเห็นคุณค่าของสิ่งใดเรามักจะหันหน้าเข้าหาสิ่งนั้นเสมอเราเห็นว่าสิ่งใดมีประโยชน์เราก็จะสะสมนะหรืออนุรักษ์สิ่งนั้นเอาไว้เสมอมันถ้าหากว่าเราเป็นมนุษย์เนี่ยถ้าเราเป็นผู้ฝ่ายประพฤติธรรมเราต้องการให้คนอื่นเขาสั่งสมตัวเราไว้เป็นพวกเดียวกับเขาเราต้องการให้คนอื่นเขานั้นนะสั่งสมตัวเราเอาไว้ให้เป็นหนึ่งเดียวกันกับเขาเราก็มีหน้าที่ที่จะต้องทำตนให้คนอื่นเขาเห็นว่าเราเป็นผู้มีประโยชน์นะถ้าเขาจะคบหาเราไว้ถ้าเขาจะเอาเราไว้เป็นพวกเดียวกันกับเขาทำตนให้เขาเห็นว่าเราเป็นคนที่มีประโยชน์ทำตนให้เขาเห็นว่าเราเป็นคนดีที่เขาคบเรามีเราแล้วนะเขาไม่เสียหายแล้วได้ประโยชน์มากกว่าเสียด้วยนะเราจะทำยังไงล่ะที่จะทำให้คนอื่นเห็นว่าคบกับเราแล้วมีประโยชน์ไม่เสียประโยชน์นะตรงนี้เป็นสิ่งที่มนุษย์เราแต่ละคนย่อมคิดเป็นคิดได้และสามารถที่จะนำเอาสิ่งที่ตัวเองคิดนั้นมาประพฤติปฏิบัติให้คนอื่นเห็นจริงเห็นแจ้งใช่ไหมล่ะครับนะตรงนี้เป็นต้นหรือเราจะพูดอีกในยันหนึ่งว่าเราทำตนให้คนอื่นเห็นว่าเรามีคุณค่าสิถ้าเรามีคุณค่าน่าคบหาน่าอนุรักษ์ไว้เพื่อนมนุษย์คนไหนๆเขาก็ไม่มีวันที่จะปฏิเสธเราหรอกนะครับมันถ้ามนุษย์เราเกิดมาใช้ชีวิตอยู่ร่วมสังคมเดียวกันกับคนอื่นแล้วเราต่างเรียนรู้ที่จะทำตนให้เป็นคนมีคุณค่าของกันและกันไม่ทำตนให้เป็นส่วนขาดส่วนเกินของกันและกันแล้วการที่ใครจะทอดทิ้งใครมันย่อมเป็นไปไม่ได้นี่คือลักษณะหนึ่งของการเป็นสัตว์สังคมมันถ้าเราจะพูดกันคร่าวๆนะพูดกันให้เห็นชัดในเวลาสั้นๆที่รายการเทพทิพย์มงคลธรรม
เป็นรายการถ่ายทอดธรรมะภาคปฏิบัติบนหน้าปัดวิทยุซึ่งเป็นคลื่นความถี่ที่ท่านทั้งหลายกำลังฟังอยู่ในขณะนี้นะแล้วสามารถนำไปประพฤติปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรมเราก็คงจะบอกได้4ประการว่าถ้าท่านเข้าถึงซึ่งการเป็นผู้มีจิตสำนึกแห่งการเป็นสัตว์สังคมแล้วการที่ท่านจะเหนี่ยวรั้งตนเองไว้กับผู้อื่นหรือเหนี่ยวรั้งผู้อื่นเอาไว้กับตัวท่านเองนั้น4ประการที่ว่าก็คือ1ท่านจะต้องไม่แบ่งแยกไม่แบ่งแยกตัวเองออกไปจากคนอื่นหรือไม่ผลักไสผู้อื่นออกไปจากความเป็นหนึ่งเดียวของตนเองโดยนะเอาสีผิวเอาชนชั้นเอาเชื้อชาติเอาศาสนาเอาภูมิภาคในการดำเนินชีวิตอยู่หรือเอาลักษณะนิสัยใดๆที่แตกต่างมาสร้างความแตกแยกตรงนี้เราจะไม่ทำทุกวันนี้เวลาใครคิดไม่เหมือนเราผลักไสเขาออกไปจากการเป็นพวกเดียวกับเราทันทีถือว่ายายนี่เป็นคนละพวกกับฉันเพราะมันดันคิดไม่เหมือนฉันอันนี้ก็คือการขาดจิตสำนึกแห่งการเป็นสัตว์สังคมไปเรียบร้อยแล้วนั่นเองมันผู้ฝ่ายประพฤติธรรมจะต้องไม่ทำเช่นนั้นนะครับ1ไม่แบ่งแยก2ต้องไม่ผลักไสครับคำว่าผลักไสแปลว่านะการรังเกียจคนอื่นนะการเดียดฉันคนอื่นการดูหมิ่นคนอื่นอะไรต่างๆเหล่านี้เขาเรียกว่าเป็นการผลักไสเข้าไปฉันไม่ชอบเธอน่ะนะนี่คือผลักไสแล้วหรือสร้างเงื่อนไขใดๆขึ้นมาเพื่อทำให้เขาเนี่ยเป็นพวกเดียวกันกับเราต่อไปไม่ได้อย่างนี้ก็เรียกว่าผลักไสแล้วใช่ไหมนะหรือทอดทิ้งเขาไม่ใส่ใจใยดีไม่ช่วยเหลือเจือจานเขาเวลาเขาตกทุกข์ได้ยากเวลาเขาลำบากลำบนเราก็ทนดูเฉยเลยอย่างนี้ก็เรียกว่าผลักไสเขาออกไปคนละพวกกับเราแล้วครับประการที่3ถ้าชัดๆก็คือต้องไม่รังเกียจเขาไม่รังเกียจในความอ่อนด้อยทางปัญญาไม่รังเกียจในเรื่องของการต่ำชั้นกว่าเราไม่รังเกียจในเรื่องเชื้อชาติสีผิวอะไรต่างๆเหล่านี้ครับถ้าเรารังเกียจเนี่ยเราก็จะไม่สามารถเป็นพวกเดียวกันกับเขาได้และเราก็คงจะยอมให้เขามาเป็นพวกเดียวกับเราไม่ได้เช่นเดียวกันประการที่4คือต้องไม่เหยียดหยามไม่ดูถูกในความโง่เขลาเบาปัญญาของเขาไม่ดูถูกดูแคลนในความไม่รู้ของเขาไม่ดูถูกดูแคลนในความเฉยๆของเขาอะไรต่างๆเหล่านี้ที่มนุษย์เราชอบปฏิบัติต่อกันถ้าเราสามารถเข้าถึงสิ่งเหล่านี้ได้คือไม่ใน4ประการนี้นั่นแสดงว่าท่านทั้งหลายเป็นผู้เข้าถึงซึ่งจิตสำนึกแห่งการเป็นสัตว์สังคมแล้วนี่ก็คือการใฝ่ประพฤติธรรมอย่างหนึ่งและเป็นธรรมะชั้นสูงแต่สามารถปฏิบัติให้เห็นจริงได้ในชีวิตประจำวันของท่านครับจิตสำนึกในประการที่2ที่จะทำให้เราเข้าถึงกฎธรรมชาติคือกฎแห่งการสมดุลกันของทุกสรรพสิ่งนะนั่นก็คือจิตสำนึกแห่งการเป็นหนึ่งเดียวกันกับผู้อื่นการเป็นผู้มีจิตสำนึกเป็นหนึ่งเดียวกันกับผู้อื่นหมายถึงท่านทั้งหลายจะต้องเรียนรู้ที่จะรักให้ได้และต้องเรียนรู้ที่จะให้เป็นครับรักคนอื่นนะครับแล้วก็ให้สิ่งดีๆแก่คนอื่นนั่นเองเราจะต้องเรียนรู้ที่จะรักให้ได้และจะต้องให้เป็นไม่งั้นแล้วความเป็นหนึ่งเดียวกันในหมู่มนุษย์ของท่านทั้งหลายมันก็จะเกิดขึ้นไม่ได้ถามว่าการเรียนรู้ที่จะรักให้ได้และให้เป็นนั้นมันเรียนรู้ได้ตอนไหนอะก็เรียนรู้ได้จากการที่ท่านจะต้องมีชีวิตร่วมกันกับเพื่อนมนุษย์คนอื่นๆนั่นเองนะครับเราเห็นคนบางคนทำตัวไม่น่ารักนั่นก็คือบททดสอบของเราที่คนอื่นเขาหยิบยื่นให้เราเพื่อให้เราเกิดการเรียนรู้ที่จะรักเขาให้ได้นั่นเองนะครับและถ้าเราเห็นใครเขาโสมซ่อใครเขาถึงขนาดต้องขอทานเนี่ยใครที่เขาตกทุกข์ได้ยากลำบากลำบนเพราะเหตุผลกลไหนก็ตามนั่นก็คือบททดสอบจิตสำนึกของเราอีกเหมือนกันว่าเราพร้อมที่จะบริจาคเราพร้อมที่จะเสียสละให้หรือเราพร้อมที่จะแบ่งปันให้เขาหรือเปล่านี่คือสิ่งสำคัญจิตสำนึกแห่งการเป็นหนึ่งเดียวกันจึงที่สำคัญก็อยู่ที่ตรงนี้ถ้ามนุษย์เรารู้จักรักกันรู้จักให้ซึ่งกันและกันมันก็จะทำให้คนอื่นนั้นพร้อมที่จะเป็นพวกเดียวกันกับเราได้อย่างสบายๆท่านผู้ฟังครับถ้าเราเป็นผู้ใฝ่ประพฤติธรรมเราจึงต้องเรียนรู้ให้ได้ว่าเราจะต้องมีหน้าที่สอบให้ผ่านบททดสอบซึ่งเป็นบริบทในการดำเนินชีวิตของมนุษย์เราทุกๆคนนะครับนะซึ่งจะต้องมีบททดสอบมาเป็นเงื่อนไขให้เราเรียนรู้ที่จะรักคนอื่นให้ได้แล้วก็เรียนรู้ที่จะให้คนอื่นให้เป็นอยู่เสมอนะไม่เว้นแต่ละวันนะครับนะมันถ้าหากว่าเรามีสำนึกแห่งการเป็นหนึ่งเดียวได้อย่างแท้จริงแล้วเนี่ยใครจะมาออกบททดสอบหรือมาออกข้อสอบอะไรให้กับท่านมันทำตัวไม่น่ารักกับเราแต่เราก็สามารถเรียนรู้ที่จะรักมันได้
นี่ใครทำตัวให้เราไม่น่าสงสารไม่น่าเมตตาไม่น่าจะหยิบยื่นความช่วยเหลือให้ไม่น่าจะหยิบยื่นทรัพย์สินเงินทองให้ไม่น่าจะหยิบยื่นโอกาสที่ดีงามให้เราก็เรียนรู้ที่จะหยิบยื่นสิ่งที่เราคิดว่าไม่น่าจะหยิบยื่นให้กับเขาได้อย่างนี้แสดงว่าเราก็ได้เข้าถึงการเป็นผู้มีจิตสำนึกแห่งการเป็นหนึ่งเดียวไปเรียบร้อยแล้วนะแล้วก็นอกจากการแสดงออกให้เห็นว่าเราพร้อมที่จะรักคนอื่นให้ได้และพร้อมที่จะให้คนอื่นให้เป็นในลักษณะที่กล่าวมาที่ผ่านมานี้แล้วเนี่ยนะครับหน้าที่ของมนุษย์เราแต่ละคนถ้ามีจิตสำนึกแห่งการเป็นหนึ่งเดียวกันกับผู้อื่นแล้วเราก็จะต้องเรียนรู้ที่จะควบคุมอารมณ์ที่ไม่ดีของตัวเราเองให้ได้ด้วยโอกาสที่เราจะเกิดการสั่นสะเทือนเป็นอารมณ์รู้สึกนึกคิดที่ไม่ดีเป็นทัศนคติที่เป็นด้านลบต่อเพื่อนมนุษย์คนอื่นในชีวิตประจำวันของเราย่อมมีมากและมีโอกาสเกิดขึ้นได้บ่อยครั้งเหมือนกันในมนุษย์ทุกคนนะครับเพราะเพื่อนมนุษย์เราแต่ละคนนั้นโอกาสที่เขาจะแสดงเงื่อนไขด้านลบที่เป็นพฤติกรรมขยะในอันที่จะมาเป็นเงื่อนไขด้านลบทางอารมณ์รู้สึกนึกคิดของเราที่จะมีต่อเขาเนี่ยย่อมเกิดขึ้นได้เสมอนั้นเวลาใครทำอะไรไม่ดีไม่ร้ายกับตัวเรามันก็จะทำให้เราเกิดการเรียนรู้ที่จะแสดงอารมณ์ที่ไม่สมดุลออกมาอยู่เสมอใครทำให้เราไม่ถูกใจเราก็จะไม่พอใจเกิดความโกรธเกลียดเคียดแค้นนะหรือเกิดการเสียสมดุลไปทางอารมณ์รู้สึกนึกคิดได้เสมอนะมันนะในชีวิตประจำวันเนี่ยถ้าเราหลีกเลี่ยงที่จะไม่ให้ตัวเราจิตตกก็คือหลีกเลี่ยงที่จะไม่ให้เกิดอารมณ์ร้ายๆทางด้านลบซึ่งไม่พึงประสงค์สำหรับตัวเราเองด้วยเนี่ยนะถ้าเราหลีกเลี่ยงไม่ได้ก็มีวิธีเดียวก็คือเราจะต้องเรียนรู้ที่จะควบคุมอารมณ์ไม่ดีของตัวเองเอาไว้ให้ได้ด้วยความมีสตินั่นเองนะระลึกรู้อยู่เสมอว่าอารมณ์สุขสงบเท่านั้นที่จะเป็นอารมณ์ที่ดีที่สุดที่เราปรารถนาถ้ามีสิ่งใดมาทำลายความสุขสงบในจิตใจของเราให้เสียไปเราต้องมีสติพอที่จะยึดรั้งหรือเหนี่ยวรั้งตัวเราให้สมดุลเอาไว้นะนั่นคือหน้าที่ของเราเพราะถ้าใครมายั่วโมโหเราเกิดอาการโมโหขึ้นมาแล้วก็ไปแสดงพฤติกรรมขยะเป็นพฤติกรรมด้านลบตอบสนองกับเขาไปนะการทำลายความสมดุลระหว่างกันและกันมันก็จะเกิดขึ้นอย่างรุนแรงเลยทีเดียวตรงนี้ก็คือปัญหาที่จะนำพาความไม่มีสันติสุขให้เกิดขึ้นมาอีกแล้วนะมันถ้าใครมีสำนึกแห่งการเป็นหนึ่งเดียวการที่เราจะเรียนรู้เพื่อจะสร้างความเป็นคนอารมณ์ดีหรือควบคุมอารมณ์ที่ไม่ดีของตัวเองเอาไว้ให้ได้อย่างยั่งยืนและมั่นคงนะด้วยความมีสติมันก็จะมีพลังอำนาจสูงพอที่จะช่วยเหลือตัวเองตรงนี้ได้นอกจากนั้นมนุษย์เราก็ยังจะต้องเรียนรู้ที่จะต้องแสดงออกทางอารมณ์ที่ไม่ดีได้อย่างเหมาะสมด้วยเพราะบางครั้งเนี่ยการควบคุมอารมณ์ที่ไม่ดีของตัวเราเองนั้นบางครั้งเราควบคุมได้ไม่ 100%เนื่องจากในเวลาสั้นๆและหน้าสิวหน้าขวานถ้าเราขาดความชำนาญในการควบคุมอารมณ์ที่ไม่ดีของตัวเราเองนะเรายังขาดความชำนาญที่จะควบคุมมันให้ได้ลงตัวที่สุดให้ได้อย่างมั่นคงและมั่นใจที่สุดเนี่ยเรายังควบคุมไม่ได้สิ่งหนึ่งที่เราจะต้องเรียนรู้ก็คือถ้าเราจะแสดงพฤติกรรมทางอารมณ์ที่ไม่เหมาะสมออกมาเราจะต้องแสดงออกมาอย่างไรจึงจะไม่เป็นเงื่อนไขให้เกิดอารมณ์ที่ไม่ดีหรือไปทำลายความไม่สมดุลทางอารมณ์รู้สึกนึกคิดในจิตใจของไอ้คนที่มันทำเลวไหลกับเราเนี่ยขึ้นมาอีกเพราะถ้าเป็นเช่นนั้นมันเหมือนกับการที่เราเอาของเสียสัดสาดใส่กันนั่นแหละครับแล้วความสุขสงบในจิตใจของทั้งสองฝ่ายคือเรากับเขามันก็จะเลือนหายไปตั้งแต่บัดนั้นและเมื่อมีการสัดสาดสิ่งที่เป็นลบหรือสิ่งชั่วร้ายใส่กันมันก็เป็นการทำลายความเป็นหนึ่งเดียวกันของเรากับเขาให้วิบัติไปให้สูญสิ้นไปดีๆนี่เองครับเพราะฉะนั้นเราจึงต้องเรียนรู้ว่าถ้าเราอารมณ์ไม่ดีเราจะแสดงออกด้วยพฤติกรรมทางอารมณ์ที่ไม่ดีอย่างเหมาะสมออกไปได้อย่างไรใช่ไหมอย่างสุดท้ายก็คือเราก็จะต้องเรียนรู้ที่จะเป็นคนอารมณ์ดีสร้างสภาวะของการเป็นคนอารมณ์ดีเอาไว้เสมอเขาเรียกว่าเป็นคนที่มีสุขภาวะทางอารมณ์ที่ดีนะเราก็ต้องเรียนรู้เหมือนกันว่าในชีวิตประจำวันของเราทุกๆนาทีที่เรามีลมหายใจในยามตื่นอยู่เนี่ยเราจะเรียนรู้ที่จะเป็นคนอารมณ์ดีได้อย่างไรเขาเรียกว่ามี EQ สูงๆนะครับเช่นมองโลกในแง่ดีมีอารมณ์ขันนะแล้วก็มีบางสิ่ง
ที่จะสอนจิตตัวเองเอาไว้เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวนั่นก็คือเช่นเวลาใครทำอะไรไม่ถูกต้องไม่ถูกใจเราให้เราคิดซะว่าเรื่องเล็กน้อยเองนะถ้าเราคิดว่าเป็นเรื่องเล็กน้อยนะทุกอย่างก็จะง่ายขึ้นนะฮะเราก็จะไม่โกรธไม่โมโหมากไม่ขุ่นมัวมากถ้าเราเห็นว่าทุกอย่างที่มากระทบกระเทือนจิตใจเราไม่ว่าใครทำก็ตามเราถือเป็นเรื่องใหญ่ไปเสียหมดจะเอาเรื่องเอาราวไปเสียหมดอย่างนี้แย่แน่ๆเลยหรือเราอาจจะมีสิ่งที่เราจะเตือนจิตตัวเราได้อีกอย่างนึงว่าไม่เป็นไรนะแก้ไขได้นะเวลามีอะไรผิดพลาดเกิดขึ้นหรือใครทำอะไรไม่ถูกใจเราเราก็บอกว่าไม่เป็นไรนะแก้ไขได้นะไม่เป็นไรเรื่องเล็กนะนะหรือหยวนหยวนนะนะอย่างนี้เป็นต้นถ้าเราสามารถปฏิบัติอย่างนี้ได้นั่นคือสุดยอดนะครับนะมนุษย์เราเนี่ยจะต้องเรียนรู้ที่จะต้องสร้างความเป็นหนึ่งเดียวกันเสมอครับสังเกตเห็นไหมครับคนเราเวลาตายแล้วเนี่ยจะต้องเป็นหนึ่งเดียวกับโลกในบ้านปลายเช่นต้องกลบฝังไว้ในแผ่นดินเพื่อให้เป็นหนึ่งเดียวกับโลกหรือไม่ก็เผาให้เป็นควันให้เป็นไอแล้วก็ปนไปในบรรยากาศของโลกนั่นก็คือกฎของธรรมชาติที่สอนให้เราเห็นว่าอย่างไรอย่างไรเสียเราจะต้องเรียนรู้ที่จะเป็นหนึ่งเดียวกันให้ได้ตั้งแต่วันเกิดจนวันตายนะครับท่านผู้ฟังครับ

านผู้ฟังครับวันนี้หมดเวลาของรายการเทพทิพย์มงคลธรรมแล้วกลุ่มแสงสิริวัฒนาขอขอบคุณท่านผู้ใจบุญทั้งหลายที่ได้ให้เกียรติสนับสนุนรายการนี้เพื่อสร้างวิถีแห่งสันติสุขสู่มวลชนบนคลื่นวิทยุโปรดกรุณาแจ้งผลการรับฟังได้ที่โทรศัพท์025123176 025123176ท่านจะติดตามรับฟังรายการนี้ได้ใหม่ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ทางสถานีวิทยุแห่งนี้ในเวลาเดียวกันนี้สวัสดีครับ

ช่วงเวลาต่อไปนี้สถาบันพัฒนาพฤติกรรมมนุษย์ผู้สร้างทฤษฎีและกลยุทธ์ไซโคโชเพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่บกพร่องของมนุษย์ด้วยการกระตุ้นจิตสำนึกที่ลึกซึ้งและแยบยลสำนักพิมพ์จิตจักรวาลผู้ผลิตหนังสือธรรมะภาคปฏิบัติแนวอภิปรัชญาที่ทรงคุณค่าสำหรับศาสนิกชนไทยและชมรมผู้ประพฤติธรรมเพื่อสร้างสันติสุขให้ตนเองและผู้อื่นร่วมกับกลุ่มแสงสิริวัฒนาภูมิใจเสนอรายการเทพทิพย์มงคลธรรมเพื่อนำพาสันติสุขสู่มวลชนด้วยธรรมะบรรยายภาคปฏิบัติโดยอาจารย์ปริญญาตันสกุลขอเชิญท่านติดตามรับฟังได้ณบัดนี้

ท่านผู้ประพฤติธรรมที่รักทุกท่านครับรายการเทพทิพย์มงคลธรรมในครั้งนี้มีเรื่องใกล้ตัวที่จะนำเสนอต่อท่านผู้ฟังครับเรื่องใกล้ตัว

บทที่ว่านี้จะเป็นเรื่องที่ท่านผู้ฟังสามารถที่จะเข้าใจธรรมชาติหรือที่เราเรียกว่าธรรมะที่อยู่กับตัวเราได้อย่างง่ายกว่าปกติครับเพราะสาเหตุว่าธรรมะที่ผมจะกล่าวถึงผ่านทางรายการในครั้งนี้นั้นเป็นธรรมะที่ท่านผู้ฟังเองไม่ว่าจะเป็นสุภาพบุรุษหรือสุภาพสตรีเนี่ยไม่ว่าจะเป็นอายุใดวัยไหนก็ตามล้วนต้องแสดงออกและต้องประพฤติธรรมชาตินี้ด้วยกันทุกคนครับและธรรมชาติที่เราประพฤติตนกันเนี่ยนะฮะแม้แต่จะเป็นการประพฤติตนไปตามธรรมชาติก็ตามมันเป็นธรรมะที่เป็นธรรมชาติที่ท่านทั้งหลายสามารถนำไปเป็นแบบบทในการดำเนินชีวิตประจำวันของท่านในสังคมได้นะครับเพราะว่าทุกวันนี้ในสังคมของคนเรานั้นถ้าเราไม่ไปเป็นเงื่อนไขในการน้อมนำความสุขหรือน้อมนำความทุกข์ให้กับผู้อื่นบางทีเราเองนั่นแหละก็จะเป็นผู้น้อมนำความทุกข์หรือความสุขไปให้กับผู้อื่นเขาได้ด้วยในเวลาเดียวกันมนุษย์เราทุกคนล้วนเป็นเช่นนั้นทั้งสิ้นครับท่านผู้ฟังครับธรรมะที่เป็นธรรมชาติซึ่งมนุษย์เราแต่ละคนได้แสดงออกหรือปฏิบัติตนหรือที่เรียกว่าประพฤติตนกันเป็นกิจวัตรประจำวันเลยเนี่ยนะฮะแล้วก็สามารถที่จะนำมาใช้ประโยชน์ในการดำเนินชีวิตเพื่อสร้างสันติสุขให้เกิดขึ้นกับตนเองรวมกระทั่งถึงเพื่อนมนุษย์คนอื่นได้อย่างง่ายๆและสบายๆถือว่าเป็นการสอนธรรมะให้กับตัวท่านเองโดยตัวท่านเองนั่นแหละเป็นผู้สอนตนเองนะครับแต่ว่าส่วนใหญ่บางทีเราจะมองข้ามไปเราไม่เคยนำมาคิดเราไม่เคยนำมานึกและเรามิได้เคยนำมาพิจารณาโอกาสที่เราจะได้ธรรมะฉบับพิเศษนะที่เราประพฤติปฏิบัติกันโดยธรรมชาติของตัวเราอยู่แล้วเนี่ยจึงปฏิบัติแล้วผ่านไปในแต่ละวันกันอย่างน่าเสียดายท่านผู้ประพฤติธรรมที่รักครับธรรมชาติที่เป็นพฤติกรรมตามปกติของเราที่ท่านผู้ฟังสามารถจะหยิบฉวยนำมาเป็นความรู้หรือจะถือว่าเป็นหนึ่งในบริบทในการดำเนินชีวิตของเราได้เพื่อที่จะนำคำว่าผู้ประพฤติธรรมเนี่ยสร้างเสริมสภาวะแห่งการเป็นผู้ประพฤติธรรมให้กับตัวเองได้อย่างชัดเจนมากยิ่งขึ้นเนี่ยนะครับนั่นก็คือเวลาตื่นนอนตอนเช้านะครับก่อนที่ท่านจะออกจากบ้านไปปฏิบัติภารกิจจะไปทำงานไปทำธุรกิจทำการค้าไปพบปะสมาคมผู้ใดอย่างไรก็ตามก่อนที่เราจะออกจากบ้านนะฮะเราจะต้องแต่งอยู่2อย่างเสมอเนี่ยเราจะต้องแต่งอะไรครับ2อย่างก่อนที่เราจะออกจากบ้านไปทำงานหรือไปปฏิบัติภารกิจของเราในชีวิตประจำวันสิ่งที่ท่านผู้ฟังไม่ว่าหญิงหรือชายนะฮะจะต้องแต่งสิ่งแรกก็คือแต่งตัวใช่ไหมครับว่าไปตามขั้นตอนนะเราจะแต่งตัวแต่งตัวก็คือการคัดเลือกเสื้อผ้าสวมใส่ให้เหมาะสมนะเหมาะสมแล้วยังไม่พอต้องเป็นที่ถูกอกถูกใจตัวเองด้วยและนอกจากจะเป็นที่ถูกอกถูกใจตนเองแล้วต้องเป็นที่ยอมรับของคนในยุคนั้นสมัยนั้นในสังคมนั้นด้วยใช่ไหมล่ะครับนี่หรือนะหรือถ้าหากว่าท่านอาจจะเป็นผู้นำแฟชั่นท่านก็จะต้องมั่นใจว่าเสื้อผ้าอาภรณ์ที่ท่านสวมใส่รวมที่ผมเรียกรวมๆว่าแต่งตัวเนี่ยนะฮะมันต้องไม่ล้าสมัยและนำสมัยก็ต้องไม่นำสมัยเกินไปไม่ล้ำสมัยจนเกินกว่าใครๆในยุคปัจจุบันนั้นนะที่เขาจะก้าวตามไปไม่ทันอะไรทำนองนี้ไม่งั้นเราก็จะเป็นคนแปลกปลอมหรือแปลกหน้าแปลกตนอยู่ในสังคมเนี่ยนี่ก็คือสิ่งรวมๆที่เราเองได้สัมผัสกันอยู่เป็นประจำในชีวิตประจำวันนะการแต่งตัวจึงเป็นเรื่องสำคัญแล้วก็เราก็ต้องแต่งตัวให้เหมาะสมกับอะไรครับเหมาะสมกับกาลเทศะใช่ไหมครับเราจะไปงานพิธีใหญ่ๆนะเราเป็นงานพิธีที่สูงเกียรติอะไรต่างๆเราก็ต้องแต่งกายสุภาพแต่งกายสากลนิยมอะไรทำนองนั้นเนี่ยเวลาตอนเช้าไปที่นี่ก็ต้องแต่งตัวอย่างนี้เวลาตอนกลางวันไปในงานนั้นก็ต้องแต่งตัวอย่างนั้นเขาเรียกว่าเป็นการปรับตัวเองให้เหมาะกับสิ่งแวดล้อมให้เหมาะกับสถานการณ์ในขณะนั้นนี่คือสิ่งที่มนุษย์เราเนี่ยมีความชำนาญจากการประพฤติและการปฏิบัติตนในเรื่องของการแต่งตัวหรือแต่งกายนะกันมาโดยตลอดนั่นคือสิ่งที่
มนุษย์เราถูกธรรมชาติเสี่ยมสอนเอาไว้นะฮะว่าให้หันมาใส่ใจตนเองในการแต่งตัวนะแต่งตัวก็คือแต่งกายสวมเสื้อผ้าอภรรท์สวมรองเท้าอะไรต่างๆเหล่านี้นะและนอกจากการแต่งกายแล้วมนุษย์เราก็ยังมีการแต่งหน้าด้วยใช่ไหมครับผู้ชายถึงแม้จะไม่เขียนคิ้วทาปากหรืออะไรต่อมีอะไรที่ยุ่งยากเหมือนสุภาพสตรีที่จะต้องใช้เวลาในการแต่งหน้าตัวเองนานๆเพื่อทำหน้าให้สวยสวยเป็นที่มั่นใจในตัวเองนะผู้ชายก็ต้องมีการดูกระจกเหมือนกันเพื่อจะส่องใบหน้าตัวเองว่าทรงผมเข้าที่ไหมทำหน้าหล่อทำหน้าเท่ดูแล้วเป็นยังไงอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับมันไม่ว่าผู้หญิงหรือผู้ชายนะครับโดยปกติในชีวิตประจำวันแล้วเนี่ยธรรมชาติจะสอนให้รู้จักการแต่งอยู่สองอย่างคือแต่งกายหรือแต่งตัวนะฮะแล้วก็แต่งหน้าเรามีคำถามที่จะถามร่วมกันนะผ่านทางรายการนี้เพื่อที่จะวิเคราะห์และหาคำตอบกันครับว่าการแต่งหน้าและก็การแต่งกายของเรานั้นนะมีวัตถุประสงค์ใดกันแน่ทำไมมนุษย์เราเนี่ยหยิบเสื้อผ้าอะไรสวมใส่ไม่โป้ไม่เปลือยนะก็ปิดบังของสงวนของตัวเองได้นะดูแล้วไม่น่าเกลียดอะไรต่างๆก็น่าจะพอแล้วใช่ไหมแต่ปรากฏว่ามนุษย์เราเนี่ยมีความพิถีพิถันและมีความใส่ใจดูแลใบหน้าและก็สารรูปของตัวเองค่อนข้างมากนะถามว่าทำไมเป็นอย่างนั้นผมก็อยากจะเรียนเพื่อชวนท่านผู้ฟังคิดและชวนท่านผู้ฟังคุยว่าการแต่งหน้าแต่งตาไม่ว่าท่านจะเป็นสุภาพสตรีหรือเป็นสุภาพบุรุษก็ตามที่แต่งหน้าดูหน้าแต่งผมดูทรงผมซึ่งมันก็อยู่ที่ใบหน้าเนี่ยนะเราทำเพื่ออะไรครับทำเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับตัวเราเองใช่ไหมครับว่าเราพร้อมจะไปเสนอหน้าของเราในสังคมซึ่งมีเพื่อนมนุษย์ที่หลากหลายที่มากมายที่รอท่าเราอยู่ในสังคมที่จะให้เราไปเกี่ยวข้องหรือไปผูกสัมพันธ์ด้วยไม่ว่าจะเป็นเพื่อนร่วมงานในที่ทำงานไม่ว่าจะเป็นเพื่อนร่วมธุรกิจการค้าหรือเพื่อนร่วมโลกก็ตามเนี่ยถ้าเราไม่แต่งหน้าแต่งตาก่อนออกจากบ้านนะเราคิดว่าเราไม่ค่อยจะมั่นใจตัวเราเท่าไหร่ในการที่จะไปเสนอหน้าต่อใครอื่นในสังคมใช่ไหมครับท่านผู้ฟังครับเราก็เลยต้องเพียรแต่งหน้าทาปากเนื้อแต่งทรงผมจนได้ที่แล้วนะว่างั้นเถอะพอมั่นใจเสร็จแล้วก็ค่อยยุรญาตก้าวออกจากบ้านตรงไปที่ทำงานหรือตรงไปยังจุดนัดหมายที่ท่านจะต้องไปมีปฏิสัมพันธ์กันกับเพื่อนมนุษย์คนอื่นๆเพราะว่าท่านมั่นใจในใบหน้าของท่านแล้วแล้วก็ตลอดเวลาที่ท่านไปใช้ชีวิตอยู่ในสังคมนอกบ้านเนี่ยท่านก็มีการตรวจสอบใบหน้าของท่านเป็นระยะโดยเฉพาะท่านสุภาพสตรีธรรมชาติก็สอนให้ท่านเนี่ยนึกถึงใบหน้าตัวเองอยู่ในระหว่างวันแทบจะตลอดทั้งวันเพื่อจะเอากระจกมาส่องหน้าดูหน่อยซิว่าขณะนี้หน้าตาของท่านนั้นมันยังพร้อมยังสวยยังดูเรียบร้อยไม่รุงรังไม่รุ่มร่ามอะไรต่างๆเนี่ยนะพร้อมที่จะเสนอหน้ากับคนอื่นเขาอยู่ต่อไปนะรึเปล่าอะไรทำนองเนี่ยถ้าไม่มั่นใจเมื่อไหร่ก็จะไปส่องกระจกนะเอาหน้าไปส่องกระจกดูข้อบกพร่องบนใบหน้าของตนเองแล้วก็ตรงไหนมันบกพร่องก็ปรุงแต่งแก้ไขจนกว่าจะมั่นใจแล้วก็ค่อยหันหลังให้กระจกหรือปิดกระจกเนี่ยที่อยู่ที่ตลับแป้งนะใส่ลงไปในกระเป๋าอะไรทำนองเนี้ยท่านก็ทำกันอยู่อย่างเงี้ยถูกไหมครับแล้วก็ทำมาหากินหรือดำเนินชีวิตของท่านร่วมกันกับผู้อื่นต่อไปเป็นประจำครับส่วนการแต่งตัวก็คือการที่ท่านจะออกจากบ้านก็เป็นการเตรียมตัวที่พร้อมจะไปเสนอตัวต่อผู้อื่นไปเสนอตัวเพื่ออะไรเสนอตัวก็เพื่อที่จะแสดงตนต่อหน้าคนอื่นถูกไหมฮะเพื่อทำให้คนอื่นดูแล้วเนี่ยไม่ขัดเขินลูกตาเพื่อให้คนอื่นมองแล้วว่าสวยงามสมสง่าอะไรทำนองนั้นที่ท่านทั้งหลายเรียกกันเป็นภาษาวิชาการว่ามีบุคลิกภาพที่ยอมรับได้ใช่ไหมไม่ใช่แต่งตัวเฉยๆแต่งตัวปอนๆหรือแต่งตัวไม่ถูกกับกาลเทศะเนี่ยอย่างนี้เป็นต้นมันทุกๆคนนะครับก่อนออกจากบ้านไปทำงานธรรมชาติก็สอนให้ทำอย่างนี้ด้วยกันทั้งสิ้นและเมื่อไปทำงานหรือดำเนินชีวิตอยู่ในสังคมผ่านไปในแต่ละนาทีของหนึ่งวันนั้นเราก็จะคอยแต่งหน้าคอยแต่งตัวของเราอยู่ตลอดเวลาเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับตัวเราเองว่าเราพร้อมที่จะเข้าสังคมกับใครๆเขาได้หรือไม่อย่างมั่นใจนะครับแล้วก็เรานะมีความเหมาะสมไหม
เรามีความสุภาพเรียบร้อยดีไหมเราสวยพอไหมเรามีอะไรที่เป็นข้อบกพร่องบนใบหน้าหรือร่างกายของเราเสื้อผ้าเรากระดุมติดผิดเม็ดติดผิดแถวหรือเปล่าอะไรทำนองนี้นะฮะอันนี้ก็ผมก็คุยในสภาวะที่ท่านเองเนี่ยได้เผชิญกับสิ่งเหล่านี้กันมาเราจึงอยากจะกราบเรียนท่านผู้ประพฤติธรรมทั้งหลายว่าไม่ว่าจะเป็นการแต่งหน้าเพื่อจะออกไปเสนอหน้าในสังคมหรือเป็นการแต่งตัวแต่งกายจะออกไปเสนอตนต่อสังคมก็ตามล้วนมีเป้าหมายสูงสุดก็คือเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับตัวเราเองว่าเราออกไปสู่สังคมแล้วจะเป็นที่ยอมรับของสังคมก็คือมนุษย์ผู้อื่นเราออกไปในสังคมแล้วไม่มีใครที่จะปฏิเสธเราเนี่ยปฏิเสธความขี้เหร่ของเราปฏิเสธความไม่น่ารักของเราปฏิเสธความเฉยๆเหยๆของเราอะไรทำนองเนี่ยนะครับนี่คือสิ่งที่ธรรมชาตินะครับท่านผู้ฟังครับเป็นสิ่งที่ธรรมชาติเนี่ยกระตุ้นเตือนเราให้เกิดสติทางวิญญาณอยู่ด้วยนะมันมีนัยยะที่สำคัญนัยยะที่สำคัญก็คือว่าถ้ามนุษย์เราเนี่ยมีเงื่อนไขที่จะใส่ใจดูแลใบหน้าของตัวเองให้เรียบร้อยใส่ใจใยดีที่จะดูแลสารรูปร่างกายการแต่งตัวของตัวเองให้เรียบร้อยนะเป็นที่เหมาะสมแล้วมนุษย์จะต้องนึกเชื่อมโยงต่อไปให้ได้ว่ามีคำกล่าวตั้งแต่โบราณว่าจิตเป็นนายกายเป็นบ่าวใช่ไหมล่ะครับการแต่งหน้าของเราก็คือการแต่งที่ภายนอกการแต่งกายของเราการแต่งตัวของเราเนี่ยก็คือการแต่งที่ภายนอกเป็นการสั่นสะเทือนให้มนุษย์รู้ว่าก่อนที่เราจะออกจากบ้านไปเนี่ยนะมนุษย์เราเป็นคน2มิติอย่างที่ผมเคยกราบเรียนผ่านทางรายการนี้ไปแล้วเราเป็นคน2มิตินั่นแปลว่าถ้าเราแต่งหน้าเราและแต่งตัวเราอยู่ทุกวี่ทุกวันแต่งหน้าแต่งตัวของเราเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับตัวเราที่จะไปคบหาสมาคมกับใครเขาในสังคมอย่างมั่นใจและไปไหนๆก็ไม่ให้ใครปฏิเสธเราเขาพร้อมที่จะต้อนรับเราเขาพร้อมจะยิ้มให้กับเราเขาพร้อมจะให้เกียรติเราเขาพร้อมจะแสดงออกซึ่งความเป็นมิตรให้กับเรานั้นเราจะต้องรู้ว่าเราไม่ได้มีแค่มิติเดียวคือมิติทางกายสังขารใช่ไหมครับเรายังมีอีกมิติหนึ่งก็คือมิติของจิตใจครับมันก่อนออกจากบ้านรายการเทพทิพย์มงคลธรรมในวันนี้อยากจะเรียนชี้แนะท่านผู้ประพฤติธรรมว่าถ้าท่านต้องการไปเข้าสังคมกับผู้ใดแล้วทำให้ตัวท่านเองนั้นมีสันติสุขเกิดขึ้นในจิตใจและกายสังขารของท่านแล้วก็พร้อมกันนั้นท่านก็พร้อมจะแบ่งปันความมีสันติสุขที่ท่านได้รับหรือท่านที่ท่านมีเนี่ยให้กับเพื่อนมนุษย์คนอื่นๆในสังคมด้วยว่าเวลาท่านคบกับเขาแล้วเขาก็มีสันติสุขเหมือนกันเนี่ยนะฮะเราก็อยากจะฝากท่านว่าอย่าลืมแต่งจิตใจของท่านด้วยอย่าลืมแต่งจิตใจของท่านด้วยการแต่งกายการแต่งตัวและการแต่งหน้านั่นคือการแต่งภายนอกนะสวยนะอย่างไรสง่าอย่างไรนะครับแต่ถ้าหากว่าจิตใจของเราหม่นมัวจิตใจของเรามืดมนนะจิตใจของเราใบ้บอดนะจิตใจของเราไม่ผ่องใสจิตใจของเราไม่ดีงามเนี่ยท่านผู้ฟังคงนึกภาพออกนะครับว่าเวลาเราดำเนินชีวิตของเราไปในสังคมเราจะไปคบเพื่อนมนุษย์คนใดเห็นทีจะลำบากที่ลำบากเป็นเพราะว่าอย่างเช่นถ้าเราเป็นคนที่มีความเศร้าหมองอยู่ในหัวใจพฤติกรรมต่างๆที่เราจะแสดงออกและกระทำต่อเพื่อนมนุษย์คนอื่นๆในวันนั้นๆเนี่ยและในวินาทีที่เราเศร้าหมองนั้นน่ะเราจะเฮฮาปาร์ตี้กับใครก็คงจะไม่ได้เราจะมีความยิ้มแย้มแจ่มใสกับใครเขาก็คงจะก็คงจะไม่เป็นนะฮะและถ้าเรายิ้มแย้มแจ่มใสกับเขาไม่เป็นนะเฮฮาปาร์ตี้กับใครเขาไม่ได้เขาคบกับเราแล้วเขาหาความสุขใจไม่ได้เห็นแต่ความเศร้าของเราเดี๋ยวอีกหน่อยก็ค่อยๆห่างร้างเราไปใช่ไหมล่ะครับเมื่อเราต้องอยู่คนเดียวมันก็เปลี่ยวใจอยู่คนเดียวก็เดียวดายอีกใช่ไหมล่ะครับเนี่ยตรงเนี้ยทำให้ตัวท่านเองเนี่ยมีอะไรที่ขาดไปในชีวิตก็คือขาดมันเพื่อนมนุษย์ขาดสังคมใช่ไหมและคนอื่นเวลาเขามีท่านเขาก็ปฏิเสธท่านเพราะว่าเขาไม่ปรารถนาสิ่งที่มันตรงกันข้ามกับความมีสันติสุขนะหรือไม่งั้นก็ถ้าท่านเป็นคนที่จิตใจอยู่ไม่สุขนะชอบหาเรื่องใส่ตัวอยู่เรื่อยนะคิดโน่นนึกนี่ทำนั่นทำนี่บางทีก็ไปแสเรื่องของคนอื่นเขาหรือบางทีก็ไปเหยียบตาปลาคนอื่นเขาอย่างเงี้ยเพราะจิตของท่านมันไม่สงบอะจิตมันไม่สำรวมเนี่ยนะเดี๋ยวอย่างนั้นเดี๋ยวอย่างนี้พฤติกรรมทางกายที่ท่านแสดงออกในทางโลกต่อเพื่อนมนุษย์คนอื่นมันก็เป็นพฤติกรรมของคนที่อยู่ไม่สุขใช่ไหมมันไม่เสือกไม่สอดไม่แสนะมันก็จะคงจะต้องทำอะไรที่เป็นเสียวๆให้กับคนอื่นเขาได้ตลอดทั้งวีทั้งวันนะครับ
มันเวลาเราไปอยู่ในสังคมเนี่ยถ้าเราทำตัวอย่างนั้นแน่นอนเลยครับว่าเพื่อนมนุษย์คนอื่นๆนั้นเขาก็เห็นทีจะต้องปฏิเสธเราแน่ๆเลยครับท่านผู้ฟังครับเมื่อเขาปฏิเสธเราแล้วอย่างเนี้ยเราก็ต้องถูกคนอื่นเขาผลักไสอย่างไม่ใยดีเราก็จะเป็นที่น่ารังเกียจของคนอื่นเขาก็ไม่อยากคบเราใช่ไหมแล้วถามว่าถ้าเป็นอย่างเนี้ยเราเกิดมาเป็นมนุษย์ทั้งทีไม่มีใครอยากจะคบเราเนี่ยเป็นเพราะอะไรเป็นเพราะเราลืมแต่งจิตใจเราก่อนออกจากบ้านเราแล้วก็เมื่อระหว่างที่อยู่นอกบ้านเราก็ลืมตรวจสอบจิตใจของตัวเรานะทบทวนจิตใจทบทวนอารมณ์ของตัวเราเอาไว้ตลอดเวลาอย่างนี้เขาเรียกว่าไม่มีสตินะถ้าเราลืมและเราไม่กระทำอย่างเนี้ยมันโอกาสที่เราจะประพฤติผิดคิดชั่วต่อคนอื่นๆเขามันก็มีดีๆชั่วๆมั่วๆกันไปนั่นแหละครับท่านผู้ฟังครับเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าท่านผู้ฟังเนี่ยมีเป้าหมายที่จะสร้างสันติสุขให้กับตนเองและผู้อื่นอย่างแท้จริงเป็นสันติสุขที่เกิดจากความสงบสันติสุขที่เกิดจากความสำรวมสันติสุขที่เกิดจากความสนุกสนานเบิกบานใจหรือความสุขความสงบที่เกิดจากความสุขสุนทรีในชีวิตอะไรต่างๆเนี่ยไม่ว่าท่านจะคบกับใครไปอยู่ในสังคมไหนท่านให้ความสันติสุขหรือให้ความมีสุนทรียภาพในอารมณ์ในจิตใจอะไรต่างๆกับใครๆเขาได้ท่านก็จะเป็นคนที่มีเสน่ห์และน่าคบนะคนทั่วไปในชีวิตประจำวันนั้นส่วนใหญ่แล้วมักจะใส่ใจในตัวตนของคนอื่นมากกว่าจะใส่ใจในตัวตนของตัวเองครับท่านผู้ฟังครับอันนี้คือปัญหาใหญ่ของมนุษย์ในสังคมที่ส่วนใหญ่แล้วจะหาความสงบสุขในสังคมที่อยู่ร่วมกันไม่ได้เพราะต่างคนต่างจะมัวแต่แสวงหาสิ่งที่ดีๆจากคนอื่นเช่นเขาต้องประพฤติดีกับเราเขาต้องพูดเพราะๆกับเราเนี่ยเขาต้องเอื้ออาทรเราเขาต้องใส่ใจใยดีเราคือแคร์เราหน่อยไม่ใช่หยิ่งยโสโอหังจองหองและหรือมองเราด้วยสายตาที่เหยียดหยามหรือในสายตาที่ไม่มีความเป็นมิตรเอาเสียเลยแบบเนี้ยเราพยายามจะมองหาสิ่งดีๆจากคนรอบข้างแต่ส่วนใหญ่แล้วเราไม่ได้มองสวนทางกันตรงที่ว่าเราไม่พยายามจะมองว่าแล้วเรามีสิ่งดีๆที่คนอื่นเขาปรารถนาและเรายังไม่ได้แสดงออกหรือไม่ประพฤติปฏิบัติต่อเขาอยู่อีกบ้างไหมถ้าค้นพบว่าเรายังมีหลายสิ่งมีบางสิ่งที่เรายังไม่ได้แสดงออกไม่ได้ประพฤติไม่ได้กระทำต่อเขาแล้วเนี่ยเราก็จะได้รีบแสดงออกถูกไหมครับท่านผู้ฟังครับเราก็จะได้ประพฤติปฏิบัติตนเพื่อทำตนให้น่ารักระหว่างนั้นเถอะแน่เพราะฉะนั้นถ้าหากว่าเราแต่งแต่หน้าแต่งแต่กายนะแต่งตัวแต่งหน้าซึ่งแต่งภายนอกแต่เราไม่คิดจะปรุงแต่งจิตใจของเราคือทำตัวให้น่ารักด้วยการทำจิตใจให้น่ารักมองโลกในแง่ดีมีความรักความเมตตามีความเอื้ออาทรต่อผู้อื่นอะไรอย่างเนี้ยนะแล้วก็ไม่ได้คิดทำอะไรเพื่อตนเองไม่ได้เอาแต่ใจตนเองแล้วผมเชื่อมั่นว่าถ้าท่านผู้ฟังคอยแต่งจิตใจของท่านให้เป็นอย่างนี้เราเองหรือท่านทั้งหลายก็จะมีความน่ารักในตัวเองมากขึ้นความมีคุณค่าในการเป็นมนุษย์ที่อยู่ในสายตาของกันและกันมันจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆจนถึงที่สุดและสังคมของมนุษย์อย่างท่านไม่ว่าในทีมงานในองค์กรในบริษัทนะแม้กระทั่งในครอบครัวของท่านเองสามีภรรยาบุตรหลานก็ตามมันก็จะมีแต่ความสันติสุขเพราะอะไรครับเพราะแต่ละคนระมัดระวังและใส่ใจดูแลจิตใจของตัวเองด้วยเป็นการใส่ใจดูแลให้เหมือนกับตื่นนอนตอนเช้ามาล้างหน้าแปรงฟันนั่นคือทำความสะอาดใบหน้าของตัวเองและหลังจากนั้นก็แต่งหน้าให้สวยงามเช้งวับเลยนะแต่งกายที่สุดจะทันสมัยที่จะเป็นที่ยอมรับของใครๆได้เนี่ยแล้วก็ไม่ลืมที่จะแต่งจิตใจของตัวเองด้วยก่อนออกจากบ้านมันตรงนี้เป็นสิ่งสำคัญนะครับนะเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าท่านรู้จักแต่งกายรู้จักแต่งหน้าและรู้จักแต่งจิตใจของท่านแล้วผมเชื่อมั่นว่าโลกไปเนี่ยนะครับพร้อมที่จะต้อนรับท่านนะในการเป็นคนใหม่ผมเชื่อมั่นว่ามนุษย์เราส่วนใหญ่ในสังคมไม่ว่าท่านผู้ฟังคนไหนก็ตามสามารถจะบอกตรงๆกับตัวเองได้นะว่าส่วนใหญ่แล้วเราเอาแต่แต่งกายเราเอาแต่แต่งหน้าเพื่อเสนอตัวและเสนอหน้ากับคนอื่นในสังคมเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับตัวเองเท่านั้นเองและในทางกลับกันเราก็พยายามมองว่าใครมีหน้าตาสวยงามหน้ามองหน้าพิษเนี่ยใครแต่งกายสวยงามนะสมสมัยนะอะไรต่างๆแล้วเนี่ยเรามักจะมองตรงนั้นนะแต่จิตใจของกันและกันเราไม่ค่อยจะได้มองท่านผู้ฟังครับจิตเป็นนายกายเป็นบ่าวถ้าจิตใจของเราดีแล้วพฤติกรรมต่างๆที่เราแสดงออกมาภายนอกมันย่อมดีตามไปด้วยนะพยายามหาข้อบกพร่องของตัวเองด้วยการดูด้วยการศึกษาด้วยการพิจารณานะครับนะแล้วเมื่อค้นพบว่ามีสิ่งใดบกพร่อง
มีสิ่งใดที่เหลวไหลหรือมีสิ่งใดที่ไม่ดีไม่ต้องให้คนมาก่นด่าหรือชี้หน้าว่าเรานะฮะว่าเราเหลวไหลอย่างนั้นเราเป็นคนนิสัยไม่ดีอย่างนี้เราพิจารณาตัวเราเองได้เพราะเรามีวิสัยทัศน์เรามีสายตาอย่างน้อยๆเราก็มีปัญญาอย่างน้อยๆเราก็เป็นคนรักตัวเราเองท่านรักใบหน้าตัวเองท่านยังแต่งหน้าได้ทุกวี่ทุกวันหรือแต่งทั้งวันเลยใช่ไหมนะท่านรักตัวท่านเองท่านก็แต่งกายแต่งตัวเสื้อดูงามดูเท่ดูเก๋ดูและให้มันสมดุลอยู่ตลอดเวลาใช่ไหมนะครับแล้วถามว่าท่านรักตัวท่านไหมล่ะครับท่านรักทั้งตัวไหมถ้าท่านรักทั้งตัวท่านก็ต้องดูแลหัวใจของท่านด้วยครับหัวใจของท่านหรือจิตใจของท่านนี่แหละเป็นสิ่งสำคัญนะครับทุกวันนะฮะฝากไว้นิดหนึ่งถ้าท่านเป็นผู้ประพฤติธรรมที่แท้จริงหวังที่จะมีความสุขสงบในชีวิตของท่านและพร้อมจะแบ่งปันความมีสุขสงบในจิตใจให้กับคนอื่นๆเพื่อสร้างสังคมนี้ให้น่าอยู่สร้างครอบครัวของท่านให้มีสันติสุขรู้จักแต่งจิตใจของท่านเอาไว้บ้างนะครับเนี่ยการแต่งจิตใจนั้นไม่ใช่เป็นเรื่องยากเลยนะฮะเพียงแต่ว่าเราจะมีเวลาให้กับตัวเราเองหรือเปล่าเรารู้จักเหลียวมองตัวเองบ้างหรือเปล่าเนี่ยอย่ามองแต่ที่จะหาสิ่งดีๆจากเพื่อนมนุษย์คนอื่นเขามองหาคนสวยๆมองหาคนหล่อๆใช่ไหมเนี่ยมองแค่นั้นมันไม่พอนะฮะต้องมองดูตัวเองด้วยว่าตัวเองสวยหรือตัวเองหล่อนะหล่อในทางพฤติกรรมสวยสมาร์ทในทางพฤติกรรมเนาะว่าเราเป็นคนดีพอที่จะทำให้คนอื่นเนี่ยมีความปรารถนาที่อยากจะคบหาเราไว้เป็นพิษมิตรหรือเปล่าเนี่ยถ้าเขาคบเราแล้วรู้สึกว่าเราเป็นพิษเขาคงจะบิดนะเขาคงจะเบี่ยงนะที่จะเลี่ยงเราไปเขาคงจะไม่คบเราหรอกครับท่านผู้ชมครับท่านผู้ฟังครับนะนี่คือรายการเทพทิพย์มงคลธรรมที่อยากจะย้ำอยากจะฝากท่านว่าแต่งตัวเพื่อเสนอตัวต่อคนอื่นๆได้แต่งหน้าเพื่อเสนอหน้าต่อผู้อื่นในสังคมได้มันไม่ว่าจะตอนก่อนออกจากบ้านในเวลาใดก็ตามอย่าลืมแต่งจิตใจของท่านแต่งอารมณ์ของท่านให้งดงามก่อนออกจากบ้านด้วยและพยายามแต่งมันทั้งวันนะครับท่านจะสวยทั้งใบหน้าท่านจะสวยสง่าทั้งเรือนกายและงดงามแม้กระทั่งจิตใจถ้ารวมทั้ง3สวยนี่ได้ท่านก็จะเป็นคนที่มีสง่ามีความน่ารักและมีคุณค่าในสายตาของผู้อื่นอย่างแน่นอนครับท่านผู้ฟังครับ

ท่านผู้ฟังครับวันนี้หมดเวลาของรายการเทพทิพย์มงคลธรรมแล้วกลุ่มแสงสิริวัฒนาขอขอบคุณท่านผู้ใจบุญทั้งหลายที่ได้ให้เกียรติสนับสนุนรายการนี้เพื่อสร้างวิถีแห่งสันติสุขสู่มวลชนบนคลื่นวิทยุโปรดกรุณาแจ้งผลการรับฟังได้ที่โทรศัพท์025123176 025123176ท่านจะติดตามรับฟังรายการนี้ได้ใหม่ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ทางสถานีวิทยุแห่งนี้ในเวลาเดียวกันนี้สวัสดีครับ

ช่วงเวลาต่อไปนี้สถาบันพัฒนาพฤติกรรมมนุษย์ผู้สร้างทฤษฎีและกลยุทธ์ไซโคโชเพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่บกพร่องของมนุษย์ด้วยการกระตุ้นจิตสำนึกที่ลึกซึ้งและแยบยลสำนักพิมพ์จิตจักรวาลผู้ผลิตหนังสือธรรมะภาคปฏิบัติแนวอภิปรัชญาที่ทรงคุณค่าสำหรับศาสนิกชนไทยและชมรมผู้ประพฤติธรรมเพื่อสร้างสันติสุขให้ตนเองและผู้อื่นร่วมกับกลุ่มแสงสิริวัฒนาภูมิใจเสนอรายการเทพทิพย์มงคลธรรมเพื่อนำพาสันติสุขสู่มวลชนด้วยธรรม

ท่านผู้ประพฤติธรรมที่รักครับไม่มีมนุษย์เราคนใดที่เกิดมาดำรงชีวิตอยู่ในสังคมเล็กหรือสังคมใหญ่ก็ตามบนดาวเคราะห์โลกเสรีดวงนี้นะครับที่จะมีความสุขในทุกๆวันชั่วชีวิตของตนเองความสุขที่กล่าวถึงนี้ไม่ว่าจะเป็นความสุขทางกายหรือจะเป็นความสุขทางใจและหรือสุขทั้งกายสุขทั้งใจก็ตามเนื่องจากว่ามนุษย์เราแต่ละคนนั้นที่เกิดมาก็ล้วนเป็นไปตามกรรมนะครับนะถ้าท่านเข้าใจและเชื่อเรื่องกฎแห่งกรรมแล้วท่านก็ย่อมจะยอมรับคำกล่าวนี้ได้ว่าคนที่ยังต้องเวียนว่ายตายเกิดอยู่นั้นไม่ว่าจะเกิดมาแล้วจะยากดีมีจนแค่ไหนอย่างไรล้วนจะต้องเรียนรู้ที่จะสุขกายสุขใจทุกกายและทุกใจด้วยกันทั้งสิ้นนะครับเพราะฉะนั้นชีวิตของมนุษย์เราแต่ละคนที่เกิดมาเนี่ยนะฮะแบบบทในการดำเนินชีวิตก็ย่อมแตกต่างกันไปแล้วก็ในความแตกต่างกันนั้นก็มีทั้งความสมหวังซึ่งเป็นความสุขแล้วก็มีทั้งความผิดหวังซึ่งเป็นความทุกข์คละคล้าวกันไปเสมอครับแต่ทีนี้ในชีวิตของบางคนเนี่ยนะฮะซึ่งเป็นผลแห่งกรรมจากการกระทำเอาไว้ในปางก่อนหรือในอดีตชาติเนี่ยนะครับมันก็อาจจะส่งผลให้มีชะตากรรมหรือชะตาชีวิตหรือทั้งสองอย่างเป็นตัวกำหนดให้บทบาทในการดำเนินชีวิตของท่านในภพชาติปัจจุบันเนี่ยเต็มไปด้วยความทุกข์ยากเต็มไปด้วยความลำบากมากกว่าคนอื่นตรงนี้ก็อย่างที่ย้ำไว้นะครับถ้าหากว่าท่านเข้าใจเรื่องกฎแห่งกรรมแล้วมันจะไม่เหมือนกับกฎแห่งกรรมซึ่งเป็นกฎโลกนะฮะกฎแห่งกรรมที่ว่านี้ที่ข้ามภพชาติเนี่ยมันเป็นกฎแห่งกรรมที่จิตวิญญาณซึ่งเป็นตัวตนแก่นแท้ของพวกเราแต่ละคนที่เป็นผู้ขันอาสามาเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยแล้วนะแล้วก็มาเป็นแก่นแท้อยู่ในกายสังขารที่เราเรียกว่าเครื่องยนต์แห่งกรรมของท่านทั้งหลายนั่นนะล้วนจะต้องมีผลกรรมหรือจะต้องรับผลกรรมในทางจิตวิญญาณด้วยกันทั้งสิ้นก่อนที่เราจะพูดถึงเรื่องความทุกข์ยากที่ค้างคาไว้เนี่ยก็จะพูดถึงเรื่องกฎแห่งกรรมตรงนี้เติมไปสักนิดเพื่อทำความเข้าใจให้กับท่านผู้ฟังว่าชีวิตของท่านที่ประสบกับความทุกข์ยากในปัจจุบันค่อนข้างหนักหนาสาหัสเอาการเนี่ยนะแท้แล้วมันล้วนเป็นผลพวงมาจากการกระทำที่มิถูกต้องไม่เหมาะสมและไม่ดีงามในรูปแบบต่างๆกันไม่ว่าจะกระทำต่อตนเองหรือว่าจะกระทำต่อผู้อื่นเอาไว้ในภพชาติที่ผ่านมาก็ตามผลลัพธ์ของการกระทำในมิติทางจิตวิญญาณ นั้นถ้าท่านทำอะไรในภพชาตินี้ผลกรรมที่จะเกิดขึ้นในมิติของจิตวิญญาณ นะครับมันจะไปปรากฏในการที่จะข้ามภพชาติไปในภพต่อๆไปมันไม่ได้หมายความว่าผลกรรมที่จะเกิดขึ้นต่อมิติของจิตวิญญาณของตัวท่านเองซึ่งเป็นมิติของแก่นแท้ในความเป็นมนุษย์ของพวกเราทั้งหลายแต่ละคนเนี่ยนะฮะมันจะไม่สามารถแสดงผลให้เห็นในภพชาตินี้ปัจจุบันนี้ขณะที่ท่านทำกรรมอะไรไว้เดี๋ยวนี้หรือภพชาตินี้หรอกครับแต่ว่าผลกรรมนั้นมันจะสะท้อนไปสู่ถ้ามีโอกาสได้ย้อนกลับมาเป็นมนุษย์อีกนะฮะในภพชาติถัดไปนั่นแหละท่านจึงจะสามารถได้เรียนรู้ว่าผลลัพธ์ของการกระทำที่ไม่ถูกต้องไม่เหมาะสมหรือไม่ดีงามที่เรียกว่าเป็นเวรกรรมหรือเป็นกรรมด้านลบนั่นนะมันจะฉายแววของสิ่งที่จะมาเป็นเงื่อนไขแห่งทุกข์ไม่ว่าทุกกายหรือทุกใจหรือทุกทั้งกายและทุกทั้งใจให้กับท่านได้ในภพชาติข้างหน้านู่นเนี่ยมันถ้าท่านไปเข้าใจว่ากฎแห่งกรรมเหมือนกับกฎโลกธรรมดา

หรือที่เรียกว่ากระทำมิดีมิร้ายโต้ตอบเรากลับมาได้เหมือนกันเพราะว่าเราไปกระทำไม่ถูกต้องต่อเขานั่นเองนั่นก็คือกฎทางโลกแต่ว่ากฎแห่งกรรมเนี่ยมันเป็นกฎเกณฑ์ทางจิตวิญญาณในมิติของแก่นแท้มันไม่ได้สนองเดี๋ยวนั้นแต่มันสนองในวันต่อๆไปแต่วันต่อๆไปนี่ไม่ใช่วันในภพชาตินี้นะมันเป็นการสนองข้ามภพชาติไปนู่นเลยนะครับนี่คือกระบวนการของกฎแห่งกรรมเพราะฉะนั้นถ้าภพชาติปัจจุบันใครก็ตามที่ฟังรายการเทพทิพย์มงคลธรรมอยู่เนี่ยมีความทุกข์ยากในชีวิตลำบากนักหนาเนี่ยแล้วก็หาความสงบสุขหรือหาความสุขหาความสบายให้เหมือนกับคนข้างบ้านหรือเพื่อนร่วมงานบางคนไม่ได้ก็ผมอยากจะฝากว่าจงอย่าท้อแท้และอย่าท้อถอยนะฮะจงพยายามก้มหน้าเผชิญกับชะตากรรมตรงนั้นไปค่อยๆแก้ปัญหาไปทีละข้อแก้ปัญหาไปทีละขั้นแก้ปัญหาไปทีละเปราะนะฮะปล่อยวางมันไปทีละเล็กทีละน้อยอย่าไปปฏิเสธชะตากรรมอันไม่น่าพึงประสงค์นั้นซะเนี่ยอย่าไปปฏิเสธและพยายามเรียนรู้มันให้ได้ว่าชีวิตของเราที่ผจญกับความทุกข์ยากตรงนั้นในแต่ละกรณีในแต่ละเคสนะฮะหรือในแต่ละเรื่องราวในแต่ละสถานการณ์อันเป็นความทุกข์ยากของท่านนั้นมันมีอะไรเป็นยังไงมีอะไรเป็นเหตุมีอะไรเป็นผลถ้าท่านต้องการจะข้ามมันให้พ้นท่านต้องทำอย่างไรนั่นหมายความว่าท่านต้องใช้สติปัญญาของท่านนะฮะค่อยๆก้าวพ้นกรรมหรือสภาวะกรรมนั้นไปให้ได้ทีละเรื่องราวก็ยังดีครับจะช้าจะต้วมเต็มไปสักนิดก็ยังดีกว่าไม่ได้คิดจะแก้ไขเนื่องจากว่าผลกรรมที่นำความทุกข์ยากมาสู่ท่านในภพชาติปัจจุบันล้วนเกิดจากการกระทำของตัวท่านเองนะครับไม่ใช่ใครอื่นและเมื่อเป็นการกระทำของตัวเราเองเราก็ต้องพร้อมที่จะยอมรับการกระทำของเรานั้นใช่ไหมถ้าท่านปฏิเสธโกรธเกลียดเครียดแค้นแล้วก็มีปัญหากับชะตาชีวิตของตนเองมีปัญหากับชะตากรรมของตนเองไปโทษดินโทษฟ้าโทษอินโทษพรหมเนี่ยหรือโทษนรกโทษสวรรค์อะไรก็ไม่ทราบนั่นเท่ากับว่าเราเกิดมาเป็นมนุษย์แล้วเนี่ยเรายอมรับในสิ่งนี้ไม่ได้ถ้าเกิดเราก็ทำผิดอีกแล้วครับเราก็ทำผิดอีกเพราะว่าการแก้ไขกรรมหรือการชดใช้กรรมของเรานั้นมันไม่ได้หมายความว่าเราทำไม่ดีกับใครแล้วมาชาตินี้เราต้องยอมให้ใครนะมาด่าเราหรือมาทำไม่ดีของกับเรากลับคืนเราเคยด่าเขาชาตินี้กลับมาแล้วเขาต้องมาด่าเรามาแก้แค้นเราคืนมันไม่ใช่อย่างนั้นเสมอไปนะครับเพียงแต่ว่าเวลาเราเกิดมาในภพชาติปัจจุบันนี้แล้วเวลาเจอชะตากรรมใดๆนั่นหมายความว่าถ้าเป็นเงาของอดีตนะฮะเราก็จะได้เรียนรู้สถานการณ์นั้นใหม่อีกครั้งหนึ่งว่าชาตินี้เกิดมาใหม่แล้วเรามีสติปัญญาที่สูงส่งขึ้นไหมเรามีจิตใจที่สูงส่งขึ้นบ้างหรือเปล่าเรามีน้ำใจน้ำจิตที่หนักแน่นมั่นคงแค่ไหนอย่างไรนะแล้วเราก็ใช้พลังอำนาจที่เรายกระดับก้าวหน้าขึ้นมาได้ในภพชาตินี้นะบวกกับสติปัญญาของเราที่แยบยลค่อยๆ คิดค่อยๆ ค้นค่อยๆแก้ค่อยๆไขไปนะถ้าสามารถแก้ไขได้ถูกต้องกรรมที่มันตามมาหาเราให้เราได้เผชิญให้ได้เราชดใช้อะไรทำนองเนี้ยนะฮะมันก็จะเป็นโมฆะไปเราสามารถจะแก้ไขได้นั่นหมายความว่าถ้าชีวิตของท่านประสบกับความทุกข์ยากผมจึงฝากว่าอย่าท้อแท้และอย่าท้อถอยนั่นเองเพราะเหตุผลเดียวคือมันเกิดจากการกระทำของตัวท่านเองมันเป็นผลลัพธ์ของการกระทำจากภพชาติที่ผ่านมาโดยจิตวิญญาณซึ่งเป็นตัวตนแก่นแท้ของท่านนั่นแหละเป็นผู้พกพาติดตัวมาเพื่ออะไรครับเพื่อให้ท่านเนี่ยได้เรียนรู้นะเพื่อให้ท่านได้เรียนรู้ว่าอะไรเป็นอะไรเพื่อให้ท่านได้เรียนรู้ว่าอะไรเป็นอะไรแล้วก็จะได้เรียนรู้ที่จะแก้ไขนะเรียนรู้ที่จะแก้ไขข้อผิดพลาดบกพร่องตรงนั้นของท่านเสียนี่คือสิ่งสำคัญที่ผมอยากจะฝากท่านนะครับท่านผู้ประพฤติธรรมที่รักครับความทุกข์ยากของมนุษย์เราที่เกิดมาแต่ละคนนั้นถ้าเราแบ่งกันอย่างหยาบๆที่พอจะคุยกันในเวลาสั้นๆผ่านทางรายการวิทยุเพื่อสร้างสันติสุขให้กับท่านด้วยข้อธรรมะบทย่อยๆในครั้งนี้นั้นเราก็สามารถแบ่งความทุกข์ยากออกได้เป็น3ประเภทด้วยกันครับท่านผู้ฟังครับท่านลองดูสิครับว่าถ้าท่านผู้ฟังเป็นคนหนึ่งที่มีความทุกข์ยากกับเขาเนี่ยท่านมีความทุกข์ยากในประเภทใดกันแน่เนาะแล้วเราค่อยๆมาคิดค่อยๆมาแก้ไขกันต่อไปความทุกข์ยากของมนุษย์เราส่วนใหญ่ในสังคมจะแบ่งออกได้เป็น3ประเภทคือประเภทที่1ครับคือความยากจนครับประเภทที่2คือความยากลำบากและความทุกข์ยากประเภทที่3คือความทุกข์ยากที่เกิดจากความยากไร้ครับท่านผู้ประพฤติธรรมที่รักครับผมเห็นทีจะต้องอธิบายเพื่อขยายความกันต่ออีกแล้วล่ะครับว่าความยาก

จนซึ่งเป็นความทุกข์ยากอย่างหนึ่งของมนุษย์นั้นเกิดจากอะไรถ้าเราไม่ไปโทษกฎแห่งกรรมนะครับเราไม่มองข้ามอดีตไม่มองย้อนกลับไปที่อดีตชาติละเรามองในภพชาติปัจจุบันเนี่ยเราถามตัวเราว่าถ้าเรามีความทุกข์ยากอันเกิดจากความยากจนของเราคือเกิดมาจนนะฮะซึ่งทุกคนหลายคนบอกว่าเราเลือกเกิดไม่ได้นั่นคือการกล่าวที่ปลายเหตุนะฮะกล่าวถึงในภพชาติปัจจุบันนี้เท่านั้นเองถ้าเราเชื่อเรื่องกฎแห่งกรรมเชื่อเรื่องอดีตชาติเชื่อเรื่องปัจจุบันชาติและเชื่อเรื่องอนาคตชาติแล้วเราก็เคยคุยผ่านทางรายการนี้เสมอว่ากรรมใดที่เกิดขึ้นในอดีตชาตินั้นมันก็จะเป็นบทละครที่จะทำให้เราได้ย้อนอดีตในภพชาติใหม่คือปัจจุบันนี้นะครับให้เราได้เผชิญสถานการณ์แบบเดิมๆแบบนั้นอีกเพราะฉะนั้นถ้าเรายากจนในภพชาติปัจจุบันนั่นแสดงว่าในอดีตชาตินั้นเราจะต้องสร้างกรรมอะไรบางอย่างที่ไม่ถูกต้องที่ทำให้เราจะต้องได้รับการสนองกรรมตรงนั้นในภพชาตินี้คือต้องได้เผชิญหน้ากับความยากจนนั่นเองเช่นอาจจะเป็นว่าชาติที่แล้วเราอาจจะขี้เหนียวไปหน่อยไม่รู้จักทำบุญสุนทานนะมีเงินมีทองแล้วไม่ค่อยรู้จักทำบุญสุนทานไม่รู้จักการแบ่งปันเนี่ยชาตินี้ก็เลยต้องมาเรียนรู้ว่าแล้วชาติชีวิตของเราเนี่ยต้องอดอยากยากจนเข้าให้มั่งและเราจะเป็นยังไงถ้าหากว่าเราไม่เคยรู้ว่าการอดอยากยากจนอดมื้อกินมื้อหรืออยากจะกินหิวไส้กิ่วเลยแต่ไม่มีอะไรจะรับประทานเนี่ยขณะที่ตัวคนอื่นเขานั้นร่ำรวยเนี่ยแล้วเขาไม่ช่วยเราไม่บริจาคเราไม่สงเคราะห์เราไม่เมตตานะไม่เอื้ออาทรต่อเราแล้วเราหิวเราโหยนะมันเจ็บปวดมันเป็นความทุกข์มันเป็นความเศร้าหมองแค่ไหนใช่ไหมถ้าในชาติที่แล้วเราไม่ได้เรียนรู้ที่จะทำในสิ่งที่ถูกต้องคือมีจิตใจเอื้อเฟื้อมีจิตใจที่เมตตาต่อผู้ที่ยากร้ายกว่าชาตินี้ก็อาจจะเป็นโอกาสดีที่เราจะได้มาลองเรียนรู้ดูมั่งว่าเวลาอดอยากยากจนเข้าให้มั่งนั้นมันเป็นยังไงเผื่อวันหน้าจะได้มีจิตใจที่อ่อนโยนมีจิตใจที่เมตตาสงสารคนอื่นเข้าให้มั่งอย่างนี้เป็นต้นมันถ้าท่านยอมรับความจริงว่าความยากจนของท่านในชีวิตในวันนี้มันเป็นผลกรรมมาจากอดีตชาติที่ท่านแม้อาจจะใจแคบไปสักนิดนึงเพราะอาจจะไม่รู้เท่าทันหรือรู้ธรรมะน้อยไปเพราะไม่มีใครสอนหรือว่ารู้ธรรมะน้อยไปเพราะว่าฝักใฝ่ธรรมะค่อนข้างน้อยอะไรทำนองเนี้ยชาตินี้ก็น่าเรียนรู้ธรรมะมากขึ้นได้แง่คิดได้สติทางวิญญาณอย่างชัดเจนขึ้นท่านก็ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของท่านซะนะซึ่งเราเกิดมาชาตินี้เผชิญกับความยากจนนะแต่กฎแห่งกรรมมันไม่ได้มากำกับและบังคับว่าเราต้องจนตลอดทั้งชาตินะครับเราจนแล้วเนี่ยถ้าเรามีสำนึกว่าอ๋อนะคนยากคนจนมันน่าสงสารแบบนี้แม้เรารู้แล้วมันต่อไปเวลาเรามั่งมีขึ้นมาได้มั่งเราก็ต้องรู้จักการแบ่งปันชีวิตของเราก็จะดีขึ้นถูกไหมถ้าเรารู้จักช่วยเหลือผู้อื่นเดี๋ยวผู้อื่นก็ต้องช่วยเหลือเราถ้าเราขี้เหนียวกับคนอื่นนะกับคนข้างบ้านนะแม้แลกเปลี่ยนพริกขี้หนูสักเม็ดหนึ่งไม่ได้แล้วเขามาเด็ดพริกขี้หนูไปเม็ดเดียวเอาเรื่องเอาราวติดคุก6เดือนอะไรอย่างเนี้ยนะก็ไม่รู้จักการแบ่งปันอย่างนี้แย่แน่ๆนะเพราะฉะนั้นถ้าเรายอมรับความจริงว่าเราเป็นคนยากจนในชาตินี้เรายอมรับความยากจนได้ถึงแม้ความยากจนนั้นมันทำให้เราเป็นทุกข์หรือมีความทุกข์ยากแต่ถ้าเราสามารถจะเรียนรู้ที่จะอยู่กับความทุกข์ยากหรืออยู่กับความยากจนได้เราก็ไม่ทุกข์อะฮะการที่เราจะเรียนรู้อยู่กับความยากจนได้นั่นหมายความว่า1สำนึกบาปอะชาติที่แล้วเราอาจจะทำตัวไม่ถูกต้องไม่เหมาะสมอย่างที่อาจารย์ปริญญากล่าวไปให้ท่านฟังไปเมื่อสักครู่นี้เมื่อยอมรับแล้วจิตใจของเราจะเย็นลงและเป็นสุขมากขึ้นถูกต้องไหมครับและทำยังไงล่ะเมื่อเรายากจนอย่างนี้แล้วเราจะอยู่กับความยากจนอย่างมีความสุขนะนั่นก็คือนะอย่างแรกเลยคือเราต้องไม่ปฏิเสธความยากจนนั้นอย่างที่สองครับเราจะต้องรู้จักใช้สติปัญญาของเรารู้จักใช้แรงกายของเรารู้จักใช้พลังจิตพลังใจของเราเข้าต่อสู้กับความยากจนนั้นเนี่ยการต่อสู้กับความยากจนก็คือพยายามที่จะยกระดับตนเองให้พ้นจากความยากจนคือขยันให้มากขึ้นขยันทำมาหากินให้มากขึ้นขยันเก็บขยันอดออมถูกไหมครับขยันทำมาหากินขยันเก็บขยันอดออมและขยันใช้สติปัญญาให้มากขึ้นเนี่ยผมเชื่อมั่นว่าถ้าท่านสามารถทำอย่างนี้ได้นะต่อให้มีกฎแห่งกรรมที่จิตวิญญาณของท่านถือเป็นรหัสติดตัวมาว่าชาตินี้จะต้องยากจนแต่ท่านผู้ฟังครับเชื่อเถอะครับว่าถ้าท่านสำนึกบาปได้คือสำนึกผิดได้แล้วเริ่มต้นใหม่สั่นสะเทือนตนเองใหม่ผมไม่เชื่อหรอกว่าท่านจะยากจนทั้งชาติทั้งชีวิตนะนี่คือแง่คิดที่พูดถึงเรื่องความยากจน
นะอันเป็นความทุกข์ยากอย่างหนึ่งผมแนะนำแนวทางในการที่จะสร้างตนเองและข้ามพ้นความยากจนให้ได้นะคือมีความสุขโดยไม่ปฏิเสธความทุกข์ยากอันเกิดจากความยากจนใช่ไหมยากที่สองคือยากลำบากความทุกข์ยากที่เกิดจากความยากลำบากมนุษย์เราส่วนใหญ่ก็อยากจะสบายด้วยกันทั้งนั้นนะใช่ไหมครับท่านผู้ฟังครับอยากจะสบายทั้งนั้นแต่บางครั้งชีวิตมันเลือกไม่ได้นะฮะนะภารกิจที่เราต้องรับผิดชอบให้กับผู้บังคับบัญชาเราหัวหน้างานของเราถ้าท่านทำงานบางครั้งงานมันยากมากเลยท่านยากที่จะทำให้สำเร็จได้เขาเรียกว่ากว่าจะสำเร็จได้ก็หืดขึ้นคออย่างนั้นแปลว่าต้องเผชิญกับความยากลำบากมนุษย์เราเนี่ยหนทางของชีวิตนั้นมันไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบเสมอไปเรื่องนี้ไม่ใช่คำสำนวนของนักประพันธ์นะไม่ใช่สำนวนนวนิยายน้ำเน่าอะไรนะแต่เป็นสัจธรรมจริงๆครับท่านผู้ฟังครับเมื่อมันถนนทุกสายที่เป็นถนนสายชีวิตของแต่ละคนที่จะก้าวไปสู่ความสำเร็จสูงสุดในชีวิตคือความสุขและความสำเร็จในสิ่งที่วาดหวังเอาไว้ที่ตั้งเป้าหมายเอาไว้นั่นนะมันจะต้องฟันฝ่าอุปสรรคครับเพราะอะไรครับเพราะว่าอุปสรรคทั้งหลายนั้นมันเป็นสิ่งที่ดีของชีวิตครับท่านผู้ฟังครับอุปสรรคทั้งหลายนั้นเป็นสิ่งที่ดีของชีวิตเพราะว่ามันจะสอนให้เราเนี่ยนะรู้จักเรียนรู้ที่จะอดทนสอนให้เราเรียนรู้ที่จะต่อสู้สอนให้เราเรียนรู้ที่จะมีความมุมานะและก็สอนให้เราเรียนรู้ที่จะมีความมุ่งมั่นเนี่ยสอนให้เราเรียนรู้ที่จะยอมรับและบางทีก็สอนให้เราเรียนรู้ที่จะปรับตัวเห็นไหมฮะแค่ผมพูดมาแค่นี้ถ้าชีวิตเราเนี่ยราบรื่นเรียบร้อยเหมือนโรยด้วยกลีบกุหลาบเสมอไปตลอดเส้นทางยันปลายทางสุดท้ายของชีวิตแล้วถามว่ามนุษย์เราจะรู้จักการอดทนรู้จักการต่อสู้รู้จักการมีมุมานะมีความมุ่งมั่นจะรู้จักที่จะยอมรับและก็จะฉลาดที่จะปรับตัวเข้าหากันเพื่อแสดงบทบาทของการเป็นสัตว์สังคมที่สมบูรณ์นะเป็นสัตว์สังคมที่น่ารักในการที่จะสร้างสังคมร่วมกันกับเพื่อนมนุษย์คนอื่นบนโลกเสรีดวงนี้กันได้แค่ไหนอย่างไรล่ะถ้าใช่ไหมถ้าไม่มีความทุกข์ยากหรือความลำบากนะมาเป็นสิ่งที่ดีของชีวิตมาเป็นเงื่อนไขให้ชีวิตเพื่อทำให้เกิดการเรียนรู้ต่างๆเหล่านั้นเห็นไหมฮะเพราะฉะนั้นถ้าเราเข้าใจอย่างนี้แล้วเนี่ยเจอเรื่องยากลำบากอย่างไรเราก็คงจะไม่นำมาเป็นเงื่อนไขแห่งความทุกข์ยากให้กับจิตใจของเราหรือความทุกข์ยากที่ให้เกิดขึ้นกับกายสังขารของเราเราก็จะเรียนรู้ที่จะยอมรับได้เราจะเรียนรู้ที่จะยอมรับความยากลำบากนั้นพร้อมจะเป็นเพื่อนกับมันไม่ปฏิเสธมันนะฮะความทุกข์ทั้งหลายที่เกิดจากความยากลำบากเนี่ยท่านผู้ฟังครับไม่ว่าจะยากจนหรือยากลำบากความทุกข์ทั้งหลายเนี่ยมันเกิดมาจากการที่เราพยายามปฏิเสธเขาต่างหากนะครับเช่นเรามีเพื่อนร่วมงานของเราสักคนหนึ่งเนี่ยที่เราหนีเขาไม่พ้นนะและเขาเป็นคนนิสัยไม่ดีนะและมันทำให้เราเป็นทุกข์ได้ตลอดทั้งวี่ทั้งวันที่ทำงานร่วมกันกับคนคนนั้นกับเพื่อนคนนี้ถามว่าทำไมเราเป็นทุกข์เป็นทุกข์เพราะว่าเราพยายามจะปฏิเสธที่จะคบกับเขาไงปฏิเสธที่จะทำงานร่วมกันกับเขาไงแต่ว่าเราปฏิเสธไม่ได้เราเลี่ยงไม่ได้เพราะอยู่ในทีมงานเดียวกันอยู่ในบริษัทเดียวกันมันก็เลยทำให้เราเป็นทุกข์มนุษย์ส่วนใหญ่จะติดแงกอยู่ตรงนี้ครับไปทำงานแล้วเป็นทุกข์เจอคนที่ไม่ดีเพื่อนร่วมงานที่แย่ๆที่เหลวไหลผมก็เลยอยากจะชี้แนะว่าท่านลองเปลี่ยนวิธีคิดใหม่แล้วลองแสดงออกหรือกระทำพฤติกรรมของตัวเองใหม่สิครับไม่ต้องทำอะไรมากครับอย่าไปปฏิเสธมันครับเพื่อนคนไหนเหลวไหลเพื่อนบ้านคนไหนไม่ดีอย่าไปปฏิเสธครับนะทำใจนิ่งๆไม่ปฏิเสธถึงแม้ท่านไม่ยอมรับหรือยอมรับไม่ได้แต่ถ้าท่านไม่ปฏิเสธเขาเนี่ยความทุกข์หรือความหงุดหงิดความขุ่นมัวที่เกิดขึ้นในหัวใจของท่านเนี่ยมันจะลดน้อยลงไปได้อย่างน่าอัศจรรย์ทีเดียวนะครับท่านผู้ฟังครับนอกจากความยากจนความยากลำบากที่มันเป็นความทุกข์ยากแล้วนะครับความยากไร้นั่นคือความทุกข์ยากประการที่3ที่มนุษย์เราแต่ละคนเกิดมาบนโลกใบนี้เลี่ยงพ้นไม่ได้ทุกคนต้องเรียนรู้ครับไม่ว่าจะเป็นเด็กจนกระทั่งถึงชราแล้วครับในภพชาตินี้ทุกคนต้องเรียนรู้ในความยากทั้ง3อย่างเนี่ยทั้งนั้นนะครับคนเราก่อนจะร่ำรวยได้ก็ต้องยากจนมาก่อนใช่ไหมถ้าไม่ได้ยากจนในชาตินี้เกิดมาแล้วคาบช้อนเงินช้อนทองมาคือพ่อแม่รวยนั่นแสดงว่าต้องยากจนจากภพชาติที่แล้วมาเวลามองชีวิตหรือความเป็นไปของเพื่อนมนุษย์ท่านอย่ามองเป็นช็อตๆคือช็อตสั้นๆแค่ภพชาตินี้ภพชาติปัจจุบันอย่างเดียวนะครับท่านต้องรู้จักมองข้ามภพชาติด้วยนะเขารวยในชาตินี้แต่บางทีในชาติที่แล้วเขาอาจจะยากจนเขาอาจจะยากลำบากและอย่างที่สามอย่างที่บอกเขาอาจจะยากไร้มาก่อนก็ได้ยากจนยากลำบากและยากร้ายมาอย่างสาสมแล้วเรียนรู้จนสุดๆแล้วในความทุกข์ยากชาตินี้ก็เลยมาเสวยสุขไงเพื่อเรียนรู้ว่าเมื่อมีความสุขแล้วมันเป็นไง
ความสุขนี่มันต่างกับความทุกข์อย่างไรและพอมันสุขแล้วอิ่มแล้วพอแล้วรู้จักแบ่งปันไหมช่วยเหลือคนอื่นที่เขาเป็นคนยากคนจนไหมไปช่วยเหลือเอื้ออาทรเพื่อนคนอื่นๆที่เขามีความยากลำบากไหมและไปช่วยเหลือคนอื่นที่เขามีความยากอย่างที่สามที่เรียกว่ายากไร้คนที่ยากไร้นี่หมายถึงว่าคนที่ไม่มีเพื่อนคนที่สิ้นเนื้อประดาตัวคนที่ไม่มีญาติพี่น้องเกื้อกูลนั่นไม่มีใครเหลียวแลตัวคนเดียวโดเดอยู่ในสังคมนี้อยู่ในโลกนี้ต้องเผชิญกับชะตากรรมชะตาชีวิตอย่างเดียวดายอย่างนี้เป็นต้นก็เป็นคนที่น่าสงสารเหมือนกันไม่รู้จะพึ่งใครไม่รู้จะมีใครช่วยเหลือไม่รู้จะมีใครให้ความหวังไม่รู้จะมีใครให้กำลังใจคนแบบนี้เขาเรียกคนยากไร้หรือคนอนาถาทำนองนั้นนะครับท่านผู้ฟังครับมันถ้าเราเกิดมาเป็นมนุษย์เนี่ยเราเห็นใครมีความทุกข์ยากในสิ่งเหล่านี้เราคงต้องช่วยเขานะฮะเพื่อที่จะทำให้เรามีความสุขและช่วยให้เขามีความสุขด้วยความสุขที่เกิดขึ้นในจิตใจเราคือความสุขที่ได้จากการช่วยเหลือผู้อื่นนั่นเองผมจึงมีข้อคิดที่จะสรุปกับท่านผู้ฟังว่าความทุกข์ยากนะครับไม่ว่าจะเป็นความทุกข์ยากใน3แบบนี้แบบไหนก็แล้วแต่ถ้าท่านเผชิญหน้ากับมันนะฮะพยายามนึกถึงครับว่าสิ่งที่เป็นความทุกข์ยากของท่านนั้นมันเป็นสิ่งดีของชีวิตนะมันเป็นสิ่งที่ดีของชีวิตเพราะมันเป็นบทเรียนที่จะสอนเราให้เรียนรู้ความอดทนให้รู้จักต่อสู้ให้รู้จักมีมุมานะหรือมุ่งมั่นนะครับให้รู้จักการยอมรับและรู้จักปรับตัวมนุษย์เราเนี่ยถ้าไม่มีสิ่งเหล่านี้เราจะเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ไม่ได้และมนุษย์เราเช่นเดียวกันครับถ้าไม่มีสิ่งเหล่านี้โดยมีความทุกข์ยากเป็นสิ่งที่ดีของชีวิตให้เราได้เรียนรู้เพื่อนำไปสู่สิ่งเหล่านี้แล้วเราจะเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ไม่ได้เราจะเป็นมนุษย์ที่สมดุลไม่ได้และเราก็จะประสบความสำเร็จในการเป็นมนุษย์ไม่ได้อย่างแน่นอนครับนั่นหมายความว่าเราจะมีชีวิตอยู่อย่างมีสันติสุขไม่ได้เราจะมีชีวิตอยู่จมอยู่กับความทุกข์นั่นแหละครับความก้าวหน้าในชีวิตใดๆก็จะไม่เกิดขึ้นท่านผู้ฟังครับท่านลองดูหอยครับรู้จักหอยใช่ไหมครับหอยทั่วๆไปเนี่ยนะฮะมีแต่ปากนะครับไม่มีมือไม่มีเท้าแต่ก็ยังสามารถทำมาหากินได้ดำรงชีวิตรอดไปวันๆหนึ่งได้และหอยมีอายุยืนกว่ามนุษย์ซะอีกด้วยนะฮะส่วนใหญ่นะครับนะนอกจากนั้นสิ่งที่ท่านจะต้องแลเห็นก็คือต้นหญ้าครับท่านผู้ฟังครับต้นหญ้าเนี่ยนะถ้าเทียบกับสถานภาพของความเป็นมนุษย์ในแง่ของโครงสร้างทางกายสังขารหรือจิตใจและจิตวิญญาณแล้วเหนือกว่ามากเลยนะครับสำหรับมนุษย์เนี่ยเหนือกว่าต้นหญ้ามากๆเลยผมอยากจะเรียนท่านผู้ฟังว่านะต้นหญ้าถึงแม้จะต่ำต้อยด้อยกว่ามนุษย์มีต้นที่เบาบางร่างน้อยกว่ามนุษย์เนี้ยมันยังสามารถที่จะเกาะตัวเติบโตอยู่กับหินผาในหน้าแล้งได้แล้วก็บางต้นบางกอบางชนิดบางพันธุ์ก็สามารถจะเบียดแทรกชูกอขึ้นมาจากร่องแยกรอยแตกของก้อนหินได้ใช่ไหมครับเนี้ยมันชีวิตของมนุษย์เราก็เช่นเดียวกันครับสิ่งที่เป็นพืชสิ่งที่เป็นสัตว์ชนิดหอยอย่างที่เราบอกตะกี้เนี่ยยังรู้จักดิ้นรนยังต้องรู้จักต่อสู้เพื่อจะดำรงชีวิตของตนอยู่ได้โดยไม่ท้อแท้และไม่ท้อถอยและมนุษย์อย่างเรานะครับเมื่อเผชิญกับชีวิตที่มีความทุกข์ยากเราจึงควรพยายามต่อสู้ดิ้นรนด้วยการเรียนรู้ที่จะสู้กับมันฟันฝ่ามันไปเพื่อการมีชีวิตที่ดีกว่าใช่ไหมครับดีกว่ามานั่งงอมืองอเท้าด้วยความท้อแท้เหลียวแลหาความเอื้ออาทรจากคนอื่นๆนะความเอื้ออาทรจากรัฐบาลความเอื้ออาทรจากคนที่เขาร่ำรวยกว่าโชคดีกว่าเราไม่ต้องไปท้อแท้เพื่อจะรอเหลียวแลแต่ความช่วยเหลือตรงนั้นแต่เราก็ต้องไม่ท้อถอยด้วยนะครับด้วยการเดินไปข้างหน้าค่อยๆคืบคลานไปข้างหน้าเอาอย่างหอยนะฮะไม่มีเท้าไม่มีมือมีแต่ปากไปข้างหน้าได้หากินได้รอดชีวิตได้ถ้าท่านทำไม่ได้อายหอยมันนะครับ

ท่านผู้ฟังครับวันนี้หมดเวลาของรายการเทพทิพย์มงคลธรรมแล้วกลุ่มแสงสิริวัฒนาขอขอบคุณท่านผู้ใจบุญทั้งหลายที่ได้ให้เกียรติสนับสนุนรายการนี้เพื่อสร้างวิถีแห่งสันติสุขสู่มวลชนบนคลื่นวิทยุโปรดกรุณาแจ้งผลการรับฟังได้ที่โทรศัพท์025123176 025123176ท่านจะติดตามรับฟังรายการนี้ได้ใหม่ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ทางสถานีวิทยุแห่งนี้ในเวลาเดียวกันนี้สวัสดีครับ

ช่วงเวลาต่อไปนี้สถาบันพัฒนาพฤติกรรมมนุษย์ผู้สร้างทฤษฎีและกลยุทธ์ไซโคโชเพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่บกพร่องของมนุษย์ด้วยการกระตุ้นจิตสำนึกที่ลึกซึ้งและแยบยลสำนักพิมพ์จิตจักรวาลผู้ผลิตหนังสือธรรมะภาคปฏิบัติแนวอภิปรัชญาที่ทรงคุณค่าสำหรับศาสนิกชนไทยและชมรมผู้ประพฤติธรรมเพื่อสร้างสันติสุขให้ตนเองและผู้อื่นร่วมกับกลุ่มแสงสิริวัฒนาภูมิใจเสนอรายการเทพทิพย์มงคลธรรมเพื่อนำพาสันติสุขสู่มวลชนด้วยธรรมะบรรยายภาคปฏิบัติโดยอาจารย์ปริญญาตันสกุลขอเชิญท่านติดตามรับฟังได้ณบัดนี้

ท่านผู้ประพฤติธรรมที่รักครับผมเชื่อว่าท่านผู้ฟังก็คงจะเป็นคนหนึ่งเหมือนกันที่น่าจะเรียกได้ว่าเป็นมนุษย์งานนะครับเพราะอะไรครับเพราะว่ามนุษย์เราแต่ละคนที่เกิดมาแล้วก็ใช้ชีวิตอยู่ในสังคมเนี่ยนะฮะทุกคนต้องมีงานเป็นของตัวเองด้วยกันทั้งนั้นนะครับงานที่เป็นของตัวเองด้วยกันทั้งนั้นอย่างที่ผมว่าเนี่ยอาจจะอยู่ในสองลักษณะนะฮะคือเป็นงานที่ตัวเองอาสาเข้าไปรับผิดชอบอาสาเข้าไปทำหน้าที่ในบทบาทของการเป็นลูกจ้างขององค์กรหรือเป็นลูกจ้างของคนอื่นๆนะที่เขามีสตังค์นะแล้วก็มีงานให้เราอาสาไปรับจ้างทำเพื่อแลกกับผลประโยชน์ที่เราต้องการหรือบางคนอาจจะไม่อยู่ในบทบาทของลูกจ้างแต่ว่าเป็นงานที่อยู่ในฐานะของนายจ้างก็มีใช่ไหมครับแล้วก็ถ้าเป็นในฐานะของนายจ้างเนี่ยงานพวกนี้ก็ถือว่าเป็นงานที่ตนเองจะต้องรับผิดชอบต้องดูแลเหมือนกันผมจึงเรียกว่าไม่ว่าจะเป็นบทบาทของนายจ้างหรือลูกจ้างเนี่ยทุกคนก็ล้วนเป็นมนุษย์งานด้วยกันทั้งนั้นนะครับฉะนั้นจึงไม่มีใครหรอกนะในสังคมนี้ที่ต้องการมีชีวิตอยู่เพื่อหวังจะได้ปัจจัย4ในการยังชีพและไม่ทำงานเนาะไม่มีนะฮะมันทุกคนเนี่ยที่ต้องการปัจจัย4ในการยังชีพแล้วก็ขาดไม่ได้เนี่ยต้องอาศัยการทำงานด้วยกันทั้งนั้นงานที่ตัวเองทำเนี่ยนะฮะนอกจากจะนำมาซึ่งปัจจัย4โดยตรงแล้วบางทีก็นำมาโดยอ้อมนะฮะคำว่านำมาโดยอ้อมแปลว่าหาเงินมาแล้วก็เอาเงินไปแลกไปซื้อปัจจัย4ที่ตัวเองต้องการนั้นต่อไปอีกทอดหนึ่งนั่นเองครับท่านผู้ประพฤติธรรมที่รักครับถ้าหากว่าเราเป็นมนุษย์งานแล้วเนี่ยมันมีคำถามต่อมาที่เราก็อยากจะถามกันอีกว่าแล้วทุกๆชั่วโมงของการทำงานของเราล่ะเรามีความสุขดีไหมเรามีความสนุกสนานกับการทำงานที่เรากำลังทำอยู่ไหมตรงนี้ก็คือเรื่องสำคัญอีกเรื่องหนึ่ง

นะครับที่ผมอยากจะเรียนท่านผู้ประพฤติธรรมทั้งหลายว่ามันเป็นปัญหาหลักของมนุษย์เราแต่ละคนในชีวิตประจำวันกันเลยทีเดียวนะครับว่าถ้าหากว่าเราทำงานแล้วเราไม่สนุกสนานกับการทำงานหรือทำงานแล้วไม่มีความสุขในการทำงานมันจะทำให้เราเนี่ยจะต้องเผชิญกันกับ2สถานการณ์ด้วยกันแล้วก็ล้วนเป็นสถานการณ์ที่ไม่พึงประสงค์ของเราด้วยกันทั้งนั้นนะครับสถานการณ์ทั้ง2ประการที่ว่านี้ก็คือสถานการณ์แรกเราเรียกว่าสถานการณ์ของการทนทำครับสถานการณ์ของการทนทำก็หมายความว่าเราเป็นมนุษย์งานโดยการทำงานนั้นๆนะมันทำแล้วไม่มีความสุขครับก็เลยต้องทนทำทำไปอย่างไรมีสิ่งเดียวที่ตัวเองเผชิญก็คือความทุกข์ยากก็เลยต้องทนทำไปเรื่อยๆที่ทนทำไปเรื่อยๆบางทีอาจจะเป็นว่าเพราะว่าตรงนั้นน่ะนะเป็นงานที่เราชำนาญอยู่แล้วและก็เราได้ประโยชน์คุ้มค่าพอสมควรนะแต่ว่าเนื่องจากว่ามันมีปัญหาอะไรบางอย่างทำให้เราเบื่อที่จะทำทำให้เราเองไม่อยากที่จะทำงานนั้นเราก็เลยต้องทนทำมันไปเรื่อยๆบางทีอาจจะอยากเปลี่ยนงานใหม่หรือแต่ก็ลังเลใจว่าเปลี่ยนไปแล้วจะหนีเสือปะจระเข้หรือเปล่าจะไปเจองานที่ตัวเองไม่พึงประสงค์ไม่พึงพอใจแล้วสร้างปัญหาใหม่ที่ไม่ต่างกับปัญหาเดิมๆที่เผชิญอยู่ในปัจจุบันนี้หรือเปล่านี่คือสิ่งสำคัญนะครับท่านผู้ฟังครับเป็นเรื่องใหญ่ที่มนุษย์เราส่วนใหญ่เนี่ยก็พยายามที่จะเรียนรู้พยายามที่จะหาหนทางเอาชนะความเบื่อหน่ายหรือความทุกข์ทั้งหลายที่มันเกิดขึ้นในทุกชั่วโมงการทำงานนอกจากทนทำแล้วนะครับสถานการณ์ที่สองที่มนุษย์เราส่วนมากมักจะเจอกันนั่นก็คือทำทนคำว่าทำทนแปลว่าไม่มีความคิดความอ่านที่จะเปลี่ยนแปลงตนเองนะไปสู่งานใหม่ที่ตัวเองอาจจะทำและมีความสุขสนุกสนานมากกว่าหรือไม่มีความคิดใดๆที่จะแก้ไขปัญหาที่ทำให้ตัวเองเบื่อหน่ายหรือทุกข์ยากกับการทำงานนั้นก็เลยเนี่ยทำทนไปเรื่อยๆทนทำไปเรื่อยๆสลับไปสลับมากันอยู่เงี้ยในชีวิตประจำวันนะครับท่านผู้ประพฤติธรรมที่รักครับถ้าเราจะมีชีวิตอยู่อย่างมีความสุขโดยเฉพาะเราเลือกที่จะเป็นมนุษย์งานเนี่ยนะครับเราคงต้องฉลาดในการทำงานหรือฉลาดในการสร้างงานเพื่อจะดำเนินชีวิตอย่างฉลาดฉลาดกับเข้ามั่งนะครับผมมีแนวคิดที่อยากจะแนะนำท่านทั้งหลายว่าถ้าท่านต้องการจะทำงานอย่างมีความสุขหรือท่านต้องการแสวงหาวิธีการที่จะสร้างความสุขในการทำงานให้กับตัวท่านเองท่านควรปฏิบัติตนอย่างไรหรือว่ามีหลักคิดมีแนวทางในการประพฤติปฏิบัติอย่างไรผมขออนุญาตแนะนำท่านไปทีละประการหรือทีละข้อดีไหมครับในที่นี้เวลาของรายการเทพทิพย์มงคลธรรมของเราแต่ละตอนนั้นค่อนข้างสั้นนะฮะผมก็เลยขออนุญาตกราบเรียนอย่างกระชับกระชับแล้วก็นับนิ้วดูได้ก็น่าจะอยู่ประมาณ 5-6 ประการด้วยกันผมเชื่อว่าทั้ง 5-6 ประการนี้ถ้าท่านผู้ฟังสามารถจดจำและนำเอาไปใช้ในชีวิตของท่านได้ผมเชื่อมั่นว่าท่านก็คงจะมีความสุขหรือสนุกสนานกับการทำงานได้มากขึ้นยิ่งกว่าเดิมอย่างแน่นอนและก็ถ้าข้อไหนที่ผมจะกล่าวต่อไปนี้เป็นข้อที่ท่านผู้ฟังเองเลือกปฏิบัติและกำลังปฏิบัติมันอยู่ผมก็ขอร่วมอนุโมทนาสาธุด้วยนะครับเพื่อทำให้การเป็นมนุษย์งานของท่านนั้นไม่มีคำว่าเบื่อและก็ไม่ต้องบ่นให้ใครฟังแม้กระทั่งบ่นกับตัวเองก็ตามนี่เพราะฉะนั้นความสุขในการทำงานเนี่ยมันสามารถจะเกิดขึ้นได้ในประการแรกครับท่านผู้ฟังครับนั่นก็คือถ้าท่านสามารถที่จะเลือกได้นะครับก็อย่าไปเลือกงานที่ตัวเองไม่ค่อยรักไม่ค่อยชอบหรือไม่ค่อยอยากจะทำสิครับคนเราเนี่ยถ้าอยากจะมีความสุขกับการทำงานอะไรเราควรจะถามตัวเองก่อนว่าเรารักงานนั้นเราชอบงานนั้นไหมถ้าเราไม่ชอบงานนั้นไม่รักงานนั้นนะครับหากมีงานอื่นให้เราเลือกแล้วก็เรามีความรู้สึกว่าเราชอบงานอื่นมากกว่าก็
็หันไปเลือกทำงานอื่นที่เราชอบเถอะครับเนี่ยถึงแม้ว่างานที่เราชอบมันอาจจะได้ผลตอบแทนในการลงมือทำของเราผลตอบแทนในการเสียเวลาเสียแรงของเราเนี่ยนะไม่คุ้มค่าเท่ากับงานที่เราไม่ค่อยจะรักเนี่ยอย่าโลภเลยครับท่านผู้ฟังครับถึงแม้จะโลภถ้าท่านไม่รักมันเนี่ยเวลาทำงานนั้นแล้วมันก็อาจจะล้มเหลวเสียกลางคันหรือท่านอาจจะต้องละเลิกเสียกลางคันนะฮะเพราะว่างานที่ท่านไม่รักไม่ชอบเนี่ยท่านจะไม่สามารถทำให้มันออกมาแล้วมีคุณภาพยอดเยี่ยมหรือมีประสิทธิผลสูงสุดแปลว่าเวลาทำออกมาแล้วเนี่ยมันจะออกมาดีแจ่มแจ๋วนะเหนือความคาดคิดเหนือความคาดหมายของใครต่อใครได้เนี่ยถ้าเราไม่รักงานที่เราทำเพราะฉะนั้นถ้าท่านยังสามารถที่จะเลือกได้ผมวงเล็บไว้อย่างนี้นะครับก็จงโปรดเลือกเฟ้นทำงานที่ตัวเองรักหรืองานที่ตัวเองชอบเสียจะดีกว่าครับเพราะคนเรานั้นโดยธรรมชาติแล้วนะครับท่านผู้ฟังครับเมื่อได้ทำในสิ่งที่ตัวเองรักก็ย่อมจะรักในสิ่งที่ตัวเองทำเสมอครับมันเป็นกฎตายตัวหรือเป็นกฎธรรมชาติเลยนะฮะถ้าเราได้ทำในสิ่งที่เรารักเราก็มักจะรักในสิ่งที่เราทำและเมื่อเรารักในสิ่งที่เราทำนั้นแล้วเราก็จะสามารถทำมันได้อย่างเพลิดเพลินทำมันได้อย่างสนุกสนานและทำมันอย่างมีความสุขครับในทางกลับกันครับถ้าเราถูกบังคับขับเข็นให้ต้องทำในสิ่งที่เราไม่อยากจะทำถูกบังคับขับเข็นให้ฝืนใจทำในสิ่งที่เราไม่ชอบที่จะทำไม่ว่าเราไม่ชอบจะทำด้วยเหตุใดหรือสาเหตุไหนก็ตามเนี่ยมันก็จะนำมาซึ่งความไม่สนุกครับเมื่อมันไม่สนุกความทุกข์ก็ตามมาใช่ไหมครับมันถ้าหากว่าเลือกได้นะครับนะจงเลือกทำในสิ่งที่ตัวท่านรักดีกว่าที่จะไปทำในสิ่งที่ตัวเองไม่รักไม่ชอบโดยเอาผลประโยชน์มาเป็นตัวตั้งนะก็ที่ฉันจำเป็นต้องทำเพราะฉันจำใจถามว่าทำไมจำใจเพราะรายได้ดีนะหรืองานมันง่ายแล้วได้เงินสะดวกกว่าได้เงินง่ายกว่าอะไรแบบนี้ถ้าเป็นอย่างนั้นนะท่านจะไม่มีวันประสบความสำเร็จสูงสุดในบ้านปลายได้จากการที่ท่านไปใช้เวลาในการทุ่มเทให้กับสิ่งนั้นเพราะว่าท่านจะทุ่มเทไม่จริงนะครับนะเมื่อทุ่มเทไม่จริงเพราะท่านไม่ได้รักมันเพราะเจออุปสรรคเจอปัญหาอะไรหน่อยๆนะในการทำงานนั้นท่านก็ต้องทุกข์ทนแล้วครับหรือไม่งั้นก็ต้องทนทุกข์เพราะอะไรครับเพราะท้อแท้เมื่อท้อแท้นานเข้าในที่สุดก็ท้อถอยล่ะครับเนี่ยล้มเหลวเสียกลางคันแน่นอนนะครับนี่คือสิ่งแรกที่จะแนะนำให้ท่านทั้งหลายได้เรียนรู้ว่าเป็นวิธีสร้างสุขในการทำงานครับวิธีที่สองครับถ้าเราจะสร้างสุขในการทำงานนะครับจงฝึกฝนตนเองไม่ให้เป็นคนมองโลกในแง่ร้ายครับให้รู้จักมองโลกในแง่ดีเข้าไว้นะฮะคนเรานะฮะถ้าเวลาทำงานอะไรสักอย่างนึงที่เป็นงานที่ตัวเองอาจจะไม่รักหรือรักก็ไม่แน่นะฮะแต่ว่าขณะที่ทำงานนั้นๆไปเจอความยุ่งยากไปเจออุปสรรคไปเจอกับความยากลำบากเพราะมันไม่ง่ายอย่างที่คิดนะครับพอเจอแบบนั้นเข้าจิตของตัวเองกลับไปนึกว่าโชคไม่ดีเลยที่ต้องมาทนทำงานแบบนี้โชคไม่ดีเลยที่นายเขาสั่งให้ฉันทำงานนี้แทนที่จะไปสั่งคนอื่นที่ฉันต้องทำงานยากลำบากอันนี้นะมันเป็นการถูกเอาเปรียบนี่หว่านะถูกเพื่อนร่วมงานเอาเปรียบถูกนายลำเอียงแทนที่จะใช้คนอื่นนะดันมาใช้เราคนเดียวอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะถ้าหากว่าท่านนะมีกระจิตกระใจคิดอยู่แต่อย่างนี้ครับผมก็อยากจะกราบเรียนถามท่านผู้ประพฤติธรรมทั้งหลายว่ามันเป็นการมองโลกในแง่ร้ายของท่านใช่หรือเปล่าถ้าท่านมองโลกในแง่ร้ายแบบนี้นะมองในแง่ร้ายอย่างนี้หัวใจของท่านไม่มีวันจะพบกับความสุขสงบได้นะฮะใช่ไหมเพราะอะไรครับเพราะเมื่อเราคิดอย่างนี้นึกอย่างนี้แล้วเนี่ยมันจะทำให้เรายอมรับความจริงตรงนั้นไม่ได้คือยอมรับงานตรงนั้นไม่ได้ก็เลยต้องจำใจยอมรับเพราะว่าผู้มอบหมายให้เราทำมีอำนาจเหนือนำเราได้มีอำนาจมากกว่าเราอะไรทำนองนี้นะก็เลยมองโลกในแง่ร้ายอยู่ฝ่ายเดียวจิตใจก็หดหู่จิตใจก็สลดนะฮะถ้าหากว่าสลดอย่างเดียวไม่พอมีหดหู่ตามมาด้วยก็ยิ่งแย่เข้าไปใหญ่เลยนะฮะเพราะฉะนั้นในประการที่สองเป็นวิธีสร้างสุขอีกวิธีหนึ่งในการทำงานนั่นก็คืออย่าไปมองโลกในแง่ร้ายเนี่ยให้มองในแง่บวกซิบ้างเช่นถ้าแต่เดิมคิดว่าโช
ชคไม่ดีเลยที่นายมามอบหมายให้ฉันทำงานนี้หรือโชคไม่ดีเลยที่เกิดมาแล้วฉันจำเป็นต้องมาเที่ยวทำงานพันอย่างนี้เนี่ยชะตาชีวิตไม่ดีเป็นชะตากรรมที่ย่ำแย่ของฉันคิดแบบนี้ก็ไม่ดีทั้งนั้นนะครับทำให้เราเป็นทุกข์ด้วยกันทั้งสิ้นถ้าจะให้ดีก็ต้องมองโลกในแง่ดีซะจะดีกว่าเช่นถ้าเจ้านายมอบหมายงานให้เราทำก็ให้เรานึกขอบคุณนายนะครับว่าเนี่ยแสดงว่านายต้องการฝึกฝนเราให้มีการเรียนรู้ที่ทำอะไรใหม่ๆที่มันยากๆให้สำเร็จให้ได้เพราะนายต้องการจะสร้างเราให้เป็นคนเก่งสร้างเราให้เป็นคนฉลาดสร้างเราให้มีความก้าวหน้าในวิชาชีพของเราหรือก้าวหน้าในตำแหน่งหน้าที่การงานเพราะนายใช้ให้เราทำงานยากๆแสดงว่านายแผ่วถางทางไว้ให้กับเราในปัจจุบันเพื่อไปถึงวันอนาคตอันใกล้ไม่ใช่อันไกลนะถ้าเราสามารถทำงานยากๆที่นายมอบหมายให้ได้โดยที่เราค่อยๆเรียนรู้ไปแน่นอนนะว่านายต้องรักนายต้องชอบนะมันเป็นโอกาสที่เราจะแสดงตนเป็นวีรบุรุษหรือเป็นฮีโร่เป็นวีรสตรีหรือเป็นฮีโร่นะใช่ไหมให้นายได้แลเห็นความสามารถของเราอย่างนี้เขาเรียกว่ามองโลกในแง่บวกต่อให้นายมอบหมายงานให้ยากสักแค่ไหนเราก็บ่ยั่นถูกไหมเพราะว่าเรามองในแง่บวกหรือถ้าเราเคยคิดว่าเฮ้ยทำไมคนอื่นมันไม่ทำงานชิ้นนี้วะทำไมเราต้องมาเป็นฝ่ายทำอยู่คนเดียวอย่างนี้แสดงว่าเราถูกเอาเปรียบนี่หว่าเนี่ยนั่นคือการมองในแง่ลบอย่างที่เรากล่าวไปไว้เมื่อสักครู่ใช่ไหมครับท่านผู้ฟังครับถ้าหากว่าเราเปลี่ยนวิธีคิดใหม่ละเราไม่ได้ถูกใครเอาเปรียบนะแต่เราได้เปรียบคนอื่นต่างหากเพราะคนเรานั้นการได้ทำงานอะไรที่แปลกแยกแตกต่างจากคนอื่นหรือมีงานอะไรให้ตัวเองทำนั่นแสดงว่าตัวเองกำลังได้รับโอกาสอันดีงามมากเลยที่จะได้ฝึกฝนกลยุทธ์หรือฝึกฝนวิทยายุทธของตนเองใช่ไหมนะเหมือนกับว่าเราเองเนี่ยถ้าไม่มีโอกาสได้ฝึกฝนในการที่จะทำสิ่งใดความชำนิชำนาญในสิ่งนั้นๆมันก็เกิดขึ้นไม่ได้เพื่อนร่วมงานของเราก็เช่นกันครับถ้าเขาไม่ได้มีโอกาสดีเหมือนอย่างเราในการที่จะมาทำงานชิ้นนี้เขาก็หมดโอกาสที่จะได้ฝึกฝนเหมือนเราพอเราได้ฝึกฝนอีกหน่อยเราก็จะเก่งกว่าเขาเราก็ได้เปรียบเขาละใช่ไหมอันนั้นก็คือการมองโลกในแง่บวกหรือมองโลกในแง่ดีครับท่านผู้ฟังครับนั่นคือวิธีที่สองแล้วนะถ้าต้องการจะสร้างความสุขในการทำงานให้กับตัวเองเห็นไหมหัดมองโลกในแง่ดีแทนที่จะมองโลกในแง่ร้ายอยู่ด้านเดียวซะบ้างเนี่ยวิธีที่สามครับท่านผู้ฟังครับวิธีสร้างสุขในการทำงานวิธีที่สามก็คือจงอย่าคาดหมายตัวเองไปในทางต่ำตะกี้เนี่ยมองโลกในแง่ร้ายคนส่วนใหญ่เวลามองโลกในแง่ร้ายแล้วมักจะคาดหมายต่อตัวเองในทางต่ำเสมอครับผมใช้คำว่ามักจะนี่แปลว่าไม่ใช่ทุกคนไปนะฮะแต่ส่วนมากแล้วจะเป็นอย่างนี้ผมอยากจะเรียนท่านผู้ประพฤติธรรมทั้งหลายว่าการฝึกตนเองไม่ให้คาดหมายต่อตนเองไปในทางต่ำนั้นนั่นหมายความว่าท่านจะต้องฝึกตนเองให้ยอมรับความสามารถของตนเองให้ยอมรับในความสามารถของตนเองหรือให้ยอมรับตนเองว่าตนมีความสามารถฝึกนะต้องฝึกครับตรงเนี้ยนะอย่าดูถูกตนเองอย่าดูแคลนตนเองหรืออย่ามองข้ามความสามารถของตนเองถ้าหากว่าตัวเองมีความรู้สึกว่าอ่อนด้อยประสบการณ์อ่อนด้อยความสามารถไปสักนิดนึงเราก็สามารถจะแก้ไขตรงนั้นเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับตัวเองกลับคืนมาได้นะครับท่านผู้ฟังวิธีการที่จะสร้างความเชื่อมั่นให้กับตัวเองเพิ่มขึ้นทำยังไงรู้ไหมก็เรียนรู้หรือเติมเต็มความรู้ฝึกฝนเติมเต็มความชำนิชำนาญให้กับตนเองด้วยการฝึกปฏิบัติในเรื่องนั้นสิ่งนั้นสิครับถ้าท่านสามารถจะทำได้คือเรียนรู้เพิ่มเติมฝึกฝนตนเองเพิ่มเติมความเก่งกล้าสามารถก็จะเกิดขึ้นมันก็จะทำให้ตัวเองเนี้ยมีความเชื่อมั่นในตัวเองว่าไม่ว่างานนั้นจะยากหรือจะง่ายสักปานใดเราก็บ่ยั่นเพราะเรามีแต่วันทำได้ไม่มีคำว่าวันที่ทำไม่ได้นะคำว่าเป็นไปได้สำหรับฉันนะมีแต่ความเป็นไปไม่ได้สำหรับฉันที่จะทำไม่ได้ย่อมไม่มีใช่ไหมถ้าเราสามารถที่จะคาดหมายต่อตนเองไปในทางที่เป็นบวกหรือคาดหมายต่อตนเองไปในทางที่สูงขึ้นนะมันก็จะทำให้เรามีความสุขกับการทำงานนั้นได้มีความสนุกสนานกับการทำงานนั้นได้โดยไม่วิตกกังวลโดยไม่หวาดกลัวหรือขลาดกลัวใช่ไหมครับท่านผู้ฟังครับนั้นวิธีที่3ในการสร้างความสุขในการทำงานให้กับตนเองนี้นะด้วยการยอมรับ
ความสามารถของตนเองมีความเชื่อมั่นในตนเองนะแค่นี้ก็เป็นสิ่งที่จะช่วยท่านได้เยอะแล้วครับส่วนมากคนเรานะครับมันจะติดปากกันอยู่เสมอครับไม่ว่าจะเป็นพนักงานในบริษัทพนักงานในโรงงานหรือเป็นข้าราชการที่ทำงานอยู่ร่วมกันหรือใครทั่วไปก็ตามส่วนมากเวลาต้องทำหรือรับหรือรู้ว่าตัวเองจะต้องทำอะไรสักสิ่งหนึ่งที่ยากๆที่ยากๆหมายความว่าเคยทำมาแล้วในอดีตแล้วรู้ว่ามันยากแต่ขณะนี้ต้องกลับมาทำงานนั้นอีกครั้งหนึ่งหรือเป็นงานที่ไม่เคยทำมาก่อนในชีวิตได้แต่คิดและพิจารณาว่าเฮ้ยถ้าจะยากแง่เลยงานชิ้นนี้นะฮะมนุษย์เราส่วนใหญ่ก็มักจะแสดงอาการออกมาเหมือนกันเลยครับเขาเรียกเสียอาการเนาะคือบอกว่าซวยละสิเราแย่แล้วเราทำไม่ได้แน่เลยโอ้ยสงสัยจะล้มเหลวแง่ๆเกิดอาการแบบนี้นั่นแสดงว่าท่านที่เกิดอาการทางจิตใจทางความรู้สึกและการนึกคิดที่เป็นลบต่อตัวเองอย่างเนี้ยเขาเรียกว่าเป็นคนที่คาดหมายต่อตนเองในทางต่ำทั้งสิ้นครับพูดง่ายๆก็คือตีตนไปก่อนไข้หรือพูดง่ายๆก็คือเนี่ยเป็นคนชอบดูถูกตนเองเป็นคนชอบสาปแช่งตนเองอย่างนี้เป็นต้นนะคนเราแปลกดีเหมือนกันนะฮะใครดูถูกเราจะโกรธเขาเราจะเกลียดเขาครับแต่นี่เราดูถูกตัวเราเองทำไมเราไม่โกรธตัวเราทำไมไม่เกลียดตัวเราก็ไม่รู้นะ ใช่ไหมและก็ชอบสาปแช่งตนเองเวลาคนอื่นสาปเราแช่งเราขอให้ซวยขอให้ทำไม่ได้เราจะโกรธมากเลยเนี่ยแต่นี่เราอุทานกับตัวเองเสมอว่าซวยและสิเราแย่และเราทำไม่ได้แน่เลยนี่ก็คือการสาปแช่งตัวเองอย่างหนึ่งเหมือนกันก็เป็นเรื่องที่ตลกมากนะคนอื่นทำเราไม่ชอบครับแต่เราทำตัวเองบางทีเราไม่รู้ตัวเลยไม่รู้ว่าตัวเองชอบหรือไม่ชอบอย่างนี้เขาเรียกว่าขาดสติใช่ไหมครับท่านผู้ฟังครับนี่คือแง่คิดประการที่3ถ้าเราจะสร้างสุขในการทำงานก็คือเราต้องฝึกตัวเองว่าอย่าคาดหมายตนเองไปในทางต่ำให้คาดในทางสูงไว้ว่าเราทำได้เชื่อว่าเราทำได้นะในภายใต้ฟ้านี้ใต้ภายในโลกใบเดียวกันนี้ไม่มีสิ่งใดที่ยากเกินกว่าที่ฉันจะทำได้และทำสำเร็จด้วยนะปลุกความเชื่อมั่นในตัวเองอย่างนั้นวิธีสร้างสุขในการทำงานวิธีที่4ครับท่านผู้ฟังครับวิธีที่4ที่ว่านี้ก็คือฝึกตนเองให้เป็นคนมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกับเพื่อนร่วมงานทุกคนครับผมย้ำทุกคำที่กล่าวนะฮะฝึกฝนตนเองให้เป็นคนมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกับเพื่อนร่วมงานทุกคนให้ได้ถามว่าทำไมล่ะส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเวลาเราตื่นนอนตอนเช้าขึ้นมาและเป็นเวลาหรือเป็นวันของการทำงานด้วยเพราะเราเป็นมนุษย์งานถูกต้องไหมครับถ้าหากว่าวันไหนหรือทุกๆวันที่ท่านตื่นนอนตอนเช้าขึ้นมาแล้วบิดขี้เกียจหลายตลบกว่าจะลุกขึ้นจากเตียงนอนกว่าจะตลบมุ้งออกมาเนี่ยนะงานที่ท่านจะต้องไปทำร่วมกันกับคนอื่นที่บริษัทหรือที่หน่วยงานไหนก็ตามแสดงว่ามันมีปัญหาแล้วล่ะครับปัญหาอื่นใดเราไม่พูดถึงแต่ในวันนี้เราจะพูดถึงเรื่องท่านคงมีปัญหากับเพื่อนร่วมงานแล้วล่ะครับนะการมีปัญหากับเพื่อนร่วมงานแสดงว่าท่านมีมิตรน้อยเกินไปท่านมีกัลยาณมิตรที่พูดกันรู้เรื่องทำงานร่วมกันอย่างสนุกสนานบันเทิงใจมีอะไรก็คุยกันเข้าใจมีอะไรก็คุยกันรู้เรื่องอะไรแบบนี้ท่านคงมีเพื่อนร่วมงานที่เป็นแบบบวกๆแบบนี้ค่อนข้างน้อยไปหน่อยกระมังครับเนี่ยนี่ผมมองมุมหนึ่งเท่านั้นนะจริงๆแล้วมันมีหลายมุมถ้าหากว่าท่านมีเพื่อนร่วมงานที่เป็นเพื่อนที่ซีกันเป็นเพื่อนที่ดีกันเนี่ยค่อนข้างน้อยการที่จะทำงานอย่างมีความสุขเห็นทีจะยากเพราะบางทีมันไม่ใช่ศัตรูของเราหรอกแต่มันก็ไม่ใช่มิตรของเราการจะคุยกันอย่างสนิทสนมคุยกันแบบจริงใจคุยกันแบบกากีนั่งแปลว่าคนกันเองอะนะภาษาจีนว่างั้นนะก็คงจะเป็นไปได้ยากนะครับมันถ้าหากว่าตัวท่านเองมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีคงจะมีแต่กัลยาณมิตรในที่ทำงานตื่นเช้าขึ้นมาก็คงจะรีบกระดาไปทำงานละคงไม่บิดขี้เกียจหลายตลบแล้วบ่นว่าเอ้ยฉันต้องไปทำงานอีกแล้วคงจะไม่มีอาการเป็นอย่างนี้ทุกวันหรอกนะครับมันจงอย่าเบื่อการคบเพื่อนครับจะต้องไม่เบื่อกับการคบเพื่อนโดยเฉพาะเพื่อนร่วมงานทุกคนคบไปเถอะครับเขาจะเป็นสิ่งแวดล้อมที่ดีของเราถ้าเรามีเพื่อนร่วมงานที่ดีมีเพื่อนทำงานที่ทำงานนะน่ารักเนี่ยเราก็จะมีความสุขในการทำงานได้เหมือนกันเพราะบรรยากาศในการทำงานก็จะออกมาสวยงามจะออกมาดีถูกต้องไหมครับวิธีสร้างสุขในการทำงาน
นะวิธีที่5ก็คือจงมองเห็นอุปสรรคและความยุ่งยากใดๆที่เกิดขึ้นในการทำงานเป็นสิ่งที่น่าท้าทายความสามารถของตนเองอย่าไปหยิบเอาความล้มเหลวความยุ่งยากนะหรืออุปสรรคเหล่านั้นมาเป็นเงื่อนไขจนทำให้ท่านเกลียดและกลัวปัญหามันถ้าทำงานนะถ้าเราเป็นมนุษย์งานเราจะเกลียดปัญหาเราจะกลัวปัญหาไม่ได้เพราะปัญหามันเป็นสิ่งที่ดีสำหรับชีวิตเราเนื่องจากทำให้เราอดทนได้มีมุมานะได้ทำให้เราเฉลียวฉลาดขึ้นอะไรแบบนี้ถ้าชีวิตเราไม่มีปัญหาราบเรียบเหมือนโรยด้วยกลีบกุหลาบอันสวยงามเราก็คงไม่ฉลาดนะฮะเราคงจะโง่กว่าอดีตนะปัจจุบันเราคงโง่เหมือนอดีตไม่ใช่โง่กว่าอดีตคงโง่นะโง่อยู่ร่ำไปเพราะว่าไม่มีประสบการณ์ที่จะเป็นปัญหาที่จะสอนเราได้ว่าความฉลาดกว่าเนี่ยจะเป็นยังไงถูกไหมอุปสรรคนี่แหละมันสอนให้เราฉลาดวิธีที่6ในการสร้างสุขในการทำงานก็คือยอมรับความผิดพลาดบกพร่องใดๆที่เกิดขึ้นให้จงได้อย่าเบื่อหน่ายอย่าท้อแท้กับความผิดพลาดบกพร่องถือซิว่าผิดเป็นครูครั้งนี้ผิดครั้งหน้าเราจะต้องไม่ผิดครั้งนี้ผิดเพราะโง่ครั้งหน้าเราจะไม่ผิดเพราะเราฉลาดขึ้นเห็นไหมเรามีความสนุกสนานกับการทำงานและการเรียนรู้ความผิดพลาดแบบนี้สิ่งดีๆก็จะเกิดขึ้นในชีวิตของเราความสำเร็จนะและความสุขนั่นเองครับนี่คือสิ่งที่อยากจะฝากท่านผู้ฟังทั้งหลายเอาไว้ว่าเราจะสร้างสุขในการทำงานได้อย่างไร6วิธีนี่แหละครับผมเชื่อมั่นว่าท่านมีความสุข

ท่านผู้ฟังครับวันนี้หมดเวลาของรายการเทพทิพย์มงคลธรรมแล้วกลุ่มแสงสิริวัฒนาขอขอบคุณท่านผู้ใจบุญทั้งหลายที่ได้ให้เกียรติสนับสนุนรายการนี้เพื่อสร้างวิถีแห่งสันติสุขสู่มวลชนบนคลื่นวิทยุโปรดกรุณาแจ้งผลการรับฟังได้ที่โทรศัพท์025123176 025123176ท่านจะติดตามรับฟังรายการนี้ได้ใหม่ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ทางสถานีวิทยุแห่งนี้ในเวลาเดียวกันนี้สวัสดีครับ

ช่วงเวลาต่อไปนี้สถาบันพัฒนาพฤติกรรมมนุษย์ผู้สร้างทฤษฎีและกลยุทธ์ไซโคโชเพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่บกพร่องของมนุษย์ด้วยการกระตุ้นจิตสำนึกที่ลึกซึ้งและแยบยลสำนักพิมพ์จิตจักรวาลผู้ผลิตหนังสือธรรมะภาคปฏิบัติแนวอภิปรัชญาที่ทรงคุณค่าสำหรับศาสนิกชนไทยและชมรมผู้ประพฤติธรรมเพื่อสร้างสันติสุขให้ตนเองและผู้อื่นร่วมกับกลุ่มแสงสิริวัฒนาภูมิใจเสนอรายการเทพทิพย์มงคลธรรมเพื่อนำพาสันติสุขสู่มวลชนด้วยธรรมบรรยายภาคปฏิบัติโดยอาจารย์ปริญญาตันสกุลขอเชิญท่านติดตามรับฟังได้ณบัดนี้

ท่านผู้ประพฤติธรรมที่รักทุกท่านครับไม่มีมนุษย์คนใดนะครับที่เกิดมาบนโลกใบนี้แล้วก็ดำเนินชีวิตอยู่ในสังคมนี้ไม่ปรารถนาที่จะมีชีวิตที่เป็นสุขไม่ว่าจะอยู่ในชั่วโมงของการสร้างตนเองสร้างชีวิตหรือสร้างงานไม่ว่าจะอยู่ที่ใดไม่ว่าจะอยู่กับใครมนุษย์แต่ละคนนั้นล้วนปรารถนาความสุขไม่ว่าจะเป็นสุขทางกายหรือความสุขทางจิตใจด้วยกันทั้งสิ้นนั่นแหละครับแต่ว่าถ้าท่านผู้ฟังสังเกตดีๆแล้วท่านจะพบว่าในชีวิตของคนที่ตั้งใจจะไขว่คว้าหรือตั้งใจจะแสวงหาสิ่งที่เรียกว่าความสุขมาสู่ตนเองนั้นกลับแสดงบทบาทหรือกลับแสดงพฤติกรรมที่สวนทางกันกับหนทางที่จะนำมาซึ่งความสุขให้กับตนเองอยู่บ่อยครั้งบางคนก็เป็นประจำซะด้วยซ้ำไปมีอยู่อย่างหนึ่งที่ความสุขในวันนี้ของเราไม่สามารถที่จะเป็นความจริงได้ในขณะที่เราดำเนินชีวิตอยู่ในสังคมและก็ในขณะที่เราทำงานร่วมกันกับคนอื่นในสังคมที่บอกว่าความสุขในวันนี้ของเรามันสร้างไม่ได้และมันเกิดขึ้นไม่ได้มีมาหลายสาเหตุด้วยกันนะครับแต่มีสาเหตุหนึ่งที่วันนี้จะนำมาพูดถึงและมาเล่าสู่กันฟังนั่นก็คือมนุษย์เราส่วนมากมักจะชอบจำถึงความไม่ดีงามของผู้อื่นชอบมองหาแต่ความไม่ดีงามของผู้อื่นในลักษณะของการจ้องจับผิดหรืออะไรทำนองนั้นแหละครับท่านผู้ฟังครับผมถือโอกาสถามท่านผู้ฟังดูสักนิดหนึ่งตรงนี้ว่าถ้าเราถามถึงความไม่ดีงามของผู้อื่นถ้าเราพยายามมองหาความไม่ดีงามของผู้อื่นแล้วถ้าเราพบเห็นความไม่ดีงามของคนอื่นเข้าๆเนี่ยเราจะมีความสุขไหมเรามีความสุขกระนั้นหรือครับถ้าเราได้เห็นความไม่ดีงามของคนอื่นๆนั้นเราไม่มีความสุขนะครับเมื่อเรามองเห็นความดีงามของคนอื่นแล้วไม่มีความสุขคือเกิดทุกข์ขึ้นมาในจิตใจแล้วเราลองย้อนถามตัวเราดูสิครับว่าทำไมเราจึงต้องไปมองหาสิ่งที่ไม่ดีงามของคนอื่นอย่างนั้นด้วยเล่าถ้าหากว่าตัวเราแท้จริงแล้วปรารถนาจะมีความสุขในจิตใจของเราซะมากกว่าถูกต้องไหมครับท่านผู้ฟังครับเพราะฉะนั้นในชีวิตประจำวันของเราเนี่ยบางครั้งความสุขเนี่ยอยู่ใกล้แค่เอื้อมนะความสุขเนี่ยอยู่ในจิตใจของเรานี่แหละเพียงแต่ว่าเรายังขาดการระแวดระวังตัวเราเราขาดกลยุทธ์หรือยุทธวิธีนะที่สำคัญในการที่จะสร้างสันติสุขหรือความสุขสงบในจิตใจให้เกิดขึ้นกับตัวเราเองเพราะความรู้เท่าไม่ถึงการบ้างเพราะความละเลยเหลวไหลไม่ได้ใส่ใจอย่างแท้จริงบ้างหรือบางทีเป็นเพราะว่าเราขาดปัญญาที่จะพิจารณาหรือวิเคราะห์ความจริงตรงนี้ไปก็อาจเป็นได้นะครับมีเหตุผลหลายประการด้วยกันผมอยากจะเรียนท่านผู้ฟังว่าถ้าเราปรารถนาความสุขในชีวิตเรื่องใดสิ่งใดหรือวิธีการใดๆก็ตามหากเราแสดงออกหรือกระทำเป็นพฤติกรรมในการดำเนินชีวิตหรือเป็นพฤติกรรมในการทำงานร่วมกันกับคนอื่นแล้วมันเป็นพฤติกรรมที่นำมาซึ่งความทุกข์เป็นพฤติกรรมที่นำมาซึ่งความไม่สงบสุขให้กับจิตใจของตนเองแล้วเราจะไปประพฤติปฏิบัติเช่นนั้นกันทำไมล่ะครับเหมือนดังเช่นที่เรากล่าวถึงกันในวันนี้ว่าถ้าเราไม่รู้จักที่จะจำและเราไม่รู้จักที่จะลืมเราก็สามารถที่จะสร้างทุกข์ให้กับตัวเราเองขึ้นมาได้ง่ายๆโดยไม่มีใครต้องมาทำร้ายเราให้เราเป็นทุกข์หรอกตัวเรานั่นแหละครับที่จะทำลายความสงบสุขในจิตใจของเราด้วยตัวเราเองโดยประเด็นหนึ่งที่เรากล่าวถึงในวันนี้ก็คือเ
เราปฏิบัติตนเป็นคนชอบมองหาความไม่ดีงามของผู้อื่นนะเพราะฉะนั้นถ้าเราจะสอนกันเราจะสื่อกันง่ายๆในวันนี้เราก็เห็นทีจะต้องแนะนำท่านผู้ฟังซึ่งเป็นผู้ใฝ่ประพฤติธรรมว่าประพฤติกันได้ไม่ยากเลยนะครับถ้าต้องการจะสร้างสันติสุขให้เกิดขึ้นในจิตใจของตนเองและสร้างสันติสุขให้เกิดขึ้นภายในหมู่คณะหรือในสังคมหรือว่าในชุมชนที่เราดำเนินชีวิตอยู่นั่นก็คือท่านจะต้องพยายามที่จะฝึกฝนตนเองในการที่จะมองหาแต่ความดีงามของผู้อื่นนึกถึงแต่ความดีงามของผู้อื่นพูดถึงแต่สิ่งที่ดีงามของผู้อื่นและแน่นอนครับสุดท้ายก็คือต้องพยายามจดจำแต่สิ่งที่ดีงามของผู้อื่นไว้เนื่องจากว่าการมองเห็นสิ่งที่ดีงามของผู้อื่นหรือระลึกนึกถึงความดีงามของผู้อื่นหรือได้พูดถึงความดีงามของผู้อื่นก็ตามมันทำให้จิตใจของเราอิ่มเอิบเบิกบานมากกว่าพูดถึงความไม่ดีงามของผู้อื่นนะโดยเฉพาะความไม่ดีงามของผู้อื่นที่เกิดขึ้นจากการกระทำมิดีมิร้ายต่อตัวเราต่อชีวิตเรานั่นแหละเนี่ยมันยิ่งจะสร้างความขุ่นมัวในหัวใจที่เราเรียกว่าความทุกข์ทำให้จิตใจไม่แจ่มใสจิตใจไม่เบิกบานกินไม่ได้นอนไม่หลับอะไรทำนองนั้นนั่นคือความจริงครับท่านผู้ประพฤติธรรมที่รักครับการเรียนรู้ที่จะมองหาความดีงามของคนอื่นนั้นความจริงก็ไม่ยากใช่ไหมครับเพราะว่าคนอื่นๆก็คือคนใกล้ชิดกับตัวเราไม่ว่าเขาจะมีความสัมพันธ์กับเราในทางโลกในทางสังคมในลักษณะใดก็ตามตามธรรมดาแล้วคนที่ใกล้ชิดตัวเรานั้นไม่ว่ามนุษย์คนไหนล่ะครับเขาย่อมมีทั้งด้านดีและด้านที่เหลวไหลโดยที่ด้านที่เหลวไหลนั้นอาจจะเหลวไหลกับคนอื่นๆให้เราเห็นหรือบางทีเขาก็อาจจะเป็นความเหลวไหลที่กระทำต่อตัวเราเองเข้าให้มั่งก็อาจจะเป็นได้นั่นเป็นเรื่องปกติธรรมดานะครับไม่ว่ามนุษย์คนใดก็ตามครับที่ยังเวียนว่ายตายเกิดอยู่บนโลกใบนี้และก็มีชีวิตอยู่ในสังคมเดียวกันกับเรานั้นท่านผู้ฟังสังเกตได้เลยครับแม้กระทั่งตัวท่านเองก็ตามเราไม่มีสิ่งใดที่จะดีพร้อม 100% ไปเสียทั้งหมดหรอกครับไม่ว่าสิ่งที่เราเรียกว่าดีนั้นเป็นความดีงามที่ไม่เกี่ยวข้องกับตัวเราถ้าคนอื่นเขาแสดงนะครับหรือเป็นความดีงามที่อาจจะเกี่ยวข้องกับตัวเราในทางตรงกันข้ามความเหลวไหลเลวทรามของเราหรือของใครก็ตามบางทีมันก็ไม่ได้เกี่ยวข้องกับเราโดยตรงหรือเราก็ไม่ได้เกี่ยวข้องกับใครทุกๆคนโดยตรงใช่ไหมเป็นกับแค่บางคนเท่านั้นนอกจากนั้นในมุมมองของการเป็นมนุษย์นั้นที่กล่าวว่าไม่มีใครสมบูรณ์พร้อมคือไม่มีใครดีพร้อมนะเป็นสิ่งที่สามารถมองลึกลงไปกว่านั้นได้อีกหน่อยหนึ่งว่าในความเป็นมนุษย์คือต้องมีสิ่งที่ดีและสิ่งที่ไม่ดีคละคล้าวกันไปในตัวตนของบุคคลนั้นๆนั่นเองเนี่ยโดยที่แต่ละคนจะมีด้านดีหรือด้านบวกมากกว่าด้านที่ไม่ดีท่านผู้ฟังเห็นด้วยไหมครับมนุษย์แต่ละคนไม่มีใครสมบูรณ์พร้อมก็จริงแต่ทุกคนครับโดยธรรมชาติและธาตุแท้ที่แท้จริงต่างปรารถนาที่จะเป็นคนดีด้วยกันทั้งสิ้นนะครับไม่มีใครปรารถนาจะเป็นคนชั่วหรือปรารถนาจะเป็นตัวร้ายของใครๆหรอกครับแต่เนื่องจากว่ามันมีเหตุผลส่วนตัวมีข้ออ้างส่วนตัวหรือมีเงื่อนไขส่วนตัวในบางประการที่ทำให้มนุษย์เราเนี่ยแท้จริงแล้วที่ปรารถนาจะเป็นคนดีของโลกหรือจะเป็นคนดีของใครทุกๆคนหรือบางคนก็ตามแต่เขาจำเป็นจะต้องทำหรือประพฤติในสิ่งที่ไม่ดีก็เพราะมีเหตุผลหรือมีความจำเป็นหลายประการที่ทำให้เขาต้องทำอย่างนั้นหรือประพฤติตนอย่างนั้นนั่นเองถ้าหากว่ามีทางเลือกที่จะไม่ประพฤติดีได้ขออภัยครับคือมีทางเลือกที่จะไม่ประพฤติในสิ่งที่ไม่ดีได้นะถ้ามีทางเลือกเขาก็จะเลือกในทางที่จะปฏิบัติดีปฏิบัติชอบกันเสียมากกว่าอันนี้ท่านผู้ฟังเองในฐานะที่เป็นผู้ประพฤติธรรมคนหนึ่งก็สามารถจะยืนยันได้ใช่ไหมล่ะครับว่าตัวท่านเองก็เป็นเช่นนั้นเหมือนกันบางคนประพฤติไม่ดีเพราะไม่มีทางเลือกหรือบางคนประพฤติไม่ดีเพราะประมาทหรือขาดสติใช่ไหมบางคนประพฤติไม่ดีเพราะมีตัณหามีอารมณ์เป็นผู้นำเป็นผู้พาพฤติกรรมต่างๆไปก็เลยกลายเป็นคนบกพร่องเหลวไหลหรือกลายเป็นคนไม่ดีไปได้ด้วยเหตุนี้เองครับถ้าเราต้องการจะดำเนินชีวิตอยู่บนโลกใบนี้อย่างมีสันติสุขนะฮะเราจึงต้องยอมรับความจริงว่ามนุษย์เราแต่ละคนที่เกิดมานั้นล้วนมีทั้งด้านดีและด้านไม่ดี
คู่กันไปด้วยกันทุกคนนะครับไม่มีใครดีเต็มร้อยหรือไม่มีใครดีจนเกินร้อยไปเสียทุกสิ่งหรอกครับเราจะแสวงหามนุษย์ที่ดีๆคือมนุษย์ที่สมดุลและเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์คือมีความดีพร้อม 100% เราคงหาไม่ได้หรอกครับบนแผ่นดินในปัจจุบันนี้เชื่อผมเถอะครับและผมเชื่อว่าท่านผู้ฟังก็เองก็คิดอย่างนั้นเหมือนกันนะครับเมื่อเป็นเช่นนี้แล้วเนี่ยท่านผู้ฟังก็น่าจะทำใจได้อย่างหนึ่งว่าถ้าเรา

ได้รับรู้ว่าเขาเป็นคนเช่นไรอย่างนี้เป็นต้นเราต้องมีโอกาสได้พบเห็นเขาแสดงบทบาทของการเป็นทั้งคนดีและคนไม่ดีอย่างแน่นอนครับเพราะเขามีทั้งดีและไม่ดีอยู่ในตัวตนของเขาไม่ต่างกับเราเช่นกันถูกต้องไหมครับเพราะฉะนั้นเมื่อเราได้รับทราบว่ามนุษย์แต่ละคนเนี่ยมีดีมากกว่าไม่ดีถามว่าเราจะทำใจได้ไหมเราจะยอมรับความจริงได้ไหมว่าสิ่งที่ไม่ดีในตัวตนของแต่ละคนนั้นมันเป็นเรื่องปกติธรรมดาสามัญถ้าเจอใครคุยว่าดี 100% ไม่มีความเลวไหลไม่มีว่าจะมีสิ่งใดบกพร่องนั่นแหละครับน่าจะเป็นสิ่งที่ประหลาดมหัศจรรย์มากที่สุดแล้วล่ะครับท่านผู้ประพฤติธรรมที่รักครับสำหรับกรณีที่เรากำลังกล่าวถึงเนี่ยนะครับสิ่งที่ผมจะชี้แนะให้ท่านได้ทราบและเพื่อจะนำไปปฏิบัติกันในชีวิตประจำวันในเรื่องของการจะสร้างความสุขหรือสร้างสันติสุขให้กับตนเองและผู้อื่นนั้นก็อยู่ในประเด็นที่บอกว่าให้รู้จักมองข้ามความไม่ดีของเขาเขานี่หมายถึงเพื่อนมนุษย์คนอื่นๆที่อยู่ใกล้ตัวท่านนะครับมองข้ามสิ่งที่ไม่ดีไปแล้วพยายามสอดสายสายตาหรือเงี่ยหูฟังว่าเขามีสิ่งที่เยอะกว่าคือความดีงามในตัวตนของความเป็นคนอย่างเขาเนี่ยมีด้านไหนประเด็นใดบ้างให้เรามองหาความดีงามตรงนั้นในความเป็นธรรมชาติของมนุษย์นะครับถ้าเราพยายามจะเสาะแสวงหาหรือค้นหาความดีงามเราก็ย่อมจะเห็นแต่ความดีงามถูกต้องไหมครับถ้าเราพยายามเสาะแสวงหาหรือค้นคว้าที่จะหาความเลวทรามเราก็คงจะค้นพบแต่สิ่งที่เลวทรามเหลวไหลหรือเลวร้ายอย่างแน่นอนครับพูดง่ายๆก็คือว่าถ้าเราพยายามจะค้นหาสิ่งใดเราก็ย่อมจะได้สิ่งนั้นถูกต้องไหมครับท่านผู้ฟังครับใช่ไหมถ้าเราพยายามมองหาความดีงามท่านผู้ฟังก็จะสามารถพบเห็นความดีงามของเพื่อนมนุษย์คนอื่นๆได้เมื่อมองเห็นความดีงามของเพื่อนมนุษย์คนอื่นๆนั้นแล้วถามว่าประโยชน์ที่ท่านจะได้รับที่จะเกิดขึ้นในจิตใจของท่านคืออะไรครับมันคือความสุขถูกต้องไหมครับเพราะเราได้เห็นสิ่งดีๆของคนอื่นเราได้รับรู้สิ่งที่ดีงามของคนอื่นๆมันจะทำให้เราไม่มีความสุขได้อย่างไรครับเราต้องมีความสุขตามไปด้วยอย่างแน่นอนเช่นมีความสุขที่ได้เห็นความเป็นคนดีมีจิตใจที่งดงามของเขาเนี่ยที่มีต่อผู้อื่นหรือเราอาจจะมีความสุขมากไปกว่านั้นอีกเมื่อเขาคนนั้นเนี่ยกระทำความดีงามต่อเราโดยตรงอย่างนี้เป็นต้นนั่นก็คือถ้าเรารู้จักมองหาความดีงามของผู้อื่นมันทำให้เราเห็นแต่สิ่งที่ดีงามจิตใจของเราก็จะแจ่มใสเบิกบานมีความสุขสุนทรีอยู่ไม่น้อยทีเดียวนะครับซึ่งในชีวิตประจำวันเนี่ยท่านสามารถแสวงหาความสุขให้กับตัวเองได้เลยครับถ้ามีมนุษย์คนใดเข้ามาเกี่ยวข้องสัมพันธ์ด้วยในชีวิตประจำวันไม่ว่าเกี่ยวกันในชีวิตหรือเกี่ยวกันกับงานหรือระบบงานก็ตามนะมองหาความดีงามของเขากันดีกว่าแล้วจะทำให้ท่านมีความสุขทีนี้นอกจากเราจะมองหาความดีงามของคนอื่นแล้วบางครั้งคนเหล่านี้ที่เคยกระทำความดีงามทำความดีงามเอาไว้กับเรานั้นความดีงามที่เคยกระทำกับเราอาจจะกลายเป็นประวัติศาสตร์สำหรับเราและเขาไปแล้วในวันนี้นั่นหมายความว่าเขาอาจจะเคยแสดงออกหรือกระทำความดีงามต่อตัวเราเนี่ยในอดีตที่ผ่านมาไม่ว่าจะมื้อไหนเมื่อใดก็ตามถ้าท่านผู้ฟังเนี่ยสามารถที่จะระลึกถึงความดีงามของคนอื่นเหล่านั้นได้ผมก็เชื่อมั่นว่าเมื่อนึกได้ถึงความดีงามของคนอื่นจิตใจของท่านก็จะตื่นตัวอย่างมีความสุขนั่นก็คือมีจิตที่แจ่มใสแล้วก็มีใจที่เบิกบานเป็นแน่แท้ครับผมไม่เชื่อหรอกนะครับท่านผู้ฟังครับว่าถ้าในชีวิตของท่านเกิดมาแล้วเนี่ยเจอเพื่อนมนุษย์ที่ใกล้ชิดใกล้ตัวไม่ว่าเพื่อนร่วมงานเพื่อนร่วมชีวิตหรือเพื่อนร่วมสังคมในสังคมเดียวกันกับท่านเนี่ยเขาจะไม่เคยมีความดีงามอะไรที่จะทำให้ท่านมีความรู้สึกมีความสุขในการใช้ชีวิตร่วมกันกับเขามีความสุขที่ได้ทำงานร่วมกันกับเขาเป็นแน่นอนถูกต้องไหมครับทุกๆคนเนี่ยต้องมีความดีงามให้ท่านได้เห็นหรือบางทีเขาก็เป็นคนดีด้วยการแสดงออกหรือกระทำความดีงามต่อตัวท่านโดยตรงไปเสียด้วยซ้ำก็อาจจะมี ถึงแม้ว่าวันนี้เนี่ยเขาอาจจะไม่ได้อยู่ใกล้ชิดกับตัวเรา
โอกาสที่เขาจะกระทำความดีงามต่อตัวเราอาจจะเหลื

น้อยแล้วเนื่องจากว่าห่างไกลไปจากความเป็นเราหรือห่างไกลไปจากชีวิตเราเพียงแค่เขาเคยผ่านเข้ามาในชีวิตของท่านชั่วครั้งชั่วคราวอาจจะในบทบาทของลูกค้าอาจจะบทบาทของเพื่อนร่วมงานหรืออาจจะบทบาทของเพื่อนร่วมสังคมที่จะต้องมาเกี่ยวข้องกันอะไรดองกันอะไรแบบนี้ใช่ไหมครับมันถ้าเราได้ระลึกนึกถึงอดีตที่เป็นความดีงามของใครบางคนแล้วเรายังจดจำได้เนี่ยมันก็จะทำให้ชีวิตเรามีความสุขไปได้อีกครั้งหนึ่งถูกไหมมันถ้าเรามีเพื่อนที่ดีๆเพราะเรามองเห็นแต่สิ่งที่ดีๆกับมองหาความดีๆของเขามาตลอดเพื่อนทุกคนที่ผ่านเข้ามาในชีวิตเราก็ย่อมล้วนเป็นเพื่อนที่ดีของเราไปโดยปริยายนะฮะเมื่อเป็นเพื่อนที่ดีโดยปริยายเขาก็ย่อมมีสิ่งที่ดีๆเอาไว้ทิ้งเอาไว้ให้เราได้ระลึกนึกถึงกันได้นะไม่มากก็น้อยละผมว่างั้นนะถูกไหมครับทีนี้นอกจากเราจะฉลาดมองหาความดีงามของผู้อื่นเพื่อทำให้จิตแจ่มใสใจเบิกบานที่เราเรียกว่าเป็นสุขแล้วนอกจากเราจะระลึกถึงแต่ความดีงามของคนอื่นๆที่อยู่รอบตัวเราในปัจจุบันหรือห่างไกลกันในวันนี้ที่เขามีสิ่งดีๆทอดทิ้งเอาไว้ให้เราจดจำท่านเพียงแค่ระลึกถึงอดีตการตรงนั้นมันก็ทำให้จิตของท่านแจ่มใสใจของท่านเบิกบานได้นะมาประเด็นที่3ก็คือการที่เราจะต้องพูดถึงแต่สิ่งที่ดีงามของคนอื่นนะการพูดถึงแต่สิ่งที่ดีงามของคนอื่นเนี่ยมันจะทำให้จิตใจของเรามีความสุขมากเลยมีความสุขตรงที่ว่าถ้าเราพูดด้วยความจริงใจนำเอาสิ่งดีๆของคนอื่นมากล่าวถึงอย่างจริงใจเอาวีรกรรมของคนอื่นที่ยอดเยี่ยมและยิ่งใหญ่มากล่าวถึงอย่างจริงใจท่านเชื่อไหมครับว่ามันจะทำให้ท่านเนี่ยมีปิติสุขมากยิ่งกว่าการพูดถึงความดีงามของตัวเองซะด้วยซ้ำเพราะอะไรฮะเพราะว่าเวลาเราพูดถึงความดีงามของตัวเราเองให้ใครฟังเนี่ยเพราะความขุ่ยเขินสะเทินอายเนี่ยมันจะเป็นอุปสรรคในการปิดกั้นความมีปิติคือความมีจิตแจ่มใสและใจเบิกบานเอาไว้มากโขทีเดียวครับเนี่ยและนอกจากนั้นก็บางทีเราก็พูดไปแล้วจิตใจก็ระแวงไปด้วยนะฮะระแวงว่าอะไรครับระแวงว่าไอ้คนอื่นที่เขาฟังเนี่ยเขาจะหมั่นไส้เราไหมใช่ไหมเขาฟังเราอยู่เนี่ยเขาจะหมั่นไส้เราไหมเขาจะรับได้หรือเปล่าเขาจะอิจฉาตาร้อนเราหรือเปล่านั่นก็คือสิ่งที่เป็นความวิตกกังวลที่เราเรียกว่าทุกข์สอดแทรกขึ้นมาใช่ไหมเพราะฉะนั้นถ้าเราพูดถึงแต่สิ่งที่ดีงามเนี่ยพูดถึงความดีงามหรือสิ่งที่ดีงามของคนอื่นเอาไว้น่าจะดีเสียกว่าถูกต้องไหมครับท่านผู้ฟังครับเนี่ยนี่ก็เป็นทางเลือกอีกทางหนึ่งในชีวิตประจำวันที่ท่านผู้ฟังสามารถที่จะเอานำมาใช้ประโยชน์คือพูดถึงในสิ่งที่ดีงามของผู้อื่นและประโยชน์ที่ได้เห็นที่สุดและมั่นใจที่สุดก็คือท่านมีความเชื่อมั่นว่าเมื่อพูดถึงสิ่งดีๆของคนอื่นแล้วเจ้าตัวไม่ได้รับรู้ว่าเราพูดถึงสิ่งที่ดีๆของเขาเนี่ยเขาย่อมมีปิติสุขเขาย่อมแสดงออกซึ่งความเป็นมิตรต่อท่านอย่างแน่นอนใช่ไหมแต่ถ้าท่านพูดถึงในสิ่งชั่วร้ายไม่ว่าจะเป็นเรื่องจริงก็ตามเนี่ยที่ท่านได้มีประสบการณ์กันเข้ามาและท่านเอาสิ่งที่ชั่วร้ายของคนอื่นมาเที่ยวเบิกประจานไปช่วยพาราแบบนี้ท่านก็ต้องระแวงแล้วว่าเจ้าตัวมันจะได้มาได้ยินเข้าหรือเปล่าถ้าเจ้าตัวเข้ามาได้ยินเข้าเนี่ยเขาอาจจะเอาเรื่องเอาราวกับเราหรือเขาอาจจะสร้างปัญหาให้กับเราก็ได้นั่นก็คือการพูดไปก็ระหวาดระแวงไปอะไรอย่างเงี้ยนะมันก็ทำให้เราเป็นทุกข์อีกครับสิ่งสุดท้ายที่อยากจะแนะนำท่านก็คือควรที่จะเมื่อมองหาความดีงามจนเห็นความดีงามของผู้อื่นแล้วเมื่อระลึกอยากจะระลึกถึงความดีงามของผู้อื่นแล้วมันทำให้เรามีความสุขหรือเมื่อเราพูดถึงในสิ่งที่ดีงามของคนอื่นแล้วสิ่งดีงามเหล่านั้นที่คนทั้งหลายได้หยิบยื่นมาให้เราด้วยการแสดงออกหรือกระทำต่อเราทั้งโดยตรงหรือโดยอ้อมก็ตามเราก็ควรที่จะจดจำมันเอาไว้ถูกไหมครับเราก็ควรจะจดจำสิ่งที่ดีงามของคนรอบตัวของคนรอบข้างของเราเอาไว้เพราะว่าถ้าเราจดจำสิ่งที่ดีๆของเขามันจะทำให้เรามีความสุขอีกเช่นกันทำให้เราอยากคบกับเขาทำให้เราพร้อมที่จะรักษาความสัมพันธ์อันมั่นคงระหว่างเรากับเขาเอาไว้ให้ยั่งยืนเพราะว่าไม่ว่าเขาหรือเราหรือมนุษย์คนไหนก็ตามนะครับถ้าคบกับเพื่อนที่ดีคบกับคนที่ดีแล้วก็อยากจะคบยาวๆไม่อยากคบสั้นๆหรอกอยากจะคบกันให้ยาวนานชั่วนิดนิรันดรได้ซ้ำไปถูกไหมฮะเพราะเพื่อนดีๆมันพิจารณาง่ายๆใช่ไหมนะนั่นคือสิ่งสำคัญนะว่าหนทางสุดท้ายที่จะช่วยทำให้ท่านผู้ฟังซึ่งเป็นผู้ใฝ่ประพฤติธรรมเนี่ยนะสามารถที่จะสร้างสุขให้กับตนเองได้โดยทำจิตให้แจ่มใสและทำใจให้เบิกบานได้ก็ตรงเงื่อนไขตรงนี้ครับคือพยายามจดจำแต่สิ่งที่ดีงามของคนอื่นไว้อย่าเป็นคนลืมง่ายในเรื่องของความดีงามของผู้อื่น
คนที่ชอบลืมความดีงามของผู้อื่นหรือคนที่ไม่ใส่ใจในความดีงามของผู้อื่นที่กระทำดีต่อตนเองนั้นนะเขาเรียกว่าคนเนรคุณนะครับคนที่เนรคุณก็คือหมายถึงคนอกตัญญูคนอกตัญญูก็หมายถึงคนที่ไม่รู้บุญคุณของคนอื่นๆมองไม่เห็นบุญคุณมองไม่เห็นคุณค่าของผู้อื่นอันเนี้ยเขาเรียกว่าเนรคุณล่ะครับแล้วก็ที่เรียกว่าเนรคุณเพราะว่าเมื่อมองไม่เห็นคุณค่าของคนอื่นซึ่งเป็นความดีงามการที่จะตอบแทนพระคุณหรือตอบแทนบุญคุณของผู้อื่นซึ่งเป็นพฤติกรรมที่งดงามก็ย่อมจะไม่เกิดขึ้นเพราะจำไม่ได้ว่าอะไรเป็นอะไรใครทำดีงามกับเรามั่งหรือไม่อะไรทำนองนี้ถูกต้องไหมครับท่านผู้ฟังครับธรรมชาติของมนุษย์เรานั้นส่วนใหญ่มักจะจำแต่ความเลวทรามของคนอื่นๆมักจะมองหาแต่จะจ้องจดจำหรือจับผิดในสิ่งที่ผิดหรือสิ่งที่ไม่ดีงามของคนอื่นด้วยเหตุนี้เองก็เป็นอุปสรรคอย่างหนึ่งที่จะทำให้ท่านผู้ฟังเนี่ยไม่สามารถจะจดจำความดีงามของคนอื่นได้และไม่สามารถจะเปลี่ยนพฤติกรรมไปคือคอยมองหาความดีงามของคนอื่นแทนที่จะจ้องจับผิดเนี่ยนะมันจะเกิดขึ้นได้ยากมากในพฤติกรรมเหล่านี้และเมื่อไม่เคยเห็นความดีงามของใครการนึกถึงความดีงามของคนอื่นมันก็เกิดขึ้นไม่ได้ถูกต้องไหมครับกินไม่ได้นอนไม่หลับไปแล้วครับถ้าหากว่าเรามีแต่สิ่งที่ไม่ดีของคนอื่นอยู่ในหัวใจอยู่ในสายตาและอยู่ในรูหูของเราเพราะคอยเงี่ยหูฟังแต่สิ่งที่ไม่ดีอย่างนี้เป็นต้นท่านผู้ฟังครับปรับธรรมชาติของตัวเองเสียใหม่พยายามนะครับลืมสิ่งที่เลวทรามแล้วจดจำแต่สิ่งที่ดีงามของคนอื่นเอาไว้ให้ได้ถึงแม้มันจะฝืนธรรมชาติไปสักนิดนึงแต่ถ้าคิดจะทำนั่นก็คือกลวิธีที่จะน้อมนำความสุขมาสู่ชีวิตของตัวท่านเองในแต่ละวันได้เป็นอย่างดีทีเดียวครับ

ท่านผู้ฟังครับวันนี้หมดเวลาของรายการเทพทิพย์มงคลธรรมแล้วกลุ่มแสงสิริวัฒนาขอขอบคุณท่านผู้ใจบุญทั้งหลายที่ได้ให้เกียรติสนับสนุนรายการนี้เพื่อสร้างวิถีแห่งสันติสุขสู่มวลชนบนคลื่นวิทยุโปรดกรุณาแจ้งผลการรับฟังได้ที่โทรศัพท์025123176 025123176ท่านจะติดตามรับฟังรายการนี้ได้ใหม่ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ทางสถานีวิทยุแห่งนี้ในเวลาเดียวกันนี้สวัสดีครับ

่วงเวลาต่อไปนี้สถาบันพัฒนาพฤติกรรมมนุษย์ผู้สร้างทฤษฎีและกลยุทธ์ไซโคโชเพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่บกพร่องของมนุษย์ด้วยการกระตุ้นจิตสำนึกที่ลึกซึ้งและแยบยลสำนักพิมพ์จิตจักรวาลผู้ผลิตหนังสือธรรมะภาคปฏิบัติแนวอภิปรัชญาที่ทรงคุณค่าสำหรับศาสนิกชนไทยและชมรมผู้ประพฤติธรรมเพื่อสร้างสันติสุขให้ตนเองและผู้อื่นร่วมกับกลุ่มแสงสิริวัฒนาภูมิใจเสนอรายการเทพทิพมงคลธรรมเพื่อนำพาสันติสุขสู่มวลชนด้วยธรรมบรรยายภาคปฏิบัติโดยอาจารย์ปริญญาตันสกุลขอเชิญท่านติดตามรับฟังได้ณบัดนี้

ท่านผู้ประพฤติธรรมที่รักทุกท่านครับรายการเทพทิพย์มงคลธรรมของเรานั้นพยายามที่จะนำเอาสาระที่เป็นแนวทางแล้วก็เป็นแนวคิดสำหรับท่านทั้งหลายซึ่งเป็นผู้ใฝ่ประพฤติธรรมแล้วก็มีความปรารถนาที่จะสร้างสันติสุขให้กับตนเองและผู้อื่นในการดำเนินชีวิตประจำวันกันมาโดยตลอดนะครับเรามีแนวคิดและมุมมองมากมายที่ได้นำเสนอผ่านทางรายการนี้แล้วก็มีท่านผู้ฟังหลายท่านก็ได้ให้เกียรติแจ้งผลการรับฟังแล้วก็มีคำแนะนำหรือมีคำร้องขอนะคล้าวกันไปที่มีมาถึงรายการของเราก็ต้องขอกราบขอบพระคุณท่านผู้ประพฤติธรรมทุกท่านนะครับที่ได้ให้เกียรติติดตามรับฟังรายการแล้วก็เสนอแนะข้อคิดเห็นแล้วก็ป้อนคำถามมาอย่างรายการนี้สำหรับในครั้งนี้นั้นเราก็มีแนวคิดแล้วก็มีมุมมองบางแนวคิดแล้วก็บางมุมมองที่จะนำมาฝากท่านผู้ฟังที่สนใจใฝ่ติดตามรับฟังรายการนี้อย่างสืบเนื่องมาโดยตลอดกันอีกประเด็นหนึ่งนะครับท่านผู้ฟังครับในการที่เราดำเนินชีวิตประจำวันของเรากันมาตลอดเนี่ยนะครับเราเคยสังเกตกันบ้างไหมครับว่าตัวเรานั้นปรารถนาที่จะพบหรือปรารถนาที่จะแสวงหาความสุขให้กับตัวเองกันมาโดยตลอดขณะที่เราแสวงหาความสุขให้กับตัวเราเองมาตลอดนั้นบทบาทในการดำเนินชีวิตของเราก็ได้แสดงออกหรือกระทำทุกๆสิ่งเพื่อที่จะนำมาซึ่งความสุขให้กับตนเองกันมาอย่างต่อเนื่องด้วยเช่นเดียวกันแต่ท่านผู้ฟังเคยสังเกตไหมครับว่าเรานั้นขนาดเราแสวงหาความสุขให้กับตัวเราเองอย่างจริงจังและอย่างตั้งใจแต่เราก็มิอาจที่จะพบกับความสุขที่แท้จริงหรือความสุขที่เราปรารถนากันได้ตลอดเวลาหรือทุกเวลาเลยชีวิตของเราในแต่ละวันจึงมีทั้งทุกข์และก็มีทั้งสุขคละคล้าวกันไปเราเคยมีคำถามให้กับตัวเองกันบ้างไหมครับว่าเพราะเหตุใดที่เราใฝ่หาความสุขแล้วเราก็ยังมีทุกข์เกิดขึ้นในชีวิตเราหรือในจิตใจเราอย่างนั้นถ้าท่านผู้ฟังยังไม่เคยคิดวันนี้ผมจะลองชวนท่านผู้ฟังลองคิดลองตรึกตรองกันดูบ้างเป็นไงครับว่าทำไมเราปรารถนาซึ่งความสุขแต่ก็กลับมีทุกข์มาคล้องแวะกับเราอยู่เป็นประจำสิ่งหนึ่งที่อยากจะกล่าวให้ท่านฟังที่เป็นเหตุผลในประการแรกนะครับนั่นก็คือเราไม่ระมัดระวังจิตใจของตัวเรานั่นเองครับคำว่าเราไม่ระมัดระวังจิตใจของเราในที่นี้หมายถึงจิตใจของเราคือตัวการที่จะบ่งบอกหรือบ่งชี้ให้เราได้รับรู้และก็รับเอาว่าสิ่งที่ท่านกำลังเผชิญหรือสิ่งที่ตัวเราเองเนี่ยนะครับกำลังเผชิญอยู่นั้นมันคือสิ่งที่เรียกว่าทุกข์หรือสิ่งที่เรียกว่าสุขกันแน่แล้วก็ในระหว่างวันเนี่ยแหละครับจิตของเรานี่เองที่มันเป็นตัวคอยบ่งชี้ให้เราได้รับรู้รับเอาว่านี่ทุกข์นะแล้วก็นั่นสุขนะอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นถ้าท่านเป็นผู้ปรารถนาที่จะแสวงหาความสุขให้กับตัวเราเองให้กับตัวท่านเองเนี่ยนะครับท่านจึงต้องระวังจิตของตัวท่านเอาไว้เป็นสำคัญเพราะจิตของเราหรือจิตของท่านนั่นแหละครับมันเป็นตัวบ่งชี้หรือเป็นตัวบ่งบอกว่าไหนทุกข์ไหนสุขนั่นเองครับมันถ้าเรารู้ว่าเหตุแห่งการบ่งชี้ว่าไหนทุกข์ไหนสุขก็คือจิตเราท่านผู้ฟังก็คงจะมองภาพออกและก็บอกตัวเองได้นะครับว่าเราควรจะต้อง
บริหารจิตของเราดูแลจิตของเราหรือควบคุมจิตของเราเอาไว้ให้ดีนะครับซึ่งจิตของเราตัวนี้แหละครับสำคัญมากเพราะมันเป็นตัวบอกว่านั่นทุกข์นี่สุขอะไรแบบนี้ตลอดทั้งวี่ทั้งวันเลยนะครับแล้วถามว่าถ้าเราปรารถนาที่จะแสวงหาความสุขให้กับชีวิตของตนเองในระหว่างวันแล้วเราควรจะจัดการที่จิตใจของเราใช่ไหมครับท่านผู้ฟังเราควรจะจัดการที่จิตใจของเรานี่เองโดยสอนจิตของเราให้มันบอกตัวเราเองว่าทุกสิ่งที่ตนเองได้เผชิญนั้นมันคือสุขไม่ใช่ทุกข์เนี่ยพูดง่ายๆก็คือว่าในชีวิตประจำวันของมนุษย์เราแต่ละคนเนี่ยนะครับเราจะทุกข์เราจะสุขมันก็อยู่ที่ใจเราคิดทั้งนั้นเลยถ้าเราคิดว่ามันทุกข์มันก็คือทุกข์นะครับแต่ถ้าเราไม่คิดว่ามันทุกข์เราก็ไม่ทุกข์และถ้าเรายิ่งคิดว่ามันคือความสุขมันก็ย่อมจะเป็นสุขใช่ไหมล่ะครับนี่คือเคล็ดที่ไม่ลับนะครับที่อยากจะฝากท่านผู้ฟังเพราะว่าบางครั้งมันเหมือนกับเส้นผมบางภูเขาเหมือนกันนะครับท่านผู้ฟังลองสังเกตดูสิครับถ้าหากว่าท่านผู้ฟังเนี่ยรู้จักมองสิ่งที่เคยบอกตัวเองว่ามันเป็นความทุกข์เนี่ยนะฮะแล้วรู้จักมองให้เห็นว่ามันเป็นความสุขเราก็จะสามารถปรับตัวปรับใจของเราให้เกิดความสุขไปตามที่ใจเราคิดได้นะครับมันจิตใจของเราเนี่ยสำคัญเป็นอย่างมากท่านผู้ฟังเคยสังเกตไหมครับควายที่กินหญ้าอยู่กลางทุ่งนาหรือควายที่กำลังไถนานั้นท่านผู้ฟังถ้าสังเกตเห็นแล้วจะเห็นว่าควายก็เคี้ยวเอื้องไปเรื่อยๆกินหญ้านะครับเคี้ยวเอื้องไปเรื่อยๆแล้วก็ลากคันไถนะไถนาไปเรื่อยๆทั้งที่แดดก็ร้อนเปรี้ยงเลยนะครับเพราะกลางทุ่งนานะมันก็ไม่มีต้นไม้ใหญ่อะไรจะให้ร่มเงาที่จะบดบังได้ถ้าท่านมองเห็นควายแล้วท่านก็จะลองมองให้ลึกไปสักนิดนึงครับว่าควายที่กำลังไถนาและยืนตากแดดร้อนๆอยู่นั้นเขาแสดงอาการทุรนทุรายอะไรออกมาให้เราเห็นไหมว่าเขาร้อนจนกระทั่งทนไม่ได้เขาร้อนจนร้องไห้คร่ำครวญเพื่อจะหาที่หลบร่มมาหลบแดดอะไรทำนองนี้นะครับไม่มีเลยใช่ไหมครับแล้วถามว่าควายเนี่ยมันเป็นสิ่งมีชีวิตมันร้อนเป็นไหมล่ะครับมันก็ร้อนเป็นนะฮะไม่ใช่ร้อนไม่เป็นแล้วท่านลองสังเกตดูสิครับผิวหนังของควายเนี่ยสีอะไรล่ะครับสีดำใช่ไหมครับผิวหนังของควายมีสีดำแล้วเราเรียนวิทยาศาสตร์กันมาตั้งแต่เล็กแต่น้อยนะครับว่าสีดำนั้นสามารถดูดความร้อนเก็บซับเอาความร้อนได้ดีกว่าวัตถุที่เป็นสีขาวและเนี่ยควายตัวดำดำนะครับอยู่กลางแดดร้อนเปรี้ยงเลยเนี่ยแล้วถามว่ามันจะไม่ร้อนหนักหนากว่าคนธรรมดาหรือสัตว์ชนิดอื่นหรอกหรือเพราะว่าขนก็เป็นเส้นๆนะฮะไม่ได้ขนดกหนาแล้วก็ผิวก็มีสีดำคล้ำหรือดำสนิทเลยอย่างนี้ครับนั่นก็เป็นตัวอย่างที่จะชี้ให้เราเห็นว่าควายนั้นไม่แสดงความอนาถรร้อนใจอะไรเลยครับไม่ได้แสดงอาการหงุดหงิดนะไม่แสดงอาการทุกข์ทรมานใดๆให้เราได้เห็นเลยว่าเขาร้อนจนเขาทนไม่ได้ควายถึงแม้เป็นสัตว์เดรัจฉานนะครับแต่ก็อยู่ใกล้ชิดกับชาวนาอยู่ใกล้ชิดกับมนุษย์อย่างพวกเราเนี่ยเราก็สามารถเอาควายเข้ามาเป็นครูเราได้นะครับก็เมื่อจิตใจของควายนะฮะไม่ได้บ่งบอกว่าตัวเขาเองเป็นทุกข์เสียแล้วเนี่ยเขาก็สามารถที่จะไถนากลางแดดเปรี้ยงหรือยืนเคี้ยวเอื้องเคี้ยวหญ้ากันกลางแดดจ้าๆเนี่ยได้อย่างสบายๆเพราะเขาไม่ได้บอกตัวเขาเองว่าเขากำลังมีความทุกข์กับความร้อนเหล่านั้นเวลาฝนตกเขาก็ไม่เคยบ่นว่าเขาหนาวใช่ไหมเขาเดินตากฝนนะเคี้ยวหญ้าอยู่กลางทุ่งนาหรือจะไถนากลางฝนตัวเปียกหนาวอย่างไรเขาก็ไม่แสดงอาการไหวหวั่นออกมาให้เราเห็นนี่เป็นสิ่งสำคัญมากครับท่านผู้ฟังครับที่ว่าสำคัญมากเป็นเพราะว่าจิตของเรานั่นแหละครับที่จะเป็นตัวบ่งชี้ว่าอะไรเป็นอะไรมันถ้าหากว่าท่านผู้ฟังเองเนี่ยปรารถนาที่จะแสวงหาความสุขในชีวิตประจำวันให้กับตัวเองแล้ว
ทางเลือกทางแรกที่ผมอยากจะชี้แนะให้ท่านผู้ฟังได้ลองปฏิบัติดูนั่นก็คือปฏิบัติที่จิตใจของท่านนั่นแหละครับเวลาเจออะไรที่ตัวเองไม่ค่อยพึงประสงค์แล้วหลีกเลี่ยงไม่ได้ท่านผู้ฟังก็อย่าไปแสรหัสให้กับจิตใจของตัวเองว่าท่านกำลังเป็นทุกข์ท่านกำลังเป็นร้อนหรือท่านกำลังทุกข์ร้อนมิฉะนั้นแล้วจิตของท่านก็จะตกนะคำว่าจิตตกก็แปลว่าก็หวั่นไหวไปกับสถานการณ์ในขณะที่ท่านกำลังเผชิญนั้นอยู่นั่นแหละซึ่งอาจจะเป็นสถานการณ์ที่ไม่พึงประสงค์จริงๆซะด้วยมันอะไรที่มันแย่ๆอยู่แล้วมันก็จะได้ไม่แย่ลงไปอีกนะมันความทุกข์หรือความสุขตรงนี้จึงอยู่ที่ใจท่านผู้ฟังก็เห็นทีจะต้องฝึกฝนตนเองเข้าไว้นะครับว่าเรานะจะฝึกจิตของเราให้ยอมรับความทุกข์แล้วก็ไม่คิดว่าทุกข์เพื่อจะได้มีความสุขกับเขาได้บ้างเนี่ยนะเราจะทำอย่างไรท่านผู้ฟังครับในชีวิตประจำวันของคนเรานั้นนะครับไม่ว่ามนุษย์คนไหนก็ตามมันไม่ได้มีมุมเดียวนะครับคำว่ามุมเดียวแปลว่ามุมแห่งความทุกข์นั่นแหละเนี่ยที่เราไม่พึงประสงค์เนี่ยท่านต้องมองให้ออกบอกตัวเองให้ได้เหมือนกันนะครับว่าชีวิตของท่านนั้นไม่ได้มีมุมเดียวการไม่มีมุมเดียวแปลว่าต้องมีมากกว่าหนึ่งมุมเนี่ยมันถ้าหากว่าเราเจอสถานการณ์อะไรก็ตามที่ไม่พึงประสงค์เจอสถานการณ์ใดๆก็ตามที่ทำให้เราเป็นทุกข์เป็นกังวลอึดอัดเบื่อหน่ายหรือวุ่นวายจิตใจอะไรทำนองนี้นะครับถ้าเราเจอสถานการณ์และนำเราไปสู่เงื่อนไขทางจิตใจที่เป็นด้านลบผมก็อยากจะเรียนท่านผู้ฟังว่าเราลองมุมมองในมุมกลับหรือเรามองมุมอื่นๆในสถานการณ์นั้นๆหรือในเรื่องนั้นๆดูบ้างดีไหมเขาเรียกว่ามองหลายๆมุมนะฮะเพราะว่าถ้าท่านมองมุมที่สร้างความทุกข์ให้กับจิตใจของท่านได้ผมว่าท่านก็น่าจะสามารถมองหามุมดีๆที่เป็นมุมด้านบวกของสิ่งนั้นเรื่องนั้นหรือสถานการณ์นั้นๆให้กับตัวเองได้เหมือนกันเหรียญมี2ด้านเสมอใช่ไหมครับมันชีวิตของคนเราก็เหมือนกันอย่างน้อยๆก็มี2ด้านให้เรามองละเนี่ยไม่มีแต่ด้านที่เหลวไหลเลวร้ายเสียทีเดียวให้เรามองหรอกนะครับนี่ก็คือแนวคิดอีกแนวหนึ่งที่สามารถจะหยิบฉวยนำเอาไปใช้ปฏิบัติในชีวิตจริงให้ได้วิธีแรกก็คือให้จัดการที่จิตใจของตัวเราเองใช่ไหมฮะอย่างที่ผมบอกไปแล้วเจออะไรที่วุ่นวายสับสนในจิตใจเจอสถานการณ์อะไรที่ไม่พึงประสงค์นะก็อย่าไปใส่รหัสเข้าไปในจิตของตนว่าตัวเราเองกำลังเป็นทุกข์กับสิ่งนั้นเรื่องนั้นหรือสถานการณ์นั้นนะเราอย่าไปใส่รหัสว่าทุกข์มันก็จะไม่ทุกข์นะครับเหมือนกับเราเจอสิ่งที่ดีๆในชีวิตนะฮะเราก็มีความรู้สึกว่าเรามีความสุขเรามีความพึงพอใจเรารู้สึกยินดีนั่นก็เป็นเพราะจิตของเราไปใส่รหัสด้านบวกให้กับตัวเราเองไว้เราก็เลยไม่ทุกข์ก็คือมีความสุขถูกไหมฮะนี่คือประเด็นแรกที่ผมแนะนำไปเมื่อสักครู่ส่วนประเด็นที่2ที่แนะนำไปเมื่อสักครู่นี้ก็คือสอนให้ตัวเราเองรู้จักมองต่างมุมเนี่ยอย่ามองแต่มุมที่มันนำความทุกข์นำความสลดหดหูหัวใจมาให้ตัวเองสินะมองในมุมตรงกันข้ามบ้างหรือมองในมุมอื่นๆที่ควรมองบ้างแล้วเราก็จะพบว่ามันจะทำให้เราเนี่ยเห็นอะไรอะไรที่ดีงามยิ่งกว่าหรือเห็นอะไรอะไรที่ดีกว่าในมุมเดิมๆที่เราเคยมองมันก็สามารถจะช่วยทำให้เรามีความสุขมากกว่าทุกข์ใจได้ใช่ไหมครับนี่คือประการที่สองประการที่สามถ้าท่านต้องการที่จะสอนจิตตัวเองให้เรียนรู้ที่จะมีความสุขให้ละทิ้งละวางสิ่งที่มีความทุกข์หรือสิ่งที่เป็นทุกข์ตรงนั้นได้ท่านก็จะต้องสอนตนเองให้มีมุมมองที่เป็นด้านบวกไม่ว่าจะเป็นมุมมองที่มีต่อผู้อื่นเรื่องอื่นหรือสถานการณ์ใดๆแม้กระทั่งเพื่อนร่วมงานเพื่อนร่วมชีวิตก็ตามนะลองมองในมุมอื่นๆของเขาดูบ้างเราก็อาจจะสามารถเห็นสิ่งดีๆที่ทำให้เรามีจิตใจที่เป็นสุขขึ้นมาได้บ้างไม่มากก็น้อยนะครับนะก็อย่างที่บอกครับชีวิตของเราเองก็ไม่ได้มีมุมเดียวชีวิตของคนอื่นๆที่ใกล้ตัวเราเขาก็ไม่ได้มีมุมเดียวเช่นเดียวกันใช่ไหมล่ะครับมันมีหลายมุมให้เราเลือกมองมันถ้าหากว่าเรามีความสามารถหรือมีความเฉลียวฉลาดทางปัญญา
เราก็จะสามารถค้นหามุมมองที่ดีๆในชีวิตของตัวเราเองหรือมุมมองที่ดีๆที่เกี่ยวข้องกับเพื่อนมนุษย์คนอื่นๆที่เรากำลังเผชิญหน้ากันหรือมีปฏิสัมพันธ์กับเขากันอยู่นะรับรองว่าเราต้องพบทางออกหรือพบทางเลือกใหม่ที่จะทำให้จิตใจของเรานั้นเป็นสุขได้ดีกว่าเก่าอย่างแน่นอนนะครับ3ประการแล้วนะครับที่ชี้แนะไปเพื่อทำให้จิตใจของท่านมีแต่สุขนะฮะประการที่4วิธีการในวิธีที่4นี่นะฮะก็อยากจะแนะนำท่านผู้ฟังว่าให้ท่านผู้ฟังเนี่ยเรียนรู้ที่จะใส่รหัสเอาไว้ในจิตใจของตนเองเสมอว่าตัวท่านเองเนี่ยนะฮะเป็นคนโชคดีคิดเสมอว่าตัวท่านเองเป็นคนโชคดีไม่ใช่โชคร้ายนี่ใส่รหัสเอาไว้เลยครับในชีวิตประจำวันคิดให้ได้ว่าเราเกิดมาเนี่ยนะมีชีวิตอย่างนี้นะปฏิบัติงานปฏิบัติหน้าที่อยู่ในระดับนี้ถือว่าแหมเราเป็นคนโชคดีเหลือเกินและโชคดีจริงๆเนี่ยเมื่อเราใส่รหัสให้กับตัวเราเองว่าเราโชคดีโชคดีโชคดีนะเราก็จะรู้สึกเหมือนกับว่าตัวเราเนี่ยนะฮะมีปิติสุขมากขึ้นโดยชัดเจนเลยทีเดียวนะที่บอกว่ามีปิติสุขมากขึ้นโดยชัดเจนเลยทีเดียวก็เพราะว่าถ้าเราบอกตัวเราเองและเราเชื่อในสิ่งที่เราบอกตัวเราเองว่าเราเป็นคนโชคดีคนหนึ่งในโลกนี้หรือในสังคมนี้แล้วเราก็จะมีสุขภาพจิตที่ดีนะครับเมื่อเรามีสุขภาพจิตที่ดีเราก็จะเป็นคนอารมณ์ดีจะเป็นคนมองโลกในแง่ดีได้ง่ายขึ้นนะฮะและเมื่อเราเป็นคนมีสุขภาพจิตดีมองโลกในแง่ดีง่ายขึ้นแล้วเราก็จะมีพลังใจที่แข็งแกร่งเราก็จะมีพลังใจที่เข้มแข็งครับท่านผู้ฟังครับเมื่อมีพลังใจที่แข็งแกร่งและมีพลังใจที่เข้มแข็งเราก็จะมีต้นทุนทางอารมณ์รู้สึกและการนึกคิดทางด้านบวกครับเมื่อมีต้นทุนทางจิตใจที่เป็นด้านบวกนะครับถ้าพูดโดยรวมแล้วหากเราเจอสิ่งใดที่คนทั่วไปเขาเรียกว่าทุกข์หรือเราเจอสถานการณ์ใดที่ปกติแล้วมันนำมาซึ่งความทุกข์เพราะเป็นสิ่งที่เราไม่พึงประสงค์เนี่ยนะฮะให้เราได้พบผ่านเผชิญแล้วเราก็เมื่อมาเจอต้นทุนทางจิตใจของเราที่เป็นอารมณ์รู้สึกนึกคิดด้านบวกอยู่แล้วเนี่ยสิ่งที่น่าจะเป็นทุกข์มันก็อาจจะไม่เกิดขึ้นหรือทำให้ท่านเกิดความทุกข์น้อยลงได้เหมือนกันนะอันนี้ก็เป็นกลวิธีที่4ที่เราใคร่ที่จะเรียนนำเสนอท่านผู้ฟังนะครับวิธีที่5วิธีสุดท้ายที่อยากจะใคร่ชี้แนะท่านผู้ฟังว่าถ้าต้องการจะพบสุขแทนที่จะพบทุกข์หรือพบกับทุกข์แล้วท่านไม่ทุกข์มันก็จะทำให้ท่านว่างไปจากความทุกข์ก็คล้ายๆกับว่าท่านก็สร้างสุขให้กับตัวเองได้ด้วยวิธีปลดเรื่องจิตใจของท่านให้รอดพ้นไปจากความทุกข์นั่นเองครับวิธีที่5ที่อยากจะแนะนำก็คือเมื่อใดก็ตามหากว่าท่านได้พบผ่านเผชิญกับเรื่องใดๆสถานการณ์ใดๆหรือสิ่งใดที่ทำให้ท่านเกิดความทุกข์ขึ้นมาในจิตใจของตัวท่านแล้วไม่ค่อยคือไม่ใช่ไม่ค่อยนะไม่สามารถที่จะหักห้ามจิตใจของตัวเองได้มองในมุมอื่นที่เป็นมุมบวกหรือมุมที่ดียังมองไม่ได้ยังมองไม่ชัดเจนนะแล้วก็จิตใจของท่านก็ไม่อาจจะใส่รหัสได้ว่าขณะที่เผชิญกับปัญหาตรงนั้นแล้วเนี่ยมันบอกตัวเองไม่ได้ว่าเป็นความสุขนะฮะเช่นความทุกข์ที่เกิดจากความหงุดหงิดความวิตกความกังวลหรืออะไรต่างๆเหล่านี้นะฮะมันบางทีทำใจไม่ได้ทำใจไม่ทันก็อยากจะแนะนำท่านผู้ฟังว่าวิธีที่5เนี่ยน่าจะช่วยเหลือท่านได้นั่นคือให้ท่านนำเอาความทุกข์ของตัวท่านเองเนี่ยลองมาเปรียบเทียบกับคนอื่นที่เขาทุกข์มากกว่าดูบ้างเป็นไงหมายความว่าให้ท่านผู้ฟังเนี่ยเอาความทุกข์ของท่านนะฮะไปลองเปรียบเทียบกับความทุกข์ของคนอื่นเขาดูบ้างโดยเฉพาะคนอื่นที่เขามีความทุกข์มากกว่าท่านนะครับนะแล้วมันจะทำให้ท่านเนี่ยมีความรู้สึกว่าปิติมีความรู้สึกสบายใจได้มากขึ้นโดยท่านจะสามารถคิดเห็นเป็นเองได้ว่าขณะที่ตัวเราเองเนี่ยมีความทุกข์ขนาดนี้นะคนอื่นเขายังทุกข์มากกว่าเราอีกคนอื่นเขายังทนได้ทำไมเราเองมีความทุกข์แค่นี้ทำไมเราจะทนกับความทุกข์แค่นี้ไม่ได้อย่างนี้เป็นต้นนี่คือแง่คิดและก็นี่คือมุมมองที่สำคัญนะครับถ้าเราสามารถที่จะรู้จักมองคนอื่นๆในสังคมโดยเฉพาะคนที่เขามีความทุกข์มากกว่า
โดยเฉพาะคนที่เขามีอะไรอะไรที่ด้อยกว่าถ้าเราสามารถฉลาดที่จะเลือกมองแล้วก็มันจะสามารถช่วยสร้างพลังใจให้กับตัวเราได้ไม่น้อยเลยทีเดียวนะครับอย่าไปมองคนอื่นที่เขาดีกว่าเราอย่าไปมองคนอื่นที่เขาเหนือกว่าเราเด่นกว่าเราพร้อมมากกว่าเราอยู่ด้านเดียวครับท่านผู้ฟังครับถ้ามองแบบนั้นแล้วมันจะทำให้จิตใจของท่านอับเฉานะและก็จะทำให้ท่านเบาปัญญาต่อไปอีกเขาเรียกว่ามันจะพาให้ตัวท่านเองนั้นกลายเป็นคนขาดคลาดเคล้าที่จะดำเนินชีวิตอยู่บนโลกใบนี้เลยทีเดียวนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราฉลาดเราจึงต้องรู้จักมองแต่คนอื่นที่เขาด้อยกว่าเราผมถามท่านผู้ฟังว่าจริงๆแล้วในชีวิตของการเป็นมนุษย์ของเราที่เรียกว่าเป็นสัตว์สังคมเนี่ยนะครับเรามีเพื่อนมนุษย์มากมายใช่ไหมครับเรามีตัวอย่างทั้งด้านบวกและด้านลบหลากหลายเรามีตัวอย่างของคนที่มีความทุกข์หนักทุกหนาอย่างสาหัสกันแล้วก็เราก็มีตัวอย่างของคนที่ประสบความสำเร็จในชีวิตและในการทำงานที่เขามีความสุขก็มากมายหลากหลายอยู่ไม่น้อยเลยเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าท่านผู้ฟังเนี่ยสามารถที่จะเลือกมุมมองนะไปยังคนที่เขามีอะไรที่ด้อยกว่าเราเข้าไว้มันก็จะทำให้เรามีกำลังใจขึ้นมาได้โดยอัตโนมัตินั่นแสดงว่าเราต้องรู้จักใช้ปัญญาต้องรู้จักใช้สายตาที่ยาวไกลเนี่ยในการมองหาอะไรอะไรที่จะเป็นกำลังใจให้กับตัวเองใช่ไหมครับดีกว่าไปมองหาสิ่งอะไรอะไรที่มันเหนือกว่าเราดีกว่าเราแล้วทำให้เรารู้สึกน้อยอกน้อยใจหรืออนาถในวาสนาหรืออนิจอนาถในชะตาชีวิตอะไรของตนเองไปให้เข้าไปให้นู่นแหละนะซึ่งตรงนี้มันไม่มีอะไรที่จะดีขึ้นมาได้เลยนะมีแต่จะทำให้เราแย่ลงแย่ลงโดยเฉพาะสุขภาพจิตของเราเนี่ยจะแย่ลงแย่ลงแล้วทำให้กายสังขารของเราก็พลอยสุดโทรมลงตามไปด้วยมันชีวิตของเราจะมีความสุขและมีความสุนทรีได้มันก็อยู่ที่ตรงนี้ครับว่าเรารู้หรือไม่ว่าทุกสุขนั้นมันอยู่ที่ใจอยู่ที่ใจเราคิดทั้งนั้นเลยแล้วก็อยู่ที่ความฉลาดในการมองอยู่ที่ความฉลาดในการครองตนคือสร้างต้นทุนด้านบวกเอาไว้ในจิตใจนะแล้วก็มุมมองอะไรอะไรที่ดีๆโดยเฉพาะสิ่งที่กล่าวเอาไว้ตั้งแต่ต้นแล้วว่าชีวิตของเรานั้นไม่ได้มีเพียงแค่มุมเดียวนะถ้ามองหลายๆมุมได้ท่านก็จะพบกับความสุขในชีวิตได้อย่างแน่นอนเมื่อพบสุขได้บ่อยครั้งมากขึ้นความทุกข์ก็จะห่างหายไปจากชีวิตของท่านนี่คือสิ่งหนึ่งที่ท่านผู้ประพฤติธรรมทั้งหลายสามารถหยิบฉวยและนำเอาไปใช้ปฏิบัติกันได้ทันทีเลยครับ

ท่านผู้ฟังครับวันนี้หมดเวลาของรายการเทพทิพย์มงคลธรรมแล้วกลุ่มแสงสิริวัฒนาขอขอบคุณท่านผู้ใจบุญทั้งหลายที่ได้ให้เกียรติสนับสนุนรายการนี้เพื่อสร้างวิถีแห่งสันติสุขสู่มวลชนบนคลื่นวิทยุโปรดกรุณาแจ้งผลการรับฟังได้ที่โทรศัพท์025123176 025123176ท่านจะติดตามรับฟังรายการนี้ได้ใหม่ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ทางสถานีวิทยุแห่งนี้ในเวลาเดียวกันนี้สวัสดีครับ

ช่วงเวลาต่อไปนี้สถาบันพัฒนาพฤติกรรมมนุษย์ผู้สร้างทฤษฎีและกลยุทธ์ไซโคโชเพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่บกพร่องของมนุษย์ด้วยการกระตุ้นจิตสำนึกที่ลึกซึ้งและแยบยลสำนักพิมพ์จิตจักรวาลผู้ผลิตหนังสือธรรมะภาคปฏิบัติแนวอภิปรัชญาที่ทรงคุณค่าสำหรับศาสนิกชนไทยและชมรมผู้ประพฤติธรรมเพื่อสร้างสันติสุขให้ตนเองและผู้อื่นร่วมกับกลุ่มแสงสิริวัฒนาภูมิใจเสนอรายการเทพทิพย์มงคลธรรมเพื่อนำพาสันติสุขสู่มวลชนด้วยธรรมบรรยายภาคปฏิบัติโดยอาจารย์ปริญญาตันสกุลขอเชิญท่านติดตามรับฟังได้ณบัดนี้

เราจะพิจารณากันอย่างท่องแท้กันแล้วเนี่ยนะครับในชีวิตประจำวันของคนเรานั้นบ่อยครั้งนะครับที่ความทุกข์ในจิตใจที่มันเกิดขึ้นนะฮะมันเกิดมาจากบางสิ่งที่เป็นอุปนิสัยที่บกพร่องของเราเองมันไม่ใช่มาจากสาเหตุภายนอกอื่นหรอกครับหนึ่งในหลายเหตุนะครับที่ทำให้เราหาความสุขให้กับจิตใจของเราหาความสุขให้กับชีวิตของเรากันไม่ได้นั่นก็มาจากการที่ตัวเรานั้นเคยชินหรือว่าคุ้นชินอยู่กับการคิดที่จะแสวงหาหรือคิดที่จะได้มาซึ่งประโยชน์สุขส่วนตนค่อนข้างมากกว่าการคิดที่จะให้แก่บุคคลอื่นเขาบ้างนะครับอันนี้เป็นคำพูดแบบกลางๆนะครับท่านผู้ประพฤติธรรมที่รักครับถ้าเราเป็นผู้ใฝ่ประพฤติธรรมจริงๆแล้วนั้นเราจะต้องรู้ว่าภารกิจหลักของการเป็นมนุษย์นั้นก็คือการที่เราจะต้องรู้จักรักและเราจะต้องรู้จักให้นะครับซึ่งผมได้กล่าวเอาไว้บ่อยๆแล้วในวันนี้จะกล่าวเฉพาะในเบื้องต้นเพียงแค่ว่าถ้าเราไม่รู้จักการให้นะคิดแต่จะเอาคิดแต่จะได้ที่เรียกว่าจิตใจคับแคบเห็นแก่ได้หรือว่าเป็นคนเห็นแก่ตัวซึ่งหนักกว่าเห็นแก่ได้อีกเนี่ยนะฮะก็คือกลุ่มคนที่เป็นมนุษย์จำพวกที่เรียกว่าเกลียดกลัวการสูญเสียอะไรทำนองนี้นะครับมันก็จะทำให้จิตใจของเราขุ่นมัวและเป็นทุกข์ได้เพราะความมีจิตใจคับแคบในลักษณะนี้นั่นเองท่านผู้ฟังครับถ้าเรายอมรับความจริงและพิจารณาสิ่งที่ผมกล่าวนี้กันเสียบ้างนะครับไม่แน่นะครับท่านผู้ฟังอาจจะมีช่องทางที่จะแก้ไขจิตใจของตนเองปรับเปลี่ยนนิสัยใจคอของตนเองในการดำเนินชีวิตประจำวันร่วมกันกับเพื่อนมนุษย์คนอื่นๆจากการเป็นคนจิตใจคับแคบเห็นแก่ได้เห็นแก่ตัวอะไรคือเกลียดกลัวการสูญเสียเหล่านี้นะเปลี่ยนใหม่โดยหันไปคิดที่จะให้กับคนอื่นแก่สิ่งให้สิ่งที่ดีๆแก่คนอื่นเขาบ้างอะไรทำนองนี้มันก็จะสามารถสร้างความสุขให้กับตัวเองได้แล้วนะครับแต่ทีนี้มันมีปัญหาอยู่ที่ว่ามนุษย์เราส่วนใหญ่ที่เกิดมาเนี่ยตั้งแต่เด็กแต่เล็กแต่น้อยนะครับ

พ่อแม่ผู้ปกครองครูบาอาจารย์ก็มักจะพร่ำสอนให้เจ้าเด็กน้อยในอดีตนั้นซึ่งเป็นตัวเราคือเป็นผมกับท่านในวันนี้ที่เป็นผู้ใหญ่เนี่ยนะเคยชินหรือเคยตัวกับการที่จะทำอะไรๆในแต่ละสิ่งเพื่อสร้างประโยชน์สุขให้กับตัวเองด้วยกันทั้งสิ้นส่วนใหญ่ก็จะพร่ำบ่นสั่งสอนและอบรมกันมาอย่างนั้นท่านผู้ฟังครับจริงๆแล้วมันก็เป็นสิ่งที่น่าชื่นชมและก็น่ายินดีอยู่หรอกครับที่พ่อแม่ผู้ปกครองและครูบาอาจารย์ของเราเนี่ยนะพร่ำสอนให้เราตอนที่เป็นเจ้าเด็กน้อยที่ยังค่อนข้างจะไร้เดียงสาเนี่ยให้เรียนรู้ที่จะคิดที่จะเห็นจะเป็นจะทำอะไรก็ตามโดยทำเพื่อตนเองกันก่อนในขณะที่ยังอยู่ในวัยเด็กๆนะครับเพราะว่าเด็กเนี่ยจะต้องเรียนรู้ที่จะช่วยเหลือตนเองเรียนรู้ที่จะทำอะไรๆเพื่อตนเองเพื่อความอยู่รอดในสังคมและเพื่อการเอาตัวรอดในสังคมนั่นเองครับถือซะว่าในเบื้องต้นเนี่ยเป้าหมายของการสอนลูกสอนหลานสอนเด็กให้ทำอะไรๆเพื่อตนเองก่อนที่จะคิดไปไกลกว่าอย่างอื่นเนี่ยก็เป็นสิ่งที่ถูกต้องนะครับแต่คราวนี้ในเรื่องของพฤติกรรมมนุษย์เนี่ยมันมีปัญหาอยู่ตรงที่ว่าถ้าตั้งแต่เล็กแต่น้อยจนโตเป็นวัยรุ่นนะฮะเรียนมหาวิทยาลัยหรืออะไรต่างๆเหล่านี้โตเป็นหนุ่มเป็นสาวกันเหล่านี้ครับถ้าพ่อแม่ครูบาอาจารย์ยังไม่เลิกละในการสอนที่จะให้เยาวชนรุ่นใหม่ที่จะกลายเป็นรุ่นเดอะคือรุ่นผู้ใหญ่ในอีกไม่กี่ปีข้างหน้าเนี่ยนะฮะไม่เรียนรู้ที่จะให้หรือหยิบยื่นสิ่งที่ดีๆให้กับคนอื่นเขาบ้างเลยสอนและตอกย้ำพร่ำเตือนอยู่แต่เพียงแค่ว่าให้ทำอะไรๆเพื่อประโยชน์สุขของตัวเองกันอยู่อย่างเดิมแล้วเจ้าเด็กน้อยในวันนั้นในพอโตเป็นผู้ใหญ่ขึ้นมาก็จะกลายเป็นคนที่ไม่ใช่เด็กไร้เดียงสาอีกต่อไปนะครับก็จะกลายเป็นคนเพาะนิสัยขยะเอาไว้ติดตัวจนยากที่จะแก้ไขก็เหมือนผู้ใหญ่หลายๆคนซึ่งเป็นคนส่วนมากในปัจจุบันเนี่ยครับที่เขาแสดงพฤติกรรมต่างๆให้เราเห็นว่ายังเป็นคนจิตใจคับแคบเห็นก็ได้เห็นแก่ตัวและเกลียดกลัวการสูญเสียคือขี้งกขี้เหนียวกันอยู่อย่างเดิมนะครับเนี่ยไม่ว่าจะใช้วิธีใดก็ตามเพื่อให้ได้มาซึ่งความร่ำรวยคนเหล่านี้ก็มักจะฉกฉวยโอกาสนั้นรีบลงมือทำในทันทีเพียงแค่เพื่อให้ตัวเองได้มาในสิ่งที่ตนปรารถนาถ้าหากว่าท่านผู้ฟังลองพิจารณาดูในมุมนี้นะครับและทำบังเอิญโชคดีท่านผู้ฟังที่ฟังรายการนี้อยู่เป็นมนุษย์คนหนึ่งที่มีลูกติดพันมาตั้งแต่วันเด็กๆนะจนเติบโตมาเป็นผู้ใหญ่เนี่ยก็ยังติดนิสัยนะคิดแต่จะหาประโยชน์สุขใส่ตนอยู่ร่ำไปทั้งที่ไม่ได้คิดนะจะไปเอาเปรียบเบียดเบียนใครนะครับแค่คิดแต่จะหาประโยชน์สุขใส่ตนอยู่ด้านเดียวอย่างเนี้ยมันก็จะทำให้ท่านผู้ฟังเองค้นพบว่าตัวเองก็เป็นมีความเป็นทุกข์นะเป็นต้นทุนอยู่ในจิตใจเหมือนคนอื่นๆเขาด้วยอยู่ไม่น้อยเช่นเดียวกันนะครับเพราะว่าการที่เราคิดแต่จะเอาของของคนอื่นไปตามนิสัยเดิมๆตั้งแต่เด็กๆที่ถูกพร่ำสอนกันมาคือสอนให้ทำอะไรเพื่อตนเองมากกว่าจะสอนให้ทำอะไรเพื่อคนอื่นเขาเนี่ยนะฮะมันก็เคยตัวนะฮะคือคิดแต่จะเอาของคนอื่นแต่ว่าไม่คิดที่จะหยิบยื่นให้กับคนอื่นเขาบ้างเลยอะไรแบบนี้มันเป็นความทุกข์ทั้งนั้นเลยนะครับความทุกข์ในลักษณะนี้มีอยู่หลายรูปแบบด้วยกันนะครับอย่างเช่นถ้าเราคิดแต่จะเอาของของคนอื่นโดยไม่คิดหยิบยื่นให้คนอื่นเขาบ้างเลยนั่นหมายความว่าเราเป็นคนที่ใจคอคับแคบใช่ไหมครับเราเป็นคนเห็นแก่ตัวหรือเป็นคนเห็นแก่ได้เป็นคนเกลียดกลัวการสูญเสียอะไรแบบนี้มันนำความทุกข์มาให้กับตัวเราในหลายรูปแบบในหลายลักษณะด้วยกันนะครับอย่างเช่นลักษณะที่หนึ่งเราจะทุกข์เพราะความอยากได้อยากมีอยากเห็นอยากเป็นนะครับเราจะทุกข์นะครับแค่อยากจะได้อยากจะดีอยากจะมีอยากจะเห็นอยากจะเป็นนะครับแค่ใจมันอยากเนี่ยก็มีความทุกข์แล้วเพราะว่าจิตที่เป็นทุกข์นั้น
คือจิตที่สั่นสะเทือนเป็นคลื่นความถี่ของจิตในย่านความถี่ต่ำนี่ผมพูดเป็นภาษาวิชาการนะฮะจิตที่สั่นสะเทือนเป็นคลื่นความถี่ต่ำก็คือจิตที่สั่นสะเทือนเป็นความอยากหรือไม่อยากเนี่ยนะครับมันเป็นความทุกข์นะฮะเพราะว่ามันเป็นคลื่นความถี่ที่สั่นสะเทือนไปทางด้านต่ำหรือด้านลบถ้าจะให้จิตเราสงบและเป็นสุขนั่นก็คือจิตของเราเนี่ยจะต้องสั่นสะเทือนเป็นคลื่นความถี่สูงกว่านั้นครับคือเป็นบวกเนี่ยเป็นบวกคือถ้าตรงกันข้ามกับลบลบคือการเอาใช่ไหมครับหรืออยากได้อยากมีอยากเห็นอยากเป็นอยากทำอะไรทั้งหลายเหล่านี้ถ้าหากว่าเป็นด้านบวกก็คือการสั่นสะเทือนเป็นความรักความรักที่เน้นนำเกี่ยวกับเรื่องของการให้เป็นหลักนะครับซึ่งมันก็จะนำพาตัวเราเองไปสู่ความมีสันติสุขหรือมีจิตใจที่สุขสงบได้โดยตรงเลยทีเดียวครับด้วยเหตุนี้เองครับคนที่คิดแต่จะเอาของคนอื่นหรือคิดเห็นแก่ได้เห็นแก่ตัวจิตใจคับแคบเนี่ยนะฮะจึงพกพาความทุกข์ติดตัวไปไหนมาไหนอยู่ตลอดเวลาโดยความทุกข์ประการแรกก็คือทุกข์เพราะเขาอยากได้นอกจากนั้นยังมีความทุกข์ในลำดับที่สองที่ยึดครองอยู่ในหัวใจนะที่ยึดครองอยู่ในหัวใจของคนที่คิดเอาแต่ได้เนี่ยเอาแต่ประโยชน์สุขใส่ตนกับเขาเนี่ยนะฮะก็คือความทุกข์ที่เกิดขึ้นเพราะกลัวจะไม่ได้ในสิ่งที่ตนอยากจะได้มันคนที่คิดแต่จะเอาของคนอื่นนั้นตอนนี้ถ้าท่านฟังผมกล่าวดีๆแล้วจะพบว่าเขาจะพบความสุขหรือความทุกข์ครับคำตอบก็คือความทุกข์นะฮะและเป็นความทุกข์สองเศร้าเลยครับเกิดขึ้นมา2เศร้าแล้วครับความทุกข์เศร้าแรกคือทุกข์เพราะอยากได้นี่ส่วนความทุกข์ในเศร้าที่2หรือประการที่2ก็คือทุกข์เพราะกลัวจะไม่ได้คำว่ากลัวจะไม่ได้ในที่นี้อาจจะแปลความหมายว่ากลัวคนที่เราอยากจะได้ของของเขานั้นเขาไม่ให้เราก็จะไม่ได้หรือกลัวว่าจะมีใครมาขัดคอมีใครมาขัดขวางมีใครมาทําตนเป็นอุปสรรคให้กับตัวเราอันนี้ก็เป็นความทุกข์ในประเด็นที่บอกทุกข์เพราะกลัวจะไม่ได้อยู่นั่นเองครับทุกประการที่3เป็นความทุกข์เพราะกลัวจะได้ไม่พอนี่หมายความว่าขณะที่ตัวเองกำลังได้มาซึ่งสิ่งที่ตนเองปรารถนาแล้วก็มีความสุขกระดิกระดาเฮฮาปาร์ตี้กันอยู่ในขณะนี้เนี่ยเราก็ยังมีความทุกข์ตัวใหม่เกิดขึ้นมาอีกขณะที่เรากำลังจะเอาหรือจะได้มาเรามีความทุกข์ไปล่วงหน้าเลยว่าเราจะได้พอกับความต้องการหรือพอกับที่เราอยากจะได้หรือเปล่าตรงนี้ก็คือปัญหาเหมือนกันที่จะนำความทุกข์มาสู่สภาวะจิตใจของท่านในชีวิตประจำวันได้ไม่น้อยเลยทีเดียวนะครับมันถ้าเราย้อนกลับไปดูความทุกข์ทั้งหมดเนี่ยจะเห็นได้ว่าเป็นความทุกข์ทั้ง3ประการอันเกิดจากความทุกข์ก่อนที่จะได้เป็นความทุกข์ที่เกิดขึ้นหลังจากที่ได้มาในสิ่งที่ต้องการแล้วนี้อะไรเหล่านี้นะทุกข์เพราะอยากได้ทุกข์เพราะกลัวจะไม่ได้และทุกข์เพราะกลัวจะได้ไม่พอมนุษย์ก็หาเรื่องทุกข์ใส่ตัวได้ตลอดเลยนะครับและสุดท้ายพอได้มาแล้วก็ทุกข์อีกครับก็คือทุกข์เพราะกลัวการที่จะสูญเสียสิ่งที่ตัวเองได้มานั้นไปคือกลัวใครจะยื้อแย่งกลัวการเสื่อมสลายของสิ่งนั้นใช่ไหมหรือกลัวใครจะมาขมายขโมยของเราไปอย่างนี้เป็นต้นนี่คือสัจธรรมที่สำคัญในบทบาทการดำเนินชีวิตประจำวันของมนุษย์เรานะครับเราคุ้นชินอยู่กับการคิดแต่จะเอาจากคนอื่นคิดแต่จะได้เอามาจากผู้อื่นใช่ไหมแต่ว่าเราก็ลืมคิดไปว่าเราก็ควรที่จะรู้จักหยิบยื่นสิ่งดีๆเหล่านี้ให้กับผู้อื่นเข้าไปด้วยยิ่งให้ไปมันก็จะทำให้เราได้มาเองนะครับซึ่งเป็นวิถีของจักรวาลว่างั้นนะเราให้ประโยชน์กับใครถึงแม้คนคนนั้นไม่มีโอกาสหรือไม่พร้อมจะตอบแทนพระคุณให้สมประโยชน์ให้สมค่าที่เราได้หยิบยื่นความเมตตาปราณีหรือความช่วยเหลือแก่เขาไปก็ตามแต่มันก็จะทำให้เรามีความสุขและจะสุขมากไปกว่านั้นอีกเพราะว่า
สิ่งดีๆที่มนุษย์คนอื่นๆที่ไม่ใช่คนนี้นะครับเขาจะหยิบยื่นสิ่งดีๆนั้นมาให้เรายังรอคอยโอกาสอยู่อีกตั้งมากมายนะครับท่านผู้ประพฤติธรรมที่รักครับการทุกข์เพราะกลัวจะเกิดการสูญเสียมันไปไม่ได้มาเนี่ยมันเป็นความทุกข์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเลยครับมนุษย์คนที่โลภหรือคนที่งกนะส่วนใหญ่แล้วนะสร้างความร่ำรวยให้กับตัวเองด้วยการพยายามเก็บกระเบียดกระเสียนนะอะไรต่างๆเราเนี่ยนะฮะไว้แล้วยิ่งมีมากก็ยิ่งกลัวมากยิ่งมีมากก็ยิ่งวิตกกังวลมากที่วิตกกังวลมากก็คือเกลียดกลัวการสูญเสียมันไปนั่นเองมันจากที่พูดมาคร่าวๆเนี่ยนะครับท่านผู้ฟังก็จะเห็นได้ว่าการคิดแต่จะเอาของคนอื่นด้วยจิตใจที่คับแคบโดยลักษณะของการเป็นคนเห็นแก่ได้เป็นคนเห็นแก่ตัวเป็นคนที่เกลียดกลัวการสูญเสียผลประโยชน์ของตนให้กับผู้อื่นนะโดยคิดแต่จะเอาของคนอื่นแล้วก็ไม่คิดที่จะหยิบยื่นให้คนอื่นเขาบ้างเลยเนี่ยนะครับมันเป็นความทุกข์ 100% ครับนะทุกข์ 108 เนี่ยก็รวมทั้งทุกข์เหล่านี้ด้วยนะครับเป็นความทุกข์ 100% จริงๆครับถ้าเช่นนั้นหลายท่านก็อาจจะถามผมว่าแล้วสิ่งที่จะทำให้เราเกิดความสุขเนี่ยในทิศทางที่ตรงกันข้ามกับความทุกข์นี่ล่ะเราจะมีกุศโลบายในการประพฤติปฏิบัติในบทบาทของการดำเนินชีวิตประจำวันของเราอย่างไรบ้างเราจึงจะสามารถสร้างสุขให้กับตัวเราเองได้โดยสร้างสุขขึ้นที่ในจิตใจของเรานั่นเราจะทำกันอย่างไรก็มีคำตอบเดียวเหมือนกันครับคือตรงกันข้ามกับการที่จะได้หรือการที่จะเอานั่นก็คือการให้ครับการให้เนี่ยสามารถจะนำมาซึ่งความสุขให้กับผู้ให้ได้มากมายหลายเท่านะเป็นความเข้มข้นของจิตใจที่ท่านทั้งหลายควรจะฝึกฝนตนเองไว้นะครับเพราะเป็นความสุขแบบง่ายๆที่ไม่ต้องลงทุนอะไรตั้งมากมายเนี่ยแล้วเราก็ได้ความสุขตรงนี้มาได้อย่างจีรังยั่งยืนด้วยความสุขที่เกิดขึ้นในกระบวนการแห่งการให้ของมนุษย์เราทั่วไปนั้นนะครับถ้าจะให้แบ่งการให้ที่จะนำมาซึ่งความสุขที่จะเกิดขึ้นในจิตใจของเราด้วยตัวตนของเราแล้วเราสามารถแบ่งออกได้เป็น3ระดับด้วยกันนะครับระดับที่1ก็คือความสุขที่เกิดขึ้นในตอนที่เราคิดที่จะให้คือเป็นความสุขที่เกิดขึ้นก่อนที่เราจะให้ใครนะครับเราต้องนึกเราต้องคิดที่จะให้เขาก่อนถูกไหมครับให้ผลประโยชน์ให้ความคิดเห็นให้ข้อเสนอแนะให้คำแนะนำให้ความรู้ใหม่ให้โอกาสให้ความหวังหรือให้กำลังใจสารพัดให้เลยครับท่านผู้ฟังครับเพียงแค่ท่านคิดที่จะให้อย่างใดอย่างหนึ่งที่ผมกล่าวถึงไปเมื่อสักครู่นี้ครับมันก็จะทำให้ตัวท่านมีความสุขเกิดขึ้นมาแล้วครับผมจึงบอกว่าความสุขเนี่ยนะมันสร้างได้ไม่ยากนะครับอย่าไปหาทางสร้างข้างนอกรู้จักหันมาสร้างมาแผ่ถางความสุขให้เกิดขึ้นภายในจิตใจของท่านกันบ้างจะดีกว่าไหมล่ะครับเนี่ยทำง่ายกว่าด้วยเนี่ยมันขณะที่ท่านคิดที่จะให้ไม่ว่าจะให้สิ่งใดแก่เพื่อนมนุษย์คนไหนๆก็ตามนะครับแค่คิดที่จะให้ท่านก็มีความสุขแล้วถามว่าคิดที่จะให้และมีความสุขเพราะอะไรจึงมีความสุขครับท่านผู้ฟังครับก็เพราะว่าท่านคิดที่จะให้เขาเมื่อท่านเต็มใจจะให้เขานั่นเองถูกไหมท่านคิดที่จะให้สิ่งใดแก่ผู้ใดแสดงว่าท่านเต็มใจจะให้สิ่งนั้นแก่ผู้นั้นคนเรานะครับถ้าทำอะไรด้วยความเต็มอกเต็มใจแล้วมันจะมีความสุขหรือทุกข์ล่ะครับท่านผู้ฟังครับความสุขใช่ไหมครับเพราะเราไม่ได้ฝืนใจที่จะให้นะเราไม่ต้องถูกใครบังคับเราให้ให้ในสิ่งนั้นถ้าเราให้ด้วยความเต็มใจให้ด้วยความตั้งใจเราก็จะมีความสุขเป็นรางวัลตอบแทนกลับมานี่คือความสุขอันเกิดจากการให้ในเบื้องต้นนะนี่คือความสุขนะในระดับที่1ส่วนความสุขในระดับที่2ก็คือเป็นความสุขที่เกิดขึ้นเมื่อตอนที่เราให้ครับตะกี้นี้เป็นความสุขที่เกิดขึ้นจากการแค่คิดที่จะให้นะฮะแต่ประการที่สองนี้เป็นความสุขที่เกิดขึ้นขณะที่เราได้ให้เขาไปหรือกำลังให้ครับมันเป็นความสุขใจ
ที่ได้ให้เข้าไปนั่นเองครับคนเรานะครับเมื่อเต็มใจจะให้ก็คือคิดที่จะให้ก็มีความสุขและเมื่อให้เขาด้วยความเต็มใจเราก็จะยิ่งสุขอีกครับอย่างนี้เขาเรียกว่าสุขซ้ำสองถูกต้องไหมล่ะครับท่านผู้ฟังครับท่านผู้ฟังก็เช่นกันครับเวลาใครนะเห็นเราเห็นใครเนี่ยลำบากยากแค้นหรือยากจนข้นแค้นเราก็สงสารเขาเมตตาเขาก็ไปหยิบยื่นสิ่งดี

สิ่งที่เขาปรารถนาอย่างแรงกล้าเนี่ยเป็นสิ่งที่เขาได้ประโยชน์เป็นสิ่งที่เขาปรารถนารับรองว่าเขาต้องพอใจที่จะรับของเราแน่เมื่อเราได้ให้เขาในสิ่งแบบนั้นนะครับมันก็จะทำให้เราเกิดความสุขเกิดความปิติขึ้นมาได้ทันทีในขณะที่เราได้ให้เขาไปหรือกำลังให้ความสุขซ้ำที่สองนะครับต่อไปเป็นความสุขในระดับที่สามเป็นความสุขที่เกิดจากไหนครับเป็นความสุขจากการที่เราได้แลเห็นคนที่เขาได้รับของนั้นๆหรือสิ่งนั้นๆไปจากเราแล้วแสดงอาการกระดี้กระดาว่ามีความสุขซึ่งท่านผู้ฟังเองก็คงจะพบกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นแบบนี้บ่อยๆใช่ไหมครับเมื่อเราเห็นคนที่เราให้เขามีความสุขไม่ว่าให้สิ่งเล็กๆน้อยๆหรือให้สิ่งที่ยิ่งใหญ่เกินคาดคิดคาดหมายก็ตามสิ่งที่ท่านผู้ฟังเองต้องทำนะและต้องเกิดขึ้นในหัวใจแน่ถ้าท่านผู้ฟังเป็นผู้ให้นั่นคืออะไรครับก็คือเมื่อเราเห็นเขาได้รับแล้วมีความสุขเนี่ยเราก็พลอยยินดีที่ได้เห็นเขาเป็นสุขคือตัวของเราเองก็สุขตามไปด้วยนั่นเองจริงไหมล่ะครับท่านผู้ฟังครับเมื่อเราเห็นคนที่เราให้เขามีความสุขเนี่ยเราก็จะต้องพลอยมีความสุขตามเขาไปด้วยเป็นแน่แท้นี่เป็นสัจธรรมอีกบทหนึ่งแล้วเหมือนกันเพราะฉะนั้นท่านผู้ฟังจะสังเกตเห็นได้ว่าการที่เราจะสร้างทุกข์ให้กับตัวเราเองกับสร้างสุขให้ตัวเราเองนั้นจริงๆแล้วมันมีอำนาจเสมอกันนะครับสำหรับในตัวตนแห่งคนเราอำนาจในการที่จะสร้างสุขให้กับตนเองมันมีมากพอๆกับอำนาจที่จะสร้างทุกข์ให้กับตัวเราเองนั่นเองครับถามว่าทำไมผมถึงกล่าวอย่างนี้ก็เป็นเพราะว่าความทุกข์ที่เกิดขึ้นมันก็เกิดขึ้นที่ในใจเราและเหตุแห่งการเกิดทุกข์มันก็เกิดจากในจิตใจของตัวเรานั่นเองทำให้เราเป็นทุกข์หรือเกิดทุกข์ใช่ไหมมันในเรื่องของความสุขก็เหมือนกันครับท่านผู้ฟังความสุขที่เกิดขึ้นมันก็เกิดขึ้นในจิตใจของเรานะไม่ได้จิตใจของใครและการทำให้เรามีความสุขก็ต้องทำที่ใจของเราด้วยเช่นเดียวกันครับอันนี้คือสิ่งที่ท่านผู้ฟังจะต้องสังเกตไว้เป็นอันแรกเป็นประการแรกแต่มาในประการที่สองที่ผมอยากจะชวนท่านให้มีมุมมองตรงนี้เนี่ยนะก็คือว่าถ้าเรามีชีวิตอยู่ด้วยการให้ความสุขที่เราได้เนี่ยมีมากมายครับคือสุขเมื่อตอนที่คิดที่จะให้สุขในขณะที่ได้ให้และมีความสุขเมื่อได้เห็นคนที่เราให้เขายินดีหรือเขามีความสุขใช่ไหมเห็นไหมเป็นความสุขสามชั้นเป็นสุขเป็นความสุขสามตอนเลยทีเดียวเนี่ยแต่สำหรับความทุกข์แล้วไม่ใช่มีแค่ทุกข์เดียวนะแต่มีตั้ง4ทุกข์แน่ถ้าเปรียบเทียบกันแล้วถามว่าขาดทุนไหมครับจริงๆแล้วต่อให้มีสุข3ประการแต่มีทุกข์เพียงแค่ประการเดียวก็จริงครับแต่ก็ทำให้เราอ่านไปเหมือนกันนะครับกับความทุกข์นั้นถึงแม้มีทุกข์เดียวอย่างเดียวก็ตามเนี่ยเพราะฉะนั้นจึงอยากจะกราบเรียนท่านผู้ใฝ่ประพฤติธรรมเอาไว้ว่าถ้าระหว่างคิดที่จะให้แล้วมีความสุขเมื่อได้ให้ก็มีความสุขและเมื่อเห็นเขาได้รับแล้วเราก็พลอยมีความสุขตามเขาไปด้วยนั้นมันเป็นความสุขที่ยิ่งใหญ่เหลือเกินครับเป็นความสุขที่ยิ่งใหญ่แต่ไม่ยุ่งยากที่เราจะแสวงหาหรือไขว่คว้ามันเพื่อให้ได้มาเป็นความสุขที่จะได้มาจากการสร้างมันขึ้นมาและได้มาจากการแสวงหานั่นเองครับอย่ามีชีวิตอยู่ด้วยจิตใจที่คับแคบเห็นแก่ได้เห็นแก่ตัวเกลียดกลัวการสูญเสียโดยคิดแต่จะเอาของคนอื่นโดยไม่คิดจะหยิบยื่นให้คนอื่นเขาบ้างเลยนะครับนะเพราะว่ามันเป็นทุกข์ทั้งนั้นเลยครับสุขเอาไว้ดีกว่าครับนะท่านผู้ฟังก็จะสามารถมีชีวิตที่สุนทรีได้กับเขาคนหนึ่งนะครับนี่ก็คือวิธีการสร้างสันติสุขให้กับตนเองและผู้อื่นด้วยการหยิบยื่นความสุขนั้นให้กับตนเองด้วยวิธีง่าย

ท่านผู้ฟังครับวันนี้หมดเวลาของรายการเทพทิพย์มงคลธรรมแล้วกลุ่มแสงสิริวัฒนาขอขอบคุณท่านผู้ใจบุญทั้งหลายที่ได้ให้เกียรติสนับสนุนรายการนี้เพื่อสร้างวิถีแห่งสันติสุขสู่มวลชนบนคลื่นวิทยุโปรดกรุณาแจ้งผลการรับฟังได้ที่โทรศัพท์025123176 025123176ท่านจะติดตามรับฟังรายการนี้ได้ใหม่ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ทางสถานีวิทยุแห่งนี้

ช่วงเวลาต่อไปนี้สถาบันพัฒนาพฤติกรรมมนุษย์ผู้สร้างทฤษฎีและกลยุทธ์ไซโคโชเพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่บกพร่องของมนุษย์ด้วยการกระตุ้นจิตสำนึกที่ลึกซึ้งและแยบยลสำนักพิมพ์จิตจักรวาลผู้ผลิตหนังสือธรรมะภาคปฏิบัติแนวอภิปรัชญาที่ทรงคุณค่าสำหรับศาสนิกชนไทยและชมรมผู้ประพฤติธรรมเพื่อสร้างสันติสุขให้ตนเองและผู้อื่นร่วมกับกลุ่มแสงสิริวัฒนาภูมิใจเสนอรายการเทพทิพย์มงคลธรรมเพื่อนำพาสันติสุขสู่มวลชนด้วยธรรมะบรรยายภาคปฏิบัติโดยอาจารย์ปริญญาตันสกุลขอเชิญท่านติดตามรับฟังได้ณบัดนี้

ท่านผู้ประพฤติธรรมที่รักครับถ้าหากว่าท่านผู้ฟังเป็นผู้ที่อยู่ในวัยทำงานที่เรียกว่ามนุษย์งานนะครับหรือจะเรียกให้ทันสมัยก็บอกว่าเป็นมนุษย์เงินเดือนเนี่ยนะก็คงจะไม่ต่างกันกับคนส่วนใหญ่นะครับที่เมื่อทำงานที่ตนทำเนี่ยนะฮะมาอย่างยาวนานแล้วก็ออกอาการเบื่อออกอาการเซ็งนะกับการทำงานที่ทำกันอยู่เป็นประจำนั่นหลายคนก็อาจจะมีมากเสียจนเบื่องานไปเลยแล้วก็ลาออกจากที่นั่นไปแล้วนะแล้วก็เปลี่ยนอาชีพไปทำอย่างอื่นหรือบางครั้งก็เบื่ออยากๆนะครับหรือบางคนก็ย้ายงานไปเรื่อยนะเพราะว่าเบื่อหรือเซ็งนะฮะถ้าหากว่าท่านผู้ฟังเป็นมนุษย์งานและเป็นมนุษย์เงินเดือนคือเป็นผู้ที่ยังอยู่ในวัยทำงานเนี่ยนะครับท่านผู้ฟังก็คงจะทราบนะครับว่าเป็นสิ่งที่อันตรายพอสมควรนะฮะถ้าหากว่าอยู่ในวัยทำงานและยังเป็นมนุษย์เงินเดือนแล้วก็เป็นคนค่อนข้างจะเบื่องานที่ตัวเองทำเอาง่ายๆหรือเซ็งนะฮะหรือมีความทุกข์มีความวิตกกังวลหรืออะไรก็ตามเกี่ยวกับชีวิตของตัวท่านเองซึ่งเกี่ยวข้องกับสถานที่ทำงานเกี่ยวข้องกับงานแล้วก็เกี่ยวข้องกับเพื่อนร่วมงานปัญหาแบบนี้นะครับผมเชื่อว่าท่านผู้ฟังหลายท่านที่กำลังติดตามรับฟังรายการเทพทิพย์มงคลธรรมของเราอยู่ในขณะนี้ก็อาจจะเคยพบผ่านเผชิญกันมาแล้วขณะที่หลายท่านที่ฟังรายการนี้อยู่เช่นกันก็อาจจะกำลังเผชิญอยู่ไม่ว่าจะอย่างไรก็ตามครับท่านผู้ฟังครับถ้าเราเป็นมนุษย์เนี่ยนะฮะการทำอะไรที่มันซ้ำๆซากๆทำอะไรที่จำเจก็มีโอกาสที่จะบ่นเบื่อกันได้เหมือนกันนะครับหรือบางครั้งงาน

นั้นไม่ค่อยท้าทายสำหรับเราสักเท่าไหร่เราก็อาจจะรู้สึกเซ็งๆเบื่อๆได้เหมือนกันหรือบางครั้งงานที่เราจะต้องรับผิดชอบเป็นภาระที่สำคัญนั้นเป็นงานที่ค่อนข้างยุ่งยากเป็นงานที่ต้องทุ่มเทพลังกายพลังจิตใจพลังปัญญาค่อนข้างมากทำไปทำมาก็เครียดที่เครียดเป็นเพราะว่า1กลัวจะไม่เสร็จ2กลัวเสร็จไม่ทันนะและ3กลัวจะไม่ได้ตามจำนวนที่ต้องการหรือไม่ได้คุณภาพอะไรก็ว่าไปนู่นเลยก็ล้วนเป็นเหตุให้ทำให้เครียดทั้งนั้นนะครับหรือว่ากลัวจะทำให้ดีกว่าเดิมไม่ได้สำหรับเหตุผลข้อนี้ก็มีอีกเหมือนกันความกลัวนี่ฮะความเบื่อหน่ายความเซ็งหรือความวุ่นวายใจที่เกิดขึ้นในชั่วโมงการทำงานในชีวิตของคนเรานั้นมันก็คือความทุกข์นี่เองนะครับแต่ก็น่าสนใจนะครับคนที่มีความทุกข์ในการทำงานคือเบื่อเบื่อเซ็งเซ็งอะไรเนี่ยนะยังแบ่งออกเป็นสองพวกนะครับพวกแรกก็คือพวกทำงานทนครับเนี่ยส่วนพวกที่สองเป็นอีกพวกหนึ่งก็คือพวกที่ทนทำงานถ้าผู้ฟังเป็นคนประเภทไหนพวกไหนเอ่ยระหว่างทำงานทนกับทนทำงานครับในความหมายแรกสำหรับมนุษย์เงินเดือนหรือมนุษย์งานประเภททำงานทนนะฮะก็หมายถึงทนกับความทุกข์ความเบื่อหน่ายความเซ็งนั้นมานานเมื่อนานเข้าก็เคยชินมันเนี่ยคือพอเคยชินมันก็ทำงานไปวันๆหนึ่งนะทำงานไปเรื่อยๆทำงานไปวันๆหนึ่งทำงานเพื่อความอยู่รอดของชีวิตครอบครัวหรือของตัวเองนะมันทุกข์ก็จริงครับแต่ทุกข์แล้วก็ยอมรับกับความทุกข์นั้นได้ยอมรับกับความเบื่อนั้นได้ยอมรับกับความวุ่นวายที่จะทำให้จิตของตนนั้นเครียดสมองเครียดได้แล้วก็ทำมาเรื่อยไปเหมือนไม่มีอะไรจะเกิดขึ้นนะทำโดยเหมือนไม่มีอะไรจะเกิดขึ้นเนี่ยเขาเรียกว่านะเป็นคนทำงานทนนะครับและทำกันติดต่อมานานหลายเดือนหลายปีผ่านมาแล้วก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรแต่ถามว่าทุกข์ไหมบอกทุกข์เบื่อไหมเบื่อเซ็งไหมเซ็งเนี่ยนะแต่ก็ยังสามารถทำงานต่อไปได้ตามปกติอย่างนี้เขาเรียกว่าอยู่กับทุกข์ก็สุขได้นะก็เรียกว่าทุกข์เสียจนชินเลยนะฮะแล้วก็ไม่ได้คิดจะดิ้นรนหรือจะทำอะไรให้มันดีไปกว่านั้นก็ปล่อยมันไปเรื่อยๆก็เรียกว่าไปตามยถากรรมนะฮะอย่างนี้ชีวิตก็ไม่ค่อยน่าท้าทายอะไรสักเท่าไหร่นะแต่ก็ยังดีนะครับนะก็ยังดีที่ยังสามารถยึดมั่นในงานที่ตนทำนั้นได้อย่างมั่นคง ก็เลยกลายเป็นมนุษย์ประเภททำงานทนไปทีนี้มนุษย์ประเภทที่สองที่ผมกล่าวไปเมื่อสักครู่ก็คือมนุษย์ประเภททนทำงานครับพวกที่ทนทำงานนี้อันตรายครับไม่นานนะครับจะต้องถึงจุดอิ่มตัวหรือถึงจุดจบถ้าไม่เปลี่ยนถ้าไม่ลาออกเพื่อเปลี่ยนงานก็ไม่งั้นก็ต้องไปเปลี่ยนอาชีพใหม่อย่างใดอย่างหนึ่งหรือไม่งั้นก็เปลี่ยนสถานที่ทำงานใหม่ย้ายบริษัทไปเรื่อยๆอะไรทำนองเนี้ยนะครับย้ายไปย้ายมาอายุปาเข้าไปเยอะขึ้นเรื่อยๆในที่สุดก็เลยหาหลักยึดอะไรในชีวิตไม่ได้เพราะใช้เวลามากมายกับการแสวงหาที่ดีๆหรือที่ใหม่ๆที่จะไม่ทำให้ตัวเองเบื่อหน่ายเหมือนที่เดิมๆอะไรทำนองเนี้ยนะครับมันขณะที่ทำงานอยู่ในสถานที่ทำงานปัจจุบันก็เลยมีอาการเบื่อมีอาการเซ็งมีความวิตกมีความเครียดมีกังวลอะไรต่างๆเหล่านี้ที่เรียกว่าความทุกข์เนี่ยนะฮะอยู่ตลอดเนี่ยพกพาเอาความทุกข์ลักษณะเหล่านี้ติดตัวไปทำงานและติดตัวกลับมาบ้านกันโดยตลอดเนี่ยขณะที่ก็พยายามจะหาทางออกให้กับตัวเองว่าตัวเองนั้นจะจัดการกับตัวเองอย่างไรที่จะทำให้ตัวเองพ้นจากความทุกข์ตรงนั้นได้ท่านผู้ฟังครับไม่ว่าท่านจะเป็นมนุษย์จำพวกทำงานทนหรือเป็นพวกทนทำงานก็ตามผมมีแง่คิดที่จะช่วยทำให้ท่านนั้นสามารถทำจิตของท่านให้เบิกบานทำทุกอย่างให้แจ่มใสและทำให้จิตใจของท่านนั้นมีสุนทรีในการที่จะดำเนินชีวิตประจำวันเพื่อสร้างงานเสื้อสร้างชีวิตในลักษณะของมนุษย์งานหรือมนุษย์เงินเดือนนะที่มีสติปัญญามีความสามารถและมี EQ เนี่ยก็คือมีวุฒิภาวะทางอารมณ์ค่อนข้างสูงนะครับผมมีทางเลือกผมมีทางออกที่จะแนะนำให้ท่านได้ลองเอาไปปฏิบัติดูนะครับ
ไม่ว่าท่านจะเบื่องานแล้วท่านจะเซ็งงานมากน้อยเพียงใดสิ่งแรกครับผมก็อยากจะให้ท่านผู้ฟังเนี่ยถามตัวเองดูว่าตัวเองที่มีอาการเบื่อเซ็งหรือเครียดในชั่วโมงการทำงานแล้วก็วันวันหนึ่งก็ตื่นเช้ามาก็ไม่ค่อยอยากจะไปทำงานสักเท่าไหร่เนี่ยนะฮะลองหาสาเหตุที่แท้จริงให้พบกันหน่อยเป็นไงครับว่าความเบื่อหน่ายหรือความเซ็งหรือความทุกข์ทั้งปวงเนี่ยที่อยู่ในจิตใจของท่านเนี่ยมันน่าจะมีสาเหตุมาจากอะไรสาเหตุมาจากเบื่อหน่ายสิ่งแวดล้อมที่เป็นห้องทำงานหรือเป็นโรงงานที่มีสภาพแบบเก่าๆเนี่ยไม่มีอะไรใหม่แปลกหูแปลกตาขึ้นมาหรือเปล่าถ้าเป็นสาเหตุของความเบื่อความเซ็งที่เกิดจากตรงนี้ท่านก็ลองจัดห้องหับการทำงานของท่านดูซะใหม่ดีไหมครับว่าโต๊ะอยู่ตรงนี้เก้าอี้ตรงนี้ขยับหามุมย้ายมุมหน่อยไหมเอาภาพอะไรที่สวยๆงามมาปิดแปะไว้ตรงนี้แทนตรงนี้หน่อยดีไหมหรือถ้าเรามีความสามารถก็อาจจะปรับห้องทำงานซะใหม่ทาสีใหม่หรืออะไรสักอย่างเท่าที่ท่านสามารถจะทำได้นะเพราะว่าตัวท่านเองอาจจะมีอำนาจพอที่จะทำตรงนั้นได้หรือถ้าไม่มีอำนาจพอก็อาจจะร้องขอต่อหัวหน้าหรือต่อผู้บังคับบัญชาลองให้เปลี่ยนสิ่งแวดล้อมตรงนั้นดูเป็นยังไงนะนั่นคือตัวอย่างแรกหรือความเบื่อหน่ายความเซ็งความทุกข์ความเครียดอาจจะไม่ใช่มาจากห้องหับที่ทำงานที่จำเจซ้ำซากท่านอาจจะเบื่องานที่ท่านทำหรือเปล่าเนี่ยถ้าท่านเบื่องานที่ท่านทำท่านก็ต้องหาวิธีครับทำให้ตัวเองรักงานที่ตัวเองทำนั้นให้ได้วิธีการที่จะช่วยทำให้ท่านรักงานที่ตัวเองทำท่านรู้ไหมครับมีหลายวิธีด้วยกันครับแต่ผมอยากจะแนะนำให้ทำที่จิตใจของท่านทำให้ทำที่แนวคิดของท่านน่าจะง่ายกว่านั่นก็คือให้ท่านมองหาคุณค่าของงานที่ท่านทำลองหาดูสิครับว่างานที่ท่านทำนั้นน่ะมันมีคุณค่าต่อชีวิตของท่านมีคุณค่าต่อเพื่อนมนุษย์ซึ่งเป็นลูกค้าที่จะใช้บริการหรือใช้ผลิตภัณฑ์ที่ท่านทำนั้นหรือเปล่าหรือผู้บังคับบัญชาหรือองค์กรหรือบริษัทของท่านนะได้รับประโยชน์อะไรอันยิ่งใหญ่อันเกิดจากงานที่ท่านทำในหน่วยงานของท่านนั้นหรือเปล่าเพราะว่าถ้ามันเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่มากเป็นสิ่งที่ได้ประโยชน์กับคนอื่นมากๆและเป็นสิ่งที่ยากที่ใครจะทำได้อย่างท่านแล้วเราก็ผมว่าความภาคภูมิใจในตัวเองในตัวท่านเองเนี่ยนะมันก็จะเกิดขึ้นพอท่านมีความภาคภูมิใจในตัวเองจากการที่ได้ทำงานอันสำคัญนั้นมันก็จะช่วยทำให้ท่านรักงานที่ท่านทำนั้นได้ง่ายขึ้นนะครับอันนี้ก็เป็นหนทางหนึ่งเนี่ยที่จะพอช่วยท่านได้นอกจากนั้นท่านอาจจะไม่ได้เป็นคนเบื่องานที่ทำแต่ท่านอาจจะเครียดกับงานที่ท่านทำเพราะมันเป็นงานที่ท่านไม่ถนัดอันนี้ก็เป็นปัญหาที่ทำให้ท่านเครียดทำให้ท่านเป็นทุกข์ได้เหมือนกันวิธีการแก้ไขปัญหาตรงนี้ก็ไม่ยากอีกเหมือนกันครับถ้าท่านค้นพบว่าปัญหามันมาจากตรงนี้นะฮะมาจากการได้ทำงานที่ตนเองไม่ถนัดวิธีแรกครับช่วยตัวเองก่อนนะฮะพยายามเรียนรู้พยายามทุ่มเทเวลาและความสามารถรวมทั้งสติปัญญาของท่านในการเรียนรู้งานที่ท่านกำลังทำนั้นอย่างขมักขม้นและจริงจังหรือตั้งใจถามเจ้านายถามเพื่อนร่วมงานผู้มีประสบการณ์แล้วก็ฝึกฝนตนเองอย่างเร็วไวเพื่อให้ตัวเองนั้นมีความแคล่วคล่องว่องไวหรือปราดเปรียวในการทำงานนั้นได้มากขึ้นสิครับคนเรานะครับถ้าทำในสิ่งที่ไม่ถนัดเนี่ยมันจะเครียดที่เครียดเพราะเสี่ยงกับความผิดพลาดกลัวว่ามันจะล้มเหลวกลัวว่าตัวเองจะทำไม่สำเร็จอะไรทำนองนั้นแหละใช่ไหมครับแล้วก็บางทีก็ทำแล้วติดขัดก็อึดอัดหัวใจตัวเองเหมือนกันเนี่ยมันก็ลองฝึกฝนตนเองดูมันภาคเพียรขยันทำขยันเรียนรู้ไปเดี๋ยวก็ชำนาญเองครับเมื่อชำนาญแล้วความเชื่อมั่นในตัวเองว่าตนสามารถทำงานนั้นได้มันก็จะเกิดขึ้นท่านก็จะหายเครียดนะครับแต่ถ้าหากว่ามันยากเกินความสามารถจริงๆและถูกเจ้านายหรือผู้บังคับบัญชามอบหมายมาให้ทำเนี่ยแล้วท่านก็ไม่ถนัดมันจริงๆเลยยังไงก็ไม่ถนัดก็มีทางเลือกสุดท้ายครับก็ร้องขอต่อเจ้านายหรือผู้บังคับบัญชาที่เหนือกว่าขึ้นไปว่าถ้าให้เราทำงานที่เราไม่ถนัดนี้ต่อไปเนี่ยเดี๋ยวองค์กรหรือส่วนรวมจะเสียหายเนาะใช่ไหมจะ
มีประโยชน์กว่าไหมถ้าจะคัดเลือกเอาใครคนอื่นๆที่เขามีความถนัดที่จะทำงานเนี้ยมาทำหน้าที่แทนเราแล้ว put the right man on the right job ภาษาฝรั่งว่าอย่างนั้นก็ขอร้องหรือร้องขอให้ผู้บังคับบัญชานะนำพาตัวเราไปสู่งานที่เราถนัดอย่างอื่นในองค์กรนั้นในบริษัทนั้นจะดีกว่าไหมผมเชื่อว่าผู้บังคับบัญชาไม่ใช่คนโง่นะฮะก็มีความฉลาดมีวิสัยทัศน์อยู่ถ้ารู้ว่าลูกน้องคนไหนไม่ถนัดในการทำงานอะไรมันก็ย่อมเสี่ยงกับการทำงานแล้วขาดประสิทธิผลขาดคุณภาพใช่ไหมนะครับเพราะฉะนั้นเอาคนที่เก่งคนที่ถนัดมาทำตรงนั้นจะดีซะกว่าอันนี้ก็เป็นหลักธรรมดาในการบริหารงานและบริหารคนใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเราก็แก้ปัญหาตรงนี้ได้เมื่อท่านได้ไปทำงานที่ท่านถนัดแล้วท่านก็จะมีความสุขก็ไม่ต้องทนทำงานนะแล้วก็ไม่ต้องเป็นคนทำงานทนกับเขาอีกต่อไปอย่างนี้เป็นต้นหรือเราแนะนำมา 2-3 ประการแล้วนะฮะว่าเบื่ออะไรก็แก้ไขที่ตรงนั้นทุกเพราะเหตุใดก็แก้ไขตรงนั้นสิ่งที่ท่านอาจจะค้นพบในความเป็นจริงที่ทำให้ท่านทุกข์ไม่หนุกไม่หรือไม่สนุกสนานกับการทำงานนะครับคืออะไรท่านทราบไหมครับก็คือเพื่อนครับบางครั้งเพื่อนร่วมงานนี่แหละทำให้เราเซ็งหรือทำให้เราอารมณ์บ่จอยเช้าขึ้นมาตื่นแล้วไม่ค่อยอยากจะไปทำงานสักเท่าไหร่เพราะบางทีเราเบื่อหน่ายเพื่อนร่วมงานบางคนที่เกเรเพื่อนร่วมงานบางคนที่พาลเพื่อนร่วมงานบางคนที่นิสัยไม่ดีนะและชอบปฏิบัติแสดงออกหรือกระทำพฤติกรรมที่ไม่ดีต่อตัวเราอยู่ตลอดทำให้เราไม่มีความสุขทำให้เราไม่สงบเลยในการที่จะไปทำงานที่นั้นๆโดยมีเพื่อนร่วมงานแบบคนเหล่านั้นตรงนี้ครับเป็นสิ่งสำคัญมากเลยครับถ้าหากว่าท่านผู้ฟังค้นพบความจริงตรงนี้แล้วผมว่าต้องเร่งแก้ไขครับแต่วิธีแก้ไขที่ง่ายที่สุดครับท่านผู้ฟังครับบางครั้งเนี่ยเราอาจจะมองว่าพวกเขาไม่ดีต่อเราสร้างบรรยากาศไม่น่าจูงใจให้เราไปนั่งทำงานอยู่ในองค์กรนั้นด้วยเลยเนี่ยบางครั้งพวกเขาอาจจะไม่ได้เหลวไหลหรือทำอะไรไม่ดีกับเราโดยนิสัยชั่วๆของเขาอยู่ด้านเดียวนะครับบางครั้งตัวเราอาจเป็นเหตุให้เขาประพฤติปฏิบัติตนเกเรกับเราเอาก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นมีวิธีเดียวครับท่านสามารถจะเปลี่ยนโลกใบนี้ได้อย่างง่ายดายด้วยการกระทำที่ตัวท่านเองครับเช่นถ้าหากว่าเพื่อนไม่ดีใช่ไหมครับเพื่อนเหลวไหลใช่ไหมครับเพื่อนกระทำในพฤติกรรมที่ไม่ถูกต้องไม่เหมาะสมและไม่ดีงามต่อตัวท่านใช่ไหมครับทุกวันเจอแต่สิ่งเหล่านี้มันก็น่าเบื่อจริงๆนะครับแล้วก็เซ็งแล้วก็เป็นทุกข์แล้วก็หงุดหงิดเอาง่ายๆก็เลยพลอยไม่มีสมาธิในการทำงานตามไปด้วยสิ่งแรกที่ท่านจะควรทดลองทำก่อนที่จะหาวิธีสุดท้ายวิธีอื่นๆนะครับทำให้เพื่อนรักท่านสิครับถ้าเขาเกเรกับท่านแสดงว่าเขาไม่รักท่านเขาอาจจะหมั่นไส้ท่านเขาอาจจะรังเกียจท่านเนี่ยหรือเขาอาจจะขุ่นเคืองใจอะไรบางอย่างท่านก็ได้คนเราอยู่เฉยๆเขาจะมาเกเรเรามากลั่นแกล้งเราโดยไม่มีสาเหตุมันเป็นไปไม่ได้นะครับทุกอย่างต้องมีเหตุทั้งนั้นมันท่านลองทำตัวท่านเองให้น่ารักดูสิครับทำตัวให้น่ารักเพื่อทำให้เพื่อนทั้งหลายเหล่านั้นหันมารักท่านสิครับแต่ว่าการทำตนเองให้น่ารักเพื่อจะให้เพื่อนเหล่านั้นหันกลับมารักท่านแล้วก็จะไม่รังแกท่านไม่เบียดเบียนท่านไม่เกเรท่านเนี่ยทำยังไงครับทำอย่างแรกเลยครับก็คือท่านต้องรู้จักรักเพื่อนของท่านครับรักเพื่อนร่วมงานของท่านโดยเฉพาะไอ้เพื่อนที่เกเรเหล่านั้นนะครับลองแสดงออกให้เขาเห็นอย่างจริงใจแสดงออกให้เขาเห็นอย่างสุดซึ้งสิครับว่าเรารักเขาผมเชื่อว่าทุกอย่างจะดีขึ้นครับการแสดงออกให้เพื่อนเห็นว่าเรารักเพื่อนนั้นมันมีหลายวิธีเหลือเกินที่เราจะสามารถแสดงออกกับพวกเขาได้ครับอย่างเช่นพูดถึงแต่สิ่งที่ดีๆของเขามองแต่สิ่งที่ดีๆของเขาแล้วก็ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบต่อเขารู้จักรักเขารู้จักให้สิ่งที่ดีๆแก่เขาแม้กระทั่งการให้เกียรติพวกเขาอะไรเหล่านี้นะครับผมเชื่อมั่นว่าถ้าท่านสามารถแสดงออกซึ่งการรักเพื่อนของท่านได้ท่านก็จะกลายเป็นคนน่ารักในสายตาของเพื่อนเหล่านั้นเองครับแล้วเขาคงจะไม่จะมารังแกท่านเกเรท่านหรือทำให้ท่านต้องเป็นทุกข์ใจไม่สะดวกใจที่จะทำงานร่วมกันกับเขาอีกต่อไปอย่างแน่นอนครับเนี่ยมันการทำตัวให้เพื่อนรักเนี่ยก็คือท่านจะต้องแสดงออกให้เพื่อนๆทุกคนเห็นว่าท่านรักเพื่อนเนี่ยห่วงใยเนี่ยปรารถนาดีมีน้ำใจเอื้ออาทรต่อพวกเขาอะไรทำนองนั้นก็สุดแท้แต่ที่ท่านจะทำนั่นคือสิ่งจำเป็นนะครับในชั่วโมงการทำงานเราไม่ใช่ว่าไปทำงานแล้วจะเอาแต่งานหรือบ้าคลั่งกับงานอย่างเดียว
นะจะเอางานแล้วก็จะเอาผลประโยชน์คือเงินที่ได้จากการทำงานแค่นี้ไม่พอนะฮะเราจะต้องเอาเพื่อนเอาฝูงด้วยนะฮะถ้าเราไม่รู้จักเอาเพื่อนเอาฝูงบางทีเพื่อนเขาก็ไม่เอาเราเหมือนกันนะฮะพอเขาไม่เอาเราแล้วเขาไม่เหมือนเราครับคือไม่เอาเราแล้วเขายังไม่ทำไม่หยุดอยู่แค่นั้นเขาจะเกเรเลวไหลเอากับเราตรงนี้แหละครับคือความทุกข์ครับท่านผู้ฟังครับการทำตัวเองให้น่ารักในสายตาของเพื่อนๆนะหรือทำตัวให้เห็นว่าเรารักเพื่อนนั้นก็คือการแสดงออกซึ่งความเป็นกัลยาณมิตรกับเขานะฮะการแสดงออกซึ่งเป็นการแสดงออกซึ่งความเป็นกัลยาณมิตรของพวกเขานั้นก็คือการแสดงออกซึ่งความเป็นมิตรต่อพวกเขาทุกคนให้ได้นั่นเองครับและทีนี้ถามว่าการแสดงออกซึ่งความเป็นมิตรต่อพวกเขานั้นแสดงออกอย่างไรล่ะจึงจะเรียกว่าเป็นการแสดงออกซึ่งความเป็นมิตรนั่นก็คือการที่ท่านจะต้องฝึกให้ตนเองเป็นคนมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกับพวกเขานั่นเองครับและถามต่อไปว่าการเป็นผู้มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีคือการปฏิบัติตนอย่างไรล่ะครับผมก็ขอแนะนำสั้นๆนะครับว่าถ้าท่านต้องการจะแสดงออกซึ่งความเป็นมิตรเพื่อสร้างสัมพันธไมตรีที่ดีกับเพื่อนร่วมงานคนอื่นๆเพื่อนร่วมชีวิตเพื่อนร่วมสังคมคนอื่นๆไม่ว่าใครก็ตามเนี่ยนะเขาจะชอบใจมากเลยและเขาจะมองว่าท่านเป็นคนน่ารักมากเลยท่านต้องปฏิบัติดังต่อไปนี้ครับประการที่หนึ่งท่านต้องฝึกตัวเองให้เป็นคนยิ้มง่ายครับยิ้มง่ายนะอย่าประหยัดรอยยิ้มและก็อย่าตระหนี่ในการที่จะยิ้มกับใครนะครับเนี่ยการยิ้มให้กับคนอื่นนั้นเป็นการลงทุนถูกที่สุดครับในการที่จะยื่นไมตรีนะหรือยื่นไมตรีให้กับคนอื่นเป็นการลงทุนถูกที่สุดและเป็นการสร้างความสัมพันธ์กับคนอื่นด้วยวิธีที่ง่ายที่สุดครับนะนั่นคือยิ้มง่ายนะครับนะอันแรกเลยครับไม่ต้องรอให้เขายิ้มให้เราก่อนเราเจอหน้าเขาปั๊บยิ้มให้เขาทันทีครับยิ้มออกมาจากใจยิ้มให้หวานที่สุดเท่าที่จะยิ้มได้นะเขาจะรับรู้ได้แน่นะประการที่สองครับต้องทักทายก่อนครับยิ้มง่ายแล้วยังไม่พอนะฮะต้องทักทายก่อนครับคนเราเกิดมาอยู่ในที่ทำงานเดียวกันอยู่ในสังคมเดียวกันการสื่อสารเพื่อสร้างความสัมพันธ์กันเป็นเรื่องแรกที่ไม่ว่ามนุษย์หรือสัตว์จะต้องทำต่อกันเสมอครับเนี้ยยิ้มให้แล้วต้องพูดจากันด้วยจ๊ะเอ๋บ้างสวัสดีครับบ้างสวัสดีค่ะบ้างสบายดีไหมครับนะเป็นยังไงบ้างค่ะอะไรอย่างเนี้ยจะต้องแสดงออกต่อกันครับคนเราเวลาได้เอ่ยปากออกไปได้ใช้น้ำเสียงใช้ลีลาใช้น้ำคำนะแสดงออกซึ่งความมีน้ำใจคนที่เขาได้รับการทักทายจากเราเขาจะมีความสุขครับแล้วเขาก็จะยินดีที่จะยิ้มให้เราและทักทายเราตอบรับเราตามไปด้วยอย่างนี้บรรยากาศเริ่มดีขึ้นแล้วใช่ไหมครับนะยิ้มง่ายทักทายก่อนประการที่3ครับเวลาพูดจาพูดคุยสนทนาอะไรกับเพื่อนร่วมงานหรือกับคนเหล่านั้นก็พูดจาเพราะๆครับพูดสุภาพเป็นการให้เกียรติเขาด้วยใช่ไหมใช้คำพูดที่ไพเราะถึงแม้ตอนอยู่ที่บ้านเราเนี่ยเราอาจจะเอะอะมะเทิงมึงมาพาวโวยเฮะเฮ้เฮ้ยอะไรอย่างเงี้ยนะแต่มาที่ทำงานเนี่ยมันไม่ใช่ที่บ้านเราเพื่อนร่วมงานของเราบางคนเนี่ยเขาเป็นคนสุภาพเป็นคนเรียบร้อยแบบผู้ดีอย่างเงี้ยนะก็เขาอาจจะชอบคนพูดเพราะๆเราก็ต้องดัดจริตซะบ้างนะฮะปรุงแต่งคำพูดของเราให้ไพเราะซะบ้างมันไม่ใช่เรื่องยากอะไรไม่ใช่หรอครับเนี่ยมันพูดจาเพราะๆพูดจาสุภาพอ่อนหวานไม่พูดเน็บแนมไม่พูดส่อเสียดพูดออกมาจากใจเนี่ยพูดเสียงใสๆหน้าตายิ้มๆอะไรแบบนี้นั่นคือการแสดงออกซึ่งความเป็นมิตรแล้วนะยิ้มง่ายทักทายก่อนอ่อนหวานครับประการที่4ต้องแสดงกิริยาอาการที่อ่อนโยนครับคนที่สุภาพอ่อนโยนก็คืออ่อนน้อมถ่อมตนเป็นคนน่ารักนะครับคนที่เป็นคนหลังแข็งเย่อหยิ่งพยองเชิดอยู่ตลอดอันนี้ไม่ใช่น่ารักแล้วครับนะน่ายักษ์ซะมากกว่านะตรงนี้คือสิ่งสำคัญเพราะเราจะต้องรู้จักให้เกียรติผู้อื่นคือการอ่อนน้อมถ่อมตนแสดงความนับถือผู้อื่นแสดงความเชื่อถือผู้อื่นและแสดงความศรัทธาต่อผู้อื่นได้ท่านก็จะน่ารักครับนะ4แล้วนะครับ1นะยิ้มง่าย2ทักทายก่อน3อ่อนหวาน4อ่อนโยนประการที่5ประการสุดท้ายก็คือท่านต้องเป็นคนไม่แสดงความอ่อนแอต่อผู้อื่นครับคำว่าอ่อนแอในที่นี้หมายถึงการมีโครงสร้างทางจิตใจหรือโครงสร้างทางจิตวิทยาที่อ่อนแอครับถามว่าแล้วแสดงอย่างไรจึงจะเรียกว่าเป็นคนอ่อนแอและแสดงความอ่อนแอกับเพื่อนนะครับก็พฤติกรรมอะไรก็ตามครับที่นำหน้าด้วยขี้ทั้งหลายเนี่ยครับพอแสดงออกแล้วเพื่อนทำหน้าเหม็นหน้าเบี้ยวบูดเยเกเนี่ยเหมือนกับเหม็นอุจจาระเนี่ยนะฮะพฤติกรรมนั้นอย่าทำกับเพื่อนครับเช่นขี้งกขี้คุยขี้โม้ขี้เกียจเนี่ยโดยเฉพาะทำงานด้วยกันแล้ว
กินแรงเพื่อนอย่างเงี้ยเขาเรียกขี้เกียจใช่ไหมครับเนี่ยขี้ลืมอย่างเงี้ยสิ่งต่างๆเหล่านี้เป็นพฤติกรรมขยะที่เกิดมาจากโครงสร้างทางจิตวิทยาของเราเนี่ยอ่อนแอหรือบกพร่องไม่มีใครรับได้ครับสิ่งเล็กๆน้อยๆเหล่านี้ครับมันจะช่วยทำให้ท่านสนุกกับการทำงานไม่เบื่องานได้เพราะท่านแก้ไขปัญหาได้ถูกจุดนะฮะเพราะฉะนั้นอย่าคิดว่าตัวเองต้องทำงานทนหรือตัวเองต้องทนทำงานต่อไปเลยครับนะทำไปตามปกติทำอย่างมีความสุขนะฮะเดี๋ยวคราวต่อไปในวันต่อไปผมอาจจะต้องขยายความในเรื่องนี้กันต่ออีกสักนิดนะครับเพื่อทำให้ท่านเห็นภาพของการสร้างความสุขให้กับการทำงานของท่านทำให้ท่านตื่นเช้ามาอยากไปทำงานกันมากขึ้นนะครับ

ท่านผู้ฟังครับวันนี้หมดเวลาของรายการเทพทิพย์มงคลธรรมแล้วกลุ่มแสงสิริวัฒนาขอขอบคุณท่านผู้ใจบุญทั้งหลายที่ได้ให้เกียรติสนับสนุนรายการนี้เพื่อสร้างวิถีแห่งสันติสุขสู่มวลชนบนคลื่นวิทยุโปรดกรุณาแจ้งผลการรับฟังได้ที่โทรศัพท์025123176 025123176ท่านจะติดตามรับฟังรายการนี้ได้ใหม่ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ทางสถานีวิทยุแห่งนี้ในเวลาเดียวกันนี้สวัสดีครับ

ช่วงเวลาต่อไปนี้สถาบันพัฒนาพฤติกรรมมนุษย์ผู้สร้างทฤษฎีและกลยุทธ์ไซโคโชเพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่บกพร่องของมนุษย์ด้วยการกระตุ้นจิตสำนึกที่ลึกซึ้งและแยบยลสำนักพิมพ์จิตจักรวาลผู้ผลิตหนังสือธรรมะภาคปฏิบัติแนวอภิปรัชญาที่ทรงคุณค่าสำหรับศาสนิกชนไทยและชมรมผู้ประพฤติธรรมเพื่อสร้างสันติสุขให้ตนเองและผู้อื่นร่วมกับกลุ่มแสงสิริวัฒนาภูมิใจเสนอรายการเทพทิพย์มงคลธรรมเพื่อนำพาสันติสุขสู่มวลชนด้วยธรรมบรรยายภาคปฏิบัติโดยอาจารย์ปริญญาตันสกุลขอเชิญท่านติดตามรับฟังได้ณบัดนี้

ท่านผู้ประพฤติธรรมที่รักครับเราได้กล่าวค้างเอาไว้เมื่อตอนที่แล้วนะครับว่าบทเรียนโลกของมนุษย์เรานั้นจะมีทั้งสิ่งที่เป็นเงื่อนไขด้านลบที่เรานำมาสู่ความทุกข์และเงื่อนไขด้านบวกที่นำเราไปสู่ความสุขนั้นเป็นสิ่งปกติธรรมดาของ

ที่ทุกคนจะต้องพบผ่านเผชิญนะฮะแล้วก็หน้าที่ของการเป็นมนุษย์อย่างเราทั้งหลายนั้นจะปฏิเสธความทุกข์และแสวงหาแต่สุขนั้นไม่ได้เราจะต้องเรียนรู้ที่จะผ่านทั้งความทุกข์และเรียนรู้ที่จะผ่านทั้งความสุขนั้นไปให้ได้โดยผมกล่าวกับท่านผู้ฟังว่าไม่ว่าจะเป็นบทเรียนทางด้านของความทุกข์หรือบทเรียนทางด้านความสุขนั้นแท้จริงแล้วมันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในจิตใจของเราหรือเป็นหลุมพรางของเราเมื่อเราได้เผชิญกับอุปสรรคต่างๆที่เป็นเงื่อนไขต่างๆเหล่านั้นนะครับแล้วทำให้เราเกิดตัวทุกข์ตัวสุขขึ้นในใจมันคือหลุมพรางแท้จริงแล้วนั้นมนุษย์เราจะต้องสอบผ่านมันไปให้ได้อย่างที่ว่าเนี่ยนะครับก็คือจะต้องไม่ทุกข์และต้องไม่สุขแต่ขณะที่ชีวิตประจำวันของคนเรานั้นรู้สึกจะหลีกเลี่ยงยากครับเพราะว่าเราเคยชินกันเสียแล้วเราเคยตัวกันเสียแล้วครับคือเราเคยชินที่จะแสวงหาความสุขโหยหาความสุขแล้วก็เคยชินที่จะปฏิเสธสิ่งใดก็ตามที่มันนำความทุกข์มาให้กับเราไม่ว่าจะทุกกายหรือทุกใจก็ตามท่านผู้ประพฤติธรรมที่รักครับนอกจากนั้นเราก็ยังได้อธิบายให้ท่านผู้ฟังได้รับรู้อีกประการหนึ่งว่าเราจะต้องมองเห็นว่าทุกข์กับสุขนั้นเป็นเรื่องปกติธรรมดาโลกเพราะว่าเงื่อนไขแห่งทุกข์หรือเงื่อนไขแห่งสุขนั้นมันล้วนเป็นบททดสอบการเป็นมนุษย์ของเราคือบททดสอบที่จะช่วยให้เรานั้นสามารถยกระดับจิตสำนึกของเราให้สูงขึ้นเพื่อที่จะสั่นสะเทือนจิตสำนึกของเราให้เป็นหนึ่งเดียวกันกับจิตวิญญาณของเราให้ได้นั่นเองครับเพราะว่ามนุษย์เราเกิดมาตั้งแต่เด็กแต่น้อยนั้นต้องเรียนรู้ครับเรียนรู้ที่จะแสดงออกเรียนรู้ที่กระทำเนี่ยในทุกสิ่งทุกประการให้ถูกต้องให้เหมาะสมและให้ดีงามไม่มีการกระทำในสิ่งที่ตรงกันข้ามคือสิ่งผิดสิ่งบาปหรือสิ่งที่ชั่วทั้งหลายเราจะต้องเรียนรู้ที่จะค่อยๆละวางมันจะต้องปฏิเสธที่จะแสดงออกหรือกระทำพฤติกรรมที่ไม่ถูกต้องไม่เหมาะสมไม่ดีงามให้ได้ไม่ว่าเจอสถานการณ์ที่เป็นเงื่อนไขที่จะเป็นบวกหรือเป็นลบก็ตามในทุกวันเวลาที่ตัวเองยังมีชีวิตอยู่ยังดำเนินชีวิตอยู่เพื่อการแสดงบทบาทของมนุษย์แห่งโลกเสรีนี้ครับและเราก็ได้กล่าวให้ท่านผู้ฟังได้เรียนรู้และรับทราบกันไปแล้วด้วยว่าจิตสำนึกของมนุษย์ที่จะต้องถูกทดสอบด้วยเงื่อนไขด้านบวกและด้านลบในชีวิตประจำวันซึ่งจะมีคนใกล้ตัวเราเป็นผู้หยิบยื่นเงื่อนไขเหล่านั้นให้ไม่ว่าจะเป็นเงื่อนไขด้านบวกหรือด้านลบเราจะแลเห็นว่าเพื่อนมนุษย์เราอาจจะเป็นคนที่เรารักหรือคนที่รักเราก็ตามเขาก็พร้อมจะหยิบยื่นเงื่อนไขทั้งบวกและลบให้กับเราได้อยู่ตลอดเวลาเผลอเมื่อไหร่ก็หยิบยื่นเงื่อนไขด้านลบมาให้เมื่อนั้นเผลอเมื่อไหร่ก็หยิบยื่นเงื่อนไขด้านบวกมาให้อย่างไม่คาดหวังเมื่อนั้นเช่นเดียวกันครับในตอนที่แล้วเราก็เลยเรียนรู้กันว่าถ้าท่านต้องการที่จะทราบว่าจิตสำนึกแห่งการเป็นมนุษย์นั้นมีอะไรบ้างเราก็เรียนให้ท่านได้ทราบไปแล้วเปิดเผยให้ท่านได้รู้กันไปบ้างแล้วว่าจิตสำนึกแห่งการมนุษย์นั้นมีอยู่3ประการแต่ประการที่1ที่เรากล่าวไปแล้วก็คือการสั่นสะเทือนจิตใจของเราเพื่อการยอมรับไม่ว่าจะเป็นการยอมรับในเงื่อนไขด้านบวกหรือเป็นการยอมรับในเงื่อนไขด้านลบก็ตามจะต้องยอมรับมันให้ได้แต่ส่วนใหญ่ในเรื่องที่เป็นเงื่อนไขด้านบวกนั้นเราก็ย้ำไปแล้วเช่นกันว่ามนุษย์เราไม่มีใครปฏิเสธนะครับสิ่งดีๆที่เผชิญในชีวิตน่ะการพูดเพราะๆที่คนอื่นเขาพูดกับเราการนำสิ่งที่ดีงามที่เราต้องประสงค์หรือต้องตาต้องใจเนี่ยนำพาสิ่งนั้นมาให้อะไรต่างๆเหล่านี้ก็ไม่มีใครปฏิเสธนะครับทุกคนก็ยอมรับได้แต่ทีนี้ในชีวิตประจำวันก็อย่างว่าล่ะครับก็ยังจะต้องมีใครบางคนน่ะหยิบยื่นเงื่อนไขด้านลบมาให้บางทีถ้าเรามองกันในแบบมนุษย์เนี่ยใครทำในสิ่งที่ไม่ถูกต้องทำในสิ่งที่ไม่ดีงามทำในสิ่งที่ไม่เหมาะไม่ควรกับตัวเราเนี่ยเราก็จะมองว่าเขาเป็นคนที่ไม่มีคุณค่าเราจะมองว่าเขาเป็นคนไร้ค่า
เราจะมองว่าเขาคือคนที่สร้างปัญหาทำให้เรารู้สึกว่าไม่ปรารถนาที่จะคบกับเขาหรือไม่ต้องการจะเป็นมิตรกับเขาอีกต่อไปนะส่วนใหญ่จะเป็นอย่างนั้นการที่เราไม่คิดจะคบเขาเป็นเพื่อนเราไม่คิดจะคบเขาเป็นคนใกล้ตัวอีกเหมือนที่ผ่านมาเพียงแค่เพราะว่าเขากระทำไม่ถูกต้องไม่เหมาะสมหรือว่ากระทำไม่ดีงามต่อตัวเราอย่างใดอย่างหนึ่งไม่ว่าจะหนักนิดหรือจะเบาไปหน่อยก็ตามเนี่ยถ้าหากว่าเราเนี่ยปฏิเสธเขานั่นก็เท่ากับว่าเราสอบตกนะครับเพราะว่าเขาเป็นคนที่นำเอาบททดสอบจิตสำนึกมาหยิบยื่นให้กับเราอย่างที่ผมบอกครับถ้าท่านผู้ฟังคิดได้ว่าเขาคือผู้หยิบยื่นเงื่อนไขเป็นบททดสอบด้านลบให้กับเราเพื่อช่วยให้เราสามารถยกระดับจิตสำนึกของเราให้สูงขึ้นทางด้านบวกได้เราก็น่าจะไหว้เขาน่าจะขอบคุณเขาในการที่เขากระทำไม่ดีไม่งามหรือกระทำชั่วต่อตัวเราเสียด้วยซ้ำไปถูกไหมครับผมจึงเรียนท่านทั้งหลายว่าถ้าท่านสามารถเรียนรู้ที่จะยอมรับความจริงในสิ่งที่เหลวไหลเลวทรามหรือสิ่งที่ไม่ดีงามที่ใครก็ตามกระทำต่อเราโดยเราสามารถนึกบวกแบบนี้ครับนึกว่าเขาเป็นผู้หยิบยื่นเงื่อนไขบททดสอบจิตสำนึกมาให้เราถ้าไม่มีเขาเราก็จะไม่มีใครช่วยสร้างเงื่อนไขเพื่อจะทำให้เรายกระดับจิตสำนึกหรือจิตใจของเราได้ถ้ามองแบบนี้ครับเราก็จะสอบผ่านนั่นก็คือจิตของเราก็จะสงบสุขหรือมีปิติสุขนะครับนี่คือการนึกบวกนะฮะนึกบวกก็จะเกิดความรู้สึกด้านบวกหลังจากนั้นครับวันนี้เราก็จะมาต่อยอดของการรู้ยอมรับเนี่ยโดยการนึกบวกให้ได้คือมองหาคุณค่าจากคนที่ร้ายค่าให้พบให้ได้เราก็จะมีความสุขนั่นคือสอบผ่านนะครับพอยกระดับตรงนี้ได้แล้วเราก็จะต้องยกระดับในขั้นที่2ต่อไปครับคือเมื่อนึกบวกเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะต้องรู้จักรักรู้จักให้ครับคำว่ารู้จักรักรู้จักให้ก็หมายถึงเราจะต้องรู้จักสั่นสะเทือนจิตใจของเราให้เกิดเป็นอารมณ์รู้สึกด้านบวกครับคือนึกบวกแล้วเนี่ยจะต้องสั่นสะเทือนอารมณ์รู้สึกเป็นด้านบวกให้ได้ด้วยหรือบางทีก็ไม่ผิดกฎไม่ผิดเกณฑ์ธรรมชาติอะไรนะครับถ้าหากว่าบททดสอบใดๆที่เป็นด้านลบน่ะที่คนอื่นเขาหยิบยื่นเงื่อนไขเหล่านั้นให้กับท่านน่ะท่านจะสามารถสั่นสะเทือนจิตใจของท่านให้เกิดอารมณ์รู้สึกเป็นบวกต่อคนที่เขากระทำไม่ดีไม่ถูกต้องต่อตัวเราให้ได้ซะก่อนแต่ส่วนใหญ่ถ้าจะให้ง่ายๆก็คือต้องหัดมองเขาในแง่บวกหรือมองโลกในแง่ดีเอาไว้นะคือนึกบวกนั่นแหละครับพอเรานึกบวกได้แล้วการที่เราจะสั่นสะเทือนจิตใจของเรามอบความรักให้กับเขาไปมันก็จะไม่ยากเพราะเรานึกบวกแล้วไงใช่ไหมมองเขาในแง่ดีแล้วเมื่อเรามองว่าเขาเป็นคนดีมากกว่าที่จะเป็นคนเลวถึงแม้เขาจะประพฤติตนไม่เหมาะสมกับเราก็ตามแต่เรามองว่าเขาเป็นคนที่มีพระคุณของเรานะที่เอาข้อสอบที่เป็นบททดสอบด้านลบมาหยิบยื่นให้กับเราใช่ไหมครับเราก็จะมีจิตใจที่เป็นสุขและมีสำนึกในบุญคุณของเขานะเมื่อเป็นอย่างนี้การที่เราจะรู้สึกรักเขามีความรู้สึกขอบคุณต่อเขามันก็จะเกิดขึ้นได้อย่างไม่ยากเย็นถูกต้องไหมล่ะครับนี่ก็คือการยกระดับสภาวะจิตของท่านให้มันสั่นสะเทือนสูงขึ้นในด้านบวกเป็นระดับที่2นะครับท่านี้เมื่อเราสามารถรักเขาหรือให้เขาได้คำว่ารักในที่นี้หมายถึงมีจิตเมตตากรุณามุทิตาหรือจิตที่เป็นอุเบกขานั่นเป็นขั้นสุดยอดนะครับอุเบกขาแปลว่าไม่หยิบเอาพฤติกรรมด้านลบของเขาที่กระทำต่อเรามาเป็นเงื่อนไขที่จะทำให้จิตใจของเราสั่นคลอนหรืออะไรนะฮะไม่ว่าสั่นด้านลบหรือสั่นด้านบวกก็ตามเราไม่เอามาเป็นเงื่อนไขเลยนะเพราะเรามองเห็นคุณค่าของเขาเห็นประโยชน์ของคนที่ไม่ดีที่หยิบยื่นเงื่อนไขด้านลบให้กับเราอย่างที่กล่าวเนี่ยนะครับนะหรือรู้จักให้เช่นให้โอกาสให้ความอดทนอดกลั้นให้อภัยเนี่ยให้สิ่งที่ดีๆนะเป็นการตอบแทนให้พฤติกรรมที่ดีเป็นการตอบแทนไม่ทำในลักษณะหนามยอกเอาหนามบ่งแสดงเงื่อนไขด้านลบทางด้านพฤติกรรมต่อตัวฉันเหมือนกับเอาหนามมาทิ่มฉันก็เลยใช้หนามแบบเดียวกันทิ่มเธอนั้นกลับไปก็เรียกว่าดาบนั้นคืนสนองอย่างนี้เราก็สอบตกแล้วครับแต่เขาสอบผ่านนะฮะที่เขาสอบผ่านเพราะว่าเขาสามารถหยิบยื่นเงื่อนไขด้านลบให้กับเราได้เขาแสดงอย่างสมบทบาทแต่เราต่างหากครับสอบไม่ผ่านคือสอบตกแสดงละครอย่างไม่สมบทบาท
ผมก็กล่าวไปแล้วว่าโลกนี้เหมือนโรงเรียนนะครับเป็นโรงเรียนขนาดใหญ่ที่จิตวิญญาณผู้เป็นแก่นแท้ของมนุษย์เราแต่ละคนนั้นเป็นเสมือนนักเรียนที่ถูกส่งเข้ามาเรียนยังโรงเรียนโลกนะครับแล้วก็เรียนรู้กันในบทบาทของการเป็นมนุษย์นั่นเองซึ่งเราได้เคยกล่าวยาวๆในเรื่องเหล่านี้ไว้แล้วแต่วันนี้เราก็จะชี้ให้ท่านเห็นว่าถ้าท่านจะยกระดับสภาวะจิตของท่านให้สูงขึ้นนั้นนอกจากการรู้จักยอมรับแล้วท่านก็จะต้องเรียนรู้ที่จะรู้จักรักผู้อื่นเรียนรู้ที่จะรู้จักให้ผู้อื่นนะฮะผู้ให้ก็มีความสุขใช่ไหมล่ะครับท่านผู้ฟังครับและคนที่ได้รับในสิ่งที่เราให้และเป็นสิ่งที่ดีงามที่เขาพึงพอใจเขาก็ย่อมจะมีความสุขตามไปด้วยนี่คือโลกของคนที่มีจิตที่เป็นบวกละสภาวะจิตก็ยกระดับเป็นบวกสูงขึ้นเป็นสเต็ปที่3ต่อไปครับคือการรู้จักปรับตัวครับท่านผู้ฟังครับคำว่ารู้จักปรับตัวในที่นี้หมายถึงการที่เราจะต้องเฉลียวฉลาดพอที่จะแสดงออกด้วยการกระทำตอบสนองเขาโดยเฉพาะคนที่เขากระทำไม่ดีงามไม่ถูกต้องต่อเราไอ้คนที่เขาทำดีต่อเรานะทำความเหมาะสมทำความถูกต้องดีงามอะไรต่อเราเนี่ยส่วนมากแล้วไม่ค่อยมีปัญหาสำหรับเราหรอกครับที่เราจะกระทำความดีงามตอบแทนเข้าไปได้อย่างสบายๆเนาะแต่ใครก็ตามทีที่กระทำไม่ถูกต้องต่อตัวเราในชีวิตประจำวันแล้วเราจะทำดีตอบสนองเขานั้นนะยากเย็นแสนเข็นซะเหลือเกินถ้าหากว่าเรายังเพลิดเพลินกับการคิดแบบจิตมนุษย์นะครับงั้นถ้าหากว่าเราใช้สติปัญญาของเราสักนิดนึงเมื่อเรานึกบวกกับเขาได้คือมองเห็นคุณค่าเขาได้และเรายินดีที่จะหยิบยื่นความรักให้กับเขาไปแล้วเนี่ยการที่ท่านจะคิดบวกคิดบวกแปลว่าเป็นการคิดที่จะแสดงออกหรือกระทำพฤติกรรมตอบสนองต่อเขาไปทางด้านบวกนั้นมันก็จะเป็นเรื่องง่ายสุดๆแล้วครับถ้าท่านสามารถคิดบวกแล้วพูดในสิ่งที่เป็นบวกและหรือกระทำพฤติกรรมที่เป็นบวกตอบสนองเขาไปได้ปัญหาย่อมไม่มีครับแล้วก็การเป็นหนึ่งเดียวกันระหว่างท่านกับเขาซึ่งอาจจะทำไม่ถูกต้องต่อตัวท่านหนักนะหรือหนักนิดเบาหน่อยแค่ไหนก็ตามมันก็จะไม่มีปัญหาในเรื่องของความสัมพันธ์ครับเรากับเขาก็จะสามารถเป็นพวกเดียวกันเรากับเขาก็จะสามารถเป็นหนึ่งเดียวกันได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนด้วยครับนะเพราะอะไรครับเพราะว่าการทำเงื่อนไขด้านลบของเขาที่แสดงออกหรือกระทำต่อตัวเรานั้นมันไม่ได้มีผลอะไรที่จะทำลายความเป็นเพื่อนของเรากับเขามันไม่มีผลอะไรที่จะทำลายความสัมพันธ์ในการเป็นคนรักกันนะในสถาบันครอบครัวหรืออะไรก็แล้วแต่นะความรักนั้นก็จะมั่นคงยืนยาวความสัมพันธ์นั้นก็จะมั่นคงยืนยาวตามไปด้วยท่านผู้ฟังมองเห็นไหมครับว่าจิตสำนึกแห่งการเป็นมนุษย์นั้นหลักๆแล้วมีอยู่3ประการตรงนี้ครับคือรู้ยอมรับรู้ที่จะรักรู้ที่จะให้และประการที่3คือรู้ที่จะปรับตัวท่านผู้ฟังครับการที่เราคิดด้านบวกได้นี่แหละมันจะสามารถทำให้เราใช้สติปัญญาของเราปรับตัวเราเองเข้าหาเขาคนที่ทำชั่วกับเรานะครับการปรับตัวของเรามีหลายวิธีครับเพื่อประโยชน์สุขร่วมกันระหว่างเรากับเขานั่นก็คือการปรับตัวอย่างแรกเรามีวัตถุประสงค์ในการปรับตัวก็คือทำให้เราเนี่ยสามารถที่จะสื่อแสดงให้เขาแลเห็นว่าเรานั้นเป็นคนดีเรานั้นเป็นคนที่น่ารักน่ารักมากกว่าที่เขาจะคิดไม่ดีต่อเราหรือจะประพฤติไม่ดีต่อตัวเรานั่นเองครับที่ผ่านมาอาจจะเป็นว่าเราอาจจะแสดงความน่ารักหรือความเป็นคนดีที่เขาจะมีเยื่อใยมีกระจิตกระใจที่จะญาติดีกับเราค่อนข้างน้อยไปหน่อยนะเมื่อค่อนข้างน้อยไปหน่อยปั๊บโอกาสที่เขาจะกระทำต่อเราในทางที่ไม่ถูกต้องไม่เหมาะสมไม่ดีงามอย่างง่ายดายมันก็เลยเกิดขึ้นง่ายๆอย่างที่ปรากฏครับแต่ถ้าหากว่าเราทำตัวให้เขาเห็นว่าเรามีคุณค่าสำหรับเขามากเลยเขาคบกับเราแล้วเขามีความสุขเขาคบกับเราแล้วเขามีความสำเร็จนะในหน้าที่การงานหรือในภารกิจอะไรก็ตามเพราะเราพร้อมจะช่วยเหลือเจือจานเขาอยู่ตลอดอย่างเนี้ยโอกาสที่เขาจะประพฤติไม่ดีนะคงจะยากแล้วใช่ไหมครับนั่นก็คือการปิดโอกาสไม่ให้เขากระทำไม่ถูกต้องต่อตัวท่านด้วยการที่ท่านปรับตัวของท่านเองคือทำดีต่อเขาทำความน่ารักให้ปรากฏต่อหน้าต่อตาเขาให้มากขึ้นนั่นเองครับนี่คือการปรับตัวหรือถ้าหากว่าเขาทำชั่วหรือทำไม่ดีกับเราเป็นเพราะเราชอบพลั้งเผลอเนี่ยเผลอเมื่อไหร่เป็นปล่อยให้เขามีโอกาสทำไม่ดีกับเราเมื่อนั้นเราก็พยายามที่จะปิดโอกาสตรงนั้นสิครับการปิดโอกาสไม่ให้เขาทำไม่ดีกับเราการปิดโอกาสไม่ให้เขาทำร้ายเราเนี่ย
นั่นก็คือการรู้จักปรับตัวไม่ใช่ไปเที่ยวด่าเขามั่วๆวันเนี่ยเขาน่ะชั่วนะชอบฉวยโอกาสชอบทำร้ายเราชอบเอาเปรียบเราชอบสร้างปัญหาให้กับเราเนี่ยเผลอไม่ได้สร้างปัญหาให้ทุกทีนะเราจะไปโทษเขาอย่างนี้ฝ่ายเดียวก็คงจะไม่ได้ถ้าท่านต้องการจะยกระดับจิตสำนึกของท่านให้สูงสุดอย่างแท้จริงนะการปรับตัวตรงนี้เป็นเรื่องใหญ่ครับท่านต้องเรียนรู้ที่จะปรับตัวเองเข้าหาเขาให้ได้ผมเรียนถามท่านผู้ฟังว่าระหว่างการปรับตัวเข้าหาคนอื่นเนี่ยนะโดยปรับที่ตัวเรากับการปรับคนอื่นนะไปฝืนเขาไปบังคับเขาให้ปรับตัวเขาเข้าหาความเป็นเราเพื่อจะสร้างความเป็นหนึ่งเดียวเกลียวกลมร่วมกันนั้นปรับที่ใครยากกว่ากันครับหรือจะถามใหม่ว่าปรับที่ใครง่ายกว่าเนี่ยถ้าหากว่าท่านผู้ฟังคิดตามมาตลอดจากการที่ผมชี้นำชี้แนะชี้แนวทางสร้างแนวคิดอยู่ในขณะนี้ท่านผู้ฟังในฐานะที่เป็นผู้ประพฤติธรรมและเป็นผู้ใฝ่ประพฤติธรรมมาตลอดท่านคงย่อมมีคำตอบเป็นของตัวเองได้ทันทีว่าการจะเปลี่ยนแปลงผู้อื่นนั้นมันยากกว่าการที่เราจะเปลี่ยนแปลงหรือปรับเปลี่ยนที่ตัวเราเองถูกต้องไหมครับเช่นถ้าท่านต้องการจะให้ใครยิ้มให้กับท่านอย่างที่ผมเคยกล่าวผ่านทางรายการนี้ไว้แล้วเหมือนกันถ้าเราต้องการจะให้คนอื่นเขายิ้มกับเราหรือแสดงความเป็นมิตรหรือหยิบยื่นไมตรีให้กับเราเราจะต้องแสดงความเป็นมิตรหรือหยิบยื่นไมตรีนั้นให้กับเขาก่อนหรือต้องยิ้มให้กับเขาก่อนโอกาสที่จะทำให้เขายิ้มรับกลับมามันก็จะง่ายขึ้นง่ายกว่าการที่เราไม่ยอมแยกเขี้ยวหรือไม่ยอมยิ้มให้กับเขาก่อนแล้วรอแต่ให้เขายิ้มให้กับเราก่อนนั่นแหละครับเป็นวิธีหรือหนทางที่ยากมากเลยคนที่ฉลาดเท่านั้นนะครับท่านผู้ฟังครับที่เรียนรู้ที่จะนำพฤติกรรมคนอื่นๆด้วยการเป็นผู้นำทางด้านพฤติกรรมนั้นคือแสดงพฤติกรรมนั้นออกมาเองซะก่อนแล้วก็จะทำให้คนอื่นต้องแสดงพฤติกรรมที่ดีงามนั้นตามเรานะหากว่าท่านสามารถทำเช่นนี้ได้นั่นก็คือการแสดงให้เห็นว่าท่านเป็นมนุษย์เป็นนะครับและเป็นคนฉลาดด้วยเพราะคนฉลาดมักจะทำอะไรแบบฉลาดฉลาดครับทำเรื่องง่ายให้เป็นเรื่องยากแล้วก็ทำเรื่องลำบากให้เป็นเรื่องยิ่งลำบากเข้าไปใหญ่นั่นไม่ใช่คนฉลาดครับคนฉลาดที่แท้จริงก็คือต้องทำเรื่องยากให้เป็นเรื่องง่ายและทำเรื่องที่ง่ายอยู่แล้วให้มันไม่มีเรื่องเลยนะก็จะดีไม่ใช่น้อยเลยครับท่านผู้ฟังครับเนี่ยครับคือสิ่งที่อยากจะกราบเรียนท่านผู้ฟังว่าบททดสอบการเป็นมนุษย์ของเรานั้นก็คือบททดสอบจิตสำนึกนั่นเองแล้วก็บททดสอบจิตสำนึกของเรานะเราไม่สามารถจะสร้างข้อสอบให้กับตัวเราเองได้เหมือนนักเรียนครับนะเรียนหนังสือเองและจะออกข้อสอบเองแล้วก็บอกว่าฉันสอบผ่านเองเนี่ยคงไม่ได้เนี่ยเรียนหนังสือกับครูก็ต้องให้ครูเป็นผู้ออกข้อสอบให้และข้อสอบนั้นนักเรียนอย่างเราต้องไม่รู้ล่วงหน้าว่าข้อสอบที่เขาจะออกมาให้เราได้ทำนั้นให้เราใช้ความสามารถนั้นข้อสอบมันมีว่าอะไรบ้างใช่ไหมครับในการเป็นมนุษย์ก็เช่นเดียวกันผมก็กราบเรียนไปแล้วว่าบททดสอบในการเป็นมนุษย์ก็คือบททดสอบจิตสำนึกและบททดสอบจิตสำนึกก็คือบทเรียนทางด้านจิตวิญญาณที่มนุษย์เราแต่ละคนนั้นจะต้องเข้าถึงมันให้ได้และมนุษย์เราก็ถูกปิดมิติเอาไว้ครับถูกปิดมิติเอาไว้ไม่ให้รู้เห็นว่าไอ้สิ่งที่ผมกล่าวมาเนี่ยมันคือความจริงที่จริงแท้ที่คนทั่วไปปกติแล้วจะไม่รู้และไม่เข้าใจแต่ท่านที่ฟังรายการเทพทิพย์มงคลธรรมในครั้งนี้ก็ย่อมเรียนรู้กันอย่างทั่วๆแล้วว่าความจริงที่จริงแท้มันคืออย่างนี้ครับเมื่อเรารู้เท่าทันว่าการที่คนใกล้ตัวเราหรือใครก็ตามหยิบยื่นเงื่อนไขแห่งทุกข์ให้กับเราคือเงื่อนไขด้านลบเราก็จะรู้เท่าทันคือเราจะไม่โกรธเกลียดเคียดแค้นเขาเราจะรักเขาได้อย่างสบายๆเพราะเรารู้ว่าเราต้องขอบคุณเขาต่างหากครับที่เขาช่วยออกข้อสอบให้เราและไม่ทำให้ข้อสอบรั่วคือแสดงเสียสมบทบาทเชียวนะบางคนแสดงบทบาทของการเป็นคนชั่วกับตัวเราเสียโอ้โหบางครั้งเนี่ยเราแทบหงายหลังเลยนะหรือบางทีโอ้โหเราต้องอดทนอดกลั้นเราต้องรู้จักการให้อภัยเขาอย่างค่อนข้างสูงทีเดียวไม่งั้นเราก็กลายเป็นคนที่เสียสมดุลทางจิตใจไปค่อนข้างหนักเอาการคงต้องใช้เวลาค่อนข้างนานเหมือนกันกว่าจะตั้งหลักได้เนาะแต่ตอนนี้วันนี้ท่านรู้แล้วนะภรรยาท่านสามีท่านบุตรหลานคนในครอบครัวเพื่อนร่วมงานเจ้านายลูกน้องก็ตามถ้าต่างคนต่างได้เผชิญกับเงื่อนไขที่เป็นลบอันเป็นเหตุแห่งทุกข์นะโดยมีคนใกล้ตัวทั้งหลายที่ว่ามาเนี่ยเป็นผู้หยิบยื่นให้แล้วก็คราวนี้ท่านรู้เท่าทันแล้วใช่ไหมครับท่านไม่ตกหลุมพรางแน่นอนครับท่านสามารถจะยิ้มให้กับพฤติกรรมร้ายท่านสามารถจะหัวเราะได้เมื่อเจอพฤติกรรมที่เหลวไหล
นะจากการที่ใครใกล้ตัวท่านหยิบยื่นให้หรือกระทําต่อท่านเพราะท่านรู้เท่าทันแล้วท่านผู้ฟังครับสอบให้สอบให้ผ่านนะครับยกระดับจิตสํานึกของท่านให้ได้อย่ามัวแต่แสวงหาความสุขและปฏิเสธความทุกข์กันอยู่เลยครับเพราะนั่นเป็นการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าเฉพาะตัวท่านนั่นเองมองให้ลึกมองให้กว้างและคิดให้แยบยลกว่าที่ผ่านมาเถอะครับอย่างที่ผมบอกครับคิดให้แยบยลก็คือไม่มีใครสักคนครับที่จะหลีกเลี่ยงพ้นสถานการณ์แห่งปัญหาที่จะเปิดโอกาสให้มันเยี่ยมกรายเข้ามาโดยที่เราไม่รู้ตัวนะเราจะปิดโอกาสไม่ให้มันเยี่ยมกรายมาไม่ได้ละครับนะเพราะคนที่ใกล้ตัวเราที่ว่ารักเราที่สุดและเราสุดที่จะรักเขาเนี่ยเขาก็ยังมีโอกาสจะเป็นครูโดยการออกข้อสอบด้วยการสร้างเงื่อนไขด้านลบหยิบยื่นให้กับเราได้อยู่ตลอดนะครับเผลอเมื่อไหร่เป็นเมื่อนั้นละครับตัวเราเองก็ไม่ต่างกันครับเราก็เป็นครูของเพื่อนมนุษย์คนอื่นๆสอนให้เขาเรียนรู้บทเรียนโลกกันมาโดยตลอดครับและนานๆทีเราก็จะสร้างบททดสอบเป็นเงื่อนไขให้กับเขาคือทำผิดคิดชั่วกับเขาบางทีโดยที่เราก็ไม่ได้ตั้งใจนะครับแต่ก็กลายเป็นการออกข้อสอบให้กับเขาไปหยิบยื่นเงื่อนไขด้านลบให้กับเขาไปเพื่อจะให้เขาได้มีโอกาสทดสอบจิตสำนึกของเขาว่าจิตสำนึกของเขานั้นสามารถสั่นสะเทือนทางด้านบวกได้มากน้อยแค่ไหนและถ้าเขาสามารถสั่นสะเทือนเป็นด้านบวกได้ในการเผชิญกับปัญหาที่เป็นเงื่อนไขร้ายๆในระดับหนึ่งเนี่ยนะอนาคตข้างหน้าเขาอาจจะได้เจอเงื่อนไขด้านบวกมาสลับบ้างเนี่ยเพื่อทำให้จิตของเขานั้นสั่นสะเทือนทางด้านบวกได้อย่างง่ายดายขึ้นสูงขึ้นพอได้บวกบ้างแล้ววันหลังก็จะเจอเงื่อนไขด้านลบอีกครับก็สลับกันไปอย่างเนี้ยเพื่อจะค่อยๆไต่ขึ้นไปสู่จุดสูงสุดของการสั่นสะเทือนทางจิตสำนึกนะครับท่านผู้ฟังครับเมื่อเป็นมนุษย์อย่ากลัวที่จะเผชิญหน้ากับเงื่อนไขใดๆที่เป็นด้านลบที่จะนำพาความทุกข์มาให้แก่ท่านท่านจะสามารถข้ามผ่านได้โดยไร้ทุกข์อย่างแน่นอนครับถ้าท่านสามารถที่จะยอมรับสามารถที่จะรักได้สามารถที่จะให้เป็นและก็สามารถที่จะปรับตัวเข้าหาผู้อื่นปรับตัวเข้าหาผู้อื่นอย่างน้อยๆก็เนี่ยอยู่กับทุกข์ก็สุขได้ปรับตัวเข้าหาความทุกข์ให้กลมกลืนเป็นหนึ่งเดียวกันเสียให้ได้อย่างนี้ก็เหมือนอย่างที่เคยคุยไว้ในตอนที่ผ่านๆมาท่านก็สามารถจะเป็นมนุษย์ดำเนินชีวิตอยู่บนโลกใบนี้ดำเนินชีวิตอยู่ในสังคมนี้ร่วมกับใครๆก็ได้ร่วมกับมนุษย์ที่มีอะไรๆที่แตกต่างกันอย่างหลากหลายได้อย่างสบายๆนั่นหมายความว่าท่านไม่มีทั้งทุกข์และไม่มีทั้งสุขครับว่างไปจากสิ่งเหล่านี้แต่มีความสงบมีความปิติยินดีที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์เพราะรู้เท่าทันในหลายสิ่งแล้วโดยเฉพาะรู้เท่าทันเรื่องของทุกข์กสุขได้มากโขอยู่ใช่ไหมล่ะครับท่านผู้ฟังครับ

ท่านผู้ฟังครับวันนี้หมดเวลาของรายการเทพทิพย์มงคลธรรมแล้วกลุ่มแสงสิริวัฒนาขอขอบคุณท่านผู้ใจบุญทั้งหลายที่ได้ให้เกียรติสนับสนุนรายการนี้เพื่อสร้างวิถีแห่งสันติสุขสู่มวลชนบนคลื่นวิทยุโปรดกรุณาแจ้งผลการรับฟังได้ที่โทรศัพท์025123176 025123176ท่านจะติดตามรับฟังรายการนี้ได้ใหม่ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ทางสถานีวิทยุแห่งนี้ในเวลาเดียวกันนี้สวัสดีครับ

ช่วงเวลาต่อไปนี้สถาบันพัฒนาพฤติกรรมมนุษย์ผู้สร้างทฤษฎีและกลยุทธ์ไซโคโชเพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่บกพร่องของมนุษย์ด้วยการกระตุ้นจิตสำนึกที่ลึกซึ้งและแยบยลสำนักพิมพ์จิตจักรวาลผู้ผลิต

หนังสือธรรมะภาคปฏิบัติแนวอภิปรัชญาที่ทรงคุณค่าสำหรับศาสนิกชนไทยและชมรมผู้ประพฤติธรรมเพื่อสร้างสันติสุขให้ตนเองและผู้อื่นร่วมกับกลุ่มแสงสิริวัฒนาภูมิใจเสนอรายการเทพทิพย์มงคลธรรมเพื่อนำพาสันติสุขสู่มวลชน

่านผู้ประพฤติธรรมที่รักครับในความเป็นจริงสำหรับมนุษย์เราเนี่ยนะครับมีอยู่เรื่องหนึ่งครับถ้าพูดถึงเรื่องของความทุกข์นะเพราะว่ารายการของเราส่งเสริมและสนับสนุนท่านผู้ประพฤติธรรมให้ค้นพบความสันติสุขในตนเองและก็ช่วยสร้างสันติสุขนั้นให้กับเพื่อนมนุษย์คนอื่นเป็นหลักนะแล้วก็เราก็กล่าวถึงกันอยู่เป็นประจำเพราะฉะนั้นวันนี้ผมอยากจะชวนท่านผู้ฟังคิดแล้วก็คุยในเรื่องของเหตุแห่งทุกข์ที่ท่านผู้ฟังเองบางคนนะฮะไม่สามารถที่จะข้ามพ้นความทุกข์ของตนเองกันไปได้ซึ่งเป็นลักษณะของเส้นผมบางภูเขานะครับก็อย่างที่เรากราบเรียนท่านผู้ฟังมาแล้วว่าถ้าเราเกิดมาเป็นมนุษย์นั้นนะครับไม่ว่าใครก็ตามครับจะเป็นชนชั้นใดเป็นคนระดับไหนก็ตามต้องมีโอกาสได้เผชิญหน้าและก็ต้องฝ่าฟันความทุกข์ด้วยกันทั้งสิ้นครับถ้าตราบใดที่เรามีความสุขให้เราได้เผชิญเรามีความสุขให้เราได้แสวงหาเราก็ย่อมมีความทุกข์ให้เราเผชิญและมีความทุกข์ที่เราไม่แสวงหาแต่ก็เหมือนแสวงหากันอยู่ทุกวี่ทุกวันนี่แหละครับสาเหตุแห่งความทุกข์ที่เราเขี้ยงมันไปไม่พ้นตัวเราเนี่ยเราบอกไปหลายครั้งแล้วว่าสาเหตุหลักมาจากการที่เราไปยึดติดความทุกข์ไปหมกมุ่นอยู่กับความทุกข์เลยทำให้ความทุกข์นั้นเกิดเป็นตัวเป็นตนขึ้นมาได้ถูกไหมครับเมื่อเราไปหลงยึดติดกับความทุกข์คือเกลียดและกลัวความทุกข์หรือการปฏิเสธความทุกข์เลยทำให้ความทุกข์นั้นเกิดเป็นตัวตนขึ้นมาแล้วเราก็ไม่สามารถจะปล่อยวางได้นี่แหละครับคือเรื่องสำคัญที่ทำให้เราเนี่ยไม่อาจจะหลุดพ้นไปจากความทุกข์หรือข้ามความทุกข์นั้นๆที่เกิดขึ้นในแต่ละวันของเราไปได้ครับผมจึงอยากจะเรียนท่านผู้ฟังว่าถ้าเรารู้ว่าเรากำลังมีความทุกข์อยู่บางคนทุกซ้ำทุกซ้อนนะฮะไม่ได้มีเงื่อนไขแห่งทุกเรื่องเดียวอย่างเดียวให้ต้องขบคิดแก้ไขหรือให้ต้องเผชิญหน้าแล้วก็เสียกำลังใจหรือเสียสมดุลทางจิตใจอะไรอย่างนี้นะครับเนี่ยเราก็อยากจะเรียนท่านผู้ฟังว่าก็ลองปล่อยวางความทุกข์นั้นเสียบ้างสิครับถ้าท่านรู้จักปล่อยวางความทุกข์ที่เกาะกุมอยู่ในหัวใจของท่านไม่ว่าความทุกข์นั้นเกิดจากกายหรือความทุกข์นั้นเกิดจากการกระทูกระทำทางจิตใจโดยตรงของท่านเองก็ตามนะครับท่านก็จะต้องรู้จักปล่อยวางมันให้ได้มีหลักความจริงอยู่ประการหนึ่งว่าถ้าเราเรียนรู้ที่จะปล่อยวางความทุกข์ที่มันหมกมุ่นอยู่ในจิตใจของเราลงเสียได้บ้างแล้วเนี่ยนะครับโอกาสที่ตัวท่านผู้ฟังเองนะจะได้เผชิญก็คือความสุขที่เร้นอยู่ข้างในมันก็จะค่อยๆเผยตัวออกมาแทนความทุกข์ที่หดหายไปนั้นทันทีครับก็อย่างที่กราบเรียนท่านผู้ฟังแล้วว่าสัจธรรมบทนี้คือความสุขเป็นเงาของความทุกข์ขณะที่ถ้าเราเอาความทุกข์เป็นตัวตั้งความทุกข์เป็นตัวตนความทุกข์นั้นก็จะมีความสุขเป็นเงาของมันอีกนั่นแหละครับอย่างที่เขากล่าวกันว่ามนุษย์เรานั้นเดี๋ยวก็ทุกข์เดี๋ยวก็สุขเขาเรียกว่าทุกทุกสุขสุขคละคล้าวกันไปหรืออย่างที่ใครหลายๆคนบอกว่าสุขสุขดิบดิบนะครับไอ้ความดิบๆนั่นก็คือความทุกข์นะครับสุขแบบดิบๆก็คือสุขไม่จริงว่างั้นนะ คือเดี๋ยวทุกข์เดี๋ยวสุขนั่นแหละครับผมจึงอยากจะเรียนท่านผู้ฟังว่าถ้าเราสามารถที่จะปล่อยวางความทุกข์ในจิตใจของเราได้ไม่ว่าจะปล่อยมันไปแค่ชั่วขณะจิตหรือปล่อยมันไปได้อย่างยั่งยืนปล่อยมันได้อย่างสิ้นเชิงแล้วท่านผู้ฟังก็จะมีโอกาสเรียนรู้ที่จะค้นพบความสุขนั้นได้อย่างแน่นอนครับไม่มากก็น้อยละครับถ้าปล่อยวางได้ในระยะสั้นๆก็จะพบกับความสุขนั้นไม่มากนักแต่ถ้าสามารถปล่อยวางความทุกข์นั้นได้อย่างเนิ่นนานมากขึ้นเท่าไหร่ความสุขในจิต

ใจของท่านก็จะเกิดขึ้นมาแทนมากเท่านั้นแหละครับแล้วลองหลับตานึกภาพดูสิครับว่าถ้าท่านสามารถวางความทุกข์นั้นได้อย่างยั่งยืนแล้วจิตใจของท่านก็จะมีแต่ความสุขหรือความสงบสุขที่ยั่งยืนตามไปด้วยเช่นเดียวกันอย่างนี้ต้องใช้คำว่าแจ๋วไหมล่ะครับทีนี้มันก็มีคำถามอยู่ว่าแล้วรายการเทพทิพย์มงคลธรรมของเราเนี่ยจะแนะนำหรือเชิญชวนท่านผู้ประพฤติธรรมให้ปฏิบัติตนอย่างไรล่ะครับจึงจะสามารถถอดรหัสแห่งความทุกข์ที่เรียกว่าปล่อยวางความทุกข์นั้นได้ชั่วคราวเสียบ้างหรือปล่อยวางอย่างยั่งยืนผมมีคำชี้แนะอยู่ 2-3 ประการครับท่านผู้ฟังครับว่าเราจะมีศิลปะในการปล่อยวางความทุกข์ที่เกิดขึ้นในจิตใจของเราไม่ว่าทุกข์อันเกิดจากสาเหตุอันใดก็ตามทุกข์จากการที่ถูกคนอื่นกระทําทุกข์จากเหตุที่เป็นเงื่อนไขภายนอกหรือเป็นความทุกข์ที่เกิดขึ้นในจิตใจของเราเองนะเรากระทําตัวเราเองก็ตามนะครับวิธีการปล่อยวางความทุกข์วิธีที่1ครับซึ่งเราได้เรียนให้ท่านผู้ฟังได้นําเอาไปปฏิบัติหรือได้ขบคิดไปแล้วนั่นก็คือการเริ่มต้นที่การคิดหรือการนึกของเราว่าปัญหาใดๆก็ตามที่มันนำไปสู่ความทุกข์ใจของเราที่ผ่านมานั้นหรือที่กำลังเกิดขึ้นให้ท่านได้เผชิญอยู่นั้นมันคือบททดสอบจิตสำนึกเนี่ยเป็นบททดสอบจิตสำนึกที่จะช่วยให้ตัวเรานั้นเป็นมนุษย์ได้อย่างสมภาคภูมิเพราะมนุษย์ถูกเรียกว่ามนุษย์ได้เนื่องจากมีจิตสำนึกเป็นของตนเองซึ่งเหนือกว่าสัตว์เดรัจฉานทั้งหลายเนี่ยมันเมื่อเราได้รับโอกาสให้เป็นมนุษย์แล้วเราก็ต้องแสดงบทบาทของการเป็นผู้ที่อยู่เหนือกว่าความเป็นสัตว์เดรัจฉานก็โดยการใช้จิตสำนึกของเราให้ได้ใช้จิตสำนึกของเราให้เป็นและใช้จิตสำนึกของเราได้อย่างถูกต้องนั่นเองครับนั่นก็คือบทบาทหน้าที่ที่สำคัญซึ่งเป็นหน้าที่หลักๆอย่างหนึ่งในการเป็นมนุษย์อย่างแท้จริงเลยครับเนี่ยมันเมื่อเราเข้าใจว่าการปล่อยวางความทุกข์นั้นสามารถที่จะทำได้โดยยอมรับเสียให้ได้ว่าเงื่อนไขแห่งทุกข์ทั้งหลายนั้นล้วนเป็นบททดสอบจิตสำนึกของเราแล้วเมื่อเจอปัญหาใดๆในชีวิตนะครับท่านจึงไม่ควรที่จะเกลียดปัญหาไม่ควรที่จะกลัวปัญหาและก็อย่าใจร้อนนะอย่าเครียดเมื่อเจอปัญหาใดๆในชีวิตนะไม่ใจร้อนไม่เครียดหรืออย่าเอาแต่ทุกข์ใจจนไม่เป็นอันกินอันนอนจนไม่เป็นอันทำอะไรเลยนะครับแต่หน้าที่ของเราที่แท้จริงเมื่อเจอปัญหาที่ปกติแล้วมันอาจนำพาซึ่งความทุกข์มาให้กับท่านได้ท่านจะไม่ทุกข์มันหรอกครับถ้าท่านรู้ว่าปัญหามีไว้แก้ไม่ได้มีไว้กลุ้มนะครับปัญหาถ้ามีไว้กลุ้มน่ะทุกข์แน่ๆแต่ถ้าท่านรู้ว่าปัญหามีไว้แก้ท่านย่อมไม่ทุกข์ครับถ้าจะทุกข์ก็มีเรื่องเดียวครับคือทุกข์ตรงที่ว่าจะหาหนทางแก้ไขปัญหานั้นได้อย่างไรถูกไหมครับแต่ถ้าหากว่าท่านผู้ฟังเองเนี่ยในชีวิตประจำวันที่ผ่านมาจนถึงวันนี้ได้เรียนรู้ที่จะฝึกฝนตนเองในการใช้สติปัญญาให้มากกว่าใช้อารมณ์ในการดำเนินชีวิตแล้วล่ะก็ท่านก็จะมีความช่ำชองมีความเชี่ยวชาญหรือมีความปราดเปรียวกับการที่จะเผชิญหน้าปัญหาใดๆก็ได้อย่างมั่นใจและก็อย่างมีสภาวะจิตที่มั่นคงไม่ตกหลุมพรางของอารมณ์หรือจิตใจทางด้านลบหรือด้านต่ำของตัวเองจนก่อให้เกิดความทุกข์ได้จากเงื่อนไขที่เป็นลบหรือเงื่อนไขร้ายๆที่ท่านได้เผชิญนั่นนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้หน้าที่ของท่านเมื่อเจอปัญหาใดๆก็ตามก็จงค้นหาสติปัญญาของตัวเองให้พบฮะเพราะสติปัญญาของท่านเท่านั้นแหละครับถ้าท่านหามันพบท่านจะสามารถหาหนทางแก้ไขปัญหาเพื่อที่จะฟันฝ่าปัญหานั้นให้ผ่านพ้นไปอย่างได้อย่างง่ายดายและสบายใจด้วยนี้ปัญญาหรือสติปัญญาของเราท่านนั่นแหละครับที่จะช่วยแก้ไขปัญหาใดๆที่เป็นเหตุแห่งทุกข์ให้กับท่านได้เพราะการจะดับทุกข์ตรงนี้ถ้าทุกข์มันเกิดขึ้นแล้ววิธีการดับทุกข์ก็คือค้นหาปัญญาให้พบสติปัญญาของเรานั่นแหละครับจะสามารถช่วยให้ท่านมองเห็นทางออกมองเห็นทางเลือกและตัดสินใจใดๆได้อย่างถูกต้องเพื่อจะได้ข้ามพ้นปัญหาเหล่านั้นไปนั่นก็คือวิธีแรกนะครับที่เราได้กล่าวไว้ในตอนที่ผ่านมามันเป็นวิธีการที่จะช่วยให้ท่านสามารถปล่อยวางความทุกข์ทางจิตใจของท่านได้อย่างเฉียบขาดเลยทีเดียวนะครับและวิธีที่สองครับท่านผู้ฟังก็สามารถหยิบฉวยนำมาใช้เพื่อการปล่อยวางความทุกข์ข
ของตัวท่านเองได้ไม่ว่าจะชั่วคราวหรือยั่งยืนก็ตามนะมันแล้วแต่กรณีของปัญหาแล้วแต่ความสามารถเฉพาะตัวของท่านและก็แล้วแต่สติปัญญาของท่านที่สามารถเข้าถึงได้อีกต่างหากด้วยครับวิธีที่2ที่ว่านี้จะสามารถช่วยให้ท่านเนี่ยปล่อยวางความทุกข์ได้ครับเพียงแค่ให้ท่านฝึกคิดเรื่องอื่นฝึกคิดเรื่องอื่นซะบ้างอย่าย้ำคิดแล้วก็ย้ำทำอยู่แต่สิ่งที่เป็นทุกข์นั่นนะครับคิดเรื่องอื่นทำอย่างอื่นซะบ้างเนี่ยนั่นก็คือการปล่อยวางอย่างหนึ่งครับเมื่อเราวางความทุกข์โดยการหันไปสนใจเรื่องอื่นหันไปคิดเรื่องอื่นแล้วเนี่ยจิตใจของท่านก็จะมีพลังฟื้นคืนมาความไม่สมดุลในจิตใจของท่านก็จะมีความสมดุลเพิ่มมากขึ้นแล้วก็พลังอำนาจทางจิตของท่านเนี่ยนะครับก็สามารถที่จะไปสั่นสะเทือนสติปัญญาของสมองให้ท่านได้ใช้ตรึกตรองอย่างถี่ถ้วนแล้วก็ตรึกตรองได้อย่างถ่องแท้ว่าปัญหานั้นคืออะไรจะแก้มันยังไงมันเกิดจากอะไรนะแล้วถ้าตัดสินใจอย่างนี้แล้วปัญหาต่อไปนี้มันจะมีอีกไหมมันจะเปลี่ยนเป็นปัญหาใหม่ปัญหาใหญ่หรือทำให้มันหมดปัญหาสติปัญญาเท่านั้นแหละครับที่จะสามารถช่วยท่านได้นะครับเมื่อเข้าถึงปัญญาตรงนี้แล้วท่านก็ย่อมมีจิตที่สงบสุขได้อย่างชัดเจนขึ้นนะครับนี่ก็คือวิธีที่2ครับท่านผู้ฟังครับคราวนี้มาวิธีที่3ถ้าจะสามารถนำท่านไปสู่การปล่อยวางความทุกข์ได้เป็นคำพูดที่อยากกล่าวออกไปแล้วก็เหมือนกับการใช้กำปั้นทุบดินนะครับอาจจะเจ็บมือสักหน่อยนึงนะครับนั่นก็คือเราก็บอกตัวเราเองว่าเราจะต้องไม่หมกมุ่นนะครับไม่หมกมุ่นอยู่กับกองปัญหาที่สุมหัวอยู่ในขณะนั้นหรือสุมอกอยู่ในขณะนั้นครับเพราะไอ้ปัญหาที่มันสุมหัวและสุมอกของท่านอยู่นั่นแหละคือตัวการที่ทำให้ท่านเกิดความทุกข์ใช่ไหมล่ะครับไม่ว่าจะเป็นทุกข์อะไรก็แล้วแต่มันไม่ยิ่งใหญ่เท่ากับทุกข์ใจหรอกครับเนี่ยมันถ้าหากว่าท่านยังหมกมุ่นอยู่กับเรื่องนั้นหมกมุ่นอยู่กับสิ่งนั้นไม่รู้จักการปล่อยวางแล้วสภาวะจิตของท่านย่อมไม่สุขย่อมไม่สงบเป็นแน่แท้นะเพื่อที่จะทำให้ท่านเองนั้นสามารถนะปล่อยวางความทุกข์ได้ชั่วขณะก็คือให้ท่านรู้จักหาเวลาแห่งชีวิตเพื่อทำชีวิตของตัวเองให้ได้พบกับความสนุกสนานในการดำเนินชีวิตกับเขาซะบ้างครับคือไม่จริงจังไม่เคร่งเครียดนะอยู่กับสิ่งที่เป็นเหตุแห่งทุกข์เหล่านั้นหรือไม่จมอยู่กับสิ่งที่เป็นความทุกข์ที่เกิดขึ้นในขณะจิตของท่านนะในขณะนั้นนะครับให้เวลากับตัวเองหรือให้เวลาแก่ชีวิตของตัวเองได้มีโอกาสพบเจอสิ่งที่สนุกสนานบ้างนะถามว่าทำยังไงล่ะที่จะทำให้ตัวเองมีความสนุกสนานเนี่ยนั่นก็คือฝึกตัวเองให้มีอารมณ์ขันฝึกการเป็นคนมองโลกในแง่ดีอย่างนี้เป็นต้นครับนะหรือฝึกให้ตัวเองเป็นคนอารมณ์ดีตลอดนะบอกเพราะบอกแล้วว่าเราได้ฝึกตัวเราเองเป็นคนนึกดีเพื่อการเป็นคนคิดดีหรือนึกบวกเพื่อการเป็นคนคิดบวกกันมามากแล้วเพราะการที่เราจะละวางก็คือไม่หมกมุ่นอยู่กับความทุกข์นั้นไม่ยึดติดยึดถือกับความทุกข์นั้นเอาไว้อย่างมั่นคงแล้วมั่นใจได้เลยครับท่านผู้ฟังครับว่าท่านจะสามารถพบเห็นแสงสว่างทางปัญญาขึ้นมาได้ง่ายๆและไอ้แสงสว่างทางปัญญาที่ว่าตรงนั้นนะครับมันจะเป็นเครื่องมือที่สุดยอดเลยครับที่จะช่วยทำให้ท่านผู้ฟังสามารถที่จะแก้ไขปัญหาใดๆอันเป็นเหตุแห่งทุกข์ได้อย่างชะงักงันเลยทีเดียวนะครับนี่คือสิ่งสำคัญที่เราอยากจะเรียนท่านผู้ฟังครับถ้าหากว่าท่านผู้ฟังเรียนรู้ที่จะปล่อยวางความทุกข์แล้วในชีวิตของท่านทราบไหมครับว่าบ่อยครั้งเหมือนกันถ้าท่านหมกมุ่นอยู่กับความสุขไอ้ความสุขนั้นมันก็สามารถนำความไม่สงบหรือนำความทุกข์มาให้กับตัวท่านได้เหมือนกันนะครับอย่าไปคิดว่าความสุขมันจะนำมาซึ่งสิ่งที่ดีๆสิ่งที่มีความสุนทรีในหัวใจหรือสุนทรีในชีวิตของท่านได้เสมอไปนะครับเพราะว่าความสุขนั้นถ้าเราไปยึดติดกับมันมากมันก็จะมีเงาของมันคือความทุกข์อย่างที่บอกกล่าวไว้เสมอนะครับนะอยู่ดีครับเช่นถ้าหากว่าท่านมีความสุขกับการได้มาในสิ่งใดก็ตามโอกาสที่ท่านจะมีความทุกข์ตามมาในภายหลังก็มีเหมือนกันนะครับเช่นมีความทุกข์กับการที่จะต้องรักษามันเอาไว้อย่างเนี้ยนะฮะถ้าได้มาแล้วพอใจมากๆเนี่ยความหวงแหนความห่วงใยมันก็คือสิ่งที่เป็นทุกข์ครับหวงแหนกลัวใครจะมายื้อแย่งไปห่วงใยกลัวมันจะหาย
ห่วงใยกลัวมันจะเสื่อมค่าเสื่อมราคาอะไรต่อมีอะไรอีกมากมายจิปาถะครับก็ล้วนแต่เป็นเรื่องของความทุกข์ทั้งนั้นเลยเนี่ยเพราะฉะนั้นความสุขหรือความทุกข์มันก็นำมาสู่ความทุกข์ให้กับเราได้ทั้งนั้นเพราะไอ้ความทุกข์ที่เกิดขึ้นในจิตใจก็คือความไม่สงบคือความวุ่นวายความว้าวุ่นความวกวนความหงุดหงิดงุ่นง่านความรำคาญใจนะความห่วงใยความอาลัยอาวรณ์อะไรแบบนี้นะครับล้วนเป็นสิ่งที่เรียกว่าความทุกข์ที่เกิดขึ้นในจิตใจทั้งนั้นท่านผู้ฟังครับนอกจากนั้นความทุกข์ที่มันจะมากับความสุขอาจจะมีได้หลายลักษณะนะครับอย่างเช่นถ้าเราไปยินดียินร้ายกับความสุขชนิดที่มันอยู่บนความทุกข์ของคนอื่นเข้าล่ะครับใช่ไหมเพราะว่าวันๆหนึ่งถ้าเราคิดแต่จะแสวงหาความสุขใส่ตัวนั้นบ่อยครั้งเหมือนกันที่เรามองข้ามไปหรือเพิกเฉยไปกับการที่จะต้องมาแคร์ด้วยว่ามาต้องมาคิดด้วยว่าไอ้ความสุขที่เราได้มาหรือที่เราได้รับนั้นมันอยู่บนความลำเค็ญของคนอื่นหรือเปล่าความลำเค็ญหรือความทุกข์ของคนอื่นที่เราไปยื้อแย่งเข้ามานั่นแหละครับเป็นความสุขที่ไม่ยั่งยืนนะฮะเพราะว่าถ้าเราสร้างความสุขให้กับตัวเราโดยเอาความทุกข์ไปโยนให้กับคนอื่นเขาเนี่ยคนอื่นเขาคงไม่ยอมนะครับท่านผู้ฟังครับเขาคงต้องโยนความทุกข์นั้นใส่เรากลับมาแล้วคว้าเอาความสุขของเขาที่เราหยิบยื่นเอามากลับคืนไปเนี่ยแล้วเมื่อมันเป็นอย่างนี้ปั๊บเมื่อเราเองเสียดายหรือไม่พอใจเพราะถูกเขามายื้อยุดฉุดแย่งเอากลับคืนไปเราก็จะต้องหากลวิธีหรือกุศโลบายอะไรที่แยบยลก็แล้วแต่ก็ไปเอาความสุขที่เขาเอาคืนเราเอาคืนจากเรากลับไปนั้นเอาคืนกลับมาแทนมันก็เป็นอย่างนี้ไม่รู้สิ้นสุดนะครับมันก็เป็นความทุกข์อีกอย่างหนึ่งเหมือนกันถ้าหากว่าเรากับเขาคนนั้นยังหมกมุ่นวุ่นวายอยู่กับการยื้อสุขยื้อทุกข์กันอยู่อย่างนี้ใช่ไหมล่ะครับท่านผู้ฟังครับนี่ก็คือความจริงที่จริงแท้อย่างหนึ่งหรือนอกจากความสุขในลักษณะที่อาจจะอยู่บนความทุกข์ของคนอื่นถ้าท่านผู้ฟังไปยึดติดมันเข้าก็เราเนี่ยแหละจะเป็นฝ่ายย่ำแย่ไปใช่ไหมครับก็ยังมีความสุขอีกประการหนึ่งซึ่งเป็นความสุขที่ไม่แท้เที่ยงเหมือนกันนั่นก็คือความสุขที่ได้จากการเอาครับท่านผู้ฟังครับคำว่าเอาหรือได้เอาตรงนี้มันจะแตกต่างกันกับการเป็นผู้ได้รับหรือเป็นผู้รับนะครับหรือจะพูดสั้นๆว่าการได้รับกับการได้เอานั้นความหมายในยะทั้งสองคำนี้ต่างกันนะครับถ้าเป็นฝ่ายเอาหรือได้เอามันหมายถึงการที่เราคิดที่จะเอาโดยเราเป็นผู้เริ่มต้นที่จะเอาโดยคนที่เขาจะให้เรานั้นยังไม่ได้เริ่มต้นคิดที่จะให้เลยนะฮะเราเห็นของของเขาแล้วเราอยากได้อย่างนี้ครับเขาเรียกว่าอยากที่จะได้รับหรืออยากจะได้เอาโดยที่ยังไม่ได้รู้หรอกว่าไอ้คนที่เขาเป็นเจ้าของนั้นเขาพร้อมที่จะให้เราหรือไม่ใช่ไหมครับนั่นก็คือการเอาหรือการได้เอามันเมื่อเราได้รับหรือได้เอาโดยที่คนอื่นเขาไม่ได้เต็มใจหรือไม่ได้พออกพอใจที่จะให้มันก็เท่ากับว่าเรามีความสุขอยู่ข้างเดียวแต่เป็นความสุขที่ไม่เที่ยงแท้แน่นอนเป็นความสุขที่ไม่จีรังยั่งยืนครับเพราะว่าคนที่เขาสูญเสียสิ่งที่เราไปเอาเข้ามานั้นเขาไม่ได้พอใจที่จะให้แล้วก็ไม่ได้เต็มใจที่จะให้เมื่อเราเอาของเขามาแน่นอนครับท่านผู้ฟังครับเขาย่อมต้องเอาคืนแน่เพราะว่าเขายังรักยังหวงของของเขาอยู่เนื่องจากเขาไม่ได้เต็มใจที่จะให้เรานั่นเองครับนะหรือไม่ได้ตั้งใจที่จะให้เราแต่การเป็นผู้รับนั้นมีความสุขกว่าเยอะครับเพราะการเป็นผู้รับนั้นเป็นผู้ที่มีบุญคุณต่อผู้ให้นะเพราะว่าถ้าเกิดใครมีเจตนาที่จะให้อะไรเราสักสิ่งหรือหลายสิ่งก็ตามหากเราไม่พร้อมที่จะรับหรือปฏิเสธที่จะรับการให้ของเขาต่อให้ยิ่งใหญ่มากน้อยเพียงใดมันก็เกิดขึ้นไม่ได้ถูกต้องไหมครับเพราะผู้ให้เนี่ยจะสำเร็จในการให้ก็ต่อเมื่อมีผู้รับพร้อมที่จะรับครับนั่นแสดงว่าผู้รับก็คือผู้ที่เปิดโอกาสให้คนที่เขาจะให้ได้มีโอกาสได้ให้ใช่ไหมล่ะครับมันคนที่เป็นผู้รับก็คือคนที่เป็นผู้ให้ในเวลาเดียวกันด้วยเหตุนี้เองครับผมจึงเรียนท่านผู้ฟังว่าถ้าเราเป็นผู้รับและเราเป็นผู้ให้มันก็มีความสุขทั้งสองด้านเลยครับคือผู้ให้เนี่ยมีความสุขที่ได้ให้มีความพอใจที่ได้ให้แล้วก็เต็มใจที่จะให้ใช่ไหมล่ะครับส่วนผู้รับนั้นเมื่อเห็นผู้ให้เขามีเมตตาและมีความปรารถนาดีเขา
มองเห็นว่าผู้ให้นั้นมีความตั้งใจจริงตั้งใจดีที่จะให้คนที่เป็นผู้รับก็จะสามารถทำตัวให้พร้อมที่จะเป็นผู้รับที่ดีได้ทันทีเพื่อจะช่วยให้การเป็นผู้ให้ของเขาคนนั้นประสบความสำเร็จนั่นเองนะนี่คือเรื่องดีๆในแง่มุมที่เราสามารถหยิบฉวยมานึกมาขบคิดและมาพูดคุยกันผ่านทางรายการเทพทิพย์มงคลธรรมตรงนี้เพื่อที่จะชี้ให้เห็นแนวทางหรือเพื่อจะสร้างแนวคิดในอันที่จะนำท่านผู้ฟังทั้งหลายไปสู่การสร้างสันติสุขในจิตใจสร้างสันติสุขในครัวเรือนของท่านหรือสร้างสันติสุขในรอบรั้วที่ทำงานของท่านหรือจะใหญ่กว่านั้นก็คือในสังคมอันกว้างใหญ่ไพศาลเนี่ยนะครับถ้าเราสามารถเรียนรู้ที่จะประพฤติปฏิบัติตนอย่างนี้ได้มันก็เป็นหนทางที่จะสร้างความสุขหรือความสงบสุขให้เกิดขึ้นในจิตใจผมจึงอยากจะเรียนท่านผู้ฟังว่าถ้าเป็นความสุขที่อยู่บนความทุกข์ของคนอื่นนะฮะก็ควรละเว้นสักครับอย่าไปแสวงหาหรืออย่าไปไขว่คว้ามันมาเลยเพราะนั่นไม่ใช่ความสุขที่ยั่งยืนและไม่ใช่ความสุขที่แท้จริงอย่างแน่นอนครับหรือความสุขที่เกิดจากการเป็นผู้เอาคิดแต่จะเอาคิดแต่จะเอาคิดแต่จะได้อยู่เรื่อยแต่ไม่เคยคิดที่จะให้ใครเขาอื่นเลยนะมันก็ไม่ยั่งยืนนะแล้วยิ่งเป็นความทุกข์มากเลยครับถ้าอยากจะได้อยากจะเอาแล้วเขาไม่ให้เราหรือเราไม่ได้รับเราไม่ได้เอาตรงนั้นนะครับก็จะสร้างความทุกข์ให้กับเราหนักหนามากกว่าปกติซะอีกครับท่านผู้ฟังครับถ้าหากว่าเราเป็นมนุษย์และจะสอบผ่านบททดสอบจิตสำนึกได้สุดๆนั้นท่านผู้ฟังจะต้องนำตนเองให้เข้าถึงความสงบในจิตใจที่แท้จริงให้ได้ความสงบในจิตใจที่แท้จริงนะเราสามารถตอบสั้นๆได้ว่าคือท่านต้องไม่ทุกข์และก็ไม่สุขครับไม่มีคำว่าทุกข์ไม่มีคำว่าสุขในพจนานุกรมของท่านมีแต่ความสงบสุขเท่านั้นแหละครับคือความสุขที่แท้จริงเป็นความสุขที่บริสุทธิ์ครับและความสุขที่แท้จริงที่เรียกว่าความสงบนั้นมันก็คือความว่างนั่นเองครับท่านผู้ฟังเคยได้ยินคำว่าสุญญตาใช่ไหมครับคำว่าสุญญตาแปลว่าความมีที่ไม่มีหรือเป็นความว่างที่ไม่ได้ว่าง 100% หรือไม่ได้ว่างอย่างสิ้นเชิงนะครับมีอย่างอื่นอีกหลายสิ่งอยู่ในจิตใจแต่คำว่าสุญญตาแปลว่ามีความว่างว่างไปจากความทุกข์ว่างไปจากความสุขนะคือไม่มีทั้งทุกข์และไม่มีทั้งสุขอย่างนี้ถ้าเป็นมนุษย์เขาเรียกว่าเป็นคนพ้นโลกนะครับคนพ้นโลกก็คือคนที่อยู่เหนือโลกได้เพราะสิ่งที่เป็นธรรมดาโลกผมกราบเรียนท่านผู้ฟังไปแล้วว่าคือทุกข์กับสุขเนี่ยแหละครับมันถ้าเราเรียนรู้ที่จะข้ามพ้นความทุกข์ความสุขไม่ต้องเรียนรู้วิธีดับทุกข์อะไรนะครับแค่นึกบวกแค่คิดบวกแล้วรู้จักรักให้ได้รู้จักให้ให้เป็นรู้จักยอมรับและรู้จักปรับตัวเนี่ยแล้วก็ยอมรับให้ได้ว่าความทุกข์ความสุขนั้นไม่ใช่เรื่องที่ไม่ดีไม่งามในชีวิตมันเป็นเพียงแค่บททดสอบจิตสำนึกของเราเพื่อช่วยทำให้เราเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์มากขึ้นก็เท่านั้นเองแหละครับมันจะสามารถทำให้เราเรียนรู้ที่จะอยู่กับความทุกข์และความสุขได้อย่างมั่นใจอย่างมั่นคงนะและเราก็จะเป็นคนที่มีความมั่งคั่งในจิตใจทางด้านอารมณ์ที่เป็นบวกครับถ้าหากว่าท่านผู้ฟังสามารถเข้าถึงได้ถือว่าเป็นโชคดีมหันต์นะครับเป็นความสุขและเป็นความประเสริฐ

ท่านผู้ฟังครับวันนี้หมดเวลาของรายการเทพทิพย์มงคลธรรมแล้วกลุ่มแสงสิริวัฒนาขอขอบคุณท่านผู้ใจบุญทั้งหลายที่ได้ให้เกียรติสนับสนุนรายการนี้เพื่อสร้างวิถีแห่งสันติสุขสู่มวลชนบนคลื่นวิทยุโปรดกรุณาแจ้งผลการรับฟังได้ที่โทรศัพท์025123176 025123176ท่านจะติดตามรับฟังรายการนี้ได้ใหม่ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ทางสถานีวิทยุแห่งนี้ในเวลาเดียวกันนี้สวัสดีครับ

ช่วงเวลาต่อไปนี้สถาบันพัฒนาพฤติกรรมมนุษย์ผู้สร้างทฤษฎีและกลยุทธ์ไซโคโชเพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่บกพร่องของมนุษย์ด้วยการกระตุ้นจิตสำนึกที่ลึกซึ้งและแยบยลสำนักพิมพ์จิตจักรวาลผู้ผลิตหนังสือธรรมะภาคปฏิบัติแนวอภิปรัชญาที่ทรงคุณค่าสำหรับศาสนิกชนไทยและชมรมผู้ประพฤติธรรมเพื่อสร้างสันติสุขให้ตนเองและผู้อื่นร่วมกับกลุ่มแสงสิริวัฒนาภูมิใจเสนอรายการเทพทิพย์มงคลธรรมเพื่อนำพาสันติสุขสู่มวลชนด้วยธรรมบรรยายภาคปฏิบัติโดยอาจารย์ปริญญาตันสกุลขอเชิญท่านติดตามรับฟังได้ณบัดนี้

ท่านผู้ประพฤติธรรมที่รักครับมีหลายคนเคยกล่าวกันไว้แล้วเราก็ได้ยินกันจนชินชาพอสมควรนะครับเขากล่าวกันว่าถ้าพูดถึงเรื่องของความทุกข์และก็ความสุขในชีวิตประจำวันของมนุษย์เรานั้นเรื่องของทุกข์กับสุขเนี่ยเป็นเรื่องปกติธรรมดาของมนุษย์นะฮะเขาว่ากันอย่างนั้นแต่สำหรับความจริงที่จริงแท้ถ้าเราจะพิจารณากันอย่างจริงจังนะครับเราจะพบว่าคำกล่าวนั้นเนี่ยไม่น่าจะถูกต้องเท่าไหร่นักที่ผมบอกว่าคำกล่าวนั้นไม่น่าจะถูกต้องนักก็เป็นเพราะว่าแท้จริงแล้วหน้าที่ของมนุษย์เราแต่ละคนนั้นนะครับไม่ได้มีหน้าที่ที่เกิดมาแล้วจะต้องแสวงหาความสุขและก็ปฏิเสธสิ่งที่ตัวเองไม่พึงประสงค์ที่เราเรียกว่าความทุกข์กันนะครับเนื่องจากว่ามนุษย์เราทุกคนเนี่ยที่เกิดมาบนโลกใบนี้นะครับมันเป็นโลกเสรีคำว่าเสรีแปลว่าถ้ามีสิ่งใดที่เป็นสุขมันก็ต้องย่อมมีบางสิ่งที่เป็นทุกข์คู่กันเสมอหลายคนมองความเป็นจริงในลักษณะนี้ก็เลยชิงกล่าวกันไปเสียตั้งแต่ต้นมือบอกว่าความทุกข์กับความสุขเป็นเรื่องปกติธรรมดาของมนุษย์ถ้าจะกล่าวว่าประโยคนี้เป็นประโยคที่ถูกต้องแล้วน่าจะกล่าวว่าเรื่องของทุกข์เรื่องของสุขมันเป็นเรื่องของปกติโลกนั่นน่าจะถูกต้องกว่านะครับแต่ที่บอกว่ามันไม่ถูกต้องก็เป็นเพราะว่าคำกล่าวที่ว่าทุกข์กับสุขน่ะเป็นเรื่องปกติธรรมดาของมนุษย์นั่นต่างหากครับนั่นแสดงว่าทุกข์กับสุขเนี่ยมันเป็นเรื่องจริงที่เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นมาแล้วก็เป็นไปในบทบาทและลีลาของการเป็นมนุษย์ในชีวิตประจำวันของทุกๆคนนะครับแต่ทีนี้เมื่อมนุษย์เราเนี่ยไปหลงไปตกหลุมพรางเนี่ยกับความทุกข์ความสุขที่มันเป็นความจริงในบทบาทของการดำเนินชีวิตของมนุษย์แต่ละคนเข้าพอเราไปตกหลุมพรางตรงนั้นเข้าเราก็เลยเข้าใจว่าเมื่อทุกคนไป

างนั้นกันหมดมันเลยกลายเป็นเรื่องปกติธรรมดาไปนั่นเองครับท่านผู้ประพฤติธรรมที่รักครับผมอยากจะเรียนท่านผู้ฟังว่าแท้จริงแล้วที่จิตวิญญาณของมนุษย์เรานั้นอาสามาเกิดเป็นมนุษย์กันเนี่ยนะไม่ได้มาเพื่อที่จะมาเลือกหาแต่ความสุขแล้วก็ให้ปฏิเสธสิ่งใดที่เป็นความทุกข์กันหรอกครับเมื่อเราบอกท่านว่าจิตวิญญาณของเราที่อาสามาเกิดเป็นมนุษย์จิตวิญญาณก็คือตัวตนแก่นแท้ที่เร้นอยู่ในกายสังขารของเราของท่านเนี่ยซึ่งเป็นผู้อาสามาเกิดเป็นมนุษย์นั้นเขาไม่ได้มีหน้าที่มาเกิดเพื่อจะรับเอาความสุขและปฏิเสธความทุกข์เพราะว่าทุกข์กับสุขนั้นถูกกำหนดให้เป็นเรื่องปกติธรรมดาโลกไปไม่ว่าจะเป็นสัตว์เป็นมนุษย์ก็ตามสิ่งใดที่เราพึงพอใจสิ่งนั้นมนุษย์ก็บอกว่าสุขสิ่งใดที่เราไม่พึงประสงค์และก็ไม่พึงพอใจสิ่งนั้นมนุษย์ก็บอกว่าทุกข์นี่คือนิยามหรือคำจำกัดความที่ทุกคนได้เรียนรู้ที่จะให้นิยามแบบนี้ให้ความหมายแบบนี้กันมาตั้งแต่เริ่มจำความได้นะตั้งแต่มาเป็นมนุษย์และจำความได้รู้สึกได้รับรู้รับเอาได้นั้นผมอยากจะเรียนท่านผู้ฟังว่าความทุกข์กับความสุขนั้นมันไม่ใช่เป็นเรื่องปกติธรรมดาของมนุษย์แต่เป็นเรื่องปกติธรรมดาของโลกซึ่งเป็นสิ่งคู่กันความทุกข์กับความสุขนั้นแท้จริงแล้วมันคือบททดสอบจิตสำนึกเพื่อการเป็นมนุษย์ของพวกเราแต่ละคนที่จิตวิญญาณซึ่งเป็นผู้ขันอาสามาเกิดเป็นมนุษย์นั้นจะต้องพบผ่านเผชิญนั่นต่างหากครับท่านผู้ฟังครับความหมายที่ผมกล่าวก็คือหมายความว่ามนุษย์เรานั้นแท้ที่จริงแล้วมีหน้าที่ที่จะต้องเผชิญหน้าหรือฟันฝ่าความทุกข์และมีหน้าที่ทั้งจะต้องเผชิญหน้าและฟันฝ่าความสุขไม่ว่าจะเป็นเงื่อนไขใดเรื่องราวใดเหตุการณ์หรือว่าสถานการณ์ใดก็ตามที่ตนจะต้องเผชิญมันในชีวิตประจำวันตั้งแต่จำความได้จนกระทั่งวินาทีสุดท้ายของชีวิตนั้นเราจะต้องเรียนรู้ที่จะพบผ่านเผชิญมันไปให้ได้ไม่ได้หมายความว่าให้เราเรียนรู้ที่จะฉลาดเอาแต่ความสุขแล้วก็ฉลาดที่จะข้ามพ้นความทุกข์นั้นอย่างที่หลายๆคนคิดครับเราจะทำอย่างไรต่างหากล่ะครับที่เมื่อเราเจอความทุกข์แล้วเราจะสามารถละวางความทุกข์หรือไม่เกิดทุกข์ขึ้นมาในจิตใจของเราได้เช่นถ้าเรามีความทุกข์กายไม่ว่าจะด้วยเงื่อนไขใดๆก็ตามในชีวิตของเราอันเกิดจากสิ่งแวดล้อมอันเกิดจากคนใกล้ตัวหรืออันเกิดจากการที่จิตเรานึกเอาเองคิดเอาเองหรือเกิดจากกายสังขารของเราเช่นการเจ็บไข้ได้ป่วยอย่างเนี้ยเมื่อเราพบผ่านเผชิญมันเข้าเนี่ยเราจะต้องเรียนรู้ที่จะเอาชนะทุกข์ตรงนั้นให้ได้ไม่ใช่ปฏิเสธความทุกข์นั้นนะครับเราจะเอาชนะทุกข์ตรงนั้นที่มันเกิดขึ้นต่อตัวเราได้อย่างไรความทุกข์กายตรงเนี้ยปกติแล้วเนี่ยเมื่อทุกข์กายมนุษย์เราก็จะสร้างเป็นเงื่อนไขแล้วก็นำไปสู่การทุกข์ใจเสมอมันพอบอกว่าทุกข์เนี่ยมนุษย์ส่วนใหญ่จึงลงไปที่ใจเนี่ยทั้งที่จริงๆแล้วทุกกายมันส่วนใหญ่จะนำไปสู่ทุกใจได้เสมอหน้าที่ของเราเมื่อเจอสิ่งที่เป็นทุกข์ไม่ว่าจะทุกข์ทางกายแล้วไพล่ไปทุกข์ที่ใจก็ตามเราจะทำอย่างไรเราจึงจะเอาชนะความทุกข์ที่เกิดขึ้นนั้นได้นั่นต่างหากครับไม่ใช่ความทุกข์เป็นเรื่องปกติธรรมดาของมนุษย์นะมันเป็นเรื่องปกติธรรมดาโลกครับมนุษย์คนไหนที่เกิดมาบนโลกใบนี้ก็ต้องมีความทุกข์คือความโศกความเศร้าความเสียใจความอาวรณ์ความอาลัยความเจ็บปวดรวดร้าวความวิตกกังวลความหวั่นไหวความขลาดกลัวความไม่แน่ใจความลังเลสับสนสงสัยอะไรเหล่านี้ล้วนเป็นความทุกข์ทั้งสิ้นครับเป็นเรื่องธรรมดาโลก
ที่มนุษย์เราแต่ละคนนั้นเมื่อผ่านความทุกข์ในลักษณะที่ผมกล่าวมาเนี่ยจะต้องเอาชนะความทุกข์ตรงนั้นให้ได้หรือจะต้องเรียนรู้ว่าอยู่กับทุกข์ก็สุขได้เนี่ยจะทำอย่างไรอย่างที่เราเคยกล่าวผ่านทางรายการนี้กันมาแล้วท่านผู้ประพฤติธรรมที่รักครับนอกจากการที่เราจะต้องเรียนรู้ที่จะอยู่กับความทุกข์ให้ได้หรือเอาชนะทุกข์ที่เกิดขึ้นในชีวิตของเราไม่ว่าจะเป็นทุกข์กายหรือทุกข์ใจก็ตามนั้นให้ได้แล้วมนุษย์เราก็ยังมีอีกหน้าหนึ่งนะครับหรืออีกด้านหนึ่งอีกมุมหนึ่งก็คือชีวิตของเรามันก็จะไม่ใช่เจอแต่ความทุกข์ไปทุกวี่ทุกวันหรือทุกชั่วโมงนะเราก็มีบางแง่มุมเหมือนกันที่จิตใจของเรารวมกระทั่งกายสังขารของเราบอกว่าเรามีความสุขใช่ไหมล่ะครับและทีนี้ถามว่าเมื่อเราเจอความสุขแล้วหน้าที่ของมนุษย์เราที่จิตวิญญาณของเราขันอาสามาเกิดบนโลกใบนี้เราก็จะต้องมีหน้าที่ในการที่จะข้ามพ้นความสุขตรงนั้นไปให้ได้ด้วยเช่นเดียวกันคำว่าข้ามพ้นแปลว่าฟันฝ่าความสุขนั้นไปให้ได้ผมพูดอย่างนี้หลายท่านฟังแล้วก็คงจะเป็นงงเหมือนกันแต่ถ้าหากว่าท่านเป็นผู้ประพฤติธรรมและฟังรายการเทพทิพย์มงคลธรรมของเรามาเป็นประจำอย่างสืบเนื่องแล้วท่านก็จะทราบดีว่าถ้าท่านผู้ฟังไปยึดติดกับความสุขเมื่อมันเกิดความสุขขึ้นในชีวิตของท่านไม่ว่าสุขกายหรือสุขใจในลักษณะใดๆก็ตามถ้าท่านไปยึดติดกับความสุขตรงนั้นเข้ามันก็จะทำให้เงาของความสุขก็คือความทุกข์มันเกิดขึ้นและเมื่อเกิดเงาขึ้นความสุขนั้นก็กลายเป็นตัวตนคือมีตัวตนขึ้นมาสิ่งใดที่เป็นตัวตนหรือมีอัตตาสิ่งนั้นย่อมมีเงาของมันเสมอครับมันถ้าเราไปยึดความสุขไปติดยึดความสุขเพราะทุกคนส่วนใหญ่แล้วก็จะชอบความสุขนะฮะไม่มีใครปฏิเสธความสุขหรอกนะสุขมากยิ่งดีว่างั้นนะแต่สังเกตไหมครับคนเราเนี่ยถ้าไปยึดติดกับความสุขมากๆเดี๋ยวก็ทุกมาใช่เช่นสุขเพราะมีเงินมีทองมากสุขเพราะโชคลาภวาสนาน่ะเนี่ยแล้วก็ไปติดโชคลาภติดวาสนาตรงนั้นติดอะไรล่ะติดเงินตราหรือทรัพย์สินอะไรต่างๆเนี่ยที่ได้มาไม่ว่าจะได้มาโดยวิธีใดก็ตามพอเราได้มาแล้วมีความสุขแต่พอสุขนะมันสุขได้ไม่นานนะถ้าเราไปยึดติดมากๆเพราะเดี๋ยวใจเราก็ทุกข์ละทุกข์ยังไงครับทุกข์ตรงที่ว่าเรากลัวการสูญเสียสิ่งที่เราได้มาและทำให้เราเกิดความสุขนั้นมีคนรวยคนไหนบ้างครับที่ยังรวยไม่พอคือยังใฝ่หาความรวยอยู่นะเขามีความสุขอยู่กับความร่ำรวยนั้นอย่างแท้จริงหรือเปล่าท่านผู้ฟังครับลองนึกภาพดูครับคนรวยบางคนต้องนอนกอดปืนกอดอาวุธเอาไว้ข้างตัวเพราะกลัวคนจะมาจี้มาปล้นถามว่าความกลัวนั้นมันทุกข์หรือสุขครับหรือบางคนรวยครับแต่มีความคิดวิตกกังวลว่าเอ้ยตัวเองนั้นจะมีปัญญารักษาความร่ำรวยรักษาทรัพย์สินคารหรือทรัพย์สมบัติที่ตนแสวงหามาทำรวยให้กับตัวเราเองนั้นนะจะสามารถรักษาได้อย่างเนื่นนานยาวนานหรือเปล่าบางคนพอรวยแล้วก็กลัวจนครับก็เลยหาใหญ่เลยนะแสวงหาใหญ่เลยครับสะสมมากเลยครับทุกข์ไหมครับก็ทุกข์อีกครับทุกข์กับการดิ้นรนทุกข์กับการแสวงหาเพื่อจะให้ได้มาเป็นกอบเป็นกำแล้วก็เก็บนะแล้วก็สะสมเนี่ยเอาไว้เยอะแยะมากมายทุกข์กับการแสวงหาเพราะกลัวจะจนในวันหน้าอะไรอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยนี่คือสิ่งที่ผมกล่าวว่าความสุขนั้นถ้าท่านไปยึดติดมันเข้าไม่รู้จักปล่อยวางความสุขที่มันเป็นบทเรียนชีวิตของท่านเนี่ยนะถ้าท่านไม่รู้จักการปล่อยวางท่านทราบไหมครับมันจะเกิดอะไรขึ้นก็อย่างที่บอกนะครับมันก็จะเกิดความทุกข์เพราะว่าความทุกข์มันเป็นเงาของความสุขและเงาของความสุขที่มันเป็นความทุกข์นั้นมันก็เกิดจากการที่เราไปยึดติดความสุขสิ่งใดที่มนุษย์เราใช้จิตไปยึดได้ใช้มือไปยึดไปถือมันได้สิ่งนั้นย่อมมีตัวตนเสมอครับเห็นไหมฮะความสุขก็เป็นสิ่งที่มีตัวตนคือมีอัตตาได้เหมือนกันถ้าเราไปยึดติดมันเข้ามันก็กลายเป็นตัวตนเกิดขึ้นและผลของมันก็คือทุกข์ครับผมย้อนหลังกลับไปอีกนิดนึงตะกี้ที่กล่าวว่าท่าน เจอความทุกข์เผชิญหน้ากับความทุกข์และท่านพยายามปฏิเสธมันนะการปฏิเสธความทุกข์ที่มันผ่านเข้ามาในชีวิตของท่านนะคือความรังเกียจความทุกข์การเกลียดความทุกข์การกลัวความทุกข์ลักษณะแบบนี้ครับถ้าท่านหมกมุ่นอยู่กับมันนะหมกมุ่นอยู่กับความทุกข์นั้นที่ท่านไม่พึงประสงค์ที่ท่านไม่พอใจ
ไอ้ความทุกข์ที่ว่านั้นมันก็จะเกิดมาเป็นตัวตนของมันขึ้นมาทันทีเพราะอะไรครับเพราะว่าไปยึดติดมันเข้าไงยึดติดความทุกข์ยึดติดความทุกข์นั้นความทุกข์นั้นก็เลยเกิดเป็นตัวเป็นตนขึ้นมาผมบอกแล้วว่าอะไรที่ยึดติดได้อะไรที่ยึดได้ยึดติดได้มันก็จะกลายเป็นตัวตนขึ้นมาทันทีแต่ผมก็อยากจะฝากท่านผู้ฟังว่าถ้าอยู่กับทุกข์ก็สุขได้อย่างที่เราเคยกล่าวไว้ในหลายตอนในที่ผ่านมานะเราบอกว่าถ้าท่านเรียนรู้ที่จะอยู่ความทุกข์ให้ได้อยู่กับความทุกข์นั้นให้ได้คือเรียนรู้ที่จะยอมรับความทุกข์นั้นนะครับเนี่ยไม่รังเกียจไม่เครียดนะไม่กลัวมันไม่เกลียดมันเนี่ยยอมรับมันเสียได้นั่นก็คือการปล่อยวางถูกต้องไหมครับเมื่อมีการปล่อยวางเกิดขึ้นไอ้ตัวทุกข์นั้นมันก็จะไม่เป็นตัวเป็นตนขึ้นมาท่านก็จะรู้สึกว่ามีทุกข์ก็เหมือนไม่ทุกข์นะไม่ทราบกล่าวชิ้นนี้ท่านผู้ฟังฟังแล้วคิดตามและนึกภาพออกไหมเนี่ยเมื่อใดก็ตามที่ท่านเผชิญกับความทุกข์อย่าไปหมกมุ่นกับความทุกข์ตรงนั้นเนี่ยอย่าไปหมกมุ่นกับความทุกข์ซึ่งมันเป็นอารมณ์มันเป็นความรู้สึกที่เป็นด้านลบมันทำให้ชีวิตของท่านเครียดไปเปล่าๆนะคำว่าเครียดแปลว่าไม่มีความสุขนั่นเองใช่ไหมครับเป็นเพราะว่าท่านไปยึดติดกับมันนะเรียนรู้ที่จะเอาชนะทุกข์นั้นก็สามารถที่จะฟันฝ่าได้หรือถ้าไม่เรียนรู้ที่จะเอาชนะมันให้ได้หรือเรียนรู้ที่จะเอาชนะแต่ยังเอาชนะไม่ได้ใช่ไหมก็เรียนรู้ที่จะอยู่กับความทุกข์นั้นซะความสุขก็จะเกิดขึ้นตามมาเพราะความทุกข์นั้นมีเงาของความทุกข์นะเป็นความสุขทุกข์กับสุขเป็นของคู่กันใช่ไหมถ้ายึดติดทุกข์เดี๋ยวท่านก็จะมีสุขในอีกมุมนึงในอีกด้านหนึ่งรอท่านอยู่ถ้าท่านข้ามพ้นมาได้หรือยอมรับมันเสียได้เดี๋ยวท่านก็จะมีจิตใจที่สุขสงบไปเองนะฮะนี่คือสิ่งที่ผมปฏิเสธตั้งแต่ต้นว่าใครหลายคนที่กล่าวว่าทุกข์กับสุขเป็นเรื่องปกติธรรมดาของมนุษย์นั้นผมไม่เห็นด้วยว่าเป็นคำกล่าวที่ถูกต้องเท่าใดนักแท้จริงแล้วคำกล่าวที่ถูกต้องจะต้องบอกว่าทุกข์กับสุขนั้นเป็นเรื่องปกติธรรมดาของโลกของโลกนั่นหมายความว่าในสังคมมนุษย์เราเนี่ยแม้กระทั่งสรรพสัตว์ทั้งหลายด้วยซ้ำเขาก็มีทั้งทุกข์และสุขที่จะต้องเผชิญนะและสิ่งที่เป็นความทุกข์และความสุขที่ทุกคนจะได้เผชิญนั้นผมก็อยากจะเรียนท่านทั้งหลายว่ามันเป็นบททดสอบจิตสำนึกของมนุษย์นั่นเองครับถามว่าจิตวิญญาณที่อาสามาเกิดเป็นมนุษย์อย่างพวกเราเนี่ยทำไมจะต้องมีบททดสอบจิตสำนึกครับเนื่องจากเป็นเพราะว่ามนุษย์เราแต่ละคนเกิดมามันเริ่มต้นจากความไม่รู้ก่อนใช่ไหมล่ะครับความไม่รู้นั่นแหละครับสามารถจะทำให้กลายเป็นความรู้ขึ้นมาได้ก็ต้องเรียนรู้ใช่ไหมครับและเมื่อเรียนรู้แล้วนักเรียนคนไหนครับเมื่อเรียนรู้แล้วไม่มีการถูกทดสอบเพื่อจะพิสูจน์ให้เห็นว่าเรียนรู้แล้วรู้จริงหรือเปล่าเมื่อรู้จริงก็สามารถจะวัดได้ว่าเป็นคนเก่งจริงเป็นคนที่มีความสามารถถูกไหมครับมันถ้าต้องการจะทดสอบว่ารู้อะไรในสิ่งที่เรียนไปก็จะต้องมีข้อสอบของความรู้นั้นหรือของวิชานั้นใช่ไหมครับนั่นคือเรื่องทางโลกแต่ในเรื่องของทางจิตวิญญาณซึ่งเป็นเรื่องของธรรมะเนี่ยนะครับมนุษย์เราธรรมะก็คือสิ่งที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันนะฮะไม่ได้เกี่ยวข้องกับความรู้ในทางโลกอะไรสักเท่าใดความรู้ในทางจิตวิญญาณหรือความรู้ในทางธรรมะนั้นก็จะต้องถูกทดสอบเหมือนกันเพราะมนุษย์เราแต่ละคนเกิดมาเนี่ยบริบทของการดำเนินชีวิตคือการเกิดแก่เจ็บตายใช่ไหมล่ะครับและก็เป็นบริบทของจิตวิญญาณก็คือการเวียนว่ายตายเกิดซึ่งถ้าพูดแล้วมันก็เป็นเรื่องยาวแต่ถ้าจะกล่าวกันสั้นๆก็ได้อย่างเนี้ยเพราะฉะนั้นในมิติของจิตวิญญาณก็จะต้องมีการถูกทดสอบเหมือนกันว่าที่ได้รับโอกาสให้มาเกิดในแต่ละภพชาติโดยเฉพาะภพชาติของการเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยเราได้เรียนรู้ที่จะเป็นมนุษย์หรือเรียนรู้ที่จะยกระดับความเป็นมนุษย์ของเรานั้นได้สูงจนถึงสูงสุดได้หรือยังมันถ้าเราเกิดมาในแต่ละภพชาติแล้วเราขาดการเรียนรู้ที่จะเป็นมนุษย์และยกระดับจากการเป็นมนุษย์เนี่ยนะให้ถึงขั้นสูงสุดให้ได้นะถ้าเราบกพร่องเหลวไหลเท่ากับว่าภพชาตินั้นเราก็จะได้เรียนรู้ว่าเรานั้นล้มเหลวหรือบกพร่องในการมาเกิดเป็นมนุษย์ครับอยากจะเรียนสั้นๆว่าค
ความทุกข์หรือความสุขนั้นมันเป็นเครื่องมือหรือเป็นเงื่อนไขในการช่วยทดสอบจิตสำนึกของมนุษย์ถ้าเราเป็นมนุษย์เราจะต้องเรียนรู้ที่จะใช้จิตสำนึกของเราในการดำเนินชีวิตหรือใช้จิตสำนึกของเราในการดำเนินงานในแต่ละวันนั่นเองครับท่านผู้ฟังครับเพราะฉะนั้นถ้าเราจะใช้จิตสำนึกของเราได้หรือไม่ได้เป็นหรือไม่เป็นเนี่ยเราจึงต้องเผชิญกับเงื่อนไขทั้งด้านบวกและเงื่อนไขใดๆก็ตามทางด้านลบครับเงื่อนไขด้านบวกก็คือสิ่งที่มนุษย์บอกว่ามันเกิดความสุขแล้วก็ติดสุขที่ตรงนั้นเงื่อนไขด้านลบก็คือเงื่อนไขที่ร้ายๆเงื่อนไขที่ตัวเองไม่พึงประสงค์สถานการณ์ที่ไม่พึงประสงค์ของตนเองเพราะเมื่อพบผ่านเผชิญแล้วก็เกิดความทุกข์แล้วก็มนุษย์ก็พยายามปฏิเสธมันพยายามจะหลีกเลี่ยงมันท่านผู้ฟังครับถ้าทุกข์กับสุขเนี่ยมันเป็นเงื่อนไขของบททดสอบจิตสำนึกของมนุษย์เนี่ยผมถามว่าเราจะปฏิเสธมันได้ไหมเพราะมันคือข้อสอบของนักเรียนคนหนึ่งที่เป็นจิตวิญญาณรูปธรรมหนึ่งแล้วอาสามาเกิดเป็นมนุษย์บนดาวเคราะห์โลกเสรีดวงนี้ถ้าความทุกข์หรือความสุขที่เป็นเรื่องราวใดๆสถานการณ์ใดๆในชีวิตของเราไม่ว่ามันจะเกิดทุกข์ขึ้นมาจากกายสังขารของเราเองเกิดความทุกข์ขึ้นมาจากจิตใจของเราที่มีความรู้สึกที่เป็นด้านลบมีการนึกด้านลบมีการคิดด้านลบขึ้นมาเองโดยไม่มีใครหยิบยื่นตรงนั้นให้หรือเป็นความทุกข์ที่เกิดจากเพื่อนมนุษย์ที่อยู่ใกล้ตัวเราอาจจะเป็นสามีเราภรรยาเราลูกหลานเราเนี่ยพ่อแม่เราเพื่อนร่วมงานของเราเนี่ยหรืออาจจะเกิดจากดินฟ้าอากาศซึ่งเป็นสภาวะแวดล้อมอะไรต่างๆเนี่ยถ้าหากว่าเป็นเรื่องร้ายๆเป็นเรื่องที่ไม่ดีและเราไปปฏิเสธมันเหมือนข้อสอบที่ยากๆเนี่ยครูออกข้อสอบยากๆให้นักเรียนทำข้อสอบเพื่อจะให้สอบผ่านเลื่อนชั้นคือยกระดับการเป็นนักเรียนชั้นสูงขึ้นไปเรื่อยๆเนี่ยถ้านักเรียนปฏิเสธพอเจอโจทย์ยากๆนะก็ไม่ยอมทำข้อสอบนั้นถามว่าถ้าไม่ทำหลายๆข้อทำถูกแค่น้อยๆข้อนะถามว่าสอบตกไหมก็สอบตกครับท่านผู้ฟังครับอันนี้คือถ้าพูดให้ไปอิงเรื่องกฎแห่งกรรมหรือการเวียนว่ายตายเกิดก็อยากจะบอกว่าที่มนุษย์เราแต่ละคนเนี่ยมีการเวียนว่ายตายเกิดมาแล้วมาเป็นมนุษย์หรือเป็นอะไรก็แล้วแต่หลายๆภพชาติเนี่ยก็เป็นเพราะสอบตกฮะที่สอบตกเพราะว่ามัวแต่แสวงหาความสุขแล้วก็พยายามหลีกเลี่ยงหรือปฏิเสธความทุกข์เพราะเราไปเข้าใจกันว่าทุกข์กับสุขเนี่ยมันเป็นเรื่องปกติธรรมดาของมนุษย์เมื่อเป็นเรื่องปกติธรรมดาก็เลยจะหาทางที่จะเอาชนะความทุกข์แล้วก็ยึดรั้งความสุขเอาไว้กับตัวให้ได้มากที่สุดและให้ได้นานที่สุดผมจึงเรียนท่านผู้ฟังว่าถ้าเราวันหนึ่งนะฮะยังมีคตินิยมในการดำเนินชีวิตอยู่ในลักษณะนี้การเวียนว่ายตายเกิดของเรามันก็ไม่มีวันสิ้นสุดนะครับการยกระดับจิตสำนึกของการเป็นมนุษย์นั้นคำว่าจิตสำนึกแท้จริงแล้วก็คือจิตวิญญาณครับเรามาเกิดเป็นมนุษย์นั้นกายสังขารของเรามันห่อหุ้มจิตวิญญาณเอาไว้ข้างในแล้วเราก็มีจิตหยาบหรือจิตปัจจุบันเนี่ยเป็นผู้ทำหน้าที่แทนจิตวิญญาณซึ่งเป็นตัวตนแก่นแท้ของเราจิตวิญญาณของเราต้องการให้จิตหยาบหรือจิตปัจจุบันซึ่งทำหน้าที่แทนในบทบาทของการเป็นมนุษย์เนี่ยครับยกระดับจิตหยาบหรือจิตปัจจุบันของเราเนี่ยในแต่ละวันนะทุกๆขณะจิตทุกๆลมหายใจเข้าออกในยามตื่นเนี่ยให้ยกระดับให้สูงขึ้นเรื่อยๆจากเหตุการณ์ทั้งหลายทั้งร้ายและดีในชีวิตเพื่อจะยกระดับให้สูงที่สุดจนเป็นหนึ่งเดียวกับจิตวิญญาณได้นั่นเองครับมันการยกระดับจิตใจที่ผมเรียกว่ายกระดับจิตสำนึกก็คือการยกระดับจิตปัจจุบันของตัวเองให้เป็นหนึ่งเดียวกับจิตวิญญาณของตัวเองนั่นเองครับโดยใช้สติปัญญาเป็นหลักไม่ได้ใช้อารมณ์เป็นหลักครับมนุษย์เราเนี่ยส่วนใหญ่แล้วจะใช้อารมณ์รู้สึกความนึกความต้องการของตัวเองเป็นเครื่องดำเนินชีวิตด้วยกันทั้งนั้นนะครับเมื่อมันเป็นอย่างนี้แล้วก็มาบวกเอากับค่านิยมที่ไม่ถูกต้องในการดำเนินชีวิตก็คือแสวงหาความสุขพอใจในความสุขแต่รังเกียจความทุกข์ปฏิเสธความทุกข์กันเสียนี่โอกาสที่จะยกระดับจิตสำนึกแห่งการเป็นมนุษย์ของตัวเองเพื่อให้เป็นหนึ่งเดียวกับจิตวิญญาณในแต่ละวันที่มีชีวิตอยู่มีลมหายใจอยู่ในภพชาตินี้หรือภพชาติไหนๆก็ตามมันจึงล้มเหลวครับท่านผู้ฟังครับเรื่องนี้เรื่องยาวแล้วเราคงต้องกล่าวกันใหม่

ท่านผู้ฟังครับวันนี้หมดเวลาของรายการเทพทิพย์มงคลธรรมแล้วกลุ่มแสงสิริวัฒนาขอขอบคุณท่านผู้ใจบุญทั้งหลายที่ได้ให้เกียรติสนับสนุนรายการนี้เพื่อสร้างวิถีแห่งสันติสุขสู่มวลชนบนคลื่นวิทยุโปรดกรุณาแจ้งผลการรับฟังได้ที่โทรศัพท์025123176 025123176ท่านจะติดตามรับฟังรายการนี้ได้ใหม่ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ทางสถานีวิทยุแห่งนี้ในเวลาเดียวกันนี้สวัสดีครับ

ช่วงเวลาต่อไปนี้สถาบันพัฒนาพฤติกรรมมนุษย์ผู้สร้างทฤษฎีและกลยุทธ์ไซโคโชเพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่บกพร่องของมนุษย์ด้วยการกระตุ้นจิตสำนึกที่ลึกซึ้งและแยบยลสำนักพิมพ์จิตจักรวาลผู้ผลิตหนังสือธรรมะภาคปฏิบัติแนวอภิปรัชญาที่ทรงคุณค่าสำหรับศาสนิกชนไทยและชมรมผู้ประพฤติธรรมเพื่อสร้างสันติสุขให้ตนเองและผู้อื่นร่วมกับกลุ่มแสงสิริวัฒนาภูมิใจเสนอรายการเทพทิพย์มงคลธรรมเพื่อนำพาสันติสุขสู่มวลชนด้วยธรรมบรรยายภาคปฏิบัติโดยอาจารย์ปริญญาตันสกุลขอเชิญท่านติดตามรับฟังได้ณบัดนี้

ท่านผู้ประพฤติธรรมที่รักครับถ้าเราพูดถึงเรื่องความทุกข์กับความสุขในแง่มุมที่บอกว่าทุกข์กับสุขนั้นเป็นเรื่องปกติธรรมดาของโลกอย่างที่เราได้กล่าวไปในตอนที่แล้วนั้นมันจะทำให้เรามีความรู้สึกว่าเราสามารถที่จะเผชิญหน้ากับความทุกข์แล้วก็เผชิญหน้ากับความสุขในชีวิตประจำวันของเราได้อย่างสะดวกสบายใจมากขึ้นนะครับแทนที่เราจะไปคิดว่าทุกข์กับสุขเป็นเรื่องปกติธรรมดาของมนุษย์แล้วก็พยายามที่จะให้ตัวเองยอมรับเพื่อ นำไปสู่การปล่อยวางความทุกข์แล้วก็ขณะที่แอบปรารถนาแล้วก็พึงพอใจกับสิ่งใดก็ตามที่เรียกว่าสุขที่มันผ่านเข้ามาในชีวิตของตนเองท่านผู้ประพฤติธรรมที่รักครับถ้าท่านคิดได้ว่าทุกข์กับสุขเป็นเรื่องธรรมดาของโลกขณะที่ท่านเป็นมนุษย์หรือเป็นสัตว์โลกคนหนึ่งท่านก็ต้องพร้อมที่จะเผชิญหน้ากับมันเผชิญหน้ากับความทุกข์และความสุขนั้นให้ได้เผชิญหน้าแล้วก็ต้องฟันฝ่ามันไปให้พ้นด้วยถ้าเราพ้นจากความทุกข์ได้และพ้นไปจากความสุขได้นะความสุขที่เราเผชิญนั่นแหละนะครับที่สลับคละเคล้ากันไปกับความทุกข์นั่นนะถ้าเราเรียนรู้ที่จะผ่านมันไปให้ได้จากทุกข์น้อยๆไปจนถึงทุกข์มาก

มากที่มนุษย์เรียกขานกันนะนะหรือจากความสุขน้อยๆไปสู่ความสุขมากๆถ้าเราสามารถยกระดับจิตใจของเราให้ข้ามพ้นทั้งสองด้านนี้ไปได้นั่นก็เท่ากับว่าจิตวิญญาณของท่านที่อาสามาเกิดเป็นมนุษย์กันในแต่ละภพชาติหรือแม้กระทั่งภพชาติปัจจุบันนี้ก็ตามก็ได้ประสบความก้าวหน้าหรือสำหรับบางคนถึงแม้จะมีน้อยรายก็ถือว่าได้ประสบความสำเร็จสูงสุดในการที่ได้รับโอกาสให้มาเกิดเป็นมนุษย์ในภพชาตินั้นๆแล้วล่ะครับพูดง่ายๆก็คือว่าหน้าที่ของมนุษย์เรานั้นจะต้องใช้ความทุกข์และความสุขยกระดับจิตสำนึกของตนเองขึ้นมาจนถึงจิตสำนึกที่สูงสุดคำว่าจิตสำนึกที่สูงสุดก็คือจิตสำนึกที่เป็นหนึ่งเดียวกันกับจิตวิญญาณของตัวเองได้นั่นเองครับหลายคนก็ถามว่าแล้วจะรู้ได้อย่างไรว่าจิตสำนึกแห่งการเป็นมนุษย์ในระดับสูงสุดที่สามารถเป็นหนึ่งเดียวกันกับจิตวิญญาณของตัวเองได้นั้นตัวชี้วัดนั้นมันคืออะไรบ้างก็ยินดีที่จะขยายความให้ท่านผู้ประพฤติธรรมทั้งหลายได้เข้าใจอย่างกระจ่างแจ้งณบัดนี้เลยก็ได้ครับก่อนที่เราจะไปคุยกันว่าเราจะเอาชนะทุกข์ได้อย่างไรเมื่อเจอทุกข์และเราจะอยู่กับความสุขนั้นได้อย่างไรเมื่อเราได้เผชิญกับความสุขโดยที่เราสามารถที่จะทำข้อสอบที่เป็นบททดสอบจิตสำนึกตัวนั้นให้ผ่านได้ผมอยากจะเรียนท่านผู้ฟังว่าจิตสำนึกแห่งการเป็นมนุษย์นั้นถ้าท่านสามารถยกระดับจนถึงขั้นสูงสุดได้โดยที่ผมเรียกว่าเป็นหนึ่งเดียวกันกับจิตวิญญาณของตัวเองได้ตัวชี้วัดง่ายๆจะมีอยู่3ตัวครับถ้าหากว่าในชีวิตประจำวันของท่านไม่ว่าจะเจอสถานการณ์ใดๆก็ตามเจอเหตุการณ์เรื่องราวใดๆก็ตามหรือเจอการแสดงออกหรือการกระทำของเพื่อนมนุษย์คนหนึ่งคนใดทั้งใกล้ตัวและไกลตัวของท่านก็ตามเมื่อเขาหยิบยื่นเงื่อนไขทั้งบวกและลบมาให้กับท่านคำว่าบวกก็คือเรื่องราวสถานการณ์ที่เป็นเงื่อนไขต่างๆที่นำไปสู่ความพึงพอใจของท่านนะครับส่วนที่เป็นด้านลบก็คือสิ่งที่มันจะเป็นเงื่อนไขที่จะทำให้จิตใจของท่านสั่นสะเทือนไปทางด้านลบคือความไม่พอใจนั่นเองครับปกติแล้วเนี่ยมนุษย์เราเนี่ยสิ่งใดก็ตามที่เราพบผ่านเผชิญแล้วทำให้เรายอมรับได้เป็นสิ่งที่เรายอมรับได้มนุษย์ก็จะเกิดความสุขแต่ถ้าหากว่าเรื่องราวเหตุการณ์สถานการณ์ที่เป็นเงื่อนไขใดๆก็ตามที่ตัวเราเองได้พบผ่านเผชิญเนี่ยเป็นสิ่งที่เรารับไม่ได้เราก็เรียกสิ่งนั้นว่าทุกข์เราก็เรียกสิ่งนั้นว่าสิ่งที่ก่อให้เกิดความทุกข์ในจิตใจของเราซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่พึงประสงค์ของเรานั่นเองความทุกข์ในชีวิตประจำวันของมนุษย์เรานั้นถ้าจะแยกแยะลงไปอีกนะฮะก็มีทุกกายกับทุกใจนี่แหละครับแต่หลายคนอาจจะไม่เข้าใจนะครับว่ามนุษย์เรานั้นไม่ได้มีแค่ทุกกายกับทุกใจเท่านั้นนะถึงแม้มนุษย์เราเป็นคนสองมิติมีร่างกายเป็นอาภรณ์แล้วก็มีจิตใจเป็นแก่นแท้มนุษย์หลายคนก็ได้เรียนรู้มาว่าจิตเป็นนายกายเป็นบ่าวซึ่งเป็นของคู่กันแต่บางทีกายก็เป็นนายของจิตจิตเป็นบ่าวของกายเหมือนกันเช่นเวลาเราทุกข์กายมันก็ไพล่ไปสู่การทุกข์ใจได้เหมือนกันแสดงว่าอันเนี้ยกายเป็นนายของใจถ้าหากว่าจะเป็นด้านบวกที่มนุษย์เราแล้วล้วนชอบนะครับแล้วก็เป็นที่พึงประสงค์เป็นที่พึงปรารถนาก็คืออาการสุขกายแล้วนำไปสู่การสุขใจซึ่งในประเด็นนี้เป็นประเด็นที่มนุษย์โลกเสรีทั้งหลายล้วนปรารถนากันทั้งสิ้นคือปรารถนาที่จะมีชีวิตอยู่อย่างมีความสุขทั้งกายและก็มีความสุขทั้งใจ
โดยพยายามปฏิเสธการทุกข์กายและไม่ทุกข์ใจว่างั้นนะแต่ปรากฏว่าในชีวิตจริงของมนุษย์เราเนี่ยนะมันยังมีอีกสองมุมที่เกิดขึ้นแล้วก็บางคนก็มองข้ามผ่านมันไปทั้งที่ก็เฉยชินกับมันไม่ได้นั่นก็คือบางทีสุขกายแต่กลับทุกข์ใจมีความ

พราะอะไรครับเพราะใจมันดันไปวิตกกังวลว่าเอ๊ะเขาจะทอดทิ้งเราไปไหมเนี่ยเขาเป็นคนที่สุดที่จะรักหรือคนที่เรารักเป็นที่สุดนะหน้าบัดนี้ยังมีเขาเคียงข้างมีเขานั่งอยู่เคียงกายแล้วพรุ่งนี้ล่ะเขาจะห่างหายไปจากเราไหมหรือเขาเป็นคนที่แสนดีขนาดนี้แสนสวยแสนน่ารักแสนร่ำรวยขนาดนี้จะมีใครมายื้อแย่งเขาไปจากเราไหมเนี่ยถามว่าสุขกายมีเขาอยู่เคียงกายอบอุ่นกายนะแต่กลับทุกข์ใจเพราะใจมันพล่ายไปคิดเอาเองอย่างนี้เป็นต้นนะครับซึ่งมนุษย์เราก็เฉยชินกับมันไม่ได้คือมีสุขกายแต่ดันไปทุกข์ใจเขานะอย่างนี้เขาเรียกว่าหาเรื่องใส่ตัวให้กับตัวเองใส่รหัสของความทุกข์ให้กับตัวเองหรือบางคนแม้จะทุกข์กายแต่ก็มีความสุขทางจิตใจมีความทุกข์ทางกายแต่มีความสุขทางจิตใจก็เพราะว่ายอมรับในความทุกข์ทางกายของตัวเขาเองได้เช่นชาวไร่ชาวนาตาสีตาสานะครับทำมาหากินต้องตื่นเช้าแล้วก็ไปทำงานอยู่ต้องกรำแดดกรำฝนเสี่ยงกับฟ้าผ่าเสี่ยงกับการติดเชื้อไวรัสเป็นไข้หวัดหรือติดเชื้อโรคป่วยเป็นนุ่นเป็นนี่แล้วก็หรือจะเป็นกรรมกรแบกหามทำงานหนักก็ทุกข์กายครับร่างกายอ่อนล้าเหน็ดเหนื่อยนี่มันเป็นความทุกข์อยู่แล้วแต่ว่าแต่ละคนแต่ละท่านก็มีความสุขทางจิตใจสามารถที่จะทำหน้าที่ของตนด้วยลำบากกายมีหยาดเหงื่อคืออาบเหงื่อต่างน้ำทำได้ทุกวันไม่เคยพร่ำบ่นแล้วก็ขยันทำมาหากินขยันทำอยู่เป็นประจำนะเขาเรียกว่าทุกข์เสียจนชินนะฮะความสุขทางใจก็มีอยู่ในจิตใจไม่ทุกข์ใจไม่ดิ้นรนที่จะทำให้ตัวเองทุกข์หนักขึ้นก็ยอมรับความจริงในความเป็นตนเองยอมรับความจริงกับวิถีชีวิตของตัวเองตรงนั้นได้นะก็อย่างนี้เขาเรียกว่าทุกข์กายแต่ก็สุขใจดูเหมือนควายฮะควายนะภาษาฝรั่งเรียกว่าบัฟฟาโลนะควายไถนาซึ่งเดี๋ยวนี้มีควายเหล็กเยอะนะควายที่มีชีวิตมีจิตวิญญาณก็ค่อนข้างจะเหลือน้อยเนี่ยควายตัวดำๆเนี่ยท่านว่าเขาทุกข์เป็นไหมจริงๆแล้วเขาก็ทุกข์เป็นนะโดยเฉพาะทุกข์ทางกายควายอยู่คู่กับชาวนาเนี่ยต้องไถนาไถนาก็กลางแดดไม่มีทุ่งนาไหนหรอกครับที่จะต้องที่จะมีทุ่งหญ้าป่ารกทึบครึ้มทำงานสบายๆอยู่ภายใต้เงาไม้ไม่ใช่ต้องทำงานท่ามกลางสายลมกับแสงแดดจะมีแต่ต้นตาลหรือมีแต่ต้นไม้ใหญ่ไว้บ้างต้นสองต้นไว้กำบังแดดให้ในยามพักร้อนพักเหนื่อยก็เท่านั้นส่วนควายก็มีแต่ปลักควายให้กลิ้งไปเกลือกมาเพื่อทำให้ความร้อนของกายมันลดน้อยลงควายตากแดดตากลมตากฝนควายก็ทุกกายได้เหมือนกันนะแล้วลองดูสิครับผิวกายของควายขนก็บางขนก็น้อยหรอมแหลมเนี่ยเป็นชี้ๆเป็นเส้นๆเล็กๆเนี่ยเห็นเนื้อหนังมังสาที่อยู่ข้างในแล้วเนื้อหนังมังสาของควายอ่ะเนี่ยสีอะไรล่ะครับก็สีดำนักวิทยาศาสตร์โลกก็บอกพวกเราแล้วว่าวัตถุสีดำนั้นจะดูดซับความร้อนเอาไว้ได้ดีกว่าวัตถุสีขาวเพราะฉะนั้นถ้าเปรียบเทียบระหว่างวัวกับควายเนี่ยใครทุกข์มากกว่ากันนะควายจะมีผิวดำวัวจะมีผิวขาวอมเหลืองอมน้ำตาลเห็นไหมฮะอยู่ในกลางแดดเหมือนกันแต่ควายจะร้อนกว่านะใช่ไหมควายจึงชอบนอนเกลือกกลิ้งกับปลักโคลนปลักเลนปลักน้ำที่เปียกๆก็เคี้ยวหญ้าและนอนได้อย่างมีความสุขเพราะว่าเขายอมรับกับความทุกข์นั้นได้หลายคนบอกมันเป็นธรรมชาติจริงๆแล้วมันอยู่ที่ใจเรานะฮะตรงเนี้ยควายก็มีธรรมะสอนเราเหมือนกันว่าถึงแม้จะทุกข์ก็สุขได้ถ้าจิตใจนั้นสามารถยอมรับความจริงตรงนั้นได้อันนี้ก็เป็นหลักของการที่จะข้ามพ้นความทุกข์หรือจะอยู่กับความทุกข์นั้นได้สำหรับมนุษย์ก็เหมือนกันนะครับนะสิ่งที่เป็นความทุกข์หรือสิ่งที่เป็นความสุขอย่างที่ผมกราบเรียนแล้วล้วนเป็นสิ่งที่เรียกว่าบททดสอบจิตสำนึกของเราทั้งสิ้นและเมื่อสักครู่ผมก็เรียนท่านผู้ฟังไปแล้วว่าจิตสำนึกแห่งการเป็นมนุษย์นั้นจะมีอยู่3อย่างด้วยกันหลักๆนะจะมีอยู่3อย่างด้วยกันเพราะฉะนั้นถ้าท่านเรียนรู้ที่จะเป็นมนุษย์ให้สมบูรณ์ก็คือท่านจะต้องเรียนรู้ที่จะยกระดับจิต

ใจหรือจิตสำนึกของท่านให้เป็นหนึ่งเดียวกันกับจิตวิญญาณของท่านให้ได้จิตวิญญาณของท่านนั้นจะมีคุณสมบัติที่สำคัญอยู่3ประการและจิตหยาบหรือจิตปัจจุบันของท่านก็ต้องเรียนรู้ที่จะสั่นสะเทือนให้เป็นหนึ่งเดียวกันกับจิตวิญญาณก็คือจะต้องเข้าถึง3ประการนี้ให้ได้ด้วยอย่างนี้ถึงจะเรียกว่ายกระดับจิตปัจจุบันหรือจิตสำนึกของท่านให้เป็นหนึ่งเดียวกันกับจิตวิญญาณที่เป็นจิตสำนึกสูงสุดใน3ประการที่จะกล่าวให้ท่านฟังต่อไปนี้ประการที่1ถ้าท่านเกิดมาเป็นมนุษย์เมื่อใดก็ตามที่เจอเงื่อนไขเหตุการณ์สถานการณ์ต่างๆที่เป็นด้านลบที่ท่านเรียกว่าความทุกข์ท่านก็จะต้องเรียนรู้ที่จะข้ามผ่านมันไปให้ได้ด้วยการยกระดับจิตสำนึกของท่านให้สูงที่สุดเท่าที่ท่านสามารถจะเข้าถึงได้ในเรื่องนั้นในเวลานั้นหรือสถานการณ์นั้นๆคือประการที่หนึ่งท่านต้องเรียนรู้ที่จะยอมรับความจริงที่เกิดขึ้นและท่านกำลังเผชิญหน้าอยู่กับมันนั้นให้จงได้การเรียนรู้ที่จะยอมรับความทุกข์ที่เกิดขึ้นหรือที่ท่านกำลังเผชิญหน้ามันอยู่นั้นให้ได้ก็ไม่ยากอะไรครับเพียงแค่ท่านฝึกฝนตนเองให้เป็นคนมองโลกในแง่ดีให้ได้คือฝึกในการมองโลกในแง่ดีเอาไว้ครับการมองโลกในแง่ดีก็คือการนึกด้านบวกนั่นเองครับท่านผู้ฟังครับคำว่านึกบวกนั่นก็คืออาการทางจิตใจของท่านที่เมื่อพบเห็นสิ่งใดหรือได้ยินได้ฟังเรื่องใดก็ตามมันจะสั่นสะเทือนขึ้นมาเป็นอาการของจิตที่เรียกว่าจริตนะฮะอย่างหนึ่งก็คือการนึกครับแต่หลายคนไม่เข้าใจก็ไปเรียกการนึกว่าการคิดผมอยากจะกราบเรียนท่านผู้ประพฤติธรรมสั้นๆผ่านทางรายการนี้ในเบื้องต้นสำหรับในวันนี้เอาไว้ก่อนว่าแท้จริงแล้วนั้นก่อนที่มนุษย์เราจะคิดนะฮะมนุษย์ต้องนึกก่อนครับมนุษย์ต้องนึกก่อนคิดแต่ส่วนใหญ่แล้วมนุษย์นึกแล้วไม่คิดต่อครับคือนึกอะไรแล้วก็ฟันธงไปตรงนั้นเลยซึ่งตรงเนี้ยก็คือการผิดพลาดในการยกระดับจิตสำนึกอย่างที่ผมบอกเราจะไม่สามารถเข้าถึงพลังอำนาจทางจิตวิญญาณของเราได้เลยครับถ้าเราสอบตกตั้งแต่ต้นเพราะจิตปัจจุบันของเราหรือจิตหยาบเนี่ยนะฮะมันทำหน้าที่แทนจิตวิญญาณของตัวเองในเบื้องต้นคือพบเห็นสิ่งใดมันจะเกิดการสั่นสะเทือนเป็นอารมณ์รู้สึกและเป็นการนึกคิดของจิตเองก่อนเสมอครับแต่มนุษย์ส่วนใหญ่พอเจอสิ่งใดแล้วก็นึกครับแต่เข้าใจผิดคิดว่าตัวเองคิดเช่นถ้าเราเจออะไรที่ไม่ค่อยดีเจออะไรที่เราไม่ค่อยพึงใจเราก็มักจะนึกไปในแง่ลบนึกไปด้านลบเสมออะไรที่เราได้ยินได้ฟังแล้วไม่ถูกใจไม่พอใจเราก็จะนึกไปทางด้านลบหรือด้านร้ายเสมออะไรที่เราได้เห็นไม่ต้องตาไม่ต้องใจเราก็จะนึกไปในทางลบหรือนึกไปในทางร้ายเสมอเช่นเดียวกันนี่คือการสอบตกนะครับท่านผู้ฟังครับมันถ้าท่านเจอใครเจอสิ่งใดเรื่องราวใดสถานการณ์ใดก็ตามในชีวิตที่เป็นด้านบวกท่านมักจะสอบผ่านครับผ่านแค่ครึ่งเดียวนะสอบผ่านคือมีความสุขอยากเห็นนานๆอยากมองนานๆอยากฟังนานๆเพราะฟังแล้วไพเราะจับจิตจับใจเหลือเกินมองแล้วสวยสดงดงามชื่นอกชื่นใจเหลือเกินอะไรอย่างเงี้ยนั่นคือด้านบวกนะแต่พอเป็นด้านลบสิตกมาตายเลยเนี่ยพอเห็นแล้วขวางหูขวางตาก็ไม่อยากจะมองไม่อยากจะเห็นละได้ยินแล้วขัดหูขัดใจไม่อยากจะฟังแล้วปฏิเสธที่จะฟังแล้วอย่างนี้เป็นต้นสอบตกท่านนั้นนะครับท่านผู้ฟังครับถ้าหากว่าเราต้องการจะเป็นผู้ประพฤติธรรมนั่นก็คือการเรียนรู้ที่จะปฏิบัติจิตของตัวเองให้ถูกต้องเนี่ยการยกระดับจิตสำนึกของท่านจากสถานการณ์ร้ายๆในชีวิตเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญมากที่เราจะต้องศึกษาและปฏิบัติให้ได้การประพฤติธรรมนั้นไม่ได้หมายถึงแค่ต้องถือศีลกินเจอยู่เป็นประจำและจะนำท่านไปสู่มรรคผลสูงสุดคือนิพพานได้นะครับคนเราจะนิพพานได้ด้วยปัญญาเท่านั้นนะครับมันถ้าท่านถือศีลปฏิบัติธรรมท่านก็ต้องเข้าใจด้วยปัญญาของท่านว่าศีลที่ห้ามไว้ให้ละเว้นนั้นนะเพราะเหตุผลใดท่านจึงห้ามไว้ให้ละเว้นนะเราจะปฏิบั

ตามนั้นตามที่เราเข้าใจจึงจะถูกต้องหรือธรรมะซึ่งเป็นสิ่งที่ดีนะเป็นธรรมนูญของชีวิตของการเป็นมนุษย์และสรรพสัตว์ทั้งหลายในจักรวาลนี้รวมทั้งทุกสรรพสิ่งด้วยธรรมะเหล่านั้นดีอย่างไรเป็นเช่นไรทำไมจึงต้องทำเช่นนั้นเราก็ต้องรู้ด้วยปัญญาของเราด้วยเหมือนกันถ้าไม่รู้ด้วยปัญญาก็คือไม่มีสติปัญญาที่จะใช้ในการคิดเนี่ยเราก็ไม่สามารถที่จะละวางได้เมื่อละวางไม่ได้ก็หลุดพ้นไม่ได้เมื่อหลุดพ้นจากทุกข์จากสุขตัวนั้นไม่ได้แล้วยังจะนิพพานได้อย่างไรครับเพราะจิตเรายังฝักใฝ่กับทุกข์กับสุขอยู่ก็ต้องเวียนว่ายตายเกิดกันอยู่ต่อไปเนี่ยมันท่านผู้ฟังครับเราจึงต้องเรียนรู้ที่จะเข้าถึงจิตวิญญาณของเราให้ได้ด้วยการยกระดับจิตสำนึกก็ฉวยโอกาสเอาทุกข์และสุขที่เป็นเงื่อนไขใดๆในชีวิตประจำวันที่เพื่อนมนุษย์คนอื่นสิ่งแวดล้อมอื่นๆสถานการณ์อื่นๆนะเขาหยิบยื่นมาให้เราเนี่ยนะเราก็เอามาเป็นเงื่อนไขเป็นบททดสอบจิตใจของเราซะถือซะว่าเราเป็นนักเรียนเราก็ต้องมีการถูกทดสอบถ้าไม่ถูกทดสอบเราก็ไม่รู้ว่าตัวเราเป็นนักเรียนเรียนเก่งแค่ไหนเรียนรู้แย่งรู้จบได้แค่ไหนอย่างไรใช่ไหมมันก็ต้องสอบให้ได้มันเจอทุกข์และปฏิเสธทุกข์เพราะรังเกียจความทุกข์ไม่พอใจความทุกข์แสดงว่าท่านปฏิเสธข้อสอบข้อนั้นท่านไม่ยอมทำข้อสอบพอไม่ยอมทำข้อสอบท่านก็ต้องสอบตกมันเราจะสอบตกทางจิตวิญญาณเมื่อไหร่นะถ้าเราสอบตกทางจิตวิญญาณเมื่อใดเราก็ต้องย้อนกลับมาเกิดใหม่ก็เรียกว่าเรียนซ้ำชั้นนะว่างั้นนะเนี่ยแหละการเวียนว่ายตายเกิดมันอยู่ตรงนี้ครับเนี่ยเราต้องการที่จะหลุดพ้นนะฮะเราต้องยอมรับความจริงทุกสิ่งที่เราเผชิญนะเมื่อเราเจอสิ่งใดก็ตามที่เป็นความทุกข์ที่เป็นเงื่อนไขด้านลบก็ให้เราฝึกมองโลกในแง่ดีก็คือนึกบวกให้ได้การนึกบวกให้ได้ก็หมายความว่าเราจะต้องเรียนรู้ที่จะมองหาคุณค่าของสิ่งที่ไม่ดีนะคุณค่าจากสิ่งที่เป็นด้านลบน่ะนะมองหาด้านบวกที่แฝงอยู่ในด้านลบนั้นให้ได้ผมยกตัวอย่างเช่นการค้นหาด้านบวกจากสิ่งที่เป็นทุกข์นั้นให้พบก็คืออย่างเช่นส่วนมากมนุษย์เราจะทุกข์กายใช่ไหมฮะกับการเจ็บไข้ได้ป่วยมนุษย์เราทุกคนต้องมีการเจ็บมีการป่วยอันนี้ก็เป็นเรื่องสามัญเป็นเรื่องปกติของสัตว์โลกเป็นเรื่องปกติของโลกไม่ใช่เรื่องปกติของมนุษย์นะฮะเพราะสัตว์มันก็ป่วยเป็นเหมือนกันเนี่ยทุกกายคือการเจ็บป่วยเราสามารถจะมองด้านบวกก็ได้มองด้านลบก็ได้ถ้าเรามองด้านลบเราก็จะนึกลบทันทีแหมแหมเรานี่แย่มากเลยเนาะเกิดมาแล้วป่วยขณะที่คนอื่นเขาไม่ป่วยคิดอย่างนี้ปั๊บทุกเกิดขึ้นทันทีเนี่ยแต่ถ้าเรานึกด้านบวกเราบอกดีแล้วเนาะที่เราป่วยมันจะทำให้เราไม่ประมาทในการดำเนินชีวิตในการกินอยู่หลับนอนจะทำให้เราเนี่ยมีได้ทำให้เราสามารถที่จะรอบคอบในการดำเนินชีวิตคือกินอยู่หลับนอนมากขึ้นถ้าเราดูแลสังขารร่างกายของเราดีพอเราก็จะไม่ป่วยเพราะฉะนั้นต่อไปนี่ดีละเราจะใส่ใจดูแลกายสังขารของเราให้มากขึ้นกว่าเดิมนี่คือการนึกบวกก็ต้องขอบคุณการเจ็บป่วยของเราในครั้งนี้ว่าขอบคุณเนาะที่มันมีเงื่อนไขของการเจ็บป่วยแล้วช่วยทำให้เราได้สติในการดำเนินชีวิตหรืออาจจะคิดว่านะเราป่วยมั่งก็ดีเหมือนกันมันก็จะทำให้เราได้มีโอกาสที่จะพักผ่อนกับเขาบ้างที่ผ่านมาเนี่ยนะมัวแต่ทำมาหากินมัวแต่ดิ้นรนกับชีวิตไปถ้าร่างกายแข็งแรงเราก็ไม่ได้เรียนรู้ที่จะใช้โอกาสที่จะพักผ่อนให้กับตัวเองเลยนะแสดงว่าเราก็ไม่ค่อยจะรักสังขารของเราเท่าไหร่ใช้มันอยู่นั่นแหละนะเมื่อป่วยก็ดีเหมือนกันจะได้มีโอกาสที่จะพักผ่อนถ้าท่านนึกได้อย่างนี้ขณะที่นอนเจ็บนอนป่วยอยู่ความทุกข์นั้นก็จะลดลงและถ้านึกได้อย่างเที่ยงแท้แน่นอนความทุกข์อาจจะไม่มีก็ได้ใช่ไหมนั่นก็คือตัวอย่างของการนึกบวกซึ่งในวันต่อๆไปก็จะเอามุมมองทางด้านบวกเหล่านี้มาสนทนาพาทีมาชี้ชวนท่านผู้ฟังกันต่อแต่วันนี้ก็อยากจะเรียนท่านผู้ฟังว่าจิตสำนึกแห่งการเป็นมนุษย์นั้นถ้าท่านรู้จักยอมรับเมื่อไหร่ในเรื่องที่เป็นทุกข์ก็คือนึกบวกนะฮะมองโลกในแง่บวกพอท่านนึกบวกเสร็จแล้วปั๊บท่านก็จะต้องรู้จักปรับตัวเพราะคนเราเนี่ยต้องนึกก่อนคิดเนี่ยรู้จักปรับตัวก็แปลว่าต้องคิดบวกเพื่อจะนำไปสู่การแสดงออกหรือการกระทำทางด้านบวกขณะที่เจอเงื่อนไขใดๆที่เป็นลบอยู่ใช่ไหมและสุดท้ายก็คือต้องรู้จักรักเมื่อคิดบวกเสร็จแล้วก็ทำบวกนะการทำบวกจากการคิดบวกนั่นก็คือการที่เราจะต้องรู้จักรักและรู้จักให้นะรายละเอียดทั้งหลายเดี๋ยวตอนต่อไปเราจะมาเล่าสู่กันฟังมาชี้นำชี้ชวนท่านต่อเพื่อจะสร้างทุกข์นั้นให้เป็นสุขและยกระดับ

ท่านผู้ฟังครับวันนี้หมดเวลาของรายการเทพทิพย์มงคลธรรมแล้วกลุ่มแสงสิริวัฒนาขอขอบคุณท่านผู้ใจบุญทั้งหลายที่ได้ให้เกียรติสนับสนุนรายการนี้เพื่อสร้างวิถีแห่งสันติสุขสู่มวลชนบนคลื่นวิทยุโปรดกรุณาแจ้งผลการรับฟังได้ที่โทรศัพท์025123176 025123176ท่านจะติดตามรับฟังรายการนี้ได้ใหม่ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ทางสถานีวิทยุแห่งนี้ในเวลาเดียวกันนี้สวัสดีครับ

่วงเวลาต่อไปนี้สถาบันพัฒนาพฤติกรรมมนุษย์ผู้สร้างทฤษฎีและกลยุทธ์ไซโคโชเพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่บกพร่องของมนุษย์ด้วยการกระตุ้นจิตสำนึกที่ลึกซึ้งและแยบยลสำนักพิมพ์จิตจักรวาลผู้ผลิตหนังสือธรรมะภาคปฏิบัติแนวอภิปรัชญาที่ทรงคุณค่าสำหรับศาสนิกชนไทยและชมรมผู้ประพฤติธรรมเพื่อสร้างสันติสุขให้ตนเองและผู้อื่นร่วมกับกลุ่มแสงสิริวัฒนาภูมิใจเสนอรายการเทพทิพมงคลธรรมเพื่อนำพาสันติสุขสู่มวลชนด้วยธรรมบรรยายภาคปฏิบัติโดยอาจารย์ปริญญาตันสกุลขอเชิญท่านติดตามรับฟังได้ณบัด

ท่านผู้ประพฤติธรรมที่รักครับในตอนที่ผ่านมาเราได้กล่าวถึงเรื่องของจิตสำนึกแห่งการเป็นมนุษย์นะครับว่ามนุษย์เราแต่ละคนที่เกิดมานั้นจะมีทั้งทุกข์และสุขเป็นเงื่อนไขให้ได้พบผ่านเผชิญด้วยกันทุกคนนะครับตั้งแต่ทุกข์เล็กๆน้อยๆไปจนถึงเรื่องที่ทุกข์ที่สุดหรือสุดที่จะทุกข์นะฮะในขณะเดียวกันถ้าเป็นด้านบวกก็จะมีตั้งแต่สุขเล็กๆน้อยๆไปจนถึงสุขที่สุดหรือสุดที่จะเป็นสุขนะจะมีทั้งสองด้านนะครับแต่ว่ามนุษย์เราส่วนใหญ่สอบตกเป็นเพราะว่าเลือกจะเอาแต่ด้านสุขแต่ขณะเดียวกันกลับปฏิเสธในด้านของความทุกข์แล้วก็ด้วยเหตุนี้ผมจึงกล่าวกับท่านผู้ฟังว่ามนุษย์จึงต้องเวียนว่ายตายเกิดกันโดยตลอดมีภพชาติมากมายนับไม่ถ้วนไม่สามารถบรรลุมรรคผลสูงสุดที่จิตวิญญาณได้อาสามาเกิดเป็นมนุษย์คือการหลุดพ้นไปจากการเวียนว่ายตายเกิดที่เรียกว่าอยู่ในสภาวะ

ของการมีจิตที่นิพพานแล้วก็จิตวิญญาณก็หลุดพ้นไปได้การที่เราได้รับอาสามาเกิดเป็นมนุษย์โดยจิตวิญญาณเนี่ยนะครับมีภารกิจมากมายบนโลกเสรีนี้ที่มนุษย์เราซึ่งสวมบทบาทแทนจิตวิญญาณผู้เป็นแก่นแท้ของตัวเองที่เร้นอยู่ข้างในหนึ่งในนั้นก็คือการที่จะต้องสอบผ่านการเป็นมนุษย์ให้ได้ก็คือต้องเรียนรู้ที่จะใช้จิตสำนึกของตนเองที่มีอยู่ให้ถึงที่สุดเมื่อใช้จนถึงที่สุดได้เมื่อนั้นแหละจิตสำนึกหรือจิตใจจิตหยาบหรือที่เรียกว่าจิตปัจจุบันเนี่ยนะครับจะสามารถสั่นสะเทือนเป็นหนึ่งเดียวกันกับจิตวิญญาณของตัวเองได้ผมย้ำประโยคนี้บ่อยครั้งเพราะว่าน่าจะเป็นประสบการณ์ใหม่หรือเป็นความรู้ใหม่สำหรับหลายๆท่านที่เป็นผู้ใฝ่ประพฤติธรรมนะครับท่านก็จะได้ทำความเข้าใจได้อย่างจังกระจ่างแจ้งมากขึ้นเมื่อกล่าวย้ำหรือกล่าวซ้ำให้ฟังบ่อยๆเพราะว่าตรงนี้คือข้อบกพร่องของการเป็นมนุษย์จริงๆครับแล้วทำให้เราไม่สามารถจะหลุดพ้นได้เพราะเราสอบตกถ้าจะพูดกันง่ายๆก็คือว่าโลกนี้เป็นเหมือนโรงเรียนขนาดใหญ่ครับที่จิตวิญญาณแต่ละรูปธรรมที่เป็นแก่นแท้ของมนุษย์แต่ละคนนี้ถูกส่งเข้ามาเรียนเราจะเรียกว่าโรงเรียนโลกก็ได้ถูกส่งเข้ามาเรียนแล้วก็จิตวิญญาณผู้เป็นแก่นแท้ของเรานั้นเวลาเรียนก็มอบหมายให้จิตปัจจุบันหรือจิตหยาบนะทำหน้าที่เป็นผู้เรียนแทนโดยตัวเองพร้อมจะรับผิดชอบพร้อมที่จะรับรู้พร้อมที่จะเรียนรู้ในทุกสิ่งที่ผู้ทำหน้าที่แทนคือจิตหยาบหรือจิตปัจจุบันนั้นสั่นสะเทือนขึ้นมาแล้วถ่ายทอดข้อมูลข่าวสารหรือการเรียนรู้ต่างๆทั้งหลายมาให้แล้วก็นอกจากนั้นก็ยังรอคอยให้จิตปัจจุบันหรือจิตหยาบของตนเองสั่นสะเทือนจนถึงขั้นสูงสุดโดยเฉพาะทางด้านบวกเพื่อที่จะสั่นสะเทือนเป็นหนึ่งเดียวกันกับตนเองให้จงได้ด้วยนั่นก็คือการรอคอยนะไม่ว่าภพชาติไหนไม่ว่าวันใดเวลาใดจิตวิญญาณผู้เป็นแก่นแท้ที่เร้นอยู่ข้างในก็มีหน้าที่รอคอยตรงนั้นขณะที่จิตหยาบหรือปัจจุบันนะจิตปัจจุบันก็จะต้องขยันที่ทำหน้าที่ของตัวเองก็ค่อยยกระดับเหมือนกับถ้าเราจะขึ้นบันไดไปถึงขั้นสูงสุดได้เราก็จะต้องค่อยๆไต่ขึ้นไปทีละขั้นทีละขั้นทีละขั้นนั่นเองครับมันการยกระดับจิตใจหรือจิตสำนึกของตัวเองก็คือการค่อยๆยกระดับมันให้สูงขึ้นนี่แหละครับมนุษย์จึงต้องเรียนรู้ที่จะเป็นมนุษย์ให้เป็นก็คือยกระดับจิตสำนึกของตัวเองให้ได้และเมื่อตอนที่แล้วเราก็ได้อธิบายค้างไว้ว่าจิตสำนึกแห่งการเป็นมนุษย์นั้นจะต้องประกอบด้วยการที่มนุษย์แต่ละคนจะต้องเข้าถึงให้ได้ใน3ประการและทั้ง3ประการนี้มันจะเกี่ยวเนื่องกันตลอดนะครับเมื่อเราสามารถสั่นสะเทือนทั้ง3ประการนี้อย่างเกี่ยวเนื่องกันได้ตลอดแล้วบทบาทของการเป็นมนุษย์ของเราก็จะสมบูรณ์จิตใจของเราก็จะสมดุลที่จิตสมดุลเป็นเพราะว่าจิตสำนึกของเรานั้นเป็นหนึ่งเดียวกับจิตวิญญาณของเราได้พอจิตเป็นนายกายก็เป็นบ่าวทันทีครับพฤติกรรมหรือบทบาทการแสดงออกและการกระทำใดๆในการดำเนินชีวิตประจำวันร่วมกันกับเพื่อนมนุษย์คนอื่นๆไม่ว่าจะเป็นคนใกล้ตัวในครัวเรือนหรือเพื่อนร่วมงานที่ใกล้ตัวหรือเพื่อนร่วมโลกร่วมสังคมอันกว้างใหญ่ที่อยู่บนโลกเสรีดวงเดียวกันนี้ก็ตามเราก็จะประพฤติดีประพฤติชอบต่อกันได้อย่างแน่นอนครับนั่นก็คือคำตอบสุดท้ายที่จะทำให้ความเป็นมนุษย์ของพวกเราแต่ละคนนั้นสง่างามมากขึ้นแต่ทุกวันนี้ท่านผู้ฟังครับมองดูโลกของเราสิครับเต็มไปด้วยความวุ่นวายนอกจากแต่ละคนวุ่นวายในจิตใจเพราะความไร้สำนึกกันแล้วส่วนใหญ่ก็แสดงความวุ่นวายในทางกายภาพในมิติโลกให้เราได้เห็นอีกการแข่งแย่งชิงดีชิงเด่นกันการเอาเปรียบเบียดเบียนกันการทำร้ายหมายชีวิตกันการเข่นฆ่าให้อาสันนะเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวันกันโดยตลอดและนับวันก็จะรุนแรงมากขึ้นนี่คือภาพที่เป็นตัวชี้วัดให้เห็นว่าจิตสำนึกของมนุษย์เรานั้นต่ำลงมากกว่าจะสูงขึ้นแสดงว่ามนุษย์สอบตก
สอบตกในบทบาทของการเป็นมนุษย์ล้มเหลวในหน้าที่ทางจิตวิญญาณที่ได้ขันอาสามาเกิดเป็นมนุษย์อย่างที่เรากล่าวไว้นั่นเองแล้วท่านผู้ฟังก็จะเห็นว่าบั้นปลายสุดท้ายก็คือความมีสันติสุขของโลกก็ไม่เกิดขึ้นก็สันติสุขของโลกที่เป็นสังคมอันไพศาลเนี่ยมันจะเกิดขึ้นได้ยังไงครับเมื่อสันติสุขภายในจิตใจตนเองของแต่ละคนยังคลำหามันไม่พบเลยยังค้นหามันไม่เจอเลยใช่ไหมล่ะครับมันเกี่ยวเนื่องกันไปหมดครับเพราะฉะนั้นรายการเทพทิพย์มงคลธรรมของเราจึงขอเน้นย้ำนะครับว่าภารกิจหลักที่สำคัญที่ท่านเราทั้งหลายเนี่ยจะต้องทำหน้าที่กันให้สมบูรณ์ให้ได้ทำหน้าที่ให้สำเร็จให้ได้3ประการครับคือ1ต้องรู้จักยอมรับคือยอมรับความจริงในทุกสิ่งที่ตนได้เผชิญยอมรับมันให้ได้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องดีที่เป็นด้านบวกหรือเรื่องร้ายที่เป็นด้านบวกก็ตามเรื่องดีๆที่เป็นด้านบวกนะไม่ต้องมีการคุยไม่ต้องมีการคุยหรือไม่ต้องมีการชี้แนะกันก็ได้นะครับเพราะว่าท่านผู้ฟังยอมรับได้อยู่แล้วถ้ายอมรับไม่ได้นั่นแหละครับคือทุกข์นะยอมรับได้ก็คือสุขเพราะมีความพึงพอใจเป็นตัวตั้งซึ่งวันหน้าเราก็จะพูดกันในเรื่องนี้เหมือนกันเมื่อมีโอกาสครับเพราะว่าการยอมรับความสุขคือการติดสุขนะมันก็จะทำให้ทุกข์ได้เช่นเดียวกันนะครับแต่ว่าเป็นเรื่องที่น่าหวั่นไหวน้อยหน่อยนะเอาเรื่องที่ยากๆก่อนก็คือเรื่องของความทุกข์ถ้าเราสามารถมองด้านบวกในทุกสิ่งที่เป็นความทุกข์ที่เราเผชิญอยู่ได้มันจะช่วยทำให้เรามีความทุกข์น้อยลงครับท่านผู้ฟังครับเราเรียนท่านไปแล้วว่าเราจะอยู่กับทุกข์ก็สุขได้ก็เพียงแค่ค้นหาด้านบวกจากสิ่งที่เราทุกข์นั้นให้พบฮะทุกกายเพราะความเจ็บป่วยผมก็เคยยกตัวอย่างให้ฟังไปแล้วว่าถ้าเราสามารถมองด้านบวกหรือคิดด้านบวกหรือนึกบวกเนี่ยในสิ่งที่ร้ายๆที่เราเจอในชีวิตได้มันก็จะทำให้เรามีจิตใจที่ดีขึ้นมีความสงบสุขสงบได้มากขึ้นนะฮะเช่นเวลาทุกกายคือการเจ็บป่วยต้องล้มหมอนนอนป่วยเมื่อไหร่ก็มองซะว่าหรือนึกให้ได้ว่านี่ก็คือบทเรียนของตัวเราที่จะสอนให้เราได้เรียนรู้ว่าต่อไปเนี้ยจะต้องระมัดระวังสุขภาพระมัดระวังกายสังขารของตัวเองให้มากกว่าเดิมนะถ้าไม่ระมัดระวังไม่หมั่นเอาใจใส่และดูแลซะบ้างถ้าเจ็บป่วยขึ้นมาก็ทำให้เสียเวลาในการทำมาหากินเสียเงินเสียทองใช่ไหมหรือเสียโอกาสดีๆอะไรบางอย่างไปในชีวิตเพราะว่าต้องมาหงุดหงิดกับการดูแลรักษากายสังขารโรคาพยาธิของตัวเองอันนี้เป็นเพราะว่าตัวเองนั้นประมาทในการดำเนินชีวิตนี่ก็คือการได้บทเรียนจากประสบการณ์จริงของความทุกข์นั้นพอเรายอมรับความจริงตรงนี้ได้แล้วเราก็บอกตัวเองว่าดีแล้วล่ะสถานการณ์ที่เป็นทุกข์ของกายที่ทำให้เกิดการเจ็บป่วยอะไรทั้งหลายเนี่ยมันจะช่วยทำให้เราไม่ประมาทในการดำเนินชีวิตในวันต่อไปในชีวิตของเราที่เหลืออยู่นี่คือการมองเห็นประโยชน์ของความทุกข์ทางกายที่เกิดขึ้นนี่คือลักษณะของการนึกบวกนี่นึกบวกและเมื่อนึกบวกเสร็จแล้วก็นำไปด้วยการคิดบวกใช่ไหมตามไปด้วยการคิดบวกไม่ใช่นำด้วยนึกบวกแล้วก็ตามไปด้วยคิดบวกคำว่าคิดบวกแปลว่าต่อไปนี้ฉันจะทำอย่างไรที่จะดูแลตัวฉันเองไม่ให้เจ็บไข้ได้ป่วยแบบนี้อีกนั่นคือการคิดบวกแล้วใช่ไหมครับเช่นการกินอาหารอย่างถูกหลักถูกอนามัยนี่การคอยใส่ใจดูแลร่างกายสังขารของตัวเองอยู่เป็นประจำอย่างนี้เป็นต้นนั่นคือการคิดบวกแต่การนึกบวกก็คือการไม่ประมาทในการดำเนินชีวิตนะนึกบวกว่าการเจ็บป่วยคราวนี้คือสิ่งที่เตือนสติเราทำให้เรารู้ว่าอ๋อที่เราป่วยเพราะเหลวไหลกับตัวเราเองมากไปหน่อยนะอย่างนี้ก็นึกบวกใช่ไหมครับท่านผู้ฟังครับหรือแม้กระทั่งผมยกตัวอย่างเรื่องกรณีที่ใครบางคนที่ฟังรายการนี้อยู่อาจจะอยู่ในวัยของคนที่กำลังผิดหวังหรืออกหักนะคืออยู่ในวัยรักเพราะเลยวัยเรียนมาแล้วแต่น้องๆสมัยนี้อยู่ในวัยเรียนแต่ก็ริรักอยู่นะก็เอาเถอะนะห้ามใจกันไม่ได้แต่ก็ต้องบอกไว้ก่อนว่าถ้ารู้จักที่จะเรียนรักก็ต้องรู้จักอกหักเหมือนกันครับเพราะทุกย่างก้าวในการดำเนินชีวิตประจำวันของมนุษย์ผมกราบเรียนท่านไปแล้วว่าจะต้องเจอทั้งทุกข์และสุขตลอดทุกวี่ทุกวันนะครับเพราะว่าทุกข์กับสุขนั้นมันถูกกำหนดให้เป็นของคู่กันกับโลกรวมทั้งสัตว์โลกทั้งหลายเนี่ยนะครับเพื่อจะใช้เงื่อนไขของ
ทุกข์กับสุขหรือเหตุแห่งทุกข์กับสุขนั่นแหละมายกระดับจิตสำนึกของแต่ละคนนั่นเองมันเป็นกลไกของธรรมชาตินะไม่ใช่เรื่องปกติธรรมดาของมนุษย์ที่ต้องเจอแล้วปลงซะเถอะไม่ใช่สอนให้ปลงนะสอนไม่ให้ปลงไม่ได้ต้องสอนให้ข้ามพ้นให้ได้ผ่านให้ได้เผชิญมันให้ได้นะครับคนที่ผิดหวังหรืออกหักถ้าจะสอนตัวเองให้ยอมรับกับการอกหักหรือผิดหวังนั้นก็คือต้องสอนตัวเองให้นึกบวกครับเช่นอาจจะนึกว่าเออดีแล้วล่ะเรากับเขามีปัญหากันซะตอนนี้มันยังจะดีเสียกว่าอะไรๆจะไปไกลและเลยเถิดยิ่งกว่านี้ถ้ามันเลยเถิดไปยิ่งกว่านี้ความสัมพันธ์ของเราลึกซึ้งยิ่งไปกว่านี้มันอาจจะทำให้ทั้งเขาและเราเองมีปัญหาอะไรตาอะไรที่ยุ่งยากลำบากใจมากไปกว่านี้อีกเออเพราะฉะนั้นมีปัญหากันวันนี้ตอนนี้เสียดีกว่านะก็ดีแล้วแหละนี่คือการนึกบวกนะทำให้ความทุกข์ที่เราเกิดขึ้นจากการผิดหวังหรืออกหักนั้นมันก็บรรเทาลงได้หรืออาจจะไม่มีเลยในที่สุดหรือบางคนอาจจะคิดด้วยการใช้จิตคิดนะฮะไม่ได้ใช้สมองคิดนะฮะใช้จิตคิดก็เรียกว่านึกด้วยจิตนั่นแหละนะว่าเออการที่เรากับเขาต้องมีอันเป็นไปในความสัมพันธ์แห่งรักเสถนนแห่งความรักหรือสะพานแห่งความรักของเราหักสะบั้นกันตอนนี้ก็อาจจะเป็นเพราะว่าเขาเนี่ยคงเปิดโอกาสให้เราได้มีคนใหม่หรือได้มีอะไรใหม่ๆในชีวิตที่ดีกว่านี้นะซึ่งมันรอเราอยู่และมันถึงเวลาแล้วก็อาจจะเป็นได้เขาเลิกรักเราสิ้นรักเราเนี่ยไม่ได้หมายความว่าทำให้เราอกหักแต่เป็นความดีงามของเขาที่จะเปิดโอกาสให้เราได้เจอสิ่งใหม่ที่ดีกว่าที่รอถ้าเราอยู่ข้างหน้าในอีกไม่นานช้านี้ก็อาจจะเป็นได้นี่ก็คือการมองเขาในแง่บวกคือนึกบวกเราก็จะไม่โกรธไม่แค้นเขาใช่ไหมนะครับนะหรืออาจจะนึกบวกด้วยจิตที่สูงส่งขึ้นไปกว่านั้นอีกได้ว่าเขาคนที่ทำให้เราอกหักหรือทำให้เราผิดหวังในขณะนี้เนี่ยคือครูนะเขาคือครูผู้มาสอนให้เราเรียนรู้ชีวิตในอีกแง่มุมนึงครับคือชีวิตที่จะต้องรู้จักกับคำว่าผิดหวังเราเรียนรู้ที่จะสมหวังมามากแล้วสมหวังก็มีความสุขสมหวังก็ดีใจสมหวังก็พึงพอใจลองผิดหวังสักครั้งในชีวิตดูสิครับว่าเมื่อผิดหวังแล้วเนี่ยมันก็เสียใจเนาะมันก็มีอาการเป็นแบบเนี้ยจะได้เรียนรู้ทั้งสองด้านมันถ้าหากว่าเราผ่านทั้งสมหวังและผิดหวังนะไปได้ต่อไปนี้ในชีวิตเราจึงจะไม่มีคำว่าผิดหวังและไม่มีคำว่าสมหวังนะมีแต่ดำเนินชีวิตไปดำเนินชีวิตไปเรื่อยๆนะด้วยจิตที่เป็นอุเบกขาอย่างที่พระเขาว่านะครับจิตที่เป็นอุเบกขาแปลว่าไม่มีสิ่งใดจะมาทำให้เราหวั่นไหวไปในทางสมหวังหรือหวั่นไหวไปในทางผิดหวังได้จิตของเราจะนิ่งสงบนะเพราะเราเคยกล่าวนิยามของความสุขผ่านทางรายการเทพทิพย์มงคลทำเอาไว้บ่อยๆว่าความสุขที่แท้จริงนั้นคือความสงบนะไม่ใช่ความพอใจหรือความปรารถนาหรือความใคร่อะไรทั้งหลายหรอกครับที่เรียกว่าความสุขนะความสมหวังที่แท้จริงก็ไม่ใช่ความสุขความสุขที่แท้จริงคือความสงบในจิตใจนั่นต่างหากครับนะนั่นคือนิยามที่ผมนำมาย้ำวันนี้เพื่อไม่ให้ลืมว่าความสุขที่แท้จริงมันคืออะไรนะครับท่านผู้ฟังครับหรืออย่างกรณีถ้าเราจะยอมรับความจริงในเรื่องร้ายๆและจะช่วยทำให้จิตใจเราเป็นสุขขึ้นนั่นคือการมองด้านบวกหรือนึกบวกอย่างเช่นชีวิตประจำวันของคนเราเนี่ยย่อมจะต้องเจอเพื่อนร่วมโลกเพื่อนร่วมสังคมเพื่อนร่วมครอบครัวหรือแม้กระทั่งเพื่อนใกล้ตัวที่เป็นเพื่อนร่วมงานนะฮะรังแกเราเบียดเบียนเราทำร้ายเราไม่ว่าจะทำร้ายร่างกายจิตใจหนักเบาแค่ไหนก็ตามสิ่งเหล่านี้หรือคนเหล่านี้ล้วนหยิบยื่นเงื่อนไขด้านลบมาให้กับเราแล้วพาให้เราเป็นทุกข์ด้วยกันทั้งสิ้นนะครับแต่ถามว่าไอ้ความทุกข์ที่เกิดขึ้นตรงนี้ถ้าเราจะยอมรับมันเสียให้ได้ด้วยการนึกด้านบวกคือมองว่าเขาคือครูของเราเสียล่ะการมองเห็นคนที่ทำไม่ดีต่อเราคือครูของเรามันจะทำให้เราสะดุดหยุดคิดได้นะครับเพราะว่าเราเองเนี่ยทั้งจิตใจและจิตวิญญาณถูกเสี่ยมสอนให้นะระลึกถึงพระคุณของครูบาอาจารย์ด้วยกันทั้งนั้นนะครับคุณพ่อคุณแม่ครูบาอาจารย์และผู้มีพระคุณคือสิ่งที่สูงส่งที่เราจะต้องน้อมรับกราบไหว้ได้เนี่ยใช่ไหมทุกปีก็มีวันครูนะท่านผู้ฟังลองสังเกตเด็กๆจะต้องมีวันครูเพื่อระลึกถึงพระคุณของครูบาอาจารย์มีการไหว้ครูกัน
ทุกคนก็ผ่านวัยเด็กกันมาทั้งนั้นนะครับท่านเคยไหว้ครูกันมาแล้วใช่ไหมครับในขณะที่ท่านไหว้ครูเนี่ยจิตใจของท่านเนี่ยนึกถึงครูประเภทไหนบ้างครับผมเชื่อเหลือเกินว่าเกือบร้อยทั้งร้อยนะครับจะนึกถึงแต่ครูที่เป็นครูด้านบวกคือเป็นครูที่ดีของเราเพื่อนร่วมงานของเราที่เป็นเพื่อนที่ดีนั่นก็คือครูของเราพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่สอนด้านบวกให้กับเรานั่นก็คือครูดีของเราครูด้านบวกนะซึ่งเป็นครูในด้านดีมันเวลาเราไหว้ครูแล้วล่ะเราก็นึกถึงแต่คนที่เขาสอนแต่สิ่งที่ดีๆให้บทเรียนที่ดีแก่ชีวิตเราด้วยกันทั้งสิ้นครับแต่ผมถามจริงๆนะครับท่านผู้ฟังครับว่าเราเกิดมาเป็นมนุษย์นั่นน่ะเราเลือกที่จะเรียนแต่สิ่งที่ดีๆอยู่ด้านเดียวเราเลือกที่จะฉลาดแต่ด้านดีๆด้านเดียวฉะนั้นแหละครับเราจะเก่งแต่ด้านดีฉลาดแต่ด้านดีๆแต่เรายอมให้ตัวเราเองโง่ในเรื่องชั่วๆงั้นแหละครับคงไม่ได้มั้งครับเพราะว่ามนุษย์เราเกิดมาทุกคนนะต้องรู้ดีและรู้ชั่วทั้งสองด้านนะครับเหมือนกับโลกเราที่ให้มนุษย์เราได้เรียนรู้ทั้งด้านมืดและด้านสว่างคือได้เรียนรู้ว่ากลางวันเป็นเช่นไรกลางคืนเป็นเช่นไรถูกไหมครับเราต้องเรียนรู้สองด้านรู้ผิดหวังและต้องรู้สมหวังเพื่อที่จะเรียนรู้ที่จะไม่มีคำว่าผิดหวังหรือสมหวังนั่นเองใช่ไหมล่ะครับที่ผมกล่าวไว้แล้วด้วยเหตุนี้เองครับท่านผู้ฟังครับเราจึงจะต้องมองคนชั่วหรือคนที่เขาทำไม่ดีต่อเราเนี่ยด้านบวกคือหาความมีคุณค่าหรือหาคุณค่าในสิ่งที่ไร้ค่าให้พบอย่างที่ผมเคยกล่าวแล้วเช่นเดียวกันครับคนที่เป็นคนชั่วก็คือคนที่ไร้ค่าสำหรับเราถูกไหมแต่ถ้าเรามองไม่เป็นน่ะเราก็ไม่เห็นคุณค่าของเขาที่ซ่อนเร้นอยู่ในความไร้ค่านั้นหรอกครับมันจึงต้องใช้สติปัญญามากพอสมควรถ้าท่านใช้อารมณ์จะไม่มีวันเข้าถึงการใช้สติปัญญาได้ฉันไหนก็ฉันนั้นครับเรื่องนี้ก็เหมือนกันใครที่หาเรื่องเรารังแกเราเบียดเบียนเราทำร้ายเราเดิมเรามองว่าเขาคือคนชั่วพอมองว่าคนชั่วปั๊บเราก็ทุกข์ทันทีเลยทุกข์ตรงที่ไม่อยากจะเจอคนชั่วพวกนี้ทุกข์อยากที่จะทำร้ายมันกลับคืนแก้แค้นเอาคืนอะไรแบบนี้แต่ว่าเพราะเราเป็นคนดีเลยทำอย่างที่เราอยากจะทำไม่ได้เราก็เลยทุกข์อีกเพราะเราไม่รู้จะไประบายทุกข์ใจของเราตรงนั้นได้อย่างไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับท่านผู้ฟังครับเราไม่ต้องไปทำอะไรที่เขาหรอกครับทำที่ใจเรานี่แหละใครเอาเปรียบเบียดเบียนเราทำร้ายเราก็เรียกว่าใครก้าวล่วงเรานะเราก็สามารถจะยอมรับความจริงตรงนั้นได้การยอมรับความจริงตรงนั้นก็คือการมองว่าเขาคือครูของเราหรือนึกบวกนะฮะเขาเป็นครูของเราถามว่าอ้าวเขาเป็นครูของเราตรงไหนเขาเป็นครูด้านลบไงครูที่สอนด้านบวกเราเจอมาเยอะครับในชีวิตหนึ่งของเราเนี่ยเจอครูด้านลบคือเจอเพื่อนชั่วๆเจอคนที่ทำชั่วกับเราเนี่ยมันสักกี่คนเองครับท่านผู้ฟังครับวันๆหนึ่งเรามีเพื่อนที่ดีเรามีคนใกล้ตัวที่เขาทำดีกับเราเนี่ยนะมากมายเยอะแยะเลยแม้กระทั่งคนที่มันทำไม่ดีกับเราเนี่ยส่วนใหญ่เขาก็ทำดีกับเรามากกว่าที่ทำไม่ดีหรือถึงแม้เขาไม่ทำดีกับเราแต่เขาก็เฉยๆกับเราไม่ทำดีและไม่ทำชั่วกับเรามาตลอดแล้วเขาชั่วกับเราสักครั้งเดียวเนี่ยเป็นครูด้านชั่วกับเราด้านลบกับเราน้อยครั้งมากๆเลยซึ่งหายากมากเลยนะครูด้านลบหรือครูชั่วๆเนี่ยถูกไหมฮะเมื่อหายากเนี่ยแสดงว่ามันต้องมีคุณค่านะเพราะครูด้านชั่วหายากเนื่องจากครูด้านชั่วนั้นไม่ค่อยมีใครอยากจะเป็นนะครับแต่ส่วนใหญ่เขาเป็นครูด้านชั่วของเราเนี่ยนะก็เป็นไปตามกฎของธรรมชาตินะที่เขาเป็นคนดีกับเราเพื่อจะได้มีโอกาสใกล้ชิดเราและจากนั้นก็มีโอกาสจะทำชั่วกับเราบ้างเพื่อยื่นบททดสอบจิตสำนึกให้กับเรานั่นเองเราจึงต้องยอมรับว่าเขาคือครูด้านชั่วแต่ถามว่าเราจะนึกว่าเขาเป็นครูด้านชั่วและเป็นด้านบวกได้ไงก็บอกว่าถ้ามนุษย์เราต้องการเรียนรู้สิ่งใดนะก็มีอยู่2 อย่าง 1. ให้คนอื่นเขาสอนเราก็คือให้ผู้รู้เขาสอนเราครูที่รู้ด้านดีๆเขาก็จะสอนเราในเรื่องที่เป็นด้านบวกคือด้านดีถูกไหมจะให้ครูที่เก่งในด้านดีๆรู้ด้านดีๆนะมาสอนเรื่องชั่วๆกับเราเนี่ยยังไงเขาก็รู้ไม่จริงเขาก็สอนให้เรารู้แจ้งในความชั่วไม่ได้ก็ต้องให้ครูที่เชี่ยวชาญด้านชั่วๆก็คือคนชั่วที่เราเรียกนั่นแหละครับมาสอนเรื่องชั่วๆให้กับตัวเรานะเมื่อสอนเรื่องชั่วๆให้กับเราได้มันก็ทำให้เรารู้จริงรู้แจ้งในด้านชั่วนั้นเมื่อเรารู้ว่าชั่วเป็นยังไงแล้วถามว่าเขาเป็นครูที่แท้จริงของเราหรือเปล่าล่ะเขาเป็นครูที่ดีของเราหรือเปล่า
นะเพราะฉะนั้นเพื่อนชั่วๆที่ทำให้ตัวเราโกรธเขามากจนตัวสั่นนั่นแหละคือครูที่ดีมากๆเลยเพราะอะไรฮะเพราะว่าเขาสอนเก่งมากสอนให้รู้ว่าชั่วเป็นยังไงพอเรารู้ว่าชั่วเป็นยังไงมากเท่าไหร่เราก็จะโกรธเขามากเท่านั้นนะครับในสภาวะจิตที่เป็นปกติแบบมนุษย์มนาทั่วไปแต่ถ้าคิดแบบอย่างที่ผมแนะให้ท่านคิดเนี่ยท่านจะมีจิตที่สุขสงบมากขึ้นแล้วก็ยิ้มให้กับตัวเองยิ้มให้กับครูชั่วๆได้บอกขอบพระคุณเป็นอย่างสูงที่กรุณาเมตตาสอนเรื่องชั่วๆให้กับฉันถ้าจะนึกให้บวกไปกว่านั้นอีกนะครับสำหรับครูชั่วๆหรือเพื่อนที่ทำไม่ดีกับเราก็บอกว่าการเรียนรู้ที่ดีนอกจากจะให้ครูที่ไม่ดีหรือครูคนที่เราอยากรู้ความรู้ที่เขามีนะเป็นผู้สอนเราโดยตรงแล้วถ้าเราหาใครสอนเราไม่ได้มีทางเลือกสุดท้ายที่เราจะต้องเป็นคือเราต้องชั่วซะเองอะครับคือไปทำไม่ดีกับคนอื่นเขาซะเองและเอาไหมฮะท่านก็ไม่อยากเป็นคนชั่วไม่อยากเป็นคนไม่ดีใช่ไหมเมื่อมีคนอื่นมาสอนให้เรารู้ว่าชั่วเป็นยังไงด้วยการทำกับเราโดยตรงมาติวส่วนตัวอย่างนี้ก็น่าจะขอบคุณเขาอยู่หรอกใช่ไหมครับท่านผู้ฟังครับนี่ก็คือตัวอย่างของการนึกบวกที่ทำให้ท่านรู้จักฉลาดที่จะยอมรับวันนี้ความรู้ของเทพทิพย์มงคลธรรมเน้นท่านว่าเราจะต้องเรียนรู้ที่จะยอมรับถ้าเรายอมรับได้ด้วยการนึกบวกแบบนี้มันก็เป็นการยกระดับจิตสำนึกของเราให้สูงขึ้นทางด้านบวกได้

านผู้ฟังครับวันนี้หมดเวลาของรายการเทพทิพย์มงคลธรรมแล้วกลุ่มแสงสิริวัฒนาขอขอบคุณท่านผู้ใจบุญทั้งหลายที่ได้ให้เกียรติสนับสนุนรายการนี้เพื่อสร้างวิถีแห่งสันติสุขสู่มวลชนบนคลื่นวิทยุโปรดกรุณาแจ้งผลการรับฟังได้ที่โทรศัพท์025123176 025123176ท่านจะติดตามรับฟังรายการนี้ได้ใหม่ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ทางสถานีวิทยุแห่งนี้ในเวลาเดียวกันนี้สวัสดีครับ

ช่วงเวลาต่อไปนี้สถาบันพัฒนาพฤติกรรมมนุษย์ผู้สร้างทฤษฎีและกลยุทธ์ไซโคโชเพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่บกพร่องของมนุษย์ด้วยการกระตุ้นจิตสำนึกที่ลึกซึ้งและแยบยลสำนักพิมพ์จิตจักรวาลผู้ผลิตหนังสือธรรมะภาคปฏิบัติแนวอภิปรัชญาที่ทรงคุณค่าสำหรับศาสนิกชนไทยและชมรมผู้ประพฤติธรรมเพื่อสร้างสันติสุขให้ตนเองและผู้อื่นร่วมกับกลุ่มแสงสิริวัฒนาภูมิใจเสนอรายการเทพชิปมงคลธรรมเพื่อนำพาสันติสุขสู่มวลชนด้วยธรรมะบรรยายภาคปฏิบัติโดยอาจารย์ปริญญาตันสกุลขอเชิญท่านติดตามรับฟังได้ณบัดนี้

รายการธรรมะเพื่อชีวิตกันอยู่ในขณะนี้ท่านผู้ฟังก็คงจะต้องทำความเข้าใจกับพวกเรากันสักหน่อยนะครับว่าทำไมเราจึงตั้งชื่อรายการนี้ว่าธรรมะเพื่อชีวิตคำว่าธรรมะนะครับมาจากคำเต็มๆอยู่สองคำคือคำว่าธรรมดากับคำว่าธรรมชาติแล้วก็คำว่าชีวิตเป็นคำที่ต่อท้ายชีวิตที่เป็นธรรมดากับชีวิตที่เป็นธรรมชาตินั่นคือสองสิ่งครับท่านผู้ฟังครับที่เราจะนำมากล่าวถึงผ่านทางรายการนี้เป็นประจำในยามที่ท่านพักผ่อนกันคำว่าธรรมะซึ่งมีความหมายเป็นสองนัยยะคือคำว่าธรรมดากับคำว่าธรรมชาตินั้นเราคงจะต้องทำความเข้าใจกันในเบื้องต้นซะก่อนคำว่าธรรมดาก็หมายถึงเรื่องราวพื้นๆทั่วๆไปที่มันเกิดขึ้นนะดำรงอยู่แล้วก็ดับไปนะเกิดขึ้นแล้วก็ดับเช่นความทุกข์ความสุขนะที่เป็นความทุกข์ความสุขในทางโลกที่เราได้เรียนรู้กันนั่นเองครับท่านผู้ฟังครับนั่นก็คือเรื่องของธรรมดาอย่างเช่นถ้าเราพูดถึงเรื่องราวของกฎแห่งกรรมอย่างนี้ครับท่านผู้ฟังครับกฎแห่งกรรมก็คือถ้าใครทำความดีงามไว้ผลกรรมหรือผลลัพธ์ของการกระทำที่ตนเองจะได้รับมันก็คงจะเป็นเรื่องของความดีงามนั่นเองเช่นถ้านักเรียนขยันเรียนหนังสือพอถึงเวลาสอบคะแนนออกมาก็คงจะดีแล้วก็สอบได้คะแนนดีๆถ้าขยันมากๆอันนี้ก็เป็นเรื่องธรรมดาเป็นเรื่องของกฎแห่งกรรมที่เป็นธรรมดาหรือถ้าหากว่านักเรียนคนนั้นเป็นคนเกียจคร้านไม่ใส่ใจทำการว่ามาขออภัยไม่ใส่ใจทำการบ้านแล้วก็ไม่สนใจที่จะอ่านหนังสือทบทวนตำรับตำราที่ครูบาอาจารย์สอนอย่างนี้นักเรียนคนนั้นก็คงจะมีโอกาสสอบได้คะแนนต่ำกว่าหรือไม่งั้นก็ถ้าเสียท่าก็อาจจะสอบตกไปเลยอย่างนี้เป็นต้นนั่นก็คือเป็นเรื่องของกฎแห่งกรรมในมิติทางกายภาพก็คือในมิติโลกเป็นเรื่องธรรมดาเนาะทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วในความหมายทางสังคมมนุษย์ก็เป็นเรื่องของธรรมะที่เป็นธรรมดาเหมือนกันเนี่ยแต่ว่าถ้าหากว่าไปไกลไปกว่านั้นเป็นความหมายของคำว่าธรรมดาที่ไปไกลกว่านั้นคือเป็นเรื่องทางโลกวิญญาณเช่นถ้าหากว่าทำความไม่ดีงามกับใครเอาไว้ในชาตินี้และเมื่อตายไปแล้วนะต้องไปสวรรค์ไปนรกหรือเมื่อย้อนกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ก็มีโอกาสจะได้เป็นผู้กระทำหรือเป็นผู้ที่ถูกกระทำย้อนกลับมาบ้างอะไรแบบนี้ถ้าเป็นลักษณะอย่างนี้เนี่ยนะก็คงจะเป็นเรื่องของกฎแห่งกรรมเหมือนกันแต่เป็นเรื่องทางด้านจิตวิญญาณเนี่ยมันถ้าเป็นธรรมดาในความหมายสำหรับมนุษย์แล้วก็คงจะเป็นสองเรื่องถ้าผมจะกล่าวให้ท่านได้ฟังนั่นคือเรื่องที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์ในมิติโลกเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับจิตปัจจุบันที่ท่านทั้งหลายเรียกกันว่าจิตหยาบที่ใช้ในการสั่นสะเทือนเพื่อโลดแล่นไปบนความเป็นมนุษย์ในขณะที่มีชีวิตอยู่บนโลกใบนี้ตามบทบาทของแต่ละคนที่แสดงกันอยู่หรือที่สวมบทบาทกันอยู่กับอีกด้านหนึ่งก็คือเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับจิตวิญญาณในมิติของจิตวิญญาณแต่ก็ยังเป็นเรื่องธรรมดาอยู่ความหมายของสิ่งที่เป็นธรรมดาที่เรากล่าวถึงทั้งหมดตรงนี้ครับท่านผู้ฟังครับเราจัดอยู่ในหมวดของโลกียธรรมนะเราจะเป็นมนุษย์ให้เป็นจะเป็นยังไงเราจะอยู่อย่างมีความสุขได้อย่างไรเราจะทำอย่างไรเราจึงจะพ้นทุกข์เราจะทำตัวอย่างไรจึงจะเรียกว่าน่ารักแล้วก็เป็นคนที่รักของคนอื่นๆหรือเราจะทำตัวอย่างไรที่เราจะสามารถรักคนอื่นเขาได้ให้คนอื่นเขาเป็นอันนี้ก็เป็นธรรมะในระดับโลกียธรรมทั้งนั้นเนี่ยหรือการเป็นสามีที่ดีของภรรยาจะต้องประพฤติตนอย่างไรการเป็นภรรยาที่ดีของสามีจะต้องปฏิบัติตนอย่างไรแม้กระทั่งการเป็นพ่อเป็นแม่ที่ดีของบุตรของตนเองของหลานของตนเองเราจะปฏิบัติตนอย่างไรจึงจะสามารถทำให้เราและทุกๆคนทุกๆฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับเรานั้นสามารถอยู่ร่วมกันในครอบครัวเดียวกันหรือใช้ชีวิตอยู่ในสังคมเดียวกันได้อย่างมีความสุขท่านผู้ฟังครับถ้าเราเข้าใจศาสตร์ด้านธรรมะที่เกี่ยวข้องกับคำว่าธรรมดาในความหมายระดับต้นซึ่งเกี่ยวข้องกับการดำเนินชีวิตของมนุษย์ทุกคนแล้วนั่นก็คือเป้าหมายของรายการของเราเป้าหมายของรายการของเราที่ผมได้รับเกียรติรับเชิญมาให้ถ่ายทอดธรรมะให้ท่านทั้งหลายได้ฟังก็คือการถ่ายทอดธรรมะที่เป็นเบื้องต้นคือสิ่งที่เกี่ยวข้องกับธรรมดาของชีวิต
ที่มันหมุนเวียนเปลี่ยนไปในชีวิตประจำวันที่มีปลายทางสุดท้ายที่จะช่วยทำให้ท่านผู้ฟังสามารถนำเอาข้อธรรมะซึ่งเป็นแนวคิดที่หลากหลายผ่านทางรายการนี้ไปใช้ประโยชน์ในการดำเนินชีวิตเอาไปใช้ประโยชน์ในการทำงานเพื่อให้เกิดประโยชน์สุขและเพื่อให้เกิดความสำเร็จนั่นเองครับนั่นคือเป้าหมายของรายการของเราความสุขและความสำเร็จนั่นคือสิ่งที่ท่านปรารถนาและถ้าจะให้ไปไกลไปกว่านั้นรายการนี้ก็จะเป็นอีกรายการนึงซึ่งท่านผู้ฟังอาจจะหาฟังได้ยากเหมือนกันที่เราจะเชิญชวนท่านทั้งหลายมีความสุขกับธรรมะมีความรู้ความเข้าใจกับธรรมะในระดับที่สูงยิ่งไปกว่าธรรมะที่ผมกล่าวถึงเมื่อสักครู่ที่เราเรียกว่าธรรมะในระดับโลกิยธรรมธรรมะในอีกมุมหนึ่งอีกด้านหนึ่งนี้เราเรียกว่าโลกุตรธรรมคำว่าโลกุตระก็มาจากคำว่าโลกนะครับแล้วก็ภาษาไทยเขาใช้คำว่าโลกเนี่ยสนธิกับคำว่าอุตระหรืออุดรเนี่ยนะครับโลกุตระจึงแปลว่าทุกสิ่งที่เหนือความเป็นโลกโลกในที่นี้หมายถึงโลกทางกายภาพเพราะฉะนั้นถ้าเหนือโลกเข้าไปเราจะอธิบายอย่างไรที่จะให้ท่านผู้ฟังสามารถเข้าใจตรงกันกับเราได้ยกตัวอย่างร่างกายของท่านหรือของพวกเราท่านเนี่ยนะครับผมขออนุญาตเรียกว่าเครื่องยนต์แห่งกรรมในความเป็นมนุษย์ของเรานั้นเราจะต้องประกอบด้วย2ส่วนคือเครื่องยนต์แห่งกรรมนะคือร่างกายหรือที่ท่านเรียกว่ากายสังขารนั่นเองและส่วนที่2ที่สำคัญไม่ยิ่งหย่อนไปกว่ากายสังขารที่เร้นอยู่ข้างในเป็นรูปธรรมทางพลังงานนั่นก็คือจิตวิญญาณของเราท่านผู้ฟังครับถ้าเอ่ยคำว่ามนุษย์เมื่อไหร่นั่นแปลว่าตัวเรานั้นจะต้องประกอบด้วย2ส่วนที่ลงตัวกันอย่างสมดุลนั่นก็คือต้องมีร่างกายมีกายสังขารที่มีอาการครบ32มีร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์มีอวัยวะสังขารทุกอย่างครบถ้วนไม่มีขาดไม่มีเกินไม่มีบกพร่องนั่นคือความสมดุลในความเป็นมนุษย์ถูกต้องไหมครับในอีกประการหนึ่งก็คือจิตวิญญาณซึ่งเป็นรูปธรรมทางพลังงานซึ่งเป็นตัวตนแก่นแท้ที่เร้นอยู่ข้างในไอ้ตรงนี้ก็เป็นสิ่งสำคัญเหมือนกันเหมือนรถยนต์ครับถ้ารถยนต์คันหนึ่งมีแต่กายสังขารคือมีแต่โครงสร้างของรถยนต์มีเครื่องยนต์กลไกที่สมบูรณ์นะมีประสิทธิภาพมีสมรรถนะที่สูงส่งแต่มันจะสูงส่งไปไม่ได้นะครับท่านผู้ฟังถ้าหากว่ารถยนต์คันนั้นไม่มีแบตเตอรี่คือไม่มีตัวให้พลังงานขั้นพื้นฐานเป็นพลังงานเริ่มต้นถ้าแบตเตอรี่ไม่มีรถคันนั้นก็จุดสตาร์ทไม่ได้เครื่องยนต์ก็ไม่ติดนะครับเข็นให้ตายก็ไม่ติดหรือบางทีมีแบตเตอรี่แต่ไร้ซึ่งพลังงานรถยนต์คันนั้นก็ใช้การไม่ได้ก็ไม่ต่างกับเศษเหล็กชิ้นนึงก็ไม่ต่างกับมนุษย์เหมือนกันถ้าหากว่าร่างกายของเราจิตวิญญาณนี้ละกายสังขารออกจากร่างไปแล้วมนุษย์คนนั้นก็จะได้ชื่อว่าเป็นผู้ที่เสียชีวิตแล้วนั่นเองร่างกายก็จะไม่สามารถสั่นสะเทือนเคลื่อนไหลเพื่อออกอาการต่างๆได้ถ้าเป็นภาษาวิชาการก็บอกว่ายังมีชีวิตอยู่ไม่ได้แล้วถ้าร่างกายมีจิตวิญญาณที่ละกายสังขารนี้ออกไปเพราะฉะนั้นถ้าเราจะอธิบายนั่นแปลว่ากายสังขารหรือเครื่องยนต์แห่งกรรมของมนุษย์นั่นแหละครับท่านผู้ฟังครับถ้าเรื่องใดก็ตามเกี่ยวข้องกับกายสังขารเกี่ยวข้องกับการกินอยู่หลับนอนในมิติของโลกอย่างนี้เราก็จะเรียกว่าเป็นธรรมะในระดับโลกคือเป็นโลกิยธรรมที่เราได้กล่าวมาแล้วเพราะฉะนั้นธรรมะที่ท่านผู้ฟังฟังกันทั่วไปในชีวิตประจำวันที่มีเป้าหมายสูงสุดคือต้องการแสวงหาความสุขต้องการที่จะค้นพบความสุขนะไม่ใช่จะแสวงหาความทุกข์นะครับหรือการถามตัวเองว่าจะอยู่อย่างไรจะใช้ชีวิตอย่างไรจึงจะพ้นทุกข์ได้อะไรแบบนี้สิ่งเหล่านี้ครับเป็นสิ่งที่เราเรียกมันว่าโลกิยธรรมล้วนๆนะฮะซึ่งธรรมะเหล่านี้หาได้ไม่ยากในชีวิตประจำวันของมนุษย์เราครับท่านผู้ฟังครับเพราะฉะนั้นนะถ้าหากว่าเราได้เรียนรู้ในเรื่องนี้แล้วด้านเดียวชีวิตของความเป็นมนุษย์ของเรานั้นก็คงจะมีความสุขสมบูรณ์ไม่ได้ชั้นใดก็ฉะนั้นครับเราเรียนรู้ทางโลกคือทางกายภาพเรื่องเครื่องยนต์แห่งกรรมหรือกายสังขารกันอย่างทะลวงกันอย่างท่องแท้แต่เราไม่สามารถที่จะเข้าใจสิ่งที่เกี่ยวข้องกับจิตวิญญาณของเราซึ่งเป็นรูปธรรมทางพลังงานซึ่งเป็นตัวตนแก่นแท้ในความเป็นมนุษย์ของเราได้อย่างกระจ่างแจ้งแล้วเราก็จะได้ชื่อว่าเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์และเป็นมนุษย์ที่สมดุลไม่ได้ครับคำว่าเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ก็คือเป็นคนที่มีกายพร้อมจิตพร้อมเนี่ยถึงพร้อมทุกอย่างสมบูรณ์และมีความสมดุลก็คือเราจะไม่สามารถมีกายที่เป็นหนึ่งเดียวกันกับจิตวิญญาณของเราได้เลยเนี่ยนี่ก็คือสิ่งสำคัญเพราะฉะนั้นรายการธรรมะเพื่อชีวิตเราจะชี้ให้ท่านผู้ฟังหรือนำเสนอให้ท่านผู้ฟังได้เรียนรู้ไปกับพวกเราในสิ่งที่เกี่ยวข้องกับธรรมะทั้งสองด้านธรรมะในด้านหลังที่เกี่ยวข้องกับจิตวิญญาณเนี่ยนะเราจะเรียกว่าโลกุตตรธรรม
เช่นเราจะค่อยๆทยอยนำมาเล่าสู่กันฟังให้ท่านผู้ฟังได้รับทราบรับรู้ว่าจิตวิญญาณของท่านเองคือตัวตนแก่นแท้ในความเป็นมนุษย์นั่นแหละคือผู้ที่ขันอาสามาเกิดเป็นมนุษย์และจิตวิญญาณที่ขันอาสามาเกิดเป็นมนุษย์อย่างพวกเรานั้นมาเกิดกันทำไมเรามีหน้าที่ต้องทำอะไรนะในบทบาทของการเป็นมนุษย์เป็นผู้หญิงเป็นผู้ชายเนี่ยแล้วก็สวมบทละครแตกต่างกันอย่างหลากหลายเนี่ยถามว่าเรามาเกิดเป็นมนุษย์กันในแต่ละภพชาตินั้นเรามาเกิดทำไมและในภพชาติแรกล่ะที่จิตวิญญาณซึ่งเป็นตัวตนแก่นแท้ของเราที่อาสามาเกิดเป็นมนุษย์นั้นนะเรามาเกิดภพชาติแรกนี่นะเราถือภารกิจหรือพันธะหน้าที่อะไรที่จะต้องทำบ้างและมาจนถึงทุกวันนี้เนี่ยเรามีชีวิตอยู่จนถึงปัจจุบันเนี้ยเราสามารถได้เข้าถึงการทำหน้าที่ทั้งสองด้านของเราอย่างสมดุลหรืออย่างสมบูรณ์หรือเปล่าหน้าที่ด้านแรกก็คือการเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์เป็นพ่อเป็นแม่เป็นพี่เป็นน้องเป็นประชาชนที่ดีของประเทศชาติเป็นข้าราชบริพารที่ดีขององค์เหนือหัวเนี่ยหรือเป็นข้าราชการที่ดีของประชาชนเป็นลูกที่ดีของพ่อแม่เป็นนักเรียนที่ดีของคุณครูบาอาจารย์เป็นลูกหลานที่ดีของบุพการีและของผู้ปกครองอะไรเหล่านี้เป็นต้นนั่นคือการที่มนุษย์ทุกคนจะต้องเรียนรู้นะและนอกจากนั้นเราจะต้องเรียนรู้อีกว่าเราได้ทำหน้าที่ของเราอย่างถูกต้องถ่องแท้ในการดูแลร่างกายคือเครื่องยนต์แห่งกรรมของเราหรือเปล่ามันอย่างทุกวันนี้ที่เรานิยมชมชื่นกันมากในการออกกำลังกายกันทุกตอนเย็นๆนะฮะมีการเล่นแอโรบิกกันบ้างมีการสนใจศึกษาใฝ่รู้ศาสตร์ในเรื่องของโภชนาการในเรื่องของอาหารการกินกินอย่างไรจึงจะกินอย่างมีความสุขกินยังไงจึงจะไม่ทุกข์ทีหลังนะฮะอะไรอย่างนี้เป็นต้นนั่นก็คือการสนใจที่จะเรียนรู้เรื่องของโลกทางกายภาพที่เกี่ยวข้องกับตัวเราเองที่เป็นศาสตร์ของธรรมะในเบื้องต้นที่เรียกว่าธรรมดาของมนุษย์คือเรียนรู้ที่จะเป็นมนุษย์ธรรมดาธรรมดาโดยอาศัยศาสตร์ด้านโลกียธรรมนั่นเองครับท่านผู้ฟังแต่ในส่วนอีกด้านหนึ่งที่อธิบายมาซะยืดยาวเนี่ยนะเป็นอีกด้านหนึ่งซึ่งเข้าใจยากแต่ถ้าว่าท่านผู้ฟังติดตามรับฟังรายการนี้ต่อไปเรื่อยๆในทุกๆวันทุกๆครั้งที่เราออกอากาศให้ท่านได้ฟังเราก็จะสอดแทรกธรรมะที่เป็นโลกุตรธรรมซึ่งค่อนข้างจะหาความรู้ทางด้านนี้ได้ยากเพราะเป็นเรื่องที่เข้าถึงได้ยากและเมื่อเข้าถึงได้ยากแล้วการทำความเข้าใจก็ไม่ใช่เรื่องง่ายมันก็เป็นเรื่องยากสำหรับท่านผู้ฟังโดยทั่วไปเช่นเดียวกันนะนี่ก็คือเป้าหมายของรายการธรรมะเพื่อชีวิตที่เราจะมาสะกิดให้ท่านคิดจะมาชวนให้ท่านรู้จะมาชวนให้ท่านดูให้ท่านมองเห็นนะโดยเฉพาะเห็นสิ่งที่เป็นสุขร่วมกันท่านผู้ฟังครับในชีวิตประจำวันของท่านเนี่ยถ้าเราจะพูดถึงเป้าหมายสูงสุดในการดำเนินชีวิตแล้วเห็นทีจะต้องกล่าวรวมๆกันว่าเป้าหมายสูงสุดในการดำเนินชีวิตในแต่ละวันของท่านผู้ฟังนั้นถ้าท่านคิดอย่างใช้สติคำตอบของท่านผู้ฟังก็คงจะออกมาในแนวเดียวกันคำตอบก็คงจะไม่หนีกันเท่าไหร่นักนั่นก็คือต้องการมีความสุขในชีวิตประจำวันในแต่ละวันนั่นเองทุกๆนาทีที่เรามีลมหายใจในยามตื่นท่านก็ต้องการจะเป็นผู้ที่ตื่นอย่างมีความสุขใช่ไหมครับและทุกๆขณะจิตที่ท่านกำลังทำงานไม่ว่าจะปฏิบัติภารกิจอะไรก็ตามที่ท่านทำท่านก็ต้องการความสุขในขณะที่ท่านกำลังประพฤติกำลังปฏิบัติงานชิ้นนั้นๆถูกไหมครับและสุดท้ายก็คือในขณะที่ท่านต้องการจะหลับนอนพักผ่อนร่างกายและจิตใจของท่านท่านก็ต้องการจะนอนหลับอย่างมีความสุขถูกต้องไหมครับเพื่อเป็นสิ่งยืนยันเราจะขยายความที่กล่าวไปใน3ด้านให้ท่านฟังเช่นถ้าหากว่าท่านจะมีชีวิตอยู่ในชีวิตประจำวันอย่างมีความสุขนั่นแปลว่าท่านต้องการที่จะมองหรือสัมผัสสิ่งใดก็ตามที่เป็นสิ่งที่สร้างสรรค์และสุนทรีมากกว่าที่จะมองเห็นหรือไปได้ยินสิ่งที่ไม่สบหูไม่สบอารมณ์หรือไม่สุนทรีนั่นเองใช่ไหมครับเพราะในการดำเนินชีวิตของท่านท่านจะพยายามที่จะนำตนเองเข้าไปอยู่ในท่ามกลางสิ่งแวดล้อมที่จะชวนทำให้ท่านมีความสุขถูกไหมครับและในชีวิตประจำวันของท่านท่านก็พยายามจะทำจิตของท่านให้ว่างไปจากสิ่งที่เมื่อหยิบเข้ามาใส่ในจิตหยิบเอามาคิดแล้วมันจะทำให้ท่านเป็นทุกข์ใช่ไหมครับมันนั่นก็คือประการแรกที่เห็นที่จะชี้ให้เห็นเป็นตัวอย่างเรื่องที่สองด้านที่สองที่เป็นความสุขก็คือในขณะที่ท่านทำงานท่านต้องการชั่วโมงของการทำงานที่มีความสุขมีบรรยากาศในการทำงานที่หนุกหนานที่รื่นรมอะไรต่างๆเหล่านี้นั่นคือสิ่งที่ท่านประสงค์
เรื่องสุดท้ายก็คือตอนกลับไปบ้านพักผ่อนหลับนอนท่านก็อยากจะนอนหลับอย่างมีความสุขถามว่าถ้าเราตีกรอบของการดำเนินชีวิตประจำวันของเราอยู่ใน3มุมมองอย่างนี้เนี่ยท่านผู้ฟังก็คงจะมองออกแล้วนะครับว่าถ้าเราต้องการจะใช้ธรรมะเพื่อชีวิตต่อท้ายด้วยคำว่าชีวิตที่เป็นสุขในแต่ละวันนั้นเราก็คงจะต้องดำเนินชีวิตอย่างมีสติก็คือต้องคิดรู้ให้ได้ต้องวิจารณ์ให้เป็นและต้องดำเนิน

ที่อยู่ในด้านตรงข้ามกับความสุขก็เหมือนกันครับท่านผู้ฟังความทุกข์หรือสุขเกิดขึ้นในจิตใจเราเนี่ยส่วนมากในชีวิตประจำวันเราบอกว่าโอ้ยวันนี้หาความสุขในจิตไม่ค่อยเจอเลยถามว่าทำไมก็ไอ้คนรอบข้างมันดีแต่สร้างเงื่อนไขเป็นลบทางอารมณ์รู้สึกนึกคิดให้ฉันอยู่ตลอดและฉันจะมีความสุขอยู่ได้อย่างไรท่านผู้ฟังครับถ้าใครคิดอย่างนี้นะก็อยากจะให้คิดใหม่สักครับเพราะถ้าท่านคิดอย่างนั้นเนี่ยมันเป็นการคิดที่ไม่ถูกต้องนะครับที่เหตุที่บอกว่าคิดไม่ถูกต้องเป็นเพราะอะไรครับเพราะว่าไอ้คนที่อยู่รอบข้างของเราของท่านในสังคมหรือในชั่วโมงการทำงานที่พวกเขาเป็นเพื่อนร่วมงานของท่านก็ตามเขามีนิสัยอย่างนั้นพวกเขามีสันดานอย่างนั้นเวลาเขาแสดงออกหรือแสดงพฤติกรรมอะไรก็ตามที่เป็นนิสัยประจำตัวของเขาที่เป็นนิสัยยั่งยืนที่เราเรียกว่าสันดานเนี่ยนะครับเพราะเป็นพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ของเราไม่สบอารมณ์ของเราเนี่ยเราไปห้ามไม่ให้เขาแสดงออกเราจะไปห้ามไม่ให้เขาแสดงพฤติกรรมอย่างนั้นหรือเราจะไปห้ามไม่ให้เขากระทำพฤติกรรมอย่างนั้นกับเราเนี่ยได้ไหมครับท่านผู้ฟังห้ามไม่ได้นะครับในขณะเดียวกันตัวเราก็เหมือนกันบางทีเราอาจจะไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าในระหว่างวันเนี่ยกับเพื่อนร่วมชีวิตในสังคมของเราหรือกับเพื่อนร่วมงานในองค์กรในสถาบันในโรงงานในบริษัทเดียวกับเรานั้นเนี่ยเขาเองนะจะรับเอาพฤติกรรมขยะบางอย่างของเราซึ่งเป็นพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ของเขาที่เราแสดงออกหรือกระทำต่อเขาโดยที่เราไม่รู้ตัวเอาไปสักกี่มากน้อยใช่ไหมครับเพราะทุกคนเนี่ยเวลาแสดงพฤติกรรมในชีวิตประจำวันนั้นส่วนใหญ่แล้วก็จะแสดงออกตามนิสัยของแต่ละคนเป็นหลักนิสัยทางอารมณ์นิสัยในการนึกนิสัยในการคิดนะแล้วก็นิสัยที่ยั่งยืนนิสัยที่ถาวรคือพฤติกรรมที่ทำซะจนเคยตัวอะไรแบบนี้เพราะฉะนั้นแต่ละคนเนี่ยก็จะไม่สามารถที่จะมีสติที่จะยั้งคิดคือคิดให้ท่วนทีคิดให้ดีซะก่อนที่จะแสดงออกหรือกระทำพฤติกรรมอะไรต่อใครๆเขาก็ตามจริงไหมครับท่านผู้ฟังทีนี้เมื่อเขาเนี่ยหรือตัวเราก็เหมือนกันไม่มีโอกาสได้ยั้งคิดไม่มีโอกาสได้ทบทวนก่อนสักนิดที่จะแสดงพฤติกรรมที่ดีหรือพฤติกรรมที่งดงามหรือจะเป็นพฤติกรรมที่เรียกว่าเป็นพฤติกรรมด้านบวกในอันที่จะนำไปสู่การกระตุ้นจิตใจอารมณ์รู้สึกนึกคิดของคนอื่นที่เรากระทำหรือเราแสดงออกต่อเขาให้สั่นสะเทือนคล้อยตามไปตามด้านบวกด้วยอย่างนี้เป็นต้นเพราะเวลาท่านผู้ฟังต้องการที่จะแสวงหาความสุขในการดำเนินชีวิตเพื่อจะให้สอดคล้องกับชื่อรายการว่าธรรมะเพื่อชีวิตเนี่ยผมก็อยากจะเรียนท่านผู้ฟังว่าไม่มีอะไรยากครับไม่มีอะไรยากนะถ้าหากว่าในชีวิตประจำวันของท่านหรือในชั่วโมงการทำงานท่านอยากจะมีความสุขท่านจะต้องเป็นไงครับก็ต้องทำใจยอมรับให้ได้ว่าเราจะไม่สามารถไปเจ้ากี้เจ้าการหรือเราจะไม่สามารถไปบงการให้คนอื่นเขานั้นทำพฤติกรรมอะไรก็ตามที่จะทำให้เรายินดีปรีดาหรืออารมณ์ดีได้ตลอดหรอกครับเพราะบางคนนิสัยเขาเป็นอย่างไรเขาก็จะสามารถแสดงออกได้แต่พฤติกรรมแบบนั้นนะครับถ้าเขาเป็นคนนิสัยชอบยั่วยวนกวนโมโหชาวบ้านเป็นคนขี้อิจฉาตาร้อนเป็นคนปากเปราะเราะรานผมอยากจะเรียนถามท่านผู้ฟังว่าไอ้พฤติกรรมขยะเหล่านั้นเนี่ยถ้าเขาแสดงออกหรือกระทำต่อท่านแน่นอนจิตใจของท่านเนี่ยจะต้องสั่นไหวไปในทางลบเผลอๆก็จะมีการตอบสนองด้วยการแสดงพฤติกรรมด้านลบกับเขาไปอีกก็ต่างคนต่างก็มีปัญหากันก็เกี่ยวกรรมกันขึ้นมาก็วุ่นวายต่อไปหาที่สิ้นสุดไม่ได้ถ้าว่าท่านผู้ฟังรู้เท่าทันความจริงตรงนี้ว่านิสัยสันดานของใครก็เป็นของคนนั้นความดีความชั่วเป็นของตัวเองใครทำใครได้เช่นนั้นเนี่ยท่านผู้ฟังก็คงจะไม่เสียอารมณ์หรือไม่ไปใช้เวลาที่มีค่าของท่านผู้ฟังไปใส่ใจกับพฤติกรรมขยะที่ไร้สาระของเขาตรงนั้นพูดง่ายๆก็คือท่านคงจะไม่หยิบฉวยเอาคำพูดไม่เพราะกริยาอาการไม่สุภาพที่เขาแสดงออกต่อท่านเนี่ยมาเป็นเงื่อนไขทางอารมณ์เพื่อทำให้ตัวท่านเองเสียสมดุลทางอารมณ์ตามเขาไปด้วยท่านผู้ฟังคงไม่ทำเช่นนั้นแน่นอนถามว่าทำไมจึงไม่ทำเป็นเพราะว่าท่านผู้ฟังยอมรับความจริงนั่นไงครับยอมรับความจริงว่าเขาคนนั้นที่กำลังทำไม่ดีกับท่านเนี่ยเขามีนิสัยสันดานอย่างนั้นยอมรับความจริงว่าเขามีนิสัยสันดานอย่างนั้นมันแก้ไม่ได้แล้วเนี่ยต้องคิดต่อไปอีกว่าไม่ว่ากับมนุษย์คนไหนถ้าใหญ่คนนี้หรืออิตาเนียมันแสดงพฤติกรรมขยะคือพฤติกรรมที่ไม่ประสงค์ไม่พึงประสงค์ของท่านเนี่ยนะกำลังยั่วยุอารมณ์ให้เสียสมดุลอยู่ร่ำอยู่ในขณะนี้เนี่ยนะถ้าเขาไปเจอมนุษย์คนอื่นนิสัยสันดานเขาเป็นอย่างไรเขาก็คงจะต้องไปแสดงพฤติกรรมขยะแบบนี้กับคนอื่นเขาเช่นเดียวกันนั่นแสดงว่าท่านผู้ฟังกำลังมองออกไปจากตัวของท่านผู้ฟังเอง
ำลังละวางอัตตาตัวตนของตนเองออกไป

ดยการมองว่าถ้าเขาไปเจอคนอื่นนะในสถานการณ์แบบเดียวกันเนี่ยเขาก็คงจะไม่แสดงพฤติกรรมขยะหรือพฤติกรรมที่ไม่ดีแบบนี้ต่อท่านผู้ฟังคนเดียวหรอกกับมนุษย์คนไหนๆยายคนนี้หรือไอ้ตานี่นะครับเขาก็คงจะแสดงพฤติกรรมที่เป็นลบกับคนอื่นได้เมื่อเรามองเห็นความจริงอย่างนี้เราก็จะทำให้ตัวเราเองมีจิตที่สงบงันลงได้มากขึ้นการจะเอาเรื่องเอาราวการจะไปถือสาหาความเขามันก็จะลดน้อยลงถูกต้องไหมครับท่านผู้ฟังอันนี้หมายความว่าถ้าท่านผู้ฟังไม่มีสติมากพอที่จะทำให้หูบอดชั่วคราวในการที่จะไม่รับรู้หรือทำให้ตาบอดชั่วคราวในการจะไม่รับเห็นพฤติกรรมอะไรต่างๆที่ทำให้จิตเราเต้นไปในทางต่ำเป็นลบตามเข้าไปด้วยนะถ้าเรายังหักห้ามตัวเราเรายังไม่ชำนาญพอที่จะปฏิบัติตาปฏิบัติหูของเราให้นิ่งคือรับรู้และไม่รับเอาได้เนี่ยเรายังทำไม่สำเร็จก็ให้มาใช้ปัญญาช่วยแทนนะมันปัญญาตรงนี้เป็นสิ่งสำคัญครับท่านผู้ฟังครับถ้าท่านผู้ฟังสามารถคิดได้ด้วยการใช้ปัญญาแบบนี้และไม่ดื้อรั้นกับความคิดไม่ดื้อรั้นกับเหตุผลหรือมุมมองของตนเองที่เป็นด้านบวกแล้วท่านผู้ฟังก็จะสามารถพบสุขขึ้นมาได้ในจิตใจตัวเองเห็นไหมครับสุขตรงนี้มันเกิดมาจากการที่เรายอมรับความจริงว่ามนุษย์เรานั้นมีความดีความชั่วเป็นของตัวเองด้วยกันทุกคนและวงเล็บไว้สักหน่อยดีไหมครับท่านผู้ฟังว่าตัวฉันเองก็ไม่ต่างกับคนนี้หรอกว่าฉันก็ต้องมีพฤติกรรมทั้งดีและไม่ดีที่สามารถจะแสดงออกและกระทำต่อเพื่อนมนุษย์คนไหนๆเขาก็ได้จริงไหมครับท่านผู้ฟังอันนี้คือสิ่งที่อยากจะกราบเรียนไว้ในวันนี้ว่าความสุขในเบื้องต้นนะครับคือการทำใจให้ยอมรับดีกว่าบังคับให้ใครเขาเป็นมันก็เป็นความสุขแล้วและก็ยอมรับตรงนี้แล้วก็ยังไม่พอก็คิดไกลต่อไปอีกว่าเขามิได้ตั้งใจจะกระทำชั่วหรือประพฤติชั่วต่อตัวเราอย่างเจาะจงหรืออย่างจงใจเพราะเขาสามารถจะไปแสดงพฤติกรรมร้ายๆแบบนี้กับมนุษย์คนไหนก็ได้เพราะพฤติกรรมที่เขาแสดงออกต่อเรานั้นมันคือนิสัยถาวรที่เราเรียกว่าสันดานนั่นเองครับ

ท่านผู้ฟังครับวันนี้หมดเวลาของรายการเทพทิพย์มงคลธรรมแล้วกลุ่มแสงสิริวัฒนาขอขอบคุณท่านผู้ใจบุญทั้งหลายที่ได้ให้เกียรติสนับสนุนรายการนี้เพื่อสร้างวิถีแห่งสันติสุขสู่มวลชนบนคลื่นวิทยุโปรดกรุณาแจ้งผลการรับฟังได้ที่โทรศัพท์025123176 025123176ท่านจะติดตามรับฟังรายการนี้ได้ใหม่ทุกวันทางสถานีวิทยุแห่งนี้ในเวลาเดียวกันนี้สวัสดีครับ

ช่วงเวลาต่อไปนี้สถาบันพัฒนาพฤติกรรมมนุษย์ผู้สร้างทฤษฎีและกลยุทธ์ไซโคโชเพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่บกพร่องของมนุษย์ด้วยการกระตุ้นจิตสำนึกที่ลึกซึ้งและแยบยลสำนักพิมพ์จิตจักรวาลผู้ผลิตหนังสือธรรมะภาคปฏิบัติแนวอภิปรัชญาที่ทรงคุณค่าสำหรับศาสนิกชนไทยและชมรมผู้ประพฤติธรรมเพื่อสร้างสันติสุขให้ตนเองและผู้อื่นร่วมกับกลุ่มแสงสิริวัฒนาภูมิใจเสนอรายการเทพชิปมงคลธรรม

เพื่อนำพาสันติสุขสู่มวลชนด้วยธรรมบรรยายภาคปฏิบัติโดยอาจารย์ปริญญาตันสกุลขอเชิญท่านติดตามรับฟังได้ณบัดนี้

ท่านผู้ฟังครับรายการธรรมะเพื่อชีวิตในครั้งที่ผ่านมาเราได้กล่าวถึงเรื่องของธรรมะว่ามีความหมายอยู่สองด้านคือธรรมดากับธรรมชาตินะครับเรื่องของธรรมดาธรรมดาก็คือเรื่องของสิ่งที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินชีวิตของคนเราแน่ว่าจะอยู่อย่างไรให้มีความสุขส่วนเรื่องของจิตวิญญาณนั้นก็คงจะต้องเรียนรู้กันต่อไปในวันหน้านะฮะเป้าหมายของมันในการที่จะเรียนรู้เรื่องธรรมะระดับโลกุตรธรรมซึ่งเหนือกว่าธรรมดาซึ่งเป็นธรรมะระดับโลกขึ้นไปก็คือการเรียนรู้ที่จะทำให้จิตวิญญาณของตัวเราเองนั้นเป็นสุขเป็นเรื่องที่สูงส่งยิ่งขึ้นไปอีกนะครับเราก็จะค่อยๆนำมาทยอยถ่ายทอดผ่านทางรายการธรรมะเพื่อชีวิตนี้กันเป็นระยะไปก็แล้วกันแต่มีสิ่งหนึ่งที่ผมยังติดใจเพราะว่ายังเล่าให้ท่านผู้ฟังได้ฟังแล้วก็ยังชวนคิดชวนคุยกันยังไม่จบนะครับในเรื่องของความสุขซึ่งในครั้งที่ผ่านมานั้นเราได้นำเสนอเรื่องราวของการที่จะฉลาดดำเนินชีวิตอย่างไรในชั่วโมงของการดำรงตนเองอยู่ในสังคมท่ามกลางเพื่อนมนุษย์ที่มีความแตกต่างกันกับเราอย่างค่อนข้างจะหลากหลายทีเดียวคำว่าเพื่อนมนุษย์ในที่นี้ในคราวที่แล้วเรายังไม่ได้แยกแยะให้ท่านได้ฟังนะครับว่าเพื่อนมนุษย์ในที่นี้หมายถึงใครบ้างผมอยากจะให้ท่านนับจากใกล้ตัวของท่านออกมาคนที่ใกล้ชิดของท่านก็คือสามีภรรยาบุตรบริวารของท่านนั่นเองในชีวิตประจำวันที่ท่านดำเนินอยู่ในสังคมผู้คนเหล่านี้ก็เป็นกลุ่มของบุคคลหรือบุคคลเนี่ยที่สำคัญมากในอันที่จะนำตัวท่านเองหรือช่วยให้ตัวท่านเองนั้นประสบกับคำว่าสุขหรือไม่เนี่ยเพราะฉะนั้นในการดำเนินชีวิตอย่างฉลาดคือดำเนินชีวิตอย่างเป็นสุขนั้นเมื่อครั้งที่แล้วผมก็ได้กราบเรียนท่านผู้ฟังไปว่าเราจะสามารถดำเนินชีวิตอยู่อย่างมีความสุขได้ด้วย2ประเด็นในเบื้องต้นที่เรากล่าวถึงนั่นก็คือเราจะทำตัวเราให้มีความสุขก็โดยการที่เราจะไม่หยิบเอาพฤติกรรมใดๆที่คนอื่นคนใดก็ตามที่อยู่รอบๆตัวเราเขาแสดงออกและกระทำด้วยเงื่อนไขด้านลบเราจะไม่หยิบเอาตรงนั้นมาเป็นเงื่อนไขด้านลบให้กับตัวเรานั่นเองเช่นเขาพูดไม่เพราะเขาแสดงกิริยาอาการที่ไม่สุภาพท่านผู้ฟังที่เป็นผู้ประพฤติธรรมก็คงจะต้องฉลาดพอที่จะไม่หยิบไม่นำเอาพฤติกรรมของเขาที่เราได้เห็นพฤติกรรมของเขาที่เราได้สัมผัสรู้ด้วยการได้ยินอะไรเหล่านี้ไม่หยิบเอามาเป็นเงื่อนไขที่จะทำให้จิตใจของท่านเกิดอาการขุ่นมัวเศร้าหมองหรือเกิดความทุกข์เกิดความเครียดเกิดความเกลียดเกิดความโกรธแม้กระทั่งเกิดความเครียดแค้นชิงชังอะไรต่างๆเหล่านี้โดยให้ท่านยอมรับความจริงเสียให้ได้ว่าเขาเป็นคนที่มีนิสัยสันดานอย่างนั้นขอโทษที่ใช้คำว่าสันดานท่านผู้ฟังฟังแล้วอาจจะคิดว่าเป็นการพูดหยาบแต่จริงๆแล้วมันเป็นคำเฉพาะที่เรียกนิสัยด้านลบที่ถาวรของมนุษย์นั่นแหละครับก็คืออันเดียวกันเนี่ยผมก็เลยกล่าวคำสั้นๆเป็นภาษาเราๆว่าสันดานถ้าเราสามารถจะยอมรับความจริงได้ว่ามนุษย์เราแต่ละคนนั้นรวมทั้งตัวเราเองด้วยเนี่ยนะครับมีโอกาสที่จะแสดงพฤติกรรมที่บกพร่องเป็นที่ไม่พึงพอใจของผู้อื่นได้เสมอเพราะไม่มีใครดี 100% ไม่มีใครสมบูรณ์พร้อม 100% ในทุกสิ่งใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นแต่ละคนเนี่ยต่างล้วนจะมีโอกาสสร้างเงื่อนไขที่เป็นด้านลบทางอารมณ์แล้วไม่พอทางความรู้สึกทางการนึกคิดที่เป็นด้านลบต่อกันเนี่ยได้อยู่ตลอดเวลาท่านผู้ฟังครับเมื่อเรายอมรับความจริงที่เรากล่าวไว้ตั้งแต่ครั้งที่ผ่านมานะครับเรายอมรับความจริงตรงนี้ได้จิตใจของเราก็จะเป็นสุขคือจะมีความสบายขึ้นพูดง่ายๆก็คือว่าเมื่อเรายอมรับว่าทุกคนล้วนมีพฤติกรรมขยะติดตัวอยู่ด้วยกันทั้งนั้นและทุกคนก็สามารถจะแสดงพฤติกรรมขยะเพื่อหยิบยื่นหรือหยิบโยนออกมาเป็นเงื่อนไขให้กับกันและกันกันได้ทั้งนั้นแล้วเนี่ยถ้าเรายอมรับความจริงเหล่านี้ได้จริงๆมันก็จะทำให้จิตใจของเราสงบเย็นลงได้มากขึ้นถูกไหมครับท่านผู้ฟังนี่แสดงว่าสติปัญญาของเราในการคิดอย่างนี้มันสามารถจะเป็นที่พึ่งให้กับตัวเราได้ถูกไหมเป็นเครื่องมือที่สุดยอดเลยนะครับท่านผู้ฟังที่จะสามารถหักห้ามจิตใจของท่านไม่ให้สั่นไหวสะท้อนสะท้านไปตามเงื่อนไขด้านลบที่เขาหยิบยื่นมาให้เรา
ขาจะพูดไม่ดีพูดไม่เพราะแสดงกิริยาอาการลบหลู่ดูหมิ่นเหยียดหยามท่านหรือแสดงกิริยาอาการหรือพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมอย่างไรก็ตามท่านจะเห็นแล้วจิตใจของท่านจะสงบเฉยได้มากทีเดียวครับก็ตรงตะกี้นี่ไงธรรมะข้อตะกี้ที่บอกว่าอย่าว่าแต่เขาเลยที่มีพฤติกรรมขยะเราเองก็ยังมีไม่แตกต่างจากเขาเหมือนกันถูกไหมครับท่านผู้ฟังเห็นไหมครับนี่คือประโยชน์ของสติปัญญาที่เราจะต้องรู้จักใช้ในการที่จะคิดมันเพื่อจะสร้างแรงสั่นสะเทือนทางด้านบวกในจิตใจของเราให้รู้จักสงบเย็นลงได้ไม่ตกเป็นทาสเงื่อนไขใดๆที่เพื่อนร่วมชีวิตเพื่อนร่วมสังคมเขาหยิบยื่นให้กับเราถูกต้องไหมครับที่นี้ความสุขในประเด็นนี้จากที่เรากล่าวถึงไว้เมื่อครั้งที่แล้วนะเราจะต้องมาต่อยอดกันอีกหน่อยหนึ่งว่าถ้าเป็นความสุขในระดับแค่นี้มันคงยังไม่เพียงพอนะเพราะอะไรครับเพราะบางครั้งเนี่ยหลายคนก็อุทานบอกว่าจิตใจของฉันเนี่ยมันเป็นก้อนเนื้อนะฉันน่ะไม่ใช่พระอิฐพระปูนนะที่จะไม่รู้สึกรู้สาอะไรหลายคนบ่นอย่างนี้เพราะอะไรครับเพราะว่าไอ้คนที่สร้างเงื่อนไขให้กับเราที่มันยืนหยัดอยู่รอบๆข้างเรายืนอยู่ต่อหน้าเรามันยังเปล่งเสียงที่ไม่พึงประสงค์ให้เราได้ยินกรอกหูอยู่ตลอดมันยังแสดงกิริยาอาการที่ไม่สบอารมณ์ให้เราเห็นยั่วยุเราอยู่ตลอดแรกๆก็ทนได้ทำจิตให้สงบได้ไม่สั่นไหวไปตามมันนะครับท่านผู้ฟังหลายคนก็คงจะบ่นอย่างนั้นแต่คนเรานับ1ถึง10นับ1ถึง100บางทีก็เหนื่อยขี้เกียจนับเหมือนกันนะถ้ายังยั่วยุอยู่อย่างนั้นก็สติฉันก็พลันแตกได้อีกเหมือนกันเพราะฉะนั้นเราก็คงจะต้องเรียนรู้ที่จะหาธรรมะเพื่อชีวิตในขั้นตอนต่อมาเพื่อจะช่วยบำบัดรักษาเยียวยาหรือเพื่อจะปกป้องรักษาจิตใจที่สุขสงบของเราให้มันสงบเย็นอยู่ต่อไปให้ได้เราจะมีแนวคิดอย่างไรท่านผู้ฟังครับธรรมะเนี่ยมันจะเข้าถึงได้ต้องใช้ปัญญาเท่านั้นนะครับธรรมะจะเข้าถึงได้ต้องใช้สติปัญญาของท่านเท่านั้นดังที่พระพุทธองค์ทรงตรัสสอนไว้นะครับว่าอัตตาหิอัตโนนาโถแปลว่าตนเป็นที่พึ่งแห่งตนครับท่านจะไปเรียนรู้ธรรมะจากเจ้ายุทธจักรไหนจากครูหรือพระอาจารย์รูปใดก็ตามครูหรือพระอาจารย์ที่สอนธรรมะให้แก่ท่านนั้นก็คงจะไม่มีความรู้ที่ท่านจะสามารถถ่ายทอดให้กับเราได้ทุกเรื่องนะครับที่เราจะสามารถเอาไปใช้ประโยชน์ในการดำเนินชีวิตได้อย่างรอบคอบและแยบยลจนทุกวินาทีให้กับเพื่อนมนุษย์ที่เป็นลูกศิษย์ของท่านทุกๆคนนะครับสิ่งสำคัญที่สุดท่านผู้ฟังเองศึกษาธรรมะแล้วต้องใช้สติปัญญาของตัวเองเป็นที่พึ่งด้วยนั้นรายการธรรมะเพื่อชีวิตของเราที่ถ่ายทอดธรรมะให้กับท่านเป็นรายการสดๆให้ท่านฟังอย่างนี้เนี่ยนั่นหมายความว่าอะไรครับหมายความว่าเราชวนท่านคิดนั่นเองครับถ้าท่านฟังรายการนี้จะสังเกตเห็นได้ว่าผมจะชวนท่านคิดเพื่อให้บรรลุธรรมะด้วยตัวของท่านเองคิดเหมือนเช่นที่เราคิดและเราก็ชวนท่านคิดเหมือนอย่างที่เราคิดได้นั่นเองมันตรงนี้ครับท่านผู้ฟังเมื่อเราเพียงแค่ยอมรับความจริงว่ามนุษย์ทุกคนล้วนมีพฤติกรรมที่ดีและบกพร่องเป็นของตนเองด้วยกันทั้งสิ้นและโอกาสที่เราจะแสดงพฤติกรรมที่บกพร่องเหลวไหลเป็นเงื่อนไขด้านลบให้แก่กันและกันนั้นเป็นเรื่องธรรมดาเนี่ยเมื่อยอมรับได้จิตก็สงบไประดับหนึ่งและก็ตัวเราเองก็สามารถจะแสดงพฤติกรรมขยะต่อคนอื่นทั้งที่เราเจตนาไม่ได้ตั้งใจหรือจงใจในบางครั้งบางเวลาก็สุดแท้แต่เราก็มีโอกาสที่จะทำแบบนี้กับคนอื่นก็เหมือนกันนั้นธรรมะในข้อขั้นที่2ตรงนี้กำลังสอนอะไรครับสอนเราว่าอย่าว่าแต่เขาเนี่ยเรายังเป็นเองอยู่นะแล้วเราจะไปโทษคนอื่นเขาไปตำหนิเขานะฝ่ายเดียวได้อย่างไรพูดง่ายๆก็คือเดี๋ยวเพื่อนก็ย้อนกลับมาบอกว่าทีเองฆ่าไม่ว่าทีฆ่าเองอย่าโวยนะถ้าเป็นอย่างนี้นะครับท่านผู้ฟังแล้วก็มันความสุขที่แท้จริงในการดำเนินชีวิตของท่านและเพื่อนมนุษย์ที่เป็นคนข้างเคียงหรือคนที่มีปฏิสัมพันธ์ในการดำเนินชีวิตร่วมกันกับท่านเนี่ยเขาก็คงจะหาความสุขไม่ได้พอๆกับท่านนั่นแหละครับเพราะฉะนั้นเราจะเรียนรู้กันว่าเราจะทำอย่างไรครับที่จะทำให้จิตใจของเรามีความสุขสงบไม่สบกับความเศร้าไม่สบกับความทุกข์เมื่อมีคนอื่นหยิบยื่นพฤติกรรมด้านลบมาให้แล้วเราจะทำอย่างไรนะครับที่เราจะไม่เอามาเป็นเงื่อนไขด้านลบนั่นเองเพราะฉะนั้นนะธรรมะในขั้นที่2ตรงนี้ก็คือการยอมรับความจริงให้ได้ว่าอย่าว่าแต่เขาทำไม่ดีกับเราเลยตัวเราเองก็จะคงจะมีโอกาสนะครับแสดงพฤติกรรมที่เป็นลบแล้วก็จะไปก่อเงื่อนไขทางอารมณ์รู้สึกนึกคิดด้านลบให้กับคนอื่นเขาได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นนึกถึงทีเขาทีเรานึกถึงอกเขาอกเราแล้วก็น่าจะทำให้ท่านมีจิตใจที่สุขสงบได้ทนต่อการยั่วยุทางด้านลบที่คนอื่นเขาหยิบยื่นให้ไม่ว่าเขาจะตั้งใจหรือไม่ตั้งใจได้อย่างสบายๆท่านผู้ฟังครับแต่บางครั้งบางครานะครับ
ต่อให้มีธรรมะในบทที่2นี้ว่าตัวเองก็มีโอกาสทำไม่ดีกับเขาได้เหมือนกันก็หยวนหยวนเขาเหอะให้อภัยเขาเหอะนะทีใครทีมันผลัดกันนะนะว่ากันอย่างนั้นมันยังไม่พอครับเราคงจะต้องคิดให้ลึกต่อไปกว่านั้นอีกเพื่อจะดูแลรักษาจิตของเราให้สงบงันไม่สั่นไหวเพื่อจะเข้าถึงความเป็นอุเบกขาที่ท่านทั้งหลายรู้จักนะครับคำว่าอุเบกขาในที่นี้และที่ไหนๆก็ตามมีความหมายตรงกันครับก็คือมีจิตที่สุขสงบไม่มีจิตที่อ่อนไหวง่ายที่จะตกเป็นทาสทางอารมณ์ของตนเองอันเกิดจากการยั่วยุของคนอื่นๆหรือสิ่งเร้าแวดล้อมอื่นๆนั่นเองมันถ้าเขามาพูดให้ชมให้เราเหลืองเราก็ไม่เหลืองนะถ้าเขามายั่วให้เราเศร้าเราก็ไม่เศร้าถ้าเขามายั่วให้เราโกรธให้เราโมโหเราก็ไม่โกรธเราก็ไม่โมโหเราจะมีจิตใจที่สุขสงบอยู่อย่างไรก็เราก็ครองจิตของเราให้เป็นอย่างนั้นอย่างยั่งยืนและถาวรอย่างนี้เขาเรียกว่าจิตเราเป็นอุเบกขาเพราะฉะนั้นท่านผู้ฟังครับธรรมะที่จะนำมาซึ่งความสุขให้กับท่านในขั้นที่3ที่ผมชวนท่านคิดก็คือหนทางที่จะนำจิตของท่านไปสู่สภาวะจิตที่เป็นอุเบกขานั่นเองนั่นก็คือขั้นที่1ตะกี้นี้ที่เราคุยกันไว้ผมขออนุญาตทบทวนนะครับเพื่อให้ท่านที่เพิ่งมาฟังรายการจะได้ข้อสรุปกลับไปนะเอาไปปฏิบัติในชีวิตจริงตั้งแต่เดี๋ยวนี้วันนี้หรือจนกระทั่งพรุ่งนี้เลยก็ได้นะแล้วก็ตลอดไปนั่นก็คือนะข้อที่1ให้ยอมรับความจริงว่ามนุษย์เราทุกคนมีนิสัยส่วนตัวที่เหมือนกันและแตกต่างกันอย่างหลากหลายไม่ว่าด้านดีหรือด้านร้ายก็ตามธรรมะข้อที่2เวลาใครทำไม่ดีกับเราพูดไม่ดีกับเราก็ให้ยอมรับความจริงเสียให้ได้ว่านะทั้งเขาทั้งเราก็มีโอกาสจะทำผิดพลาดต่อกันอย่างนี้ได้เสมอนะทั้งเขาทั้งเรามีโอกาสกระทำที่ไม่ดีงามต่อกันได้เสมอไม่ว่าจะเป็นทำโดยรู้ตัวหรือไม่รู้ตัวก็ตามนั่นคือเรื่องที่2เรื่องที่3ครับก็คือการให้ยอมรับความจริงว่ามันเป็นนิสัยสันดานที่ถาวรของกันและกันเนี่ยไม่มีใครหรอกครับที่จะสามารถไปเปลี่ยนแปลงแก้ไขพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ของคนอื่นในตัวตนของใครต่อใครกันได้หมายความว่าถ้าอาจารย์ปริญญาเองเป็นคนที่มีนิสัยบกพร่องอย่างใดอย่างหนึ่งคนอื่นก็จะไม่มีวันหรือไม่มีความสามารถพอหรอกครับที่จะมาปรับเปลี่ยนนิสัยใจคอที่ไม่ดีของอาจารย์ปริญญาให้กลายมาเป็นคนดียิ่งขึ้นได้นอกจากตัวอาจารย์ปริญญาเองเท่านั้นที่จะต้องหาหนทางปรับปรุงแก้ไขนิสัยตัวเองข้อบกพร่องของตัวเองตรงนั้นเสียใหม่แล้วประพฤติดีขึ้นมาแทนอย่างนี้เป็นต้นท่านผู้ฟังครับมนุษย์ทั่วไปก็เป็นเช่นนั้นครับเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าอาจารย์มีข้อบกพร่องหรือท่านผู้ฟังเองค้นพบว่าตัวเองมีข้อบกพร่องเราจึงจะต้องเรียนรู้ที่จะแก้ไขปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมที่บกพร่องของเราตรงนั้นด้วยตัวของเราเองถูกต้องไหมครับท่านผู้ฟังก็เช่นกันมันถ้าเราจะมีความสุขในสังคมเนี่ยเราจะไปบังคับให้คนอื่นเขาเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมที่เป็นนิสัยถาวรที่ผมเรียกว่าสันดานเนี่ยนะครับเราจะเปลี่ยนเขาได้ไหมครับคำตอบคือเราเปลี่ยนเขาไม่ได้ครับเปลี่ยนนิสัยถาวรเขาไม่ได้ถ้าเป็นนิสัยชั่วคราวของเขานะเราจึงจะเปลี่ยนได้นะนิสัยถาวรคือสันดานนิสัยชั่วคราวอย่างเช่นถ้าเราพูดไม่เพราะแสดงอากัปกิริยาไม่งามไปต่อเขาแน่นอนฮะเขาย่อมมีอารมณ์เสียสมดุลชั่วคราวแล้วก็อาจจะพูดจาไม่เพราะย้อนกลับมาตอบสนองเราและก็ไม่ยิ้มให้เราแต่แยกเขี้ยวยิงฟันใส่เราแทนอย่างนี้เป็นต้นนั่นคือนิสัยที่ไม่ถาวรของเขาเป็นอากัปกิริยาที่แสดงออกเพราะมีอาจารย์ปริญญาเป็นเงื่อนไขถูกต้องไหมครับท่านผู้ฟังเมื่อสัจธรรมหรือความจริงบทนี้มันเป็นอย่างนี้เนี่ยวิธีการแก้ไขก็ง่ายนิดเดียวเราไม่ไปแก้ที่ตัวเขาครับเขาไม่ยิ้มให้เราเขาพูดไม่เพราะกับเราเราก็แก้ไขที่ตัวเราเสียค้นหาให้พบว่าเราเป็นผู้สร้างเงื่อนไขด้านลบให้กับเขาตรงไหนอย่างไรพูดภาษาชาวบ้านคือเราไปทำอะไรให้เขาผิดอกผิดใจแล้วเราก็แก้ไขพฤติกรรมที่ทำให้เขาผิดอกผิดใจนั่นซะคือทำให้เขาถูกใจขึ้นมาแทนว่างั้นเถอะการที่เขาทำหน้าบูดหน้านิ่วคิ้วขมวดไม่ต้อนรับไม่ญาติดีไม่หยิบยื่นไม้ตรีมาให้เราพฤติกรรมตรงนั้นของเขามันก็จะหายไปถูกต้องไหมครับนั่นก็คือเราสามารถแก้ไขที่ตัวเราได้แล้วก็ไปเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมชั่วคราวที่ไม่ดีของเขาที่เขาแสดงออกมากับเราได้ด้วยเช่นเดียวกันท่านผู้ฟังครับนั่นคือการแก้ไขนิสัยปัจจุบันหรือขอโทษนิสัยชั่วคราวพฤติกรรมที่แสดงออกชั่วคราวซึ่งในวันหน้าธรรมะเพื่อชีวิตของเราจะนำเสนอให้ท่านฟังให้ลึกซึ้งกว่านี้แต่ทีนี้เรามาติดใจตรงตะกี้ที่พูดว่านิสัยถาวรหรือสันดานของคนอื่นนั้นเราไปช่วยเขาแก้ไม่ได้ขณะเดียวกันเขาก็ช่วยแก้ไขเราไม่ได้เรามีสิ่งเดียวที่จะทำได้
ถ้าจะช่วยเขานะครับสิ่งเดียวที่ทำได้ก็คือช่วยไม่สร้างเงื่อนไขใดๆคือช่วยไม่เปิดโอกาสให้เขาได้แสดงนิสัยที่ถาวรที่ผมเรียกว่าสันดานอันหมายถึงพฤติกรรมขยะที่ท่านเองก็ไม่พึงประสงค์จะให้เขาแสดงออกหรือไม่พึงประสงค์จะให้เขากระทำนั่นนะครับเราจะช่วยเขาได้ก็มีเท่านี้คือไม่เปิดโอกาสและก็ไม่ยั่วยุการที่เขาจะอยู่ๆจะมาแสดงนิสัยสันดานที่ไม่ดีกับท่านโดยไม่มีเหตุอันควรผมคิดว่ามันก็เป็นเรื่องที่จะเกิดขึ้นได้ยากมากถูกต้องไหมครับนั่นคือการช่วยเหลือเขาแต่ถ้าท่านจะช่วยให้ตัวเองมีความสุขด้วยขณะที่ช่วยเขาให้มีความสุขคือไม่ให้เขาแสดงพฤติกรรมขยะกับเราเราก็จะต้องดูแลที่ตัวเองครับท่านผู้ฟังครับศึกษาตนเองแล้วค้นให้พบว่าตัวเราเองนั้นมีนิสัยถาวรอะไรบ้างที่ชาวบ้านเขาเรียกว่าสันดานเนี่ยนะครับติดตัวเราอยู่ถ้าหากว่าท่านผู้ฟังไม่รู้จักเรียนรู้ตนเองรอให้ชาวบ้านมาบอกเนี่ยท่านผู้ฟังก็อาจจะมีปัญหาครับการรอให้ชาวบ้านมาคอยบอกว่าเรามีนิสัยไม่ดีสันดานที่ไม่ดีนั้นมันจะมีปัญหาตรงไหนครับท่านผู้ฟังครับ1เราอาจจะได้ความรู้หรือข้อมูลที่ไม่ใช่ข้อจริงแต่เป็นข้อเท็จเช่นถ้าท่านผู้ฟังเป็นคนที่มีอำนาจวาสนาบารมีสูงท่านมีบริวารคอยพี่นอพี่เทาอยู่รอบข้างบางครั้งท่านมีสันดานที่ไม่ดีคือนิสัยเร็วๆเนี่ยไอ้บริวารเร็วๆพวกเนี้ยครับมันก็ไม่กล้าที่จะบอกความจริงกับท่านหรอกอะไรๆของท่านมันก็จะบอกว่าดีหมดนะครับดีไปหมดมันว่างั้นนะนายของฉันดีไปหมดท่านผู้ฟังฟังให้ดีนะครับคําว่าดีไปหมดเนี่ยมันแสลงนะครับคําว่าแสลงแปลว่าแสลงใจพอดูเหมือนกันดีไปหมดแล้วอ่ะมันเหลืออะไรล่ะครับท่านผู้ฟังก็แสดงว่านายของมันน่ะดีไปหมดแล้วเหลือแต่ไม่ดีนะอันนี้ก็เป็นการคุยกันแบบสนุกนึกเล่นๆครับท่านผู้ฟังครับมันถ้าหากว่าท่านผู้ฟังเจอบุตรบริวารของท่านนะครับบุตรคงไม่เท่าไหร่บริวารที่เหลวไหลของท่านเข้ามันคอยประจบประแจงคอยประจบสอพลออย่างเนี้ยมันจะกล้าพูดความจริงให้ท่านฟังไหมว่าเอ้ยนายอย่างท่านเนี่ยมีนิสัยถาวรที่ไม่ดีที่ตรงไหนบ้างใครจะกล้าพูดล่ะครับมันจะรู้ได้ยังไงว่าท่านเป็นผู้ที่เจริญในธรรมะมีจิตใจที่มั่นคงมีสติพอที่พร้อมจะฟังคำแนะนำติติงของมันที่เป็นบริวารได้เขาไม่กล้าหรอกครับท่านผู้ฟังเพราะฉะนั้นเมื่อท่านไม่มีใครบอกท่านก็นึกว่าท่านดีปัญหาจึงยังมีอยู่ถูกต้องไหมครับเพราะฉะนั้นหวังพึ่งไอ้บริวารหรือคนบางคนที่อยู่รอบข้างท่านนี่คงจะไม่ได้ที่จะให้มันบอกมันวิธีที่สองครับเราจะรู้ได้ยังไงว่าเราจะมีข้อบกพร่องตรงไหนที่เราจะแสดงออกไปแล้วมันทำให้คนอื่นเป็นทุกข์พอคนอื่นเป็นทุกข์แล้วก็จะเคลี้ยงทุกข์นั้นคืนกลับมาหาเราเราก็หาความสุขไม่ได้อีกขณะที่เราก็อยากจะมีชีวิตในการดำเนินชีวิตในสังคมอยากมีความสุขร่วมกันกับพวกเขาก็มีวิธีที่สองครับก็คือถามตัวเองค้นหาด้วยตัวเองถามตนเองหรือค้นหาด้วยตนเองนี่ถ้าเป็นคนโบราณเขาจะใช้คำว่าตักน้ำใส่กระโหลกและแล้วก็ชะโงกดูเงาหัวของตัวเองมันเป็นคำเปรียบเทียบกับท่านผู้ฟังครับนั่นหมายความว่าคนโบราณเนี่ยต้องการให้เราดูกระจกครับให้เราส่องกระจกให้เรามองไปที่กระจกครับมองกระจกมองทำไมครับอันนี้ก็ต้องกลับมาในชีวิตจริงของท่านอีกครับชีวิตจริงของท่านเนี่ยถ้าต้องการค้นหาข้อบกพร่องบนใบหน้าหรือบนศีรษะคือเส้นผมทรงผมของท่านเนี่ยถ้าท่านอยากรู้ว่าหน้าตาสวยสะดีไหมมีไฝฟ้าราคีขึ้นมาตรงไหนนะตรงไหนมันมีจุดอ่อนจุดด้อยจุดที่มันไม่เด่นไม่งามตรงไหนควรเด่นมันไม่เด่นตรงไหนไม่ควรจะเด่นมันเสือกเด่นขึ้นมาอะไรอย่างนี้ถ้าพูดจาแบบชาวบ้านนะฮะเราต้องใช้กระจกเงาเป็นตัวช่วยถูกต้องไหมครับท่านผู้ฟังนั้นการตักน้ำใส่กระโหลกชะโงกดูเงาก็คือการก้มลงมามองดูตนเองพิจารณาศึกษาตนเองนั่นเองการพิจารณาตนเองศึกษาตนเองด้วยการใช้กระจกเงาก็เหมือนตอนที่แต่งหน้าถ้าเราใช้กระจกที่ใสสะอาดและบริสุทธิ์กระจกที่ดีมีคุณภาพท่านผู้ฟังก็จะสามารถค้นพบได้ว่าหน้าตาตรงไหนควรเติมหน้าตาตรงไหนควรเสริมหน้าตาตรงไหนควรแต่งถูกต้องไหมครับท่านผู้ฟังครับท่านก็จัดการไปตามนั้นนั่นก็คือเราจะต้องใช้กระจกเพื่อเรียนรู้ตัวเราเองนั่นเองนะซึ่งอยู่ในประเด็นที่สองนะครับที่เรากำลังบอกว่าเราจะเรียนรู้นิสัยใจคอหรือสันดานถาวรนิสัยที่ไม่ดีที่ถาวรของเราอยู่ตรงไหนเราจะได้นำไปสู่การแก้ไขนั่นเองนะฮะทีนี้ถามว่าถ้าเราจะดูนิสัยเราดูใจคอของเราดูพฤติกรรมของเราเนี่ยมันจะมีกระจกบานไหนที่เป็นกระจกวิเศษครับที่จะสามารถสะท้อนความเป็นตัวตนที่แท้จริงของเราออกมาให้เราเห็นได้ไม่มีกระจกโรงงานไหนครับอาซาฮีเขาก็ผลิตไม่ได้นะครับต่อให้เป็นเจ้ายุทธจักรของกระจกก็ตามที่จะผลิตกระจกแล้วมาส่องเป็นวิเศษนะเป็นกระจกวิเศษมาส่องให้ท่านเห็นว่าโอ้ตัวคนนี้นะมีนิสัยถาวรคือสันดานนะที่ไม่ดีนะประการไหนบ้างอย่างไรบ้างเพื่อให้เรียนรู้ตนเองแล้วรีบแก้ไข
ให้เหมือนกับแก้ไขปรุงแต่งบนใบหน้าของตัวเองถูกต้องไหมครับท่านผู้ฟังเราก็ต้องหาให้พบครับท่านผู้ฟังครับหาไม่ยากครับไม่ต้องมีโรงงานไหนผลิตแล้วครับสิ่งที่จะสามารถช่วยท่านผู้ฟังให้มีกระจกเงาสะท้อนเพื่อให้เกิดการเรียนรู้ตัวตนที่แท้จริงของตัวท่านผู้ฟังเองได้ก็คือเพื่อนมนุษย์ที่ใกล้ตัวของท่านไงล่ะครับคนที่ท่านคบหาสมาคมเขาด้วยคนที่อยู่แวดล้อมตัวท่านหรือคนที่ท่านกำลังมีปฏิสันถารมีการสนทนาภาทีกันอยู่ในขณะนี้แหละครับคนที่อยู่ตรงหน้าท่านนะครับก็คือกระจกเงาของท่านครับถามว่าทำไมผมพูดอย่างนั้นครับท่านผู้ฟังครับเรื่องของกระจกเงาเนี่ยวันนี้คงคุยไม่จบแต่จะพูดเบื้องต้นให้ฟังเอาไว้ก่อนว่าถ้าท่านยิ้มให้กับใครสักคนหนึ่งที่ยืนอยู่ตรงหน้าท่านเขาจะยิ้มให้ท่านไหมเขาต้องยิ้มกลับมาให้ท่านแน่ถ้าท่านทำไม่ดีกับเขาพูดไม่เพราะหูเขาหรือแสดงกิริยาก้าวร้าวต่อเขาสิ่งที่ท่านจะได้พบเห็นจากการแสดงตอบสนองของเขาเป็นอาการออกมาก็คือเขาก็จะทำหน้ายักษ์ทำหน้านิ้วคิ้วขมวดแสดงสีหน้าไม่พึงพอใจตัวท่านย้อนกลับมานั่นเองเปลี่ยนจากยิ้มเป็นแสแยะด้วยความไม่พึงพอใจมันเปลี่ยนไปตามเงื่อนไขของพฤติกรรมของท่านที่แสดงออกต่อเขานั่นเองใช่ไหมครับท่านผู้ฟังถ้ายิ้มเขาก็ยิ้มตอบถ้าทำไม่ดีเขาก็จะแสดงอาการหรืออากัปกิริยาที่ไม่ดีตอบนั่นแสดงว่าเพื่อนมนุษย์ที่อยู่ตรงหน้าท่านไม่ว่าคนนี้หรือคนไหนๆก็ตามเขาล้วนแสดงบทบาทของการเป็นกระจกเงาชั้นดีให้กับท่านใช่ไหมครับเพื่อจะส่องให้ท่านดูตัวของท่านเองว่าท่านเป็นคนอย่างไรและในขณะนั้นท่านมีใบหน้าหรือมีจิตใจที่สวยงามไหมถ้าท่านเป็นคนที่มีจิตใจที่สวยงามพฤติกรรมของท่านที่แสดงออกมาต่อเขาในขณะนั้นก็ย่อมสวยงามเมื่อเขาเห็นว่าท่านสวยงามตัวเขาคือเงาของท่านก็จะแสดงความสวยงามคืองดงามด้วยการยิ้มแย้มแจ่มใสแสดงออกหรือกระทำตอบมาต่อตัวท่านนั่นเองนี่คือสัจธรรมอีกบทหนึ่งที่จะต้องการชี้ให้ท่านเห็นว่าท่านจะสามารถศึกษาตนเองเรียนรู้ตนเองได้ด้วยการก้มลงมองดูตนเองแต่มองดูตนเองโดยการใช้ผู้อื่นเป็นกระจกเงาสะท้อนให้กับตัวเองนั่นเองครับท่านผู้ฟังครับกระจกสวยๆกระจกใสๆท่านชอบใช่ไหมครับกระจกไม่สวยกระจกมัวๆส่องหน้าท่านแล้วไม่สวยและบูดบูดเบี้ยวๆท่านต้องเคลี้ยงทิ้งและหาซื้อใหม่ใช่ไหมครับเพื่อนมนุษย์ล่ะครับถ้าเพื่อนมนุษย์เป็นเหมือนกระจกเงาที่ส่องจิตส่องใจส่องพฤติกรรมของตัวเราถ้าเขาเป็นคนเซนซิทีฟคืออ่อนไหวง่ายท่านทำไม่ดีเขาหน่อยเดียวเขาหน้างอหน้างุ้มใช่ไหมส่วนมากท่านทำไงกับกระจกบานนั้นครับท่านจะคบเขาประคบประงมเขาและรีบแก้ไขตนเองเพื่อทำให้ตัวเองน่ารักสำหรับเขาและเขายิ้มให้กับท่านหรืออีเวนี่นิสัยไม่ดีฉันไม่คบเนี่ยใครงอนท่านใครงี่เง่ากับท่านท่านก็ไม่คบและท่านเลิกคบเขาไปเลยตลอดชีวิตก็มีสำหรับบางคนเพราะท่านแสดงพฤติกรรมที่เป็นลบเป็นเงื่อนไขต่อเขาเขาก็แสดงอาการที่เป็นลบเป็นกระจกเงาสะท้อนกลับมานั่นเท่ากับว่าไม่ต่างกับการที่ท่านเป็นผู้ทุบกระจกเงาของตัวท่านเองเสียสิ้นและถ้าหากว่าชีวิตของท่านเป็นอย่างนี้ท่านจะหาความสุขได้ไหมครับเพราะท่านยังมีพฤติกรรมเป็นเงื่อนไขกับคนอื่นเขาต่อตลอดไปเจอใครก็ทุบกระจกทิ้งหมดทุกครั้งเลยอย่างนี้คือปัญหาในการดำเนินชีวิตได้ละครับท่านมีทุกข์แล้วยังพาความทุกข์ไปแปดเปื้อนหัวอกหัวใจคนอื่นด้วยครับ

ท่านผู้ฟังครับวันนี้หมดเวลาของรายการเทพทิพย์มงคลทัพแล้วกลุ่มแสงสิริวัฒนาขอขอบคุณท่านผู้ใจบุญทั้งหลายที่ได้ให้เกียรติสนับสนุนรายการนี้เพื่อสร้างวิถีแห่งสันติสุขสู่มวลชนบนคลื่นวิทยุโปรดกรุณาแจ้งผลการรับฟังได้ที่โทรศัพท์025123176 025123176ท่านจะติดตามรับฟังรายการนี้ได้ใหม่ทุกวันทางสถานีวิทยุแห่งนี้ในเวลาเดียวกันนี้สวัสดีครับ

ช่วงเวลาต่อไปนี้สถาบันพัฒนาพฤติกรรมมนุษย์ผู้สร้างทฤษฎีและกลยุทธ์ไซโคโชเพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่บกพร่องของมนุษย์ด้วยการกระตุ้นจิตสำนึกที่ลึกซึ้งและแยบยลสำนักพิมพ์จิตจักรวาลผู้ผลิตหนังสือธรรมะภาคปฏิบัติแนวอภิปรัชญาที่ทรงคุณค่าสำหรับศาสนิกชนไทยและชมรมผู้ประพฤติธรรมเพื่อสร้างสันติสุขให้ตนเองและผู้อื่นร่วมกับกลุ่มแสงสิริวัฒนาภูมิใจเสนอรายการเทพชิปมงคลธรรมเพื่อนำพาสันติสุขสู่มวลชนด้วยธรรมะบรรยายภาคปฏิบัติโดยอาจารย์ปริญญาตันสกุลขอเชิญท่านติดตามรับฟังได้ณบัดนี้

สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับธรรมะเพื่อชีวิตในครั้งนี้ก็คงจะสืบเนื่องจากครั้งที่แล้วนะครับเมื่อครั้งที่แล้วนั้นเราชวนให้ท่านผู้ฟังค้นพบความสุขและก็แสวงหาความสุขในการดำเนินชีวิตประจำวันร่วมกันกับเพื่อนมนุษย์ที่มีความแตกต่างกับท่านอย่างหลากหลายกันเนี่ยนะครับเราก็ได้สอนให้ท่านได้เรียนรู้แนะนำให้ท่านเรียนรู้หรือชี้ช่องให้ท่านได้เรียนรู้ไปแล้วว่าในขณะที่เราดำเนินชีวิตของเราอยู่นั้นเนี่ยเรามีเพื่อนร่วมสังคมหรือเพื่อนร่วมชีวิตเพื่อนร่วมครอบครัวของท่านที่อยู่ตรงหน้าท่านอยู่รายรอบตัวท่านเขาทำตนเป็นเสมือนกระจกส่องเราคือส่องพฤติกรรมของเราส่องความเป็นตัวตนที่แท้จริงของตัวเราให้เราเห็นและบอกว่าเมื่อเห็นพฤติกรรมที่เขาแสดงออกหรือกระทำตอบสนองต่อเราในขณะที่ดำเนินชีวิตอยู่ร่วมกันนั้นเราได้ชี้ให้ท่านเห็นว่านั่นคือบทบาทที่เขาแสดงออกไปตามตัวเราที่หยิบยื่นเงื่อนไขให้กับตัวเขานั่นเองเช่นถ้าเรายิ้มให้กับเขาเขาก็จะยิ้มรับกลับมาให้เราถ้าเราพูดไม่ดีประพฤติไม่งามกับเขาเขาก็จะแสดงพฤติกรรมที่ไม่ดีไม่งามต่อตัวเราสะท้อนกลับมาเช่นเดียวกันเขาก็เลยคล้ายประหนึ่งเป็นเหมือนกระจกเงาที่ส่องพฤติกรรมในความเป็นตัวเรานั่นเองนั่นคือเรื่องที่กล่าวถึงไว้เมื่อครั้งที่ผ่านมาถ้าหากว่าท่านผู้ฟังสามารถยอมรับและเข้าใจสัจธรรมในบทนี้ได้ความสุขอีกระดับหนึ่งถึงแม้จะเป็นความสุขเล็กๆมันก็จะเกิดขึ้นมาในหัวจิตหัวใจของท่านผู้ฟังซึ่งเป็นผู้ที่ตั้งใจใฝ่ประพฤติธรรมถูกต้องไหมครับท่านผู้ฟังชีวิตของท่านในชีวิตประจำวันที่ต้องดำเนินไปร่วมกันกับเพื่อนมนุษย์คนอื่นๆอย่างหลากหลายนั้นมันก็จะดูดีมีสุนทรีรมมากขึ้น

อย่างนี้ก็คือท่านสามารถที่จะจัดการกับชีวิตของตัวท่านเองในชีวิตประจำวันได้ท่านผู้ฟังครับความฉลาดในการดำเนินชีวิตทางสังคมของท่านเมื่อสักครู่นี้หมายความว่าอะไรครับหมายความว่าเวลาท่านจะไปดำเนินชีวิตอยู่ในสังคมจริงๆนั้นต่อไปนี้ท่านจะคิดแบบจิตมนุษย์แบบเดิมไม่ได้อีกแล้วครับการคิดแบบจิตมนุษย์แบบเดิมหมายความว่าอะไรครับหมายความว่าพอเห็นใครเขาแสดงออกหรือกระทำพฤติกรรมที่ไม่ถูกต้องใครเขาแสดงออกหรือกระทำพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ของท่านที่ผมเรียกว่าพฤติกรรมขยะนะให้ท่านได้รับรู้ดูเห็นนั้นท่านก็จะมีปฏิกิริยาในทางลบตอบสนองเขากลับไปเสมอเห็นเขาไม่ยิ้มให้ก็ไม่พอใจได้ยินเขาพูดไม่เพราะแสดงพฤติกรรมที่ไม่ดีไม่ถูกอารมณ์ไม่สบอารมณ์ท่านก็สั่นไหวทางอารมณ์คือไม่โกรธเกลียดเครียดแค้นก็ขุ่นมัวนะอารมณ์บูดอารมณ์บ่อจอยอะไรไปแบบนั้นการแสดงออกเมื่อเห็นคนอื่นซึ่งเป็นกระจกส่องตัวเราเช่นนั้นเนี่ยมันหมายถึงการที่ท่านผู้ฟังพลาดไปมากทีเดียวครับคือการพลาดไปจากการที่ลืมคิดไปว่านั่นคือภาพเงาของตัวเราที่อยู่ในกระจกเหมือนตอนที่ท่านแต่งหน้าทาปากนั่นเองเวลาท่านแต่งหน้าทาปากในกระจกส่องเงาของท่านเนี่ยถ้าเห็นท่านปากเบี้ยวหรือคิ้วตกไปข้างหนึ่งเนี่ยผมอยากจะกราบเรียนถามท่านผู้ประพฤติธรรมที่ฟังรายการนี้อยู่ว่าเวลาคิ้วตกเนี่ยท่านจะหยิบเอาดินสอเขียนคิ้วเนี่ยไปแต่งคิ้วของท่านที่มันตกให้ยกขึ้นเนี่ยท่านจะไปเขียนที่ไหนครับท่านจะไปแต่งเงาในกระจกของท่านหรือว่าเขียนคิ้วที่ตัวตนที่แท้จริงของท่านมันถ้าหากว่าตัวท่านเองคิ้วตกแต่พยายามเอาดินสอเขียนคิ้วเนี่ยไปแก้ไขที่เงาของท่านในกระจกผมถามว่าต่อให้เขียนกันทั้งปีทั้งกระชาติเนี่ยคิ้วของท่านที่มันตกมันจะยกขึ้นมาได้ไหมมันจะสีวิไลสวยงามเพลิดเพลียวแพรวเหมือนอย่างที่ท่านใฝ่ฝันจะให้มันเป็นความจริงได้ไหมมันเป็นจริงไม่ได้ฉันใดก็ฉันนั้นนะครับท่านผู้ฟังครับถ้าท่านต้องการจะแก้ไขท่านต้องแก้ไขที่เหตุครับเหตุมันก็อยู่ที่คิ้วของท่านไม่ใช่เงาของคิ้วของท่านที่อยู่ในกระจกใช่ไหมถูกต้องไหมครับนั่นก็เช่นกันครับถ้าท่านเข้าใจสัจธรรมในบทนี้ต่อไปนี้เวลาใครแสดงออกหรือกระทำอะไรที่ไม่ถูกต้องไม่เหมาะสมหรือว่าไม่ดีงามกับท่านท่านก็อย่าเพิ่งไปโกรธครึ่งเขานะอย่าเพิ่งไปไม่พึงพอใจเขานะสิ่งที่ท่านควรทำก็คือรีบก้มลงมองดูที่ตนเองว่าเฮ้ยขณะนี้เรากำลังยิ้มให้เขาหรือแยกเขี้ยวใส่เขากันแน่ถ้าเรากำลังแยกเขี้ยวใส่เขาคือไม่แสดงบทบาทของความเป็นมิตรต่อเขาแล้วเนี่ยเราจะได้ความเป็นมิตรจากเขาตอบสนองกลับมาต่อเราในบทบาทลีลาที่น่าเอ็นดูหรือที่น่ารักได้อย่างไรถ้าท่านทำตัวไม่น่ารักเขาจะไม่มีวันแสดงบทบาทของคนที่จะเป็นคนน่ารักกลับมากับท่านได้แน่นอนถ้าท่านแสดงความเป็นคนหน้ายักษ์ใส่เขาก็ต้องนะทำหน้ายักษ์ใส่ท่านตอบสนองกลับมาเหมือนกันเขากับเราล้วนเป็นเงาของกันและกันนั่นเองท่านผู้ฟังครับนั่นคือความฉลาดทางสังคมถ้าท่านต้องการจะพบสุขในการดำเนินชีวิตเพราะว่าในชีวิตประจำวันของท่านเนี่ยท่านได้ชื่อว่าเป็นสัตว์สังคมท่านไม่สามารถจะปลีกวิเวกและดำรงชีวิตอยู่อย่างเอกเขนกแต่เพียงลำพังได้นานๆหรอกครับเพราะว่ารหัสทางจิตของมนุษย์นั้นเนี่ยถูกกำกับมาไว้ตั้งแต่เกิดแล้วครับนะฮะกี่ภพกี่ชาติมาก็เหมือนกันเราจะต้องอยู่ร่วมกันเป็นสังคมเราจะต้องพึ่งพาอาศัยกันเพราะฉะนั้นเราจะพึ่งพาอะไรล่ะครับเราต้องพึ่งพาความหลากหลายของกันและกันใช่ไหมครับเพราะในความหลากหลายของมนุษย์เนี่ยถ้าพูดเป็นภาษาโบราณที่เขาพูดก็ต้องบอกว่าลางเนื้อชอบลางยาตัวอย่างตรงนี้มันก็เป็นตัวอย่างที่จะชี้ให้ท่านผู้ฟังได้เลยเห็นว่านั่นคือความหลากหลายอีกอย่างนึงที่เป็นธรรมชาติของแต่ละคนที่มีรหัสติดอกติดใจกันมาเมื่อมาเกิดเป็นมนุษย์พบชาตินี้ลางเนื้อชอบลางยาคือคนหนึ่งชอบเนื้อคนหนึ่งก็ชอบน้ำนี่คนหนึ่งชอบหวานคนหนึ่งชอบเปรี้ยวคนหนึ่งชอบขมคนหนึ่งชอบเค็มอะไรอย่างนี้เป็นต้นเพราะอะไรครับเพราะธรรมชาตินั้นต้องการให้มนุษย์เนี่ยเรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกันแล้วใช้ความแตกต่างที่หลากหลายของกันและกันที่มีอยู่นั้นเอามาเติมเต็มในสิ่งที่ขาดให้แก่กันและกันมนุษย์จึงต้องง้อกันเนี่ยแหละครับท่านผู้ฟังครับสุภาพบุรุษก็ต้องง้อสุภาพสตรีใช่ไหมครับเพราะสุภาพสตรีนะเขามีความสามารถที่จะตั้งครรภ์แล้วคลอดลูกได้ในขณะที่สรีระของความเป็นชายนั่นนะมันก็ไม่มีส่วนใดที่สามารถจะตั้งท้องนะแล้วคลอดลูกได้ผู้ชายกับผู้หญิงจึงจำเป็นจะต้องอาศัยในความไม่มีที่ตนมี
ความไม่มีที่ตนมีก็คืออย่างเช่นสุภาพสตรีก็นะไม่มีสิ่งที่เป็นสิ่งที่ผู้ชายเขามีนะว่างั้นเถอะขณะที่ผู้ชายก็ไม่มีมดลูกเหมือนผู้หญิงต่างจึงต้องพึ่งพิงซึ่งกันและกันใช่ไหมครับอันนี้คือสิ่งที่ยกตัวอย่างให้เห็นชัดๆว่ามนุษย์เราเนี่ยมีความหลากหลายทั้งทางกายภาพคือร่างกายที่เป็นหญิงเป็นชายนะอวัยวะที่เป็นของความเป็นหญิงและแสดงความเป็นผู้ชายนอกจากนั้นไม่ใช่แค่กายภายนอกเท่านั้นนะจิตใจของทั้งสองคนคือหญิงกับชายหรือกับทุกๆคนที่อยู่ในสังคมโลกมนุษย์ด้วยกันเนี่ยไม่ว่าจะเป็นอยู่ในครัวเดียวกันเป็นโลกใบเล็กเนี่ยพี่ๆน้องๆที่เกิดคลานตามกันมาแต่ละคนก็ยังมีอุปนิสัยใจคอหรือมีบุคลิกภาพที่แตกต่างกันไปอย่างหลากหลายถูกต้องไหมครับท่านผู้ฟังอันนี้สัจธรรมในครัวเรือนชัดๆเพราะฉะนั้นเวลาเราอยู่ในสังคมเนี่ยถ้าหากว่าเราไม่ฉลาดในการดำเนินชีวิตอยู่ในสังคมเราก็คงจะหาความสุขให้กับตัวเราเองไม่ได้เมื่อเราหาความสุขให้กับตัวเราเองไม่ได้แน่นอนครับว่าเราก็คงจะไม่สามารถจะแบ่งปันความสุขของเราให้กับเพื่อนมนุษย์คนอื่นๆได้เช่นเดียวกันอันนี้ก็เป็นสัจธรรมข้อใหญ่อีกข้อนึงถ้าท่านเป็นผู้ประพฤติธรรมและต้องการแสวงหาความสุขเนี่ยสัจธรรมเหล่านี้มันจะช่วยทำให้ท่านดำเนินชีวิตอยู่อย่างมีความสุขสมกับที่เราเรียกชื่อรายการว่าธรรมะเพื่อชีวิตคือชีวิตที่เป็นสุขชีวิตที่สมดุลนั่นเองครับท่านผู้ฟังครับในการที่ท่านจะเป็นผู้ที่จะฉลาดทางสังคมท่านจึงต้องฉลาดที่จะรู้จักยอมรับความจริงทั้งของตนเองและผู้อื่นการยอมรับความจริงตรงนี้ก็คือการรู้จักนะเป็นไงครับรู้จักนิสัยของตนเองและรู้จักนิสัยของผู้อื่นหรือถ้าหากว่าผู้อื่นเราเพิ่งคบเราเพิ่งจะต้องเรียนรู้กันอยู่เราก็จะต้องยอมรับความจริงต่อไปด้วยที่เราคุยกันไว้เนี่ยว่ามนุษย์เต็มไปด้วยความหลากหลายสิ่งที่หลากหลายกันนั้นไม่ใช่สิ่งที่ไม่ดีงามความหลากหลายล้วนเป็นสิ่งที่ดีงามครับท่านผู้ฟังครับสิ่งที่เป็นธรรมะหรือเป็นธรรมชาติล้วนดีงามเสมอครับสิ่งที่เป็นธรรมะหรือสิ่งที่เรียกว่าธรรมชาติล้วนถูกต้องและเหมาะสมเสมอครับถึงแม้ว่าจะมีความแตกต่างกันจนสุดโต่งก็ตามท่านผู้ฟังลองสังเกตดูสิครับวันไหนที่มีรุ้งกินน้ำปรากฏขึ้นบนขอบฟ้าในคราวคราที่ฝนพรำท่านผู้ฟังจะเห็นว่ารุ้งกินน้ำนั้นประกอบด้วยแถบสีที่เป็นแสงถึง7สีเขาเรียกว่าสเปกตรัมที่แตกต่างกันคือม่วงครามน้ำเงินเขียวเหลืองแสดและก็สีแดงถ้าท่านผู้ฟังสามารถจะมองเห็นแถบสีทั้ง7อย่างชัดเจนแล้วท่านผู้ฟังจะเห็นว่าสีส่วนใหญ่มันจะมีความเข้มความสดของสีที่แตกต่างกันมากนะอย่างเช่นม่วงกับแดงท่านผู้ฟังเห็นไหมครับม่วงกับแดงเนี่ยเฉดสีก็ออกมาคนละเฉดแล้วใช่ไหมครับความแตกต่างกันตรงเนี้ยนะทั้ง7สีเนี่ยไม่ใช่เฉพาะม่วงกับแดงหรอกนะครับเมื่อเอามาเรียงกันเป็นแผงเดียวกันภาษาฝรั่งใช้คำว่าเป็นเซตเดียวกันหรือเป็นชุดเดียวกันเราก็จะได้รุ้งกินน้ำตามธรรมชาติขึ้นมา1ตัวเราเรียกรุ้งกินน้ำว่าตัวใช่ไหมครับ1ตัวที่สวยงามมากสวยงามจนกระทั่งนักประพันธ์ของฝรั่งเขาบอกว่าฉันจะเอารุ้งกินน้ำเนี่ยนะครับมาจะทำมาเป็นตัวแหวนนะหรือเรือนแหวนให้กับเธอเพื่อสวมนิ้วนางให้แล้วก็จะขึ้นไปเอาดวงจันทร์อันทองคือทอแสงทองสวยอารามมาประดับไว้บนตัวแหวนหรือบนเรือนแหวนทำเป็นหัวแหวนนั่นเองแล้วฉันจะเอาแหวนวงนี้มอบให้กับเธอสวมกับนิ้วนางของเธอไว้เพื่อแทนคำว่ารักจากใจของฉันนั่นเองเห็นไหมครับอันนั้นก็คือเป็นจินตนาการที่ผู้เป็นนักประพันธ์ทั้งหลายเข้าถึงแล้วก็รำพึงรำพันออกมาให้เราฟังแล้วค่อนข้างจะสุนทรีรมตามเข้าไปด้วยท่านผู้ฟังครับแสดงให้เห็นว่ารุ้งกินน้ำนั้นคือสิ่งที่รวมเอาความแตกต่างกันอย่างหลากหลายเข้าไว้ด้วยกันเป็นเซตเดียวกันเป็นชุดเดียวกันเป็นแผงเดียวกันใช่ไหมครับถ้าว่าท่านผู้ฟังเองยอมรับในความจริงของตนเองว่าตนเองคือสัตว์สังคมเป็นมนุษย์ที่ต้องการความมีสังคมอยู่ร่วมสังคมเดียวกันกับผู้อื่นเราจะเป็นผู้ประพฤติธรรมเราก็คงจะต้องปฏิบัติตามข้อธรรมะที่เป็นธรรมชาติถูกต้องไหมครับเพราะนั่นคือสิ่งที่นำไปสู่ความสุขอันเกิดจากความสมดุลกันระหว่างเรากับทุกสรรพสิ่งก็คือเพื่อนมนุษย์ทั้งหลายเนี่ยเมื่อเรามองเห็นอย่างนี้เราก็คงต้องเรียนรู้เพื่อจะเรียนแบบรุ้งกินน้ำกันบ้างนะครับว่าบางคนที่เราคบเนี่ยไม่ว่าจะเป็นสมาชิกแต่ละคนที่อยู่ในครอบครัว
หรือสมาชิกแต่ละคนที่อยู่ในสังคมในชุมชนเดียวกันกับเราเนี่ยบางคนอาจจะทำตัวเป็นเหมือนสีม่วงบางคนก็ครามบางคนก็น้ำเงินบางคนก็เขียวบางคนก็เหลืองแสดแดงอะไรว่ากันไปทั้ง7นั่นคือความหลากหลายครับท่านผู้ฟังครับม่วงกับแดงก็แตกต่างกันม่วงกับเหลืองก็แตกต่างกันม่วงกับเขียวก็แตกต่างกันม่วงกับขาวก็แตกต่างกันและแต่ละสีก็ล้วนแตกต่างกันอย่างนี้คือความหมายของคำว่าความแตกต่างกันที่หลากหลายครับท่านผู้ฟังครับเพราะฉะนั้นธรรมะคือธรรมชาติธรรมชาติสอนเราให้เห็นว่ารุ้งกินน้ำเนี่ยเกิดจากการเอาแถบสีคือสเปกตรัมทั้ง7สเปกตรัมที่เกิดการหักเหของแสงเพราะความชื้นเพราะละอองน้ำในอากาศในวันที่ฝนพรำๆนะฟ้าสวยๆเนี่ยนะมันก็เกิดขึ้นจากตรงนี้นั่นแสดงว่าแสงอาทิตย์เนี่ยที่ปกติแล้วเราจะมองไม่เห็นมีสีสันใดๆมีแต่ความสว่างที่ช่วยทำให้เรามองเห็นถนนหนทางมองเห็นสรรพสิ่งต่างๆที่อยู่รายรอบตัวเราในเวลากลางวันได้อย่างสบายๆนะและก็สะดวกด้วยในการดำเนินชีวิตของเราไม่เป็นอุปสรรคทางสายตาว่างั้นนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อดวงอาทิตย์เนี่ยเดิมไม่มีแสงไม่มีสีอะไรเลยขอโทษไม่ใช่ไม่มีแสงไม่มีสีสันที่หลากหลายให้เราเห็นมีแต่แสงสว่างเท่านั้นพอวันดีคืนดีเกิดรุ้งกินน้ำขึ้นมาเราก็เห็นสเปกตรัมทั้ง7สีที่แยกออกมาจากความไม่มีคือจากความว่างไปจากสีสันต่างๆของแสงอาทิตย์ตรงนี้คือข้อสัจธรรมข้อใหญ่อีกข้อหนึ่งแล้วล่ะครับท่านผู้ฟังครับที่วันนี้เรานำมาฝากท่านไว้เป็นข้อคิดว่าจากความว่างนะคือว่างไปจากความมีสีสันทั้ง7ในยามปกติที่เราเห็นแสงอาทิตย์เนี่ยนะครับเราไม่เคยเห็นสีดวงอาทิตย์เราเห็นแต่แสงของดวงอาทิตย์พอมีการหักเหของแสงเกิดขึ้นมันเหมือนกับเป็นการวิเคราะห์ให้เราเห็นถึงแก่นแท้ของความว่างของแสงอาทิตย์ทำให้เราเห็นว่าแท้จริงแล้วแก่นแท้ของความเป็นแสงอาทิตย์ที่ไม่มีสีสันใดๆแท้จริงและประกอบด้วยตั้ง7สีที่แตกต่างกันอย่างหลากหลายด้วยท่านผู้ฟังครับเห็นไหมครับธรรมะคือธรรมชาติตรงนี้ให้แง่คิดอะไรกับท่านที่ทำให้เราเองมีความสุขครับที่จะทำให้เรามีความสุขนั่นก็คือเราพบความจริงว่าธรรมะคือธรรมชาติสอนให้เรารู้ว่าทุกสิ่งล้วนเต็มไปด้วยความหลากหลายบางครั้งเรามองด้วยตาเปล่าแบบฉาบฉวยเนี่ยเราอาจจะมองไม่เห็นแก่นแท้ของความหลากหลายของสรรพสิ่งนั้นก็ตามแต่สิ่งที่เรามองไม่เห็นเรายังวิเคราะห์ไม่เป็นเรายังวิเคราะห์ไม่ได้ว่าเต็มไปด้วยความหลากหลายเราก็จะสรุปว่าธรรมะคือธรรมชาติของสรรพสิ่งนั้นนะไม่มีความหลากหลายใดๆมันก็เป็นเหมือนอย่างที่ฉันเห็นมันเป็นมันเป็นของมันยังไงฉันก็เห็นว่ามันเป็นของมันอย่างนั้นนี่คือการคิดแบบจิตมนุษย์ครับท่านผู้ฟังครับมันมนุษย์ที่เห็นอะไรปุ๊บแล้วสรุปอะไรง่ายๆไปตามที่ตาเห็นนั่นแสดงว่าเป็นมนุษย์ที่ยังบกพร่องนะครับยังต้องใช้สติปัญญาเพิ่มอีกสักนิดนึงไม่งั้นแล้วการดำเนินชีวิตของท่านก็อาจจะมีทุกข์ปนเข้ามาหรืออาจจะไม่เหลือสุขเอาไว้ให้ท่านเลยในจิตใจมันจะว่างไปจากความสุขก็จะมีความทุกข์เข้ามาแทนอย่างนี้ก็คือปัญหาในการดำเนินชีวิตท่านผู้ฟังครับถ้าท่านจะเป็นคนฉลาดทางสังคมปัญหาธรรมะหรือปริศนาธรรมที่แสงแดดแล้วมีการแยกสเปกตรัมเป็น7สีกลายมาเป็นแถบสีรุ้ง1ตัวให้เราเห็นอยู่ตรงหน้าหรือในจินตนาการของท่านที่ฟังรายการนี้อยู่ก็พอจะบ่งบอกได้แล้วว่าในความว่างไปจากสิ่งที่มีอยู่ดูเหมือนไม่มีนั้นนะถ้าตรงกับภาษาที่เราศึกษาธรรมะกันเขาเรียกว่าเป็นสภาวะของสุญญตาคือว่างไปจากการมีอยู่ของบางสิ่งที่มีคือเป็นความมีที่เหมือนไม่มีที่เรียกว่าเป็นสุญญตานั่นเองก็ไม่ต่างกับจิตของมนุษย์เราว่าทำไมเวลาเราศึกษาธรรมะเพื่อจะมีมรรคผลบรรลุมรรคผลคือนิพพานเราทำไมจะต้องมีเป้าหมายสูงสุดในการประพฤติปฏิบัติจิตปฏิบัติตนของเราให้เป็นสุญญตาก็เพราะอะไรครับเพื่อนำพาจิตของเราเข้าสู่ธรรมะระดับสูงที่เรียกว่าโลกุตตรธรรมที่เป็นธรรมชาติที่แท้จริงของจิตเรานั่นเองครับทุกวันนี้จิตของเราเนี่ยเห็นสิ่งใดก็ปรุงแต่งเห็นสิ่งใดก็ปรุงแต่งรหัสของจิตของเราคุณสมบัติของจิตของเรามันจึงถูกเบี่ยงเบนเอาไปจากความเป็นธรรมชาติกันเสียมากนี่คือความจริงที่อยากจะกล่าวแทรกไว้ตอนนี้นะครับมันก่อนที่เราจะไปพูดถึงเรื่องสุญญตาพาไกลไปนะครับเอาใกล้ๆตัวที่เป็นธรรมะเพื่อชีวิตใกล้ๆโลกียธรรมของเราตรงนี้ครับคือให้มองเห็นว่ารุ้งกินน้ำเนี่ยนะคือสี7สีที่เป็นแถบแสงอันแยกมาจากแสงอาทิตย์ที่ปกติเราดูเหมือนว่าแสงอาทิตย์เนี่ยไม่มีสีสันอะไรนะแต่แท้จริงแล้วมีทั้ง7สีเราก็เลยต้องการนำธรรมะข้อนี้มาฝาก
เรียนท่านผู้ประพฤติธรรมผ่านทางรายการนี้ว่าเราเองคงต้องมองเพื่อนมนุษย์แต่ละคนที่อยู่ในสังคมว่าแต่ละคนก็เป็นเหมือนรุ้งกินน้ำถ้ามีอยู่7คนนะในสังคมเราในครอบครัวเราต่างคนก็ต่างเหมือนคนละสีของแถบแสงหรือแถบสีของดวงอาทิตย์นั่นเองเมื่อรวมกันอยู่ในครอบครัวก็เท่ากับว่าเอาสีทั้ง7คือตัวเรากับสมาชิกในครอบครัวอีก6คนนะมารวมกันเป็น7คนมาทำให้เกิดเป็นรุ้งกินน้ำ1ตัวก็คือ1ครอบครัวถูกต้องไหมครับและเราถ้าสามารถรวมกันเป็น1เดียวได้คือมีความปรองดองกันในครอบครัวมีความสุขในขณะที่อยู่ร่วมกันเรียนรู้ที่จะใช้ชีวิตร่วมกันเป็นแผงเดียวกันคืออยู่กันอย่างลงตัวอยู่กันอย่างมีระเบียบความสวยงามของความเป็น1เดียวกันของแต่ละคนใน7คนนั้นก็จะเกิดขึ้นแต่ความสวยงามของรุ้งกินน้ำดูได้ด้วยตาครับความสวยงามของการอยู่ร่วมกันของท่านกับเพื่อนสมาชิกในครอบครัวอีก6คนรวมเป็น7คนนั้นมันวัดได้ด้วยความสุขครับท่านผู้ฟังครับถ้าท่านสามารถอยู่ร่วมกันกับสมาชิกอีก6คนที่แตกต่างกันอย่างหลากหลายเหมือนสีรุ้งทั้ง7สีเนี่ยครับรวมกันเป็นแผงเดียวกันได้เมื่อไหร่นั่นแสดงว่าความหนึ่งเดียวเกลียวกลมกันในครอบครัวของท่านก็จะเกิดขึ้นครอบครัวของท่านก็จะเป็นครอบครัวที่มีความสุขครอบครัวของท่านก็จะเป็นครอบครัวที่ไร้ไปซึ่งความทุกข์คือถึงแม้จะมีทุกข์ก็เหมือนไม่มีครับไม่ว่าที่ไหนก็ตามทุกข์กับสุขมันคู่กันครับแต่ถึงแม้มันจะมีทุกข์เกิดขึ้นไม่ว่าเวลาใดก็ตามตัวท่านเองและสมาชิกทุกคนในครอบครัวที่เข้าถึงสัจธรรมในบทนี้ก็จะบอกตัวเองได้เลยว่ามีทุกข์ก็เหมือนไม่มีครับเมื่อมันมีทุกข์และเหมือนไม่มีเราจะเซหรือจะกล่าวกันภาษาชาวบ้านง่ายๆว่าไม่มีทุกข์คือปลอดหรือว่างไปจากความทุกข์ก็เห็นทีจะไม่ผิดนักใช่ไหมครับท่านผู้ฟังเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าท่านดำเนินชีวิตอยู่ในสังคมก็เหมือนกันมนุษย์แต่ละคนก็ต้องคิดว่าตัวเองก็เหมือนสีหนึ่งสีของรุ้งทั้ง7สีนะครับแต่ว่าในสังคมบังเอิญโลกเราเนี่ยมีประชากรเยอะครับเวลาท่านดำเนินชีวิตอยู่ในสังคมอยู่ในตลาดอยู่ในชุมชนอยู่ในหมู่บ้านนะอยู่ในอาคารเดียวกันท่านก็อาจจะนับศีรษะของเพื่อนมนุษย์ของท่านที่อยู่ร่วมกันในชุมชนในสังคมกันได้ว่าเกิน7คนแน่ๆเอาเป็นว่ามันจะกี่คนก็เท่ากับกี่สีที่แตกต่างกันอย่างหลากหลายแล้วกันใช่ไหมครับรุ้งกินน้ำเนี่ยจุดเด่นที่สวยงามเกิดจากการที่ทั้ง7สีมารวมอยู่ด้วยกันแสดงว่าถ้ายิ่งมีมากสีคือยิ่งมากกว่า7สีได้ถ้าสมมติว่าธรรมะคือธรรมชาตินั้นเป็นความจริงที่มีสีมากกว่า7สีแต่นี่บังเอิญนะไม่ใช่บังเอิญละแต่นี่รุ้งกินน้ำแยกสเปกตรัมของแถบแสงออกมาเป็นสีสันจากดวงอาทิตย์ก็มีแค่7เนี่ยถ้ามนุษย์เราล่ะถ้าอยู่กัน100คนก็100อย่างถูกต้องไหมครับ1,000คนก็ย่อมจะ1,000อย่างถ้าท่านสามารถนำเอาคนจำนวนมากๆที่มีความแตกต่างกันอย่างหลากหลายมีสีแตกต่างกันอย่างมากมายยิ่งกว่าสีรุ้ง7สีซะอีกท่านลองคิดดูครับว่าโลกของเราสังคมของเราชุมชนของเราหมู่บ้านของเราหรือในครัวเรือนของเรามันจะมีความรื่นรมมันจะมีความสุขมันจะมีความสวยงามไม่ต่างไปจากสีรุ้งมันเป็นไปไม่ได้แน่นอนใช่ไหมครับถ้าต่างมันเป็นไปไม่ได้มันจะสวยงามนั้นลงตัวดูอย่างเหมาะสมกลมกลืนไปหมดเพราะฉะนั้นท่านผู้ฟังครับรวมกันเท่านั้นจึงจะงดงามแล้วถามว่าถ้าหากว่าเรายอมรับความจริงว่าแตกต่างกันแล้วงดงามทำไมเราจึงมองไม่เห็นคุณค่าของความแตกต่างกันล่ะครับระหว่างเรากับเพื่อนมนุษย์คนอื่นท่านผู้ฟังเป็นผู้ประพฤติธรรมคือต้องการใฝ่หาความสุขให้กับตนเองนั่นคืออันดับแรกและเมื่อมีความสุขแล้วต้องการจะแบ่งปันสุขนั้นให้กับคนอื่นมันต่อไปนี้ถ้าท่านเห็นใครเขามีนิสัยส่วนตัวนิสัยในการดำเนินชีวิตนะครับแตกต่างกันกับท่านก็ให้คิดซะว่านั่นคือการแตกต่างกันของสีรุ้งหน้าที่ในการเป็นมนุษย์ของท่านที่จะทำให้ตัวเองพบกับความสุขก็คืออย่ามองเห็นความแตกต่างของท่านกับคนอื่นโดยการเห็นความแตกต่างแล้วผลักไสกันออกจากกันคือมองหาความแตกต่างเพื่อมาสร้างความแตกแยกอย่างนี้อย่าทำครับเพราะว่าท่านกำลังเอาความต่างสีกันของสีรุ้งไปแยกออกจากการเป็นรุ้งกินน้ำที่อยู่ในชุดเดียวกันหรือตัวเดียวกันท่านจะไม่เห็นรุ้งกินน้ำสวยงามเหมือนเดิมอีกนะครับตอนฝนเริ่มซาฟ้าเริ่มสว่างรุ้งกินน้ำก็จะค่อยๆถูกกลืนไปกับแสงอาทิตย์แต่เดิมใช่ไหมครับถ้ารุ้งกินน้ำกำลังสลายตัวท่านผู้ฟังก็จะเห็นด้วยตาของตัวท่านผู้ฟังเองว่าความสวยงามแต่เดิมของรุ้งกินน้ำตัวเดิมนั้นจะสวยงามเท่าเดิมไหมครับความสวยงามจะเริ่มลดลงเมื่อความเป็นเจ็ดสีที่แตกต่างกันนั้นเริ่มเจือจางลงคือเริ่มถูกกลืนหายไปกับแสงอาทิตย์แต่เดิมของตนเอง
เห็นไหมครับชั้นใดก็ฉันนั้นครับมันถ้ายิ่งท่านผู้ฟังค้นพบว่าเพื่อนมนุษย์ที่อยู่ในครอบครัวเดียวกันในชุมชนเดียวกันในสังคมเดียวกันกับท่านมีความแตกต่างกับท่านอย่างหลากหลายมากเท่าใดท่านจะต้องยิ้มให้ครับเห็นความแตกต่างแล้วต้องมาสร้างความเป็นหนึ่งเดียวกันเหมือนสร้างรุ้งกินน้ำตัวเดียวกันให้ได้นั่นคือหน้าที่ของท่านท่านต้องทำครับถ้าไม่ทำท่านจะไม่พบกับคำว่าความสุขที่ท่านปรารถนาครับอย่ามองหาความแตกต่างเพื่อเอามาสร้างความแตกแยกนั่นคือการคิดแบบจิตมนุษย์ที่ทุกคนในสังคมเดี๋ยวนี้เป็นอยู่แล้วปากก็ร่ำร้องหาความสุข

ตัวเดียวกันกับเพื่อนมนุษย์คนอื่นที่เหมือนกับเป็นแถบสีคนละสีที่แตกต่างกับท่านอย่างหลากหลายได้นั่นเองรวมกันเป็นหนึ่งเดียวสิครับมองหาความแตกต่างเพื่อเอามาสร้างความเป็นหนึ่งเดียวกันนั่นคือการเป็นมนุษย์ที่ฉลาดในทางสังคมท่านจะพบสุขได้ครับสัจธรรมข้อนี้ความเป็นจริงจะเกิดได้ในการสร้างรุ้งกินน้ำตัวเดียวกันในสังคมของท่านในครอบครัวของท่านคือท่านต้องรู้จักยอมรับและต้องรู้จักปรับตัวเข้าหากันครับ

ท่านผู้ฟังครับวันนี้หมดเวลาของรายการเทพทิพย์มงคลธรรมแล้วกลุ่มแสงสิริวัฒนาขอขอบคุณท่านผู้ใจบุญทั้งหลายที่ได้ให้เกียรติสนับสนุนรายการนี้เพื่อสร้างวิถีแห่งสันติสุขสู่มวลชนบนคลื่นวิทยุโปรดกรุณาแจ้งผลการรับฟังได้ที่โทรศัพท์025123176 025123176ท่านจะติดตามรับฟังรายการนี้ได้ใหม่ทุกวันทางสถานีวิทยุแห่งนี้ในเวลาเดียวกันนี้สวัสดีครับ

ช่วงเวลาต่อไปนี้สถาบันพัฒนาพฤติกรรมมนุษย์ผู้สร้างทฤษฎีและกลยุทธ์ไซโคโชเพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่บกพร่องของมนุษย์ด้วยการกระตุ้นจิตสำนึกที่ลึกซึ้งและแยบยลสำนักพิมพ์จิตจักรวาลผู้ผลิตหนังสือธรรมะภาคปฏิบัติแนวอภิปรัชญาที่ทรงคุณค่าสำหรับศาสนิกชนไทยและชมรมผู้ประพฤติธรรมเพื่อสร้างสันติสุขให้ตนเองและผู้อื่นร่วมกับกลุ่มแสงสิริวัฒนาภูมิใจเสนอรายการเทพชิปมงคลธรรมเพื่อนำพาสันติสุขสู่มวลชนด้วยธรรมบรรยายภาคปฏิบัติโดยอาจารย์ปริญญาตันสกุลขอเชิญท่านติดตามรับฟังได้ณบัด

ท่านผู้ฟังครับความสุขในชีวิตประจำวันที่เราคุยกันมาตลอดเนี่ยนะครับมันจะสามารถบังเกิดขึ้นมาได้เนี่ยจิตใจเราเท่านั้นนะครับที่จะเป็นผู้ให้คำตอบว่าเราเป็นสุขหรือเรามีความสุขคนอื่นจะมาบอกเราว่าเรามีความสุขขณะที่ใจเราเองยังไม่ยอมรับความจริงตรงนั้นว่าเรามีความสุขเห็นทีก็เห็นทีจะเป็นสุขไปไม่ได้นะครับหรือในขณะเดียวกันจิตใจเราเปียกเปื้อนไปด้วยความทุกข์ความระทมเนี่ยบุคคลภายนอกใครสักคนหนึ่งที่เขา

เมตตาเราปรารถนาดีต่อเราแล้วก็มาบอกว่าขณะนั้นตัวเราเองเนี่ยกำลังมีความสุขหรอกไม่ใช่ทุกข์มันก็จะไม่สามารถช่วยทำให้เราเปลี่ยนจากทุกข์กลับเป็นสุขเหมือนคนอื่นที่เขาหยิบยื่นความเมตตาช่วยชี้แนะชี้ทางเราตรงนั้นได้ถูกไหมครับเพราะฉะนั้นคนที่จะเปลี่ยนสุขและเปลี่ยนทุกข์ในจิตใจของตัวเองก็คือตัวเราเองนั่นเองไม่ใช่คนอื่นใครทำไม่ดีกับเราเหมือนอย่างที่เราเคยกล่าวกันไว้หลายต่อหลายครั้งใครสร้างความทุกข์ให้กับเราตัวเราเองถ้าไม่บอกหรือไม่ยอมรับเอาความทุกข์นั้นมาใส่ในจิตใจของตัวเราเราเองก็จะสั่นสะเทือนจิตใจเป็นความทุกข์มันคงเป็นไปไม่ได้ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นความทุกข์หรือสุขเนี่ยถ้าเราต้องการที่จะหาคำตอบให้กับเราอย่างแท้จริงว่าในแต่ละวันมันเกิดขึ้นได้อย่างไรบอกได้คำเดียวเลยครับว่าเป็นเพราะตัวเรานั่นเองที่สั่งจิตตัวเราหรือบอกกับตัวเราเองว่านี่ฉันทุกข์หนอนี่ฉันสุขหนอถ้าท่านผู้ฟังเองทราบเคล็ดลับหรือความเป็นจริงตรงนี้ท่านย่อมรู้ดีว่าถ้าชีวิตประจำวันของท่านเนี่ยท่านมีความประสงค์จะพบแต่ความสุขท่านควรจะบอกกับตนเองว่าอย่างไรจริงไหมครับการที่มีคนหลายๆคนสอนเราว่าจงรู้จักพอใจในสิ่งที่ตนมีอยู่นั่นก็เป็นคำสอนที่น่าฟังและน่าคิดน่าปฏิบัติตามนะครับคำว่าจงพอใจในสิ่งที่มีอยู่นั่นคือการสอนตนเองให้มีความสุขอยู่กับทุกสิ่งที่เป็นตนเองนั่นเองการไม่พอใจในสิ่งที่ตนมีอยู่มันจะนำตัวเราเองไปสู่การต่อสู้การดิ้นรนและก็การแสวงหาการดิ้นรนการต่อสู้การแสวงหานั่นเป็นอาการของการสั่นสะเทือนทางจิตใจในเบื้องต้นที่เริ่มนำไปสู่ความทุกข์ในเบื้องต้นและความทุกข์สุดๆในบั้นปลายได้ถ้าสั่นสะเทือนเคลื่อนไหลไปแล้วหาจุดจบไม่ได้ยิ่งมีความทุกข์ค่อนข้างนานเช่นไม่พอใจในความเป็นผู้มีฐานะในระดับปัจจุบันพอมีพอกินถ้าไม่พอถ้ารู้จักคำว่าไม่พอนะไม่ใช่รู้จักคำว่าพอมันก็จะทำให้ตัวเราเนี่ยต้องดิ้นรนนะดิ้นรนต่อสู้ไขว่คว้าเพื่อที่จะให้ได้มาซึ่งคำว่าพอซึ่งท่านผู้ฟังก็รู้อยู่แล้วนะครับว่ายิ่งได้มากก็ยิ่งอยากได้มากเข้าไปอีกนะครับถ้าคิดแบบจิตมนุษย์นั้นคำว่าพอเนี่ยเห็นทีจะยากนะครับเห็นทีจะยากเพราะเมื่อยิ่งไม่พอก็ยิ่งอยากมากยิ่งอยากมากก็ยิ่งมีความทุกข์เพิ่มมากเข้าไปอีกอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าเราต้องการที่จะมีความสุขเราต้องการที่จะว่างไปจากความทุกข์ท่านผู้ฟังครับในแต่ละวันนั้นตัวท่านเองก็คงจะต้องรู้จักใส่รหัสให้กับจิตของตัวเองให้รู้จักกับคำว่าสุขเอาไว้บ้างนะครับเพราะว่าความสุขนั้นคือสิ่งที่สำคัญที่ทุกท่านล้วนแสวงหาด้วยกันทั้งสิ้นเราคุยกันมาตลอดว่าถ้าท่านต้องการจะมีความสุขในการดำเนินชีวิตประจำวันท่านต้องเป็นคนที่จะฉลาดในการดำเนินชีวิตด้วยซึ่งที่ผ่านๆมาเราก็เคยแนะนำให้ท่านบอกว่าให้ท่านรู้จักยอมรับและรู้จักปรับตัวเข้าหาคนอื่นในสังคมเพราะแต่ละคนนั้นมีความแตกต่างกันอย่างหลากหลายถ้าท่านสามารถนำเอาความแตกต่างกันอย่างหลากหลายมารวมกันเป็นหนึ่งเดียวได้สร้างสังคมเดียวกันได้เป็นครอบครัวเดียวกันหน่วยเดียวกันองค์กรเดียวกันได้ความสุขและความสำเร็จในการเป็นมนุษย์ของท่านความสุขและความสำเร็จในการทำงานร่วมกันความสุขและความสำเร็จในการดำเนินชีวิตร่วมกันมันก็จะบังเกิดขึ้นเพราะความแตกต่างกันอย่างหลากหลายนั้นมันไม่ได้หมายความว่าเป็นสิ่งที่เสียหายไม่ได้หมายความว่ามันเป็นสิ่งที่ร้ายๆถ้าเรารู้จักเลือกจับคู่กันถูกต้องไหมครับเช่นถ้าอาจารย์ปริญญาถามท่านผู้ฟังว่าสีอะไรเอ่ยที่คู่กันกับสีดำท่านผู้ฟังหลายท่านที่เป็นส่วนใหญ่ก็อาจจะตอบว่าสีขาวไงครับสีขาวไงคะถูกต้องแล้วครับแต่ถ้าผมถามคนอื่นๆอีกว่าสีดำควรจะคู่กับสีอะไรบางคนอาจจะบอกว่าแดงไงคะแดงไงครับเห็นไหมครับถามว่าสีดำเนี่ยจำกัดไว้ไหมครับว่าจะต้องคู่กับสีขาวแต่เพียงอย่างเดียวหรือสีเดียวมันไม่จำเป็นใช่ไหมครับสีสันทุกสีสันในธรรมชาติที่มีความแตกต่างกันอย่างหลากหลายนั้นมันมีเอาไว้ให้กับผู้คนได้จับคู่กันอย่างลงตัวนะเพื่อให้เกิดความลงตัวกันนั่นเองครับไม่ได้หมายความว่าสีสันที่เห็นแตกต่างเรามีไว้ให้หรือธรรมชาติมีเอาไว้ให้
พื่อที่จะให้มนุษย์เราเนี่ยนำไปสู่ความแตกแยกผมจะยกตัวอย่างให้ท่านฟังถึงความแตกต่างในความเป็นมนุษย์ถามว่าในครัวเรือนของท่านเนี่ยท่านเป็นสามีภรรยากันและมีครอบครัวเดียวกันอยู่เนี่ยถามว่าถ้าสองคนนะชอบให้อีกฝ่ายหนึ่งมีนิสัยใจคอที่เหมือนกันทำอะไรแล้วให้ถูกอกถูกใจของกันและกันมนุษย์เนี่ยมีนิยามของคำว่าถูกอกถูกใจกันตรงที่มีอะไรเหมือนกันคิดตรงกันพูดเหมือนกันนะชอบในสิ่งเดียวกันมนุษย์จะถูกใจมากเลยถูกไหมครับนั่นคือการคิดแบบจิตมนุษย์นะครับและถ้าท่านต้องการจะยืนยันว่าท่านเป็นผู้ประพฤติธรรมเนี่ยธรรมะในครอบครัวที่เกิดจากการดำเนินชีวิตของท่านระหว่างสองคู่ผัวตัวเมียกันแบบนั้นคือการประพฤติผิดนะครับคำว่าประพฤติผิดนี่ไม่ได้หมายความว่าตำหนิท่านแต่เป็นการติติงเพื่อฉุกคิดชวนคิดกันนะครับว่าถ้าท่านพยายามจะให้คู่รักของท่านประพฤติปฏิบัติเหมือนกับที่ท่านคิดประพฤติปฏิบัติไปตามนิสัยใจคอต่างๆที่สอดคล้องกับที่ท่านมีที่ท่านเป็นเนี่ยนะฮะนั่นคือการปฏิบัติผิดธรรมชาตินะครับถามว่าทำไมถึงกล่าวอย่างนั้นก็เราเคยกล่าวให้ฟังไปแล้วว่ารุ้งกินน้ำมีตั้ง7สีถ้าสามารถรวมกันเป็นรุ้งตัวเดียวกันได้ความสวยงามก็จะเกิดขึ้นถ้าเราบอกว่าสีดำคู่กับอะไรท่านผู้ฟังเอาสีดำมาคู่กับสีดำก็ไม่ผิดกฎหมายครับใช่ไหมสีดำคู่กับสีดำนั้นเป็นสิ่งที่ง่ายครับเพราะสามารถกลมกลืนเป็นหนึ่งเดียวกันได้แต่ถามว่าสวยไหมครับระหว่างสีเดียวกันกับหลายๆสีที่มารวมกันหรือมาอยู่ร่วมกันหลายสีสวยกว่าสีเดียวฉันใดก็ฉันนั้นแหละครับการเป็นสามีภรรยากันเราให้ต่างคนต่างยืนหยัดในความเป็นตัวตนของกันและกันแล้วสามารถสร้างครอบครัวเดียวกันอยู่อย่างเป็นหนึ่งเดียวคือยังครองความหลากหลายกันเอาไว้ได้เนี่ยสังคมหรือครอบครัวน้อยๆนั่นก็จะเป็นครอบครัวที่น่ารักและสวยงามถูกต้องไหมครับมันในความเป็นจริงเนี่ยที่ครอบครัวเราทะเลาะเบาะแว้งกันขัดแย้งกันปีนเกลียวกันหงุดหงิดในอารมณ์และก็แสดงพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมต่อกันเนี่ยมันมาจากอะไรครับมันมาจากการที่ทั้งสองคนสองฝ่ายเนี่ยประพฤติตนผิดธรรมะคือผิดธรรมชาตินะด้วยกันทั้งสิ้นนะครับทะเลาะเบาแว้งกันทุบตีกันมีปัญหากันทั้งเล็กทั้งใหญ่ในชีวิตประจำวันระหว่างคู่ผัวตัวเมียล้วนมาจากการที่ทั้งสองฝ่ายเนี่ยพยายามที่จะให้อีกฝ่ายหนึ่งนะประพฤติปฏิบัติไปในแนวทางเดียวกันกับที่ตนเองต้องการจะเห็นหรือประพฤติปฏิบัติไปตามนิสัยใจคอของตนเองที่ตัวเองเป็นฝ่ายชอบนั่นหมายความว่าพยายามที่จะบังคับจับให้อีกฝ่ายหนึ่งเขาทำเขาพูดหรือเขาแสดงออกไปตามที่ตนเองเห็นว่าถูกต้องหรือพอใจนั่นเองแปลว่าก็พยายามจะใช้อำนาจเหนือนำอีกฝ่ายหนึ่งถ้าสามีภรรยาคู่ผัวตัวเมียทั้งสองฝ่ายต่างคนต่างประพฤติปฏิบัติต่อกันเช่นนี้แล้วเนี่ยครอบครัวก็เห็นทีจะหาความสุขที่แท้จริงยากถูกต้องไหมครับท่านผู้ฟังครับตอนจีบกันใหม่ๆตอนรักกันใหม่ๆเนี่ยส่วนมากคู่รักทั้งหลายก็มักจะสามารถที่จะอยู่กันอย่างมีความสุขได้ถามว่าทำไมอยู่อย่างมีความสุขได้ก็เพราะรักกันใหม่ๆต่างฝ่ายต่างทำไงกันครับก็ยอมรับและปรับตัวเข้าหากันไงครับต่างฝ่ายต่างยอมรับและปรับตัวเข้าหากันนั่นคือการพยายามเรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขเพราะอะไรครับเพราะที่ตั้งอยู่ร่วมกันคบกันอยู่ได้ก็เป็นเพราะแรงแห่งความปรารถนาเราจะไม่วิเคราะห์เจาะลึกไปนะครับว่าแรงแห่งความปรารถนาของคนทั้งคู่ที่เป็นคู่รักกันนะครับก่อนจะมาเป็นสามีภรรยากันเนี่ยมันเกิดจากอะไรหรือเกิดจากสิ่งใดเอาเป็นว่าแรงแห่งความปรารถนาตรงนั้นแหละครับมันเป็นแรงสั่นสะเทือนที่สูงยิ่งกว่าสิ่งใดจึงสามารถช่วยทำให้ทั้งสองฝ่ายหนุ่มสาวดูเหมือนจะเข้ากันได้อย่างกลมกลืนที่ดูเหมือนจะเข้ากันได้กลมกลืนเป็นเพราะอะไรครับเพราะต่างฝ่ายต่างพยายามที่จะยอมรับในความแตกต่างของกันและกันและก็ปรับตัวเข้าหากันแต่พอสมรักแล้วสร้างครอบครัวกันขึ้นมาแล้วมีมาตรฐานในการเป็นสังคมน้อยๆขึ้นมาแล้วเนี่ยพอใกล้ชิดสนิทสนมกันนานๆเข้าความเป็นตัวของตัวเองก็เกิดขึ้นนั่นหมายความว่าฉันมีนิสัยอย่างไรเธอมีนิสัยอย่างไรก็จะแสดงออกไปอย่างนั้นเช่นปลาทูตัวเดียวกันที่ทอดเนี่ยนะครับตอนแรกๆเวลาอยู่ร่วมกันนะแต่ไม่ได้อยู่กันทั้งวันทั้งคืนเพราะยังไม่ได้แต่งงานกันเป็นแค่แฟนกันเนี่ยเป็นแค่คู่รักกันเนี่ยนะครับเวลาทานปลาทูตัวเดียวกันถ้าฝ่ายชายมองเห็นว่าผู้หญิงเนี่ยชอบทานพุงปลา
ขณะที่ตัวเองก็ชอบพุงปลาอยู่เหมือนกันผู้ชายก็จะเสียสละพุงปลาตรงนั้นให้แล้วก็หันไปกินหางปลากับหัวปลาแทนอย่างนี้เป็นต้นผู้หญิงก็มีความสุขก็เลยรู้สึกว่าเออชีวิตนี้สุนทรีดีเหมือนกันนะเธอกับฉันรู้สึกเหมือนจะลงตัวกันดีนะมันทั้งสองฝ่ายพยายามเรียนรู้ที่จะเอาความแตกต่างของกันและกันมาอยู่ร่วมกันให้จงได้นั่นแสดงว่าฝ่ายชายเป็นผู้ปรับตัวเข้าหาฝ่ายหญิงถูกต้องไหมครับทั้งที่จริงๆแล้วผู้ชายเองเนี่ยนิสัยใจคอที่เคยชอบกินพุงปลาอยู่นั้นก็ยังมีนิสัยแบบเดิมครับยังไม่ได้เปลี่ยนนิสัยครับเพียงแต่เปลี่ยนพฤติกรรมไปเพื่อจะทำให้อีกฝ่ายหนึ่งเป็นที่ถูกอกถูกใจแล้วสามารถจะเหนี่ยวรั้งสร้างสังคมน้อยๆที่เรียกว่าสร้างครอบครัวสร้างสถาบันคู่คือสถาบันครอบครัวกันต่อไปได้ใช่ไหมก็เป็นเพราะว่าผู้ชายยอมรับผู้หญิงยังไม่ได้ยอมรับเลยไม่ได้ปรับตัวสิ่งใดเลยเห็นไหมฮะนั่นแสดงว่าอำนาจหรือของแรงความอำนาจของแรงปรารถนาที่ผมเรียกเนี่ยมันสูงมากมันสูงมากพอที่จะทำให้ฝ่ายชายนั้นยอมที่จะปรับเปลี่ยนตนเองเพื่อที่จะสร้างความลงตัวกันระหว่างตนเองกับคู่รักของตัวเองให้จงได้ใช่ไหมเพราะแต่งงานไปนานๆเข้าเนี่ยพลังแห่งความปรารถนามันไม่มีแล้วครับถามว่าทำไมไม่มีอ้าวก็สมความปรารถนาแล้วยังไงเล่าเมื่อสมความปรารถนาแล้วทั้งคู่ยังมีการยึดติดในอุปนิสัยใจคอเดิมๆของตัวเองอยู่หมายความว่าฝ่ายหญิงก็ยังชอบกินพุงปลาอยู่เหมือนเดิมส่วนฝ่ายชายที่แต่เดิมหันไปกินหางปลากับหัวปลาแทนเพื่อต้องการจะแสดงออกซึ่งความรักฝ่ายหญิงนั้นพอได้แต่งงานกันเรียบร้อยคือสมปรารถนาแล้วนิสัยเดิมถ้าตัวเองเคยชอบกินหางปลาก็ไม่มีปัญหาแต่ถ้าเดิมเนี่ยตัวเองก็ชอบกินหางปลาตรงกับผู้หญิงเหมือนกันถามว่าจะเกิดอะไรขึ้นการอยู่ร่วมกันในสังคมก็จะไม่ลงตัวละถ้าผู้ชายก็จะพยายามแสดงตัวตนที่แท้จริงของตัวเองออกมาว่าเฮ้ที่รักฉันเองก็ชอบกินพุงปลาเหมือนกันก่อนที่จะแต่งงานกันเราจีบกันหลายปีฉันเนี้ยเสียสละพุงปลาท้องปลาให้เธอกินคนเดียวมานานแล้วต่อไปนี้พุงปลาต้องหาร2บ้างหัวกระหางทิ้งไปหรือเลี้ยงหมาเลี้ยงแมวก็เอาเป็นอาหารของหมากับแมวไปอย่างเนี้ยผู้หญิงก็ย่อมจะมีความรู้สึกอึดอัดมากขึ้นการปรับตัวเข้าหาผู้ชายถ้าไม่เกิดขึ้นปัญหาเริ่มจะเกิดและถ้ายิ่งนานๆเข้ามีหลายเรื่องที่ต่างฝ่ายต่างแสดงตัวตนที่แท้จริงของตนออกมาเพราะแรงแห่งความปรารถนาที่จะอยู่ร่วมกันนั้นมันไม่มีแล้วเพราะตอนนี้สมความปรารถนาไปเรียบร้อยแล้วท่านผู้ฟังครับท่านก็สามารถที่จะลืมตาหรือหลับตามองเห็นได้ว่าสัจธรรมที่ผมนำมากล่าวและชี้ให้ท่านเห็นตรงนี้เนี่ยมันจะนำครอบครัวของท่าน2คนไปสู่อะไรครับไปสู่สวรรค์วิมานหรือไปสู่สิ่งที่ต่ำกว่าสวรรค์วิมานเราจะเรียกว่าอะไรก็แล้วแต่ท่านนะครับคือจะนำไปสู่สิ่งที่เรียกว่าสุขหรือทุกข์กันแน่มันย่อมทุกข์แน่ๆครับเพราะฉะนั้นความทุกข์ตรงนี้ที่มันเกิดขึ้นเนี่ยเราก็จะถามท่านว่ามันเกิดขึ้นจากการที่เราไม่รู้จักยอมรับและปรับตัวเข้าหากันถูกต้องไหมครับแล้วก็เกิดขึ้นจากการที่เริ่มต้นในคำว่าเราไม่ยอมรับเราก็เป็นทุกข์ครับและเมื่อเราไม่ปรับตัวเข้าหาคนอื่นเราก็ทุกข์นั้นแสดงว่าคนแรกที่ทุกข์นี่ก็คือตัวเราที่จะย้อนกลับไปนะฮะถ้าอีกฝ่ายหนึ่งซึ่งเป็นคู่รักของเราที่ครองชีวิตกันอยู่เนี่ยถ้าเขาก็ไม่ยอมรับเราด้วยและก็ไม่พร้อมจะปรับตัวเขาเองตามเราด้วยเพื่อจะหาหนทางสร้างความเป็นหนึ่งเดียวกันเหมือนกับการสร้างรุ้งกินน้ำตัวเดียวกันในความมีสีที่แตกต่างแล้วก็ความสวยงามที่ลงตัวกันที่เราเรียกว่าความสุขและก็ความงดงามที่ยิ่งไปกว่านั้นที่ประเสริฐกว่านั้นก็คือความลงตัวกันของสถาบันครอบครัวที่จะต้องมั่นคงและยั่งยืนมันก็ต้องงอนแงนตามไปด้วยถูกต้องไหมครับเพราะฉะนั้นบทบาทในการดำเนินชีวิตร่วมกันในสังคมที่ผมวันนี้ยกตัวอย่างเอาสังคมใกล้ตัวคือสังคมในครอบครัวของท่านเนี่ยเราจะต้องเรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกันนะครับเราจะต้องเรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกันเราจะต้องเรียนรู้ที่จะยอมรับในธรรมชาติของกันและกันที่แตกต่างกันและเราจะต้องเรียนรู้ที่จะปรับตัวเข้าหากันนะครับถามว่าทำไมต้องทำอย่างนั้นถ้าไม่ทำอย่างนั้นแล้วเนี่ยความลงตัวกันมันไม่เกิดขึ้นเมื่อมันไม่เกิดขึ้นชีวิตคู่ชีวิตครอบครัวมันจะไปสมดุลกันได้อย่างไรถูกต้องไหมครับเพราะฉะนั้นคู่รักก็จะกลายเป็นคู่ร้างหรือกลายเป็นคู่กรรมกลายเป็นคู่เวรกันต่อไปอันนี้คือปัญหาทางสังคมที่เราต่างฝ่ายต่างได้เห็นกันอยู่เป็นประจำและหลายคนก็อาจจะเผชิญกับชะตากรรมแบบนี้ในชีวิตคู่ที่หย่าร้างที่แตกร้าวหรือหาความสมดุลหาความลงตัวกันในครอบครัวไม่เจออาจจะเจอกันมาด้วยตัวเองผ่านมาบ้างแล้วก็อาจจะเป็นได้ท่านผู้ฟังครับเพราะฉะนั้นถ้าเราอยากจะมีความสุขในชีวิตของเราไม่ว่าจะในชีวิต
คู่ชีวิตครอบครัวหรือว่าชีวิตในสังคมก็ตามเราจึงต้องฉลาดนะต้องฉลาดในการดำเนินชีวิตครับต้องฉลาดในการเข้าสังคมต้องฉลาดในการสร้างสังคมอย่างที่เคยเรียนกันซ้ำๆอยู่เสมอว่าถ้าท่านมองเห็นความแตกต่างระหว่างท่านเองกับเพื่อนมนุษย์คนอื่นหรือโดยเฉพาะกับคนใกล้ตัวอย่าตกใจครับและก็อย่าหยิบเอามาเป็นเงื่อนไขใดๆที่จะทำให้ท่านกับเขาต้องแตกแยกไปจากความเป็นหนึ่งเดียวกันต้องแตกแยกไปจากความเป็นคู่รักต้องแตกแยกไปจากความเป็นสามีภรรยาอันเคยเป็นที่รักยิ่งของกันและกันโดยเด็ดขาดครับเพราะการทำอย่างนั้นเนี่ยท่านใช้ความคิดแบบจิตมนุษย์แล้วล่ะครับแล้วต่อให้ธรรมะข้อไหนของพระศาสดาก็ไม่สามารถจะช่วยเหลือท่านให้เกิดสติสัมปชัญญะเกิดความยั้งคิดได้เลยถ้าท่านขาดการยอมรับและการปรับตัวเมื่อยอมรับได้และปรับตัวเข้าหากันได้ธรรมะทั้งหลายที่พระศาสดาได้ทรงเมตตาสื่อสอนไว้ท่านทั้งหลายจึงจะสามารถหยิบฉวยเอามาใช้เพื่อเอื้อประโยชน์ในการดำเนินชีวิตร่วมกันเพื่อสร้างสถาบันครอบครัวหรือสถาบันสังคมเดียวกันให้มั่นคงและยืนยาวได้นั่นก็คือขั้นตอนของความเป็นจริงในสิ่งที่เราเรียกว่าธรรมะคือธรรมชาตินะครับท่านผู้ฟังครับในการปรับตัวเนี่ยผมยังไม่ได้ขยายความให้ท่านได้ฟังนะฮะการยอมรับความจริงว่าแฟนเราก็ชอบกินพุงปลาเนาะถ้าเราอยากจะให้เขามีความสุขคือช่วยเหลือให้เขามีความสุขและไม่หยิบยื่นความทุกข์เป็นเงื่อนไขด้านลบด้วยการแสดงพฤติกรรมขยะคือแสดงอาการไม่พอใจเราออกมาเราก็อย่าไปแย่งเธอกินสิถ้าเรารักเขาเราสามารถยอมยกให้เขาได้ไหมไอ้พุงปลาเนี่ยนะเพราะตรงอื่นก็อร่อยเหมือนกันก็ไปกินหางปลากับหัวปลาแทนซะก็หมดเรื่องการขัดแย้งกันนะหรือว่าการทะเลาะเบาะแว้งกันมันก็จะไม่เกิดขึ้นถามว่าเพราะใครเป็นผู้ยอมก็ตัวเราผมถามต่อไปว่าถ้าจะให้ครอบครัวหรือเรากับคู่รักของเราเนี่ยมีความสุขเนี่ยขณะที่อีกฝ่ายหนึ่งชอบกินพุงปลาขณะที่เราก็ชอบกินพุงปลาเหมือนกันถ้าไม่มีใครยอมใครความสุขเกิดไหมครับไม่เกิดเราจะต้องทะเลาะกันขัดแย้งกันขุ่นเคืองใจกันก็เพราะไอ้พุงปลาตัวเดียวเนี่ยนะครับซึ่งถามว่ามันคุ้มไหมมันคุ้มไหมกับการที่จะทำให้ครอบครัวเราเนี่ยมีปัญหาและหาความสุขกันไม่ได้มันคุ้มกันไหมที่เราจะสร้างต้นทุนทางอารมณ์ด้านลบสร้างทัศนคติที่เป็นด้านลบให้แก่กันและกันในขณะที่วันวานที่ผ่านมาเราบอกว่าเธอคือคนที่เป็นสุดที่รักของฉันแล้ววันนี้ล่ะใครเป็นคนเคยพูดไว้แล้ววันนี้สองคนสองดวงใจทำไมเป็นดวงใจดวงเดิมแต่ทำไมมันมีความคิดใหม่ๆที่ประหลาดๆเพิ่มเติมเข้ามาในชีวิตได้อย่างนี้เป็นต้นนั่นแสดงว่าไม่มีความฉลาดทางสังคมแล้วก็ยังไม่มีความฉลาดในการดำเนินชีวิตด้วยท่านผู้ฟังครับเราจึงต้องกล่าวต่อไปอีกนิดหนึ่งว่าเมื่อเรารู้จักยอมรับแล้วเราก็จะต้องรู้จักปรับตัวเข้าหากันด้วยการยอมรับความจริงของเขาว่าเขาชอบกินพุงปลามันเพียงแค่ทำให้จิตใจของเราสุขสงบคนเดียวเท่านั้นนะครับและก็เราจะต้องปรับตัวด้วยเพื่อจะนำเอาพฤติกรรมที่เกิดจากการยอมรับของเรานั้นแสดงออกมาให้เขาเห็นว่าเราเองได้ปรับปรุงที่ตัวเราเองเราเองได้ปรุงแต่งที่ตัวเราเองเพื่อสร้างความลงตัวกันระหว่างเรากับเขาไปเรียบร้อยแล้วนั่นก็คือเราก็จะแสดงให้เขาเห็นว่าเราจะไปทานหางปลากับหัวปลาแทนเพื่อทำให้เขามีความสุขที่ไม่ถูกเราที่เป็นคนที่ทั้งเขาและเราต่างรักกันเนี่ยมีความรู้สึกเหมือนกับว่าเขาถูกยื้อแย่งในสิ่งดีๆของเขาไปอย่างนี้เป็นต้นหรือยกตัวอย่างในเรื่องอื่นอีกก็ได้ว่าถ้าหากว่าภรรยาเป็นคนไม่ชอบสามีที่เป็นคนขี้เหล้าและเจ้าชู้แต่บังเอิญตอนมาแต่งงานกันก่อนจะแต่งงานกันขออภัยสองฝ่ายจีบกันผู้หญิงก็รู้ครับว่าผู้ชายที่ตัวเองเลือกมาเป็นสามีในขณะนี้เนี่ยเป็นคนกินเหล้าและเป็นคนเจ้าชู้แต่ตัวเองก็ยังเลือกเขาอยู่เพื่อจะมาเป็นคู่ชีวิตและสร้างสถาบันครอบครัวกันขึ้นมาพอมาถึงวันนี้เนี่ยตัวเองเคยยอมรับเขาแล้วตกลงปลงใจแต่งงานเขาสร้างครอบครัวกับเขาได้ทำไมมาวันนี้จึงเปลี่ยนใจยอมรับไม่ได้อันนี้ก็เหมือนกันครับอันนี้ก็เป็นการสร้างทุกข์ให้กับตนเองและถ้าหากว่าไม่เกรงใจกันฝ่ายภรรยาก็คงต้องไปบังคับสามีว่าพี่เลิกเหล้านะไม่ให้กินขณะที่ตอนจีบกันใหม่ๆก็ดื่มเหล้ากันก็รักกันนะฮะดื่มเหล้าไปคุยกันไปผู้หญิงไม่ได้ดื่มแล้วทานกับแคลมผู้ชายก็ดื่มเหล้าไปผู้หญิงก็เห็นความงดงามของผู้ชายแล้วในที่สุดก็ตกลงปลงใจได้แต่พอมามีครอบครัวมามีอะไรต่ออะไรต่างๆแล้วกลับยอมรับไม่ได้ตรงนี้ก็คือปัญหาครับที่เป็นปัญหาเป็นเพราะว่าตอนคบกันใหม่ๆนั้น
ผู้หญิงเองอาจจะเรียนรู้ผู้ชายในมุมของการดื่มเหล้าน้อยไปแต่ไปเรียนรู้ด้านอื่นนะฮะเช่นความดีงามในด้านอื่นๆความฉลาดทางปัญญาความกล้าหาญความเป็นคนเอาอกเอาใจดีความเป็นคนมีมโนธรรมนะแต่มาบกพร่องเวรกรรมกับไอ้ตรงที่ดื่มเหล้าเนี่ยผู้หญิงลืมมองไปแต่พอมาครองคู่ได้แล้วใกล้ชิดกันมากๆก็เห็นอะไรต่ออะไรกันมากขึ้นก็กลับปลายมาสะดุดตรงดื่มเหล้าอย่างอื่นดีหมดนะมาไม่ดีตรงนี้อย่างเดียวผู้หญิงถ้าไม่รู้จักปรับตัวและไม่รู้จักยอมรับมันก็จะทำให้ทั้งตัวผู้หญิงเองที่เป็นภรรยากับผู้ชายซึ่งเป็นสามีก็พลอยมีความทุกข์ตามไปด้วยธรรมะเพื่อชีวิตในวันนี้ต้องการจะชี้ให้ท่านเห็นว่าคู่ผัวตัวเมียกันนะครับจะมีความสุขในการดำเนินชีวิตร่วมกันต้องรู้จักการยอมรับและปรับตัวเข้าหากันเช่นเดียวกันไม่ใช่บังคับจะให้อีกฝ่ายหนึ่งยอมรับขณะที่บังคับให้อีกฝ่ายหนึ่งปรับตัวแต่ตัวเองนะสั่นสะเทือนแบบนิ่งๆคือไม่ได้ทำอะไรเลยนะมันต้องช่วยกันทั้งสองฝ่ายอย่างที่เขาบอกว่าธรรมชาติได้ทุกสิ่งมาเป็นคู่กันเสมอไม่ว่าดำจะคู่กับแดงหรือดำจะคู่กับขาวหรือดำจะคู่กับสีใดก็ตามสามารถจะมาเข้าคู่กันได้ถ้าเมื่อเข้าคู่แล้วมันเกิดความสมดุลกันและเกิดความลงตัวกันอย่างเช่นที่หลายคนบอกว่าความดีงามนั้นนะก็คือความดีไอ้ความไม่ดีงามก็คือความชั่วมันหลายคนก็เลยสรุปว่าความชั่วเป็นสิ่งที่ไม่ดีคนชั่วก็เป็นคนที่ไม่ดีคนดีและความดีเท่านั้นจึงจะเป็นสิ่งที่ดีถ้าพูดก็จะให้อธิบายนะครับในประเด็นนี้ก็คือถูกเพียงแค่ครึ่งเดียวเท่านั้นเองครับความดีต้องมองเห็นว่าคนดีหรือความดีนั้นดีจริงครับแต่คนชั่วกับความชั่วก็ดีเหมือนกันดีตรงไหนครับดีตรงที่เอาไว้ให้ความชั่วหรือคนชั่วเป็นตัวเปรียบเทียบนั่นเองถ้าดีไม่มีชั่วเป็นตัวเปรียบเทียบจะรู้ได้ยังไงว่าดีจริงใช่ไหมครับนี่ก็เช่นกันครับถ้าคนสองคนไม่ยอมรับและไม่ปรับตัวไม่เห็นคุณค่าของกันและกันไม่พยายามจะแสวงหาความสุขใส่ตนและแบ่งปันความสุขที่ตนมีให้กับอีกฝ่ายหนึ่งบ้างครอบครัวก็คงร้าวความรักก็คงร้างทุกสิ่งทุกอย่างก็คงพังทลายไปหมดนะครับความเป็นหนึ่งเดียวกันเท่านั้นครับคือสิ่งที่จะทำให้ทุกอย่างมีความสุขทำให้ทุกอย่างมีความสงบแม้กระทั่งสิ่งที่มองไม่เห็นแต่เร้นอยู่ในตัวเราคือจิตใจของเราความสุขจะเกิดได้เมื่อทุกฝ่ายล้วนยอมรับและรู้จักปรับตัวเข้าหากันนั่นเองครับ

ท่านผู้ฟังครับวันนี้หมดเวลาของรายการเทพทิพย์มงคลทัพแล้วกลุ่มแสงสิริวัฒนาขอขอบคุณท่านผู้ใจบุญทั้งหลายที่ได้ให้เกียรติสนับสนุนรายการนี้เพื่อสร้างวิถีแห่งสันติสุขสู่มวลชนบนคลื่นวิทยุโปรดกรุณาแจ้งผลการรับฟังได้ที่โทรศัพท์025123176 025123176ท่านจะติดตามรับฟังรายการนี้ได้ใหม่ทุกวันทางสถานีวิทยุแห่งนี้ในเวลาเดียวกันนี้สวัสดีครับ

ช่วงเวลาต่อไปนี้สถาบันพัฒนาพฤติกรรมมนุษย์ผู้สร้างทฤษฎีและกลยุทธ์ไซโคโชเพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่บกพร่องของมนุษย์ด้วยการกระตุ้นจิตสำนึกที่ลึกซึ้งและแยบยลสำนักพิมพ์จิตจักรวาลผู้ผลิตหนังสือธรรมะภาคปฏิบัติแนวอภิปรัชญาที่ทรงคุณค่าสำหรับศาสนิกชนไทยและชมรมผู้ประพฤติธรรมเพื่อสร้างสันติสุขให้ตนเองและผู้อื่นร่วมกับกลุ่ม

แสงสิริวัฒนาภูมิใจเสนอรายการเทพชิปมงคลธรรมเพื่อนำพาสันติสุขสู่มวลชนด้วยธรรมบรรยายภาคปฏิบัติโดยอาจารย์ปริญญาตันสกุลขอเชิญท่านติดตามรับฟังได้ณบัดนี้

สวัสดีครับท่านผู้ประพฤติธรรมที่รักทุกท่านครับในการที่ท่านบอกตัวเองว่าท่านคือผู้ประพฤติธรรมนั้นท่านเคยถามตัวเองบ้างไหมครับว่าการเป็นผู้ประพฤติธรรมของท่านนั้นคือตัวท่านเองจะต้องประพฤติปฏิบัติตนอย่างไรหลายคนเข้าใจว่าถ้าจะเป็นผู้ประพฤติธรรมที่แท้จริงจะต้องแสวงหาธรรมะก็คือเรียนรู้ธรรมะศึกษาธรรมะแล้วก็นำเอาธรรมะที่ตัวเองศึกษาเรียนรู้นั้นมาปฏิบัติให้ได้ในชีวิตประจำวันแล้วก็เรียกว่าเป็นผู้ประพฤติธรรมท่านผู้ฟังครับถ้าความหมายอันเกิดจากความเข้าใจของท่านว่าการเป็นผู้ประพฤติธรรมนั้นจะต้องเป็นผู้ศึกษาเรียนรู้ธรรมะเรียนไปเรื่อยๆศึกษาธรรมะไปเรื่อยๆแล้วก็นำเอาความรู้ที่เป็นข้อธรรมะนั้นมาประพฤติปฏิบัติไปเรื่อยๆนั้นผมอยากจะเรียนท่านผู้ฟังว่าคงจะเรียกตนเองว่าเป็นผู้ประพฤติธรรมที่สมบูรณ์คงจะไม่ได้ทำไมผมจึงกล่าวเช่นนั้นครับท่านผู้ฟังครับอยากจะกราบเรียนท่านผู้ฟังว่าการเรียนรู้ธรรมะและการศึกษาธรรมะที่เราท่านประพฤติปฏิบัติกันมายาวนานจนถึงป่านนี้นั้นส่วนใหญ่แล้วมุ่งที่จะเรียนรู้สิ่งแวดล้อมมุ่งที่จะเรียนรู้สรรพสิ่งทั้งหลายที่มีอยู่เป็นอยู่ดำรงอยู่ใช่ไหมครับที่อยู่ภายนอกแล้วก็เรียนรู้ข้อธรรมะตามที่พระศาสดาทั้งหลายได้ส่งสื่อสอนถ่ายทอดเอาไว้ให้เราได้เรียนรู้ให้เราได้ปฏิบัติกันแต่ทีนี้ท่านผู้ฟังจะต้องเข้าใจอย่างหนึ่งว่าการเรียนรู้ที่จะประพฤติดีนั่นหมายความว่าเราจะต้องรู้ว่าดีคืออย่างไรเรียนรู้เพื่อจะแสวงหาสิ่งที่ประพฤติแล้วนะทำให้ตัวเองได้ชื่อว่าเป็นผู้ประพฤติธรรมกับเขาคนหนึ่งขึ้นมาได้อย่างนี้จริงๆแล้วเนี่ยมันก็ยังจะไม่สามารถทำให้เราเป็นมนุษย์ที่สมดุลได้เพียงแค่ถือข้อธรรมะที่ร่ำเรียนมาและปฏิบัติเพราะอะไรท่านผู้ฟังทราบไหมครับก็เป็นเพราะว่าเราเรียนรู้อยู่ด้านเดียวไงครับเหรียญมีสองด้านฉันใดในการที่จะเรียนรู้เพื่อจะเป็นผู้ประพฤติธรรมก็มีสองด้านคือมีมากกว่าด้านหนึ่งฉันนั้นครับคำว่ามีมากกว่าด้านหนึ่งหมายความว่าอะไรครับก็หมายความว่านอกเหนือไปจากการเป็นนักเรียนนักศึกษาธรรมะหรือค้นคว้าหาสัจธรรมจากครูบาอาจารย์ทั้งหลายจากพระคัมภีร์จากพระไตรปิฎกหรือจากผู้รู้อยู่ด้านเดียวก็ตามแต่มันยังมีอีกด้านหนึ่งนะครับที่จะสามารถทำให้มนุษย์อย่างเราท่านเนี่ยเข้าถึงซึ่งคำว่าเป็นผู้ประพฤติธรรมได้อย่างสมบูรณ์ขึ้นนั่นก็คือท่านผู้ฟังจะต้องรู้จักเรียนรู้ตนเองครับท่านผู้ฟังครับเรียนรู้ตนเองคือเรียนรู้อะไรก็คือเรียนรู้อุปนิสัยใจคอเรียนรู้นิสัยในการนึกนิสัยในการคิดของตัวท่านเองว่าท่านเป็นคนมีอุปนิสัยใจคออย่างไรถ้าท่านไม่ก้มลงแล้วก็ไม่หันมามองเพื่อศึกษาเพื่อค้นคว้าหาความจริงเกี่ยวกับอุปนิสัยใจคอของตนเองอารมณ์รู้สึกนึกคิดของตัวเองว่าตัวเองมีนิสัยต่างๆเหล่านี้อย่างไรแล้วเราก็เราจะสามารถค้นพบข้อบกพร่องไหมล่ะครับถ้าเราไม่มองเราไม่จ้องเราไม่ศึกษาเราไม่พิจารณาท่านผู้ฟังก็จะไม่รู้จักตนเองดีพอนะครับว่าจุดดีของเราคืออะไรจุดด้อยของเราซึ่งเป็นข้อบกพร่องของเราคืออะไรท่านผู้ฟังครับสำหรับมนุษย์แต่ละท่านนั่นนะครับถ้าจะได้ชื่อว่าเป็นผู้ประพฤติธรรมที่แท้จริงนั้นนอกจากจะเรียนรู้ธรรมะใหม่ๆแล้วเอามาใส่ไว้ในจิตสำนึกและจากนั้นก็ฝึกฝนปฏิบัติไปวันๆหนึ่งก็ก้าวหน้าดีอยู่ครับท่านผู้ฟังครับแต่ว่าแต่ละคนนั้นอย่างที่ผมเคยเรียนผ่านทางรายการธรรมะเพื่อชีวิตมาตลอดนะครับคือเราเคยเรียนว่ามนุษย์เรานั้นก็จะมีข้อบกพร่องเป็นของตัวเองด้วยกันเหมือนกันข้อบกพร่องอย่างเช่นเป็นคนขี้ใจน้อยอย่างเนี้ยหรือเป็นคนหูเบาอย่างเนี้ยหรือเป็นคนอ่อนไหวง่ายนะอย่างเนี้ยนี่คือนิสัยทางอารมณ์ที่อาจารย์ยกตัวอย่างนะหรือผมยกตัวอย่างให้ท่านฟัง
ถ้าหากว่าเราไม่เคยศึกษาตัวเราเองเราก็จะไม่สามารถค้นพบตัวเราเองได้นะครับว่าเราเป็นคนขี้ใจน้อยเราเป็นคนขี้โมโหหรือเป็นคนอ่อนไหวง่ายอย่างไรพอเราไปดำเนินชีวิตอยู่ในสังคมร่วมกันกับผู้อื่นพอใครหยิบยื่นเงื่อนไขด้านลบมาให้เราหน่อยเดียวเราก็จะคว้ามับเลยเช่นพูดจาไม่เพราะหูไม่ถูกหูดูแล้วขัดเคืองในตาอาการทางอารมณ์ของท่านก็จะสั่นสะท้านไปตามอุปนิสัยใจคอที่มันบกพร่องคือมันค่อนไปทางด้านลบนั้นทันทีอย่างนี้ครับถ้าเรายังมีโกรธคือใจน้อยขี้ใจน้อยขี้โมโหอยู่อย่างนี้และพฤติกรรมต่างๆที่เราจะแสดงออกหรือกระทำต่อเขาซึ่งเป็นเจ้าของเงื่อนไขที่หยิบยื่นความเป็นลบมาให้เราเนี่ยเราจะสามารถแสดงพฤติกรรมที่สมดุลกับเขาเหมือนตอนที่เรามีอารมณ์ปกติได้หรือไม่นั่นคือสิ่งที่ผู้ประพฤติธรรมทั้งหลายพึงตระหนักนะครับท่านผู้ฟังครับท่านผู้ประพฤติธรรมทั้งหลายครับมันมาถึงขั้นตอนเนี้ยคือสิ่งที่อาจารย์อยากจะเรียนท่านว่าถ้าจะเป็นผู้ประพฤติธรรมกันอย่างแท้จริงท่านจะมามองหรือจ้องค้นคว้าหาข้อสัจธรรมจากแหล่งธรรมะต่างๆทุกวี่ทุกวันขยันแสวงหากันตลอดนะครับเพื่อจะเอามาประพฤติปฏิบัติอยู่ด้านเดียวคงจะไม่ได้ธรรมะที่อยู่ในตัวเองของท่านซึ่งเป็นธรรมะที่เกิดจากข้อบกพร่องในตัวท่านเราหันมันมามองหันมาศึกษาหันมาพิจารณาแล้วค้นคว้าหยิบมันเอาขึ้นมานะแล้วก็มาวิจารณาเอามาหาทางแก้ไขซะถ้าเราสามารถแก้ไขปรับปรุงเปลี่ยนแปลงนะข้อบกพร่องต่างๆของตัวเราได้มันก็จะทำให้กลายเป็นผู้ประพฤติธรรมที่เป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้นสำหรับท่านนั่นเองท่านผู้ฟังครับการที่เราจะเรียนรู้ตัวเราเองว่ามีข้อบกพร่องสิ่งใดนั้นถ้าหากว่าท่านขาดสตินะฮะคือไม่มีสติพอที่จะเรียนรู้ได้ตลอดเวลาเพราะว่าอย่างที่บอกครับข้อบกพร่องส่วนใหญ่ก็จะเกิดขึ้นทางจิตใจอย่างเนี้ยครับมันก็จะลำบากเหมือนกันถ้าจะให้ท่านเรียนรู้ตัวท่านเองขณะที่ท่านกำลังโมโหกำลังอารมณ์ไม่ดีคือน็อตหลุดไปแล้วอย่างเนี้ยนะครับ ก็จะเป็นเรื่องที่ลำบากเพราะมนุษย์เราเนี่ยมันจะสนใจจากอารมณ์เพราะอารมณ์มันจะเป็นตัวขับเคลื่อนพฤติกรรมทุกอย่างเพราะฉะนั้นตอนที่ขาดสติก็คือตอนที่อารมณ์พาไปนั่นเองถ้าหลงมากรักมากก็จะขาดเหตุผลถ้าเครียดมากวิตกกังวลมากก็จะขาดเหตุผลนี่ถ้าอารมณ์ดีใจลิงโลดใจมากก็จะขาดเหตุผลเหมือนกันนะหรือกำลังโกรธกำลังเกลียดกำลังเครียดแค้นมากๆความเป็นคนที่จะมีเหตุผลก็จะขาดหายไปอีกเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นท่านผู้ฟังครับถ้าหากว่าท่านเป็นผู้ประพฤติธรรมที่แท้จริงแล้วท่านจะรู้เลยว่าอุปสรรคที่จะทำให้ท่านเนี่ยไม่สามารถเข้าถึงความจริงของตัวเองได้ก็คืออารมณ์รู้สึกของตัวท่านเองนี่แหละครับถ้าอย่างนั้นถ้าอารมณ์รู้สึกมันจะคอยเป็นอุปสรรคปิดกั้นการเรียนรู้ตัวเองของท่านเพื่อจะบอกตัวเองให้ได้ว่าตัวเองเป็นคนมีอุปนิสัยใจคอเช่นไรอย่างนี้นะครับแล้วเราจะทำอย่างไรครับมันก็คงจะมีอยู่สองวิธีเท่าที่นึกได้ในตอนนี้นะครับก็คือว่าก็ลองให้ผู้อื่นบริวารเราหรือคนรอบข้างของเราเนี่ยเขาช่วยบอกเราได้ไหมให้เขาช่วยบอกเราได้ไหมว่าเราเป็นคนมีนิสัยบกพร่องอย่างไรในครั้งก่อนๆเคยกล่าวให้ท่านผู้ฟังได้ฟังเกี่ยวกับเรื่องนี้ไปบ้างแล้วว่าถ้าท่านจะเรียนรู้เอาจากบริวารของท่านเนี่ยอาจจะลำบากที่จะให้เขาพูดความจริงให้ท่านฟังเขาจะกล้าพูดไหมเขาจะกล้าบอกนายอย่างท่านไหมว่านายอย่างท่านนั้นเป็นคนที่บกพร่องคือมีนิสัยถาวรที่ไม่ดีในบางสิ่งนี้อย่างไรบ้างถูกไหมครับเพราะว่าการที่เราจะแก้ไขตัวเองให้ถูกต้องเพื่อจะประพฤติปฏิบัติตนให้อยู่ในทํานองคลองธรรมให้สมกับที่เราปรารถนาว่าจะเป็นผู้ประพฤติธรรมนั้นเนี่ยนะมันก็เป็นเรื่องที่ยากยิ่งเหมือนกันเพราะว่าบริวารของเราถ้ามันเป็นคนช่างประจบสอพลอนะมันก็อาจจะมองไม่เห็นข้อบกพร่องของนายอย่างเราไปเพราะมันมองข้ามนะครับนะหรือบางทีเมื่อมองข้ามแล้วเขาก็ไม่รู้อะไรเลยเหมือนกันก็บอกท่านไม่ได้ถึงแม้อยากจะบอกแต่สำหรับบริวารบางคนที่เซนซิทีฟก็คือเป็นคนที่อ่อนไหวง่ายเขาย่อมรู้ดีครับว่านายอย่างเราหรือนายอย่างท่านเนี่ยมีข้อบกพร่องตรงไหนแต่ถามว่าสำคัญอยู่ที่ว่าเขากล้าพูดไหมเขากล้าจะบอกความจริงกับท่านไหม
ถ้าเขากล้าบอกความจริงกับท่านนะก็คงไม่มีปัญหาถูกไหมครับท่านก็ได้เรียนรู้ได้แต่ส่วนใหญ่แล้วร้อยเกือบ 100% ร้อยคนก็เกือบทั้งร้อยนะครับก็จะไม่กล้าวิจารณ์นายหรอกไม่กล้าพูดในทางลบให้นายฟังหรอกเพราะตัวกลัวตัวเองเสียหายคือขาดทุนว่างั้นนะไม่ว่าจะนินทานายที่รับหลังหรือจะกล่าวเหมือนกับติหรือชิงชังนายกันต่อหน้าไม่มีลูกน้องฉลาดฉลาดคนไหนก็จะกล้าทำนะครับถ้าจะกล้าทำแบบนั้นก็เรียกว่าลูกน้องคนนั้นก็คงโง่ล่ะนั่นคือในความคิดแบบจิตมนุษย์ของคนที่เป็นลูกน้องทั่วไปนะมันในประเด็นเนี้ยจะให้ลูกน้องบอกหรือให้บริวารบอกก็ขึ้นอยู่กับว่าเขาจะกล้าพูดไหมหรือมาในประการที่สองในเรื่องที่สองไม่ใช่ประการที่สองในประเด็นที่จะฟังจากลูกน้องจากบริวารเนี่ยจะหาความจริงจากพวกเขาเนี่ยผมถามจริงๆว่าถ้าลูกน้องของท่านหรือบริวารของท่านเนี่ยเขาจะบอกท่านจริงๆว่าท่านน่ะมีข้อบกพร่องตรงไหนอย่างไรบ้างท่านพร้อมที่จะยอมรับฟังเขาได้ไหมหรือท่านกล้าฟังความจริงของตัวเองจากปากของพวกเขาแน่ไหมฟังแล้วท่านจะไม่ลำเอียงไม่สั่นไหวแล้วไปโกรธเกลียดเคียดแค้นชิงชังเขาแล้วทำให้คะแนนของเขาติดลบในความรู้สึกของท่านเขาเรียกว่าคะแนนทัศนคติอย่างนี้เป็นต้นท่านก็ต้องถามตัวเองนะมันถ้าหากว่าท่านเป็นผู้ประพฤติธรรมที่แท้จริงแล้วมันมีทางเลือกมากมายนะครับในการที่จะเรียนรู้ตัวเองได้แต่ถามจริงว่าท่านพร้อมหรือไม่และไอ้คนที่จะเป็นครูให้ท่านน่ะเขาพร้อมหรือเปล่านี่คือปัญหานะครับมันเมื่อให้คนอื่นเนี่ยบอกนิสัยเราไม่ได้ว่าเราเป็นคนนิสัยไม่ดีตรงไหนดีอย่างไรเราก็คงจะต้องสังเกตด้วยตัวเราเองนะครับท่านผู้ฟังครับเรามีสติปัญญาเรามีอายตนะทั้ง5เราก็คงจะต้องใช้เขาให้เป็นประโยชน์นะครับเพราะว่าอายตนะทั้ง5และสติปัญญาที่เกี่ยวข้องกับจิตใจของเราเนี่ยมันเป็นเครื่องมือที่ถูกกำหนดสร้างขึ้นมาเพื่อให้เราเนี่ยนะครับได้ใช้มันให้เป็นประโยชน์ในการดำเนินชีวิตโดยเฉพาะในแง่มุมของการเรียนรู้สิ่งแวดล้อมทั้งหลายทั้งปวงบนโลกใบนี้ครับท่านผู้ฟังครับอย่าลืมนะครับจิตวิญญาณของเราซึ่งเป็นตัวตนแก่นแท้ที่เร้นอยู่ในกายสังขารของเราที่ผมอยากจะเรียกว่าเป็นเครื่องยนต์แห่งกรรมรูปธรรมมนุษย์นั่นทุกสิ่งที่เป็นอายตนะทั้ง5ไม่ว่าจะเป็นตาหูจมูกลิ้นกายสังขารหรือกายสัมผัสและก็จิตใจซึ่งเป็นจิตปัจจุบันที่ลึกเร้นอยู่ข้างในซึ่งทำหน้าที่ขับเคลื่อนเครื่องยนต์แห่งกรรมคือกายสังขารนี้อยู่นั้นก็ถูกสร้างขึ้นมาให้เป็นกลไกอวัยวะเพื่อรับสัมผัสรู้ทุกสิ่งแล้วถ่ายทอดรหัสข้อมูลนั้นเข้าสู่จิตวิญญาณของเราซึ่งเป็นตัวตนแก่นแท้ที่เร้นอยู่ข้างในเพราะจิตวิญญาณของเรานั้นนะไม่สามารถจะสัมผัสรู้ดูเห็นอะไรด้วยตัวเองได้นอกจากอาศัยอายตนะทั้ง5และจิตนึกเองคิดเองได้ที่อยู่ข้างในในความเป็นมนุษย์ของเรานั่นแหละเป็นเครื่องมือช่วยเหลือท่านผู้ฟังครับถ้าเรามีสิ่งนี้เป็นสิ่งวิเศษในตัวเราเราก็คงจะต้องใช้สิ่งนี้ให้เป็นใช้สิ่งนี้ให้ได้ใช้สิ่งนี้ได้อย่างถูกต้องมันก็จะบังเกิดประสิทธิผลของการใช้มันใช่ไหมครับมันถามว่าถ้าเราไม่ใช้อายตนะทั้ง5ภายนอกและจิตซึ่งเป็นอีก1อายตนะภายในรวมและเป็น6เนี่ยเราไม่ใช้เพื่อให้เกิดประโยชน์ในการศึกษาเรียนรู้โลกเรียนรู้สิ่งแวดล้อมเรียนรู้สิ่งเราแล้วเราจะรู้ได้อย่างไรครับถ้าเราจะใช้สิ่งอื่นถูกไหมครับขนาดสติปัญญาของสมองของเราเราจะสั่นสะเทือนมันเพื่อให้มันตื่นขึ้นมาแล้วให้เกิดสติปัญญาที่เราจะหยิบฉวยไปใช้ได้เนี่ยมันจะไม่สามารถตื่นขึ้นมาใช้งานได้นะครับถ้าหากว่าไม่มีจิตก็คือไม่มีคลื่นพลังจิตเข้าไปสะกิดเข้าไปสั่นสะเทือนมันเข้าไปกดปุ่มในการใช้งานมันครับสมองอยู่เฉยๆเนี่ยไม่มีจิตเข้าไปโปรแกรมเนี่ยมันก็จะไม่สามารถนะครับมันจะไม่สามารถเลยครับที่จะสั่นสะเทือนขึ้นมาแล้วคิดแล้วก็นึกอะไรเองได้ต้องอาศัยกลไกของจิตนี่เองเพราะฉะนั้นผมจึงอยากเรียนท่านผู้ฟังว่าถ้าเราต้องการจะรู้จักตัวเราเองให้ดีพอนะจากบทเรียนของกระจกส่องเราท่านคงจำได้ที่เราเคยกล่าวไปแล้วนะในไว้ในรายการธรรมะเพื่อชีวิตเนี่ยครับว่าเราจะต้องใช้สองตาของเราซึ่งเป็นสองตาเนื้อเนี่ยมองดูพฤติกรรมของคนอื่นที่อยู่รอบข้างของเรานะครับว่าถ้าคนส่วนใหญ่ที่อยู่รอบข้างของเราผมไม่เอาทั้งหมด 100% นะครับอย่างเช่นคนอยู่รอบข้างเราทั้งหมด6คนเนี่ยฮะแล้วทั้ง6คนเนี่ยเขาแสดงบทบาทหรือแสดงออกหรือกระทำพฤติกรรมที่เป็นในแนวเดียวกันหมดเลยต่อตัวเราเช่นพอเราหันหน้าไปมองเขาเขาก็เมินหน้าหนีเราไปนะมองหน้าเขาแล้วเมินหน้าหนีจากเราไปไม่สบตาเราไม่ยิ้มให้เราทุกคนเป็นเหมือนกันหมดนี่แสดงให้เห็นว่า
ตัวท่านเองหรือตัวเราเองนั้นกำลังผิดปกติมีบางสิ่งผิดปกติที่ภาษาฝรั่งบอกว่ามี something wrong แน่นอนใช่ไหมครับนั้นถ้าหากว่าท่านเป็นคนฉลาดที่จะเรียนรู้ด้วยตัวเองท่านก็ต้องรู้จักใช้ตาของท่านให้เป็นแล้วก็ใช้ตาของท่านให้ถูกต้องคำว่าใช้ตาให้เป็นก็คือมองอย่างที่ประเด็นที่ผมบอกเห็นคนทั้ง6คนที่อยู่รอบตัวเราเนี่ยเขาแสดงอากัปกิริยาต่อเราไปในทางลบเหมือนกันหมดทุกคนเลยนั่นแสดงว่าเราผิดปกติหรือถ้าหากว่ามีแค่บางคนนะครับที่แสดงพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมกับเราหรือแสดงอากัปกิริยาบอกว่าไม่เป็นมิตรกับเราเลยเพียงแค่คนเดียวท่านผู้ฟังก็จะต้องเรียนรู้ได้ว่าเอ๊ะเราเองก็ต้องมี something wrong ถ้าเราไม่มีอะไรที่เป็น something wrong ให้เขาคือไม่มีสิ่งใดเป็นเงื่อนไขด้านลบที่ไปกระทําต่อตัวเขาเข้าเขาก็ย่อมไม่มีพฤติกรรมด้านลบตอบสนองกับเรามานั่นเองใช่ไหมครับหรือในทางกลับกันครับเราอาจจะไม่ได้เป็นเงื่อนไขด้านลบให้กับเขาเลยครับเราไม่รู้ตัวหรอกครับแต่ว่าเจ้าหมอนั่นเนี่ยหรือคนคนนั้นเนี่ยก็สั่นสะเทือนทางอารมณ์รู้สึกนึกคิดที่เป็นลบต่อตัวเราได้อาจจะเกิดจากการเข้าใจผิดของเขามองเห็นพฤติกรรมของเราและประเมินผิดเข้าใจผิดคิดผิดหรือเคยได้ข้อมูลเกี่ยวกับตัวเราบางสิ่งมาผิดๆพอเจอหน้าเราในท่ามกลางคนอื่นอีก5คนรวมทั้งเขาด้วยเป็น6เขาก็เลยแสดงพฤติกรรมที่ผิดประหลาดไปจากคนอื่นอย่างนี้เป็นต้นนะเมื่อเราฉลาดที่จะเรียนรู้ด้วยการใช้ตาของเรามองดูอย่างนี้ท่านก็จะสามารถเรียนรู้ตัวเองได้ในระดับหนึ่งหรือถ้าใช้เวลามากไปกว่านั้นมันก็จะทำให้ท่านรู้จักตัวเองได้อย่างลึกซึ้งมากยิ่งขึ้นกว่าเดิมใช่ไหมครับแต่ในชีวิตประจำวันเนี่ยส่วนใหญ่เรามนุษย์ทั้งหลายไม่ค่อยทำอย่างนี้ครับพอเห็นใครแสดงอากัปกิริยาไม่ดีกับเราแสดงความไม่เป็นมิตรกับเราพอเราเห็นปั๊บมนุษย์อย่างเราส่วนใหญ่จะทำไงครับท่านผู้ฟังครับก็คือเมื่อเขาสะบัดหน้าหนีฉันไปก็ไม่เป็นไรไม่คบก็อย่าคบฉันก็สะบัดหน้าหนีจากเขาไปแล้วหันตูดให้เขาต่างคนก็คอนเวิร์ตคือไปคนละทางนั่นก็แสดงว่าเราใช้สายตาของเราเพื่อการเรียนรู้อย่างไม่ถูกต้องนะครับแทนที่จะก้มลงมองหาข้อบกพร่องของตัวเองหรือศึกษาวิเคราะห์เจาะลึกเรียนรู้เขาเพิ่มขึ้นอีกสักหน่อยว่าทำไมนะเราไม่ได้ทำอะไรให้เขาเลยทำไมตัวเขาจึงแสดงพฤติกรรมออกมาอย่างนั้นนี่ก็เป็นช่องทางหนึ่งที่จะช่วยทำให้ท่านผู้ฟังรู้จักตัวเองมากขึ้นรู้จักเพื่ออะไรครับเพื่อแก้ไขข้อบกพร่องของตัวเองเมื่อเราแก้ไขข้อบกพร่องของตัวเองได้เราจะรู้สึกว่าเรามีความสุขครับและเมื่อเรามีความสุขกับการเป็นคนดียิ่งขึ้นเนี่ยใครที่อยู่ใกล้ชิดตัวเราใครที่อยู่แวดล้อมเราก็จะพลอยมีความสุขตามเราไปด้วยความสุขที่เกิดขึ้นในจิตใจของเราที่เราเป็นผู้เริ่มต้นและสามารถถ่ายทอดไปยังเพื่อนมนุษย์คนอื่นๆที่อยู่รอบตัวเราและพลอยมีความสุขไปกับเราด้วยมันก็ไม่ต่างกันกับการที่เราเองชวนเขาขึ้นสวรรค์นั่นเองครับท่านผู้ฟังครับนี่เป็นช่องทางเดียวที่เราพูดถึงแต่ทีนี้มันก็ยังมีอีกช่องทางนึงที่เราเห็นทีจะอดพูดถึงไม่ได้คือหูครับสองหูสองข้างของเราเนี่ยครับท่านผู้ฟังครับหูก็เป็นอายตนะที่สำคัญอีกช่องทางหนึ่งที่เราจะต้องใช้คู่กันกับปากครับที่บอกว่าหูก็เป็นอวัยวะหรือช่องทางกลไกของประสาทสัมผัสที่สำคัญควบคู่กันกับปากหรือพอๆกันกับปากเพราะว่าอะไรครับนะเพราะว่ามนุษย์ทั่วไปนั้นเนี่ยมีปากก็ต้องใช้หูมีหูก็ต้องใช้ปากเพื่อเป็นการสื่อสารกันแต่ตะกี้นี้เราพูดถึงเรื่องของการใช้สายตามองเพื่อการเรียนรู้คราวนี้มาพูดถึงหูก็คงต้องพูดเรื่องปากตามไปด้วยพร้อมๆกันนะครับเพราะการเรียนรู้นิสัยของตัวเองข้อบกพร่องของตัวเองโดยการใช้หูฟังอะไรครับคือฟังคำพูดของตัวเองด้วยขณะที่เราพูดอะไรออกไปกับใครก็ตามเราก็ต้องฟังน้ำเสียงฟังน้ำคำของเราฟังน้ำใจของเราด้วยที่พูดออกไปนะครับว่าเราพูดออกไปด้วยน้ำใจที่ใสบริสุทธิ์หรือเปล่าเราพูดออกไปด้วยน้ำคำที่ชัดถ้อยชัดคำฟังง่ายแปลง่ายใช้คำพูดที่เข้าใจง่ายๆเป็นคำพูดที่ออกมาจากน้ำใจคือออกมาจากจิตใจที่แท้จริงหรือเปล่าเพราะฉะนั้นในขณะที่ท่านผู้ฟังกำลังฟังอยู่ท่านผู้ฟังก็คงจะต้องประเมินตัวเองด้วยพิจารณาด้วยว่ามันออกมาจากแก่นแท้ในจิตใจของท่านที่เป็นด้านบวกหรือไม่นั่นคือการเรียนรู้ตัวเองอย่างหนึ่งและเมื่อเรียนรู้ตัวเองในเบื้องต้นตรงนี้แล้วก็สังเกตอากัปกิริยาของคนที่เราสนทนานะภาษาทะด้วยว่าเมื่อเราพูดประโยคเหล่านี้ไปแล้วแล้วคุยอย่างต่อเนื่องกับเขาอยู่เนี่ยเขามีอากัปกิริยาหรือมีการแสดงออกทางอารมณ์อะไรที่เปลี่ยนแปลงไปหรือไม่ถ้าหากว่าเราคุยกับใครเราสนทนากับใครแล้วเราได้ยินเสียงถอนหายใจของเขาเราได้ยินเสียงบ่นงึมงำของเขานอกจากเห็นอาการ
อิดออดอิดออดไม่ค่อยอยากจะหรือไม่ค่อยจะแฮปปี้ที่จะมีสนทนาวิสาสะกับเราต่อไปอีกอะไรเงี้ยนะครับคำพูดของเราที่เราฟังเราก็สามารถจะเอาไปเปรียบเทียบกับคำพูดของเขาคนที่เราคุยด้วยแล้วเขาพูดมาแล้วเนี่ยน้ำเสียงเขาเป็นยังไงน้ำคำเขาเป็นยังไงนะอาการแสดงออกทางอารมณ์รู้สึกของเขาที่ผ่านปากของเขาเปล่งออกมาเป็นคำเปล่งออกมาเป็นวาจานั้นเป็นอย่างไรตรงนี้ก็จะสามารถช่วยเหลือตัวท่านเองทำให้เกิดการเรียนรู้ได้เหมือนกันทีนี้ในชีวิตประจำวันของคนเราเนี่ยครับผมคงจะต้องพูดถึงเรื่องของการใช้ตากับการใช้หูเป็นหลักในการเรียนรู้สิ่งแวดล้อมคือเรียนรู้มนุษย์คนอื่นๆเพื่อจะนำข้อมูลที่ตัวเองเรียนรู้คนอื่นนั้นสะท้อนกลับหาตัวเราเองนั่นเองก็อย่างที่บอกนะครับคนอื่นก็คือกระจกส่องเงาของตัวเราเองเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าท่านผู้ฟังเนี่ยไม่ใช้วิธีการอย่างนี้ไม่ประพฤติปฏิบัติอย่างนี้เนี่ยท่านผู้ฟังเอาแต่แสวงหาข้อธรรมะมาใส่ตนมาประพฤติมาปฏิบัติกันวันแล้ววันเล่านะที่ผ่านไปความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์และเป็นมนุษย์ที่สมดุลเพราะมีความสามารถในการจะเป็นผู้ประทับประพฤติธรรมได้อย่างชัดเจนเป็นรูปธรรมมากขึ้นแล้วก็เป็นผู้มีจริยวัตรที่เป็นจริยธรรมที่ใสๆมากยิ่งขึ้นเนี่ยก็คงจะก้าวหน้าช้าไอ้คำว่ายิ่งขึ้นเนี่ยมันก็ยิ่งเหมือนกันแหละครับแต่มันก็ช้าเพราะอะไรฮะเพราะว่าเราเรียนรู้ที่จะประพฤติปฏิบัติแต่สิ่งที่ดีๆอย่างเดียวแต่ไอ้สิ่งที่ไม่ดีที่เป็นข้อบกพร่องของเรานั้นเราไม่ได้เรียนรู้เพื่อจะนำไปสู่การแก้ไขเลยอย่างนี้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าเราสนใจตัวเราเองนะเราฟังคนอื่นฟังคำพูดของตัวเราเองเราใช้ตามองพฤติกรรมของคนอื่นที่จะสะท้อนกลับมาให้เราเห็นว่าตัวเราเป็นเช่นไรนะหรือดูแม้กระทั่งเงาของตัวเราเองนะครับประเมินว่าที่เราพูดอย่างนี้เราแสดงออกอย่างนี้ทำไม้ทำมืออย่างนี้นะกระทำเช่นนี้มันเหมาะสมถูกต้องดีงามแล้วหรือไม่อะไรอย่างนี้ครับนะถ้าเราไม่แสดงเราไม่ทำเราไม่เรียนรู้เราก็ไม่มีวันจะแก้ไขข้อบกพร่องของเราได้เมื่อเราแก้ไขข้อบกพร่องของเราไม่ได้นั่นแสดงว่าเรายังมีเชื้อของสิ่งที่จะเป็นเงื่อนไขด้านลบให้กับคนอื่นเขาถ้าท่านมีพฤติกรรมใดก็ตามที่แสดงออกหรือกระทำต่อผู้อื่นแล้วกลายเป็นเงื่อนไขด้านลบคำว่าเป็นเงื่อนไขด้านลบคือไปสร้างความสั่นสะเทือนที่เป็นลบในจิตใจของคนอื่นเข้านั่นเองการสั่นสะเทือนจิตใจทางด้านลบของมนุษย์ส่วนใหญ่นะครับก็มีอยู่แค่นี้ครับมีอารมณ์รู้สึกด้านลบมีการนึกคิดด้านลบคือการถูกมองในแง่ลบเกิดขึ้นอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นถ้าท่านเป็นผู้ประพฤติธรรมที่แท้จริงธรรมะสำหรับวันนี้ที่เป็นข้อสัจธรรมก็คืออยากจะฝากเรียนท่านผู้ฟังที่เป็นผู้ใฝ่ธรรมะว่าอย่าเอาแต่ศึกษาข้อธรรมะอย่างเดียวอย่าเอาแต่ถือศีลอย่างเดียวอย่าเอาแต่ปฏิบัติธรรมประพฤติธรรมอย่างเดียวครับท่านต้องก้มลงมองดูตัวเองศึกษาค้นคว้าหาข้อบกพร่องของตนเองเสียให้ได้หาให้พบให้มากมายได้ยิ่งดีครับเพื่ออะไรครับเพื่อนำไปสู่การปรับปรุงแก้ไขตนเองนั่นหมายความว่าเพื่อเรียนรู้ที่จะละวางพฤติกรรมที่ไม่ดีให้สิ้นแล้วก็นำเอาพฤติกรรมที่ดีๆหรือสิ่งดีๆที่โดดเด่นอยู่ในตัวของท่านเองนะครับอยู่ในตนเองออกมาประพฤติปฏิบัติให้เห็นอย่างชัดเจนเป็นรูปธรรมโดยตัวเองก็เห็นชาวบ้านชาวช่องคนที่เราคบหาสมาคมด้วยคนที่เราต้องทำธุรกิจทำการค้าร่วมด้วยให้เขาได้ประจักษ์ให้เขาได้เห็นถ้าเป็นบางศาสนาเขาก็จะกล่าวว่าเป็นการนำเอาพระเจ้าซึ่งหมายถึงสิ่งที่ดีงามที่อยู่ในตนเองเท่านั้นออกมาปฏิบัติออกมาประพฤติก็คือเอาพระเจ้าในตัวเองออกมาแสดงให้คนอื่นได้เห็นประจักษ์พอเขาเห็นเราเป็นคนดีเพราะเราประพฤติดีสองมือของเขาก็จะยกขึ้นประนมและก้มศีรษะให้กับเราเขาเรียกว่านบนอบหรือนบไหว้ใช่ไหมนะครับที่เขาไหว้นะคงไม่ได้ไหว้คออยากๆสักแต่เรียกว่าคนอย่างตัวเราในกอในขอนางดำนางแดงนะแต่ที่เขาไหว้เรานั่นคือเขาไหว้ความดีงามที่ตัวเราประพฤติให้เขาเห็นหรือแสดงออกหรือว่ากระทำต่อตัวเขานั่นเองเพราะฉะนั้นการที่ใครไหว้เราด้วยความจริงใจด้วยความศรัทธาย่อมเป็นเครื่องบ่งชี้แสดงให้เราและคนอื่นๆได้เห็นว่าในตัวตนของความเป็นเรานั้นเต็มเปี่ยมไปด้วยพระเจ้าก็คือความดีงามที่ใสบริสุทธิ์ทั้งจริยวัตรทางกายและสิ่งที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมทางจิตใจคืออารมณ์รู้สึกนึกคิดที่อยู่ข้างในนั่นเองท่านผู้ฟังครับเพียงเท่านี้มันก็จะทำให้ผู้ท่านผู้ฟังทั้งหลายสามารถที่จะก้าวหน้าไปไกลจากไปกว่าเมื่อวานนี้และก้าวไกลไปจากวันนี้ได้ในการเป็นผู้ศึกษาธรรมะค้นคว้าธรรมะเพื่อมาประพฤติธรรมะในชีวิตประจำวันโดยมีการปรับปรุงแก้ไข
ข้อบกพร่องทั้งหลายอาจจะเป็นนิสัยถาวรทางด้านลบของตัวเองนะให้ค่อยๆผ่อนคลายลงไปจากความบกพร่องเหลวไหลที่เคยมีมากๆนะก็จะให้บกพร่องเหลวไหลน้อยลงนี่คือวิธีการในการดำเนินชีวิตของผู้ฉลาดและจะได้ชื่อว่าเป็นผู้ประพฤติธรรมที่แท้จริงและก็เป็นผู้ค้นหาแสงสว่างให้กับการดำเนินชีวิตในชีวิตประจำวันได้อย่างแท้จริงสิ่งที่จะได้ประโยชน์และได้อานิสงส์สำหรับเพื่อนมนุษย์ด้วยกันที่อยู่รอบข้างของท่านถ้าท่านปฏิบัติอย่างนี้นะครับคนที่อยู่ใกล้พระก็คงจะมีความสุขคนที่อยู่ใกล้วัดก็ยิ่งมีความสุขและก็ยิ่งเข้าไปในวัดได้สนทนาธรรมะกับพระก็ยิ่งมีความสุขถูกไหมครับท่านผู้ฟังครับเพราะฉะนั้นถ้าใครเขาคบกับเราเราเป็นคนดีเรามีธรรมะเราประพฤติดีเราประพฤติธรรมะกับเขาเขาย่อมมีความสุขไหมครับและยิ่งเขามีเราเป็นเพื่อนเพื่อนร่วมงานเพื่อนร่วมชีวิตเพื่อนร่วมสังคมนั่นยิ่งดีเข้าไปใหญ่เลยก็หวังว่าท่านผู้ประพฤติธรรมทั้งหลายคงเห็นช่องทางและแนวทางในการดำเนินชีวิตอย่างมีความสุขและจะช่วยให้คนอื่นมีความสุขด้วยได้อย่างไรวันนี้มีคำตอบแล้วใช่ไหมครับ

านผู้ฟังครับวันนี้หมดเวลาของรายการเทพทิพย์มงคลธรรมแล้วกลุ่มแสงสิริวัฒนาขอขอบคุณท่านผู้ใจบุญทั้งหลายที่ได้ให้เกียรติสนับสนุนรายการนี้เพื่อสร้างวิถีแห่งสันติสุขสู่มวลชนบนคลื่นวิทยุโปรดกรุณาแจ้งผลการรับฟังได้ที่โทรศัพท์025123176 025123176ท่านจะติดตามรับฟังรายการนี้ได้ใหม่ทุกวันทางสถานีวิทยุแห่งนี้ในเวลาเดียวกันนี้สวัสดีครับ

่วงเวลาต่อไปนี้สถาบันพัฒนาพฤติกรรมมนุษย์ผู้สร้างทฤษฎีและกลยุทธ์ไซโคโชเพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่บกพร่องของมนุษย์ด้วยการกระตุ้นจิตสำนึกที่ลึกซึ้งและแยบยลสำนักพิมพ์จิตจักรวาลผู้ผลิตหนังสือธรรมะภาคปฏิบัติแนวอภิปรัชญาที่ทรงคุณค่าสำหรับศาสนิกชนไทยและชมรมผู้ประพฤติธรรมเพื่อสร้างสันติสุขให้ตนเองและผู้อื่นร่วมกับกลุ่มแสงสิริวัฒนาภูมิใจเสนอรายการเทพชิปมงคลธรรม

พื่อนำพาสันติสุขสู่มวลชนด้วยธรรมบรรยายภาคปฏิบัติโดยอาจารย์ปริญญาตันสกุลขอเชิญท่านติดตามรับฟังได้ณบัดนี้

านผู้ฟังครับท่านผู้ประพฤติธรรมที่รักทั้งหลายครับเราได้คุยถึงเรื่องของการแสดงออกหรือการกระทําในชีวิตประจําวันเพื่อที่จะเน้นนําให้ตัวเรานั้นได้ชื่อว่าเป็นผู้ประพฤติธรรมที่สมบูรณ์เพื่อการเป็นมนุษย์ที่สมดุลกันมาตลอดนะครับการเรียนรู้ที่จะเป็นผู้ประพฤติธรรมเนี่ยนะฮะมีหลายเรื่องหลายราวเหลือเกินครับท่านผู้ฟังครับที่เราจะต้องทําความเข้าใจเพื่อที่จะทำให้ตัวเรานั้นประสบผลสำเร็จในการเรียนรู้ที่จะเป็นผู้ประพฤติธรรมได้อย่างแท้จริงความสำเร็จในการเป็นผู้ประพฤติธรรมที่แท้จริงนั้นก็คือความสุขที่จะต้องเกิดขึ้นในจิตใจแล้วก็ความสุขที่จะต้องได้รับในการดำเนินตนเองคือดำเนินชีวิตอยู่ในสังคมร่วมกับคนอื่นๆนั่นเองครับท่านผู้ฟังครับการเรียนรู้จะเป็นผู้ประพฤติธรรมนั้นเราเองนะมีการเรียนรู้ในเรื่องของการถือศีลการปฏิบัติธรรมแล้วเราก็เรียนรู้ในเรื่องของธรรมชาติของตัวเราเองในส่วนทั้งที่ดีและในส่วนที่บกพร่องเพื่อ นำไปสู่การแก้ไขจะทำให้เราสามารถประพฤติธรรมกันได้อย่างเป็นรูปธรรมและมีประสิทธิภาพมีประสิทธิผลมากขึ้นแต่ท่านผู้ฟังครับเราเคยตีความกันให้ลึกซึ้งลงไปมั่งไหมในคำว่าธรรมหรือธรรมะนั้นหลายคนนะครับดำเนินชีวิตด้วยการแสวงหาข้อธรรมะตลอดไปไหนๆก็ถามหาธรรมะถามหาธรรมะเหมือนกับว่าการแสวงหาธรรมะหรือการค้นหาธรรมะไม่ว่าจากที่ไหนจากแหล่งใดหรือจากผู้ใดก็ตามเป็นสัญลักษณ์ของผู้ที่จะเรียกตนเองว่าเป็นผู้ประพฤติธรรมอย่างนั้นแหละนะครับซึ่งแท้จริงแล้วตรงนั้นน่าจะเป็นความคิดเข้าใจที่ผิดพลาดคลาดเคลื่อนอยู่พอสมควรนะครับท่านผู้ฟังครับทำไมผมจึงกล่าวเช่นนั้นก็เป็นเพราะว่าการเรียนรู้ที่จะเป็นผู้ประพฤติธรรมนั้นจริงๆแล้วเนี่ยนะครับมันไม่ได้หมายถึงการศึกษาค้นคว้าหาข้อธรรมะเอาจากตำราเอาจากตำนานเอาจากคัมภีร์หรือเอาจากพระไตรปิฎกอยู่แต่เพียงด้านเดียวเนื่องจากธรรมะในที่นี้ก็เคยแปลความหมายที่ใกล้เคียงความเป็นจริงที่สุดใกล้เคียงสัจธรรมที่สุดเอาไว้ว่าธรรมะแปลว่าธรรมดากับธรรมชาตินะครับเราเคยพูดถึงเรื่องธรรมดาของมนุษย์กันมามากพอสมควรนะหลายครั้งมาแล้ววันนี้จะลองพูดถึงเรื่องของธรรมชาติซึ่งเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับจิตวิญญาณซึ่งเป็นตัวตนแก่นแท้ในความเป็นมนุษย์ของเรากันดูซะหน่อยเป็นยังไงคำว่าธรรมชาติเนี่ยนะครับถ้าหากว่าเราเรียนรู้ที่จะบรรลุธรรมะเพื่อจะนำพาจิตวิญญาณของตัวเราเองไปสู่นิพพานคำว่านิพพานก็หลายท่านก็คงจะเข้าใจโดยเฉพาะชาวพุทธนะครับก็คือสามารถดับการเกิดดับได้ทั้งสิ้นทั้งปวงไม่ว่าจะเป็นอารมณ์รู้สึกนึกคิดอะไรทั้งหลายเนี่ยจะต้องดับมันให้สิ้นเนี่ยแล้วก็ทำให้มีแต่ความว่างเหลือแต่ความรักเท่านั้นที่อยู่ในรหัสของจิตของเรานะมีความรู้มีความรักนะสองสิ่งนี้เป็นหลักนอกนั้นต้องไม่มีนะนอกนั้นต้องว่างซึ่งวันหน้าถ้ามีโอกาสเราก็จะพูดเรื่องนี้ให้ฟังกันต่อแต่วันนี้ที่จะกล่าวถึงเนี่ยก็คือว่าธรรมชาติที่ท่านจะเป็นผู้ประพฤตินั้นเนี่ยแหล่งความรู้ที่เราจะศึกษาค้นคว้าหาธรรมชาติมาเป็นแนวทางหรือมาเป็นหลักยึดในการปฏิบัตินั้นมันยังมีสิ่งแวดล้อมที่เป็นจริงของสรรพสิ่งทั้งหลายในธรรมชาติจากบทบาทและคุณสมบัติของสิ่งแวดล้อมทั้งหลายที่อยู่รอบๆตัวเราก็สามารถจะเป็นช่องทางหนึ่งที่จะทำให้ท่านผู้ฟังสามารถเรียนรู้ธรรมะในความหมายของคำว่าธรรมชาติได้ถ้าท่านจะเป็นผู้ประพฤติธรรมเป้าหมายสูงสุดไม่ได้อยู่ที่ท่านเองคนเดียวในการที่จะทำให้ตัวเองพบแต่ความสุขและสามารถข้ามพ้นความทุกข์ได้ทั้งปวงถูกไหมครับหน้าที่ของมนุษย์แต่ละคนนั้นไม่ใช่เพียงแค่เกิดมาแล้วแสวงหาความสุขใส่ตัวแต่เพียงลำพังส่วนความทุกข์ของคนอื่นจะเกิดขึ้นเพราะตัวเราก็ช่างอย่างนี้คงไม่ได้เพราะมนุษย์เป็นสัตว์สังคมเราจะไปสวรรค์คนเดียวไม่ได้เราจะหาความสุขใส่ตัวแต่เพียงลำพังนั้นก็คงจะไม่ได้จึงต้องเรียนท่านผู้ประพฤติธรรมทั้งหลายเอาไว้ณที่นี้เอาไว้ด้วยว่าการเรียนรู้ที่จะเป็นผู้ประพฤติธรรมนั่นนะครับก็คือการเรียนรู้ที่จะปฏิบัติตนให้เป็นธรรมชาตินั่นเองการประพฤติตนหรือการทำตนให้ฝืนธรรมชาติ

ซึ่งเป็นทางตรงกันข้ามหรือหนทางที่กลับกันกับการเป็นผู้ประพฤติธรรมก็เรียกได้ว่าคนคนนั้นก็ยังบกพร่องต่อการเป็นมนุษย์อยู่ถ้าเราจะเป็นมนุษย์เราก็เป็นสรรพสิ่งหนึ่งที่ดำรงอยู่ในโลกนี้หรือในจักรวาลอันไพศาลเนี่ยนะครับไม่มีสิ่งใดเลยครับท่านผู้ฟังครับไม่ว่าจะเป็นสิ่งมีชีวิตหรือไร้ชีวิตไม่ว่าจะเป็นสิ่งที่เราสามารถสัมผัสรู้ดูเห็นตัวตนมายาของรูปธรรมของสรรพสิ่งนั้นได้หรือไม่ก็ตามทุกสรรพสิ่งล้วนดำเนินชีวิตหรือดำเนินอยู่และดำรงอยู่ภายใต้กฎเกณฑ์ของความเป็นธรรมชาติทั้งสิ้นด้วยเหตุนี้เองครับจึงมีพระศาสดาทรงเสด็จลงมาจุติเพื่อเป็นมนุษย์นะและก็นำข้อธรรมะที่สูงสุดมาเตือนสติหรือมาสร้างสติทางวิญญาณให้กับมนุษย์ทั้งหลายรวมทั้งพวกเราที่ฟังรายการอยู่ในขณะนี้แล้วก็นำพาตัวเองเข้าสู่บทบาทของการเป็นผู้ประพฤติธรรมอยู่ในขณะนี้ได้รู้กันนะว่าธรรมะคือธรรมชาตินั้นคืออย่างไรหลักๆแล้วไม่ว่าพระศาสดาพระองค์ใดก็ตามพระองค์ก็เอาแก่นแท้ของความเป็นกฎของธรรมชาติอยู่หลายเรื่องที่นำมากล่าวสืบเนื่องให้มนุษย์ทั้งหลายได้เรียนรู้กันเพื่อจะนำพาตนเองนั้นไปสู่การประพฤติปฏิบัติให้ลงตัวไม่ให้บกพร่องสิ่งหนึ่งที่ตรงกันและเหมือนกันที่พระศาสดาทุกพระองค์ได้ทรงนำมากล่าวย้ำแล้วก็นำเตือนพวกเราให้ประพฤติปฏิบัติถ้าได้ชื่อว่าเป็นผู้ประพฤติธรรมที่แท้จริงนั่นก็คือพระองค์ทรงสื่อสอนพวกเราให้เข้าถึงความรักเป็นความรักที่จะต้องสั่นสะเทือนออกมาจากจิตใจในเบื้องลึกซึ่งผมอยากจะรวมเรียกว่าจากจิตสำนึกในตนเองที่จะหยิบยื่นความรักความเมตตาในรูปของความปรารถนาดีหรือความเอื้ออาทรต่อเพื่อนมนุษย์ด้วยกันและสรรพสัตว์ทั้งหลายที่เป็นสรรพสิ่งที่อยู่ในระบบโลกเดียวกันหรือในจักรวาล นี้ด้วยซ้ำไปพระศาสดาทุกพระองค์เน้นนำให้มนุษย์กระทำเช่นนั้นคือให้รู้จักรักกันครับให้รู้จักมีความเมตตาต่อกันเพราะความรักที่สั่นสะเทือนขึ้นมาในจิตใจของมนุษย์นั้นมันยิ่งใหญ่มากครับความหมายของคำว่ารักคือการเหนี่ยวรั้งครับท่านผู้ฟังครับถ้าเราเปรียบเทียบสังคมมนุษย์เนี่ยหรือในครอบครัวคู่ผัวตัวเมียของท่านสามีภรรยาบุตรหลานของท่านที่อยู่ในครอบครัวเดียวกันถ้าทุกคนไม่รักกันไม่มีความห่วงใยไม่มีความเอื้ออาทรไม่มีความปรารถนาดีต่อกันไม่มีความจริงใจต่อกันไม่สั่นสะเทือนจิตสำนึกทางด้านบวกเพื่อหยิบยื่นให้แก่กันและกันแล้วทุกคนที่เป็นสมาชิกอยู่ในครัวเรือนที่เรียกว่าครอบครัวเดียวกันมันก็จะไม่มีสิ่งใดนะครับที่จะเหนี่ยวรั้งทั้งกายสังขารคือเครื่องยนต์แห่งกรรมและจิตใจรวมกระทั่งถึงจิตวิญญาณของกันและกันให้ครองสังคมเดียวกันอย่างเป็นหนึ่งเดียวหรือลงตัวกันได้พูดภาษาชาวบ้านกันง่ายๆฟังกันชัดเจนก็คือว่าครอบครัวนั้นก็คงจะอยู่อย่างมีความสุขไม่ได้คงจะอยู่กันอย่างทุกๆสุขๆหรือถ้ารุนแรงก็คงจะครองความเป็นสถาบันครอบครัวเดียวกันไม่ได้ไม่ว่ามุ้งแตกหรือบ้านแตกมันก็คงจะต้องเกิดขึ้นสามีไปทางภรรยาไปทางลูกก็ไปทางหนึ่งอะไรแบบนี้นั่นคือปัญหาที่เราพบเจอกันมาในสังคมของโลกมนุษย์ยาวนานมาจนกระทั่งถึงทุกวันนี้ก็มีลักษณะอย่างนี้เกิดขึ้นมาตลอดเป็นเพราะว่าบางคนเรียนรู้ที่จะเป็นผู้ประพฤติธรรมนะครับแต่ก็ยังไม่เข้าใจข้อธรรมะที่เรียกว่าธรรมชาติที่ผมกำลังนำกราบเรียนท่านผู้ฟังที่ฟังรายการธรรมะเพื่อชีวิตกันอยู่ในขณะนี้ท่านผู้ฟังครับกฎเกณฑ์ของธรรมชาติมีอยู่ข้อใหญ่อยู่ข้อเดียวที่พูดถึงในเรื่องของความรักเนี่ยครับผมอยากจะนำพาท่านผู้ฟังให้ได้ช่วยกันสังเกตนะครับว่าถ้าเรื่องของความรักไม่ใช่เรื่องยิ่งใหญ่แล้วพระศาสดาแต่ละพระองค์ที่ท่านทั้งหลายที่เป็นผู้ประพฤติธรรมนะได้รู้จักพระองค์ได้เรียนรู้ข้อธรรมะของพระองค์และก็ได้ปฏิบัติตามธรรมะของพระองค์ที่เราเรียกว่าสัจธรรมนะทั้งหลายแล้วก็ได้เห็นผลประจักษ์แก่ตนเองมาแล้วว่าเป็นธรรมะที่ยิ่งใหญ่จริงๆไม่ว่าของศาสดาพระองค์ใดเป็นผู้ทรงตรัสสอนหรือตรัสกล่าวไว้ให้เราฟังก็ตามนะฮะผมจึงอยากเรียนท่านทั้งหลายว่าเรามามองรอบๆตัวเราครับความรักคือสิ่งที่จะนำมาใช้เพื่อการเหนี่ยวรั้งความเป็นสัตว์สังคมของมนุษย์เข้าไว้ด้วยกันให้เป็นพวกเดียวกันให้เป็นกลุ่มเดียวเป็นหนึ่งเดียวเนี่ยอย่างเช่นให้เป็นครอบครัวเดียวกันให้เป็นชุมชนเดียวกันให้เป็นสังคมเดียวกันให้เป็นประเทศเดียวกันจนกระทั่งถึงให้เป็นแผ่นดินเดียวกันทุกวันนี้ท่านผู้ฟังครับ
มนุษย์เราทั้งโลกนะฮะอย่าว่าแต่ในครอบครัวบางครอบครัวที่มีทะเลาะเบาแว้งกันบ้างทุกๆสุขๆสุขๆดิบๆกันอยู่ในการดำเนินชีวิตเพราะยังไม่เข้าถึงสัจธรรมในบทนี้ก็คือในการเป็นผู้ประพฤติธรรมที่สมบูรณ์ในอันที่จะต้องสามารถเข้าถึงซึ่งคำว่าความรักความเมตตาที่จะหยิบยื่นมันออกมาจากจิตสำนึกของตัวเองเพื่อเป็นเหนี่ยวรั้งคนอื่นไว้กับตนเองหรือเหนี่ยวรั้งตนเองไว้กับคนอื่นๆนะที่อยู่แวดล้อมตนเองในสังคมใบนี้โลกทั้งใบก็เหมือนกันครับทุกวันนี้โลกเราไม่สามารถจะเป็นหนึ่งเดียวกันได้ทั้งที่จริงๆแล้วก็เดิมก็เป็นแผ่นดินแผ่นเดียวกันทุกวันนี้แผ่นดินแยกออกเป็นหย่อมๆเป็นทวีปเป็นภาคพื้นทวีปนะฮะแบ่งออกเป็นทวีปถึงแม้แผ่นดินเบื้องบนเนี่ยจะไม่ติดกันเพราะมีแผ่นน้ำมาขวางกันแต่แผ่นโลกที่รองรับภาคพื้นทวีปซึ่งทวีปหนึ่งเชื่อมโยงกับอีกทวีปหนึ่งก็มีแผ่นเปลือกโลกที่อยู่ด้านล่างเป็นแผ่นเดียวกันท่านผู้ฟังครับการแยกกันนั้นคือมายาถูกต้องไหมครับก็เหมือนกับว่าเราอยู่ประเทศนี้อยู่ตรงนี้นะอีกประเทศหนึ่งอยู่ตรงโน้นซึ่งอยู่คนละพิกัดกันนะแต่คนละพิกัดคนละตำแหน่งนั้นไม่ได้หมายความว่าเราจะเอาความต่างพิกัดต่างตำแหน่งมาแบ่งแยกไปจากความเป็นหนึ่งเดียวกันคงจะไม่ได้หน้าที่ของจิตวิญญาณข้อหนึ่งครับในการที่อาสามาเกิดเป็นมนุษย์ซึ่งอยากจะเปิดเผยให้ท่านผู้ฟังได้เรียนรู้และรับทราบเอาไว้ในครั้งนี้ก็คือว่ามีหน้าที่มาสร้างหรือมาเรียนรู้นะครับใช้คำว่าเรียนรู้ก็ได้มาเรียนรู้ที่จะเอาความแตกต่างกันในแต่ละชาติแต่ละภาษาแต่ละสีผิวแต่ละศิลปะวัฒนธรรมที่ยึดมั่นถือมั่นกันอยู่หรือแต่ละความเจริญก้าวหน้าที่เหลื่อมล้ำต่ำสูงที่แตกต่างกันเนี่ยครับให้เราเรียนรู้เอาความแตกต่างกันเนี่ยมาหลอมรวมกันเป็นหนึ่งเดียวกันให้ได้ถ้าพูดเป็นภาษาวิชาการนิดๆก็คงจะต้องบอกว่ามนุษย์แต่ละคนนั้นจะต้องเรียนรู้ที่จะนำพาตนเองและเพื่อนมนุษย์ทั้งโลกนะครับให้ประสบความสำเร็จโดยให้ทุกคนนะครับเข้าถึงซึ่งคำว่ามนุษย์แห่งดาวเคราะห์โลกเสรีร่วมกันซึ่งที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบันนี้นะครับตั้งแต่มีมนุษย์นะคู่แรกหรือว่าพวกแรกที่ถือกำเนิดขึ้นมาบนโลกเสรีดวงนี้ 60,000 กว่าปีที่ผ่านมามนุษย์เราก็ยังไม่สามารถที่จะบรรลุธรรมะขั้นสูงสุดในการเป็นมนุษย์แห่งดาวเคราะห์โลกเสรีได้ในจิตสำนึกของใครเลยถ้าจะมีบ้างก็เป็นส่วนน้อยเท่านั้นสำหรับมนุษย์ผู้ที่มีความสมดุลทางจิตวิญญาณและเข้าใจแจ้งรู้แจ้งในสิ่งที่อาจารย์ปริญญากำลังกล่าวกับท่านทั้งหลายอยู่ในขณะนี้เช่นเดียวกันการเป็นมนุษย์แห่งเผ่าดาวโลกมันจะต้องเกิดขึ้นในจิตสำนึกของมนุษย์เราครับและมันจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อไรครับก็เมื่อโอกาสที่มันจะเป็นไปได้ก็คือมนุษย์เราแต่ละคนสามารถสั่นสะเทือนจิตสำนึกของตนเองให้เกิดเป็นอารมณ์รู้สึกเดียวกันได้นั่นคือความรักและความเมตตาที่จะนำไปสู่การเหนี่ยวรั้งซึ่งกันและกันไว้ให้เป็นหนึ่งเดียวโดยไม่เอาความแตกต่างทางด้านกายภาพชนชาติสีผิวเชื้อชาติและก็ศาสนาเอามาแบ่งแยกกันให้วุ่นวายและทำให้พวกเราทั้งหลายกลายเป็นหนึ่งเดียวกันไม่ได้ท่านผู้ฟังครับนี่คือธรรมะที่หมายถึงธรรมชาติท่านผู้ฟังลองมองดูครับถ้าท่านมีความรู้ในเรื่องของภูมิศาสตร์สักหน่อยนึงหรือไม่มีแต่ถ้าจะคิดตามผมก็เห็นทีจะได้นะครับอย่างเช่นตั้งแต่ท่านเกิดมาจนเติบใหญ่จนถึงป่านนี้ท่านเห็นดวงจันทร์ทุกข้างขึ้นนะครับนะท่านจะเห็นดวงจันทร์แม้กระทั่งข้างแรมในบางวันท่านก็ยังเห็นดวงจันทร์อยู่จนกระทั่งอายุท่านป่านนี้แล้วดวงจันทร์ก็ยังอยู่คู่กับโลกให้ท่านได้เห็นอยู่ตลอดเวลาและนอกจากดวงจันทร์แล้วก็ยังมีดวงอาทิตย์คือพระสุริยะเทพนะคือดวงอาทิตย์เราก็ยังเห็นพระองค์ท่านยังเห็นดวงอาทิตย์นั้นนะส่องสว่างอยู่กลางวันทุกๆวันนะอยู่ตลอดพระจันทร์ก็ทำหน้าที่ขึ้นในตอนข้างขึ้นและข้างแรมตอนต้นนะให้เราได้เห็นได้ยนต์ความงดงามของพระจันทร์มาตลอดท่านผู้ฟังครับเอาแค่3สิ่งเนี้ยนะครับดวงดาวบนท้องฟ้าอีกนับล้านๆดวงเนี่ยเราคงจะชี้ให้ท่านได้เห็นลำบากเพราะว่ามันเป็นเรื่องของทางดาราศาสตร์ที่คนจะต้องมีพื้นความรู้ทางดาราศาสตร์เท่านั้นจึงจะเอามาเป็นตัวอย่างได้แต่เอาเป็นว่าไม่ว่าจะดวงเดือนคือดวงจันทร์ดวงดาวนับล้านๆดวงที่อยู่บนท้องฟ้าแม้กระทั่งดวงอาทิตย์ที่เรียกว่าพระสุริยะหรือพระสุริยันเนี่ยนะครับก็อยู่คู่กับโลกมานับตั้งแต่ท่านเกิดจำความได้จนถึงวันนี้ทุกอย่างก็ยังดำรงอยู่อย่างเป็นหนึ่งเดียวก็คือเป็นระบบเดียวกันถ้าเรียนวิชาภูมิศาสตร์เขาก็จะบอกว่า
โลกของเราเป็นดาวเคราะห์ดวงหนึ่งที่มีดวงอาทิตย์เป็นศูนย์กลางของระบบแล้วก็ยังมีดาวเคราะห์ที่เป็นดาวเพื่อนอีก8ดวงนะไม่นับดวงจันทร์ซึ่งเป็นดาวเพื่อนเป็นดาวบริวารของดาวเคราะห์แต่ละดวงอีกต่างหากทุกสรรพสิ่งที่กล่าวมาทั้งหมดเนี่ยต่างล้วนโคจรรอบดวงอาทิตย์ดวงเดียวกันแล้วก็แต่ละรูปธรรมคือแต่ละดาวเคราะห์แต่ละดวงรวมทั้งดวงจันทร์ด้วยก็มีการเหวี่ยงหมุนรอบตัวเองอย่างต่อเนื่องส่วนดวงจันทร์ยังมีภารกิจหนักกว่าเพื่อนคือนอกจากจะหมุนรอบตัวเองแล้วก็ยังต้องโคจรรอบโลกและนอกจากโคจรรอบโลกแล้วก็ยังต้องโคจรไปพร้อมๆกับโลกเคลื่อนตัวไปรอบๆดวงอาทิตย์อีกต่างหากมันเป็นอย่างนี้มานานนับล้านปีแล้วครับตั้งแต่มีทุกสรรพสิ่งอุบัติขึ้นท่านผู้ฟังครับทุกสิ่งสามารถดำรงอยู่ได้เป็นหมื่นเป็นแสนเป็นล้านปีเนี่ยนะทั้ง3สิ่งนะที่อยู่คู่กับโลกมาอย่างเนี้ยดวงดาวดวงเดือนดวงอาทิตย์เนี่ยนะครับทั้ง3สรรพสิ่งเนี่ยสามารถดำรงอยู่อย่างเป็นหนึ่งเดียวกับดาวเคราะห์โลกเสรีดวงนี้ของเราได้เพราะเราไม่เคยเห็นว่าท่านทั้ง3หายไปไหนเลยในชีวิตนะครับเราเห็นท่านตลอดถามว่าดำรงอยู่ได้อย่างไรครับถ้าหากว่าทั้ง3สรรพสิ่งรวมทั้งดาวเคราะห์โลกเราอีก1เป็น4นะไม่มีอำนาจหรือแรงดึงดูดเหนี่ยวรั้งซึ่งกันและกันไว้ให้อยู่ในระบบเดียวกันพูดเป็นภาษามนุษย์ก็ต้องบอกว่าดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ดวงดาวและแม้กระทั่งดาวเคราะห์โลกของเราที่เรามองเห็นอยู่ถ้าทุกสรรพสิ่งที่เอ่ยมากล่าวนี้นะไม่มีการสั่นสะเทือนตนเองแล้วเหวี่ยงความรักหรือหยิบยื่นความรักของตนเองไปเหนี่ยวรั้งอีกสรรพสิ่งหนึ่งหรืออีกหลายๆสรรพสิ่งให้อยู่ในระบบเดียวกันเอาไว้แล้วอย่างนี้ทุกสรรพสิ่งก็คงจะไม่อาจดำรงอยู่อย่างเป็นระบบเดียวกันได้จนป่านนี้อย่างแน่นอนท่านผู้ฟังครับนั่นก็คือแนวทางหรือแนวคิดอย่างหนึ่งสำหรับผู้ประพฤติธรรมคำว่าผู้ประพฤติธรรมจึงมีความหมายในยะของวันนี้ก็คือว่าเราจะต้องรู้จักสั่นสะเทือนตนเองให้เกิดขึ้นเป็นความรักครับถามว่าทำไมกล่าวอย่างนี้และทำไมจึงเอาตัวอย่างของดวงดาวนะดวงเดือนหรือดวงอาทิตย์บนท้องฟ้าร่วมกับโลกมาเล่าให้ฟังก็เพราะเรากำลังเรียกตัวเองว่าเราเป็นผู้ประพฤติธรรมใช่ไหมล่ะครับและที่ผ่านมาเราก็ค้นคว้าหาธรรมะเอาจากพระจากเจ้าจากผู้ทรงศีลผู้ประพฤติธรรมจากตำราจากคัมภีร์นะแต่จากธรรมชาติก็ยังมีธรรมะดีๆหลายบททีเดียวที่ท่านผู้ฟังสามารถจะเรียนรู้ด้วยตัวท่านเองได้วันนี้คือตัวอย่างครับตัวอย่างที่จะชี้ให้ท่านเห็นว่ากฎธรรมชาติก็คือสิ่งหนึ่งที่มนุษย์เราจะข้ามพ้นไม่ได้เพราะธรรมชาติไม่ว่าจะเป็นดวงเดือนดวงดาวที่ไร้ซึ่งความมีชีวิตเพราะเขาไม่มีจิตสำนึกเป็นของตัวเองเหมือนมนุษย์เราไม่มีเครื่องยนต์แห่งกรรมคือกายสังขารที่วิเศษเหมือนมนุษย์อย่างพวกเราเขาเป็นสรรพสิ่งหนึ่งที่ถูกสร้างขึ้นด้วยดินน้ำลมไฟนะเป็นธาตุต่างๆมาประกอบกันเหมือนกันแต่ขาดซึ่งจิตวิญญาณที่เข้ามาเร้นอยู่ข้างในเป็นแกนแท้เขามีแต่พลังงานที่เป็นแกนแท้เท่านั้นนะก็เรียกว่าวิญญาณไม่ใช่จิตวิญญาณซึ่งเรื่องของจิตวิญญาณกับเรื่องของวิญญาณวันหน้าก็จะมาสาธยายท่านฟังอีกว่าต่างกันอย่างไรวันนี้พูดไปแล้วเดี๋ยวจะออกนอกเรื่องไปมากแต่ก็จะกล่าวให้ท่านฟังว่าถ้าท่านต้องการจะเป็นผู้ประพฤติธรรมท่านทั้งหลายก็คงจะต้องเรียนรู้และเรียนแบบธรรมชาติธรรมชาติที่อยู่สูงส่งที่สุดที่เราสามารถแลเห็นได้นั่นก็คือความรักกันหรือความเป็นหนึ่งเดียวเกลียวกลมกันของระบบสุริยะจักรวาลที่มีดาวเคราะห์โลกเสรีของเราเนี้ยเป็นสมาชิกอยู่ดวงหนึ่งด้วยนั่นเองครับท่านผู้ฟังครับก็เหมือนในครอบครัวที่อาจารย์เองหรือตัวผมเนี่ยได้ยกตัวอย่างให้ท่านฟังตั้งแต่ตอนต้นชั่วโมงต้นรายการนี้ไปแล้วว่าถ้าในครอบครัวของท่านเนี่ยสามีภรรยาบุตรหลานไม่รักกันเนี่ยทุกคนก็จะอยู่อย่างมีความสุขไม่ได้ถูกไหมครับความรักเท่านั้นที่จะเหนี่ยวรั้งซึ่งกันและกันเอาไว้ให้เป็นครอบครัวเดียวกันได้ชั้นใดครับความรักเท่านั้นครับจึงทำให้ระบบสุริยะจักรวาลสามารถคงความสมดุลอยู่ได้ในการดำรงอยู่ร่วมกันของทุกสรรพสิ่งไม่ว่าบางดวงของดาวนะครับจะมีขนาดใหญ่ไปหน่อยบางดวงของดาวเคราะห์จะมีขนาดเล็กไปสักนิดนึงไม่ว่าจะมีมวลหรือมีขนาดใหญ่เล็กมากน้อยเพียงใดทุกสรรพสิ่งหรือทุกดวงของดาวก็จะมีความสามารถที่จะสั่นสะเทือนตนเองให้เกิดขึ้นเป็นความรักแล้วใช้ความรักนั้นเหนี่ยวรั้งซึ่งกันและกันเอาไว้ได้อย่างสบายๆมนุษย์แต่ละคนก็เหมือนกันครับไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงจะเป็นผู้ชายจะเป็นสาวแก่แม่หมายนะฮะหรือใครก็ตามถ้าต้องการบรรลุความสำเร็จในการเป็นมนุษย์ที่เรียกว่าเป็นสัตว์สังคม
และจะสร้างโลกเสรีของเราใบนี้ให้มีจิตสำนึกที่จะสั่นสะเทือนร่วมกันทั้งโลกว่าพวกเราคือมนุษย์แห่งดาวเคราะห์โลกเสรีไม่ใช่พวกเราคือคนไทยไม่ใช่พวกเราคือคนชาตินั้นชาตินี้ที่ยังมีการแบ่งแยกที่ยังหาความเป็นหนึ่งเดียวกลมกันยังไม่ได้อยู่ความสำเร็จที่จิตวิญญาณของเราอาสามาเกิดเป็นมนุษย์ก็ยังไม่อาจเรียกได้ว่าเราประสบความสำเร็จในการมาเกิดเป็นมนุษย์กันได้อย่างแท้จริงถูกต้องไหมครับนั่นก็เท่ากับว่าเราเองก็ยังไม่สามารถจะเรียกตัวเราเองว่าเราคือผู้ประพฤติธรรมและประสบความสำเร็จได้อย่างแท้จริงมันถ้าเราจะประพฤติธรรมนะไม่ได้หมายความว่าถือศีลฟังธรรมนั่งหลับตาทำสมาธิภาวนาถือศีลกินเจอะไรแบบนั้นอย่างเดียวมันยังมีมากไปกว่านั้นอีกครับนะซึ่งเรื่องแรกวันนี้ในการมองเห็นธรรมชาติแล้วนำเอามาใช้ประโยชน์ในการประพฤติปฏิบัติเพื่อเรียนแบบธรรมชาติเหล่านั้นซึ่งเป็นธรรมะข้อใหญ่ที่เรามองเห็นได้จากเบื้องสูงนั่นก็คือการเรียนแบบความเป็นหนึ่งเดียวกันของระบบสุริยะที่อยู่กันอย่างยั่งยืนมั่นคงมานับแสนนับล้านปีท่านผู้ฟังครับถ้าย้อนมาดูตัวเราล่ะครับวันนี้เราได้ทะเลาะเบาะแว้งขัดแย้งกันระหว่างคู่ผัวตัวเมียพี่ๆน้องๆนะญาติมิตรสหายเนี่ยเรามีการทะเลาะเบาะแว้งขัดแย้งกันบ้างหรือเปล่าการกระทบกระทั่งที่เกิดขึ้นในสังคมของท่านเนี่ยท่านทราบไหมครับในจักรวาลเนี่ยมันจะเกิดขึ้นไม่ได้เลยครับและมันก็ไม่เคยเกิดขึ้นด้วยถ้ามันเกิดขึ้นมาเมื่อไหร่การชนกันการปะทะกันของดวงดาวทั้งหลายบนท้องฟ้าก็คงจะวินาศสันตโรทุกอย่างก็คงจะหายนะหมดเลยครับรวมทั้งโลกใบนี้ด้วยมันทุกสิ่งสามารถจะดำรงอยู่ร่วมกันได้อย่างเป็นระบบระบบเล็กสัมพันธ์กับระบบใหญ่ระบบใหญ่กับระบบเล็กก็ยังสัมพันธ์กันกับระบบที่ใหญ่กว่ามันจะเป็นอย่างนี้เรื่อยไปนะครับเพราะฉะนั้นสังคมของครอบครัวต้องแข็งแรงซะก่อนครับถ้าสังคมครอบครัวแข็งแรงมันจะแข็งแรงได้ไหมครับถ้าหากว่าแต่ละคนไม่รู้จักความรักรักไม่เป็นครับความรักในครอบครัวก็คือการรักพ่อรักแม่รักพี่รักน้องรักผัวรักเมียรักลูกรักหลานอะไรต่างๆรักบริวารอย่างนี้เป็นต้นถ้าสังคมใดแต่ละคนนั้นมีจิตใจที่สามารถจะสั่นสะเทือนเป็นความรักหยิบยื่นให้แก่กันและกันได้สังคมนั้นจะเป็นสังคมที่เรียกว่าเป็นครอบครัวที่มีความสุขครับท่านผู้ฟังล่ะครับในชีวิตประจำวันของท่านในครอบครัวของท่านมีความสุขมีความอบอุ่นดีพอหรือไม่ลองถามตัวเองดูนะครับว่าถ้ายังสุขๆทุกๆคือสุขๆดิบๆโอกาสที่มันมีความดิบเกิดขึ้นคือทุกข์ที่ว่างไปจากความสุขชั่วคราวนั้นมันเกิดมาจากการที่ท่านกับบางคนที่เป็นสมาชิกในบ้านเดียวกันในครอบครัวเดียวกันแล้งซึ่งความรักที่จะหยิบยื่นให้กันและกันหรือเปล่าครับการแล้งซึ่งความรักนั่นแหละครับคือปัญหาที่ทำให้ครอบครัวเป็นหนึ่งเดียวกันไม่ได้การแล้งซึ่งความรักนี่แหละครับที่ทำให้แต่ละชาติแต่ละศาสนาสร้างความเป็นหนึ่งเดียวกลมกันไม่ได้การเป็นมนุษย์แห่งดาวเคราะห์โลกเสรีจึงเกิดขึ้นในจิตสำนึกของมนุษย์ไม่ได้เพราะไร้ซึ่งความรักนี่แหละครับ

ท่านผู้ฟังครับวันนี้หมดเวลาของรายการเทพทิพย์มงคลธรรมแล้วกลุ่มแสงสิริวัฒนาขอขอบคุณท่านผู้ใจบุญทั้งหลายที่ได้ให้เกียรติสนับสนุนรายการนี้เพื่อสร้างวิถีแห่งสันติสุขสู่มวลชนบนคลื่นวิทยุโปรดกรุณาแจ้งผลการรับฟังได้ที่โทรศัพท์025123176 025123176ท่านจะติดตามรับฟังรายการนี้ได้ใหม่ทุกวันทางสถานีวิทยุแห่งนี้ในเวลาเดียวกันนี้สวัสดีครับ

ช่วงเวลาต่อไปนี้สถาบันพัฒนาพฤติกรรมมนุษย์ผู้สร้างทฤษฎีและกลยุทธ์ไซโคโชเพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่บกพร่องของมนุษย์ด้วยการกระตุ้นจิตสำนึกที่ลึกซึ้งและแยบยลสำนักพิมพ์จิตจักรวาลผู้ผลิตหนังสือธรรมะภาคปฏิบัติแนวอภิปรัชญาที่ทรงคุณค่าสำหรับศาสนิกชนไทยและชมรมผู้ประพฤติธรรมเพื่อสร้างสันติสุขให้ตนเองและผู้อื่นร่วมกับกลุ่มแสงสิริวัฒนาภูมิใจเสนอรายการเทพชิปมงคลธรรมเพื่อนำพาสันติสุขสู่มวลชนด้วยธรรมะบรรยายภาคปฏิบัติโดยอาจารย์ปริญญาตันสกุลขอเชิญท่านติดตามรับฟังได้ณ

ท่านผู้ประพฤติธรรมที่รักครับในครั้งที่ผ่านมาเราเคยได้กล่าวถึงเรื่องของธรรมะคือธรรมชาติและเราก็ได้เรียนรู้ธรรมชาติว่าแก่นของความเป็นธรรมชาติก็คือความรักซึ่งเป็นแบบอย่างให้กับเราผู้ซึ่งปรารถนาจะเป็นผู้ประพฤติธรรมได้นำเอาบทเรียนจากธรรมชาติมาเรียนแบบที่จะปฏิบัติได้เพราะเราก็คือสรรพสิ่งหนึ่งที่ดำรงตนเองอยู่ในโลกนี้หรือในจักรวาล นี้ด้วยเหมือนกันนะซึ่งครั้งนั้นเราได้เคยยกตัวอย่างความสัมพันธ์ในการเป็นหนึ่งเดียวกันของระบบสุริยะจักรวาลซึ่งประกอบด้วยดวงอาทิตย์อยู่ตรงจุดศูนย์กลางของระบบแล้วก็ยังมีดาวเคราะห์9ดวงรวมทั้งดาวเคราะห์โลกเสรีดวงนี้ของเราด้วยแล้วก็ยังไม่นับดวงจันทร์ซึ่งเป็นดาวบริวารของดาวเคราะห์บางดวงในระบบสุริยะจักรวาล นี้และนอกจากนั้นเราก็ยังลงลึกไปจนถึงภาพที่ชัดเจนระหว่างดวงอาทิตย์ดวงจันทร์และดาวเคราะห์โลกเสรีของเราเราบอกว่าตั้งแต่เราเกิดมาจนถึงป่านนี้ปัจจุบันทุกวันเนี่ยครับก็ยังไม่มีวันใดเดือนใดหรือปีใดเลยที่เราจะไม่เห็นดวงอาทิตย์เราจะไม่เห็นดวงจันทร์และเราก็ไม่มีความสำนึกว่าเรามีดาวเคราะห์โลกเสรีเป็นดาวเคราะห์ดวงหนึ่งที่ให้เราเหยียบยืนอยู่อย่างมีความสุขใช่ไหมนะครับนั่นแสดงว่าทั้งสามสรรพสิ่งรวมทั้งทุกๆสิ่งที่อยู่บนท้องฟ้าอันไกลโพ้นที่เราทั้งหลายเรียกว่าดวงดาวหรือดาราประดับฟ้าทั้งหลายเหล่านั้นต่างล้วนดำรงอยู่ได้เป็นระบบเล็กระบบใหญ่นะซ้อนทับกันไว้เป็นเอกภพอันไพศาลเนี่ยนะครับทุกอย่างล้วนดำรงอยู่ได้เพราะความรักและนอกจากนั้นเราก็ยังยืนยันให้ท่านทั้งหลายได้เกิดสติปัญญาร่วมกันในครั้งที่ผ่านมาด้วยว่าแม้แต่พระศาสดาทุกพระองค์พระศาสดาแต่ละพระองค์ก็ทรงล้วนเน้นนำให้มนุษย์เข้าถึงกฎธรรมชาติที่เป็นแก่นของธรรมชาติที่แท้จริงซึ่งตรงกันนั่นก็คือสอนให้มนุษย์ทุกคนเข้าถึงซึ่งคำว่ารักคือสอนให้รักให้ได้และสอนให้มนุษย์รู้จักให้ให้เป็นนั่นเองการรักและการให้ก็คือการสั่นสะเทือนจิตใจตัวเองทางด้านบวกเพื่อจะเหนี่ยวรั้งซึ่งกันและกันไว้เหนี่ยวรั้งทั้งกายสังขารเหนี่ยวรั้งทั้งจิตใจและเหนี่ยวรั้งทั้งจิตวิญญาณในความเป็นมนุษย์ของกันและกันเอาไว้ให้เป็นหนึ่งเดียวให้ได้เพื่อให้เหมือนกันกับสรรพสิ่งที่ไม่มีชีวิตก็คือดวงดาวทั้งหลายที่เรายกตัวอย่างกันไว้นั้นเพื่อจะเรียนแบบของการสร้างสังคมหรือสร้างระบบเดียวกันโดยใช้แรงดึงดูดเหนี่ยวรั้งที่กันและกันต่างหยิบยื่น

ให้กันอย่างลงตัวแล้วสามารถทำให้ทุกสรรพสิ่งที่ดำรงตนเองเป็นระบบสุริยะจักรวาลดำรงตนเองเป็นกาแล็กซีหรือดำรงตนเองเป็นเอกภพอันไพศาลเนี่ยสามารถดำรงอยู่ได้อย่างยั่งยืนนับล้านปีมาตราบกระทั่งปัจจุบันท่านผู้ฟังครับถ้าเราย้อนกลับมาดูที่ครอบครัวของตัวเราสามีภรรยาหรือพ่อแม่บุตรหลานและบริวารว่านเครือทั้งหลายที่อยู่ในสถาบันครอบครัวเดียวกันก็เช่นกันครับถ้าหากว่าในจิตใจของสมาชิกคนใดแล้งไปจากความรักคือมีความรักที่แห้งแล้งสักหน่อยคนคนนั้นหรือสมาชิกท่านนั้นก็คงจะอยู่ในสถาบันเดียวกันกับคนอื่นลำบากเขาเรียกว่าอยู่ยากนั่นเองในทางกลับกันถ้าสมาชิกทุกๆคนที่อยู่ในครอบครัวเดียวกันสามารถจะสั่นสะเทือนเป็นความรักและความปรารถนาดีหยิบยื่นให้แก่เพื่อนสมาชิกทุกคนที่อยู่ในครอบครัวเดียวกันได้อย่างต่อเนื่องยาวนานเมื่อนั้นความสุขของทุกๆคนที่ดำรงอยู่ร่วมกันก็จะบังเกิดและดำรงอยู่และนั่นก็คือสิ่งที่จะเห็นเป็นมายาอย่างชัดเจนก็คือความเป็นครอบครัวเดียวกันก็ยังจะดำรงมั่นอยู่ในสังคมยังหยัดยืนกันได้อย่างมีความสุขทุกสังคมท่านผู้ฟังครับท่านผู้ประพฤติธรรมที่รักครับการที่เราจะหยิบยื่นความรักและความปรารถนาดีให้แก่กันและกันนั้นก็คงจะต้องมองเยี่ยงอย่างจากสรรพสิ่งที่อยู่บนท้องฟ้ากันอีกแล้วครับดวงอาทิตย์ดวงจันทร์และโลกหรือจะเอาให้แคบลงไปกว่านั้นให้ใกล้ความจริงที่มนุษย์อย่างท่านอย่างเราสามารถจะเข้าถึงได้อย่างง่ายดายมากขึ้นก็คือการที่เราเห็นดวงจันทร์คู่กับดาวเคราะห์โลกเสรีของเรามาอย่างยาวนานนะเพราะมีข้างขึ้นนะถึงแม้ข้างแรมหลายวันจะห่างหายกับเราไปบ้างนะแต่ว่าทุกคนก็พร้อมที่จะยอมรับความจริงว่าเดี๋ยวอีกไม่นานเมื่อถึงกำหนดดวงจันทร์ก็จะแสดงมายาของตัวตนให้เราได้เห็นอีกเพื่อให้เราได้เรียนรู้ว่ายังไงเสียดาวเคราะห์โลกเสรีของเราก็ยังมีดวงจันทร์นะเป็นดาวเพื่อนอยู่ตลอดเคียงกันไปอย่างนี้ตลอดท่านผู้ฟังครับการที่ดวงจันทร์กับโลกสามารถดำรงอยู่ในระบบเดียวกันได้อย่างยาวนานจนถึงป่านนี้นั้นไม่ได้หมายความว่าโลกเป็นฝ่ายรักดวงจันทร์แต่เพียงข้างเดียวหรือไม่ได้หมายความว่าโลกของเรามีหน้าที่จะส่งแรงดึงดูดเหนี่ยวรั้งไปกระทำต่อดวงจันทร์แต่เพียงข้างเดียวถ้าเป็นอย่างนั้นแล้วเราก็ดวงจันทร์ก็คงจะเป็นสรรพสิ่งหนึ่งที่ถูกโลกเหนี่ยวรั้งเข้ามาหาตัวแล้วก็เอามากระแทกกับตนเองและทำให้เกิดภัยพิบัติหรือเกิดความวิบัติเกิดขึ้นถูกไหมครับนั่นก็คือกฎของธรรมชาติมันถ้าโลกรักดวงจันทร์ดวงจันทร์จะสามารถดำรงอยู่ได้อย่างสมดุลก็ต่อเมื่อดวงจันทร์ก็ต้องเรียนรู้ที่จะสั่นสะเทือนตนเองเพื่อหยิบยื่นความรักมาเหนี่ยวรั้งโลกเอาไว้ด้วยเหมือนกันเป็นลักษณะคล้ายๆกับที่คนสองคนถ้ารักกันก็ต้องแสดงออกซึ่งความสัมพันธ์ที่สวยงามโดยการใช้ก้อยคือนิ้วก้อยของตัวเราเองกับของเขามาเกี่ยวคล้องกันไว้ที่เรียกว่าเกี่ยวก้อยกันนั่นเองถูกต้องไหมครับท่านผู้ฟังอาการเกี่ยวก้อยกันของมนุษย์มันก็ไม่ต่างกันกับการที่อาการของดาวเคราะห์โลกของเรากับดวงจันทร์ที่สั่นสะเทือนตนเองและต่างฝ่ายต่างก็เป็นเหนี่ยวรั้งซึ่งกันและกันเอาไว้โดยแรงที่กระทำต่อกันหรือเหนี่ยวรั้งต่อกันที่เราเรียกว่าแรงแห่งรักที่ทำให้ดวงที่ทำให้ดวงจันทร์กับดาวเคราะห์โลกเสรีสามารถดำรงความเป็นระบบเดียวกันอยู่ได้มานานจนถึงป่านนี้เนี่ยแม้สายตาเราหรือสองตาเราจะมองด้วยตาเปล่าไม่เห็นในแรงแห่งรักหรือพลังงานความรักที่ทั้งสองฝ่ายกระทำต่อกันก็ไม่ต่างกันครับมายาที่เราเกี่ยวก้อยกันกับคนที่เรารักและเขาเกี่ยวก้อยกับเราเพราะเขารักเราพลังงานความรักที่อยู่ในจิตใจของเขาเราก็มองไม่เห็นเหมือนกันถูกต้องไหมนะครับแต่เราเห็นตรงที่มายาที่บอกว่าเรากับเขากำลังเกี่ยวก้อยกันนั่นเองครับอย่างไรก็ดีครับถึงแม้จะเห็นด้วยตาหรือไม่เห็นก็ตามมายาที่เกิดขึ้นอันเป็นผลลัพธ์จากการกระทำด้วยความรักที่มีต่อกันคือมีแรงดึงดูดเหนี่ยวรั้งระหว่างกันและกันคำตอบก็คือทำให้ดวงจันทร์และโลกครองระบบเดียวกันได้คำตอบก็คือตัวท่านเองกับสมาชิกคนที่ท่านรักในครอบครัวทุกๆคนก็สามารถดำรงตนอยู่ในครอบครัวอย่างมีความสุขได้
ไม่มีความทุกข์ถ้าทุกข์ก็ทุกข์ด้วยกันสุขก็สุขด้วยกันนะแล้วก็เป็นหนึ่งเดียวเกลียวกลมกันได้อย่างยั่งยืนความเป็นสถาบันครอบครัวก็บังเกิดขึ้นและดำรงอยู่ได้ก็เพราะทุกคนไม่ร้ายซึ่งความรักนั่นเองท่านผู้ฟังครับถ้าว่าท่านเป็นผู้ประพฤติธรรมนะครับการที่เราเรียนรู้จากธรรมชาติเพื่อจะปฏิบัติตนให้อยู่ในธรรมชาติก็เรียกว่าเป็นผู้ประพฤติธรรมนั้นธรรมะข้อนี้หรือสัจธรรมบทนี้เป็นบทใหญ่มากครับดาวเคราะห์โลกเสรีของเราปัจจุบันนี้นะครับที่ไม่สามารถเข้าถึงซึ่งการเป็นมนุษย์แห่งดาวเคราะห์โลกเสรีได้ในจิตสำนึกของพวกเราแต่ละคนในแต่ละชนชาติแต่ละภาษาก็เป็นเพราะว่ามนุษย์เราส่วนใหญ่รักไม่ค่อยจะได้ให้กันไม่ค่อยจะเป็นคือเรียนรู้ที่จะประพฤติธรรมนะครับแต่ก็หาธรรมะธรรมะกันอยู่ร่ำไปแต่ไม่รู้ว่าธรรมะคืออะไรและการประพฤติธรรมที่แท้จริงนั้นคือต้องปฏิบัติตนอย่างไรเราจะเรียนรู้ธรรมะได้จากธรรมชาติเป็นเรื่องสำคัญจริงๆครับเพราะธรรมชาตินั้นมีกฎเกณฑ์ที่แน่นอนที่ตายตัวที่ชัดเจนนะมันจะเป็นเช่นไรมันก็จะเป็นของมันเช่นนั้นมันเป็นความจริงที่จริงแท้อย่างไรมันก็จะเป็นความจริงที่จริงแท้อย่างนั้นนี่คือนัยยะที่สำคัญในความหมายของคำว่าสัจธรรมสัจจะคือความจริงธรรมะคือธรรมชาติสัจธรรมก็คือธรรมะที่เป็นจริงในธรรมชาตินั่นเองท่านผู้ฟังครับแต่หากว่าเราจะเข้าถึงธรรมะนั่นแสดงว่าเราก็พร้อมที่จะต้องแสดงออกหรือกระทำไปตามธรรมชาติถูกต้องไหมถ้าเราประพฤติตนหรือไม่ปฏิบัติตนนะในสิ่งที่สอดคล้องต้องกันกับกฎเกณฑ์ของความเป็นธรรมชาติที่เราจะต้องดูสรรพสิ่งแวดล้อมรอบๆตัวเราเป็นหลักเนี่ยถ้าหากว่าเราไม่สามารถจะประพฤติให้อยู่กับร่องกระรอยให้ลงตัวกับธรรมชาติได้เราก็จะเรียกว่าเราเป็นผู้ประพฤติธรรมที่แท้จริงไม่ได้ถึงแม้เราจะถือศีลกินเจอยู่ก็ตามนั่นคือความจริงครับหรือในขณะเดียวกันถ้าเราสามารถประพฤติธรรมะคือประพฤติธรรมชาติได้แล้วเราก็ยังถือศีลประพฤติธรรมนะต่างๆได้อย่างลงตัวนั่นคือความสง่างามในความเป็นมนุษย์ของท่านแล้วล่ะครับแล้วคงไม่ต้องบอกผมนะครับว่าชีวิตของท่านในแต่ละวันนั้นมันจะเต็มไปด้วยความสุขแต่ไม่ได้ความปิติอย่างแท้จริงรอบๆข้างของท่านก็จะมีแต่สิ่งที่ดีๆหรือสิ่งที่ไม่ดีที่ท่านสามารถมองเห็นมันว่ามีคุณค่าที่สามารถจะค้ำจุนจิตใจค้ำจุนเครื่องยนต์แห่งกรรมหรือกายสังขารของท่านให้ดำรงชีวิตไปวันๆอย่างมีความสุขและสมดุลเหนือกว่ามนุษย์คนอื่นๆท่านผู้ฟังครับการเป็นผู้ประพฤติธรรมของท่านจะบรรลุได้ก็ต่อเมื่อท่านต้องรู้จักสั่นสะเทือนจิตสำนึกของตนเองให้เกิดเป็นความรักครับในครอบครัวเราก็ต้องรักครับก็คือรักคนในบ้านให้ได้และคนข้างบ้านล่ะครับถ้าท่านรักคนในบ้านของท่านได้ท่านจะเป็นคนที่สั่นสะเทือนจิตสำนึกหรือจิตใจของท่านให้เกิดเป็นอารมณ์รู้สึกที่เป็นความรักที่ยั่งยืนได้ไหมเราก็พิสูจน์สิครับพิสูจน์ว่านอกจากคนในบ้านที่ท่านรักพวกเขาและทำให้ครองความเป็นหนึ่งเดียวเป็นครอบครัวเดียวกันได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนอยู่กันอย่างมีความสุขด้วยบรรยากาศที่อบอุ่นแล้วพ้นชายคาบ้านของท่านออกไปบ้านหลังที่ติดกันนั่นแหละครับเขามีสมาชิกในครอบครัวของเขาเหมือนกันและเราก็คงจะต้องเรียนรู้ที่จะสร้างความสัมพันธ์กับเขาด้วยใช่ไหมเพราะเราเป็นสัตว์สังคมเราจะมีครอบครัวเราครอบครัวเดียวในโลกใบนี้ก็คงไม่ได้เราก็คงจะต้องมีความสัมพันธ์กันกับครอบครัวอื่นกับมนุษย์คนอื่นๆเราลองทดสอบตัวเราดูสิครับว่าถ้าเราเข้าถึงซึ่งความรักสมาชิกทุกคนในครอบครัวของเราได้แล้วเนี่ยเราจะสามารถเอาความรักที่อยู่ในจิตใจของเราแบ่งปันให้กับเพื่อนมนุษย์คนอื่นๆเหมือนประหนึ่งว่าเขาเป็นสมาชิกคนสำคัญในครอบครัวของเราด้วยได้หรือไม่นี่คือการเรียนรู้ที่จะประพฤติธรรมให้ตรงกับแก่นธรรมะที่เป็นแก่นธรรมชาติที่แท้จริงคือความรักที่เราพูดนี่แหละครับเพราะมันเป็นเรื่องที่ยิ่งใหญ่เหลือเกินโลกจะสมดุลได้ไม่มีการศึกไม่มีการทำสงครามกันไม่มีการเข่นฆ่าไม่มีการเอาชีวิตกันไม่มีการอาฆาตมาดร้ายกันก็เพราะมนุษย์เราเนี่ยเรียนรู้ที่จะรักกันถูกต้องไหมล่ะครับแต่ทุกวันนี้มันตรงกันข้ามใช่ไหมครับโลกใบนี้เต็มไปด้วยความวุ่นวายเต็มไปด้วยความสับสนในสังคมมนุษย์แต่ละคนไม่รู้จักรักไม่รู้จักให้ก็เลยทำให้ความวุ่นวายมันก็เกิดขึ้นในสังคมความเป็นหนึ่งเดียวกันของคนในชาติเดียวกันความเป็นหนึ่งเดียวกันในสังคมเดียวกันความเป็นหนึ่งเดียวในองค์กรเดียวกันแม้กระทั่งความเป็นหนึ่งเดียวเกลียวกลมกันในทีมงานเดียวกันก็ยังหายากแท้นั่นเป็นเพราะอะไรครับเพราะมนุษย์เหลวไหลไม่ค่อยรู้จักที่จะเรียนรู้ตนเองในการจะสั่นสะเทือนตนเองให้เกิดเป็นความรักขึ้นมาในจิตใจให้ได้ทั้งที่ความรักเป็นเรื่องที่ยิ่งใหญ่
และความรักนั้นคือเครื่องมือของจิตวิญญาณในการอาสามาเกิดเป็นมนุษย์อย่างพวกเราที่ฟังธรรมะของอาจารย์ปริญญาอยู่ในขณะนี้ครับความรักเป็นเครื่องมือของจิตวิญญาณที่ท่านถือติดตัวมาด้วยเพื่อมาเกิดเป็นมนุษย์เพื่อมาสร้างสิ่งดีๆเพื่อมาสร้างสังคมที่ดีและสร้างโลกที่สมดุลโดยมีมนุษย์แต่ละคนเป็นสมาชิกหรือเป็นสรรพสิ่งหนึ่งที่หลอมรวมกันเป็นหนึ่งเดียวโดยเป็นโลกใบเดียวกันนะไม่มีเส้นแบ่งอะไรทั้งนั้นไม่ว่าจะเอาอะไรมาแบ่งก็สามารถที่จะเข้าถึงซึ่งความเป็นหนึ่งเดียวกันได้ก็ต้องอาศัยเครื่องมือสำคัญตัวนี้ครับที่เรียกว่าความรักท่านผู้ฟังครับเราจึงจะต้องกลับมาทบทวนกันใหม่มาเรียนรู้กันใหม่ว่าถ้าท่านต้องการแสวงหาธรรมะเพื่อชีวิตเอาจากรายการนี้วันนี้อาจารย์ปริญญาเรียนย้ำกับท่านครับว่าท่านถามตัวเองสิครับว่าปฏิบัติธรรมประพฤติธรรมมานานแล้วเนี่ยท่านรักได้และให้เป็นอย่างยั่งยืนคือความรักและการให้เป็นบทบาทอันยิ่งใหญ่ที่เป็นสัญลักษณ์ในความเป็นมนุษย์ของท่านจนกลายเป็นธรรมชาติที่แท้จริงเป็นสัญลักษณ์ที่สมดุลสมบูรณ์ชัดเจนแจ่มแจ้วในสายตาของคนอื่นอย่างแท้จริงได้แล้วหรือยังถ้ายังนะครับยังไม่สายเกินไปตราบใดที่เรายังมีลมหายใจอยู่ครับเรามาลองเรียนรู้กันสิครับว่าคนข้างบ้านเนี่ยเราจะรักเขาได้ไหมเมื่อเรารักคนในบ้านของเราได้แล้วอันนี้ผมวงเล็บไปเลยนะครับเมื่อเราเรียนรู้ที่จะรักสมาชิกคนสำคัญทุกคนในบ้านของเราได้แล้วสามีรักภรรยาภรรยารักสามีหรือพ่อรักแม่แม่รักพ่อแล้วทั้งพ่อและแม่รู้จักรักลูกของตัวเองให้ครบทุกคนได้ไหมเราจะไม่มีคำว่า Wednesday child ได้ไหมคำว่า Wednesday child เป็นภาษาฝรั่งครับท่านผู้ฟังวันพุธครับ Wednesday child แปลว่าเด็กวันพุธแต่จริงๆแล้วไม่ได้แปลอย่างนี้วันพุธฝรั่งก็ถือว่าเป็นวันกลางของสัปดาห์ครับเป็นวันกลางก็คือหมายความว่าเป็นวันที่อยู่ระหว่างกลางของวันอาทิตย์จันทร์อังคารแล้วก็พฤหัสศุกร์เสาร์นะครับวันพุธอยู่ตรงกลางก็ไม่ต่างกับลูกคนกลางนะครับนะความรักในครอบครัวของเราเนี่ยลูกเรามีกี่คนเรารักลูกเราแบ่งปันความรักให้กับเขาเท่ากันทุกคนหรือไม่นั่นคือการเรียนรู้ที่จะรักโดยเริ่มต้นจากในครอบครัวของตัวเองนี่แหละครับนะถ้าหากว่าท่านมีลูกคนกลางและท่านสามารถจะรักเขาใส่ใจดูแลเขาให้เท่ากับลูกคนโตลูกคนรองหรือลูกคนน้องลูกคนรองสุดท้องอะไรแบบเนี้ยนะแล้วก็สามารถจะครองความสุขและความอบอุ่นในการเป็นครอบครัวที่มั่นคงได้นั่นคือท่านประสบความสำเร็จแต่สิ่งหนึ่งอย่าลืมนะครับอย่าลืมรักตัวเองด้วย ไม่ใช่หยิบยื่นความรักให้กับคนอื่นในครอบครัวจนสุดหัวใจและลืมที่จะมอบความรักให้กับตัวเองอันนี้คงไม่ได้นะครับนะหลังจากนั้นแล้วเราก็ต้องทดสอบตัวเราเองว่าไอ้ความรักที่เรามีให้กับครอบครัวของเรานั้นนะมันเป็นความรักที่เห็นแก่ตัวอยู่หรือไม่คงต้องอธิบายกันเสียแล้วสิครับความรักในลักษณะของการเห็นแก่ตัวก็คือรักแต่ตัวเองกับพวกตัวนั่นเองครับซึ่งทุกวันนี้ในสังคมไทยเราหรือในสังคมของชาวโลกก็ตามหลายคนก็ยังสับสนกับตนเองอยู่ครับเช่นถ้าเป็นลูกของตัวเองก็ลำเอียงแล้วล่ะถ้าเป็นลูกของคนข้างบ้านก็ลำเอียงล่ะแต่เอียงมาหาลูกของตัวเองมากกว่าเอียงไปหาคนข้างบ้านถูกต้องไหมล่ะครับนั่นเป็นบททดสอบอย่างหนึ่งครับที่จะชี้ให้เห็นว่าแท้แล้วเนี่ยมนุษย์เราแต่ละคนยังรักไม่เป็นหรอกครับถ้ารักเป็นเนี่ยนั่นหมายความว่าหัวใจน้อยๆดวงเดียวของท่านเนี่ยถ้าสามารถทำให้มันสั่นสะเทือนเป็นความรักขึ้นมาแล้วไม่ว่าจะเป็นมนุษย์สัตว์หรือสิ่งของและไอ้มนุษย์คนนั้นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นสายเลือดเดียวกันกับตนเองหรือไม่ก็ตามยังไงเสียถ้าสั่นสะเทือนขึ้นมาเมื่อไหร่มันต้องรักได้หมดครับพูดเป็นภาษาวิชาการไปแล้วพูดเป็นภาษาชาวบ้านดูบ้างดีไหมเพื่อจะฟังกันเข้าใจง่ายๆนั่นหมายความว่าท่านจะต้องเรียนรู้ที่จะรักลูกของท่านให้เหมือนกันกับการที่ท่านจะต้องเรียนรู้ที่จะรักลูกของชาวบ้านด้วยหรือจะกล่าวในทางกลับกันเพื่อให้ฟังง่ายขึ้นบอกว่าท่านสามารถที่จะรักลูกของคนข้างบ้านให้ดุจดังบุตรหลานของตัวท่านเองได้หรือเปล่าถ้าท่านยังทำไม่ได้นั่นแสดงว่าท่านยังรักไม่เป็นท่านเป็นคนหนึ่งที่ยังไม่ประสบความสำเร็จในการที่จิตวิญญาณอาสามาเกิดเป็นมนุษย์โดยใช้ความรักเป็นเครื่องมือในการจันโลงโลกหรือสร้างโลกสร้างสังคมของท่านให้เป็นหนึ่งเดียวนั่นเองครับเพราะฉะนั้นตรงนี้สำคัญครับเราจะเรียนรู้ตัวเราในการรักคนข้างบ้านไม่ว่าจะเป็นลูกหลานของเขาให้เกิดความรู้สึกว่าเรามีความรักที่จะหยิบยื่นให้เขาเหมือนกับรักลูกรักหลานรักลูกรักเมียรักสามีของเราเราจะต้องทำอย่างไรตรงนี้ต้องเรียนรู้ที่จะฝึกฝนครับ
สิ่งสำคัญที่พอจะกล่าวได้ในขณะนี้ที่จะชี้ชวนให้ท่านได้เห็นว่าท่านจะรักคนข้างบ้านเหมือนกับรักคนในบ้านของท่านได้อย่างไรนั่นก็คือท่านต้องไม่มีความรู้สึกในจริตที่จะคิดแบ่งแยกครับต้องไม่แบ่งแยกความเป็นมนุษย์ของเขาออกไปจากความเป็นมนุษย์ของพวกเรานั่นเองนั่นแสดงว่าการที่จะไม่แบ่งแยกนี่ไม่ได้หมายความว่าหมายถึงรักแล้วนะครับถึงแม้เราไม่รักเขาแต่ถ้าท่านยังปฏิเสธเขาว่าไม่ใช่พวกเดียวกับฉันมันเป็นพวกนั้นไม่ใช่พวกเราอย่างเนี้ยการที่ท่านจะเรียนรู้เพื่อจะรักเขาจะยิ่งยากเข้าไปอีกครับการที่เราจะเรียนรู้ที่จะรักเขารักครอบครัวของคนข้างบ้านให้เหมือนกับรักสมาชิกทุกคนในครอบครัวของเราอันเป็นความรักที่ผ่องใสพิสุทธิ์นั้นเราทำได้ครับทำได้ตรงที่ให้เรามองเห็นคุณค่าของเขาสิครับมองเห็นคุณค่านะครับไม่ใช่มองเห็นคุณประโยชน์มนุษย์เราก็มักจะสับสนกับสองคำนี้อีกเหมือนกันระหว่างคุณค่ากับคุณประโยชน์มนุษย์บางคนมีคุณค่าสำหรับเราครับแต่อาจจะมองหาประโยชน์ในปัจจุบันวันนี้หรือวันพรุ่งนี้หรือเมื่อวานนี้ยังมองไม่เห็นครับการที่เราคบหาสมาคมกันเพื่อจะสร้างความเป็นสังคมเดียวกลมกันกับเพื่อนมนุษย์คนอื่นนั้นท่านผู้ฟังจะมองเอาประโยชน์เป็นตัวตั้งไม่ได้นะครับเพราะว่าประโยชน์นั้นเนี่ยมันเป็นเรื่องของทางกายภาพครับแต่คุณค่าเนี่ยครับนะคุณค่าเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในจิตใจนะครับเราเป็นคน2มิตินะสำหรับมนุษย์นะครับคำว่า2มิติแปลว่าเรามีมิติของร่างกายกับมิติของจิตใจนะครับและคนโบราณก็กล่าวกันมาตลอดว่าใครเป็นนายล่ะครับท่านผู้ฟังครับจิตใช่ไหมนะครับจิตใจหรือจิตวิญญาณของเรานี่คือนายร่างกายคือเครื่องยนต์แห่งกรรมของเราเป็นบ่าวนั่นแสดงว่าถ้าเราจะแคร์เราต้องแคร์จิตใจของเราก่อนนะเช่นถ้าเราเป็นคนอารมณ์ไม่ดีพฤติกรรมที่ไม่ดีทางกายภาพเราก็จะแสดงออกทางสังคมให้ใครเห็นแล้วครับว่าเรากำลังอารมณ์ไม่ดีถูกไหมครับนั่นแสดงว่าจิตมันต้องมาก่อนเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าเราจะมองหาความจริงจากผู้อื่นเพื่อที่เราจะสามารถรักเขาได้และสามารถจะแสดงความเป็นหนึ่งเดียวกลมกับเขาได้นั้นเราจะต้องมองหาที่คุณค่าในตัวเขาครับไม่ใช่มองหาที่คุณประโยชน์ถ้าเรามองหาความเป็นมนุษย์ของคนอื่นโดยเล็งแลหรือชะแงหาแต่ผลประโยชน์จากเขาแล้วมันจะทำให้เรามีจิตสำนึกที่เบี่ยงเบนและจะทำให้เรามีพฤติกรรมที่เบี่ยงเบนไปจากความเป็นจริงที่เราควรจะต้องแสดงหรือออกหรือกระทำต่อเขานะครับถ้าเป็นเช่นนั้นแล้วเราจะกลายเป็นว่าเราเป็นผู้ที่ขาดธรรมะหรือเป็นผู้ที่ไร้ธรรมะไม่ใช่ผู้ประพฤติธรรมอย่างแท้จริงเพราะไม่ใช่ธรรมชาตินะครับเพราะอะไรครับเพราะว่าถ้าเราเอาประโยชน์มาเป็นตัวตั้งในการคบหาสมาคมกับคนข้างบ้านเนี่ยถามจริงๆครับถ้าเขาไม่มีประโยชน์กับเราเช่นเขายากจนหรือเขาแรงน้ำใจท่านก็คงจะไม่สามารถสร้างความหนึ่งเดียวกลมกับเขาได้ใช่ไหมล่ะครับถ้าอย่างนี้ก็ผิดแล้วล่ะครับก็ประพฤติผิดแล้วดวงจันทร์คงไม่รังเกียจโลกกระมังครับที่โลกอ้วนพีและตัวใหญ่กว่าดวงจันทร์เพราะโลกใหญ่เกินไปอ่ะอุ้ยอ้ายเกินไปดวงจันทร์มีขนาดเล็กกว่าโลกนะครับและมีมวลน้อยกว่าโลกถ้าดวงจันทร์คิดอย่างนั้นเนี่ยความเป็นหนึ่งเดียวกันหรือความเป็นระบบเดียวกันระหว่างโลกกับดวงจันทร์คงไม่ยั่งยืนมาเป็นล้านปีจนถึงป่านนี้ถูกต้องไหมล่ะครับท่านผู้ฟังหรือในทางกลับกันโลกก็ดูแคลนนะโลกเกิดไปดูแคลนดวงจันทร์เข้าบอกว่าโอ้ยดวงจันทร์มวลเล็กนิดเดียวแล้วผิวก็ตะปุ่มตะป่ำตะครุตะขะนะไม่น่ารักเลยนะมันอย่ารักเลยอยู่เฉยๆกับดวงจันทร์ซะดีกว่าถ้าเป็นต่างคนต่างอยู่อย่างนี้ความเป็นหนึ่งเดียวกลมกันก็คงเกิดขึ้นไม่ได้เป็นเพราะอะไรครับเป็นเพราะว่าท่านโลกและดวงจันทร์ต่างมีเงื่อนไขด้านลบให้แก่กันและกันแบบนั้นเนี่ยความสำเร็จในการเป็นหนึ่งเดียวกันหรือเป็นระบบเดียวกันมาจนถึงป่านนี้มันเกิดขึ้นไม่ได้ท่านผู้ฟังครับในการสร้างสังคมและในการเป็นผู้ประพฤติธรรมหน้าที่ของท่านจึงต้องเข้าถึงซึ่งคำว่ารักที่บริสุทธิ์ตรงนี้ให้ได้เรียนรู้ที่จะรักคนในสังคมของตัวเองได้แล้วก็ต้องเรียนรู้ที่จะรักคนในครอบครัวที่เป็นสังคมของคนข้างบ้านด้วยถ้าท่านรักเขาได้ด้วยการมองเห็นคุณค่าในความเป็นมนุษย์ของเขาไม่ใช่มองหาแต่ผลประโยชน์และสามารถรักเขาได้จริงๆรักเขาได้อย่างบริสุทธิ์จนกระทั่งท่านรักคนข้างบ้านได้แล้วก็รักคนที่ห่างไกลบ้านของท่านออกไปเรื่อยๆสิครับก็เหมือนกับรัศมีของแสงอาทิตย์ที่เปล่งออกมาจากจุดศูนย์กลางของท่านแล้วก็แผ่กระจายไปทั่วทั้งจักรวาลคือออกจากจุดเริ่มต้นแล้วแผ่ไพศาลออกไปโดยรอบก็เหมือนกับการที่ท่านแผ่ความรักจากจิตของท่านออกไปสู่คนข้างบ้านและจากคนข้างบ้านก็จากคนที่ไกลไปจากคนข้างบ้านไปเรื่อยๆจนสุดล่าฟ้าดิน
ถ้าทุกครอบครัวนะครับต่างคนต่างทำกันอย่างนี้ท่านผู้ฟังลองหลับตานึกดูครับว่าความฝันของเราจะสามารถเป็นจริงได้แน่นอนเพราะมนุษย์เราทำได้ครับถ้าเรารู้จักรักกันการทำศึกสงครามกันการก่อการร้ายการทำลายกันคาบอมคาแบมอะไรต่างๆนะการลุกขึ้นมาต่อสู้กันประหัตประหารกันด้วยศึกสงครามมันย่อมไม่เกิดขึ้นโลกใบนี้จะน่าอยู่มากขึ้นนั่นคือสวรรค์บนดินที่มนุษย์ทุกคนมีส่วนร่วมแล้วล่ะครับ

ท่านผู้ฟังครับวันนี้หมดเวลาของรายการเทพทิพย์มงคลธรรมแล้วกลุ่มแสงสิริวัฒนาขอขอบคุณท่านผู้ใจบุญทั้งหลายที่ได้ให้เกียรติสนับสนุนรายการนี้เพื่อสร้างวิถีแห่งสันติสุขสู่มวลชนบนคลื่นวิทยุโปรดกรุณาแจ้งผลการรับฟังได้ที่โทรศัพท์025123176 025123176ท่านจะติดตามรับฟังรายการนี้ได้ใหม่ทุกวันทางสถานีวิทยุแห่งนี้ในเวลาเดียวกันนี้สวัสดีครับ

ช่วงเวลาต่อไปนี้สถาบันพัฒนาพฤติกรรมมนุษย์ผู้สร้างทฤษฎีและกลยุทธ์ไซโคโชเพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่บกพร่องของมนุษย์ด้วยการกระตุ้นจิตสำนึกที่ลึกซึ้งและแยบยลสำนักพิมพ์จิตจักรวาลผู้ผลิตหนังสือธรรมะภาคปฏิบัติแนวอภิปรัชญาที่ทรงคุณค่าสำหรับศาสนิกชนไทยและชมรมผู้ประพฤติธรรมเพื่อสร้างสันติสุขให้ตนเองและผู้อื่นร่วมกับกลุ่มแสงสิริวัฒนาภูมิใจเสนอรายการเทพชิปมงคลธรรมเพื่อนำพาสันติสุขสู่มวลชนด้วยธรรมบรรยายภาคปฏิบัติโดยอาจารย์ปริญญาตันสกุลขอเชิญท่านติดตามรับฟังได้ณบัดนี้

ท่านผู้ประพฤติธรรมทุกท่านครับในชีวิตประจำวันของคนเรานั้นมีภารกิจหลายอย่างทีเดียวที่เราจะต้องรับผิดชอบมีบางอย่างก็เป็นหน้าที่โดยตรงที่เราจะต้องปฏิบัติกันเป็นประจำทุกๆวันเพราะมีผู้กำกับดูแลให้เราปฏิบัติแต่ในขณะที่ตลอดวันของทุกๆวันนั้นมนุษย์จะรู้บ้างหรือไม่ว่าเรายังมีหน้าที่อีกหลายอย่างด้วยกันที่ตัวเราเองนั่นแหละเป็นผู้กำกับดูแลเพราะอะไรครับท่านผู้ฟังครับเพราะว่าหน้าที่ที่เราเป็นผู้กำกับดูแลตัวเราเองที่เราจะต้องรับผิดชอบนั้นมันเป็นสิ่งที่จะเกิดประโยชน์สำหรับตัวเราเองโดยเฉพาะส่วนใหญ่แล้วในชีวิตประจำวันของมนุษย์เรานั้นนะครับเรามักจะใส่ใจที่จะเลี้ยวแลหรือดูแลเฉพาะภารกิจ

หน้าที่ที่จะต้องรับผิดชอบที่เราได้รับมอบหมายมาจากผู้อื่นซึ่งเป็นเพื่อนมนุษย์ด้วยกันเช่นถ้าหากว่าท่านผู้ฟังเป็นพนักงานบริษัทเป็นข้าราชการหรือเป็นผู้บริหารบ้านเมืองก็ตามทุกท่านล้วนมีภารกิจที่เป็นหน้าที่ที่ตนเองจะต้องรับผิดชอบเป็นของตัวเองด้วยกันทั้งสิ้นตรงนั้นสิ่งที่ทุกคนแสดงออกซึ่งความรับผิดชอบก็คือพยายามจะเรียนรู้ให้ได้ว่าตัวเองมีหน้าที่ต้องทำสิ่งใดใช่ไหมฮะแล้วก็ต้องทำมันอย่างไรเพื่อจะให้บรรลุผลสำเร็จตามที่ผู้มอบหมายให้เราได้รับผิดชอบนั้นตั้งเป้าหมายหรือตั้งความหวังเอาไว้แต่ว่าท่านผู้ฟังครับหน้าที่ตรงนั้นเนี่ยถ้าเราเป็นผู้ประพฤติธรรมนะฮะหน้าที่ตรงนั้นเนี่ยเป็นเรื่องที่ไม่ค่อยน่าห่วงใยสักเท่าไหร่เพราะว่าภารกิจในทางโลกที่เราจะต้องรับผิดชอบที่เราจะต้องปฏิบัตินั้นมันสามารถส่งผลของการกระทำให้เราได้สามารถตรวจวัดได้ชี้วัดได้กันอยู่ครับว่าเราบรรลุในวัตถุประสงค์ตรงนั้นหรือไม่เราบรรลุในเป้าหมายตรงนั้นได้มากน้อยเพียงใดพอเรารู้ว่าเราบกพร่องเราอ่อนด้อยไปเราก็มีการเรียนรู้ใหม่มีการศึกษาใหม่มีการพัฒนาใหม่ก็ว่ากันไปแต่ว่าไอ้สิ่งที่น่าเป็นห่วงสำหรับมนุษย์เราแต่ละคนในการเกิดมาเป็นมนุษย์นั้นมนุษย์เรายังลืมไปนะครับว่านอกจากหน้าที่ทางโลกที่ผมกล่าวมาคร่าวๆเมื่อสักครู่นี้แล้วเรายังมีหน้าที่ทางจิตวิญญาณที่พวกเราแต่ละคนจะต้องรับผิดชอบในการปฏิบัติต่อจิตวิญญาณของตัวเราเองด้วยไอ้ตรงนี้สำคัญครับท่านผู้ฟังครับเราทราบกันดีอยู่แล้วนะครับว่ามนุษย์เราแต่ละคนนั้นผู้ที่ได้รับโอกาสให้มาเกิดเป็นมนุษย์หรือผู้ที่มาเกิดเป็นมนุษย์นั้นก็คือรูปธรรมทางพลังงานที่สองตาเปล่าของเราเองก็มองไม่เห็นที่เราเรียกเขาว่าจิตวิญญาณนั่นเองครับท่านผู้ฟังครับคำว่าจิตวิญญาณนี้เกิดจากการผสมคำสองคำขึ้นมาครับระหว่างคำว่าจิตกับคำว่าวิญญาณเพื่อไม่ให้ท่านผู้ฟังรายการนี้ซึ่งเป็นศาสนิกชนที่หลากหลายแล้วก็ได้ชื่อว่าเป็นผู้ประพฤติธรรมร่วมกันเนี่ยนะครับมีความเข้าใจที่สับสนคลาดเคลื่อนและไม่ตรงกับที่ผมประสงค์จะให้ท่านเข้าใจก็เลยขออนุญาตขยายความให้ท่านฟังตีความให้ท่านฟังหรือแปลความหมายให้ท่านฟังกันสักนิดหนึ่งว่าคำว่าจิตวิญญาณนั้นมาจากคำว่าจิตนะผสมกับคำว่าวิญญาณและก็เป็นคำไทยๆนะครับไม่ใช่เป็นคำต่างชาติแล้วก็ไม่ได้เป็นคำเฉพาะกิจเฉพาะการหรือเป็นคำเฉพาะที่ใครจะยึดถือเป็นเจ้าของได้ว่าคำนี้เป็นคำของฉันคนอื่นห้ามใช้อย่างนี้เป็นต้นนะครับเพราะเรื่องคำว่าจิตเนี่ยเราก็พูดกันทั้งประเทศนะในโลกนี้เขาก็พูดกันนะคำว่าวิญญาณก็เหมือนกันทีนี้ถ้าเราจะอธิบายให้ท่านฟังว่าผู้มาเกิดเป็นมนุษย์คือจิตวิญญาณหมายถึงอะไรผมอยากให้นิยามสั้นๆตรงนี้ว่าคำว่าจิตวิญญาณหมายถึงรูปธรรมทางพลังงานครับท่านผู้ฟังครับเป็นรูปธรรมทางพลังงานชนิดหนึ่งซึ่งมีความสมดุลอยู่ในตนเองครับคำว่ามีความสมดุลอยู่ในตนเองเนี่ยท่านผู้ฟังลองหลับตาหรือลืมตาก็ได้นึกถึงภาพฟองอากาศฟองหนึ่งครับเวลาเด็กๆ เล่นลูกโป่งหรือเล่นฟองสบู่นะเอาเป็นฟองสบู่แล้วกันจะได้เห็นชัดเจนหน่อยนะฟองสบู่หนึ่งฟองที่ลอยอยู่ในอากาศลักษณะก็จะคล้ายๆกันกับในความหมายที่ผมเรียกว่ารูปธรรมทางพลังงานที่มีความสมดุลอยู่ในตนเองครับคำว่าสมดุลอยู่ในตัวเองแสดงว่ามีรูปธรรมที่ชัดเจนนะมีอัตตาคือมีตัวตนที่แท้จริงที่สามารถจะรับรู้ดูเห็นได้แต่ไม่ได้ด้วยอายตนะทั้ง5นะครับแต่ต้องรับรู้ดูเห็นได้ด้วยอายตนะภายในคือจิตของเราต้องรู้เห็นด้วยจิตของเราที่เรียกว่ามีจิตเป็นทิพย์นะถึงจะทราบเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ต้องทำให้ท่านผู้ฟังลำบากใจสักนิดหนึ่งนะครับถ้าหากว่าเรายังไม่ถึงขนาดมีจิตที่เป็นทิพย์สามารถแลเห็นอะไรแบบตาทิพย์ได้อะไรแบบนี้เนาะก็คงจะต้องนึกถึงภาพตามที่ผมกล่าวกันสักหน่อยคือเราอยากจะเรียนท่านผู้ฟังว่าพลังงานที่อยู่ในจักรวาลเนี่ยนะครับรวมทั้งในโลกของเราที่เรารู้จักเนี่ยไม่ว่าจะเป็นความร้อนแสงสว่างความหนาวเย็นหรือคลื่นเสียงก็ตามล้วนก็เป็นพลังงานเหมือนกันครับแต่คำว่าพลังงานเนี่ยในจักรวาลของเราเนี่ยนะครับในสารระบบที่มีพลังงานอยู่เนี่ยมันจะแบ่งพลังงานออกเป็น2รูปแบบด้วยกันครับท่านผู้ฟังครับรูปแบบแรกก็คือเป็นรูปธรรมทางพลังงานที่ยังไม่สมดุลในตนเองครับ
รูปธรรมทางพลังงานที่ยังไม่สมดุลในตนเองก็คือเป็นคลื่นความถี่อย่างเงี้ยครับพอเกิดแรงสั่นสะเทือนจากจุดกำเนิดมันก็จะสั่นสะเทือนเคลื่อนไหลถ่ายเทถ่ายทอดคลื่นพลังงานนั้นผ่านตัวกลางต่างๆออกกว้างออกไปเรื่อยๆเรื่อยๆนะจนไกลโพ้นเลยจนถึงที่สุดของมันเลยอย่างนี้เขาเรียกว่าคลื่นความถี่ทางพลังงานหรือรูปธรรมทางพลังงานที่ไม่สมดุลในตนเองมัน

ทางพลังงานแสงที่สั่นสะเทือนลดเลี้ยวเกี่ยวพันกันและผสมผสานกลมกลืนกันเป็นหนึ่งเดียวจนสองตาเปล่าของเราเองมองไม่เห็นการลดเลี้ยวเกี่ยวพันกันของพวกเขาซึ่งมันเป็นจริงอยู่แต่เรารับรู้ได้แต่เพียงว่ามันไม่มีสีสันอย่างเช่นแสงสว่างของดวงอาทิตย์อย่างที่เราทราบกันนั่นเองครับท่านผู้ฟังนั่นก็คือคลื่นพลังงานชนิดแรกที่เราเรียกว่าคลื่นความถี่ทางพลังงานที่ยังไม่สมดุลในตนเองทีนี้มาถึงรูปธรรมทางพลังงานรูปธรรมที่2ที่ตะกี้ที่เราเอ่ยคำว่าจิตวิญญาณขึ้นมาเนี่ยครับที่เราบอกว่าเป็นรูปธรรมทางพลังงานที่มีความสมดุลอยู่ในตนเองก็เหมือนหนึ่งเป็นฟองสบู่หรือฟองอากาศฟองหนึ่งครับที่มีเปลือกนอกห่อหุ้มและมีความเป็นรูปธรรมเกิดขึ้นแล้วก็จากนั้นก็ข้างในรูปธรรมทางพลังงานที่สมดุลกันอยู่นั้นนะครับก็จะประกอบด้วยคลื่นความถี่ทางพลังงานหลายๆย่านความถี่เอาเป็นว่าเป็นคลื่นความถี่ทางพลังงานทุกๆย่านความถี่ครับท่านผู้ฟังครับที่มีจริงอยู่ในสารระบบของจักรวาล นี้จะเป็นคลื่นความถี่ตั้งแต่ความถี่ต่ำยันความถี่สูงรวมกันอยู่ในรูปธรรมที่สมดุลอยู่ด้วยกันนั่นเองครับเพราะฉะนั้นจิตวิญญาณก็จะเป็นรูปธรรมทางพลังงานที่แตกต่างจากคลื่นความถี่ทางพลังงานที่ยังไม่สมดุลในตนเองคือรูปธรรมทางพลังงานที่เราเรียกว่าจิตวิญญาณก็จะสามารถดำรงความเป็นรูปธรรมของตนเองอยู่ได้นอกจากนั้นจิตวิญญาณก็ยังมีคุณสมบัติเฉพาะตัวคือมีจิตสำนึกเป็นของตนเองนั่นคือสิ่งที่เป็นเรื่องแปลกกว่ารูปธรรมทางพลังงานที่เป็นคลื่นแสงคลื่นเสียงคลื่นความร้อนคลื่นหนาวเย็นอะไรทั้งหลายที่เป็นรูปธรรมทางพลังงานที่ยังไม่สมดุลคือยังไม่ลงตัวนะเคลื่อนที่ไปเรื่อยๆอย่างนี้เป็นต้นท่านผู้ฟังคงพอมองเห็นภาพออกแล้วใช่ไหมครับอันหนึ่งเป็นคลื่นความถี่นะเหมือนกับเป็นเส้นแล้วก็หยักขึ้นหยักลงนะครับอีกรูปธรรมทางพลังงานหนึ่งก็จะมีกล่องบรรจุเหมือนกับมีภาชนะบรรจุคลื่นความถี่นับไม่ถ้วนเลยที่มันสั่นสะเทือนและลดเลี้ยวเกี่ยวพันกันอยู่ในรูปธรรมทางพลังงานที่เราเรียกว่ากล่องพลังงานนั้นมันทีนี้เรากล่าวว่าจิตวิญญาณคือรูปธรรมทางพลังงานที่มีจิตสำนึกเป็นของตนเองไอ้จิตสำนึกของจิตวิญญาณเนี่ยนะครับก็คือจิตสำนึกในความเป็นมนุษย์ของเรานี่เองครับท่านผู้ฟังครับมนุษย์เราแต่ละคนล้วนมีจิตสำนึกเป็นของตนเองถามว่าคุณสมบัติในการเป็นมนุษย์ที่มีจิตสำนึกเป็นของตนเองนั้นมนุษย์เราแต่ละคนได้มาจากไหนครับก็ได้มาจากคุณสมบัติของจิตวิญญาณซึ่งเป็นตัวตนแก่นแท้ผู้มาเกิดเป็นมนุษย์คือมาเป็นเราแต่ละคนนั่นเองนี่คือสิ่งสำคัญครับท่านผู้ฟังครับจิตวิญญาณของมนุษย์จะประกอบด้วยจิตสำนึกที่เมื่อสั่นสะเทือนเป็นคลื่นความถี่แล้วจะเกิดอาการทางจิตได้หลายอย่างและอาการทางจิตที่เกิดขึ้นนั้นหลายอย่างทีเดียวมันก็จะสามารถถ่ายทอดออกมาสู่อาการทางกายสังขารก็ที่เราเรียกว่าเครื่องยนต์แห่งกรรมได้อีกด้วยผมสามารถประเมินและรวบรวมให้ท่านผู้ฟังได้รับรู้รับทราบโดยเบื้องต้นกันในวันนี้ว่าจิตวิญญาณนั้นที่มีจิตสำนึกเป็นของตนเองนะครับก็จะประกอบด้วยจิตที่สั่นสะเทือนแล้วจะเกิดอาการหรือจะเกิดพฤติกรรมได้ถึง6รูปแบบจริงๆถ้าพูดให้ละเอียดจริงๆแล้วก็จะมีทั้งหมด189รูปแบบด้วยกันในการทำหน้าที่ของจิตสำนึกซึ่งเป็นคุณสมบัติของจิตวิญญาณในแต่ละรูปธรรมนั่นหมายความว่าถ้าหากว่าจิตวิญญาณนั้นเกิดการสั่นสะเทือนทางจิตสำนึกของตัวเองขึ้นมาเมื่อไหร่เขาสามารถจะสั่นสะเทือนให้เกิดอาการทางจิตข้างในได้189ประการเพื่อทำหน้าที่ให้การเป็นมนุษย์ของแต่ละคนนั้นสมบูรณ์เพื่อจะให้เข้าใจง่ายขึ้นเราก็สรุปย่นย่อออกมาได้เป็น6ประการด้วยกันครับเช่นจิตสำนึกที่สั่นสะเทือนแล้วเกิดเป็นอารมณ์รู้สึกอันนี้ก็คือจิตกลุ่มหนึ่งครับจิตกลุ่มที่2ก็เป็นการนึกคิดของจิตเองคือจิตมนุษย์เราเนี่ยสามารถนึกได้คิดเองได้ถูกต้องไหมนึกว่าจะไปนู่นนึกว่าจะทำนี่นั่นก็คือคุณสมบัติของจิตนะครับประการที่3จิตตัวที่3นี่คือตัวที่สั่นสะเทือนแล้วสามารถที่จะบันทึกนะหรือจดจำเนี่ยจดจำทุกสิ่งที่เป็นประสบการณ์ทางจิตประสบการณ์ทางอารมณ์รู้สึกนะอะไรต่างๆที่แผ่วผ่านเข้ามาในชีวิตจิตตัวนี้ก็จะสามารถบันทึกเพื่อให้เกิดความทรงจำความทรงจำที่เกิดขึ้นในจิตจะมีอยู่2ส่วนส่วนหนึ่งคือจำอารมณ์ของตนเองไม่ว่าอารมณ์ดีหรืออารมณ์ร้ายก็ตามนะส่วนที่2ก็คือจดจำเรื่องราวเหตุการณ์สถานการณ์หรือความรู้ต่างๆที่มนุษย์เราเองแต่ละคนได้เรียนรู้ผ่านประสบการณ์ชีวิต

ดยตรงและโดยอ้อมในแต่ละวันนั่นเองครับท่านผู้ฟังครับจิตตัวที่4ก็คือจิตตัวที่จะสั่นสะเทือนทำหน้าที่ร่วมกันกับการใช้สติปัญญาของเซลล์สมองของเรานี่เองครับเพราะฉะนั้นมนุษย์เราเนี่ยถ้าจะใช้ปัญญาของสมองได้ก็จะต้องสั่นสะเทือนที่จิตก่อนแล้วก็ถ่ายทอดคลื่นพลังงานของจิตที่สั่นสะเทือนนั้นไปสั่นสะเทือนเซลล์สมองอีกทีหนึ่งเพื่อจะเอาสติปัญญาของสมองอันเกิดจากการสั่นสะเทือนของเซลล์สมองนั้นมาใช้ในภายหลังนะซึ่งในโอกาสต่อๆไปเราจะค่อยๆมาทยอยเล่าให้ท่านผู้ฟังได้รับรู้รับฟังว่ากระบวนการของจิตที่ทำหน้าที่ร่วมกับเซลล์สมองในการที่จะก่อให้เกิดสติปัญญาในความเป็นมนุษย์แต่ละคนในการดำเนินชีวิตนั้นมันเป็นยังไงนะไว้วันหน้าจะเล่าให้ท่านฟังทีนี้มาถึงจิตตัวที่5จิตตัวที่5ก็คือจิตตัวที่เมื่อสั่นสะเทือนแล้วนะจะเกิดเป็นอาการที่เราเรียกว่านิสัยชั่วคราวกับนิสัยถาวร นิสัยชั่วคราวกับนิสัยถาวรเนี่ยมันก็หมายถึงพฤติกรรมต่างๆที่เราแสดงออกในชีวิตประจำวันนะที่เป็นไปตามเงื่อนไขของสิ่งเร้าแวดล้อมกระตุ้นให้เป็นไปหรือบางทีมันก็เป็นการสั่นสะเทือนออกไปตามความเคยชินหรือเคยตัวนี่ก็เป็นผลพวงมาจากการทำหน้าที่ของจิตตัวเนี้ยนะครับจิตตัวที่6ตัวสุดท้ายที่เรารวมเรียกว่าจิตสำนึกของมนุษย์หรือจิตสำนึกทางวิญญาณนั่นก็คือการเรียนรู้การสั่นสะเทือนเพื่อให้เกิดการเรียนรู้สิ่งแวดล้อมหรือสิ่งร้าวในอันที่จะนำไปสู่การตอบสนองสิ่งแวดล้อมที่เป็นสิ่งร้าวในปัจจุบันในแต่ละขณะหรือในขณะนั้นๆของมนุษย์แต่ละคนนั่นเองเพราะฉะนั้นทั้งหมด6ประการเนี่ยที่เรารวมมาให้ท่านได้ฟังได้คร่าวๆเนี่ยนะครับนี่ก็คือคุณสมบัติของจิตวิญญาณซึ่งเป็นตัวตนแก่นแท้ที่เร้นอยู่ในกายสังขารหรือเครื่องยนต์แห่งกรรมของมนุษย์แต่ละคนที่มีชีวิตอยู่นั่นเองจิตวิญญาณมีจิตสำนึกเป็นของตนเองเราก็เลยเรียกว่าจิตวิญญาณทีนี้หลายคนถามว่าในหลายๆที่นะครับอาจารย์ในหลายที่หลายๆที่นะครับอาจารย์บางที่เขาเรียกว่าวิญญาณนะผมอยากจะให้ท่านผู้ฟังทำความเข้าใจเพิ่มเติมอีกสักนิดหนึ่งนะครับคำว่าวิญญาณเนี่ยถ้าเราจะกล่าวกันโดยทั่วๆไปแล้วเราจะเห็นว่าก้อนหินก็มีวิญญาณเราเคยได้ยินผู้สูงส่งทั้งหลายเคยกล่าวกันใช่ไหมครับก้อนหินก็มีวิญญาณต้นไม้ก็มีวิญญาณถามว่าต้นไม้โอเคนะเป็นพืชแล้วก็เป็นสิ่งที่มีชีวิตมีวิญญาณครับแต่ว่าก้อนหินก็มีวิญญาณถามว่าเป็นสิ่งที่มีชีวิตไหมไม่มีครับถ้าเราจะชี้ให้ชัดเจนเห็นแจ้งกันในวันนี้ในเวลาคร่าวๆเนี่ยนะครับเราก็อยากจะเรียนท่านผู้ฟังว่าคำว่าวิญญาณนั้นแปลว่าคลื่นพลังงานหรือเป็นรูปธรรมทางพลังงานที่ยังไม่สมดุลอยู่ในตนเองมันจะต้องสั่นสะเทือนเคลื่อนไหลเข้ามันไปเรื่อยๆแล้วก็ไม่มีรูปธรรมที่ตายตัวที่ชัดเจนเป็นกล่องพลังงานเหมือนกับจิตวิญญาณครับถ้าจะพูดได้ชัดเจนก็แปลว่าไม่ว่าจะเป็นต้นไม้ต้นไร่น้อยใหญ่หรือก้อนหินดินทรายทั้งหลายล้วนมีพลังงานเร้นอยู่ข้างในทั้งสิ้นเราจะเรียกสิ่งเหล่านี้ว่าวิญญาณครับเพราะอะไรครับเพราะเขาไม่มีจิตสำนึกเป็นของตนเองนั่นเองครับรูปธรรมทางพลังงานที่เร้นเป็นแก่นแท้อยู่ในรูปธรรมของต้นไม้หรือก้อนหินดินทรายก็ตามเขาจะไม่มีจิตสำนึกเหมือนกับของมนุษย์ที่มีจิตรวมอยู่ทั้งหมด6ประการใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเราจะไปเรียกว่าก้อนหินมีจิตวิญญาณหรือต้นไม้มีจิตวิญญาณไม่ได้หรอกครับเพราะเขาคิดเองไม่เป็นเห็นเองไม่ได้สงสัยไม่เป็นครับถูกกำหนดสร้างขึ้นมาให้แต่ละตนแต่ละรูปธรรมให้ทำหน้าที่อะไรอย่างไรเขาก็ทำหน้าที่ของเขาไปอย่างนั้นไม่มีร้องแรกแหกกระเชอไม่มีบ่นว่าเหนื่อยโว้ยเหนื่อยแล้วไม่มีบ่นว่าอุ้ยสะใจจริงอุ้ยเหมือนมนุษย์นะครับเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าลมถูกกำหนดว่าให้พัดเขาก็พัดของเขาไปครับพัดไปหาที่ร้อนพัดไปหาที่เย็นเขาก็ไม่ตื่นตกอกเต้นหรือไม่ทำเป็นเจ้าแง่แสนงอนใช่ไหมครับเพราะเขาไม่มีจิตสำนึกเป็นของตนเองก้อนหินก้อนหนึ่งเหมือนกันครับถูกกำหนดให้อยู่อย่างไรเขาก็อยู่ของเขาอย่างนั้นแล้วก็สึกกร่อนสั่นสะเทือนไปตามการเวลาอย่างไรเขาก็เป็นไปของเขาอย่างนั้นนั่นคือสัจธรรมในระดับโลกียธรรมอย่างที่ผมเคยกราบเรียนท่านผู้ฟังมาแล้วเพราะฉะนั้นคนเราเวลาเกิดมาเนี่ยนะครับถ้าหากว่าเรารู้ว่าเรามีจิตวิญญาณเป็นแก่นแท้ของตัวเราเองนะเราก็คงจะต้องไม่สับสนกับคำว่าวิญญาณของสรรพสิ่งต่างๆที่อยู่ภายนอกสัตว์ก็เหมือนกันนะครับสัตว์ทั้งหลายเราก็จะเรียกว่าเขามีจิตวิญญาณเหมือนกันครับถึงแม้ว่าเขายังไม่มีจิตสำนึกที่สูงส่งเหมือนมนุษย์แต่เขามีจิตสัญชาตญาณครับที่จะสามารถตอบสนองรู้ที่จะจำรู้ที่จะทำนะถึงแม้ว่าจะคิดนึกอะไร
ด้วยสติปัญญาของสมองอย่างแยบยลเหมือนมนุษย์ไม่ได้แต่เขาก็จะใช้สัญชาตญาณของเขาที่ได้ถูกกำหนดรหัสเอามาไว้ให้เพราะฉะนั้นสัตว์ทั้งหลายก็มีจิตวิญญาณเหมือนมนุษย์ครับเราจะเรียกอย่างนั้นโอเคนะครับเมื่อเรารู้ว่าไม่ว่ามนุษย์หรือสัตว์ก็ตามล้วนมีจิตสำนึกเป็นของตนเองแล้วก็มีจิตวิญญาณเป็นแก่นแท้เราจึงต้องถามตัวเราเองว่านอกจากหน้าที่ทางโลกนะครับคือเป็นสามีเป็นภรรยาเป็นพ่อเป็นแม่เป็นบุตรเป็นหลานเป็นพี่เป็นน้องเป็นครูบาอาจารย์เป็นข้าราชการเป็นผู้บริหารบ้านเมืองเป็นเฒ่าแก่เป็นอะไรก็แล้วแต่นะหน้าที่ทางโลกเราพยายามเรียนรู้ที่จะทำไม่ให้บกพร่องทุกๆวันเรามัวแต่สนใจตรงนั้นท่านผู้ฟังครับแล้วเราถามตัวเราเองไหมครับว่าในความเป็นเราเนี่ยที่สามารถจะโลดแล่นทั้งดำเนินชีวิตอยู่ไปวันๆเนี่ยทำรวยหนีจนทำรวยทำสวยทำสุขอะไรกันเนี่ยนะฮะเรายังมีส่วนประกอบที่เป็นโครงสร้างหลักในความเป็นคนของเราเหลืออยู่อีก2ส่วนเราลืมมันไปหรือเปล่าครับนั่นคือกายสังขารที่ผมเรียกว่าเครื่องยนต์แห่งกรรมและก็จิตใจซึ่งเป็นจิตปัจจุบันหรือที่ท่านทั้งหลายเรียกกันว่าจิตหยาบและก็เราก็ยังมีจิตวิญญาณเป็นแก่นแท้ท่านผู้ฟังครับถ้าเราจะพูดให้ชัดเจนก็คือร่างกายของเราในความเป็นมนุษย์เนี่ยนะรูปธรรมมนุษย์อย่างเราเนี่ยมันประกอบด้วยกายคือร่างกายนะประกอบด้วยจิตใจคือจิตปัจจุบันและประกอบด้วยจิตวิญญาณวันทั้งวันเนี่ยส่วนมากแล้วเราสนใจที่จะปฏิบัติหน้าที่อย่างไม่ให้บกพร่องในการเป็นมนุษย์ส่วนใหญ่แล้วเราจะดูแต่หน้าที่ทางโลกทั้งนั้นเลยเป็นหน้าที่ทางโลกนะครับแต่หน้าที่ในการดูแลร่างกายตัวเองท่านทำไปตามอัตโนมัติเพราะว่าถ้าจิตไม่จิตวิญญาณนะครับไม่ถ่ายทอดรหัสมาให้จิตปัจจุบันให้ได้รู้ว่าต้องดูแลตัวเองนะหิวแล้วต้องกินนะกระหายก็ต้องดื่มนะง่วงก็ต้องนอนเจ็บปวดก็ต้องดูแลบำบัดรักษาเยียวยาอะไรต่างๆเหล่านี้ผมเชื่อมั่นว่าถ้าไม่อาศัยจิตสัญชาตญาณที่จิตวิญญาณถ่ายทอดมาให้การดูแลร่างกายของตัวเองของท่านผู้ฟังเพื่อให้มันมีความสุขให้มันมีความสมดุลก็คงจะย่อหย่อนไปอย่างแน่นอนเพราะมนุษย์เราเน้นแต่การดำเนินชีวิตอยู่อย่างนั้นเองแต่ทีนี้นะในเรื่องของการดูแลกายก็มองข้ามไปผมยังไม่พูดนะครับบางคนสนใจกายมากก็แต่งสวยทำหล่อนะดูแลอย่างดีกินกันจนอ้วนพีอะไรอย่างนั้นก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่เราจะต้องมาคุยกันวันหลังแต่ตรงนี้ก็คือนะสิ่งที่เราจะต้องมาเน้นย้ำว่าเราดูแลหน้าที่ทางโลกแล้วเราต้องมีหน้าที่ดูแลสิ่งที่เกี่ยวข้องกับตัวเราเองด้วยเพราะมันเป็นผลประโยชน์สำหรับตัวเราเองโดยแท้นะครับ1ต้องดูแลร่างกายของเราครับดูแลร่างกายของเราให้สมบูรณ์แข็งแรงปลอดจากโรคภัยไข้เจ็บเนาะให้มันอยู่ดีอยู่สะดวกอยู่เป็นสุขนะให้กายเป็นสุขทำอย่างไรมนุษย์จะต้องเรียนรู้ที่จะทำหน้าที่ได้ดูแลมันทุกๆวันในทุกๆนาทีนะครับเพราะว่าถ้าเราไม่มีกายนี้ให้อยู่จิตวิญญาณของเราก็อยู่ไม่ได้เมื่อจิตวิญญาณของเราอยู่ไม่ได้กายนี้ก็อยู่ไม่ได้ยืนหยัดไม่ได้เราจะทำรวยทำสวยทำสุขกันในทางโลกมันไม่มีวันเป็นไปได้นะครับประการที่2ครับหน้าที่ของเราอีกประการหนึ่งที่ต้องดูแลให้เกิดความสุขให้เกิดความสงบให้เกิดความสมดุลนั่นคือจิตใจหรือจิตปัจจุบันของเราไม่ให้มันไปคล้องแวะกับสิ่งสกปรกไม่ให้ไปคล้องแวะกับสิ่งเศร้าหมองไม่ให้ไปคล้องแวะกับสิ่งที่เราเรียกว่าความทุกข์ทั้งปวงมันถ้าจิตใจเป็นทุกข์ก็คือจิตที่ไม่สุขสงบอย่างนี้มันก็จะทำให้ความสมดุลในการเป็นมนุษย์ของท่านก็ขาดไปหน้าที่ในการเป็นมนุษย์ของท่านที่จิตวิญญาณอาสามาเกิดก็บกพร่องไปอย่างนี้เขาเรียกว่าเป็นมนุษย์ที่เหลวไหลแล้วนะครับท่านผู้ฟังสองเลยนะครับที่หน้าที่ของเราจะต้องดูแลมาในเรื่องที่3ก็คือเราจะต้องมีหน้าที่ดูแลจิตวิญญาณของตัวเราการดูแลจิตวิญญาณของตัวเราหลายคนบอกโอ้ยมองไม่เห็นบางคนไม่เชื่อเรื่องจิตวิญญาณของตัวเองที่เร้นอยู่ข้างในขณะที่ใช้จิตวิญญาณของตัวเองนั่นแหละครับปฏิเสธการมีจิตวิญญาณของตนเองในขณะที่เป็นมนุษย์อยู่ก็ฟังดูแล้วก็ตลกดีเหมือนกันนะท่านผู้ฟังครับการดูแลจิตวิญญาณของตัวเองให้มีความสุขดูแลจิตวิญญาณของตัวเองให้มีความสงบนั้นมันจะต้องรู้ว่าเราจะต้องประพฤติปฏิบัติอย่างไรก็ไม่ต่างกันกับการที่ท่านต้องเรียนรู้ว่าจะทำให้ร่างกายของท่านแข็งแรงสมบูรณ์เจริญเติบโตอย่างสม่ำเสมอสมาร์ทสวยงามองอาจอะไรอย่างเนี้ยเนาะไม่ขี้โรคไม่เป็นแหล่งเพาะเชื้อโรคเราจะต้องดูแลร่างกายของเราอย่างไรหรือต้องดูแลจิตใจของเราอย่างไรจิตใจของเราจึงจะเป็นสุขสมบูรณ์นะมีพลานามัยทางจิตดีว่างั้นเถอะนะเราจะต้องเรียนรู้ครับถ้าเราไม่เรียนรู้วันทั้งวันตั้งแต่เกิดมาทุกอย่างปล่อยตามอัตโนมัติจะกินก็กินตามอัตโนมัตินะจิตใจก็ใช้มันไปตามอัตโนมัติจิตวิญญาณก็ปล่อยมันไปตามอัตโนมัติเนี่ยท่านผู้ฟังไม่รู้หรอกว่าทั้งร่างกายจิตใจและจิตวิญญาณของพวกเรานั้นมันจะสามารถที่จะเกี่ยวข้องสัมพันธ์กันได้
มันเหมือนลักษณะเป็นสามเหลี่ยมนะครับสามเหลี่ยมเนี่ยถ้าหากว่าด้านใดด้านหนึ่งไม่สมดุลนะสามเหลี่ยมรูปนั้นก็ขาดความแข็งแกร่งไม่สวยงามและไม่สมดุลชั้นใดก็ชั้นนั้นครับร่างกายมนุษย์นะครับถ้ากายเราเนี่ยไม่มีความสุขกายเราไม่มีความสุขคือเป็นทุกข์เช่นเจ็บปวดป่วยไข้ถามว่าจิตใจของท่านผู้ฟังจะอยู่อย่างมีความสุขจิตใจของท่านผู้ฟังจะมีความสงบได้อย่างไรถูกต้องไหมครับในขณะเดียวกันถ้าจิตใจหรือจิตหยาบที่ผมอยากจะให้ท่านผู้ฟังทั้งหลายเรียกเขาว่าจิตปัจจุบันนะไม่งั้นเรียกชื่อจิตหยาบเลยเดี๋ยวมันก็หยาบจริงๆนะครับนะทำยังไงที่ให้จิตปัจจุบันของเรามีความสุขนะถ้าจิตเรามีความทุกข์กายเราจะทุกข์ไหมฮะอย่างเช่นเคยได้ยินไหมคำว่าอยู่ไม่สุขนะอยู่ไม่สุขเพราะว่าจิตมันซอนแลนไปเรื่อยนะฮะมันก็จะทำให้กายของเรากายสังขารซึ่งเป็นเครื่องมือของจิตใจและจิตวิญญาณมันก็จะสั่นสะท้านไปตามการบงการของจิตเห็นไหมฮะเด็กที่ซุกซนในเพราะจิตใจของเขาอยู่ไม่สุขครับเด็กที่สมาธิสั้นก็คือเด็กที่อยู่ไม่เป็นสุขแป๊บๆเดียวก็ซุกซนไปนู่นซุกซนมานี่ก็ใช้กายสังขารซุกซนไปก็ตามอาการของจิตที่ซุกซนนั่นท่านผู้ฟังครับเมื่อกายไม่สมดุลคือกายเจ็บป่วยเมื่อจิตใจไม่สมดุลคือจิตใจป่วยด้วยกิเลสตัณหาความทุกข์ความยากทั้งปวงที่เกิดขึ้นในจิตมันก็จะพลอยทำให้จิตวิญญาณซึ่งเป็นตัวตนแก่นแท้ซึ่งเป็นเจ้าของกายสังขารในความเป็นมนุษย์ของท่านอย่างแท้จริงนั้นก็พลอยป่วยไปด้วยแล้วทีนี้ท่านผู้ฟังคิดว่าเราจะดูแลแต่การรับภาระหน้าที่ในการปฏิบัติการทางโลกเพื่อหาความสุขในชั่วโมงการทำงานเพื่อหาความสบายใจสุขกายสุขใจไปวันๆแล้วเราไม่สนใจที่จะทำมันอย่างจริงจังในการดูแลกายให้ถูกต้องดูแลจิตใจให้ถูกต้องและดูแลจิตวิญญาณให้ถูกต้องกันได้อย่างไรครับต่อไปนี้เราคงรู้แล้วนะครับว่าทุกวันถ้าจะหาความสุขที่แท้จริงสุขในการทำงานแบบฉาบฉวยคือสุขๆดิบๆต่อไปก็คงจะไม่ได้แล้วครับกายจิตปัจจุบันและจิตวิญญาณเห็นทีจะต้องเป็นสุขด้วยถ้าจะเป็นสุขได้ก็ต่อเมื่อตัวของท่านเองนะครับจะต้องรับผิดชอบต่อหน้าที่ที่จะต้องกระทำต่อตนเองทั้งระบบไม่ใช่เหมือนกับเมื่อวานหรืออดีตการที่ผ่านมาครับ

ท่านผู้ฟังครับวันนี้หมดเวลาของรายการเทพทิพย์มงคลธรรมแล้วกลุ่มแสงสิริวัฒนาขอขอบคุณท่านผู้ใจบุญทั้งหลายที่ได้ให้เกียรติสนับสนุนรายการนี้เพื่อสร้างวิถีแห่งสันติสุขสู่มวลชนบนคลื่นวิทยุโปรดกรุณาแจ้งผลการรับฟังได้ที่โทรศัพท์025123176 025123176ท่านจะติดตามรับฟังรายการนี้ได้ใหม่ทุกวันทางสถานีวิทยุแห่งนี้ในเวลาเดียวกันนี้สวัสดีครับ

ช่วงเวลาต่อไปนี้สถาบันพัฒนาพฤติกรรมมนุษย์ผู้สร้างทฤษฎีและกลยุทธ์ไซโคโชเพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่บกพร่องของมนุษย์ด้วยการกระตุ้นจิตสำนึกที่ลึกซึ้งและแยบยลสำนักพิมพ์จิตจักรวาลผู้ผลิตหนังสือธรรมะภาคปฏิบัติแนวอภิปรัชญาที่ทรงคุณค่าสำหรับศาสนิกชนไทยและชมรมผู้ประพฤติธรรมเพื่อสร้างสันติสุขให้ตนเองและผู้อื่นร่วมกับกลุ่มแสงสิริวัฒนาภูมิใจเสนอรายการเทพชิปมงคลธรรมเพื่อนำพาสันติสุขสู่มวลชนด้วยธรรมบรรยายภาคปฏิบัติโดยอาจารย์ปริญญาตันสกุลขอเชิญ

านผู้ฟังครับท่านผู้ประพฤติธรรมที่รักทั้งหลายครับในครั้งที่ผ่านมานะครับเราก็ได้เรียนให้ท่านผู้ฟังได้ทราบแล้วว่าในความเป็นมนุษย์ของเราแต่ละคนนั้นทุกคนที่เกิดมาเนี่ยล้วนต้องการจะแสวงหาความสุขให้กับตนเองด้วยกันทั้งสิ้นนะครับแต่ว่าผมกำลังจะชี้ให้ท่านได้เห็นตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะครับว่าการที่เราจะมีความสุขในการเป็นมนุษย์ของเรานั้นเราจะต้องทำหน้าที่ของเราให้สมบูรณ์และบกพร่องในความเป็นมนุษย์ของเราเท่านั้นนะครับเราจึงจะมีความสุขสิ่งที่นำมากล่าวไว้เมื่อวานนี้ก็คือมีวัตถุประสงค์อย่างนี้ครับและเมื่อวานเราก็ได้กล่าวกับท่านผู้ฟังว่ามนุษย์เราเนี่ยถ้าอยากจะมีความสุขที่แท้จริงแล้วต้องเข้าใจก่อนว่าตัวเองเนี่ยเกิดมาเป็นมนุษย์เนี่ยมีหน้าที่ต้องทำสิ่งใดบ้างถ้าเราสามารถทำหน้าที่ของเราได้อย่างถูกต้องถ่องแท้ทำหน้าที่ของเราได้อย่างสมบูรณ์ทำหน้าที่ของเราได้อย่างไม่ผิดพลาดแน่นอนครับผลสัมฤทธิ์ของการทำหน้าที่ของเราที่เป็นภารกิจนั้นออกมามันต้องดีและต้องเป็นที่น่าพอใจแน่นอนเมื่อเป็นที่น่าพอใจตัวท่านผู้ฟังเองซึ่งเป็นผู้ประพฤติธรรมก็คงจะมีความสุขด้วยแต่ส่วนใหญ่แล้วในชีวิตประจำวันของมนุษย์เราแต่ละคนนั้นส่วนใหญ่มีแต่จะเรียนรู้เพื่อที่จะทำหน้าที่อันเป็นภารกิจในทางโลกกันซึ่งเป็นส่วนใหญ่แล้วก็ทุกข์กันนะกับไอ้ภารกิจหน้าที่ในทางโลกกันอยู่ส่วนเดียวนะครับแต่มนุษย์ไม่รู้หรอกว่าแท้จริงแล้วเนี่ยตัวเองเนี่ยยังเก็บความทุกข์ลึกเร้นอยู่ในตัวตนของตนเองเอาไว้อีกมากมายบางสิ่งก็รู้ตัวมั่งเป็นบางเวลาบางสิ่งบางเรื่องก็ไม่เคยรู้ตัวเลยตั้งแต่เกิดจนกระทั่งสิ้นชีวิตหมดสิ้นอายุขัยไปในภพชาติปัจจุบันนั้นๆไปซึ่งน่าเสียใจแล้วก็น่าเป็นห่วงจริงๆครับในความเป็นมนุษย์ของเราเพราะฉะนั้นเมื่อครั้งที่แล้วเราก็เลยบอกท่านผู้ฟังว่าถ้าเราจะเป็นมนุษย์ให้สมบูรณ์ในการที่จะพาตนเองก้าวสู่การเป็นมนุษย์ที่สมดุลกับเขาคนหนึ่งในภพชาติปัจจุบันเนี่ยและเราจะมีความสุขทั้งกายสุขทั้งใจได้เนี่ยนะครับเราจะต้องรู้ได้ว่าหน้าที่ของเรานั้นไม่ได้มีแต่หน้าที่ทางโลกเป็นการปฏิบัติภารกิจเพื่อสนองความต้องการของผู้อื่นที่เขาหยิบยื่นหน้าที่หรือภาระรับผิดชอบมาให้กับเราหรือมิใช่เป็นเพียงแค่ทำหน้าที่ในบางสิ่งในทางกายภาพของระบบโลกในการที่จะดูแลตนเองดูแลครอบครัวหรืออะไรต่ออะไรไปแต่เพียงส่วนนั้นแต่เพียงส่วนเดียวเราก็เลยบอกว่าที่ต้องกล่าวเช่นนั้นเพราะสาเหตุว่าในความเป็นมนุษย์ของเราแต่ละคนนั้นเนี่ยมันประกอบด้วยกายสังขารจิตปัจจุบันและจิตวิญญาณถ้าหากว่าท่านจะไปทำงานในทางโลกนะไปรับจ้างเขาทำงานไปรับจ้างเขาบริหารหรือทำกิจการค้าขายอะไรก็ตามท่านต้องใช้รูปธรรมมนุษย์ของท่านที่ประกอบด้วยกายสังขารคือเครื่องยนต์แห่งกรรมที่ผมบอกแล้วก็มีจิตปัจจุบันที่ท่านเรียกว่าจิตหยาบนอกจากนั้นก็ยังมีจิตวิญญาณซึ่งเป็นผู้มาเกิดเป็นมนุษย์อย่างท่านเนี่ยเร้นอยู่ข้างในอีกต่างหากถ้าหากว่าท่านผู้ฟังจะใช้ไม้สักดุ้นหนึ่งยาวๆนะครับเพื่อจะยืนขึ้นแล้วใช้ไม้นั้นสอยลูกมะม่วงที่อยู่บนต้นที่สูงพอสมควรถามว่าไม้ที่เป็นเครื่องมือของท่านผู้ฟังในการที่จะใช้สอยลูกมะม่วงลงมาจากต้นเพื่อจะได้สัมผัสหรือลิ้มรสกับความอร่อยของมะม่วงต้นนั้นเนี่ยท่านผู้ฟังจะใช้ไม้แบบไหนครับไม้ที่จะใช้มันต้องเป็นไม้ที่แข็งแรงถูกต้องไหมครับเมื่อเราจับมันและชูขึ้นไปเพื่อที่จะไปเกี่ยวไปสอยลูกมะม่วงบนต้นสูงๆนั้นมันต้องไม่คดไม่งอนะครับคือพอยกขึ้นไปแล้วถ้ามันอ่อนปวกเปียกระทดระทวยเนี่ยต่อให้ไม้นั้นนะวางกับพื้นมันนอนยาวสักเพียงใดแต่พอยกขึ้นมาแล้วทีไรแล้วหัวห้อยงอหงิกทุกทีไปนะไม้ต้นนั้นหรือไม้ลำนั้นมันก็จะไม่สามารถเป็นประโยชน์สำหรับท่านผู้ฟังที่จะช่วยทำให้ท่านผู้ฟังได้ใช้มันเป็นเครื่องมือที่จะสอยมะม่วงเอามาทานกันให้อร่อยอร่อยได้ใช่ไหมล่ะครับชั้นใดก็ชั้นนั้นครับไม้ที่จะใช้สอยมะม่วงมันจะต้องแข็งแกร่งแข็งแรงเหมาะสมและก็ยาวพอมากเท่าใดเราจึงจะกินมะม่วงได้ร่างกายของเราจิตใจของเราและจิตวิญญาณของเรานะก็จะต้องแข็งแรงสมบูรณ์เช่นเดียวกันครับมิฉะนั้นแล้วความเป็นมนุษย์ของท่านที่จะไปเด็ดยอดความสำเร็จอันสูงสุดในจิตมนุษย์ของท่านที่ใฝ่ฝันกันอยู่ในแต่ละวันเนี่ยนะมันจะไม่มีวันประสบผลสำเร็จได้เพราะฉะนั้นเราจึงอยากจะเรียนท่านผู้ฟังว่า
ชีวิตของเราในแต่ละวันเนี่ยที่เราหาความสุขเต็มร้อยไม่ได้หรือเดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์ที่เราเรียกว่าสุขดิบๆนั้นเป็นเพราะอะไรครับท่านผู้ฟังมันไม่ใช่เป็นเพราะว่าเราบกพร่องเหลวไหลต่อตัวเราเองมากไปหน่อยกันไม่ใช่เหรอครับหลายคนบอกว่าแหมตำหนิตัวเองว่าบกพร่องเหลวไหลอย่างนี้ท่าจะไม่ค่อยจะดีอ่ะดีกว่าให้คนอื่นตำหนิเราใช่ไหมล่ะครับท่านผู้ฟังครับลองคิดดูนะครับวันทั้งวันเนี่ยเราพยายามเรียนรู้ว่าจะทำยังไงที่จะให้ถูกใจเจ้านายเราเรียนรู้ว่าทำยังไงพูดยังไงนะหรือแสดงออกอย่างไรจึงจะถูกใจผู้มาซื้อบริการของเราก็เพราะเราเป็นคนให้บริการเราเป็นคนทำมาค้าขายอะไรอย่างนี้หรือวันทั้งวันเนี่ยเราจะออกแรงมากน้อยเพียงใดร่างกายเราจะไม่สุดโทรมแล้วเราจะได้งานออกมาเยอะๆเราจะผลิตสินค้ายังไงจะได้แยะๆกำไรเยอะๆเรามัวแต่คิดกันตรงนั้นใช่ไหมครับและเป็นไงครับท่านผู้ฟังครับทำงานเพลินๆปีทั้งปีเดี๋ยวเจ็บเดี๋ยวป่วยเดี๋ยวไข้เดี๋ยวป่วยเป็นนั่นเดี๋ยวป่วยเป็นนี่เห็นไหมครับอาการทางกายเกิดขึ้นคือความเจ็บป่วยที่มันเจ็บป่วยเป็นเพราะอะไรเป็นเพราะเราดูแลมันไหมครับเป็นเพราะเราไม่ค่อยจะใส่ใจดูแลมันเท่าที่ควรเราดูแลอย่างเดียวคือกินให้อร่อยปากแต่บางทีอาจจะลำบากก้นอย่างที่ใครหลายๆคนคิดกันแล้วก็พูดกันชวนขำๆเนี่ยนะฮะหรืออร่อยตามใจปากนะอร่อยตามใจปากมากไปหน่อยพุงเลยย้วยออกมาแอบอย่างนี้ก็เป็นต้นเพราะว่าทานอาหารแล้วเป็นการบำรุงบำเรอไขมันอย่างนี้นะต้องไปพึ่งชาหรือไปพึ่งสมุนไพรลดความอ้วนต้องไปออกกำลังกายอะไรต่อมีอะไรกันให้วุ่นวายเนี่ยนี่คือสิ่งที่จะเป็นตัวบ่งชี้ให้ท่านผู้ฟังได้เห็นเป็นตัวอย่างอย่างหนึ่งว่าถ้าเราไม่สนใจกายเราไม่สนใจจิตปัจจุบันและไม่สนใจจิตวิญญาณแล้วร่างกายของเราที่ประกอบด้วย3สิ่งนี้ที่แยกกันออกมาไม่ได้เนี่ยนะครับมันต้องสมดุลกันเนี่ยมันต้องแข็งแรงมันต้องสมบูรณ์ท่านผู้ฟังจึงจะสามารถไปพิชิตความสำเร็จหรือไปสร้างความสำเร็จในทางโลกในการเป็นพ่อแม่ที่ดีเป็นครอบครัวที่แข็งแกร่งนะเป็นนักเรียนที่แข็งแรงสมองดีนะหรืออะไรต่างๆเราเนี่ยมันต้องอาศัยเครื่องมือในการทำหน้าที่ทั้งสิ้นนะครับการเป็นผู้จัดการที่เก่งๆเป็นผู้บริหารที่เป็นเลิศมันก็ต้องมาจากการมีสุขภาวะทางกายที่ดีสุขภาวะทางจิตที่ดีและสุขภาวะทางจิตวิญญาณที่ดีด้วยถูกต้องไหมล่ะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราจะดูแลแต่เรื่องงานเรื่องการอย่างเดียวจะเอาแต่ความสำเร็จในการทำงานอย่างเดียวความสุขในชีวิตของท่านก็จะไม่มีวันที่จะสุข 100% หรือเป็นสุขอย่างสิ้นเชิงได้นะเพราะฉะนั้นวันนี้เราก็จะมาคุยกันในประเด็นแรกกันก่อนว่าถ้าเราอยากจะมีความสุขให้มากกว่าเดิมแล้วก็ลดความทุกข์ทั้งหลายให้น้อยลงไม่ใช่ว่ามีความทุกข์ที่เพิ่มขึ้นแล้วเราก็เราคงจะต้องหันมาสร้างความสุขทางกายให้กับตัวเองด้วยความสุขที่เกิดจากกายที่เป็นสุขนั่นนะครับนะมันเราไม่ได้กล่าวกับท่านผู้ฟังว่าให้ลดภารกิจในการทำงานในชีวิตประจำวันลงเสียบ้างนะผมไม่ได้กล่าวอย่างนั้นนะครับท่านจะขยันก็ขยันไปท่านจะอดหลับอดนอนมากน้อยแค่ไหนถ้าท่านสู้ไหวสู้ได้ก็ทำไปครับแต่สิ่งที่ท่านจะไม่ทำไม่ได้ครับนั่นก็คือการที่จะต้องสร้างสุขให้กับกายสังขารหรือเครื่องยนต์แห่งกรรมของท่านคำว่าสร้างสุขให้กายสังขารหรือเครื่องยนต์แห่งกรรมของท่านหมายความว่าอะไรครับหมายความว่าท่านจะต้องเป็นคนที่รู้จักการกินดีอยู่ดีครับการรู้จักกินดีอยู่ดีนั่นแหละครับมันจะทำให้เครื่องยนต์แห่งกรรมของท่านมีความสุขและมีความสมบูรณ์ได้อันนี้ก็คือสิ่งแรกจริงๆแล้วผมเอาเรื่องนี้มาพูดก่อนเพราะว่ามันอยู่ภายนอกนะครับแท้จริงแล้วถ้าเราจะพูดกันให้กระจ่างมันต้องเอาจากข้างในออกมาจากข้างนอกคือต้องพูดจากจิตวิญญาณมหาจิตปัจจุบันและมหากายสังขารซึ่งเป็นเครื่องยนต์แห่งกรรมของท่านแต่เพื่อที่จะให้สะดวกในการคิดแบบจิตมนุษย์เราเอาสิ่งที่มองเห็นก่อนที่จะเอาในสิ่งที่ลึกเร้นอยู่ข้างในมาคุยกันดีกว่าไหมครับนะเพื่อไม่ให้ท่านผู้ฟังสับสนเพราะฉะนั้นถ้าเราจะสร้างสุขทางเครื่องยนต์แห่งกรรมหรือกายสังขารของเราเราจะทำให้มันเป็นสุขเนี่ยนะฮะเราจะต้องฝึกตัวเราเองให้เป็นคนกินดีอยู่ดีครับท่านผู้ฟังครับถ้าเราเป็นคนไม่กินดีอยู่ดีนะคำว่าไม่กินดีอยู่ดีแปลว่ากายไม่สะอาดกายภายนอกไม่สะอาดปล่อยให้มันสกปรกรกรุงรังกายข้างในไม่สะอาดปล่อยให้มันสกปรกรกรุงรังอย่างนี้นะถ้ารกรุงรังสกปรกท่านผู้ฟังก็รู้ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นบ้านของท่านเนี่ยถ้าท่านไม่ดูแลรักษาความสะอาดปล่อยให้มันสกปรกหมักหมมเนี่ยก็เป็นแหล่งเพาะเชื้อโรคถูกต้องไหมล่ะครับร่างกายของท่านก็เหมือนบ้านของท่านหลังหนึ่งเหมือนกันเป็นบ้านหลังที่สำคัญบางคนเนี่ยเป็นคนโอ้โหรักความสะอาดมากเช็ดถูบ้านทั้งวันนะ
จัดบ้านทั้งวันอะไรดูไม่งามหน่อยเดี๋ยวก็จัดและก็แต่งและนะเช็ดถูจนพื้นเป็นเงาวาววับแทบจะเล่นสเก็ตสกีในบ้านได้โดยซ้ำไปครับแต่มันทำแต่ภายนอกครับท่านผู้ฟังครับบางคนลืมทำที่ภายในของตัวเองก็คือบ้านหลังสำคัญหลังใหญ่ของตัวเองก็คือร่างกายของตัวเองนะขาดการดูแลขาดการเอาใจใส่อย่างนี้ไม่ได้ท่านผู้ฟังครับพูดมาถึงตรงนี้แล้วผมมีแง่คิดอยู่ประการหนึ่งครับว่าร่างกายของมนุษย์เราหรือเครื่องยนต์แห่งกรรมของเรานี่แสนวิเศษจริงๆนะครับถ้าเรารู้จักดูแลเขาอย่างดีเนี่ยนะหลายคนทีเดียวที่เรียกว่าที่ใช้คติพจน์ว่าอโรคยาปรมาลาภาคือการไม่มีโรคเป็นลาภอันประเสริฐเนี่ยคนที่ไม่เจ็บไข้ได้ป่วยอะไรเลยในชีวิตนะครับหรือเป็นก็น้อยมากเนี่ยส่วนมากจะมีคนจะเป็นคนที่อายุยืนนะครับเพราะร่างกายจะไม่เสื่อมโทรมนะคนที่เจ็บๆออดๆแอดๆนะ3วันดี4วันป่วยอย่างนี้ครับคนเหล่านี้จะมีอายุไม่ค่อยจะยืนยาวเท่าไหร่เพราะกายสังขารหรือเครื่องยนต์แห่งกรรมนั้นจะทรุดโทรมเร็วเกินกว่าปกติก็อยากจะเรียนท่านผู้ฟังว่ามีสิ่งที่น่าสังเกตอยู่ว่าทำไมมนุษย์บางคนอายุยืนทำไมมนุษย์บางคนอายุสั้นผมตัดประเด็นปัญหารหัสที่จิตวิญญาณถือติดตัวมาว่าแต่ละคนจะจบสิ้นอายุไขเท่าใดตรงนี้ทิ้งไปเพราะเป็นเรื่องของจิตวิญญาณที่เราจะต้องกล่าวกันในวันข้างหน้าเมื่อเราได้เรียนรู้สิ่งที่เกี่ยวข้องกับโลกิยธรรมนะฮะเรื่องกายสังขารในทางโลกนะฮะได้มากพอแล้วสัญญาว่าในวันหน้าผมจะเล่าเรื่องที่ลึกเร้นอยู่ข้างในคือเรื่องของจิตวิญญาณให้ท่านได้ฟังกันอย่างเพลิดเพลินและเป็นความรู้ที่ดีด้วยอยากจะเรียนท่านผู้ฟังว่าเซลล์ร่างกายของมนุษย์นี่กำลังจะออกวิชาการสักนิดนะครับเซลล์ร่างกายของมนุษย์ทุกๆเซลล์นะครับท่านผู้ฟังได้เรียนกันมาตั้งแต่ชั้นประถมนะครับที่ครูบาอาจารย์สอนพวกเราว่าเซลล์ของร่างกายมนุษย์นั้นมีคุณสมบัติที่น่าสนใจเป็นคุณสมบัติที่ยิ่งใหญ่มากๆเลยอยู่สองประการครับท่านผู้ฟังครับเซลล์ร่างกายของมนุษย์มีหน้าที่ประการที่หนึ่งก็คือสามารถเจริญเติบโตได้ครับคือสามารถแบ่งตัวและเจริญเติบโตได้จะสังเกตเห็นได้ว่าจากเบบี้แบร์เบาะนะคือเด็กตัวน้อยๆที่เพิ่งคลอดใหม่ๆครับพอคลอดออกมาจากท้องแม่ได้ไม่นานนะครับนะลูกตัวก็ใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นใช่ไหมครับเนี่ยนั่นก็คือสิ่งที่จะเป็นเครื่องยืนยันได้ว่าเซลล์ร่างกายของมนุษย์เราโดยเฉพาะตั้งแต่วัยทารกเนี่ยนะครับมันจะมีการแบ่งตัวเพื่อการเจริญเติบโตเพื่อการสร้างใหม่เนี่ยเร็วมากครับแล้วก็จะโตขึ้นมาเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆจนกระทั่งอายุเยอะจนกระทั่งถึงในวัยชกันนะครับเซลล์ของร่างกายก็จะมีการสั่นสะเทือนเพื่อการดำรงอยู่ก็คือเพื่อให้มีสุขภาพพลานามัยดีให้มีความแข็งแรงดำรงอยู่เป็นหนุ่มยาวเป็นสาวนานว่างั้นเถอะนะครับนั่นก็คือหน้าที่ของเซลล์ร่างกายของมนุษย์ซึ่งเป็นสิ่งที่พิเศษมากและเป็นสิ่งที่วิเศษจริงๆไม่ว่าสิ่งมีชีวิตชนิดไหนนะครับก็จะมีคุณสมบัตินี้อยู่กับตนเองทั้งสิ้นนะในด้านที่2ครับคุณสมบัติประการที่2ของเซลล์นั่นก็คือเวลามีการเสื่อมสภาพเวลาเจ็บปวดป่วยไข้มีบาดแผลนะเสื่อมสภาพอย่างไรเขาก็จะสามารถซ่อมแซมส่วนที่เสื่อมหรือส่วนที่สึกหรอของเขาได้ด้วยตัวของเขาเองนั่นคือโดยธรรมชาติของความเป็นเซลล์ร่างกายมนุษย์ทุกคนนะครับหน้าที่หลักๆคือ 1. เจริญเติบโตได้2. ซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอของตัวเองขึ้นมาทดแทนส่วนที่สึกหรอได้เช่นหนังกำพร้าใช่ไหมครับก็จะหลุดล่อนไปหน้าหนังแท้ก็จะขึ้นมาใหม่ทดแทนบริเวณฝ่าเท้าของเราฝ่ามือของเราที่เราต้องใช้มันบ่อยๆอะไรอย่างนี้เป็นต้นท่านผู้ฟังครับต้นไม้ต้นไร่ทั้งหลายหรือสัตว์ทั้งหลายที่เป็นสัตว์ใหญ่ๆที่เราเห็นชัดๆครับในป่าในเขาหรือใกล้ตัวเราที่เราเอามาเลี้ยงเขาไว้ในบ้านก็ตามสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ประกอบด้วยเซลล์ที่มีชีวิตเหมือนกับเซลล์ของร่างกายมนุษย์เหมือนกันครับท่านจะสังเกตเห็นด้วยว่าความเป็นมนุษย์กับความเป็นสัตว์หรือความเป็นพืชมันต่างกันตรงไหนครับมันไม่ได้ต่างกันตรงที่ว่ามีเซลล์ร่างกายที่แตกต่างกันครับแต่มีแต่ว่ารูปลักษณ์ที่แตกต่างกันเท่านั้นเองครับมีคำถามอยู่ว่าเอแล้วทำไมต้นไม้ต้นไร่ที่เป็นต้นไม้ใหญ่อยู่ในป่าในเขาถึงมีอายุยืนยาวเป็นสิ่งมีชีวิตที่มีอายุยืนยาวมากขณะที่เซลล์ของต้นไม้ทุกเซลล์ก็มีคุณสมบัติไม่ต่างกันกับมนุษย์คือ 1. เจริญเติบโตได้ 2. ซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอเพื่อสร้างใหม่ขึ้นมาทดแทนได้อ้าวแล้วมนุษย์เราไม่มีตรงนั้นเหรอคุณสมบัตินะมนุษย์เราก็มีเหมือนกันใช่ไหมครับท่านผู้ฟังครับนี่ไงครับนี่คือแง่คิดครับนี่คือแง่คิดว่าทำไมต้นไม้ต้นไร่จึงมีอายุยืนยาวเป็นร้อยปีพันปีเป็นล้านปีได้แต่ทำไมร่างกายมนุษย์เราเนี่ยจะอายุยืนกันถึงสัก100ปีโอ้โหเห็นเป็นเรื่องแปลกประหลาดมหัศจรรย์กันเลยทีเดียวนะครับแท้จริงแล้ว
ท่านผู้ฟังลองนึกดูนะครับถ้าอะไรสักสิ่งหนึ่งที่มันสามารถที่จะเจริญเติบโตของมันได้เรื่อยๆคือแบ่งตัวได้เจริญเติบโตได้ถูกต้องไหมครับและมันยังสามารถที่จะสร้างใหม่เพื่อซ่อมแซมสิ่งที่สึกหรอไปเพื่อเอาใหม่ขึ้นมาทดแทนได้นั่นแสดงว่าสิ่งนั้นเนี่ยมันไม่มีวันจะเสื่อมสลายถูกต้องไหมครับสิ่งนั้นไม่มีวันจะดับสิ้นถูกไหมครับสิ่งนั้นจะต้องสามารถดำรงอยู่ได้อย่างถาวรตลอดไปใช่ไหมครับท่านผู้ฟังครับผมพูดอย่างนี้เพื่อต้องการจะชี้ให้ท่านผู้ฟังได้คิดว่าแท้แล้วเนี่ยสิ่งมีชีวิตที่มีรูปธรรมเป็นมนุษย์เนี่ยประกอบด้วยเซลล์นับล้านๆเซลล์ที่มีคุณสมบัติหลักๆสำคัญ2ประการที่ไม่ต่างกับต้นไม้ใหญ่หรือในสัตว์ทั้งหลายนะที่อยู่ในป่าใหญ่เวลาเปรียบเทียบกันแล้วทำไมมนุษย์จึงมีอายุขัยแสนสั้นทำไมต้นไม้เหล่านั้นจึงมีอายุที่ยืนยาวหลายคนบอกว่าอ้าวก็มันก็แตกต่างกันที่นั่นคือต้นไม้อันนี้มนุษย์นะฮะซึ่งจริงๆแล้วผมไม่ได้พูดในรูปลักษณ์นะครับแต่พูดในโครงสร้างหลักในอันที่จะประกอบเป็นสรรพสิ่งที่เราเรียกว่าต้นไม้และรูปสิ่งประกอบหลักในอันที่จะประกอบกันขึ้นมาเป็นรูปธรรมมนุษย์ต่างหากครับมันเมื่อมนุษย์เราเนี่ยมีเซลล์ที่ผู้สร้างกำหนดให้นะเจริญเติบโตได้ซ่อมแซมตัวเองได้แสดงว่าผู้ที่กำหนดให้เกิดมาเป็นมนุษย์นั้นเนี่ยไม่จำเป็นจะต้องตายถูกต้องไหมครับมนุษย์เราเนี่ยไม่จำเป็นจะต้องตายเลยครับเพราะว่าอย่างเช่นหนังที่ฝ่าเท้าเราครับหนังมันแก่มันหนามันเสื่อมสภาพมันตายไปมันก็หลุดลอกล่อนไปแล้วก็จะมีหนังชั้นใหม่ขึ้นมาแทนอย่างเนี้ยนะมันเราก็จะมีฝ่าเท้าที่เดินเหยียบย่ำไปบนพื้นโลกนี้ได้อย่างสบายๆตลอดไม่ใช่หนังกำพร้าลอกไปเหลือแต่หนังอ่อนๆอยู่ข้างในเราเดินไม่ได้แล้วเป็นฝ่าตีนแดงๆอ่อนๆนะเหยียบเม็ดหินเม็ดทรายหน่อยเดียวก็แย่แล้วนะครับก็ไม่ใช่อย่างนั้นตรงนี้คือสิ่งที่จะชวนท่านผู้ฟังให้ขบคิดครับว่าถ้าเราเป็นผู้ประพฤติธรรมเนี่ยนะฮะคำว่าประพฤติธรรมแปลว่าประพฤติให้อยู่ในกรอบของธรรมชาติให้เป็นไปตามกฎเกณฑ์กติกาของธรรมชาติเหมือนธรรมชาติแวดล้อมที่เป็นสรรพสิ่งอื่นๆเนี่ยมนุษย์เรายังแตกต่างจากสัตว์และแตกต่างจากต้นไม้ใหญ่อยู่ที่ตรงนี้ครับว่าทำไมเราจึงอายุสั้นกว่าต้นไม้ทั้งที่จริงๆแล้วเนี่ยเราฉลาดกว่าต้นไม้ด้วยเพราะเรามีจิตสำนึกนะขณะที่ต้นไม้มีแต่วิญญาณคือมีพลังงานที่ถูกกำหนดให้มีคุณสมบัติอย่างไรเขาก็ทำหน้าที่ของเขาอย่างนั้นไปอย่างยั่งยืนตลอดกาลเนี่ยมนุษย์ก็เหมือนกับต้นไม้ต้นหนึ่งครับเราเรียกว่าต้นคนก็ได้นะครับนะท่านลองกางแขนออกสิครับเวลายืนตรงๆและตากางแขนตัวเองออกท่านจะเห็นว่าลำตัวของท่านก็เหมือนกับลำต้นของต้นไม้ครับปลายเท้าของท่านเวลายืนชิดกันและเอาส้นเท้าชิดกันแล้วปลายเท้าแบะออกมันก็เหมือนกับรากของต้นไม้นะครับถูกไหมครับเหมือนกับรากของต้นไม้นะแขนที่แผ่ออกไปสองข้างก็เหมือนกับกิ่งก้านนะแล้วฝ่ามือของท่านเนี่ยถ้าเอานิ้วทั้ง5มาเรียงชิดติดกันท่านลองมองดูสิครับมันก็เหมือนใบไม้ลายเส้นบนฝ่ามือมันก็ไม่ต่างกันกับลายเส้นในใบไม้นั่นแหละนะครับก็คือผู้กำหนดสร้างกายสังขารหรือเครื่องยนต์แห่งกรรมของมนุษย์นั้นนะก็คงจะได้ต้นแบบมาจากต้นไม้แล้วมาสร้างเป็นต้นคนอย่างที่เราคุยกันนะเอาละครับตรงนั้นไม่ใช่เรื่องสลักสำคัญอะไรแต่เรื่องสลักสำคัญตรงที่ว่าผมกำลังชวนให้ท่านผู้ฟังคิดว่าเอเซลล์ของร่างกายมนุษย์นะครับมันแบ่งตัวเองเจริญเติบโตได้เรื่อยไปและซ่อมสร้างรวมกระทั่งซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอลงไปให้เกิดขึ้นมาใหม่ได้มนุษย์เราก็ไม่น่าจะจำเป็นต้องตายเราก็มาถามกันตรงนี้ว่าแล้วทำไมมนุษย์เราทุกคนจึงต้องตายและบางคนก็ตายเร็วตายช้าที่แตกต่างกันด้วยอันนี้คือสิ่งที่น่าคิดครับท่านผู้ฟังครับผมอยากจะเรียนท่านผู้ฟังว่าเราจะกลับมาดูว่าทำไมมนุษย์เรานะจึงไม่สามารถจะมีร่างกายหรือกายสังขารที่จะดำรงชีวิตอยู่ยาวนานนะครับเป็นหนุ่มยาวๆเป็นสาวเยอะๆ เป็นสาวแบบยั่งยืนเป็นหนุ่มแบบยั่งยืนเนี่ยทำไมเราเป็นไม่ได้แป๊บเดียวแก่ซะละเหี่ยวย่นซะละนะแล้วก็บางคนกระดันแก่ก่อนวัยซะด้วยซ้ำไปท่านผู้ฟังครับถ้าเราไม่ตัดขออภัยถ้าเราไม่กล่าวถึงรหัสของกรรมซึ่งเราเชื่อเรื่องกฎแห่งกรรมกันอยู่แล้วตรงนั้นเนี่ยนะครับบางครั้งเนี่ยก็กรรมบันดาลเหมือนกันไม่ใช่กฎแห่งกรรมพาไปครับกรรมบันดาลก็คือเรากระทำกับกายสังขารของเราเองเราเหลวไหลกับตัวเราเองในการที่จะสร้างสุขภาวะทางกายครับถามว่าเราจะดูแลให้กายของเรามีสุขภาวะก็คือมีพลานามัยที่ดีและมีอายุยืนยาวนะมีร่างกายที่แข็งแรงและก็สามารถเจริญเติบโตได้อย่างสม่ำเสมอเนี่ยนะถามว่าแทนที่จะดูให้หุ่นดีร่างกายดีเนี่ยนะฮะเราจะต้องปฏิบัติตนเองอย่างไรครับมันอยู่3สิ่งครับท่านผู้ฟังครับคือ1ท่านต้องรู้จักกินครับคือฉลาดกิน
อย่างที่สองก็คือฉลาดด้านกามนะกามอารมณ์นะครับกามนะฮะอย่างที่สามคือฉลาดที่จะก่อมีสามก่อครับคือกินกามแล้วก็ก่อเราจะต้องเรียนรู้ว่ากินอย่างไรจึงจะทำให้กายเป็นสุขอย่างที่สองเราจะเสพกามอย่างไรเราจึงจะมีกายที่เป็นสุขอย่างที่สามเราจะก่ออย่างไรเราจึงจะทำให้กายเราเป็นสุขเห็นไหมครับนั่นคือสามสิ่งที่มนุษย์อย่างเราต้องเรียนรู้ครับถ้าหากว่าท่านผู้ฟังไม่เรียนรู้ที่จะกินไม่เรียนรู้ที่จะเสพกามไม่เรียนรู้ที่จะก่อคำว่าก่อนี่หมายถึงก่อกรรมก่อการกระทำก่อสร้างนะอะไรต่างๆเหล่านี้โดยใช้กายของเราเป็นผู้ก่อใช้อวัยวะร่างกายของเราเป็นผู้ก่อในสามส่วนนี้ครับถ้าหากว่าท่านบกพร่องต่อหน้าที่หรือแสดงบทบาทหน้าที่ที่ผิดพลาดไปความสุขทั้งหลายในชีวิตของท่านจะไม่บังเกิดครับมันจะมีความทุกข์เกิดขึ้นแต่ถ้าหากว่าบกพร่องในการจะสร้างสุขทางกายสร้างสมดุลทางกายท่านก็จะเกิดทุกข์ในทางกายครับเช่นการกินไม่ดีก็เป็นโทษใช่ไหมการกินไม่ดีคือกินไม่เป็นกินไม่ถูกต้องกินไม่พอหรือกินเกินก็เป็นทุกข์ครับในเรื่องของการเสพกามก็เหมือนกันถ้าจะเห็นว่าเดี๋ยวนี้ปัญหาเรื่องการเสพกามเนี่ยมันจะทำให้อายุสั้นก็มีทำให้ตายบนอกก็มีนะคืออายุสั้นใช่ไหมแล้วก็ทำให้อ่อนเพลียอ่อนเปลี่ยเพลียแรงไม่สามารถจะเอากายสังขารไปสร้างงานตามภารกิจที่สร้างสารกันขึ้นมาในทางโลกได้แบกหามทำงานหนักไม่ไหวเพราะใช้พลังไปกับสิ่งนี้ซะจนหมดอย่างนี้เป็นต้นหรือหมกมุ่นอยู่กับกามอารมณ์จนกระทั่งสติปัญญาเนี่ยไม่ได้ใช้กลายเป็นคนโง่ไปได้เหมือนกันอย่างนี้เป็นต้นหรือมั่วกามอารมณ์และเป็นไงครับก็นำเอาโรคภัยไข้เจ็บนะมาสู่ตนเองและแถมๆก็ยังเผลอๆไปแพร่กระจายถ่ายทอดเชื้อโรคอันไม่บังควรเชื้อโรคร้ายเหล่านี้ไปสู่มนุษย์คนอื่นๆที่ใกล้ตัวเราเช่นภรรยาสามีลูกหลานอะไรต่างๆเหล่านี้นั่นก็เกิดความทุกข์ทางกายหรือนะใช้กายของเราไปกระทำในไม่ถูกต้องต่อผู้อื่นไปแสดงอากัปกิริยาที่ไม่ถูกต้องไม่เหมาะสมไม่ดีงามต่อผู้อื่นพูดง่ายๆคือใช้กายสังขารของเราไปกระทำความชั่วต่อคนอื่นเข้าๆไปยั่วยุคนอื่นเข้าๆในที่สุดภัยก็มาจะมาถึงตัวคือทุกขโตทุกขฐานังอย่างที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสไว้คือให้ทุกข์แก่ท่านทุกนั้นถึงตัวนั่นเองนะมันในครั้งต่อไปเราจะมาคุยกันอย่างละเอียดละออในส่วนของกายนะฮะส่วนจิตปัจจุบันกับจิตวิญญาณเราคงต้องว่ากันทีหลังว่าไล่กันเป็นลูกระนาดเลยนะครับเพื่อทำให้ท่านผู้ประพฤติธรรมนั้นมีความสุขในการดำเนินชีวิตได้อย่างแท้จริงเราจะมาเรียนรู้กันในวันต่อไปว่าเราจะฉลาดกินอย่างไรจึงจะทำให้กายไม่เกิดทุกข์เราจะฉลาดในการบริโภคกามหรือเสพกามอย่างไรเราจึงจะทำให้กายเราไม่มีความทุกข์และเราจะก่อกรรมคือการกระทำใดๆบนโลกใบนี้ในสังคมมนุษย์นะจะกระทำอย่างไรประพฤติปฏิบัติตนอย่างไรจึงจะทำให้ตัวเราเองนั่นแหละเป็นสุขนะนี่ก็คือการทำหน้าที่ของตัวเองในทางโลกซึ่งเป็นทางเลือกที่เราต้องเลือกไม่ใช่หลีกเลี่ยงที่จะกระทำหรือทำไปตามสัญชาตญาณของเราแต่อย่างเดียววันต่อไปเราจะมาขยายเรื่องนี้กันต่อครับ

ท่านผู้ฟังครับวันนี้หมดเวลาของรายการเทพทิพย์มงคลธรรมแล้วกลุ่มแสงสิริวัฒนาขอขอบคุณท่านผู้ใจบุญทั้งหลายที่ได้ให้เกียรติสนับสนุนรายการนี้เพื่อสร้างวิถีแห่งสันติสุขสู่มวลชนบนคลื่นวิทยุโปรดกรุณาแจ้งผลการรับฟังได้ที่โทรศัพท์025123176 025123176ท่านจะติดตามรับฟังรายการนี้ได้ใหม่ทุกวันทางสถานีวิทยุแห่งนี้ในเวลาเดียวกันนี้สวัสดีครับ

่วงเวลาต่อไปนี้สถาบันพัฒนาพฤติกรรมมนุษย์ผู้สร้างทฤษฎีและกลยุทธ์ไซโคโชเพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่บกพร่องของมนุษย์ด้วยการกระตุ้นจิตสำนึกที่ลึกซึ้งและแยบยลสำนักพิมพ์จิตจักรวาลผู้ผลิตหนังสือธรรมะภาคปฏิบัติแนวอภิปรัชญาที่ทรงคุณค่าสำหรับศาสนิกชนไทยและชมรมผู้ประพฤติธรรมเพื่อสร้างสันติสุขให้ตนเองและผู้อื่นร่วมกับกลุ่มแสงสิริวัฒนาภูมิใจเสนอรายการเทพชิปมงคลธรรมเพื่อนำพาสันติสุขสู่มวลชนด้วยธรรมบรรยายภาคปฏิบัติโดยอาจารย์ปริญญาตันสกุลขอเชิญท่านติดตามรับฟังได้ณบัดนี้

สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับท่านผู้ประพฤติธรรมทั้งหลายครับเมื่อครั้งที่ผ่านมานะครับเราก็กำลังเริ่มต้นกล่าวถึง3กอในกอตัวแรกในเรื่องของการที่จะชวนให้ท่านผู้ฟังปฏิบัติหน้าที่สำคัญอย่างหนึ่งซึ่งเป็นทางเลือกที่เป็นมนุษย์ทุกคนจะต้องเลือกนะครับนั่นก็คือการสร้างความสุขทางกายเพราะว่ามนุษย์ไม่รู้หน้าที่ของตนเองในเรื่องนี้ครับก็เลยมีความทุกข์ซึ่งท่านผู้ฟังก็น่าจะเป็นส่วนหนึ่งของผู้ที่ร่วมขบวนการในการสร้างทุกข์ให้กับตนเองเพราะว่าละเลยเหลวไหลในการที่จะดูแลร่างกายหรือกายสังขารของตนเองให้มีความสุขให้มีความสมดุลความทุกข์ในชีวิตประจำวันก็เลยเกิดขึ้นนะครับส่วนใหญ่แล้วเราไปทุกข์ในเรื่องของการเป็นพ่อเป็นแม่เป็นพี่เป็นน้องเป็นสามีภรรยาเป็นแฟนกันหรืออะไรต่างๆเหล่านี้เป็นครูเป็นศิษย์เราทุกข์กันเกิดตรงนั้นแล้วเราก็ไปบอกว่าชีวิตเราจะหาความสุขได้ก็ต้องมีความสุขที่ตรงนั้นแต่ปรากฏว่าพอตรงนั้นลงตัวมีความสุขอย่างอื่นก็ทำให้ทุกข์ได้อีกเหมือนกันนะร่างกายจิตใจจิตวิญญาณก็จึงเป็นเรื่องสำคัญที่เราจะต้องนำมากล่าวกันไว้ในที่นี้เพื่อจะช่วยทำให้ท่านผู้ที่แสวงหาธรรมะเพื่อจะมาปฏิบัติตนในการดำเนินชีวิตเป็นคนกับเขาคนหนึ่งบนโลกใบนี้ให้มีชีวิตที่สุขและก็สมดุลอย่างแท้จริงกันสักทีนะเพราะฉะนั้นแทนที่เราจะพูดถึงเรื่องศีลธรรมในเรื่องของการถือศีลปฏิบัติธรรมอย่างเดียวตรงนั้นเป็นการให้อาหารทางจิตใจซึ่งในวันหน้าวันต่อไปเราจะมาพูดกันนะครับแต่ตอนนี้เราพูดถึงกอก็คือร่างกายที่จะต้องประกอบด้วย3กอกันซะก่อนกอตัวที่1นะฮะคือกินกอที่2คือตัวกามกอที่3คือกอนะกออกอไม่เอกกอนี่แหละครับนะเพราะฉะนั้นวันนี้จะพูดถึงเรื่องกินเป็นเรื่องแรกครับท่านผู้ฟังครับถ้าเรารู้ว่าร่างกายของเรานั้นถูกสร้างด้วยเซลล์นับล้านเซลล์เนี่ยที่มันมีคุณสมบัติพิเศษคือสามารถที่จะเจริญเติบโตได้สามารถที่จะซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอและสร้างขึ้นมาใหม่ทดแทนของเก่าที่เสื่อมสลายไปได้มนุษย์เราจะต้องมีอายุยืนกว่าทุกวันนี้ครับใครที่อายุถึง100ปีเป็นที่กระดีกระดาดีอกดีใจตื่นเต้นกันยกใหญ่ว่าเป็นมนุษย์ประหลาดนะอายุยืนเหลือเกินนะครับนะกว่าจะมีใคร100ปีสักคนหนึ่งปรากฏขึ้นมาบนโลกไป

นี้โอ้โหเป็นเรื่องใหญ่มากแต่แท้จริงแล้วนะครับท่านผู้ฟังครับในสมัยอดีตการแต่โบราณมาเนี่ยมนุษย์เรานั่นนะครับอายุยืนกว่านี้เยอะนะครับค่าเฉลี่ยนะครับคนสมัยโบราณจึงมีโครงกระดูกที่ใหญ่ถ้าเราไปขุดค้นพบนะโดยเฉพาะนักมนุษยวิทยาเนี่ยนะครับจะเห็นโครงกระดูกของมนุษย์ไม่ว่ากระโหลกศีรษะแขนขาเนี่ยโอ้โหใหญ่โตกว่ามนุษย์มานานในปัจจุบันนี้มากเลยทีเดียวนั่นเป็นเพราะว่าพวกเขามีอายุที่ยืนยาวกว่าคนในสมัยปัจจุบันนี้นั่นเองครับท่านผู้ฟังมันเราจึงจะต้องมาศึกษากันว่าการที่จะเราจะมีอายุยืนได้เนี่ยร่างกายของเราจะต้องถูกดูแลหรือได้รับการเอาใจใส่เป็นอย่างดีนะครับนะไม่งั้นแล้วร่างกายของเราเนี่ยจะเป็นเครื่องมือในการทำหน้าที่ต่างๆบนโลกใบนี้ที่จิตวิญญาณของเราอาสามาเกิดเป็นมนุษย์กันเนี่ยนะอย่างมีประสิทธิภาพก็คงจะไม่ได้ท่านผู้ฟังครับสิ่งที่ผมจะพูดถึงและเน้นในเวลาสั้นๆในแต่ละครั้งที่เราถ่ายทอดรายการนี้ออกอากาศไปเนี่ยนะครับเราอยากจะกราบเรียนท่านผู้ฟังว่าเรื่องสำคัญที่สุดที่ต้องพูดถึงก็เรื่องการกินนี่แหละครับถ้าจะเห็นชัดเจนก็คือการที่เราจะกินเพื่อจะทำให้เซลล์ร่างกายนั้นมันมีพลังอำนาจที่จะสามารถแบ่งตัวเพื่อให้เกิดการเจริญเติบโตได้และอย่างที่สองเพื่อที่จะซ่อมสร้างสิ่งใหม่ๆนะซ่อมแซมสิ่งเก่าและสร้างสิ่งใหม่ขึ้นมาทดแทนได้เขาจะต้องมีพลังอำนาจเพียงพอไอ้พลังอำนาจตรงนี้ครับมันก็จะต้องได้มาจากสารอาหารที่เราทานเราบริโภคเข้าไปครับกายสังขารหรือเครื่องยนต์แห่งกรรมในความเป็นมนุษย์นั้นถูกกำหนดให้นะบริโภคหรือรับเอาสารอาหารต่างๆที่ได้จากธรรมชาติครับทีนี้ถามว่าแล้วสารอาหารจากธรรมชาติที่เราจะได้รับเข้าไปในร่างกายของเราถ้าไม่นับน้ำดื่มที่เราจะต้องดื่มเพราะเราแยกคำว่ากระหายน้ำกับคำว่าหิวโหยนะครับกระหายน้ำกระหายก็คือต้องดื่มนะถ้าหิวก็ต้องอยู่ในท้องกระหายก็อยู่ที่ลำคอเนี่ยครับคอแห้งเป็นผงอะไรอย่างที่ว่าเนี่ยนะครับถ้าเราไม่นับน้ำดื่มที่บริสุทธิ์ที่เราจะต้องดื่มเข้าไปนะวันละอย่างน้อยต้อง6แก้วนะจะเป็นแก้วน้ำดื่มปกติในไซส์ปกติที่เราดื่มกันทุกวันเนี่ยนะครับต้องดื่มให้ได้6แก้วไม่งั้นร่างกายของเราก็จะขาดน้ำเซลล์ของเราก็จะเหี่ยวนะครับเมื่อเซลล์เหี่ยวแล้วท่านผู้ฟังทราบไหมครับว่าน้ำเนี่ยที่อยู่ในร่างกายเนี่ยนะครับมันจะเป็นตัวช่วยในการทำละลายเป็นตัวช่วยในการทำปฏิกิริยาทางเคมีซึ่งเกิดขึ้นในระดับเซลล์ที่ภาษาฝรั่งเขาเรียกว่ากระบวนการเมตาบอลิซึมนะครับเป็นกระบวนการต่างๆในการเล่นแร่แปรธาตุเพื่อสร้างธาตุอาหารสร้างสารอาหารขึ้นมาจากสารอาหารต้นแบบที่เราบริโภคเข้าไปนั่นเองครับนั่นน้ำเป็นสิ่งสำคัญวันหน้าเราค่อยพูดถึงเรื่องความลึกซึ้งของน้ำให้มากกว่านี้แต่เอาเป็นว่าท่านผู้ฟังจะขาดน้ำไม่ได้ต้องดื่มน้ำครับวันหนึ่งต้อง6แก้วเป็นอย่างน้อยถ้าต้องการให้ร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์นะแล้วก็ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บมีภูมิต้านทานสูงนะร่างกายอิ่มเอิบผิวหนังไม่เหี่ยวแห้งไม่สุดโทรมนะไม่ต้องง้ออาหารเสริมด้วยซ้ำนะครับถ้าเราดูแลอย่างดีท่านผู้ฟังครับนะอาหารที่เราจะทานเข้าไปเราจะต้องถามตัวเราเองว่าเป็นประเภทไหนครับอาหารประเภทไหนที่เราควรจะบริโภคควรจะรับประทานเข้าไปแล้วมันจะสามารถเข้าไปช่วยหล่อเลี้ยงร่างกายของเราหรือเข้าไปช่วยเสริมเติมเต็มเพื่อให้เกิดพลังอำนาจที่เซลล์ร่างกายของเราจะต้องทำหน้าที่หลักๆที่สำคัญ2 อย่างที่ว่าตะกี้คือเจริญเติบโตได้และซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอเพื่อให้เกิดการสร้างใหม่ขึ้นมาได้จะได้มีอายุยืนยาวและมีร่างกายแข็งแรงนอกจากนั้นเราจะกินอะไรเข้าไปเราจึงจะปลอดภัยไม่เอาเชื้อโรคเข้าไปเพื่อไปทำร้ายร่างกายของเราเองให้ย่ำแย่ลงไปอย่างนี้เป็นต้นหรือกินอย่างไรที่จะไม่เอาสารเคมีที่เป็นสิ่งที่เป็นพิษนะแทรกซึมเข้าไปในระดับเซลล์ของร่างกายแล้วก็ไปทำลายกระบวนการเมตาบอลิซึมในร่างกายแล้วแถมๆก็ยังไปทำลายตัวเองคือไปทำลายเซลล์ของตัวเองไปทำลายเม็ดเลือดขาวของตัวเองไปทำลายเม็ดเลือดแดงของตนเองแล้วก็ทำลายอวัยวะภายในของตัวเองอันนี้ยิ่งแย่หนักเข้าไปอีกท่านผู้ฟังครับความรู้ในด้านโภชนาการของมนุษย์เราปัจจุบันนี้ก้าวหน้าไปไกลมากครับท่านผู้ฟังสามารถที่จะศึกษาเรียนรู้แล้วก็เลือกที่จะทานอาหารที่ถูกหลักถูกหมู่ถูกหมวดอะไรได้แต่มีสิ่งหนึ่งที่ผมอยากจะแย้งให้ท่านผู้ฟังได้ฟังเป็นการแย้งอย่างมีเหตุผลนะครับถ้าหากว่าท่านผู้ฟังต้องการจะมีอายุยืนยาวท่านผู้ฟังจะต้องฟังทางนี้แล้วล่ะครับผมอยากจะเรียนว่ามีอยู่สิ่งหนึ่งที่ผมอยากจะร้องขอต่อท่านผู้ฟังทั้งหลายว่าถ้าท่านต้องการจะเป็นผู้ที่มีอายุไขยืนยาวคือมีร่างกายแข็งแรงมีสุขภาพพลานามัยดีเนี่ยนะครับท่านต้องกินให้ถูกต้องครับคำว่ากินให้ถูกต้องก็คือต้องรู้จักกินคือฉลาดกินครับไม่ใช่กินแบบไม่ฉลาดการกินไม่ฉลาดก็คือการกินตามใจของตัวเองกินเพื่อตอบสนองความอยากของตัวเองหรือกินตามประเพณีนิยม
ินตามความนิยมของคนอื่นเขาคือกินอย่างขาดเหตุผลกินอย่างขาดสตินั่นเองอ้าวหลายคนถามอาจารย์ปริญญาวันนี้มาแบบไหนกินอย่างมีสติคืออย่างไรผมอยากจะเรียนท่านผู้ฟังว่าการกินอย่างมีสตินั่นก็คือต้องมีการคิดด้วยปัญญาต้องค้นคว้าหาเหตุผลให้ได้ว่าอะไรควรกินอะไรไม่ควรกินนั่นเองถ้าเราจะกินอะไรสักสิ่งหนึ่งเข้าปากไปเนี่ยเราต้องถามตัวเองก่อนว่ากินแล้วได้ประโยชน์ไหมถ้ากินแล้วไม่ได้ประโยชน์ควรกินไหมถ้านอกจากนั้นแล้วนอกจากไม่ได้ประโยชน์แล้วต้องมองหาให้พบอีกว่ามันมีโทษอะไรตามมาอีกไหมในการกินตรงนั้นนะถ้ารู้ว่ากินแล้วมีโทษเราต้องงดเว้นไม่กินครับเพราะไม่งั้นแล้วมีความสุขตอนแรกครับแต่จะทุกข์ในภายหลังนั่นเองเพราะไอ้ทุกข์ที่เกิดจากการกินไม่ใช่กินปั๊บแล้วทุกข์เลยนะฮะยกเว้นกินเผ็ดนะฮะเราไม่ชอบเผ็ดเพราะเอาเม็ดพริกวางไว้บนลิ้นเข้าไปในปากก็แสบเลยอย่างเงี้ยมันไม่ถึงขนาดนั้นครับนะเช่นกินเชื้อโรคเข้าไปกินอาหารที่เป็นพิษอาหารบูดเน่าอาหารเสียลงไปในท้องไม่นานครับไม่เกิน15นาทีก็จุดๆอย่างนี้คือผลลัพธ์ของการกินที่เห็นชัดแต่ผลลัพธ์ของการกินในสิ่งที่ไม่ถูกต้องบางทีมันต้องรอนานเหมือนกันนะครับท่านผู้ฟังครับกว่าผลมันจะปรากฏมีอยู่อย่างนึงครับท่านผู้ฟังครับน่าคิดไหมครับมนุษย์เราทุกวันนี้นะเราได้เรียนรู้ว่ามนุษย์เราเนี่ยมีเลือดนะมีกรุ๊ปเลือดหรือหมู่เลือดเนี่ยที่แบ่งตามเปอร์เซ็นต์ของความเข้มข้นของน้ำเลือดเนี่ยนะครับไม่เท่ากันนะเดิมเนี่ยมีเลือดกรุ๊ปโอจากนั้นก็มีกรุ๊ป A มามีกรุ๊ป AB แล้วก็มากรุ๊ป B และเมื่อรำเร็วๆนี้ก็ปรากฏว่าเลือดกรุ๊ป O ก็ยังแบ่งแยกแตกซอยออกไปอีกครับนั่นก็คือท่านผู้ฟังครับหลักการแบ่งกรุ๊ปเลือดมันมาจากความเข้มข้นของน้ำเลือดหรือสารเลือดที่อยู่ในร่างกายของมนุษย์เราแต่ละคนนั่นแหละครับถ้าเลือดข้นไม่เท่ากันเวลาถ่ายเลือดกันเวลาให้เลือดกันมันก็ให้กันไม่ได้เพราะเลือดจะเข้ากันไม่ได้ท่านผู้ฟังคงทราบดีในเรื่องเหล่านี้แต่สิ่งที่ผมจะชวนท่านผู้ฟังคิดก็คือว่าการที่เลือดมนุษย์เราเนี่ยมีความเข้มข้นสูงขึ้นเรื่อยๆสูงขึ้นเรื่อยๆนะเจเนอเรชันรุ่นอย่างพวกเราเนี่ยมีกรุ๊ปโอและแบ่งเป็นสาขาย่อยอีกต่างหากแล้วเนี่ยเดิมเนี่ยเลือดกรุ๊ปโอจะเป็นเลือดที่เหลวที่สุดในบรรดาเลือดกรุ๊ปอื่นๆทั้งหมดกรุ๊ปโอจึงสามารถที่จะเอาเลือดของตัวเองให้กับผู้อื่นที่อยู่ในเลือดกรุ๊ปอื่นที่มีความเข้มข้นที่สูงกว่าได้ท่านผู้ฟังครับแต่ปัจจุบันนี้ในวงการแพทย์ก็ทราบดีว่าเลือดกรุ๊ปโอก็ไม่สามารถจะให้เลือดของตนเองแก่ผู้ที่เป็นเลือดกรุ๊ปอื่นอย่างเช่น A AB หรือ B ได้และในขณะเดียวกันเลือดกรุ๊ปโอเองก็ยังให้กรุ๊ปโอเดียวกันยังไม่ได้ครับต้องดูด้วยกันว่าต้องดูด้วยว่าเป็นกรุ๊ปโอที่มาจากแขนงเดียวกันหรือสาขาเดียวกันหรือเปล่าอะไรเกิดขึ้นกับความเป็นมนุษย์ครับนี่คือสิ่งที่ผมจะมาชวนท่านผู้ฟังคิดในครั้งนี้ครับว่าความเข้มข้นของเลือดในร่างกายของมนุษย์ที่มันแปรเปลี่ยนไปเนี่ยมันมาจากกลไกหรือเครื่องมือในการผลิตเม็ดเลือดแดงและสารโลหิตหรือสารเลือดในร่างกายของมนุษย์แต่ละคนนะครับมันทำงานผิดพลาดและบกพร่องครับท่านผู้ฟังครับสารที่เป็นสารที่เราเรียกว่าเลือดแดงหรือสารเลือดหรือเม็ดเลือดเรียกกันง่ายๆอย่างนี้นะครับที่มันข้นขึ้นเนี่ยถูกพบว่าเป็นเพราะกลไกหรือเครื่องมือที่ใช้ผลิตเลือดในร่างกายมนุษย์มันทำงานผิดพลาดบกพร่องเป็นเพราะอะไรครับเป็นเพราะเราให้วัตถุดิบแก่มันผิดพลาดหรือไม่ถูกต้องนั่นเองครับท่านผู้ฟังฟังแล้วอาจจะงงนะครับนะผมยกตัวอย่างครับอย่างเช่นถ้ารถยนต์ของท่านเนี่ยนะถูกผู้สร้างเนี่ยกำหนดให้ใช้น้ำมันเบนซินในการเติมลงไปเพื่อจะใช้ขับเคลื่อนเครื่องยนต์แล้วขับไปไหนมาไหนได้อย่างสบายๆแต่ปรากฏว่าแทนที่เราจะเอาน้ำมันเบนซินเติมลงไปในถังของเราเรากลับไปเอาน้ำมันก๊าซเติมเข้าไปอย่างนี้ครับหรือน้ำมันแอลกอฮอล์ใส่เข้าไปอย่างนี้ครับแสดงว่าเราเติมน้ำมันไม่ถูกต้องลงไปในเครื่องยนต์ของเราใช่ไหมครับแรกๆก็อาจจะวิ่งไปแล้วสะดุดครับเครื่องยนต์กระตุกกระตุกครับคือเดินไม่เรียบนะครับแสดงให้เห็นว่ามีอาการผิดปกติเกิดขึ้นจากการเติมเชื้อเพลิงเข้าไปผิดพลาดหรือวัตถุดิบเข้าไปผิดพลาดแต่ถ้าหากว่ายังทำอย่างนั้นอยู่อีกไปเรื่อยๆนะมันก็จะกระตุกแรงขึ้นถูกต้องไหมครับและในที่สุดรถคันนั้นก็จะใช้การไม่ได้คือมันจะไปไม่รอดครับนะบางทีติดเครื่องแล้วควันเขียวปีเลยใส่เกียร์แล้วออกเดินหน้าไม่ได้อะไรอย่างนี้เป็นต้นร่างกายของมนุษย์เราที่ผมเรียกว่าเครื่องยนต์แห่งกรรมนี่ก็เช่นกันครับถ้าเราเติมสารอาหารต้นแบบเข้าไปไม่ถูกต้องโรงงานที่จะเล่นแร่แปรธาตุ
เพื่อจะสร้างสารอาหารที่สำคัญและจะสร้างผลิตภัณฑ์ที่สำคัญขึ้นมาในร่างกายของเราอย่างเช่นสร้างเม็ดเลือดแดงหรือสารที่เกี่ยวข้องกับโลหิตเนี่ยนะที่มันจำเป็นต่อการหล่อเลี้ยงเซลล์ทุกเซลล์ในร่างกายของเราเนี่ยถามว่าถ้าป้อนวัตถุดิบเข้าไปผิดพลาดไอ้เครื่องยนต์กลไกที่ทำหน้าที่ผลิตสร้างสิ่งที่จำเป็นนั้นมันก็ย่อมผิดพลาดตามไปด้วยถูกต้องไหมครับอันนี้คือสิ่งที่มนุษย์มองไม่เห็นและนึกไม่ถึงเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่ค่อยๆเกิดขึ้นครับมันไม่เกิดขึ้นทันทีเหมือนที่กินของเสียเข้าไปเน่าบูดเข้าไปแล้วถ่ายท้องและจุดๆกระทันหันหรือร่างกายรับเอาสารอาหารที่

ที่ไม่ถูกต้องนะแล้วทำให้เลือดข้นขึ้นซึ่งผมใช้คำว่าอาหารที่กินนะครับผมเรียกมันรวมๆว่าวัตถุดิบที่เราใส่เข้าไปในเครื่องยนต์แห่งกรรมตัวเนี้ยเพื่อจะให้มันทำหน้าที่ของมันได้อย่างสมบูรณ์เนี่ยมันผิดพลาดเลือดก็ข้นขึ้นเรื่อยๆนะมีกรุ๊ปเลือดกรุ๊ปใหม่ๆเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะจนกระทั่งกรุ๊ปโอเองก็จะให้พวกตัวเองกันไม่ค่อยจะได้ซะแล้วเพราะมันมีแขนงของโอแตกออกมาอีกนะหรือถ้าจะเห็นชัดเจนกว่านั้นที่มันอยู่กับตัวเรานะฟันผุมากขึ้นนั่นคือการกินที่ไม่ถูกต้องเหมือนกันใช่ไหมครับบางคนเนี่ยฟันหลุดร่วงก่อนวัยอันควรได้ซ้ำนี่ถ้าจะพูดในแง่ของกฎแห่งกรรมแล้วก็นั่นก็ใช่อีกเหมือนกันซึ่งเดี๋ยวในวันต่อๆไปเราจะเฉลยให้ท่านได้ฟังนัยยะของความหมายตรงนี้นะครับหรือที่เห็นชัดเจนถ้าใครทานอาหารไม่ถูกต้องเข้าไปมากๆเนี่ยเวลาขับถ่ายออกมาก็จะมีกลิ่นอันไม่พึงประสงค์ที่รุนแรงกว่าคนที่กินอย่างถูกต้องนะคือเหม็นนั่นเองครับอุจจาระเหม็นนะครับหรือคนที่กินไม่ถูกต้องก็จะป่วยง่ายกายโทรมครับเจ็บไข้ได้ป่วยง่ายร่างกายทรุดโทรมอันนี้ก็เป็นเพราะว่ากินไม่ถูกต้องนะไม่ฉลาดในการกินไม่ฉลาดในการบริโภคก็ทำให้ร่างกายทรุดโทรมอ่อนแอนะท่านผู้ฟังครับท่านผู้ประพฤติธรรมที่รักครับเรามามองดูคนบางคนที่ปัจจุบันนี้หรือในอดีตที่ใกล้ตัวท่านนะครับที่เขาเจ็บไข้ได้ป่วยโดยเฉพาะที่เห็นชัดที่สุดก็คือคนที่ป่วยเป็นโรคมะเร็งอวัยวะภายในส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกายที่เป็นซีสที่เป็นเนื้อร้ายเนี่ยนะครับตอนที่แพทย์บอกว่าคงจะเป็นมะเร็งขั้นสุดท้ายอายุอนามคงจะอยู่ได้ไม่ยืนยาวแล้วเนี่ยนะครับบางคนถ้าจิตใจแข็งแรงแข็งแกร่งพอนะแล้วก็ยอมทุกอย่างจะตายก็ได้ไม่เป็นไรไม่กลัวตายเนี่ยทำจิตใจสุขสงบเนี่ยแล้วก็งดกินเนื้อสัตว์งดทานเนื้อสัตว์ทุกชนิดนะครับเขาบอกว่ามาบริโภคชีวจิตหรืออะไรทำนองนั้นปรากฏว่ามีอายุยืนยาวขึ้นกว่าที่หมอพยากรณ์เอาไว้ซะอีกด้วยซ้ำว่าสมมติว่าจะต้องสิ้นชีวิตภายใน6เดือนหรือ1ปีถ้าจิตใจดีพลังกายดีๆพลังจิตดีๆนะแล้วงดทานเนื้อสัตว์บางคนปรากฏว่ากลับดีวันดีคืนกลับมีอาการที่ดีขึ้นขณะที่บางคนถึงแม้ไม่ดีขึ้นแต่ก็ไม่ทรุดโทรมลงสามารถอยู่ต่อได้อีกเป็นปีๆนะอย่างนี้เป็นต้นท่านผู้ฟังครับสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่เราจะต้องนำมาขบคิดนะครับว่ามันเป็นผลสำเร็จของคนที่ฉลาดบริโภคและเป็นผลกรรมของคนที่ไม่ฉลาดบริโภคนั่นเองเห็นไหมครับเพราะถ้าว่าท่านผู้ฟังเกิดมาเป็นมนุษย์เนี่ยเราต้องรู้ว่าจิตวิญญาณต้องอาศัยกายสังขารคือเครื่องยนต์แห่งกรรมของเราที่แข็งแกร่งแข็งแรงที่มีพลังอำนาจสูงพอจิตวิญญาณของเราจึงจะมั่นใจได้ว่าเราเป็นมนุษย์แล้วจะสามารถทำหน้าที่ของมนุษย์บนโลกใบนี้ซึ่งมีหน้าที่มากมายตั้ง6อย่างแน่และวันหน้าผมจะมาเล่าให้ท่านฟังนะครับวันนี้พูดตรงนี้ก่อนว่าเราจะทำอย่างไรให้ร่างกายของเราแข็งแรงทำอย่างไรที่จะให้ร่างกายของเราเจริญเติบโตได้อย่างถูกต้องเหมาะสมและทำอย่างไรเราจึงจะมีอายุที่ยืนยาวสุขภาวะในการกินนี่แหละครับมันจะต้องเกิดขึ้นท่านผู้ฟังครับฟันธงชัดๆครับการที่เรารู้ว่าเรากินไม่ดีแล้วมันเป็นโทษแบบนี้ครับเลือดข้นขึ้นฟันผุมากขึ้นอุจจาระก็เหม็นนะป่วยง่ายกายโทรมนะแล้วก็พองดเนื้อสัตว์ในการกินทำให้คนที่ป่วยเป็นมะเร็งมีอายุยืนยาวขึ้นแล้วก็ดีวันดีคืนขึ้นก็มีในบางรายตรงนี้ถึงแม้ว่าไม่ได้มีการวิจัยทางการแพทย์ที่ชัดเจนแต่นั่นก็คือสิ่งที่ทำให้เราสามารถนำมาคบคิดได้ว่ามันเป็นเรื่องที่ค่อนข้างจะแปลกเหมือนกันใช่ไหมครับแต่ก็น่าศึกษาท่านผู้ฟังครับ ผมกำลังจะเรียนท่านผู้ฟังว่าการไม่ฉลาดบริโภคของมนุษย์เราก็คือการไปบริโภคหรือไปกินในสิ่งที่ไม่ควรกินนั่นเองครับเรามาดูที่ฟันของมนุษย์กับฟันของสัตว์ครับฟันนะฮะฟันที่เราเรียกว่าทูธคือฟันเนี่ยนะครับนะไม่ใช่ฟันอย่างอื่นฟันของเราเนี่ยที่เป็นซี่ๆที่อยู่ในปากของเราเนี่ยนะครับเราจะเห็นว่าลักษณะมันเหมือนกับจอบหรือมีดนะครับหน้าที่ของจอบหรือมีดเอาไว้ทำอะไรครับเอาไว้ตัดเอาไว้หั่นถูกต้องไหมครับท่านผู้ฟังครับแต่ถ้าฟันของสัตว์โดยเฉพาะสัตว์ใหญ่ๆที่เราเห็นที่มันอยู่ในป่าในเขาหรืออยู่ในสวนสัตว์ก็ตามเวลาเขาอ้าปากยิงฟันเนี่ยเราจะเห็นว่าของเขาเป็นซี่แหลมๆนะครับลักษณะไม่ได้เหมือนกับฟันมนุษย์นะถามว่าทำไมครับก็สัตว์พวกที่กินเลือดกินเนื้อของสัตว์ด้วยกันเนี่ยจะเห็นว่าปีกฟันที่แหลมคมมากๆเลยเพราะเขามีฟันของเขาเอาไว้สำหรับฉีกเนื้อไว้กินเป็นอาหารนะครับแต่สำหรับฟันมนุษย์เนี่ยเป็นซี่ๆแบนๆลักษณะเหมือนจอบเหมือนมีดเอาไว้ตัดไว้เฉือนนั่นแสดงว่าธรรมชาติได้กำหนดเอาไว้ให้ว่ามนุษย์จะต้องทานในสิ่งที่
เกี่ยวข้องกับการใช้ฟัน

การตัดในการบดไม่ใช่เอาฟันมาใช้ในการฉีกด้วยเหตุนี้ครับฟันที่มันผุฟันที่มันคลอนฟันที่มันหลุดร่อนง่ายๆนะบางทีเหงือกจ๋าฟันลาก่อนตั้งแต่เรายังอายุไม่มากเนี่ยนะครับก็เป็นเพราะอะไรครับเป็นเพราะว่าเราใช้ฟันไปขบไปกัดไปฉีกในสิ่งที่ไม่ถูกต้องก็เรียกว่าใช้ปากไปในทางที่ไม่ถูกต้องนั่นเองนะมันก็เลยทำให้สิ่งที่เราใช้มันเนี่ยไม่ถูกต้องเนี่ยเสื่อมสภาพไปก่อนเวลาอันควรนั่นเองท่านผู้ฟังครับแสดงว่าถ้าเราจะทานอาหารจำพวกที่จะต้องใช้ฟันในการตัดในการบดเราจะต้องทานอาหารจำพวกใดครับเป็นเนื้อสัตว์หรือเปล่าครับถ้าเราทานเนื้อสัตว์เราก็ไม่ต่างจากสัตว์ประจำโลกทั้งหลายที่เขาใช้ฟันใช้เขี้ยวของเขาเนี่ยฉีกเนื้อเป็นชิ้นๆแล้วกินเข้าไปสดๆมนุษย์เราล่ะครับเราไม่ได้มีเขี้ยวแบบนั้นเรามีฟันไว้ตัดไว้บดเราก็ควรจะกินอาหารชนิดอื่นที่ไม่ใช่เนื้อสัตว์แล้วล่ะครับนี่คือพูดให้เป็นวิทยาศาสตร์นะครับนั่นก็คือเราต้องกินเมล็ดธัญพืชเราต้องกินพืชเราต้องกินผักเป็นอาหารครับไม่ใช่กินเนื้อสัตว์เป็นอาหารท่านผู้ฟังครับพูดอย่างนี้หลายคนบอกโอ้รายการนี้ไม่น่าฟังแล้วล่ะอาจารย์ปริญญามาพูดในสิ่งที่ฉันชอบกินแล้วห้ามไม่ให้ฉันกินซะด้วยท่านผู้ฟังครับถ้าท่านเป็นผู้ประพฤติธรรมนะครับท่านจำศีลข้อแรกได้ไหมครับสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสไว้ว่าปานาติบาตคือปานาติปาตาเวรมณีนะเป็นเวรเป็นกรรมนะครับที่เราจะต้องชดใช้เนี่ยปานาก็คือการเบียดเบียนการเข็นฆ่าการทำร้ายการทำลายหมายชีวิตเขาไม่ว่าจะหมายชีวิตโดยตรงหรือโดยอ้อมก็ตามมันเป็นความผิดบาปที่ไม่พึงกระทำมันถามว่าในการกินเนื้อสัตว์เนี่ยเหมือนกับว่าเราใช้ฟันใช้ปากของเราฆ่าสัตว์เหล่านั้นใช่ไหมถึงแม้ว่าฆ่าซากศพของเขาก็ตามหมายความว่าถ้าเราไม่บริโภคเราไม่ทานคนที่เขาจะฆ่าสัตว์ตัดชีวิตเพื่อจะมาคิดที่จะขายเราเพื่อจะให้เรามากินเป็นอาหารก็จะไม่เกิดขึ้นนั่นแสดงว่าถ้าไม่มีเราเป็นผู้กินสัตว์เหล่านี้ก็ต้องไม่ตายเพราะไอ้คนขายมันก็ไม่ฆ่าเพราะฆ่าแล้วก็ไม่มีใครซื้อกินใช่ไหมล่ะครับนี่คือความผิดบาปของเราอย่างหนึ่งละมันถ้าเรากินเนื้อสัตว์เข้าไปในร่างกายของเราหลายคนบอกว่ากินเนื้อสัตว์มาตั้งนานไม่เห็นมันจะเสียหายตรงไหนนั่นไงครับเลือดข้นขึ้นไงครับฟันผุหลุดล่อนง่ายเหงือกจ๋าฟันลาก่อนง่ายอุจจาระก็เหม็นเหม็นใช่ไหมครับสังเกตสิครับสัตว์ชนิดใดก็ตามที่กินพืชนะครับกินหญ้านะครับเช่นช้างม้าวัวควายอุจจาระของเขาไม่เหม็นนะครับแต่สำหรับมนุษย์แล้วกินเนื้อสัตว์เข้าไปเหม็นนะครับอุจจาระนะหรือเสือหรือสัตว์ชนิดอื่นที่กินเลือดกินเนื้อของเพื่อนของสิ่งมีชีวิตด้วยกันเวลาอึเวลาถ่ายออกมาแล้วเนี่ยเหม็นทั้งนั้นครับท่านผู้ฟังครับทานเข้าไปแล้วขนาดยังไม่ทันถ่ายมาเป็นกากแค่ออกมาเป็นแก๊สเป็นลมก็เหม็นแล้วนะครับนั่นแสดงว่าสิ่งที่เราทานเข้าไปเนี่ยร่างกายมันเอาไปใช้ได้ไหมครับร่างกายเราเอาไปใช้ได้ไม่หมดนะครับหรือเอาไปใช้ไม่ได้เลยเพราะกินเข้าไปแล้วมันเน่ามันบูดอยู่ในท้องครับก็เกิดกรดเกิดแก๊สนะแล้วก็เหม็นครับไม่ว่าจะขับถ่ายออกมาเป็นแก๊สซื้อเป็นกากก็ตามเหม็นครับสิ่งที่เหม็นนี่แสดงมันเป็นเน่าอยู่ในร่างกายของเราถามท่านผู้ฟังว่าเราเอาสิ่งที่เน่าเหม็นเข้าไปใส่ในร่างกายเราเนี่ยแสดงว่าเราเอาสิ่งที่ไม่ดีใส่เข้าไปใช่ไหมครับแล้วถามว่าเราเอาสิ่งที่ไม่ดีใส่เข้าไปในร่างกายของเราเนี่ยเราฉลาดบริโภคจริงหรือครับของเสียของเน่าจริงๆอยู่จริงอยู่ครับท่านทานเนื้อสัตว์เข้าไปตอนนั้นมันยังไม่เสียไม่เน่าแต่เอาเข้าไปในร่างกายแล้วร่างกายมันใช้ไม่ได้ครับเอาไปใช้ประโยชน์ไม่หมดมันก็เลยเหม็นก็เลยเน่าถ่ายออกมาก็เลยเหม็นนั่นเองนี่คือสิ่งที่ธรรมะคือธรรมชาติเนี่ยนะครับสอนให้เรารู้ว่าการกินเนื้อสัตว์นั้นน่าจะไม่ถูกต้องแล้วล่ะนะน่าจะไม่ถูกต้องแล้วล่ะเพราะท่านยังมองไม่ออกว่าเลือดข้นขึ้นเนี่ยเพราะว่าเราเอาเนื้อสัตว์ใส่เข้าไปในร่างกายเราแล้วเติมวัตถุดิบเข้าไปในร่างกายผิดโรงงานที่ทำหน้าที่ผลิตเม็ดเลือดแดงหรือสารที่เกี่ยวกับเลือดเนี่ยเขาก็ผลิตออกมาแล้วผลผลิตออกมาแล้วเพี้ยนนะเพี้ยนคือผิดสเปคนั่นเองนะครับพูดกันง่ายๆอย่างนั้นแล้วก็ป่วยง่ายร่างกายทรุดโทรมก็เป็นเพราะว่าในเนื้อสัตว์ทั้งหลายที่เราทานเข้าไปนั้นมันขาดความเหมาะสมที่จะมาก๊อปปี้กับเซลล์ของร่างกายของเราซึ่งเรื่องนี้คงต้องพูดกันยาวกันในครั้งคราวต่อไปในวันข้างหน้าแต่ฝากท่านผู้ฟังว่าตอนนี้ท่านผู้ฟังกำลังเริ่มได้รับการชี้แนะจากผมแล้วว่าการกินที่ไม่ถูกต้องของมนุษย์เรามีอยู่ข้อหนึ่งนะครับในขณะนี้คือแทนที่เราจะกินพืชผักหรือธัญพืชเมล็ดธัญพืชเรากลับไปกินเนื้อสัตว์ซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่ควรกินเพราะธรรมชาติกำหนดมาว่าให้เราใช้ฟันของเราสำหรับตัดสำหรับบดนะไม่ใช่สำหรับฉีกเพราะฉะนั้นที่จะตัดจะบดได้ก็ต้องเป็นเมล็ดธัญพืชกับผักหญ้าธัญอาหารเท่านั้นไม่ใช่เนื้อสัตว์แน่นอนครับ

ท่านผู้ฟังครับวันนี้หมดเวลาของรายการเทพทิพย์มงคลธรรมแล้วกลุ่มแสงสิริวัฒนาขอขอบคุณท่านผู้ใจบุญทั้งหลายที่ได้ให้เกียรติสนับสนุนรายการนี้เพื่อสร้างวิถีแห่งสันติสุขสู่มวลชนบนคลื่นวิทยุโปรดกรุณาแจ้งผลการรับฟังได้ที่โทรศัพท์025123176 025123176ท่านจะติดตามรับฟังรายการนี้ได้ใหม่ทุกวันทางสถานีวิทยุแห่งนี้ในเวลาเดียวกันนี้สวัสดีครับ

ช่วงเวลาต่อไปนี้สถาบันพัฒนาพฤติกรรมมนุษย์ผู้สร้างทฤษฎีและกลยุทธ์ไซโคโชเพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่บกพร่องของมนุษย์ด้วยการกระตุ้นจิตสำนึกที่ลึกซึ้งและแยบยลสำนักพิมพ์จิตจักรวาลผู้ผลิตหนังสือธรรมะภาคปฏิบัติแนวอภิปรัชญาที่ทรงคุณค่าสำหรับศาสนิกชนไทยและชมรมผู้ประพฤติธรรมเพื่อสร้างสันติสุขให้ตนเองและผู้อื่นร่วมกับกลุ่มแสงสิริวัฒนาภูมิใจเสนอรายการเทพทิพย์มงคลธรรมเพื่อนำพาสันติสุขสู่มวลชนด้วยธรรมบรรยายภาคปฏิบัติโดยอาจารย์ปริญญาตันสกุลขอเชิญท่านติดตามรับฟังได้ณบัดนี้

สวัสดีครับท่านผู้ประพฤติธรรมที่รักทุกท่านครับในครั้งที่แล้วเราได้กล่าวถึงเรื่องของการงดกินเนื้อสัตว์เพื่อทำให้เกิดการมีสุขภาวะทางกายที่ดีขึ้นโดยเรามีเหตุผลมาอ้างอิงให้ท่านได้ฟังไปอยู่ประเด็น2ประเด็นนะครับประเด็นแรกเราอ้างถึงเรื่องลักษณะของซี่ฟันที่อยู่ในปากของมนุษย์เนี่ยมันเป็นลักษณะแบนๆนะครับใช้จอบคล้ายๆจอบหรือมีดเอาไว้สำหรับเฉือนตัดและถ้ามีกรามก็เอาไว้สำหรับบดนะนั่นแสดงว่าธรรมชาติสอนให้เราเนี่ยทำหน้าที่ของเราให้ถูกต้องในการใช้ฟันหรือใช้ปากของเราคือใช้ตัดแล้วก็ใช้บดมันอาหารที่จะทานเข้าไปในปากก็ไม่ควรจะเป็นเนื้อสัตว์เพราะเนื้อสัตว์นั้นฟันเราเนี่ยจะฉีกไม่ได้ถ้าฉีกก็ต้องแน่นอนเหงือกจ๋าฟันลาก่อนเร็วเกินวัยอันควรมันคือมันไม่ได้เกิดขึ้นในขณะที่ท่านกำลังฉีกกำลังกัดมันอยู่ในขณะนั้นหรอกนะครับอย่างนี้คือสิ่งที่เล่าเอาไว้เมื่อคราวที่แล้วว่าลักษณะของฟันที่ธรรมชาติให้กับมนุษย์มานั้นมีไว้เพื่อบริโภคหรือไว้เพื่อกินเมล็ดธัญพืชและก็พืชผักทั้งหลายเข้าไปไม่ใช่เอาไว้สำหรับในการฉีก

หรือตัดเนื้อสัตว์แล้วก็เรื่องต่อมาก็คือชี้ให้เห็นว่าอุจจาระก็เหม็นเลือดก็ข้นขึ้นนะแล้วก็ป่วยง่ายกายโทรมนะคนที่งดเนื้อสัตว์ขณะที่เป็นมะเร็งก็ยังมีโอกาสที่ได้ลืมตาดูโลกอีกยืนยาวไปอีกระยะหนึ่งพอสมควรนะแล้วก็เราก็ยังจะมีแง่คิดต่อท้ายไว้ตรงนี้อีกด้วยว่าตอนที่ป่วยพองดทานเนื้อสัตว์แล้วอายุไขยืนยาวได้ร่างกายแข็งแรงขึ้นนั่นแสดงว่าถ้าเป็นมนุษย์ปกติเนี่ยอายุเราถ้าอยากจะอายุยืนนะเราไม่เจ็บไข้ไม่ได้ป่วยอะไรคนป่วยงดกินเนื้อสัตว์อายุยืนยาวขึ้นได้และคนดีๆไม่ต้องรอให้ป่วยถ้าเราไม่งดทานเนื้อสัตว์กันสักแต่ในวันนี้เราจะไม่อายุยืนมากขึ้นกว่าที่มันจะเป็นจะอยู่กันในสภาวะปกติดอกหรือนั่นคือสิ่งที่ท่านผู้ฟังทั้งหลายที่เป็นผู้ประพฤติธรรมคงจะต้องใช้สติปัญญาของท่านคิดขบตามไปด้วยกันละกันนะครับท่านผู้ฟังครับแล้วเราก็ทิ้งท้ายไปเมื่อคราวที่แล้วว่าการทานเนื้อสัตว์เข้าไปนั้นก็จะทำให้เราเนี่ยมีอายุสั้นลงเนื่องจากว่าเนื้อสัตว์ที่เราทานเข้าไปนั้นมันเป็นวัตถุดิบที่เติมเต็มเข้าไปในร่างกายของเราแล้วเนี่ยโรงงานคืออวัยวะที่ทำหน้าที่ในการผลิตสร้างเม็ดเลือดแดงหรือสารที่เกี่ยวกับโลหิตที่ร่างกายเราจำเป็นต้องใช้จำเป็นที่จะต้องเอาไปหมุนเวียนในร่างกายนะเป็นการหล่อเลี้ยงเซลล์ต่างๆเนี่ยมันก็ผิดพลาดไปหมดเหมือนกับที่ผมยกตัวอย่างว่ารถยนต์เนี่ยถ้าใช้เบนซินนะครับเอาน้ำมันก๊าซหรือเอาแอลกอฮอล์เติมเข้าไปเนี่ยนะมันจุดระเบิดได้เหมือนกันเผาไหม้ได้เหมือนกันครับแต่มันไม่เหมือนถูกต้องไหมครับเพราะสเปคก็คือผู้ผลิตรถยนต์เครื่องยนต์นั้นเนี่ยเขากำหนดให้ใช้อะไรเราก็ต้องทำตามข้อกำกับที่ผู้ผลิตเขาผลิตไว้กายสังขารของมนุษย์เราก็เหมือนกันครับกลไกข้างในร่างกายซึ่งซับซ้อนละเอียดละออและเยียบยนต์มากมันถูกสร้างไว้อย่างพิถีพิถันแล้วก็ได้ถูกกำหนดทุกสิ่งเอาไว้อย่างลงตัวครบครันดีแล้วเนี่ยถ้าเราใส่วัตถุดิบเข้าไปผิดนะครับโรงงานนั้นหรือเครื่องยนต์กลไกนั้นมันย่อมมีโอกาสเสื่อมสภาพแล้วก็พังเร็วครับนะเมื่อมันพังเร็วเนี่ยก็แน่นอนครับอาการที่มนุษย์เราทำไม่ถูกต้องในการกินและนำทุกมาใส่ตัวก็คือการเจ็บไข้ได้ป่วยนี่เองหรือบางวันก็มีอาการท้องอืดท้องขึ้นท้องเฟ้อเรอเหม็นเปรี้ยวอย่างนี้เป็นต้นนะครับฟันผุฟันกร่อนฟันโยกฟันคลอนแล้วก็มีเลือดที่เข้มข้นขึ้นเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยบางอย่างจะต้องมีการถ่ายเลือดเทเลือดให้กันก็ปรากฏว่าให้กันไม่ได้แล้วท่านผู้ฟังทราบไหมครับจากการที่ตัวอาจารย์ปริญญาเองนะฮะเราได้ศึกษาเอาไว้มากทีเดียวนะครับค้นคว้านะเอาไว้มากเราก็ค้นพบว่าในอดีตนั้นนะครับท่านผู้ฟังสัตว์ทุกชนิดก็จะมีเลือดที่เป็นกรุ๊ปเดียวกับมนุษย์เราเนี่ยแหละครับคำว่าเป็นเลือดกรุ๊ปเดียวแปลว่ามันไม่มีกรุ๊ปครับกรุ๊ปโอก็คือ0กับคือ0ไม่มีการแบ่งแยกความเข้มข้นของเลือดมนุษย์สามารถจะถ่ายเลือดกับสัตว์ได้สัตว์ก็จะสามารถถ่ายเลือดให้กับมนุษย์ได้แต่ทุกวันนี้ไม่ได้แล้วครับนะมนุษย์ด้วยกันก็ยังแย่เลยนะครับหมายความว่าถ้าพูดกันให้เป็นธรรมะหน่อยว่ามนุษย์เราเดี๋ยวนี้เห็นแก่ตัวกันมากขึ้นครับถ้าไม่ใช่พวกเดียวกันและให้เลือดกันไม่ได้ก็คล้ายๆกับสภาวะสังคมปัจจุบันที่จิตใจมนุษย์เป็นอย่างนั้นครับกายก็เลยเพี้ยนไปตามนั้นอันนี้เขาเรียกว่าฉวยโอกาสเอาธรรมะข้อนี้มาแทรกแต่จริงๆแล้วมันบังเอิญในความเป็นมนุษย์ซะมากกว่าทีนี้เรากลับมาถึงเรื่องของเนื้อสัตว์ที่เราไม่ควรบริโภคเพราะว่าฟันก็ไม่ได้สร้างมาไว้ให้ทำหน้าที่ในการบริโภคเนื้อสัตว์นะแล้วก็เมื่อเราบริโภคแล้วทำให้เรามีปัญหาผมมีแง่คิดอีกประเด็นหนึ่งที่อยากจะเรียนท่านผู้ฟังครับแง่คิดประเด็นนี้สำคัญไม่ยิ่งหย่อนไปกว่ากันครับสำคัญตรงที่ว่าท่านผู้ฟังครับเราใช้สมองซีกซ้ายใช้สติปัญญาเบื้องต้นในความเป็นมนุษย์เราคิดตามตรงนี้สักนิดนะครับเพื่อจะให้มองเห็นว่าเรากำลังสร้างทุกข์ให้กับตัวเราเองเป็นทุกข์ทางกายซึ่งในชีวิตประจำวันนั้นหลายคนก็เผชิญกับทุกข์ทางกายกันอยู่บ้างแล้วทุกวันนี้เดี๋ยวเจ็บไข้ได้ป่วยอย่างโน้นอย่างนี้นั่นเป็นเพราะว่ากินเนื้อสัตว์เข้าไปนี่แหละครับแต่เราไม่รู้ตัวท่านผู้ฟังครับเรากินเนื้อสัตว์เข้าไปสัตว์ทุกชนิดครับไม่ว่าชิ้นเล็กชิ้นน้อยตัวเล็กตัวน้อยที่เรากินเข้าไปเนี่ยตั้งแต่เกิดมาจนป่านนี้ที่เรากินนะคงกินไปเยอะนะครับแล้วก็ไอ้เนื้อสัตว์เหล่านี้นะครับเวลามันเข้าไปอยู่ในร่างกายเรามันก็เข้าไปฝังตัวอยู่หรือเข้าไปแออัดยัดเยียดกันอยู่ในกระเพาะเราในร่างกายเราในเซลล์เรานะครับรับได้ไว้บางส่วนก็มีรับไม่ได้ก็ถ่ายออกมาก็มีใช่ไหมครับแล้วพอเข้าไปในร่างกายเราแล้วบางส่วนที่ขับถ่ายออกมาได้ในที่เป็นกากนะมันก็เน่าเหม็นใช่ไหมครับท่านผู้ฟังครับถ้าเรามองดูดีๆนะครับสัตว์พวกเนี้ยเวลาเขาหมดอายุไข
กายสังขารของเขาก็ล้มหมอนไม่ใช่ล้มหมอนนะล้มนอนลงไปบนผืนแผ่นดินแล้วร่างกายของเขาก็จะเน่าสลายไปตามการเน่าสลายไปตามสภาวะแห่งธรรมชาติก็เรียกว่าไปตามสภาวะธรรมเขาก็เน่าเปื่อยผุพังลงไปแล้วก็กลบกลืนไปอยู่ใต้พื้นแผ่นดินนั่นแสดงว่าสัตว์ทุกชนิดรวมกระทั่งมนุษย์ด้วยครับที่มีกายสังขารต้องเอาศพไปฝังทำไมเผานะฮะมันก็จะต้อง ใช้แผ่นดินหรือแผ่นพื้นโลกนะเป็นสุสานนั่นก็คือทุกสิ่งที่มีกายสังขารต้องใช้พื้นแผ่นดินบนโลกใบนี้เป็นสุสานทั้งสิ้นและมนุษย์แปลกไหมครับสัตว์ตายจะต้องใช้แผ่นดินเป็นสุสานแต่มนุษย์ดันไปชิงทำให้เขาตายก่อนเวลาอันควรก็คือตายก่อนอายุขัยแล้วเปลี่ยนแปลงใหม่เปลี่ยนรหัสใหม่มาใช้ร่างกายของตัวเองเป็นสุสานให้กับสัตว์เล็กสัตว์น้อยเหล่านั้นด้วยการเอามันบริโภคผ่านเข้าทางปากของตัวเองนะครับในรูปแบบต่างๆนะจะผสมผสานนุ่นให้อร่อยลิ้นยังไงก็ว่ากันไปแต่ท่านผู้ฟังครับแท้จริงแล้วก็คือการเปลี่ยนร่างกายของตนเองให้เป็นสุสานของสัตว์เหล่านั้นนั่นเองไม่ต่างกันใช่ไหมครับผมถามว่าอยู่ดีๆไม่ชอบกายของเราจะบริสุทธิ์ได้อย่างไรครับกายของเราจะสะอาดได้อย่างไรครับถ้าเราเปลี่ยนร่างกายของเราให้กลายไปเป็นสุสานของสิ่งมีชีวิตเหล่านั้นที่เราเสพที่เราบริโภคที่เราทานกันเข้าไปในแต่ละมื้ออาหารหรือในแต่ละวันนะครับเพราะมันเข้าไปในร่างกายแล้วมันก็ไปเน่าไปเสียไปสลายกันอยู่ในร่างกายของเราเห็นไหมครับท่านผู้ฟังครับนี่เพียงแค่แนวคิดเบื้องต้นพื้นๆเท่านั้นเองนะไม่ได้คิดเพื่อจะเข้าข้างสัตว์หรือเข้าข้างมนุษย์แต่คิดแบบกลางๆสำหรับผู้ที่จะแสวงหาธรรมะที่สูงสุดในการที่จะทำให้เป็นความเป็นมนุษย์ของตัวเราเองนั้นมีความสุขและนี่คือที่มาของสิ่งที่ผมคิดว่าน่าจะสอดคล้องกับแนวสอนของธรรมะทางธรรมะที่บอกว่าอย่าเบียดเบียนสัตว์อย่าฆ่าสัตว์ตัดชีวิตนะอย่าทำร้ายซึ่งกันและกันตรงนั้นมันก็เป็นสิ่งที่มนุษย์บอกว่าโอ้ยเข้าถึงยากอย่าไปทำร้ายเขาแต่เราเป็นคนทำร้ายไม่ใช่เป็นคนที่ถูกทำร้ายความทุกข์นั้นก็เลยไม่อยู่กับตัวเราเราก็เลยอาจจะวางเฉยกันซะง่ายหน่อยแต่คราวนี้อาจารย์ปริญญามาพูดในมุมใหม่ให้ฟังครับว่าทำไมอยู่ดีๆไม่ชอบเราไปใช้ร่างกายเราเป็นสุสานแทนผืนแผ่นดินให้เป็นสุสานของสัตว์เล็กสัตว์น้อยที่เรากินเขาเป็นอาหารเหล่านั้นไปทำไมครับและนี่แหละครับเพราะว่าถ้าพื้นดินเป็นสุสานนะครับสิ่งเน่าเหม็นทั้งหลายก็จะกลบกลืนอยู่ใต้แผ่นดินไม่ต่างกับร่างกายของเราครับและสิ่งเน่าเหม็นทั้งหลายที่เกิดจากเนื้อสัตว์คือซากสัตว์เหล่านั้นก็จะเน่าเหม็นแทรกซึมกันอยู่ในร่างกายของเราแล้วทีนี้แหละครับการรับเอาสิ่งเน่าๆเข้าไปในร่างกายรับเอาสิ่งที่ไม่ดีเข้าไปในร่างกายรับเอาสิ่งที่ไม่สะอาดบริสุทธิ์เข้าไปในร่างกายและมันจะทำให้เรามีร่างกายที่แข็งแรงมีร่างกายที่อายุยืนยาวและมีการแบ่งตัวของเซลล์ร่างกายที่จะเติบโตอย่างปกติได้อย่างไรครับการเป็นมะเร็งมะเส็งก็เกิดจากการที่เซลล์ของร่างกายของเราบางส่วนมันแบ่งตัวผิดปกติมันเติบโตผิดปกติไม่สม่ำเสมอกันกับเซลล์ทั้งระบบของร่างกายใช่ไหมล่ะครับท่านผู้ฟังนี่ก็คือสิ่งสำคัญที่ทำให้คนที่เป็นมะเร็งระยะสุดท้ายแล้วค้นพบว่าถ้าตัวเองงดทานเนื้อสัตว์แล้วเนี่ยตัวเองก็สามารถจะลืมตาดูโลกอยู่ได้ยาวขึ้นและบางคนถ้ายังไม่เป็นระยะสุดท้ายก็รู้สึกว่าจะหายขึ้นมาได้อย่างน่าอัศจรรย์ก็เป็นเรื่องที่แปลกใช่ไหมล่ะครับเราจะทนให้ภาพที่เป็นมายาในชีวิตจริงในชีวิตประจำวันนะครับซึ่งเป็นสิ่งสอนเราเป็นสิ่งเตือนใจเราและทำให้เราคิดขึ้นมาได้เนี่ยนะทำไมเราไม่ทดลองดูบ้างล่ะครับจะเสียหายไหมครับถ้าเราจะงดทานเนื้อสัตว์กันให้หมดแล้วก็มาทานแต่พืชผักทานแต่เมล็ดธัญพืชเพื่อจะทำให้ร่างกายของเราแข็งแรงสมบูรณ์ผมเชื่อมั่นว่าในโลกใบนี้ครับจะมีผู้คนอยู่กลุ่มหนึ่งครับที่เป็นตัวอย่างที่ดีสำหรับพวกเรานะครับที่เป็นผู้ประพฤติธรรมหรือปฏิบัติธรรมที่งดทานเนื้อสัตว์กันมาเกือบตลอดชีวิตแล้วเขาก็มีร่างกายที่แข็งแรงมีสุขภาพพลานามัยที่ดีแล้วก็มีอายุยืนยาวขณะที่มีสติปัญญาล้วนสมบูรณ์ทุกประการนะเพื่อจะเป็นเครื่องยืนยันท่านผู้ฟังก็ลองแสวงหาคนใกล้ตัวหรือคนไกลตัวสักนิดนะครับที่เขางดทานเนื้อสัตว์ลองสัมภาษณ์เขาดูสิครับว่าไม่ทานเนื้อสัตว์แล้วเป็นไงร่างกายเป็นยังไงสุขภาพเป็นอย่างไรท่านผู้ฟังครับผมอยากจะเรียนท่านผู้ฟังนิดนึงครับว่าหลายคนบอกว่าถ้าเรางดทานเนื้อสัตว์แล้วเราก็ขาดโปรตีนสิเพราะว่าในโปรตีนคือในเนื้อสัตว์นั้นมันประกอบด้วยกรดอะมิโนเยอะแยะมากมายที่ร่างกายต้องการผมอยากจะเรียนถามท่านผู้ฟังสักนิดหนึ่งนะครับว่าการเชื่อเช่นนั้นเนี่ยมันเป็นการเชื่อที่ถูกต้องนะฮะแต่ว่าเป็นการมองแค่ครึ่งทางครับนั่นครับ
เป็นการมองแค่ครึ่งทางเท่านั้นผมอยากจะเรียนท่านผู้ฟังนี้ในร่างกายของมนุษย์เราเนี่ยนะครับมันจะมีน้ำย่อยที่ถูกกลั่นออกมาจากต่อมที่จะทำหน้าที่หรือกลไกที่จะทำหน้าที่ในการแปรรูปสารอาหารในร่างกายเราอยู่ตั้งแต่ในปากของเรานะครับน้ำลายนี่ก็เป็นน้ำย่อยชนิดหนึ่งนะตั้งแต่ในปากผ่านหลอดอาหารลงไปในคอนะผ่านไปถึงลำไส้เล็กผ่านมาถึงกระเพาะอาหารนะลำไส้เล็กแล้วก็ลำไส้ใหญ่แต่แต่ละทอดที่อาหารค่อยๆไหลเลี้ยวลดลงไปนั้นก็จะผ่านกลไกที่เขาจะผลิตน้ำย่อยออกมาเพื่อจะเล่นแร่แปรธาตุจากวัตถุธาตุทั้งหลายที่เรารับประทานหรือเราบริโภคเข้าไปเพื่อให้ได้สารอาหารที่เป็นประโยชน์และจำเป็นตามที่ร่างกายต้องการกลไกในกายมนุษย์นั้นถูกกำหนดเอาไว้อย่างยอดเยี่ยมครับผมยกตัวอย่างครับร่างกายของเราต้องการน้ำตาลชนิดหนึ่งที่เรียกว่ามอลโทสผมยกตัวอย่างนะครับภาษาไทยเรียกว่าอะไรไม่รู้ครับเรียกว่ามอลโทสก็เป็นน้ำตาลชนิดหนึ่งที่ในปากของเราในช่องปากที่จะมีน้ำลายเนี่ยมีน้ำย่อยชนิดหนึ่งที่สามารถจะย่อยแป้งครับสารชนิดที่แป้งที่เป็นคาร์โบไฮเดรตทุกชนิดจากข้าวที่เราทานเข้าไปเนี่ยนะครับที่อมอยู่ในปากแล้วกลัวกันกับน้ำลายที่อยู่ในปากขณะที่เรากำลังเคี้ยวเนี่ยนะครับไอ้น้ำลายเนี่ยก็จะมีสารที่เป็นน้ำย่อยชนิดหนึ่งที่จะแปรสภาพจากแป้งเนี่ยไปเป็นมอลโทสส่วนหนึ่งครับเพราะมอลโทสเนี่ยก็เป็นน้ำตาลชนิดหนึ่งที่ร่างกายต้องการผมถามท่านผู้ฟังว่าถ้าหากว่าร่างกายเราเองเนี่ยนะฮะไม่มีตัวที่จะช่วยย่อยแป้งเพื่อเปลี่ยนเป็นมอลโทสเสียส่วนหนึ่งตามที่ร่างกายต้องการได้แล้วท่านผู้ฟังไม่ต้องไปเที่ยวหาธรรมชาติหาสารอาหารในธรรมชาติหาผลิตภัณฑ์จากพืชจากธรรมชาติหรือจากเนื้อสัตว์ตัวไหนหรอครับที่จะค้นให้พบว่าไอ้มอลโทสมันอยู่ในสารชนิดมันอยู่ในสารอาหารชนิดไหนมันอยู่ในพืชผักต้นไหนใช่ไหมครับถูกไหมครับตรงเนี้ยแค่ในช่องปากเบื้องต้นเนี่ยก็สอนให้เรารู้แล้วว่าอ๋อแท้จริงแล้วเนี่ยนะครับน้ำย่อยที่ร่างกายเราถูกกำหนดให้ผลิตสร้างขึ้นมาตามธรรมชาติของความเป็นมนุษย์เนี่ยมันสามารถที่จะเล่นแร่แปรธาตุไปเป็นสารอาหารที่เครื่องยนต์แห่งกรรมคือกายสังขารของมนุษย์เราต้องการได้ด้วยตัวเองครับอย่าเป็นห่วงครับหลายคนห่วงว่าถ้าไม่ทานเนื้อสัตว์แล้วเราจะขาดโปรตีนขาดกรดอะมิโนเยอะแยะมากมายหลายชนิดทีเดียวเพราะกรดอะมิโนมีหลายชนิดนะครับหลายคนไปค้นพบว่าโอ้ในเนื้อสัตว์เนี่ยมีกรดอะมิโนตรงกับที่ร่างกายเราต้องการเป๊ะเลยนะครับหลายคนคิดอย่างนั้นก็เลยบอกว่าถ้าขาดโปรตีนจากเนื้อสัตว์แล้วเราจะอยู่ได้อย่างไรจะมีชีวิตอยู่ไม่รอดแน่ๆผมถามท่านผู้ฟังว่าโปรตีนที่กินเข้าไปเอาไว้ทำอะไรหลายคนก็บอกว่าเอาไว้ทำให้เกิดการเจริญเติบโตทำให้ร่างกายแข็งแรงทำให้อ้วนท้วนสมบูรณ์มีเนื้อมีหนังอะไรแบบนี้แล้วก็มีพลังผมถามท่านผู้ฟังว่าแล้วเจ้าช้างม้าวัวและควายซึ่งเป็นสัตว์ที่มนุษย์ใช้งานเขาหนักกว่าที่ตัวเองทำอีกครับใช้ลากเกวียนใช้ไถนาใช้ลากซุงผมถามว่าหนักไหมครับให้มนุษย์ไปทำแทนสัตว์เหล่านั้นได้ไหมทุกคนก็ตอบว่าไม่ได้ถามว่าทำไมอ่ะเอ้าก็บอกว่ามนุษย์ไม่ได้เกิดมาเพื่อจะไปลากเกวียนเองไปไถนาเองหรือไปลากซุงเองนี่ก็มีสัตว์ให้ใช้ล่ะนี่คือการพูดแบบตะแบงนะครับท่านผู้ฟังครับจริงๆแล้วผมต้องการจะถามท่านผู้ฟังเพื่อจะชวนคิดชวนคุยให้ลึกไปกว่าตรงนี้อีกสักหน่อยด้วยซ้ำไปว่าท่านผู้ฟังครับช้างม้าวัวควายที่เราว่าและเราได้พึ่งพาอาศัยแรงกายของเขาพละกำลังของเขานั้นมาจากไหนครับมาจากสารอาหารที่เขาทานเข้าไปใช่ไหมครับแล้วช้างม้าวัวควายเนี่ยทานเนื้อสัตว์ไปสักกี่กิโลครับท่านต้องเลี้ยงเขาได้เนื้อสัตว์สักกี่กิโลมีสัตว์กี่ตัวมีเลือดกี่หยดครับของเพื่อนสรรพสัตว์ทั้งหลายของเขาที่ต้องตายไปเพราะท่านฆ่าและเอาเนื้อไปให้เขากินไม่มีใช่ไหมครับเขากินอะไรครับก็กินธัญพืชใช่ไหมครับกินต้นหญ้ากินยอดหญ้ากินยอดไม้ใบไม้เขาไม่เคยกินเนื้อสัตว์ให้เราเห็นเลยเพราะสัตว์เหล่านี้เป็นสัตว์เลี้ยงนะครับนะช้างก็กินใบหญ้ายอดหญ้ายอดไม้ต้นเต่าร้างอะไรอย่างเงี้ยกล้วยนะแล้วก็แตงกวาที่เห็นกันนะครับนะส่วนควายนี่สบายมากครับปล่อยตามทุ่งหญ้าทุ่งนาเขาก็เคี้ยวเอื้องเขาได้ทั้งวันเห็นไหมครับเขาทานหญ้าครับแล้วร่างกายเขาเนี่ยไปวิเคราะห์แล้วว่าปรากฏว่ามีสารอะมิโนซึ่งเป็นสารของโปรตีนเนี่ยนะฮะหลายชนิดอยู่ในควายอยู่ในวัวอยู่ในช้างอยู่ในม้าเหมือนกันหมดครับเหมือนกับมนุษย์เราเนี่ยครับในเป็ดในไก่ในหมูที่เราทานก็เช่นเดียวกันครับมีกรดอะมิโนเหมือนอยู่ในร่างกายของเรา
เห็นไหมครับท่านผู้ฟังแล้วนี่คือแง่คิดตรงไหนครับแง่คิดตรงที่ว่าแสดงว่าโปรตีนที่จะทำให้ร่างกายอ้วนท้วนแข็งแรงสมบูรณ์หรือกลายเป็นสัตว์ใหญ่สี่เท้าอย่างช้างม้าวัวควายที่ช่วยเราทำงานหนักๆได้เนี่ยมันก็ไม่จำเป็นว่าจะต้องได้มาจากเนื้อสัตว์ด้วยกันใช่ไหมล่ะครับและถามว่ากลไกอวัยวะที่อยู่ภายในของช้างม้าวัวควายเนี่ยยกเว้นวัวกับควายนะครับที่มีกระเพาะนี่มีหลายห้องเพราะกินแล้วเก็บเอาไว้ย่อยมันมีธนาคารของหญ้าที่อยู่ในกระเพาะลำไส้ของวัวของควายเนี่ยนอกนั้นแล้วว่าเนี่ยอวัยวะภายในของสัตว์เหล่านี้มันก็ไม่ต่างกันกับในมนุษย์เลยที่จะต่างกันก็ขนาดของมันเท่านั้นเองจริงไหมครับท่านผู้ฟังนี่ก็คือสิ่งที่จะชี้ให้ท่านผู้ประพฤติธรรมทั้งหลายที่ไม่ดื้อรั้นนะไม่ดันทุรังเนี่ยได้ใช้สติปัญญาตามแนวคิดที่อาจารย์อยากจะชี้แนะท่านว่าถ้าท่านจะไม่ทานเนื้อสัตว์เนี่ยก็จงอย่าไม่ทานเป็นเพราะเดินตามรอยของพระโพธิสัตว์แล้วไม่เข้าใจว่าทำไมพระองค์จึงทรงไม่บริโภคเนื้อสัตว์นะคือทานมังสวิรัติทำไมถ้าเราจะทำสิ่งใดเราจะต้องตอบได้ครับว่าทำไมเราจึงทำเช่นนั้นถ้าท่านทำแม้แต่ในสิ่งที่ถูกต้องก็ตามแต่ทำและอธิบายไม่ได้ว่าทำไมถึงทำในสิ่งที่ถูกต้องนั้นถ้ากับว่าท่านก็งมงายอยู่ดีเพราะนี่คือแนวคิดในวันนี้จะชี้ท่านที่ไม่ได้บริโภคเนื้อสัตว์อยู่เนี่ยได้รู้ความจริงว่าตามหลักวิทยาศาสตร์ที่อาจารย์พูดอย่างมีเหตุผลเนี่ยนะครับนะน่าคิดน่าฟังและน่าเชื่อถือไม่ใช่หรือครับและถ้าท่านเข้าใจตรงนี้เวลาไม่ทานเนื้อสัตว์แล้วบุญกุศลก็จะเกิดแก่ท่านเพราะอะไรครับเพราะรู้ว่าอ๋อหน้าที่ของตัวเองในการที่จะดูแลร่างกายของตัวเองให้แข็งแรงสมบูรณ์เจริญเติบโตได้และอายุยืนยาวแต่ต้องทำหน้าที่ให้สมบูรณ์คือให้ถูกต้องคือต้องไม่กินเนื้อสัตว์ครับนั่นคืออันสำคัญเลยถ้าอยากจะมีอายุยืนยาวและมีชีวิตที่ปลอดภัยจากโรคภัยไข้เจ็บต่างๆมีหุ่นดีนะหุ่นหล่อหุ่นเท่หุ่นสวยอะไรก็ตามทีนี่คือสิ่งที่จะเล่าให้ท่านฟังเพราะฉะนั้นสัตว์ทั้งหลายที่เขาไม่กินเนื้อสัตว์กินแต่ยอดไม้ใบหญ้าเขาก็เติบโตได้แข็งแรงได้และมีสารประกอบโปรตีนนะครับไม่ใช่ไปวิเคราะห์แล้วมีแต่สารประกอบที่ได้จากต้นไม้ใบหญ้าอย่างเดียวมันไม่ใช่ครับนะมนุษย์ก็เช่นกันครับเราเองไม่เห็นจำเป็นต้องไปกินเลือดเนื้อของคนอื่นเราก็สามารถมีอายุยืนได้ท่านสังเกตไหมครับช้างม้าวัวควายนะทานแต่หญ้าเวลาถ่ายออกมามันมูลก็มันก็ไม่เหม็นแล้วมนุษย์เราล่ะครับคนไหนทานมังสวิรัตนะครับทานแต่ผักแต่หญ้าไม่มีสิ่งเกี่ยวข้องกับเนื้อสัตว์หรือเลือดของสัตว์เข้ามาเกี่ยวข้องลองสังเกตอุจจาระของตัวเองดูสิครับว่ามันจะเหม็นเท่ากับคนที่กินเนื้อสัตว์เข้าไปเยอะๆไหมนะนี่คือสิ่งสำคัญที่อยากจะมาชวนชี้ให้ท่านผู้ฟังได้เห็นว่าถ้าเราจะมีความสุขในทางกายโดยอาศัยกอตัวแรกที่ผมพูดถึงก็คือต้องมีสุขภาวะอันเกิดจากการกินเนี่ยต้องกินให้ดีครับถ้ากินไม่ดีจะมีโทษแน่นอนการละเว้นไม่ทานเนื้อสัตว์ก็คือการที่จะทำให้ท่านได้เกิดบุญกุศลด้วยก็คือช่วยทำให้ชีวิตสัตว์ทั้งหลายบนโลกใบนี้ดำรงอยู่ได้การเบียดเบียนซึ่งกันและกันการเบียดเบียนผู้ที่ด้อยโอกาสกว่าเพราะเขาเกิดมาเป็นสัตว์หน้าตาไม่เหมือนเราแล้วก็ไม่มีจิตสำนึกที่ชาญฉลาดที่จะซ่อนตัวหลบหนีหรือใช้สติปัญญาเพื่อเอาชีวิตรอดไปจากน้ำมือมนุษย์ได้เนี่ยเขาไม่มีปัญญาที่จะช่วยตัวเองตรงนั้นได้ท่านผู้ฟังครับถ้าเราเป็นผู้ประพฤติธรรมเรายิงนกนัดเดียวนะครับก็นะได้นกหลายตัวเลยทีเดียวนะยกตัวอย่างแบบนี้สำหรับผู้ประพฤติธรรมอาจจะไม่ค่อยสวยงามเท่าไหร่แต่เป็นภาษาที่ชาวบ้านชอบใช้กันไม่ใช่หรือครับว่าเรายิงด้วยกระสุนนัดเดียวเนี่ยได้นกหลายตัวคือเราหยุดกินเนื้อสัตว์เสียเนี่ยเราจะได้2 อย่างครับ1ได้สุขภาพที่แข็งแรงสมบูรณ์และได้อายุที่ยืนยาวกลับคืนมาอย่างที่2ทำให้เราละเว้นจากการทำชั่วคือการทำบาปโดยจะไม่ไปฆ่าสัตว์ตัดชีวิตหรือไม่ฆ่าสัตว์ด้วยปากนั่นคือบาปถูกไหมครับเป็นบาปคือการผิดทางจิตวิญญาณต่อผู้อื่นเรียกว่าบาปแต่การผิดในทางโลกต่อกายสังขารของเขาและผิดบาปตัวขออภัยผิดต่อกายสังขารของตัวเองคือการบริโภคในสิ่งที่ไม่ถูกต้องคือไปทานเนื้อสัตว์อย่างเนี้ยนะเราก็สามารถจะได้ประโยชน์ถึง2ทางด้วยกันทำให้ตัวเราเองก็มีความสุขเพราะเรารู้ว่าเราได้กระทำในสิ่งที่ถูกต้องเหมาะสมดีงามตามหน้าที่ของมนุษย์เราที่เป็นทางเลือกที่เราต้องเลือกคือกินอย่างถูกต้องและยังสามารถจะช่วยทำให้สัตว์ร่วมโลกของเราทั้งหลายเขาพลอยมีความสุขกับเราไปด้วยไม่ต้องถูกเราเข็นฆ่าทุกชนิดรักชีวิตทั้งสิ้นครับสัตว์ทุกชนิดรักชีวิตเหมือนท่านเพราะเขามีจิตวิญญาณเหมือนเราเพียงแต่เขาไม่มีสติปัญญาของสมองที่เฉียบขาดเหมือนเราเขามีแต่
จิตสัญชาตญาณเท่านั้นท่านผู้ฟังครับมนุษย์กับสัตว์นะครับเมื่อตายแล้วจิตวิญญาณของเขากับเราล้วนเหมือนกันครับคือเป็นรูปธรรมทางพลังงานที่มีความสมดุลในตนเองและมีจิตสำนึกเป็นของตัวเองครับแต่เวลาจิตวิญญาณเขาไปเกิดเป็นสัตว์ประจำโลกไม่ว่าสัตว์ชนิดไหนก็ตามเขาเองถูกกำหนดให้ใช้แต่จิตสัญชาตญาณไม่ถูกกำหนดให้ใช้จิตสำนึกนั้นในบทบาทของความเป็นสัตว์เพื่ออะไรครับเพื่อช่วยให้ความไร้เดียงสาของเขานั้นทำให้โลกใบนี้งดงามครับเขาสามารถจะเป็นเพื่อนร่วมโลกเป็นเพื่อนที่ดีของมนุษย์อย่างพวกเราได้แต่ถ้าเขาเกิดมีจิตสำนึกเหมือนมนุษย์เราท่านผู้ฟังคิดดูแล้วกันครับแค่เพื่อนมนุษย์ด้วยกันอย่างพวกเราเนี่ยมีจิตสำนึกเหมือนกันมีสติปัญญาที่เฉลียวฉลาดพอๆกันหรือเหลื่อมล้ำต่ำสูงกันในความฉลาดบ้างเล็กน้อยโลกใบนี้ก็วุ่นวายเพราะการที่มนุษย์เราไปใช้สติปัญญาหรือใช้จิตสำนึกที่ไร้สำนึกกระทำต่อกันไม่ถูกต้องเสียแล้วล่ะครับจริงไหมครับหรือถ้าเกิดมนุษย์เนี่ยมีเผ่าพันธุ์ของสัตว์ทั้งหลายเกิดใช้จิตสำนึกเป็นเหมือนมนุษย์เข้าให้บ้างแล้วถามว่ามนุษย์เราจะมีความสุขอยู่ได้อย่างไรครับเพราะขนาดอยู่ร่วมกันกับมนุษย์ด้วยกันก็ยังมีความทุกข์กันอยู่ตลอดทั้งวันยังหาความสุขให้แก่กันและกันไม่ค่อยจะได้ยังสร้างความวุ่นวายสร้างความสับสนให้เกิดขึ้นในหมู่ตนเองตั้งมากมายนี่ถ้ามีสัตว์ทั้งหลายมีจิตสำนึกเหมือนมนุษย์ด้วยพูดภาษามนุษย์ได้ด้วยคิดแบบมนุษย์ได้ด้วยท่านผู้ฟังลองคิดดูสิครับว่ามันจะวุ่นวายสักขนาดไหนนี่คือสิ่งที่ธรรมชาติให้มาอย่างลงตัวที่สุดแล้วเพราะฉะนั้นเราอย่าใช้ความมีอำนาจเหนือของเราที่มีต่อสัตว์ทั้งหลายไปเอาเปรียบเบียดเบียนเขาเลยครับถ้าจิตเราบริสุทธิ์จริงไม่รู้จักเอาเบียดเบียนไม่รู้จักเบียดเบียนเพื่อนมนุษย์ด้วยกันแล้วท่านก็จะต้องเรียนรู้ที่จะยกระดับจิตของตัวเองไม่ไปเบียดเบียนสัตว์ผู้ยากไร้สัตว์ผู้ที่ด้อยโอกาสกว่าเราหล่อก็ไม่หล่อเท่าเรานะครับสวยก็ไม่สวยเท่าเราและก็นะความสามารถในการใช้สติปัญญาของเขาก็แทบจะไม่มีเพราะเขามีแต่จิตสัญชาตญาณขณะที่สัตว์บางชนิดท่านเอามาเลี้ยงไว้ง่ายๆใกล้ตัวท่านยังฝึกให้เขาใช้สัญชาตญาณในการเป็นสัตว์ที่น่ารักน่าเอ็นดูเรียนรู้ที่จะฟังภาษามนุษย์เรียนรู้ที่จะพูดเรียนแบบมนุษย์แก้วจ๋าแก้วจ๋าอะไรแบบนี้นะครับก็นั่นคือสิ่งที่จะยกตัวอย่างให้เห็นว่าเราจะสร้างโลกของเราให้เหมือนสวรรค์บนดินได้ก็ต้องด้วย1สมองกับ2มือของเรานี่แหละครับท่านผู้ฟังครับกินดีมีความสุขยิ่งขึ้นกว่าเดิมอย่างแน่นอนครับนี่คือสิ่งที่อยากจะบอกในวันนี้ครับ

ท่านผู้ฟังครับวันนี้หมดเวลาของรายการเทพทิพย์มงคลธรรมแล้วกลุ่มแสงสิริวัฒนาขอขอบคุณท่านผู้ใจบุญทั้งหลายที่ได้ให้เกียรติสนับสนุนรายการนี้เพื่อสร้างวิถีแห่งสันติสุขสู่มวลชนบนคลื่นวิทยุโปรดกรุณาแจ้งผลการรับฟังได้ที่โทรศัพท์025123176 025123176ท่านจะติดตามรับฟังรายการนี้ได้ใหม่ทุกวันทางสถานีวิทยุแห่งนี้ในเวลาเดียวกันนี้สวัสดีครับ

ช่วงเวลาต่อไปนี้สถาบันพัฒนาพฤติกรรมมนุษย์ผู้สร้างทฤษฎีและกลยุทธ์ไซโคโชเพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่บกพร่องของมนุษย์ด้วยการกระตุ้นจิตสำนึกที่ลึกซึ้งและแยบยลสำนักพิมพ์จิตจักรวาลผู้ผลิตหนังสือธรรมะภาคปฏิบัติแนวอภิปรัชญาที่ทรงคุณค่าสำหรับศาสนิกชนไทยและชมรมผู้ประพฤติธรรมเพื่อสร้างสันติสุขให้ตนเองและผู้อื่นร่วมกับกลุ่มแสงสิริวัฒนาภูมิใจเสนอรายการเทพชิปมงคลธรรมเพื่อนำพาสันติสุขสู่มวลชนด้วยธรรมบรรยายภาคปฏิบัติโดยอาจารย์ปริญญาตันสกุล

ท่านผู้ประพฤติธรรมที่รักทุกท่านครับในครั้งที่ผ่านมานั้นเราได้กล่าวถึงวิธีการที่เราจะทำให้กายของเราเป็นสุขด้วยวิธีการอย่างหนึ่งก็คือให้ฉลาดในการบริโภคหรือฉลาดในการกินนั่นเองนะครับเราก็แนะเน้นว่าฟันของเราเป็นตัวบ่งบอกให้เราได้รู้ว่าในชีวิตประจำวันในทุกมื้ออาหารหรือทุกคำที่เรารับประทานนั้นสิ่งที่คู่ควรกับสุขภาพสังขารของเราที่ธรรมชาติได้กำหนดไว้ว่าจะต้องเติมเต็มเข้าไปเพื่อเป็นอาหารคงจะไม่พ้นพืชพันธุ์ธัญญาหารหรือเป็นเมล็ดธัญญพืชกับผักทั้งหลายผลไม้ทั้งหลายนั่นเองนะครับแล้วสิ่งที่ไม่ถูกต้องนั่นก็คือการทานอาหารจำพวกเนื้อสัตว์ซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องในการที่เราจะเติมเต็มเข้าไปในร่างกายของเราโดยเราเชื่อเห็นเหตุผลของการไม่รับประทานจากลักษณะของฟันที่มนุษย์ทุกคนมีไว้ในปากคือมีลักษณะเหมือนจอบเหมือนมีดเอาไว้ตัดเอาไว้เฉือนและเอาไว้บดนะโดยใช้กรามไม่ได้มีเขี้ยวมีงาเอาไว้ฉีกเนื้อสัตว์ด้วยกันแล้วก็มากินกันนะครับและอย่างที่สองก็คือเราแนะเน้นในเรื่องของการที่จะไม่ใช้ร่างกายของเรามาแทนสุสานของสัตว์เหล่านั้นการใช้ร่างกายเป็นสุสานของสัตว์เหล่านั้นก็คือเอาเนื้อเอาเลือดของเขาเข้ามาไว้ในร่างกายของเราและให้มันเน่าให้มันเหม็นอยู่ในร่างกายของเราขับถ่ายออกมาได้บ้างไม่ได้บ้างนะแล้วก็ทำให้กายสังขารของเราไม่สะอาดบริสุทธิ์ก็ทำให้เป็นคนที่มีอายุไม่ยืนยาวสุขภาพก็ไม่แข็งแรงนั่นก็คือการหลีกเลี่ยงที่ตัวเองจะต้องไม่สร้างทุกข์ให้กับตนเองในชีวิตประจำวันเพราะเราคุยกันมาตั้งแต่ต้นนะครับท่านผู้ฟังว่าหน้าที่ของผู้ประพฤติธรรมทั้งหลายที่จะต้องปฏิบัติมันไม่ใช่เป็นหน้าที่ในทางโลกที่จะต้องทำมาหากินหรือในการปฏิบัติภารกิจตามบทบาทหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายมาจากผู้บังคับบัญชาหรือนายจ้างอย่างเดียวนะแต่ว่าเรายังมีหน้าที่จะต้องดูแลสุขภาพกายหรือสุขภาวะทางกายของตัวเราเองด้วยซึ่งเป็นอันดับแรกและเราก็ได้เรียนรู้กันว่าต่อไปนี้นะถ้าเราจะลองงดเว้นไม่ทานเนื้อสัตว์กันดูบ้างมันจะสร้างสุขภาวะทางกายให้เราได้ไหมนะวิธีการอย่างนี้ครับเราเรียกว่าเป็นการเรียนรู้หน้าที่ของตัวเราเองที่จะทำต่อร่างกายของตัวเราเองในการให้แต่สิ่งที่ดีๆเข้าไปนะครับไม่ใช่ให้แต่สิ่งที่อร่อยๆหรือไม่ได้ให้แต่สิ่งที่ถูกอกถูกใจเราเข้าไปในร่างกายของเราด้วยการบริโภคไปตามใจฉันอะไรแบบนั้นนะครับนั่นคือเรื่องแรกนั้นถ้าหากว่ามนุษย์เราสามารถที่จะใช้ปากได้อย่างถูกต้องใช้ปากได้อย่างถูกต้องก็คือกินในสิ่งที่ถูกต้องโดยเฉพาะในเรื่องของการไม่กินเนื้อสัตว์ก็เท่ากับว่าเราเองก็ไม่ได้เบียดเบียนสัตว์ไม่ได้ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตก็สมแล้วที่เราเป็นชาวพุทธหรือเป็นผู้ประพฤติธรรมที่แท้จริงทุกอย่างต้องดีขึ้นแน่เราได้เพราะว่าเราได้ทำหน้าที่ที่ดีที่สุดของตัวเราแล้วท่านผู้ฟังครับนะนอกจากเราจะทำหน้าที่ในการใช้ปากเพื่อกินอย่างถูกต้องแล้วก็จะทำให้ชีวิตของเรานั้นมีความสุขมากขึ้นได้แล้วเรายังช่วยทำให้สัตว์พวกนั้นพ้นทุกข์ไปจากการที่ถูกเราเบียดเบียนเอาเปรียบเข่นฆ่าทำร้ายหมายชีวิตพวกเขาไปด้วยถูกต้องไหมครับทีนี้ในวันนี้เราก็จะมาพูดถึงเรื่องของการทำให้กายมีความสุขในกอไก่ตัวที่สองจาก3กอที่เราเคยกล่าวไว้คือกินกามแล้วก็กอนะตัวกามซึ่งเป็นกอไก่ตัวที่2ถ้าหากว่าเราบริโภคมันไม่ถูกต้องเราใช้กายสังขารของเราไม่ถูกต้องมันก็สามารถจะนำทุกข์มาหาเราได้เหมือนกันครับท่านผู้ฟังครับมนุษย์จะต้องทราบไปก่อนว่าหน้าที่ของมนุษย์ไม่ว่าหญิงหรือชายก็ตามเมื่อถึงวัยเจริญพันธุ์เนี่ยนะครับเราก็จะต้องทำหน้าที่ในการปฏิบัติกามกิจเหมือนกันเพื่ออะไรครับเพราะว่าการปฏิบัติกามกิจตรงนี้นั้นกายสังขารเราโดยจิตวิญญาณถือรหัสติดตัวมาให้เราด้วยเพื่ออะไรครับก็เพื่อที่จะสืบสกุลของความเป็นมนุษย์ให้กับเรานั่นเองแปลว่าอะไรครับแปลว่ามนุษย์เราแต่ละคนโดยจิตวิญญาณที่มาเกิดเป็นมนุษย์นั้นมีหน้าที่สำคัญอยู่อีกประการหนึ่งก็คือในการดำรงเผ่าพันธุ์ของความเป็นมนุษย์เอาไว้ครับ
การที่เราจะดำรงเผ่าพันธุ์ของการเป็นมนุษย์เอาไว้ไม่ให้สิ้นสูญไปจากโลกนี้นั่นหมายความว่ามนุษย์เราทุกคนไม่ว่าหญิงหรือชายก็จะต้องมีความสามารถในเรื่องของการสืบพันธุ์เพื่อจะดำรงตนของความเป็นเผ่าพันธุ์มนุษย์เอาไว้คือการสร้างลูกการสร้างหลานเอาไว้บนโลกใบนี้นั่นเองเป็นการสร้างคนรุ่นใหม่ขึ้นมาหรือทารกที่จะให้มีชีวิตอยู่เป็นผู้ใหญ่ขึ้นมาทดแทนคนผู้ใหญ่ที่เสื่อมสลายตายไปตามวัยตามสังขารนั่นเองเพราะฉะนั้นเราจึงต้องเรียนรู้ว่าหน้าที่ของมนุษย์เราที่จะปฏิบัติต่อเครื่องยนต์แห่งกรรมคือกายสังขารของเราที่แท้จริงนั้นเราจะต้องปฏิบัติภารกิจอันสำคัญตรงนี้อีกสิ่งหนึ่งคือการสืบพันธุ์คือการเสพกามที่ผมกล่าวไปเมื่อสักครู่เพื่อเป้าหมายสูงสุดก็คือในการดำรงเผ่าพันธุ์มนุษย์ไว้เพื่อสร้างมนุษย์คนใหม่ขึ้นมาที่เราเรียกว่าทารกมาทดแทนมนุษย์คนเก่ารุ่นเก่าที่แก่แล้วก็ตายจากโลกนี้ไปนั้นเพื่อทำให้รูปธรรมมนุษย์บนโลกใบนี้มีความสมดุลตามหลักของธรรมชาตินั่นเองท่านผู้ฟังครับถ้าเราเกิดมาเป็นมนุษย์และเรารักที่จะเป็นผู้ประพฤติธรรมเราก็จะต้องสามารถเข้าใจบทบาทหน้าที่ของตัวเราด้วยว่าเกิดมาแล้วนะเราจะต้องประพฤติตนอย่างไรในบทบาทหน้าที่ของการเป็นผู้ประพฤติกามกิจหรือสืบพันธ์แค่ไหนจึงจะถูกต้องอย่างไรจึงจะเหมาะสมเพียงใดจึงจะดีงามนั่นคือสิ่งที่มนุษย์ทุกคนต้องเรียนรู้ต้องคิดและนำไปสู่การปฏิบัติในชีวิตของมนุษย์นั้นหลายคนเคยกล่าวกันไว้ว่ามีสามกอเหมือนกันคือกินกามเกียรติไม่ได้กินไม่ได้เสพกามไม่มีเกียรติมนุษย์จะมีความทุกข์จะหาความสุขให้กับตัวเองไม่ได้ในมุมมองเหล่านั้นผมเองคงมิพักจะต้องนำมากล่าวถึงให้ท่านผู้ฟังได้ฟังเพื่อทำความเข้าใจอะไรกันตรงนี้เพราะหลายคนก็คิดกันเป็นอยู่แล้วนะครับแต่ว่าในมุมมองของผู้ประพฤติธรรมที่รายการนี้อยากจะส่งเสริมแนวคิดให้กับท่านได้บ้างก็คือว่าทุกอย่างนะครับล้วนเป็นดาบสองคมไม่ว่าเรื่องการกินหรือเรื่องของการเสพกามก็ตามกินมากเกินไปก็เป็นทุกข์กินน้อยเกินไปก็เป็นทุกข์ไม่ได้กินเลยก็เป็นทุกข์แม้กระทั่งบางคนมีกินมั่งไม่มีกินมั่งก็ยังทุกข์เลยใช่ไหมครับท่านผู้ฟังครับในเรื่องของการเสพกามก็เหมือนกันถ้าเราถือว่าการเสพกามนั้นเป็นสรณะเป็นเรื่องที่ยิ่งใหญ่เป็นเรื่องที่สำคัญมากที่สุดในชีวิตของตัวเราเองแล้วเราก็ทุกแน่ๆครับเป็นความทุกแน่ๆนี่คือในเบื้องแรกเพราะอะไรครับเพราะถ้าเราคิดว่าเรื่องการเสพกามหรือการสืบพันธุ์เป็นเรื่องใหญ่สำหรับชีวิตของตัวเราแล้ววันๆหนึ่งเราก็คงจะไม่ต้องทำอะไรนะครับมัวแต่มุ่งที่จะสนใจแต่เรื่องเหล่านี้มันก็จะทำให้เราบกพร่องในการดำเนินชีวิตในเรื่องอื่นๆเข้าไปอีกเพราะจิตใจเรามัวแต่หมกมุ่นกับสิ่งเหล่านี้ถูกต้องไหมครับการจะหาความสุขในชีวิตก็คงหาไม่ได้เช่นถ้าหากว่าเราขาดเราหาที่ระบายหาที่ปฏิบัติกรรมกิจอะไรของเราระหว่างเรากับใครสักคนหนึ่งไม่ได้ทำให้เกิดปัญหาขึ้นมาในชีวิตแน่ๆถ้าเราคิดว่ามันเป็นเรื่องสำคัญและถ้าเราไม่รู้หน้าที่ของเราด้วยเพราะฉะนั้นตรงนี้ครับถ้าพูดมากไปในขณะที่ออกอากาศไปอย่างเนี้ยบางครั้งมันก็เป็นดาบสองคมก็เลยอยากจะพูดกันแบบกลางๆเพื่อทำให้ท่านที่เป็นผู้มีวุฒิภาวะทางปัญญาวุฒิภาวะทางจิตใจหรืออารมณ์ร่างกายทั้งหลายเนี่ยได้เข้าใจกันเป็นในๆก็คงจะบอกว่าถ้าเราเห็นแก่เสพกามขณะที่เราเสพไม่พอมันก็เป็นทุกข์นะครับและขณะที่เราเห็นแก่เสพกามแล้วเราไม่มีโอกาสได้เสพเราก็เป็นทุกข์เพราะฉะนั้นตรงนี้ครับการที่จะทำให้เรารู้จักคำว่าพอดีพอเหมาะพอควรนะเราจะต้องทำอย่างไรสิ่งสำคัญคือท่านต้องเรียนรู้ว่าบทบาทของเราในการที่ปฏิบัติกิจกรรมพิเศษตรงนี้ซึ่งเป็นการเรียกร้องต้องการทางธรรมชาติของมนุษย์นั้นเนี่ยเรามีเป้าหมายในการปฏิบัติกิจกรรมนี้คืออะไรผมบอกไปแล้วตั้งแต่ต้นนะครับคือเพื่อทำหน้าที่สืบทอดเผ่าพันธุ์มนุษย์ไว้เพราะว่ามนุษย์เรานั้นถ้าไม่มีการประกอบกามกิจกันนะฮะในบรรดาคู่ผัวตัวเมียกันแล้วเนี่ยการมีลูกคือการสร้างลูกคือสร้างคนใหม่ขึ้นมาในครอบครัวเจ้าตัวน้อยนะครับมันก็เกิดขึ้นไม่ได้นะครับแต่ส่วนใหญ่แล้วในชีวิตประจำวันของมนุษย์เรานั้นเนี่ยบางครั้งแทนที่จะเก็บกามเอาไว้เสพหรือเอาไว้ประกอบกิจ
กับคนที่เรารักคือภรรยาของเราคือสามีของเราแต่เราทำไม่ถูกต้องเราใช้กามอารมณ์ตรงนั้นไม่ถูกต้องเราเสพผิดคู่ผิดฝาผิดตัวผิดที่ผิดเวลาผิดคนถามจริงๆนะครับว่านั่นคือทุกข์หรือเปล่าครับนั่นคือทุกข์อย่างแน่นอนเช่นถ้าเป็นนักเรียนนะครับเป็นนักเรียนจะชิงสุขก่อนหามนะไปใช้กามอารมณ์ไปในทางที่ไม่ถูกต้องคือยังไม่ถึงเวลาที่จะทำยังไม่ถึงเวลาที่จะต้องปฏิบัติอย่างนั้นเรียนรู้สิ่งนั้นแล้วก็ไปปฏิบัติเข้าเขาก็เรียกว่าชิงสุขก่อนหามทุกไหมล่ะครับท่านผู้ฟังก็ทุกอย่างแน่นอนครับหรือบางคนเป็นวัยเจริญพันธุ์นะครับแต่ก็พยายามปิดกั้นตนเองไว้ไม่ยอมมีคู่บางครั้งก็ทำให้ตัวเองมีปัญหาในการดำเนินชีวิตเหมือนกันเพราะว่าไม่ปฏิบัติตามคำเรียกร้องของธรรมชาติปฏิบัติตนในการผิดแบบผิดรูปของความเป็นมนุษย์ทั้งที่จริงๆแล้วก็โอเคครับเป็นสิทธิของแต่ละคนที่จะถึงเวลามีคู่แล้วนะไม่ยอมมีคู่ก็ย่อมจะได้นะครับไม่มีใครห้ามแต่ว่านั่นก็คือการปฏิบัติผิดธรรมชาติอยู่เหมือนกันนะครับท่านผู้ฟังครับอันเนี้ยนะครับถามว่าไอ้ธรรมชาติคือความถูกต้องเหมาะสมดีงามคือความพอดีความพอมีความพอควรหรือความพอเพียงมันสิ่งเหล่านี้ครับนิยามมันเป็นอย่างเงี้ยฟังแล้วสวยหรูดีแต่ว่าไอ้ที่เรียกว่าพอดีพอมีพอควรพอเพียงมันตรงไหนล่ะครับซึ่งแต่ละคนมันก็ไม่เท่ากันตรงเนี้ยครับท่านผู้ฟังครับถ้าท่านเป็นผู้ประพฤติธรรมและต้องการให้มีกายสังขารที่แข็งแรงสมบูรณ์มีอายุยืนยาวและเติบโตได้อย่างปกติเนี่ยเราจึงต้องเรียนรู้ในการที่จะใช้กามอารมณ์ให้เป็นประโยชน์ให้สอดคล้องกับหน้าที่ในการเป็นมนุษย์ของเราที่จะต้องรับผิดชอบกันนั่นเองครับสิ่งหนึ่งที่ผมจะพูดถึงก็คือ1เราจะปฏิบัติกิจกรรมเนี้ยนะครับเราจะใช้กามอารมณ์เนี้ยเพื่อการดำเนินชีวิตของเราให้อย่างมีความสุขนั้นเราจะใช้มันอย่างถูกต้องนะครับใช้มันให้ถูกต้องใช้มันให้ถูกเวลาถูกไหมครับแล้วก็ใช้มันให้ถูกคนด้วยถูกต้องถูกเวลาและถูกคนถูกต้องตามทํานองคลองธรรมถูกต้องตามหลักธรรมชาติที่เป็นสากลของความเป็นมนุษย์ถูกเวลาก็หมายความว่าวัยเนี้ยเป็นวัยเรียนหรือเป็นวัยรักนะหรือเป็นวัยรุ่นอะไรอย่างเนี้ยนะครับใช่ไหมฮะความพอเหมาะพอควรนะมันเป็นแค่ไหนอย่างไรถ้าเรารู้จักเรียนรู้ที่จะประพฤติปฏิบัติผมเชื่อมั่นว่ากามอารมณ์ก็สามารถจะสร้างความสุขสร้างความสงบแล้วก็ทำให้เราไม่มีความทุกข์ใดๆเกิดขึ้นมาภายหลังในการปฏิบัติกิจกรรมนี้ได้มันหน้าที่ของตัวท่านเองก็จะต้องดูแลเหมือนกันนะดูแลตนเองคนสมัยปัจจุบันนี้มีความทุกข์กันอยู่2ด้านในเรื่องกามอารมณ์ด้านที่1ประสงค์จะมีกามอารมณ์กับเขามั่งแต่กลับไม่มีนั่นคือความผิดปกตินะครับประการที่2ครับนะมีกามอารมณ์แต่มีมากเกินไปก็ใช้พร่ำเพรื่อฟุ่มเฟือยก็สามารถจะสร้างความวุ่นวายให้กับสังคมและก็เป็นทุกข์ย้อนกลับมาสู่ตนเองได้อีกเหมือนกันอย่างนั้นก็เรียกว่าเป็นมนุษย์ที่ทำให้กายคือเครื่องยนต์แห่งกรรมของตัวเองเกิดความทุกข์ได้เพราะใช้กามอารมณ์ไม่ถูกต้องท่านผู้ฟังครับการประพฤติปฏิบัติตนเองให้มีความสุขทำให้ร่างกายมีความสมดุลนะทำให้ร่างกายเราเนี่ยไม่เสื่อมโทรมในสิ่งที่เกี่ยวข้องกับการใช้กามอารมณ์อย่างไม่ถูกต้องนะมันก็สามารถจะเกิดขึ้นได้เหมือนกันถ้าหากว่าเราไม่เรียนรู้แล้วก็ไม่ทำความเข้าใจมันครับการปฏิบัติกิจกรรมเหล่านี้นะครับท่านผู้ฟังต้องทราบอย่างหนึ่งว่ามันจะต้องอาศัยพละกำลังทางร่างกายมากพอสมควรนะครับในการประกอบกิจกรรมเช่นนี้ครับแล้วก็มันจะต้องทำให้จิตใจของมนุษย์เรานั้นรวมทั้งสติปัญญานะจะต้องหมกมุ่นอยู่กับเรื่องนี้ไปพอสมควรเหมือนกันเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าใครเนี่ยนะครับไม่รู้จักคำว่าพอดีพอควรหรือพอเพียงที่จะมีกิจกรรมลักษณะนี้กับใครก็ตามที่เขายินยอมพร้อมใจกันกับท่านเนี่ยนะมากเกินไปเราพูดในประเด็นนี้นะครับถ้ามากเกินไปมันก็จะทำให้เราเนี่ยเสียเวลาในการปฏิบัติภารกิจการงานต่างๆในการรับผิดชอบของตัวเราเองในวันนั้นไปถ้าปฏิบัติกิจกรรมในเรื่องของกามอารมณ์นี้มากไปฝักใฝ่มากไปมันก็จะทำให้สมองของเราเนี่ยหยุดคิดหยุดพัฒนาเพราะว่ามันมัวแต่จะใช้จิตใจใช้อารมณ์นำหน้าซะการใช้สติปัญญาก็ไม่เกิดถูกไหมครับเพราะว่าในการปฏิบัติกิจกรรมทางกามอารมณ์นั้นมันก็ไม่จำเป็นที่จะต้องใช้สมองใช้สติปัญญาสมองก็เหมือนมีดนะครับถ้าเราว่างเว้นจากการรับมันไปวันๆเมื่อแต่ใช้จิตใจหมกมุ่นอยู่กับเรื่องกามีนะหรือกามาผมถามจริงๆว่าสมองหรือสติปัญญาของเราเนี่ยมันจะเฉียบคมอยู่ได้ยังไงจ
ริงไหมครับมีดก็ต้องรับสมองก็ต้องรับครับไม่งั้นมันไม่คมนะฮะมันถ้าใครหมกมุ่นกับกามอารมณ์มากๆมีสมองหรือมีสติปัญญาก็เหมือนไม่มีก็กลายเป็นคนโง่ไปปัญญาทึบไปอย่างนี้เป็นต้นประการต่อมาก็คือถ้าเอาแต่หักโหมทางด้านกามอารมณ์สุขภาพร่างกายก็จะทรุดโทรมครับอย่างที่ผมกราบเรียนแล้วว่าต้องใช้พลังงานมากโขอยู่เมื่อใช้พลังงานไปมากโขก็ต้องกินเปลืองนะครับพอกินเปลืองไม่พอกินหรือกินเข้าไปแล้วไม่ได้เรื่องไม่ได้ราวไม่เพียงพอจะใช้ก็เป็นทุกข์อีกครับนะเช่นนอนไม่หลับนะอ่อนเพลียหรือเอาแต่ง่วงทั้งวันครับพอตอนจะออกกำลังออกแรงหน่อยพลังกายที่จะใช้ในการทำงานเพื่อการสร้างสรรค์ไม่มีครับเพราะว่ามันหมดไปกับพลังที่ใช้ไปในทางเพศซะมากกว่าแล้วนะหรือไม่งั้นก็อ่อนเปลี่ยเพลียแรงครับนอนทั้งวันนอนนานก็งานน้อยครับนะเสียงานเสียเวลาแล้วก็เสียโอกาสที่จะได้ทรัพย์นะทรัพย์สินเงินทองเพราะฉะนั้นก็ยากจนก็ร่อยรอลงไปเหมือนกันอันนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นผมอยากจะเรียนให้ลึกซึ้งไปกว่านี้อีกหน่อยก็ได้ว่าถ้าเราจะมีความสุขในเรื่องของกามอารมณ์นะเราจะต้องรู้จักคำว่าเพียงพอและแน่นอนครับถ้าเราใช้มันอย่างถูกต้องเหมาะสมเนี่ยเราจะต้องรู้ได้ว่าการที่มนุษย์เราหนึ่งคนเนี่ยนะเสพกามหนึ่งครั้งเสพกามหนึ่งครั้งนะครับเราจะต้องใช้พลังไปสูงมากมากเท่าไหร่ท่านผู้ฟังลองฟังดูนะครับว่าถ้าเรานะสั่นสะเทือนร่างกายของตัวเราเองไปใช้พลังเพื่อการนี้หนึ่งครั้งเพื่อความสุขสุดยอดอะไรของเราอย่างที่ว่าที่พวกเราเรียกกันเนี่ยนะครับร่างกายของเราจะมีพลังงานภายในที่สับสนมากนะครับต่อการใช้งานหนึ่งครั้งเนี่ยนะครับมันสับสนมากถึงขนาดที่ว่าถ้าท่านผู้ฟังต้องการจะให้พลังงานในร่างกายของตนเองเกิดความสมดุลขึ้นมาได้ภายหลังประกอบกามกิจอะไรเรียบร้อยไปแล้วหนึ่งครั้งเนี่ยท่านผู้ฟังจะต้องใช้เวลาในการพักฟื้นร่างกายเพื่อให้พลังงานคืนความสมดุลดังเดิมเนี่ยอย่างน้อยคือ3วันอย่างมากคือ6วันพูดง่ายๆก็คือในมนุษย์ทั่วไปจะต้องใช้เวลานาน3ถึง6วันเลยทีเดียวนะครับที่จะทำให้ความสมดุลทางพลังงานในมิติของจิตเนี่ยนะเข้าที่เข้าทางคือคืนสู่สภาวะปกติได้พูดง่ายๆก็คือว่ามนุษย์เราเนี่ยนะครับจะต้องมีพลังทั้งทางกายและพลังทางจิตวิญญาณถูกต้องไหมครับการประกอบกรรมกิจหรือการใช้กรรมรมในการดำเนินชีวิตหรือในการปฏิบัติกิจกรรมนี้นั้นท่านผู้ฟังไม่ทราบหรอกนะครับว่าพลังที่ต้องสูญเสียไปนั้นมันไม่ใช่เป็นแค่พลังทางร่างกายอย่างเดียวครับแต่ต้องสิ้นเปลืองพลังงานทางจิตวิญญาณของตนเองด้วยถ้าหากว่าเราใช้พลังตัวนี้ไปพลังตัวนี้มันจะต้องรื้อฟื้นกลับคืนสู่ความสมดุลให้ได้อย่างรวดเร็วแต่ถ้าเราใช้เป็น1ครั้งมันจะต้องใช้เวลานานถึง3วันอย่างนี้ครับนั่นถ้าเป็นว่าถ้าเป็นท่านทั้งหลายที่ทำหน้าที่ทางจิตวิญญาณเช่นเป็นผู้ที่มีความสามารถพิเศษในการสื่อจิตในระดับในการสื่อจิตก็เรียกว่าเป็นการใช้พลังจิตหรือฝึกการสื่อภาษาสากลคือภาษาจิตกับเพื่อนมนุษย์คนอื่นๆหรือกับรูปธรรมอื่นๆอย่างนี้ครับจะไม่สามารถติดต่อสื่อสารกับใครอื่นได้เลยครับภายใน3วันเป็นอย่างน้อยหรือติดต่อได้ก็จะไม่แข็งแกร่งไม่แข็งแรงเนื่องจากพลังทางจิตวิญญาณเกิดการสับสนเพราะไปเสพกามเข้าให้นี่แหละครับเพราะฉะนั้นจึงเรียนให้มนุษย์ทั้งหลายหรือท่านผู้ฟังทุกคนได้ทราบว่าทางพระทางเจ้าที่เขาบอกว่าห้ามเคลื่อนหลังน้ำกามห้ามเสพสมอะไรต่างๆเหล่านี้เขาไม่มีคำอธิบายให้เราฟังแต่ในทางวิทยาศาสตร์ทางจิตวิญญาณแล้วเรามีคำตอบให้ท่านตรงนี้ครับว่ามันจะต้องสิ้นเปลืองพลังงานไปมากและพลังงานภายในร่างกายก็จะสับสนโดยเฉพาะพลังทางจิตวิญญาณจึงจำเป็นที่จะต้องอาศัยการพักผ่อนที่พอเพียงอย่างน้อย3วันแต่ถ้าใครไปเสพกามในขณะที่สภาวะกายสังขารที่อ่อนเปลี่ยเพลียแรงอยู่แล้วแล้วก็พลังทางจิตวิญญาณถดถอยอยู่แล้วเพราะเพิ่งฟื้นมาจากการเจ็บปวดป่วยไข้ใหม่ๆอย่างนี้ครับก็อาจจะต้องใช้เวลาพักฟื้นพลังทางจิตวิญญาณไม่น้อยกว่า 4-6 วันเลยทีเดียวครับจึงจะสามารถเข้าสู่ความสมดุลได้รายละเอียดเรื่องนี้ในวันที่เราพูดถึงความสุขทางจิตวิญญาณหรือสุขภาวะทางจิตวิญญาณที่เป็นหน้าที่ของมนุษย์เราแต่ละคนจะต้องรับผิดชอบที่จะต้องปฏิบัติให้ถึงตรงนั้นด้วยเราจะนำมากล่าวให้ฟังอีกครั้งหนึ่งแต่ตรงนี้ครับท่านผู้ฟังครับ

แย่ลงตามไปด้วยเหมือนกันเพราะกายและก็จิตใจคือกายสังขารเนี่ยนะฮะกับจิตใจของเราเนี่ยหลายๆท่านที่ฟังรายการนี้อยู่ก็รู้กันอยู่แล้วว่ามันเกี่ยวข้องสัมพันธ์กันนั่นเองครับกายจะแข็งแรงไม่ได้ถ้าจิตใจสับสนจิตใจอ่อนแอนะพลังจิตแข็งแกร่งสมดุลพลังกายแข็งแกร่งสมดุลมนุษย์คนนั้นก็จะมีพลังอำนาจสูงและยิ่งถ้าจิตวิญญาณมีพลังที่แข็งแกร่งสมบูรณ์มั่นคงอีกด้วยทุกอย่างก็ไปได้สวยแล้วครับท่านผู้ฟังครับเพราะฉะนั้นวันนี้เรากำลังพูดถึงเรื่องราวของความสุขที่ เกิดขึ้นทางกายของเรามันจะเกิดขึ้นมาได้ก็ต่อเมื่อร่างกายของเรานั้นแข็งแกร่งแข็งแรงแล้วก็มีความสมดุลอยู่ในตนเองมันการที่จะเกิดความสุขตรงนี้ได้สมดุลตรงนี้ได้เรื่องหนึ่งที่จะเป็นภัยกับตัวเราก็คือการไม่ฉลาดในการเสพกามหรือการใช้กามารมณ์ในชีวิตประจำวันที่ไม่ถูกต้องนั่นเองครับนะเพราะฉะนั้นท่านผู้ฟังครับถ้าเราสามารถที่จะยอมรับความจริงและเรียนรู้ได้ว่าเป้าหมายของการใช้กามารมณ์ในการดำเนินชีวิตเพื่อทำให้กายของเรามีความสุขเพื่อทำให้กายของเรามีความสงบและทำให้กายของเรามีความสมดุลบทบาทหน้าที่ของคนที่เรียนรู้ที่จะประพฤติธรรมอย่างท่านผู้ฟังหรือเราท่านทั้งหลายก็คงจะต้องเรียนรู้ว่าเราจะต้องใช้มันให้เป็นนั่นเองครับต้องใช้มันให้ถูกต้องนั่นเองจริงอยู่ครับอารมณ์เหล่านี้เป็นสภาวะจิตที่สั่นสะเทือนเกิดขึ้นไม่ได้ตามธรรมชาติแต่ถ้าหากว่าเรารู้จักระมัดระวังเรารู้จักสำรวมและเรารู้จักอดกลั้นหรือรู้จักหลีกเลี่ยงมันหรือฉลาดที่จะใช้มันนะครับถ้าจะพูดให้สวยหรูสวยงามใช้อย่างเพียงพอหรือพอเพียงและใช้มันได้อย่างถูกต้องปัญหาทางกายภาพก็คงจะไม่มีท่านผู้ฟังครับการหมกมุ่นกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งมากๆอยู่เพียงด้านเดียวมันก็อาจจะทำให้เกิดปัญหาขึ้นมาได้เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าเราอยากจะเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์และเป็นมนุษย์ที่สมดุลเราจึงจะต้องรู้จักเสพรู้จักบริโภคกามเหมือนกันนะครับกามในที่นี้หมายถึงกามอารมณ์อย่างที่ผมบอกนะอย่ามากเกินไปฝากไฟจนเกินไปเป็นทุกข์แน่ครับและอย่าน้อยจนเกินไปจนลืมทำหน้าที่ของการเป็นมนุษย์ซึ่งจะต้องมีหน้าที่สร้างบุตรสร้างหลานเพื่อสืบทอดความเป็นมนุษย์ของตนบนโลกใบนี้เอาไว้นั่นเองครับและก็อย่าลืมครับมีลูกมากก็จะยากจนนะทุกวันนี้สภาวะเศรษฐกิจก็ย่ำแย่มีลูกเอาไว้เท่าที่เรามีเวลามากพอและมีความพร้อมอย่างเพียงพอที่จะดูแลเพื่อจะให้เขาเป็นลูกที่ดีเป็นทรัพยากรมนุษย์ที่ดีของสังคมโลกของเราเป็นสังคมโลกที่แข็งแกร่งมั่นคงเพราะมีทรัพยากรคนที่มีคุณภาพเป็นคนดีเต็มโลกดีกว่าเป็นคนมากมายแต่รกโลกเพราะหาความเป็นคนดีไม่ค่อยจะได้ท่านผู้ฟังครับความสุขในเรื่องของการเสพกามคือความพอดีความพอเพียงและการรู้จักหน้าที่ของตัวเองว่าเรามีอารมณ์ทางกามหรือมีทางกามอารมณ์เนี่ยอยู่ในจิตใจเรามันมีไว้เพื่อสิ่งใดเพื่อไว้สร้างโลกต่างหากท่านผู้ฟังครับไม่ใช่สร้างสุขด้วยความเสียวอย่างที่หลายคนเขาคิดกันครับถ้าคิดอย่างนั้นแล้วคงไม่ใช่แนวทางของผู้ประพฤติธรรมแล้วล่ะครับ

ท่านผู้ฟังครับวันนี้หมดเวลาของรายการเทพทิพย์มงคลธรรมแล้วกลุ่มแสงสิริวัฒนาขอขอบคุณท่านผู้ใจบุญทั้งหลายที่ได้ให้เกียรติสนับสนุนรายการนี้เพื่อสร้างวิถีแห่งสันติสุขสู่มวลชนบนคลื่นวิทยุโปรดกรุณาแจ้งผลการรับฟังได้ที่โทรศัพท์025123176 025123176ท่านจะติดตามรับฟังรายการนี้ได้ใหม่ทุกวันทางสถานีวิทยุแห่งนี้ในเวลาเดียวกันนี้สวัสดีครับ

ช่วงเวลาต่อไปนี้สถาบันพัฒนาพฤติกรรมมนุษย์ผู้สร้างทฤษฎีและกลยุทธ์ไซโคโชเพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่บกพร่องของมนุษย์ด้วยการกระตุ้นจิตสำนึกที่ลึกซึ้งและแยบยลสำนักพิมพ์จิตจักรวาลผู้ผลิตหนังสือธรรมะภาคปฏิบัติแนวอภิปรัชญาที่ทรงคุณค่าสำหรับศาสนิกชนไทยและชมรมผู้ประพฤติธรรมเพื่อสร้างสันติสุขให้ตนเองและผู้อื่นร่วมกับกลุ่มแสงสิริวัฒนาภูมิใจเสนอรายการเทพชิปมงคลธรรมเพื่อนำพาสันติสุขสู่มวลชนด้วยธรรมะบรรยายภาคปฏิบัติโดยอาจารย์ปริญญาตันสกุลขอเชิญท่านติดตามรับฟังได้ณบัดนี้

สวัสดีครับท่านผู้ประพฤติธรรมที่รักทุกท่านครับเราได้กล่าวอย่างสืบเนื่องมาแล้วนะครับว่าถ้าเราจะเป็นผู้ประพฤติธรรมที่จะน้อมนำเอาความสุขมาให้กับตัวเรานั้นเราจะต้องเรียนรู้ที่จะทำหน้าที่ของตัวเราเองให้ถูกต้องและที่ผ่านมาผมก็กราบเรียนท่านผู้ฟังผู้ประพฤติธรรมทั้งหลายไปแล้วว่าส่วนมากแล้วเรายังบกพร่องต่อหน้าที่ของพวกเรากันอยู่ส่วนใหญ่แล้วเราจะมองแต่หน้าที่ทางโลกของเราเท่านั้นว่าเราจะต้องมีภารกิจอะไรต้องรับผิดชอบอะไรกับใครทำอะไรที่ไหนเมื่อไหร่อย่างไรแล้วก็มีเป้าหมายสูงสุดคืออะไรแต่เราลืมไปอย่างหนึ่งคือการทำหน้าที่เพื่อตนเองโดยเฉพาะการทำหน้าที่ทางกายสังขารของเราในการที่จะดูแลมันนะครับเพราะว่าชีวิตประจำวันของคนเรานั้นความสุขที่มันเกิดขึ้นไม่ได้หรือสุขดิบๆเนี่ยเป็นเพราะว่าความทุกข์ที่เกิดจากกายของเราย่ำแย่นะครับเช่นเรื่องของการเติบโตเรื่องของการแข็งแรงเรื่องของการอายุยืนยาว3สิ่งเนี่ยครับถ้ามันไม่เป็นไปตามที่เราต้องการคือเติบโตไม่ปกติแข็งแรงไม่ค่อยปกติอายุไม่ยืนยาวอย่างปกติมนุษย์ก็เป็นทุกข์ทั้งนั้นนะครับแต่ส่วนมากมนุษย์ก็ไม่ได้เรียนรู้ว่าตนเองจะต้องปฏิบัติต่อตนเองอย่างไรจึงจะสามารถประสบความสำเร็จคือความสุขทางกายที่ต้องการได้เราพูดไปแล้วนะในเรื่องของความสุขทางกายที่นำมาซึ่งความทุกข์ให้กับเราได้เพราะเราเหลวไหลละเลยเนื่องจากเกิดการบกพร่องต่อหน้าที่ในเรื่องของการกินหรือการบริโภคไม่ถูกต้องและก็บกพร่องต่อหน้าที่ของเราในเรื่องของการใช้กามอารมณ์ที่ไม่ถูกต้องในชีวิตประจำวันนะเรากล่าวไปแล้ว2ส่วนด้วยกันคราวนี้มาถึงส่วนที่3ที่เป็นกอไก่ตัวที่3ตัวสุดท้ายนะกินกามแล้วก็แน่นอนครับตรงนี้คือคำว่ากกอไม่เอกกอตรงนี้นะครับคำว่าก่อในที่นี้หมายถึงการแสดงออกหรือการกระทำต่างๆด้วยเครื่องยนต์แห่งกรรมของตัวเรานั่นเองครับท่านผู้ฟังครับบางคนเขาเรียกว่าอยู่ดีไม่สุขก็หาทุกข์ใส่ตัวได้เหมือนกันก็คือแทนที่จะมีความสำรวมในการดำเนินชีวิตแทนที่จะอยู่นิ่งๆอยู่อย่างสงบก็คอยหาเรื่องใส่ตัวทำตัวให้เป็นปัญหาต่อผู้อื่นไปเที่ยวสร้างเงื่อนไขด้านลบให้กับคนอื่นๆแล้วก็ทำให้คนอื่นก็เกิดการเสียสมดุลทางอารมณ์คือทางจิตใจแล้วก็แสดงพฤติกรรมต่างๆบางอย่างตอบสนองมาหาเราเมื่อเราสร้างเงื่อนไขด้านลบให้กับเขาเขาก็จะแสดงพฤติกรรมด้านลบตอบสนองกลับมาหาเราอย่างนั้นเขาเรียกว่าหาทุกข์ใส่ตัวเหมือนหาเหาใส่หัวนั่นแหละครับวันหนึ่งความทุกข์ของมนุษย์เราก็เกิดขึ้นจากการก่อกรรมก็คือการกระทำที่ไม่ถูกต้องต่อผู้อื่นถ้าเราต้องการจะให้คนอื่นเขา

ดงออกหรือกระทำพฤติกรรมที่ถูกต้องต่อเราเราก็จะต้องเรียนรู้ที่จะใช้กายสังขารของเราใช้อวัยวะร่างกายของเราต่างๆนะลงมือทำหรือแสดงออกแต่สิ่งที่ถูกต้องที่จะทำให้คนอื่นเขามองเห็นแล้วตัวเราเป็นคนน่ารักยังไงอย่างนั้นไม่ใช่แสดงออกหรือกระทำอะไรก็ตามเช่นพูดก็พูดขวางหูขวางตาคนอื่นเนี่ยการกระทำใดๆก็ตามก็ขวางหูขวางตาคนอื่นชอบทำตัวเป็นอุปสรรคต่อคนอื่นไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของประโยชน์หรือเรื่องของความสุขของคนอื่นอย่างนี้แสดงว่าเราใช้กายสังขารของเราไม่ถูกต้องถูกไหมครับท่านผู้ฟังครับเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าเราต้องการจะมีความสุขในการดำเนินชีวิตประจำวันนอกจากจะกินเป็นแล้วกินอย่างถูกต้องแล้วใช้กามอารมณ์เป็นใช้กามอารมณ์อย่างถูกต้องแล้วมนุษย์เองก็จะต้องรู้จักใช้กายสังขารของตนเองแสดงออกหรือกระทำให้ถูกต้องด้วยพูดง่ายๆก็คือรวมๆแล้วคือต้องประพฤติดีด้วยนั่นเองครับหรือถ้าเราจะกล่าวให้ชัดเจนไปกว่านั้นก็แปลว่าในชีวิตประจำวันของเราเนี่ยนะครับถ้ามีมือจะทำอะไรด้วยมือก็จะต้องใช้มือทำในสิ่งที่สร้างสรรค์ไม่ใช่ใช้มือไปทำในสิ่งที่ทำลายนะหรือทำร้ายผู้อื่นการใช้มือไปทำลายหรือไปทำร้ายผู้อื่นผมก็เรียนถามท่านผู้ฟังว่าถ้าใครใช้มือมาทำลายหรือทำร้ายเราเราพอใจไหมครับเราย่อมไม่พอใจเราย่อมไม่สบอารมณ์แน่นอนครับแต่ถ้าเขาใช้มือของเขานะปฏิบัติต่อเราอย่างถูกต้องเช่นเขายกมือไหว้เราอย่างนี้ครับนั่นแสดงว่าเขาใช้มือของเขาสองข้างเป็นถูกต้องไหมครับเขาไหว้เราเขาให้เกียรติเราเขาหยิบยื่นสิ่งดีๆให้กับเราเขาหยิบยื่นความดีงามให้กับเราเราย่อมอิ่มเอิบเบิกบานเพราะเรารู้สึกว่าเรามีเกียรติเรารู้สึกว่าเรามีความสุขใช่ไหมครับเพราะเขาหยิบยื่นสิ่งที่ดีให้กับเรามานั่นเองนั่นแสดงว่าการใช้มือประนมไหว้นะแสดงความเคารพแสดงความนับถือต่อกันนั่นเป็นการใช้กายสังขารก่อกรรมในสิ่งที่ไม่เกิดผลกรรมทางด้านลบทำให้ผู้ยกมือไหว้คือผู้ก่อกรรมก็มีความสุขทำให้ผู้ได้รับผลกรรมนั้นก็คือผลลัพธ์จากการกระทำคือการไหว้นั้นก็พลอยมีความสุขไปด้วยท่านผู้ฟังครับนี่คือสิ่งสำคัญแต่คนส่วนใหญ่นะครับหรือตัวเราเองก็เหมือนกันในการแสดงบทบาทในการดำเนินชีวิตประจำวันเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเราขาดความระมัดระวังในเรื่องนี้กันมากถูกไหมครับที่เราขาดการระมัดระวังตรงนี้กันมากเป็นเพราะว่าเรามีจิตสำนึกเรามีจิตสัญชาตญาณมีสองสิ่งให้เราได้ใช้บางครั้งเนี่ยหรือบ่อยครั้งเราก็เลยเคยชินหรือเคยตัวไปเคยชินเคยตัวกับสิ่งไหนครับเคยชินเคยตัวกับการแสดงออกหรือการกระทำต่างๆที่มันเป็นธรรมชาติของตัวเราเองซึ่งหลายคนอาจจะเข้าข้างตัวเองว่าเป็นธรรมชาติแท้จริงแล้วบางครั้งเนี่ยหรือบ่อยครั้งมนุษย์ส่วนใหญ่มักจะแสดงออกหรือกระทำใดๆต่อผู้อื่นโดยใช้เครื่องยนต์แห่งกรรมหรือกายสังขารเนี่ยแสดงออกหรือประพฤติเนี่ยนะฮะเป็นไปตามความธรรมดาของตัวเขาเองหรือตัวเราเองซะมากกว่าผมเรียนแล้วนะครับว่าถ้าเป็นธรรมดาเนี่ยแปลว่ามันย่อมมีถูกต้องเหมาะสมดีงามและในขณะเดียวกันบ่อยครั้งหรือบางครั้งมันย่อมมีความไม่ถูกต้องไม่เหมาะสมไม่ดีงามคละคล้าวปนกันไปด้วยแต่มนุษย์เราส่วนใหญ่ถ้าหากว่ามีความตั้งใจหรือมีความจริงจังในการที่จะแสดงออกหรือกระทำพฤติกรรมทางกายเนี่ยนะครับที่คนอื่นสามารถสัมผัสรู้ดูเห็นได้ให้มันถูกต้องเนี่ยก็คือระมัดระวังพฤติกรรมของตัวเองแล้วโอกาสที่ตัวเองจะแสดงพฤติกรรมที่ไม่ถูกต้องไม่เหมาะสมไม่ดีงามมันก็จะไม่เกิดขึ้นท่านผู้ฟังครับที่กำลังกล่าวนี้ก็คือการที่ผมกำลังจะให้นิยามหรือความหมายแก่ท่านผู้ฟังว่าคำว่าธรรมดาพฤติกรรมที่เป็นธรรมดาของตนเองกับพฤติกรรมที่เป็นธรรมชาติของตนเองนั้นมันต่างกันอย่างไรถ้าจะชี้ให้ชัดเจนก็คือถ้าเป็นพฤติกรรมที่เป็นธรรมดามันย่อมมีถูกบ้างผิดบ้างนะครับนั่นก็คือปุถุชนครับแต่ถ้าคนใดก็ตามสามารถประพฤติตนให้ได้เป็นธรรมชาติที่แท้จริงนั่นหมายความว่าทุกพฤติกรรมที่แสดงออกหรือที่กระทำต่อกันและกันนั้นมันจะต้องมีอยู่สถานเดียวครับคือไม่ถูกต้องก็ต้องเหมาะสมไม่เหมาะสมมันก็ต้องดีงามครับหรือทั้งถูกต้องเหมาะสมและดีงามเท่านั้นเราจึงจะเรียกพฤติกรรมที่แสดงออกหรือกระทำเหล่านั้นว่าเป็นธรรมชาติของมนุษย์เราครับนั้นคำว่าธรรมชาติจะต้องถูกต้องเหมาะสมดีงามและคำว่าธรรมดาแปลว่ามีถูกมั่งผิดมั่งเหมาะสมมั่งไม่เหมาะสมมั่งดีงามมั่งไม่ดีงามมั่งทีนี้ถามว่าเมื่อเราเกิดมาเป็นมนุษย์นั้นเรามีจิตทั้ง189ตัวในการทำหน้าที่แบ่งกันทำหน้าที่นะในชีวิตประจำวันในยามตื่นและยามหลับเนี่ยมากมายก่ายกอง
แม้กระทั่งการแสดงออกหรือการกระทำพฤติกรรมใดๆต่อกันด้วยเครื่องยนต์แห่งกรรมคือกายสังขารนี่ก็ตามมันสามารถจะแสดงออกได้เสมือนหนึ่งเป็นอัตโนมัติเลยเพราะฉะนั้นเมื่อเราสามารถแสดงออกหรือกระทำสิ่งใดได้ก็ตามที่เป็นอัตโนมัติมนุษย์เราก็เลยมักจะมีปัญหาอยู่ข้อหนึ่งนะครับท่านผู้ฟังครับคือเมื่อแสดงออกโดยอัตโนมัติเนี่ยมันก็จะทำให้เรารู้สึกว่าง่ายขึ้นนะในการที่เราจะแสดงออกหรือกระทำพฤติกรรมอะไรก็ตามออกมาสักสิ่งหนึ่งคำว่าง่ายขึ้นในที่นี้หมายถึงอะไรครับหมายถึงเราไม่ต้องตรึกตรองเราไม่ต้องมองเราไม่ต้องพิจารณาให้มันละเอียดลึกซึ้งแยบยลให้มากความหรือให้เสียเวลาพอเรานึกเราคิดว่าเราจะแสดงพฤติกรรมอะไรออกมาจิตมันสั่นสะเทือนเมื่อไหร่กายก็เคลื่อนไหวไปตามนั้นเมื่อนั้นตรงนี้ครับคือปัญหาของมนุษย์เราที่อยู่ในสังคมรายวันนะครับที่เรามีความสุขรายวันมีความทุกข์รายวันอันเกิดจากการกระทำผิดพลาดบกพร่องหรือไม่ถูกต้องของตัวเราเองที่ไปกระทำต่อผู้อื่นเข้าและเป็นความทุกข์ความสุขความเศร้าที่เราเองไปกระทำต่อคนอื่นทั้งโดยเจตนาหรือไม่รู้ตัวคือไม่เจตนาและทำให้คนอื่นก็เป็นทุกข์วันทั้งวันเนี่ยมนุษย์เราเนี่ยจะสามารถแสดงบทบาทกันอยู่อย่างเนี้ยสลับกันไปสลับกันมาอยู่ได้ตลอดเวลาเป็นเพราะว่ามนุษย์เราไม่คิดก่อนทำไม่ไตร่ตรองให้ถ่องแท้ก่อนตัดสินใจประพฤติปฏิบัติต่อกันนั่นเองถามว่าทำไมถึงเป็นอย่างนั้นนะครับก็เพราะว่าธรรมดาของมนุษย์เนี่ยมีความเคยตัวและมีความเคยชินที่จะแสดงออกที่กระทำนะฮะแล้วก็ท่านผู้ฟังสังเกตให้ดีๆจะเห็นว่าการแสดงออกหรือการกระทำอะไรที่เสมือนหนึ่งเป็นอัตโนมัติของเราเองในแต่ละวันเนี่ยนะครับมันเกิดจากจิตของเราเป็นตัวการในการสั่นสะเทือนนึกว่าจะทำอย่างไรก็ทำอย่างนั้นนึกว่าจะพูดอย่างไรก็พูดออกไปเช่นนั้นถูกต้องไหมล่ะครับเมื่อเราทำอย่างนี้นั่นแสดงว่าจิตของเราทำงานอยู่อย่างเดียวแต่สติปัญญาของสมองเนี่ยมันยังไม่เกิดให้เราได้ใช้ให้เราได้พิจารณาเลยมันเมื่อเราไม่ได้พิจารณาไม่ได้ไตร่ตรองนะมันก็เหมือนกับเราตีตั๋วเที่ยวเดียวครับตีตั๋วขาเดียวอะเวลานั่งรถทัวร์หรือนั่งรถไฟคือมีแต่ตัวขาไปไม่มีตั๋วขากลับก็เป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นในการนึกก็เหมือนกันนึกว่าจะทำอะไรแล้วก็ทำเลยแสดงว่าเรานึกด้านเดียวนะครับนึกอยู่ด้านเดียวด้านของใครล่ะครับก็เป็นด้านของตัวเราอย่างเดียวนึกว่าจะทำสิ่งใดเราก็ทำความถูกต้องเหมาะสมดีงามเนี่ยมันจะชี้วัดชัดเจนไม่ได้นะครับท่านผู้ฟังครับถ้าเราดำเนินชีวิตหรือแสดงพฤติกรรมอะไรออกไปก็ตามโดยยึดตัวเราเป็นหลักอยู่อย่างเดียวคำว่าถูกต้องเหมาะสมดีงามจะเกิดขึ้นไม่ได้จะสรุปไม่ได้โดยเอาตัวเราเองแต่เพียงลำพังมาสรุปว่าฉันคิดว่าของฉันเนี่ยดีแล้วฉันทำของฉันออกไปมันจึงต้องดีแล้วตามมันไม่ใช่นะครับคำว่าถูกต้องเหมาะสมและดีงามเนี่ยมันจะประกอบด้วยตัวชี้วัดอยู่3ตัวครับตัวที่1เมื่อเราเป็นผู้นึกจะทำและลงมือทำนั้นเราว่าถูกต้องแล้วใช่ไหมเมื่อเราว่าถูกต้องแล้วเราต้องดูด้วยว่าคนที่ถูกเรากระทำหรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับการกระทำของเราที่จะได้รับผลลัพธ์ของการกระทำของเราร่วมด้วยนั้นเขาเห็นด้วยกับเราหรือเปล่าว่ามันเป็นสิ่งที่ถูกต้องเหมาะสมดีงามถ้าเขากับเราสองคนเห็นด้วยค่อยสวยขึ้นครับค่อยงดงามขึ้นครับแต่เนื่องจากว่ามนุษย์เราเป็นสัตว์สังคมนะฮะเราอยู่กับใครในสังคมนี้อยู่ในครอบครัวนี้มันไม่ได้หมายความว่ามีครอบครัวเดียวเราต้องมีครอบครัวอื่นๆอีกหลายครอบครัวนับตั้งแต่ครอบครัวของคนข้างบ้านแล้วก็ห่างไกลจากบ้านเราไปจนครอบคลุมทั้งโลกใบนี้ครับสามีภรรยาสองคนคิดว่าจะทำอะไรพอใจด้วยกันทั้งคู่เห็นว่าถูกต้องเหมาะสมดีงามแล้วเลยทำกันทั้งคู่แต่ไม่สนใจคู่อื่นครอบครัวอื่นที่อยู่ข้างบ้านก็คงจะไม่ได้เช่นการร้องเพลงอย่างมีความสุขในครอบครัวสองคนผัวเมียสองคนตายายทั้งสองคนบอกว่าเออการร้องเพลงมันเป็นความสุขเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีมันเดามาร้องเพลงคาราโอเกะกันหนุกนานบันเทิงเถอะแต่สองคนล่อเสียลั่นบ้านลั่นทุ่งไปหมดเนี่ยไปการก็มันก็กลายเป็นการรบกวนคนข้างบ้านถูกต้องไหมล่ะครับอย่างนี้ครับถ้าเป็นคนประพฤติธรรมเนี่ยเขาจะประพฤติไหมไม่ประพฤติแน่นอนครับเป็นความสุขของตนแต่อยู่บนความลำเค็นของคนอื่นอย่างนี้ก็ไม่ใช่วิสัยของผู้ประพฤติธรรมถูกต้องไหมครับท่านผู้ฟังครับอย่างนี้ครับเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าเราจะพูดถึงเรื่องของธรรมชาติในความเป็นมนุษย์แล้วการก่อกรรมหรือการกระทำที่จะนำความสุขมาให้กับตนเองและนำไปสู่ผู้อื่นได้นั้นมันต้องแคร์ความรู้สึกนึกคิดของผู้อื่นมันต้องแคร์แรงสั่นสะเทือนทางจิตสำนึกของผู้อื่นที่จะมีเราเป็นผู้หยิบยื่นพฤติกรรมทางกายภาพของเราไปเป็นเงื่อนไขเขาด้วยครับอย่างตะกี้ที่ยกตัวอย่างครับ
ผัวเมียสองคนร้องเพลงกันอย่างหนุกหนานมีความสุขในบ้านครับถึงแม้ไม่ได้ทะเลาะเบาแว้งกันตีตาต่าตีกันนะครับเป็นความบันเทิงในครัวเรือนแต่บันเทิงจนเกินเหตุครับเพราะเสียงดังไปจนรบกวนลูกหลานของคนข้างบ้านที่เขาจะหลับจะนอนหรือว่าไปรบกวนสมาธิของคนข้างบ้านมันก็เป็นการหยิบยื่นเงื่อนไขด้านลบที่เป็นทุกข์ให้กับคนอื่นทั้งที่ตัวเราเป็นสุขอย่างนี้เป็นต้นอย่างนี้เราเรียกว่าเป็นธรรมดาของมนุษย์ครับมีความสุขสุดๆจนลืมว่ามันไปสร้างความทุกข์ให้คนอื่นเขาหรือเปล่าแต่ถ้าคนที่จะประพฤติตนให้เข้าถึงซึ่งคำว่าธรรมชาติแล้วเนี่ยนะครับท่านผู้ฟังครับเขาจะรอบคอบกว่านั้นครับเขาจะไม่แค่นึกว่ามีความสุขกันแล้วก็ทำแต่เขาจะคิดด้วยครับคิดด้วยปัญญาคือไตร่ตรองให้รอบคอบก่อนว่าเฮ้ยที่เราจะร้องเพลงกัน2คนเนี่ยมีความสุขจริงน่ะแต่คนข้างบ้านก็จะมีความสุขไปกับเราด้วยไหมก็จะเห็นดีเห็นงามกับเราด้วยหรือเปล่าถ้ายังไม่แน่ใจว่าเขาจะมีความสุขไปกับเราด้วยเราก็มีความสุขกันแต่ในครัวเรือนนะครับคือเอาค่อยๆหน่อยเบาๆหน่อยมีความสุขแต่พอทำเนาอย่างนี้ก็เรียกว่าเป็นคนที่ฉลาดในการดำเนินชีวิตความทุกข์ที่เกิดขึ้นจากการที่ผู้อื่นจะหยิบยื่นกลับมาให้เพราะมีเราเป็นต้นเหตุแห่งความทุกข์ของเขาแล้วเขาก็โยนความทุกข์ย้อนกลับมาหาเรามันก็จะไม่เกิดขึ้นท่านผู้ฟังครับเพราะฉะนั้นในการเป็นมนุษย์เนี่ยในการที่จะใช้กายหรือเครื่องยนต์แห่งกรรมของเราใช้อวัยวะร่างกายของเราสั่นสะเทือนตัวเราเพื่อน้อมนำความสุขมาให้กับตัวเราเองในทางกายภาพเนี่ยนะครับเราจึงต้องระมัดระวังครับเพราะว่าความประพฤติของเราต่างๆเนี่ยคนอื่นสามารถสัมผัสรู้ดูเห็นได้ตลอดเวลาครับเช่นถ้าเราเป็นคนยิ้มแย้มแจ่มใสอารมณ์ดีนะคนที่อยู่รอบๆข้างของเราเขาก็จะพลอยมีความสุขมีความยินดีไปกับเราด้วยถูกต้องไหมครับถ้าหากว่าเราเองเป็นคนหน้าบูดหน้าบึ้งหรือเป็นคนเอะอะมะเทิงตึงๆตังๆเวลาไปอยู่ร่วมกันกับพวกเขาในสังคมหรือไปใช้ชีวิตร่วมกันกับพวกเขาในสังคมมันก็จะทำให้พวกเขานะไม่นิยมเราเนื่องจากเขารู้สึกว่าเขาเป็นทุกข์นะครับขณะที่ได้มาคลุกคลีอยู่กับเราอย่างนี้เป็นต้นท่านผู้ฟังก็ลองนึกถึงภาพของตัวเองดูก็ได้นี่ครับถ้าหากว่ามีเพื่อนร่วมงานมีเพื่อนร่วมสังคมร่วมหมู่บ้านเนี่ยนะแสดงพฤติกรรมที่ท่านผู้ฟังเองรู้สึกว่ามันไม่เหมาะสมนะมันขัดหูขัดตาขัดอกขัดใจไปจากกริยาท่าทางที่เขาแสดงออกบางคนทำตัวหน้าหมั่นไส้บางคนก็ทำตัวว่าหน้าชิงชังอะไรแบบนี้มันก็จะทำให้ท่านผู้ฟังเองไม่นิยมชมชื่นที่จะเข้าหาเขาโดยการหันหน้าเข้าหานะครับไม่ใช่เอาตัวเข้าหาแค่หันหน้าเข้าหาก็ยังไม่อยากจะชายตาไปมองซะด้วยซ้ำไปอย่างนี้สภาวะจิตของเรามันก็คือความทุกข์ใช่ไหมครับท่านผู้ฟังครับเพราะฉะนั้นความสุขทางกายของตัวเราถ้าเราจะพูดถึงตรงนี้ในเรื่องของการก่อกรรมก็คือการกระทำเนี่ยเราจะทำอย่างไรที่จะทำให้กายของเราหรือตัวเราเองเนี่ยมีความสุขถ้าจะพูดหยาบๆก็คือต้องอยู่ให้เป็นสุขครับนะคำว่าอยู่ให้เป็นสุขแปลว่าอยู่ดีๆจะต้องอยู่แบบชอบๆครับอย่าอยู่ดีๆไม่ชอบเที่ยวหาเรื่องใส่ตัวนะเช่นการแสดงออกทางกายที่ไม่เหมาะสมต่อผู้อื่นการใช้มือใช้เท้าหรือใช้กลไกของเครื่องยนต์แห่งกรรมส่วนไหนก็ได้ทางกายภาพไปกระทำที่ไม่ถูกต้องต่อผู้อื่นเข้าเช่นนะใช้วาจาเที่ยวปากเปราะเราะรานคนอื่นเขาอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าเป็นการก่อกรรมให้เกิดผลกรรมด้านลบต่อตนเองเป็นไงฮะถ้าพูดจาปากเปราะเราะรานคนอื่นเขาแล้วคิดว่าคนอื่นเขาไม่มีปากหรืออย่างไรหรือคิดว่าคนอื่นเขาไม่มีหูที่จะได้ยินได้รับรู้หรืออย่างไรถูกต้องไหมครับท่านผู้ฟังเพราะฉะนั้นถ้าเราเป็นคนประพฤติธรรมเนี่ยนะฮะถึงแม้เราท่องศีลทั้ง5ข้อศีล7ศีล8ข้อไม่ได้ถ้าเรานึกถึงหลักความจริงตรงนี้นึกถึงอกเขาอกเราตรงเนี้ยถ้าเรามีความทุกข์เพราะคนอื่นทำอย่างเนี้ยในขณะเดียวกันถ้าเราไปทำอย่างที่เราเห็นได้รับรู้เรียนรู้จากที่คนอื่นทำกับเราแบบนี้กับคนอื่นเขาบ้างเขาก็ย่อมเป็นทุกข์ไปกับเราด้วยเหมือนกันถูกต้องไหมครับเพราะฉะนั้นตรงนี้คือสิ่งสำคัญที่อยากจะกราบเรียนท่านผู้ประพฤติธรรมทั้งหลายว่าในการดำเนินชีวิตอยู่อย่างฉลาดเนี่ยครับนอกจากฉลาดกินแล้วก็จะเป็นสุขฉลาดในการเสพกามรมณ์แล้วก็จะเป็นสุขเราต้องฉลาดที่จะก่อกรรมก็คือกระทำในสิ่งที่ถูกต้องเหมาะสมดีงามต่อคนอื่นด้วยมันก็จะทำให้เรามีความสุขท่านผู้ฟังครับในการพูดเพื่อจะทำให้ท่านรู้สึกมีความสุขในประเด็นของการก่อกรรมหรือในการกระทำเนี่ยถ้าผมไม่ชี้ชัดลงให้ลึกๆไปกว่านี้อีกสักนิดหนึ่งอาจจะฟังดูแล้วกว้างจนเกินไปบอกสักหน่อยก็ได้ครับว่าการกระทำโดยการใช้กายกรรมก็คือการกระทำทางร่างกายสังขารของท่านเนี่ยเพื่อนำความสุขมาสู่ตนเองและผู้อื่น
ซึ่งมันจะวนเวียนกันเป็นวงกลมนะครับเราทำให้คนอื่นมีความสุขคนอื่นก็จะตอบสนองเราด้วยการทำให้เรามีความสุขกลับมาเราทำในสิ่งที่เกิดทุกข์ต่อคนอื่นก็จะทำให้คนอื่นหยิบยื่นการกระทำที่เป็นทุกข์ให้เรากลับมาเพราะฉะนั้นการทำให้คนอื่นเขาเป็นสุขก็คือการทำให้ตัวเองมีความสุขนั่นเองนะครับอันนี้คือข้อสรุปที่ชัดเจนเรากลับมาที่ตรงนี้ครับการมีหน้าที่ที่จะทำให้ตัวเรานั้นมีความสุขโดยการใช้กายกรรมคือการทำทางกายการกระทำทางวาจาเนี่ยนะครับนั่นหมายความว่าท่านจะต้องทำโดยมีเป้าหมายทำที่ตัวเองครับและก็ทำที่ผู้อื่นโดยขณะที่ทำต่อตนเองท่านก็ต้องถามตัวเองว่ามีความสุขกับการกระทำนั้นจริงหรือไม่และถ้าขณะที่กำลังกระทำต่อผู้อื่นก็ต้องถามตัวเองเหมือนกันว่าขณะที่เรากระทำหรือประพฤตินั้นมันทำให้คนอื่นเขามีความสุขหรือไม่นี่คือหน้าที่ครับเพราะตะกี้อย่างที่ผมกราบเรียนแล้วถ้าทำให้คนอื่นเป็นทุกข์เขาต้องย้อนทุกข์หรือคว้างทุกข์กลับมาหาเราแน่ๆเช่นเดียวกันครับมันตรงนี้การที่ท่านจะมีชีวิตอยู่อย่างมีความสุขและสามารถที่จะเรียกได้ว่าเป็นผู้ประพฤติธรรมที่แท้จริงท่านจึงต้องแคร์ก็คือใส่ใจในสิ่งที่ผมกล่าวมาในครั้งนี้เอาให้จงหนักครับคือทำอะไรแล้วอย่านึกถึงความสุขของตนเองแต่เพียงอย่างเดียวและขณะเดียวกันเมื่อไม่นึกถึงความสุขของตัวเองอย่างเดียวแล้วก็ต้องถามด้วยว่าทำไปแล้วคนอื่นเขามีความสุขด้วยหรือไม่อันนี้จึงจะดีครับนะก็ต้องมองกันสองด้านเสมอแต่บางทีนะครับเราเข้าใจว่าตัวเราทำแล้วทำให้เราเกิดความสุขทั้งที่จริงๆแล้วนะมันนำความทุกข์มาหาเรามากกว่านะอย่างเช่นการอยู่ดีๆไม่ชอบเนี่ยนะไปทำในบางเรื่องที่ไม่ถูกต้องเช่นการเสพของมึนเมาดื่มเหล้าสูบบุหรี่เสพยาเสพติดหลายคนบอกโอ้เสพแล้วมันเพลิดเพลินน่ะเสพแล้วมันมีความสุขน่ะนะก็เลยเสพทั้งที่จริงๆแล้วมันก็ไม่ได้สร้างทุกข์ให้เห็นในปัจจุบันในขณะที่เสพมันหรอกนะครับแต่หลังจากที่เสพเสร็จแล้วมันก็เมานะครับพอหายเมาแล้วทุกข์มั้ยล่ะครับทุกข์ใช่มั้ยครับทุกข์ตรงที่ว่าตังค์หมดนะเพราะต้องลงขวดเหล้าไปหมดแล้วหรือมีความทุกข์เพราะว่านะเสียเวลาในการทำมาหากินเสียเวลาไปจากการที่ควรจะแบ่งปันเวลาตรงนั้นที่มีน้อยนิดให้กับครอบครัวซึ่งเป็นคนที่เรารักอะไรต่างๆเหล่านี้เป็นต้นหรือเป็นทุกข์เพราะว่ากายสังขารทั้งภายนอกภายในเสื่อมโทรมไปตามกาลและเสื่อมเร็วด้วยเพราะพิษของแอลกอฮอล์ที่อยู่ในเหล้าที่เราดื่มและมอมเมาเข้าไปในปากย้อนเข้าไปในร่างกายของเราถูกไหมครับนั่นแสดงว่าเป็นทุพโภชนาการคือกินไม่ดีมันถ้าเราทำแล้วเราบางครั้งเราคิดเรากำลังมีความสุขเสพบุหรี่สูบบุหรี่ก็เหมือนกันครับสูบแล้วเพลิดเพลินจริงๆครับทำให้ตัวเองมีความสุขตัวเองรู้สึกอย่างนั้นแต่แท้ที่จริงแล้วถ้าเรามองกันยาวๆวัดกันนานๆเราก็รอบย่อมรู้กันดีว่าปัจจุบันนี้ทุกคนก็รู้กันทั่วว่าสูบบุหรี่แล้วเป็นทุกข์แน่อย่างเช่นเป็นมะเร็งปอดทำให้ร่างกายผอมแห้งแรงน้อยทำให้ลิ้นไม่มีรสชาติในการรับประทานอาหารในการบริโภคอาหารอย่างนี้เป็นต้นนะก็ถ้าหากว่าเรามองกันยาวๆสักนิดหนึ่งเราก็จะสามารถยอมรับความจริงได้ว่าพฤติกรรมบางอย่างหรือบทบาทการกระทำต่อกายสังขารของเราเองบางอย่างนะฮะในการก่อกรรมที่ว่าเนี่ยนะฮะมันไม่ได้นำความสุขมาหาตัวเราได้อย่างแท้จริงถ้าเราขาดสติเมื่อขาดสติแล้วก็ไร้ซึ่งปัญญาแน่นอนครับเราอาจจะไม่สามารถค้นคว้าหาความจริงได้ว่าสิ่งที่เรากำลังประพฤติปฏิบัติอยู่ในขณะนั้นเนี่ยมันเป็นสิ่งที่นำความสุขมาให้กับเราอย่างที่เราคิดอยู่ในขณะนั้นหรือไม่นี่ยังไม่ได้พูดถึงในมิติของคนข้างเคียงซึ่งเป็นมนุษย์คนอื่นที่จะรับผลของการก่อกรรมหรือการกระทำของเราในขณะนั้นซึ่งได้ซ้ำไปนะครับเช่นเวลาเราสูบบุหรี่เนี่ยเราบอกเราเพลิดเพลินมีความสุขมากนะครับซีดเอาสูดเอาอย่างอร่อยซีดเอาสูดเอาอย่างเมามันแต่ถ้ามองในมิติของคนรอบข้างเป็นไงครับคนอื่นที่ไม่ได้สูบบุหรี่ไม่ได้ซีดอย่างเมามันเหมือนเราแต่เขาก็ต้องเสพตามเราไปด้วยเพราะเขาต้องหายใจเอาควันบุหรี่เข้าไปควันบุหรี่เนี่ยมันเป็นของแข็งผสมกับก๊าซนะครับมันเมื่อหายใจเข้าไปในปอดของเขาเข้าก็ไม่ต่างกันกับที่เขากำลังถูกบังคับให้สูบบุหรี่เหมือนเราเช่นเดียวกันถูกต้องไหมครับท่านผู้ฟังมันอยู่ในห้องเดียวกันอยู่ในบริเวณใกล้เคียงกันถึงแม้เขาไม่ได้เป็นเจ้าของบุหรี่ไม่ได้เป็นคนประพฤติไม่ถูกต้องกับกายของเขาด้วยการสูบบุหรี่แต่เขาก็ได้ชื่อว่าเป็นคนที่เสพหรือสูบบุหรี่เข้าไปด้วยเหมือนกันไม่ต่างกันกับคนที่กำลังสูบนั่นเองมันคนที่กำลังสูบบุหรี่หลงผิดคิดว่าตัวเองมีความสุขแล้วมันยังสามารถที่จะไปสร้างความทุกข์ให้กับคนอื่นที่เขาไม่ต้องการจะสูบบุหรี่ไปได้ด้วยในเวลาเดียวกันอย่างนี้ครับเมื่อความทุกข์เกิดขึ้นกับกายของเรา
แล้วยังไปก่อให้เกิดความทุกข์ที่เกิดขึ้นกับกายของคนอื่นเขาแบบนี้มันสมควรกระทำไหมครับท่านผู้ฟังครับมันถ้าเราเป็นผู้ประพฤติธรรมแปลว่าเป็นผู้ประพฤติธรรมชาตินะครับธรรมชาติต้องถูกต้องเหมาะสมและดีงามเสมอมันสิ่งใดก็ตามที่ไม่ถูกต้องสิ่งใดก็ตามที่ไม่เหมาะสมสิ่งใดก็ตามนะที่ไม่ดีงามเราจึงไม่ควรประพฤติครับผู้ประพฤติธรรมจึงควรประพฤติแต่สิ่งที่ถูกต้องดีงามแบบนี้ครับมันการประพฤติก็คือการก่อกรรมหรือการกระทำนั่นเองถามว่าเราจะสามารถประพฤติอย่างมีความถูกต้องเหมาะสมดีงามได้ไหมครับถ้าเราไม่ใช้สติปัญญามันต้องใช้สติกับปัญญาเท่านั้นเราจึงจะสามารถได้ชื่อว่าเป็นผู้ประพฤติธรรมได้โดยเฉพาะในเรื่องของการให้ความสุขทางกายแก่ตนเองและก็ไม่เบียดเบียนความสุขทางกายของผู้อื่นด้วยคือ3กอครับต้องกินอย่างมีความสุขคือฉลาดกินครับอย่างที่2ต้องมีกามรมที่พอดีพอควรพอเพียงและพอมีใช้มันให้ถูกต้องครับก็จะมีความสุขได้ไม่ใช่เกินเลยไปนะครับและต้องฉลาดที่จะก่อกรรมก็คือการกระทำทุกสิ่งต้องไม่ทำให้ตัวเองลำบากในภายหลังครับฉลาดบริโภคฉลาดกินฉลาดดำเนินชีวิตสิ่งเหล่านี้คือหน้าที่และบทบาทของผู้ประพฤติธรรมทั้งหลายที่ต้องรับผิดชอบกระทำต่อตนเองตลอดชีวิตนี้เลยครับ

ท่านผู้ฟังครับวันนี้หมดเวลาของรายการเทพทิพย์มงคลธรรมแล้วกลุ่มแสงสิริวัฒนาขอขอบคุณท่านผู้ใจบุญทั้งหลายที่ได้ให้เกียรติสนับสนุนรายการนี้เพื่อสร้างวิถีแห่งสันติสุขสู่มวลชนบนคลื่นวิทยุโปรดกรุณาแจ้งผลการรับฟังได้ที่โทรศัพท์025123176 025123176ท่านจะติดตามรับฟังรายการนี้ได้ใหม่ทุกวันทางสถานีวิทยุแห่งนี้ในเวลาเดียวกันนี้สวัสดีครับ

ช่วงเวลาต่อไปนี้สถาบันพัฒนาพฤติกรรมมนุษย์ผู้สร้างทฤษฎีและกลยุทธ์ไซโคโชเพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่บกพร่องของมนุษย์ด้วยการกระตุ้นจิตสำนึกที่ลึกซึ้งและแยบยลสำนักพิมพ์จิตจักรวาลผู้ผลิตหนังสือธรรมะภาคปฏิบัติแนวอภิปรัชญาที่ทรงคุณค่าสำหรับศาสนิกชนไทยและชมรมผู้ประพฤติธรรมเพื่อสร้างสันติสุขให้ตนเองและผู้อื่นร่วมกับกลุ่มแสงสิริวัฒนาภูมิใจเสนอรายการเทพชิปมงคลธรรมเพื่อนำพาสันติสุขสู่มวลชนด้วยธรรมบรรยายภาคปฏิบัติโดยอาจารย์ปริญญาตันสกุลขอเชิญท่านติดตามรับฟังได้ณ

สวัสดีครับท่านผู้ประพฤติธรรมที่รักทุกท่านครับเราเคยคุยกันไว้ไม่นานมานี้นะครับว่าถ้าเราเป็นผู้ประพฤติธรรมนั้นสิ่งที่เป็นเป้าหมายสูงสุดของการเป็นผู้ประพฤติธรรมในขณะที่เรายังดำรงชีวิตเป็นมนุษย์อยู่เนี่ยนะครับในกรอบหรือในมุมมองของความเป็นมนุษย์นั้นเป้าหมายสูงสุดของมนุษย์ในการเป็นผู้ประพฤติธรรมก็คือการหา

หนทางที่จะไม่สร้างทุกข์ให้กับตนเองและผู้อื่นและในขณะเดียวกันถ้ามีทุกข์อยู่แล้วก็เรียนรู้ที่จะประพฤติธรรมเพื่อที่จะนำเอาความทุกข์ที่มีอยู่ในจิตหรืออยู่ในกายแม้กระทั่งเป็นคุณสมบัติของจิตวิญญาณของตนที่เรียกว่าทุกข์เหมือนกันเนี่ยนะครับให้หลุดพ้นให้หมดสิ้นไปให้จงได้นั่นคือเป้าหมายสูงสุดของการเป็นผู้ประพฤติธรรมนะครับท่านผู้ฟังครับทีนี้เราสามารถแบ่งเรื่องของความทุกข์ที่ตัวของเราเองเป็นผู้เผชิญมันอยู่ในชีวิตประจำวันในอันที่จะหาหนทางข้ามผ่านความทุกข์นั้นไปให้ได้ในหลายตอนที่ผ่านมาเราก็ได้สื่อสอนผ่านทางรายการนี้เอาไว้ว่าความทุกข์ของตัวเรานั้นถ้าตีกรอบเฉพาะตัวเราเองคนเดียวตามลำพังนะครับที่มาแห่งทุกข์หรือเหตุแห่งทุกข์มาจากสองช่องทางด้วยกันช่องทางแรกก็คือทุกข์ที่เกิดจากผู้อื่นเป็นเงื่อนไขในชีวิตประจำวันของเราผู้อื่นในที่นี้หมายถึงสมาชิกทุกคนที่อยู่ในครัวเรือนเดียวกันกับเราสมาชิกทุกคนที่อยู่ในทีมงานเดียวกันกับเราสมาชิกทุกคนที่อยู่ในองค์กรเดียวกันกับเราในองค์กรในที่นี้หมายถึงบริษัทห้างร้านโรงงานเนี่ยหรือในหน่วยงานอะไรก็ตามที่เราเป็นสมาชิกคนหนึ่งจากหลายๆคนที่ร่วมกันทำงานนั่นนี่คือความทุกข์ในช่องทางแรกที่เราพบและก็เผชิญกันอยู่ในชีวิตประจำวันส่วนความทุกข์ในประการที่สองก็คือความทุกข์อันเกิดจากตนเองเป็นเงื่อนไขให้กับตนเองซึ่งหลายครั้งที่ผ่านมาและต่อเนื่องจนถึงครั้งนี้ผมเองก็ได้นำเอาประเด็นของทุกข์ที่เกิดจากตนเองเป็นเงื่อนไขมาเชิญชวนท่านผู้ฟังทั้งหลายซึ่งเป็นผู้ประพฤติธรรมได้ช่วยกันนำเอาประเด็นแต่ละประเด็นมาขบคิดกันว่าความทุกข์อันเกิดจากตนเองเป็นเงื่อนไขนั้นเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างส่วนความทุกข์ที่เกิดจากผู้อื่นเป็นเงื่อนไขนั้นผมยังไม่ได้กล่าวถึงและก็ยังไม่ได้ลงลึกไปเนื่องจากว่าเรามีโอกาสที่จะรับฟังธรรมะเพื่อชีวิตกันอย่างต่อเนื่องนะทุกๆวันก็เว้นวันหยุดราชการเสาร์อาทิตย์เท่านั้นท่านผู้ประพฤติธรรมที่รักครับเราได้กล่าวให้ท่านผู้ฟังได้ทราบว่าทุกข์ที่เกิดจากตนเองเป็นเงื่อนไขนั้นสามารถแบ่งแยกย่อยออกไปได้อีกเป็น3ส่วนด้วยกันซึ่งใน3ส่วนหรือ3มิตินี้ก็คือมิติแห่งความเป็นมนุษย์ของท่านผู้ฟังและเราท่านที่ได้ชื่อว่าเป็นมนุษย์ทั้งหลายนั่นเองครับในความเป็นมนุษย์ของพวกเราแต่ละคนนั้นจะประกอบด้วยกายจิตใจและก็จิตวิญญาณทั้ง3ส่วนนี้จะต้องประกอบกันอย่างลงตัวและอย่างสมดุลเท่านั้นมนุษย์คนนั้นจึงจะได้ชื่อว่าเป็นมนุษย์ที่สมดุลได้นั่นหมายความว่าจิตวิญญาณของเราซึ่งเป็นตัวตนแก่นแท้ก็จะมีโอกาสได้ทำหน้าที่ของตนเองที่ได้ขันอาสามาเกิดเป็นมนุษย์ในภพชาตินั้นหรือถ้าหมายถึงภพชาติปัจจุบันนี้ก็เห็นทีจะกล่าวได้ในหลายตอนที่ผ่านมาที่เราได้กล่าวเอาไว้นั้นเราได้กล่าวเฉพาะในส่วนแรกที่เกี่ยวข้องกับร่างกายหรือกายสังขารเราบอกว่าผู้ประพฤติธรรมส่วนใหญ่แล้วถ้าหากว่าเรามองความทุกข์ของตัวเราในภาพรวมมันจะทำให้เรารู้สึกว่ามันเครียดมันหนักหนาสากันพอสมควรในอันที่เราจะพยายามเรียนรู้ที่จะข้ามผ่านความทุกข์ทั้งหลายทั้งปวงในชีวิตประจำวันของตัวเราเมื่อผมแยกย่อยให้เห็นว่าความทุกข์มี2ด้านคือทุกเกิดจากผู้อื่นเป็นเงื่อนไขเราพับประเด็นนั้นเอาไว้ก่อนไว้ค่อยคุยกันทีหลังไว้มองกันทีหลังแต่ว่าเราเอาความทุกข์ที่เกิดจากตนเองเป็นเงื่อนไขเนี่ยหยิบขึ้นมาพูดคุยสนทนาและชวนคิดชวนคุยกันก่อนนะแล้วเราบอกว่าความทุกข์ทางกายมนุษย์เราก็สร้างให้กับตัวเองได้เหมือนกันถ้าจะสรุปคร่าวๆก่อนที่เราจะก้าวไปสู่ค
ความทุกข์อันเกิดจากจิตใจที่ตนเองเป็นเงื่อนไขให้กับจิตใจของตัวเองนะครับเรามาสรุปกันนิดหนึ่งว่าความทุกข์ทางกายของมนุษย์เรานั้นที่ได้กล่าวผ่านไปหลายตอนหลายครั้งแล้วก็คือเกิดจากสามกอนะฮะคือกอแรกเรียกว่ากินไม่เป็นกินไม่ถูกต้องนะใช้ปากไม่เป็นใช้ปากไม่ถูกต้องในการบริโภคเนี่ยทำให้ตัวเราเองก็เป็นทุกข์คือเจ็บไข้ได้ป่วยแล้วก็ร่างกายของเราแทนที่จะอายุยืนยาวก็กลายเป็นอายุสั้นนะไม่ยืนยาวเท่าที่ควรแล้วก็การเจริญเติบโตก็ไม่ได้การก็ไม่ได้เติบโตอย่างเต็มที่เท่าที่ควรจะเป็นนั่นก็คือบทสรุปในกอไก่ตัวแรกก็คือเรื่องของกินที่สร้างทุกข์ให้กับตนเองบางคนกินมากไปบางคนกินน้อยไปก็เป็นทุกข์นะครับท่านผู้ฟังครับทีนี้มาถึงกอที่สองที่เราได้เคยสรุปกันไปแล้วกล่าวกันไปแล้วนั่นก็คือกามหมายถึงกามอารมณ์สิ่งนี้ก็เป็นสิ่งที่เกี่ยวข้องในความเป็นมนุษย์มากมายเหลือเกินเพราะว่ามนุษย์เราถ้ามีอาการครบ32และเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์เมื่อถึงวัยอันควรมนุษย์ก็จะต้องมีความปรารถนาหรือมีความต้องการทางกามอารมณ์ด้วยกันทั้งสิ้นแต่กามอารมณ์นั้นก็มีสองด้านเหมือนดาบที่มีสองคมถ้าใช้มันอย่างถูกต้องและใช้เป็นนะพิษภัยที่จะเกิดขึ้นต่อกายสังขารของตนเองก็จะไม่เกิดขึ้นแต่ถ้าใช้ไม่เป็นและใช้ไม่ถูกต้องอันนี้ก็แน่นอนครับก็ย่อมสร้างปัญหาให้กับตนเองเหมือนกันเช่นโรคเกี่ยวกับเพศทั้งหลายนะซิฟิลิสกอนอเรียและที่น่ากลัวที่สุดตอนนี้คือ HIV คือเอดส์นะครับนั่นคือสิ่งที่เราเคยกล่าวไปแล้วส่วนกอไก่กอที่3ที่ถ้าหากว่าเราปฏิบัติไม่เป็นแล้วก็ปฏิบัติกันไม่ถูกต้องท่านผู้ฟังครับมันก็จะทำให้กายสังขารคือเครื่องยนต์แห่งกรรมของเรามีปัญหาได้เหมือนกันนั่นก็คือก่อคำว่าก่อกออกอไม่เอกก่อในที่นี้หมายถึงก่อกรรมหรือหมายถึงการกระทำโดยใช้กายสังขารเครื่องยนต์แห่งกรรมของเราเนี่ยใช้ปากใช้มือใช้เท้าเราทำเนี่ยถ้าเราใช้มือไม่ถูกต้องเช่นมือเอาไว้ประนมเพื่อจะก้มศีรษะนบนอบกราบไหว้บูชาบุคคลที่สมควรบูชาไหว้บุคคลที่สมควรไหว้นะแต่ถ้าเราไม่ใช้มือในการทำเช่นนั้นเราไม่ใช้มือในการสร้างโลกสร้างชีวิตสร้างสังคมไม่ใช้มือของเราในการช่วยเหลือค้ำจุนผู้อื่นแล้วก็จะสามารถนำทุกข์มาหาตัวเราได้เหมือนกันเช่นใช้มือไปทำร้ายผู้อื่นใช้มือไปกระทําในสิ่งที่ไม่ถูกต้องเช่นลักขโมยของผู้อื่นอย่างนี้เป็นต้นมันก็จะทําให้กายของเราเป็นทุกข์ได้เหมือนกันกายของเราเป็นทุกข์ที่ได้กล่าวไว้ในคราวที่แล้วนั้นเราพูดถึงกายเป็นทุกข์ในประเด็นที่เกิดมาเป็นมนุษย์ในชาตินี้และก็เป็นทุกข์กันในชาตินี้เช่นถ้าทําผิดทําชั่วก็ต้องติดคุกแน่นอนถูกไหมครับและถ้าทําชั่วขนาดก็ต้องโดนประหารชีวิตอย่างเนี้ยก็ทำให้กายสังขารของตัวเองเดือดร้อนเพราะกระทำไม่ถูกต้องหรือนะเวลาขับรถนะแล้วก็ประมาทใช้กายตัวเองขับรถนะครับใช้กายสังขารขับรถแล้วก็ประมาทก็เกิดอุบัติเหตุผิดพลาดขึ้นมาก็ทุพพลภาพหรือไม่งั้นก็เสียชีวิตไปอย่างนี้ก็เป็นการทำร้ายเครื่องยนต์แห่งกรรมคือกายสังขารของตัวเองเหมือนกันมันถ้าหากว่าเราจะมีสติและตั้งอยู่ในความไม่ประมาทเราจะสามารถข้ามพ้นความทุกข์ที่เกิดขึ้นทางกายของเราได้อย่างสบายๆถ้าเรารู้ว่าเหตุแห่งทุกข์ที่ทำให้กายของเราเนี่ยนะเป็นทุกข์เนี่ยมันมาจากช่องทางใดได้บ้างมันตรงนี้คือสิ่งที่ผมเองได้กล่าวผ่านทางรายการธรรมะเพื่อชีวิตนี้เอาไว้เรียบร้อยแล้วสำหรับท่านผู้ฟังที่เพิ่งจะมาติดตามรับฟังรายการนี้และได้ฟังบทสรุปของผมคร่าวๆถ้าสนใจต้องการที่จะได้ข้อมูลของรายการของเราที่ได้ออกผ่านไปแล้วที่ท่านฟังไม่ทันนะฮะในรอบวันที่ผ่านมาก็ติดต่อโดยตรงได้ที่ชมรมจิตจักรวาลศึกษาแห่งโลกหรือที่สำนักพิมพ์จิตจักรวาลก็ได้นะครับที่หมายเลขโทรศัพท์025123176นะครับท่านผู้ฟังครับและท่านผู้ประพฤติธรรมทั้งหลายครับนอกจากความทุกข์อันเกิดจากกายของเราแล้วถ้าเราเป็นผู้ประพฤติธรรมที่แท้จริงนะครับถ้าจะมองให้ออกบอกกันให้ได้แล้วก็วินิจฉัยกันให้ลึกซึ้งแล้วความเป็นมนุษย์ประกอบด้วย3ด้านด้านหนึ่งคือกายใช่ไหมครับด้านที่2สำคัญเหมือนกันนั่นก็คือด้านของจิตใจ
จิตใจหรือจิตปัจจุบันเนี่ยเป็นเรื่องยิ่งใหญ่มากท่านผู้ฟังครับถ้ากายสังขารของเราเนี่ยไม่มีจิตใจหรือไม่มีจิตปัจจุบันซึ่งจิตวิญญาณซึ่งเป็นตัวตนแก่นแท้แล้วก็เป็นรูปธรรมทางพลังงานที่อาสามาเกิดเป็นมนุษย์ไม่มอบอำนาจหรือไม่มอบหมายให้จิตปัจจุบันนะไม่มอบหมายให้จิตปัจจุบันทำหน้าที่เป็นตัวแทนของจิตวิญญาณซึ่งเป็นแก่นแท้ของตนเองมาขับเคลื่อนกายสังขารหรือขับเคลื่อนเครื่องยนต์แห่งกรรมของเราในการทำหน้าที่ต่างๆที่ควรจะต้องกระทำขณะที่ดำเนินชีวิตอยู่บนโลกใบนี้แล้วความเป็นผู้มีชีวิตของเราก็จะเกิดขึ้นไม่ได้นั่นหมายความว่าเราก็คงจะเป็นมนุษย์ที่สมดุลไม่ได้นะฮะอาจจะต้องตายไปหรืออาจจะเป็นแค่วัตถุล่องลอยอยู่บนโลกใบนี้นั่นเองครับท่านผู้ฟังครับในชีวิตประจำวันของคนเราแต่ละคนนั้นความทุกข์ทางใจหรือความทุกข์ทางจิตใจนั้นมันมีบ่อเกิดมาหลายบ่อด้วยกันครับถ้าเราจะกล่าวกันคร่าวๆจะกล่าวกันสั้นๆเราก็คงจะชี้ให้เห็นกันในวันนี้ในเบื้องต้นเอาไว้ก่อนว่าความทุกข์อันเกิดจากจิตใจนั้นนะส่วนใหญ่แล้วมันเกิดจากการที่ตัวเราเองเนี่ยแหละครับมีนิสัยส่วนตัวคือนิสัยที่เกี่ยวข้องกับจิตใจของเราเนี่ยนะที่บกพร่องในหลายๆด้านด้วยกันอันนี้เราไม่สนใจคนภายนอกนะเราสนใจแต่ตัวเราถ้าหากว่าเราจะเป็นผู้ประพฤติธรรมเราก็คงจะต้องรู้จักพิจารณาตัวเราเองเหมือนกันพิจารณาภายนอกมาเยอะและลองพิจารณาข้างในกันดูบ้างดีไหมครับท่านผู้ประพฤติธรรมทั้งหลายครับสำหรับจิตใจเนี่ยที่บกพร่องของมนุษย์เรานั้นส่วนใหญ่แล้วจะมีอยู่ 3-4 ประการด้วยกันครับท่านผู้ฟังครับประการที่1มนุษย์เราส่วนใหญ่เนี่ยจะมีนิสัยทางอารมณ์ที่บกพร่องครับนิสัยทางอารมณ์ที่บกพร่องเช่นเป็นคนขี้โมโหขี้ใจน้อยใช่ไหมครับหรือเป็นคนที่โกรธแล้วไม่ลืมนะจำไม่ลืมในสิ่งที่ไม่ดีของคนอื่นๆที่กระทำต่อตนเองอย่างนี้คือนิสัยทางอารมณ์นะโกรธโมโหโทโสอย่างนี้เป็นต้นหรือนิสัยทางการนึกคิดของมนุษย์เราแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันครับซึ่งจิตของมนุษย์เรานั้นบางตัวมันจะสั่นสะเทือนแล้วเกิดเป็นการนึกการคิดเกิดขึ้นพอเห็นอะไรปั๊บก็นึกไปทันทีพออยู่เฉยๆไม่เห็นอะไรหรอกนะก็แวบขึ้นมาทันทีนะอย่างนี้เป็นต้นมันนิสัยในการนึกคิดของมนุษย์เราแต่ละคนก็แตกต่างกันแต่ถ้าหากว่าจะให้แบ่งกันอย่างชัดเจนแล้วก็คงจะมี2ด้านครับท่านผู้ฟังครับนิสัยในการนึกคิดของมนุษย์ถ้าจะพูดให้เข้าใจกันอย่างชัดเจนก็ตรงกับประเด็นที่มนุษย์ชอบกล่าวว่านิสัยในการมองโลกของมนุษย์นั่นเองครับการมองโลกของมนุษย์ก็คือการนึกเอาคิดเองของมนุษย์นั่นเองเห็นสิ่งใดก็ตามเป็นสิ่งเราแล้วก็นึกเอาคิดเองไปว่าอย่างนั้นไปว่าอย่างนี้นะเช่นเห็นงานยากๆนะเห็นงานที่เจ้านายหรือว่าผู้บังคับบัญชามอบหมายมาให้เราทำหรือนักเรียนที่ได้รับการบ้านจากครูมาให้ทำพอเห็นโจทย์อ่านโจทย์ปั๊บหรือพอเห็นเจ้านายมอบหมายงานมาให้ปั๊บพอรู้ว่าจะต้องทำงานปั๊บจิตจะนึกขึ้นมาทันทีเลยว้ายากอ่ะฉันทำไม่ได้แน่เลยฉันคงทำไม่ได้แน่เลยแย่แล้วเราตายแล้ววะนี่คืออาการที่กล่าวหรือเปล่งเป็นวาจาออกมาซึ่งมันเกิดจากการสั่นสะเทือนในจิตใจของมนุษย์คนนั้นนั่นเองครับหรือเกิดจากการสั่นสะเทือนในจิตใจของเด็กนักเรียนคนนั้นเมื่อเห็นโจทย์ที่ครูมอบให้เพื่อจะให้มาทำเป็นการบ้านหรืออะไรต่างๆลักษณะของการเห็นโจทย์อ่านโจทย์แล้วรีบบอกทันทีว่ายากทั้งที่ยังไม่ได้ลงมือทำยังไม่ได้ลองทำดูเลยยังไม่ได้ลองคิดดูซะก่อนเลยยังไม่ได้ทำสุดจนสุดความสามารถซะก่อนเลยแล้วค่อยสรุปว่าฉันทำไม่ได้พอเห็นโจทย์มาปั๊บเอาแหละบอกยากอ่ะฉันทำไม่ได้แน่เลยหนูทำไม่ได้หรอกครับคุณครูหนูทำไม่ได้หรอกค่ะคุณครูนะหรือที่ลูกน้องได้รับมอบหมายงานจากเจ้านายมาก็รีบบอกเจ้านายทันทีว่าเจ้านายยากจังเลยอย่างผมคงทำไม่ได้หรอกเจ้านายนะอะไรอย่างนี้เป็นต้นภาษาวิชาการซึ่งเป็นภาษาจิตวิทยาแขนงวิทยาศาสตร์พฤติกรรมนะเราเรียกบุคคลประเภทนี้ว่าเป็นคนมองโลกในแง่ร้ายและที่เป็นพิเศษก็คือคาดหมายต่อตัวเองไปในทางต่ำ
คนที่มองโลกในแง่ร้ายและคาดหมายต่อตัวเองในทางต่ำก็คือคนที่คิดแบบนี้ครับมองเห็นอะไรเป็นเรื่องยากแล้วก็ท้อซะตั้งแต่ต้นแล้วยังไม่ทันได้ลงมือทำไว้วันหน้าจะเจาะลึกลงไปให้ท่านฟังอีกว่าลักษณะอย่างนี้จะแก้ไขยังไงหรือมันเป็นไปเป็นมาอย่างไรถ้าเราเป็นผู้ประพฤติธรรมและตัวเราเองเป็นคนมีนิสัยมองโลกในแง่ร้ายคาดหมายต่อตนเองในทางต่ำมันก็เป็นการสร้างทุกข์ให้กับจิตใจของตัวเองเหมือนกันถูกต้องไหมนะครับท่านผู้ฟังมันถ้าเราจะต้องการผ่องถ่ายความทุกข์จากนิสัยในการนึกคิดของเราอย่างนี้เหมือนกับการผ่องถ่ายความทุกข์ที่เกิดจากนิสัยทางอารมณ์ที่ไม่ถูกต้องของเราที่กล่าวมาแล้วเนี่ยถ้าเรารู้เหตุนะรู้ที่มาเราก็คงจะไม่ยากนักหนาที่เราจะแก้ไขกันได้ถูกต้องไหมครับท่านผู้ฟังครับนี่คือหลักการของการเป็นผู้ประพฤติธรรมที่แท้จริงเราย้ำเสมอนะครับว่าการประพฤติธรรมที่แท้จริงนั้นไม่ได้หมายความว่าหมั่นถือศีลกินเจอยู่เพียงเท่านั้นแล้วจะสามารถทำให้ท่านพบกับความสุขความปิติหรือความอิ่มเอิบเบิกบานในชีวิตจริงได้เพราะว่าท่านผู้ฟังจะต้องมีปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนมนุษย์นะครับท่านผู้ฟังเป็นนักสู้เพื่อการรู้แจ้งไม่ใช่เป็นนักรบแห่งแสงสว่างเหมือนพระภิกษุสงฆ์หรือผู้ทรงศีลทั้งหลายทั่วไปท่านผู้ฟังเป็นคฤหัสถ์ท่านผู้ฟังเป็นคฤหัสถ์ต้องใช้ชีวิตอยู่ทั้งทางโลกและจะต้องแบ่งเวลาของตนเองควบคู่กันไปด้วยในการเป็นผู้ประพฤติธรรมตรงนี้มันเป็นสิ่งที่ยากเหลือเกินนะครับท่านผู้ฟังครับนะเอาล่ะเราจะมาดูนิสัยอย่างที่3ที่สามารถจะนำความทุกข์มาให้กับความเป็นมนุษย์อย่างพวกเราด้วยเช่นเดียวกันนั่นก็คือนิสัยในการจดจำครับท่านผู้ฟังครับนิสัยในการจดจำของมนุษย์เราเนี่ยส่วนใหญ่แล้วมนุษย์มีข้อบกพร่องครับคือชอบจำแต่สิ่งชั่วๆของคนอื่นนั้นและพยายามจะลืมสิ่งที่เลวร้ายของตัวเองสิ่งที่จะจำก็คือพยายามจะจำแต่สิ่งที่ดีๆของตนเองและเวลาเรื่องดีๆของคนอื่นมนุษย์มักจะขี้ลืมครับมนุษย์จะลืมในความเป็นคนที่ดีหรือลืมเรื่องราวที่ดีๆที่คนอื่นเขาหยิบยื่นให้อย่างง่ายดายแต่มนุษย์กลับพร้อมจะจำในสิ่งที่เหลวไหลเลวร้ายที่ได้รับจากการแสดงออกหรือการกระทำจากผู้อื่นเอาไว้อย่างเนื่อนนานตรงนี้ครับถ้าเราพูดกันคร่าวๆท่านผู้ฟังครับเราจำสิ่งที่ดีของคนอื่นเรามีความสุขจำสิ่งที่ดีของตัวเองเราก็มีความสุขถูกไหมครับแต่ถ้าไปจำสิ่งที่ไม่ดีของคนอื่นจำในสิ่งที่เหลวไหลบกพร่องหรือล้มเหลวของตัวเองก็ล้วนนำความทุกข์มาให้กับตัวเองเราเหมือนกันนั้นถ้าเราพูดกันคร่าวๆยังไม่ลงลึกนะฮะในช่วงนี้เราก็สามารถจะเห็นได้ว่าถ้าเราไม่เปลี่ยนแปลงนิสัยในการจดจำทุกสิ่งในประสบการณ์ต่างๆที่ผ่านเข้ามาในชีวิตของเรานะเราไม่เปลี่ยนแปลงวิธีจำกันเสียใหม่นะไม่เปลี่ยนแปลงนิสัยในการจดจำกันเสียใหม่ถามว่าท่านผู้ฟังจะสามารถพ้นทุกข์หรือพบกับความสุขในชีวิตประจำวันได้ตลอดทั้งวันหรือมีสุขในจิตใจอย่างยั่งยืนได้จริงหรือครับคนอื่นช่วยท่านได้ไหมช่วยไม่ได้หรอกครับนี่แหละครับคือแนวทางอีกประการหนึ่งซึ่งสอดคล้องกับที่องค์พระศาสดาสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงตรัสสอนเราว่าตนเป็นที่พึ่งแห่งตนก็เป็นประการชนิดละครับทีนี้ในอย่างที่สี่เท่าที่นึกได้ในตอนนี้นะครับที่สามารถจะชี้ให้ท่านเห็นว่าความทุกข์ในจิตใจของท่านมันเกิดมาจากนิสัยในการตอบสนองสิ่งเร้าของท่านเองนะบกพร่องนิสัยในการตอบสนองสิ่งเร้าของตัวเราเองบกพร่องมันก็เลยทำให้จิตใจของเรานั้นไม่สุขสงบทำให้จิตใจของเรานั้นเป็นทุกข์ก็เรียกว่าเป็นทุกข์ทางใจได้เหมือนกันนะครับเช่นถ้าเห็นใครทำไม่ดีกับเรานะนิสัยของเราก็คือจะรีบทำไม่ดีตอบกับเขาไปทันทีครับโดยที่ไม่ต้องคิดไม่ต้องเกิดอารมณ์ไม่ต้องเกิดความรู้สึกอะไรครับจะทำไม่ดีตอบสนองเขาไปทันทีแต่พอทำไม่ดีกับเขาไปแล้วเนี่ยนะครับเท่ากับว่าตัวเราเองก็กลายเป็นเงื่อนไขด้านลบให้กับผู้อื่นจริงๆผู้อื่นก็ไม่ใช่พระอิฐพระปูนเหมือนเราอะครับพอเห็นเราทำไม่ดีกับเขาตอบสนองกลับไปเขาก็ย่อมกระทำที่ไม่ถูกต้องคือกระทำพฤติกรรมที่ไม่ดีกระทำพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมนะตอบแทนเรากลับมาเหมือนกันทีนี้แหละครับยุ่งละสิครับกลายเป็นการสร้างทุกข์ให้ทั้งตัวและหัวใจกันเลยทีเดียวนี่ก็คือสิ่งที่ผมอยากจะกราบเรียนท่านผู้ฟังซึ่งเป็นผู้ประพฤติธรรมว่าถ้าหากว่าท่านต้องการจะดูแลจิตใจของท่านให้มีความสุขสงบท่านต้องดูแลในสิ่งหลักๆทั้ง4ประการที่ผมกล่าวเนี่ยครับเพราะว่ามันเป็น4ใน6อย่างที่รวมเรียกว่าจิตสำนึกนั่นเองครับมนุษย์เราแต่ละคนนะครับในชีวิตประจำวันอย่างที่ผมกราบเรียนไปแล้วทุกคน
สั่นสะเทือนจิตสำนึกของตนเองเพื่อการขับเคลื่อนพฤติกรรมไม่ว่าจะเป็นพฤติกรรมทางสังคมที่เรียกว่านิสัยในการดำเนินชีวิตหรือพฤติกรรมในการทำงานที่เรียกว่านิสัยในการทำงานทุกคนต้องสั่นสะเทือนมันออกมาจากจิตสำนึกของตนเองด้วยกันทั้งสิ้นนะครับถึงแม้ว่าบางครั้งเป็นการสั่นสะเทือนทางจิตสำนึกที่ไม่ได้สำนึกที่เขาเรียกว่าจิตไร้สำนึกก็ตามมันก็จะต้องสั่นสะเทือนมาจาก4ใน6ประการที่ผมกล่าวถึงในวันนี้ครับทวนก็ได้นะครับความทุกข์ทางจิตใจของท่านเกิดจากการสั่นสะเทือนทางจิตใจของตัวท่านเองที่ผิดพลาดบกพร่องหรือไม่ถูกต้องรวมได้หลักๆแล้วที่กล่าวไปแล้วในวันนี้ก็คือ4ประการครับนั่นก็คือนิสัยทางอารมณ์ที่บกพร่องขี้โมโหโกรธง่ายถึงแม้จะหายเร็วก็ตามไอ้ตอนโกรธมันเป็นทุกข์หรือสุขล่ะครับท่านผู้ฟังเป็นทุกข์ใช่ไหมครับขุ่นมัวง่ายใจน้อยง่ายนะขี้ใจน้อยขี้โมโหขี้โวยวายขี้บ่นอะไรต่างๆเหล่านี้นั่นก็คือนิสัยทางอารมณ์ที่บกพร่องถ้าท่านผู้ฟังต้องการจะได้ชื่อว่าเป็นผู้ประพฤติธรรมและจะเป็นผู้ที่พบกับความสุขอย่างยั่งยืนท่านต้องดูแลจิตใจของตนเองโดยเฉพาะในส่วนของนิสัยทางอารมณ์ด้วยอย่าให้มันอ่อนไหวง่ายจนเกินไปหรือให้มันหนักแน่นเข้าไว้นะครับนะจะทำอย่างไรฟังรายการนี้ไปทุกๆวันหรือทุกโอกาสที่เราได้นำเสนอท่านแล้วเราค่อยๆเรียนรู้กันว่าท่านจะต้องปฏิบัติจิตของท่านหรือปฏิบัติตนของท่านอย่างไรนะนิสัยอย่างที่สองครับคือนิสัยทางการนึกคิดชอบมองโลกในแง่ร้ายคาดหมายตัวตนเองไปในทางต่ำทำไม่ได้แน่แย่แล้วเราอะไรพันเนี่ยนะครับเจอเรื่องยากๆแล้วอย่าเพิ่งร้องแบบนั้นมันจะเป็นทุกข์ครับอย่างที่สามคือนิสัยในการจดจำจำแต่สิ่งที่ไม่ดีของคนอื่นอย่างนี้ก็ทำให้ตัวเองเป็นทุกข์ได้เหมือนกันก็รู้จักจำในสิ่งที่ดีๆของคนอื่นเขาบ้างเราก็จะมีความสุขนะครับนิสัยตัวสุดท้ายคือนิสัยในการตอบสนองสิ่งเราใครทำไม่ดีกับเราเราก็อย่าไปทำไม่ดีตอบกับเขาเพราะไม่งั้นมันไม่จบครับพอมันไม่จบแล้วความทุกข์ก็กลับมาสู่จิตใจของเราทุกทั้งกายทุกทั้งใจเลยทีเดียวนี่คือทั้งหมดที่ท่านผู้ประพฤติธรรมทั้งหลายพึงสังวรหรือตระหนักเอาไว้นะครับนะว่าถ้าอยากจะมีความสุขถือศีลประพฤติธรรมกินเจแล้วนะฮะก็ทำจิตใจของท่านให้ผ่องแผ้วโดยสั่นสะเทือนตนเองใน4ประการที่กล่าวมานี้ให้อยู่ในลักษณะที่มันสมดุลได้ท่านก็จะมีความสุขไปทุกๆวันและตลอดชีวิตนี้ด้วยครับ

ท่านผู้ฟังครับวันนี้หมดเวลาของรายการเทพทิพย์มงคลธรรมแล้วกลุ่มแสงสิริวัฒนาขอขอบคุณท่านผู้ใจบุญทั้งหลายที่ได้ให้เกียรติสนับสนุนรายการนี้เพื่อสร้างวิถีแห่งสันติสุขสู่มวลชนบนคลื่นวิทยุโปรดกรุณาแจ้งผลการรับฟังได้ที่โทรศัพท์025123176 025123176ท่านจะติดตามรับฟังรายการนี้ได้ใหม่ทุกวันทางสถานีวิทยุแห่งนี้ในเวลาเดียวกันนี้สวัสดีครับ

่วงเวลาต่อไปนี้สถาบันพัฒนาพฤติกรรมมนุษย์ผู้สร้างทฤษฎีและกลยุทธ์ไซโคโชเพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่บกพร่องของมนุษย์ด้วยการกระตุ้นจิตสำนึก

ธรรมเพื่อนำพาสันติสุขสู่มวลชนด้วยธรรมบรรยายภาคปฏิบัติโดยอาจารย์ปริญญาตันสกุลขอเชิญท่านติดตามรับฟังได้ณบัด

สวัสดีครับท่านผู้ประพฤติธรรมที่รักทุกท่านครับถ้าจะถามว่าเราจะฝึกฝนตนเองในการที่จะนำตัวเราไปสู่การมีความสุขตลอดทั้งวันทุกๆวันและตลอดชีวิตเนี่ยสิ่งแรกที่เราจะต้องคำนึงถึงสิ่งแรกที่เราจะต้องประพฤติปฏิบัติกันท่านผู้ฟังครับสิ่งนั้นคืออะไรท่านทราบไหมครับผมอยากจะกราบเรียนท่านผู้ฟังว่าสิ่งแรกที่เราจะต้องคำนึงถึงเป็นคำตอบเลยนะครับก็คืออารมณ์รู้สึกของตัวเราเนี่ยครับโดยเฉพาะอารมณ์รู้สึกรายวันของตัวเรานี่เองท่านผู้ฟังครับเพราะเหตุว่าในความเป็นมนุษย์โดยธรรมชาติหรือธาตุแท้ของความเป็นมนุษย์แล้วการที่เราจะแสดงออกหรือกระทำสิ่งใดก็ตามจิตสำนึกของเรามันจะต้องเกิดการสั่นสะเทือนขึ้นมาก่อนนะครับแล้วก็การสั่นสะเทือนของจิตสำนึกของเราอันประกอบด้วยจิต6ประการที่ผมเคยกล่าวย้ำไว้ในรายการธรรมะเพื่อชีวิตนี้อยู่บ่อยครั้งเนี่ยนะครับตัวแรกเมื่อจิตมันสั่นสะเทือนเกิดขึ้นแล้วเนี่ยมันจะเกิดเป็นอารมณ์รู้สึกก่อนเสมอครับเพราะฉะนั้นมนุษย์เราจึงจะสังเกตเห็นได้ว่าในชีวิตประจำวันของคนเรานั้นเราจะมีความทุกข์ก็เกิดจากนิสัยทางอารมณ์ที่บกพร่องของเราเป็นหลักใหญ่ทั้งสิ้นและในขณะเดียวกันทุกข์ที่เราหยิบยื่นให้กับผู้อื่นนั้นก็เป็นความทุกข์ที่จะไปสั่นสะเทือนทางอารมณ์รู้สึกที่เป็นลบหรือไม่สมดุลของเพื่อนมนุษย์คนอื่นทั้งสิ้นทำไม่ดีกับเขาพูดไม่ดีต่อเขาล้วนนำไปสู่การสั่นสะเทือนทางอารมณ์ด้านลบคือเป็นคนที่มีอารมณ์ไม่สมดุลให้กับคนอื่นเขาเสมอท่านผู้ฟังครับนั่นคือธรรมชาติของมนุษย์และนอกจากนั้นธรรมชาติของมนุษย์ที่เกี่ยวข้องกับอารมณ์รู้สึกเนี่ยนะฮะไม่น่าแปลกนะครับว่าทำไมมนุษย์เราจึงมีปัญหาทางอารมณ์รู้สึกมากที่สุดและเป็นเรื่องใหญ่ที่สุดที่เราจะต้องรีบดำเนินการในการแก้ไขและชำระจิตใจของเราเสียมันให้มันสมดุล นะครับเพราะเหตุว่าธรรมชาติเนี่ยนะครับได้กำหนดให้มนุษย์เราแต่ละคนนั้นใช้แรงสั่นสะเทือนของจิตใจสั่นสะเทือนทางจิตสำนึกให้เกิดขึ้นโดยเป็นอารมณ์รู้สึกให้เกิดขึ้นมาเป็นลำดับแรกเพื่อใช้อารมณ์รู้สึกของเราตรงนี้ครับเป็นตัวขับเคลื่อนการกระทำเป็นตัวขับเคลื่อนพฤติกรรมใดๆในความเป็นมนุษย์ทั้งหมดครับเช่นถ้าหากว่าท่านผู้ฟังมีความรู้สึกรักชอบสิ่งใดท่านผู้ฟังก็จะพิถีพิถันทนุถนอมในการที่จะลูบคลำจับสิ่งนั้นอย่างทนุถนอมให้เห็นอย่างชัดเจนถูกไหมครับและถ้าหากว่าท่านผู้ฟังมีอารมณ์รังเกียจเดียดฉันท่านผู้ฟังก็จะแสดงอากัปกิริยาหรือทีท่าที่จะปฏิเสธที่จะปฏิสันถานหรือจะมีความสัมพันธ์กับมนุษย์คนนั้นหรือกับสิ่งนั้นคือแถมด้วยการตีหน้าแย่หรือทำหน้าเสยะหรือสยองอย่างที่หลายๆคนเขาร้องกล่าวกันมาท่านผู้ฟังครับอารมณ์รู้สึกจะเป็นตัวขับเคลื่อนพฤติกรรมของมนุษย์ที่เป็นส่วนใหญ่80% เป็นอย่างน้อยนะครับจากพฤติกรรม 100% ในชีวิตประจำวันของมนุษย์ 80% นั่นก็คือเ

พฤติกรรมต่างๆที่มนุษย์เราแสดงออกหรือกระทำมันถูกขับเคลื่อนมาจากการสั่นสะเทือนทางอารมณ์ของมนุษย์แต่ละคนทั้งสิ้นครับนี่ก็คือปัญหาใหญ่เป็นปัญหาที่ยิ่งใหญ่มากๆเพราะอะไรครับท่านผู้ฟังครับเพราะว่าธรรมชาติของมนุษย์นั้นมันจะเกิดการสั่นสะเทือนทางอารมณ์รู้สึกได้ง่ายมากครับและเนื่องจากมนุษย์เราที่เกิดมาบนโลกใบนี้นั้นถูกกำหนดให้เป็นมนุษย์แห่งโลกเสรีคำว่าเป็นมนุษย์แห่งโลกเสรีแปลว่ามนุษย์จะสามารถสั่นสะเทือนจิตสำนึกของตนเองได้ทั้ง6ประการนะครับเป็นอารมณ์รู้สึกเป็นการนึกคิดเป็นการจำได้หมายรู้เป็นการคิดด้วยสติปัญญาของสมองนะเป็นการแสดงนิสัยถาวรนิสัยชั่วคราวนะแล้วก็เป็นการตอบสนองสิ่งเราทั้ง6ประการเนี่ยครับมนุษย์เราได้รับโอกาสให้สั่นสะเทือนได้ทั้งด้านบวกและด้านลบด้านบวกก็หมายความว่าเป็นด้านดีซึ่งเป็นที่พึงประสงค์ทั้งของตนเองและผู้อื่นส่วนด้านลบนั้นก็คือเป็นด้านที่ไม่ดีเนาะแล้วก็ไม่เป็นที่พึงประสงค์ของผู้อื่นในชีวิตประจำวันของมนุษย์เราหรือตัวของท่านเองก็ตามท่านผู้ประพฤติธรรมก็สามารถที่จะพิสูจน์รู้ได้ว่าที่กล่าวมานี่คือความจริงในความเป็นคนดีของท่านของผมหรือใครก็ตามถ้ายังขาดสติอยู่บ้างเป็นบางคราวในชีวิตประจำวันแล้วโอกาสจะทำถูกต้องหรือโอกาสที่จะกระทำไม่ถูกต้องด้วยการสั่นสะเทือนทางจิตสำนึกทั้ง6ของเราและแสดงออกมาเป็นพฤติกรรมต่อผู้อื่นนั้นมีโอกาสถูกและผิดได้เสมอนั่นท่านผู้ฟังครับมันอารมณ์รู้สึกของมนุษย์เราเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญจึงควรที่จะศึกษากันให้ถ่องแท้ถ้าเราเรียนรู้จะฝึกตนเองให้เป็นคนมีสตินะแล้วก็คอยแต่ข่มจิตข่มอารมณ์ของตัวเราผมอยากจะกราบเรียนท่านผู้ประพฤติธรรมว่าท่านจะไม่สามารถชำระจิตใจของท่านหรือไม่สามารถจะสั่นสะเทือนทางจิตสำนึกของท่านได้นะอย่างสมดุลและยั่งยืนได้เลยเพราะว่าการฝึกตนเองให้เป็นคนมีสตินั้นส่วนใหญ่แล้วรอให้เกิดการเสียสมดุลทางจิตเกิดขึ้นซะก่อนคือรอให้เกิดอารมณ์ที่ไม่ดีซะก่อนแล้วก็ค่อยย้อนมาคิดหาหนทางแก้ไขบำบัดกันไปว่าทำอย่างไรเราจึงจะสามารถข้ามพ้นอารมณ์ที่ไม่ดีที่เกิดขึ้นอยู่ในจิตใจเราในขณะนี้ได้ใช่ไหมครับท่านผู้ฟังหลายคนบอกต้องนับ1ถึง100หลายคนบอกว่าขอเวลาหน่อยขอฉันทำใจทำตัวสักแป๊บนึงเดี๋ยวอารมณ์ดีแล้วค่อยมาคุยกับฉันนะอะไรอย่างนี้เป็นต้นอันอย่างนี้ก็ยังน่าฟังอยู่ยังน่าให้อภัยอยู่นะแต่บางคนเนี่ยไม่ขอเวลาใครเลยพออารมณ์ไม่ดีขึ้นมาก็แสดงอาการที่ไม่ถูกต้องออกมาต่อผู้อื่นเข้าอย่างนี้ก็เรียกว่าเอาสิ่งที่ไม่ดีนะมาเป็นเงื่อนไขให้กับผู้อื่นพลอยทำให้คนอื่นกลายเป็นคนไม่ดีตามตัวเองไปด้วยซึ่งท่านผู้ฟังก็ทราบดีว่าถ้าเราจะเป็นผู้ประพฤติธรรมแล้วพฤติกรรมอย่างนี้บทบาทในการดำเนินชีวิตประจำวันเช่นนี้เราก็คงจะไม่ปฏิบัติกันนะครับไม่ควรจะทำไม่ควรประพฤติท่านผู้ฟังครับถ้าเช่นนั้นถ้าเรากล่าวว่าอารมณ์รู้สึกเป็นสิ่งสำคัญอ้อผมลืมบอกท่านผู้ฟังไปครับว่านอกจากอารมณ์รู้สึกนะจะเป็นตัวขับเคลื่อนพฤติกรรมในการแสดงออกในการกระทำทางกายทางวาจานะและเป็นการแสดงออกทางจิตใจแล้วอารมณ์รู้สึกของเรามันยังเป็นตัวการในการที่จะไปขับเคลื่อนการสั่นสะเทือนของเซลล์สมองเพื่อทำให้เกิดการใช้สติปัญญาของสมองหรือทำให้เกิดสติปัญญาของสมองนั่นเองครับท่านผู้ฟังครับหมายความว่าอะไรครับหมายความว่าอารมณ์รู้สึกของมนุษย์เราเนี่ยนะครับเมื่อมันเกิดขึ้นแล้วมันสั่นสะเทือนแล้วถ้ามนุษย์ใช้จิตของตนเองไปโปรแกรมการใช้สมองในการคิดเช่นคิดว่าจะทำความดีงามขณะที่เรากำลังมีความสุขกำลังมีความปิตินะฮะได้รับความสุขแล้วคิดอยากจะแบ่งปันความสุขที่ตัวเองมีอยู่ให้กับผู้อื่นที่เขายังมีทุกข์อยู่อย่างนี้ครับสติปัญญาของสมองก็จะเกิดขึ้นเมื่อจิตโปรแกรมด้วยรหัสที่เป็นบวกก็หมายความว่าจิตสั่นสะเทือนได้เคลื่อนความถี่ทางด้านบวกคืออารมณ์ดีความรู้สึกที่ดีใช่ไหมครับอยากจะแบ่งปันสิ่งดีๆที่ตัวเองมีอยู่ในชีวิตนี้ให้กับคนอื่นเขาบ้างอย่างเงี้ยสมองก็จะทำหน้าที่เป็นเครื่องมือครับคิดทันทีเลยว่าอ่ะละถ้างั้นฉันจะแบ่งปันอะไรที่ดีๆให้กับใครเขาบ้างล่ะให้แค่ไหนให้อย่างไรให้เมื่อไหร่ก็ว่าไปนู่นครับแต่ถ้าขณะที่อารมณ์เรากำลังไม่ดีครับคือกำลังโกรธ
เกรียวกำลังโกรธขึ้นอย่างนี้ครับแน่นอนครับจิตมันก็จะต้องสั่นสะเทือนเป็นลบแล้วก็จิตก็จะกำหนดให้สมองเนี่ยสั่นสะเทือนเป็นลบตามด้วยการคิดลบทันทีเช่นถ้าโกรธมันมากจะทำไงกับอีนี่ดีนะโกรธมันมากจะทำไงกับไอ้นั่นดีนะไอเวนอีเวนมากันใหญ่เลยครับนะแล้วก็สมองก็จะสั่งการไปตามจิตที่บงการมันนะมันมนุษย์เราบางครั้งเวลาอารมณ์ไม่ดีสังเกตไหมครับเราจะแสดงพฤติกรรมที่ไม่ถูกต้องไม่เหมาะสมไม่ดีงามเอาเสียเลยเป็นการกระทำต่อผู้อื่นเสร็จแล้วพอตอนอารมณ์ดีขึ้นมาตัวเองก็มารู้สึกเสียใจทีหลังว่าเออวะฉันเองเนี่ยไม่น่ากระทำเกินเลยกับเขาขนาดนั้นเลยความจริงแล้วเขาก็น่าสงสารเนาะความจริงมันก็ไม่สมเหตุสมผลอะไรเนาะที่เราจะต้องไปทำร้ายเขารุนแรงขนาดนั้นทำไมนะเราจึงทำอย่างนั้นได้หลายคนบอกขอโทษนะเพื่อนขอโทษนะพี่ขอโทษนะน้อง และถ้าหากว่ายังไม่มีอะไรแก้ไขและก็ยังไม่มีการปรับปรุงนิสัยของตนเองเข้าคำขอโทษก็จะแพรวๆทีเดียวครับก็คือทั้งวันจะได้ยินแต่คำขอโทษของคนคนนั้นหรือถ้าเราเป็นเช่นนั้นเราก็เป็นคนหนึ่งด้วยเหมือนกันที่จะขอโทษคนเข้าไปเรื่อยนะถามว่าขอโทษคนอื่นแล้วมันได้อะไรขึ้นมาบ้างครับคนอื่นก็เจ็บปวดไปกับเราแล้วคนอื่นก็เจ็บใจไปกับการกระทำที่ไม่ถูกต้องของเราแล้วและนอกจากนั้นตัวเราเองก็ยังไม่สามารถจะเปลี่ยนแปลงนิสัยของตัวเราเองในสิ่งที่บกพร่องได้เลยเห็นไหมครับคำว่าขอโทษเป็นคำสุภาพในทางสังคมนะก็น่าให้อภัยนะครับถ้าสำนึกได้แต่ถ้าขอโทษอยู่เรื่อยแต่ไม่ยอมปรับปรุงแก้ไขตัวเองอย่างเนี้ยครับผมถามจริงๆเลยครับว่าบางครั้งคนอื่นๆที่เขาจะข่มจิตข่มใจที่จะสบายใจในการจะยินยอมให้อภัยเราอย่างแท้จริงนั้นมันก็จะกลายเป็นเรื่องยากพอสมควรทีเดียวครับเพราะว่าอะไรครับเพราะตัวเราในแก่ขอโทษเหลือเกินคือทำผิดอยู่เป็นประจำนั้นท่านผู้ฟังครับนิสัยทางอารมณ์ของตัวเราเองเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญมากๆที่เราจะต้องระวังอย่ารอให้ตัวเราเองเกิดทุกข์ซะก่อนคือโกรธเขาแล้วเราก็เป็นทุกข์แล้วค่อยหาทางดับทุกข์คือดับโกรธที่อยู่ในจิตใจเราท่านผู้ฟังครับอีตอนนั้นเนี่ยเราขาดสติแล้วครับเพราะอารมณ์มันพาไปนะฮะโอกาสที่เราจะแสดงพฤติกรรมที่ไม่ถูกต้องไม่เหมาะสมไม่ดีงามต่อคนอื่นมันจะเกิดขึ้นภายในพริบตาเดียวเท่านั้นเองนะคนที่ทำชั่วโดยที่ไม่ได้ตั้งใจจะชั่วในกมลสันดานนะเป็นทั้งคนที่น่าสงสารและก็เป็นทั้งคนที่น่าตำหนิไปในเวลาเดียวกันครับท่านผู้ฟังครับจิตใจของใครคนนั้นต้องรับผิดชอบถูกต้องไหมครับเราจะไปบอกว่าอ้าวที่ฉันโมโหเนี่ยฉันเขกบาลแกเป็นหนึ่งโป๊กแรงๆเพราะแกมาเสือกทำให้ฉันโกรธเองนี่แกมาเสือกทำให้ฉันโกรธเองนั่นคือโทษเขานะครับผมถามจริงๆครับว่าในโลกนี้ในสังคมนี้ตั้งแต่ท่านเกิดมาจนถึงวันนี้ครับท่านสามารถจะห้ามคนอื่นไม่ให้กระทำพฤติกรรมที่ไม่ถูกต้องต่อตัวท่านไม่ให้เขาแสดงพฤติกรรมใดๆที่เป็นเงื่อนไขทางจิตใจคือเงื่อนไขทางอารมณ์ด้านลบให้เกิดขึ้นกับท่านเนี่ยท่านไปร้องขอเขาไปบังคับเขาถามว่าได้ไหมครับไม่ได้แน่นอนครับนั่นคือคำตอบครับตัวท่านก็เช่นเดียวกันครับคนอื่นจะมาจ้างท่านว่าอย่าสร้างเงื่อนไขด้านลบให้กับเขานะคนอื่นมาขอร้องท่านว่าอย่าแสดงพฤติกรรมที่ไม่ถูกต้องไม่เหมาะสมไม่ดีงามกับเขานะหรืออย่าไปยั่วโมโหเขานะถามจริงๆนะครับว่ามีใครสามารถจะมาร้องขอท่านและท่านสามารถจะรับปากเขาได้เพราะว่ามนุษย์เราส่วนใหญ่เนี่ยเวลาดำเนินชีวิตประจำวันกันเนี่ยก็จะมักจะแสดงตัวตนที่แท้จริงของตนด้วยกันทั้งนั้นนะครับก็คือหมายความว่าจะต้องแสดงนิสัยทางอารมณ์ของตัวเองออกมาเสมอเพราะมันเป็นตัวตนที่แท้จริงของแต่ละคนตรงนี้ครับท่านผู้ฟังครับก่อนที่เราจะใช้นิสัยทางอารมณ์ที่ไม่ถูกต้องของเราไปสร้างปัญหาให้ระคายเคืองจิตใจหรือไปเป็นเงื่อนไขด้านลบให้กับคนอื่นทำให้เขาเกิดทุกข์ตามเราไปด้วยเนี่ยนะฮะเราก็มาช่วยดูแลนิสัยทางอารมณ์ของเราดูแลจิตใจของเราไม่ให้สร้างทุกข์ให้กับตัวเราเองซะก่อนเป็นไงเพราะถ้าเราเป็นทุกข์แล้วเนี่ยคนอื่นก็ทุกข์ตามแน่นะแต่ถ้าเราสามารถมีจิตใจที่สุขสงบได้คนที่อยู่ใกล้ๆตัวเราเขาก็จะพลอยโชคดียิ่งกว่าถูกหวยซะอีกครับเพราะว่าเขาจะมีเพื่อนที่น่ารักอย่างเรามีเพื่อนที่แสนดีอย่างเราที่สามารถจะคบหากับเราได้อย่างยั่งยืนเพราะอะไรครับเพราะว่าเราเป็นคนที่มีนิสัยทางอารมณ์ที่ดีนั่นเองครับแต่ถามว่าแล้วเราจะมีนิสัยทางอารมณ์ที่ดีได้อย่างไรครับง่ายมากเลยครับนั่นก็คือท่านจะต้องศึกษาเรียนรู้ตนเองให้รู้ว่าตัวเองนะมีนิสัยทางอารมณ์อย่างไรเช่นในชีวิตประจำวันเนี่ยเวลาใครเขาทำอะไรผิดหูผิดตาผิดอกผิดใจเราหน่อยเดียว
เราสั่นสะเทือนอย่างรุนแรงเป็นใจน้อยเป็นโกรธเป็นขึ้งเป็นโมโหโทโสหรือปากไวใจเร็วอะไรแบบนั้นหรือไม่นะให้เราเรียนรู้ครับถ้าเรารู้ว่าเราเป็นคนปากไวใจเร็วและใจร้อนด้วยเราก็คอยเตือนตนไว้เสมอว่าขณะที่เราอยู่ต่อหน้าผู้อื่นขณะที่ตัวเราอยู่ในท่ามกลางผู้อื่นที่เป็นสิ่งแวดล้อมของเราเนี่ยเราจะต้องหนักแน่นเข้าไว้ครับสงบปากสงบคำสงบจิตสงบใจเนาะไม่ใช่ว่าพอมีอะไรเข้ามาทางหูที่เป็นสิ่งที่พอฟังดูแล้วรู้ว่ามันเป็นลบแง่ๆจิตของเราก็เตลิดเปิดเปิงไปง่ายๆซะอย่างเงี้ยก็คงจะใช้ไม่ได้เพราะฉะนั้นท่านผู้ฟังครับเราคงจะต้องมาเรียนรู้นิสัยของจิตของเราสักนิดถึงครับว่าก่อนที่มันจะสั่นสะเทือนเป็นอารมณ์รู้สึกเกิดขึ้นนั้นเนี่ยจิตของเราเวลาได้รับการสัมผัสรู้จากสิ่งแวดล้อมที่เป็นสิ่งร้าวภายนอกแล้วก็ผ่านช่องทางของกลไกอวัยวะรับรู้ทั้งหลายที่พวกเรารู้จักกันในนามของคำว่าอายตนะทั้ง5ซึ่งเป็นช่องทางการรับรู้ภายนอกเนี่ยนะเมื่อเราได้รับสัมผัสรู้แล้วจิตของเราก่อนจะสั่นสะเทือนเป็นอารมณ์รู้สึกนั้นมันเริ่มต้นที่ตรงไหนอย่างไรท่านผู้ฟังครับใกล้ๆตัวท่านเนี่ยมีภาพสวยๆสักภาพหนึ่งไหมหรือในห้องที่ท่านกำลังนั่งฟังรายการของเราอยู่ในขณะนี้เนี่ยมีแจกันดอกไม้สวยๆวางอยู่บนโต๊ะไหมท่านลองดูครับเหลือบไปมองแล้วก็จ้องดูภาพสวยๆงามๆที่เขาเอามาติดโชว์ไว้ที่บ้านเนี่ยนะหรือท่านเอามาติดไว้เองก็ตามหรือแจกันที่ประดับอยู่บนโต๊ะรับแขกโต๊ะนั่งเล่นโต๊ะห้องทำงานของท่านท่านมองดูสิครับท่านเห็นมันปั๊บเนี่ยคำว่าสวยเนี่ยมันก็จะเกิดขึ้นในจิตใจของท่านเองโดยอัตโนมัติใช่ไหมครับเพียงแค่ตาได้เห็นนะจิตมันก็จะบอกว่าสวยทันทีท่านผู้ฟังครับไม่แปลกใจเลยครับว่าทำไมเพียงแค่เห็นสักแต่ว่ามองมองแป๊บเดียวจิตมันบอกว่าสวยใครถามครับท่านผู้ฟังครับใครเป็นคนถามเราครับเราจึงตอบว่าเออดอกไม้ในแจกันนั้นสวยภาพที่ติดอยู่บนผนังห้องบนกำแพงนั้นมันงดงามเหลือเกินถามว่าใครถามเราครับไม่ต้องมีใครถามใช่ไหมครับนี่คือการเรียนรู้นิสัยทางจิตของตัวท่านเองอย่างแรกเลยครับที่ท่านจะต้องคำนึงถึงครับนั่นแปลว่าอะไรครับแปลว่าจิตของมนุษย์เราเนี่ยไม่ต้องรอให้ใครถามครับเพียงแค่เราเห็นเองครับเราสัมผัสรู้เองจิตมันก็จะตอบของมันเองโดยที่ไม่ต้องมีใครถามท่านผู้ฟังครับน่าแปลกใจยิ่งไปกว่านั้นไหมครับท่านถามตัวเองดูครับคนข้างๆท่านก็ไม่มีหรือเขามีก็ไม่ได้สนใจท่านขณะที่ท่านมองแจกันดอกไม้สวยๆนั้นหรือมองภาพที่อยู่บนกำแพงตัวท่านเองตอบเองว่าสวยเออเองว่างามโดยแม้กระทั่งตัวเองก็ไม่ได้ถามตัวเองเลยเฮ้ยเราว่าแจกันที่อยู่บนโต๊ะนั้นอย่างที่อาจารย์ปริญญาแกชี้ให้เรามองมันสวยหรือไม่สวยวะในจิตของท่านก็ไม่มีรหัสคำถามที่ป้อนเข้าไปเลยใช่ไหมครับพอเห็นปั๊บจิตมันตอบเองเลยว่าสวยหรือไม่สวยนี่คือธรรมชาติของจิตของมนุษย์ครับถ้าท่านต้องการที่จะเป็นนักฝึกจิตหรือเป็นผู้ปฏิบัติจิตเพื่อจะให้เป็นผู้ประพฤติธรรมที่ก้าวหน้าได้อย่างรวดเร็วและว่องไวโดยมีมรรคผลคือนิพพานนะคือดับการเกิดดับทั้งปวงโดยเฉพาะดับการเกิดดับทางอารมณ์รู้สึกซึ่งในวันหน้าเราจะค่อยๆให้บทเรียนแก่ท่านทีละขั้นทีละตอนเนี่ยนะครับนะซึ่งขณะนี้ก็เราก็ก้าวมาไกลพอสมควรจากหลายๆครั้งหลายๆวันที่เราฟังกันอย่างต่อเนื่องท่านฟังครับกลับมาตรงนิสัยทางจิตของเราครับถ้าเรารู้ว่าจิตของเราเนี่ยเวลารับรู้ดูเห็นสิ่งใดก็ตามมันจะสั่นไหวเป็นคำตอบขึ้นมาเองว่าชอบหรือไม่ชอบสวยหรือไม่สวยถูกไหมฮะเอายกตัวอย่างอีกสักอย่างก็ได้ครับได้ยินเสียงเพลงเพราะๆหรือไม่เพราะก็ตามนะครับได้ยินเสียงเครื่องดนตรีผ่านหูเข้ามาปั๊บจิตของท่านจะตอบเองทันทีว่าเออเพลงนี้ชอบเพลงนี้ไม่ชอบถามว่าต้องถามไหมต้องมีใครถามไหมเพลงนี้ชอบหรือไม่ชอบก็ไม่ต้องมีใครถามอีกนะครับอาหารขนมนมเนยวางไว้บนปากเอาวางไว้ในบนลิ้นนะป้อนเข้าไปในปากและใช้ปลายลิ้นนะรับรู้สัมผัสรสพอรู้ว่าหวานว่าเปรี้ยวว่าเค็มว่าเผ็ดอะไรต่างๆเหล่านี้จิตเราก็จะตอบอีกแหละชอบหรือไม่ชอบเห็นไหมครับมันธรรมชาติของจิตของมนุษย์เราเนี่ยนะครับมันจะมีการเลือกข้างอยู่ตลอดเวลาตรงนี้ครับคือข้อบกพร่องผิดพลาดในการใช้จิตของมนุษย์ความทุกข์มันเกิดขึ้นจากตรงนี้ครับท่านผู้ฟังครับความทุกข์มันเกิดขึ้นจากการที่เราไม่รู้เท่าทันอาการของจิตของเรานั่นเองมันซุกซนมากครับพอตาเห็นสิ่งใดปั๊บส่งข้อมูลไปที่จิตจิตมันจะรีบปรุงแต่งทันทีเลยว่าชอบหรือไม่ชอบเอาหรือไม่เอาให้หรือไม่ให้นะเมื่อมันเป็นอย่างนี้ซะแล้วเนี่ยมนุษย์เราเองนะ
จึงยากที่จะทัดทานจิตของตัวเองได้ยากที่จะควบคุมดูแลมันให้อยู่กับร่องกับรอยได้เมื่อควบคุมจิตตัวเองไม่ได้เพราะมันสั่นสะเทือนว่าชอบหรือไม่ชอบท่านผู้ฟังครับความชอบหรือไม่ชอบชังหรือไม่ชังสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันเป็นนิสัยทางจิตของมนุษย์เราที่แทบจะเหมือนกันทุกๆคนนะครับเพียงแต่ว่าลางเนื้อชอบลางยาคนนี้ชอบเค็มคนนั้นชอบหวานคนนั้นชอบเปรี้ยวคนนี้ชอบมันเห็นไหมฮะชอบต่างกันเท่านั้นเองแต่นิสัยทางจิตในเรื่องนี้เหมือนกันหมดครับพอเจอปั๊บสัมผัสปั๊บแล้วก็โอเคละนะชอบไม่ชอบเลือกข้างทันทีทั้งที่จริงๆแล้วเรายังไม่รู้เลยว่าไอ้สิ่งนั้นหรือเจ้าของสิ่งนั้นเนี่ยเขาอนุญาตให้เราเลือกข้างว่าเอาหรือไม่เอาหรือเปล่าเห็นไหมฮะนี่คือสิ่งที่มันเป็นธรรมดาหรือธรรมชาติของมนุษย์ท่านผู้ฟังครับพอเราใช้จิตของเราสัมผัสรู้ดูเห็นสิ่งใดก็ตามแล้วจิตของมันเนี่ยเกิดขึ้นตามธรรมะของมันคือตามธรรมชาติหรือตามธรรมดาของมันมันก็ปรุงแต่งของมันว่าชอบหรือไม่ชอบเราเลือกเอาสักด้านนึงครับท่านผู้ฟังครับถ้าเราเลือกเอาด้านที่ชอบนะครับเลือกเอาด้านที่ชอบถามว่าถ้าจิตบอกว่าชอบสิ่งไหนก็ตามมนุษย์จะทำไงครับเอาเฉพาะดอกไม้ที่อยู่ในแจกันที่ผมยกตัวอย่างเมื่อสักครู่แล้วชวนชี้ให้ท่านดูให้ท่านมองถ้าท่านบอกว่าชอบคือสวยถูกไหมฮะคือชอบสิ่งที่จะเกิดขึ้นต่อไปก็คือเมื่อสวยแล้วก็อยากมองนานๆถูกต้องไหมล่ะครับความอยากมาทันทีเลยครับคำว่าสวยหรือไม่สวยคำว่าชอบหรือไม่ชอบตะกี้เนี่ยถ้าเราจะเรียกให้ชัดเจนเป็นภาษาวิทยาศาสตร์พฤติกรรมซึ่งเป็นมุมหนึ่งของธรรมะเหมือนกันเราเรียกว่ามันคือความรู้สึกครับท่านผู้ฟังครับเราจัดให้มันเป็นความรู้สึกที่เกิดขึ้นในจิตของมนุษย์นั่นเองครับชอบไม่ชอบสวยไม่สวยดีหรือไม่ดีเอาหรือไม่เอาตรงนี้เป็นความรู้สึกถ้าเราบอกว่าชอบหรือสวยแปลว่าเราเอาครับพอเราเอาแล้วปั๊บมันก็จะเกิดความอยากท่านผู้ฟังครับความอยากตัวนี้แหละครับคือสิ่งที่จะนำไปสู่ความปรารถนาในแบบต่างๆในรูปแบบต่างๆนะและความไม่สมปรารถนาในรูปแบบต่างๆมันเมื่อเกิดความอยากมันก็นำไปสู่อารมณ์ครับเช่นถ้าอยากได้และไม่ได้มันเป็นไงครับถ้าอยากจะเอาแล้วไม่ได้เอาหรือเขาไม่ให้เอานะปัญหาก็เกิดมันก็เป็นความทุกข์พอเกิดเป็นความทุกข์ก็โกรธเครียดแค้นไม่พอใจนะหรือเขาไม่ให้โกรธเขาไม่ได้ก็เสียใจอารมณ์เหล่านี้มันล้วนเกิดมาจากความอยากซึ่งถ้ากล่าวว่าอยากกับคำว่าไม่อยากมันก็คือเรื่องเดียวกันนะครับเห็นไหมครับท่านผู้ฟังครับมันมาเป็นฉากๆเลยนะฮะเพียงแค่ตรงไหนครับเพียงแค่เราเผลอใจของเราปล่อยให้มันเกิดอารมณ์รู้สึกขึ้นมาเท่านั้นเองโดยเริ่มจากเห็นแล้วบอกว่าสวยแปลว่าชอบพอชอบปั๊บก็ปล่อยให้มันอยากพอมันอยากปั๊บเนี่ยพอไม่ได้สมใจอยากความทุกข์ก็เกิดขึ้นมันความทุกข์ในชีวิตประจำวันของเราเนี่ยส่วนใหญ่มันมาจากตรงนี้ครับท่านผู้ฟังครับเพราะฉะนั้นอารมณ์รู้สึกคือตัวแรกที่เราจะต้องระมัดระวังอย่ารอให้เกิดความอยากขึ้นแล้วค่อยมาดับความอยากเพราะมันดับไม่ทันแล้วครับท่านผู้ฟังครับพอมันอยากแล้วไม่สมอยากความทุกข์เกิดทันทีนะความเศร้าหมองเกิดขึ้นทันทีหรือความโกรธแค้นเกิดขึ้นทันทีพอความโกรธแค้นเกิดขึ้นความเศร้าหมองเกิดขึ้นคนเราก็ขาดสติคำว่าขาดสติแปลว่าไม่สามารถจะควบคุมจิตของตัวเองได้แล้วจิตมันก็จะพาไปในทางฝ่ายต่ำครับอย่างเช่นไปคิดต่ำๆหรือไปนึกต่ำๆนึกจะฆ่ามันนึกจะลักนึกจะขโมยเห็นไหมฮะจิตพาไปฝ่ายต่ำพอนึกจะขโมยปั๊บสมองก็จะทำงานทันทีฉันจะขโมยมันยังไงขโมยตอนไหนขโมยเท่าไหร่ขโมยประการไหนอย่างไรอุบายเรื่อยเลยนะครับนะนั่นก็คือสิ่งที่นำความทุกข์มาสู่ตัวเราได้ทั้งสิ้นเพียงแค่เราประมาทกับจิตของเราเท่านั้นคำว่าประมาทแปลว่าไม่รู้เท่าทันมันนั่นเองครับท่านผู้ฟังครับ

ท่านผู้ฟังครับวันนี้หมดเวลาของรายการเทพทิพย์มงคลทัพแล้วกลุ่มแสงสิริวัฒนาขอขอบคุณท่านผู้ใจบุญทั้งหลายที่ได้ให้เกียรติสนับสนุนรายการนี้เพื่อสร้างวิถีแห่งสันติสุขสู่มวลชนบนคลื่นวิทยุโปรดกรุณาแจ้งผลการรับฟังได้ที่โทรศัพท์025123176 025123176ท่านจะติดตามรับฟังรายการนี้ได้ใหม่ทุกวันทางสถานีวิทยุแห่งนี้ในเวลาเดียวกันนี้สวัสดีครับ

ช่วงเวลาต่อไปนี้สถาบันพัฒนาพฤติกรรมมนุษย์ผู้สร้างทฤษฎีและกลยุทธ์ไซโคโชเพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่บกพร่องของมนุษย์ด้วยการกระตุ้นจิตสำนึกที่ลึกซึ้งและแยบยลสำนักพิมพ์จิตจักรวาลผู้ผลิตหนังสือธรรมะภาคปฏิบัติแนวอภิปรัชญาที่ทรงคุณค่าสำหรับศาสนิกชนไทยและชมรมผู้ประพฤติธรรมเพื่อสร้างสันติสุขให้ตนเองและผู้อื่นร่วมกับกลุ่มแสงสิริวัฒนาภูมิใจเสนอรายการเทพชิปมงคลธรรมเพื่อนำพาสันติสุขสู่มวลชนด้วยธรรมะบรรยายภาคปฏิบัติโดยอาจารย์ปริญญาตันสกุลขอเชิญท่านติดตามรับฟังได้ณบัดนี้

สวัสดีครับท่านผู้ประพฤติธรรมที่รักครับในตอนที่แล้วเราได้กล่าวถึงนิสัยทางอารมณ์ของมนุษย์เราเพื่อจะให้ท่านผู้ประพฤติธรรมทั้งหลายได้รู้จักจิตใจของตัวเองที่เมื่อมันสั่นสะเทือนแล้ว มันมักจะเกิดเป็นอารมณ์รู้สึกขึ้นมาได้ง่ายๆและอารมณ์รู้สึกตรงนี้ครับคือสิ่งที่เรียกว่ามีทั้งดีและร้ายโดยเฉพาะอารมณ์ร้ายมันก็จะนำมาซึ่งความทุกข์ให้กับตนเองคำว่าทุกข์แปลว่าจิตใจที่สั่นสะเทือนเกิดเป็นอารมณ์รู้สึกนั้นเป็นจิตที่ไม่สุขสงบนั่นเองเรายังไม่พูดถึงสิ่งที่เป็นพฤติกรรมขยะที่เราแสดงออกหรือกระทำไปตามอารมณ์ด้านลบของตัวเราเองแล้วมันก็จะไปมีผลกระทบต่อเพื่อนมนุษย์คนอื่นๆด้วยนะครับเราละเอาไว้ก่อนในครั้งที่ผ่านมาเราบอกว่าบ่อเกิดของอารมณ์รู้สึกของมนุษย์นั้นมันจะเริ่มต้นมาจากการที่เราเผลอไผลปล่อยให้จิตของเราหรือจิตใจของเรามันสั่นสะเทือนขึ้นมาเองตามนิสัยสันดานของมันซึ่งผมยกตัวอย่างเรื่องการมองเห็นแจกันดอกไม้ที่อยู่ในห้องหรืออยู่บนโต๊ะหรืออยู่ตรงไหนก็ได้ที่ท่านสามารถจะแลเห็นได้เพียงแค่ท่านเห็นแวบเดียวเนี่ยดอกไม้มีหลายสีประดับประดาอย่างดีอยู่ในแจกันนะเพราะคนจัดมีฝีมือนะพอท่านดูปั๊บเนี่ยจิตมันจะบอกว่าสวยทันทีทั้งที่ไม่มีใครถามท่านเลยว่ามันสวยหรือไม่สวยไม่มีใครถามเลยแม้กระทั่งตัวท่านเองก็ตามเราจึงรู้ว่าอ๋อการเกิดอารมณ์รู้สึกรายวันของมนุษย์เราที่มีคำว่าโกรธมีคำว่าโลภมีคำว่าหลงไหลงมงายอะไรต่างๆเหล่านี้ล้วนมันมาจากสาเหตุที่มนุษย์เราเผลอจิตเผลอใจตรงนี้นั่นเองคือไม่รู้เท่าทันของมันกลไกของธรรมชาติของจิตเนี่ย

มันเป็นอย่างนี้เพราะอะไรครับท่านผู้ฟังครับเพราะว่ามนุษย์เรานั้นมีธรรมชาติที่จะต้องใช้จิตเป็นกุญแจหรือจิตเป็นเครื่องมือในการสั่นสะเทือนกายสังขารหรือร่างกายของเราเนี่ยครับให้เกิดอาการแสดงออกหรือการกระทำทางโลกและให้เกิดการสั่นสะเทือนในจิตใจเพื่อจะขับเคลื่อนการใช้สติปัญญาของสมองมันจะต้องใช้จิตเป็นตัวการในการสั่นสะเทือนครับเพียงแต่ว่ามนุษย์เราเนี่ยถ้าประมาทหรือเผลอเรอจิตของเรามันก็จะสามารถสั่นสะเทือนไปในทางลบได้ง่ายดายถ้าเราไม่มีสติเพราะฉะนั้นคำว่ามีสติตรงนี้ครับท่านผู้ฟังครับความหมายของมันก็หมายถึงว่าเราจะต้องรู้เท่าทันจิตของเราว่าขณะที่มันสั่นสะเทือนเกิดขึ้นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นอารมณ์รู้สึกหรืออะไรก็ตามเนี่ยมันเป็นไปในทางที่ถูกต้องเหมาะสมดีงามหรือไม่เพราะว่าจิตเป็นจิตที่เสรีเพราะเป็นจิตของมนุษย์และมนุษย์ก็เป็นมนุษย์แห่งดาวเคราะห์โลกเสรีถูกต้องไหมครับท่านผู้ฟังอย่างที่ผมเคยกราบเรียนท่านผู้ฟังไปบ้างแล้วเพราะฉะนั้นเมื่อโลกนี้เป็นโลกเสรีเนี่ยมันจึงย่อมมีอิสระที่จะสามารถสั่นสะเทือนเป็นบวกหรือเป็นลบก็ได้มันจะสั่นสะเทือนเป็นอยากไม่อยากหรือไม่สั่นสะเทือนเป็นอยากหรือไม่อยากก็ได้ผมจึงอยากเรียนท่านผู้ฟังว่านิสัยทางอารมณ์ของมนุษย์เรานั้นแต่ละคนที่มันแตกต่างกันเนี่ยก็ตรงที่ว่าความอยากหรือไม่อยากที่จิตมันสั่นสะเทือนเกิดขึ้นมาแล้วนั่นน่ะมันรุนแรงมากน้อยต่างกันเพียงใดบางคนมีเรื่องยั่วยุหรือปลุกเร้าจิตใจให้เกิดความอยากหรือไม่อยากนี่นะฮะนิดเดียวเองแต่ความอยากหรือไม่อยากค่อนข้างจะรุนแรงหรือบางคนนะปลุกเร้ามากมายปลุกเร้าแทบตายกว่าที่จิตใจเขาจะสั่นสะเทือนเป็นความอยากหรือไม่อยากขึ้นมากับเขาได้มั่งอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นความอยากหรือไม่อยากนี่แหละครับคือตัวการที่ทำให้นิสัยทางอารมณ์ของมนุษย์เราแต่ละคนแตกต่างกันและพฤติกรรมทางอารมณ์ที่มนุษย์แต่ละคนแสดงออกมาในชีวิตประจำวันเป็นการแสดงออกหรือการกระทำใดๆต่อกันหรือต่องานที่ทำร่วมกันในร้านค้าในบริษัทในโรงงานจึงมีพฤติกรรมที่แปลกแยกแตกต่างกันออกไปอย่างมากมายท่านผู้ฟังครับท่านผู้ประพฤติธรรมที่รักครับถ้าหากว่าเราเข้าใจเส้นทางของการเกิดอารมณ์รู้สึกของตัวเราแล้วท่านผู้ฟังจะสังเกตเห็นได้ว่ามันจะง่ายขึ้นนะครับในการที่เราจะเรียนรู้เพื่อที่จะควบคุมอารมณ์ของตัวเราเองให้มันอยู่กระร่องกระรอยควบคุมอารมณ์ของตัวเราเองให้มันสั่นสะเทือนไปในทางที่เป็นบวกเสมอเพื่อที่จะใช้อารมณ์รู้สึกด้านบวกของเรานั้นไปขับเคลื่อนพฤติกรรมทางกายนะของเราเช่นการพูดหรือการแสดงออกหรือการกระทำนะในด้านอื่นๆที่เป็นด้านบวกแทนที่จะบวกมั่งลบมั่งคือทำผิดทำถูกทำดีทำชั่วมั่วๆกันไปอย่างนี้เราก็จะได้ชื่อว่าเป็นผู้ประพฤติธรรมที่สมดุลขึ้นมาได้เป็นผู้ประพฤติธรรมที่มีสติอย่างแท้จริงท่านผู้ฟังครับถ้าจะกล่าวถึงเคล็ดลับง่ายๆในการที่จะสามารถควบคุมอารมณ์ของตัวเองได้ไม่ปล่อยให้เกิดโกรธโลภหลงไหลหรืองมงายตามมาในบ้านปลายโดยมีผลมาจากอิทธิฤทธิ์ของความอยากหรือไม่อยากของจิตเนี่ยนะครับเราก็จะต้องระวังตัวเองตั้งแต่ต้นครับคือระวังตาระวังหูระวังจมูกระวังลิ้นระวังปากระวังกายสัมผัสของเราครับคือต้องรู้เท่าทันว่าจิตมันไวที่จะอยากหรือไม่อยากคือจิตมันจะชอบหรือไม่ชอบจิตมันจะเลือกข้างอยู่ตลอดเวลามันถ้าเราระมัดระวังช่องทางของอวัยวะประสาทสัมผัสรู้ของเราเอาไว้ที่เราเรียกว่าอายตนะทั้ง5ซึ่งเป็นกลไกประสาทสัมผัสภายนอกนี้เอาไว้นั่นคือการแสดงให้เห็นว่าเราเป็นผู้มีสตินะครับท่านผู้ฟังคำว่ามีสติแปลว่าคอยระมัดระวังมันคอยรอบคอบกับการใช้ตามองดูเพื่อเรียนรู้สิ่งต่างๆคอยรอบคอบกับการใช้หูในการเรียนรู้ที่จะรับฟังสิ่งต่างๆคอยรอบคอบระมัดระวังในการใช้ลิ้นรับรสและใช้ปากคือลิ้นไก่นะในการเจรจาต้าอวยกับใครต่อใครในการสร้างความสัมพันธ์กับผู้อื่นเพื่อการเรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกันเพื่อการเรียนรู้ที่จะทำงานร่วมกันให้ได้ผลและทุกคนมีความสุขหรือใช้กายสัมผัสจะสัมผัสอย่างไรจะใช้มือสัมผัสอย่างไรจึงจะทำให้ตัวเองนั้นมีความสุขและคนที่ถูกเราสัมผัสหรือสิ่งที่เราสัมผัสไม่เสียหายไม่เสียสมดุลไปอย่างนี้เป็นต้นนั้นท่านผู้ฟังครับถ้าจะกล่าวให้ชัดเจนเหมือนอย่างที่ท่านผู้รู้หลายต่อหลายคนสั่งสอนและชี้แนะพวกเรามานานว่าถ้าจะแก้ปัญหาตรงนี้หรือป้องกันปัญหาตรงนี้ไม่ให้เกิดขึ้นก็ทำได้ไม่ยาก
ให้ใช้คำว่าเมื่อใช้ตามองก็ให้เห็นสักแต่ว่าเห็นใช้หูฟังได้ยินสักแต่ว่าได้ยินลิ้นรับรสได้ชิมได้ลิ้มก็สักแต่ว่าได้ลิ้มได้รู้ว่าหวานขมเปรี้ยวเผ็ดมันอะไรอย่างนี้เป็นต้นนั่นคือการพูดแบบทั่วไปที่หลายๆคนก็สามารถยึดเอาไว้เป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติในการดำเนินชีวิตของแต่ละคนในแต่ละวันกันอยู่แล้วผมอยากจะเรียนท่านผู้ฟังว่าหลายคนรู้แล้วเรียนแล้วแต่ก็ยังมีโอกาสผิดพลาดบกพร่องนะเพราะว่าจิตมันไวมากนะครับและยิ่งถ้าหลายภพชาติที่ผ่านมาจนกระทั่งถึงภพชาติปัจจุบันเราเหลวไหลกับจิตของเราปล่อยให้มันเคยตัวกันมาพอเห็นปั๊บชอบเลยได้ยินปั๊บชอบเลยหรือเห็นปั๊บปฏิเสธเลยได้ยินปั๊บไม่เอาเลยอย่างนี้เป็นต้นถ้าเราฝึกตัวเราเองมาจนกระทั่งเคยตัวหรือเคยชินเป็นแบบนี้แล้วเนี่ยมันก็จะยิ่งยากเข้าไปอีกครับในการที่จะขัดเกลาสภาวะจิตของเราให้มันอ่อนโยนให้มันสมดุลนะหรือให้มันเข้าที่เข้าทางอย่างนี้เป็นต้นนะเหมือนกับคนที่นึกนักเรียนเนี่ยขี้เกียจทำการบ้านขี้เกียจอ่านหนังสือจนเคยตัวเนี่ยกว่าพ่อแม่ผู้ปกครองจะกำราบให้แกหรือจะจูงจิตจูงใจแกให้หันมาขยันทำการบ้านอ่านหนังสือขึ้นมาได้มันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยถูกต้องไหมครับเพราะว่ามนุษย์เราเนี่ยยากที่สุดก็คือการละทิ้งความเคยตัวของตัวเองซึ่งเป็นความเคยชินทางด้านลบนะครับอันนี้คือสิ่งสำคัญครับท่านผู้ฟังครับการละนิสัยทางอารมณ์ของตัวเราเองที่ไม่ถูกต้องก็เหมือนกันครับไม่ใช่ของง่ายเลยนะครับแต่ผมอยากจะให้กำลังใจท่านผู้ประพฤติธรรมที่พยายามที่จะดูแลรักษาหรือฝึกฝนตนเองในการปฏิบัติจิตเพื่อจะให้เป็นจิตที่สวยงามเป็นจิตที่ประพัดสอนมันอย่างที่ใครๆเขากล่าวกันนะฮะเราก็อยากจะเรียนท่านผู้ฟังว่ามีกำลังใจเถอะครับไม่มีสิ่งใดยากเกินความสามารถของตัวท่านหรือไม่มีสิ่งใดในจักรวาลนี้ที่จะยากเกินความสามารถและความพยายามของมนุษย์อย่างพวกเราละครับโดยเฉพาะการดูแลจิตของตนเองการสอนจิตของตนเองนะพระพุทธเจ้าก็สอนแล้วว่าอัตตาหิอัตโนนาโถตนเป็นที่พึ่งแห่งตนมันการที่เราจะแก้ไขขัดเกลาจิตของเราที่บกพร่องซึ่งเป็นนิสัยที่เคยตัวกันมานานคือเห็นปั๊บแล้วอยากเลยเห็นปั๊บแล้วปฏิเสธคือไม่อยากเลยอะไรแบบเนี้ยมันก็ต้องใช้เวลาสักนิดนึงครับท่านผู้ฟังและคงต้องใช้สติค่อนข้างสูงคำว่าสติแปลว่าระลึกได้นึกได้นะรู้ตัวได้สัมปชัญญะก็โอเครู้ตัวนะว่าอ๋อที่กำลังพูดอยู่เนี้ยหรือกำลังคิดอยู่เนี้ยมันเหมาะหรือไม่เหมาะควรไม่ควรอย่างไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับซึ่งสักวันหนึ่งข้างหน้าเราก็คงจะมาพูดถึงเรื่องของสติเรื่องของสัมปชัญญะกันให้ลึกซึ้งละเอียดละออท่วนถี่ยิ่งกว่าวันนี้ท่านผู้ฟังครับในเรื่องของอารมณ์ของมนุษย์เรานั้นเป็นเรื่องใหญ่จริงๆนะครับเราจะพูดกันวันเดียว2วันให้จบก็คงจะไม่ได้เพราะฉะนั้นวันนี้ก็จะค่อยๆเจาะไข่แดงของอารมณ์รู้สึกของมนุษย์เราเข้าไปอีกนิดนึงครับท่านผู้ฟังครับถ้าหากว่าท่านสังเกตให้ดีในการดำเนินชีวิตประจำวันของท่านเมื่อท่านเห็นสิ่งใดและท่านชอบท่านพอใจท่านเกิดความอยากได้อยากใกล้ชิดอยากได้ใครมีทำนองนั้นใช่ไหมครับและถ้าหากว่าท่านอยากได้มากๆเนี่ยเกิดมีใครมาทำตนเป็นอุปสรรคของท่านคือมาเป็นกอขอคอแปลว่าก้างขวางคอท่านนะครับท่านมีความสุขไหมครับท่านไม่มีความสุขแล้วครับท่านก็มีความทุกข์ครับเพราะฉะนั้นในชีวิตประจำวันของผู้ประพฤติธรรมเนี่ยบางครั้งบางเรื่องบางเวลาหรือบางคราที่ท่านเป็นทุกข์อาจจะเกิดจากสาเหตุตรงนี้ก็ได้ตรงที่ว่าไม่สมปรารถนาไม่สมอารมณ์อย่างนี้เป็นต้นท่านผู้ฟังครับแล้วถามว่าทำไมมันจึงเป็นเช่นนั้นล่ะทำไมจึงไม่สบอารมณ์ทำไมมันจึงไม่สมปรารถนาแล้วมีอาการไม่สบอารมณ์ก็เป็นเพราะว่าท่านไปยึดติดในสิ่งที่ท่านมองเห็นไปยึดติดในสิ่งที่ท่านได้ยินนะพอยึดติดมันแล้วเนี่ยท่านก็อยากได้ใช่ไหมครับคำว่ายึดติดแล้วอยากได้เนี่ยถ้าจะให้เห็นภาพชัดๆก็หมายความว่าท่านเอามือไปกำมันไว้เอามือไปยึดมันไว้เอามือไปเหนี่ยวรั้งมันเอาไว้ครับพอเขาไม่ให้หรืออะไรก็แล้วแต่เป็นอุปสรรคที่จะทำให้ท่านไม่สามารถจะดึงสิ่งที่ท่านกำไว้เข้าหาตัวเองได้หรือเอามันมาเป็นของตัวได้อาจจะเป็นเพราะว่ามีคนอื่นมายื้อแย่งหรือดึงแล้วดึงไม่มาเพราะมีกำลังน้อยกว่าไอ้ผู้ที่รั้งเอาไว้อะไรทำนองนี้ความทุกข์ก็เกิดขึ้นกับท่านครับเพราะว่าท่านไม่สามารถจะสนองความต้องการของตัวเองได้นั่นเองถ้าเราพูดเป็นภาษาชาวบ้านก็แปลว่าไอ้สิ่งที่เราไปยึดติดและไขว่คว้าเพื่อจะนำมันเข้ามาเป็นของตนเองแล้ว
เกิดอุปสรรคไม่สามารถจะทำตามความต้องการหรือทำตามใจอยากได้เนี่ยมันคือสิ่งที่มีตัวตนนะมันเป็นสรรพสิ่งหนึ่งที่มีตัวตนขึ้นมาละถามว่าถ้าหากว่าเราไม่ไปยึดติดมันเราไม่ไปปรารถนาในสรรพสิ่งนั้นที่เป็นตัวตนนั้นเข้าเราก็คงไม่ทุกข์นะเมื่ออยากได้แล้วเมื่อเขาไม่ให้อ่ะเมื่ออยากได้แล้วเขาไม่ให้ถ้าเราไม่ยึดติดเราก็ปล่อยแล้วก็วางนะเหมือนกับการที่ท่านเอาถังน้ำมาถังหนึ่งครับตักน้ำใส่ถังเต็มเลยนะเพราะต้องการจะห่อพี่อยู่เอาไปใช้นะไม่รู้ละจะเป็นระยะทางใกล้ไกลแค่ไหนไม่ทราบแต่ว่ากำลังจะตักน้ำในบ่อตรงเนี้ยแล้วใส่ถังนะท่านก็ตวงใส่เสร็จจนเต็มล้นเลยสมมุติว่าน้ำหนักตัวของท่าน45กิโลกรัมน้ำที่อยู่ในถังที่ท่านตวงไว้จนเต็มแล้วเนี่ยมันหนัก100กิโลกรัมถ้าท่านต้องการจะได้น้ำและปรารถนาจะได้น้ำมากๆด้วยมีความปรารถนาสูงสุดพูดภาษาชาวบ้านก็คืออยากสุดๆแล้วครับว่างั้นเถอะนะแต่ต้องหิ้วมันนะเอากลับไปบ้านเองถามว่าผมถามว่าถึงแม้ท่านอยากได้มันมากๆเพราะน้ำมีประโยชน์มากที่บ้านท่านอาจจะขาดแคลนน้ำพอท่านใช้มือของท่านหนึ่งข้างยกกระแป๋งใบนั้นขึ้นมาปรากฏว่าน้ำมันหนักต้อง100กิโลกรัมหนักกว่าน้ำหนักตัวของท่านเกือบเท่าตัวซึ่งมันเป็นไปไม่ได้เลยนะครับที่ท่านจะใช้มือข้างเดียวยกขึ้นมาแล้วพามันเดินกลับบ้านไหวเป็นไปไม่ได้ท่านก็เลยใช้วิธีใหม่เอาละฉันยังอยากได้มันอีกฉันก็จะใช้มืออีกข้างหนึ่งของฉันนะช่วยกันจับแล้วก็ยกมันขึ้นมาครับท่านผู้ฟังครับท่านต้องใช้พลังมากกว่าอีกนะมากกว่าตะกี้อีกครับท่านก็จะสามารถยกขยับกระแป๋งที่ใส่น้ำหนัก100กิโลกรัมซึ่งมากกว่าน้ำหนักตัวของท่านเกือบเท่าตัวขึ้นมาได้แต่ท่านผู้ฟังครับพอท่านยกมันขึ้นมาแล้วท่านก็พยายามที่จะหิ้วมันประคองมันพาเดินกลับไปบ้านแต่ปรากฏว่าท่านก็เจอปัญหาอีกครับท่านผู้ฟังครับเจออะไรครับเจอปัญหาตรงที่ว่ายกขึ้นมาได้ก็แค่ก้นกระแป๋งนั้นสูงพ้นพื้นมาน้อยเดียวเท่านั้นเองครับและขณะที่ท่านพยายามจะเดินเก๊ะเก๊ะกังๆเพื่อประคองถังที่มีน้ำเต็มกระแป๋งที่มีน้ำเต็มน้ำหนัก100กิโลกรัมนั้นเอากลับไปบ้านระยะทางห่างพอสมควรครับเดินไปได้นิดเดียวครับนะท่านก็ต้องวางถังใบนั้นลงใช่ไหมครับท่านวางถังใบนั้นลงแล้วก็ต้องคิดใหม่ทำใหม่แล้วครับว่าเอ้ยเมื่อมัน100กิโลกรัมเนี่ยเต็มกระแป๋งเต็มกระป๋องเนี่ยฉันหิ้วกลับบ้านไม่ไหวขนาดใช้2มือแล้วก็ยังไม่ได้ถ้าหากว่าท่านยังอยากจะได้น้ำในถังนั้นอีกผมกราบเรียนถามท่านผู้ประพฤติธรรมว่าท่านเนี่ยยังจะยืนยันที่จะค่อยๆ ยกค่อยๆหิ้วไปแบบนี้โดยไม่ยอมปล่อยมือไม่ยอมวางมือไปจากกระแป๋งน้ำใบนั้นหรือเปล่าหรือท่านจะใช้วิธีใหม่นะเทมันออกซะบ้างเอาเท่าที่ตัวเองพอจะหิ้วได้เอาไปอย่างนี้เป็นต้นนะครับท่านผู้ฟังครับผมยกตัวอย่างตรงนี้มาเนี่ยเพื่อให้เห็นเป็นรูปธรรมว่าไอการที่ท่านมีการยึดติดคืออยากได้ใคร่มีในสิ่งใดสิ่งหนึ่งก็ตามเมื่อท่านอยากได้และไม่ได้เพราะมีคนอื่นเป็นอุปสรรคหรือมีเงื่อนไขบางอย่างเป็นอุปสรรคทำให้ท่านเอามันไปไม่ได้คว้ามันมาเป็นเจ้าของครอบครองไม่ได้เนี่ยความทุกข์มันเกิดครับท่านผู้ฟังครับมันความทุกข์มันเกิดตรงที่ว่าท่านไปดื้อรั้นดันทุรังยังยึดติดในสิ่งนั้นอยู่เหมือนกับยังดื้อรั้นดันทุรังพยายามจะหอบหิ้วกระแป๋งน้ำหนัก100กิโลกรัมนั้นเพื่อจะพยายามหิ้วมันกลับบ้านของท่านให้ได้ทั้งที่จริงๆแล้วมันเป็นเรื่องที่ยากลำบากนักหนาถ้าเป็นในเรื่องทางโลกในการยกกระแป๋งน้ำผมเชื่อว่าท่านจะต้องตัดสินใจอย่างใดอย่างหนึ่งที่ผมยกตัวอย่างเมื่อสักครู่คือวางมันแล้วก็ไม่เอาเลยแต่ถ้ายังอยากได้มันอยู่อีกท่านจะใช้วิธีใหม่คือเทมันออกไปเสียบ้างถ่ายมันออกไปเสียบ้างแล้วค่อยๆยกเห็นไหมครับนั่นหมายความว่าถ้าจะให้มันเหมือนกับในชีวิตจริงท่านเป็นคนอยากรวยอยากได้ใคร่มีคืออยากรวยสมมตินะครับการอยากรวยนี่ก็เหมือนกันมันทำให้เราเป็นทุกข์เหมือนกันอยากรวยมากก็เลยขยันทำงานมากแต่ขยันแทบเป็นแทบตายก็ไม่รวยกับเขาได้สักทีคือแค่พอมีพอกินถ้าหากว่าท่านไม่รู้จักคำว่าพอนะคืออยากที่จะรวยและขยันนะขยันนะทำงานหนักมากกว่าปกติเผลอๆสังขารก็เป็นทุกข์อีกครับเพราะทำแล้วโหลดร่างกายมันรับไม่ไหวไม่ได้พักผ่อนอย่างเต็มที่ไม่ได้นอนอย่างพอเพียงนะบางทียามกินไม่ได้กินยามนอนไม่ได้นอนไม่ใช่ เวลาทำงานก็ลืมกินนะฮะแล้วเวลากินก็กินน้อยๆเพราะขี้เหนียวคือเข็มอย่างนี้เป็นต้นนะมันก็ทำนำทุกข์มาใส่ตนเองเป็นเพราะเราอยากที่จะรวย
นะเราก็เลยทำตัวอย่างนั้นนี่กายก็ทุกข์นะฮะจิตก็ทุกข์แล้วท่านผู้ฟังครับมันยังทุกข์ไหมครับถ้าหากว่าท่านยังยึดติดกับความอยากรวยอยู่อย่างนั้นไม่ยอมวางเหมือนกับวางกระแป๋งน้ำสักชั่วคราวแล้วก็มาทอดถอนใจแล้วคิดใหม่ทำใหม่ว่าฉันยังจะพยายามเอาน้ำ100กิโลกรัมในกระแป๋งนี้เพื่อจะหิ้วต่อไปให้ได้อยู่หรือเปล่าหรือจะเปลี่ยนแปลงใหม่นะวางมันลงแล้วก็ค่อยๆหาวิธีใหม่ว่าเราเอาไปเฉพาะแค่เราเอาได้ก็พอแล้วดีไหมถ้าเราสามารถหิ้วกระแป๋งน้ำไปนะแล้วน้ำน้ำหนักประมาณสัก60กิโลกรัมเราก็ยังจะได้น้ำแล้วก็ความทุกข์ของเราก็จะไม่เกิดขึ้นอย่างมากมายถูกไหมครับท่านผู้ฟังที่มันไม่เกิดขึ้นคือความทุกข์อย่างมากมายเนี่ยก็เป็นเพราะว่าเราทำในสิ่งที่เราทำได้จิตใจของเราก็เหมือนกันครับท่านผู้ฟังครับถ้าหากว่าเราไม่ไปยึดติดสิ่งใดนะเช่นเห็นในสิ่งนั้นเราไม่บอกว่าสวยหรือไม่สวยคำว่าเห็นแล้วสวยนั่นแสดงว่าเราไปยึดติดกับอัตตาตัวตนของสิ่งนั้นเข้าพอเรายังยึดติดกับมันว่ามันมีตัวตนมีรูปลักษณ์งดงามสวยงามใจกันนี้สวยมากถ้าจิตยังไม่วางความสวยตรงนั้นเนี่ยครับท่านผู้ฟังครับถ้าไม่ได้มองก็ต้องเป็นทุกข์ละถ้าไม่ได้ดมไม่ได้จับไม่ได้คลำก็เป็นทุกข์ละหรือแต่ใจมันเตลิดเปิดเปิงไปกว่านั้นถ้าแจกันนั้นไม่ใช่แจกันของเราไม่ใช่แจกันดอกไม้ที่บ้านเราเราเกิดไปอยากได้ของเข้าๆล่ะทุกข์อีกเป็นละครับคราวนี้ก็ดูไม่จืดเลยนะครับเหมือนกับคนบางคนที่ขี้ลักขี้ขโมยนะครับเผลอหยิบนะครับใช้มือไม่ถูกต้องอันเนี้ยเป็นบาปอยู่เหมือนกันนะไปตามบ้านคนหรือไปที่ไหนก็แล้วแต่ผมยกตัวอย่างเอาง่ายๆไม่ต้องเอาลึกนะครับต้นไม้กระถางหนึ่งอยู่หน้าบ้านเขาตัวเองเดินผ่านไปเป็นต้นไม้ที่สวยงามมากมีดอกสวยเช่นเป็นกุหลาบนะเป็นดอกกุหลาบสีดำนี่อันนี้สมมุตินะครับท่านผู้ฟังเป็นกุหลาบสีดำเราเดินผ่านไปเราอาจจะเป็นตัวเราหรือใครก็ตามไปเห็นดอกกุหลาบสีดำอู้แม้เป็นดอกไม้ที่เรารู้เลยว่ามันหาดูยากนะตั้งแต่เกิดมาไม่เคยเห็นดอกกุหลาบสีดำตามธรรมชาติอย่างนี้เลยโอ้โหแปลกดีมากความรู้สึกว่าไอ้ดอกกุหลาบดอกนี้หรือกอกุหลาบในกระถางกอนี้มันมีค่ามากเลยเจ้าของบ้านเขาเอามาตั้งโชว์ปลูกไว้หน้าบ้านโอ้โหเห็นแล้วอยากดูนานๆเนี่ยความอยากมันมาแล้วนะครับอยากดูนานๆการอยากดูดอกกุหลาบสีดำดอกนั้นนานๆนั่นแสดงว่าไปยึดติดกับอัตตาตัวตนของดอกกุหลาบดอกนั้นแล้วใช่ไหมครับท่านผู้ฟังครับเพราะไอ้กุหลาบดอกนั้นกลายมาเป็นมีตัวตนขึ้นมาละเราก็เลยอยากดูนานๆพออยากมองนานๆแล้วก็อยากเข้าไปดูใกล้เห็นไหมฮะความอยากดูใกล้ๆนั้นเป็นเพราะเราไปยึดติดดอกกุหลาบดอกนั้นในอัตตาตัวตนของมันนั่นเองพอไปดูใกล้ๆปั๊บอยากเอามือไปลูบอยากเอามือไปคลำโดยไม่รู้หรอกว่าเจ้าของก็หวงแหนนักหนาและดอกกุหลาบกับมือคนเนี่ยนะมือซนมือบอลเนี่ยถ้าเอามือไปแตะมันไม่ดีดอกมันก็กลีบดอกมันก็ช้ำนะเดี๋ยวมันก็เหี่ยวก็เฉาหรือทำให้ของเขาเสียหายอะไรแบบนี้ไม่รู้หรอกว่าเจ้าของเขาหวงหรือไม่หวงพอไปดูใกล้ๆนะเห็นว่าเขาวางไว้หน้าบ้านก็เอามือไปลูบไปคลำมันยิ่งกว่ากำมะหยี่ซะอีกนะเนี่ยกุหลาบสีดำเนี่ยตั้งแต่เกิดมาไม่เคยเจอเพิ่งเจอครั้งนี้ครั้งแรกในชีวิตเลยเนี่ยก็ว่าหาได้มันมีกลิ่นหอมไหมวะหรือกลิ่นมันเป็นยังไงความอยากรู้อยากเห็นก็เกิดขึ้นอีกแล้วครับทำไงครับอยากรู้ว่าหอมหรือไม่หอมหรืออยากรู้ว่ามีกลิ่นเป็นอย่างไรเอาจมูกเข้าไปดมเชียวครับเห็นไหมครับถ้าเกิดไอ้ดอกกุหลาบสีดำดอกที่ว่าเนี่ยกลิ่นก็มันมีพิษนะครับความอยากของเรามันพาจนมันพาเราจนใช่ไหมครับคุณฟังมันพาให้เราเกิดทุกข์อีกแล้วครับเพราะถ้าเราไปดมกลิ่นที่มันเป็นพิษเข้ามีปัญหาแน่หรือถ้าไปดมกลิ่นที่เราแพ้เราก็จามฮัดเชยฮัดเชยก็กลายเป็นสุขภาพสังขารมีปัญหาเกิดอาการเจ็บป่วยขึ้นมาอีกแค่นั้นไม่พอครับถ้าเกิดดมกุหลาบสีดำดอกนั้นแล้วหอมชื่นใจสิ่งที่เกิดขึ้นต่อมาในการยึดติดกับอัตราตัวตนของดอกกุหลาบดอกนั้นที่ยิ่งยึดมันมั่นคงขึ้นครับความมีตัวตนของดอกกุหลาบสีดำนั้นจะชัดเจนขึ้นเพราะได้ดมกลิ่นแล้วหอมครับเอามือสัมผัสก็นุ่มดุจกำมะหยี่เห็นสีดำแล้วโอ้โหแปลกมากกุหลาบที่มีสีดำความอยากขั้นสูงสุดที่ปลอดมันแทบแตกก็คืออยากได้ครับท่านผู้ฟังครับอยากได้เป็นเจ้าของครับถ้าอยากได้เป็นเจ้าของคิดต่อไปว่าเอ้ยถ้าขอเขาก็ไม่ให้แน่ถ้าซื้อท่าจะแพงนะมีวิธีเดียวครับก็เด็ดเลยครับคือลักไงครับนี่คือกระบวนการหรือแผนที่ความคิดของคนที่ใช้จิตเป็นตัวนำเพื่อจะพาตนเองไปสู่การแสดงออกหรือการกระทำพฤติกรรมที่ไม่ถูกต้องเป็นการแสดงพฤติกรรมที่ผิดบาปคนที่ตกเป็นทาสทางอารมณ์ของตนเอง
ทำอะไรตามใจอยากของตัวเองมันมีแผนที่ของการแสดงออกของจิตที่จะขับเคลื่อนมาสู่การแสดงพฤติกรรมภายนอกคือการรักการโลภอะไรต่างๆเหล่านี้มันมาจากอย่างนี้ครับท่านผู้ฟังครับไม่ว่าจะเป็นความโกรธที่เขาไม่ให้โกรธที่ไม่ได้ความโลภคือความอยากได้อยากเห็นอยากเป็นอยากมีนะหรือความหลงไหลงมงายอย่างไร้เหตุผลคือขาดสติสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นมาจากการหลงยึดติดในอัตตาตัวตนของสรรพสิ่งที่อยู่แวดล้อมของตัวเราทั้งสิ้นเห็นไหมฮะถ้าเราเห็นสักแต่ว่าเห็นเราได้ยินสักแต่ว่าได้ยินเราได้ลิ้มรสก็สักแต่ได้ว่าลิ้มรสนะรู้ว่าแค่อะไรเป็นอะไรปัญหาทั้งหลายที่จะนำไปสู่ปัญหาทางอารมณ์และปัญหาที่เกิดจากพฤติกรรมทางอารมณ์มันก็จะไม่เกิดขึ้นความทุกข์ในจิตใจของท่านผู้ฟังซึ่งเป็นผู้ประพฤติธรรมก็จะไม่เกิดขึ้นและแน่นอนครับท่านผู้ฟังครับคนรอบข้างที่เกี่ยวข้องกับเราก็จะพลอยมีความสุขคือไม่ต้องไปทุกข์ตามเราไปด้วยนี่คือปัญหาของมนุษย์เราในสังคมปัจจุบันที่เกิดจากการยึดติดในอัตตาตัวตนของสรรพสิ่งทั้งหลายแล้วใช้อายตนะตัวเองไม่ถูกต้องความทุกข์ก็เลยบังเกิดขึ้นกับจิตใจของตนเองครับ

ท่านผู้ฟังครับวันนี้หมดเวลาของรายการเทพทิพย์มงคลธรรมแล้วกลุ่มแสงสิริวัฒนาขอขอบคุณท่านผู้ใจบุญทั้งหลายที่ได้ให้เกียรติสนับสนุนรายการนี้เพื่อสร้างวิถีแห่งสันติสุขสู่มวลชนบนคลื่นวิทยุโปรดกรุณาแจ้งผลการรับฟังได้ที่โทรศัพท์025123176 025123176ท่านจะติดตามรับฟังรายการนี้ได้ใหม่ทุกวันทางสถานีวิทยุแห่งนี้ในเวลาเดียวกันนี้สวัสดีครับ

ช่วงเวลาต่อไปนี้สถาบันพัฒนาพฤติกรรมมนุษย์ผู้สร้างทฤษฎีและกลยุทธ์ไซโคโชเพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่บกพร่องของมนุษย์ด้วยการกระตุ้นจิตสำนึกที่ลึกซึ้งและแยบยลสำนักพิมพ์จิตจักรวาลผู้ผลิตหนังสือธรรมะภาคปฏิบัติแนวอภิปรัชญาที่ทรงคุณค่าสำหรับศาสนิกชนไทยและชมรมผู้ประพฤติธรรมเพื่อสร้างสันติสุขให้ตนเองและผู้อื่นร่วมกับกลุ่มแสงสิริวัฒนาภูมิใจเสนอรายการเทพชิปมงคลธรรมเพื่อนำพาสันติสุขสู่มวลชนด้วยธรรมบรรยายภาคปฏิบัติโดยอาจารย์ปริญญาตันสกุลขอเชิญท่านติดตามรับฟังได้ณ

ต้องพูดถึงเรื่องที่เกี่ยวข้องกับอารมณ์รู้สึกของมนุษย์เราเองอีกสักครั้งหนึ่งนะครับเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยเราก็ยังพูดไม่จบนะยังไม่ลึกเท่าที่เราต้องการนะครับท่านผู้ประพฤติธรรมที่รักครับการที่อายตนะทั้ง5คือตาหูจมูกลิ้นกายสัมผัสแล้วก็แม้กระทั่งจิตเองซึ่งเป็นอายตนะภายในเมื่อมันเกิดการสั่นสะเทือนขึ้นมาในการสัมผัสรู้ดูเห็นสิ่งใดก็ตามไม่ต้องมีใครถามว่าชอบหรือไม่ชอบไม่ต้องมีใครถามว่าสวยหรือไม่สวยมันตอบของมันเองมันสั่นสะเทือนเป็นการปรุงแต่งของมันขึ้นมาเองอย่างเนี้ยมันจึงนำพามนุษย์เราทั้งหลายไปสู่อารมณ์หยาบๆรายวันคือจำพวกโลภโกรธหลงนะใน3หมวดเนี้ยอย่างที่เรารู้ๆกันเพราะฉะนั้นท่านผู้ฟังครับถ้าหากว่าเราต้องการจะเป็นผู้ประพฤติธรรมในชีวิตประจำวันที่ผ่านมาของท่านผู้ฟังนั้นท่านดูแลจิตใจของท่านท่านระมัดระวังอารมณ์หยาบๆรายวันของท่านกันอย่างไรครับเป็นเหมือนลูกศิษย์ผมหลายคนหรือเปล่าครับลูกศิษย์ผมหลายคนนะฮะปฏิบัติจิตประพฤติตนนะด้วยการเป็นผู้ประพฤติธรรมเนี่ยเขาเรียนรู้ที่จะดูแลจิตของตัวเองอีตอนที่มันเกิดผลผลิตทางจิตคือผลกรรมของจิตที่สั่นสะเทือนแล้วเกิดเป็นอารมณ์หยาบๆขึ้นมาแล้วเขาค่อยมาเรียนรู้ที่จะแก้ไขและขจัดขัดเกลามันอีตอนนั้นครับท่านผู้ฟังครับท่านผู้ฟังจะเข้าใจได้ชัดเจนขึ้นถ้าผมจะใช้คำกล่าวสั้นๆว่าเขามีหน้าที่ประพฤติธรรมด้วยการรอคอยที่จะแก้ไขนิสัยทางอารมณ์ของตัวเองคอยที่จะแก้ไขอารมณ์ขยะอารมณ์หยาบๆรายวันของตัวเองที่มันเกิดขึ้นไม่ว่ามันจะเกิดขึ้นมาเมื่อใดเขาก็พยายามจะเอาธรรมะเข้าข่มเอาจิตที่แข็งแกร่งเข้ามาใส่เพื่ออะไรครับเพื่อที่จะทำให้ตัวเองเนี่ยคืนสติขึ้นมาได้แล้วก็จะได้ละวางอารมณ์หยาบๆซึ่งเป็นอารมณ์ขยะตรงนั้นไปพอละได้แล้วพฤติกรรมขยะมันก็จะไม่เกิดขึ้นเพราะไม่มีอารมณ์ขยะเป็นตัวขับเคลื่อนพฤติกรรมของเขาอีกท่านผู้ฟังครับถ้าท่านสังเกตให้ดีจะเห็นได้ว่าอารมณ์ขยะรายละอารมณ์ขยะรายวันของมนุษย์เรานั้นที่เป็นโลภเป็นโกรธหรือว่าหลงก็ตามมันเป็นอารมณ์ที่ไม่น่ารักและนำมนุษย์อย่างเราๆไปสู่การแสดงออกคือการกระทำพฤติกรรมที่ไม่น่ารักในการดำเนินชีวิตอยู่ร่วมกันในสังคมกับคนอื่นๆจำนวนมากๆเลยทีเดียวนะครับท่านผู้ฟังครับถ้าเราจะได้ชื่อว่าเป็นผู้ประพฤติธรรมเนี่ยมันน่าจะมีทางเลือกอีกทางหนึ่งนะครับแทนที่จะมีทางเดียวในที่นี้ผมอยากจะเสนอทางที่สองดีไหมครับแทนที่เราจะปล่อยให้อารมณ์ของเรานะมันเกิดขึ้นในด้านลบเนี่ยนะครับมันเกิดขึ้นมาซะก่อนแล้วค่อยมาย้อนหาหนทางแก้ไขมันนะขจัดมันนะเรามาใช้อีกวิธีหนึ่งก็คือเราป้องกันไม่ให้มันเกิดขึ้นมาเสียจะดีกว่าไหมครับนี่คือทางเลือกใหม่ซึ่งผมเชื่อว่าถ้าท่านเป็นผู้ประพฤติธรรมมันจะเป็นทางเลือกใหม่ที่ท่านเห็นที่จะต้องเลือกเสียแล้วล่ะครับเพราะอะไรครับเพราะว่าทุกคนที่เป็นผู้ประพฤติธรรมนั้นนอกจากเป็นการเรียนรู้ที่จะประพฤติธรรมเพื่อทำให้ตนเองนั้นและก็เพื่อนมนุษย์คนอื่นๆมีความสุขกายและสุขใจรวมกระทั่งถึงมีความสุขทางจิตวิญญาณโดยมีมรรคผลสูงสุดของการเป็นผู้ประพฤติธรรมก็คือนิพพานถูกต้องไหมครับนิพพานก็คือการดับการเกิดดับทั้งปวงนั่นหมายความว่าหลุดพ้นไปจากการเวียนว่ายตายเกิดนะนั่นก็คือเป้าหมายสูงสุดของผู้ประพฤติธรรมถูกไหมครับท่านผู้ฟังและท่านผู้ประพฤติธรรมที่รักครับถ้าหากว่าท่านจะประพฤติธรรมด้วยการปล่อยให้จิตของท่านมันเตลิดเปิดเปิงปล่อยให้จิตของท่านมันแปดเปื้อนไปด้วยขยะทางอารมณ์คือความโกรธความโลภความงมงายลุ่มหลงอะไรต่างๆแล้วท่านค่อยหาวิธีมาโมดิฟายภาษาฝรั่งเรียกอย่างนั้นก็คือมาชำระมันเพื่อให้ว่างไปจากโลภโกรธหลงตรงนั้นซะทันทีที่อารมณ์มันเกิดไม่ว่าจะเกิดแป๊บเดียวแล้วดับได้หรือเกิดนานมากเหมือนกันกว่าจะดับได้นะมันก็ไม่ต่างกันนะครับมันก็ไม่ต่างกันแปลว่าอะไรครับก็แปลว่านิสัยทางจิตของท่านถ้ามีสิ่งเร้าที่เป็นด้านลบหรือมีสิ่งยั่วยุความอยากความไม่อยากอะไรขึ้นมา
ท่านก็พร้อมจะสั่นสะเทือนจิตใจของท่านเป็นอารมณ์หยาบหยาบคืออารมณ์ขยะรายวันขึ้นมาได้เมื่อนั้นนั่นแสดงว่าสุขภาพจิตของท่านไม่สมบูรณ์ซะแล้วล่ะครับสุขภาพจิตของท่านป่วยนะครับท่านมีอาการป่วยทางจิตซะละคำว่าป่วยทางจิตแปลว่าจิตไม่ใสพิสุทธิ์จิตไม่ได้สั่นสะเทือนเป็นอารมณ์รู้สึกทางด้านบวกแต่กลับไปสั่นสะเทือนเป็นอารมณ์ขยะคือโลภโกรธหลงตรงนี้มันไม่ใช่คุณสมบัติที่แท้จริงในความเป็นมนุษย์ของจิตวิญญาณของ

ของท่านได้ท่านก็ไม่ก้าวหน้าแล้วนะครับการเป็นผู้ประพฤติธรรมก็ไม่ก้าวหน้าเพียงแต่ว่าท่านจะรู้สึกมีความสุขจิตใจจะผ่องใสเมื่อใดที่ท่านสามารถเอาชนะความโลภความโกรธความงมงายลุ่มหลงในจิตใจของท่านในขณะนั้นๆได้เพียงแค่เท่านั้นเองครับแต่นั่นไม่ได้หมายความว่าท่านสามารถดับมันได้อย่างสิ้นเชิงคำว่าดับมันได้อย่างสิ้นเชิงแปลว่าเมื่อไม่โกรธอีกแล้วก็จะต้องไม่โกรธใครอีกตลอดไปจิตของท่านจะต้องไม่รู้จักคำว่าโกรธอีกตลอดไปเนี่ยหรือความโลภก็เหมือนกันถ้าท่านสามารถดับมันได้ในวันนี้เดี๋ยวนี้ในวันต่อไปหรือในนาทีต่อไปจนกว่าชีวิตจะหาไม่จิตของท่านก็จะต้องไม่ไปคล้องแวะกับสิ่งที่เรียกว่าความโลภนั้นอีกอย่างนี้เป็นต้นนั้นท่านผู้ฟังครับถ้าท่านเรียนรู้ที่จะเป็นผู้ประพฤติธรรมกับเขาคนหนึ่งเนี่ยนะครับแล้วก็รอให้โกรธซะก่อนแล้วค่อยดับโกรธรอให้โลภซะก่อนแล้วค่อยดับโลภรอให้งมงายลุ่มหลงซะก่อนแล้วค่อยมาดับความงมงายลุ่มหลงของตนเองอย่างเนี้ยความก้าวหน้าในการยกระดับสภาวะจิตของท่านไปสู่จิตที่สูงขึ้นคือสั่นสะเทือนด้วยคลื่นความถี่ทางด้านบวกที่สูงขึ้นเนี่ยมันก็จะเป็นไปได้ช้าหรือเป็นไปได้ยากแล้วก็แน่นอนครับชีวิตหนึ่งของคนเรานั้นนะอายุของเรามีหลายขวบปีก็จริงแต่แสนสั้นยิ่งนะครับถ้าเปรียบเทียบกับความวิปริตผิดปกติของจิตเราที่ต้องใช้เวลาในบทบาทของการเป็นมนุษย์แก้ไขและเยียวยาด้วยตัวของเราเองใช่ไหมครับท่านผู้ฟังครับมันตรงนี้คือสิ่งสำคัญทางเลือกใหม่ที่ผมเรียนนำเสนอต่อท่านผู้ฟังซึ่งเป็นผู้ประพฤติธรรมทั้งหลายผ่านทางรายการในวันนี้ก็คือว่าให้เราเรียนรู้ที่จะป้องกันมันไม่ให้เกิดดีไหมครับเมื่อเร็วๆนี้ก็มีลูกศิษย์ของผมคนหนึ่งครับถามผมว่าอาจารย์คะเราเมื่อเราโกรธแล้วเนี่ยเราจะแก้ไขความโกรธของเราได้ยังไงผมก็เลยตอบเป็นคำแสลงให้ฟังนะครับว่าก็อย่าโกรธสินะก็อย่าโกรธสิเพราะอะไรรู้ไหมครับที่ผมตอบเช่นนั้นที่ตอบเช่นนั้นเป็นเพราะว่าถ้าเราไม่โกรธเราก็ไม่ต้องมาแก้ปัญหาอารมณ์โกรธที่ค้างหยุดในจิตของเราในขณะนั้นถูกต้องไหมครับเพราะมันคือความทุกข์ครับเราสามารถจะหลีกเลี่ยงการโกรธได้ด้วยการไม่โกรธนะครับไม่ใช่รอให้โกรธแล้วค่อยมาแก้ไขนะนั่นคือสิ่งที่อยากจะสอนลูกศิษย์ตัวเองไปเท่านั้นเองครับผมอยากจะเรียนท่านผู้ฟังว่าเมื่อเราโกรธแล้วเนี่ยเราต้องถามตัวเราเองครับว่าสาเหตุที่เราโกรธใครคนนั้นเพราะเหตุอะไรครับถ้าเราโกรธเขาเพราะเขาทำไม่ถูกใจเรานะนั่นแสดงว่าสาเหตุแห่งการโกรธที่เกิดขึ้นในจิตใจเรานั้นเป็นเพราะเราเป็นคนถือเขาถือเรานั่นเองครับหาเหตุให้พบสิครับเราโกรธเขาเพราะเขาทำไม่ถูกใจเรานั่นแสดงว่าสาเหตุที่แท้จริงที่ทำให้เราโกรธเขาคือการถือเขาถือเราครับถ้าหากว่าท่านผู้ฟังรู้ว่าเหตุเกิดจากตรงนี้เราก็ดับเหตุซะสิครับก็ดับการถือเขาถือเราซะสิหลายคนถามว่าเอ้าอาจารย์แล้วจะดับการถือเขาถือเราตรงเนี้ยในการโกรธเขาที่เขาทำไม่ถูกต้องไม่ถูกใจเราเนี่ยเราจะดับยังไงเราจะต้องถามตัวเราว่าการถือเขาถือเราตรงเนี้ยมันมีสิ่งที่ชวนคิดอยู่มุมหนึ่งไหมมุมไหนครับก็มุมที่ว่าเราเอาตัวเราเป็นบรรทัดฐานนั่นเองครับเราเอาตัวเขาเนี่ยมาเปรียบเทียบกับตัวเราว่าทำไมเขาถึงทำกับตัวเราอย่างนี้เพราะตัวเราเองรู้ว่าการทำแบบนี้ไม่ดีเรายังไม่เคยทำกับใครเรายังไม่เคยเห็นใครเขาทำกับเรามาก่อนมีแต่เธอคนเดียวเนี่ยมาทำกับฉันเนี่ยฉันก็เลยโกรธหรือไม่เคยเห็นเธอทำแบบนี้กับฉันมาก่อนพอเธอมาทำแบบนี้กับฉันเข้าซึ่งเป็นสิ่งที่ฉันไม่ชอบฉันเลยยอมรับไม่ได้อะไรเหล่านี้เป็นต้นท่านผู้ฟังจะต้องวิเคราะห์หาเหตุให้พบแต่หลายคนบอกอาจารย์ขณะที่มันกำลังโกรธเนี่ยมันหาเหตุหาผลอะไรกันได้ง่ายๆล่ะนี่สิครับผมจึงเรียนท่านผู้ฟังว่าถ้าหากว่าเรามีปัญหาทางอารมณ์คือความโกรธการที่เราจะใช้สติปัญญาหาเหตุผลนะถูกปิดมิติเลยครับพูดง่ายๆคือเวลาโกรธแล้วเนี่ยท่านก็จะไม่สามารถจะสื่อสารกับจักรวาลได้แล้วล่ะครับคือไม่สามารถจะพูดกับใครจะสื่อสารทางจิตทางกายกับใครได้อีกแล้วเพราะมันไม่มีเหตุผลครับมันไม่มีปัญญาครับมันมีแต่อารมณ์อย่างเดียวซึ่งมันไม่รู้เรื่องครับถ้าไม่ใช้ปัญญาไม่ใช้เหตุผลมันตรงเนี้ยครับผมจึงบอกว่าป้องกันไม่ให้โกรธดีกว่ารอให้โกรธแล้วค่อยมาแก้ไขความโกรธนั้นใช่มั้ย

ครับแต่ถ้ามันโกรธแล้วเนี่ยคนอื่นช่วยเราไม่ได้ครับมีวิธีเดียวที่เราจะสามารถดับโกรธตัวเราได้ก็คือการไม่โกรธนั่นนะถามว่าทำยังไงที่เราจะไม่โกรธท่านผู้ฟังครับตั้งแต่โบราณสอนกันมาจนกระทั่งถึงมาปัจจุบันนี้ก็ตามนะครับเราอยากจะเรียนท่านผู้ฟังว่าเมื่อคนเราเกิดอารมณ์ขึ้นมาไม่ว่าโลภโกรธหรือหลงงมงายก็ตามมนุษย์จะต้องเรียนรู้อยู่อย่างหนึ่งว่าอารมณ์ของมนุษย์เมื่อมันพลุ่งพล่านขึ้นมาเมื่อมันเกิดขึ้นมาแล้วมันเหมือนกับมีแรงดันนะครับถ้าไม่ให้แรงดันมันสูงอยู่ข้างในต้องหาทางเจาะรูให้มันระบายออกครับท่านผู้ฟังครับเมื่อความโกรธเกิดขึ้นเราต้องระบายออกครับแต่ทีนี้ช่องทางการระบายออกหรือวิธีการระบายออกอันนี้ก็สำคัญเหมือนกันมนุษย์เราส่วนใหญ่หาทางระบายออกกันอย่างมักง่ายครับเช่นสมมติว่าเราโกรธใครสักคนนึงหรือเราโกรธสิ่งใดสักสิ่งหนึ่งโกรธจัดเลยนะครับถ้าเราจะหายโกรธเพื่อที่จะมาใช้เหตุผลอะไรต่ออะไรต่างๆในภายหลังได้ในยามที่โกรธหายคลายโกรธและมีสตินะนั่นก็คือการระบายความโกรธระบายเอากับใครครับมนุษย์เราส่วนมากเวลาโกรธใครก็ระบายเอากับคนนั้นนะครับแต่บางคนยังพอมีสติอยู่บ้างโกรธคนนึงแต่ไประบายเอากับอีกคนนึงครับถามว่าทำไมอ้าวก็ไประบายกับไอ้คนที่เป็นตัวก่อเหตุที่ทำให้โกรธตัวจริงเสียงจริงไม่กล้าครับเพราะว่าเกรงอำนาจเกรงวาสนาเกรงบารมีของเขาก็เลยไปลงที่คนอื่นนะเช่นบางทีผัวเมียทะเลาะกันนะสามีโกรธภรรยาโกรธสามีนะอย่างใดอย่างหนึ่งแต่ว่าทำร้ายซึ่งกันและกันไม่ได้นะหาทางออกกันไม่ได้หันไปเห็นลูกๆนั่งเล่นอยู่วิ่งเล่นอยู่มันรู้สึกขวางหูขวางตานะก็เอาอารมณ์ที่ไม่ดีของตัวเองไประบายใส่ลูกแทนนั่นหมายความว่าหาทางออกให้กับตัวเองบางคนนะครับมีปัญหาครับนะมีปัญหาอะไรโกรธโมโหใครสักคนนึงแต่รู้ว่าไปทำเขาไม่ได้กลัวติดคุกหรือกลัวเขาทำตอบหรือยังไงก็ไม่ทราบแต่ไปทำลายของแทนนะครกปลิวตะหลิวบินนะเตะข้างฝาเตะประตูนะทุบหน้าต่างทุบจานเขี้ยงชามเขี้ยงช้อนอะไรแบบนี้ครับนะเขาเรียกว่าเป็นประเภทก้าวร้าวคือ aggressive ภาษาฝรั่งเรียกว่าอย่างนั้นก็เป็นงั้นไปนั่นก็คือการหาช่องทางออกเพื่อการหารูรั่วเพื่อระบายความกดดันอยู่ข้างในมันคนที่มีความโลภความโกรธความหลงที่รุนแรงมันก็ไม่ต่างกันกับแรงดันในลูกโป่งที่มันมีพลังสูงมากถ้ายังปล่อยให้มันดันไปเรื่อยๆลูกโป่งแตกได้แน่ก็ต้องหาทางออกหาทางเจาะหาทางชัยเพราะฉะนั้นธรรมชาติของมนุษย์เนี่ยที่เป็นธรรมดาสากลเลยที่เราจะเห็นมนุษย์เราเวลาโกรธใครก็จะระบายวิธีการระบายบางคนก็ใช้ปากบางคนก็ใช้กำลังใช่ไหมฮะประทุษร้ายซึ่งกันและกันอย่างนี้เป็นต้นนั่นคือความไม่งามท่านผู้ฟังครับเราก็ยังมีเหลือทางออกอีกทางนึงครับทางออกของการระบายอารมณ์ที่ไม่สมดุลของตัวเองในขณะนั้นให้มันคลายลงเพื่อจะทำให้เราสามารถคืนสติขึ้นมาเพื่อจะใช้ปัญญากับเขาอย่างมีเหตุมีผลกันได้บ้างนะมันจึงจะสง่างามในการที่จะเป็นผู้ประพฤติธรรมที่แท้จริงชีวิตประจำวันของท่านในวันนั้นก็จะมีความสุขคือทุกข์ได้ไม่นานนะก็สามารถจะข้ามผ่านความทุกข์ตรงนั้นได้นั่นก็คือต้องรู้จักปลงครับท่านผู้ฟังครับหาทางออกด้วยการระบายไปทำร้ายคนอื่นหรือทำร้ายเข้าของให้เสียหายนั่นมันไม่องอาจไม่สง่างามครับและถามว่าการปลงทำยังไงครับตั้งแต่โบราณนะครับเขาก็จะสอนกันให้รู้จักปลงอย่างเช่นอนิจจังไม่เที่ยงยุบหนอพองหนอจางหัวมันเถอะนะวันพระไม่ได้มีหนเดียวอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะนั่นคือการหาหลักยึดครับอะไรก็ได้มาเป็นหลักยึดของจิตใจเพื่อทำให้เกิดสติทางวิญญาณขึ้นมาในฉับพลันบัดดลเพื่อจะทำให้ตัวเราเองนั้นพ้นไปจากความทุกข์พ้นไปจากการที่จิตของเราเสียสมดุลทางอารมณ์ไปมากมายในขณะนั้นนั่นก็คือวิธีการหนึ่งครับท่านผู้ฟังครับเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าเมื่อใดที่ท่านโกรธเมื่อใดที่ท่านโกรธสิ่งที่จะช่วยทำให้ท่านดับโกรธได้มี2สิ่งครับให้ท่านเลือกเอาครับถ้าจะเลือกสร้างเวรสร้างกรรมกับคนอื่นก็ต่อไปแล้วก็จะเป็นกรรมทางอารมณ์ของตัวเองที่จะต้องแก้ไขกันในภพชาติต่อไปในภพชาติหน้าอีกเมื่อต้องกลับมาเกิดใหม่นั่นก็คือต้องหาทางระบายอารมณ์นะซึ่งส่วนมากแล้วมันจะเป็นความชั่วนะครับมันจะเป็นพฤติกรรมขยะหรือเป็นพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมที่สังคมเขาบอกว่าชั่วนั่นเองนะผมคิดว่าถ้าเราเป็นผู้ประพฤติธรรมช่องทางนี้ถูกปิดสำหรับเรานะครับไม่ใช่ทางเลือกสำหรับเราละเหลือทางเลือกเดียวก็คือต้องรู้จักปลงครับปลงนะต้องรู้จักปลงแต่คำว่าปลงเนี่ยนะก็คงจะต้องหาคำดีๆหาคติพจน์ดีๆ
นะมาใส่ไว้ในจิตใจที่เรียกว่ามโนธรรมนะครับถ้าต้องเติมเต็มเอาไว้เหมือนกันเขาเรียกว่าสร้างภูมิคุ้มกันเอาไว้ให้กับตนเองแล้วแต่ว่าท่านจะหยิบฉวยอะไรเอาไว้นะครับเช่นรู้จักแพ้รู้จักพอรู้จักยอมนะอะไรอย่างนี้เป็นต้นนั่นก็คือทางออกอีกทางหนึ่งที่ทำให้เราปลงได้ครับยอมไม่เป็นไรเขาเป็นคนชั่วเขาทำกับเราแล้วนะเขาก็ชั่วเราเป็นคนที่ถูกกระทําเราไม่ชั่วและถ้าเราให้อภัยเขาไม่เอาเรื่องเอาความเขาเรายิ่งเป็นคนดีที่หนีความเป็นคนชั่วของเขาไกลออกไปนั่นแสดงว่าเขายิ่งชั่วเข้าไปใหญ่เนี่ยอย่างนี้เป็นต้นหรือจะท่องว่าไม่เป็นไรความดีความชั่วเป็นของตัวเองใครทําใครได้ทําแทนกันไม่ได้นะเขาทําไม่ดีกับเราเขาก็ชั่วเองถ้าเขาทําดีกับเราเขาก็ดีกับเราเองอย่างนี้เป็นต้นท่านผู้ฟังครับคนที่เป็นผู้ประพฤติธรรมเนี่ยก็จะต้องหาทางออกเพื่อที่จะรดน้ําพรวนดินใส่ปุ๋ยให้กับจิตใจตัวเองเหมือนกันนะครับคือการรู้จักให้กําลังใจตัวเองความดีความชั่วเป็นของตัวเองใครทําใครได้ทําแทนกันไม่ได้อันนี้ก็เป็นวิธีการรดน้ําใส่ปุ๋ยพรวนดินให้กับจิตใจของตัวเองถ้าท่านทําแบบนี้ไปเรื่อยๆจิตใจของท่านก็จะเหมือนต้นไม้ครับมันจะเจริญเติบโตและงอกงามนะมันเป็นต้นไม้ที่แข็งแกร่งแล้วก็สวยงามมั่นคงก็เหมือนกับจิตใจของท่านจะเป็นจิตใจที่งดงามมากขึ้นจิตใจของท่านก็จะหนักแน่นมั่นคงมากขึ้นสามารถยืนอยู่ท่ามกลางมนุษย์ที่หลากหลายสามารถจะอยู่ท่ามกลางเงื่อนไขด้านลบมากมายได้อย่างมั่นคงและหนักแน่นสมความปรารถนาของท่านละครับเพราะฉะนั้นผู้ประพฤติธรรมอย่างท่านก็จะมีความโชคดีมากกว่าคนอื่นนั่นก็คือมีความสุขเหนือคนอื่นๆได้อย่างสบายๆเพราะท่านหมั่นเพียรปฏิบัติตนเองด้วยการดูแลจิตใจคือดูแลอารมณ์ของตัวเองอย่างนี้นะท่านผู้ฟังครับถ้าหากว่าเราจะหยุดอยู่เพียงแค่คอยหล่อเลี้ยงจิตใจด้วยการปลงนะว่าอะไรเป็นอะไรแล้วทำให้จิตใจสงบอย่างเดียวมันก็คงไม่พอเพราะว่าจิตของเราก็ยังมีโอกาสจะสั่นสะเทือนแล้วเกิดอารมณ์ขึ้นมาได้เมื่อใช้อายตนะทั้ง5สัมผัสรู้ดูเห็นสิ่งต่างๆรอบๆตัวในยามตื่นผมจึงอยากเรียนชี้แนะช่องทางอีกช่องทางนึงสำหรับท่านที่จะสามารถทำให้ตัวเองนั้นมีความสุขทางอารมณ์ได้มีความสุขทางจิตใจได้ถามว่ามันมีช่องทางไหนเหลืออีกเหรอก็แนะนำกันมาเยอะแล้วเนาะก็มีครับผมอยากจะให้ท่านผู้ฟังได้ยอมรับความจริงอย่างหนึ่งว่าจิตของมนุษย์เราโดยเฉพาะจิตปัจจุบันนะที่เราใช้มันในการสั่งการหรือเป็นจุดศูนย์กลางของการสั่นสะเทือนของเครื่องยนต์แห่งกรรมคือร่างกายของเราเนี่ยฮะนะในการที่จะแสดงพฤติกรรมต่างๆเราจะต้องใช้จิตของเราเป็นตัวขับเคลื่อนเราจะต้องใช้จิตหยาบหรือจิตปัจจุบันของเราเป็นจุดศูนย์กลางของการสั่นสะเทือนอยู่โดยตลอดเนี่ยครับเราจะต้องรู้อย่างหนึ่งนะครับว่าหน้าที่ของจิตปัจจุบันหรือจิตหยาบของเรานั้นแท้จริงแล้วเราถูกกำหนดให้ใช้จิตของเราทำหน้าที่ร่วมกันกับอายตนะทั้ง5รวมกระทั่งถึงจิตที่สามารถสั่นสะเทือนเคลื่อนไหลตนเองได้เพื่อให้เกิดการนึกเกิดการคิดอะไรต่างๆเหล่านี้นะครับแล้วก็จิตก็ถูกกำหนดให้สั่นสะเทือนเครื่องยนต์แห่งกรรมให้เกิดเป็นอาการแสดงออกหรืออาการกระทำต่างๆในชีวิตประจำวันด้วยท่านผู้ฟังครับถ้าเราต้องการที่จะเข้าถึงความเป็นจริงตรงนี้ซึ่งเป็นความจริงที่ยิ่งใหญ่ผมอยากจะกราบเรียนความลับเบื้องหลังมิติโลกให้ท่านผู้ฟังได้ฟังกันสักนิดหนึ่งว่าเมื่อจิตวิญญาณซึ่งเป็นตัวตนแก่นแท้ของเราและก็เป็นรูปธรรมทางพลังงานที่ผมเคยกราบเรียนท่านผู้ฟังไว้ตั้งแต่ตอนต้นๆของการออกรายการธรรมะเพื่อชีวิตเนี่ยนะครับเราอยากจะเรียนว่ารูปธรรมทางพลังงานทางจิตวิญญาณเมื่อมาปฏิสนธิทางวิญญาณกับเครื่องยนต์แห่งกรรมหรือกายสังขารของเจ้าทารกน้อยที่อยู่ในครรภ์ของแม่หรืออยู่ในครรภ์ของมารดานั้นก็จะได้รับโอกาสได้รับอนุญาตให้แบ่งภาครูปธรรมทางพลังงานของตนเองออกมาเป็นจิตอีกตัวหนึ่งครับจิตวิญญาณแบ่งภาคตนเองออกมาเป็นจิตอีกตัวหนึ่งเราเรียกว่าจิตปัจจุบันซึ่งท่านทั้งหลายเคยชินและคุ้นหูกันกับคำว่าจิตหยาบนั่นเองครับมันจิตหยาบหรือจิตปัจจุบันเนี่ยก็คือตัวแทนของจิตวิญญาณในการที่จะทำหน้าที่ร่วมกันกับตาหูจมูกลิ้นกายสัมผัสซึ่งเป็นอายตนะภายนอกเพื่อให้ทำหน้าที่รับรู้สัมผัสรู้ดูเห็นสิ่งแวดล้อมต่างๆที่อยู่ภายนอกเพราะจิตวิญญาณซึ่งเป็นตัวตนแก่นแท้นั้นที่เร้นอยู่ข้างในเหมือนเสมือนหนึ่งถูกกักขังให้เร้นอยู่ข้างในครับจิตวิญญาณจะไม่สามารถมองเห็นอะไรภายนอกได้ไม่สามารถได้ยินสรรพสำเนียงอะไรภายนอกได้ไม่สามารถจะรับรู้รสชาติรับรู้กลิ่นอะไรได้เพราะเร้นอยู่ข้างใน
แต่จิตวิญญาณนั้นจะมีจิตปัจจุบันหรือจิตหยาบทำหน้าที่สัมผัสรู้ดูเห็นร่วมกันกับอายตนะทั้ง5ที่เป็นเครื่องมือของจิตปัจจุบันหรือจิตหยาบที่จิตวิญญาณนั้นได้ให้อาศัยและได้ให้อนุญาตให้ทำหน้าที่แทนตรงนั้นเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าจิตปัจจุบันรู้หน้าที่ว่าตัวเองมีหน้าที่ต้องทำอะไรคำว่าจิตปัจจุบันก็คือตัวตนของความเป็นมนุษย์ของท่านนั่นแหละครับตัวตนของความเป็นมนุษย์ของท่านน่ะล่ะครับต้องรู้ต้องมีสำนึกรู้ว่าจิตปัจจุบันของท่านน่ะเห็นสักแต่ว่าเห็นนะแต่ท่านก็ไม่รู้ว่าเห็นอะไรนะครับให้รับรู้ดูเห็นเท่านั้นไม่ต้องไปปรุงแต่งเป็นความอยากหรือไม่อยากนะส่งข้อมูลที่ตัวเองได้รับผ่านสายตาที่ตัวเองได้เห็นผ่านช่องหูที่ตัวเองได้ยินผ่านการสั่นสะเทือนที่ปลายลิ้นเป็นรสชาติทั้งหลายที่ถ่ายทอดไปสู่จิตนะแล้วก็สู่สมองแค่นั้นก็พอครับเพราะอะไรครับเพราะหน้าที่ที่จะปรุงแต่งว่าไอ้ที่เห็นเนี่ยเห็นคนขอทานเนี่ยนะจิตวิญญาณเขาให้เราเห็นคนขอทานแล้วจิตวิญญาณจะต้องสั่นสะเทือนเป็นคลื่นความถี่อะไรโดยเฉพาะคลื่นความถี่ทางอารมณ์รู้สึกถ้าเห็นขอทานแล้วจิตหยาบของเรานะรับรู้ว่านั่นคือขอทานแล้วทำจิตว่างๆตรงนั้นจิตวิญญาณก็จะสั่นสะเทือนขึ้นมาเพื่อจะพาให้จิตปัจจุบันของเราสั่นสะเทือนเคลื่อนไหลไปพร้อมกันคือเห็นแล้วเมตตาเห็นแล้วสงสารอะไรต่างๆเหล่านี้นี่คือโปรแกรมของจิตครับท่านผู้ฟังครับเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าเรารู้ว่าหน้าที่ของจิตปัจจุบันก็คือมีหน้าที่สัมผัสรู้ดูเห็นเท่านั้นไม่ใช่มีหน้าที่ปรุงแต่งและเกิดความอยากหรือไม่อยากเอาหรือไม่เอานั่นเท่ากับว่าจิตปัจจุบันหรือจิตหยาบของเราทำหน้าที่เกินหน้าที่ของตัวเองครับไม่รู้หน้าที่ของตัวเองหน้าที่ตัวเองคือเป็นตัวแทนของจิตวิญญาณนะครับเพราะฉะนั้นมนุษย์เราจึงต้องแคร์ด้วยว่าเรายังมีจิตวิญญาณอยู่ข้างในนะเราจึงจะต้องสั่นสะเทือนตัวเองเพียงแค่รับรู้ดูเห็นแล้วถ่ายทอดข้อมูลไปให้กับจิตวิญญาณที่ลึกเร้นอยู่ข้างในเท่านั้นมันการเห็นแล้วอยากหรือไม่อยากจนเกิดอารมณ์โลภโกรธหลงนั่นคือการทำหน้าที่ของจิตปัจจุบันของมนุษย์ที่บกพร่องครับทำหน้าที่ไม่ถูกต้องหรือบกพร่องต่อหน้าที่อันควรตำหนิแล้วก็เลยเกิดปัญหากันมากมายก็เพราะเหตุนี้ล่ะครับ

ท่านผู้ฟังครับวันนี้หมดเวลาของรายการเทพทิพย์มงคลธรรมแล้วกลุ่มแสงสิริวัฒนาขอขอบคุณท่านผู้ใจบุญทั้งหลายที่ได้ให้เกียรติสนับสนุนรายการนี้เพื่อสร้างวิถีแห่งสันติสุขสู่มวลชนบนคลื่นวิทยุโปรดกรุณาแจ้งผลการรับฟังได้ที่โทรศัพท์025123176 025123176ท่านจะติดตามรับฟังรายการนี้ได้ใหม่ทุกวันทางสถานีวิทยุแห่งนี้ในเวลาเดียวกันนี้สวัสดีครับ

่วงเวลาต่อไปนี้สถาบันพัฒนาพฤติกรรมมนุษย์ผู้สร้างทฤษฎีและกลยุทธ์ไซโคโชเพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่บกพร่องของมนุษย์ด้วยการกระตุ้นจิตสำนึกที่ลึกซึ้งและแยบยลสำนักพิมพ์จิตจักรวาลผู้ผลิตหนังสือธรรมะภาคปฏิบัติแนวอภิปรัชญาที่ทรงคุณค่าสำหรับศาสนิกชนไทยและชมรมผู้ประพฤติธรรมเพื่อสร้างสันติสุขให้ตนเองและผู้อื่นร่วมกับกลุ่มแสงสิริวัฒนาภูมิใจเสนอรายการเทพชิปมงคลธรรมเพื่อนำพาสันติสุขสู่มวลชนด้วยธรรมะบรรยายภาค

ท่านผู้ประพฤติธรรมที่รักครับสำหรับมนุษย์เราทุกคนที่เกิดมานะครับสิ่งที่ยากที่สุดอย่างที่มนุษย์เราทั่วไปมักจะบ่นกันเสมอนั่นก็คือการดูแลจิตใจของตัวเองซึ่งจิตใจของตัวเองนั้นเป็นแก่นของการเป็นมนุษย์เป็นแก่นแท้หรือเป็นศูนย์กลางของการสั่นสะเทือนเพื่อที่จะบ่งบอกว่าตัวเราเองนั้นเป็นมนุษย์ที่มีชีวิตนะครับนะมันเป็นเรื่องที่ยากจริงๆครับแต่ถ้าหากว่าท่านผู้ฟังรู้โครงสร้างของกระบวนการหลักๆที่จิตทำหน้าที่ร่วมกันกับกายสังขารที่ผมเรียกว่าเครื่องยนต์แห่งกรรมและก็จิตวิญญาณถ้ารู้ว่า3ส่วนนี้สัมพันธ์กันอย่างไรทำงานร่วมกันอย่างไรแล้วผมคิดว่ามันอาจจะช่วยทำให้ท่านผู้ประพฤติธรรมทั้งหลายที่ต้องการจะเป็นนายเหนือจิตของตนเองสามารถใช้จิตควบคุมจิตของตนเองให้อยู่กับร่องกระรอยสามารถแสดงออกหรือกระทำพฤติกรรมที่พึงประสงค์แสดงความน่ารักของตนเองให้เป็นที่ประจักษ์ต่อผู้อื่นซึ่งเป็นมิตรทั้งหลายที่อยู่ในสังคมร่วมกันได้อย่างยั่งยืนแล้วเราก็ผมเชื่อว่านะถ้าเข้าใจนะก็คงจะช่วยได้มากทีเดียวครับและก็ปฏิบัติกันได้ง่ายขึ้นนะครับผมอยากจะขออนุญาตเรียนท่านผู้ประพฤติธรรมว่าความสัมพันธ์ของจิตเครื่องยนต์แห่งกรรมและจิตวิญญาณมันเกี่ยวข้องกันมาตั้งแต่แรกที่เราเกิดมาเป็นมนุษย์แล้วนะครับผมเคยกล่าวไว้ในรายการนี้แล้วว่าจิตวิญญาณเป็นผู้ขันอาสามาเกิดเป็นมนุษย์แล้วก็ได้มอบหมายให้จิตปัจจุบันหรือจิตหยาบทำหน้าที่เป็นตัวแทนของตนเองในการที่จะขับเคลื่อนเครื่องยนต์แห่งกรรมหรือกายสังขารนี้และก็ให้สั่นสะเทือนจิตปัจจุบันหรือจิตหยาบที่ตัวเองแบ่งภาคออกมาเนี้ยแทนตนเองในการเป็นคน2มิติคือการเป็นมนุษย์บนโลกใบนี้คำว่าเป็นคน2มิติที่จิตวิญญาณมอบหมายให้กับจิตปัจจุบันได้รับผิดชอบดูแลและทำหน้าที่ก็คือให้จิตปัจจุบันสามารถจะสั่นสะเทือนแล้วเกิดเป็นการกระทำในมิติทางพลังงานที่เราเรียกว่าเกิดอารมณ์รู้สึกเกิดการนึกคิดอะไรต่างๆเหล่านี้ซึ่งเป็นพฤติกรรมภายในล้วนๆแล้วก็มีกระบวนการทางพลังงานเกิดขึ้นแต่ว่าสองตาเปล่าของมนุษย์เราถูกปิดมิติไว้มองไม่เห็นมันนะครับนั่นคือมิติทางพลังงานที่เราเรียกว่ามิติของแก่นแท้นอกจากนั้นจิตวิญญาณก็ยังมอบหมายให้จิตปัจจุบันทำหน้าที่สั่นสะเทือนตนเองเป็นอารมณ์รู้สึกนึกคิดเป็นการจำได้หมายรู้เป็นการแสดงออกหรือเป็นการกระทำทางกายภาพเนี่ยนั่นก็คือในมิติที่2และเป็นการกระทำในทางกายภาพที่ต้องไปเกี่ยวข้องสัมพันธ์กันกับเพื่อนร่วมโลกหรือสรรพสิ่งทั้งหลายที่อยู่ในระบบโลกใบนี้ด้วยกันกับเรานะครับนั้นนะจิตปัจจุบันหรือจิตหยาบจึงทำหน้าที่เป็นตัวแทนของจิตวิญญาณส่วนจิตวิญญาณนั้นก็คือตัวตนแก่นแท้ซึ่งเป็นตัวจริงเสียงจริงที่เป็นเจ้าของเครื่องยนต์แห่งกรรมรูปธรรมมนุษย์ของเราชายหรือหญิงก็แล้วแต่ท่านผู้ฟังครับเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าเราจะทำความเข้าใจกันในเบื้องต้นตรงนี้ก็คือว่าตัวที่เราเรียกว่าตัวสำนึกหรือจิตสำนึกในความเป็นเราในความเป็นเขาในความเป็นคุณในความเป็นสิ่งนั้นในความเป็นสิ่งนี้จิตที่เราใช้อยู่นี้เป็นจิตปัจจุบันครับหรือที่เรียกว่าจิตหยาบนั่นเองครับส่วนจิตวิญญาณของเรานั้นลึกเร้นอยู่ข้างในครับลึกเร้นอยู่ข้างในทำหน้าที่เหมือนเป็นแบตเตอรี่ตัวสำคัญของรถยนต์นะครับรถยนต์คันหนึ่งเนี่ยถ้าไม่มีแบตเตอรี่นะฮะต่อให้เครื่องยนต์นั้นชั้นดีมีน้ำมันเติมเต็มครับสตาร์ทไม่ติดนะครับรถยนต์คันนั้นแล่นไม่ได้ครับถ้าไม่มีพลังงานไฟฟ้าเบื้องต้นที่ได้จากแบตเตอรี่ความมีชีวิตของมนุษย์แต่ละคนก็เช่นกันครับถ้ามนุษย์แต่ละคนเนี่ยไม่มีจิตวิญญาณเป็นแก่นแท้เร้นอยู่ข้างในแล้วมนุษย์คนนั้นก็จะเป็นผู้ที่เรียกได้ว่าเป็นผู้มีชีวิตไม่ได้ครับกายสังขารนี้หรือเครื่องยนต์แห่งกรรมนี้ก็จะไม่สามารถสั่นสะเทือนเคลื่อนไหลเป็นอาการของสิ่งที่มีชีวิตได้ชั้นใดก็ชั้นนั้นนะครับเพราะฉะนั้นมนุษย์เราทุกคนจะมองข้ามการมีจิตวิญญาณของตัวเองซึ่งเป็นตัวตนแก่นแท้ผู้อาสามาเกิดเป็นมนุษย์และลึกเร้นอยู่ข้างในไม่ได้ครับพูดง่ายๆก็คือว่ามนุษย์เราทุกคนที่ใช้จิตปัจจุบันหรือจิตหยาบซึ่งได้รับมอบอำนาจจากจิตวิญญาณแก่นแท้ของตัวเองให้ทำหน้าที่ขับเคลื่อนเครื่องยนต์แห่งกรรมของตนเองใน2มิติบนโลกเสรีนะบนโลกใบนี้นั้นจะต้องมีสำนึกอยู่ตลอดเวลาว่าตัวเองนั้นมีจิตวิญญาณเร้นอยู่ข้างในครับตัวเราเองยังมีจิตวิญญาณเร้นอยู่ข้างใน
และเราเองเป็นผู้ได้รับผิดชอบมอบหมายมาจากจิตวิญญาณตัวตนแก่นแท้ที่เร้นอยู่ข้างในอีกทอดหนึ่งครับเพื่อให้มาทำหน้าที่ในการเป็นมนุษย์นั่นเองครับท่านเห็นภาพชัดหรือยังครับถ้าเราทำความเข้าใจความเป็นมาได้อย่างชัดเจนเช่นนี้ต่อไปนี้คำว่ามีสติอย่างที่เรารับรู้เรียนรู้กันมาข้อหนึ่งประการหนึ่งซึ่งเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ถ้าท่านผู้ฟังสำนึกรู้ได้อย่างนี้ความเป็นคนมีสติของท่านก็จะเพิ่มขึ้นทันทีครับคืออะไรครับคือเมื่อเรารู้ว่าจิตวิญญาณของเราซึ่งเป็นรูปธรรมทางพลังงานอุตส่าห์เดินทางข้ามมิติจากนอกระบบเข้ามาสู่การปฏิสนธิทางวิญญาณเป็นมนุษย์นะบนภพชาตินี้บนโลกใบนี้เนี่ยก็เพื่อจะต้องมาทำหน้าที่สำคัญบางสิ่งในการในบทบาทของการเป็นคน2มิติบนโลกใบนี้แล้วก็มอบหมายให้จิตปัจจุบันคือจิตของเราเองที่เราสัมผัสรู้ดูเห็นนึกคิดเป็นอะไรต่างๆในขณะเนี้ยให้ทำหน้าที่แทนเพราะฉะนั้นคำว่าทำหน้าที่แทนแปลว่าอะไรครับแปลว่าร่างกายของเราซึ่งเป็นชายหรือเป็นหญิงของท่านผู้ฟังที่นั่งฟังรายการอยู่นี้ก็ไม่ใช่เป็นของตัวเราก็คือไม่ใช่เป็นของจิตปัจจุบันหรือจิตหยาบเลยครับแท้จริงแล้วร่างกายนี้เครื่องยนต์แห่งกรรมรูปธรรมมนุษย์หญิงชายที่เป็นของท่านที่เราคิดกันเนี่ยนะฮะเป็นของจิตวิญญาณซึ่งเป็นตัวตนแก่นแท้ของเราต่างหากครับไม่ใช่เป็นของเราที่นึกได้คิดได้รู้ได้อยู่ในขณะนี้ครับท่านผู้ฟังก็คิดตามนะครับเมื่อเรารู้ว่าตัวเราเองนะตัวเราเองซึ่งดำรงชีวิตอยู่ในการเป็นมนุษย์หญิงชายเนี้ยกับจิตสำนึกที่นึกได้คิดได้รู้ได้แสดงออกได้อะไรต่างๆเราเนี้ยมันไม่ใช่เป็นของเราที่แท้จริงเข้าเราก็ต้องคิดต่อไปให้ได้ว่าเมื่อไม่เป็นของเราแสดงว่าก็ต้องเป็นของจิตวิญญาณซึ่งเป็นตัวตนแก่นแท้ของเราเราก็ต้องถามตัวเราเองต่อไปอีกว่าถ้าจิตวิญญาณนั้นเป็นผู้มอบอำนาจมอบภารกิจอันสำคัญให้กับเราซึ่งเราเรียกว่าจิตปัจจุบันหรือจิตหยาบเนี่ยทำหน้าที่แทนแสดงว่าเราก็ต้องถามตัวเราใช่ไหมครับท่านผู้ฟังเราก็ต้องถามตัวเราว่าแล้วจิตวิญญาณซึ่งเป็นตัวตนแก่นแท้ผู้มอบหมายให้เรารับผิดชอบแทนในการเป็นมนุษย์บนโลกเสรีเนี่ยเขาต้องการให้เราทำอะไรเขาต้องการให้เราสั่นสะเทือนเครื่องยนต์แห่งกรรมและจิตปัจจุบันหรือจิตหยาบของตัวเราเองอย่างไรนั่นหมายความว่าผู้ที่ได้รับมอบหมายให้เป็นตัวแทนนั้นจะต้องระลึกเสมอว่าถ้าตนเองจะทำสิ่งใดลงไปตนเองก็จะต้องทำไปตามความต้องการของผู้มอบหมายหรือมอบอำนาจให้ใช่หรือไม่ล่ะครับและถ้าตัวเองทำผิดทำพลาดผู้มอบอำนาจให้ตนเองเป็นผู้กระทำก็จะต้องรับผิดชอบในผลกรรมที่ตัวเองกระทำด้วยถ้าเราจะแทรกความจริงตรงนี้เราก็คงจะแทรกได้ว่าการที่จิตวิญญาณของเราเมื่อตายแล้วนะครับเมื่อตายแล้วมนุษย์ตายแล้วจิตวิญญาณตัวตนแก่นแท้นั้นละกายสังขารออกไปจิตวิญญาณนั้นต้องตกนรกหมกไหม้หรือไปนรกชั้นไหนต่อชั้นไหนต้องไปเผชิญชะตากรรมลำเค็ญอย่างไรทั้งที่จิตวิญญาณไม่ได้เป็นผู้กระทำแต่จิตวิญญาณในฐานะที่เป็นผู้รับขออภัยครับในฐานะที่เป็นผู้มอบอำนาจให้กับจิตปัจจุบันเมื่อจิตปัจจุบันทำผิดทำชั่วนะฮะการเวียนว่ายตายเกิดหรือการไปลงนรกการไปชดใช้กรรมตรงไหนต่อตรงไหนภพภูมิไหนจิตวิญญาณนั้นก็ต้องรับผิดชอบโดยปริยายจะร้องแรกแหกกระเชออะไรไม่ได้นั่นแสดงว่าจิตวิญญาณของเราซึ่งเป็นตัวตนแก่นแท้ที่เร้นอยู่ข้างในเป็นผู้ที่น่าสงสารใช่ไหมครับท่านผู้ฟังครับถ้าเรารู้โครงสร้างหลักตรงนี้มันจิตปัจจุบันเนี่ยเวลากายสังขารของมนุษย์ล้มหายตายไปจิตปัจจุบันก็ยังอยู่กับกายนี้แล้วก็แตกสลายกลายเป็นพลังงานที่ดำรงอยู่บนโลกนี้ต่อไปส่วนจิตวิญญาณนั้นก็จะต้องรับกรรมทั้งหมดที่จิตปัจจุบันในภพชาตินั้นๆเป็นผู้ก่อไว้อย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นมนุษย์ทุกคนจึงจะต้องมีสำนึกรู้เขาเรียกว่ามีสติทางวิญญาณในเรื่องนี้กันสักหน่อยครับว่าเราจะพูดเราจะคิดเราจะทำอะไรก็ตามนะเราจะแสดงออกในเรื่องของพฤติกรรมใดๆก็ตามบนโลกใบนี้ก็ต้องนึกถึงจิตวิญญาณซึ่งเป็นตัวตนแก่นแท้ของตัวเองซึ่งเป็นผู้มอบอำนาจหน้าที่ให้ตัวเองได้โลดแล่นในบทบาทของการเป็นมนุษย์เอาไว้ด้วยว่าถ้าสิ่งที่เรากำลังจะทำต่อไปนี้มันสอดคล้องต้องกันกับความประสงค์ของจิตวิญญาณซึ่งเป็นตัวตนแก่นแท้ของเราหรือเปล่านะถ้าจะให้ผมยกตัวอย่างให้ท่านผู้ฟังได้ฟังอย่างกระจ่างและชัดเจนขึ้นนะครับผมขออนุญาตยกตัวอย่าง
จิตวิญญาณเปรียบเสมือนเจ้าของรถยนต์ครับแล้วก็จิตปัจจุบันเปรียบเสมือนเป็นคนขับรถยนต์ครับเหมือนกับว่าคนขับรถให้เจ้านายนั่งว่างั้นเถอะนะครับส่วนเครื่องยนต์แห่งกรรมคือร่างกายมนุษย์ของเราก็เปรียบเสมือนรถยนต์นะครับถ้าท่านผู้ฟังนั่งแท็กซี่เป็นประจำคนขับแท็กซี่ก็เปรียบเสมือนจิตปัจจุบันของท่านนะครับส่วนผู้โดยสารที่นั่งอยู่เบาะหลังคือตัวท่านก็คือตัวตนแก่นแท้รถแท็กซี่ก็คือเครื่องยนต์แห่งกรรมคือกายสังขารผมถามว่าถ้าท่านเป็นท่านผู้ฟังโบกรถแท็กซี่แล้วขึ้นไปนั่งบนแท็กซี่แท็กซี่เขาจะขับรถแท็กซี่ของเขาไปตามถนนลดลัดเลาะเลี้ยวยังไงจะไปไหนตามใจเขาได้ไหมครับถ้าหากว่าเป็นเส้นทางที่ท่านไม่ประสงค์จะไปท่านเป็นผู้โดยสารนะครับแท็กซี่ต้องทำตามความต้องการของผู้โดยสารว่าจะไปที่จุดหมายปลายทางใดอยากจะใช้ถนนเส้นไหนไปอย่างไรคนขับแท็กซี่จะต้องทำตามคือให้บริการผู้โดยสารซึ่งนั่งอยู่เบาะหลังใช่ไหมครับก็คือตัวท่านเช่นเดียวกันครับเมื่อมาเกิดเมื่อจิตวิญญาณของท่านซึ่งเป็นตัวตนแก่นแท้ได้รับโอกาสให้มาเกิดเป็นมนุษย์เมื่อได้มาเกิดเป็นมนุษย์ก็คือมีกายสังขารนี่เป็นเหมือนรถแท็กซี่เขาก็มอบอำนาจหน้าที่ให้กับตัวท่านที่เป็นมนุษย์ที่มีความสำนึกด้วยจิตมนุษย์เนี่ยนะฮะทำหน้าที่ขับเคลื่อนเครื่องยนต์แห่งกรรมนี้แสดงความเป็นผู้มีชีวิตและโลดแล่นไปบนโลกใบนี้จิตปัจจุบันของท่านหรือจิตหยาบของเราเนี่ยก็จะต้องสำนึกรู้ให้ได้ว่าเราจะต้องพาจิตวิญญาณของเราไปทางไหนครับเพราะจิตวิญญาณเป็นผู้โดยสารเหมือนกับเป็นเจ้าของรถในขณะที่เขาเช่ารถเราอยู่เนี่ยนะหรือในขณะที่เป็นมนุษย์อยู่เนี่ยจิตวิญญาณของเราต่างหากที่เป็นเจ้าของกายนี้เป็นเจ้าของเครื่องยนต์แห่งกรรมนี้จิตปัจจุบันหรือคนขับรถแท็กซี่จะขับไปตามอำเภอใจไม่ได้ขับรถสวิสวาดหวาดเสียวเลี้ยวแรงแรงเบรกแรงๆกระเด้งหน้ากระเด้งหลังนะกระตุกไปกระตุกมาทำให้คนที่เช่ารถโดยสารที่นั่งข้างหลังหัวทิ่มหัวขมำนะเมารถเมาราขึ้นมาอย่างนี้ก็แสดงว่าขับไม่เป็นหรือขับไม่ดีก็ทำให้จิตวิญญาณเกิดอาการป่วยทางจิตวิญญาณขึ้นมาต้องไปลงนรกต้องไปซ่อมแซมทางจิตวิญญาณให้มันวุ่นวายท่านผู้ฟังครับนี่คือตัวอย่างที่เป็นรูปธรรมที่ผมอยากจะกราบเรียนท่านผู้ฟังว่าจิตปัจจุบันคือจิตสำนึกแห่งความเป็นมนุษย์ของเราท่านที่ฟังรายการนี้อยู่และนึกคิดอะไรต่ออะไรในชีวิตประจำวันเนี่ยนะครับอย่าลืมนะครับเรากำลังทำหน้าที่แทนจิตวิญญาณของเราเพราะฉะนั้นท่านผู้ฟังจะต้องเรียนรู้ให้ได้ว่าจิตวิญญาณของเราซึ่งเปรียบเสมือนคนที่เป็นผู้โดยสารแท็กซี่ที่เรากำลังขับอยู่เนี่ยเขาต้องการจะให้เราทำอะไรครับมันถ้าผมจะตอบตรงนี้ก็คือจิตวิญญาณต้องการให้ท่านใช้จิตปัจจุบันคือจิตมนุษย์ของท่านเนี่ยครับทำหน้าที่ร่วมกันกับอายตนะทั้ง5คือตาหูจมูกลิ้นและกายสัมผัสเพื่อให้ท่านรับรู้สิ่งต่างๆแล้วเพียงแค่รู้ว่าเห็นอะไรได้ฟังอะไรได้ลิ้มรสอะไรได้สัมผัสอะไรใช่ไหมครับเมื่อรับรู้ตรงนั้นแล้วก็ให้จิตปัจจุบันของท่านหรือจิตมนุษย์นั้นสั่นสะเทือนเป็นคลื่นความถี่ทางด้านบวกไอ้สั่นสะเทือนเป็นคลื่นความถี่ทางด้านบวกนั่นหมายความว่าอะไรครับหมายความว่าให้สั่นสะเทือนเป็นคลื่นความถี่ทางอารมณ์รู้สึกนึกคิดทางด้านบวกเพราะอะไรครับเพราะมันคือความต้องการของจิตวิญญาณของท่านซึ่งเป็นตัวตนแก่นแท้นั่นเองครับท่านผู้ฟังครับคุณสมบัติหลักๆแล้วของจิตวิญญาณของเราหรือมนุษย์ทุกๆคนที่ได้มาเกิดเป็นมนุษย์ของจิตวิญญาณเนี่ยนะครับมีการสั่นสะเทือนทางด้านบวกเท่านั้นครับคือถ้ามีอารมณ์รู้สึกก็ต้องเป็นแต่ด้านบวกถ้าเป็นการนึกคิดก็เป็นบวกนะคิดด้วยปัญญาก็เป็นบวกแสดงออกหรือกระทำพฤติกรรมใดๆก็เป็นบวกทั้งนั้นครับท่านผู้ฟังครับลองสังเกตดูครับคำสอนขององค์พระศาสดาทุกศาสนามีแต่สอนให้มนุษย์รักกันทั้งนั้นครับมีแต่สอนให้มนุษย์รู้จักรักรู้จักให้คือรักให้ได้ให้เป็นครับอดทนอดกลั้นให้อภัยมีเมตตากรุณามุทิตาและก็มีจิตที่เป็นอุเบกขานะมีจิตที่สุขสงบมีปิติมีจิตที่สมดุลอะไรแบบเนี้ยให้เอื้ออาทรต่อกันให้รู้จักให้ทานคือรู้จักการแบ่งปันให้รู้จักเสียสละคือยอมยกให้ทุกสิ่งถ้าจะช่วยให้เขาเกิดประโยชน์และเป็นสุขได้และตัวเองก็ไม่หวังสิ่งใดตอบแทนคือมีความสุขที่ได้ให้และยิ่งมีความสุขเข้าไปใหญ่ที่ได้เห็นคนที่เราให้เขาเป็นสุขอะไรอย่างนี้เป็นต้นท่านผู้ฟังครับนั่นก็คือกุศโลบายอย่างหนึ่งในทางโลกที่พระศาสดาทรงสื่อสอนไว้จริงๆแล้วกลไกในความเป็นมนุษย์ของเราอันประกอบด้วยจิตปัจจุบันคือจิต
สำนึกที่เป็นมนุษย์เนี่ยนะครับแล้วก็กายสังขารคือเครื่องยนต์แห่งกรรมคือร่างกายของเราและจิตวิญญาณซึ่งเป็นรูปธรรมทางพลังงานที่เร้นอยู่ข้างในที่มนุษย์ส่วนใหญ่รู้จักแก่นแท้ของตัวเองน้อยมากนะครับซึ่งรายการธรรมะเพื่อชีวิตจะค่อยๆทยอยมาแนะนำให้ท่านได้เรียนรู้เพื่อรู้จักตัวตนแก่นแท้คือจิตวิญญาณของตัวท่านเองได้มากขึ้นในมุมที่เป็นวิทยาศาสตร์และสามารถเข้าใจได้ง่ายๆท่านผู้ฟังครับเมื่อเราได้เรียนรู้อย่างนี้แล้วคำตอบตอนนี้หรือแนวคิดของท่านตอนนี้คืออะไรครับคือสิ่งที่ผมอยากบอกเป็นข้อสรุปสั้นๆในเบื้องต้นตรงนี้ก่อนว่าเรามีหน้าที่ต้องทำตามความต้องการของจิตวิญญาณของเราความต้องการอย่างแรกก็คือให้ทำหน้าที่สัมผัสรู้ดูเห็นแล้วตอบให้ได้ว่าสิ่งที่สัมผัสรู้ดูเห็นนั้นตัวเองรู้ดูเห็นอะไรมาและเมื่อรู้ดูเห็นอะไรแล้วถ้าจะสั่นสะเทือนเป็นการตอบสนองสิ่งที่ตัวเองสัมผัสรู้ดูเห็นซึ่งในที่นี้เราเรียกว่าสิ่งร้าวก็ได้นะครับจิตใจของท่านหรือจิตปัจจุบันตัวเองรู้ดูเห็นอะไรมาและเมื่อรู้ดูเห็นอะไรแล้วถ้าจะสั่นสะเทือนเป็นการตอบสนองสิ่งที่ตัวเองสัมผัสรู้ดูเห็นซึ่งในที่นี้เราเรียกว่าสิ่งร้าวก็ได้นะครับจิตใจของท่านหรือจิตปัจจุบันตัวเองรู้ดูเห็นอะไรมาและเมื่อรู้ดูเห็นอะไรแล้วถ้าจะสั่นสะเทือนเป็นการตอบสนองสิ่งที่ตัวเองสัมผัสรู้ดูเห็นซึ่งในที่นี้เราเรียกว่าสิ่งร้าวก็ได้นะครับจิตใจของท่านหรือจิตปัจจุบันทั้งหลายกันมานมนานจึงจะต้องหาคำตอบตัวเองด้วยปัญญาว่าพระศาสดาทุกพระองค์ก็ทรงเปิดเผยความจริงซึ่งเป็นสัจธรรมให้เราได้เรียนรู้กันมานานแล้วว่าทุกคนต้องรักต้องเมตตาต้องรักให้ได้ต้องให้เป็นอย่างที่ผมกล่าวเปลี่ยนไปเมื่อสักครู่เมื่อมันเป็นเช่นนั้นพระองค์จึงสอนให้เราฝึกจิตของเราให้มีรักมีเมตตาใช่หรือเปล่าล่ะครับเพื่ออะไรครับก็เพื่อให้จิตของเราเนี่ยโดยเฉพาะจิตมนุษย์เนี่ยสั่นสะเทือนเป็นคลื่นความถี่ด้านบวกเพื่อที่จะรวมกับการสั่นสะเทือนของจิตวิญญาณซึ่งเป็นคุณสมบัติดั้งเดิมและก็สั่นสะเทือนเป็นบวกอยู่อย่างต่อเนื่องยาวนานอยู่แล้วเนี่ยนะให้มันเป็นหนึ่งเดียวกันท่านผู้ฟังครับถ้าผู้รับมอบอำนาจสามารถกระทำทุกสิ่งได้ตรงกับที่ผู้มอบอำนาจมอบหมายให้กระทำนั่นแสดงว่าผู้รับมอบอำนาจกับผู้มอบอำนาจล้วนเป็นเหมือนเป็นหนึ่งเดียวกันการกระทำใดๆก็ตามของผู้ที่รับมอบอำนาจจึงเสมือนหนึ่งผู้มอบอำนาจให้เป็นผู้กระทำด้วยตนเองแล้วใช่ไหมครับท่านผู้ฟังครับพูดกันง่ายๆก็คือถ้าจิตปัจจุบันหรือจิตมนุษย์เนี่ยสามารถสั่นสะเทือนเป็นคลื่นความถี่ของความรักความเมตตาเรียกว่าเป็นคลื่นความถี่ทางอารมณ์รู้สึกนึกคิดทางด้านบวกได้นั่นก็เท่ากับเหมือนกับว่าเราดำเนินชีวิตอยู่โดยใช้จิตวิญญาณของเราเป็นผู้ขับเคลื่อนพฤติกรรมเป็นผู้ขับเคลื่อนเครื่องยนต์แห่งกรรมคือความเป็นมนุษย์ของเรานั่นเองทั้งที่จริงๆแล้วจิตวิญญาณของเราเพียงแค่เป็นตัวตนแก่นแท้แล้วเร้นลึกอยู่ข้างในเท่านั้นเองนี่ก็คือการที่ท่านเกิดมาเป็นมนุษย์แล้วสามารถบรรลุบทบาทของการเป็นมนุษย์สามารถบรรลุหน้าที่ทางจิตวิญญาณของท่านได้เห็นไหมครับถ้าหากว่าเรามองในทางกลับกันในความเป็นมนุษย์ทุกวันนี้ที่เราคิดแบบจิตมนุษย์เรารู้สึกกันแบบจิตมนุษย์พอเราเห็นสิ่งใดปั๊บเราบอกว่าสวยเห็นสิ่งใดปั๊บเราบอกว่าชอบนั่นแสดงว่าเราใช้จิตของเราไม่ถูกต้องและเราทำหน้าที่ของเราไม่ถูกต้องเขาเรียกว่าทำเกินเหตุถูกต้องไหมครับเหมือนไอ้คนขับแท็กซี่ที่เที่ยวพาผู้โดยสารอย่างเราวกไปวนมาไม่ยอมพาเราไปส่งตามเป้าหมายเพราะเขาพอใจจะพาไปไหนเขาก็พาไปนะซึ่งนั่นคือการสร้างปัญหาให้กับตัวเราเองซึ่งเป็นผู้โดยสารถูกต้องไหมครับถ้าเป็นอย่างนั้นปั๊บเนี่ยคนที่เป็นผู้โดยสารอย่างเราก็คงต้องบอกแท็กซี่จอดถามว่าทำไมก็ฉันจะเปิดประตูแล้วลงเดี๋ยวนี้เพราะฉันจะไปที่ฉันจะไปไม่ใช่ให้เธอพาไปเที่ยววนเวียนอยู่แบบนี้แต่จิตวิญญาณของท่านซึ่งเป็นตัวตนแก่นแท้น่าสงสารครับถูกขังให้เร้นเป็นแก่นแท้

แท้อยู่ข้างในไม่สามารถร้องแรกแหกกระเชออะไรได้เพราะฉะนั้นความทุกข์ทั้งหลายจึงเป็นความทุกข์ทางจิตวิญญาณที่มนุษย์ทั้งหลายไม่รู้ว่าตัวเองได้ทำแบบนี้กันมาหลายภพชาติแล้วอาจารย์เองก็เลยอยากจะกราบเรียนท่านผู้ประพฤติธรรมทั้งหลายให้รู้ความจริงซึ่งเป็นไวยะตรงนี้เอาไว้ด้วยว่าถ้าท่านจะเป็นผู้ประพฤติธรรมที่แท้จริงท่านต้องรู้ว่าเพราะเหตุใดพระศาสดาทุกพระองค์จึงสอนให้มนุษย์รักกันใช้ความรักความเมตตาแสดงออกและกระทำต่อกันใช้ความอดทนอดกลั้นและรู้จักให้อภัยกันถึงแม้จะเป็นคนที่ไม่สมควรจะให้อภัยเราก็ต้องเรียนรู้ที่จะให้อภัยเขาให้ได้นั่นก็คือการที่จิตปัจจุบันจะต้องสั่นสะเทือนเป็นคลื่นความถี่ทางอารมณ์รู้สึกด้านบวกให้ได้เพราะเป็นคุณสมบัติเดียวของจิตวิญญาณที่เป็นตัวตนแก่นแท้ของเรานั่นเองท่านผู้ฟังครับถ้าเราจะสั่นสะเทือนเป็นบวกคือมีความรักความเมตตาได้จิตของเราจะต้องทำหน้าที่ให้ถูกต้องจิตของเราจะไปปรุงแต่งคือทำหน้าที่จนเกินเลยเกินเหตุเกินผลเกินควรเกินงามไม่ได้เด็ดขาดครับจิตมีหน้าที่บอกอย่างเดียวว่าตาเห็นอะไรจิตของเรามีหน้าที่บอกอย่างเดียวว่าหูได้ยินอะไรจิตของเรามีหน้าที่อย่างเดียวที่จะบอกว่ากายเราสัมผัสอะไรจิตของเรามีหน้าที่บอกอย่างเดียวว่าลิ้นของเรารับรู้รสชาติอะไรไม่มีคำว่าอร่อยไม่มีคำว่าดีไม่มีคำว่าสวยไม่มีคำว่าสุขไม่มีคำว่าทุกข์ครับจิตของเราซึ่งเป็นจิตมนุษย์คือจิตปัจจุบันจะต้องทำหน้าที่ตรงนี้ให้ได้ต้องว่างไปจากการปรุงแต่งถ้าเราสามารถทำหน้าที่ของจิตของเราได้อย่างถูกต้องอย่างไม่บกพร่องตามที่ผมกราบเรียนท่านผู้ประพฤติธรรมมาตรงนี้นะครับผมก็เชื่อมั่นเหลือเกินว่าท่านจะสามารถข้ามพ้นสิ่งที่เราเรียกว่ากิเลสตัณหาที่เราพยายามจะแก้ไขกันมาหลายภพหลายชาติจนกระทั่งถึงปัจจุบันนี้ได้อย่างสบายๆระลึกไว้เสมอครับว่าจิตปัจจุบันหรือจิตมนุษย์ของเรานั้นมิใช่ตัวเราที่แท้จริงเราทำหน้าที่เป็นตัวแทนของจิตวิญญาณเราจะต้องทำหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดเราจะทำอะไรตามอำเภอใจไม่ได้จะทำสิ่งใดต้องคิดเสมอว่าเฮ้ยจิตวิญญาณของเราซึ่งเป็นตัวตนแก่นแท้เขาเห็นด้วยไหมเขาพอใจจะให้เราทำเช่นนี้ไหมถ้าทำเช่นนี้แล้วเขาจะได้รับผลกรรมที่หนักหนาสากรรจ์อย่างไรบ้างนั่นหมายความว่าเราเป็นมนุษย์ที่มีสติทางจิตวิญญาณอย่างแท้จริงท่านผู้ฟังครับถ้าเราสามารถจะฝึกจิตของเราให้เข้าถึงการตระหนักรู้การสำนึกรู้ด้วยการมีสติทางวิญญาณเช่นนี้ถึงแม้ท่านยังไม่ประพฤติปฏิบัติสิ่งอื่นสิ่งใดก็ตามมันจะทำให้ท่านสามารถควบคุมดูแลจิตปัจจุบันหรือจิตมนุษย์ของท่านได้ง่ายขึ้นนะครับแล้วก็การที่จะพลั้งเผลอแสดงอาการทางอารมณ์รู้สึกนึกคิดที่เป็นด้านลบคือโลภโกรธหลงงมงายทั้งหลายมันก็จะลดน้อยลงอย่างนี้แสดงว่าท่านเป็นผู้ประพฤติธรรมที่ก้าวหน้ายิ่งขึ้นใช่ไหมล่ะครับวันนี้เผยความลับเบื้องหลังมิติโลกด้านหนึ่งให้ท่านได้เรียนรู้ครับว่าอะไรเป็นอะไรอย่าลืมนะครับอย่าทำอะไรตามอำเภอใจเด็ดขาดตัวท่านเองโดยเฉพาะจิตสำนึกของความเป็นมนุษย์ไม่ใช่ตัวตนที่แท้จริงที่เป็นเจ้าของเครื่องยนต์แห่งกรรมหรือกายสังขารนี้ครับจิตวิญญาณซึ่งเป็นตัวตนแก่นแท้ที่เร้นอยู่ข้างในต่างหากเขามอบหมายให้ท่านได้ทำหน้าที่ได้ทำหน้าที่ในบทบาทของการเป็นมนุษย์แทนเขาท่านต้องทำหน้าที่ให้ดีที่สุดครับอย่าใช้อำนาจบาดใหญ่ทำเสมือนหนึ่งว่าท่านเป็นเจ้าของเครื่องยนต์แห่งกรรมคือกายนี้เซ็กคนเดียวนะมันเขาจึงสอนว่าอย่าทำร้ายตนเองอย่าฆ่าตนเองถ้าทำอัตวินิบาตกรรมจะเป็นบาปเป็นที่สุดเพราะอะไรครับเพราะว่าตัวท่านไม่ใช่เจ้าของร่างกายนี้ท่านจึงไม่มีสิทธิ์แม้แต่ครั้งจะฆ่าตัวเองด้วยซ้ำไปครับ

ท่านผู้ฟังครับวันนี้หมดเวลาของรายการเทพทิพย์มงคลธรรมแล้วกลุ่มแสงสิริวัฒนาขอขอบคุณท่านผู้ใจบุญทั้งหลายที่ได้ให้เกียรติสนับสนุนรายการนี้เพื่อสร้างวิถีแห่งสันติสุขสู่มวลชนบนคลื่นวิทยุโปรดกรุณาแจ้งผลการรับฟังได้ที่โทรศัพท์025123176 025123176ท่านจะติดตามรับฟังรายการนี้ได้ใหม่ทุกวันทางสถานีวิทยุแห่งนี้ในเวลาเดียวกันนี้สวัสดีครับ

ช่วงเวลาต่อไปนี้สถาบันพัฒนาพฤติกรรมมนุษย์ผู้สร้างทฤษฎีและกลยุทธ์ไซโคโชเพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่บกพร่องของมนุษย์ด้วยการกระตุ้นจิตสำนึกที่ลึกซึ้งและแยบยลสำนักพิมพ์จิตจักรวาลผู้ผลิตหนังสือธรรมะภาคปฏิบัติแนวอภิปรัชญาที่ทรงคุณค่าสำหรับศาสนิกชนไทยและชมรมผู้ประพฤติธรรมเพื่อสร้างสันติสุขให้ตนเองและผู้อื่นร่วมกับกลุ่มแสงสิริวัฒนาภูมิใจเสนอรายการเทพชิปมงคลธรรมเพื่อนำพาสันติสุขสู่มวลชนด้วยธรรมะบรรยายภาคปฏิบัติโดยอาจารย์ปริญญาตันสกุลขอเชิญท่านติดตามรับฟังได้ณบัดนี้

านผู้ประพฤติธรรมที่รักทุกท่านครับจำนวนหลายครั้งที่ผ่านมาในรายการธรรมะเพื่อชีวิตของเรานั้นเรากำลังกล่าวถึงสิ่งที่จะเป็นทางออกหรือเป็นทางเลือกสำหรับท่านผู้ประพฤติธรรมทั้งหลายจะได้ใช้ยึดถือกันเป็นแนวปฏิบัติในการดำเนินชีวิตเพื่อที่จะก้าวพ้นความทุกข์และก็เป็นการสร้างสุขให้กับตนเองอยู่เรื่องหนึ่งนะครับเราคุยกันต่อเนื่องมาหลายตอนแล้วเพื่อจะเป็นการทบทวนความทรงจำว่าขณะนี้เรากำลังเรียนรู้จนถึงขั้นใดแล้วเรากล่าวไว้ตั้งแต่ต้นว่าในชีวิตประจำวันของคนเรานั้นถ้าเราจะได้ชื่อว่าเป็นผู้ประพฤติธรรมที่แท้จริงนะครับถ้าเราจะได้ชื่อว่าเป็นผู้ประพฤติธรรมที่แท้จริงเราจะมีหน้าที่ที่จะต้องทำเพื่อตัวเราเองและเมื่อทำสำเร็จแล้วยังจะต้องแบ่งปันสิ่งที่เราทำหน้าที่จนประสบผลสำเร็จนั้นให้กับเพื่อนมนุษย์คนอื่นๆที่เรามีการปฏิสันถานหรือปฏิสัมพันธ์ด้วยเช่นเดียวกันนั่นคือการพยายามที่จะสร้างความสุขให้เกิดขึ้นในจิตใจของตนเองและก็พยายามสร้างความสุขให้เกิดขึ้นกับกายสังขารคือเครื่องยนต์แห่งกรรมของตนเองและสุดท้ายก็คือจะต้องทำหน้าที่ของเราในการประพฤติธรรมเพื่อให้บรรลุความสุขสุดยอดของจิตวิญญาณซึ่งเป็นมิติแก่นแท้ของตัวเราเองเมื่อเราทำทั้ง3สิ่งนี้ได้สำเร็จก็เท่ากับว่าเรายังจะได้ช่วยเหลือให้กับเพื่อนมนุษย์คนอื่นๆที่อยู่รายล้อมตัวเราเขาพลอยจะมีความสุขทั้งร่างกายจิตใจและจิตวิญญาณตามเราไปด้วยนั่นเองครับเมื่อมาถึงครั้งนี้เราได้กล่าวจากครั้งที่แล้วเอาไว้ว่าความสุขทางกายเราสามารถจะทำได้อย่างไรการข้ามพ้นซึ่งความทุกข์ทางกายเราจะข้ามพ้นได้อย่างไรโดยวิธีการปฏิบัติง่ายๆในชีวิตประจำวันนะครับและหลังจากนั้นเราก็มาพูดถึงเรื่องสุขภาวะทางจิตใจว่าเราจะสร้างความสุขทางจิตใจกันนั้นเราจะทำ

างไรถ้าหากว่าไม่ลืมนะครับเราก็กล่าวถึงเรื่องของการปรับเปลี่ยนนิสัยทางอารมณ์ของเราเสียใหม่ถ้าเรามีนิสัยทางอารมณ์ที่ไม่ถูกต้องหรือบกพร่องเราก็แก้ไขมันซะถ้าเรามีนิสัยในการนึกคิดคือการมองโลกในแง่ร้ายคาดหมายต่อตนเองในทางต่ำเราก็แก้ไขซะหรือถ้าเรามีนิสัยในการจดจำคือจำได้หมายรู้แต่เรื่องชั่วๆของคนอื่นๆและพยายามจะลืมสิ่งที่ไม่ดีหรือชั่วๆของตัวเองหรือนอกจากนั้นนิสัยในการตอบสนองสิ่งแวดล้อมที่เป็นสิ่งเราถ้าเป็นสิ่งเราด้านลบเราก็จะตอบสนองเขาด้านลบกลับไปถ้าเป็นสิ่งเราด้านบวกเราก็จะกระทำตอบทางด้านบวกกลับไปอะไรแบบนี้นิสัยต่างๆที่เกิดขึ้นจากจิตที่ไม่ถูกต้องหรือเป็นข้อบกพร่องถ้าทุกคนเรียนรู้และค้นพบมันก็คงจะต้องหาทางแก้ไขกันไปจิตของใครก็เป็นเรื่องของคนนั้นใช่ไหมครับและเราเมื่อแก้ไขได้แล้วทุกสิ่งทุกอย่างก็จะดีขึ้นความทุกข์ในจิตใจของเราก็จะปราศนาการไปสิ้นครับและหลังจากนั้นมาเราก็ได้พูดถึงเรื่องราวของจิตใจของเราที่เพิ่มขึ้นในอีกหลายประเด็นอยู่เหมือนกันเช่นเราพูดถึงเรื่องของการใช้จิตของเราให้ถูกต้องในชีวิตประจำวันใช่ไหมครับท่านผู้ฟังครับถ้าท่านจำได้เราบอกว่าถ้าเราจะใช้จิตของเราให้ถูกต้องนั้นเราจะต้องรู้หน้าที่ของจิตของเราด้วยว่าจิตของเรานั้นมันมีหน้าที่จะต้องทำสิ่งใดบ้างเราจะใช้จิตปัจจุบันหรือจิตหยาบของเราเนี่ยนะครับที่เรามีอารมณ์รู้สึกมีการนึกคิดมีการสั่นสะเทือนทางจิตสำนึกอะไรทั้งหลายเนี่ยนะเราสั่นสะเทือนมันแบบไหนมันถึงจะเป็นการสั่นสะเทือนที่เราเรียกว่าเป็นการสั่นสะเทือนได้อย่างถูกต้องท่านผู้ฟังครับนั่นก็คือสิ่งสำคัญที่มนุษย์ส่วนใหญ่ที่ได้ชื่อว่าเป็นผู้ประพฤติธรรมและก็เป็นผู้ที่ใฝ่เรียนรู้ที่จะประพฤติธรรมในอันที่จะนำพาตนเองไปสู่ความสุขสุดยอดทั้งกายจิตใจและก็จิตวิญญาณนี่ท่านผู้ฟังและท่านผู้ประพฤติธรรมที่รักทุกท่านครับหน้าที่ของจิตของมนุษย์เรานั้นในตอนที่แล้วที่ผ่านมาเราก็ย้ำกับท่านผู้ฟังว่าจิตนั้นมันจะต้องทำหน้าที่ร่วมกันกับอายตนะทั้ง5ซึ่งเป็นช่องทางของกลไกประสาทรับรู้หรือประสาทสัมผัสรู้ในความเป็นมนุษย์ของพวกเราแต่ละคนนั่นเองถ้าหากว่าเราได้เรียนรู้ว่าจิตของเรานั้นมันมีหน้าที่จะต้องทำงานร่วมกันกับตาหูจมูกลิ้นกายสัมผัสอย่างไรแล้วเราก็จะสามารถสั่นสะเทือนจิตของเราได้อย่างถูกต้องความทุกข์ยากหรือความหม่นหมองมันก็คงจะไม่มีโอกาสเข้ามายึดครองในพื้นที่ว่างที่เป็นความสุขสงบในจิตของตัวเราได้การเป็นผู้ดำเนินชีวิตประจำวันหรือทำงานในชีวิตประจำวันของท่านก็คงจะห่างไกลจากความสุขกันได้อักโขเลยทีเดียวครับแต่ถ้าหากว่าเราใช้จิตของเราทำหน้าที่ไปเรื่อยเปื่อยโดยที่ไม่รู้ว่าหน้าที่ที่แท้จริงของจิตของเรานั้นจะต้องทำเช่นไรหรือจะต้องปฏิบัติมันอย่างไรปัญหาที่จะเกิดขึ้นในการดำเนินชีวิตของพวกเราซึ่งเป็นผู้ประพฤติธรรมทั้งหลายก็คือความทุกข์นั่นแหละครับคือปัญหาที่จะรุมเร้าเข้ามาสู่ตัวเราคราวที่แล้วเราก็ได้อธิบายให้ท่านผู้ฟังซึ่งเป็นผู้ประพฤติธรรมได้เรียนรู้กันไปในขั้นตอนหนึ่งแล้วว่าจิตของเรานั้นมันจะทำหน้าที่เป็นตัวแทนของจิตวิญญาณซึ่งเป็นรูปธรรมทางพลังงานที่เร้นลึกอยู่ข้างในไปอีกทีหนึ่งจิตวิญญาณของเราจะต้องอาศัยจิตที่ทำหน้าที่ร่วมกันกับกลไกช่องทางของอวัยวะที่เป็นประสาทสัมผัสรู้เนี่ยนะครับว่าตาเห็นอะไรหูได้ฟังอะไรลิ้นได้รับรสอะไรจมูกได้กลิ่นอะไรกายสัมผัสร้อนหนาวเย็นแค่ไหนเพียงใดจิตวิญญาณจะสามารถรับรู้สิ่งต่างๆได้ก็เพราะจิตปัจจุบันซึ่งเป็นตัวแทนของจิตวิญญาณจะต้องทำหน้าที่สั่นสะเทือนแล้วถ่ายทอดข้อมูลเข้าไปให้เพราะจิตวิญญาณลึกเร้นอยู่ข้างในนั้นกายสังขารหรือความเป็นรูปธรรมมนุษย์ของพวกเราแต่ละคนนั้นเราจึงต้องรู้ว่าจิตปัจจุบันเป็นผู้ที่ทำหน้าที่ถ่ายทอดข้อมูลข่าวสารในการรับสัมผัสรู้ผ่านอายตนะทั้ง5แล้วถ่ายทอดเข้าไปหาจิตวิญญาณซึ่งเป็นตัวตนแก่นแท้อยู่ข้างในนั่นเองเนื่องจากว่าจิตปัจจุบันคือตัวแทนของจิตวิญญาณในการจะทำหน้าที่เป็นคน2มิติที่สมบูรณ์ให้จงได้นั่นเองครับท่านผู้ฟังครับถ้าเช่นนั้นถ้าเราได้เรียนรู้ว่าจิตปัจจุบันของเรามีหน้าที่รับสัมผัสรู้คือมีหน้าที่สัมผัสรู้ดูเห็นว่าเห็นอะไรนะได้ยินเสียงอะไรได้กลิ่นอะไร
ร้อนเย็นเป็นเช่นไรจากการสัมผัสด้วยกายเมื่อถ่ายทอดไปให้จิตวิญญาณแล้วจิตวิญญาณของเราซึ่งเป็นตัวตนแก่นแท้ที่ลึกเร้นอยู่ข้างในเขาก็จะมีหน้าที่ในการสั่นสะเทือนเกิดเป็นอารมณ์รู้สึกก็คือเป็นอารมณ์รู้สึกที่เป็นด้านบวกนั่นเองครับถ้าเขาได้รับเงื่อนไขที่เป็นด้านลบก็คือความเศร้าหมองจิตวิญญาณก็จะสามารถสั่นสะเทือนเป็นความสมเพชเวทนาอะไรก็ว่าไปถ้าเห็นคนอื่นกำลังตกทุกข์ได้ยากจิตหยาบหรือจิตปัจจุบันไม่ปรุงแต่งสิ่งใดแต่ถ่ายทอดภาพที่เห็นหรือประจักษ์แก่ตาตนเองเข้าสู่จิตวิญญาณซึ่งเป็นรูปธรรมของตัวตนแก่นแท้ของตนเองที่เร้นลึกอยู่ข้างในจิตวิญญาณของเราก็จะสามารถสั่นสะเทือนเป็นคลื่นความถี่ที่เป็นคุณสมบัติเดิมแท้ที่ถูกต้องของตัวเองก็คือความเมตตาสงสารแล้วก็ถ่ายทอดคลื่นการสั่นสะเทือนที่แปลเป็นความหมายของจิตมนุษย์ว่าเมตตาหรือสงสารถ่ายทอดย้อนคืนออกมาข้างนอกเพื่อจะทำให้หรือช่วยให้จิตปัจจุบันหรือจิตหยาบซึ่งเป็นตัวแทนของตนเองรับรู้แรงสั่นสะเทือนที่เป็นความรักความเมตตาหรือความสงสารตรงนั้นให้สั่นสะเทือนตามไปด้วยพอสั่นสะเทือนตามออกมาตามบรรเวทแล้วก็จะถูกถ่ายทอดพฤติกรรมทางอารมณ์นั้นที่เป็นพฤติกรรมทางอารมณ์ด้านบวกนะครับผ่านเครื่องยนต์แห่งกรรมคือกายสังขารออกมาอีกทีหนึ่งเป็นการประพฤติปฏิบัติในลักษณะของการเอื้ออาทรต่อผู้อื่นเอื้ออาทรต่อคนที่ตกทุกข์ได้ยากลำบากกายหรือลำบากใจอะไรมากกว่าเราอะไรทำนองนี้ครับนั่นก็คือกระบวนการที่ถูกต้องท่านผู้ฟังครับถ้าเช่นนั้นถ้าเราจะได้ชื่อว่าเป็นผู้ประพฤติธรรมเนี่ยแทนที่เราจะท่องบนหรือท่องมนหรือท่องว่าข้อห้ามที่เป็นศีล5ข้อที่เราจะยึดถือยึดครองปฏิบัติกันในชีวิตประจำวันนั้นข้อที่1ว่าอะไรข้อที่2ว่าอะไร3ว่าอะไร4ว่าอะไร5ว่าอะไรแล้วก็พยายามที่จะปฏิบัติให้ได้ตามที่ท่องมาอย่างนั้นเนี่ยผมอยากจะเรียนท่านผู้ฟังว่าการปฏิบัติเช่นนั้นก็ถือว่าเป็นการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบอย่างนึงครับแต่ท่านผู้ฟังต้องทราบอย่างนึงว่ามนุษย์เราเป็นคน2มิตินะถ้าเราปฏิบัติตามคำกล่าวคำสอนข้อใดก็ตามแต่เราปฏิบัติมันเพราะเราบอกว่านั่นคือธรรมเนียมประเพณีที่เราต้องปฏิบัติถ้าหากว่าเราจะเป็นผู้ประพฤติธรรมเราจะต้องครองตนให้อยู่ในศีลในธรรมและเราก็ปฏิบัติไปตามข้อห้ามนั้นคือละเว้นไม่ให้ทำสิ่งใดเราก็จะละเว้นสิ่งนั้นและถ้ามีคำสอนว่าให้ประพฤติดีอย่างไรก็ทำไปอย่างนั้นทำไปโดยที่อธิบายไม่ได้ว่าทำไมเขาห้ามฆ่าสัตว์ตัดชีวิตทำไมเขาห้ามลักทรัพย์ทำไงเขาห้ามประพฤติผิดในกามทำไมเขาจึงห้ามพูดจาโกหกหลอกลวงเนี่ยไม่มีสัจจะหรือทำไมเขาห้ามเสพหรือดื่มเครื่องดองของมึนเมาทั้งหลายทั้งปวงตอบไม่ได้ว่าทำไมรู้อย่างเดียวว่าเป็นสิ่งที่ไม่ดีเขาห้ามว่าอย่าทำเพราะมันเป็นสิ่งที่ไม่ดีผู้ที่อยู่ในศีลในธรรมผู้ที่ประพฤติดีจะต้องละเว้นสิ่งที่ไม่ดีเหล่านี้แล้วก็ทำตามเขาท่านผู้ฟังครับนั่นเท่ากับว่าเราสามารถที่จะแสดงให้ใครต่อใครเห็นว่าเราเป็นผู้ประพฤติธรรมได้อย่างแท้จริงเช่นเดียวกันครับแต่เป็นการประพฤติธรรมอย่างไม่สมบูรณ์ครับเนื่องจากอะไรครับเนื่องจากว่ามนุษย์เราแต่ละคนนั้นสิ่งที่เป็นคุณสมบัติและเป็นสิ่งสำคัญที่เป็นเอกลักษณ์แห่งความเป็นมนุษย์ของโลกเสรีที่แตกต่างจากสัตว์ประจำโลกที่เราเรียกพวกเขาว่าสัตว์เดรัจฉานอะไรต่างๆเหล่านั้นนะครับก็ตรงที่ว่ามนุษย์เราเนี่ยถูกกำหนดใหเกิดมาแล้วดำเนินชีวิตต่อไปจนกว่าจะสิ้นลมหายใจต้องใช้จิตสำนึกของตัวเองเป็นเครื่องมือในการสั่นสะเทือนตนเองเพื่อให้เกิดการกระทำใน2มิติในอันที่จะทำหน้าที่เป็นมนุษย์แห่งดาวเคราะห์โลกเสรีนี้ได้อย่างสมบูรณ์ที่สุดเท่าที่สามารถจะเข้าถึงได้นั่นเองครับก็นั่นแสดงว่าถ้าท่านผู้ฟังจะแสดงตนหรือแสดงบทบาทให้ใครต่อใครรวมทั้งตนเองได้ประจักษ์ว่าเราเป็นผู้ประพฤติธรรมที่แท้จริงแล้วการที่ท่านงดเว้นไม่ทำความชั่วหรือทำความไม่ดีงามอะไรต่างๆที่ท่านละท่านวางมันท่านก็จะต้องตอบตัวเองให้ได้ว่าที่เราไม่ทำเราละเว้นการปฏิบัติหรือการประพฤติสิ่งที่ไม่ดีตรงนั้นเนี่ยเราละเว้นมันทำไมเราละเว้นมันเพราะเราสำนึกรู้ว่ามันเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องเราละเว้นมันเพราะเรารู้ดีว่ามันเป็นสิ่งที่ไม่เหมาะสมเราละเว้นการประพฤติปฏิบัติหรือไม่กระทำในสิ่งนั้นเพราะเรารู้ว่ามันเป็นสิ่งที่ไม่ดีงามอย่างนี้ถ้าเรามีคำตอบหรือเรามีเหตุผลให้กับตนเองได้ท่านผู้ฟังครับนั่นเท่ากับว่าท่านผู้ฟังสั่นสะเทือนจิตสำนึก
ของตนเองเพื่อการงดเว้นการกระทำในสิ่งที่ไม่ถูกต้องตรงนั้นหรือในการกระทำในสิ่งที่ไม่เหมาะสมไม่ดีงามตรงนั้นได้อย่างนี้เขาเรียกว่าเป็นการละเว้นละวางในการไม่ประพฤติชั่วเนี่ยนะฮะละวางมันเสียด้วยจิตสำนึกของตัวท่านเองนั่นเองครับนั่นนี่คือหลักการในการเป็นผู้ประพฤติธรรมหลักการของการเป็นมนุษย์ที่ฉลาดครับถ้าหากว่าท่านไม่ประพฤติชั่วแล้วหมั่นประพฤติดีเป็นเพียงแค่เพราะ

มิติของแก่นแท้คือมิติของจิตเนี่ยมันดูเหมือนแทบจะไม่เกิดขึ้นเลยครับท่านผู้ฟังครับเช่นเราเคยได้ยินคนโบราณกล่าวกันนะครับว่าเฮ้ยพวกเราไปวัดไปวากันนะคำว่าไปวัดไปวาเนี่ยมันเป็นคำที่พูดกันเป็นภาษาชาวบ้านนะครับเช่นชวนกันว่าไปวัดเว้ยอ้าวไปวะไปก็จะไปด้วยกันอย่างนี้เป็นต้นคือไปวัดไปทำบุญทำกุศลนั้นแต่ไปเพราะเพื่อนชวนกันไปเราก็เลยตามเพื่อนเข้าไปด้วยท่านผู้ฟังครับถ้าเราจะทำสิ่งใดก็ตามไม่ว่าจะไปวัดหรือไปสร้างบุญสร้างกุศลหรือทำความดีงามใดๆก็ตามหรือในทางกลับกันการละเว้นไม่ทำในสิ่งที่ไม่ถูกต้องไม่เหมาะสมไม่ดีงามด้วยพฤติกรรมใดๆก็ตามถ้าหากว่าเราจะประพฤติตนให้เป็นคนที่ได้ชื่อว่าเป็นผู้ประพฤติธรรมอย่างแท้จริงแล้วก็ให้เกิดอานิสงส์ในการปฏิพฤติหรือปฏิบัติตรงนั้นอย่างชัดเจนนะอย่างมีพลังอำนาจที่แท้จริงแล้วเราก็อยากจะกราบเรียนท่านผู้ฟังว่าให้ท่านทำมันหรือละเว้นที่จะไม่ทำพฤติกรรมที่ไม่ดีงามตรงนั้นด้วยจิตสำนึกของท่านเองครับพูดง่ายๆก็คือว่าท่านจะต้องอธิบายให้ใครๆเขาฟังได้ท่านจะต้องบอกกับตัวเองได้ว่าท่านไปวัดทำไมและถ้าท่านไปท่านก็ต้องไปด้วยจิตสำนึกที่แท้จริงของท่านที่ตั้งใจจะไปมีความสุขที่ได้ไปแล้วก็มีความสุขใหญ่เลยที่ไปแล้วได้กระทำแต่สิ่งที่ถูกต้องเหมาะสมและดีงามได้กราบพระได้รับศีลรับธรรมะรับพรจากพระแล้วก็ได้ทำทานนะบริจาคจตุปัจจัยทายทานอะไรต่างๆตามโอกาสอันควรนะถ้าท่านตอบได้ในทุกสิ่งที่ท่านกระทำท่านก็จะมีปิติท่านก็จะมีความสุขมีความอิ่มเอมกับบุญกุศลที่ท่านได้ประพฤติได้กระทำหรือการกระทำพฤติกรรมที่ดีๆนั้นท่านจะนำตัวเองไปสู่ความสุขที่แท้จริงที่มันเกิดขึ้นท่านผู้ฟังครับถ้าหากว่าเราเป็นคนที่เข้าใจในเรื่องของจิตซึ่งเป็นจิตปัจจุบันในความหมายที่ผมกล่าวถึงเนี่ยนะครับถ้าท่านจะสามารถแสดงบทบาทของการเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ด้วยการปฏิบัติตนเป็นผู้ประพฤติธรรมที่สง่างามแล้วทำสิ่งใดก็ตามในสิ่งที่ดีงามไม่ทำสิ่งใดก็ตามในสิ่งที่ไม่ดีงามหรือไม่ถูกต้องมันจะต้องออกมาจากจิตสำนึกของท่านเท่านั้นครับอย่างนี้จึงจะเรียกว่าเป็นผู้ประพฤติธรรมคือเป็นธรรมชาติที่แท้จริงอย่าเป็นคนดีเพราะเพื่อนชวนครับเห็นเพื่อนชวนแล้วทำดีก็เลยทำตามโดยตอบไม่ได้ว่าทำดีนะมันดีตรงไหนดีอย่างไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับท่านผู้ฟังครับมันมีอีกสิ่งหนึ่งเกี่ยวกับเรื่องของจิตถ้าหากว่าท่านต้องการจะทำหน้าที่ของจิตของตัวเองได้อย่างถูกต้องเพื่อจะสอดคล้องกับความประสงค์หรือความต้องการของจิตวิญญาณที่เป็นผู้ขันอาสามาเกิดเป็นมนุษย์ในภพชาติปัจจุบันแล้วก็ท่านจะต้องเรียนรู้ที่จะใช้จิตของท่านทำหน้าที่ร่วมงานกันกับอายตนะทั้ง5คือตาหูจมูกลิ้นกายสัมผัสรวมทั้งจิตเองซึ่งเป็นอายตนะภายในที่ตัวเองก็สามารถจะสั่นสะเทือนตนเองเพื่อการนึกเองคิดเองได้เช่นเดียวกันด้วยครับท่านผู้ฟังครับเพื่อไม่ให้เกิดการก่อกรรมทำเข็ญแล้วนำความลำเข็ญมาสู่ตนเองคำว่าลำเข็ญที่นำมาสู่ตนเองก็คือความทุกข์ทั้งหลายทั้งปวงนั่นเองครับเราก็จะต้องเรียนรู้ในการใช้จิตทำงานร่วมกันกับกลไกอายตนะทั้ง5รวมทั้งจิตที่เป็นจิตตัวของมันเองที่เป็นอายตนะภายในด้วยนะครับเราจะต้องใช้มันให้เป็นครับผมมีหลักการอยู่3ประการถ้าท่านผู้ฟังต้องการที่จะทำให้ตัวเองนั้นมีความสงบมีความสุขและสามารถจะแสดงพฤติกรรมที่เป็นบวกเพื่อน้อมนำความสุขอันเกิดขึ้นแต่จิตใจข้างในของตัวท่านถ่ายทอดทั้งทางพลังงานเป็นคลื่นความถี่ทางไฟฟ้าแม่เหล็กที่เป็นพลังจิตอันเกิดจากการสั่นสะเทือนของจิตที่เป็นอารมณ์รู้สึกนึกคิดด้านบวกแล้วปลดปล่อยพลังงานไฟฟ้าแม่เหล็กที่เป็นด้านบวกที่เราเรียกกันสั้นๆว่าพลังจิตเนี่ยนะครับเหวี่ยงไปให้บุคคลเป้าหมายที่ท่านมีทัศนคติที่ดีที่เป็นบวกมีอารมณ์รู้สึกนึกคิดที่เป็นด้านบวกต่อเขาไปในมิติที่2ตาเปล่าของท่านจะมองไม่เห็นและนอกจากนั้นท่านก็ยังจะสามารถแสดงพฤติกรรมทางกายภาพก็คือการกระทำหรือการแสดงออกทางกายที่จะช่วยเป็นเงื่อนไขด้านบวกให้กับเขาในการที่ท่านได้กระทำในสิ่งที่ถูกต้องเหมาะสมดีงามกับเขาคนนั้นคือเป็นเพื่อนมนุษย์คนอื่นๆได้ท่านผู้ประพฤติธรรมที่รักครับ3ประการที่เราอยากจะเรียนแนะนำในขั้นตอนสุดท้ายของวันนี้ที่เราจะกล่าวธรรมะให้แก่ท่านผู้ประพฤติธรรมทั้งหลายได้เรียนรู้เพื่อจะนำไปสู่การประพฤติปฏิบัติหรือนำไปสู่การขบคิดก่อนที่จะนำไปปฏิบัติให้เห็นเป็นรูปธรรมนั่นก็คือประการที่1

ท่านจะต้องรู้รับรู้และรู้รับเอาครับคำว่ารู้รับรู้และรู้รับเอาหมายความว่าอะไรครับหมายความว่าผมขออนุญาตยกตัวอย่างเฉพาะสื่อทางตาแล้วกันนะครับเพราะถ้าพูดทางหูทางอะไรด้วยก็คงจะยืดยาวยกตัวอย่างให้เห็นครับว่าการรู้รับรู้รู้รับเอาด้วยตานั้นหมายความว่าอะไรครับวันทั้งวันเนี่ยครับท่านผู้ฟังครับเราอยู่ท่ามกลางเพื่อนมนุษย์ที่หลากหลายเรามีสิ่งแวดล้อมที่มากมายหลายเงื่อนไขเหลือเกินต่างกรรมต่างวาระกันที่เราจะได้สัมผัสรู้เรียนรู้กันด้วยอายตนะช่องทางนี้ที่เรียกว่าตาที่มันจะต้องทำงานร่วมกันกับจิตของท่านครับถ้าหากว่าจิตของท่านเป็นจิตที่ฉลาดท่านก็จะต้องฝึกมันให้รู้จักรู้รับรู้และรู้รับเอาครับเช่นถ้าสิ่งใดที่เราเผชิญเป็นสิ่งที่ดีงามเราควรที่จะรับรู้ไหมควรครับเพราะรับรู้ในสิ่งที่ดีงามคือได้เห็นของสวยๆงามๆและจิตมันเป็นสุขไหมจิตเป็นสุขครับถ้าไปดูในสิ่งที่เป็นของสกปรกของเน่าของเหม็นนะถามว่าดูแล้วจิตมีความสุขไหมจิตก็ไม่มีความสุขนั่นแสดงว่าการเป็นคนรู้รับรู้หมายถึงอะไรครับก็ต้องฉลาดที่จะใส่ใจฉลาดที่จะเรียนรู้ว่าสิ่งไหนควรเรียนรู้สิ่งไหนควรใส่ใจหรือไม่ถ้าเรียนรู้แล้วเกิดประโยชน์ใส่ใจแล้วเกิดประโยชน์มนุษย์เราท่านก็ควรจะรู้รับรู้ถูกต้องไหมครับส่วนรู้รับเอานั้นหมายความว่าอะไรครับเช่นนะครับถ้าเราเจอใครสักคนหนึ่งที่เป็นเพื่อนร่วมงานเพื่อนร่วมชีวิตหรือเพื่อนร่วมสังคมเนี่ยเขากระทำพฤติกรรมบางอย่างที่ไม่ดีต่อตัวเราสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นกับตัวเราในสภาวะปกติในการคิดแบบจิตมนุษย์คืออะไรครับก็คือการโกรธครับการเกลียดครับหรือการเครียดแค้นเขาคนนั้นเราเกิดการชิงชังมนุษย์คนนั้นที่กระทำไม่ดีต่อตัวเราใช่ไหมครับมันถ้าเราเกิดมาเป็นมนุษย์เราต้องการที่จะเรียนรู้นั่นหมายความว่าให้เรารู้รับรู้อย่างเดียวว่าเขาทำไม่ดีงามกับเราด้วยพฤติกรรมอะไรแล้วรู้รับเอาก็หมายความว่าไม่รับเอาอารมณ์ขยะที่มันเกิดขึ้นจากจิตของเราอันมีเขาเป็นเงื่อนไขให้รับเอาอย่างเดียวคือรับเอาพฤติกรรมที่ไม่ดีของเขามาจดจำใส่หัวใส่เกล้าของเราไว้ว่าอ๋อพฤติกรรมแบบนี้มันเป็นพฤติกรรมที่ไม่ถูกต้องไม่เหมาะสมไม่ดีงามเอาเสียเลยถ้าหากว่าใครมาทำกับเราแล้วเราโกรธเราไม่พอใจเราก็ควรจะจำไว้ว่าพฤติกรรมแบบนี้เป็นพฤติกรรมชั่วๆเป็นพฤติกรรมที่ไม่ดีเราก็ไม่ควรจะแสดงออกหรือกระทำพฤติกรรมแบบนี้กับผู้หนึ่งผู้ใดเขาอีกนั่นหมายความว่าเอาพฤติกรรมที่ไม่ดีที่เพื่อนคนนี้มนุษย์คนนี้กระทำต่อเรามาเป็นบทเรียนสอนตัวเราและก็ได้จดจำเอาไว้เพื่อจะไม่ไปทำสิ่งที่ไม่ดีด้วยพฤติกรรมแบบนี้กับมนุษย์คนอื่นเขาต่อไปอย่างนี้เราเรียกว่ารู้รับรู้รู้รับเอาถูกต้องไหมท่านผู้ฟังไม่ใช่ทุกวันนี้เป็นมนุษย์เนี่ยเรารู้รับรู้แต่สิ่งที่ดีๆสิ่งไหนเจริญหูเจริญตาเจริญใจเราก็รับรู้เอาแต่สิ่งไหนที่ทำให้เราเป็นทุกข์สิ่งไหนที่ทำให้เรารับรู้และไม่หนุกหนานเลยในการดำเนินชีวิตเราก็พยายามปฏิเสธมันครับถามว่าในชีวิตของเรานั้นถ้าวันเวลาแต่ละวันที่ผ่านไปเราเรียนรู้แต่จะเอาแต่สิ่งที่ดีๆเอาไว้ใส่ตัวเพราะรู้และมีความสุขกับการรับรู้สิ่งใดๆที่ไม่ดีเอาไว้ใส่ตัวเรากลับไม่เอาเรากลับปฏิเสธมันเพราะอะไรครับเพราะเราบอกว่ารับรู้รับเอาไว้มันทำให้เราเป็นทุกข์ตรงนี้คือประเด็นสำคัญถ้าท่านจะใช้จิตของท่านให้เป็นและใช้จิตได้อย่างถูกต้องท่านไม่มีโอกาสหรือไม่มีความสามารถที่จะไปห้ามใครคนใดคนหนึ่งในสังคมของท่านให้ประพฤติไม่ดีงามตรงนี้ห้ามว่าอย่าทำให้ประพฤติแต่ที่ดีงามแก่ท่านห้ามไม่ได้และแน่นอนว่าเมื่อห้ามเขาไม่ได้ตัวท่านเองก็เหมือนกันปกติแล้วถ้าไม่ได้ใส่ใจอะไรกับตัวเองมากนักเนี่ยเราก็จะสามารถแสดงทั้งพฤติกรรมที่ดีและพฤติกรรมขยะเป็นเงื่อนไขให้กับคนอื่นก็ได้เหมือนกันตลอดวันตลอดเวลาถ้าเราไม่พยายามที่จะศึกษาเราไม่พยายามจะเรียนรู้เพื่อจะแก้ไขตัวเราเองแล้วเนี่ยเราก็คงจะไม่สามารถเป็นคนดีที่น่ารักในสายตาของคนอื่นได้และก็ไม่จำเป็นจะต้องเรียนรู้ด้วยการทำชั่วกับคนอื่นเขาเสียก่อนและให้เขาย้อนกลับด้วยพฤติกรรมด้านลบกลับมาเราจึงค่อยเรียนรู้ว่าอ้าวเราทำชั่วหรือทำไม่ดีกับเขาไปเสียแล้วนะครับเรียนรู้จากการกระทำไม่ถูกต้องของคนอื่นสิครับอย่าไปโกรธเกลียดเคียดแค้นเขาอย่าไปรับเอาอารมณ์ที่ไม่ดีของตัวเองไว้จากการที่มีเขาเป็นเงื่อนไขด้านลบให้กับเราจำไว้ว่าพฤติกรรมที่เขาทำกับเรามันไม่ดีตรงไหนไม่ดีอย่างไรเราจำไว้เราอย่าไปเรียนแบบเขาและอย่าไปทำแบบที่เขาทำกับเรากับมนุษย์คนอื่นอีกนั่นก็คือการดำรงชีวิตอยู่อย่างฉลาดในลักษณะของการเป็นผู้ประพฤติธรรมโดยการใช้จิตของตนเองทำในอย่างแรกคือรู้รับรู้รู้รับเอาครับ

ท่านผู้ฟังครับวันนี้หมดเวลาของรายการเทพทิพย์มงคลธรรมแล้วกลุ่มแสงสิริวัฒนาขอขอบคุณท่านผู้ใจบุญทั้งหลายที่ได้ให้เกียรติสนับสนุนรายการนี้เพื่อสร้างวิถีแห่งสันติสุขสู่มวลชนบนคลื่นวิทยุโปรดกรุณาแจ้งผลการรับฟังได้ที่โทรศัพท์025123176 025123176ท่านจะติดตามรับฟังรายการนี้ได้ใหม่ทุกวันทางสถานีวิทยุแห่งนี้ในเวลาเดียวกันนี้สวัสดีครับ

่วงเวลาต่อไปนี้สถาบันพัฒนาพฤติกรรมมนุษย์ผู้สร้างทฤษฎีและกลยุทธ์ไซโคโชเพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่บกพร่องของมนุษย์ด้วยการกระตุ้นจิตสำนึกที่ลึกซึ้งและแยบยลสำนักพิมพ์จิตจักรวาลผู้ผลิตหนังสือธรรมะภาคปฏิบัติแนวอภิปรัชญาที่ทรงคุณค่าสำหรับศาสนิกชนไทยและชมรมผู้ประพฤติธรรมเพื่อสร้างสันติสุขให้ตนเองและผู้อื่นร่วมกับกลุ่มแสงสิริวัฒนาภูมิใจเสนอรายการเทพทิพมงคลธรรมเพื่อนำพาสันติสุขสู่มวลชนด้วยธรรมบรรยายภาคปฏิบัติโดยอาจารย์ปริญญาตันสกุลขอเชิญท่านติดตามรับฟังได้ณบัดนี้

่านผู้ประพฤติธรรมชิระครับในครั้งที่ผ่านมาเราได้แนะเน้นท่านผู้ฟังว่าถ้าท่านจะเป็นผู้ฝึกจิตของท่านอยู่ในแนวทางของผู้ประพฤติธรรมที่แท้จริงแล้วนั้นเรามีช่องทางที่จะประพฤติปฏิบัติได้ในอย่างแรกก็คือเราจะต้องใช้จิตของเราให้เป็นและใช้จิตของเราให้ถูกต้องโดยให้ใช้จิตของท่านทำหน้าที่ร่วมกันกับกลไกอวัยวะประสาทสัมผัสรับรู้ในการดำเนินชีวิตประจำวันของท่านด้วยเครื่องยนต์แห่งกรรมหรือกายสังขารของท่านนั่นเองครับคือใช้ตาให้ถูกต้องโดยใช้ตาทำงานร่วมกันกับจิตนะฮะหูจมูกลิ้นและกายสัมผัสก็ตามการทำหน้าที่ร่วมกันของอายตนะทั้งหมดเนี่ยนะครับเราก็ได้ยกตัวอย่างในเรื่องของการใช้สายตามองนะเพื่อมองดูเพื่อศึกษาเพื่อเรียนรู้สิ่งแวดล้อมที่เป็นสิ่งเราไม่ว่าดูอะไรก็ตามตาเมื่อมองเห็นสิ่งใดตาก็จะต้องรับรู้คลื่นความถี่ของคลื่นแสงที่ตกสะท้อนจากสิ่งนั้นย้อนเข้าตาเรานะครับและมันก็จะถูกถ่ายทอดไปที่จิตหรือ

ปัจจุบันของเราแล้วจิตปัจจุบันของเราก็จะเป็นผู้ทำหน้าที่ให้คำตอบว่าที่ตาเราแลเห็นอยู่นั้นมันคืออะไรท่านผู้ฟังครับนี่ก็คือกระบวนการในการสั่นสะเทือนเพื่อการสัมผัสรู้ดูเห็นระหว่างอายตนะทั้งหมดที่เรามีอยู่กับจิตหยาบหรือจิตปัจจุบันของเรานั่นเองเพื่อจะทำหน้าที่รับรู้ตรงนี้ของจิตของเราให้ได้อย่างมีประสิทธิผลอย่างมีประสิทธิภาพตาเราจึงต้องรู้จักมองให้ละเอียดมองให้รอบคอบมองให้ถ่องแท้และมองหลายๆมุมด้วยไม่ใช่มองมุมเดียวมองอย่างไม่รอบคอบแล้วก็มองอย่างไม่ถ่องแท้โอกาสที่เราจะรับรู้ข้อมูลและถ่ายทอดส่งต่อไปยังจิตปัจจุบันของเราเพื่อที่จะบอกเราว่าสิ่งที่เรามองเห็นแลเห็นอยู่นั้นมันคืออะไรได้อย่างถูกต้องแล้วก็ถ่ายทอดข้อมูลตรงนั้นไปยังจิตวิญญาณซึ่งเป็นตัวตนแก่นแท้ที่เร้นลึกอยู่ข้างในเครื่องยนต์แห่งกรรมของเราเข้าไปอีกทอดหนึ่งเนี่ยเพื่อจะให้จิตวิญญาณของเรานั้นสั่นสะเทือนเป็นอารมณ์รู้สึกที่เป็นด้านบวกที่เรียกว่าเมตตากรุณาหรือความรักความเมตตาอะไรต่างๆเหล่านี้นะครับมันจึงจะสามารถเกิดขึ้นได้มันเราใช้ตาของเราหรืออายตนะตัวใดก็ตามสัมผัสรู้ดูเห็นสิ่งใดจิตปัจจุบันของเราจะต้องทำหน้าที่รับรู้เท่านั้นว่ารู้เห็นอะไรแล้วถ่ายทอดข้อมูลนั้นไปให้กับจิตวิญญาณซึ่งเป็นตัวตนแก่นแท้ในชีวิตประจำวันของผู้ประพฤติธรรมทั้งหลายนั้นส่วนใหญ่แล้วมักจะบกพร่องที่จะทำความเข้าใจให้ถ่องแท้ในเรื่องของกลไกแห่งจิตที่จะทำหน้าที่ร่วมกันกับอายตนะทั้งหมดที่เครื่องยนต์แห่งกรรมหรือกายสังขารของมนุษย์อย่างตนเองมีอยู่เป็นอยู่และปฏิบัติอยู่และในเรื่องแรกที่เรากล่าวกันไว้เมื่อครั้งที่แล้วก็คือเราเน้นนำท่านผู้ฟังให้ทราบว่าถ้าฉลาดในการดำเนินชีวิตเป็นมนุษย์ไม่นำทุกข์มาใส่ตนเองโดยไม่ทำให้จิตใจของตนเองนั้นเกิดการเสียสมดุลไปไม่ว่าจะเป็นทางด้านอารมณ์รู้สึกการนึกคิดการจำได้มาให้รู้การแสดงออกหรือการกระทำไปตามความเคยชินของตนเองหรือการสั่นสะเทือนจิตตนเองเพื่อที่จะตอบสนองเงื่อนไขใดๆเหล่านั้นทั้งถูกต้องบ้างไม่ถูกต้องบ้างอะไรแบบนี้นะครับแล้วมันก็จะนำพาจิตเราเนี่ยให้ตกอยู่ภายใต้กองทุกข์ทั้งหลายทั้งปวงนะมันเป็นไปได้อย่างแน่นอนเราจึงสอนให้มนุษย์เรารู้จักรับรู้และรู้จักรับเอาคำว่ารับรู้และรับเอาหมายความว่าพอตาเห็นสิ่งใดจิตมองแล้วก็สามารถจะใช้ปัญญาวิเคราะห์ได้ว่าไอ้สิ่งที่ตัวเองสัมผัสรู้ดูเห็นกันอยู่ในขณะนั้นเนี่ยมันเป็นสิ่งน่ารู้มันเป็นสิ่งควรรู้หรือเป็นสิ่งชวนรู้หรือเปล่าถ้าเรามองเห็นแล้วว่ามันเป็นสิ่งที่ดีที่น่ารู้ควรรู้หรือชวนรู้เราก็จะรีบรับรู้มันถูกต้องไหมครับท่านผู้ฟังเรื่องไหนน่าสนใจสิ่งไหนเป็นสิ่งที่ดีและมีประโยชน์เราก็ควรที่จะเรียนรู้เพราะฉะนั้นการรับรู้ก็คือการเรียนรู้มันให้ถ่องแท้เรียนรู้มันอย่างลึกซึ้งนั่นเองครับมันเป็นการเรียนรู้ที่จะช่วยทำให้มนุษย์อย่างเราๆเนี่ยได้รู้มากขึ้นถูกต้องไหมครับท่านผู้ฟังครับเพราะบทบาทหน้าที่อย่างหนึ่งของจิตวิญญาณของเราที่อาสามาเกิดเป็นมนุษย์นั้นภารกิจหลักที่สำคัญมีอยู่เหมือนกันในทุกๆคนก็คือเรียนรู้ครับการเรียนรู้ทุกสรรพสิ่งบนโลกใบนี้เรียนให้มากเพื่อรู้ให้มากเรียนให้รอบเพื่อจะให้เป็นคนรอบรู้อะไรเทือกนั้นนะครับทีนี้เมื่อเราพิจารณาแล้วว่าไอ้สิ่งที่เรามองเห็นอยู่เนี่ยมันเป็นสิ่งที่น่ารู้หรือน่าเรียนรู้เราก็จะต้องฉลาดที่จะรับเอาครับนั่นหมายความว่าเรียนแล้วไม่ทิ้งครับเรียนแล้วต้องรู้รู้แล้วต้องจดจำมันเอาไว้เพื่อเป็นบทเรียนสำหรับตนเองหรือเป็นประสบการณ์ที่ดีงามของตนเองไม่ว่าสิ่งที่เราจะเรียนรู้นั้นเป็นสิ่งที่ดีหรือด้านชั่วก็ตามมนุษย์เราต้องรู้ดีรู้ชั่วแปลว่าถ้าเราจะเรียนรู้ในเรื่องชั่วๆเนี่ยเราจะรู้ได้อย่างไรครับถ้าเราปิดจิตของเราและไม่ยอมไปสนใจใฝ่รู้ในสิ่งที่ไม่ดีหรือสิ่งชั่วๆท่านผู้ฟังครับนี่ก็คือเงื่อนไขสำคัญอย่างหนึ่งในการที่เราจะฉลาดที่จะเป็นมนุษย์ครับว่าเราจะดำเนินชีวิตอย่างฉลาดแบบนี้ได้อย่างไรเราจะฉลาดมากขึ้นเรื่อยๆได้อย่างไรครับถ้าเราไม่ใส่ใจที่จะรับรู้หรือเรียนรู้สิ่งใดเลยนั้นในการฝึกจิตในประการแรกที่เราคุยค้างไว้เมื่อคราวที่แล้วก็คือว่ามนุษย์อย่างเราถ้าได้ชื่อว่าเป็นผู้ประพฤติธรรมที่มีประสิทธิภาพ
เป็นผู้ประพฤติธรรมที่ฉลาดแล้วเราก็เราจะต้องฉลาดที่จะเรียนรู้ในทุกๆสิ่งที่อยู่รอบๆตัวเราซึ่งเมื่อครั้งที่แล้วเรายังยกตัวอย่างให้ท่านได้ฟังถึงขนาดที่ว่าใครทำชั่วกับตัวเราเราก็ควรที่จะไม่โกรธแล้วจดจำพฤติกรรมชั่วๆของเขาที่เขาทำกับตัวเรานั้นไว้ให้ได้ถามว่าทำไมครับก็เพื่อที่จะไม่ไปทำพฤติกรรมอย่างนั้นกับคนอื่นอีกโดยที่ตัวเรานั่นแหละจะจำเอาไว้โดยที่เราจะไม่จำเป็นจะต้องไปเสียผู้เสียคนด้วยการทำไม่ดีด้วยตนเองแล้วค่อยเรียนรู้ว่าอ้อมันเป็นสิ่งที่ไม่ดีไม่สมควรกระทำใช่ไหมครับไม่ต้องเปลืองตัวนะครับนี่ก็คือความฉลาดที่จะเป็นมนุษย์โดยรู้รับรู้รู้รับเอาคือเอาแต่เรื่องราวเอาแต่สาระแต่อารมณ์ไม่ดีอารมณ์ขุ่นมัวที่คนอื่นๆเขาทำชั่วกับตัวเราแล้วเราเกิดอาการด้านลบที่จะต่อสู้ตอบโต้ต่อต้านหรือหลีกเลี่ยงที่จะมีปฏิสันถานปฏิสัมพันธ์อะไรกันกับเขาเนี่ยเราจะต้องวางตรงนั้นให้สิ้นเราจะไม่รับเอามาใส่ใจเราครับเพราะถ้าหากว่าท่านผู้ฟังไปรับเอาความขุ่นมัวรับเอาความโกรธขึ้นหรือรับเอาความไม่พึงพอใจที่มันเกิดขึ้นในจิตใจของตัวท่านเองในขณะนั้นโดยมีสาเหตุมาจากการกระทำที่ไม่ถูกต้องของคนอื่นเขาที่กระทำต่อเรานั่นเราเป็นคนที่ไม่ฉลาดแน่เลยครับเพราะว่านอกจากเราจะไม่ฉลาดอันมีสาเหตุมาจากการเอาทุกข์มาใส่ตัวการใฝ่ทุกข์เอาไว้ในจิตในใจของตัวอะไรแบบนี้แล้วเนี่ยมันก็ยังเป็นคนที่ไม่ฉลาดเพราะว่าเราขาดการเรียนรู้ครับเราจะไม่ได้จดจำเลยว่าไอ้พฤติกรรมที่เขาไม่ดีที่เขาทำกับเราเนี่ยเราไม่ควรจะกระทำกับคนอื่นก็ต่อไปนะเราไม่ควรจะเรียนแบบนะถ้าฉวยวันหนึ่งข้างหน้าเราจะต้องมีปฏิสันถานหรือปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนมนุษย์คนไหนก็ตามและเราบังเอิญถูกบางสิ่งเป็นเงื่อนไขยั่วยุไม่ว่าจะอะไรก็ตามมันอาจจะทำให้เราสามารถประพฤติผิดหรือประพฤติไม่ถูกต้องเหมือนอย่างที่รายเนี้ยเพื่อนคนเนี้ยเขากำลังประพฤติปฏิบัติต่อเราอยู่เราอาจจะสามารถทำตัวเหลวไหลเหมือนอย่างที่วันนี้ที่เราถูกคนอื่นเขาทำเหลวไหลมั่งก็ได้ถูกต้องไหมครับท่านผู้ฟังครับเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าเราค่อยๆเรียนรู้ไปทีละอย่างสองอย่างเราเรียนรู้ไปทุกสิ่งนะในทุกเรื่องราวที่คนอื่นเขาแสดงออกและกระทำต่อเราเราเก็บจำเอาไว้เป็นประสบการณ์เอาไว้เป็นบทเรียนสำหรับตนเองเพื่อสอนตนเองว่าอันไหนเป็นพฤติกรรมที่ดีเราก็จะแสดงออกและกระทำต่อกับผู้อื่นเขาต่อไปแต่ถ้าอันไหนเป็นพฤติกรรมที่ไม่ดีเป็นพฤติกรรมที่บกพร่องเหลวไหลเราก็จะได้ละเว้นละวางเสียไม่เป็นประพฤติปฏิบัติตามอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นการฉลาดรับรู้ฉลาดรับเอาหรือรู้รับรู้รู้รับเอามันมีประโยชน์ตรงนี้ครับและถ้าหากว่าท่านไม่รับเอาสิ่งที่ไม่ควรรับเอาเป็นที่สุดก็คืออารมณ์ของตัวท่านนั่นเองเป็นอารมณ์ที่มันเกิดขึ้นจากการไปรับรู้แล้วก็มารับเอาคือรับรู้ในสิ่งที่ไม่ดีแล้วก็รับเอาอารมณ์ที่ไม่ดีเอาไว้กับตัวการเรียนรู้ที่ดีสำหรับตัวท่านเองก็จะไม่เกิดขึ้นมนุษย์อย่างเราก็จะฉลาดขึ้นทุกวันไม่ได้เพราะเราไม่ฉลาดที่จะเรียนรู้เลยนะครับนั่นคือประการแรกที่ท่านจะต้องเรียนรู้ในการฝึกจิตครับถ้าท่านสามารถทำในประการนี้ได้สำเร็จนะครับต่อไปเวลาเห็นใครทำชั่วทำไม่ดีท่านก็จะยิ้มให้อย่างมีความสุขถึงแม้ว่าเขาจะทำกับท่านโดยตรงในการกระทำชั่วๆหรือประพฤติไม่ดีกับท่านนั้นก็ตามแต่ท่านก็จะยิ้มรับได้อย่างมีความสุขเพราะท่านรู้ว่าอะไรควรรับรู้อะไรควรรับเอาอะไรไม่ควรรับรู้อะไรไม่ควรรับเอานั่นเองใช่ไหมครับต่อไปในประการที่สองหลักการในการดำเนินชีวิตประจำวันลักษณะของผู้ประพฤติธรรมที่ฉลาดเราจะฝึกจิตของเราให้มันสูงขึ้นไปอีกระดับหนึ่งคือเหนือไปจากการรู้รับรู้รู้รับเอาที่เรากล่าวมาจนถึงเมื่อสักครู่นี้แล้วหรือบัดนี้แล้วนะประการที่สองถ้าท่านจะฝึกปฏิบัติจิตก็คือท่านจะต้องรู้รับรู้และรู้ไม่รับเอาครับคำว่ารู้รับรู้และรู้ไม่รับเอาตัวเนี้ยเป็นสิ่งที่อยากจะกราบเรียนท่านผู้ฟังว่ามันหมายถึงพฤติกรรมที่ไม่ดีและอารมณ์ที่ไม่ดีของเขานั่นแหละครับในประการแรกที่เราพูดถึงคือรู้รับรู้และรู้รับเอาโอกาสที่เราจะผิดพลาดคือไปหยิบฉวยไปรับเอาอารมณ์หยาบๆที่ไม่ดีนะที่เกิดขึ้นหรือก่อตัวขึ้นในจิตใจของเราเพราะไปรับรู้เอาเงื่อนไขบางสิ่งที่ไม่ดีที่คนอื่นเขากระทำไม่ถูกต้องต่อตัวเราเอาไว้มั่งโดยที่เราไม่รู้ตัวถ้าหากว่าเรายังต้องคบหาสมาคมกับเพื่อนมนุษย์คนนั้นกันอยู่อีกมันก็เหมือนกับว่า
เราถูกยั่วยุเราถูกยั่วย้าด้วยพฤติกรรมที่เขากระทำต่อเราที่เป็นลบกันอยู่ร่ำไปพันบางครั้งเนี่ยแทนที่เราจะรู้รับรู้และรู้รับเอาแต่สิ่งที่ดีๆแต่สิ่งที่ควรนะฮะบางทีเราก็อาจจะมีการเผลอจิตไปเหมือนกันคือรับเอาอารมณ์ที่ไม่ดีคือความขุ่นมัวเกิดขึ้นในจิตใจของเราได้เพราะฉะนั้นมาในขั้นตอนที่สองเราก็จะต้องฝึกจิตของตัวเราครับว่าให้รู้จักแยกให้ออกบอกให้ได้ว่าอะไรคืออารมณ์รู้สึกของเราที่เป็นลบอะไรคือแก่นสารสาระที่เป็นบวกที่เป็นประโยชน์เรื่องลบๆที่เป็นสาระนั่นก็คือสิ่งที่เป็นบวกสำหรับเรานะครับแต่อารมณ์ขยะที่เป็นอารมณ์ด้านลบอันเกิดจากเรื่องลบๆที่เพื่อนเขากระทำต่อตัวเรานี่ต่างหากครับคือสิ่งที่ไม่ควรจะรับเอาท่านผู้ประพฤติธรรมที่รักครับนั้นการรู้รับรู้ก็คือฉลาดที่จะเรียนรู้มันทุกสิ่งนะครับสิ่งไหนดีสิ่งไหนชั่วเรียนรู้กันไปหมดนะครับแต่อะไรที่เป็นเรื่องชั่วๆก็เราก็จะไม่จำและเอามาทำตามอะไรที่เป็นอารมณ์ด้านลบอารมณ์บ่จอยอารมณ์บูดเราก็จะไม่รับเอาไว้ในหัวอกหัวใจเราเราก็จะปล่อยว่างและวางมันไปนี่ก็คือลักษณะของผู้ประพฤติธรรมที่ยกระดับสภาวะจิตของตนเองขึ้นสู่ระดับที่สองได้มาถึงระดับสุดท้ายครับจากประการที่หนึ่งประการที่สองที่เราฝึกจิตท่านจะสังเกตเห็นได้ว่าถ้าท่านปฏิบัติจริงๆในชีวิตประจำวันและทำได้จริงนะครับมันจะช่วยทำให้ท่านเนี่ยมีสภาวะจิตนะครับที่มีความสุขสงบได้มากขึ้นนะฮะถ้าจะเป็นคนอารมณ์ดียิ้มแย้มแจ่มใสและจิตใจเบิกบานได้มากกว่าปกติอีกครับและก็แน่นอนครับพอใครทำไม่ดีกับท่านท่านก็จะไม่มีลักษณะของคนเซนซิทีฟคืออ่อนไหวง่ายนะครับแล้วกลายเป็นต่อสู้ตอบโต้ต่อต้านคนอื่นเข้าไปการเป็นสัตว์สังคมการเป็นมนุษย์ที่เห็นคุณค่าของการอยู่ร่วมกันในสังคมก็จะบกพร่องท่านเองก็จะเป็นมนุษย์ที่ไม่สมดุลและเป็นมนุษย์ที่ไม่สมบูรณ์ได้กับเขาคนหนึ่งเหมือนกันท่านผู้ประพฤติธรรมที่รักครับมันถ้าหากว่าเราจะเป็นผู้ประพฤติธรรมที่สูงส่งจริงๆเพื่อนำจิตตนเองยกระดับไปสู่สภาวะนิพพานความทุกข์นิพพานความยากที่เกิดขึ้นในจิตใจของท่านอันเกิดจากการสั่นสะเทือนทางอารมณ์รู้สึกนึกคิดที่เป็นลบในอันที่จะนำไปสู่พฤติกรรมขยะในการกระทำหรือในการแสดงออกต่อผู้อื่นในมิติโลกทางกายภาพแล้วเราก็กิจกรรมของการฝึกจิตในขั้นตอนที่3ซึ่งเป็นขั้นตอนที่สูงที่สุดแล้วครับสำหรับมนุษย์ที่ใฝ่ประพฤติธรรมนะครับนั่นก็คือการที่จะต้องฝึกตัวเองให้เป็นคนที่ไม่รู้จักรับรู้และไม่รู้จักการรับเอาครับคำว่าไม่รับรู้ไม่รับเอานั่นหมายความว่าใครจะแสดงออกหรือกระทำในสิ่งที่ถูกต้องเหมาะสมดีงามต่อตัวท่านหรือไม่อย่างไรเราก็จะไม่รับรู้ครับเราจะไม่หยิบเอามันมาเอามาเป็นเงื่อนไขใดๆทั้งสิ้นแต่เราจะดำเนินชีวิตของเราในทุกสิ่งด้วยจิตสำนึกที่เป็นของตัวเราเองเราจะไม่อาศัยคนอื่นมายั่วยุหรือปลุกเร้าให้เราครับเช่นจะให้เราเป็นคนดีให้เราขยันก็ไม่ต้องรอให้เขามาปลุกเร้าหรือมาให้รางวัลจูงใจเราเพื่อจะให้เราประพฤติดีหรือเป็นคนที่ขยันนะครับเราจะประพฤติดีด้วยตัวเราเองเราจะขยันด้วยตัวเราเองเราจะไม่บ้ายอครับใครจะยอเราอย่างไรเราขยันเราเต็มพิที่แค่ไหนเราก็จะประพฤติปฏิบัติตนเองของเราไปอย่างนั้นในชีวิตประจำวันอย่างนี้เรียกว่าเราจะไม่รับรู้ไม่ว่าใครเขาจะมากู่ร้องป้องบากบอกให้เรานะขยันนะให้เราทำอย่างนั้นนะให้เราทำอย่างนี้เราจะมีใจคอที่มั่นคงครับแล้วใช้สติปัญญาผ่านจิตสำนึกของตัวเองเพื่อบอกตัวเองให้ได้ว่าเราจะสามารถยืนหยัดอยู่กับการเป็นมนุษย์ที่สมดุลหรือสมบูรณ์ได้ด้วยตัวเองหรือไม่แล้วเราจะยืนหยัดมันในชีวิตประจำวันเนี่ยจะยืนหยัดเป็นมนุษย์ที่สมดุลได้อย่างไรโดยไม่ตกเป็นทาสของเงื่อนไขที่ใครต่อใครหยิบยื่นมาให้กับท่านนั่นเองมันการปฏิเสธเงื่อนไขใดๆที่เขาหยิบยื่นให้เราไม่ว่าจะเป็นการยกยอปอปั้นเราก็จะไม่สั่นไหวไปตามเขากลายเป็นคนบ้ายอตามเขาหรือเขาจะมาชี้หน้าด่าเราเอะอะมะเถิงโวยวายนะดูถูกเหยียดหยามเราแทบเป็นแทบตายเราก็จะไม่ใส่ใจในสิ่งนั้นเราก็จะไม่ตกเป็นทาสของเงื่อนไขที่เขาหยิบยื่นให้เราแบบนั้นเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าถ้าหากว่าท่านไปรับรู้เอาเงื่อนไขด้านลบที่ใครก็กระทำต่อตัวท่านเช่นไปรับรู้ว่าขณะนี้ตัวท่านเองกำลังถูกเขาด่าเขานินทาว่าร้ายอย่างนี้ครับถ้าท่านไปรับรู้เอาเข้าเนี่ยจิตของท่านมันก็ทงจะทนไม่ไหวเพราะท่านไม่ใช่พระอิฐพระปูนนะครับจิตของท่านมันก็จะสั่นสะเทือนเคลื่อนไหลไปในทางลบตามเงื่อนไขด้านลบที่ถูกคนอื่นเขาหยิบยื่นมาให้ด้วยเช่นเดียวกันท่านผู้ฟังเห็นไหมครับถ้าหากว่าเราเปิดจิตไปรับรู้เอา
เงื่อนไขด้านลบที่เขาหยิบยื่นให้กับเราด้วยการกระทำไม่ถูกต้องต่อตัวเราเข้าแน่นอนครับจิตของท่านไม่ได้เงื่อนไขด้านลบเขาก็จะสั่นสะเทือนตอบสนองเป็นด้านลบเสมออันนี้มันเป็นหลักการมันเป็นสัจธรรมที่มนุษย์ทุกคนล้วนเหมือนกันหมดนะครับเมื่อมันเป็นเช่นนี้ถ้าเราสามารถปิดประตูของการรับรู้ได้ทุกอย่างจะดีขึ้นไหมครับทุกอย่างดีขึ้นครับพอเราไม่รับรู้ซะแล้วเนี่ยการไม่รับเอามันก็เป็นเรื่องง่ายๆครับมันเป็นเรื่องง่ายๆแต่ทีนี้บางทีการรับรู้ของเราในบางสิ่งนั้นมันก็จะไม่สะอาดบริสุทธิ์เสียทีเดียวครับท่านผู้ฟังมันอาจจะมีบางสิ่งที่แปดเปื้อนถูกไหมครับสิ่งที่แปดเปื้อนปนเข้ามาสู่กระบวนการในการรับรู้ของเรานั้นบางครั้งนะอาจจะเป็นเศษความรู้สึกที่เป็นอารมณ์ขยะหรือความนึกคิดที่เป็นขยะที่เป็นด้านลบเล็กๆน้อยๆนะครับติดตัวมาด้วยนะเช่นเข้ามายั่วให้เราโมโหเราไม่โมโหหรอกแต่เรารู้สึกหมั่นไส้มันเข้ามายั่วให้เราโกรธเกลียดเคียดแค้นมันแต่เราไม่โกรธเราไม่เกลียดเราไม่เคียดแค้นมันหรอกแต่เรารู้สึกรำคาญมันอย่างนี้เป็นต้นถ้าเป็นเช่นนี้มันก็หมายความว่ามันจะทำให้สภาวะจิตของท่านเนี่ยตกเตี้ยไปจากความเป็นจริงความเป็นจริงของสภาวะจิตปกติก็คือการมีอารมณ์ปกตินั่นเองครับไม่สุขจนเกินเหตุไม่ทุกข์จนเกินการถ้าหากว่าท่านมีอาการสั่นไหวคือนะไปรับรู้บางสิ่งเข้าแทนที่จะไม่รับรู้มันก็จะทำให้จิตของท่านเนี่ยไม่ว่างเสียแล้วล่ะครับเพราะจิตของท่านมันก็จะกลายเป็นไปรับเอาไอ้บางสิ่งนะบางสิ่งที่ท่านรับรู้เข้าให้จิตใจของท่านก็ไม่สุขสงบอีกต่อไปแล้วมันในขั้นตอนสุดท้ายเนี่ยการไม่รับรู้ไม่รับเอาตรงนี้ครับเป็นสิ่งที่สูงสุดในชีวิตของการเป็นมนุษย์ที่มนุษย์ควรจะยกระดับสภาวะจิตของตัวเองด้วยวิธีการฝึกฝนจนชำนาญนะครับคือถ้าเป็นภาษาธรรมะที่เราพูดกันและได้ยินกันบ่อยๆก็คือจะต้องไม่ยินดียินร้ายกับสิ่งใดๆที่มาตกกระทบประสาทสัมผัสของท่านหรือมาตกกระทบกลไกอวัยวะรับรู้ดูเห็นของท่านนะเราจะต้องมีจิตที่นิ่งพอครับใครมายืนด่าเราเสียงดังพูดจาหยาบคายอย่างไรเราก็จะนิ่งสงบอยู่อย่างนั้นใครมาสรรเสริญเยินยอหรือยกยอปอปั้นเราอย่างไรเราก็จะเฉยนิ่งอยู่อย่างนั้นไม่ลิงโลดจนเกินเหตุใช่ไหมฮะแล้วก็ไม่สั่นสะเทือนตัวเราเองโดยเฉพาะอารมณ์รู้สึกของเราไปในทางลบเสียจนเกินการอย่างนี้เป็นต้นท่านผู้ฟังจะเห็นได้ว่าการเป็นมนุษย์ที่สมดุล นั้นไม่ใช่เป็นกันง่ายๆเลยนะครับเราจะต้องรู้จักคิดรู้จักไตร่ตรองรู้จักพิจารณาหรือรู้จักมองทุกๆสิ่งอย่างเป็นวิทยาศาสตร์คือมองอย่างมีเหตุมีผลนะครับแล้วก็ต้องฝึกจิตของตนเองว่าอย่าสั่นสะเทือนเคลื่อนไหลอะไรง่ายๆโดยเฉพาะอารมณ์รู้สึกถ้าเราสั่นสะเทือนเคลื่อนไหลอารมณ์รู้สึกของเราง่ายๆเนี่ยมันจะทำให้เราตกเป็นทาสอารมณ์รู้สึกของตัวเราเองกันได้ง่ายทีเดียวครับส่วนมากแล้วการสั่นสะเทือนทางจิตใจของเราเป็นอารมณ์รู้สึกที่ง่ายๆมันมักจะเป็นอารมณ์หยาบๆรายวันมากกว่าเนี่ยอารมณ์หยาบๆรายวันก็คือจะเป็นพวกโลภโกรธหลงอะไรทำนองนี้แหละครับท่านผู้ฟังครับเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าท่านเป็นผู้ประพฤติธรรมเนี่ยเราได้เรียนรู้กันมา2 อย่างแล้วนะครับว่าเราจะต้องทำกายของท่านให้พ้นไปจากกองทุกข์เราจะปฏิบัติตนอย่างไรก็ว่าไปแล้วมาถึงเรื่องที่2ก็คือเราจะต้องดูแลจิตของเราให้มันมีความสุขสงบอยู่ตลอดอย่าไปแสหาเรื่องให้จิตของท่านเกิดการสั่นสะท้านหรือสั่นสะเทือนไปในทางลบเป็นเด็ดขาดเพราะถ้าจิตไม่สงบคือจิตไม่มีความสุขแล้วกายของท่านก็เห็นทีจะอยู่อย่างเป็นสุขไม่ได้และนอกจากกายตัวเองจะอยู่อย่างเป็นสุขไม่ได้แล้วมันก็จะพลอยไปสร้างเงื่อนไขทางกายและจิตใจให้คนอื่นก็พลอยมีความเป็นทุกข์เดือดร้อนตามเราไปด้วยอีกเช่นเดียวกันแม้นนะใน2ประการนี้เป็นเรื่องใหญ่ต่อมาครับถ้าท่านต้องการจะได้ชื่อว่าเป็นผู้ประพฤติธรรมและมีความสุขในทุกโมงยามอย่างแท้จริงท่านจะต้องรู้ว่าท่านมีจิตวิญญาณเป็นแก่นแท้ที่เร้นอยู่ข้างในมันถ้าหากว่าท่านทำกายของท่านให้บริสุทธิ์คือเป็นสุขและทำจิตของท่านให้บริสุทธิ์คือเป็นสุขได้จิตวิญญาณของท่านซึ่งเป็นตัวตนแก่นแท้ก็จะต้องได้รับการถ่ายทอดกระแสคลื่นความรักคือคลื่นแห่งความสุขสงบนะจากจิตปัจจุบันของท่านนะได้รับไปด้วยล่ะครับคือจิตวิญญาณซึ่งเป็นตัวตนแก่นแท้ของท่านก็จะรับรู้สัมผัสรู้ในสิ่งที่ดีงามหรือสิ่งที่เป็นความก้าวหน้าของจิตปัจจุบันกับกายสังขารของความเป็นท่านหรือความเป็นมนุษย์ของท่าน
นะได้อย่างดีทีเดียวครับนะเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าท่านต้องการจะให้จิตวิญญาณของท่านซึ่งเป็นตัวตนแก่นแท้ผู้ขันอาสามาเกิดเป็นมนุษย์ในภพชาตินี้มาเป็นตัวท่านเนี่ยท่านที่ฟังรายการธรรมะเพื่อชีวิตอยู่ในขณะนี้นะครับเราจะต้องแคร์พอสมควรครับแคร์ว่าเราจะดำเนินชีวิตอย่างไรที่ให้กายเป็นสุขและจิตเป็นสุขถ้ากายเป็นสุขจิตเป็นสุขมันก็ย่อมจะไม่ไปสร้างทุกข์ให้กับคนอื่นด้วยเมื่อท่านไม่ไปสร้างทุกข์ให้กับคนอื่นการที่จะสร้างความทุกข์ลำเค็ญให้กับจิตวิญญาณของตัวท่านเองก็ไม่เกิดขึ้นครับถามว่าทำไมผมจึงกล่าวว่าการที่ท่านไม่ไปสร้างทุกข์ให้กับคนอื่นแล้วมันเท่ากับว่าเป็นประหนึ่งเป็นการไม่สร้างทุกข์ให้กับจิตวิญญาณของตัวเองด้วยเป็นเพราะว่าจิตปัจจุบันทำสิ่งใดก็ตามในสิ่งที่ถูกต้องผู้ที่จะได้รับรางวัลด้านบวกในการกระทำที่ถูกต้องของจิตปัจจุบันหรือจิตหยาบนั้นรูปธรรมหนึ่งก็คือจิตวิญญาณซึ่งเป็นตัวตนแก่นแท้ของตัวเองนั่นเองครับแต่ในทางกลับกันถ้าจิตวิญญาณของท่านนะครับไปกระทำในสิ่งที่ไม่ดีงามจิตวิญญาณก็จะได้รับกรรมคือสิ่งที่ไม่ดีงามตามไปด้วยเราเคยได้ยินไหมครับคำว่าเกี่ยวกรรมกับผู้อื่นเนี่ยคำว่าเกี่ยวกรรมแปลว่าไปก่อกรรมทำเข็ญกับคนอื่นแล้วทำให้คนอื่นเขาเกิดอาฆาตโกรธแค้นหรือขุ่นมัวในจิตใจครับสิ่งที่มันจะผูกติดไปกับจิตของเขาก็คือความเป็นตัวเรานั่นเองและไอ้ความเป็นตัวเราที่จะไปผูกติดอยู่กับจิตของเขามันเป็นด้านลบซะด้วยสิครับตรงนี้ครับถ้าจิตวิญญาณของท่านได้รับรู้อย่างนี้เนี่ยเขาย่อมเป็นทุกข์แน่นอนครับคือเขาอยู่ของเขาดีๆที่เร้นอยู่ข้างในแต่ไอ้จิตใจหรือจิตปัจจุบันของมนุษย์อย่างเราเนี่ยกลับไปสร้างปัญหาให้กับเขาโดยที่เขาไม่รู้ตัวแล้วเขาจะไม่เป็นทุกข์ได้อย่างไรครับมันถ้าท่านต้องการจะมีความสุขต้องระวังอย่าสร้างทุกข์ให้กับจิตวิญญาณของตัวเองด้วยครับ

ท่านผู้ฟังครับวันนี้หมดเวลาของรายการเทพทิพย์มงคลธรรมแล้วกลุ่มแสงสิริวัฒนาขอขอบคุณท่านผู้ใจบุญทั้งหลายที่ได้ให้เกียรติสนับสนุนรายการนี้เพื่อสร้างวิถีแห่งสันติสุขสู่มวลชนบนคลื่นวิทยุโปรดกรุณาแจ้งผลการรับฟังได้ที่โทรศัพท์025123176 025123176ท่านจะติดตามรับฟังรายการนี้ได้ใหม่ทุกวันทางสถานีวิทยุแห่งนี้ในเวลาเดียวกันนี้สวัสดีครับ

่วงเวลาต่อไปนี้สถาบันพัฒนาพฤติกรรมมนุษย์ผู้สร้างทฤษฎีและกลยุทธ์ไซโคโชเพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่บกพร่องของมนุษย์ด้วยการกระตุ้นจิตสำนึกที่ลึกซึ้งและแยบยลสำนักพิมพ์จิตจักรวาลผู้ผลิตหนังสือธรรมะภาคปฏิบัติแนวอภิปรัชญาที่ทรงคุณค่าสำหรับศาสนิกชนไทยและชมรมผู้ประพฤติธรรมเพื่อสร้างสันติสุขให้ตนเองและผู้อื่นร่วมกับกลุ่มแสงสิริวัฒนาภูมิใจเสนอรายการเทพชิปมงคลธรรมเพื่อนำพาสันติสุขสู่มวลชนด้วยธรรมบรรยายภาคปฏิบัติโดยอาจารย์ปริญญาตันสกุลขอเชิญท่านติดตามรับฟังได้ณบัดนี้

ท่านผู้ประพฤติธรรมที่รักทุกท่านครับสิ่งหนึ่งที่น่าจะเป็นประโยชน์สำหรับท่านผู้ที่ใฝ่ประพฤติธรรมและก็ฟังรายการธรรมะเพื่อชีวิตกันอยู่ในขณะนี้นะครับเราเรียนรู้กันมามากมายหลายเรื่องแล้วเรียนรู้ทั้งการปฏิบัติกายการปฏิบัติจิตแล้วก็เรียนรู้ที่จะสามารถจะช่วยให้จิตวิญญาณของเราไม่อยู่ในความทุกข์ก็คือไม่ต้องไปเกี่ยวกรรมกับใครแล้วก็จะต้องไปเผชิญชะตากรรมในภพชาติต่อไปหรือจะต้องไปผชนภัยในภพภูมิที่ไม่พึงประสงค์อะไรต่างๆเหล่านั้นซึ่งที่ผ่านมาก็ยังไม่ได้ลงวิเคราะห์เจาะลึกลงไปนักในเรื่องของจิตวิญญาณเพราะคิดว่าท่านจะต้องทำความเข้าใจในมิติของจิตวิญญาณคือเรื่องของแก่นแท้ให้มากกว่าที่ผ่านมากันสักนิดก็ขอได้โปรดติดตามรายการนี้ไปเรื่อยๆเราจะค่อยๆจัดบทเรียนตามลำดับมาให้ท่านได้เกิดการเรียนรู้และถึงวันนั้นเราก็จะเล่าให้ฟังว่าจิตวิญญาณของเราจะเป็นทุกข์ได้อันเกิดจากกรณีใดได้บ้างนะครับแต่ครั้งนี้ก็ใครจะพูดฉีกแนวออกนอกเส้นทางเดิมๆกันออกไปสักนิดนึงเรามีเป้าหมายสูงสุดในการประพฤติธรรมทุกคนยืนยันครับคือเป้าหมายความสุขนะเกิดสุขกายสุขใจแล้วก็ช่วยให้คนอื่นมีความสุขกายสุขใจตามเราไปด้วยนั่นคือเป้าหมายสูงสุดในเบื้องต้นของการเป็นมนุษย์บนโลกเสรีในขณะนี้ซึ่งมีเป้าหมายสูงสุดในการประพฤติธรรมอยู่ที่ตรงนี้เรายังจะไม่ก้าวไกลไปจนถึงขั้นจิตวิญญาณของเราสามารถเข้าถึงสภาวะนิพพานได้ในบ้านปลายในวันใดวันหนึ่งหรือภพชาติใดภพชาติหนึ่งข้างหน้าท่านผู้ฟังครับสิ่งที่เป็นอยู่และเป็นจริงได้ในความเป็นปัจจุบันก็คือเราจะต้องถามตัวเองเสมอว่าเราจะอยู่เป็นสุขได้อย่างไรในท่ามกลางเพื่อนมนุษย์บางคนที่มันอยู่ไม่ค่อยสุขที่เขาอยู่ไม่ค่อยสุขคืออะไรครับก็คือเขาพยายามที่จะแสดงออกหรือกระทำพฤติกรรมบางอย่างให้เป็นเงื่อนไขด้านลบที่ผมอยากจะเรียกว่าแสดงออกหรือกระทำพฤติกรรมขยะให้กระทบจิตกระทบโสตกระทบตาเราอยู่ตลอดเวลาถึงแม้เราจะฝึกจิตตัวเราเองให้รู้รับรู้รู้รับเอารู้รับรู้รู้ไม่รับเอาแล้วก็ไม่รับรู้ไม่รับเอาที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงใช้คำว่ามีสภาวะจิตที่เป็นอุเบกขานั่นครับบางทีมันยั่วยุเราอยู่เรื่อยๆหลายคนบอกว่าเราไม่ใช่พระอิฐพระปูนนะยั่วยุกันหนักๆบ่อยๆเข้าเราก็สติแตกได้เหมือนกันสิ่งที่มนุษย์เรียกว่าสติแตกนั้นเป็นเพราะว่าอะไรครับเป็นเพราะว่ามนุษย์เราเนี่ยไม่สามารถจะเก็บกดอดกลั้นได้ไหวมนุษย์เราสูญสิ้นสติปัญญาลงอย่างฉับไวในการที่จะใช้เหตุใช้ผลค้ำจุนสภาวะจิตสภาวะใจของตนเองให้มันมั่นคงไม่ตกเป็นทาสอารมณ์ของตนเองและก็ไม่ตกเป็นทาสเงื่อนไขด้านลบใดๆที่เขาหยิบยื่นให้กับเรานั่นท่านผู้ฟังครับถ้าผมพูดอย่างนี้เนี่ยท่านผู้ฟังอาจจะเห็นไม่ถนัดหรือเห็นไม่ชัดเจนนะครับยกตัวอย่างนะครับถ้าบังเอิญท่านผู้ฟังที่กำลังฟังรายการธรรมะเพื่อชีวิตอยู่ในขณะนี้ท่านเป็นผู้ที่ทำงานนะเป็นพนักงานของบริษัทหรือเป็นลูกจ้างของรัฐเป็นข้าราชการของรัฐเป็นเจ้าหน้าที่ขององค์กรวิสาหกิจทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยท่านไปทำงานอยู่ในสถาบันในองค์กรเหล่านั้นเนี่ยผมเชื่อว่าท่านไม่ได้ทำงานคนเดียวนะครับไม่ว่าจะในหน่วยงานของท่านหรือในองค์กรของท่านที่มีหน่วยงานหลายๆหน่วยงานคือหลายแผนกหลายฝ่ายร่วมกันทำงานมันจะประกอบด้วยเพื่อนร่วมงานอีกเป็นจำนวนมากเลยทีเดียวใช่ไหมครับและแต่ละคนก็จะมีความแตกต่างกันอย่างหลากหลายเลยทีเดียวนะเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าเราจะกล่าวกันให้ชัดเจนก็คือว่าโอกาสที่ใครบางคนจะแสดงออกหรือจะกระทำพฤติกรรมที่ไม่ถูกต้องโอกาสที่ใครจะกระทำหรือพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ต่อตัวเรานั้นท่านผู้ฟังคิดว่ามีโอกาสเป็นไปได้สูงไหมครับเพราะแต่ละคนนะมีนิสัยที่เคยตัวทั้งนิสัยชั่วคราวและก็นิสัยถาวรที่เป็นด้านลบเราก็เรียกว่าสันดานอะไรเนี่ยนะครับมันมีโอกาสจะแสดงออกหรือจะกระทำต่อกันได้อย่างสม่ำเสมอหรือได้บ่อยทีเดียวครับเพราะทุกคนก็ยังจะต้องเรียนรู้ที่จะยกเลิกหรือละวางพฤติกรรมต่างๆที่ไม่ถูกต้องไม่เหมาะสมหรือไม่ดีงามที่ตัวเองเคยชินเคยตัวกับการประพฤติปฏิบัติกันอยู่และก็เพื่อช่วยให้ตัวเองพ้นทุกข์ได้แล้วยังไม่พอไม่ไปกระทำสิ่งที่ไม่ถูกต้องต่อผู้อื่นมันก็จะช่วยทำให้คนอื่นเขามีความสุขก็คือพ้นทุกข์ไปกับเราได้ด้วยเหมือนกันท่านผ
ู้ประพฤติธรรมที่รักครับหน้าที่ประการสำคัญที่เป็นหน้าที่หลักในการเป็นมนุษย์ที่อยู่ในสังคมเดียวกันก็มีอยู่ประการหนึ่งครับที่ผมย้ำอยู่เสมอกับคำว่ามนุษย์เราเป็นสัตว์สังคมครับท่านผู้ฟังครับการเป็นมนุษย์หรือเป็นสัตว์สังคมนี้เองครับเป็นปัญหาใหญ่ของมนุษย์เราเลยทีเดียวถ้าเราสามารถรวมตัวกันเป็นหนึ่งเดียวได้ถ้าเราสามารถรวมตัวกันเป็นหนึ่งเดียวเกลียวกลมกันได้ในทีมงานของเราในหน่วยงานของเราในองค์กรของเราในครอบครัวของเราในชุมชนของเราในสังคมของเราจนแม้กระทั่งในประเทศของเรานี้ก็ตามถ้าเราสามารถรวมความหลากหลายคือความแตกต่างกันอย่างหลากหลายของผู้คนแต่ละคนเข้าไว้ด้วยกันให้มันเป็นหนึ่งเดียวได้เป็นประสบผลสำเร็จแล้วเราก็วันชื่นคืนสุขก็จะเป็นรางวัลอันงดงามเป็นรางวัลอันล้ำค่าที่ผู้คนทั้งหลายรวมทั้งตัวท่านผู้ฟังเองที่เป็นหนึ่งในนั้นด้วยคงจะได้มีโอกาสแบ่งปันกันอย่างทั่วหน้าและมีความสุขครับแต่ทีนี้มันยากไหมครับจากประสบการณ์ในการดำเนินชีวิตประจำวันของท่านในที่ทำงานร่วมกันหรือในครอบครัวหรือที่ใดก็ตามที่เป็นชุมชนหรือสังคมเดียวกันในขณะที่ถ้าเผื่อมีใครบางคนที่เรากำลังคบหาสมาคมกับเขาอยู่ด้วยเนี่ยเขาเกิดแสดงออกหรือกระทำพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ต่อเราเข้ามาให้กระทบจิตใจให้กระทบกายของเราเข้าแน่นอนนะครับท่านผู้ฟังครับใครที่ทำไม่ดีหรือทำไม่ถูกต้องต่อตัวเราเนี่ยถ้าเรามองเขาแบบมนุษย์เราคิดในการกระทำต่อของเขาที่กระทำต่อเราด้วยจิตที่เป็นจิตมนุษย์แล้วเนี่ยเราจะทำใจลำบากมากนะครับที่จะยอมอดทนอดกลั้นหรือให้อภัยต่อเขาได้ในการกระทำที่ชั่วร้ายหรือในการกระทำที่เหลวไหลที่เขากระทำต่อตัวเราใช่ไหมครับท่านผู้ฟังครับนั่นคือสภาวะปกติของมนุษย์ปุถุชนทั่วไปนะครับที่เวลาใครทำไม่ดีแล้วเนี่ยก็จะต้องจดจำเอาไว้นะแล้วก็จำไว้ไม่ลืมด้วยนั่นก็คือจิตที่จะสั่นสะเทือนออกนอกลู่นอกทางไปได้อย่างง่ายดายถ้ามีใครกระทำไม่ถูกต้องต่อตัวเราภายในที่ทำงานหรือภายในหน่วยงานของเราจนแม้กระทั่งสมาชิกคนที่เรารักบุตรหลานสามีภรรยาพ่อแม่อะไรต่างๆพี่ๆน้องๆอะไรเหล่านี้ที่อยู่ในครอบครัวเดียวกันก็มักจะมีปัญหากันเสมอมีการกระทบกระทั่งกันเกิดขึ้นเมื่อไหร่ย่อมมีปัญหาตามมาเมื่อให้ต้องปวดหัวเพื่อที่จะหาหนทางแก้ไขให้ลุล่วงให้ได้กันเมื่อนั้นท่านผู้ประพฤติธรรมที่รักครับถ้าเราจะมีความสุขในการดำเนินชีวิตนั่นหมายความว่าเราจะต้องเป็นสุขอยู่ท่ามกลางผู้คนที่มีอะไรแตกต่างกับเราอย่างหลากหลายนั่นเองนั่นคือสิ่งที่เป็นเป้าหมายใหญ่ที่เราจะต้องทำให้ได้ครับแต่ถามว่าเราจะมีความสุขอยู่กับคนที่มีอะไรแตกต่างกับเราได้อย่างไรครับถ้าหากว่าเราไม่มีวิธีการหรือไม่มีความเฉลียวฉลาดในการดำเนินชีวิตอยู่ร่วมกันกับเขาโดยเฉพาะอยู่ร่วมกันกับคนที่ชอบทำอะไรที่ไม่ดีต่อตัวเราพูดภาษาชาวบ้านก็คือคนที่ชอบทำอะไรให้เราโกรธก็คือคนชั่วใช่ไหมครับในข้อสรุปจากการคิดแบบจิตมนุษย์ถ้าเช่นนั้นเราลองมาพิจารณาดูหน่อยเป็นไรครับว่าถ้าเราไม่สามารถจะหลีกเลี่ยงการคบเพื่อนที่จะประพฤติไม่ดีไม่ถูกต้องหรือเพื่อนที่จะประพฤติชั่วต่อตัวเราได้เราหลีกเลี่ยงที่จะคบหาสมาคมกับเขาไม่ได้เราก็มีทางเดียวครับที่เราจะต้องเป็นหนึ่งเดียวกับเขาให้ได้หลายคนบอกว่าเป็นหนึ่งเดียวได้อย่างไรก็ให้ยอมรับความจริงตรงนั้นให้ได้สิครับยอมรับความจริงตรงนั้นให้ได้อย่างเช่นบอกว่ามนุษย์เราแต่ละคนนั้นย่อมมีอุปนิสัยใจคอที่แตกต่างกันเนาะเรายอมรับเสียว่าเขากับเราก็คงไม่แตกต่างกันหรอกเขาทำอะไรไม่ถูกต้องต่อตัวเราได้ตัวเราก็มีโอกาสที่จะกระทำไม่ถูกต้องต่อตัวเขาได้มั่งเหมือนกันโดยที่ไม่รู้ตัวอย่างนี้เป็นต้นถ้าเราสามารถคิดได้อย่างนี้หรือปลงได้อย่างนี้เท่ากับว่าตัวเราเองนั้นก็ฉลาดที่จะหาทางออกให้กับจิตของตัวเราเองนั่นเองท่านผู้ประพฤติธรรมที่รักครับแนวคิดอย่างนั้นแนวทางในการปฏิบัติเช่นนั้นมันก็ยังเป็นแนวทางหรือแนวคิดที่พื้นๆอยู่ดีครับท่านผู้ฟังครับแต่มันก็คงจะช่วยทำให้ท่านมีความสุขมากขึ้นมีจิตที่สงบได้มากขึ้นถ้าบังเอิญคนที่ถูกกระทำไม่ถูกต้องนั้นเป็นตัวท่านนะครับและคนที่คิดได้ว่าอ่ะยอมหยวนเถอะ
เขายังมีโอกาสเหลวไหลได้เดี๋ยวเผื่อมันหน้าวันหลังเราก็คงจะเหลวไหลกับเขาได้เหมือนกันนะถ้อยทีถ้อยอาศัยกันซะจะดีกว่านะอย่างนี้เป็นต้นนะครับแต่ท่านผู้ฟังครับถ้าเราจะเป็นมนุษย์ที่สมดุลเราจะเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์สามารถจะยืนหยัดอยู่ในสังคมท่ามกลางเพื่อนมนุษย์ที่เป็นพี่ๆน้องๆของพวกเราด้วยกันเองเนี่ยแล้วก็มีอุปนิสัยใจคอและอะไรต่อมีอะไรต่างๆเนี่ยที่แตกต่างกันอย่างมากมายก็มีแตกต่างกันบ้างเล็กน้อยก็มีเนี่ยเราจะยืนอยู่ร่วมกันเหมือนกับเป็นพวกเดียวกันอย่างมั่นคงและยั่งยืนไม่ทะเลาะเบาะแว้งกันไม่ขัดแย้งกันไม่ต่อสู้ตอบโต้ต่อต้านหรือไม่หลีกเลี่ยงที่จะคบหาสมาคมหรือมีความสัมพันธ์กันเนี่ยเท่ากับว่าถ้าเราทำได้ตรงนั้นนะครับเราก็ประสบความสำเร็จในการเป็นมนุษย์แล้วล่ะครับแต่ท่านผู้ฟังครับท่านผู้ประพฤติธรรมที่รักครับมันทำใจยากเหมือนกันนะครับถ้าหากว่าเราไม่มีสติปัญญาพอที่จะให้อาหารของธรรมะที่เป็นสัจธรรมมาหล่อเลี้ยงจิตใจของตัวเราเองเพื่อทำให้จิตใจของเรานั้นไม่เสียศูนย์หรือไม่เสียสมดุลไปกับการที่มีเขาคนนั้นเป็นเงื่อนไขในการกระทำในสิ่งที่ไม่ถูกต้องไม่เหมาะสมไม่ดีงามต่อตัวเรานั่นเองท่านผู้ประพฤติธรรมที่รักครับถ้าเช่นนั้นเราก็ควรจะต้องมาลองศึกษาหรือตรึกตรองกันหน่อยเป็นไงครับว่าถ้าเราจะทำใจให้ยอมรับในพฤติกรรมที่ไม่ดีไม่งามไม่ถูกต้องไม่เหมาะสมที่ใครสักคนหนึ่งกระทำต่อตัวเราเราจะสอบผ่านเงื่อนไขตรงนี้กันได้ง่ายๆได้อย่างไรในอันที่จะนำเราและเขาทั้งหลายไปสู่ความเป็นหนึ่งเดียวกันได้อย่างยั่งยืนแทนที่จะมาทะเลาะเบาะแว้งแก่งแย่งกันที่จะทำร้ายซึ่งกันและกันและทำให้เกิดการแตกความสมานฉันท์กันในอันที่จะเป็นหนึ่งเดียวกันตลอดชีวิตเลยอย่างนี้เป็นต้นนะครับเราก็จะต้องเรียนรู้ว่าถ้าเราเจอใครสักคนหนึ่งเป็นสถานการณ์จริงในชีวิตของเราแล้วคนคนนั้นคือผู้สร้างเงื่อนไขด้านลบด้วยการปฏิบัติไม่ดีปฏิบัติไม่ชอบคือทำไม่ถูกต้องต่อตัวท่านอย่างมากไม่ว่ามากสักแค่ไหนก็ตามในอันที่มันจะทำให้จิตใจของท่านสั่นไหวไปในด้านลบอย่างรุนแรงมากน้อยต่างกันไปนั่นแหละครับท่านผู้ฟังครับมันมีหลักคิดครับถ้าเราจะเป็นมนุษย์ที่สมดุลและมีจิตใจคือมีอารมณ์รู้สึกนึกคิดที่สมดุลต่อคนอื่นๆแล้วเราก็ท่านผู้ฟังจะต้องรู้จักมองเห็นคุณค่าของเพื่อนมนุษย์คนอื่นเอาไว้ให้ได้นี่คือเรื่องใหญ่ทีเดียวครับคนทุกคนที่เกิดมาเป็นมนุษย์บนโลกเสรีนี้เกิดมาเป็นญาติพี่น้องของท่านเกิดมาเป็นบุตรบริวารของท่านหรือเกิดมาเป็นเพื่อนร่วมงานเพื่อนร่วมโลกเพื่อนร่วมสังคมเดียวกันกับท่านก็ตามทุกๆคนไม่ว่าเด็กหรือผู้ใหญ่ไม่ว่าผู้ชายหรือผู้หญิงไม่ว่าเขาจะเป็นนายของเราหรือเป็นลูกน้องของเราหรือไม่ว่าเขาจะเป็นแค่เพื่อนร่วมงานธรรมดาคนหนึ่งของเราก็ตามทุกคนล้วนมีคุณค่าอยู่ในตนเองด้วยกันทั้งสิ้นท่านผู้ประพฤติธรรมที่รักครับถ้าหากว่าท่านเป็นผู้ร่วมงานของเขาท่านก็จะต้องมองให้ออกบอกให้ได้ว่าไอ้คนที่มันทำไม่ดีกับเราเนี่ยเราอย่าไปโกรธมันเลยเพราะมันเป็นคนที่มีค่ามากเลยสำหรับเราเพราะเขาเป็นเพื่อนร่วมงานคนหนึ่งในทีมงานของเรานั่นเองและในการทำงานเป็นทีมเขากับเราต้องอาศัยซึ่งกันและกันในการใช้หนึ่งสมองกับสองมือเนี่ยช่วยกันรังสรรค์ความสำเร็จในงานที่ทำกันในระบบทีมเวิร์กให้ได้เพราะการทำงานระบบทีมเวิร์กนั้นมันไม่มีใครสามารถจะเก่งคนเดียวได้ไม่มีใครที่จะสามารถทำสิ่งใดๆให้สำเร็จด้วยตัวเองแต่เพียงลำพังได้เลยครับแต่ละคนแต่ละฝ่ายจะต้องร่วมด้วยช่วยกันเท่านั้นครับนั่นแสดงว่าฉันก็คงจะขาดเธอที่เป็นสมาชิกคนหนึ่งของทีมไม่ได้เธอก็เช่นกันจะขาดฉันซึ่งเป็นสมาชิกคนหนึ่งในทีมของเธอได้ไม่ได้ด้วยเช่นเดียวกันถูกต้องไหมล่ะครับท่านผู้ฟังครับถ้าเราสามารถคิดนึกได้อย่างนี้เราเกิดการสั่นสะเทือนทางจิตสำนึกได้อย่างนี้เราก็จะกลายเป็นมองเห็นคุณค่าของกันและกันขึ้นมาทันทีครับและถ้าคุณมองเห็นคุณค่าของผมมองเห็นคุณค่าของคุณสิ่งที่ดีงามก็จะเกิดขึ้นในสังคมของผมกับคุณทันทีครับสิ่งที่ดีงามที่เกิดขึ้นนั้นคืออะไรครับคือการมองเห็นคุณค่าของกันและกันหรือมองเห็นความสำคัญของกันและกันเกิดขึ้นแล้วการดูแลเอาใจใส่ทั้งกายสังขารคือเครื่องยนต์แห่งกรรมของกันและกันให้เกิดความสุขให้เกิดความสะดวกให้เกิดความสำเร็จในโอกาสที่เกิดมาเป็นเพื่อนร่วมงานกัน
มันก็จะเกิดขึ้นการทำให้หรือช่วยให้เพื่อนคนนั้นของเราเกิดความสุขเกิดความสะดวกเกิดความสำเร็จทางด้านจิตใจในการดำเนินชีวิตร่วมกันกับเราในการทำงานร่วมกันกับเรามันก็จะเกิดขึ้นและเมื่อเรามีทัศนคติและมีความรู้สึกที่ดีต่อกันอย่างนั้นได้จริงๆสิ่งที่จะตามมาก็คือการที่เราพร้อมจะอดทนอดกลั้นและให้อภัยต่อการกระทำที่ไม่ถูกต้องหรือการกระทำที่เหลวไหลของเขาที่กระทำต่อเราได้อย่างสบายสบายถามว่าเพราะอะไรก็เพราะว่าเรามองเห็นคุณค่าของคนคนนั้นนั่นเองครับถ้าเราทุกคนอยู่ในครอบครัวเดียวกันต่างคนต่างมองเห็นคุณค่าของกันและกันได้อย่างถนัดทนีและเชื่อมั่นศรัทธานะในคุณค่าที่แต่ละคนมีเป็นคุณสมบัติแห่งตนแล้วความเป็นสถาบันครอบครัวของท่านก็จะมั่นคงตามไปด้วยสมาชิกทุกคนก็จะยิ้มแย้มแจ่มใสสมาชิกทุกคนก็จะมีแต่จิตใจที่เบิกบานนะครับสติปัญญาก็จะเฉียบแหลมยิ่งขึ้นเพราะอารมณ์ดีกายก็ดีจิตก็ดีสติปัญญาก็ย่อมดีตามถูกต้องไหมครับท่านผู้ฟังครับนี่คือมุมมองแรกที่อยากจะเรียนชี้แนะชี้นำท่านผู้ฟังว่าถ้าเราจะไม่โกรธใครง่ายๆถ้าเราจะให้อภัยแก่ใครได้อย่างสบายๆเราจะต้องเรียนรู้ที่จะมองเห็นคุณค่าของเพื่อนมนุษย์หรือเพื่อนร่วมงานคนนั้นของเราเอาไว้ให้ชัดแจ้งด้วยครับไม่ฉะนั้นแล้วเราก็จะไม่สามารถที่จะรักษาสภาวะจิตของเราให้ครองความสมดุลแล้วมีเพื่อนอย่างเขาเป็นเพื่อนร่วมงานที่ดีต่อเราอย่างยั่งยืนและเราก็จะพร้อมเป็นเพื่อนร่วมงานที่ดีต่อเขาอย่างยั่งยืนตลอดไปด้วยเช่นเดียวกันอันนี้คือสัจธรรมในเบื้องต้นที่อยากจะเรียนให้ท่านได้เห็นครับแต่ทีนี้ในบางประเด็นเนี่ยบางคนเนี่ยเราบอกว่ามีค่ามีค่าถ้าไอ้เพื่อนคนนั้นของเรามันสั่นสะเทือนตัวมันเองด้วยการแสดงออกหรือกระทำพฤติกรรมที่ก้าวร้าวต่อตัวเราเหลวไหลต่อตัวเราโดยไม่ยอมเลิกราไอ้ตรงนี้คือปัญหาอีกแล้วครับเพราะผมเชื่อมั่นว่าท่านผู้ฟังก็คงคิดเหมือนกันว่าจิตใจของฉันทำด้วยก้อนเนื้อไม่มีใครสามารถจะทนต่อการยั่วยุที่รุนแรงอย่างต่อเนื่องได้เพราะฉะนั้นถ้าหากว่าเพื่อนคนนั้นเป็นเพื่อนร่วมงานของเรามันไม่ยอมเลิกละนิสัยชั่วหรือไม่ยอมเลิกละนิสัยที่ไม่ดีไม่งามของมันตรงนั้นนะคือวางนิสัยไม่ดีให้ได้การแสดงพฤติกรรมที่ไม่ดีที่เขาจะต้องแสดงออกหรือกระทำต่อตัวเราที่เป็นเพื่อนร่วมงานของเขาเนี่ยมันก็ย่อมจะต้องเกิดขึ้นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้สถานการณ์ที่เหลวไหลแบบนั้นต้องเกิดขึ้นให้ตัวเราได้เผชิญวันยังค่ำตัวเราก็เช่นเดียวกันครับถ้าเรายังไม่เลิกละนิสัยที่ไม่ดีที่เป็นข้อบกพร่องซะเพื่อนร่วมงานคนอื่นๆที่เขาทำงานร่วมกันกับเราก็คงจะต้องมีโอกาสเผชิญหน้ากับความทุกข์ระทมทั้งกายและจิตใจอันมีเราเป็นเงื่อนไขได้เช่นเดียวกันท่านผู้ประพฤติธรรมที่รักครับเราบอกแล้วว่าการเกิดมาเป็นมนุษย์นั้นเราจะต้องเรียนรู้ในการที่จะอยู่ร่วมกันเป็นสังคมเดียวกันให้เป็นหนึ่งเดียวกันให้จงได้จะทำอย่างไรก็ตามจะต้องแสวงหาคำตอบและประพฤติปฏิบัติมันให้ได้มันถ้าหากว่าเขายั่วยุอยู่เรื่อยการมองเห็นคุณค่าของเขาที่เคยมีอยู่มันก็อาจจะเลอะเลือนไปได้เพราะเรามีปัญหาทางอารมณ์เข้ามาสอดแทรกขึ้นที่จิตใจถูกต้องไหมครับท่านผู้ฟังเมื่อมันเป็นเช่นนั้นเราก็จะกลายเป็นผู้มีความทุกข์อีกแล้วขณะที่เรากำลังตั้งใจจะเป็นผู้ประพฤติธรรมเพื่อจะน้อมนำความสุขมาให้กับตนเองทั้งร่างกายและจิตใจเอาล่ะถ้าอย่างนั้นเราจะมีเหตุผลอันใดอีกครับท่านผู้ฟังครับเหตุผลอันใดครับที่จะทำให้เราสามารถเข้าถึงซึ่งการใช้สติปัญญาที่สูงกว่าเดิมสูงกว่าการมองเห็นคุณค่าของเขานะในตรงที่ว่าเราเห็นว่าเขาเป็นคนสำคัญในการที่จะเป็นเพื่อนร่วมงานในการที่จะช่วยเราสร้างช่วยเราสานช่วยเราทำงานยากๆให้ประสบความสำเร็จร่วมกันได้ถ้าไม่มีเขาเราก็สำเร็จไม่ได้ในทางกลับกันถ้าไม่มีเราเขาก็ประสบความสำเร็จไม่ได้เหมือนกันนั่นคือนัยยะแรกครับแต่นัยยะที่สองเนี่ยที่จะช่วยทำให้เรามีความรู้สึกว่ามีความสุขที่จะยอมรับความจริงในพฤติกรรมที่เหลวไหลของเขาได้นั่นก็คือท่านพยายามมองคนที่เขาทำไม่ดีกับท่านโดยเฉพาะไอ้เพื่อนร่วมงานคนที่คุณกำลังหรือท่านกำลังจะรู้สึกว่าโกรธเกลียดเคียดแค้นเสียศูนย์ไปกับการกระทำที่ไม่ถูกต้องไม่ดีงามของเขาต่อตัวท่านนะให้ท่านมองว่าเขาคือครูของท่านนะท่านคงจำได้ว่าในทางศาสนาเนี่ยพระศาสดาทรงสอน

เราต้องเรียนรู้ด้านดีและด้านชั่วนั่นหมายความว่าเราจะต้องไม่ปฏิเสธวิธีการเรียนรู้ในด้านชั่วๆด้วยเหมือนกันครับนั้นการที่เราจะเรียนรู้ด้านชั่วๆได้มีอยู่สองอย่างครับอย่างแรกคือเป็นคนชั่วซะเองครับท่านนึกภาพออกนะครับถ้าเราเรียนรู้ถ้าเราต้องการจะเรียนรู้ในด้านชั่วๆเพื่อให้ตัวเราเป็นมนุษย์ที่ฉลาดขึ้นไม่ใช่เรียนรู้แต่ด้านดีอย่างเดียวนะเราต้องเรียนรู้ด้านชั่วด้วยวิธีการเรียนรู้ด้านชั่วๆคือด้านที่ไม่ดีงามมี2วิธีวิธีที่1คือท่านต้องเลือกที่จะเป็นคนชั่วซะเองแล้วค่อยๆเรียนรู้ว่าไอ้ชั่วน่ะมันเป็นยังไงนะหรือในทางกลับกันครับไม่ต้องเปลืองเนื้อเปลืองตัวหรือเปลืองหัวใจให้มากนะเราจะสามารถเรียนรู้ว่าไหนดีไหนชั่วได้โดยเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ของบุคคลอื่นใช่ไหมครับมันการที่มีเพื่อนสักคนนึงมาทำชั่วกับตัวเราแล้วเราโกรธเขาเพราะเรารู้ว่าชั่วใช่ไหมเรารู้ว่าเขาทำชั่วกับเราเราเลยเกลียดโกรธเขาน่ะนั่นแสดงว่าเราเป็นนักเรียนเขาเป็นครูใช่ไหมครับเขาเป็นครูสอนให้รู้ว่าชั่วมันเป็นอย่างไรพอเราเรียนรู้ว่าชั่วเป็นอย่างไรแล้วเราจะตอบแทนบุญคุณเขาด้วยการโกรธเกลียดเคียดแค้นเขาเช่นนั้นนะครับนั่นแสดงว่าถ้าเราไปโกรธเกลียดเคียดแค้นแล้วกระทำตอบต่อครูที่มีค่าต่อตัวเรามากเลยคือเขาสอนพฤติกรรมชั่วด้วยการทำตรงๆทำโดยตรงกับตัวเราเลยอย่างเงี้ยเราชั่วกว่าเขาอีกนะครับที่เราชั่วกว่าเขาเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าเรารู้ว่าชั่วขณะที่ไอ้คนที่เขาประพฤติชั่วกับตัวเรานั้นเขาทำชั่วกับเราโดยไม่รู้ตัวว่าชั่วคนที่ไม่รู้ตัวว่าชั่วและทำชั่วกับคนที่รู้ตัวว่าชั่วแต่ก็ยังไปทำชั่วโดยไม่ยอมละเว้นละวางถามว่าใครชั่วกว่ากันครับไอ้คนที่ไปทำชั่วทั้งที่รู้ว่าชั่วนั่นคือคนที่ชั่วมากกว่าคือเหลวไหลมากกว่าใช่ไหมครับมันถ้าหากว่าท่านต้องการเป็นผู้ประพฤติธรรมท่านต้องการจะเป็นคนดีท่านจะให้มือของท่านคือ1สมองกับ2มือของท่านแปดเปื้อนกับสิ่งชั่วๆเถอะครับอย่างนั้นเหรอครับแล้วตัวท่านเองจะคุยว่าเราเป็นคนดีได้อย่างไรครับมันคนดีต้องฉลาดครับต้องไม่ทำชั่วเรียนรู้ความชั่วจากประสบการณ์โดยอ้อมคือผ่านการกระทำของคนอื่นที่ชั่วๆไม่ได้เหรอครับทำไมเราจะต้องลงทุนให้เปลืองเนื้อเปลืองตัวไปทำไมใช่ไหมมันถ้าท่านมองเห็นคุณค่าของคนที่ทำไม่ดีกับตัวท่านเราจะต้องมองว่าเขาคือครูของท่านเป็นครูที่สอนให้ท่านรู้ว่าชั่วเป็นอย่างไรเพื่อทำให้ท่านได้สามารถเรียนรู้และละเว้นที่จะไม่ทำชั่วเหมือนอย่างที่เขาทำต่อตัวท่านได้นี่คือคนฉลาดครับมันถ้าท่านจะเป็นผู้ประพฤติธรรมท่านจะต้องมีปัญญาพอหรือมีสติปัญญาที่จะค้ำจุนจิตใจของท่านด้วยการบอกตัวเองว่าอ้อก็มองว่าเขาคือครูที่แสนดีของท่านสิแล้วท่านก็จะมีความสุขนี่คือสิ่งที่ผมอยากจะเรียนแนะนำท่านไว้ในตอนท้ายของรายการธรรมะเพื่อชีวิต

ท่านผู้ฟังครับวันนี้หมดเวลาของรายการเทพทิพย์มงคลธรรมแล้วกลุ่มแสงสิริวัฒนาขอขอบคุณท่านผู้ใจบุญทั้งหลายที่ได้ให้เกียรติสนับสนุนรายการนี้เพื่อสร้างวิถีแห่งสันติสุขสู่มวลชนบนคลื่นวิทยุโปรดกรุณาแจ้งผลการรับฟังได้ที่โทรศัพท์025123176 025123176ท่านจะติดตามรับฟังรายการนี้ได้ใหม่ทุกวันทางสถานีวิทยุแห่งนี้ในเวลาเดียวกันนี้สวัสดีครับ

ลาต่อไปนี้สถาบันพัฒนาพฤติกรรมมนุษย์ผู้สร้างทฤษฎีและกลยุทธ์ไซโคโชเพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่บกพร่องของมนุษย์ด้วยการกระตุ้นจิตสำนึกที่ลึกซึ้งและแยบยลสำนักพิมพ์จิตจักรวาลผู้ผลิตหนังสือธรรมะภาคปฏิบัติแนวอภิปรัชญาที่ทรงคุณค่าสำหรับศาสนิกชนไทยและชมรมผู้ประพฤติธรรมเพื่อสร้างสันติสุขให้ตนเองและผู้อื่นร่วมกับกลุ่มแสงสิริวัฒนาภูมิใจเสนอรายการเทพชิปมงคลธรรมเพื่อนำพาสันติสุขสู่มวลชนด้วยธรรมบรรยายภาคปฏิบัติโดยอาจารย์ปริญญาตันสกุลขอเชิญท่านติดตามรับฟังได้ณบั

ท่านผู้ประพฤติธรรมทุกท่านครับในการที่เราจะดำเนินชีวิตอยู่อย่างมีความสุขนั้นมีหลายแขนงหลายแนวทางแล้วก็มีหลายมุมมองเหลือเกินนะครับที่เราจะเลือกคิดเลือกพิจารณาเพื่อจะนำเอาสิ่งที่เราคิดได้สิ่งที่เราพิจารณาได้นำไปสู่การประพฤติปฏิบัติตนของตัวเราเองเพื่อจะช่วยทำให้ตัวเรานั้นมีความสุขอย่างที่เรียนท่านผู้ประพฤติธรรมกันมาโดยตลอดผ่านทางรายการธรรมะเพื่อชีวิตทางสถานีวิทยุแห่งนี้มาเป็นประจำสืบเนื่องกันมาเราได้บอกเราได้เรียนหรือเราได้ชี้แนะต่อท่านผู้ฟังไว้โดยตลอดว่าเป้าหมายสูงสุดของผู้ประพฤติธรรมนั้นก็คือการสั่นสะเทือนตนเองเป็นการแสดงออกเป็นการกระทำไม่ว่าจะทำด้วยกายด้วยวาจาหรือด้วยจิตใจของท่านก็ตามทำแล้วทำให้ตนเองนั้นพบกับความสุขหรือความสงบนอกจากนั้นยังจะส่งผลต่อเพื่อนมนุษย์คนอื่นๆที่เราเข้าไปเกี่ยวข้องด้วยเช่นสามีภรรยาบุตรหลานพ่อแม่ญาติพี่น้องหรือเพื่อนร่วมงานแม้กระทั่งเพื่อนร่วมสังคมของเราที่จะพลอยมีความสุขไปกับเราด้วยท่านผู้ประพฤติธรรมที่รักครับถ้าเราจะมามองในมุมของความเป็นมนุษย์ที่จะเป็นผู้ประพฤติธรรมได้อย่างถูกต้องเป็นที่สุดทุกอย่างก็คงจะต้องมาเริ่มต้นที่ตัวเราก่อนการที่ตัวเราจะมีความสุขแล้วสามารถจะช่วยทำให้ผู้อื่นก็มีความสุขได้นั้นมันอยู่ที่พฤติกรรมทางจิตใจแล้วก็พฤติกรรมทางกายสังขารของเราที่เราจะแสดงออกหรือกระทำต่อผู้อื่นเขาต่อไปอีกทอดหนึ่งดังที่หลายต่อหลายคนเคยพูดกันว่าถ้าคนเราคิดดีหรือนึกดีย่อมจะนำไปสู่การเป็นคนประพฤติดีถ้าเราเป็นคนจิตใจที่ดีงามการนึกของเราก็จะดีงามการคิดก็จะเป็นสิ่งที่ดีงามพอแสดงออกหรือกระทำพฤติกรรมใดๆออกมาในชีวิตประจำวันไปตามพลังของความรู้สึกนึกคิดของเรานั้นมันก็ย่อมจะต้องเป็นพฤติกรรมที่ดีงามอย่างแน่นอนและถ้าคนอื่นเขาได้รับการแสดงออกหรือการกระทำพฤติกรรมที่ดีงามจากเราคนอื่นๆเขาก็จะรู้สึกยิ้มแย้มแจ่มใสเขาก็จะยินดีปรีดานั่นก็หมายความว่าเขาก็ย่อมจะต้องแสดงออกหรือกระทำพฤติกรรมที่ดีงามตอบสนองเรากลับมาด้วยเช่นเดียวกันให้สิ่งที่ดีต่อเขาเขาก็ย่อมจะตอบสนอง สิ่งที่ดีกลับคืนมาหาเราเหมือนกันท่านผู้ประพฤติธรรมที่รักครับสิ่งแรกที่เราจะต้องกล่าวถึงกันก็คือเราก็คงจะต้องฉลาดที่จะคิดก่อนที่เราจะทำสิ่งใดนั่นเองครับการเป็นคนฉลาดคิดในที่นี้หมายถึงท่านต้องคิดก่อนทำคิดให้รอบคอบซะก่อนคิดให้ถ่องแท้ซะก่อนก่อนที่จะลงมือทำหรือแสดงออกหรือแสดงพฤติกรรมใดๆต่อเพื่อนต่อเพื่อนมนุษย์ผู้อื่นถ้าตัวท่านเองนะจะคิดดีคือคิดให้ถูกต้องคิดให้เหมาะสมคิดให้ดีงามนะท่านก็คงจะต้องเป็นคนที่มีจิตใจที่ดีงามก่อนนั่นหมายถึงมีจิตใจที่เป็นสุขสงบและก็สมดุลถูกไหมครับถ้าหากว่าเรามีจิตใจที่ดีงามแล้วการที่เราจะคิดให้รอบคอบคิดให้ดีงามก่อนที่เราจะประพฤติพฤติกรรมอะไรออกไปก็ตามนะก็เชื่อมั่นได้ว่านอกจากมันจะทำให้ตัวเองเนี่ยมีความสุขเพราะรู้ว่าตัวเองกำลังจะกระทำในสิ่งที่ดีงามแล้วคนอื่นๆที่จะได้รับผลของการกระทำจากตัวเราเขาก็จะพลอยมีความสุขไปกับการที่มีเราเป็นผู้แสดงพฤติกรรมที่ดีงามนั้นด้วยอย่างนี้ก็เรียกว่าเป็นบทบาทของกัลยาณมิตรนั่นเองครับท่านผู้ฟังครับท่านผู้ฟังครับการคิดก่อนทำตรงนี้มันเป็นขั้นตอนหนึ่งในกระบวนการที่เราอยากจะเรียกว่าการเตือนตนด้วยตนเองนั่นเองครับการเตือนตนด้วยตนเองเพื่อทำให้ตนเองนึกดีคิดดีแล้วก็ทำดีต่อผู้อื่นในอันที่จะนำความสุขให้แก่ตนเองและผู้อื่นร่วมกันนั้นมันหมายถึงท่านจะต้องเตือนตนด้วยตนเองด้วยการคิดนะก่อนที่จะกระทำสิ่งใดออกไปใน4ประการด้วยกันครับประการที่1ก็คือถูกหรือไม่ถูกในสิ่งที่ท่านกำลังจะทำประการที่2ดีหรือไม่ดี
ในสิ่งที่ท่านกำลังจะคิดที่จะทำหรือไม่อย่างที่สามสิ่งที่ท่านกำลังคิดเพื่อที่จะนำไปสู่การกระทำต่อไปนั้นมันควรหรือไม่สมควรประการที่สี่ประการสุดท้ายท่านต้องคิดให้ได้ว่าสิ่งที่ท่านกำลังจะคิดเพื่อจะนำไปสู่การกระทำนั้นมันเหมาะหรือไม่เหมาะคำว่าเหมาะหรือไม่เหมาะในที่นี้เหมาะสมหรือไม่นั่นเองครับท่านผู้ฟังครับเพราะฉะนั้นการคิดก่อนที่จะทำสิ่งใดเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ประเสริฐที่สุดครับเพื่อจะทำให้ตัวเราเองเนี่ยเกิดตัวรู้เกิดขึ้นการคิดว่าสิ่งที่เรากำลังคิดอยู่นั้นถูกหรือไม่ถูกมันจะมีประโยชน์เป็นอย่างยิ่งครับเช่นถ้าเราคิดแล้วว่าโอ้ถ้าเราจะคิดไปลักของเขาคิดว่ากำลังจะไปขโมยของเขาเนี่ยถามตัวเองก่อนเลยว่าเฮ้ยไอ้ที่กำลังคิดจะไปหยิบฉวยยักยอกเอาของเขามาเนี่ยนะมันผิดหรือไม่ผิดผิดอะไรนะอย่างน้อยๆเราเกิดมาเป็นมนุษย์เนี่ยเราอยู่ในสังคมเดียวกันเราก็รู้ว่ามันผิดกฎหมายบ้านเมืองถูกต้องไหมครับถ้าอย่างน้อยๆเรารู้ว่าอ้อการจะไปลักหยิบฉวยเอาของของเขาที่เขามีเจ้าของแล้วเขารักเขาหวงของเขาเหมือนกันเขาไม่อนุญาตให้เราแน่ๆและเราไปหยิบไปเอาของเขามาอย่างนี้มันเป็นความผิดแน่นอนถ้ารู้ว่าผิดกฎหมายท่านผู้ฟังครับเรามีตัวรู้เกิดขึ้นทีว่าผิดกฎหมายเนี่ยเราจะคิดต่อไปไหมครับว่าเราจะลักเขาที่ไหนลักเขาตรงไหนรักเขาตอนไหนรักเขาเมื่อไหร่หรือว่าลักเขาอย่างไรอย่างนี้เป็นต้นนั้นเมื่อเรารู้ตัวว่ามันผิดนะมันผิดกฎหมายเราก็คงจะไม่ทำใช่ไหมเราก็จะไม่ทำจิตใจของเราก็จะมีด้านบวกเนี่ยนะก็จะมีอำนาจเหนือนำจิตใจด้านลบทำให้เราหยุดคิดที่จะไปลักจะไปขโมยจะไปหยิบฉวยเอาของของคนอื่นมาเป็นของตัวนี่มองในแง่ของกฎหมายในความผิดแต่ถ้าหากว่าท่านผู้ฟังเป็นผู้ประพฤติธรรมท่านได้ศึกษาเรียนรู้ธรรมะมาในระดับหนึ่งจนสูงส่งจนถึงทุกวันนี้เนี่ยท่านผู้ฟังก็ยังรู้อีกว่า1ในศีล5สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ทรงตรัสสอนเอาไว้แล้วว่าห้ามลักทรัพย์คำว่าห้ามลักทรัพย์ก็แปลว่าไปฉกชิงไปขโมยไปยื้อแย่งไปเบียดบังของของคนอื่นเข้ามานั่นเองมันเป็นบาปนะเป็นบาปมันคำว่าบาปกับคำว่าผิดในทางโลกเนี่ยมันก็คงจะเป็นความหมายเดียวกันนะครับท่านผู้ฟังถ้าหากว่าเราสามารถจะคิดก่อนทำแล้วคิดได้รู้ได้ว่าโอ้มันผิดนี่นะผิดทั้งกฎหมายบ้านเมืองหรือกฎของสังคมหรือกฎโลกแล้วก็ยังผิดบาปต่อจิตวิญญาณของตัวเราเองซึ่งเป็นผู้อาสามาเกิดเป็นมนุษย์ซะอีกสิ่งที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหรือพระศาสดาทุกพระองค์ทรงสื่อสอนไว้ว่าอย่าไปเบียดเบียนเอาของคนอื่นของเขาที่เขาไม่ให้เขาไม่อนุญาตและเอามาเป็นเจ้าของตัวเองนะเพราะว่ามันจะเป็นการกระทำผิดบาปต่อจิตวิญญาณซึ่งจะต้องขยายความกันในวันหน้าว่ามันไม่ใช่เพียงแค่ผิดบาปต่อจิตวิญญาณของมนุษย์คนอื่นซึ่งเขาเป็นเจ้าของสิ่งของรักของหวงชิ้นนั้นของเขาอย่างเดียวแต่มันเป็นการกระทำผิดบาปต่อจิตวิญญาณของตัวเราเองด้วยเพราะจิตวิญญาณของเราที่เกิดมาเป็นมนุษย์นั้นไม่ได้มีเจตนาจะให้จิตปัจจุบันหรือจิตหยาบของเราที่ทำหน้าที่โลดแล่นในบทบาทของการเป็นมนุษย์ในระหว่างที่มีลมหายใจอยู่ไปกระทำในสิ่งที่ไม่ดีงามหรือไม่ถูกต้องเช่นนั้นซึ่งวันหน้าเราคงต้องว่ากันให้ลึกไปกว่านี้แต่เอาเป็นว่านอกจากจะผิดกฎหมายแล้วมันยังจะเป็นการผิดบาปต่อจิตวิญญาณทั้งของผู้อื่นซึ่งเป็นเจ้าของของรักของหวงชิ้นนั้นแล้วก็ยังจะเป็นการกระทำที่ผิดบาปต่อตัวมนุษย์เองซึ่งเป็นผู้กระทำอีกด้วยท่านผู้ฟังครับท่านผู้ประพฤติธรรมทั้งหลายครับคนเราเนี่ยนะถ้าสำนึกรู้ว่ามันผิดตั้งแต่กำลังคิดจะทำเนี่ยนะแล้วยังตะแบงหรือยังไปดันทุรังที่จะคิดต่อว่าจะลักที่ไหนลักเมื่อไรลักอย่างไรอะไรแบบนี้นะก็ยังทำอีกเนี่ยแสดงว่าเป็นคนที่แย่มากเลยล่ะครับที่แย่มากเพราะอะไรครับเพราะว่าให้อำนาจฝ่ายต่ำเนี่ยมามีอำนาจเหนือตนเองอำนาจฝ่ายต่ำคืออะไรเช่นถ้าเห็นของสำคัญของมีค่าของเขาชิ้นนั้นเนี่ยแล้วอยากได้มากๆซึ่งเป็นเรื่องของกิเลสเป็นเรื่องของตัณหาเนี่ยนะถ้าหากว่าเราอยากได้มากๆจนลืมที่จะใช้เหตุผลของการผิดบาปที่กล่าวเมื่อสักครู่นี้ค้ำจุนจิตใจของตนให้สมดุล นะเอาไว้ให้ได้คือลืมใช้มันนะคือคิดได้แต่ลืมใช้มันก็ไม่มีประโยชน์ที่เราจะไปคิดถูกไหมครับ
พราะฉะนั้นเขาจึงบอกว่าคนที่จะตั้งมั่นอยู่กับการประพฤติธรรมนั้นต้องมีปณิธานว่าตัวเองจะต้องเป็นผู้ประพฤติธรรมจริงๆซะก่อนเช่นถ้าสมมติว่าท่านเรียนหนังสือท่านอยากจะเป็นแพทย์ถ้าท่านไม่มีปณิธานว่าท่านจะต้องเป็นแพทย์ให้ได้เนี่ยพอเจออุปสรรคเจอปัญหาเจอเรื่องยุ่งยากอะไรขึ้นมาระหว่างการเรียนแน่นอนครับความท้อแท้ในอันที่จะนำไปสู่ความท้อถอยแล้วก็เลิกเรียนเสียกลางคันมันก็จะเกิดขึ้นความสำเร็จของท่านที่จะเป็นแพทย์มันก็ย่อมเป็นไปไม่ได้หรือว่าการทำธุรกิจการค้าการขายอะไรก็เหมือนกันไม่มีสิ่งใดจะง่ายสำหรับมนุษย์ในทุกสิ่งแต่ไม่มีสิ่งใดจะยากเกินความสามารถเกินความพยายามที่จะนำไปสู่ความสำเร็จในบ้านปลายสำหรับมนุษย์ในทุกสิ่งเช่นเดียวกันท่านผู้ประพฤติธรรมที่รักครับนั้นการที่เรามีความมุ่งมั่นที่จะเป็นผู้ประพฤติธรรมเท่านั้นแหละครับจึงจะช่วยทำให้เราสามารถมีจิตใจที่สูงส่งเหนือกิเลสตัณหาทั้งหลายทั้งปวงได้จะมีความสามารถที่จะใช้สติปัญญาก็คือคิดก่อนทำเนี่ยนะครับนะเกิดการยั้งคิดขึ้นมาได้มันการคิดก่อนทำคือคิดว่าถูกหรือไม่ถูกเนี่ยในประการแรกที่เรากำลังกล่าวถึงเนี่ยนะก็เป็นสิ่งที่จะประสบความสำเร็จได้ก็ต่อเมื่อท่านผู้ประพฤติธรรมต้องยึดมั่นอยู่กับปณิธานของการที่จะเป็นผู้ประพฤติธรรมจริงๆไม่ใช่ว่าทำตัวเป็นมนุษย์ไปวันๆหนึ่งคือเดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์เดี๋ยวดีเดี๋ยวชั่วเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายอะไรเป็นวันๆไม่มีเป้าหมายไม่มีปณิธานดังเช่นผู้ประพฤติธรรมทั้งหลายนอกจากจะหวังว่าตนจะมีความสุขและช่วยให้ผู้อื่นเขามีความสุขด้วยแล้วถ้าจะมีปณิธานสูงสุดเติมเต็มเข้าไปในบ้านปลายว่าขอให้เราได้บรรลุมรรคผลนะก็คืออริยมรรคเป็นอริยบุคคลกับเขามั่งนั่นก็คือปลายทางคือนิพพานเนี่ยนะเราจะต้องมีเป้าหมายตรงนี้ถ้าไม่มีชีวิตของเราในการดำเนินไปในแต่ละวันในแต่ละนาทีมันก็จะแกว่งไปแกว่งมานั่นเองครับท่านผู้ประพฤติธรรมที่รักครับมันเมื่อเราจะคิดใน4ประการนะครับเราคิดแค่อย่างแรกก็คงจะไม่พอเพราะบางสิ่งคิดรู้ว่าผิดนะก็ไม่ทำโอเคแต่บางทีพอคิดรู้แล้วตัวเองก็อาจจะเข้าข้างตัวเองภาษาฝรั่งเรียกว่า bias กับตนเองนะครับก็มีเหตุผลบางอย่างมาหักล้างก็บอกไม่ผิดหรอกที่ฉันกำลังจะคิดอย่างเนี้ยที่ฉันกำลังคิดว่าจะไปหยิบของของเขามาเนี่ยนะมันไม่ผิดหรอกนะที่มันไม่ผิดเพราะอะไรเพราะว่าเข้าข้างตัวเองนะครับอันนี้เป็นกรณีสมมุตินะไม่ผิดหรอกเพราะว่านั่นเขาเป็นลูกน้องของฉันเองและไอ้ของชิ้นนี้ฉันเคยให้เขาไปฉันจะหยิบเอามาใช้จะชั่วคราวหรือถาวรฉันจะเอาคืนก็ไม่น่าจะมีปัญหาเพราะฉันเป็นคนให้เขาไปเองมันก็คือของของฉันนี่แหละนี่คือการคิดเข้าข้างตัวเองนะครับมันเราจะคิดว่าถูกหรือไม่ถูกเนี่ยนะอย่างเดียวคงจะไม่พอประการที่สองเราจึงต้องคิดแล้วก็ถามตัวเองว่าเฮ้ยดีหรือไม่ดีวะไปเอาของของเขาที่ฉันให้เขาไปแล้วก็จริงอะนะแต่ฉันไปเอาของเขามาโดยไม่บอกกล่าวเขาเพราะฉันอยากได้อยากจะใช้คืนอยากจะเอาคืนเนี่ยดีหรือไม่ดีถ้าตอบตัวเองว่าเฮ้ยให้เขาไปแล้วไม่ดีไปเอาคืนได้ยังไงน่าเกลียดน่าเกลียดนะฉันคงจะไปหยิบไปฉวยเอาไม่ได้แล้วเพราะมันไม่ใช่ของฉันแล้วอะให้ของเขาไปแล้วนะมันไม่ใช่ของฉันแล้วเพราะฉะนั้นฉันจะไปเอามาคืนจะเอามาครองเช่นเดิมหรือถือวิสาสะหยิบฉวยใช้เขาใช้ของเขาโดยไม่บอกกล่าวมันไม่ดีแน่ๆเลยมันเป็นเรื่องชั่วแน่เลยอย่าทำเลยนะถ้าคิดได้อย่างนี้นะเราก็จะไม่คิดต่อไปว่าเราจะเอาไปทำอะไรเมื่อไรอย่างไรถูกต้องไหมครับท่านผู้ประพฤติธรรมครับเห็นไหมฮะคิดว่าผิดหรือคิดว่าไม่ผิดแล้วเนี่ยกลัวพลาดกันพลาดก็ต้องมาคิดก่อนว่าดีหรือไม่ดีนะถ้ามันไม่ดีก็อย่าไปทำมันนะการที่จะเป็นมนุษย์ที่สมดุลก็ยังจะเกิดขึ้นมาได้ทีนี้บางคนก็เข้าข้างตัวเองว่าเฮ้ยทำไมจะไม่ดีก็ฉันเป็นคนให้มันไปเองอ่ะฉันให้มันไปตั้งเยอะแยะแล้วนะเอาคืนมาเพราะฉันจำเป็นต้องใช้หรือหยิบฉวยใช้ไปไม่เห็นเป็นไรไม่เห็นจะต้องบอกกล่าวนะมันเป็นสิ่งที่โอ้ยนะดีไม่มีอะไรไม่ดีหรอกนะก็ต้องถามตัวเองในประเด็นที่สามว่าแล้วควรหรือไม่ควรล่ะนะควรไหมควรจะหยิบเอาฉวยเอาตอนที่เจ้าของที่เราให้เขาไปแล้วเนี่ยเขาไม่อยู่ควรบอกกับเขาซะก่อนแล้วก็หยิบเอามาช่วยหยิบเอามาใช้ไหมนะถ้าหากว่าไม่ควรแฮะถ้าเจ้าของเขาไม่อยู่ไปหยิบเอามาเนี่ยมันก็ผิดทั้งทางโลกผิดทั้งทางธรรมะก็คือบาปเหมือนกันเนี่ยนะเพราะว่าไปหยิบเอามาโดยเจ้าของเขายังไม่ได้อนุญาตเนี่ยนะก็ไม่ทำแต่ถ้าหากว่าเราไปเข้าข้างตัวเองบอกโอ้ยทำไมจะไม่ควรทำสิเพราะว่าฉันกำลังต้องการใช้มันด่วนมากเลยมัวแต่รอให้มันมามัวแต่รอถ้าขออนุญาตเนี่ยคงไม่ทันการแล้วนะมันคงไม่ว่าอะไรหรอกมันคงไม่ว่าอะไรหรอก
นะท่านผู้อภิธรรมครับอันนี้คือการคิดเข้าข้างตัวเองในอีกประเด็นหนึ่งอีกมุมหนึ่งเหมือนกันพอเข้าข้างตัวเองแล้วบอกว่าอ๋อควรมีอะไรจะไม่ควรแล้วมันรีบด้วยถ้าฉันมัวแต่ชักช้านี่ฉันแย่แน่ๆก็เลยคว้าแมปเข้ามานะฮะแต่ก่อนจะคว้าก็ฝากต่อไปว่าเราคิดในมุมสุดท้ายดีไหมในมุมที่4คิดในมุมที่4คือเหมาะไหมเหมาะหรือไม่เหมาะที่ฉันจะไปหยิบเอาของฉันที่ให้เขามาที่ให้เขาไปแล้วนะฮะให้เขาไปแล้วแล้วไปหยิบฉวยเอามาโดยเจ้าของเขาไม่อยู่นะไปหยิบเอามาแล้วเอามาใช้ก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยว่ากันทีหลังค่อยพูดกับมันทีหลังหรืออะไรอย่างเนี้ยนะครับเราจะต้องถามตัวเองว่าเหมาะหรือไม่เหมาะถ้าบอกตัวเองว่าเหมาะนั่นคือขั้นสุดท้ายแล้วครับก็คงจะต้องทำไปนะครับนะแต่ถ้าตอบว่ามันไม่เหมาะมันจะไปเหมาะได้ยังไงเมื่อเจ้าของเขาไม่อยู่แล้วไม่รู้ว่าที่เราจะไปหยิบเอามาใช้นั่นนะเดี๋ยวสักครู่เนี่ยเขาจะจำเป็นจะต้องเอาไปใช้ทำอะไรอยู่ที่เป็นเรื่องยิ่งใหญ่และสำคัญกว่าที่เราจะหยิบเอาของชิ้นนี้ที่เราเคยให้เขาเอามาอย่างถือวิสาสะหรือเปล่าอย่างนี้เป็นต้นนะครับท่านผู้บรรพุทธธรรมที่รักครับถ้าหากว่าเราคิดก่อนที่จะทำโดยรู้ว่าผิดและยังไปทำเขาเรียกว่าเป็นคนพาลครับถ้าเราคิดต่อไปว่ารู้ว่าไม่ดีคือชั่วและยังทำอย่างนี้เขาเรียกว่าเป็นการก่อกรรมในลักษณะของการทำผิดบาปนะรู้ว่าไม่ดีนะแล้วก็ยังทำนะอย่างนี้เขาเรียกคนบาปแต่ถ้ารู้ว่าไม่ควรนะรู้ว่าไม่ควรแล้วยังทำนะในสิ่งที่ไม่สมควรทำกราบขออภัยท่านผู้พุทธธรรมครับที่ต้องขอใช้ภาษามนุษย์แบบชาวบ้านอาจจะฟังแล้วไม่เพราะหูสักนิดนึงคือใช้คำว่าเสือกนะครับก็เรียกว่าเป็นคนเสือกคือไม่ควรทำแล้วยังไปทำนี่ก็เรียกว่าเสือกทำเนาะภาษามนุษย์ว่าอย่างนั้นซึ่งมันไม่ดีเลยนะครับแล้วก็ถ้ารู้ว่าไม่เหมาะไม่เหมาะสมแล้วก็ยังทำอย่างนี้เขาเรียกว่าคนดื้อรั้นดันทุรังครับท่านผู้บรรพธรรมที่รักครับมันการเตือนตนด้วยตนเองเนี่ยของมนุษย์เรานั้นถ้าเราสามารถเตือนตัวเราเองได้ตั้งแต่ก่อนที่เราจะลงมือทำคือเตือนตัวเองในขณะที่กำลังมีพฤติกรรมเกิดขึ้นภายในพฤติกรรมที่เกิดขึ้นภายในก็คือการสั่นสะเทือนทางอารมณ์รู้สึกนึกคิดนะครับเพราะว่ามนุษย์เราเนี่ยก่อนที่จะประพฤติหรือก่อนที่จะแสดงพฤติกรรมอะไรต่างๆออกมาให้คนอื่นๆได้ประจักษ์หรือได้แลเห็นนั้นมนุษย์เราจะสั่นสะเทือนให้เกิดขึ้นข้างในก่อนนะครับเกิดเป็นอารมณ์รู้สึกเกิดเป็นการนึกและเกิดเป็นการคิดด้วยสติปัญญาของสมองขั้นตอนมันเป็นอย่างนั้นพอคิดจนเสด็จน้ำแล้วมนุษย์ก็จะขับเคลื่อนพฤติกรรมทางความคิดนั้นออกมาเป็นพฤติกรรมทางกายเป็นการแสดงออกในชีวิตประจำวันในการทำตนนะปฏิบัติตนเองต่อผู้อื่นและก็ในการปฏิบัติต่อผู้อื่นในการปฏิบัติต่องานอะไรแบบนี้ล้วนเป็นพฤติกรรมที่เกิดมาจากข้างในพูดง่ายๆก็คือจิตใจของคนเรานั้นจะเป็นตัวขับเคลื่อนพฤติกรรมภายนอกที่คนอื่นสามารถมองได้ยกมือยกไม้นะแสดงอากัปกิริยาทั้งหลายอะไรต่างๆเหล่านี้เพราะฉะนั้นถ้าหากว่าท่านเป็นผู้ประพฤติธรรมท่านรู้หลักการเกิดพฤติกรรมของท่านแล้วท่านควรจะต้องเริ่มต้นเตือนตนด้วยตนเองที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและพระศาสดาทั้งหลายได้สื่อสอนอย่างเมตตาต่อพวกเราซึ่งเป็นชาวผู้ประพฤติธรรมทั้งหลายทั้งปวงว่าอัตตาหิอัตโนนาโถในนัยความหมายที่ว่าเตือนตนด้วยตนเองนั่นเองคือต้องช่วยตัวเองนะก็ให้คนอื่นมาคอยเตือนคอยตนคอยช่วยไม่ได้ยกเว้นตอนที่เรายังเป็นเด็กแล้วก็ยังไม่รู้ประสีภาษาก็ต้องมีพ่อแม่ผู้ปกครองทั้งหลายช่วยเตือนสติเราช่วยชี้แนวทางสร้างแนวคิดให้กับเรานะครับเพราะฉะนั้นเรื่องที่เราจะต้องคิดให้ได้ตรงนี้มันเป็นเรื่องที่ไม่น่าจะยากเพียงแต่ว่าท่านจะต้องใฝ่รู้ศึกษาธรรมะสั่งสมเป็นต้นทุนเอาไว้ในจิตใจและจิตวิญญาณของท่านเอาไว้ให้มากๆเข้าไว้มันก็จะสามารถทำให้ท่านรู้ผิดรู้ถูกรู้ดีรู้ไม่ดีรู้ควรรู้ไม่ควรและรู้เหมาะรู้ไม่เหมาะได้มากขึ้นและดีขึ้นท่านผู้ฟังครับถ้าหากว่าการประพฤติธรรมของท่านเป็นการเรียนรู้และก็สั่งสมข้อธรรมะที่เรียกว่าสัจธรรมนะให้ไว้กับตนเองเรื่อยๆมันจะก่อให้เกิดประโยชน์กับท่านผู้ฟังตรงนี้ครับ
เกิดประโยชน์ตรงที่ท่านสามารถจะเป็นครูของตัวเองได้คือเป็นครูสอนตนเองได้สามารถจะเตือนตนด้วยตนเองได้นั่นเองมันการเตือนตนด้วยตนเองก็คือการเป็นครูสอนตนเองและไอ้การเป็นครูสอนตนเองก็คือให้คิดก่อนทำซะนะเพราะว่ามนุษย์เราเนี่ยจะรอให้คนอื่นสอนได้ก็ต่อเมื่อเราได้ทำผิดไปแล้วนะครับเมื่อเราทำผิดไปแล้วเนี่ยเราก็คงจะได้ชื่อว่าเป็นผู้ไม่ประพฤติธรรมเสียแล้วล่ะครับหรือเป็นผู้ประพฤติธรรมที่ล้มเหลวผิดพลาดบกพร่องเสียแล้วล่ะครับทีนี้คนเราเนี่ยรอให้ผิดก่อนแล้วค่อยแก้ไขเนี่ยกับถ้าเรามีความสามารถสูงส่งไม่ทำผิดเลยเพราะคิดให้รอบคอบก่อนที่เราจะลงมือทำเนี่ยมันจะประเสริฐกว่าไหมเช่นถ้าใครมาทำอะไรไม่ถูกต้องกับเราเนี่ยนะครับท่านผู้ฟังเขาทำผิดทำไม่ถูกต้องกับเราทำให้เราโกรธขึ้นทำให้เราเสียสมดุลทางจิตใจคือทางอารมณ์รู้สึกนึกคิดที่เราจะมีต่อเขาเขาเรียกว่าทำให้เราเนี่ยมีทัศนคติที่เป็นลบต่อเขาไปซะแล้วเนี่ยถามว่าการจะแก้ไขรักษาเยียวยาให้จิตใจของเราที่สั่นสะเทือนไปในทางต่ำต่อตัวเขาคือมีทัศนคติที่เป็นลบต่อตัวเขาเนี่ยไม่อยากคบไม่อยากคุยไม่อยากจะปฏิสันถานด้วยไม่อยากจะปฏิสัมพันธ์ด้วยอย่างนี้ครับคำขอโทษของเขาแค่คำเดียวแล้วก็คำปลอบประโลมใจตัวเราให้มันหวานๆหูอะไรเงี้ยมันจะช่วยทำให้เรามีความสมดุลดังเดิมมีความรู้สึกดีๆกับเขาเหมือนเดิมเนี่ยผมกราบเรียนถามท่านผู้ประพฤติธรรมทั้งหลายว่ามันช่วยทำให้สภาวะจิตของเราคืนสู่สุขสมดุลได้ง่ายขึ้นได้ไวขึ้นได้เร็วขึ้นหรือเปล่าเป็นเรื่องที่ยากมากนะครับถ้าหากว่าตัวเราเองถูกใครกระทำไม่ดีไม่งามและมีแต่คำขอโทษกับเราอยู่อย่างนั้นน่ะแต่พฤติกรรมที่บกพร่องเหลวไหลของเขาเนี่ยก็ไม่คิดจะแก้ไขใดๆเลยอย่างนี้เป็นสิ่งที่อยากจะกราบเรียนท่านผู้ประพฤติธรรมว่าเป็นเรื่องที่ลำบากพอสมควรนะครับและมนุษย์เราเนี่ยส่วนใหญ่สภาวะจิตของแต่ละคนนะสูงส่งไม่เท่ากันนะครับบางคนเป็นคนโกรธง่ายหายเร็วแต่บางคนก็โกรธง่ายหายช้าบางคนเป็นคนที่โกรธง่ายและโกรธง่ายๆแล้วไม่หายโกรธเลยอย่างนี้เขาเรียกว่าอาฆาตผูกพยาบาทกันไปซึ่งเป็นเรื่องที่อันตรายและเป็นเรื่องที่น่ากลัวมากมันการทำผิดบาปต่อผู้อื่นมันเป็นความชั่วอย่างหนึ่งครับในการทำให้คนที่เขามีจิตใจที่มีความสุขจิตใจที่มีความสงบเนี่ยเสียสมดุลไปพระพุทธเจ้าและศาสดาทุกพระองค์จึงสอนมนุษย์ว่าอย่าล่วงเกินผู้อื่นหรืออย่าก้าวล่วงผู้อื่นท่านผู้ประพฤติธรรมที่รักครับการคิดก่อนทำจึงเป็นการเตือนตนด้วยตนเองอย่างดีที่สุดที่จะทำให้ท่านผู้ฟังไม่ก่อกรรมทำชั่วกับผู้ใดและยังจะเป็นคนที่น่ารักในสายตาของผู้อื่นและก็ผู้อื่นก็พร้อมจะรักเราในขณะที่เราก็จะมองเห็นความน่ารักของผู้อื่นได้ชัดเจนขึ้นเพราะความน่ารักผู้อื่นของผู้อื่นนั้นก็คือเงาของตัวเรานั่นเองเมื่อทำดีต่อเขาย่อมดีต่อเรากลับมานั่นเองความสุขของผู้ประพฤติธรรมก็จะสามารถบังเกิดได้โดยมีตัวเราเป็นเหตุด้วยฉันนี้แหละครับ

ท่านผู้ฟังครับวันนี้หมดเวลาของรายการเทพทิพย์มงคลธรรมแล้วกลุ่มแสงสิริวัฒนาขอขอบคุณท่านผู้ใจบุญทั้งหลายที่ได้ให้เกียรติสนับสนุนรายการนี้เพื่อสร้างวิถีแห่งสันติสุขสู่มวลชนบนคลื่นวิทยุโปรดกรุณาแจ้งผลการรับฟังได้ที่โทรศัพท์025123176 025123176ท่านจะติดตามรับฟังรายการนี้ได้ใหม่ทุกวันทางสถานีวิทยุแห่งนี้ในเวลาเดียวกันนี้สวัสดีครับ

ช่วงเวลาต่อไปนี้สถาบันพัฒนาพฤติกรรมมนุษย์ผู้สร้างทฤษฎีและกลยุทธ์ไซโคโชเพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่บกพร่องของมนุษย์ด้วยการกระตุ้นจิตสำนึกที่ลึกซึ้งและแยบยลสำนักพิมพ์จิตจักรวาลผู้ผลิตหนังสือธรรมะภาคปฏิบัติแนวอภิปรัชญาที่ทรงคุณค่าสำหรับศาสนิกชนไทยและชมรมผู้ประพฤติธรรมเพื่อสร้างสันติสุขให้ตนเองและผู้อื่นร่วมกับกลุ่มแสงสิริวัฒนาภูมิใจเสนอรายการเทพชิปมงคลธรรมเพื่อนำพาสันติสุขสู่มวลชนด้วยธรรมะบรรยายภาคปฏิบัติโดยอาจารย์ปริญญาตันสกุลขอเชิญท่านติดตามรับฟังได้ณบัด

เราก็จะเป็นฝ่ายทำให้คนอื่นเขาหงุดหงิดซะเองหรือไม่ก็ถ้าไม่มีคนอื่นทำให้เราเสียใจเราก็จะเป็นฝ่ายทำให้คนอื่นเขาเสียใจอย่างใดอย่างหนึ่งถ้าเราไม่เป็นฝ่ายทำให้คนอื่นเขาโกรธขึ้นก็ต้องมีคนอื่นเป็นฝ่ายทำให้เราโกรธขึ้นอยู่เป็นธรรมดาเหมือนกันท่านผู้ฟังครับมนุษย์เราแต่ละคนเนี่ยช่างเป็นคนร้อยอารมณ์เสียเหลือเกินนะครับคือมีอารมณ์ที่หลากหลายมากมายเป็นร้อยนับไม่ถ้วนเลยเพราะฉะนั้นในยามตื่นในชีวิตประจำวันเนี่ยมนุษย์เราแต่ละคนเนี่ยจึงเรียนรู้ที่จะสร้างอารมณ์คือสร้างเงื่อนไขทางอารมณ์ที่ไม่ปกติให้กับคนอื่นก็ได้ตลอดทั้งวันนะครับและในขณะเดียวกันมนุษย์เองก็สามารถที่จะตกเป็นทาสของเงื่อนไขด้านลบที่คนอื่นก็จะหยิบยื่นให้แล้วก็มาทำลายความสุขความสงบความสมดุลในอารมณ์ของตัวเราเองได้ตลอดทั้งวี่ทั้งวันเหมือนกันถามว่าไม่ว่าเราจะเป็นคนทำลายความสุขสงบความสมดุลในจิตใจของผู้อื่นหรือผู้อื่นจะมาทำลายความสุขความสงบความสมดุลในจิตใจของเราก็ตามมันล้วนเป็นการหยิบยื่นความทุกข์ให้แก่กันและกันนั่นเองครับนี่ก็ปีใหม่ผ่านมาแล้ว